0: ความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
1: โปรตีนจากพืชทางเลือกเพื่อสุขภาพในยุคใหม่การได้รับโปรตีนเพียงพอเป็นสิ่งสำคัญต่อการดูแลสุขภาพแต่หลายคนยังได้รับไม่ครบถ้วนในอนาคตโปรตีนจากพืชเช่นถั่วชนิดต่างๆและเต้าหู้จะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นตามคำแนะนำของนักโภชนาการโปรตีนจากพืชไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อแต่ยังช่วยให้รู้สึกอิ่มท้องย่อยง่ายและสนับสนุนการชะลอวัยอย่างเป็นธรรมชาติสารอาหารจากแหล่งพืชยังช่วยลดการบริโภคไขมันอิ่มตัวและเพิ่มใยอาหารในมื้ออาหารซึ่งเป็นผลดีต่อระบบย่อยอาหารและสุขภาพโดยรวมนอกจากนี้อาหารเหล่านี้ยังสามารถปรุงเป็นเมนูที่อร่อยและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่โปรตีนจากพืชเป็นทางเลือกที่ดีต่อคนรักสุขภาพและต้องการโภชนาการที่ครบถ้วนช่วยเสริมสร้างสุขภาพอย่างยั่งยืนทั้งยังมีความหลากหลายในการปรุงอาหารเหมาะสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัยสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
2: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG Nagoya ประเทศญี่ปุ่น43

0: ถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569
2: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: กันยานี้ FM 99เพิ่มรายการใหม่เอาใจคุณผู้ฟัง
5: เพิ่มรายการใหม่ซองทางแท่งที่จะพาคุณย้อนความทรงจำผ่านเสียงเพลงให้กลับไปคิดถึงวันวานเพลงที่เคยฟังคนที่เคยรักและเรื่องราวที่ยังอยู่ในใจดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองบอมสินเจริญบราเธอร์พร้อมแขกรับเชิญสุดพิเศษศิลปินจากวงการเพลงทั้งอดีตและปัจจุบันพบกันทุกวันจันทร์2 ทุ่มครึ่งถึง 4 ทุ่ม
4: สิทธิ์หน้าที่มีปัญหาเรื่องกฎหมายควรทำอย่างไรหากคำตอบได้ในรายการทนายมหาชนเรียนรู้เรื่องกฎหมายแบบเข้าใจง่ายๆดำเนินรายการโดยสุเทพคงเปี่ยมเอกกฤษดาทนายหนึ่งจิรพันธ์พร้อมนักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญจากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์พบกันทุกวันเสาร์เวลา15 นาฬิกาถึง 16 นาฬิกา
5: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวหนึ่งเดียวที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเริ่มกันยายนนี้
6: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
7: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100 บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเสิร์ฟข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป้าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแปะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซด์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับมอร์นิ่งทอล์กทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 น. ถึง 9:00 น.ที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
10: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Pod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
11: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
8: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: สวัสดีครับ 7:11 นาทีครับต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ช่วงของรายการ Morning Talk Weekend นะครับเช้าวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม2569ครับวันนี้ผมจรัสอมรื่นและคุณเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรนะครับมารายงานตัวจัดรายการกันทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับสวัสดีคุณเจ๋งครับผม
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณฟ้าแล้วก็สวัสดีคุณพชระรอมรื่นนะครับขอบคุณเพลงเพราะจากน้องฟิลิปลามด้วย
0: พี่เบิร์ดธงชัยแม่อินไ
1: ทยนะครับฟิลิปลามก็เป็นฝ่ายคอนโทรลเสียงของเรา
0: ครับ
1: รูปหล่อนะครับเพิ่งไปเที่ยวเชียงใหม่มา
0: เอาล่ะครับ
1: อกหักไงพี่
0: อ้าว
1: เหมือนกับนี่ไงเจ้าไข่นุ้ยไข่นุ้ยไอ้เพื่อนสนิทเพื่อนสนิทไง
0: อกหักเพราะว่าภรรยาไม่ให้มีใหม่เหรอฮะหรือว่าไงฮะ
1: อกหักเพราะว่าแฟนเขาเนี่ยไงน้อยใจไงน้อยใจแฟนไง
0: หนีไปเที่ยวเชียงใหม่
1: หนีไปเที่ยวเชียงใหม่คนเดียวไง
0: แล้วเป็นไงบ้างครับอากาศดีได้แฟนใหม่หรือยัง
1: ก็ไปเห็นว่าจะเขาจะไปกระโดดน้ำนะพี่ตรงคลองน่ะ
0: ไปกระโดดน้ำเพื่อที่จะไปเล่นน้ำเหรอฮะ
1: ไม่ใช่อกหักไงฮะคนห้ามไม่ทันไง
0: ไม่เป็นไร
1: ไม่เป็นไร
0: เดี๋ยวเร
1: าม ีหลายคนฟิลิปลาม
0: ถูกต้องครับ
1: ม
0: ีอีกเยอะนะครับ
1: พี่เนี่ยผ่านมาเยอะ
0: ถูกต้องครับผ่านมาแล้วก็ผ่านไป
1: ผ่านมาแล้วผ่านไปโดนหลอกมาเยอะพี่อ่ะ
0: โอ้โหที่หมดเนื้อหมดตัวทุกวันนี้ก็เพราะ
1: เหมือนกันพี่รวยไปแล้ว
0: ผู้หญิงนี่แหละครับ
1: เรื่องผู้หญิงนี่แหละ
0: ชื่อเพลงต้องโทษดาว
1: อ๋อเหรอ
0: นะฮะของพี่เบิร์ดธงชัยไม่อินไตครับ
1: โอ้พี่เบิร์ดเนี่ยก็จะ70แล้วนะพี่แต่ว่ายังเล่นคอนเสิร์ตอยู่เลยแล้วพี่เบิร์ดเห็นว่าล่าสุดก็เหมือนแบบอาจจะไม่มีสบายอาจจะเดินเหินไม่คล่องเหมือนเดิมเหมือนแต่ก่อนคน70อ่ะเนาะ
0: ครับผม
1: แต่ว่ายังดูแข็งแรง
0: ครับ
1: ก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะพี่เบิร์ดนะร้องเพลงให้แก่พวกเราฟังครับผมสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าอย่าเขี่ยวนะ
0: ครับผม
1: ครับผมอ่ะก็ลาไปก่อนแล้วกันนะฮะ
0: เพิ่งจะมา
1: อ๋อเพิ่งจะมา
0: เนี่ยคุณเนี่ยเมื่อคืนเจอคุณแชมป์พุทธิคุณสุนทรนนท์
1: เป็นไงบ้าง
0: คุณแชมป์ฝากบอกมาบอกว่าขอเอาแบบฮาที่แบบว่าเป็นฮาธรรมชาติหน่อย
1: ครับ
0: อย่าฝืนอย่าฝืดเกินไปอะไรอย่างเงี้ย
1: อ๋อเหรอ
0: คุณแชมป์เหมือนไม่ค่อยชอบคุณเจ๋งนะฮะหรือว่าไงฮะ
1: น่าจะไม่ถูกกันแหละดูทรงอ่ะ
0: เล่นอะไรไปแกไม่ตลกเลย
1: เหรอ
0: แกบอกว่าต้อง
1: ไม่ดีเลยไม่ดีสักอย่างเลย
0: แกบอกต้องผมพี่ต้องผมต้องผมเท่านั้นต้องผมถึงจะฮา
1: อ๋อเหรอ
0: ส่งข้อความอะไรไปเนี่ยช่วยอ่านหน่อย
1: อ๋อเหรอ
0: นะฮะ
1: ครับ
0: เพราะว่าข้อความของคุณแชมป์บางทีก็
1: มันอ่านออกอากาศไม่ได้คุณแชมป์อ่ะ
0: คล้ายๆคุณเบียร์กันเนอร์เหมือนกันนะ
1: เออข้อความติดเลนไง
0: ใช่บางข้อความเนี่ยเราต้องขออนุญาตนะฮะแต่ว่าข้อความไหนที่อ่านออกอากาศได้เราจะพยายามอ่านในทุกข้อความที่คุณฟังส่งมาเลย
1: ก็ส่งมาว่าเออไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ไงใช่ไหมล่ะไปทำข่าวที่นั่นที่นะครับแล้วมีใครมาหาอย่างว่าอย่าง
0: น
1: ี้ไง
0: ซึ่งเหตุการณ์แบบน
1: ี้ไม่ใช่
0: มันไม่มีไม่ได้ครับ
1: เราทำงานเสร็จแล้วกลับบ้าน
0: ถือว่าก
1: ลับมาทำงานกลับมานอนแล้วก็พักผ่อน
0: แต่ว่าบางทีมันอาจจะเกิดขึ้นจริงไงคุณเจ๋ง
1: อ้าว
0: แต่เราพูดไม่ได้ครับ
1: จะไปฮะ
0: คือพูดกับเพื่อนพูดในวงอะไรเงี้ยพูดได้คุณเจ๋ง
1: ครับ
0: แต่พูดออกอากาศเน
1: ี่
0: ย
1: ไม่ได้นะ
0: ไม่ได้ครับ
1: เพราะว่ามีพี่น้องมีลูกมีภรรยาเขาดูเขาฟังอยู่ไง
0: ถูกต้องครับ
1: เดี๋ยวมาถามว่าเป็นจริงหรือเปล่าไงกำลังนอนหลับอยู่ดีๆนะตีสองตื่นขึ้นมาแล้วตบศีรษะเราปุ๊บเฮ้ยใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าเขาเลือกได้ไง
0: เออ
1: ใช่หรือเปล่า
0: ฝันพอดี
1: ฝันพอดี
0: ไปหาผู้หญิงใช่ไหม
1: ใช่ไหม
0: เนี่ยฝันเลยเมื่อกี
1: ้ตีสองเนี่ยตีสองเนี่ยตื่นมาตีสองเนี่ยอะไรวะเนี่ยครับ
0: เป็นปัญหาครอบครัวทันที
1: เป็นปัญหาครอบครัวนะ
0: ใช่ครับผม
1: ครับผม
0: ต้องขออนุญาตไว้ก่อนพยายามจะให้มันฮาแบบว่ากรุบกริบนะคุณเจ๋งเนาะ
1: พอได้รอยยิ้มแล้วกัน
0: ถูกต้องครับ
1: ของเช้าวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม2569นะครับโอ้โหใกล้สิ้นเดือนแล้วนะพี่
0: ใช่
1: นะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้โอ้โหวี่เชียร์สาวไทยของเราเนี่ยตอนนี้รีแอคชั่นต่างๆนะครับคนไทยทางผมว่า70ล้านคนนะพี่นะ
0: ครับ
1: ส่งใจไปเทียนจินวันนี้พี่รอบชิงวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียกับเจ้าภาพจีน
0: ประมาณ 5:45 นาทีไหมหรือว่า
1: ถ้าไม่เปลี่ยนเวลาพี่ 5:45 ปกติเรียบ 5:45 ตามเวลาไทย
0: ตอนเย็นเน
1: า
0: ะ
1: แต่ว่าจีนจะปรับหรือเปล่าจีนจะปรับตลอดอ่ะ
0: เจ้าภาพด้วย
1: เจ้าภาพด้วย 18.30 ไห
0: ม
1: บ้านเราแล้วบ้านเขาก็ 19.30 ทุ่มครึ่งแต่ตอนแรกเนี่ยตอนนี้ 17.45 อยู
0: ่ครับ
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวมาตามลุ้นแล้วก็เชียร์นักตบลูกยางสาวไทยก่อนเนาะเมื่อวานเอาชนะญี่ปุ่นได้นี่ต้องบอกว่าสุดๆเลยอ่ะ
1: ครับ
0: นะฮะก็ถือว่าเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมชนะไปก่อน2เซตแรกด้วย
1: ดีสุดในทัวร์นาเมนต์เลยพี่ดีสุดในรอบผมว่าหลายปีพี
0: ่
1: คนแต่ละคนเนี่ยร่างทอง
0: ใช่
1: พรพันธ์เกิดปราดท่านดาวนึกแจ้งแล้วก็มีน้องบีมพิญญาโกกรำที่กดไป20แต้ม คือตามทั้งหมดใน20แต้มแล้วก็เป็นการตบเนี่ย19แต้มพี
0: ่ครับ
1: ชาจรโมกศรีที่หายเจ็บกลับมาก็ผลงานดี
0: ผลงาน
1: แล้วเมื่อวานนี้หลายคนพี่ช่วยกันเล่น
0: แก้วกัลยากมุนทลา
1: เออน้องทิพย์ใช่มั้ย
0: มีเดนบล็อกเกอร์คู่กับท่านดาวนึกแจ้ง
1: มีลูกนึงพี่ได้ดูอ่ะพี
0: ่ครับ
1: ที่ท่านดาวนึกแจ้งตบลูกนั้นพี่ฝังอ่ะเห็นมั้ย
0: บอลเร็วใช่มั้ย
1: เออบอลเร็วที่พลพัดเกิดป่าเซตไทยก็ฝังฝังตรงหน้าแดนหน้าเลยอ่ะญี่ปุ่นงงเลยตบหน้าจะเลยฝังลงในพื้นดินเลยร้องเพลงฝังลงในพื้นดินเลย
0: เพลงใครฮะเนี่ย
1: ฟังลงในพื้นดิน
0: บิลลี่ออแกน
1: บิลลี่ทำไมเป็นหมอแล้วลูกวันนั้นที่เราฝันกันพอดีอันนั้นอัลบั้มแรกเพลงอะไรนะฟังลงในพื้นดินแล้วให้สิ้นอะไรเงี
0: ้
1: ย
0: เนี่ยคุณแชมป์คุณยังไม่ตลกอีกนะฮะ
1: เล่นอย่างนี้ฮานะ
0: ผมเนี่ยผมเริ่มที่จะยิ้มแล้วเนี่ยมีรอยยิ้มกับคุณเจ๋งในทุกเช้าเลย
1: นี่นถ้าว่าข้างนอกยิ้มเนี่ยแสดงว่ามันพอได้พี
0: ่
1: น้องแนนกับน้อง
0: ฟิลิปลานเช็คตรงนี้ได้เลย
1: ยิ้มได้เลยยิ้มเลยรู้เลยว่ามีต้องมีฮาแหละ
0: เพราะว่าแนนเป็นคนยิ้มไม่ค่อยง่ายนะยิ้มยากพอสมควรเหมือนกัน
1: ใช่เพราะว่าคนละเจนกับเราไงเหมือนว่าไอ้ลุง2คนนี้พูดอะไรวะครับ
0: แต่ว่าถ้ายิ้มถ้ายิ้มถ้าหัวเราะออกมาได้แสดงว่าใช้ได้แล้ว
1: ใช่ได้
0: เช็คมุกตรงนี้ได้เลย
1: เข้ามุกได้เจน X อย่างเรานะครับกับเจน C น้องเขาเนาะน่าจะพอได้
0: อ่ะก็เป็นอันว่าสาวไทยเนี่ยเอาชนะญี่ปุ่นไป3-1เซตคุณเจ๋ง
1: ครับ
0: ชนะก่อนใน2เซตแรก25-21แล้วก็25-20แต่ว่าเซตที่3เนี่ยแพ้ไป20-25
1: ครับ
0: เซตที่4เรากลับมาได้อย่างยอดเยี่ยมครับ
1: โอ้โห
0: เอาชนะไป25-20
1: และเซตที่4เนี่ยเพิ่งจะตามหลังก่อนด้วย
0: อ่ะใช่
1: ตามหลังแล้วก็แซงกลับมาเมื่อวานนี้ดูทาโมโนพี่โอ้โหหัวใจจะวายพี่เพราะว่ารายการนี้เนี่ย
0: ครับ
1: ทีมไหนได้แชมป์ไปโอลิมปิกเกมเลย
0: ถูกต้องครับ
1: แล้วเรามาในฐานะของแชมป์เก่านะ
0: ใช่ครั้งที่แล้วก็ชิงกับจีนนี่แหละคุณเจ๋
1: ครับ
0: นะฮะเราเอาชนะจีนได้ครั้งที่แล้วครั้งนี้มาเจอกับจีนแต่ว่าจีนเนี่ยเป็นเจ้าภาพด่านสุดท้ายแล้วคุณเจ๋
1: ครับ
0: ถ้าชนะเรา จะได้ไปโอลิมปิกเกมส์เป็นครั้งแรกนะครับสำหรับ
1: ใน
0: วอลเล
1: ย์บ
0: อ
1: ลเลย
0: ใช่ครับ
1: ไปสักครั้งเถอะนะนะครับเพราะว่าสงสารโดยเฉพาะโค้ดออสเมื่อวานนี้เป็นไงพี่โค้ดออสเนี่ยเหมือนเด็กเลยพี่นะ
0: ครับ
1: ตอนที่ได้แต่แต้มโค้ดออสเนี่ยชูกับปั้นแล้วก็แยกขายเงี้ยพี่แบบเออจริงๆเนาะเหมือนเด็กเลยอ่ะ
0: คือทุกคนเนี่ยเฉลิมฉลองกันแบบว่าโอ้โหแบบสุดๆเลยอ่ะ
1: เออเ
0: นะฮะ
1: แล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือน้องอ่อนอ่อนมาศิริรักษ์ซึ่งเป็นทีมงานสตาฟโค้ดของโค้ดออสเจ็ดเซียนปี2012จำได้ไหมพี่
0: จำได้
1: ที่ญี่ปุ่นเข้าไปโอลิมปิกเกมแล้วอ่ะ
0: ตัวตบหัวสาว
1: เขาเล่นในบ้านนะ
0: ถูกครับ
1: และสุดท้ายเขาเจอเซอร์เบียเข้าไปแล้วแล้วเราเนี่ยนั่งดูอยู่ห้องอยู่คนอยู่ที่พักอ่ะ
0: ครับ
1: นะครับกับไอ้ทีมงานข่าวนักคงนักข่าวแล้วก็ทีมงานเนาะซึ่งถ้าว่าเราขอให้อ่ะเซอร์เบียหรือญี่ปุ่นชนะ
0: ครับ
1: ญี่ปุ่นไปแล้วไงพี่
0: แ
1: ต่พอญี่ปุ่นได้ไปโอลิมปิกเกมแล้วอ่ะพี่โควต้าไปแล้วไงก็เลยแพ้เซอร์เบีย1-3เซตพอดีคำเลยพี่
0: ใช่
1: เซอร์เบียได้ไปเลย
0: เราก็เลยไม่ได้ไปครั้งนั้นถือว่าใกล้เคียงมากๆ
1: ใกล้เคียงสุดแล้วคือถ้าญี่ปุ่นชนะหรือเซอร์เบียชนะ 3-2
0: ครับ
1: เราได้ไปพี
0: ่
1: แต่ญี่ปุ่นเขาแบบไม่เอาแล้วไงพี
0: ่ครับ
1: โอ้โหเรียบร้อยเราไม่ได้ไปเลยครั้งนั้นจำได้ว่าเจ็ดเซียนร้องไห้กันระงมเลยอ่ะพวกปลื้มจิตสาราดิสตาตอมคำครั้งนี้ใกล้เคียงสุดละ
0: ครับ
1: ขอให้วันนี้ร่างทองจีนก็จีนเถอะ
0: ครับ
1: ครับ
0: เมื่อวานจีนเอาชนะอิหร่านใช่ไหมคุณเจ๋ง
1: ในรอบรอง
0: ครับ
1: 3-0เซตคือเขาวางมาอยู่แล้วพี
0: ่
1: เขาวางมาอย่างดีว่าตอนแรกเนี่ยเขาจะแข่งรอบรองวันไหนรอบ8ทีมวันไหนเขาวางหมดเลย
0: ครับ
1: นะครับเส้นทางของเขาไงเขามาเป็นอันดับหนึ่งของสาย
0: ครับ
1: แล้วก็เจอทีมอ่อนนะพี่และให้2-3มาเจอกันเองก็คือรอบรองก็คือไทยเจอญี่ปุ่นพี
0: ่
1: ครับ
0: แต่ว่าเราทำได
1: ้ทำได้พี่
0: แล้วก็อีกหนึ่งนัดวันนี้ 17:45 นะครับในรอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทยของเราจะเจอกับทีมชาติจีนมาเชียร์ลุ้นนักตบลูกยางสาวไทยกันนะครับด่านสุดท้ายแล้วถ้าชนะได้ไปโอลิมปิกนะครับที่สหรัฐอเมริกา
1: โควต้า1โควต้าเลยพี
0: ่
1: เมื่อวานนี้เห็นนักกีฬาญี่ปุ่นร้องไห้พี่วาดะร้องไห้เลยอ่ะ
0: ใช่
1: ผมสั้นตัวตบเขาเลยพี่
0: เขาเองก็หวังเหมือนกัน
1: เขาหวังเพราะว่าอย่าลืมว่าโอลิมปิกเกมไปแค่12ทีม
0: ครับ
1: เจ้าภาพอเมริกาได้ไปแล้วใช่พี
0: ่
1: แล้วแชมป์ทวีป
0: ครับ
1: ก็ได้ไปไงแล้วหลังจากนั้นก็จะนับอันดับโลกแรงกิ้งซึ่งผมว่าจีนกับญี่ปุ่นนั้นพี่นะถ้าไม่ได้แชมป์เอเชีย 70% พี่ 50% ขึ้นไปอ่ะได้ไปในฐานะของแรงกิ้งโลกแล้วอันดับโลกอ่ะ
0: ถูกต้องครับ
1: เราขอเถอะนะขอเถอะ
0: ขอได้ไหม
1: เราอันดับ17ใช่ไหมพี่
0: ใช่ตอนนี้เราอยู่อันดับที่17ของแรงกิ้งโลกแต่ว่าเดี๋ยวล่าสุดที่เอาชนะญี่ปุ่นเมื่อวานเนี่ยขยับหรือยังเดี๋ยวต้องลองเช็คดูอีกครั้งนึงนะคร
1: ับลองดูเพราะว่า ญี่ปุ่นเนี่ยเขาอันดับเท่าไหร่อันดับ7มั้ยเหมือนญี่ปุ่นจะอันดับ7นะพี
0: ่
1: ส่วนของจีนเนี่ยจะอันดับ6มั้งในคิงโลกตอนนี้นะ
0: ครับ
1: นะครับได้ดูนิดนึงพี่เพราะว่านอกจากจะชนะญี่ปุ่นได้แล้วเนี่ยพี่เนี่ยรอบหลายปีนะ
0: ครับ
1: อันดับโลกเราอยากขยับด้วย
0: เ
1: ดี๋ยวว่าอันดับโลกเราต่ำกว่าเขาไง
0: ว่ากันเรื่องวอลเลย์บอลกันสักแป๊บ
1: นึงสักหน่อยสักหน่อยต้องรายงานก่อนตอนนี้ญี่ปุ่นเนี่ยอันดับ6นะพี
0: ่อันดับ6
1: จีนอันดับ7
0: จีนอันดับ7
1: เราอันดับที่17ใช่ไหมพี่
0: ถ้ายังอยู่17อยู่สำหรับทีมชาติไทยของเรานะคร
1: ับ
0: ก็ถ้าเป็นแรงกิ้งในขณะนี้เนี่ยทั้งจีนแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยก็ได้ไปโอลิมปิกแน่ๆอยู่แล้วแหละ
1: ใช่ก็
0: แต่ว่า
1: เมื่อวานนี้เราได้มาถึง13แต้มพี
0: ่ครับ
1: ที่ชนะญี่ปุ่นได้พี
0: ่
1: 1ต่อ3ต่อ1เซตนะพี่นะ
0: ครับ
1: นะครับก็
0: ยังอยู่อันดับ17อยู
1: ่ 13.97 พี่ได้มา 13.97 แต้มตอนนี้แต้มรวมนะ 220.34 แต้มตามหลังเบลเยียมไม่กี่แต้มพี
0: ่เบลเยียมอันดับ16
1: อันดับ16 221.73 แต้มกว่าเอง
0: ใช่ก็มีโอกาสที่จะขยับอันดับขึ้นไป
1: ใช่
0: นะฮะถ้าหากว่าวันนี้เอาชนะจีนซึ่งอยู่อันดับที่7ของโลกในคุณเจ๋งมันขยับแน่นอนล่ะ
1: ขยับแน่นอน
0: นะจะขึ้นอันดับ16หรือ15เดี๋ยวต้องมาลุ้นกันอีกครั้งหนึ่ง
1: ครับ
0: หรือไม่ก็อาจจะขยับไปถึงอันดับ14เลยก็เป็นไปได
1: ้
0: นะครับอ่ะก็ตามลุ้นตามเชียร์นักตบลูกยางสาวไทยของเราครับวันนี้ 17:45 นแนวรอบชิงชนะเลิศของวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026นะคุณเก่งนะ
1: ใช่ฮะแล้วก็อย่าลืมว่าย้อนกลับไปปี2016นะพี่นะโอลิมปิกเกมรอบคัดเลือกสาวไทยมีโอกาสที่จะไปริโอเดอเจเนโรพี
0: ่ครับ
1: ขอแค่ชนะญี่ปุ่นในเกมชิชิตาก็จะได้ไปเลยก็เรานำอยู่12-6ในเซตที่5และต้องการอีก3แต้มเพื่อคว้าตั๋วโอลิมปิกครั้งแรกกลับเจอฝันร้ายแท็บเล็ตชาเลนจ์เล่นระบบเปลี่ยนตัวขัดข้องพี่จำได้เลยปีสมัยสปอร์ตตอนนั้นผมกำลังจัดรายการนิทานกีฬาโลก
0: ครับ
1: และผมบอกว่าพี่ดูหน่อยพี่ตอนนั้นเพิ่มจิตยุคเจ็ดเซียนนะพี่พี่ลิมิงบอกเรียงลำดับเรียงลำดับแบดมินตันก่อนดาวรุ่งดาวรุ่งดาวรุ่งแข่งก่อนแล้วก็มาวอลเลย์บอลไอ้เราก็งงเอ๊ะวอลเลย์บอลไปโอลิมปิกเกมนะพี่ก็ด่าเราอีกเฮ้ยเรียงลำดับสิน
0: ี่คุณย้อนเหตุการณ์คือยังอยู่ใน
1: เป็นปมในใจ
0: เป็นปมในใจ
1: เหมือนวอลเลย์บอลเลย
0: วันก่อนผมไม่เตะฟุตบอลฟุตบอลกระชับมิตรกับสื่อมวลชนกับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติมาเจเจอพี่หลี่หมิง
1: ครับ
0: โอ้แกลงไปเล่นเนี่ยทักษะฟุตบอลแกยังถือว่าดีใช้ได้มากๆเลยทีเด
1: ีย
0: วแม้ว่าจะอายุเยอะแล้วนะ
1: ครับ
0: แล้วพอผมลงไปเล่นเท่านั้นแหละฮะแกมาเป็นพิธีกรอ่ะ
1: ครับ
0: แกแซวผมยับเลย
1: สาวอะไร
0: ทำไมพุงใหญ่เหลือเกินนะฮะ
1: อ้าว
0: ทำไมอ้วนจังอยู่อย่างเงี้ยฮะผมจับบอลผมเลยผมไม่มั่นใจเลยอ่ะ
1: ทำไมคุณไม่พอหยุดบอลแล้วหันหน้าไปทางแกพี
0: ่
1: แล้วเตะไปหาแกเลย
0: อย่าไปทำอย่างนั้นนะจริ
1: งผู้ใหญ่เน
0: า
1: ะ
0: ผู้ใหญ่ผู้ใหญ
1: ่ครับ
0: ฮะแต่ว่าคุณก็เหมือนแบบมีปมในใจ
1: ได้เลยเหมือนโอลิมปิกเกมเลย
0: เออ
1: ที่เราแพ้ญี่ปุ่นตอนนั้นไงพี่ที่เราไม่ได้ไปโอลิมปิกเกมปี2016ไงผมในใจเลย
0: คุณจำได้แม่นเลยใช่ไหม
1: จำได้แม่นเลย
0: แต่ว่าคุณปมในใจกับพี่หลี่หมิงนี่ก็มีหลายเรื่องเหมือนกันนะ
1: หลายเรื่องหลายเรื่องหลายเรื่อง
0: เดี๋ยวเคลียร์ไปทีละเปราะกันแล้วกันนะ
1: เพราะว่าคุมยากไงให้ทำอย่างนี้ไปทำอย่างอื่นนะฮะล่าสุดรายงานจากรายงานโอลิมปิกเกม
0: ครับ
1: คณะเอ้ยรายงานเอเชียนเกมที่นาโกย่าและไอจีพี
0: ่
1: เออแล้วบอกว่าแฮปไหมเสนอมาด้วยนะ
0: เอาหมายถึงว่าแกถามมา
1: ครับ
0: ก็ได้นะคุณเจ๋งเขาก็นำเสนอไงว่าได้ไม่ได้ก็ให้ผู้ใหญ่ไปพิจารณาเอาอะไรเงี้ย
1: แล้วก็บอกว่าเอ้ยก็รายงานมาเสนอมาด้วยนะอะไรเฮ้ยดีไว้รายงานเพื่อคลื่นไง
0: ครับ
1: ไปญี่ปุ่นได้ไหมล่ะ
0: อืม
1: รายงานเอเชียนเกมไงแต่ทิ้งท้ายว่ามันก็มีต้องมีนะนะต้องมีนะ
0: ต้องมีค่าใช้จ่าย
1: ค่าใช้จ่ายโทรมาอะไรเงี้ย
0: ค่ารถแท็กซี่ค่าโทรศัพท์อะไรพวกนี้นิดหน่อยคงไม่ได้ต้องการเยอะอะไรมากมายหรอกคุณเจ๋ง
1: ครับ
0: เนาะ
1: อืมเยอะต้องการน่าจะตั้งตัวได้แหละถ้าไปครั้งนี้พี
0: ่ติดต่อคุณเนมรัชนิพงศ์ดีกว่า
1: ง่ายกว่า
0: คุณเนมก็ไปคุณป๊อปพัฒนพลก็ไปของสำนักข่าวไทยอสมทเราเนี่ย
1: ใช่เช่นเกมเดี๋ยวเปิดฉาก19กันยายนพี่ที่เปิดได้ว่าฟุตบอลก็จะเตะก่อนประมาณ13-14ประมาณนี
0: ้ครับ
1: ซึ่งช่อง9กด Subscribe แล้วก็อย่ายิงสดด้วย
0: ถ่ายทอดสด
1: ด้วยในเช่นเกมนะพี่นะ
0: ใช่
1: ว่าวอลเลย์บอลมีบทสัมภาษณ์อะไรบ้างเปล่าพี่มีโค้ชโอ้งโค้ชออสมีไหมเห็นพรพันธ์เกิดปราก็สัมภาษณ์แล้วก็มี
0: บุ๋มบีม
1: บีม
0: ใช่
1: โอ้ทุกคนเนี่ยแบบร้องไห้แล้วยิ้มนะพี่เนาะ
0: ถูกต้องครับ
1: ครับ
0: ก็ ทำแฟนวอลเลย์บอลหลายคนร้องไห้ด้วยนะไม่ใช่เฉพาะนักกีฬานะคุณเจ๋งคนที่ดูเนี่ยมันรู้สึกอินแล้วก็ปลาบปลื้มใจไปกับผลงานของนักตบลูกยางสาวไทยด้วยนะฮะก็ทุกคนใส่กันเต็มที่แหละคุณเจ๋งอย่างชมพู่พรพันธ์เนี่ยให้สัมภาษณ์บอกว่าคือมันต้องมีแบบนี
1: ้
0: สักวันหนึ่งนะฮะในวันที
1: ่เรา
0: เอาชนะญี่ปุ่นได้เพราะว่าโหที่ผ่านมาในรอบ 4-5 ปีอ่ะ
1: โหแพ้ญี่ปุ่นตลอด
0: เราแพ้ญี่ปุ่นตลอดเลยจริงๆแล้วก็ความรู้สึกมันมาเต็มที่อ่ะในการที่รวมใจกันทุกคนเล่นดีมาก
1: ครับ
0: นะฮะระเบิดฟอร์มออกมาแล้วก็ถือว่าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็เหลืออีก1นัดอีก1นัดนะครับที่จะเจอกับทีมชาติจีนนะครับวันนี้ก็ลุ้นกัน
1: ครับ
0: ว่าจะได้ไปโอลิมปิก2028ที่นครลอสแอนเจลิสของสหรัฐอเมริกาหรือเปล่า
1: ใช่ลุ้นกันนะเห็นโค้ชลอสก็ว่าดีใจนะเมื่อวานนี้นะพี่เนาะที่โหสามารถที่จะชนะแม้กระทั่งโค้ชของญี่ปุ่นนะพี่เขาก็ยังมาบอกว่า you deserve to win พี
0: ่
1: คุณสมควรที่จะได้รับชัยชนะ
0: ครับ
1: เขาก็
0: ยอมรับ
1: ความแพ้ว่าเอ้ยทีมคุณเล่นดีจริงวันนี
0: ้ครับ
1: นี่คือสปิริตของของนักกีฬานะพี่เนาะ
0: ใช่
1: เนาะครับโอ้โหแต่ว่าก็โหเห็นนักกีฬาของญี่ปุ่นก็เราก็ดูเขาอิชิกาวะอะไรนี่โยชิโนะซาโตะอะไรพวกนี้เนาะ
0: สวย
1: วาดะอะไรอย่างเงี้ย
0: สวยใช่ไหมคุณดูเพราะว่าสวยใช่ไหม
1: สวยโดยเฉพาะซาโตะหน้าตาเหมือนโรเซ่วงประทิง
0: มาเมืองไทยนี่ก็ถือว่าเป็นซูเปอร์สตาร์ที่ได้รับความสนใจจากแฟนๆวอลเลย์บอลหลายครั้งแล้วนะซาโตะเหมือนเป็นสตาร์ของญี่ปุ่นแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้จริง
1: ๆครับ
0: เหมือนกับพูดภาษาญี่ปุ่นแล้วพอสื่อจะสัมภาษณ์แกก็จะเหมือนปฏิเสธอยู่ตลอดเวลาผมเคยที่จะขออนุญาตสัมภาษณ์เธอนะแต่ว่าบอกว่าไม
1: ่ซาโตะ
0: ไม่สะดวกเพราะว่า
1: ซาโตะเธอบอกว่าเธอพูดภาษาอังกฤษไม่ได้
0: คือเหมือนพูดได้แหละแต่พูดยังไม่เก่งมากอะไร
1: พูดได้นิดหน่อยคือแต่น้องน่ารัก
0: ใช่
1: เพราะว่ามีคลิปนึงที่ตอนชิงแชมป์โลกที่ผ่านมาไงโยชิโนะซาโตะเข้ามาแข่งกับญี่ปุ่นด้วยเนาะ
0: ใช
1: ่แล้วเข้ามาในมิกโซนแล้วเขาจะนักข่าวจะสัมภาษณ์ซาโตะว่าเธอเนี่ยพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่ง
0: ถูก
1: แต่ว่าไม่เป็นไรแต่ว่ามีของที่ระลึกให้และซาโตะเขาก็มารับใช่ไหมซึ่งคลิปนี้พี่เอาไปลงในแพลตฟอร์มของกัสก้าออนไลน์นะมีคนดูเกือบล้าน
0: ผมส่งให้คุณใช่ไหมคุณให้เครดิต
1: ผมสิ ผมก็ไปบอกกับทางหัวหน้าว่าเอ้ยผมเป็นคนลงนะ แต่ว่าวัตถุดิบเดี๋ยวผมขอเข้ามาอีกทีนึง
0: คือปิดบังแหล่งข่าวใช่ไหม
1: ปิดบังแหล่งข่าว
0: ไม่ให้รู
1: ้แต่เราก็เอาแล้วก็เอาหน้าเราของเราสิฮะได้ดีได้ดี
0: ผมคิดว่าคุณบอกหัวหน้าว่าพี่ตุ๋ยส่งมาให้อะไร
1: ไม่ได้บอกนะผมบอกแค่กระไรว่าบอกไม่หมดอ่ะบอกว่าผมเป็นคนลงเองนั่นไง
0: ผมกำลังจะเล่นว่าซาโตะเนี่ยพูดภาษาอังกฤษได้นิดหน่อย
1: ครับ
0: แต่ผมเนี่ยพูดไม่ได้เลยไงก็จะสัมภาษณ์แกก็เลยไม่ให้สัมภาษณ
1: ์น่ารักนะซาโตะเนาะ
0: น่ารักมาก
1: เมื่อวานนี้เล่นไม่ออกเลย
0: อืม
1: เราจับบล็อกได้หลายครั้ง
0: ถูกฮะ
1: แล้วก็อิชิคาวะซึ่งเป็นมือตบเขาเลยพี
0: ่ครับ
1: กับตันทีมเข้ามาอิชิคาวะเนาะมายูชิคาวะตัวตบตำแหน่ง4พี่ตำแหน่ง4คือตำแหน่ง1 2 3 4ตำแหน่งอยู่หน้าซ้ายอ่ะพี
0: ่ที่ผมสั้นๆใช่ไหม
1: อิชิคาวะผมยาวๆสิไอ้ผมสั้นวาดะ
0: ก็คุณก็รับมุกผมหน่อยดิฮะ
1: เออ
0: ครับ
1: ซึ่งเวลาเขาขึ้นเนี่ยเขาจะขึ้นแบบลอยอยู่ตัวอยู่กลางอากาศหนาและตกสูงมาก
0: ครับ
1: เมื่อวานนี้ก็เขาได้20กว่าแต้มเหมือนกันพี่21แต้มมั้ง
0: ครับ
1: แต่เราจับเขาไม่ลงยิงแต่ว่าหลายๆคนที่เขาตีเราจับบล็อกได้พี
0: ่
1: และมีเขาเรียกไม่แกะแลลี่ก็คือดวลกันแบบนานนะพี่ต้านหนึ่งอะเห็นไหมสาวไทยสู้สุดใจเลยอะ
0: เอาจริงไทยกับญี่ปุ่นเนี่ยมันสูสีกันมากนะคุณเจ๋งนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าอยู่ที่แท็กติกอยู่ที่ฟอร์มในวันนั้น
1: เ
0: น
1: ี่
0: ยถ้าเราสามารถเรียกฟอร์มเก่งออกมาได้ตรงจังหวะตรงเวลาพอดีแล้วก็ประกอบกับแท็กติกของโค้ชนะผมว่าเม
1: ื่อ
0: วานนี้เราทำได้อย่างยอดเยี่ย
1: ม
0: เป็นฝ่ายเอาชนะได้นะครับแต่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยต้องยอมรับในเรื่องของความเหนียว
1: เหนียวอยู่แล้ว
0: เกมดีเฟนดีมากคุณเจ๋งคือรับแบบว่าตายยากอ่ะหมายถึงว่าเสียแต้มยากอ่ะเนาะอ่ะก็ผ่านไปเรียบร้อยนะคร
1: ับ ใช่
0: ชื่นชมด้วยนะครับสำหรับนักตบลูกยางสาวไทย
1: ก็โค้ชออสเนี่ยบอกว่าดีใจมากไม่ใช่แค่ทีมที่ดีใจแต่ดีใจกับแฟนๆวอลเลย์บอลทุกคนทั้งประเทศนะพี
0: ่ครับ
1: สิ่งสำคัญที่ทำให้ทีมคว้าชัยชนะได้ในนี้คือเป็นน้ำหนึ่งน้ำใจเดียวกันทีมเวิร์คความเชื่อใจซึ่งกันและกันรวมทั้งสปิริตของบ้านที่ไม่ยอมแพ้การได้เจอกับญี่ปุ่นถือว่าได้เรียนรู้ที่ดีนะเพราะเป็นหนึ่งในทีมที่ดีสุดในโลกเขาเป็นเบอร์ต้นของโลกเนาะ
0: ถูกต้อง
1: ญี่ปุ่นอ่ะจากที่แพ้ตอนในชั้นลีกได้เรียนรู้หลายอย่างกลับมาพัฒนาด้านเทคนิคและด้านต่างๆทำให้มาวันนี้สู้ได้ดีและ บอกว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่เราตั้งความไว้ว่าเราจะทำให้ได้ขอบคุณทีมงานและแฟนกีฬาทุกคนวันนี้วันสุดท้ายไม่ว่าจะเจอใครเราจะเต็มที่นี่คือโค้ชออสพูดนะพี่หลังจากที่ชนะญี่ปุ่นได้แล้วอีกคนหนึ่งก็คือหนึ่งในทีมงานของโค้ชออสนะพี
0: ่ครับ
1: ภรรยาพี
0: ่
1: ฝังคุณ
0: ฝังคุณ
1: ใช่
0: นึกว่าโค้ชช้าง
1: ไม่แล้วโค้ชช้างนั่นลูกชาย
0: ครับ
1: ลูกชายคอยนวดหัวคุณพ่ออยู่นะฮะเล่นศีรษะคุณพ่ออยู่เลย
0: ใจเย็นป้าป้าอย่างเงี้ย
1: ป้าป้าเองนะฮะ
0: ครับ
1: ก็ฝังคุณเนี่ยก็เป็นมือเซตชาติจีน
0: ใช
1: ่โอ้เอาแล้ววันนี้เจอบ้านเกิดตัวเองพี่เฝิงคุณภรรยาทำงานอยู่ที่ไทยเป็นภรรยาคนไทย
0: ต้องมืออาชีพครับ
1: ครับ
0: เรามาทำงานที่นี่แล้วเป็นสะใภ้คนไทยแล้วต้องอยู่กับไทยแหละ
1: เมื่อวานนี้
0: โยชิดะไงโยชิดะที่โค้ชชาวญี่ปุ่น
1: เห็นว่าจะอยู่ต่อไหม
0: ไม่แน่ใจ
1: เห็นจะอยู่ต่อเห็นไปคุยกับน้องบีมแล้วนักกีฬาหลายคนก็ดังนี่ไงก็ยังแบบแซวเนอะฮะอยู่ต่อเหรออะไรอย่างเงี้ยนักกีฬาหญิงหลายคนของเราอ่ะ
0: ครับ
1: รอใช่ไหม
0: เหมือนว่าจะหมดสัญญานะ
1: หมดสัญญาใช่ไหม
0: แต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะ
1: อ
0: ัน
1: นี้เป็นญี่ปุ่นนะพี่เนาะ
0: ใช่
1: เป็นทีมงานของ
0: ทีมงาน
1: ครับ
0: เป็นทีมงานที่น่ารักคนหนึ่งเป็นโอ้โหเขาเรียกอะไรแฟนคลับอ่ะแฟนวอลเลย์บอลให้ความสนใจเยอะนะ
1: ครับ
0: โค้ชโยชิดะนะฮะ
1: ใช่ก็ฝนคุณเลยก็เป็นมือเซตพี่มีหลายครั้งที่ฝนคุณไปคุยกับพรพันธ์เกิดปรา
0: บ
1: ว่าต้องเล่นยังไงเพราะเขาเป็นมือเซตดีกรีเหรียญทองโอลิมปิกเกมอ่ะเนาะใช่ไหม
0: ให้คำแนะนำแหละ
1: ให้คำแนะนำว่าต้องเล่นอย่างนี้อ่ะเล่นยังไงมีจังหวะหนึ่งที่ผ่อนผันไปนะพี่พอไปเล่นที่อเมริกาพี่เนาะ
0: ครับ
1: เซตมือเดียวพี่
0: ใช่
1: เห็นไหมมีลูกหนึ่งเซตมือเดียวเซตมือเดียวให้กับทัดดาวนึกแจ้งตบลูกนั้นฝังเลยอ่ะ
0: คือเจ้าตัวเนี่ยให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันก็บอกว่าคือต้องเล่นนอกกรอบมากขึ้นอะไรประมาณนี
1: ้
0: ต้องเล่นให้แบบดื้อหรือว่าเล่นแบบว่าคือให้นอกจากแทคติกอะไรประมาณนี
1: ้
0: คือพยายามที่จะให้ตัวเองแบบเป็นอิสระในการเล่นมากขึ้นแล้วก็ทำได้ดีด้วยเมื่อวานนี
1: ้
0: ครับ
1: ใช่ฮะ
0: ก็เดี๋ยวตามลุ้นตามเชียร์กันเก่ง
1: ครับ
0: นะครับเย็นนี้อย่างที่ได้เรียนไปครับ 17:45 นรอบชิงชนะเลิศของวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติจีนนะครับ
1: ลุ้นกันนะ
0: ใช่ครับ
1: อยากให้โค้ชออสได้ไปเพราะว่าตอนนั้นจะได้พี่โหที่โอลิมปิกเกมปี2016อ่ะที่แท็บเล็ตและอะไรสัญญาณภาพมันหายและเราชาเลนจ์ไม่ได
0: ้ครับ
1: โค้ชออสโดนใบแดงแล้วเราโดนปรับ3แต้ม2แต้มมาตอนนั้นพี
0: ่ปรับ
1: ครับจำได้เลยภาพวันนั้นนะพี่นะ
0: ฮะ
1: อยากให้ได้ไปอ่ะ
0: ครับ
1: เนาะสงสารโค้ชออสนะพี่บางครั้งคนด่าโค้ชออสก็มีนะพี่นะ
0: ก็มีคน
1: ทั้ง
0: คน
1: อยากได้โค้ชใหม่เลยอย่างเงี้ย
0: คนรักแล้วคนไม่รักคนชอบคนไม่ชอบก็มีเยอะคุณเจ๋งเขาก็เหมือนคุณเจ๋งแหละฮะก็มีทั้งคนรักแล้วก็คนชัง
1: แต่ว่า
0: คนชังเยอะกว่าแล
1: ้
0: ว เนี่ยอย่างเช่นคุณแชมป์บริคุณเนี่ยผมว่าอยู่ในกลุ่มที่ต่อต้านแหละ
1: อ
0: ยู่ในกลุ่มที่ไม่ชอบอะไรประมาณนี
1: ้กลุ่มเพื่อนเจ๋งเห็นว่าจะตามหาคุณแชมป์อยู่นะ
0: เอารถตู้มารับอ่ะ
1: รถตู้มารับแล้วก็พาไปเที่ยวแถวสวนอ้อยตรงกาญจนบุรีพี
0: ่
1: พาไปปล่อยหน่อย
0: อ๋อเดี๋ยวก็พาไปกินน้ำอ้อย
1: ไม่พาไปปล่อยแล้วแบบนี้ครับผมแล้วก็หาให้สาบสูญไปเลยครับผมกลุ่มเพื่อนเจ๋งนะครับเอ้านี้เราขออนุญาตคุยเรื่องของวอลเลย์บอลก่อน
0: โอ้ยาว
1: เลยต้องพูดนะเพราะว่ามัน
0: ครึ่งชั่วโมงเลย
1: เป็นวาระแห่งชาตินะพี
0: ่ถูกต้องครับ
1: วันนี้จะเป็นวาระแห่งชาติอยากให้ได้ไปโอลิมปิกเกมสักครั้งเราไม่เคยไปโอลิมปิกเกมแล้วนะโอลิมปิกวอลเลย์บอลหญิงเราอ่ะ
0: ใช่
1: อืม
0: ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกีฬาประเภททีมนะครับที่เราเนี่ยใกล้เคียงมากๆแล้วนะครับในการที่จะไปโอลิมปิกเกมส์นะครับ
1: ใช่ฮะ
0: ส่งกำลังใจกันนะครับเชียร์กันนะครับ
1: ใช่แล้วก
0: ็คุณเก่งมาดู
1: ผลบอลหน่อย
0: ผลบอลดีกว่า
1: สรุปหน่อยสรุปหน่อยเดี๋ยวมีคนบ้าง
0: พยายามจะหลีกเลี่ยงผลการแข่งขันฟุตบอลหรือว่าอะไรยังไงหรือเปล่าฮะทำไมไปวอลเลย์บอลนาน
1: ไม่ได้ดูเลยลิเวอร์พูลไม่ได้ดูเลยดูแต่วอลเลย์บอลนะฮะเมื่อวานนี
0: ้
1: เห็นว่าลิเวอร์พูลเนี่ยชอบยิงเยอะเสียเยอะเหมือนกันเหรอหรือว่าไงฮะครับ
0: โอ้ก็คือเล่นที่แอนฟิลด์ด้วยนะนะฮะเปิดบ้านเสมอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ไป2-2ครับพี่เจ๋งนะฮะแล้วลูกที่ฟอริเอนเวียสยิงเข้าไปแล้วโดน VR ไม่ได้ประตูอ่ะพี่เจ
1: ๋
0: งที่เหมือนจะตีเสมอ1-1อ่ะลูกนั้นมันล้ำหน้าล้ำหน้าหรือว่าอะไร
1: เหมือนล้ำหน้าไหมพี่
0: อ๋อเหรอ
1: มันไม่ได้นะฟอร์เรนเวสยิงใช่ไหม
0: ผมดูเร็วๆไม่ทำไมไม่ได้นะฮะจังหวะที่ฟอร์เรนเวสยิงเข้าไปแต่ว่าสุดท้ายก็ตีเสมอได้เนาะสำหรับทีมของแดงเลี้ยวภู
1: ครับ
0: นะครับได้2ประตูจากอีซักแล้วก็มุนยอช
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ใช่พี
0: ่
1: มุนยอชที่ยิงด้วยขวาเนี่ย
0: นาทีที่82อู้แล้วยิงสวยด้วยนะ
1: ครับผม
0: แล้วพลิกยิงเลยนะคร
1: ับ
0: ก็2เกมเก็บได้2แต้
1: ม
0: นะฮะสำหรับทีมหงแดงลิเวอร์พูลถูกต้องไหมฮะ
1: ใช่ฮะ
0: ตอนนี้อยู่อันดับที่11ครับคุณเจ๋ง
1: ครับ
0: นะฮะ2นัดมี2คะแนนนะคร
1: ับ
0: อ่ะส่วนผลคู่อื่นๆเมื่อคืนนี้นะครับบอร์นมัธเสมอกับเอเวอร์ตันไป1ประตูต่อ1นะครับโคนทรีซิตี้แพ้กับฮัลซิตี้ไป0ประตูต่อ1โหหมู่เฮา
1: ครับ
0: ทำไมเก่งเหลือเกินนะ
1: เ
0: กมแรกก็
1: ชนะ
0: เล่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของผมไป2เมล็ดอ่ะ
1: ครับ
0: นะครับโอ้เกมนี้ก็บุกชนะโคนทรีด้วยสำหรับฮัลซิตี้ก็6แต้มจาก2เกมนะครับท็อตแนมฮอสเปอร์แพ้คาบ้านให้กับนิวคาสเซิลยูไนเต็ด0ประตูต่อ2ครับคุณเจ๋ง
1: ครับผม
0: แล้วแมนซิตี้บุกชนะคริสตัลพาเลซ 4-1
1: อันนี้วัน
0: คือ
1: สุข
0: คือวันสุขนะครับ
1: คือวันสุขที่ฮาแลนด์ยิง2ประตูไงและจะรายานแชคีนี่ยิงอีก2
0: คนละ2
1: คนละ2ไง
0: ครับ
1: ฉลองสมมุติใหม่ไงแต่วันสุขไม่เหรอแมนซิตี้เนี่ย
0: ใช่วันสุขวันสุข
1: คือวันสุขคือวันสุขที่จะไม่ผิดนะ
0: นะฮะส่วนคืนนี้ครับก็น่าสนใจเชลซีจะพบกับไบรตันตอน2ทุ่มนะครับลีสยูไนเต็ดพบเบรนท์ฟอร์ดตอน2ทุ่มซันเดอร์แลนด์พบฟูลแลมตอน2ทุ่มแล้วก็คู่4ทุ่มครึ่งครับแมนยูไนเต็ดจะเปิดสนามโอลด์ทรัฟฟอร์ดต้อนรับการมาเยือนของทีมอิปสวิชทาวน์นะครับ
1: ทีมน้องใหม่ไงไหวเปล่าแมนยูคุณอ่ะ
0: เอ้ยคราวที่แล้วโดนไปต้องเอาแล้วเจ๋ง
1: เหรอ
0: ต้องเอาแล้วต้องคัมแบ็
1: คคัมแบ็กอะไรแบ็กไวของคุณเนี่ยกลับมาคืนฟอร์มเลยนะพี่นะ
0: ตั้งแต่เกมแรกเลย
1: เกมแรกไงที่มัสตาวีจะไปบล็อกลูกยิงของเมนดี้ไห
0: ม
1: หรือว่าไออาจายี่อ
0: ่
1: ะไอกองหลังของไอฮาวซิตี้จะยิงอะไร
0: ครับ
1: คือคู่แข่งเขาจะยิงอ่ะมัสตาวีจะไปบล็อกไงแฮร์รี่แบ็กไวอยู่ข้างหลังของมัสตาวีแล้วก็เอามือโอบเอวอย่าเพิ่งไป
0: กอดไว้ก่อน
1: อยู่กับเราก่อนจะไปไหนล่ะจะบอกทำไมล่ะปล่อยเขายิงเถอะ
0: ทำคอนเทนต์ได
1: ้ทำคอนเทนต์ไง
0: แต่เกมแรกเลย
1: ไปกอดเพื่อเริ่มทีไปกอดนักเตะทีมเดียวกันพวกคุณ
0: คร
1: ับ
0: เออตารางคะแนนของพรีเมียร์ลีกอังกฤษตอนนี้แมนซิตี้นำจ่าฝูงนะครับมี6แต้มจาก2เกมฮัลซิตี้อยู่อันดับ2ครับมี6แต
1: ้ม
0: แล้วก็นิวคาสเซิลอันดับ3มี4แต้มเอเวอร์ตันอันดับ4ครับมี4แต้มไบรตันอันดับ5มี3แต้มครับเจ๋ง
1: ครับ
0: อาร์เซนอลเนี่ยเพิ่งเตะผ่านไปเกมเดียวนะครับมี3แต้มจาก1นัดก็อยู่อันดับ6นะครับก็เดี๋ยวลุ้นแล้วก็เชียร์กันต่อในคู่ที่จะเตะกันค่ำคืนวันนี้ช่วงท้ายเดี๋ยวมาให้คุณจิงร
1: ี
0: วิวฟันธงลงสกอร์กันนะ
1: เพราะว่าทีมอาร์เซนอลเตะคืนวันศุกร์พี่เอ้ยคืนวันจันทร
0: ์คืนวันจันทร
1: ์ไปเยือนแอสตันวิลล่า
0: ครับ
1: ในเวลาตีสองนะคืนวันจันทร์นะครับ
0: ส่วนผลรายการอื่นๆครับลาลิก้าสเปนนะครับเลบันเต้เอาชนะเรอัลเบติสไป5ประตูต่อ2เรอัลโซซิดัดชนะเอสปันยอลไป2ประตูต่อ1เซบีย่าแพ้แอตมาดริด1ประตูต่อ3นะครับบุนเดสลีกาเยอรมนีครับคุณเจ๋งเมื่อคืนเปิดฤดูกาลนะฮะเป็นเกมแรกเลยอูดิโอนเบอร์ลินเสมอกับไอทรักแฟรงเฟิร์ตไป3ประตูต่อ3นะครับ
1: ครับ
0: เอเวอร์สแบกเอาชนะไบเออร์เลเวอร์คูเซ่น3ประตูต่อ2ครับ
1: ครับผม
0: ทีมน้องใหม่ครับเอเวอร์สแบกนะครับทีมของลูกโซ
1: ่
0: นิโคลัสมิเกลเซ่นแต่ว่ามิเกลเซ่นไม่ได้ลงสนามเมื่อคืนนี
1: ้ครับ
0: นะครับมีชื่อเป็นตัวสำรองแต่ว่าไม่ได้ลงสนามนะครับเอเวอร์สแบกเนี่ยนำก่อนด้วย3ประตูต่อ0นะครับนำเลเวอร์คูเซ่นแต่ว่าเลเวอร์คูเซ่นมาได้2ประตูในช่วงท้ายเกมนะครับก็ไล่ไม่ทันนะครับเป็นเอเวอร์สแบกนะครับเก็บ3แต้มแรกในบุนเดสลีกา
1: โอ้โหก็เมื่อวานนี้นิโก้เนี่ยสำรองใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ได้ลงไหมอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่ได้ลงครับ
1: ครับแต่สนามคลาสสิกนะ
0: เปลี่ยนกองหลังเกือบยกแผงเลย
1: ยกเว้น
0: แต่ว่าไม่ได้ลงอ่ะ
1: โอ้โห
0: เสียดายลูกโซ่นะฮะ
1: แต่ว่าสนามของเอเวอร์สแบกเมื่อวานนี้ยิงสดทางเอสเพลย์นี่ไหมนะ
0: ใช่ครับ
1: เบสิการ์ดรอดการ์นี่ยิงสดทางเอสเพลย์เนาะก็สนามเนี่ยเหมือนสโมสรฟูลแลมเลยพี่เขาเป็นคอนเทนต์สนามเล็กๆเน
0: า
1: ะ
0: สนามเล็กๆ
1: แล้วนักเตะเนี่ยไม่ได้เดินออกมาจาก

0: นะฮะผ่านเข้ามาคือเลื่อนชั้นเข้ามาเล่นในบูเดสลีกาของเยอรมนีได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยจริงๆนะครับ
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวตามลุ้นแล้วก็ดูโอกาสในการลงสนามของลูกโซ
1: ่
0: นิโคลัสมิเกลเซนนะครับนักเตะทีมชาติไทยของเรา
1: ครับ
0: อยู่ในทีมชุดนี้ด้วยเมื่อคืนมีชื่อเป็นสำรองแต่ว่าไม่ได้ลงสนามจริงๆนะฮะก
1: ็
0: เดี๋ยวตามส่งกำลังใจให้นะครับ
1: ใช่ฮะลุ้นกันนะ
0: ส่วนคู่อื่นครับมา
1: เป็นยังไงบ้าง
0: เสมอกับพาราบอลไป0-0นะครับ
1: คู่เดียวที่เสมอ0-0ใช่ไหมคู่นี้
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: โคโลนเอาชนะฮอฟเฟนไฮม์3-2นะครับแล้วก็แอเบลซิกเอาชนะบอร์เซียมเช่นกลัดบัก3-0
1: ครับ
0: บอร์เซียดอร์ทมุนด์เอาชนะฮัมบูร์กไป2-0นะครับ
1: ครับ
0: การโชว์ซีเรียของอิตาลีครับฟิออเรนติน่าแพ้ฟอสซิโนเน่ไป0-3ซาซูโอโลชนะโตริโน่2-1ครับมอนซาแพ้อูเดเนเซ่2-3และยูเวนตุสเอาชนะปาม่า2-0ครับผม
1: ครับผม
0: ประมาณนี้ละกันสำหรับผลการแข่งขันฟุตบอลถ้าว่าตกหล่นหรือว่าต้องการลีกไหนคู่ไหนเป็นพิเศษก็ส่งข้อความเข้ามาทาง SMS เหมือนเดิม
1: 489899นะครับแล้วก็มีฟุตบอลไทยเนี่ยก็เดี๋ยวจะเตะด้วยนะพี่นะ
0: ครับ
1: ไทยลีกนะพี่นี่ AS Play ก็ยังสดด้วยนะพี่นะ
0: ครับ
1: เมื่อวานนี้การแข่งขันฟุตบอลนะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดปรีซีซั่นทัวร์2020สปอร์ตนะครับบุรีรัมย์ก็เปิดบ้านชนะการท่าเรือ 2-1 ครับผม
0: ครับ
1: ที่ชาอารีนานะมาดูสลินยิงได้ก่อนนะพี
0: ่ครับ
1: แต่ว่าเคนเนตดูเก้านะครับตีเสมอให้บุรีรัมย์นะครับแล้วก็เนธานะไปไล่นะพี่นาที84พี
0: ่
1: ก็บุรีรัมย์ก็แซงชนะไปนะครับ 2-1 นะ
0: ครับ
1: ครับเมื่อวานนี้เตะที่ชาเดน่าเวลา18:00 นและหลายสโมสรก็เตะพรีซั่น
0: ครับ
1: ก่อนที่ฤดูกาลใหม่จะเปิดฉากขึ้นในเดือนหน้านะพี่เนาะต้นเดือนหน้าไง
0: ครับผม
1: ครับแล้วเมื่อวานนี้ไอ้โอมิยะอดิจายพี่สุพนัทเหมือนตาไง
0: ครับ
1: จะแบงยิงประตูไหมเหรอเมื่อวานนี้นะจะแบงไงพี่จะแบงอ่ะ
0: ฟุตบอลลีกของญี่ปุ่น
1: เจทูไง
0: ครับ
1: สุพนัทเหมือนตานับหนึ่งในเวทีเจทูลีกนะพี่นะซัดด้วยซ้ายนะครับสุดสวยพาโอมิยะตามตีเสมอโชนันไป2-2ไหมพี่ยิงสวยไหม
0: ไม่ได้ดูเลยคุณเจงคอ
1: เมื่อวานนี้บีจีสปอร์ตยิงสดไง
0: ครับ
1: สุดยอดนะครับสุพนัทเหมือนตานะครับเปลี่ยนตัวลงมานาที60ครับทำประตูตีเสมอ2-2ให้โอมิยะนาทีที่90พี่จบลงด้วยสกอร์แบบนี้ทำให้อาร์บีโอมิยะอาดิจายังไร้พ่ายต่อไปพี
0: ่ครับ
1: ประตูแรกมาแล้วพี่นะ
0: แล้วอีกหนึ่งทีมนะคอนซาโดเล่ซัปโปโรทีมของพี่ชายรู้สึกว่าเช็คสุภโชคสารชาติเนี่ยจะได้ลงสนามเป็นตัวจริงด้วยนะเมื่อวานนี
1: ้เอาเหรอเป็นไงพี่
0: แต่ว่าโดนถอดออกอ่ะนะสุภโชครู้สึกสุภโชคก็ยิงไหมเมื่อวาน
1: ครับ
0: ผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าเหมือนโดนถอดออกนาทีที่50กว่าๆแล้วมาโดนยิงแซง
1: เอาเหรอ
0: แต่ว่าสกอร์จบการแข่งขันแล้วไม่แน่ใจว่าเป็นอย่างไรเดี๋ยวเช็คให้สักครู่นะครับ
1: เดี๋ยวเมื่อนี้เห็นแต่ไอ้สมนัตเหมือนตาที่ยิงแบบโอ้โหหรือว่ายิงด้วยซ้ายพี่ยิงสวย5นัด2ประตู1แอสซิสต์นะพี่แล้วเมื่อวานนี้ประตูแรกในเกมลีกด้วยพี่เพราะว่าอีก1ประตูเนี่ยเป็นประตูในศึกบอลถ้วยไง
0: ครับ
1: เอ็มเพเลอร์คัพไงพี่นะครับก็ซัปโปโรใช่ไหมเมื่อวานนี้
0: ครับ
1: แพ้โคฟูพี
0: ่ฮะ
1: ไปเยือนแพ้ไป
0: 1-2
1: ครับ
0: สุภโชคสารชาติเนี่ยทำประตูตั้งแต่ช่วงต้นเกมนาทีที่3นะ
1: นาทีที่3ใช
0: ่แล้วโดนถอดออกนาทีที่ยังไม่ถึง60นะแล้วโดน2ลูกอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่
0: นาทีที่55แล้วก็64ก็แพ้ไปนะฮะสำหรับคอนซาโดเล่ซัปโปโรนะครับ
1: แพ้ด้วยพี่เนาะ
0: ผมเจ๋งดูข้อความหน่อย
1: ได้เลยเป็นยังไงบ้าง
0: คุณฟังส่งมาตั้งแต่7:04คุณอามซ่านะครับข้อความแรกบอกว่าวัวไม่ขยับรับลุงเหม่งลุงตุ้ยนะครับนักเตะคนไหนชอบกินขนมตอบว่าโทโมยุกิโมจินะครับจากคุณอามซ่าครับ
1: อ้าว
0: โดอิครับคุณเจ๋ง
1: โดอิไงคุณหาตลอดเลยอามซ่าเนี่ย
0: โทโมยุกิโดอินะฮะ
1: ครับ
0: ไม่ให้โมจิถ้าโมจิต้องนครสวรรค์แล้วนะ
1: นครสวรรค์เขาจะอร่อยนะขนมโมจิใช่ไหม
0: ใช่
1: เพราะว่าเขามีไหว้เจ้าไหว้อะไรเนี่ยพี่
0: ถูกต้อง
1: ขนมโมจิเล็กเอาอีกหนึ่งที่อะไรนะไอ้ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเล็กๆกับพี่ลูกชิ้นอะไรนะ
0: ลูกชิ้นหัวนม
1: ใ
0: ช่
1: อ
0: ัน
1: นี้ไม่ได้ทะเลื่องนะเขาเรียกอย่างนี้จริง
0: ถูกต้องครับ
1: เป็นลูกชิ้นปลาเล็กๆ
0: ลูกชิ้นปลาเล็ก
1: ๆมีร้านอร่อยๆที่ถ้าลงจากสปาเดชาเลี้ยวขวาซอยแรกถนนแรกทางขวาที่ถนนนะ
0: ผมจำชื่อ
1: ถนนใหญ่ถนนสาย
0: ผมจำชื่อถนนไม่ได้ไม่ได้อยู่
1: เวลาผมไปนครสวรรค์จะต้องแวะพี่
0: ครับ
1: แต่ว่าต้องไปกินต่อเ

0: เช้าตอนสาย
1: สวรรค์วิถีหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะชื่อ
0: ที่ลงจากสปาเดชาปุ๊บแล้วเลี้ยวขวาตรงสี่แยกก็ได
1: ้มันจะมีชื่อเป็นแบบมันอยู่บนสวรรค์เลยถนนมาตุลีสวรรค์วิถีอะไรพวกเนี้ยผมแต่ผมจำชื่อไม่ได
0: ้คุณไปเรียนคุณคนนครสวรรค์ทำไมไม่เคยเข้าไปในตัวเมือง
1: ผมเรียนในตัวเมืองแค่อยู่ช่วงมตั้งแต่ป .5 ถึงม .6
0: อ๋อเหรอ
1: ม .5 ถึงม .6 ไปเรียนในตัวเมืองจริง
0: ครับเอาแล้วคุณไม่ได้เข้าไปในตัวเมืองไม่ได้อ๋ออยู่หลังห้องน้ำ
1: ไม่ใช่คือผมเรียนเนี่ยบ้านผมอยู่ต่างอำเภอใช่ไหม
0: อ
1: ๋
0: อเออ
1: ผมเดินทางไปเรียนเนี่ยโดยรถโดยสารประจำทางคุณจิ๋งพอเช้าเนี่ยขึ้นรถใช่ครับเย็นเนี่ยรถก็จะมาจอดรอแล้วเราออกจากโรงเรียนเราก็ขึ้นรถกลับบ้านนะผมไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลย
0: อ๋อเหรออ
1: ยู่นครสวรรค์เนี่ย
0: อ๋อเอ้ยอ๋อเอ้ยคือคนต่างอำเภอ
1: ถูกต้องครับ
0: อ๋อที่จำได้ว่าบรรยากาศมันจะเหมือนเพื่อนผมสมัยก่อนนะพี
1: ่
0: ที
1: ่
0: เรียนม .4 ม .5 ม .6 เนี่ยเขาจะมาจากอำเภอนอกเมืองประมาณสัก 30-40 กิโลประมาณนี้
1: ใช่
0: เขาจะนั่งรถ2แถวมา
1: 2แถว
0: 2แถวมาแล้วก็เขากลับเลยเนาะ
1: แล้วก็ขึ้นหลังคาคุณเคยเห็นไหมสมัยก่อน
0: เคยมีขึ้นหลังคาเลย
1: เท่ไง
0: มันจะมีรถเขาเรียกนะรถไอ้รถ2แถวแล้วก็รถ6ล้ออ
1: ่าใช่
0: รถ6ล้อเนี่ยจะมีคนไปอยู่ข้างบน
1: เหมือนรถขนฝันของพิมพ์หมอนทองไง
0: ใช่แต่ว่าจะคันใหญ่นิดนึงใช่ไหม
1: คันใหญ่
0: รถนักเรียนแล้วผมจำได้ว่าตอนนั้นพี่ชายผมก็ไปนั่งอยู่ข้างบนนะพี
1: ่ครับบนหลังคา
0: บนหลังคาเรื่องจริงนะสมัยเด็กอะ
1: เรื่องจริง
0: ซึ่งผมเห็นแล้วเอ๊ะได้เหรอแต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วมั้งเนาะ
1: ตอนนี้น่าจะไม่ได้แล้ว
0: จริ
1: งสมัยก่อนมันยืนห้อยโหนกันแล้วมันอันตรายไงเขาก็เลยอนุญาตให้ขึ้นไปนั่งบนหลังคา
0: บนหลังคาอันนี้เรื่องจริงนะสมัยเด็ก
1: ใช่
0: แล้วก็อ๋อที่พี่ตอนนั้นพอมีคนเขาจะลงเขาอยู่ข้างในแล้วเขาจะลงเนี่ยแล้วพี่ยืนอยู่ข้างท้ายอยู่ท้ายใช่ไหม
1: ครับ
0: อยู่ตรงบันไดท้ายรถนะพี
1: ่
0: แล้วก็คุณก็ลงใช่ไหมพี่แล้วคุณก็แอคใส่ผมอยู่ใช่ไหม
1: ครับ
0: สักพักรถออกไปแล้วใช่ไหม
1: วิ่งตามรถไม่ทัน
0: วิ่งตามรถไม่ทันอ้าวรถวิ่งไปแล้วเลย
1: ผมเนี่ยพอเด็กหรือว่าผู้หญิงขึ้นมาเนี่ยผมลุกเลยจริง
0: อ๋อเหรอ
1: สมัยก่อนลุกให้สละที่นั่งให้มานั่งไงพอเรามายืนห้อยโหนข้างหลังนี่มันอันตรายก็เลยต้องปีนขึ้นไปนั่งบนหลังคาแต่ว่าระยะทางมันไม่ได้ไกลมากจากบ้านไปในตัวเมืองคุณเจ๋งประมาณสักไม่ถึง20โลดี
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่ครับก็เลยเป็นที่มาว่าไอสถานที่ต่างๆอะไรที่จังหวัดนครสวรรค์ผมก็ไม่ค่อยทราบนะฮะแต่เป็นพิษณุโลกเนี่ยรู้จักเพราะว่าไปใช้ชีวิตอยู่ที่นั่น4ปี
0: อ๋อรู้จักเส้นทงเส้นทาง
1: มอเตอร์ไซค์ครับ
0: ที่นั่งขับรถกับสาวๆแล้วก็หักหลบหนีที่บ้านใช่ไหมฮะ
1: เรียกว่ามอเตอร์ไซค์เลิฟดีกว่า
0: โอ้ยมอเตอร์ไซค์ขนความรัก
1: มอเตอร์ไซค์ขึ้นเลิฟ
0: เอาเหรอ
1: ถูกต้องครับ
0: ที่ฝนตกมาแล้วเอ้ยฝนตกแล้วทำยังไงดีแล้วคุณก็ถอดเสื้อแล้วก็เอาเสื้อเนี่ยมาบังศีรษะให้กับผู้หญิงใช่ไหมฮะ
1: ใช่โหนึกย้อนแล้วมันเหมือนมิวสิกวิดีโอสมัยก่อนเหมือนกันนะคุณเจ๋ง
0: ครับ
1: เราเนี่ยจะเจนเทิลแมนมากๆเลยสาวๆไม่ได้เลย
0: เนาะ
1: ต้องปกป้องต้องคอยดูแล
0: ตอนนั้นแบบมือเนี่ยไปโดนเนื้อต้องตัวหรือว่าไปโดนแขนของสาวๆเนี่ยโอ้โหแบบเฮ้ยคิดลึกแล้วนะแบบ
1: มันสปาร์กไง
0: มันสปาร์กเลยนะ
1: ใช
0: ่เออครับ
1: เขาเรียกความมันมีความเป็น
0: อ่อนไหวอ่ะมันหนุ่มแล้วมันโอ้ยเนื้อตัวไปโดนกันโอ้ย
1: คุณพูดผมจินตนาการ
0: เล
1: ยพอแล้ว
0: พอแล้ว
1: เออ
0: แต่ว่าตอนนี้คือครับผม
1: ตอนนี้นิ่งแล้ว
0: นิ่งแล้วครับ
1: โดนตัวนิ่ง
0: หมดแล
1: ้
0: ว
1: โอ้ยปวดหลังปวดแขนปวดขาไปหมดแล้ว
0: โอ้ยไปไหนไม่ได้เหมือนพี่หม่ำไหมพี่
1: ครับ
0: โอ้ย
1: เจ๋งไม่ต้องพูดเรื่องลิเวอร์พูลนะครับ พูดแค่วอลเลย์บอลหญิงไทยก็พอฮะ
0: เอาโอเคได้เลย
1: พูดหน่อยดิเมื่อกี้ผมพยายามที่จะให้บิวให้คุณพูดถึง
0: ไม่ไหวอ่ะ
1: ผลการแข่งขันพอพูดแล้วคุณตัดจบเลยอ่ะ
0: อิลาวล่าไม่ไหวพี
1: ่เอาเพิ่งผ่านไป2เกมเอง
0: โอ้เสมอ2-2
1: อ้าวก็เสมอ2-2ก็ได้แต้มก็ยังดีกว่าอีกทีมนึงไม่ได้แต้ม
0: ครับ
1: แมนยูผมยังไม่ได้แต้มเลยนะคุณเจ๋งถ้าบางเจ๋งเจอแชมป์สมัยมหาลัยน่าจะต้องพูดแค่2คำว่าค้าหรือเสพครับ
0: ครับ
1: เพราะว่ามาไกลจากเดิมมากฮะเมื่อก่อนเขาผอมเหรอฮะ
0: ใคร
1: คุณแชมป์ปลาหมึกเนี่ยคุณแชมป์พุทธิคุณอ่ะ
0: แต่ก่อนเขาไว้ผมยาวคุณแชมป์จำได้เลยผมยาวๆได้พี
1: ่ครับ
0: บ๊อบเหมือนสมบ๊อบใช่ไหม
1: เล่นกีตาร์แล้วชอบเอารูปสมัยหนุ่มๆมาลงอ่ะรูปตอนนี้ไม่ลงเลยอ่ะลงแต่รูปหลานๆอ่ะคุณแชมป์เอารูปตัวเองตอนนี้มาลงหน่อย
0: เขามีหลานเพราะน้องชายมีหลานใช่ไหมพี่
1: ถูกต้องน้องชายมีลูก
0: แล้วแกก็เลี้ยงหลานเนี่ย
1: ใช่เป็นคุณลุงแสนดี
0: ครับ
1: ฮะดูแลหลานๆให้ทางหลานกินนม
0: แต่ว่าอย่างไงแล้วกูแชมป์เนี่ยเวลาเจอทีไรเนี่ยแกชอบชวนไปกินกาแฟเลยพี่ป่ะได้พี่ไปกินกาแฟกันไอเราก็ไม่ค่อยชอบไปนั่งคุยนั่งอะไรพี
1: ่
0: กินกาแฟตลอดเลยพี่
1: ก็คือผมดูแล้วคุณแชมป์ไม่ค่อยชอบคุณเจ๋งแล้วคุณเจ๋งก็ไม่ค่อยชอบคุณแชมป์แหละ
0: ใช่พี
1: ่ชวนไปไหนก็ไม่ค่อยไป
0: ไม่ค่อยไปอ่ะ
1: ครับผม
0: ครับ
1: เห็นฟริมปงกับเคอร์เคสถ้าทีมไหนเอาข้อสารมาแลกก็ให้เขาไปเลยครับกากคักนะฮะอันนี้คือฟังส่งมานะน่าจะเป็นแฟนลิเวอร์พูลแหละ
0: ก็ฟอร์มแย่ไม่แย่พี่คือโดยกันโคดิกาโปยังอยากย้ายพี่ไปแมนซิตี้แล้ว
1: เออกักโบมีข่าวว่าจะไปแมนซิตี
0: ้ไปแล้วพี
1: ่เอาไปแล้วเหรอ
0: ตกลงเรื่องเงื่อนไขส่วนตัวได้แล้ว
1: โหแล้วกักโบนี่เป็น
0: ตัวแบก
1: ตัวแบกของ
0: ตัวแบก
1: ทีมในรุ่น
0: เกมรุกในรุ่นการนี้พี
1: ่เออ
0: แล้วฟอร์แลนด์เวียดไม่ด่าบ้างพี่เวียดเนี่ยอู้ยโอ้โอ้แล้วโอ้เอกพี่เล่นแบบไม่ได้เลยอะเวียดอะ
1: ครับ
0: อืม
1: สวัสดีพี่ตุ๋ยพี่บังหน้าคมกลางแน่นแต่หลังรั่วไม่เอานะย
0: ัง
1: ไงคืนนี้ผีเราต้องมีแต้มแล้วนะพี่ตุ๋ยนัดที่แล้วผมก็พูดแบบนี้แหละฮ่าๆจากคุณบอยไข่เค็
0: ม
1: ต้องมีแล้วเล่นในบ้านครับที่โอลด์ทราฟฟอร์ดครับคืนนี
0: ้ครับผม
1: เจอกับทีมม้าขาว
0: อ
1: ิปสวิชนะฮะต้อง3แต้มเท่านั้นสำหรับแมนยูนะครับ
0: ครับ
1: FC เบงรายงานตัวครับพรีนะฮะจากฟราบิซิโอโรมาโน่คั่วกริ้งครับคุณเจง
0: ครับผม
1: คุณเจ๋งเดี๋ยวเราพักกันแป๊บนึงดีกว่า
0: ได้เลยได้เลย
1: นะเดี๋ยวช่วงหน้ามีเวลาเดี๋ยวมาอ่าน SMS กันต่อนะครับช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งครับ
0: ครับ
2: Money Talk Weekend ดำเนินรายการโดยพชระล้อมรื่นและทรงศักดิ์วรรณวิจิตร
3: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania
0: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน MCOT Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: Money Talk Weekend ดำเนินรายการโดยพัชระล้อมรื่นและทรงศักดิ์วรรณวิจิตร
3: สนับสนุนโดย
4: ก๊อบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
5: 7:54 นครับมาช่วงที่2ของ Morning Talk Weekend ครับคุณเจ๋ง
6: ครับผม
5: อ่านข้อความต่อเนื่องเลยแล้วกันนะครับเหลือเวลาประมาณสัก5นาทีในช่วงเบรกนี้
6: ส่วนข่าวอื่นเดี๋ยวค่อยว่ากันนะพี่เนาะ
5: ใช่ครับ
6: แล้วก็รายงานวอลเลย์บอลทั้งเบรกก็ได้เลยพี่
5: ใช่
6: ว่าพูดไปก็มีความสุขนะพี่นะ
5: ครับ
6: แล้วก็ผลฟุตบอลที่สมนัทและก็สมบูโชคยิงได้ด้วยสองพี่น้องตระกูลอะไรนะสารชาติกับเหมือนตา
5: ใช่
6: เหมือนตาก็คือนามสกุลคุณแม่ใช่ไหม
5: ใช่คนละนามสกุลคุณพ่อกับคุณแม
6: ่คุณพ่อกับคุณแม่
5: ใช่
6: ครับผม
5: ซาโตะไม่อยากให้สัมภาษณ์ด้วยหรือเปล่าครับอ้าว
6: คือซาโตะเขาเป็นคนผมจำได้ว่าตอนนั้นซาโตะเนี่ยเขาอยู่ในมิกโซนใช่ไหมและเขาจะเดินเข้าเนี่ยตัวแล้วทีมงานเขาเรียกใช่ไหมให้มาสัมภาษณ
5: ์ถูกครับ
6: ซาโตะว่าเขาพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่งแต่เราเขามีของที่ระลึกให
5: ้
6: ซาโตะเลยเข้ามาใช่ไหมล่ะ
5: ถูกครับ
6: แล้วก็ถ่ายรูปอ่ะเนาะ
5: ใช่ครับจริงๆแล้วก็เป็นธรรมเนียมแหละเวลาแข่งเสร็จแล้วเขาก็จะต้องเดินมาที่มิกโซนเพื่อให้สื่อมวลชนได้สัมภาษณ์แต่ว่าเจ้าตัวเองก็แบบเหมือนกับยังพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่งอะไรประมาณนี้จริงๆแล้วเขาอยากให้สัมภาษณ์แหละเขาเป็นคนน่ารัก
6: น่ารัก
5: นะสวยน่ารักเลยแหละบ้านพี่เจ๋งอยู่มุกดาหารเพื่อนเลิกเรียนนั่งรถกลับเลยเพื่อนก็มาเหมือนข้อความมันขาดหายไปนะฮะ
6: ไงส่วนผมเนี่ยก็จะตอนแรกเนี่ยนั่งสกายแล็บไปพี่
5: อ๋อเป็นเหมือนมอเตอร์ไซค์ที่มีพ่วงด้านหลังนี่
6: ไหมสกายแล็บและรถสามล้อเครื่อง
5: อ
6: ที่บ้านผมเรียกสกายแล็บ
5: ครับ
6: ตอนนั้นก็
5: อ๋ออยู่ไม่ไกลจากบ้านเท่าไหร่หมายถึงโรงเรียน
6: โรงเรียนเนี่ยอยู่ห่างจากเพราะว่าที่พี่เคยไปอ่ะบ้านผมอยู่แถวนั้นเลยพี
5: ่นาโปน้อย
6: เฮ้ยทำไมรู
5: ้คุณไม่ต้องนั่งสกายแล็บก็ได้คุณเดินก็ถึงนะ
6: เอาเล
5: ยเพราะว่าผมมีภาพตอนคุณเด็กๆอ่ะที่เดินนุ่งเกงตุดขาดอ่ะ
6: แล้วก็ไม่ได้ใส่เกงใน
5: ชายเสื้อขาดๆหน่อยอ
6: ่ะเอาเหรออันนั้นไหมอันนั้นเรียนประถม
5: อ๋อ
6: ตอนโรงเรียนไอ้พอเราจบประถมป.6ใช่ไหมแหละแล้วก็ไปต่อมัธยมตรงตัวเมือง
5: ครับ
6: ซึ่งอยู่ห่างประมาณสัก5โลพี่
5: ไม่ไกล
6: แต่เคยมีเดินกลับเหมือนกันนะ
5: เดินกลับหมายถึงว่ากว่าจะถึงบ้านคุณก็แวะโต๊ะสนุกก่อนอะไรเงี้ย
6: โต๊ะสนุกก่อนเลยพี่นะครับผมเรียกว่าแตกแรงกว่าเลยเรียนฟิสิกส์ไงแตกแรงกว่าเลยดำกับแดงเหรอนี่ขาวเลยขาวจอเลยแตกแรง
5: ไปทบทวนบทเรียนที่นั่น
6: ทบทวนบทเรียนฟิสิกส์ไม่ตั้งใจเรียนไงเอ๊ะอะไรฟิสิกส์ EMC เท่ากับอะไรสักอย่างผมไปแตกแรงเลยพี
5: ่เอาจริงถ้าตั้งใจเรียนนะผมว่าคุณเป็นหมอเป็นวิศวกรอะไรพวกนี้แล้วล่ะพอไม่ตั้งใจเรียนไปอยู่โต๊ะสนุกเยอะก็มาตรงนี้แหละฮะดูละ
6: ก็เนี่ยครับผม
5: อนาคต
6: หลับขับตานอนครับสุขภาพ
5: ข้อความทางบ้านฟ้าครับคุณเจ๋ง
6: เป็นยังไงบ้าง
5: คุณสุเมธทรงอยู่ส่งมาบอกว่าวอลเลย์บอลสาวไทยชนะญี่ปุ่นได้ฟุตบอลสาวไทยก็มีโอกาสชนะญี่ปุ่นสิครับนะฮะ
6: ครับ
5: ก็ต้องพัฒนากันต่อไปครับพี่ตุ๋ยคะระหว่างญี่ปุ่นกับพี่เจ๋งเนี่ยรวมถึงหยองใครเหนียวที่สุดคะผมว่าพยองเด็กยังไม่ได้ค่อยสัมผัสเท่าไหร่นะฮะ
6: ยองเนี่ยเขาจะแนวเนี่ยพี่เขาแนวแบบติดหรูเหมือนกันนะรายได้ไม่เยอะแต่ว่าติดกรัมเลยพี่
5: อ
6: ๋อเขาชอบไปกินร้านพวกหรูๆพี
5: ่
6: ร้านอะไรเจ๊ไข่อะไรพี
5: ่โห
6: ถามประชาชื่น
5: แล้วเอาสตังค์ที่ไหนมาฮะคุณเจง
6: ก็หมดไปกับนี่แหละครับผมเรื่องนี้แหละครับเรื่องกินนี่แหละเขาอะ
5: ผมว่าถ้าเทียบยองกับพี่เจงเนี่ยอาจจะออกพี่เจ๋งนิดนึงนะฮะเรื่องของความเหนียวเพราะว่าผมสัมผัสได้นะฮะส่วนคุณหยองยังไม่ค่อยได้สัมผัสเรื่องของการยืมตังค์สักเท่าไหร่เดี๋ยวจะลองดูฮะ
6: เ
5: อ็นริเก้นะครับคุณเอ็นริเก้ส่งมาว่าลิเวอร์พูลเกือบหลับแต่กลับมาได้ครับพรี
6: เป็นเสมอช่วงท้ายเกม
5: ฮะ
6: และมุนยอดยิงขวาด้วย
5: ครับคุณ
6: บ
5: ิ๊กกันเนอร์มาแล้วครับบอกว่าอยากเห็นพี่ตุ๋ยพี่เจ๋งรับรางวัลผู้สื่อข่าวยอดเยี่ยมแบบพี่จามอนครับเพื่อนพี่เน็ต ที่ชอบโพสต์ขอบคุณเพื่อนร่วมงานครับ
6: จามอนคือคุณด้งจามอนกิศวภาค
5: ใ
6: ช่ไหมพ
5: ี่ใช
6: ่ที่รับรางวัลผู้สื่อข่าวยอดเยี่ยม
5: เป็นผู้ประกาศข่าวของช่อง9เราด้วย
6: นาตาลาใช่ไหม
5: ไม่ใช่ครับเป็นรางวัลเขาเรียกอะไรผู้สื่อข่าวอะไรอ่ะผู้สื่อข่าวดีอะไรสักอย่างนึงอ่ะน้ำดีเ
6: อออ๋อผู้สื่อข่าวน้ำดีก็จะไม่ผู้สื่อข่าวได้เนี่ยโอ้โหรายการรายการข่าวช่วงค่ำเนี่ยพี
5: ่ครับ
6: ช่วงสามทุ่มเหรอพี่
5: อืม
6: ห้าวันก็จัดอยู่คนเดียวส่วนผู้หญิงเนี่ยสลับกันมาเข้าแกแกเป็นตัวหลักอ่ะ
5: ก็ต้องได้ใช่ไหม
6: เออ
5: ล็อกไหม
6: ล็อกอยู่แล้วพี
5: ่อ้าว
6: ห้าวันโอ้โหแล้วแทนที่จะให้ผู้หญิงเขา5วันอันนี้แกคนเดียว5วันเลย
5: เป็นตัวยืน
6: ตัวยืน
5: แล้ว
6: ได้ผู้หญิงสลับมาไงมีคุณหลายๆคนอ่ะน่ารักๆที่หลายๆคนอ่ะ
5: ครับ
6: ครับ
5: คุณสิงโตประสิทธิชัยบอกว่าอรุณสวัสดิ์พี่ตุ๋ยพี่เจ๋งเมื่อคืนที่ผ่านมาพี่ตุ๋ยปวดหลังไหมครับ
6: อืม
5: ภาคบอลแบกอ้าว
6: ครับ
5: ไม่แบกพี่เนมแบกผมสิฮะเสี่ยงโชคลอตเตอรี่หรือยังครับนะฮะโชคดีครับผม
6: ครับ
5: พี่เจ๋งคะน้องขายของลูกโซ่ชื่อลูกซอดไหมคะลูกซอดคืออะไรฮะ
6: ลูกซอดคือลูกหลงเว้ย
5: อ๋อเหรอฮะ
6: หมายถึงว่ามีลูกตั้งแต่ต้นปีใช่ไหมล่ะมีทีก็อีก10ปีข้างหน้าอะไรเงี้ย
5: เ
6: ป็นลูกหลง
5: หลงมาแบบว่าไม่ได้ตั้งใจอะไร
6: ภาษาอีสานเรียกว่าลูกซอดพี
5: ่ถ้าออกมาก็ให้ชื่อน้องบุญหลงอะไรอย่าง
6: เ
5: งี้ยนะ
6: ลูกหลงอะพี่เขาเรียกลูกซอดภาษาอีสานดีนะผมพอจะ
5: มีความรู้บ้าง
6: มีความรู้ภาษาอีสานอยู่บ้าง
5: อ่ะคุณเจ๋งพักเคารพธงชาติเดี๋ยวกลับมาในช่วงที่3ของ Morning Talk Weekend ครับ
2: Morning Talk Weekend ดำเนินรายการโดยพัชระล้อมรื่นและทรงศักดิ์วรรณวิจิตร
4: สนับสนุนโดยก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

0: Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: Money Talk Weekend ดำเนินรายการโดยพชระล้อมรื่นและทรงศักดิ์วรรณวิจิตร
2: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: 8นาฬิกา2นาทีครับกลับมาในช่วงที่3ของ Morning Talk Weekend ยังอยู่กับคุณเจ๋งทรงศักดิ์และผมปัญชละครับผม
2: ครับผม
1: โอ้ข้อความมาเยอะเลยอ่ะคุณเจ๋งเดี๋ยวจะพยายามอ่านในทุกๆข้อความที่ส่งเข้ามานะครับ
2: ครับ
1: ก็ช่วงนี้ไปดูหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์กันหน่อยดูข่าวกันหน่อยเจ๋งนะฮะมีข่าวอะไรที่น่าสนใจกันบ้างในช่วงเช้าวันนี้นะครับ
2: ครับ
1: หนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับพาดหัวตัวใหญ่เลยฝ่ายค้านรุกถล่มคดีหัวสวกินรวบประเทศหมอชลน่านร่วมวงถูกถกกังวลโจรสมองเพชรเปลี่ยนปคพทอวดอ้างมี10ผลงานเด่นนะครับ
2: ครับ
1: พทนี่ก็ภูมิใจไทยนะครับก็เปลี่ยนปคนี่จะเปลี่ยนเรื่องของการปกครองนะฮะคุณเจ๋งเพราะว่าก็เป็นตัวย่อมานะเรื่องของการหัวสวนะฮะตอนนี้เนี่ยมีข่าวว่าทางกกต.เนี่ยจะแถลงเกี่ยวเรื่องว่าจะฟ้องหรือไม่ฟ้องส่งฟ้องอ่ะนะ
2: ครับ
1: วันที่24มิถุนายนคุณเจ๋งนะที่ข่าวที่เขาแจ้งมานะครับตอนนี้ก็ทางฝ่ายค้านเองก็โอ้เดินหน้ารุกหนักเลยนะครับบอกว่ายังไงก็ต้องส่งศาลเพื่อให้ศาลไปพิจารณาเองนะครับ ทางกกต.เนี่ยไม่มีหน้าที่ที่จะมาพิจารณาว่าผิดหรือถูกกกต.เนี่ยมีหน้าที่ที่จะรวบรวมหลักฐานแล้วก็ส่งสารเท่านั้นนะครับ
2: ครับ
1: หัวไหมคุณเจ๋ง
2: เอา
1: คุณเจ๋งไม่ค่อยกล้าแสดงออกเรื่องของการเมือง
2: ถ้าเรื่องการเมืองเนี่ยผมไม่ค่อยคือพูดตรงๆผมไม่ค่อยได้ตามไง
1: ครับ
2: เห็นนะชื่อแต่ละชื่อบางครั้งผมต้องถามชื่อไอ้พรรคนี้ชื่ออะไรอย่างเงี้ยไม่รู้เลยฮะ
1: ครับ
2: เออ
1: เห็นเขาบอกว่ามีไปรวมตัวกันที่โรงแรมนี้หลังจากที่ได้รับการเลือกตั้งมาแล้วก็มีสัญญาณโทรศัพท์คนนี้คุยกับคนนี
2: ้ครับ
1: กี่สายอะไรอย่างเงี้ย
2: จะเป็นหนึ่งในประเด็นที่เขามีการอภิปรายอะไรพี่ใช่ไหม
1: ใช่แล้วก็
2: คุณโรมใช่ไหม
1: ไม่ใช่คุณโรมคุณไอติม
2: ขอคุณไอติมของพรรคประชาชน
1: ถูกต้องครับสองไอไง
2: ครับ
1: ไอติมกับไอร
2: อเหรอ
1: นะฮะทางไอรอก็เป็นเรื่องของฝ่ายกฎหมายทางอะไรเขาก็กำลังเปิดโปงอยู่ตอนนี้นะครับ
2: ครับ
1: รุกหนักกันเลยแล้วก็เมื่อวานฝ่ายค้านเองเขาก็จัดเวทีสัมมนาในเรื่องนี้ด้วยนะครับ
2: ครับ
1: ก็ตามกันต่อนะครับดูกันว่าหัวไม่หัวโกงไม่โกงก
2: ็
1: ตัดสินใจกันเอานะครับ
2: ใช่
1: สอบไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เผาวอด300ร้านค้า
2: โอ้โห
1: หนูชัดชาติรุดตรวจมีบาดเจ็บ10สาหัส1ครับเจ๋ง
2: ครับผม
1: โหเห็นภาพไฟไหม้แล้วน่ากลัวมาก
2: น่ากลัวเนาะสงสารคนที่ทำ
1: การค้า
2: การค้าที่เปิดร้านอาหารเปิดร้านขายของอะไรพวกนั้นอ่ะ
1: ครับผม
2: ครับ
1: ศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์หรือว่าตลาดคลองถมย่านวรจักรนะฮะไฟไหม้โอ้โห4ชั่วโมงครับคุณเจ๋ง
2: ครับ
1: คุมเพลิงต้องใช้รถกระเช้าด้วยแล้วก็ฉีดน้ำมุมสูงมาจากรถกระเช้ากว่าเพลิงจะสงบเนี่ยโหเสียหายเกือบเต็มพื้นที่2ไร่เลยคุณเจง
2: ครับ
1: นะฮะก็เข้าไปดูแลเยียวยากันนะครับแอดคาราบาวมอบ1ล้านให้น้องเนเน่สนับสนุนค่าเดินทางกลับไปคว้าแชมป์ AGT คนภูเก็ตแห่รับอบอุ่นครับเจง
2: ก็เน่ๆรอยัลอ่ะที่กลับบ้านแล้ว
1: ครับ
2: กลับมาภูเก็ตแล้วที่ไปเข้ารอบชิงอ่ะพี่ได้ Golden นะ Golden Buzzer นะพี่กดปุ่มทองอะไรอ่ะ
1: ปุ่มที่แบบว่าสามารถผ่านเข้าไปรอบช
2: ิ
1: ง
2: ได้เลยรอบชิงมันต้องมาถึงรอบรองไง
1: ครับ
2: โหแล้วก็น้องกลับบ้านมีคนต้อนรับโหมหาศาลเลยนะ
1: ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์เนาะ
2: ใช่

0: อายุ16เองมั้งคุณเจ๋ง
1: เห็นว่ามันก็กลับมาเรียนมั้งเห็นน้องบอกอ
0: ่
1: ะน้องเนเน่โรยาวดังมากเลยพี่
0: ครับผม
1: ขึ้นไปคัดเอาขึ้นไปบอร์ดตามท้อถนนต่างๆนะพี่เนาะน้องเนเน่ร้องเพลงของอะไรของวงซาวการ์เด้นนะพี่เพลงร้องเสียงสูงอ
0: ่ะผมไม่ค่อยมีความรู้เรื่องเพลงสากลแต่ว่าต้อง
1: ยกให้เพลงร็อกยุค90นะพี่ที่ร้องเพลงมาเล่นกีตาร์แล้วก็ตะโกนแผ่เสียงสูงไง
0: ครับ
1: ครับ
0: ผมนึกว่าไมเคิลแจ็คสัน
1: เออไมเคิลแจ็คสัน
0: ครับ
1: เคยเห็นมั้ยไมเคิลแจ็คสันเนี่ย
0: เคยดิก็ร้องเสียงสูงแบบนี้แหละ
1: แล้วก็จะมีคนมาชอบเล่นแบบไมเคิลแจ็คสันนะพี
0: ่
1: ที่มูนวอล์กใช่มั้ยล่ะแล้วก็มีอะไรนะที่ในคลิปมีคลิปหนึ่งนะพี่ที่เล่นมายากลไง
0: ครับ
1: ที่เอาชูผ้าใหญ่ๆก่อนเลยพี่และถ้าเอาผ้าลงเนี่ยเราจะหายตัวไปเคยเห็นไ
0: หมนี่คุณดูเยอะมากเลยนะคุณดูตลกเยอะนะ
1: เอาแล้วก็พอเขาชูปุ๊บเนี่ยแล้วก็พอเอาผ้าลงปั๊บเนี่ยมีคนหนึ่งไงเขาจะเป็นหลบหลังโต๊ะพี
0: ่
1: หลังโต๊ะประกาศว่าหัวไปชนเสาโต๊ะพี่คาน
0: คนก็หาไม่เจอเอ้ยหายไปไหนเนาะ
1: หัวชนเสาโต๊ะอันอุ้ยเล่นนอกเกมวันนี้ช่อง9กด30ดูด้วย
0: อ๋อเหร
1: อวันนี้ฮา
0: โหนี่คุณเอามุกจากนี่มาใช้เลยใช่ไหม
1: เอ็มคอร์ดเนี่ยวันนี้วันอาทิตย์ตอนบ่ายสองใช่ไหม
0: ครับ
1: เล่นนอกเกมนะพี่กับคุณพัทรพลวิรัตไง
0: อ
1: ๋
0: อ
1: เล่นนอกเกมไง
0: รายการนี้ดีนะ
1: ฮานะ
0: วันก่อนพี่เอ็มซุนซับอ่ะ
1: เ
0: ข้ามาเม้นบอกว่าโหรายการนี้ดี
1: เหรอ
0: ก็เลยถามว่ามันออกอากาศช่วงไหนครับเอ็ม
1: ก็จะหัวเราะ
0: เอ็มพี่ตุ้ยอย่าสิครับ
1: หัวเราะนะ
0: ครับผม
1: ครับ
0: แต่ก็ฮาดีครับน้องเอ็มเป็นคนน่ารักอ่ะก็น้องเนเน่ครับผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศของอเมริกันก็อตทาเลนต์ใช่ไห
1: ม
0: ในปี2026นะครับอ่ะก็ติดตามส่งกำลังใจให้กับน้องกันนะครับ
1: ครับผม
0: อ่ะประมาณนี้ครับพาดหัวของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับคุณเจ๋ง
1: พาดหัวข่าวนะครับของเดลี่นิวส์ครับไฟไหม้วอดคลองถมเซ็นเตอร์ผวาอาคารยุบตัวอพยพชาวบ้านวุ่น
0: ครับ
1: ก็ที่คลองถมเซ็นเตอร์นะพี่เห็นว่านานหลายชั่วโมงนะโอ้นี่พี่เราต้องดูเลยพี่นะจับผับทุนจีนเปิดเย้ยห้วยขวางสั่งปิดปี68ไม่เข็ดอ้างมีตำรวจเคลียร์ให้
0: ไม่ต้องอ้างหรอกครับผมดูแล้วน่าจะมีจริงอ่ะหมายถึงว่าจ่ายแล้วจบอะไรประมาณ
1: จริงพี่
0: ไม่งั้นไม่กล้ากลับมาเปิดหรอกคุณเจ
1: ห้วยขวางเนี่ยที่ผมอยู่เลยพี่
0: ถ้าเอาจริงจังนะผมว่าเคลียร์ได้หมดแล้ว
1: แล้วก็พูดตรงๆนะจริงเทาเยอะมากพี่
0: ถูกครับ
1: เออแล้วก็สักอกซ้ายสักองค์ทรงราชา
0: ทรงนาราย
1: ณ์ทรงนารายณ์เหรอแขนขวาสักองค์ราชานะฮะแล้วก็สักโน่นสักนี่นะครับสักแขนสักนี่สักโผล่หน้าโอ้โหเดินทรงเอนะพี
0: ่เดินอ่าน
1: เดินกลางถนนเดิน
0: ไม่กลัว
1: รถบุรีไฟฟ้าด้วย
0: ไม่กลัวใครทั้งสิ้น
1: ไม่กลัวใครนะครับขับรถก็อุ้ยครับผม
0: ก็เนี่ยไม่ต้องไปไกลถึงห้วยขวางเนี่ยตรงศูนย์วัฒนธรรมเราเนี่ยคุณเจ๋งศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเนี่ยสองข้างทางเนี่ยมีแต่ร้านอาหารจีนทั้งนั้นเลย
1: ตอนที่มาดีๆเดี๋ยวเราต้อนรับอยู่แล้วแต่ก็ล่าสุดไงพี่ที่นั่นเขาไปต้อนรับนักท่องเที่ยวอันนี้ก็ชาวอิสราเอลนะพี่เนาะ
0: ครับ
1: บางคนที่ทำมาทำตัวกลางไงพี
0: ่
1: อันนี้เขาก็มีการเรียกว่าไม่เอาไม่กันนะ
0: ก็มีบัตรประชาชนคนไทยนะพวกนี้อย่าว่าไปนะฮะ
1: อ้าวมีได้ไง
0: อยู่ไม่กี่ปีมีแล้ว
1: โอ้เรียบร้อย
0: โค้ชเชอยู่มา20ปีเพิ่งได้ฮะ
1: ครับ
0: ต้องทำความดีก่อนถึงจะได้นะฮะ
1: รุมถล่มกลางวงสัมมนาขยี้ปมหัวสวสีน้ำเงินกินรวบประเทศซัดกกต.อืดต่างกับยุคก้าวไกลอนุทินต่อข้อมูลมีแต่กล่าวหา
0: ก็2ปีแล้วอะ
1: เหรอ
0: เรื่องหัวสวเนี่ยเขาเลือกตั้งกันเสร็จสิ้นตั้งแต่ปี67นะคุณเจง
1: อ๋อเหรอ
0: ปีนี้69แล้ว
1: 2ปียังยืดเยอะอยู่เลย
0: เห็นว่าแจ้งความคนสมัคร 1,600 กว่าคนน่ะที่คุณสมบัติแบบไม่ได้อ่ะที่จะมาสมัครอ่ะทำไมไม่ตรวจตั้งแต่แรก
1: แล้วตอนพรรคก้าวไกลเป็นไงพี
0: ่อ้าวไวดิฮะ
1: อ้าวพอละ
0: ครับผม
1: ครับอ้าวบอกว่าต้อนรับล้นสนามบินเนี่ยน้องเนเน่รอยัลถึงไทยแอดคาราบาวทุ่ม1ล้านสร้างชื่อเสียงก้องโลกพี่แอดบอกเอาไป1ล้านพี่น้อง
0: พี่แอดอยากสนับสนุน
1: อยากสนับสนุนน้องๆไง
0: ให้เป็นค่าใช้จ่ายค่าเดินทาง
1: ใช่
0: ไปเอาแชมป์กลับมาให้คนไทยได้แบบว่ามีความสุขมีรอยยิ้ม
1: ครับ
0: นะฮะหลายๆคนก็ส่งกำลังใจเชียร์น้องนะ
1: เชียร์น้องนะ51จังหวัดฝนกระหน่ำเตือนน้ำป่าซัดเนปาลยอดพุ่งสังเวย600ศพเห็นไหมพี่สึนามิบนบกไง
0: โอ้โห
1: ที่ทานน้ำแข็งลงมาจากภูเขาใช่ไหม
0: ใช่
1: ผมว่าเป็นภาพ AI ตอนแรกนะ
0: โอ้โห น่ากลัวมากนะฮะ
1: ครับ
0: อ่ะมาดูพาดหัวกีฬาของไทยรัฐกันอีกสักเล็กน้อยนะครับ
1: ครับ
0: ตบสาวไทยฮอตลิ่วชิงเอเชียลุ้นโควต้าโอลิมปิกคนแรกประวัติศาสตร์คว้าสิทธิ์ชิงแชมป์โลกทีมชายทำศึกเอเชียด้วยนะครับ
1: ครับ
0: คว้าสิทธิ์ชิงแชมป์โลกนี่หมายถึงว่าเราได้สิทธิ์แล้วนะคุณเจ๋งหนึ่งในสามนะฮะหมายถึงว่าทีมอันดับหนึ่งถึงอันดับสามของชิงแชมป์เอเชียครั้งนี้เนี่ยจะได้สิทธิ์ไปแข่งขันชิงแชมป์โลกนะฮะซึ่งเราผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศเนี่ยได้สิทธิ์แน่นอนแล้วนะครับไม่อันดับหนึ่งก็อันดับสองนะครับ
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวรอเชียร์กันนะฮะเย็นนี้จะเจอกับทีมชาติจีนนะครับช้างศึก20ปีประเดิมบู๊ UAE รอบคัดเลือกเอเชียนะครับผีแดงเปิดบ้านล่า3แต้มม้าขาวคาริกหวังแก้ตัวให้ได้สิงห์บลูชนนกนางนวล นะครับ
1: ครับ
0: ก็เป็นโปรแกรมของพรีเมียร์ลีกอังกฤษในค่ำคืนวันนี้เดี๋ยวช่วงท้ายมาให้คุณเจ๋งฟันธงลงสกอร์กัน
1: ผมละพี่ครับ
0: ใช่ครับ
1: ครับผม
0: ต้องคุณเจ๋งละแล้วก็มีเรื่องของจักรยานนะครับนักปั่นทีมชาติไทยนะครับทีเจจายอังสุธาสาวิทนะฮะนรเศรษฐธาดาบุญมาแล้วก็ยืนยงเพชรรัตนะฮะรวมพลังกันปั่นคว้าเหรียญทองทีมสปรินต์ประชาชนชายนะครับในการแข่งขันจักรยานแทร็กเอเชียคัพ2026ที่เวียโรโดมหัวหมากนะครับ
1: ครับ
0: ประมาณนี้ครับพาดหัวกีฬาของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวนิวมีหน่อยไหมพาดหัวกีฬาสักนิดนึงสั้นๆ
1: ได้เลยนะครับพาดหัวกีฬาของเดลินิวนะครับ
0: ครับ
1: เป็นอินฟลูรายได้หลักแสนบาทลูกสมรักพอแล้วเลิกเล่นบอลอาชีพสู้แดดสู้ฝนได้ 8,000
0: น้องโบ๊ทไง
1: น้องโบ๊ทไทยลีก3ใช่ไหม
0: ก็อยู่ขอนแก่น
1: อ
0: ่ะน้องโบ๊ทบอกว่าเงินเดือน 8,000 ค่าเช่าคอนโด 10,000 กว่าแล้ว
1: อ้าว
0: ไม่พอใช้ครับ
1: ไม่พอใช้
0: แกบอกว่ามาทำเป็นอินฟลูเอนเซอร์ดีกว่าน ะฮะรายได้ดีกว่าแล้วก็เลยบอกว่าจะเลิกเล่นฟุตบอลละนะครับ
1: ครับสปรินต์ไทยปั่นคว้าทองบีชได้รองแชมป์แทร็กเอเชียครับเสบึกพอใจนะครับสตูดีแชกี้แค่อัจฉริยะพาเรือถล่มขาดปืนอาจโดนปาดชวดได้เอาไว้แล้วก็มีภาพของทีมยางสาวไทยพี่ท่าดาวนึกแจ้งบีมพิยากกรำแล้วก็พรพันเกิดป่าในการที่ชูมือสะใจพี
0: ่ครับ
1: ชนะญี่ปุ่นได้10ปียังไม่สายปีสมัยสปกผมจำได้เลย
0: ครับ
1: รอบคัดเลือกไปโอลิมปิกเกมพี
0: ่ทำกับเราไว
1: ้ทำกับเราไว้ไง
0: เอาคืนทบต้น
1: ท
0: บดอก
1: แท็บเล็ตสัญญาณไม่มีไล่โค้ดออสอีกโค้ดเราบอกเฮ้ยออกอะไรวะ
0: อียังวะ
1: อียังวะโอ้โหเราเซตตัดสินพี่เรานำเขาด้วยนะ
0: ครับ
1: นำ10เท่าไหร่12ต่อ8เขาแซงชนะเฉย15ต่อ13
0: ม
1: ั้งผมจำได้จนถึงวันนี้พี่
0: ก็เป็นบทเรียน
1: จำได้จนถึงทุกวันนี้ที่ว่าพี่รายงานวอลเลย์บอลหน่อยพี่แล้วพี่หลิมิงบอกนี่อะไรเนี่ยเอาแบดมินตัน
0: เป็นปมแล้วอันนี้คือปมในใจ
1: เนี่ยดาวรุ่งของเนี่ยลูกชายเขาแข่งก่อนเรียนระดับความสำคัญ
0: ต้องเอาลูกชายออกก่อน
1: ผมจำได้จนถึงทุกวันนี้พี่ครับ
0: ก็เจ๋งมาดู SMS นะครับมีผู้ฟังส่งเข้ามาเดี๋ยวจะอ่าน SMS ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ข้อความทางบ้านฟ้าบ้านแดง
1: ครับผม
0: ต่อเนื่องกันไปนะครับเขาบอกว่าเมื่อคืนลูกโซ่ได้ลงไหมครับจากคุณหงภูธร
1: มีชื่อสำรองใช่ไหมพ
0: ี่มีชื่อสำรองนะครับนี่ครับมิเกลสันให้กับทีมเอเวอร์สแบกนะครับแต่ว่าไม่ได้ลงสนามนะครับ
1: ไม่ได้ลงนะ
0: ทีมของลูกโซ่ก็เอาชนะไบเออร์เลเวอเรชั่นได้3ประตูต่อ2เมื่อคืนนี้แต่ว่ายังไม่ได้ลงสนามเดี๋ยวรอลุ้นกันในนัดต่อไปนะครับผมว่ามีโอกาสแหละถ้าเจมใหญ่ยิ้มพี่เอกกับอาจารย์โอบอกน้องมันฝืนไม่กล้าขัดนะฮะ
1: ฮะ
0: อ้าวหมายถึงว่าเวลาจัดกับคุณเจงนะฮะ
1: ครับ
0: เจมใหญ่ก็ธรรมชาติ
1: ธรรมชาติ
0: เนี่ยเขาส่งข้อความมาแล้วในชื่อว่าฮาเมสบอกว่าสวัสดีครับพี่ตุ๋ย
1: ครับผม
0: นะฮะทักทายมาแล้วคุณเจมใหญ่เป็นน้อง
1: ที่เมื่อวานนี้บรรยายฟุตบอลในพรีเมียร์ลีกไงพี่คู่ลิเวอร์พูลเจอไอ้ฟอร์เรสต์ไงพี
0: ่ครับ
1: ตอนลิเวอร์พูลยิงเข้าเนี่ยแกตกใจนะพี่ก็เฮ้ยเข้ามาแล้วครับ
0: ไอ้ปุ่นเย็นผมว่าเดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยต้องเตรียมพวกอุปกรณ
1: ์
0: เขาเรียกไงกู้ชีพอะไรมาไว้ข้างนอกบางทีมันมีนะ
1: ตื่นเต้นไงแล้วเจม
0: ตื่นเต้นแล้วแบบ
1: ตัวใหญ่ด้วยอ่ะ
0: นะฮะต้องดูแลเรื่องสุขภาพของผู้บรรยายด้วยนะ
1: ใช่
0: น้องน่ารักนะฮะเจมนิสัยดี
1: เน
0: าะนะฮะแต่ว่าทันเก่งนิดนึงบุรีรัมย์เปิดตัวเสื้อเยือนล่าสุดต่อจากเสื้อเย่าโซเอาภายในวันเดียวนะครับ
1: ครับ
0: ก็ขายดีเนาะ
1: ใ ช่
0: พอทีมผลงานดีแน่นอนล่ะพวกเสื้ออะไรพวกนี้ก็ขายดีตามไปด้วยนะครับ
1: ครับ
0: คุณเจ๋งบ่นคนจีนนิสัยไม่ดีไม่เป็นไรวันนี้แหละสาวไทยจะตบจีนให้ดูนะฮะ
1: ไม่คือถ้าว่าเข้ามาแต่จีนเทาพี่เห็นไหมที่เข้ามาแบบมาเข้ามาอุ้ม
0: ครับ
1: มาอุ้มคนจีนด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาทำอะไรที่บ้านเราพี่อย่างน
0: ั้นมาทำเรื่องผิดกฎหมาย
1: มันไม่ไหวเอาจริงเที่ยวแบบนั้นแล้วเราต้อนรับอยู่แล้วแหละ
0: ถูกเอาจริงคนดีๆก็มีอยู่เยอะนะคุณเจ๋งนะแต่ว่าพอคนไม่ดีทำมันก็ทำให้ภาพลักษณ์มันเป็นแบบนั้นไปนะครับ
1: ไม่ใช่เฉพาะคนจีนคนไทยเหมือนกันไปต่างประเทศแล้วไปทำอะไรเนี่ยเราผมก็ไม่เห็นด้วยนะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ข้อความทางบ้านฟ้านะครับอ่านต่อจากเมื่อเบรกที่แล้วบอกว่าคุณอัมพรนะฮะทักทายมาบอกว่าสวัสดีครับนะครับคุณเบียร์กันเนอร์บอกว่าผมชอบขึ้นรถเมย์ตอนเลิกงานครับสาวออฟฟิศเลิกงานมาเต็มคันเลยเบียดกันดีฮะ
1: อ้าว
0: เนี่ยเนี่ยเนี่ย
1: เนี่ยเราเนี่ย
0: เออเป็นอย่างเงี้ย
1: ก็เป็นซะอย่างงี้ไง
0: เป็นเหมือนคุณเจ๋งตอนเรียนมหาลัยเลยครับ
1: อ้าว
0: อาริโอล่าเปลี่ยนตัวช้าครับจากคุณพ่อน้องมิ้นท์นะคุณเจ๋ง
1: ครับผม
0: เปลี่ยนตัวช้าเหร
1: อโอ้ไม่น่าไหวพี
0: ่และพอพูดถึงลิเวอร์พูลคุณอ้อขึ้นมาก่อนตลอดเลยนะฮะคุณสุภชัยบอกว่าเพื่อนนั่งรถกลับเลยแสดงว่าเพื่อนก็มาเรียนไกลนะครับถึงมุกดาหารอ๋อหมายถึงว่าเดินทางกลับจังหวัดเลยเหรอฮะ
1: กลับเลยพี
0: ่หมายถึงว่ากลับบ้านเลย
1: ไม่ได้เลยอย่างนั้น
0: ไม่ได้จังหวัดเลย
1: เออฮาตลอดเลย
0: เฮ้ยใครจะไปกลับฮะแบบนั้น
1: ครับ
0: คุณเบียร์กันเนอร์อีกหนึ่งข้อความบอกว่าถ้าร้องข้ามกำแพงเชิญพี่ตุ๋ยไปออกหลังกำแพงเป็นแฟนเก่าสมัยก่อนเจอแม่น้องกาก้าปาโต้พี่ตุ๋ยจะรับไหมครับนะฮะก็รับได้นะเพราะว่าตอนนี้เป็นเพื่อนกันแล้วคุณเจ๋ง
1: ครับ
0: เป็นเพื่อนกันแล้วเขาเองก็มีครอบครัวตัวผมเองก็มีครอบครัวแล้ว
1: เออเหรอ
0: ก็มีลูกแล้ว
1: เออก็เป็นเพื่อนกันนะพี่นะ
0: ถูกต้องครับเป็นเพื่อนกัน
1: แต่มีคนมาก่อนคุณบอกว่าคุณต้องมาจบนะมีคนเขาอยากฟังต่อพี่
0: ฟังเรื่องอะไรคร
1: ับเรื่องที่คุณขับรถมอเตอร์ไซค์ท่ามกลางสายฝนแล้วก็พาเขาไปที่ไหนสักแห่งนะพี
0: ่พาไปบ้านน้า
1: บ้านน้า
0: ในค่ายทหาร
1: น้ากำลังกินทำกับข้าวอยู่ใช่ไหมฮะ
0: ไม่ใช่น้าไม่อยู่
1: อ้าว
0: เป็นตอนกลางวันไงน้าเขาเป็นทหารเขาก็ไปทำงาน
1: ทำงาน
0: ใช่ครับพอเสร็จจากเรื่องของการเชียร์ที่มหาวิทยาลัยเนี่ยเขามีซ้อมเชียร์มีอะไรกันอยู่ฝนมันตกหนักคุณยาย
1: เออเหรอ
0: ก็ตัวเปียกปอน
1: ต้องหลบฝน
0: ต้องหลบฝน
1: จะไปหลบฝนอยู่ศาลาริมทางมันก็กระไรอยู
0: ่มันหนาว
1: มันหนาว
0: ตัวเปียกกันหมดเลย
1: ตัวเปียกหมดเลย
0: ผมก็เลยพาซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปบ้านนาแล้วก็เอาผ้าขนหนูมาให้เช็ดผมเปลี่ยนอะไรเงี้ยเอาเสื้อผ้าออกมาตากให้มันแห้งก่อนนะฮะ
1: เฮ้ยฝนตกไม่มีแดดเลยเหรอ
0: เอาพัดลมเป่าไง
1: พัดลมเป่า
0: ลมเป่า
1: แล้วก็เอาเสื้อของน้ามาให้น้องเขาใส่ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ครับผม
0: ก็เป็นขาสั้นกับเสื้อกล้าม
1: เท่านั้นแหละ
0: ใส่ไว้ก่อนนะฮะก็เปิดทีวีให้ดู
1: อ๋อ
0: ใช่รอเวลาครับ
1: ครับ
0: ก็ผ่านไปประมาณสักหนึ่งชั่วโมงมีรุ่นพี่ก็โทรมาตามอยู่ไหนกันเร็วเดี๋ยวจะเริ่มซ
1: ้
0: อมเชียร์กันแล้วอะไรแล้ว
1: อ
0: ันนั้นแหละฮะ
1: ครับ
0: ก็ภายในหนึ่งชั่วโมงนั้นเดี๋ยวมีเวลาจะเล่าให้ฟังอีกแล้ว
1: อ๋อได้รีบหนึ่งชั่วโมงเหรอ
0: ใช
1: ่เอา
0: อ๋อหนึ่งชั่วโมงก็เพียงพอแล้ว
1: เพียงพอนะ
0: ก็มานั่งพักกันจะไม่พักอะไรกันมาก
1: นั่งไม่มีอะไรมานั่งดูทีวีเฉย
0: ใช่
1: นะครับแล้วก็กินข้าวด้วยกันเนาะ
0: ก็
1: ครับ
0: เอาก็เลยชาร้อนๆคนละแก้วเพราะมันจะได้คลายหนาวจะได้เดี๋ยวจะไม่สบาย
1: ครับ
0: ก็นั่งดูทีวีจับมือกันเฉย
1: จับมือ
0: โหพอโดนจับมือแล้วมัน
1: สปาร์กเนาะ
0: โหสมัยวัยรุ่นไง
1: เออ
0: นะฮะ
1: ครับ
0: ชีวิตมันก็เป็นแบบนี้แหละครับ
1: ธรรมดาวัยรุ่นเน
0: า
1: ะ
0: น้องทีแฟมิลี่นะครับบอกว่าสวัสดีมีความสุขครับผมนะฮะคุณชุติเทพบอกว่าสวัสดีครับบาโคล่าจะช่วยทีมได้ไหมกลัวมาโดนเก็บจับยาวเจ็บยาวแบบตัวอื่นๆนะฮะ
1: ครับ
0: ดีไหมบาโคล่าของคุณเนี่ย
1: ก็ใช้ได้พี่ดีกีทีมชาติฝรั่งเศสเนี่ย
0: ลงยัง
1: ฮะ
0: ลงสนามหรือยัง
1: เออเป๊ะเช่เหรอ
0: หมายถึงว่าย
1: ังไม่มาพี่ยังไม่ชูเสื้อเลย
0: อ๋อยังเหรอฮะคุณสมพงศ์บอกว่าดีผอ.นะฮะแสดงว่าทักทายคุณเจ๋งมานะครับ
1: ครับ
0: ผมเคยไปซื้อหนังแผ่นที่นั่นครับจากคุณวัชรศักดิ์นะฮะหมายถึงที่คลองถมนะฮะ
1: เหรอ
0: คลองถมไงคุณเดินเข้าไปนี่ก็มีเล่า
1: ครับ
0: แผ่นไม่พี่แผ่นไม
1: ้
0: แผ่นไม่พี่โป้ไม่พี่โป้ใช่ไหมคุณไหมฮะ
1: คุณนะ
0: คุณจิระโชติพลเวียงกำลังรับชมอยู่นะครับทักทายด้วยคุณต้อมบอกว่า ดีครับไก่หนักแล้วนะฮะหมายถึงสเปอร์เนาะ

0: สเปอร์ที
1: ่แพ้สองเกมรวดเลยจริง
0: ใช
1: ่ฮาไหมฮาไหมนะครับจากคุณเกียรติโชตนะฮะ
0: ครับ
1: เข้าขากันสุดๆครับคู่นี้มา2ทุ่มครึ่งอีกรายการอีกรายการครับมันจะได้เหรอฮะ2ทุ่มครึ่ง
0: 2ทุ่มครึ่ง
1: ก็รายการพี่หลิงหรือเปล่า
0: อ๋อรายการเอรายการเอรายการพี่หลิงทุ่มหนึ่งถึง2ทุ่มครึ่งวันจันทร์ถึงวันศุกร์
1: แล้ว2ทุ่มครึ่งรายการใครฮะ
0: รายการ2ทุ่มครึ่งจะมีเก๋าเก่งเกมกับเอรายการนี่ไง
1: พี่โจอี้เหรอเก๋าเก่งเกม
0: ใช่เก๋าเก่งเกมแล้วก็
1: ป๋ายาวยังมาไหม
0: รายการสปอร์ตไลน์ฮะ
1: ป๋ายาวแกยังมาไหม
0: ป๋ายาวคือตอนนี้บอกว่าป๋ายาวช่วงหัวค่ำพาลูกสาวไปซ้อมกอล์ฟตอนนี้สอนเหมือนนี่ไงเหมือนพระดอนที่สอนน้องเชอรี่ลูกสาวอ่ะ
1: อ๋อจะให้เป็น
0: นักกอล์ฟ
1: อาชีพ
0: ให้เป็นโปรจีนคนต่อไป
1: กะรวยเลยทำเงิน
0: อ้าวก็ตั้งตัวได้นะพี่นะ
1: เออก็สัปดาห์ละ10ล้านอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
0: โอ้โหเนาะรวยโอ้อยู่ได้แล้ว
1: ครับ
0: ครับ
1: อ่ะประมาณนี้ครับข้อความทางFacebook YouTube มีไหมให้คุณเจ๋งส่งข้อความมา
0: คิดว่าญี่ปุ่นตั้งใจเล่นกับเราหรือเปล่าถึงแพ้ส1ต่อ3เซตนะฮะเขาก็ต้องเอาพี่เพราะว่าไม่อยากไปแข่งขันรายการต่อไปไง
1: ก็ดูจากหลังเกมแล้วกัน
0: ร้องไห
1: ้
0: ร้องไห้วาดะร้องไห้นักกีฬาร้องไห้หมดเลย
1: ใช่2พี่ใครฟันขาวคะลองยิงแขวใส่กันสิคะอ้าว
0: จะไปยิงทำไมเราไม่ใช่ความฟันเกิดตาจะยิงแขว
1: ผมไม่เอาผมไม่ยิงอะผมไม่ยิงอะ
0: เดี๋
1: ยวคุณเจ๋งบูลลี่ผมนะครับคุณฉัตรทิกาบอกว่าสวัสดีพี่ตุ๋ยพี่เจ๋งค่ะนะฮะสวัสดีด้วยนะครับทักทายกันนะครับ
0: มีถามมาว่าแล้วมีสปาร์กันในครับบรรยากาศได้นะครับฝนตกลงมาด้วย
1: ก็
0: ฝนตกไม่มีอะไรไม่คนอันนั้นเด็กก็ไม่มีอะไรหรือพี่ใช่ไหม
1: มีฮะ
0: อ้าว
1: แต่มันเล่าตรงนี้ไม่ได้คุณเจ๋ง
0: ครับ
1: เอาเป็นเขาเรียกอะไร
0: ต้องให้เกียรติเขา
1: ถูกต้องครับ
0: ใช่เกียรติสุภาพสตรี
1: ฮะ
0: ครับ
1: เอาจริงเขาสปาร์คผมนะอ้
0: าว
1: หมายก่อนผมหน้าตาดีคุณเจ๋ง
0: อ๋อเหรอ
1: ครับผม
0: จะเป็นเพชรใช่ไหม
1: ใช่หน้าตาคล้ายๆพี่แจ็คเป็นเพชรแต่ว่าตอนนี้นี่ไม่ไหวแล้วคุณเจ๋ง
0: ครับ
1: ผมขาดความมั่นใจไปเยอะเลยตั้งแต่พี่หลี่หมิงบอกว่าทำไมเขาพุงใหญ่เลยเกินทำไมเขาได้บอลบ้างหรือเปล่าทำไมเขาไม่วิ่งเลยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราแก่ลงไปเยอะเลยจริงพอไปเล่นฟุตบอลเนี่ยผมปวดเมื่อยเนื้อตัวไปหมดเลยยังไม่หายเลยเนี่ย
0: ไม่เป็นไรพี่ทุกอย่างจบที่เนี่ยนี่พี่นี่
1: อ๋อถ้ามีสตังค์แล้วก็
0: มีสตังค์ไม่มีสตังค์
1: แบบคุณเจ๋งใช่ไหม
0: ใช่
1: ไม่หลอกก็ไม่เป็นไรเน
0: า
1: ะ
0: ไม่เป็นไรขอให้มีตังค์
1: พร้อมเปย์
0: พร้อมเปย์อยู่แล้ว
1: น้องมาทานชาบูกับพี่นอน
0: นะครับเสียเป็นแสนพี่
1: แขนไม่ได้จับนะ
0: เรียบร้อยครับเรียบร้อย
1: แล้วมีสปาอ๋ออันนี้อ่านไปแล้วนะครับ
0: ครับ
1: ครู่นี้นะครับ
0: ส่วนบ้านแดงพี
1: ่
0: คุณปลั๊กสุริยคมานะครับเมื่อคืนอยู่ซิดอินุนาปาร์ค2วิกติดเลยนะครับผม
1: ดอทมุนเหรอ
0: คนเสียงเหมือนครับ
1: เสียงเหมือนอะไรดอทมุน
0: คนเสียงเหมือน
1: ครับ
0: อิจฉาแฟนสเปอร์มากๆครับดูบอลไม่ต้องเครียดลุ้นแชมป์อะไรแล้วครับพี่เนาะสเปอร์ไง2นัดไม่ลุ้นแชมป์แล้ว
1: เพิ่งผ่านไป2นัดเอง
0: เสมอเลยแพ
1: ้กลับมา
0: 2เกมเลย
1: เดี๋ยวกลับมาเสริมทีมโหดขนาดนั้น
0: ถ้าพี่ตุ๋ยไม่เจอแฟนมาเดือนหนึ่งสิ่งแรกที่จะทำคืออะไรครับสมมติเจอกันตอน4ทุ่มพอดีครับพี
1: ่ก็กอด
0: เขาแล้วก็นอนธรรมดา
1: จับมือนอน
0: ครับ
1: อาบน้ำไปอาบน้ำ
0: อาบ
1: 4เดือนนะ
0: ม
1: ันก็ต้องมีบ้างล่ะ
0: ก็นี่ไงเหมือนไอ้อะไรนะทัพกองทัพสหรัฐนะพี่
1: ทำไมฮะ
0: อ๋อ
1: ยกพลขึ้นบก
0: นะยกพลขึ้นบกไงนะฮะเอาเดี๋ยวเขาคนมาเที่ยวมาเราก็ใช้จ่ายเนาะ
1: มาพักผ่อน
0: เขาจะทำอะไรเรื่องของเขาอ่ะ
1: แวะดูแล้วจุดหมายปลายทางแน่เลยดีดาร์กันน่าดูนะ
0: มาหางานทัศน์สิทธิ์ทำนะครับหาเงินสู่ลู่เรียนครับช่วงนี้ฝนตกตลอดแฟนพี่ตุ๋ยมีวันไหนไม่ได้เกิดมาหรือเปล่าครับพี
1: ่มีก็เอาจริงไม่ได้ทุกวันหรอกก็ต้องมีวันที่พักผ่อนบ้าง
0: เหรอ
1: นะครับก็ฟิลนั่งจิบกาแฟก็มี
0: อ๋อเหรอ
1: จะไปโอ้โหแอลกอฮอล์ทุกวันมันไม่ได้
0: มีไหมทุกวันเลยพี
1: ่ไม่หรอก
0: เหรอ
1: ถ้ามันมีเรื่องราวดีๆขึ้นมาเขาก็จะนิดนึงอ่ะคุณเจ๋ง
0: อ๋อเหรอ
1: ถูกฮะอย่างเช่นลูกไปโรงเรียนเองอะไรเงี้ยก็ต้องฉลองละ
0: ครับ
1: กลับลูกกลับมาถึงบ้านอะไรเงี้ยก็ต้องฉลองแล้วจริงวันนี้ต้นไม้ออกดอก
0: อ
1: ะไรเงี้ยหมายถึงว่าปลูกต้นไม้แล้วดอกมันออกมามันสดชื่นอ่ะ
0: ครับ
1: เชียร์สักนิดนึง
0: อ๋อสักนิดนึงนะ
1: ครับผม
0: อ๋อเหรอ
1: ก็มันต้องมีบรรยากาศแหละเขาถึงจะดริ้งแต่ว่าถ้าสบายๆก็ไม่ได้มีทุกวันหรอกนะฮะใครจะไปดื่มทุกวันครับคุณเจ๋ง
0: หยองตอนมีเงินเดือนหลักหมื่นกับตอนนี้มีเงินเดือนเกินครึ่งล้านเขาเปลี่ยนไปหรือเปล่าครับพี่ก็ไม่ได้เปลี่ยนนะก็ยังลงพุงเดินเหมือนเป็ดอยู่นะพี่นะฟันหายนิดนึง
1: ก็น่ารักนะเมื่อคืนผมก็เจอคุณหยองเดชนะ
0: ครับเขาเป็นไงบ้าง
1: เข้ามาทักทายสวัสดีครับพี่เมื่อคืนแก
0: เอาละ
1: บรรยายฟุตบอลบุนเดสลีกาของเยอรมนีนะโอเค
0: ครับ
1: ว่าผมเพิ่งเห็นคุณหยองเป็นผู้บรรยายปากสองอ่ะ
0: อ๋อเหรอ
1: ปกติเขาจะบรรยายเป็นตัวหลักเนาะ
0: เออเออหยองไม่ฮาหรอกหยองอ่ะฝืดทำไมเจ๊หมิงถึงเปรียบว่าตัวเองเป็นดาราจีนแกบอกแกรอเหมือนลี่หมิงอ่ะเนี่ย
1: ใช่แล้วแกเป็นดาราจริง
0: ๆลี่หมิงเมืองไทย
1: แกเคยแสดงภาพยนตร์อยู่เรื่องนึงผมเคยติดตาม
0: อ๋อที่ไปรอตั้งแต่ตีห้าจนถึงข้ามไปอีกวันนะพี่ที่ภรรยาด่านะหายไปไหนมาฮะแล้วก็เข้าอะไรเข้าฉากว่าสักไม่ถึงนาทีมั้ง
1: ใช่เป็นนักพนันอ่ะ
0: ครับ
1: เนาะ
0: เออ
1: เข้าไปเล่นพนันที่มันมีการแข่งขันบาสเกตบอลที่แบบต่อสู้ไปด้วยแล้วก็แข่งบาสเกตบอลไปด้วยนะคุณเจงแล้วก็แกไปเหมือนอยู่ในแก๊งของเจ้าพ่อหรือแก๊งของพวกนักเลงอะไรพวกเนี้ย
0: ครับ
1: ใช่ไหมเคยดูใช่ไหมฮะแกแสดงดีนะ
0: ครับ
1: สมบทบาทนะ
0: อื
1: มแกเป็นดาราไงแกก็เลยแบบว่าใช้ชื่อหลีหมิงอาจจะชอบหน้าตาคล้ายๆกับหลีหมิงดาราจีนอะไรประมาณนี้
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่ครับ
0: โอ้พี่หลีหมิงเนี่ยหลายเรื่องเลยพี่หลายเรื่องหลายราวนะแกนะ
1: ครับ
0: ถ้าเรื่องสมัยก่อนก็นี่ไงพี่แกแบบรอแกสาวๆมาค้ากันจะมาชอบแกพี
1: ่
0: เออสักพักพี่ปูพี่สมชายพี่บีก็เอ๊ะหายไปไหนว่าตอนไปทำข่าวนะพี
1: ่ครับ
0: ครับผมสักพักแกเหมือนแบบสมัยวัยรุ่นนะก็ธรรมดาแหละนะครับผมหายไปเหมือนไปกับสุภาพสตรีพี
1: ่ครับ
0: กลับมาพี่แกเดินล้วงกระเป๋ามาเลยพี่ผิวปากพี
1: ่อารมณ์ดีนะฮะ
0: อารมณ์ดีเอ๊พี่ปู่ก็งงผิวปากทำไมเน
1: า
0: ะ
1: ตัวเบาตัวเบาคือหายไปทั้งสตังค์ด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่างนะ
0: ผิวปากพี่สมชายบอกเอ๊ะหายไปไหนวะเนี่ยเดินมาแอคเลยพี
1: ่หายเครียดเลย
0: ล้วงกระเป๋าเลยแล้วก็ผิวปากชู้ชู
1: ้คัคโปบอกว่าแฟนหงไม่รักขอไปตายเอาดาบหน้าที่แมนซิตี้ดีกว่าคุณเจ๋งว่าไงนะฮะจากคุณจืดเองครับ
0: ก็คือคัคโปเนี่ยมีแต่คนด่าพี่แต่พอฤดูกาลนี้แบกทีมนะคัคโปเล่นดีมาก
1: ครับ
0: ย้ายดีกว่า
1: เมื่อคืนเองก็เล่นดี
0: เล่นดีใช้ได้เลยคัคโปแต่พอถึงเวลาต้องย้ายเลยพี่
1: ครับ
0: เพราะว่าลิเวอร์พูลก็เนาะแมนซิตี้แล้วเงินถุงเงินถังด้วย
1: ใช่
0: เป็นเราแล้วก็ไปอ่ะ
1: ไป
0: ใช่ไห
1: มอยู่แล้วมันอึดอัดอยู่แล้วมันไม่สบายใจก็ไปเถอะนะฮะ
0: ไปเถอะเน
1: า
0: ะ
1: สาเหตุที่พี่เจ๋งไม่ให้พี่ตุ๋ยยืมเงินเพราะว่ากลัวผิดใจกันในอนาคตแบบยัดอะไรเนี่ย
0: กับคุณต้า
1: ใช่ไหมครับนะ
0: กำลังดังอยู่ตอนนี้ไง
1: อ๋อตัดกับย่า
0: เฟ่เฟ่ไง
1: ไม่ใช่ยัดกับต้าเหรอฮะนี่เขาบอกว่าตัดกับย่า
0: เอา
1: ไม่มีเอาจริงนะก็มีส่วนนะคุณเจ๋งนะคนที่เป็นเพื่อนกันเนี่ยทำธุรกิจด้วยกันเนี่ยวันหนึ่งมันจะเจอเหตุการณ์ในลักษณะนี้คุณเจ๋งถ้าหากว่าไม่ได้ทำเอกสารไม่ได้เซ็นชื่ออะไรกันตั้งแต่แรกสิทธิ์ใครเป็นสิทธิ์ใครให้มันชัดเจนนะคุณเจ๋งเนาะพอถึงเวลามันก็จะมีเรื่องฟ้องร้องมีทะเลาะกันอ่ะเพราะฉะนั้นอย่าทำธุรกิจด้วยกันดีกว่านะถ้าเป็นเพื่อนกันแต่ว่าถ้ายืมเงินอะไรนี้เป็นเรื่องปกตินะคุณเจ๋งเนาะก็ยืมได้คุณเจ๋งก็เคยให้ยืมอยู่แต่ว่าก็คืนทุกบาททุกสตางค์นะฮะ
0: ครับ
1: ยืมวันนี้พรุ่งนี้ก็ทวงแล้วนะครับพี่เจ๋งพี่ตุ๋ยพี่หยองได้ข่าวชวนกันไปเยอรมันมาเหรอครับเมื่อคืนอ้าวจากคุณปิติพลนะฮะ
0: เยอรมันตะวันแดงนะฮะ
1: แถวไหนฮะรามินทาเหรออ
0: ้าวเมื่อคืนพี่ตุ๋ยเกือบได้ดูนิโก้ลงสนามแล้วนะครับมีภาพตัดไปที่นิโก้พี่เมื่อวานนี้นี่เป็นสั้น
1: มีตรงซุ้มมานั่งสำรองไงคุณเจ๋ง
0: ครับ
1: ซุ้มมานั่งสำรองแล้วก็ตอนเดินมาเข้าสนามเนี่ยก็เห็นอยู
0: ่
1: ลูกโซ่นิโคลัสมิเกลสันเอาจริงแล้วผมว่าแบ็กซ้ายอ่ะคุณเธอไม่ควรจะอยู่เต็มเกมหรอกคุณเจ๋ง
0: ครับ
1: น่าจะเปลี่ยนให้ลูกโซ่ได้ลงไปเพราะว่าหนึ่งเรื่องของความสดด้วยแต่ว่าเปลี่ยนเซนเตอร์นะฮะเปลี่ยนแบ็กขวานะฮะเปลี่ยนเกมรับหลายคนแต่ว่าโอกาสลงสนามยังต้องรอต่อไปสำหรับนิโคลัสมิเกลสัน
0: เดี๋ยวได้ลงพ
1: ี่
0: ประวัติศาสตร์นะเพราะว่าเอเวอร์สแบร์เนี่ยคือเขาเล่นในพรีเมียร์เล่นในบุนเดสลีกาเป็นครั้งแรกเลย
1: ใช่ครับแต่ว่าเห็นก่อนหน้านั้นคุณเนมบอกว่าลงสนามไปแล้วในเดย์เบย์โพคาว
0: บอลถ้วย
1: รอบแรกที่ เอลวอสแบกเอาชนะด้วยนะ
0: ครับ
1: ชนะแล้วก็ผ่านเข้ารอบ2ไปแล้วแล้วก็ในเกมนั้นมิเคลสันลงสนามด้วยนะครับ
0: ครับ
1: ในบอลถ้วยน่าจะได้รับโอกาส
0: น่าจะมีน่าจะได้แหละ
1: ใช่
0: เมื่อวานเจอเจมกับพี่บอลนั่งคู่กันดูไม่ออกเลยทั้งหน้าทั้งหุ่นเหมือนกันเลยนะครับอ้าว
1: ใครฮะเจมกับใครนะ
0: เจมกับคุณบอมประพลปัญหาพี
1: ่เอาละ
0: ตัวใหญ่เหมือนกันใช่ไหม
1: อันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าคุณเจมเนี่ยของแท
0: ้ของแท้นะ
1: ครับ
0: ติดตามบอลเยอรมันเพราะทีมบรรยายนะครับชอบมากครับคุณอาแพรโรดกิ่งแก้วครับอ้าวอ้าว
1: เมื่อคืน
0: พี่นี่ใช่ไหม
1: เมื่อคืนพี่แพรโรดบรรยายกับพี่แอดดี
0: ้ครับ
1: วีรศักดิ์มินกลัดนะครับ
0: นักรัชแม่มีไหม
1: มีโ
0: อ้เรียบร้อยครับ
1: โอ้โห
0: เรียบแต่ไม่ร้อย
1: โอ้โห
0: ครับนักรัชแม
1: ่แม
0: ่
1: ครับโอ้
0: อรุณสัตย์ครับคุณเจ๋งฮาหรือเปล่าครับวันนี้คุณตุยรากไม
1: ้ก็พอ
0: คุณไปงานไปไหนมาไหนมีคนว่าคุณตุยรากไม้ใช่ไหมครับตอนนี
1: ้อืมก็คุณนั่นแหละ
0: เอาเหรอ
1: พอเราเล่าอะไรให้ฟังเนี่ยเอามาเปิดเผยหมดเลยฮะ
0: คุณตุยรากไม้แล้วก็อย่าลืมไปถามพี่ลิมิงด้วยพี่นะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: เรื่องอะไรฮะ
0: พี่ลิมิงผิวปาก
1: อ๋อได้ว่าเดินเอามือจกกระเป๋าแล้วผิวปากกลับมาเลยนะ
0: ล้วงกระเป๋ามา
1: ได้ได้เดี๋ยวผมมีเวลาผม
0: ไปถาม
1: ถ้าเจอแกเดี๋ยวจะถาม
0: ผิวปากทำไมฮะครับผม
1: ก็คนอารมณ์ดี
0: อารมณ์ดี
1: ตัวเบาไงมันตื้อๆมานานแล้วปลดปล่อยซะบ้าง
0: สวัสดีทั้งสองท่านไต้หวันร้อนมากครับพี่เอาเหรอโอ้กรุงเทพฝนตกนะ
1: ครับ
0: บางจะคุมเจ๊ซะแล้วไก่ซื้อตัวเยอะแต่สองเกมยิงได้0เสียไป5สเปอร์พี่
1: ใช่
0: ซื้อตัวแบบโหหลายคนหน้านะแต่ผลงานไม่ดี
1: ครับ
0: อืม
1: อยากเห็นลูกโซ่เจอไมคอนเพื่อนลูกชายพี่ตุ๋ยในบูเดสลีกาครับ
0: ไมคอนคาร์ดโซ
1: ่ไมคอนกับไบเยอร์มินิคไบเยอร์มินิคก็ยังไม่ได้ลง
0: ยังไม่ได้ลงพี
1: ่ลูกโซ่ก็ยังไม่ได้ลงนะครับ
0: ครับ
1: ในเกมแรกของบูเดสลีกาเยอรมนีก็รอลุ้นกันต่อผมว่าน่าจะมีโอกาสแหละ
0: ใช่ใช่มีโอกาสแน่นอน
1: โดยเฉพาะในฟุตบอลถ้วยผมว่ามีโอกาสได้เจอกัน
0: อยากเห็นนะทั้งสองทำอะไรเนี่ยโค้ดยักษ์ดีใจค่ะห้ามอะไรนะนักฆ่าคืออะไรอยากเห็นอะไรโค้ดยักษ์คืออะไรพี่โค้ดออสหรือเปล่าทำท่าดีใจของโค้ดออสแล้วที่ทำท่าแบบเหมือนเด็กกันเนาะดีแบบสะใจอ่ะ
1: โค้ดออส
0: โค้ดออส
1: ไม่คิดโค้ดยักษ์ละ
0: เอา
1: แกตัวใหญ่
0: คนน้อยแกตัวใหญ่
1: ครับ
0: สวัสดีครับพี่เจ๋งพี่ตุ๋ยนะครับเสมอ2-2อีกแล้วหลังไม่ดีหน้าก็กดดันไม่ได้นะครับกลางไม่สมดุลหงแดงต้องแก้อีกเยอะเลยครับพี่เนาะลิเวอร์พูลฤดูกาลนี้พี่
1: ใช่
0: พี่เจ๋งครับทำไมเชียร์ลิเวอร์พูลครับเชียร์บอลไทยไม่เหมือนมันเหนื่อยจังเลยครับพี่วันนี้เขาถามมาบอลไทยกับลิเวอร์พูลพี
1: ่ครับ
0: ก็เชียร์ไปแล้วเนาะแต่ทีมชาติไทยเราต้องเชียร์อยู่แล้วเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ทีมชาติไทยทุกคนแหละผมว่าคนไทยทุกคนอ่ะเชียร์แม้ว่าผลงานอาจจะดีบ้างไม่ดีบ้างขัดใจบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าพอถึงเวลาแข่งขันก็ต้องเชียร์ทีมชาติไทยนะคุณเจงเนาะ
0: ครับ
1: ไม่ว่าจะไปเชียร์ที่สนามหรือเชียร์การผ่านการถ่ายทอดสดนะครับแต่ว่าถ่ายทอดสดเดี๋ยวนี้ก็อย่างที่บอกอ่ะมันเรื่องของธุรกิจด้วยนะคุณเจงเน
0: า
1: ะ
0: ใช่เห็นลือมาว่ากัปโปย้ายไปแทนที่ฮาลันเหรอฮะไอ้เล่นคนรับตำแหน่งฮะฮาลันหน้าเป้าไอ้ส่วนกัปโปเล่นปีกฮะแล้วก็บอกว่าเฮียเจ๋งพี่ตุ๋ยสัมภาษณ์ไอ้โค้ชจะยิ้มกลับคืออะไรไม่แน่ใจต้องอะไรนะโอ้ไม่รู้ออกอากาศได้หรือเปล่าเนาะสัมภาษณ์ก็ต้องเลยนะคนที่จะว่าวันนี้เนาะครับผมเซมาตูเต้ฮะเซมาตูเต้อย่างเงี้ยฮะ
1: สัมภาษณ์ซาโตะแล้วฮะ
0: เขาจะด่าให้ไงฮะ
1: ไม่หรอกครับเราก็ต้องสุภาพ
0: สุภาพเขาเนาะผู้หญิงด้วย
1: ถูกต้องครับ
0: พีโอทีสเปอร์แพ้ได้ไงครับประมาณนี้พี่จะไงพี่
1: สเปอร์ก็ผมว่ายังไม่ค่อย
0: ลงเยอะเกินไปป่ะ
1: ยังไม่ค่อยลงตัว
0: เออ
1: ก็เล่นโอเคนะเมื่อคืนเนี่ย
0: ครับ
1: แต่ยังไงก็ไม่รู้อะนะครับอ่ะก็ต้องดูกันในแมตช์ต่อไปนะครับ
0: ครับบอกว่าชอบพี่เทพพิทักษ์บรรยายบอลเคยฟังสนุกดีครับจากเจฟขอนแก่นนะครับก็เอนี่ไงคุณอาเทพพิทักษ์กับพี่จะเทียบไงคุณอา
1: ต
0: ุ่ม
1: อาตุ่ม
0: อาตุ่มไหม
1: ครับ
0: อาตุ่มบรรยายจำได้เลยว่าหัวดีไม่รู้ตอนเรียนไม่รู้ว่าหัวดีหรือเปล่าแต่ว่าเล่นฟุตบอลเนี่ยหัวดีนี่เป็นไงหัวดีไง
1: หัวดีอ่านอะไรก็ออกแล้วฮะ
0: เออ
1: ครับ
0: ตอนเรียนเนี่ยไม่รู้ว่าหัวดีหรือเปล่าแต่ว่าตอนเตะบอลเนี่ยหัวดีเหลือเกิน
1: และอะไรนะต้องไปถามคุณพ่อคุณแม่ว่าถนัดซ้ายหรือขวา
0: ถนัดซ้ายหรือขวาต้องมาถามที่บ้าน
1: อันนี้พี่แอดดี้หรือเปล่า
0: อันนี้ไม่แน่ใจเนี่ยเป็นใครอ่ะ
1: ครับ
0: ระยะน่ารักน่ารุ้นเนี่ยเป็นนี่คุณ คุณอาพิษณุนินทร์กัดระยะหน้าลักหน้าลุ้นถ้าปัดก็คงก็ต้อง

0: อัจฉพงศ์สีมาน
1: ะหังนะหัง
0: นะหังเอาปั่นกุ้ง
1: โผล่จริงมันจะมีวลีเฉพาะตัวของของแต่ละคนนะ
0: เออแล้วก็เมื่อวานนี้ก็คุณเนมและชิติพงศ์ไงนะครับแล้วพุทธศิลป์เป่าจบเกมหรือเปล่า เอา
1: พุทธศิลป์เป่าจบเกมหรือเปล่าครับเนี่ย
0: อ้าว
1: อ้าว
0: ผมก็สบเพซลคุณเนมนะเนมบอกเอ๊ะพี่ยังไงสวัสดีคุณผู้ชมเลยอ
1: ่ะคุณผู้ชมอ่ะ
0: คุณผู้ชม
1: บางทีบางทีไอ้แบบนี้ก็มันเป็นวลีที่แบบว่าเจ้าตัวอาจจะไม่แฮปปี้ก็ได้นะ
0: แล้ววันภาษาไทยยอดเยี่ยมอยากให้พี่รุดดี้ได้ครับพี่อ้าวแซวรุดดี้อีกแล้ว
1: รุดดี้เขาเป็นเด็กที่น่ารัก
0: น่ารัก
1: แต่ว่าช่วงหลังๆทำไมทีมงานเขาชอบปล่อยให้รุดดี้จัดรายการคนเดียวครับจริง
0: ผมเหมือนแกล้งเน
1: าะบางทีก็เข้าสายมารุดดี้เข้ามาในรายการคนเดียวอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยเขาไม่อยากมาเจอรุดดี้เหรอฮะหรือว่ายังไง
0: เหมือนจะรังเกียจเลย
1: กลัวกลัวไปขโมยของกินแล้ว
0: กลัวยืมตังค์ว่าไม่รู
1: ้เออ
0: แต่รุดดี้เนี่ยเวลาที่จัดรายการคนเดียวนี่พี่นะโอ้โหไม่มีใครมาช่วยเนี่ย
1: ครับ
0: ผมสงสารเขานะพี่นะ
1: ใช่จริงผมอยาก
0: ไม่ใช่สงสารรุดดี้พี
1: ่สงสารใครฮะ
0: สงสารคนฟัง
1: เอาอีกแล้วเอาอีกแล้ว
0: ยอกรุดดี้ยอก
1: เออ
0: ผู้ชายนี่น่ารักมาก
1: เป็นเด็กที่น่ารัก
0: เด็กน่ารัก
1: จำมั่มอ่ะจำมั่ม
0: เออจำมั่ม
1: ถ้าเป็นถ้าเป็นตัวเล็กๆเนี่ยโดนหยิกแก้มแน่นอนอ่ะ
0: ถูกต้องก็ร้านขายปลาเผาพี
1: ่ครับ
0: นะครับผมก็เขาสงสัยมีคนเข้าไปในร้านเขาไงปลายังอยู่พี
1: ่เอาไปซื้อปลาเหรอฮะหรือว่า
0: ไปจะไปปลาเหมือนแบบเข้าไปขโมยปลาเลยไม่ได้พี่ต
1: ้
0: องสงสัยแต่ใบปลายังอยู่พี่แต่สิ่งที่หายไปคือฟลอยพี
1: ่ฟลอยที่ห่อปลาเหรอฮะ
0: ฟลอยที่ห่อปลา
1: อ๋อแล้วเขาเอาไปทำอะไรเอาไปทั้งแผ่นเลยเหรอครับ
0: เอาไปทั้งแผ่นเลยพี่ไม่รู้ไปทำอะไร
1: หรือว่าเอาไปนิดเดียว
0: เห็นเข้าไปในป่าพี
1: ่
0: ควันขโมงชงเชงเลยฮะเดินออกมา
1: ไม่หรอกคือถ้าไปในแนวทางนั้นเนี่ยเขาไม่อ้วนจำมั่มน่ารักแบบนี้หรอก
0: จริง
1: เขาต้องผอมหน้าตอบ
0: ตอบตอบนิดนึง
1: ตาโหลๆอย่างนั้น
0: ตาเป็นหลุมอย่างนี้นะ
1: ใช่
0: เอออ
1: ย่างฟิลิปลามนี่ไม่แน่เหมือนกัน
0: อ๋อฟิลิปลามไปแล้วเนี่ย
1: ออกไปแล้ว
0: ไปแล้ว
1: จะแซวฟิลิปลามซะหน่อย
0: ดูบูเดสิก้านะครับผ่านทาง AIS นะครับได้กระทึงสมัยเก่านะครับได้ยินเสียงปรมาจารย์อย่างคุณกอโปหลวนนะครับคุณนิกรชำนาญกุลเหมือนได้ย้อนยุคไปสมัยช่อง9ถ่ายบูเดสิก้าเด็กบ้านโคเลยครับพี
1: ่ครับ
0: ครับผมเป็นไงพี่คุณอานะเยอรมันของเรา
1: เอาจริงมันมีหลากหลายรูปแบบนะคุณเจ๋งนะ
0: ครับ
1: ผู้บรรยายที่มีบุคลิกมีเอกลักษณ์ของแต่ละคนก็จะมีหลากหลายรูปแบบกันไปก
0: ็
1: ดูให้เป็นเอนเตอร์เทนนะฮะเป็นความสนุกสนานกันแล้วกันเน
0: า
1: ะ
0: เวลาเจ๊หมิงแกไลฟ์สดแชร์ให้แกหน่อยนะครับแกอุตส่าห์ออกกำลังกายให้ดูใครจะดูแกพี
1: ่คนดูเท่าไหร่ฮะคุณเจ
0: ๊หนึ่งคน
1: ใครฮะ
0: แฟนแกพี
1: ่ดูว่ายังอยู่ในบ้านหรือเปล่า
0: แกวิดพื้นวิดพื้นถอดเสื้อพี่แล้ววิดพื้นแล้
1: ววิดพื้นแขนเดียวเหรอฮะ
0: แขนเดียว
1: เฮ้ย
0: แล้วก็วิดพื้นพุงพี่หน้าอกแกเหี่ยวๆนะพี่แล้วใครจะดูแก
1: เอาแต่ทำไมคุณรู้ฮะ
0: ผมก็ดูนั่นแหละเป็นคนที่สองพอจะออกนี่ก็สงสารแกไง
1: ไปให้กำลังใจ
0: ก็เลยต้องแช่ไว้ฮะ
1: ครับผม
0: ฟังกัสก้ายุคแรกยุคบอยแบนด์นะครับเจ๋งโทนวาวเป็นเอฟซีทั้งสามท่านจะคุณจืดเองครับผมโอ้สามคนเลยนะ
1: เจ๋งโทนวาวชิดอีกคนนึงก่อนนะ
0: ยุทธชัย
1: ยุทธ
0: เ
1: นี่ยครับ
0: สามชมพี่พีเป็นไงพี
1: ่สี่ห้าคนเนี้ยผมว่าเป็นดาวรุ่งที่พุ่งแรงมากตอนช่วงแรกๆที่มา FM 99
0: แล้วตอนนี้พี
1: ่ตอนนี้ก็ต่างคนต่างแยกย้ายกันไปทำหน้าที่ของตัวเองครับ
0: มีครอบครัวหมดแล้ว
1: มีเขาเรียกมีเส้นทางมีแนวทางของตัวเองนะคุณเจงเนาะ
0: ครับ
1: จะมารวมตัวกันมีโอกาสไหมครับในอนาคตคุณเจง
0: หลังจากนี้ไปนะพี่มีงานเดียวพี
1: ่งานอะไรฮะ
0: งานสีดำ อันนี้พูดตรงจะได้เจอกันนะ
1: ไม่หรอก
0: ไม่งานสีดำของใครก็ได้ที่คนรู้จัก
1: ไม่หรอกคุณเจงผมว่ากลับมาเขาเรียกอะไรรีวิวเนียนกันสักครั้งหนึ่งเนี่ยในสิทธิ์เก่าของ FM 99จัดรายการร่วมกัน5คนอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ผมว่าก็เป็นแนวทางที่อาจจะทำให้คลื่นเราได้รับความนิยมมากขึ้น
0: จะดีเหรอ ไม่น่าดีนะ
1: มาต่อยกันในนี้อ่ะ
0: เอ
1: า
0: เดี๋ยวสาวกันเลยพี
1: ่ไม่มี
0: อ๋อ
1: ครับผมเอาคุณยังยืนยันว่ามีครับผมสาแก้ให้ฮะ
0: สวัสดีครับผมว่าหมายถึงว่าชาวญี่ปุ่นนะครับสุภาพสตรีเนี่ยนะครับเขามีแบบผิวสีไหมมีลูกครึ่ง
1: ใช่
0: นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงของเขาก็มีลูกครึ่ง
1: มี
0: ลูกครึ่งแล้วก็นักแซวซูซูกิก็มีลูกครึ่งเป็นลูกครึ่งที่มาประตูของญี่ปุ่นนะพี
1: ่ครับ
0: ลูกครึ่งแอฟริกาอะไรพวกนี้ไงคุณพัชระหน้าตาเด็กมากครับเด็กกว่าบางมากมายเพื่อนเจ๋งเพชรบุรีครับพี
1: ่โหผมอายุมากกว่าคุณเจ๋งตั้ง 5-6 ปี
0: ครับ
1: ผมเนี่ยเหลืออีกประมาณ7ปีจะเกษียณแล้ว
0: แล้วก็พี่

0: กระโดดขึ้นปุ๊บจังหวะหัวก็โมงพอดีแล้วปึ้ง
1: นะ
0: เลย
1: ไม่เจ็บ
0: มาจนทุกวันนี้นะครับสมองกระทบกระเทือนนะ
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่
1: อันตรายเนาะ
0: อันตราย
1: แต่สมัยก่อนคือรถรางไม่ได้เยอะขนาดนี้พี่มันก็แบบพอนั้นได้เนาะแล้วสิ่งก่อสร้างเลยไม่ได้เยอะ
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: แล้วมีอยู่เหตุการณ์นึงมันรถไม่จอดไงกดกริ่งแล้วไม่จอดมันเลยบ้านผมไง
1: ครับ
0: ผมทำไงรู้ไหมครับคุณเจงโดดลงครับโดดลงนี่กริ่งเป็นลูกขนุนเลยครับเป็นลูกหมาเลยลุ้นแต่ว่าดีว่ามีเป้อยู่เป้หนังสือไงกิ้งกฝุ่นนี่เต็มตัวเลยอันนี้เป็นเหตุการณ์สมัยเด็กๆแล้วคุณเจงเนาะ
1: ครับ
0: เล่าสู่กันฟังนะครับ
1: เขาบอกว่านะครับคุณพงอะไรพงคอนเนาะผมก็เคยมีแฟนครับพี่แต่โดนทางบ้านเขากีดกันนะครับพี่โอ้โหนี่ความรักของเขาได้ไหมนะไม่ใช่พ่อแม่เขากีดกันพี่สามีเขากีดกัน
0: คุณไปรักเมียเขามันไม่ได้
1: นอกจากเขาแยกทางกันหรืออะไรอย่างเงี้ย
0: อ
1: ันนี้เขามีสามีเขาตรงแต่งงานไม่ได้นะ
0: ไม่
1: โดนยิงนะ
0: คุณนี่
1: โดนกีดกัน
0: ทำแบบนี้ไม่ถูกต้องฮะ
1: ไม่ถูกต้องนะ
0: ต้องเช็คต้องตรวจให้ดีก่อนนะ
1: คืนนี้ผีแดงไม่รอหงแดงแล้วนะบอกมาเขาบอกมา
0: ถ้าสามแต้มนี่ก็ต้องเอาแล้วล่ะคุณเจงเจออิฟสวิตไม่เอาสามแต้มก็ไม่รู้จะเจอจะเอาที่ทีมไหนแล้วครับ
1: ยิ่งดูน้องเน่เหนือกว่าทุกคนจริงครับประมาณนี้เอาเงิน1ล้านดอลลาร์ไปเลยอเมริกันก็ทันเล่นใช่ไหม
0: ครับ
1: ถ้าจะไม่ผิดใช่คุณเจ๋งหรือเปล่าที่ไปทวงค่าซองแต่งงานเพียร์ดี้จากคุณเดวิดเจียงฮะ
0: อ๋อไปทวงทำไมฮะค่าอ๋อค่าซอง
1: แต่งงานสมัยก่อนนะ
0: ยังไม่ได้แกก็ตั้งใจจะ
1: ให้แล้วแต่ว่าไปทวงที่ไหนรู้เปล่าพี
0: ่อาจจะหลงลืม
1: แกพันดัดเซตติ่งอยู่พี่โหดมาก
0: อ๋อคุณไปทวงจริงอันนี้เรื่องจริง
1: ที่โรงพยาบาลเลยพี่ตุ้ยครับคืนนี้แมนยูของเราจะแซงอันดับลิเวอร์พูลของคุณเจนได้ไหมจะคุณเจือดครับ
0: ได้ครับผมฟันธงเลย
1: เดี๋ยววิเคราะห์กันเบรกหน้าเน
0: า
1: ะ
0: รางวัลภาษาไทยนี่อ่านแล้วนะครับคุณเบกันเนอร์บอกว่าไบรตันคืนนี้ชนะเชลซีไหมครับไบรตันคอลเลจกรุงเทพมีคุณนุสรานะฮะ
1: บีเอ็นเคฟุตเอชช่วงนี้ไม่เห็นมีข่าวเลยในคราอ๋อยุค90สนุกครับพี
0: ่ครับ
1: ก็คนเกิดประมาณยุค90เหมือนในว่าวัยรุ่นยุค90เนี่ย
0: ครับ
1: สนุกเทปซีดีเป็นเทปเน
0: า
1: ะแต่ก่อน
0: มันผ่านมาทุกช่วงเลยไงคุณจ
1: ิ
0: งทั้งอนาล็อกค่อยๆขยับมาเป็นดิจิตอลในปัจจุบันเนี้ย
1: ครับ
0: สมัยเทปคาสเซ็ตคลาสสิกนะสมัยก่อนมันคลาสสิกอ่ะ
1: เป็นเทปบันทึกเป็นเทปคาสเซ็ตแล้วก็ฟังเพลงถ้าว่ากินหมายถึงว่าเทปมันกินวิดีโอกินเทปใช่ไหมพี่คาสเซ็ตอ
0: ่
1: ะต้องดึงออกมา
0: ดึงออกมาแล้วเอาปากกาเนี่ยหมุน
1: ปากกาแล้วนิสอมาหมุน
0: เอาไปแช่ในตู้เย็น
1: ตู้เย็นครับ
0: โอ้ยผ่านมาหมดแล้ว
1: ผ่านมาอัดพงอัดเทปเนี่ยฟังดีเจไงดีเจทางวิทย
0: ุ
1: แล้วก็เราจะเรคคอร์ดเรคคอร์ดใส่เทปคาสเซ
0: ็
1: ตเพ
0: ื่อ
1: จะฟังเพลงที่เราชอบ
0: เอาเทปเปล่าไปอัด
1: เอาเทปเปล่าไปอัดหรือว่าเอาเทปที่คุณแม่อะไรก็มาอัดไว้ไงเพื่อที่จะฟังเพลงที่เราชอบจากวิทยุแล้วก็เรคคอร์ดไว้กดไว
0: ้ครับ
1: แล้วผมจะด่าดีเจว่าช่วงท้ายนะครับขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ครับผมขอบคุณผู้สนของเรานะครับจะพูดทำไมอ่ะ เราจะอัดเพลงอ่ะ
0: ก็จริงๆมันผ่านมาทุกยุคทุกช่วงจนถึงปัจจุบันเป็น AI แล้วจริงเรายังตามทันอยู่ไหม
1: ครับ
0: ยังพอได้อยู่นะเด็กยุค Gen Z สมัยนี้เราก็ยังพอเข้าใจเขาอยู่นะ
1: ครับ
0: นะฮะเพราะคุณเจ๋งรักเด็กอยู่แล้วนะครับคุณเบียร์กันเนอร์ส่งมาบอกว่าพี่ๆเคยโดนคนขับรถคอกถือเหล็กแป๊บเดินมาหาแบบบก.โอ๊กไหมครับแกแค่ขับรถปาดหน้าแล้วแจกของชำร่วยแค่นั้นเองครับอ้าวผมไม่เคยนะฮะแต่ว่าคือขับรถเนี่ยต้องใจเย็นคุณหญิง
1: ครับ
0: ในกรุงเทพเนี่ยไม่ว่าเกิดอะไรก็ตามเนี่ยต้องใจเย็นผมเคยมีรถมอเตอร์ไซค์ขับปาดหน้าผมครั้งหนึ่งเหมือนกันแล้วผมเบรกไม่อยู่อ่ะคุณหญิงแล้วเขาล้มลงไปเนี่ยผมต้องรีบลงไปยกมือไหว้ขอโทษเขาเลยแล้วถามเขาว่าเป็นอะไรไหมจะพาไปโรงพยาบาลไปไหม
1: เ
0: ขาบอกไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรแล้วก็ยู้รถขึ้นมาแล้วก็บอกว่าขอ 2,000 ฮะ
1: ครับ
0: ค่าแบบว่า
1: อ๋อตอนนั้นที่พี่ถอยรถมาแล้วเจอชนเด็กใช่ไหม
0: ค่าตกใจคืออันเนี้ยที่ยูเทิร์นไงจำได้ไหมคุณเจ๋งที่ไปกินข้าวต้มกันที่พี่บ่าวก็ไปพี่เจ๋งก็ไปรถคนละคัน
1: อ
0: ะตรงเหม่งจ่ายเนี่ยผมกำลังยูเทิร์นรถอะมองซ้ายมองขวาไม่มีรถเลยผมก็ยูเทิร์นกำลังจะเสร็จแล้วมอเตอร์ไซค์มาจากไหนไม่รู้เรียบร้อย
1: ก็ถ้าเป็นวัยรุ่นก็มีบ้านพี่เน
0: า
1: ะ
0: หมวกกันน็อกก็ไม่ได้ใส่เด็กอายุประมาณสัก12 13เท่านั้นเอง
1: แต่สมัยนี้เราพอโตขึ้นมามันไม่รู้จะไปทันทำไมบนถนนนะพี่ผม

0: มีจังหวะหนึ่งหลายๆครั้งมาครั้งแซงเขาหรือว่าอะไรเนี้ยต
1: ้
0: องลดกระจกแล้วก็ยกมือขอโทษเขานะมีน้องคนหนึ่งครับพี
1: ่
0: วันก่อนไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยเขาเหมือนเขาหักหลบมาแล้วเราเกือบชนไง
1: ครับ
0: และเขาเนี่ยกดกระจกมาอันนั้นเป็นอะไรหรือเปล่าเขายกมือขอโทษน่ารักดีน
1: ะ
0: เออแต่ผมก็ไม่ได้ทำผมกลัวไง
1: ใช่
0: ไม่ว่าเขาลดกระจกมาทำอะไรหรือเปล่า
1: ต้องใจเย็นๆแหละ
0: ใจเย็นนะ
1: นะครับขับรถบนถนนมันก็จะต้องมีบ้างนะครับ
0: อืมอ่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่ไอ้พี
1: ่ครับ
0: นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาวิเคราะห์หน่อยไห
1: ม
0: สักหน่อยแล้วกันเนาะ
1: ครับ
0: นะครับช่วงนี้พักกันก่อนนะครับ
2: Money Talk Weekendดำเนินรายการโดยพัชระล้อมรื่นและทรงศักดิ์วรรณวิจิตร
3: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกล่องมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: อล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania
2: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกเหรียญทุกวินาทีแห่งความสำเร็จติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวผลการแข่งขันและบทสัมภาษณ์สุดพิเศษได้ตลอดมหกรรมการแข่งขันที่ FM 99 19กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
3: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
4: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน mcot connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว

0: 2-0-6-7-6 Money Talk Begin ดำเนินรายการโดยพัชระล้อมรื่นและทรงศักดิ์วรรณวิจิตร
1: 8:53 ครับมาช่วงสุดท้ายของ Money Talk Weekend ครับคุณเจ๋ง
2: ครับผม
1: โปรแกรมพรีเมียร์ลีกอังกฤษคืนนี้มีเตะทั้งหมด4คู่นะครับ
2: มีคู่2ทุ่มด้วยเนาะ
1: 2ทุ่มเนี่ย3คู่ครับคุณเจ๋ง
2: เชลซีแบรตันนะซัตเตอร์แดนเจอฟูลแลมและลีดเจอเบรนท์ฟอร์ดครับ
1: ครับ
2: แล้วก็คู่สำคัญที่จะเป็นคู่4ทุ่มคู่นึงพี
1: ่4ทุ่มครึ่งแมนยูเจออิปสวิชทาว
2: น์แมนยูกลับมาได้ไหมอ่ะเพราะว่านัดล่าสุดแมนยูของเราเป็นยังไง
1: ก็แพ้ดิครับ
2: แพ้
1: พี่น้องหมู่เฮา
2: ครับ
1: เฮาซิตี้นะฮะโดนไป2ประตูนะครับในเกมแรกเกมนี้เนี่ยไมเคิลคาริกคาร์ลอสบาเลบาสมาชิกใหม่ที่ย้ายมาจากไบรตันนะคุณเจ๋งรู้สึกว่าจะมีอาการบาดเจ็บอยู่นะ
2: เอาเหรอ
1: ใช่ครับก็ในช่วงเข้าแคมป์ปรีซีซั่นกับทีมเก่าที่ออสเตรียยังเจ็บอยู่แต่ว่าตัวเจ็บเดิมๆทอมฮีตันมาตาเดลิกเมสันเมาส์มาเนลอูกาเต้ก็คงจะไม่ได้ลงสนามในเกมนี้คุณเจ๋ง
2: ครับ
1: แต่ว่าที่น่าจับตาก็คือมาคัตแรดฟอร์ด
2: ลงไหม
1: กับคอบบี้เมนู
2: ครับ
1: ผมว่า2คนเนี่ยมีโอกาสลงสนามแทนที่ของแพทริกดอกูกับยูริตริมันที่เกมแรกเนี่ยผลงานต้องบอกว่าโอ้โหโดนแฟนแมนยูวิพากษ์วิจารณ์เยอะเลยโดยเฉพาะติริมันนะครับ
2: ครับ
1: อ่ะก็เดี๋ยวดูว่าจะมีการปรับทีมอย่างไรสำหรับไมเคิลคาริกนะฮะ
2: ใช่
1: แต่ว่าตัวหลักๆก็ยังอยู่กันครบนะครับบรูโน่เฟร์นันส์มาติอุสคุนย่าไบรอันเอ็มโบโมนะครับ
2: ครับ
1: ก็เดี๋ยวดูว่าจะจัดทีมอย่างไรส่วนอิปสวิชของแกรี่โอนิลนะครับก็เกมนี้น่าจะได้ตัวหลักๆ ลงสนามทั้งแจ็คคลาร์กส์ฮูริโอเอนซิโซนะครับไดเซนไมดะรวมถึงเอเมอร์สันด้วยนะครับ
2: ครับ

0: ก็คู่นี้4ทุ่มครึ่งนะคุณเจ๋ง
1: ใช่ฮะ
0: มองยังไงครับคุณเจ๋งในมุมมอง
1: แมนยูต้องกลับมาพี่และสติแมนยูเคยชนะอิปสวิชถึง 9-0 เลยนะ
0: ครับ
1: ในยุคเอ่ป่าเฟอร์กี้เลยพี่ปี95พี
0: ่
1: ฤดูกาลนั้นที่พี่ชอบดูใช่ไหมแมนยูแต่สมัยก่อนใช่ไหม
0: ใช่
1: ยุค90
0: ถูกต้องครับ
1: ดูตลอด
0: ดูตลอด
1: ชนะ90นะพี่ตอนนั้นอ่ะ
0: คู่หูดไวยอร์กแอนดี้โค
1: เออ
0: ครับ
1: เคยเจอกันเมื่อสองฤดูกาลที่แล้วนะพี่แมนยูชนะอิปสวิชไป3-2ครับแล้วเล่นในบ้านอิสเวตก็เสมอกันหนึ่งๆนะแล้วก็อิสเวตตกชั้นไปไง
0: ครับ
1: แล้วก็ลดการนี้กลับมาครับดูแล้วแมนยูต้องกลับมาแล้วพี่เกมนี
0: ้3แต้ม
1: 3แต้มแน่นอน
0: มี2สกอร์ขึ้นไหมคุณเก่ง
1: น่าจะมีน่าจะมีเล่นในบ้านด้วยเล่นในบ้านนัดแรกเนี่ยใช่ไหม
0: ใช่ครับไม่3-1ก็2-0
1: จัดไป
0: ประมาณนี
1: ้บูเดสิก้ามี2คู่นะครับ20:30ไฟบวกเจอเบรเมนและอัลส์บวกเจอชาลเก้ตอน20:30ครับ
0: ครับ
1: ติดตามกันได้
0: ลาลิก้าสเปนคืนนี้เรอัลมาดริดจะลงสนามด้วยคุณเจ๋งตอน4:00 น.เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของมาลาก้านะครับ
1: ครับ
0: ส่วนคู่อื่นก็ลาโคลอนญาพบกับบาเลนเซียตอนเที่ยงคืนครึ่งแล้วก็เซลตาบิโกจะพบกับแอตเลติกบิลเบาตอน14:30 น.ครับผม
1: ครับผม
0: กัมโชซิเลียคืนนี้อินเตอร์มิลานจะบุกไปเยือนกาญารีตอน13:45 น.นะครับนาโปลีเปิดบ้านรับการมาเยือนของโคโม17:30 น.แล้วก็ลาซิโอพบกับเจนัวตอน14:45 ครับผม
1: ครับ
0: ก็ตามลุ้นแล้วก็เชียร์กันนะครับสำหรับฟุตบอลในค่ำคืนวันนี้คุณเจ๋งปิดท้ายข้อความ
1: ได้เลยข้อความเอสเพลย์ขอแพลนด้วยนะครับโก้ก็เอสเพลย์ตอนนี้มีกอล์ฟมีเทนนิสนะครับมีอเมริกันฟุตบอล
0: ครับ
1: บูเดสิก้าเดี๋ยวพี่นะบอลไทยเดี๋ยวฤดูกาลหน้าเนี่ยเขาจะถ่ายสัปดาห์หน้าแล้ว
0: เปิด
1: ที่สี่มั้ง
0: เปิดฤดูกาลสัปดาห์หน้าแล้ว
1: ใช่นะแล้วเรสซิ่งอะไรเด็กเกมอะไรสักอย่างอ
0: ่
1: ะ
0: ไทยลีก1ไทยลีก2ไทยลีก3
1: มาหมดเลย
0: มาหมดเลย
1: ก็เปิดตัวไทยไอ้ที่ภาคไทยลีก3แล้วก็ฝากน้องของพยองเดชด้วยพี่น้องรุ่งใช่มั้ย
0: อ๋อน้องรุ่ง
1: นักพากย์หน้าใหม่อ่ะ
0: คุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
0: นะฮะแต่ว่าโอ้โหเสียงก๊อปปี้พยองเดชมาแล้ว
1: เอ้าเหรอฮะ
0: แต่ว่าต้องไปบรรยายคนเดียวครับพี
1: ่เอ้าคนเดียวเหรอ
0: ใช่ครับ
1: บอกว่ายุค90ตอนเด็กเวลาจะกระโดดลงจากรถตอนรถวิ่งต้องวิ่งตามรถล้มประมาณนี้อ๋อ
0: เขาบอกว่าจะไม่ล้ม
1: เพราะว่าเวลาเรารถเนี่ยเขาจะไม่จอด
0: มันต้องหันหน้าไปในทิศทางเดียวกับรถอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่มาชะลอไงรถจะชะลอจอดเท่าแต่เขาจะไม่จอดนิ่งๆใช่ไหมล่ะ
0: ครับ
1: แล้วเวลาลงเนี่ยเราต้องลงปุ๊บก็วิ่งไปก่อน
0: อ่าใช
1: ่ต้องวิ่งตามรถ
0: ผมนี่หันหน้าไปทางตรงข้ามกับรถ
1: ไม่ได้อันนั้น
0: โมเมนตัมมันก็เลย
1: ไม่ได้จังหวะไม่ได
0: ้
1: คุณไม่เป็นเวลาล้มแล้วปุ๊บเนี่ยมันต้องลงนี่แล้วก็สวยๆเลย
0: ครับ
1: ก
0: ็ล้มครั้งเดียวครับ
1: ครับ
0: อายครับ
1: อ้าว
0: รีบเก็บของรีบวิ่งเลยฮะ
1: คู่นี้จัดสุขดีครับชอบสุขสันต์วันอาทิตย์นะครับ
0: ครับผมขอบคุณครับ
1: สมัยนั้นที่กรุงเทพเด็กยุค90เดินไปโรงเรียนครับแล้วก็เดินเข้าแถวกันเป็นระเบียบด้วยครับทั้งขาไปขากลับเลยครับย่านคณะยาปัจจุบันครับพี
0: ่นึกถึงประเทศญี่ปุ่นนะ
1: เ
0: วลาเด็กๆไปโรงเรียนเนี่ยเขาจะเข้าแถวมีธงมีคนถือธงนำหน้าอะไรเงี้ย
1: แม้กระทั่งคนไทยตอนนี้นะพี่ชาวต่างชาติยังยกย่องเรื่องของการเข้าแถวเข้าแถวเข้าร้านอาหารหรือเข้าแถวตรงรถไฟฟ้า BTS รถ MRT อ่ะพี
0: ่ครับ
1: คนไทยแล้วตั้งแถวคนต่างชาติงงเฮ้ยมีการตั้งแถวด้วย
0: อันนี้ดีมากๆ
1: ดีมาก
0: ครับผมเข้าคิวกันนะฮะเป็นระเบียบวินัยเนาะ
1: ใช่ฮะ
0: ข้อความ
1: ดีเจเคยเขียนจดหมายจีบกันหรือเปล่าครับพี
0: ่โหสมัยก่อนไงนะยิ้มก่อนอ่านตาหวานก่อนเปิดอะใส่แป้งสปริงซองเข้าไปหน่อยให้มันหอมๆไง
1: แล้วก็มีดอกไม
0: ้ใช
1: ่ดอกไม้แห้ง
0: ดอก
1: กุหลาบแห้ง
0: ใช่
1: เอ้ย
0: นี่กว่าจะเขียนเป็นกรอนเป็นอะไรได้นะสมัยก่อนนะ
1: ร้านส้มตำหน้าสมทสมยงกับร้านอะไรนะครับร้านอะไรนะสมยงกับร้านอะไรพี
0: ่ร้านกมลหรือเปล่า
1: สมยงกับร้านอะไรนะ
0: ผมจำชื่อไม่ได้อ่ะ
1: มีสองร้านอ่ะ
0: ติดกันแหละ
1: เออติดกันด้วยมนชัย
0: มนชัยเออมนชัย
1: ผมจำสับสนกันไง
0: ครับผม
1: ครับ
0: อาร์เซนอลเจอวิลล่ามิเกลอาร์เตต้าส่งนักเตะลุ้นแชมป์อย่างน้อย FA Cup EFL Cup นะครับจากคุณปฏิญาณนะครับ
1: เตะ
0: บ
1: อลจันทร์ไม่เหรออาร์เซนอลอ่ะ
0: ครับผมคุณเจ๋งหมดเวลาแล้ว
1: หมดเวลาแล้ววันนี้ความฮานะครับขอหมดแต่เพียงเท่านี้เหมือนพี่อัศนีวสันต์เนี่ยพี
0: ่ครับผม
1: การแสดงยุติแล้วครับผม
0: โอเคครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับวันนี้ Morning Talk Weekend เรา2คนลาไปก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: Money Talk Weekend ดำเนินรายการโดยพัชระล้อมรื่นและทรงศักดิ์วรรณวิจิตร
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
4: ขณะนี้เวลา9 นาฬิกา

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มคืบหน้าเหตุลอบวางระเบิด Global House แยกบานาเจ้าหน้าที่ตรวจพบถังแก๊สดัดแปลงประกอบวงจรพร้อมแกลลอนน้ำมันบนรถพ่วงข้างความคืบหน้าเหตุลอบวางระเบิดภายในบริเวณ Global House แยกบานาตำบลบานาอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีเมื่อช่วงค่ำวานนี้ล่าสุดเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุรวมถึงรถจักรยานยนต์พ่วงข้างที่จอดทิ้งไว้ภายในบริเวณคลังสินค้าจากการตรวจสอบพบถังแก๊สดัดแปลงจำนวนหนึ่งถังมีการประกอบวงจรในลักษณะคล้ายวัตถุระเบิดแสวงเครื่องและแกลลอนน้ำมันจำนวน8แกลลอนอยู่บนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดจึงเข้าดำเนินการตรวจสอบเก็บกู้และปฏิบัติตามขั้นตอนด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นสำหรับเสียงคล้ายระเบิดที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้จำนวน3ครั้งจากการสำรวจพื้นที่เบื้องต้นพบจุดที่ได้รับความเสียหายเพียงเล็กน้อยเจ้าหน้าที่ยังคงตรวจสอบพื้นที่โดยละเอียดเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีวัตถุต้องสงสัยหรือสิ่งที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหลงเหลืออยู่ภายในและโดยรอบพื้นที่เกิดเหตุขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ชุดพิสูจน์หลักฐานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างรวบรวมวัตถุพยานและพยานหลักฐานในพื้นที่ตรวจสอบรถจักรยานยนต์พ่วงข้างถังแก๊สดัดแปลงตลอดจนหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อพิสูจน์ทราบรายละเอียดของวัตถุและวงจรที่ตรวจพบรวมทั้งตรวจสอบความเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินการตามกฎหมายชาว3จังหวัดชายแดนภาคใต้ร้อยละ35เชื่อเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับงบประมาณในพื้นที่ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เปิดเผยผลการสำรวจเรื่องความไม่สงบล่าสุดคนจังหวัดชายแดนภาคใต้คิดอย่างไรทำการสำรวจระหว่างวันที่25ถึง27สิงหาคมจากประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสจังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลาจำนวน 1,100 หน่วยตัวอย่างเกี่ยวกับเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นล่าสุดในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ตัวอย่างร้อยละ 35.73 ระบุว่าเกี่ยวข้องกับงบประมาณในพื้นที่รองลงมาร้อยละ 30.36 ระบุว่ากลุ่มทุนเทาเช่นยาเสพติดค้าของเถื่อนมาเฟียเรียกค่าคุ้มครองไม่พอใจการปราบปรามที่เข้มงวดของภาครัฐในช่วงที่ผ่านมาร้อยละ 29.64 ระบุว่าเกี่ยวข้องกับการเมืองส่วนท้องถิ่นร้อยละ 27.64 ระบุว่าเป็นการสร้างสถานการณ์ก่อนการพูดคุยสันติสุขจะเริ่มต้นเร็วๆนี้ร้อยละ 26.27 ระบุว่ากลุ่มเคลื่อนไหวแบ่งแยกดินแดนร่วมมือกับกลุ่มทุนเทาสร้างสถานการณ์ร้อยละ 20.27 ระบุว่ากลุ่มเคลื่อนไหวแบ่งแยกดินแดนไม่พอใจการปราบปรามที่เข้มงวดของภาครัฐร้อยละ 19.55 ระบุว่ากลุ่มผู้ก่อความไม่สงบต้องการสร้างความแตกแยกในพื้นที่ร้อยละ 19.09 ระบุว่าเกี่ยวข้องกับการเมืองระดับชาติเป็นต้นเมื่อถามถึงสาเหตุที่ทำให้ไม่สามารถป้องกันเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นล่าสุดได้พบว่าตัวอย่างร้อยละ 40.82 ระบุว่าข้อบกพร่องในนโยบายยุทธศาสตร์และทิศทางในการแก้ไขปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้เราลงมาร้อยละ 39.91 ระบุว่าการไม่มีประสิทธิภาพในการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องร้อยละ 34.27 ระบุว่าความประมาทของเจ้าหน้าที่ร้อยละ 29.73 ระบุว่าข้อบกพร่องในงานด้านการข่าวร้อยละ 29.36 ระบุว่าผู้ก่อความไม่สงบกระจายตัวอยู่ในหลายพื้นที่ทำให้ยากต่อการป้องกันร้อยละ 18.82 ระบุว่าการบังคับใช้กฎหมายที่ประนีประนอมมากเกินไปร้อยละ 18.09 ระบุว่าการขาดความร่วมมือจากภาคประชาชนร้อยละ 11.55 ระบุว่าเจ้าหน้าที่รัฐหลายระดับที่เกี่ยวข้องไม่ใช่คนในพื้นที่ร้อยละ 10.64 ระบุว่าจำนวนเจ้าหน้าที่ในพื้นที่มีไม่เพียงพอเป็นต้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์

0: พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: สภาพสุขสุขภาพกับอาจารย์สง่าดาวมาพงศ์ดำเนินรายการโดยอัชราเชิดชูและทีมงาน FM 99
2: NSL Food The Happy Taste Creator หัวใจของความสุขอยู่ที่ความอร่อย
3: ถ้าคุณเบื่อเมนูราดข้าวแบบเดิมๆนี่เลยข้าวแท่งเมนูอาหารไทยข้าวหวานอบร้อนพร้อมทานในแท่งเดียวอิ่มอร่อยมือไม่เลอะหาซื้อได้ที่สยามสแควร์วัน BTS หมอชิต BTS พญาไท BTS อโศก BTS อ่อนนุชโดย NSL Food สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ LINE @kaotang
4: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มี Mr. CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania

0: 9:09สวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆท่านนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสภาพสุขภาพวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม2569ค่ะตอนน้อยอัจฉราเชิดชูมาแล้วค่ะคุณผู้ฟังพร้อมกับดร.สง่าดามาพงศ์สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีครับต่อน้อยครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการสภาพสุขภาพเป็นวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนสิงหาคมแล้วก็จะเข้าเดือนกันยายนต่อน้อยเราบอกว่าไอ้เดือนกันยาตุลาเนี่ยมันเป็นปลายของปีแล้วเหรอเป็นปลายของปีแต่ในความรู้สึกของเราอีกครั้งหนึ่งท่านผู้ฟังผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยวันเวลามันผ่านไปอย่างรวดเร็วมันจะเป็นเพราะว่าเหตุการณ์ที่เราเผชิญอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยมันมีอะไรที่ตื่นเต้นมันมีอะไรที่หมุนไปเร็วก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยปีนึงมันผ่านไปอย่างรวดเร็วแต่อย่างไรก็แล้วแต่ครับท่านผู้ฟังรายการสภาพสุขภาพต้องขอแสดงความเห็นอกเห็นใจแล้วภาวนาให้ชาวเนปาลที่เพจและชาวจีนโดยเฉพาะเนปาลฟื้นคืนกลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วแล้วลุกขึ้นมาต่อสู้กับความยากลำบากในครั้งนี้มันเป็นภัยธรรมชาติที่สร้างความหายนะให้กับมวลมนุษยชาติที่เจ็บปวดครั้งแล้วครั้งเล่าภาพเหล่านั้นมันเป็นภาพจำที่เราไม่อยากจำแต่มันเป็นอุทาหรณ์สอนให้เรารู้ว่าเราอยู่กับธรรมชาติมนุษย์ไม่สามารถจะเอาชนะธรรมชาติได้เสมอไปแต่เมื่อไหร่ที่มนุษย์ทรยศต่อธรรมชาติไม่เคารพธรรมชาติแล้วอยู่กับธรรมชาติไม่ระแวดระวังธรรมชาติก็จะสร้างความเสียหายให้กับชีวิตของมวลมนุษย์ได้เช่นเดียวกันท่านผู้ฟังครับเมื่อวานนี้เกิดเหตุการณ์ที่มันเป็น Talk of the World Talk of Asiaสาวไทยวอลเลย์บอลชนะสาวญี่ปุ่นสาวญี่ปุ่นเวิลด์แรงกิ้งหรือระดับโลกก็คืออันดับ6สาวไทยเวิลด์แรงกิ้งคืออันดับ17แล้วตามฟอร์มการเล่นแล้วทุกคนบอกว่าประเทศไทยจะแพ้ญี่ปุ่นแบบเฉียดฉิวญี่ปุ่นไม่สามารถจะแพ้ไทยได้แน่นอนนะฮะเอาชนะต้องเข้าชิงกับจีนในที่สุดเมื่อวานชาวไทยทุกคนได้พิสูจน์เห็นแล้วว่าจิตที่นิ่งการเตรียมการมาดีความแข็งแกร่งการมีประสบการณ์สูงของสาววอลเลย์บอลไทยเนี่ยมันสร้างความบิ๊กเซอร์ไพรส์ให้กับคนทั้งโลกเราก็ที่สุดเราก็ชนะ 3-1 ต่อน้อยได้ดูไหมครับ
0: อาจารย์ต่อไม่ได้ดูค่ะเมื่อวานติดภารกิจแต่ก็ตามตลอดนะคะพอรู้ว่าชนะก็ดีใจรายการนี้สำคัญนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าถ้าชนะเนี่ยหรือว่าได้แชมป์เนี่ยเราจะมันจะมีผลในการไปแข่งขันโอลิมปิกเกมทันทีนะคะอาจารย์ที่นครลอสแองเจลิสที่อเมริกาเมื่อวานนี้ทราบมาว่าหลายๆท่านนะคะดูวอลเลย์บอลมันเหมาะมากเลยนะฝนก็ตกในช่วงนั้นพอดีอะไรจะมีความสุขในการอยู่หน้าจอแล้วดูกีฬาที่เรารักอ่ะจ้ะ
1: เป็นเรื่องของการคือผมจะบอกว่าแพชชั่นภาษาอังกฤษภาษาไทยบอกความมุ่งมั่นของสาวไทยเมื่อวานเนี่ยดูแววตาการต่อสู้ของแต่ละคนแล้วนั้นเนี่ยแพชชั่นสูงมากเลยแพชชั่นหรือความมุ่งมั่นที่จะไปโอลิมปิกนั้นเนี่ยมันมีไม่อยากจะเรียกความหลังอะเต่าน้อยไม่อยากจะเรียกความเจ็บปวดเต่าน้อยก็จำได้หลายคนที่เป็นแฟนรายการกีฬาโดยเฉพาะวอลเลย์บอลจำได้เมื่อหลายปีมาแล้วเราจะไปโอลิมปิกมันมีที่นั่งเดียวที่จะต้องไปได้ก็คือเราจะต้องแข่งกับญี่ปุ่นถ้าเราชนะเราได้ไปถ้าเราแพ้ญี่ปุ่นไปในที่สุดทั่วโลกก็ยอมรับว่าทีมไทยไม่ได้รับความยุติธรรมจากกรรมการในครั้งนั้นอย่าลงรายละเอียดครับท่านผู้ฟังไม่อยากลื้อฝอยหาตะเข็บแต่จำตรงนั้นมันคือความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นกับสาวไทยและคนไทยทั้งประเทศผมถามหลานผมที่เป็นคนรักกีฬาเต่าน้อยที่เขาก็อายุยังไม่มากหรอกปรากฏเขาจำภาพนั้นได้แต่พอเมื่อวานสาวไทยชนะญี่ปุ่นได้ผมบอกหลานว่าอย่าเรียกคำว่าแก้แค้นอย่าเรียกคำว่าแก้แค้นแต่จงเมตตาว่าโลก ใบนี้นั้นเนี่ยมันเป็นสัจธรรมเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอะไรที่เคยพุ่งขึ้นแล้วมันจะลดลงอะไรที่ยังไม่ไปมันจะต้องพุ่งฉันใดฉันนั้นโอกาสสาวไทยที่จะไปโอลิมปิกในวันนี้มันจะเป็นบทพิสูจน์ว่าเราได้ไปหรือไม่ได้ไปมันน่าแปลกไหมต่อน้อยฐานะที่เป็นผู้สื่อข่าวกีฬาและอ่านข่าวกีฬาทำไมเขาให้โควต้าทวีปเอเชียแค่ทีมเดียวต่อน้อยที่จะไปโอลิมปิก
0: หนูว่ามันเป็นเกมที่มีความสำคัญนะอาจารย์และเป็นเกมที่ไม่ใช่ว่าแค่ใครจะต้องไปได้เอามองในมุมความรู้สึกตัวเองว่าคนมันต้องเก่งจริงเจ๋งจริงถึงจะไปอยู่เวทีนั้นได้ไม่ใช่ว่าเอาใครก็ได้ทวีปละสามที่มันไม่ขลังในความรู้สึกเรานะคะอย่างไรก็แล้วแต่ก็ต้องตามเชียร์กันต่อไม่ว่าจะเป็นวอลเลย์บอลหรือว่ากีฬาอื่นๆที่ไปแข่งขันนะคะฟุตบอลหรืออะไรก็แล้วแต่รวมถึงกีฬาอื่นๆที่จะไปเก็บตัวแข่งขันเพื่อจะควอลิฟายไปโอลิมปิกเกมแต่เกมใกล้ๆก็คือเกมเอเชียนเกมที่เกิดขึ้นในเดือนหน้านี้เราก็ต้องส่งกำลังใจแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยเนาะอาจารย
1: ์ต่อน้อยที่อาจารย์ถามเนี่ยอาจารย์ไม่ได้ต้องการคำตอบต่อน้อยจากวันนี้หรอกแต่เต่าน้อยช่วยไปค้นหาถามผู้สื่อข่าวกีฬาที่เก่งมากคือเขาเอาวอลเลย์บอลไปเปรียบเทียบกับฟุตบอลและกีฬาอื่นๆทวีปละ 4-5 ทีมแต่ทำไมวอลเลย์บอลจึงเหลือแค่ทีมเดียวของทวีปเอเชียซึ่งเป็นทวีปที่ใหญ่ที่สุดทวีปหนึ่งของโลกแล้วทำไมที่อื่นจึงได้เยอะตรงนี้มันคือเหตุและผลที่แฟนกีฬาถามผมมาผมบอกว
0: ่
1: า
0: ได้
1: ค่ะจริงๆนั้นเดี๋ยวรอคำตอบจากรายการกีฬาของคลื่น FM 99 Active Radio นะฮะแล้วถ้าสมมุติว่าพรุ่งนี้ไทยแพ้จีนเขาก็บอกว่ายังมีโอกาสอยู่นะเต่าน้อยที
0: ่
1: จะให้เราไปเขาเรียกว่าเพลย์ออฟหรืออะไรไม่รู้ไปแข่งกับทวีปอื่นแล้วเอาทีมที่ดีที่สุดเข้าอันนั้นก็ยังไม่สิ้นความหวังแต่วันนี้เรื่องกีฬาก็กีฬาแต่เรื่องสุขภาพมันก็สำคัญนะเต่าน้อยเต่าน้อยมี
0: เราคุยกันบ่อยนะคุณผู้ฟังเรื่องกรดไหลย้อนหรือว่าการกินอาหารนะคะกรดไหลย้อนก็มาจากพฤติกรรมการกินของคนเรานี่แหละวันนี้ต่อหยิบบทความของหมอเจตหรืออาจารย์หมอเจตนายแพทย์เจตบุญยวงศ์วิโรจน์นะคะรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชจังหวัดนครราชสีมาฟังกันชัดๆอีกครั้งหนึ่งมื้อสุดท้ายควรห่างจากเวลานอนกี่ชั่วโมงแล้วถ้าหากว่าเรากินดึกเรากระทบอะไรบ้างนั่นคือเรื่องของสุขภาพด้านหนึ่งที่วันนี้อาจารย์สง่าก็จะมาเขาเรียกว่าอะไรอย่าเรียกว่าถอดมาวิเคราะห์ด้วยกันนะคะคุณฟังจริงๆแล้วเวลาเคยบอกอยู่แล้วก่อนนอน 2-3 ชั่วโมงแต่บางคนนะบางคนแถวเนี้ยเมื่อก่อนเนี่ยเที่ยงคืนยังไปหาอะไรกินอยู่เลยเที่ยงคืนครึ่งนอนอันนี้ไม่ดีนะคุณฟังอ่ะเดี๋ยวเราไปติดตามในช่วงของสุขภาพด้านหนึ่งค่ะ
2: สุขภาพหน้าหนึ่ง
0: อาจารย์มื้อเย็นของอาจารย์กี่โมงคร
1: ับ ผมรับประทานอาหารเย็นประมาณสักไม่เกิน6โมงครึ่งประมาณ6โมงบางวันก็5โมงครึ่งแล้วผมไปนอน4ทุ่ม อาจารย์เต่าน้อยครับผมสง่าทำถูกไหมครับ
0: โหเหมือนเอามะพร้าวห้าวมาขายสวนรู้ฟังให้คุยกับอาจารย์เรื่องนี้
1: เรากำลังแย่อารมณ์ท่านผู้ฟังไปด้วยเต่าน้อย
0: ว่าท่านผู้ฟัง
1: จะคล้อยตามเราไหม
0: เต่ากำลังจะบอกคุณผู้ฟังถามแชร์คุณผู้ฟังเหมือนกันว่าเวลาค่ำของคุณน่ะกินข้าวเนี่ยกี่โมงแล้วเวลานอนของคุณน่ะกี่โมง SMS มา4689899เดี๋ยวจะให้อาจารย์สง่าตอบด้วยแล้วก็วิเคราะห์ด้วยบทความนี้อาจารย์เขาอาจารย์หมอเจตเขียนไว้ใน Facebook ของตัวเองนะคะคืออะมื้อสุดท้ายควรห่างจากเวลานอนกี่ชั่วโมงคุณผู้ฟังหลายคนบอกว่าอีกนิดเดียวนะห้านิดเดียวบางคนบอกฉันก็ทำตามปกติกินไม่เยอะแต่ว่ากินแป๊บเดียวก็นอนแล้วบางคนกินแป๊บหนึ่งผึ่งพุงยังไม่ทันถึง20นาทีก็ไหลละเลบานอนแล้วไม่ใช่หมอเจตบอกงี้ค่ะการกินดึกแล้วนอนเลยกรดไหลย้อนอันนี้มาได้ง่ายๆเลยเปิดประตูให้เขาเลยเปิดประตูให้กรดไหลย้อนเลยอันนี้หลายคนอาจจะเคยเจอกินอิ่มมากตอนดึกขึ้นเตียงทันทีผ่านไปสักพักเริ่มแสบอกเริ่มเรอเปรี้ยวเริ่มจุกคอเหมือนมีอาหารมันย้อนคืนมาขยักขย้อนคืนมาเหตุผลคือเวลาท้องมีอาหารอยู่เยอะแล้วเรานอนราบแรงโน้มถ่วงที่เคยช่วยพยุงอาหารไว้ด้านล่างเนี่ยจะหายไป กรดจากกระเพาะเลยย้อนขึ้นมาที่หลอดอาหารได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นถ้ามื้อนั้นมันจัดของทอดเยอะช็อกโกแลตเยอะมีของมันเยอะแอลกอฮอล์หรือกาแฟด้วยอาจารย์บางคนเนี่ยเห็นไหมเปิดประตูให้กรดไหลย้อนขึ้นมาเลยหากใครมีโรคกรดไหลย้อนอยู่แล้วเนี่ยอยากจะให้เว้นมื้อก่อนนอนอยู่เนี่ยประมาณสัก3 ชั่วโมงอันนั้นข้อหนึ่งละ

0: สองกินดึกมากมาพูดถึงเรื่องของน้ำตาลกินดึกมากน้ำตาลหลังมื้อนั้นๆอาจจะคุมยากมากขึ้นอันนี้เขาโฟกัสไปช่วงของมื้อเย็นนะคุณผู้ฟังทีนี้ร่างกายเราไม่ได้ตอบสนองต่ออาหารเหมือนกันทั้งวันช่วงค่ำหรือดึกความไวต่ออินซูลินในหลายคนนั้นจะลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลากลางวันพูดง่ายๆก็คือข้าว2ทัพพีหรือคาร์โบไฮเดรต2ทัพพีตอนเที่ยงกับ2ทัพพีตอนเที่ยงคืนเนี่ยเที่ยงวันกับเที่ยงคืนอาจจะไม่ได้ผลเหมือนกันยิ่งถ้ามีภาวะดื้ออินซูลินเบาหวานหรือพุงเยอะๆอยู่แล้วเนี่ยมื้อดึกที่มีข้าวเยอะเส้นเยอะของหวานน้ำหวานก็ยิ่งทำให้น้ำตาลสูงนะคะอาจารย์แล้วก็ถ้านอนทั้งที่น้ำตาลสูงร่างกายยังต้องทำงานหนักและที่สำคัญก็คือตับอ่อนถึงเราจะหลับไปนะตับอ่อนยังทำงานหนักอยู่กระบวนการในร่างกายของคุณก็ยังทำงานหนักอยู่โดยเฉพาะตับอ่อนผู้ที่เป็นเบาหวานข้ามไปที่มื้อดึกๆ กันบ้างมื้อดึกๆทำให้นอนหลับไม่สบายหลายคนคิดว่าเอ้ยกินอิ่มนอนหลับสบายมากไม่ใช่คุณเคยเป็นไหมบางมื้อกินอิ่มมากมันนอนไม่หลับมันไม่ได้หลับสบายนะคุณฟังอิ่มแบบพอดีอาจจะทำให้เราหลับสบายมากขึ้นแต่ถ้าอิ่มจนแน่งท้องระบบการย่อยอาหารทำงานหนักบางคนจะร้อนตัวใจเต้นเร็วแน่นท้องเรือบ่อยตดนะตื่นกลางดึกนะอาจารย์แล้วถ้าหากว่าคุณภาพการนอนแย่มากๆวันต่อไปเนี่ยมันก็จะเกิดอีกวงจรหนึ่งทันทีขึ้นมานอนน้อยหิวมากขึ้นอยากหวานมากขึ้นคุมอาหารยากขึ้นแล้วมื้อเย็นก็หิวหนักอีกแบบเนี้ยมันวนเวียนวนเวียนแบบเนี้ยเขาบอกว่าพุงกับน้ำตาลชอบมากอะไรอย่างเงี้ยฮะอาจารย์เจตบอกมาอย่างนั้นการกินดึกไม่ได้ทำให้อ้วนเพราะนาฬิกาอย่างเดียวอันนี้อธิบายให้ตรงๆก็บอกว่ากินหลัง2ทุ่มอ้วนแน่นอนคุณหมอบอกว่ามันไม่จริงเสมอไปการเพิ่มหรือลดไขมันยังขึ้นอยู่กับพลังงานรวนทั้งวันเป็นหลักแต่ปัญหาคือมื้อดึกมักจะเป็นพลังงานที่เกินจากมื้อปกตินะคะคุณผู้ฟังอ่ะเช่นกินข้าวเย็นแล้วอ่ะ3ทุ่มมีขนม4ทุ่มมีชายมชาเย็นเที่ยงคืนบะหมี่สักชามนึงตรงนี้พลังงานรวมทั้งวันพุ่งง่ายและช่วงดึกมักจะไม่ออกไปเดินส่วนใหญ่อยู่หน้าจอทีวีกินหยิบกินหยิบกินนั่นแหละคุณผู้ฟังมันทำให้เราอ้วนการกินข้าว2ทุ่มกินข้าว1ทุ่มหรือ3ทุ่มเนี่ยมันก็ไม่ได้บอกว่าทำให้เราอ้วนเสมอไปแต่ระหว่างที่คุณก่อนจะนอนอาจารย์มันมีนั่นหยิบเป็นมีเนี่ยหยิบเข้าปากมากขึ้นน่ะมันก็เลยทำให้เราอ้วนจากสิ่งอื่นมากขึ้นไปด้วยการกินมื้อใหญ่ยิ่งควรเว้นก่อนนอนนานขึ้นถ้ามื้อเย็นเป็นข้าวกับปลากับผักปริมาณพอดีเนี่ยเว้นประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงแบบสบายๆแต่ถ้าเป็นหมูกระทะบุฟเฟ่ของทอดของมันของหวานต่อท้ายอันนี้หนักละต้องใช้เวลาย่อยนานกว่าปกตินะคะทีนี้คุณหมอบอกว่าถ้าหิวจริงๆค่ำคืนต้องทำไงอันนี้ได้คุณหมอมีข้ออนุโลมนะคะถ้าหิวจริงก่อนนอนไม่ต้องฝืนจนท้องร้องอันนี้สำคัญคุณหมอบอกไม่อยากให้คนทรมานดื่มได้เช่นนมไม่หวานโยเกิร์ตรสธรรมชาติไข่ต้มก็ได้ถั่วสักนิดนึงนะคะดีกว่าบางคนแถวนี้อาจารย์โอ้โหจะนอนอย่าแล้วไปไถฟีดเจอSMR อะไรที่เขาโชว์บะหมี่กินนะต้มลงไปต้มบะหมี่ต้องไปกินของทอดอันนี้อาจารย์อย่าขำมันเป็นจริงนะอาจารย์ถ้าเป็นแบบนั้นน่ะหนูนี่แหละไม่ต้องใครอื่นหรอกจะนอนละกินข้าวเย็นประมาณสัก6โมงอะจะนอนละประมาณสัก3ทุ่มไปถ่ายฟีดเจอ ASMR ที่เขาแบบโชว์กินบะหมี่ของเกาหลีอาจารย์อาจารย์เชื่อไหมท้องหนูร้องอะแล้วต้องลงมาต้มบะหมี่กินเหมือนเขาอะเป็นแบบนี้จริงๆคุณฟังทีนี้เอาเป็นคนทำงานดึกแล้วทำยังไงคนทำงานดึกก็ไม่ต้องฝืนนะคะคุณหมอก็อยากจะบอกว่าถ้าทำงานถึง4ทุ่มเที่ยงคืนเนี่ยหมอบอกว่าหลัง2ทุ่มไม่ได้บอกมาให้กินให้กินได้แต่มื้อนั้นต้องเป็นมื้อเบาๆเช่นมันไม่ใหญ่จนเกินไปรสของหวานเกาเหล่าไหมนะคะหรือต้มเลือดหมูสักถ้วยนึงแต่ที่สำคัญขอให้มีโปรตีนกับผักอย่ากินต่อเนื่องยาวไปจนถึงเวลาเข้านอนนะคะมื้อสุดท้ายห่างจากนอนประมาณ 2-3 ชั่วโมงอาจารย์ แล้วก็ถ้ามีกรดไหลย้อนเขาพยายามกลายเป็น3ชั่วโมงมากขึ้นมื้อเย็นไม่ต้องอดแต่ไม่ควรเป็นมื้อใหญ่ลดของทอดของมันของหวานและแอลกอฮอล์ก่อนนอนแต่ถ้าหิวจริงๆก็เลือกของเบาๆนะไม่ใช่นุ่นนะคุณผู้ฟังเบาๆนมพร่องมันเนยหลังอาหารเย็นก็เดินเบาๆสัก 10-15 นาทีอย่านอนราบทันทีหลังกินนะคะท้ายสุดคุณหมอบอกว่ามื้อสุดท้ายไม่ได้มีเวลาเดียวที่ถูกสำหรับทุกคนแต่ถ้าเอาหลักที่ใช้คนส่วนใหญ่ไปใช้ก็คือจบมื้อสุดท้ายก่อนนอนประมาณ 2-3 ชั่วโมงอันนี้จะช่วยให้กระเพาะมีเวลาทำงานลดโอกาสกรดไหลย้อนนะช่วยเรื่องน้ำตาลหลังมื้อและทำให้นอนสบายขึ้นนะคะอ่ะคุณผู้ฟังหิวจริงๆก็กินเบาๆนะคะแต่ใช่อยากเฉยๆเนี่ยอย่าทำคุณหมอบอกอย่างนั้นอาจารย์จบแล้วแต่เรามีคำถามนิดนึงคำว่าอยากกับคำว่าหิวมันเส้นบางๆนะอาจารย์
1: ใช่เราเคยพูดหลายครั้งแล้วฮะคำว่าอยากแต่หิวกรณีตัวอย่างของเต่าน้อยเมื่อสักครู่คือความอยากครับไม่ใช่ความหิวแต่ตอน6โมงที่เต่าน้อยต้องมากินข้าวเย็นนั่นคือความหิวเต่าน้อยกินข้าวเย็นอิ่มแกล้แล้วไปไถเจอไอ้การรีวิวการกินอาหารมันทำให้เกิดความอยากไม่ใช่ความอันนี้เห็นชัดเจนนะครับท่านผู้ฟังผลเสียก็คือความอยากทำให้เรากินอาหารที่มันเป็นส่วนเกินของชีวิตต้องขีดเส้นใต้ตรงนี้มันเป็นมายาคติมันไม่ใช่ความต้องการที่แท้จริงของร่างกายไม่ใช่เรียลนีดแต่มันเป็นอะไรที่หลอกเราเรากินเรายังกินได้อยู่แต่เรากินเพื่อสนองความอยากไม่ใช่ตอบสนองความหิวเพราะฉะนั้นการมีภาวะโภชนาการเกินหรือพลังงานเสื่อมเกินมันก็เลยต้องเกิดขึ้นเพราะกินเสร็จร่างกายมันพอแล้วไม่ใช้มันก็เลยต้องเอาไปเก็บไว้นะฮะท่านผู้ฟังผมอยากจะบอกว่าบทความของหมอเจตเนี่ย เป็นบทความที่ดีมากผมในฐานะที่เป็นนักโภชนาการและพูดเรื่องนี้กันมานานท่านผู้ฟังผมจะขอเติมหมอเจตบางประเด็นขอตอบย้ำบางประเด็นเป็นประเด็นที่หมอเจตไม่ได้พูดนะฮะผมจะบอกว่าหลักการกินอาหารมื้อเย็นที่ถูกต้องและให้ประโยชน์ต่อร่างกายมากที่สุดเนี่ยเราจะยึดหลักอะไรบ้างผมมีอยู่6เสาหลักเต่าน้อย
0: ค่ะ
1: 6เสาหลักของการกินอาหารบางข้อซ้ำอาจารย์หมอเจตเพื่อมันเพราะมันสับกันแล้วผมจะตอบย้ำอันดับแรกเลยกินให้พอดีสำหรับมื้อเย็นเมื่อเทียบมื้อเช้ากลางวันและมื้อเย็นในปริมาณหรือน้ำหนักของอาหารที่กินทั้งหมดของ3มื้อเนี่ยแต่ละมื้อแล้วเอามาเปรียบเทียบกับเขาบอกว่ามื้อเช้าต้องเยอะกว่ามื้อเที่ยงมื้อเที่ยงต้องเยอะกว่ามื้อเย็นมื้อเย็นต้องน้อยที่สุดเหตุผลมันก็คือเรากินแล้วเราก็นอนไม่ได้ใช้พลังงานพอเรากินไปเกินกินไปเยอะร่างกายมันใช้ไม่หมดมันก็เก็บไว้ในรูปของไขมันแล้วเราก็อ้วนการกินอาหารให้พอดีกับพลังงานที่ต้องใช้ตอนจะเข้านอนผมขอบอกท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งตอนเข้านอนร่างกายเราหลับตัวเราหลับแต่อวัยวะภายในเราทำงานนะเต่าน้อยห
0: ั
1: วใจไม่หยุดเต้นนะหัวใจสูบฉีดโลหิตขณะหัวใจเต้นและปอดเลือดสูบฉีดโลหิตเนี่ยสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆมันต้องใช้พลังงานนะเต่าน้อย
0: ค่ะ
1: มันไม่มีพลังงานหัวใจหยุดเต้นเพราะนั้นแม้กระทั่งเวลานอนเราก็ต้องใช้พลังงานแต่พลังงานที่ใช้ในอวัยวะภายในนั้นเป็นพลังงานที่น้อยนิดเมื่อเปรียบเทียบกับการไปทำไร่ไถนาหรือไปแบกหามหรือไปเดินไปออกกำลังกายหรือตอนกลางวันที่เราทำงานเราใช้พลังงานน้อยกว่าเพราะนั้นอาหารมื้อเย็นเลยต้องกินให้พอดีเพื่อให้ได้พลังงานที่เอาไปใช้ในตอนกลางคืนจำไว้ท่านผู้ฟังอันที่สองจริงๆเลยหลักการรหัสไม่รับการกินน้ำการกินอาหารเพื่อลดน้ำหนักเราใช้211แต่เต่าน้อยคนปกติที่ไม่อ้วนและไม่ต้องการลดน้ำหนักเราเอา211มาประยุกต์ใช้กับการกินอาหารมื้อเย็นได้นะเต่าน้อย211ก็คือจะบอกว่าผักครึ่งจานเห็นไหมแล้วก็จะเป็นพวกเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันไข่ปลาถั่วเมล็ดแห้งเต้าหู้ไก่คือมันจะตกอยู่ประมาณเศษ1/4จานนั่นก็คือ1ส่วนแล้ว1ส่วนสุดท้ายหรือเศษ1/4จานสุดท้ายก็จะเป็นข้าวและแป้ง ข้าวและแป้งเขาบอกแค่หนึ่งส่วนเท่านั้นมื้อเช้าเราอาจจะกินสองส่วนมื้อกลางวันเราอาจจะกินส่วนครึ่งมื้อเย็นเรากินส่วนเดียวแต่สำหรับคนที่เขาลดน้ำหนักเนี่ยเขากินแป้งกินข้าวไม่ถึงหนึ่งส่วนเลยนะต่อน้อยแค่ครึ่งส่วนหรือประมาณ
0: นิดเดียว
1: ถึงนิดเดียวประมาณเอาถ้าเทียบเป็นทัพพีก็ต้องประมาณครึ่ง
0: ทัพพี
1: มื้อเย็นนะท่านผู้ฟังเราเรียกว่า211ตัวที่3มื้อเย็นควรจะเน้นเรียลฟู้ดหรืออาหารธรรมชาติหรือเป็นอาหารที่ผ่านกระบวนการปรุงแต่งแต่น้อยผ่านกระบวนการแปรรูปแต่น้อยเพราะมื้อเย็นเป็นมื้อที่ร่างกายเราต้องการพักผ่อนอาหารธรรมชาติมันเข้าไปอยู่ในร่างกายมนุษย์จะย่อยและดูดซึมได้ดีว่าจะเป็นปลาไข่เต้าหู้ผักผลไม้ข้าวกล้องพวกถั่วพวกธัญพืชทั้งหลายถ้าจะกินอาหารแปรรูปต้องหลีกเลี่ยงกินให้น้อยที่สุดโดยเฉพาะอาหารที่ทอดน้ำมันลอยเลี่ยงการกินมื้อเย็นต่อไปเป็นอันที่4คือลดหวานมันเค็มมื้อเย็นไม่ควรกินอาหารหวานจัดเขาน้อยพูดไปแล้วหมอเจตพูดไปแล้วอาหารเค็มอาหารมันหลีกเลี่ยงในมื้อเย็นข้อที่5อันนี้หมอเจตออกมาฟันธงแล้วสาวน้อยย้ำแล้วย้ำอีกการกินอาหารมื้อเย็นต้องห่างจากเวลาพ่อนอนประมาณ2-3ชั่วโมงดีกว่า2-3ชั่วโมงแต่สำหรับคนเป็นกรดไหลย้อนอยู่แล้ว3-4ชั่วโมงนะเต่าน้อยมันจะทำให้ร่างกายมีเวลาย่อยอาหารและลดโอกาสเกิด
0: ที่จะเกิดกรดไหลย้อน
1: หรือเน้นป้องกันให้เราเกิดกรดไหลย้อนได้นะครับอันสุดท้ายก็คือวิธีการปรุงอาหารมื้อเย็นเนี่ยก็สำคัญนะควรจะเลือกอาหารที่ปรุงแบบต้มๆแกงเลียงแกงอ่อมแกงป่าอะไรที่มันเป็นต้มๆอบนึ่งย่างหรือรสไม่จัดแล้วก็เป็นอาหารมื้อเย็นที่ใช้น้ำมันผัดแต่น้อยอย่าเยิ้มหรือไม่ควรจะกินอาหารผัดและทอดหรือกะทิเป็นอาหารมื้อเย็นเต่าน้อย อันนี้เขาบอกมาเลยนะฮะแล้วก็ควรจะมีสมุนไพรจริงๆแล้วถ้าเรากินอาหารไทยที่เป็นประเภทแกงอ่ะเราจะ
0: ต้มยำ
1: ไทยถูกไหมต่อร้อยนะฮะ
0: ต้มยำแกงเลียงแกงหน่อไม้อะไรก็ว่าไปอาจารย์ข้อ3เมื่อสักครู่อ่ะอาจารย์บอกว่ามื้อเย็นควรเป็นมื้ออาหารธรรมชาติผ่านการปรุงแต่งแต่น้อยแต่จานมื้อเย็นคนส่วนใหญ่อ่ะเป็นมื้อหนักมื้ออร่อยมื้อใหญ่แล้วก็มื้อหนักนะอาจารย
1: ์เหตุผลเพราะอะไรรู้ไหมจ๋าน้อง
0: ฮะ
1: เหตุผลเพราะอะไรรู้ไหมเหตุผลเพราะว่ามนุษย์เนี่ยไปให้ความสำคัญกับอาหารมื้อเช้ากับมื้อเที่ยงน้อยไปเหตุผลเพราะรีบไปทำงานเร่งรีบแอปเปอร์ไทส์หรือความหิวมันน้อยอ่ะเต่าน้อยก็กินอาหารมื้อเย็นนิดเดียวเองมื้อไอ้กินอาหารมื้อเช้าไม่เยอะกินอาหารมื้อเช้าแบบเร่งรีบมื้อเที่ยงก็เหมือนกันอุ้ยเวลาพักแค่ชั่วโมงเดียวเองกินพอมื้อเช้ากับมื้อเที่ยงกินน้อยเต่าน้อยเอ๋ยธรรมชาติมันไปตกอยู่ที่มื้อเย็นพอจะมีเวลางานเลิกแล้วไปนั่งชิลๆพักผ่อนทำให้ความเครียดมันสลายหายไปด้วยการเอาอาหารมาเป็นตัวสื่อกลางมันก็เลยทำให้เรากินอาหารมื้อเย็นได้น้อยอันที่หนึ่งอันที่สองมื้อเย็นเป็นมื้อที่เราจะพบปะสังสรรค์พูดคุยกันไม่ว่าจะเป็นระดับครอบครัวหรือระดับเพื่อนฝูงหรือเพื่อนร่วมงานนัดกินไปกินอาหารมื้อเย็นเคยมีกันไหมนัดไปกินอาหารมื้อเช้ามีไหม
0: ไม่มีไม่บ่ายก็เย็นไปเลยส่วนใหญ่เป็นเย็นด้วยซ้ำ
1: ส่วนมากเป็นเย็นพอมันเย็นปุ๊บเวลาเยอะแล้วสั่งอาหารมามากความหิวมันมากแล้วก็กินเยอะแต่ที่สำคัญที่สุดเวลากินอาหารอรรถรสของการกินอาหารต้องกินร่วมกันหลายๆคนเป็นวงและสำรับเมามอยกันไม่รู้จบเมาไปด้วยใส่ปากไปด้วยเต่าน้อยเอ้ยมันเพลินเพราะฉะนั้นการกินมื้อเย็นที่ล้นเกินเนี่ยมันก็เลยเกิดขึ้นด้วยประการฉะนี้ครับ
0: คุณผู้ฟังคะจริงๆแล้วอะมื้อเย็นเป็นมื้อสำคัญนะแล้วก็ในความรู้สึกของคุณผู้ฟังหลายๆท่านเนี่ยนะฮะอ้าวเวลานัดเพื่อนสมัยเรียนเนี่ยนะไปกินข้าวกันเนี่ยใครเขานัดมื้อเช้าไม่มีมื้อเที่ยงก็ค่อนไปบ่ายส่วนใหญ่จะเป็นเย็นด้วยซ้ำบางวันนะอาจารย์นะมีคุณผู้ฟังทักทายกันเข้ามาบอกสวัสดีครับดร.สง่าและคุณนายเต่ารู้เลยคำว่าคุณนายเต่าเนี่ยมันมาจากใครมีคนเดียวที่เรียกหนูคือน้องมิงโอ้อาจารย์พูดถึงไข่เมื่อวานเนี่ยหนูก็ฟังอยู่เช้าวันนี้ก็เลยจัดไข่ต้มกับกาแฟดำไป2ฟอง อันนี้โอเคไหมอาจารย์มื้อยังไม่ได้มีเวลาไปทำกับข้าวนะผู้ฟังหลังจากเสร็จรายการอะถึงจะทำกับข้าวส่วนใหญ่ก็ทำให้ร้าน
1: ไม่โอเคไม่โอเค
0: ทำไมอะ
1: ถ้าเป็นครั้งคราวไม่ว่ากันเดี๋ยวเราจะไปวิเคราะห์อาหารมื้อเย็นต่ออีกครั้งหนึ่งเช่นมีคำถามว่ามื้อเย็นเนี่ยกินเฉพาะน้ำผักปั่นมื้อเย็น
0: ได้ไหม
1: ไข่ต้มมื้อเย็นกินเฉพาะสลัดมื้อเย็นไม่กินข้าวเลยได้หรือไม่ไม่ได้ผลเสียอะไรจะเกิดขึ้นคำถามเกี่ยวกับอาหารมื้อเย็นเยอะครับท่านผู้ฟัง4689899 4689899 SFS FM 99 Active Radio มาพูดคุยกับเราช่วงนี้พักสักครู่ครับ
0: ค่ะ
2: สภาพสุขสุขภาพกับอาจารย์สง่าดาวมาพงศ์ดำเนินรายการโดยอัชราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: NSL Food The Happy Taste Creator หัวใจของความสุขอยู่ที่ความอร่อย
4: ผมรักในการแข่งขันเพราะเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เป็นผมในทุกวันนี้ Tiger Woods อดีตนักกอล์ฟมือหนึ่งของโลกชาวสหรัฐเจ้าของแชมป์เมเจอร์15สมัยแรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
5: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
6: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: จงเชื่อมั่นตัวเองหากไม่มีก็ทำให้เหมือนว่ามีความมั่นใจและเมื่อถึงเวลาความเชื่อมั่นจะเข้ามาเองวีนัสวิลเลียมนักเทนนิสชาวอเมริกันอดีตมือวางอันดับหนึ่งของโลกแรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
2: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน M-COT Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
5: สภาพสุขสุขภาพกับอาจารย์สง่าดาวมาพงศ์ดำเนินรายการโดยอัชราเชิดชูและทีมงาน FM 99
0: ต่อมาในช่วงที่2ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับรายการสภาพสุขสุขภาพอาทิตย์ที่30สิงหาคมนะคะขอขอบคุณ NSL Burgery ค่ะเบอร์เกอรี่มาตรฐานฮาลาลที่ 7-Eleven โดย NSL Food นะคะกลับมาอยู่กับดร.สง่าดามาพงศ์เราพูดคุยกันถึงเรื่องของการกินดึกเสี่ยงอะไรบ้างเราจะเว้นกี่ชั่วโมงก่อนนอนดีที่สุดอาจารย์สง่าทิ้งเคล็ดลับกันไว้หลักการกินอาหาร6ข้อด้วยกันนะคะแต่ละข้อก็นะทำได้บ้างไม่ได้บ้างไปถึงเตาเองนะอาจารย์นะยังมือเนี่ยก็แบบแหมนะคะคุณผู้ฟัง6ข้อมีอะไรบ้างผู้ฟังไปฟังย้อนหลังได้เลือกกินหน่อยนะกินอาหารให้พอดีก่อนนอนลำพลังกายพลังงานเราไม่ค่อยได้ใช้อาจารย์แนะนำบอกมือเบาๆแล้วก็211เนี่ยก็ขอให้เป็นแบบว่าใช้ได้อยู่สำหรับผู้ที่ลดมือเย็นหรือว่าผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพลดกรดนะลดของการเสี่ยงการที่จะเป็นกรดไหลย้อนแล้วที่สำคัญอาจารย์บอกว่ามื้อเย็นควรเป็นมื้ออาหารที่ธรรมชาติผ่านการแปรรูปแต่น้อยเนาะอาจารย์เนาะลดหวานมันเค็มนะแล้วก็มื้อเย็นควรห่างจากการนอน 3-4 ชั่วโมงและที่สำคัญอาจารย์บอกว่าเย็นก็ต้มย่างๆหน่อยงดทอดงดผัดอะไรก็ว่ากันไปอาจารย์ขากลับมาค่ะ
1: ต่อน้อยครับมันมีคำถามอยู่เยอะที่สุดเลยมีหลายคำถามเรื่องการกินอาหารมื้อเย็นคำถามแรกที่ผมถูกถามมากที่สุดอาจารย์สิ่งที่ต่อน้อยกับอาจารย์แนะนำจบไปเมื่อสักครู่อ่ะผมทำไม่ได้หรอก เพราะผมทำงานเป็นกะดิฉันผมเป็นพยาบาลดิฉันและผมอยู่โรงงานอุตสาหกรรมใหญ่ที่ส่งออกต่างประเทศเป็นราคาหมื่นล้านบาทต้องแข่งกับเวลาแล้วผมก็เข้ากะตอนสองยามหรือเที่ยงคืนหรือไปเข้าเวรตอนช่วงสี่ทุ่มหรือออกมาแล้วประมาณหกโมงเช้านอนแล้วเพื่อจะไปเข้ากะต่อวิถีชีวิตของคนเหล่านี้ครับท่านผู้ฟังเป็นวิถีชีวิตที่ไม่ปกติของคนทั่วๆไปเพราะฉะนั้นจะเอาคำแนะนำที่เต่าน้อยกับผมแนะนำไปใช้ได้กับทุกคนน่ะมันมีข้อยกเว้นอันนี้ต้องยอมรับกันทีนี้เรามาดูกันว่าถ้าคุณทำงานเป็นกะแล้วคุณนอนดึกหรือคุณมีปัญหาเรื่องการแบ่งเวลาในการทำงานและการกินไม่ได้เน
0: ี่
1: ยต้องออกคุณอย่างไรสมมติคุณจะเข้ากะสี่ทุ่มตอนช่วงระหว่างคุณกินอ่านมื้อเย็นคุณกินได้ตามปกติเต่าน้อยมื้อเย็นคุณกินแต่ตามคุณสมบัติที่ผมกล่าวไป6ข้อนั้นควรจะเป็นอาหารมื้อเย็นที่ครบ5หมู่แล้วคุณไม่ควรจะได้คิดว่าคุณต้องกินเผื่อตอนที่คุณเข้าทำงานแต่พอเข้า4ทุ่มปุ๊บแล้ว5ทุ่ม2ยามตี1ตี2ไปออก6โมงสมมุติอย่างนี้นะเต่าน้อย
0: ค่ะ
1: คุณหิวนะระหว่างคุณทำงานน่ะเต่าน้อยกินได้ครับกินได้อาหารที่ผมแนะนำการกินอาหารช่วงระหว่างทำการตอนกลางคืนผมไม่อยากเรียกว่าอาหารเบาๆแต่ผมอยากจะระบุชื่อไปเลยเป็นนมไขมัน 0% หรือท่องมันเนย1กล่องเป็นผลไม้ที่หวานน้อยกินอะไรก็ได้เป็นอาหารว่างช่วงระหว่างเข้ากะหรือออกหรือตอนดึกๆเนี่ยให้เป็นอาหารที่มีพลังงานต่ำโดยเฉพาะอาหารประเภทแป้งเหมือนที่เต่าน้อยเห็นคลิปโชว์แล้วกินย่องลงไปลวกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกินนั้นตอน2ทุ่มไอตอน2ยามหรือเที่ยงคืนนั้นเนี่ยคือการซ้ำเติมชีวิตอาหารแป้งหรืออาหารหวานที่กินเข้าไปในกลางดึกอาจารย์หมอเจตพูดไปชัดเจนเนาะเต่าน้อยเมื่อสักครู่น
0: ี
1: ้มันร่างกายไม่ได้ใช้พลังงานมันเยอะมันเป็นแป้งเป็นน้ำตาลน้ำตาลเปลี่ยนเป็นไขมันแล้วเราก็อ้วนนะครับกินอะไรก็ได้ที่ทำให้เราอิ่มแต่อิ่มแบบมีแคลอรี่ไม่สูงนะฮะอันนั้นคือหลักการที่สำคัญที่สุดเต่าน้อย
0: ค่ะมีคุณผู้ฟังค่ะอาจารย์ทักทายกันเข้ามาขออนุญาตไปที่น้องอัมซ่างดกินดึกสักหน่อยพลอยทนไหวหมั่นตั้งใจจับกันไว้นะพี่จ๋าเน้นมื้อเช้าเที่ยงเย็นกันดีกว่าลองสักคลาพาใส่ใจในทุกวันค่ะอาจารย
1: ์ขอบคุณน้องอัมซ่าคนที่หิวรอบดึกเนี่ยมันมีหลายเหตุผลเต่าน้อยหนึ่งในเหตุผลนั้นก็คือไปไถเหมือนเต่าน้อยมันก็เลยกระตุ้นความหิวขึ้นมาอันนี้ไม่ควรกระทำอย่างยิ่งไม่ควรจะไปดูคลิปเกี่ยวกับเรื่องกินตอนช่วงดึกๆอย่าเด็ดขาดมันไปกระตุ้นความหิวอันที่สองกินอาหารมื้อเย็นน้อยไปอันนี้ก็กลัวอ้วนเหลือเกินกินนิดเดียวแล้วคุณก็นอนดึกคุณจะหิวและอันที่สามนั้นเนี่ยมันเป็นการที่เรากินอาหารมื้อเย็นห่างจากเวลาเข้านอนมากเกินไปพวกนี้ก็สุดโต่งไปกินอาหารมื้อเย็นบ่ายสามโมงสี่โมงเย็นแล้วไปนอนเอาสี่ทุ่มหิวนี่คือเหตุผลนะท่านผู้ฟังไปแก้ที่เหตุผลเดินทางสายกลางฮะมัชฌิมาปฏิปทาแห่งการกินอย่าทำอะไรที่มันสุดโต่งนะฮะ
0: นะขออนุญาตมาที่ข้อความทาง YouTube ทักทายกันเข้ามาคุณดาราพรสวัสดีอาจารย์ด้วยนะคะแล้วคุณเฮียฮอก็บอกว่าถูกต้องนะครับอาจารย์เมื่อก่อน10ปีที่แล้วเนี่ยผมชอบทานอาหารตอนดึกก็เป็นกรดไหลย้อนแต่ตอนนี้งดทุกอย่างนะที่เป็นศัตรูของร่างกายครับอาจารย์ดีมากพฤติกรรมการกินเน
1: า
0: ะ
1: ดีมากเลยคุณเฮียฮอคุณเฮียฮอเนี่ยผมว่าส่วนหนึ่งเป็นพฤติกรรมที่เฮียฮอเขาปฏิบัติมานานละ และยิ่งมาเป็นแฟนรายการเราแล้วยิ่งมาตอกย้ำกับสิ่งที่ตัวเองต้องปฏิบัติเฮียฮอครับผมขอสถาปนาเฮียฮอเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงเป็นเชนเอเจนต์

0: ไหลย้อนต้องกินเบาๆแล้วถ้าผมกินนุ่นกินสำลีได้ไหมครับอาจารย์มันเบามากเลยนะครับอาจารย
1: ์แหมมุกแต่ละลายนี้รับกันไม่หวาดไม่ไหวเลยนะฮะ
0: นะคะแล้วนี่อันนี้ทางการละอันนี้เป็นทางการละโยเกิร์ตต้องกินแบบไขมัน 0% แล้วก็น้ำตาลน้อยช่วยได้ครับช่วยได้นะครับอาจารย์กินแล้วอิ่มโอเค
1: เห็นด้วยเลยครับโยเกิร์ตโยเกิร์ตเพลนโยเกิร์ตที่ไม่มีน้ำตาลเป็นน้ำตาลธรรมชาติแล้วกินกับผลไม้รสหวานน้อยนะฮะผมบอกเลยว่าได้ระดับหนึ่งแต่อย่าทำบ่อยถ้าคุณลดน้ำหนักอันนี้ได้เลยแต่ถ้าคุณเป็นคนปกติพลังงานไม่พอฮะสำหรับมื้อเย็นในโยเกิร์ตและผลไม้ควรจะมีขนมปังสักแผ่นหนึ่งไหมนะครับแล้วก็ผักผลไม้
0: แล้วก็ท่านเดิมนะคะบอกไม่อยากเป็นกรดไหลย้อนแต่อยากให้ความรักมันไหลย้อนมาต้องทำยังไงดีครับเต่าน้อยอยู่เฉยๆเถอะค่ะไม่ต้องอะไรอยู่เฉยอยู่กับปัจจุบันอาจารย์
1: จริงด้วยชีวิตต้องอยู่กับปัจจุบัน
0: แล้วก็ข้อความจากเฟซบุ๊กนะคะขออนุญาตไอ้และอ่านแล้วก็ไล่เรียงตามเวลาที่ส่งมาเนาะคุณผู้ฟังพี่มนโทรมาจากกลางดงอันนี้ไม่ได้คุยถึงเรื่องวันนี้แต่พูดคุยถึงเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศแล้วก็เดือนกันยาบอกว่าเดือนกันยาหลายท่านจิตใจคงสับสนดีนะครับอาจารย์บางคนจะดีใจหรือใจหายดีเพราะว่าบางท่านจะเป็นคนว่างงานแล้วเป็นกำลังใจให้ว่าที่สบนะครับเมื่อคืนฝนถล่มลมพายุนะคะที่ตรังดงอาจารย์
1: โอ้แสดงว่าเมื่อคืนนี้ฝนมันตก
0: แต่นิดนึงนะโคราชไม่ได้ตกทุกอำเภอนะพี่มนบ้านหนูเนี่ยข้าวจะตายอยู่แล้วแต่สีคิ้วเนี่ยแห้งแล้งอาจารย์
1: จะว่ามีแม่แล้งอยู่ก็ไม่ใช่เพราะว่าเต่าน้อยได้อยู่กรุงเทพแล้ว
0: เดี๋ยวจะเย็น บ้านอาจารย์ตกไม่ได้ชัยภูมิอ่ะ
1: น้องโทรศัพท์ไปถามน้องไม่ตกเหมือนกันเต่าน้อย
0: เห็นไหมเห็นไหม
1: แต่ว่ามีพ่อแล้งอยู่ตรงนั้นก็ไม่ใช่พ่อกลับมาอยู่กร
0: ุงเทพแล้วว่ากันไปเนาะคุณผู้ฟังทักทายหลายท่านนะคะคุณพ่อน้องน้ำพึ่งและคุณละวันบัวเกศทักทายกันเข้ามาพี่ศรีวัยจระเกศด้วยนะคะแล้วก็พี่ทุบท่าฉลุยก็อ่านเป็นบทกลอนได้ดังต่อไปนี้กินก่อนนอนกดไหลย้อนจะย้อนมาที่รักษาทำไรให้ได้ไหมฉันขอแค่คำว่ารักสักคำก็พอกินแล้วก็หลับฝันไปไม่อ้วนเลยอาจารย
1: ์
0: จริงๆเขาแต่งมาเป็นบทกลอนหรือพยายามอ่านให้เป็นบทกลอนอยู่เอาใหม่นะ
1: โอเคนะสำเนียงที่จำน้อยอ่านประตูจำน้อยลองอีกสักครั้งสิน
0: ี่เอาใหม่กินก่อนนอนกรดไหลย้อนจะย้อนมาที่รักษาทำไรให้ได้ไหมหน
1: อ
0: ฉันขอแค่คำว่ารักคำพอกินแล้วก็หลับฝันไปไม่อ้วนเลยเอออาจารย์เนี่ย
1: ท่านผู้ฟังเปรียบเทียบที่เต่าน้อยอ่านครั้งแรกกับอ่านจบไปเมื่อสักครู่อรรถรสอารมณ์มันต่างกันอันนี้คือเสน่ห์ของคำกลอนของวัฒนธรรมไทยตอนแรกไอ้พวก SMS ที่เข้ามา Facebook ที่เข้ามามันเป็น100แก้วกันหมดเนาะเป็นคำพูดธรรมดาแต่อยู่ๆมันมาติดกันเราก็รู้เป็น100แก้วตอนนั้นก็เลยอ่านแบบ100แก้วธรรมดาปรากฏว่ามันก็ได้ความนะแต่พอมาเปลี่ยนเป็นอ่านบทกลอนเนี่ยโอ้โหท่านผู้ฟังนี่คือความเป็นไทยฮะท่านผู้ฟังมันสวยงามสวยงามจริง
0: เทคนิคสมัยเรียนม.ต้นนะจ๊ะหนูจำได้ว่ามันจะมีจังหวะ3 2 3 3 2 2อะไรจังหวะเนี่ย3 3 4หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณผู้ฟังเคยอ่านเคยทำร้อยแก้วร้อยกองมั้ยคะถ้าจำได้มันจะมีวิธีจำวิธีจังหวะจะโคให้มันสอดคล้องนะร้อยแก้วร้อยกองอะไรอย่างเงี้ยแม้กระทั่งตัวเลขนะอาจารย์เค้าแนะเทคนิคในการจํา3 2 3 3 2 2อะไรอย่างเงี้ยอาจารย์จำรหัสนักศึกษาตัวเองได้มั้ยล่ะ
1: จำไม่ได้
0: วิธีการเห็นมั้ยของหนูจำได้ใน3 7 6 9 4 5 1 1 8คือ3 2 3 3 2 2หรืออะไรเงี้ย
1: หลักได้มั้ยจำเลข18หลักได้มั้ย
0: จำได
1: ้บอกมาอย่า
0: 0 3 2 9 3 3
1: เฮ้ยผมโทรแล้วจบแหมอุตส่าห์หลอกก็ยังพูดตาม
0: จำได้เลขประชาชนประชาชนน่ะจำได้
1: แต่ก็โทษนะผมว่าถึงบอกไปไม่มีใครเขาจำได้หรอกนะฮะ
0: 033พอละ
1: ต่อร้อยถามจริงมีหลักในการจำยังไงอะเลข18
0: หลักการจำตัวเลขนะอาจารย์หลักการจำบางคนจำไม่เหมือนกันนะแต่จำ3

0: 2 2 3 3แล้วแต่แล้วแต่ตัวเลขนั้น
1: ๆ
0: สมมุติว่ารหัสนักศึกษา7ตัวเนี่ย3 3 2 3 3 1 3 7 6อะไรนึง3 4อาจารย
1: ์
0: แล้วแต่คนแล้วแต่ละคนจำอ่ะนะคะแล้วแต่ละคนจำจริงๆอ่ะมันมีเทคนิคง่ายๆคุณผู้ฟังเว้นจังหวะอาจารย์เว้นจังหวะการแบ่งกลุ่มการแบ่งกลุ่มตัวเลขยาวๆเบอร์โทรศัพท์เลขบัตรอะไรพวกนี้แบ่งกลุ่มย่อย4 ตัว 3 ตัวอะไรก็แล้วแต่อาจารย์
1: ก็เป็นหลักการจำอีกอย่างหนึ่งเนาะเหมือนก่อนเนี่ยเอาน้อยอาจารย์ขอรับสารภาพเลยหลักการจำของอาจารย์คือหมู่บ้านอาจารย์เป็นชื่อหมู่บ้านที่แปลกที่สุดในบรรดาใครๆเคยได้ยินครั้งแรกเพราะว่าอันนี้อาจารย์ไม่ได้พูดเองตอนแรกอาจารย์ก็รู้สึกเฉยๆตอนเป็นเด็กก็ชื่อหมู่บ้านทุ่งเสมียนตราปรากฏอาจารย์เขียนไม่ได้เลยทุ่งเสมียนตราไอ้เสมียนเนี่ยเราอยู่ป.1 ป.2หลักการจำของอาจารย์ก็คือบ้านทุ่งเสมียนตรา
0: เออใช่เกวียนอะเกวียนอะหนูก็ใช้วิธีนี้สามารถสามารถอาจารย
1: ์อะไรอย่างเงี้ยเนาะอันนี้ก็เป็นหลักการจำนะฮะท่านผู้ฟังนะฮะ
0: คุณผู้ฟังถามว่าฟองเต้าหู้มีคาร์โบไฮเดรตไหมอาจารย์มีแป้งไหม
1: มีครับแต่น้อยกว่าเมื่อคืออาจจะมีอยู่พอๆกับโปรตีนแหละครับท่านผู้ฟังแต่เวลาเขาจัดบทหมู่ฟองเต้าหู้น้ำเต้าหู้หรือเต้าหู้แผ่นเนี่ยเขาจัดอยู่ในหมวดโปรตีนเป็นโปรตีนจากพืชเขาไม่ได้เอาฟองเต้าหู้ไปอยู่ในหมวดแป้งหรือคาร์โบไฮเดรตนั่นก็สะท้อนว่าถ้าเรากินฟองเต้าหู้แล้วเราจะได้สารอาหารที่เรียกว่าโปรตีนนะฮะแต่ก็ได้คาร์โบไฮเดรตเช่นเดียวกันผมรู้เลยว่าท่านผู้ดีที่จะถามเนี่ยอาจจะเอาไปใช้ในการลดน้ำหนักถามว่ากินฟองเต้าหู้เยอะๆมันช่วยน้ำหนักลดลงได้ไห
0: ม
1: มันได้ตรงที่ว่าคุณกินฟองเต้าหู้เสร็จแล้วคุณไปกินแป้งลดลงหมายถึงข้าวลดลงอาหารหวานและมันลดลงผมมั่นใจลดน้ำหนักได้ครับ
0: มันกินแทนข้าวได้ไหมอาจารย์กินแทนข้าวได้ไหม
1: คนที่ลดน้ำหนักเนี่ยกินแทนข้าวน่าจะได้ระดับนึงแต่ไม่ส่งเสริมเพราะพลังงานอาจจะไม่พอแต่สำหรับคนปกติจะมานั่งกินฟองเต้าหู้แทนข้าวทุกมื้อเนี่ยไม่แนะนำเลยครับมันจะต้องกินครบ5 หมู่เพราะว่าฟองเต้าหู้อย่างที่บอกไปแล้วมันให้โปรตีนมันยังไม่ได้พลังงานมากเท่าไหร่คุณก็ต้องไปเติมแป้งเข้าไปเล็กน้อยมันเป็นบทสะท้อนว่าเวลาเราทำอะไรเนี่ยเราจะไปสุดโต่งเดินทางสายกลางเอาความหลักวิชาการเข้ามาประยุกต์ใช้กับตัวเองให้มันพอด้ามพอดีมาละพอด้ามพอดีไม่ได้ยินอยู่ตั้งนาน
0: หายไปไหนมาคะพอด้ามพอดีนะคะ
1: จะเปลี่ยนชื่อเบื่อชื่อรายการสภาพสุขภาพ23 ปีแล้วที่พี่หนูนาตั้งมาเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นรายการกินพอด้ามพอดีสักหน่อยหนึ่ง
0: นะคะ
1: ไม่รู้จะโดนมีดพลาดโยนมาหรือเปล่ารายการนี้
0: อาจารย์คำ6 เทคนิคในการกินหลักอาหารที่อาจารย์บอกถึงนะคะอาจารย์บอกว่ามื้อเย็นควรเป็นมื้อเบาๆคุณผู้ฟังเขาก็เลยแนะนำเมนูมื้อเย็นมาเป็นข้าวต้มใบเตยผัดผักบุ้งยำปลาสลิดอันนี้พอได้ไหมครับอาจารย
1: ์ก็โอเคเลยครับถือว่าปลาสลิดเองก็เป็นอาหารที่ให้โปรตีนพวกผักก็มันก็คือเราก็ได้อยู่แล้วก็เกือบครบ5 หมู่เติมผลไม้หวานน้อยสักหน่อยดิครบ5 หมู่เลย
0: นะคะเอ๊ะคุณยูเซอร์เดี๋ยวคุณแบบว่าติดอะไรกับความรักไว้จานนี่เขามาแบบรัวๆเลยนะอาจารย์มาแต่กดไหลย้อนแล้วทีนี้เขาบอกว่าอาจารย์ครับผมจะไปฟ้องเอาที่คืนครับไม่ใช่ที่ดินนะครับไม่ใช่ที่วัดนะครับแต่เป็นที่รักนะครับอาจารย์
1: มุกแฟนรายการเรานี้เราตามเกือบไม่ทันเลยนะเต่าน้อย
0: ใช่แล้วก็มีบอกว่าเต่าน้อยครับพี่ทูบอ่ะจะกินคำว่ารักคำเดียวมันจะอิ่มไหมครับผมต้องกินสัก50 คำถึงจะอิ่มนะครับคุณอยู่ไหนและอยากเห็นหน้าคุณมากเลยเนี่ยนะคะ
1: โดนเขาแล้วใช่ไหมคุณทูบคุณโดนเขาไปแล้วความรักคุณอิ่มไหมล่ะจะกินค
0: ำ
1: ถ
0: ึ
1: งจะอิ่ม
0: นะคะ
1: อาจารย์ขอโทษนะคุณทุกเขาไม่ได้กินความรักเป็นคำนะเขากินเป็นคนนะฮะ
0: เออเป็นไงคำกับคนเล่นคำซะแล้วนะคะอาจารย์ผมว่าจะกินครบ5 โมงนะตั้งแต่เช้าแล้วโมง1 ถึง 5ก็5 ทุ่มเลยนะครับผมจะเป็นกรดไหลย้อนไหมครับอาจารย์ได้จากคนเดิมแล้วอาจารย์ก็ขอบคุณ

0: นาที่ทำให้รายการของเราทำให้คุณมีหัวเราะแล้วก็ได้ร่วมสนุกกันแบบนี้เข้ามาไม่ว่าจะเป็นวิชาการหรือไม่วิชาการขอให้ส่งมาค่ะอย่างน้อยก็ทำให้พวกเราหรือว่าคุณผู้ฟังเองก็มีรอยยิ้มนออาจารย์อาจารย์หนูขออีกสักคำถามนึงจากพี่ระพัฒน์สอนแพงสอนบอกว่าคนที่กินนมแล้วท้องเสียเพราะแพ้นมเลยมากินโยเกิร์ตแทนกินนมจืดก็จะได้แคลเซียมเหมือนกันไหมคะอาจารย์
1: คุณพัฒน์สอนเนี่ยเป็นแฟนรายการเรามานมนานมากเลยถ้าสังเกตแล้วถ้าจำได้เนี่ยผมพูดเรื่องนี้บ่อยมากเลยคนที่ดื่มนมไม่ได้ดื่มแล้วท้องอืดท้องเสียเป็นเพราะกระเพาะเราไม่มีน้ำย่อยน้ำตาลแลคโทสที่ทำไมไม่มีเพราะเราไม่ได้กินมานานพอไม่ได้กินมานานมันก็หยุดสร้างน้ำย่อยแลคเทสพอกินนมเข้าไปน้ำตาลแลคโทสที่อยู่ในนมไม่ถูกย่อยจุลินทรีย์ตัวอื่นมาย่อยแทนมันก็เลยบูดพอบูดปุ๊บก็สร้างแก๊สบิดลำไส้วิ่งเข้าห้องน้ำวิธีการแก้ก็คืออย่างที่คุณพัชสอนทำไปกินพวกผลิตภัณฑ์ของนมที่ถูกน้ำตาลแลคโทสถูกย่อยไปเรียบร้อยด้วยจุลินทรีย์ก่อนที่มันจะมาสู่เข้าปากเรามีอยู่2ผลิตภัณฑ์ใหญ่ๆ1โยเกิร์ต2นมเปรี้ยววงเล็บไม่หวานเป็นเพลนเป็นโยเกิร์ตนมเปรี้ยวธรรมชาติพวกนี้น้ำตาลแลคโทสถูกย่อยเรียบร้อยพอกินเข้าไปปุ๊บสบายท้องโปรตีนวิตามินและธาตุเท่ากันครับคุณพัชสอน
0: แล้วมีคุณนกเขาก็ถามมาอาจารย์เหมือนประมาณว่ากินรอบดึกแต่ว่าทำไมชอบหิวตอนเช้าครับอาจารย์มันเป็นเรื่องปกติไหมครับอาจารย
1: ์ปกติสิครับมื้อเช้าทุกคนก็หิวหมดแหละเพียงแต่ว่าใครจะหิวเร็วหรือช้ากว่ากันมันขึ้นอยู่กับนิสัยถ้าคุณเคยกินข้าวเช้าตอน 7:30 นพอมาสักเจ็ดโมงน้ำย่อยมันจะถูกเตือนออกมาว่าเฮ้ยใกล้ถึงเวลากินแล้วนะแต่ถ้าคุณไปกินมื้อเช้า9:00 น.อ่ะแล้วคุณเคยกิน9:00 น.แต่วันดีคืนดีคุณไปหิวตอน6:00 น.เนี่ยอันนั้นผิดปกติ
0: เนาะผมฟังวันไหนที่อดมื้อเย็นอ่ะเช้าก็จะหิวเราเป็นเรื่องปกติธรรมดาเพราะท้องกี่ชั่วโมงอ่ะที่เราไม่ได้กินมาผมฟังแต่อย่างไรก็ตามนะคะอาจารย์บอกเสมอว่าทุกมื้อเป็นมื้อสำคัญอย่าอดอาหารแล้วก็เลือกกินสักนิดหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งจำไว้นะคะคุณฟังอาจารย์เวลาหมดแล้วมีอะไรทิ้งท้ายสักหน่อยไหมคะเดือนหน้าเราคุยเรื่องเกษียณกันหน่อยไหมอาจารย
1: ์โอ้แน่นอนผมใจตรงกันเป๊ะเลยเต่าน้อยสุขหลังเกษียณเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผมตะเวนไปบรรยายตามหน่วยงานต่างๆเยอะมากยกเว้นอสมทไม่ได้ไปบรรยายให้เขาเพราะเขาไม่เชิญผมไปมาเยอะมากเลยโดยเฉพาะการบินไทยเอ่ยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ธนาคารกรุงเทพกรุงศรีตะเวนหมดเขาไปเชิญไปกวาดเอาคนที่อายุ59-60อ่ะมานั่งฟังผมแต่ผมจะบอกว่ามันสายเกินไปไหมที่จะมาดูแลตอนหลังเกษียณไม่สายครับท่านผู้ฟังแต่มันจะทำให้สิ่งที่เราไม่เคยปฏิบัติอ่ะเรากลับมาปฏิบัติใหม่เพราะเรามีเวลาแล้วเราก็จะทำให้สิ่งที่มันเลวร้ายดีขึ้นมาแล้วชะลอความเสื่อมเดี๋ยววันอาทิตย์หน้าเราจะมาพูดการชะลอความเสื่อมหลังจากวัยเกษียณคำว่าเสื่อมมันไม่ได้เสื่อมแค่ร่างกายแต่จิตใจด้วยนะเต่าน้อยขอบคุณที่ทุก SMS เน
0: า
1: ะ
0: เดี๋ยวค่ะอาจารย์นิดนึงขอนิดนึงขอข้อความนี้นิดนึงทิ้งท้ายนะผมก็ทานอาหารครบ5 หมู่ครับอาจารย์ปิ้งทอดย่างต้มแดดเดียวครับอาจารย์จบ
1: ไม่ครบหรอกครับอันนั้นโปรตีนแล้วหมู่เดียวอ่ะว่ากันไปเดี๋ยวศุกร์วันเสาร์อาทิตย์หน้าเราเจอกันใหม่นะครับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณเรื่องดีๆที่เต่าน้อยเอามาแบ่งปันกับพวกเราผมและเต่าน้อยลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สภาพสุขภาพกับอาจารย์สง่าดามาพงศ์ดำเนินรายการโดยอัชราเชิดชูและทีมงาน FM 99

0: รงจันทร์ทองคึกคักแต่เช้าประชาชนใช้สิทธิ์เลือกตั้งส.ส.เขต 3 อุดรธานียังไม่มีเรื่องร้องเรียนคาดรู้ผลไม่เกิน 2 ทุ่มการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 3 จังหวัดอุดรธานีแทนตำแหน่งที่ว่างโดยว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภักขยาภรณ์รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งพร้อมนางสาวสมิราเดชะอังกูลผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานีตรวจความเรียบร้อยที่บริเวณศาลาวัดบ้านเม่นหน่วยเลือกตั้งที่9หมู่ที่7ตำบลบ้านขาวอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีซึ่งมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง713คนก่อนเปิดการลงคะแนนในเวลา 8:00 น.ทางคณะได้ร่วมกันยืนเคารพธงชาติซึ่งพบว่ามีประชาชนทยอยเดินทางมารอใช้สิทธิ์แล้วนายวิสุทธิ์บุตรสาอายุ19ปีชาวหมู่บ้านเม่นเดินทางมารอใช้สิทธิ์ตั้งแต่เวลา 7:30 น.พร้อมเปิดเผยว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่2ของตนรู้สึกตื่นเต้นส่วนสาเหตุที่เดินทางมาเป็นคนแรกเพราะตั้งใจมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้งนี้นอกจากตนแล้วยังมีพ่อกับแม่ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งแต่ทั้ง2คนติดภารกิจต้องทำงานจะเดินทางมาใช้สิทธิ์ช่วงเที่ยงวันนี้ด้านนางสาวสมีราให้สัมภาษณ์ถึงภาพรวมการเลือกตั้งเขต3ว่ามีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำหน่วยว่าจะสามารถดำเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนดได้อย่างเรียบร้อยส่วนการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตเลือกตั้งขณะนี้ยังไม่มีเรื่องมาแจ้งเกี่ยวกับการซื้อสิทธิ์ขายเสียงโดยคาดว่าจะทราบผลเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการประมาณ 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทั้งนี้ในพื้นที่ห่างไกลที่สุดของอำเภอเพ็ญอยู่ที่ประมาณ36กิโลเมตรในการรายงานผลเมื่อการนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยจะส่งผลคะแนนไปยังช่องทางออนไลน์ก่อนส่วนเอกสารหลักฐานรวมถึงวัสดุอุปกรณ์จะนำเข้ามาส่งอีกครั้งหนึ่งในช่วงนี้เป็นฤดูฝนจึงมีฝนตกอยู่เป็นประจำอยู่แล้วซึ่งประชาชนน่าจะทราบถึงสภาพภูมิอากาศมีการแจ้งเตือนกำลังการประจำหน่วยถึงมาตรการในการดูแลวัสดุอุปกรณ์ในหน่วยเช่นหีบปัดที่เป็นกระดาษจะมีถุงขนาดใหญ่ใส่ให้แต่จุดสำคัญของเขตเลือกตั้งที่3คือทุกหน่วยเลือกตั้งเป็นอาคารถาวรทั้งหมดอินเดียกู้ร่างผู้เสียชีวิตถูกกระแสน้ำซัดลอยข้ามแดนมาจากเนปาลเจ้าหน้าที่อินเดียกู้ร่างผู้เสียชีวิตที่ถูกกระแสน้ำหลากซัดมาจากเนปาลโดยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในเมืองกุสินาราเมืองโบราณในรัฐอุตรประเทศทางตอนเหนือของอินเดียยืนยันว่าพบศพแล้ว3รายตั้งแต่วันพฤหัสบดีแต่ไม่เปิดเผยรายละเอียดท่ามกลางรายงานการพบร่างผู้เสียชีวิตที่ถูกกระแสน้ำซัดมาจากเนปาลในอินเดียเพิ่มอีกจำนวนหนึ่งภัยพิบัติน้ำหลากและดินถล่มในแถบเทือกเขาหิมาลัยพรมแดนเนปาลทิเบตฐานน้ำแข็งพังทำลายเมื่อวันพุธได้ทำลายสะพานอาคารและโรงไฟฟ้ามีผู้เสียชีวิตในเนปาลแล้วอย่างน้อย669คนและที่เบต7คนมีผู้สูญหายเกือบ 3,000 คนอยู่ในเนปาลราว 2,426 คนและอำเภอจีหลงของที่เบต554คนด้านจีนชี้ความเสี่ยงทะเลสาบแบริเออร์แตกลดลงแล้วเจ้าหน้าที่จีนเปิดเผยเมื่อวันเสาร์ว่าความเสี่ยงที่ทะเลสาบแบริเออร์ซึ่งก่อตัวจากเหตุทาน้ำแข็งพังถล่มบริเวณชายแดนภูมิภาคปกครองตนเองสีจ้างหรือทิเบตของจีนเนปาลจะแตกทะลักนั้นเริ่มบรรเทาลงแล้วหลังระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องภาพถ่ายดาวเทียมแสดงให้เห็นน้ำในทะเลสาบตรงจุดตัดของแม่น้ำสองสายบริเวณชายแดนทิเบตเนปาลค่อยๆระบายออกจนเริ่มเห็นดินก้นทะเลสาบในบางส่วนขณะนี้ทีมกู้ภัยจีนกำลังเร่งค้นหาผู้รอดชีวิตท่ามกลางสายฝนและกองเศษซากแม้การทำงานจะยากลำบากเนื่องจากเส้นทางคมนาคมและระบบสื่อสารถูกตัดขาดก็ตาม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Color of Life ดำเนินรายการโดยสมเกียรติคุณานิติพงษ์และกิ่งแก้วเพตรา
3: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook Mcot Academy หรือ LINE @Mcot Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
4: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
5: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย

0: ือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
1: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อาหารต้านการอักเสบเคล็ดลับสุขภาพยอดนิยมอาหารต้านการอักเสบกำลังเป็นเทรนด์ฮิตที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเนื่องจากคนดังหลายคนต่างเผยผลลัพธ์ที่น่าประทับใจทั้งจากการลดน้ำหนักและการดูแลสุขภาพโดยรวมทำให้วิธีการกินลักษณะแบบนี้ยังคงมาแรงอย่างต่อเนื่องอาหารกลุ่มนี้ประกอบไปด้วยผลไม้ผักถั่วชนิดต่างๆถั่วเปลือกแข็งปลาที่อุดมไปด้วยกรดไขมันโอเมก้า3และชาสารต้านการอักเสบที่มีอยู่ในอาหารเหล่านี้ช่วยลดการอักเสบในร่างกายส่งผลดีต่อสุขภาพในหลายมิติไม่ว่าจะเป็นการควบคุมน้ำหนักลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังเช่นเบาหวานและชะลอความเสื่อมของสมองด้วยคุณประโยชน์ทั้งเรื่องของการเสริมความงามและสุขภาพอาหารต้านการอักเสบจึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกับทุกคนโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการดูแลตัวเองอย่างยั่งยืนผ่านวิธีการกินที่ดีต่อใจและร่างกายสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
3: ผมรู้ว่าผมต้องประสบความสำเร็จอะไรบ้างผมรู้วิธีทำงานให้หนักเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายต่างๆและจะลงมือทำรวมทั้งทุ่มเทไปกับมันโคบี้ไบรอันอดีตนักบาสเกตบอลชาวสหรัฐแรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจFM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลกจงเชื่อมั่นตัวเองหากไม่มีก็ทำให้เหมือนว่ามีความมั่นใจและเมื่อถึงเวลาความเชื่อมั่นจะเข้ามาเองวีนัสวิลเลียมนักเทนนิสชาวอเมริกันอดีตมือวางอันดับหนึ่งของโลกแรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจFM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
4: สิริหน้าชนนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชนสิริหน้าชนนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวง

0: การผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทั่วประเทศและทั่วโลกสันติสุขสมุนนะครับอาจารย์นางลำความรู้คู่ความอร่อยความอร่อยคู่กับคุณธรรมและคุณธรรมที่สูงสุดของเราก็คือความกตัญญูรู้พระเดชพระคุณคนที่มีด้วยคุณกับเราครับตอนนี้คุณเกียรติก็คงยังไม่มาเลยครับเมื่อวานก็บอกว่ารถขวางมาเลยวันนี้ใครขวางเราฟังคำบอกเขาเลยนะครับถ้ามีเด็กคนนี้ที่เราให
4: ้สวัสดีครับอาจารย
3: ์เอามาแล้วโอ้ตายแล
4: ้ววันนี้รถไปได้กันหน้าบ้าน
3: น่าเบียร์วันนี้
4: ท้องเสีย
3: ท้องเสียไม่ถ่ายถ้าไปถ่ายก็ยังไม่ต้องมาจัดเลย
4: ไม่ได้อยู่กับอาจารย์ต้องมาพ่อพี่โทรมา
3: ว่า
4: ก็กำลังโทรคุยเรื่องร้านเหมา
3: เหมาเฮาส
4: ์ก็เลยบอกว่าเอาขอ

0: ยังไม่คุยนะครับตอนนี้กำลังอยู่ในห้องพิเศษ
1: ใช
0: ่ห้องส้วม
1: ใช
0: ่สี่รอบอาจารย
1: ์โอ้เอาให้ครบสิบรอบเลย
0: ไม่เอาพอแล้วแวะซื้อยาเรียบร้อย
1: ซื้อจริงเสียงที่พ่อเห็นส่งมาเลย
0: อะไรนะ
1: ซื้อที่จริงเสียงเลยก็มียาดีๆเยอะเลย
0: เออจริงเสียงส่งมาก็ไม่ทันแล้วก็ต้องรีบ
1: เอา
0: อ่ะนะ
1: เอกครับวันนี้จะพูดแนะนำให้ไปกินของอร่อยที่จออ่างทอง
0: จออ่างทอง
1: จังหวัดอ่างทอง
0: ครับผม
1: คุณเคยไปทานผัดไทยที่เขาใช้ฟืนไหม
0: วัดทองคุ้งใช่ไหมล่ะ
1: วัดทองคุ้งใช่เลยครับวันนี้คุณป้าตะเดือนเนี่ยแล้วก็ที่เขาทำคนเดิมนะแกก็จากไปละ78ปี
0: อ๋อเหร
1: อวันนั้นผมไปทานเนี่ยคิดถึงแกอร่อยมากเลยครับเพราะว่าไอ้ผัดไทยเนี่ยทานเนื้ออร่อยแล้วนะครับดีกว่าแกแต่ฟืนนี่นะครับโอ้ยอร่อยมากก็เมื่อก่อนเนี่ยเราไปบ้านแกที่เขาผัดไทยขายนี่จะเห็นนะแต่ถึงบ้านแล้วฟืนเนี่ยโอ้ยกองเป็นบันทึกเลย
0: ครับ
1: เยอะแยะมากเลยนะครับตอนนี้ก็ผมไปอีกทีก็ยังมีไอ้ฟืนอยู่ท่านผู้ฟังครับพวกฟืนเนี่ยนะครับใช้ได้อยู่ร้านหนึ่งจำได้ไหมผัดไทยที่ใช้ไม้สัก
0: อ่ะไม้สักทองอยู่ตรง
1: สักทอง
0: บางโพ
1: ตรงเตยตรงเตย
0: บางโพ
1: บางโพใช่ใช้ได้นะแกก็เลิกไปละเลยไม่มีทานกะแต่ถ้าคุณไปที่อ่างทองนะครับคุณไปที่วัดก็ชื่อวัดทองคุ้ง
0: ครับ
1: ร้านของตะเดือนเนี่ยวันนี้ลูกหลานจะทำต
0: ่
1: อก็โอ้โหที่สบายฮะจอดรถได้ในวัดได้เป็นร้อยคันเลย
0: ครับ
1: อร่อยมากครับแล้วทีนี้ตอนนี้ผมต้องชมว่าเขาใช้ถั่วคั่วเนี่ยเป็นส่วนคั่วอร่อยใหม่สดอร่อยมากนะครับแล้วก็ผมไปที่ไรแกก็ใส่ไข่
0: คร
1: ับ ใส่เป็ดนะฮะสองฟองอะผมทุกทีแล้วเครื่องเราเขานี่ก็แบบเดียวนะครับแบบชาวบ้านอะเอาอะไรแบบชาวบ้านนี่มันถูกใจผมเลยเกิน
0: คร
1: ับ ไม่ต้องไปใส่กุ้งเครื่องกุ้งแบน้ำไม่ต้องไปใส่อะไรมันง่ายเลยครับกุ้งแห้งโบราณตัวเล็กๆใหม่ๆโอเชโต้ก็เลือกมาดีๆคุณผู้ชายก็หน้าผักกุญช่ายก็ดี
0: ร
1: ้านนี้นะครับผมขอแนะนำท่านผู้ฟังไปอ่างทองคุ้มค่าครับก็ไปแค่ค้าเงินกลับเนี่ยนะครับก็ครบละแต่ว่าเขาจะหยุดเดือนละสองวันนะครับเดือนละสองวันนั้นก่อนจะไปก็ให้โทรศัพท์ไปก่อน
0: หมายเลข
1: 082 082 233
0: นะ233
1: 3887ครับ
0: 3887
1: คุ้มนอกจากเขาจะมีผัดไทยอร่อยแล้วเขามีก๋วยเตี๋ยวแบบโบราณต้มยำเยอะอร่อยเช่นกันนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงเลยเขาขาย25บาท
0: อุ้ย
1: แต่ว่าจะเอาพิเศษนะก็35บาท
0: ครับ
1: ครับเวลาขายเขาก็ขายตั้งแต่8โมงครึ่ง8โมงเช้านะครับแล้วก็เขาจะร้านเขาจะขายหมดเลยบ่ายสองบ่ายสองเสร็จต้องรีบไปก่อนนะฮะตอนเที่ยงคนเยอะเหลือเกินคนนั่นเลยนะครับก็อร่อยครับแม่เขาใช้มะนาวแท้ๆนะสูงก็อย่างดีผมชอบทานผัดไทยนี่ผมทานได้ไม่เบื่อเลย
0: ครับ
1: ครับนั่งกินไปยังคิดถึงบอกโอ้ยพวกฝรั่งต่างประเทศเนี่ยที่ชอบกินผัดไทยอ่ะไม่เคยมากินผัดไทยที่เราใช้ฟืนครับมันไฟมันแรงได้อารมณ์คุณเคยไปที่ไหนมาถึงเจ็ด
0: อะไรนะครับ
1: เคยไปที
0: ่ไปแล้วอ่ะก็วันก่อนไปหาคุณสันติสุขเขาแล้วก็เราไปตอนเย็นอาจารย์ไม่ทันเขาก็ซื้อไว้ให้
1: อืมอร่อยครับอร่อยมากเลย
0: ใช
1: ่พูดไปเนี่ยเนี่ยนะก็ยังคิดถึงกินไม่ไปคุ้ม
0: ไม่ในในผัดไทยที่จังหวัดอ่างทองอาจารย
1: ์
0: อาจารย์ให้แค่ร้านนี้ร้านเดียวถูกไหม
1: ร้านเดียวร้านเดียว
0: ครับผมว่าที่อ่างทองอ่ะตอนไปถ่ายหนังเรื่องบุญชูอ่ะเราไปที่อำเภอโพชัยมั้งก็จะมีพวกผัดไทยใส่ไอ้มะเฟืองเหร
1: ออ๋อผมก็เคยเห็นนะ
0: แล้วที่ที่โพชัยจะมีสองสามเจ้าอาจารย
1: ์เออหรอครับ
0: ถ้าจะอำเภอผิดต้องข
1: อนี่มันอยู่อำเภอเมือง
0: ใช่ใช่อันนี้อำเภอเมือง
1: วัดทองคุ้งนี่ก็อยู่อำเภอเมือง
0: พอเลี้ยวเข้าไปแป๊บเดียวก็เจอแล้ววัดทองคุ้งอ่ะ
1: ครับใช่เลย
0: อืม
1: แล้วก็นั่งดูแม่น้ำเจ้าพระยาสวยเลยครับ
0: เราก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมอ่างทองเขามีผัดไทยเยอะ
1: เอามันไม่ใช่ผัดอ่างทองอย่างเดียวนะก็ดูในเมืองเพชรบ้านผมนะครับผัดไทยอร่อยเยอะเลย
0: หมดเลยนะยุทธยาอ่างทองอะไรต่อมีอะไรเนี่ย
1: ใช
0: ่ผัดไทยก็เป็นอาหารที่ที่คนไทยนิยมแล้วก็อย่างที่บอกว่าคนต่างชาติก็นิยมนะจันเน
1: าะใช่ครับก็ลองงานแนะนำให้นะฮะอ่างทองแค่นี้เองอีกร้านนึงผมก็เลยไปพิเศษชัยชาญ
0: ใกล้กัน
1: อำเภอพิเศษเนี่ยเพราะว่าเมื่อ40ปีก่อนแล้วนะครับ40-50ผมเคยไปกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดเจเล็กนะฮะเจเล็กเนี่ยเขาอยู่ถนนชูนะคุณรองประชูนะครับอยู่ที่นั่นนี่ก็เป็นก๋วยเตี๋ยวเป็ดที่เขาใช้เป็ดไล่ทุ่งซึ่งตัวมันเล็กนะฮะตัวมันเล็กตัวมันเล็กก็อร่อยฮะแล้วก็เครื่องพะโล้ก็แบบบ้านๆนะฮะไม่ได้แบบเหมือนที่จีนแต่เป็นก๋วยเตี๋ยวเป็ดโล้แบบคนไทยทำนะครับร้านนี้ก็ราคาแค่จานละ50บาท
0: อันนี้เป็นห้องเหมือนห้องแถวใช่ไหมอาจารย
1: ์แต่ก่อนแต่เดิมก็เป็นห้องแถวนะฮะ
0: ครับ
1: แต่ตอนนี้ก็เขาก็ขยับขยายมาขายอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านคุณยื่นไปทานถืออร่อยครับแล้วก็เขาก็มีข้าวหมูแดงแบบนอก
0: ฮะ
1: นะครับไม่ใช่แบบคนจีนกวางตุ้งนะฮะออกผลหวานก็ถูกรสปากของคนไทยแถวนั้นกินเลยติดหวานอร่อยครับผมแนะนำให้โทรศัพท์เขานะครับ ศูนย์
0: 089 806 2474
1: นะครับก
0: ็คือร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดเจเล็ก
1: เจเล็กนะครับ
0: วิเศษชัยชาญนะ
1: วิเศษชัยชาญ
0: ก็ออกจากตัวเมืองไปสัก20โลนะจ๊ะนะ
1: ใช่ๆโอ้ยที่วิเศษนี่มีของอร่อยเยอะครับวันนั้นพอดีไม่มีเวลาก็มีเครื่องในหัวต้มเนี่ยอร่อยมากเลยนะฮะอย่างไอ้อย่างเนี้ยม้ามเนี่ยนะม้ามหมูเนี่ย
0: ครับ
1: เขาเรียกกับเหล็กจะเป็นสำนวนของเรียกแบบคนไทยโบราณเรียกม้ามม้ามบวชตรงเขาเรียกกับเหล็ก
0: ครับ
1: ร้านนี้ก็เข้าไปที่พิเศษนะครับถามว่ามีเจ้าที่ในบัวต้มเนี่ยอยู่ในตลาดนะครับ
0: ครับ
1: อร่อยอร่อยมากเลยครับ
2: ไม่ถึง
1: ครับก็หวานไปนะครับ
0: ใช่เพราะว่าตัวจังหวัดอ่างทองอ่ะผมคนขับผ่านนะจ๊ะน้องไม่ค่อยรู
1: ้ค
0: นเดียวเข้าไปก็เนี่ยตัวเมืองเองหรือตัวอำเภอหลายอำเภอด้วยกันเขาก็มีของอร่อยอร่อยประจำจังหวัดเขาละ
1: พิเศษมีของอร่อยเยอะขนมหวานก็อร่อยครับที่เป็ด
0: ขนมที่เขาส่งมาขายกรุงเทพได้เยอะเนี่ยนะ
1: ใช่นะ
0: นะครับหลายยี่ห้อนะจ๊ะน้อง
1: โอเคคร
0: ับแล้วก็ตัวร้านอาหารที่ว่าถ้าอาจารย์จะไปทีจะเรียนเชิญอาจารย์ไปทาน
1: ที่ไหน
0: ก็ที่วิเศษชัยชาญเลยติดกับแม่น้ำน้อยอ่ะ
1: เพราะติดแม่น้ำน้อยแต่ที่คุณจะเชิญไปอะไร
0: ร้านนิรมิต
1: นิรมิต
0: ใช่เขากับข้าวเขาอร่อยอาจารย
1: ์ขายอะไร
0: ขายกับข้าวเลยตามสั่งเหมือน
1: อาหารตามสั่ง
0: อาหารแบบไม่อาหารแบบร้านอาหารอาจารย
1: ์มีอะไรอ
0: ่
1: ะ
0: โอ้ยพวกปลาเนี่ยสารพัดปลานะฮะแล้วก็พวกต้มยำทำแกงเลยอาจารย์ร้านเนี้ยเพราะว่าร้านเนี้ยแต่ก่อน
1: อ
0: ่ะเขาทำขนมขายส่งมากรุงเทพซอยละลายซับเนี่ยร้านเขาจะดังมาก แล้วก็พอจะ
1: ร้านอยู่ตรงไหน
0: ฮะร้านอยู่ข้างผมมาขับถ้าขับไปอ่ะไปถูกแต่ว่าตรงนั้นมันเป็นวัดอาจารย์ข้างวัดอ่ะ
1: วัดอะไร
0: ข้างวัดข้างโรงเรียนใหญ่ๆเลยอ่ะหมายถึงนะ
1: ที่นู่นเขาพิเศษอ่ะมีวัดใหญ่เลยมีพระพุทธรูปอ่ะกลางทุ่งใหญ่มากเลยนะ
0: อืม
1: ที่สนั่นป่ะ
0: น่าจะ
1: มันใช่นะ
0: เราก็เรื่องวัดก็ไม่ค่อยรู้เรื่องด้วยนะ
2: วัดม่วง
1: จริงวัดม่วงใช่ไหมคุณพี่หวาถาม
0: ที่สนามเยอะมีสนามกว้างๆมีโรงเรียนด้วยพี่หวา
1: เออเดี๋ยวจะไปลองกินชื่อร้านอะไร
0: ร้านนิรมิต
1: นิรมิต
0: ติดแม่น้ำเลย
1: ติดแม่น้ำน้อยเลยนะ
0: ใช่แม่น้ำน้อยเลยแล้วก็พี่น้อยเขาชื่อน้อยด้วยแหละพี่น้อยเขาก็ทำพวกเกี่ยวกับขนมส่งมาที่ซอยละลายทรัพย์พวกเขาคงเขาเกลียดพวกอะไรต่อมีอะไรแล้วก็สุดท้ายแกก็มาเปิดร้านอาหาร
1: โอเคเอาสำเร็จวันนี้ผมจัดได้ขึ้นนะครับตอนนี้อยู่โรงพยาบาลอยู่หมอเรียกไป
0: ได้ครับ
1: นะครับก็ครั้งนี้ถ้าจะมีเอสเอ็มเอสอะไรก็ถามมาตอบไปเลยนะครับ
0: เดี๋ยวดูเอสเอ็มเอสเลยระหว่างนี้รอมีเวลาสัก10 นาทีแม่อาจารย
1: ์
0: สิบนาทีถึงไหม
1: ได้สักสิบก็เบรกตอนกลางเนี่ย
0: อาโลเรื่องวันนี้อาจารย์ไปตรวจร่างกายนะครับ
1: ครับ
0: ถามว่าที่อยุธยาเนี่ยถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวเนี่ยร้านไหนอร่อยครับ
1: โอ้ยผมกินเรื่องแต่เด็กได้ในเล็กเนี่ยการได้ในเล็กก็ตายละข้างไอ้ตรงแม่มาเปียกอะมาเปียกี่บุษเต
0: อ
1: ร์อันนี้ลูกชายก็มาทำแทนในเลกาผมกินเรื่องแต่สมัยก่อนในเลี้ยขายอยู่ในรุ่นลิเกหน้าหลงลิเกของอยุธยาเพราะผมดึงเด็กอยู่ที่นั่นเพราะอร่อยมากเนื้อคณะเอ็นเนื้อเนี่ยโอ้ผมชอบมากเลยเขาใส่เอ็น
0: ก๋วยเตี๋ยวเนื้อเน
1: า
0: ะ
1: อีกร้านหนึ่งนี่ก็อร่อยนะฮะอยู่ในหัวรอ
0: ในเลี้ยในเลี้ย
1: รอเข้าไปอยู่ตรงหน้าสันเจ้า
0: ะ
1: มีกาเปิดอยู่นี่ก็อร่อยนี่เข้มข้นแบบเนื้ออ
0: ันนี้เป็นหมูหรือเนื้อฮะ
1: เนื้อนี่ผมแต่ท่านก็เนื้อก็หมูนะคุณหวาชอบในนะตรงทางไปวัดพันธุ์เชิญคุณหมูชื่อได้อะไรนะเจตีนี่อร่อยมาก
0: เ
1: ฮียติงอร่อยมากเลยแบบโบราณเลยนะครับ
0: เฮียติงทางไป
1: ครับ
0: วัดพลังเชิง
1: ครับแล้วก็มีไอ้บะหมี่ก็ไอ้ชาติเนี่ยตรงเจดีย์นักเลง
0: บะหมี่ในชาตินะ
1: อร่อยมาก
0: แดงชาลด20 บาทเอง
1: ยี่สิบบาทนะอร่อยนั่นมีอร่อยบะหมี่ชาติผมชอบไปก็ไปกินยาว
0: ยังขายอยู่ที่เดิมอยู่เนาะ
1: คือแต่ก่อนแล้วเขาขายหน้าวัดประสาท
0: ครับ
1: ขายดีมากจนทำพระท่านบอกเอ้ยไม่สามารถจะทำ
0: คนมาวัดไม่ได้กี
1: ่เข้าวัดไม่ได
0: ้คนมากินก๋วยเตี๋ยว
1: ถูกไล่มาก็เลยไป
0: ถูกเชิญออกมากกว่านั้นครับ
1: เชิญไล่เกี่ยวกับน้องนั่นแหละแล้วก็มาอยู่ตรงเจดีย์นักเลงขวางถนนละในชาติอร่อยบะหมี่ก็อร่อยมากแบบปริญญานะไม่ใช่หรูหราอะไรมากมาย
0: ครับเพราะวันก่อนเนี้ยพาดาราไปงานแล้วก็แฟนขับตามไปประมาณ50 คนก็เป็นเหมาหมดเลย
1: ก็ไปไอ้ญาติเหรอ
0: โอ้เขากินเขาโอ้โหเก้าอี้ต้องเสริมลงไปอยู่ชั้นล่างเลยอ่ะแต่แถวห้องเดียวเอาไม่อยู่ต้องไปยืนข้างๆบ้านเอาเก้าอี้มาตั้ง
1: ครับ
0: อร่อยมาก
1: ครับ
0: อร่อยมาก
1: จะเอาอะไรอีกไหม
0: ถ้าเสนาก็ต้องเย็บปุ๊กเย็บปิ๊กอะไรเนี่ยก๋วยเตี๋ยวไก่เน
1: า
0: ะ
1: อ๋อนั่นคือก๋วยเตี๋ยวไก่เสนาอยู่ที่เจ็ดนะยิ่งตุ๊กับเย็ดแปะสองคนพี่น้อง
0: อร่อยมาก
1: แน
0: ่ก็ไปเอเสนา
1: ใช้ไก่บ้านทำขี่ก็ผมชอบบ้างเลย
0: แต่ว่า
1: ไก่เหนียวใช
0: ่แต่ว่าลูกสาวเขาที่วันก่อนที่ไปเจอในงานเขาดำอาจารย
1: ์
0: ลูกสาวเขามาขายอยู่ตรงจีนเล็กเลยอ่ะ
1: ไม่รู้
0: เขาใช้สูตรแม่เขาใช้ชื่อแม่เขาเลยนะเอาไปกินได้เหมือนกันนะครับ
1: อร่อยครับเนี่ยพอไหมจะอะไรอีก
0: ก๋วยเตี๋ยวถ้าพูดถึงก๋วยเตี๋ยวเนี่ย

0: จริงๆแล้วในจังหวัดนครศรีอยุธยาอาจารย์ส่วนใหญ่อ่ะจะเป็นก๋วยเตี๋ยวมาจากเรือมั้ย
1: ก็อยุธยาเนี่ยของมันเยอะไอ้ก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยมันเกิดจากแถวอยุธยาแหละครับ
0: ฮะ
1: แถวเจ็ดเนี่ยนะครับของเค้าเจ็ดใต้อะไรอยู่เปอร์อะไรเนี่ยก็พายขายแต่ก่อนก็พายขายนะครับแต่ก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยที่ผมไม่แนะนำนะเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่สูตรแบบโบราณที่เราเคยกินตอนเด็ก
0: ๆ
1: แล้วผมก็ไม่กินก็เอาเลือดวัวมาใส่ผมว่าไม่ดีเลยผมไม่ชอบ
0: อ่ะผมก็ไม่กินน้ำตก
1: น้ำตกนั่นเขาเอาเลือดวัวใส่ลงไปอ่ะเลือดหมูบ้างนะก็ผมไม่เอาผมกินก็กินสะอาดกว่านี้นะ
0: ตอนหลังพวกวัยรุ่นนิยมไง
1: ตัวหลานไปแล้วครับอันตรายนะครับกินอาหารพวกที่มันก็ถูกสุขภาพอย่างนี้นะครับ
0: นะแล้วที่จังหวัดนครศรีอยุธยาเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะขาย20-30ก๋วยเตี๋ยวนะจ๊ะเนาะ
1: เอาครับ20ก็แต่ว่ากิน5ชามก็มีนะแต่นิดเดียว
0: อาจจะผู้หญิงเขากิน2ชามเขาก็อิ่มแล้ว
1: อ๋อตัวบ้านไปนะครับ
0: เนาะนะครับอ่ะนะฮะวันนี้อาจารย์
1: เดี๋ยวต้องขอตัวเพราะว่า
0: ถ้าคุณก็ออกมาทันเดี๋ยวอาจารย์เขาจะมาปิดท้ายให้
1: ได้ครับคุณเรียกเขาว่างไปหน่อยครับ
0: ให้อาจารย์เข้าไปคุณหมอเรียกแล้ว
1: คุณผู้หญิงอย่าลืมนะที่ร้านไม่ช่วยได้หรอก
0: โอ้มีอะไรล่ะ
1: ผมไปบ้านหมี่มาคุณสุเกียรติ
0: อ๋อ
1: ผมไปเจอลูกชิ้นปลาสกายแท้ๆอร่อยมากเลย
0: อยู่
2: ว
0: ัน
2: นี้ก็จะปิดมาจากบ้าน
1: ก็อยู่นะก็เลยบอกนี่ว่าเอาต้องมีซื้อปลาหยูเนี่ยปลาหยูเนี่ยว่า2กิโลต้องมากินนะฮะแล้วคุณหวานจะทำอะไรไม่รู้
0: คุณพ่อแล้วพี่
1: หวานบอกได้กะปิเหมือนกับบ้านกูด
0: บ้านกูด
1: เนี่ยเป็นกะปิที่ดีมากชาวบ้านทำเองเลยนะครับแล้วก็ใครจะกินกะปิอะไรจะผมเลยบอกคุณหวานเนี่ยกะหล่ำที่เราคุณหวานขายดีเนี่ยเป็นน้ำปลาแต่ผมว่าเราจะเป็นเจ้าแรกเอากะปิปัดกูดมาผัดกับขวดกะหล่ำปีผมว่ามันจะอร่อยนะเพราะฉะนั้นผมไปร้านพวกกันนะชื่อกินนาลีนะครับหวานจะเล่าให้ฟังเขาเอากะหล่ำด้วยนะผัดน้ำดูดู
0: เอา
1: ผมไม่เคยกินนะแต่ผมว่าสู้น้ำปลาไม่ได้น้ำดูดูสู้น้ำปลาไม่ได
0: ้คร
1: ับแต่ผมมั่นใจว่ากะปิปัดกูดเนี่ยมันเป็นกะปิที่ดีมากชาวบ้านทำเองเลยนะครับ
0: คุณพี่หวายจะมาทำอะไรล่ะ
1: คุณพี่หวายกะปิทำอะไรเนี่ยผัดไปกะหล่ำ
0: สตอมีไหมอ่ะ
1: สตอมีป่ะ
2: ม
1: ีสตอผัดกะปิได้แต่มันจะเอ้ยท้องเป็นปลาพุ่มเลยสตอผัดกะปินะครับอืมก็ใช้ได้ก็กะปิดีที่มันทำอะไรผมก็บอกว่าทำข้าวคลุกกะปิก็ได้คุณพี่หวายบอกโอ้ยไม่พอหรอกนะครับขายดีฮะที่ร้านเราเนี่ยทำข้าวคลุกกะปิอร่อยคุณก็จะสั่งอะไรก็เตรียมเกี่ยวไปนะครับ
0: ครับคุณพ่อ
1: เอาละครับขอบคุณนะแค่นี้ก่อนนะครับ
0: ได้ครับโอเคครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวให้อาจารย์หาคุณหมอแป๊บหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงท้ายเนี่ยเดี๋ยวถ้าอาจารย์ออกมาจากห้องตรวจร่างกายแล้วก็อาจจะมาปิดท้ายอยู่กับเรานะครับของวันนี้วันพฤหัสบดีนะครับอยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาบอกได้เลยนะครับว่าคุณต้องมีเลยนะครับมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิดนะฮะ V360A80 Wi-Fi เชื่อมต่อผ่านสัญญาณตัว Wi-Fi เนี่ยนะครับพูดคุยได้ดูภาพสดได้นะฮะเรียกว่าโต้ตอบแบบเห็นหน้าแล้วก็เสียงนะฮะทำได้ผ่านทางมือถือครับสะดวกมากนะครับเอาละเราจะบอกว่าตัวนี้นะครับมีความละเอียดถึง8ล้านพิกเซลซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD นะครับติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านแล้วก็ทนแดดทนฝนบอกได้เลยว่าตัวเมมโมรี่เนี่ยนะเขาเพิ่มเป็น SD card ได้สูงถึง 128GB บันทึกต่อเนื่องได้ถึง30วันและที่สำคัญนะครับสามารถตรวจสอบตรวจจับการเคลื่อนไหวและก็แจ้งเตือนได้ด้วยโอ้โหมันเยอะหลายอย่างครับกล้องตัวนี้นะครับหมุนได้355องศา หมุนขึ้นลงได้75องศาควบคุมกล้องด้วยวงจรปิดครับไปในแอปนะผ่านแอปในมือถือนะครับสะดวกมากกลางคืนก็เห็นนะฮะสีเพราะว่ามีโหมดอินฟราเรดเพื่อใช้ในที่มืดเรามีการรับประกัน1ปีครับแล้วโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับสำหรับ Mr. CCTV จาก Shop Mania ครับซื้อ1แถม1นะฮะในราคา 1,290 บาทครับโทรเลยครับ02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania ครับต้องมีไว้เลยนะครับจริงๆมันสะดวกมากถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาเนี่ยง่ายนะฮะมีกล้องมิสเตอร์ CCTV เมื่อกี้หลายท่านที่เปิดมาฟังนะครับคาร์โลไลฟ์วันนี้อาจารย์สันติเสวิมลนะครับก็พูดถึงเรื่องราวของผัดไทยอาหารที่จังหวัดอ่างทองหลายร้านด้วยกันจริงๆผัดไทยวัดทองคุ้งเนี่ยอร่อยเลยนะเขาใช้ฟืนนะฮะแล้วก็มันมีผัดไทยอีกร้านนึงถ้าผัดไทยวัดทองคุ้งหมดเนี่ยเขาก็ไปกินผัดไทยรสสยามคนขายก็ยุครุ่นราวคราวเดียวกันนะครับแต่ว่าที่ได้เปิดพิสดารเนี่ยเป็นวัดทองคุ้งนะแล้วก็มีผัดไทยที่ผมบอกอ่ะเป็นอำเภอน่าจะชื่ออำเภอโพชัยคุณฟังที่เป็นคนอ่างทอง SMS เข้ามาหน่อยนะครับ4689899 4689899เขาเป็นผัดไทยที่ขายอยู่ริมท้องนาเลยนะเป็นตั้งเขาเรียกว่าตั้งเข็มใหญ่ๆอ่ะที่นั่งใหญ่ๆอ่ะเป็นไม้แล้วก็มีมะเฟืองแทนมะนาวนะแล้วก็อร่อยด้วยนะครับหลายเจ้าด้วยกันที่ไปอ่างทองเนี่ยไปกินแล้วก็ร้านนี้แล้วมีที่บอกไปนะครับเป็นร้านของพี่น้อยพี่พงเนี่ยโอ้โหกับข้าวเขาพวกปลาจากแม่น้ำน้อยเนี่ยนะอร่อยปลาหลายอย่างเมนูเยอะมากนะครับแล้วก็อาหารไทยที่เขาทำเขาเป็นคนมีฝีมือคนพิเศษชัยชาญเขาเรียกว่าผมว่าไปวิเศษชัยชาญบ่อยเพราะว่าคุณบอยปกรณ์ฉัตรบริลักษ์เนี่ยก็แสดงความยินดีด้วยนะครับเพิ่งได้รับรางวัลนักแสดงฝ่ายชายนะครับจากภาพยนตร์ที่เขาเพิ่งเล่นไปเนี่ยใครดูได้รางวัลสุพรรณหงส์ทองคำไปเรียบร้อยคุณบอยกับครอบครัวคุณบอยเนี่ยครอบครัวทางคุณแม่เนี่ยเขาอยู่ที่วิเศษชัยชาญเพราะนั้นตอนที่เราดูแลเขาในส่วนที่เป็นพรีเซนเตอร์รถอีซูซูเราก็จะไปงานแถวนั้นบ่อยงานแถวนั้นปุ๊บก็ต้องแวะวิเศษชัยชาญก๋วยเตี๋ยวเป็ดที่อาจารย์บอกก็อร่อยร้านนิรมิตก็อร่อยแล้วก็ยังมีโหอร่อยหลายอย่างเป็นแบบบ้านๆนะรสชาติบ้านๆท้องถิ่นโอ้ยอร่อยจริงๆนะครับอยากให้แวะเที่ยวเพราะว่าอ่างทองก็ถือว่าเป็นไม่ใช่เมืองหลักเป็นเมืองรองนะแต่ว่ามีหลายอย่างที่ควรไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งล่าสุดที่อาจารย์ไปมานะครับก็เป็นร้านของคุณสันติสุขพรหมสิริคุณสันติสุขเนี่ยเขาเป็นคนสิงห์บุรีแต่ญาติเขาว่าเป็นคนอ่างทองเขาเลยได้พื้นที่สวยมากมาทำร้านอาหารปลาเห็ดริเวอร์ฟรอนต์แล้วก็มีโรงแรมเหมือนแพฮะแต่ว่าในโรงแรมของเขาเนี่ยในแพของเขาที่เป็นโรงแรมเนี่ยเหมือนโรงแรม4ดาว5ดาวเลยครบทุกอย่างแล้วแม่น้ำตรงนั้นที่เขาเอาแพมาติดกับร้านปลาเห็ดหรือว่าฟรอนเนี่ยตรงนั้นเป็นช่วงน้ำนิ่งเขากักน้ำเพราะฉะนั้นเรือผ่านคลื่นแรงๆอ่ะไม่มีมันนอนอยู่ในโรงแรมริเวอร์ปลาเห็ดหรือว่าฟรอนเนี่ยเหมือนนอนอยู่โรงแรมทั่วไปนะครับแล้วก็เบรกฟาสต์เช้าอาหารเช้าก็กินของปลาเห็ดหรือว่าฟรอนซึ่งร้านปลาเห็ดหรือว่าฟรอนอาจารย์เขาก็การันตีนะการันตีความอร่อยหลายเมนูโดยเฉพาะแกงขี้เหล็กปลาเห็ดเนี่ยคล้ายกับทอดมันแต่ปลาเห็ดเขาเนี่ยเขาจะใช้ปลาเล็กปลาน้อยสับแล้วก็มาทอดนะคล้ายนะครับแต่ว่าความอร่อยก็อย่างที่บอกไว้ครับคุณสันติเสวิมลอาจารย์สันติเขาการันตีว่าอร่อยเพราะนั้นใครอยากกินแกงขี้เหล็กแบบโบราณนะมีปลาแหนมด้วยแต่ปลาแหนมเนี่ยผมเองก็ติเหมือนกันว่าปลาแหนมไม่เหมือนปลาแหนมที่เรากินอ่ะปลาแหนมก็เป็นปลาแหนมแบบชาวบ้านทำคุณยายอายุ70-80อ่ะทำปลาแหนมนะมันจะไม่เหมือนปลาแหนมนางเลิ้งที่เรากินนะคล้ายๆแต่ไม่เหมือนเลยทีเดียวนะครับก็ไปกินได้เหมือนกันเขามีเมนูอย่าง ย่างเช่นต้มข่าไก่

0: ไก่เนี่ยต้มขาไก่ไม่ใช่ต้มขาไก่ต้มขาปลาสลิดแต่ใช้หัวปลีอร่อยมากนะแล้วก็มีหลากหลายเมนูด้วยกันวันก่อนนี้ก็เอาน้ำปลาหวานแม่อาลีเนี่ยนะครับอร่อยจริงเนื้อแน่นๆแบบเน้นๆรสชาติเข้มข้นเนี่ยนะครับเอาไปกินกับมะม่วงในที่สุดเขาเตรียมมะม่วงไว้เตรียมหลายเยอะเลยแหละนะฮะแล้วก็เตรียมไว้เสร็จแล้วพวกเรายกแก๊งกันไปแก๊งบุญชูสูยาวๆเนี่ยทั้งสุโมกิ๊กทั้งคุณแหม่มชิตาลาทั้งสุโมตุยทั้งคุณกฤษณ์มงคลนะคำมูลแล้วก็ไปกันหลายคนคุณกอบสุขด้วยเจ้าของไฟตาด้วยก็ไปกันไปกันเสร็จเขาก็เตรียมมะม่วงเราก็เตรียมน้ำปลาหวานไปน้ำปลาหวานแม่ลีหาซื้อได้นะครับโอ้ยเซเว่นอีเลฟเว่นมีโรตัสมีนะฮะฟูดแลนด์มีวิลล่ามีกูเม่มีแล้วก็เยอะซื้อได้เลยฝาเขียวรสออริจินอลไม่เผ็ดฝาแดงแซ่บนิดๆอร่อยนะครับหาซื้อได้เลยนะครับตามร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศนะครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วง2กับ Color of Life ครับ
1: Color of Life ดำเนินรายการโดยสมเกียรติคุณานิติพงษ์และกิ่งแก้วเพตรา
2: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมและนำพากินโดยปองปากหมาสมเกียรติคุณานิธิพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิดพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 นทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินว่าแห่งปี Why 1 ติวเตอร์ยิม Why 2 ครู พาวเวล Why 3 ฟอร์ด พีท Why 4 ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: ผลไม้เขตร้อนตัวช่วยสุขภาพที่ไม่ควรพลาดผลไม้เขตร้อนเช่นฝรั่งเสาวรสสับปะรดและกล้วยเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมที่นักโภชนาการแนะนำให้มีติดบ้านไว้ด้วยคุณค่าทางโภชนาการและรสชาติที่ถูกใจของคนทุกวัยผลไม้เขตร้อนอุดมไปด้วยใยอาหารที่ช่วยดูแลสุขภาพลำไส้สารต้านอนุมูลอิสระที่ปกป้องเซลล์และย่อยง่ายส่งผลดีต่อการควบคุมน้ำหนักนอกจากนี้รสชาติเปรี้ยวหวานสดชื่นของผลไม้เหล่านี้ยังช่วยเติมพลังงานและความอร่อยในทุกมื้ออาหารผลไม้เขตร้อนเป็นตัวเลือกที่ครบครันทั้งคุณประโยชน์และความอร่อยควรเพิ่มลงในเมนูประจำวันเพื่อสุขภาพที่ดีและสมดุลเหมาะกับทุกคนในครอบครัวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
5: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คิดง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: M-COT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
8: สิริหน้าชนนานีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
9: พร
4: ราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงาน FM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 นถึง 7:30 น
7: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกเหรียญทุกวินาทีแห่งความสำเร็จติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวผลการแข่งขันและบทสัมภาษณ์สุดพิเศษได้ตลอดมหกรรมการแข่งขันที่ FM 99 19กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
9: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
1: Color of Life ดำเนินรายการโดยสมเกียรติคุณานิติพงษ์และกิ่งแก้วเพตราก
0: ลับมาช่วง2กับ Color of Life นะครับทาง FM 99 Active Radio คลื่นไปได้แข็งแรงนะครับวันนี้อยู่กับผมสมเกียรติคุณานิธิพงษ์และอาจารย์สันติเสวินมนครับวันนี้ท่านขออนุญาตเข้าไปตรวจร่างกายสักแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวออกมาก็มาจัดรายการร่วมกันอีกนะครับ SMS เข้ามาเลยครับ4689899คุณว่าถามเรื่องงานตับเหล็กมาที่อ่างทองเดี๋ยวผมค้นให้แล้วก็ถ้าวันนี้ไม่ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ตอบให้นะครับเมื่อกี้อาจารย์เขาพูดถึงร้านอาหารที่อ่างทองเยอะมากหลายร้านมากแต่แต่ละร้านเนี่ยเป็นร้านเก่าแก่นะฮะเป็นร้านเก่าแก่ที่อาจารย์ให้จากเปิดเอาไว้ก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันต่อนะครับผมก็มีเรื่องราวดีๆที่จะฝากกับคุณผู้ฟังนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องนี้ใครที่ชอบมูเตลูนะไปได้เลยมีที่นั่งจำนวนจำกัดด้วยนะครับเหลือ4ที่สุดท้ายครับสำหรับทริปเอ็กซ์คลูซีฟเม็ดมูเตออนทัวร์นะครับที่คลื่นเม็ด107สำหรับคนที่จะไปเมืองจีนครับบินตรงไปเลยนะครับสายมูนี่ไปขาดไม่ได้เลยเพราะเที่ยวนี้เนี่ยเราจะเรียกว่าจ่ายครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองน่าไปครับเฉินตูฉงชิ่งแล้วก็อู่หลงครับนำทีมโดยนะอันนี้ต้องบอกเลยว่าทีมมูเนี่ยคือคุณเกตธัญไมยแม่หมอมนขาวสถานที่การันตีครับสวยงามแน่นอนเพราะเราจะพาไปโอ้โหอันนี้สุดยอดเลยทีเดียวนะครับปะทะลมหนาวที่ยอดเขาหิมะศักดิ์สิทธิ์ก็คือภูเขาสี่ดรุณีครับนั่งลิฟต์แก้วสู่ใจกลางอุทยานหลุนฟ้าสามสะพานสวรรค์ท้าทายความเสียวบนระเบียงกระจกยักษ์ต่อด้วยผ่อนคลายท่ามกลางโอ้อันนี้ช่วงนี้ก็ขาดไม่ได้เหมือนกันเหมือนเป็นดินแดนสวิตเซอร์แลนด์ของเมืองจีนเขานะครับก็คืออุทยานเขานางฟ้าครับอันนี้ไม่ไปไม่ได้พร้อมเสริมสิริมงคลนะครับให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่จะไปกับเรานะครับด้วยการเสริมมงคลครั้งยิ่งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลวงฮั่นอารามโบราณพันปีใจกลางเมืองฉงชิ่งนะฮะนอกจากนั้นแล้วนะครับยังตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉินตูกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะในจุดที่เรียกว่าเป็นจุดประวัติศาสตร์ที่พระถันกำจังเนี่ยเคยศึกษาพระธรรมนอกจากนี้ยังได้เดินช้อปปิ้งย่านชุงชีลู่นะฮะอันนี้เขาบอกสุขชิคเลยนะครับผมยังไม่ได้ไปนะฮะเพลิดเพลินกับอาหารมื้อพิเศษครับและการดูแลอย่างอบอุ่นตลอดการเดินทาง6วัน5คืนนะครับเราจะออกจากเมืองไทยนะครับในวันที่24ครับเดินทางกันในวันที่24กับวันที่29ตุลาคมนี้24ถึง29ตุลาครับราคาเพียง 43,900 บาทเท่านั้นคุ้มค่ากว่านี้ไม่มีอีกแล้ว ราะฉะนั้นใครที่อยากจะไปนะครับโทรจอง

สบายมากนะผมเองเดี๋ยวเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะไปงานเขาดำนะครับที่วัดพระศรีครับนะครับเป็นคุณแม่ของอดีตท่านรองผู้บัญชาการทหารอากาศนะครับคุณเจี๊ยบนะครับเป็นเพื่อนกันนะครับเดี๋ยวจะไปที่ศาลา11นะครับใครที่เป็นเพื่อนฝูงศิษย์วัดเบญนะไปได้เลยนะครับสวดหลายวันเดี๋ยวผมดูรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับคุณผู้ฟัง SMS 4689899จะเล่าให้ฟังว่าเมื่อตอนที่ไปภูเก็ตเนี่ยนะครับมันมีร้านอาหารหลายร้านมากผมไปทั้งหมด5วันเนี่ยนะครับไปนอนอยู่ที่โรงแรมอาม่ารีสอร์ทแอนด์สปาที่ป่าตองนะครับแล้วก็ใช้รถของ Isuzu D-Max ไม่ใช่ Isuzu MU-Xนะครับทางอีสุวรรณมันเซลนะครับให้มาใช้เพื่อไปถ่ายทำรายการมีหลายร้านที่ยังไม่ได้ลงใครอยากจะดูว่าปัจจุบันนี้นะภูเก็ตเป็นยังไงร้านอาหารตั้งแต่ร้านราคาจานละ30จนถึงจานละ 3,000 มีหมดครบเลยนะครับทั้งหมด15ร้านดูได้นะครับที่TikTok ครับเพราะเราไม่เรียกทีมใหญ่ไป TikTok ปองปากหมาของแท้นะฮะเข้าไป TikTok นะฮะของสมเกียรตินี่แหละปองปากหมาวงเล็บของแท้นะครับผมอัพคลิปทุกวันฮะทุกวันนะครับทั้งขอนแก่นทั้งอุดรทั้งเชียงใหม่ทั้งตัวภูเก็ตเราจะยกทีมใหญ่ไปรายการกินอย่างสมเกียรติที่ออกอากาศทุกวันศุกร์1 ทุ่มทางเพจของ FM99 เนี่ยเรากำลังทำเรื่องราวนะครับเพื่อจะยกทีมใหญ่ไปถ่ายทำร้านหลายๆร้านด้วยกันอย่างภูเก็ตเนี่ยก็เจอร้านใหม่นะร้านใหม่ที่ได้ไปเที่ยวนี้นะร้านใหม่เลยที่ไปก็คือร้านเต็กกับต่ำเราก็งงไอ้เต็กกับต่ำอ๋อร้านสเต็กกับร้านอาหารอีสานเพราะว่าส่วนใหญ่ฝรั่งมาเมืองไทยก็มาหาสาวสวยๆก็เป็นสาวไทยเพราะนั้นเวลาไปกินร้านอาหารเนี่ยเขาก็จะไปกินฝรั่งเขาก็อยากกินของเขาสเต็กอย่างส้มตำบางคนเขาก็กินได้หรืออาหารอีสานพวกนู้นนี่นั่นเขาก็พอกินได้แต่ร้านเนี้ยเขารวมไปเลยว่าร้านเต็กกับต่ำร้านใหญ่มากแล้วก็อาหารไม่แพงแล้วก็อร่อยสเต็กอร่อยมากนะแล้วก็ส้มตำเขาเนี่ยโอ้โหตำหลวงพระบางตำสารพัดตำนะใครที่ไปภูเก็ตแล้วอยากกินร้านเต็กกับต่ำเนี่ยเดี๋ยวดูจากติ๊กต็อกของสมเกียรตินะครับปองปากมาของแท้ร้านเขาอยู่ที่กระทู้อ่ะคือที่ภูเก็ตมันจะมีอำเภอกระทู้นะอำเภอถลางอำเภอเมืองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอำเภอกระทู้เนี่ยอยู่ใกล้กับป่าตองก็ร้านเต็กกับต่ำนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะกินตัวเดี๋ยวนะโกเบนร้านโกเบนเนี่ยนะครับเป็นร้านข้าวต้มกระดูกหมูที่ดังมากนะร้านเนี้ยน้องบิ๊กตอนเนี้ยคุณแม่อยู่แล้วก็ตัวน้องบิ๊กเนี่ยมาดูแลน้องบิ๊กจะเหมือนคล้ายๆปองปากหมาเลยแหละเจอกันต้องใส่กันละนะแล้วก็เขาอร่อยมากนะมีเครื่องในครบแล้วก็เป็นร้านที่คนนิยมมากเหมือนกันเพราะนั้นร้านเนี้ยเป็นร้านเก่าโกเบนขายมาสักประมาณ30ปีคือถ้าใครไปที่ภูเก็ตแล้วไม่ได้ไปกินโกเบนเนี่ยก็เหมือนไปไม่ถึงเพราะว่าผมจะไปเจอทั้งนักแสดงทั้งเพื่อนฝูงทั้งอะไรต่อมีอะไรเนี่ยไปถึงต้องเจอที่ร้านโกเบนนะเป็นข้าวต้มกระดูกหมูเป็นข้าวต้มแห้งเป็นโอ้ยเครื่องในทุกอย่างสะอาดแล้วก็อร่อยขายช่วงบ่ายๆสักบ่าย5 โมงเย็นปิดที่2:30ปิดเลยนะเพราะนั้นใครที่ไปภูเก็ตก็ไปกินได้นะครับร้านเนี้ยการันตีความอร่อยนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยผมไปอยู่ที่ป่าตองเนี่ยนะที่ป่าตองเนี่ยคือส่วนใหญ่คนก็ไปเที่ยวกลางคืนกันนะครับพอตอนกลางคืนเนี่ยเขาจะมีร้านข้าวต้มกระดูกหมูเจ้าหนึ่งร้านเล็กๆเลยนะข้าวต้มกระดูกหมูเขาเรียกสายน้ำเย็นถ้าใครไปป่าตองแล้วไปภูเก็ตแล้วอยากกินข้าวต้มกระดูกหมูอร่อยจานละ30-40 บาทเองเป็นแบบเป็นชาวบ้านทำอ่ะแต่อร่อยมากนะร้านชื่อข้าวต้มกระดูกหมูสายน้ำเย็นสายน้ำเย็นมีชื่อถนนนะครับ

0: แวะไปได้เลยเพราะว่าเขาเนี่ยโอ้มีแต่ของอร่อยนะครับอันนี้ภูเก็ตอ่ะเรามีเรื่องราวดีๆฝากไว้อีกนะครับไปเรื่อยๆเลยครับผมระหว่างรออาจารย์สันติซึ่งท่านกำลังเข้าไปตรวจร่างกายอยู่นะครับเดี๋ยวออกมาก็จะมาจัดรายการร่วมกันก็อันนี้เป็นเรื่องของโอ้โหไม่พลาดนะสำหรับกิจกรรม Y Entertain Awards 2028งานประกาศรางวัลที่มอบให้แก่บุคคลทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังนะครับที่สร้างสรรค์ผลงานในอุตสาหกรรมบันเทิงซีรีส์ Y ซึ่งปีนี้นะครับคอนเซ็ปต์ก็คือ Thai Silk Curtain and the Golden Lotus ครับก็คือเป็นเรื่องราวของบุษบงกตม่านไหมลายสยามนะครับเปิดโอกาสให้แฟนได้มีการโหวตตอนนี้เราคัดเลือกมาแล้ว5สาขาแล้วก็มีผู้เข้ารอบ5คู่ด้วยกันรางวัลแรกเป็นรางวัล Y Couple of the Year นะอันนี้มีเป็นคู่ครับว่า G3 B My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยานะฮะส่วน G5 ก็เป็นลูกหมีปัญญาพัฒน์ครับไปรางวัลที่4ครับ Rising Star Couple นี่เป็นรางวัลแรกของปีนี้นะครับที่ทำคู่ชิปดาวรุ่งครับเพื่อมีโอกาสให้วัยรุ่นได้มีโอกาสได้รางวัล นะครับเราก็มาที่ผู้เข้ารอบครับ R1 เจนนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัฒน์เอย่า R5 อุ้มแบมนะครับสำหรับรางวัลสุดท้ายเป็นรางวัลเกี่ยวกับmost popular novel ก็คือนิยายยอดนิยมเรื่องที่1ก็คือ N1 Gamer และน้องเต๋อของเขานะครับ Be My Player to Soso Lamthi ครับเรื่องที่2ครับ N2 นะฮะก็คือพิษรักนะฮะ Poisonous Love นะครับเรื่องที่3นะครับเป็น N3 ครับพี่ฝากชอบเธอมู่ Crazy Love มูมูส่วน N4 นะครับเรื่องสามีบ้านนอก My Lastic Wife นะครับส่วน N5 เป็น Not The Best But Still Good นะโหวตใครรักใครเชียร์ใครนะครับง่ายมากเลยนะครับโหวตมาเลยครับที่ yentertainaward.mcot.net นะฮะแล้วก็/ไปที่โหวตนะครับหรือจะไปที่แอปพลิเคชันก็ได้ครับ eMOS นะครับเริ่มแล้วนะครับจนถึงวันที่2กันยายนนี้นะครับชอบใครรักใครโหวตมาเยอะๆครับจะได้เรียกว่าได้เป็นขวัญใจนะครับถ้าคุณโหวตช้าเนี่ยไม่ได้เป็นขวัญใจคุณจะมาเสียใจเน้อนะครับอันนี้บอกได้เลยว่าเป็นงานใหญ่ของปีเลยทีเดียวกับสายวายนะครับมาดู SMS กันนะครับ SMS มีเรื่องราวของเนี่ยนะเบอร์โทรร้านตับเหล็กเดี๋ยวพรุ่งนี้จัดให้นะครับเดี๋ยวผมหาสักนิดหนึ่งนะครับเราไปเรื่องราวต่างๆในวันก่อนที่ไปถ่ายกินอย่างสมเกียรตินะครับไปถ่ายกินอย่างสมเกียรติเนี่ยเมื่อสัก2วันที่แล้วไปกับทีมงานของ FM99 ร้านที่ไปถ่ายเนี่ยชื่อร้านซุปเปอร์มังเล่าให้ฟังไปคร่าวๆแล้วแต่จะเล่าให้ฟังว่าซุปเปอร์มังเนี่ยนะครับเป็นร้านข้าวต้มแล้วก็ข้าวสวยกับข้าวมีทั้งกับข้าวแบบข้าวต้มก็ได้กับข้าวแบบข้าวสวยก็ได้กับข้าวสวยที่สั่งมากินเนี่ยที่ถ่ายรายการเนี่ยแกงคั่วหอยขมเนี่ยอร่อยเลยนะครับปลากระพงทอดน้ำปลาแล้วก็มียำมะม่วงอร่อยและสดนะครับหอยลายผัดวันนี้ก็ผัดพริกสดมาอร่อยแล้วก็กับข้าวข้าวต้มเขาก็จะเป็นเต้าหู้ผัดพริกเกลือมีผักแขนงผักบุ้งโอ้เต็มไปหมดกับข้าวอร่อยมากใครที่อยากกินราคาเขาไม่แพงคนที่แนะนำคือคุณไกรวิทย์พุ่งสุโขแต่คนที่ไปกินประจำคุณแมคคิวดีอย่างเงี้ยนะพานักมวยจากค่ายเนี่ยไปกินกันแล้วก็พาคุณเกรทวรินทร์ไปกินบ่อยคุณเกรทก็พาคุณบอยประกอบโอ้ยคนไปกินเยอะมากร้านชื่อซุปเปอร์มังที่เล่าให้ฟังเพราะว่าอะไรเพราะราคาเขาไม่แพงร้านซุปเปอร์มังเนี่ยเขาอยู่ตรงหน้าโรงเรียนสตรีวิทย์2นะครับเนี่ยทีมงานไปกินทุกคนชอบหมดเลยอร่อยหมดยำปลาสลิดนี่โหเขาทอดทีเขาคือเขายำทีทอดทีทำทีละจานเนี่ยพ่อครัวเขาเยอะ นะฮะเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยเขาจะขายอยู่ที่หน้าโรงเรียนสตรีวิทย์2แต่จะอยู่แค่วันที่6กันยานะเพราะวันที่7เนี่ยเขาจะย้ายไปอยู่ที่ซอยนั่นนิวาส48ตรงตลาดโรงไม้นะถ้าใครอยากกินร้านข้าวต้มนะซุปเปอร์มังนะคุณแม่ต่อยเจ้าของนะส่วนคุณมังคือสามีส่วนลูกชายคุณเต้ยคุณโอหลายคนนะช่วยกันดูแลและบริหารจัดการนะครับโดยเฉพาะน้องเจมน้องเจมน้องเบนพวกนี้อยากไปอีกเพราะกับข้าวอร่อยมากแล้วก็ไม่แพงด้วยนะครับฝากไว้ด้วยครับร้านซุปเปอร์มังเซิร์ชเข้าไปใน Google ครับซุปเปอร์มังวันที่7กันยาเขาไปเปิดสาขาใหม่สาขานี้เขาหยุดไปเลยนะครับไปเปิดใหม่ใหญ่เลยเช้าจะขายข้าวแกงเย็นจะขายข้าวต้มคุณแม่ต่อยนี่ขยันมากอายุ70แล้วนะฮะส่วนลูกๆ ก็ช่วยกันร้านซุปเปอร์มังนะครับซอยวันที่7นี้ก็เป็นซอยนั่นนิวาส48นะครับเห็นชัดครับเด่นเป็นสง่าอยู่ตลาดโรงไม้นะครับนะฮะเราไปต่อส่วนอีกร้านหนึ่งที่เราไปถ่ายทำนะครับเป็นร้านสุกี้คนแซ่กล้วยนะฮะสุกี้คนแซ่กล้วยเนี่ยเขาจะมีหลายสาขาด้วยกันเขาจะเริ่มต้นที่ราคา70บาทไม่แน่ใจเคทรงนะเขาคือบ้านเขานะทำสุกี้โบราณเลยแหละครับไม่ใช่สุกี้ทำสุกี้มานานแล้วตัวเฮียทรงเนี่ยเขามาเปิดเป็นสุกี้ร้านเล็กๆเขาอยากทำเป็นสุกี้แบบสตรีทฟู้ดอ่ะเป็นสุกี้โบราณแบบสตรีทฟู้ดร้านสุกี้คนแซ่กล้วยเขานำสูตรเขาแซ่กล้วยนะครับเขาจะมีทั้งที่ผมไปกินก็คือหน้านิวาสแต่เขามีหลายสาขานะมีชาวอินทาวด้วยมีบางขุนนนท์มีอะไรเนี่ยใครที่กินนะครับเริ่มต้นที่ไม่ถึงร้อยอ่ะร้อยอิ่มอ่ะนะฮะแล้วน้ำแก้วขวดเขาอร่อยมากเลยนะเขาต้มน้ำแก้วขวดเองร้านสุกี้คนแซ่กล้วยนะครับใครใกล้ลาดพร้าวก็น่านิวาสซอยน่านิวาสซอย8นะครับไปกินได้เลยนะครับราคาไม่ถึงร้อยนะครับนอกจากเราจะสั่งพิเศษก็ว่ากันไปมีทั้งเนื้อมีทั้งหมูมีทั้งสารพัดเลยนะครับกินได้เลยอร่อยครับนะฮะ SMS มาละเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับสุดท้ายแล้วอาจารย์น่าจะยังไม่ออกจากห้องพยาบาลนะฮะพอไปตรวจร่างกายมีถามมาว่าขอให้คุณอาตรวจสุขภาพออกมาแข็งแรงครับขอให้หนุ่มฟอหล่อเฟี้ยวแบบนี้ตลอดไปจากพี่ปวกข้าวแล้วก็เปรมขอบคุณมากครับนะคุณอาเดี๋ยวเขาคงไปตรวจร่างกายประจำปีนะฮะออกมาเดี๋ยวคงแข็งแรงเหมือนเดิมหล่อเหมือนเดิม81เมื่อวานนี้ผมมีโอกาสได้ออกรายการของป้าจีอัชราพันธ์กับคุณแหม่มพิชรีผมช่วยนะครับชื่อรายการบ้านพักคนชราเมื่อวานนี้ไปถ่ายทำแล้วก็เล่าเรื่องราวของเราว่าเรา60อัพละ60อัพก็เลยมีเรื่องราวเกี่ยวกับการดูแลร่างกายมีอะไรต่อไม่อะไรใครที่ติดตามชมรายการบ้านพักคนชราเป็นของอสมทนะครับเขาจะออนแอร์วันเสาร์บ่ายน่าจะเป็นบ่าย3โมงนะครับผมก็ขอบคุณทางทีมงานด้วยที่เชิญไปออกนะครับเพื่อจะโปรโมทเรื่องราวของรายการเราด้วยวันนี้เวลาหมดสวัสดีครับ
1: Color of Life ดำเนินรายการโดยสมเกียรติคุณานิติพงษ์และกิ่งแก้วเพตรา
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองนายกรัฐมนตรีนำคณะล่องเรือติดตามโครงการพระราชดำริพัฒนาคลองเกาะรัตนโกสินทร์โครงการพระภิกษุล่องเรือชมคูคลองในเกาะรัตนโกสินทร์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายในโครงการพระภิกษุสงฆ์ล่องเรือชมคูคลองในเกาะรัตนโกสินทร์โดยมีสมเด็จพระวชิรสิทธาจารย์เจ้าวาดวัดสะเกษราชวรมหาวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ร่วมด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนร่วมกิจกรรมที่ท่าเรือวัดบรมนิวาสราชวรวิหารเขตปทุมวันทางนี้มีการนิมนต์พระภิกษุสงฆ์จำนวน120รูปจาก5วัดสาเกตราชบรมหาวิหารวัดราชนดาวรมหาวิหารวัดราชนดารามวรวิหารวัดเทวราชกุญชรวรวิหารวัดสุนทรธรรมทานและวัดบรมมาธาตุราชบรวิหารล่องเรือชมคูคลองในเกาะรัตนโกสินทร์ตั้งแต่คลองมหานาคคลองพดุงกรุงเกษมคลององอ่างและคลองบางลำพูพร้อมรับฟังบรรยายจากหน่วยงานราชการในพระองค์ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาบทบาทและความสัมพันธ์ของคูคลองวัดและวิถีชุมชนโดยตลอดเส้นทางได้รับความสนใจจากประชาชนริมสองฝั่งคลองพนมมือไหว้พระสงฆ์และถ่ายภาพเป็นที่ระลึกก่อนขึ้นเรือที่ท่าเรือพิพิธภัณฑ์บางลำพูจากนั้นนั่งรถไปยังวัดสะเกษเพื่อถวายพระทหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ที่วัดสะเกษสำหรับโครงการดังกล่าวเป็นการพัฒนาคูคลองในเกาะรัตนโกสินทร์โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทำให้สามารถขุดลอกคูคลองระบายน้ำเชื่อมการสัญจรในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ให้ใช้ประโยชน์ได้ในปัจจุบันรวมถึงมีแผนที่จะเชื่อมการสัญจรทางน้ำไปจนถึงจังหวัดฉะเชิงเทราและพระนครศรีอยุธยาโดยน้อมนำหลักทรงงานตามแนวพระราชดำริเข้าใจเข้าถึงพัฒนาตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาต่อยอดเป็นแนวทางดำเนินงานรัฐบาลภูมิใจไทยโชว์10ผลงานลุยลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ฐานรากสร้างโอกาสให้คนไทยเพจพรรคภูมิใจไทยเผยแพร่10ผลงานที่รัฐบาลได้ดำเนินการในหัวข้อทำแล้วประชาชนได้อะไรโดยชี้แจงรายละเอียดว่ารัฐบาลทำงานมุ่งลดรายจ่ายเพิ่มรายได้สร้างโอกาสให้กับคนไทยทุกคนโดยได้ระบุตัวเลขสำคัญคือเงินหมุนเวียนสู่เศรษฐกิจฐานรากยอดใช้จ่ายสะสมกว่า 1.21 แสนล้านบาทประชาชนได้รับประโยชน์กว่า26ล้านคนสามารถเติมทุนให้ชุมชนกว่า 4,452 ล้านบาทค่าไฟบ้าน 1-200 หน่วยแรกเหลือเพียง3บาทต่อหน่วยสำหรับ10ผลงานที่ได้อธิบายรายละเอียดไว้ก็คือ 1. ไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ซึ่งข้อมูลล่าสุด22สิงหาคมยอดใช้จ่ายสะสมทะลุ 1.21 แสนล้านบาทประชาชนใช้สิทธิ์แล้วกว่า26ล้านรายร้านค้าเข้าร่วม 1.19 ล้านร้านค้า2เติมทุน 4,452 ล้านบาทให้ชุมชนทั่วประเทศในโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งจัดสรรงบประมาณกว่า 4,452 ล้านบาทผ่านกองทุนหมู่บ้านและชุมชน 79,610 กองทุนทั่วประเทศ3ช่วยประชาชนลดภาระดอกเบี้ยในโครงการดอกเบี้ยคนละครึ่ง4ค่าไฟฟ้า 1-200 หน่วยแรกเหลือเพียง3บาทต่อหน่วย5บ้านเช่าหอพักอพาร์ตเมนต์ได้ประโยชน์จากโครงการค่าไฟใหม่6บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับสิทธิ์ต่อเนื่องจนถึง30กันยายนโดยขยายเวลารับสิทธิ์จากเดิม31กรกฎาคมเป็น30กันยายน2569 7ปุ๋ยสั่งตัดลดต้นทุนเกษตรกรจากต้นทางใช้วิเคราะห์ดินและข้อมูลพืชในแต่ละพื้นที่สร้างอาชีพ8สร้างอาชีพผ่านไทยช่วยไทยเฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัส9ยกระดับการปรับสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติและ10เดินหน้าสาธารณสุขดิจิทัลผลักดันไทยสู่ Medical Wellness Hub พัฒนาระบบสาธารณสุขดิจิทัลผ่านหมอพร้อมซูเปอร์แอปยกระดับการป้องกันโรคและการเข้าถึงบริการสุขภาพผลักดันไทยสู่ Medical and Wellness Hub สร้างรายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจให้ประเทศสุขภาพดีเข้าถึงบริการง่ายเศรษฐกิจสุขภาพไทยเติบโต
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: เทคโนโลยี
4: ดำเนินรายการโดย
5: นายบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
6: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
7: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT

0: ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-Cot ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-Cot Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
1: คุณจะไม่มีวันชนะอะไรได้ด้วยตัวเองหากขาดความทุ่มเทแรงกายแรงใจราฟาเอลนาดาลอดีตนักเทนนิสชาวสเปนเจ้าของแชมป์แกรนด์สแลม22สมัยแรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Techno Fly นะครับอยู่กับนายบอลพิธาหน้ามอนประจำการวันจันทร์ถึงวันพุธในเทคโนโลยีนะครับเทคโนโลยีเราจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:00 น. ถึง 4:00 น. ออกอากาศทั้งทางคลื่นวิทยุ FM 99ทางเว็บไซต์ fm99radio.com ทางแอปพลิเคชัน M-Cot Connect มีให้ดาวน์โหลดทั้งบน Android แล้วก็ iOS นะครับอีกหนึ่งช่องทางก็คือทาง YouTube นะครับใครยังไม่กดติดตามกดกระดิ่งกด Subscribe ก็ไปฝากไว้ด้วยที่ FM 99 Active Radio นะครับดูสดดูย้อนหลังบน YouTubeก็ได้โดยเฉพาะเรื่องฝั่งย้อนหลังก็สะดวกดีแล้วก็ย้ำเหมือนเดิมนอกเวลารายการไปที่ Facebook Fanpage ในบอสนะครับสำหรับคนที่ต้องการถามคำถามเนาะทิ้งคำถามคุณไว้ในช่องคอมเมนต์ของโพสต์ไหนก็ได้เดี๋ยวตามไปตอบให้นะครับส่วนในช่วงเวลารายการใครฟังผ่านทางวิทยุผ่านทางเว็บไซต์ผ่านทางแอปพลิเคชันอยากจะทักทายพูดคุย SMS 4689899หรือถ้าเกิดใครรับชมรับฟังผ่านทาง YouTube นะครับ FM 99 The Radio ก็จะมีช่องไลฟ์แชทหรือว่าแชทสดอยู่ก็ทิ้งคำถามมาในนั้นได้ช่วงแรกขอขอบคุณชูโฟติกด้วยนะครับนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติกนะฮะวันนี้วันอังคารข่าวอัปเดตหลักๆจะเป็นเรื่องของเกมแต่ว่าเรื่องคำถามก็ทุกเรื่องราวไอทีเหมือนเดิมแล้วก็ออกตัวไว้ก่อนว่าสัปดาห์นี้คือด้วยความที่คืนนี้ตอนประมาณตีหนึ่งนะครับมันจะมีงานใหญ่อยู่งานหนึ่งเนี่ยยิงมันทั้งงานฝั่งเกมคือหลักๆมันคือเกมแหละแต่มันจะมีฝั่งฮาร์ดแวร์เข้าไปด้วยก็คืองาน Gamescom 2026นะครับซึ่งงานจริงมันจะมีตั้งแต่พรุ่งนี้จนถึง26 27 28 29 30 4 5วันประมาณนี้แต่ว่าคืนนี้มันจะมีไลฟ์นะครับก็คือ Gamescom 2026 Opening Night Live นะครับตอนถ้าตามเวลาประเทศไทยนะประมาณตีหนึ่งของคืนนี้นะครับของคืนนี้นะครับเพราะฉะนั้นข่าวเกมวันนี้มีแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คงมีมาเสริมอีกนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้มันก็คืออัปเดตของที่เขาประกาศในงาน Gamescom 2026ที่เขาจะประกาศคืนนี้ซึ่งงาน Gamescom อ่ะมันคือทีมจัดเดียวกันกับ The Game Award ที่จะจัดช่วงปลายปีนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จอร์ดไนลี่อ่ะเนาะเพราะฉะนั้นก็มันก็จะเกี่ยวเนื่องกันนะมีเดี๋ยวค่อยมาว่ากันว่าจะมีอะไรบ้างนะครับเพราะว่าตามข่าวลือก็จะมี announce เยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบอัปเดตข้อมูลของFinal Fantasy 7ไอตัวภาคล่าสุดที่จะปิดท้ายไตรภาคที่เรารีเมคอ่ะนะครับแล้วก็จะมีเมโทร2039 Tide of Annihilation นะครับหรือจะเป็นอัปเดต The Witcher ซึ่ง The Witcher มันจะมีทั้ง The Witcher 4กับตัว The Witcher 3 Wild Hunt ที่เป็น DLC ใหม่Song of the Past นะครับ อะไรประมาณนี้หรือว่าจะเป็น Gear War E-Day แล้วก็จะมีนู่นนี่นั่นอีกน่าจะเยอะมากๆสำหรับปีนี้ในงาน Gamescom 2026อันนั้นคือฝั่งเกมแล้วก็ในฝั่งของพวกที่เป็น PC Hardware เขาตอนนี้ก็มีหลายๆแบรนด์โดยเฉพาะแบรนด์ฝั่งพวกที่เป็นสินค้าคอมโพเนนต์สินค้าฝั่งที่เป็นเกมมิ่งเกียร์อะไรเงี้ยก็เริ่มมีการโปรโมทว่าเดี๋ยวเตรียมพบกับสินค้าใหม่ announcement ใหม่ที่จะเปิดตัวในงานเกมคอม2026นะอะไรประมาณนี้เพราะนั้นก็พรุ่งนี้น่าจะบึ้มบั้มพอสมควรแล้วก็ประกอบกับสัปดาห์นี้จริงๆมันมีมือถือแหละเดี๋ยววันนี้จะอัปเดตให้ไปด้วยว่านิดนึงประมาณนี้เปิดไปแล้วแต่ว่ามันก็จะไม่ค่อยมีอะไรอ่ะเป็นธรรมดาของช่วงปลายเดือนสิงหาเพราะว่ามันจะใกล้ช่วงที่ Apple จะเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่ในช่วงต้นเดือนหน้านะครับก็เป็นฝั่งเป็นเรื่องปกติที่ฝั่ง Android ก็จะค่อนข้างเงียบแล้วก็พอ iPhone เปิดตัวช่วงต้นเดือนหน้าตามข่าวลือตอนนี้ก็คือน่าจะเป็นวันพุธที่9กันยาประมาณนี้นะครับช่วงปลายเดือนของปลายเดือนกันยาคือปลายเดือนหน้าก็พวกบรรดามือถือฝั่งจีนแบรนด์จีนทั้งหลายครับ Honor Oppo Vivo Xiaomi อะไรเงี้ยก็เตรียมเปิดตัวมือถือเรือธงรุ่นใหม่ของพวกเขาที่จีนนะย้ำอีกทีว่าที่จีนซึ่งมันก็เลยช่วงนี้ข่าวมือถือก็จะเงียบๆไปนิดนึงนะครับอ่ะแต่มาอัปเดตวันนี้ก่อนวันนี้เปิดยิงตอนแรกไม่ได้ว่าจะเปิดด้วยงานเกมคอมมานะกะว่าจะเอาไว้เก็บไว้ช่วงท้ายเล่าแต่ว่ามันพูดไปแล้วก็พูดไปนะครับเปิดด้วยเรื่องของหนังนิดนึงแล้วกันแต่นี้เป็นแอนิเมชันนะครับก็ One Piece นะครับล่าสุดก็มีการประกาศ One Piece ในฉบับที่เป็นแอนิเมชันเข้าโรงเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ที่เป็นแบบหนังฟอร์มใหญ่แต่ว่าเป็นอันนี้ไม่ใช่คนแสดงนะเป็นแอนิเมชัน2ภาคเข้าปีเว้นปีก็คือเข้าปีหน้าก่อน1ภาคก็คือ One Piece FilmGod Valley ใครตามอนิเมะก็น่าจะพอรู้ว่า God Valley หมายถึงเรื่องราวช่วงไหนนะครับอันนี้จะฉายในช่วงซัมเมอร์ฤดูร้อนปีหน้า2027นะครับแล้วก็เว้นปี2028ไปปี2029ก็จะเป็น One Piece Film Bad BAAD ซึ่งหลายคนก็จะรู้อีกว่าหมายถึงกลุ่มโจรสลัดกลุ่มไหนสำหรับ Bad นะครับเพราะนั้น2เรื่องนี้ก็เตรียมเข้าโรงซึ่งหลายคนก็กริ๊กกราดน่าดูนะครับเพราะว่าถ้าใครอ่านอนิเมะมาไม่ใช่อ่านมังงะมาก็น่าจะพอรู้ว่าแบบมันเป็นช่วงที่สปินออฟหมายว่าช่วงที่เล่าแฟลชแบ็คไปหรือสปินออฟไปแล้วมันดูบึ้มบั่มดูน่าสนใจมากๆนะครับประมาณนี้อีกอันนึงก็คืออนิเมะอันนี้ฉายทางสตรีมมิ่งละก็คือทาง Netflix นะครับกับตัว Cyberpunk Edge Runner Season 2นะครับก็ประกาศวันฉายเรียบร้อยหลังจากปล่อยเทรลเลอร์ใหม่ออกมาล่าสุดนะครับโดยที่ Cyberpunk Edge Runner 2เตรียมฉายบน Netflix 20ตุลาคมปีนี้นะครับอันนั้นก็รอได้อ่ะส่วนข่าวใหญ่วงการเกมในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเรื่องนึงที่พลาดไม่ได้ก็คือเรื่องของ GTA 6นะครับที่ปรากฏว่าอยู่ๆมันก็มีภาพฟุตเทจเกมเพลย์แบบไม่ออฟฟิเชียลนะครับหลุดออกมาซึ่งจริงๆถ้านับไทม์ไลน์ของการ Thief Auto 6หรือว่า GTA 6เนี่ยตั้งแต่แรกเลยมันก็หลุดมาเรื่อยๆเนาะตั้งแต่ตอนก่อน announcement อย่างเป็นทางการจริงก็คือตอนปี2022ประมาณกันยามั้งผมจำไม่ผิดนะครับก็มีคนปล่อยคลิปความยาวแบบเยอะมากอ่ะเป็นคลิปท่อนๆรวมๆกัน90 100คลิปเลยรวมๆความยาวก็ประมาณสัก50กว่านาทีได้ปล่อยลงเว็บบอร์ดตัวที่เป็น GTA Forum นะครับสรุปท้ายก็ไปจับได้ว่าเป็นแฮกเกอร์นะครับโดยตัวกลุ่มผู้นำที่ไปเจาะข้อมูลนี้ออกมาจากทางด้าน Rockstar แล้วมาเผยแพร่เนี่ยก็เป็นวัยรุ่นอายุ17เท่านั้นนะครับต่อมาก็ช่วงประมาณปี 2024-2025 ก็มีหลุดจากภายในมาอีกนะครับอันนี้ไม่ได้หลุดจากแฮกเกอร์ละหลุดจากข้างในเลยนะครับแล้วก็ผลเหตุการณ์นั้นก็ Rockstar มีการไล่พนักงานออก รวมแล้ว30กว่าคนจาก3ประเทศนะครับแล้วก็เราลอกล่าสุดก็เมื่อสิงหาเนี่ยเมื่อช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีกลุ่มที่

ว่า Cyberleak นะครับปล่อยฟุตเทจเกมเพลย์ซึ่งเขาบอกว่าเป็นฟุตเทจเกมเพลย์จากบิลที่เขาไปแฮกมาแล้วมันเป็นบิลที่สามารถนำมาเล่นได้จริงนะครับซึ่งที่สำคัญก็คือก่อนหน้านี้เรายังไม่เห็นตัววิดีโอเกมเพลย์ของ GTA 6เลยซึ่งหลายคนคาดการและคาดหวังจะได้ไปเห็นในตัวที่เป็น Extended Look ใน Netflix ที่จะฉายสุกนี้นะครับสุกนี้เสาร์นี้หลายคนคาดหวังแบบนั้นหลายคนคาดหวังแบบนั้นนะครับคือมันจะฉายคือวันศุกร์เช้าวันเสาร์ตามเวลาบ้านเรามันคือตีสองหรือว่าเกิดไปลงบน YouTube ก็ประมาณสัก 7-8 โมงมันก็ลงแล้วอ่ะนะครับหลายคนก็ไปรอดูอันนั้นอยู่ซึ่งอันเนี้ยมันเหมือนว่าหลุดออกมาก่อนอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้ก็กำลังสอบสวนกันอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างไรนะครับก็ถือว่าเป็นดราม่าของ GTA 6มาขณะเดียวกันก็มีการรายงานนะครับจากสื่อดังอย่าง Bloomberg นะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วตอนนี้การ Grand Theft Auto 6ยังพัฒนาไม่เสร็จแต่ใกล้มากๆแล้วนะครับอยู่ในช่วงของการเก็บรายละเอียดปลีกย่อยในตัวเกมก็หมายความว่าตัว GTA 6ตอนนี้ยังไม่ก่อนโกนะครับคือยังไม่อยู่สถานะที่แบบพร้อมปล่อยนะครับก็อยู่สถานะที่ยังอยู่พัฒนาอยู่แต่ว่าอยู่ช่วงท้ายมากๆแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปรอดูไปรอดูกันอีกทีหนึ่งเขาจะมีอย่างที่บอกเขาจะมีตัวที่เป็นExtension Look สุกนี้นะครับตอนประมาณตีสองแล้วก็ตอนเช้าประมาณ 7-8 โมงก็ดูทาง YouTube ได้ปกติคือไม่เป็นสมาชิก Netflix ก็ดูได้แต่ว่ามาดูตอนเช้าซึ่งคงไม่มีผลอะไรเพราะตีสองบ้านเราหลายคนก็นอนเถอะหลับไปเถอะอะไรเงี้ยนะครับก็อันนั้นก็รอดูอีกทีหนึ่งเนาะส่วนสัปดาห์ที่ผ่านมาก็จะมี State of Play นะครับเมื่อวันศุกร์เนาะของตัว Phantom Blade Zero นะครับโชว์ความยาวโชว์เกมเพลย์ใหม่ๆความยาวเยอะแยะมากมายนะครับโชว์หลายๆอย่างมาซึ่งถ้าสรุปภาพรวมจากงาน State of Play ของ Phantom Blade Zero สิ่งที่เรารู้ก็คือจะมีความยากทั้งหมด3ระดับซึ่งแต่ละความยากมันจะมีลำดับการเล่าเรื่องที่ไม่เท่ากันแน่นอนความยากสุดก็จะมีลำดับของเรื่องที่ค่อนข้างซีเควนต์เยอะหน่อยซึ่งก็ไต่ระดับความยากไปนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้นะครับเขาบอกว่าตัวหลักเราอ่ะคือตัวโซใช่ไหมหลังจากกับคือเหมือนถูกทรยศอะไรเงี้ยแล้วก็ถูกชุบชีวิตมาเรามีเวลาทั้งหมด66วันคือตามเนื้อเรื่องอะนะเรามีเวลาทั้งหมด66วันในการที่จะทำภารกิจในตัวเกมให้ได้สำหรับ Phantom Blade Zero อันนี้ก็รอดูนะครับแล้วก็ตัวเกมคอนเฟิร์มแล้วจากทีมพัฒนาว่ามันไม่ใช่แบบ Open World นะครับแต่ก็ไม่ถึงกับเป็นเส้นตรงซะทีเดียวนะครับก็แวะได้แต่มันจะไปผนวกกับเรื่องของโหมดระดับความยาก3โหมด3ระดับนั่นแหละซึ่งถ้าเกิดยิ่งคุณเล่นระดับยากสุดก็คือระดับมันจะเป็นระดับฮาร์ดอะไรเงี้ยความไม่บังคับเส้นทางก็จะหลากหลายมากขึ้นก็คือจะมีเส้นทางให้สำรวจมากขึ้นไปด้วยนะครับอาวุธในเกมมีให้เลือกกว่า30ชนิดนะครับแล้วก็มีระบบที่เป็นแฟนทอมเอทหรือไม่เป็นระบบแบบพลังพิเศษนู่นนี่นั่นอ่ะอีกประมาณ25นะครับตัวเกมคอนเฟิร์มวันจำหน่าย29ตุลาคมปีนี้ทั้งบน PC บน PC นี่ก็ซื้อได้ทั้งบนสตรีมทั้งบน Epic Game Store นะแล้วก็บนเครื่องคอนโซลอย่าง PlayStation 5นะครับมีระบบอัปเกรดอาวุธมีอะไรแบบนี้หลายๆอย่างแล้วก็กราฟิกทั้งหลายก็ดูดีด้วยนะครับชอบฉากที่เขาเอามาโชว์ที่เป็นเกมเพลย์สู้กันบนรถม้าผมว่าทำดีนะผมว่านั้นทำดีนะครับแล้วก็ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็จะมี The Dust Blood นะครับที่เป็นเกมของ From Software ที่ลง Exclusive ให้กับ Nintendo Switch 2นะครับซึ่งเขามีการเปิดให้เล่นแบบที่เป็น Preview เป็นรอบแบบ Open Preview นะครับแต่ว่าก็เซิร์ฟเวอร์ล่มไปนะล่มไปเยอะอยู่นานอยู่นะครับหลายคนก็บอกเล่นไม่ค่อยสะใจเลยแต่อย่างน้อยเราก็ได้รู้ระบบของ The Dust Blood นะครับว่าจะเป็นเกมแบบไหนสุดท้ายก็คือเกมแบบ PvE PvVVE ก็คือแบบจะเป็นแบบลักษณะของ Battle จะเรียกว่าเป็น Battle Royale ได้ไหมเป็น Battle Royale ก็ได้แบบเล่นเป็นเฟสๆไปนะครับแต่ละรอบจะมีทั้งหมด4เฟสเริ่มจากการเล่นผู้เล่นรวม8คนแล้วก็แต่ละเฟสก็จะคัดผู้เล่นออกไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงเฟสสุดท้ายหาผู้รอด
คนสุดท้ายก็จะชนะในรอบแบทเทิลนั้นไปนะครับประมาณนี้แล้วก็การตายในแต่ละรอบหรือแต่ละเล่นจะไม่มีการลงโทษอะไรนะครับรีสปอนได้ทันทีนั่นคือเรื่องที่ดีนะครับตัวแมตช์แต่ละแมตช์หรือว่าแต่ละรอบแบทเทิลนะครับจะมีความยาวราวๆประมาณ30นาทีแล้วก็ตัวแผนที่ก็จะมีการหมุนเวียนไปเรื่อยๆนะครับมีทั้งหมด3แมตช์ที่จะหมุนเวียนไปประมาณนี้นะครับระบบโดยรวมดูน่าเล่นดีนะครับผมว่าดูน่าเล่นดีดูแล้วยังอยากเล่นเลยขณะที่คนที่แบบไม่เล่นเกมโซอย่างผมยังรู้สึกว่ามันดูน่าเล่นดีเหมือนกันนะมันก็ไม่ได้โซขนาดนั้นมันก็ไม่ได้โซขนาดนั้นนะครับที่สำคัญก็คือหลายคนบอกเฮ้ยถ้าเป็นระบบแบบนี้มันก็คล้ายๆพวก Elden Ring Night Rain หรือเปล่านะครับแต่ว่าเท่าที่ดูในคนที่ไปเล่นแล้วก็ให้ฟีดแบ็กกลับมาส่วนใหญ่ก็บอกว่ามันคนละแบบกับตัว Elden Ring Night Rain เนาะเพราะว่าเอ็นนั้นริงไนท์เลนเนี่ยเหมือนจะต้องเล่นเป็นกรุ๊ปนะครับต้องอาศัยพึ่งพาผู้เล่นคนอื่นในการเล่นแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นระบบโซโล่เฟิร์สได้นะครับเพราะว่ายิงมันก็สุดท้ายมันก็ต้องมาหาเซอร์ไวเบอร์แค่คนเดียวเนาะประมาณนี้อันนี้ก็น่าสนใจครับ The Dust Blood นะครับก็รอเล่นได้สำหรับ The Dust Blood นะครับก็ย้ำอีกทีว่าตัวเกมยังไม่มีแผนไปลงเครื่องอื่นซึ่งหลายคนก็พยายามเรียกร้องฟอร์มซอฟต์แวร์แบบไปลงเครื่องอื่นสักทีเถอะอะไรอย่างนี้นะครับแต่สุดท้ายก็ตอนนี้ก็ยังคอนเฟิร์มว่าลงเฉพาะบนเครื่อง Nintendo Switch 2 only อยู่เหมือนเดิมนะครับแล้ว แล้วที่สำคัญก็คือถึงแม้จะเปิดให้เล่นตัวที่เป็น Open Preview ไปแล้วเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ถึงเวลานี้ก็ยังไม่มีการประกาศนะว่าตัวเกมจะวางขายเมื่อไหร่นะครับแต่ว่าทีมฟอร์มซอฟต์แวร์ยังคงคอนเฟิร์มยังคงยืนยันว่า The Dust Blood จะออกให้เล่นภายในปี2026นี้แหละแต่ยังไม่ได้บอกว่าเมื่อไหร่นะครับอ้างอิงกับข้อมูลหลุดล่าสุดก็คืออาจจะเปิดให้เล่นหรือวางจำหน่ายให้เล่นนะครับอย่างเป็นทางการช่วงปลายเดือนหน้านะครับ24-25กันยายนอันนี้คือตามข่าวลือนะครับอีกหนึ่งเกมที่มีการปล่อยเทรลเลอร์โชว์อันใหม่ออกมาก็คือ The Blood of Dawnwalker นะครับจากทีมงาน Rebel Wolf ซึ่งเป็นทีมงานที่ส่วนหนึ่งเลยจำนวนเยอะเลยที่เคยอยู่ภายใต้เบื้องหลังการทำงานของ The Witcher มาก่อนนะครับในเทรลเลอร์ใหม่เนี่ยสิ่งที่เรารู้ก็คือเรื่องของเฟรมเรทที่เราจะได้เล่นนะครับเอาเฉพาะตัวเกมเพลย์เทรลเลอร์ที่ปล่อยมาล่าสุดเนี่ยอันนี้คอนเฟิร์มแล้วว่าบน Play 5กับ Play 5 Pro เนี่ยในโหมด Quality กับโหมด Balance จะเล่นที่frame rate ไม่ถึง60นะครับโดยที่ทั้ง Play 5ธรรมดากับ Play 5 Pro เนี่ยในโหมด Quality จะสามารถเล่นได้สูงสุดในแบบ 4K Dynamic โดย frame rate จะอยู่ที่30เฟรมถ้าต้องการ frame rate สูงกว่านั้นก็เลือกเล่นโหมด Balance จะได้ 4K Dynamicในแบบ40เฟรมนะครับถึงแม้ว่าตัวเลขเฟรมเรทกับตัวความเรโซลูชันจะเท่ากันแต่ว่าทีมพัฒนาบอกว่าภาพที่ออกมาจริงเนี่ยของบน Play 5 Pro มันก็จะดูสวยงามกว่าบน Play 5ปกตินะนะครับขณะเดียวกันทีมพัฒนาเนาะตัว Level Wolf นะครับก็ออกมายืนยันว่าเดี๋ยว Day 1ที่ตัวเกมจะเปิดให้เล่นตัว The Blood of Dawnwalker เนี่ยจะเปิดให้เล่น3กันยายนนะครับลงทั้ง Play 5ลงทั้ง Xbox Series แล้วก็ลง PC นะครับใน Day 1เลยที่ตัวเกมออกเนี่ยจะมีแพทช์ใหญ่ให้ผู้เล่นอัปเดตก่อนที่จะเล่นจริงซึ่งในแพทช์นั้นเนี่ยในฝั่งของคอนโซลจะมีโหมดให้เล่นในโหมดที่เป็น Performance โดยที่ได้เฟรมเรท60เฟรมแน่นอนทั้งบน Play 5ปกติ Play 5 Pro รวมถึงใน XboxSeries XS ด้วยนะครับอันนั้นก็รออัปเดตกันได้นะนั่นคือ The Blood of Dawnwalker ซึ่งก็พูดตรงๆเกมมันก็มีความคล้ายอารมณ์กลิ่นอายของThe Witcher มากๆนะครับตัวเกมเป็นระบบกลางวันกลางคืนประมาณนี้เราเป็นแวมไพร์ที่เป็นลักษณะของ Daywalker ได้นะครับแต่ว่าทีมงานก็บอกแล้วว่าตัวเอกเมื่ออยู่ตอนกลางวันถึงแม้ว่าจะสถานะตัวเองจะเป็นเดย์วอล์กเกอร์คือเป็นแวมไพร์ที่เดินกลางวันได้โดนแสงได้แต่ว่าตอนกลางวันก็ต
พละกำลังหรือความสามารถ

0: ก็จะไม่เทียบเท่าตอนกลางคืนซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เหมือนจะช่วงเวลาพรามของเขาอะไรประมาณนี้นะครับกลับมาที่ CD Project Red นะครับกับตัวซีรีส์ The Witcher นะครับก็ยืนยันอย่างแรกก่อนเลยก็คือ CD Project Red บอกว่า The Witcher 4มีกำหนดวันจำหน่ายนู่นเลย2028หลายคนคาดหวังจะได้เล่นปีหน้านะแต่ว่า CD Project Red คอนเฟิร์มเรียบร้อยประกาศก่อนถึงงาน Gamescom 2026นะครับว่า The Witcher 4มีกำหนดวางจำหน่ายภายในปี2028 พอมันเป็นแบบนั้นเนี่ยหลายคนก็คาดเดาได้ว่า The Witcher 4ไม่มีแบบ Physical ก็น่าจะเป็นแบบ Digital Only นะครับขณะเดียวกันก็ทีมงาน CD Project Red ก็ยืนยันครับในงาน Gamescom คืนนี้ตีหนึ่งนะครับก็จะมีเอา The Witcher 3 Song of the Past มาโชว์แน่นอนนะครับแต่ว่าจะไม่มีตัวอย่างหรือเกมเพลย์หรืออะไรเกี่ยวกับ The Witcher 4มา announce ในงาน Gamescom ผลนี้นะครับก็จะมีแค่ The Witcher 3 Song of the Past ที่เป็น DLC ตัวใหม่ที่กำลังจะเปิดให้เล่นเร็วๆนี้นั่นเองที่เอามาโชว์นะครับนั่นก็ทั้งหมดทั้งมวลเกี่ยวเรื่องของเกมที่นำมาฝากจริงมันจะมีอีกเรื่องนึงแต่ว่าหลายคนอาจจะไม่ค่อยได้เล่นมั้งก็ทางด้านของ Riot Games นะครับก็สุดท้ายก็ประกาศหยุดพัฒนาเกมไฟติ้งอย่างตัว 2XKO อย่างเป็นทางการเรียบร้อยนะครับแต่ว่าไม่ได้ปิดตอนนี้นะเขาจะปิดตอนสิ้นปีนะครับก็คือจะปิดช่วงสิ้นปี2026นี้โดยที่ก่อนจะปิดเนี่ยเขาจะมีเพิ่มตัวละครใหม่เข้ามาให้เล่นอีก2ตัวนะครับแต่ว่าถึงแม้จะปิดแต่ว่าเซิร์ฟเวอร์ก็ยังมีให้เล่นต่อไปเรื่อยๆอีกสักพักนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าจะหยุดพัฒนาเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าหลักๆ ก็คือยอดผู้เล่นไม่เข้าเป้านั่นเองนะครับก็ถือว่าเรียกอะไรเฉือนเนื้อไวประมาณนึงเหมือนกันนะครับตัวเกมพัฒนานานกว่าตอนเปิดให้ได้นี่นะว่ากันตรงๆยิงออกมาผมว่าเรียกอะไรคำวิจารณ์ดีนะกับกลุ่มที่เป็นผู้เล่นไฟติ้งด้วยกันอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างชมนะอย่างงานพวก EVO ก็แบบคนสนใจเยอะมีการแข่งขันแล้วคนก็ค่อนข้างจะไฮกับตัว TK ไม่ใช่ TK โทษ 2XKO อยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่านั่นแหละยอดผู้เล่นส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยปลื้มหมายว่าไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ส่วนนึงอาจจะเพราะว่ามันมีหลายๆเกมออกมาแล้วก็เกมไฟติ้งช่วงหลังก็ได้รับความนิยมน้อยลงไปพอสมควรนะครับอ่ะนั่นคือข่าวเกมทั้งหมดที่นำมาฝากนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอัปเดตเพิ่มเกี่ยวกับสิ่งที่อนาวหรือว่าสิ่งที่ประกาศในงาน Gamescom 2026ที่จะมีขึ้นตอน 1:00 ของคืนนี้นะครับ 1:00 ของวันที่ของวันพุธก็คือพรุ่งนี้นะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มารวบรวมประกาศให้ฟังอีกทีนึงรายการน้องว่ามีอะไรเกิดขึ้นในงาน Gamescom 2026บ้างนะครับอ่ะพักเบรกช่วงหน้ากลับมาพูดคุยต่อคำถามกัน SMS 468 9899รุ่นทาง YouTube FM 99ที่ Radio พักแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาครับ
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล White Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีวาย1ติวเตอร์ยิมวาย2ภูพาเวลวาย3ฟอร์ดพีทวาย4ลูกหมีสัญญาวาย5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
5: สิรินาชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสุ

0: คณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยป้องปากหมาสมเกียรติคุณานิธิพงศ์จากรายการ Color of

0: ไลท์ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิบพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวทวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 นทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ฉันคิดว่าจริงๆแล้วการเป็นแชมป์ไม่ได้ขึ้นอยู่ชัยชนะแต่ขึ้นอยู่กับว่าจะกลับได้หรือไม่เมื่อล้มไปแล้วเซเรน่าวิลเลียมแรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: Techno for Life
4: ดำเนินรายการโดย
5: นายบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
6: กลับเข้ามาครึ่งหลังนะฮะเทคโนฟลายกับนายบอสขอบคุณบริษัทเอเซอร์คอมพิวเตอร์จำกัดด้วยนะครับติดตามข่าวสารโปรโมชั่นต่างๆของเอเซอร์ได้ช่วงนี้จะมีเอเซอร์เดย์2026นะครับก็ติดตามข่าวสารของเอเซอร์เดย์2026แล้วก็ผลิตภัณฑ์อื่นๆนะครับของเอเซอร์ได้ที่เว็บไซต์ acerthailand.com Facebook Fanpage Acer Thailand และถ้าเกิดจะซื้อสินค้าเอเซอร์อย่าลืมเข้าไปเช็คออนไลน์โปรโมชั่น exclusiveของ Acer นะครับที่ Acer Online Store นะ so.acer.com/th นะครับผมมาลุยกัน SMS 468 9899รวมทาง YouTube FM 99 Active Radio นะครับลงท้ายด้วย3499แนะนำเครื่องเกมแบบใหม่และเกมอะไรสำหรับเด็ก7ขวบอยากให้ลูกเล่นเกมบ้างที่ไม่ใช่เกมมือถือจริงๆมันก็ได้เยอะนะถ้าถามผมอะคือสุดท้ายผมว่ามันไม่ได้อยู่กับเครื่องเกมอย่างเดียวอ่ะมันขึ้นอยู่กับเกมมากกว่าสมมติตอนนี้ผมยกตัวอย่างนะครับเช่นสมมติว่าถ้าคุณจะเอาสมมติถ้าคุณซื้อ PS5 สมมติถ้าคุณซื้อ PS5 แล้วจะซื้อเอา PS5 เอาเกมให้เด็กเล่นถามว่าบน PS5 มันมีเกมสำหรับเด็กหรือเกมสำหรับครอบครัวไหมมันก็มีเอาตรงๆมันก็มีอย่างพวกตระกูลแบบ Lego เกมก็มีนะครับเกมของตระกูลเลโก้ทั้งหลายเยอะแยะมากมายนะครับ Star Wars Batman นู่นนี่นั่นนะครับก็ให้เขาเล่นได้หรือจะเป็นเกมที่เป็นของแพลตฟอร์มของตัว PlayStation เลยอ่ะ Sackboy อ่ะ Big Adventure ก็ได้หรือที่ปีก่อนได้รางวัลเกมตัวเยียร์มาอย่างตัวปีก่อนนู้นนะครับอย่างตัว Astro Bot ก็ได้อยู่เหมือนกัน Astro Bot ก็ถือว่าเป็นแบบก็จะว่าเป็นเกมสำหรับเด็กเกมสำหรับครอบครัวมันก็ใช่นะสำหรับ Astro Bot อ่ะหรือพวก Ratchet and Clank ก็ได้นะครับRatchet and Clank มันไม่ได้แบบ violence ขนาดนั้นคือมันไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นน่ะนะหรือว่าแบบ Overcook แต่ Overcook ผมว่า คุณพ่อจะหัวร้อนกว่าคุณลูกไม่รู้นะแต่ถ้าเป็น Overcook อ่ะนะอะไรประมาณเนี้ยหรือว่าจะเป็นแบบเกมแข่งรถอย่างพวกตัว Sonic Racingก็ได้อันนี้คือบน PS5 เนาะหรืออย่างที่บอกตระกูลเกมเลโก้ครับเลโก้ปาร์ตี้เลโก้ซาวอะไรพวกนี้ก็ได้หมดเลยอ่ะหรือถ้าเกิดจะเอาเครื่องเกมที่มันดูภาพลักษณ์เป็นแบบ Family มากๆก็จะเป็นฝั่ง Nintendo ซึ่งตอนนี้ Nintendo รุ่นแรกกับ Nintendo ก็ยังพอหาซื้อได้ตัวจริงๆถ้าเกิดแบบอยากประหยัดไม่อยากลงทุนมากก็ไปหา Nintendo Switch 1อ่ะนะมือสองก็ได้นะครับก็ไม่กี่พันก็มาให้คุณลูกเล่นได้นะครับก็โอ้เกมนินโดสวิงยิ่งหนักเลยเกมตระกูลปาร์ตี้ทั้งหลายอะไรเงี้ยมันก็เกมสำหรับเด็กอยู่แล้วอ่ะเกมถอดสมองเกมเล่นกับครอบครัวเล่นคุณพ่อเล่นกับคุณลูกเล่นกับคุณแม่อะไรเงี้ยก็ได้อยู่แล้วก็เยอะอยู่ครับแทนคำว่าเยอะอยู่ไม่จำเป็นต้องขึ้นมาเล่นนินโดสวิงสองเลยด้วยซ้ำถ้าเกิดว่าเน้นเกมให้แบบสำหรับเด็กหรือว่าแบบเกมในครอบครัวอะไรเงี้ยไม่จำเป็นต้องขึ้นมา Nintendo Switch 2เอาแค่ Nintendo Switch ตัวแรกไปก่อนก็ได้จะได้แบบไม่ต้องลงทุนเยอะจะได้รู้ได้ว่าลูกชอบไม่ชอบเวิร์กไม่เวิร์กจะได้แบบไม่ต้องไปเสียตังค์เป็นหมื่นๆอะไรเงี้ยก็เสียแค่หลักพันแนะนำให้ไปหามือ2เอาเยอะแยะขายกันเกลือนเลยนะครับลงท้ายด้วย2776สวัสดีครับมีงบ 20,000 ส่วนโน้ตบุ๊ครุ่นไหนที่มีสเปคแรมเยอะไม่มีฮาร์ดดิสจุเยอะไม่มีน้ำหนักเบาไม่มีเครื่องบางไม่มีมีรุ่นไหนบ้างไม่มี ไม่มีทั้งหมดที่พูดมาเลยไม่มีทั้งหมดที่พูดมาเลย 20,000 ไม่มี 30,000 ยังยากเลยต่ำกว่า 30,000 ยังยากเลยต่ำกว่า 20,000 หรือ 20,000 บวกลบไม่ต้องหาไม่มีไม่ต้องหาไม่มีนะครับถ้าจะเอาเบาเอาเบาแล้วบางแต่ว่าแรมไม่เยอะนะบอกไว้ก่อนว่าแรมไม่เยอะแล้วก็สตอร์เรทไม่เยอะในงบต่ำ 30,000 นะเวลานี้จะมีตัว Acer Swift Air 14จะอยู่ประมาณ 26,000-27,000 โดยประมาณประมาณนี้น้ำหนักตัวเครื่องจะแค่ 1.2 1.2 กิโลกรัมเท่านั้นนะครับได้จอ14นิ้วชิปเป็น Intel Core 5320จอ14นิ้ว Full HD แต่ว่าจะได้ RAM 8 Storage 512มาถ้าจะหา RAM 16ต่ำ 30,000 นะปัจจุบันไม่ต้องหาไม่มีเพราะนั้นตอบได้เลยว่าคำถามนี้ไม่มีเลยสักรุ่นไม่มีเลยสักรุ่นต้องขยับไปงบ 20,000 ปลายอ่ะก็จะมีเนี่ยแหละครับ Acer Swift Air 14กับตัว MacBook Neoซึ่งจะได้ RAM Swift Air 14ได้เปรียบตรงสตอร์เรจเยอะกว่าได้512ในแต่ในขณะที่จ่ายราคาเท่ากันอะ Swift Air จะได้สตอร์เรจ512แต่ถ้าเกิดเป็น MacBook Neo ก็จะได้สตอร์เรจ256แต่ไม่มีต่ำกว่านี้แล้วไม่ต้องหานี่คือยุค RAM แพงสตอร์เรจแพงโน้ตบุ๊กราคาถูกไม่มีอีกแล้วโดยเฉพาะบางเบาไม่มีเลยครับทำใจได้เลยไม่มีครับนะฮะลงท้ายด้วย3106นะครับGalaxy A25 FE สมควรใช้หางหนูราคาประมาณไหนยี่ห้ออะไรเสียบเข้าลำโพงซาบาฮะฮะฮะยังไงสิ ยังไงสิเอาใหม่สิ งงคำถามนี้ดิซาบานี่คือต่อได้ด้วยแจ็ค 3.5 อย่างเดียวเหรอครับถ้าใช่ในความเป็นจริงเนี่ยคุณใช้ตัวผมใช้คำนี้คุณใช้ตัวแปลง Type-C ถึง 3.5 ทั่วไปได้เลยครับไม่จะเป็นต้องแพงด้วยหลักไม่กี่ร้อยได้เลยหรือถ้าเกิดอยากเอาคุณมีคุณภาพหน่อยหมายความว่าแบบได้มาตรฐานหน่อยแต่ไม่ได้แบบมีชิปแบ็คเวอร์วังนู่นนี่นั่นนะก็ไปซื้อของ Apple ก็ได้ของ Apple ก็อยู่ประมาณเท่าไหร่590 690ประมาณนั้นแต่จริงมันมีหลายแบรนด์เลยเยอะแยะแบรนด์จงแบรนด์จีนก็อยู่หลัก 5-600 เยอะแยะครับก็แค่เป็นตัวไทจริงๆเวลาเสิร์ชแค่เสิร์ชว่า Type C 3.5 เลยก็ได้เพราะอันนี้เป็นต่อซาบาเนาะคือถ้าโอเครุ่นแพงขึ้นหลักพัน 2,000 3,000 4,000 5,000 แล้วแต่มันก็จะเป็นเรื่องของตัวพวกชิปแบกชิปภาคขยายแอมที่มันใส่มามากขึ้นเช่นแบบตัวแพงๆหน่อยจะเป็นชิปแบกคู่เป็น Dual DAC ใช้ตัว Off Amp ที่แบบคุณภาพสูงๆมีกำลังขับสูงๆดีๆมีแอปแยกในการควบคุมแต่มันก็ไม่จำเป็นมาต่อกับซาบาไงเพราะนั้นก็ถ้าใช้แค่นี้โดยหวังเอาเสียงออกอย่างเดียวเป็นหลักผมว่าก็แนะนำว่าซื้อตัวธรรมดาใช้ก็พอไม่จำเป็นต้องแบบไปควานหาตัวแพงหลักพันแต่อย่างใดนะครับจริงๆหาแค่แบบไทซีทู 3.5 ปกติอ่ะมันใช้ได้อยู่แล้วหรือถ้าเกิดอยากที่บอกอยากได้เป็นมาตรฐานหน่อยก็ของ Apple เองก็ได้ของ Apple ก็มาใช้กับตัวฝั่ง Android อย่าง Samsung ได้ไม่มีปัญหาใดๆใช้ได้นะครับลองดูนะอ่ะ SMS 468ก็แบบก็ส่งได้ถึงบ่าย 3:50 นะครับอีก9นาทีนะคนที่เวฟฟิตแมนดูทีวีไทยอนาคตมองว่าไงรอบใหม่ Full HD 1080หมดทุกช่องไหมไม่รู้เขายังไม่ประชุมกันเลยเขายังทะเลาะกันเรื่องผู้บริหารกสทช.อยู่เลยเขายังไม่ประชุมกันเรื่องนี้เลยคุณสมาคมทีวีดิจิตอลไทยยังไปจี้กสทช.ให้ประชุมสักทีเถอะอย่างเงี้ยอยู่เลยอ่ะเพราะนั้นยังไม่มีข้อมูลใดๆเลยครับแต่ถ้าเกิดเอาแบบตัดว่ามันจะเป็นยังไงอ่ะนะถ้าเอาสิ่งที่เคยทำมาในอดีตมาว่าสิ่งที่ทำมาสิ่งที่เขาทดสอบกันอยู่จริงๆก็มีการพูดถึง 4K กันแล้วนะครับแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายมันจะออกมาไหมมันยังจะมีทีวีดิจิตอลอีกไหมหลังจากปี72เพราะว่ามันก็ขาดทุนกันหมดอะไรเงี้ยกสทช.จะเอายังไงยังไม่มีแนวทางใช่ไหมว่ายังไม่มีแนวทางเขายังไม่ยอมประชุมยังนั่งทะเลาะกันเรื่องผู้บริหารซูเปอร์บอร์ดกันอยู่เลยก็ครับไม่มีความเห็นครับก็เพราะมันไม่มีอะไรคืบหน้าครับโปรเรสรอไฟใหญ่เกินไปจริงไหมตอบไม่ถูกเลยว่าใหญ่เกินไปจริงไหม แต่ถ้าถามว่ามันจะใหญ่ไหมมันต้องใหญ่แหละก็ไฟรอเนาะบีบอัดคือพอมันขึ้นชื่อว่ารอครับจะเป็นภาพนิ่งวิดีโอมันก็คือบีบอัดน้อยข้อมูลเยอะแล้วบีบอัดน้อยไฟก็ต้องใหญ่เป็นเรื่องปกติส่วนใหญ่เกินไปไหมคงไม่ใหญ่เกินใจคนอยากไปใช้หรอกตอบแบบนี้แล้วกันคุณทราบตัวสุดท้ายโปรแกรมอะไรวะเนี่ย Rep Endpoint Protection ใน Windows เราจำเป็นต้องอัปเกรดไหมโปรแกรมมันเป็นโปรแกรมของ Windows หรอมันไม่ใช่มันเป็น Third Party นะมันไม่ใช่โปรแกรมที่มากับตัว Windows นะมันคือโปรแกรมป้องมาแวร์ป้องกันมาแวร์ป้องกันไวรัสเนาะจากทางด้านของ Reason Lab ถูกป่ะมันเป็น Third Party อ่ะดิคำถามคือมันคือ Third Party อ่ะก็ต้องไปดูเราจำเป็นต้องอัปเกรดไหมผมกำลังคิดว่าคุณโดนพวกมาแวร์แบบโฆษณาพวกแอดแวร์ป่าวะเพราะมันไม่ใช่โปรแกรมของ Windows นะครับมันไม่ใช่โปรแกรมของ Microsoftคือถ้าคุณลง Windows แบบ clean clean มาปกติเนี่ยมันไม่มีโปรแกรม Left Endpoint Protection มาให้คุณใช้แน่ๆเพราะฉะนั้นก็จริงๆถ้าไม่ได้ใช้ลบออกได้นะครับไม่จำเป็นต้องอัปเกรดอะไรเพราะมันไม่ใช่โปรแกรมจำเป็นใดๆของ Windows เลยนะครับคุณครับเคพี่บอสครับดูหนัง Insidious หรือยังไม่ได้ดูสยองขวัญเหมือนเดิมตามท้องเรื่องใหม่ไม่รู้ว่ายังไม่ได้ดูแต่ว่า Insidiousก็น่าจะการันตีเรื่องความสยดสยองอยู่แล้วนะเพราะสยองมาทุกภาคนะครับคุณ GG Huawei FreeClip 2กับ FreeClip 2S ใครเสียงเดียวกันหรือเหมือนกันซื้อตัวไหนมีข้อเสียอะไรบ้างเห็นยังไม่ได้ลองนะครับสำหรับตัว 2S อันนี้บอกไว้ก่อนยังไม่ได้ลองนะครับแต่ว่าอ้างอิงกับสิ่งที่เขาเคลมไว้แล้วกัน สิ่งที่เขาเคลมไว้นะครับก็เรื่องเสียงเหมือนจะใช้ผมเข้าใจว่ามันใช้ไดเวอร์ตัวเดียวกันนะไอ้ Dual Diaphragm Driver Unit อ่ะน่าจะเป็นชุดเดียวกันชิปตัว Audio Chip ก็เป็นชิปตัวเดียวกันผมเข้าใจว่าอย่างนั้นจำได้แค่ว่ามันมีอยู่3 Key Feature ที่มันถูกอัปเกรดในรุ่น 2S อย่างแรกก็คือตัวเคสชาร์จมันก็จะมีการรีดีไซน์แล้วก็เหมือนจะเพิ่มแบตเข้าไปด้วยมั้งนะครับอีกอันนึงที่อัปเกรดขึ้นมาใน FreeClip 2S ตามข้อมูลก็คือเรื่องของตัวระบบ ANC ในฝั่งของตัวที่เป็น Wind Noise แบบช่วยลดเสียงดักเสียงลมอ่ะอันนี้จะทำได้ดีขึ้นจริงๆใน FreeClip 2ทำได้ดีน่าพอใจมากๆแล้วแต่ตามข้อมูลของ Huawei ที่ให้มาก็คือในรุ่น 2S ก็มีการอัปเกรดในส่วนของตัวที่เป็น Wind Noise Suppression เพิ่มขึ้นไปอีกเลเวลหนึ่งนะครับประมาณนี้อีกเรื่องหนึ่งก็น่าจะเป็นเรื่องของตัวที่เป็น Adaptive Volume Volume Adjustment นะครับที่เป็นแบบ Adaptive เวลาแบบถ้าเราพูดคุยเสียงจะลดแล้วพอเราหยุดพูดมันจะเข้ามาหรือมีเสียงเข้ามาอะไรเงี้ย ก็ถูกอัปเกรดให้ทำงานได้แม่นยำแล้วก็ทำงานได้เก่งขึ้นสังเกตไหมว่าที่พูดมาทั้งหมดไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคุณภาพเสียงเลยเกี่ยวกับเรื่องของฟีเจอร์รอบข้างซะมากกว่าเพราะนั้นถ้าคำถามนี้มาว่าตัวใครเสียงดีกว่าผมเข้าใจว่าน่าจะเสียงเหมือนกันเข้าใจเพราะมันไม่มีการอัปเกรดในส่วนตัวที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของออดิโอโดยตรงประมาณนี้คุณครับเค้กเดือนนี้มีเกมแจกฟรีบนสตรีมบ้างไหมยังไม่เห็นนะดิมันน่าจะมีเรื่อยแต่ไม่เห็นนะเดือนนี้ยังไม่เห็นนะครับคุณนัทสอนสวัสดีด้วยนะครับคุณพีคโน้ตบุ๊กเกมมิ่งงบ 50,000 พอจะหา5070ได้ไหมโอ้โหโคตรท้าทายท้าทายชะมัด5070เหรอนึกไม่ออกเลยว่ะเดี๋ยวขอไล่หานิดนึงนะว่ะ5060น่ะหาพอหาได้แต่จะ 50,000 ต้นๆนะแต่พอ5070เนี่ยถ้าไม่น่าจะมีป่ะวะถูกสุดที่หาได้ตอนนี้อยู่ 59,000 ครับเป็นของตัว Asus Tab 16ที่เป็น5070

ไปแล้วจะก็คือตัวที่เป็นเดี๋ยวดูก่อนมีของปะไม่มีแล้วอ๋อโอเคตัดทิ้งไม่มีของแล้วหมดละเมื่อก่อนมันจะเป็นตัว HyperX ไอตัวที่เป็นตัวไรตัว Core Ultra 7สักอย่างอ่ะจะได้ตัวนั้นจะอยู่ประมาณ 50,000-54,000-55,000 ครับผมมันจะ549,559 อะไรเงี้ยแต่เหมือนจะไม่มีแล้วเหมือนจะหมดไปแล้วนะครับ Lenovo ก็ไม่มีในงบนี้ที่เป็น5070เพราะนั้นถ้าเอาจากตอนนี้ถูกสุดก็น่าจะเป็นตัว Asus Tab 16ที่จะได้ครับอยู่ประมาณนี้กับตัวของ Gigabyte Aero แต่ Gigabyte Aero บอกไว้ก่อนว่ามันเป็นตัวลดราคาของ JB พร้อมที่เข้าไปดู Banana Banana ไม่ได้ลดนะครับBanana ไม่ได้ลดเพราะฉะนั้นก็ถูกสุดก็นี่แหละก็ประมาณนี้ทับ16ทับ16ลองดูนะครับก็จะได้เป็นตัว CPU จะเป็น Core i7-14650HXRAM ให้มา16 Storage 512หน้าจอ16นิ้วเป็น IPS LCD ความละเอียด 2K นะครับ 2560 คูณ 1600แล้วก็ได้การ์ดจอเป็น RTX 5070 VRAM 8 GB นะครับอยู่ 58 ปลายประมาณ 58-59 ประมาณนี้นะครับคุณณัฐวุฒิมีงบ 20,000 ซื้อแท็บเล็ตรุ่นไหนดีโอ้ประตูเลือกเยอะอยู่นะถ้าเกิดเอาเน้นอะไรอ่ะไม่บอกเน้นสักหน่อยละไม่บอกเน้นสักหน่อยละเอาที่น่าใช้ในงบนี้แล้วกันเนาะเอาแบบน่าใช้ในงบแล้วกันนะครับถ้าเอาสเปคแรงเป็นตัวตั้งก็ยังยกให้เสี่ยวมี่แพด8อยู่เหมือนเดิมยังยกให้เสี่ยจริงจริงไม่ต้องขึ้นไปเสี่ยวมี่แพด8 Pro ก็ได้นะเอาเซมิแพด8ธรรมดาเลยก็ได้นะครับอยู่แค่ประมาณหมื่นกลางๆกับตัวความจุ256ก็อยู่ประมาณ 15,600 ประมาณนั้นก็ได้แต่โอเคเพราะ Snapdragon 8 F Gen 4ก็แรงมากโขอยู่แล้วเหลือๆเอาตังค์ที่เหลืออาจจะไปซื้อพวกอัคเซสซอรี่อย่างตัวปากกาเอา 2,000 กว่าบาทถ้าเกิดต้องการขีดเขียนด้วยนะซื้อตัวผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้ยังมีโปรแถมไอ้ตัวที่เป็นเคสโคเวอร์อยู่ไหมถ้ามีก็ไม่ต้องไปเสียตังค์นะถ้ามีก็อีก 2,000 กว่าบาทก็จะครบๆเลยก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่ใช้คำว่าน่าจะคุ้มค่าที่สุดตัวหนึ่งนะเวลานี้เพราะว่าถ้าเป็นก่อนหน้านี้จะแนะนำ iPad Air แต่ iPad Air ตอนนี้ราคามันขึ้นไปแล้วมันหาต่ำกว่า 20,000 ไม่ได้แล้วก็ต้องไปเสียมีแพด8แล้วล่ะถ้าเอาความคุ้มค่าสเปคต่อราคานะเพราะ Samsung ก็กระโดดไปไกลแล้วเหมือนกันคือถ้าเกิดจะขึ้นไปเทียบเคียงอ่ะก็ต้องไปซื้อพวกแท็บ S11 แต่แท็บ S11 ก็ 20,000 กลางๆอ่ะครับคือถ้างบใกล้เคียงกับ Xiaomi Pad 8ของ Samsung ก็จะเป็นตัวแท็บ S10 FE แต่ว่าตัวชิปก็จะเป็นรองเยอะเพราะว่าตัวแท็บ S10 FE มันให้มาแค่ Exynos 1580ซึ่ง performance หรือว่าประสิทธิภาพมันเป็นรองตัว Snapdragon 8 Gen 4เยอะมากๆประมาณนี้นะครับลองดูนะฮะต่อถึงไหนแล้วมาเนี่ยคุณ HMN เมื่อไหร่เราจะได้บาโคล่าเมื่อนั้นเมื่อนั้นเอาตรงอย่าซื้อเลยเอาจริงผมว่าแพงไปอ่ะเกิน120นี่คือแพงเกินนะครับคุณวัชรินนะครับกำลังจะซื้อแอนตี้ไวรัสบน Windows 11จำเป็นอยู่หรือเปล่าเผื่อไปเปิดเว็บอะไรที่สุ่มเสี่ยงเรื่องจำเป็นไม่จำเป็นแล้วแต่บุคคลแล้วกันนะครับแนะนำได้แค่ว่าถ้าจะซื้ออย่าซื้อแอนตี้ไวรัสเพียวๆให้ซื้อตัวที่เป็นพวกอินเทอร์เน็ตเซเคียวริตี้หรือ Total Security ทุกแบรนด์มีหมดแหละที่จะเป็นแบบจะมีตัวที่เป็นตัวธรรมดาแอนตี้ไวรัสแล้วก็ขยับขึ้นมาจะเป็นตัวอินเทอร์เน็ตเซเคียวริตี้ขยับขึ้นมาอีกอาจจะเป็นตัวพวก Total Security ทุกแบรนด์มันมีแหละจะเป็น Norton จะเป็น Bitdefender Kaspersky อะไรมันมีหมดแหละนะครับก็ไปซื้อกลุ่มที่เป็นอย่างน้อยที่เป็นตัวอินเทอร์เน็ตเซเคียวริตี้เพราะถ้าเกิดจะซื้อแค่แอนตี้ไวรัสไม่ต้องซื้อใช้ไอ้ตัวไอ้ Windows Security อ่ะก็เพียงพอคือถ้าใช้แค่ตัวอันนี้ไปแล้วอย่างเดียวแต่ถ้าเกิดจะแบบเป็นสายบุกทะลวงชอบตะลุยเว็บอะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยผมแนะนำให้ซื้อกลุ่มที่เป็นอินเทอร์เน็ตเซเคียวริตี้เพิ่มหรือถ้าจะไม่ซื้อก็ไปซื้อไอ้ตัวพวกmalware byte anti malware แบบเสียตังค์นะเพราะถ้าแบบเสียตังค์จะทำงานแบบเรียล

0: time ได้ตัวฟรีทำงาน real time ไม่ได้ซึ่งไอตัว Windows Security พอไปผนวกรวมกับตัว malware byte anti malware ดักตัวเสียตังค์อะนะมันก็จะมีค่าเท่ากับพวก anti virus ที่เป็นกลุ่มที่เป็น endpoint security ดีๆ1ตัวนั่นแหละใช้งานได้เหมือนกันก็ลองดูแล้วกันนะครับประมาณนี้นะฮะคุณไม่ไม่ไม่ครับพี่บอครับมีมือถืองบ 4-5,000 ที่กล้องดีตามขอตอบว่าไม่มีคือมันไม่ถามผมไม่กล้าเรียกตัวไหนว่ากล้องดีในราคานั้นนะเด็กขอตอบว่าไม่มีแล้วกันคือเอาอย่างน้อยที่สุดก็ไม่มีตัวไหนที่ผมชอบอะถ้าเน้นกล้องในงบ 4-5,000 นะมือถือนะก็ไม่มีตัวไหนที่ผมชอบกล้องอ่ะผมใช้คำนี้แล้วกันมันก็ดีตามราคาแต่ถามว่าแบบหัวใจเรียกว่ามันสวยมันก็คาใจอยู่เหมือนกันมันก็ไม่รู้จะแนะนำไงว่ะคือถ้าเป็นก่อนหน้านี้สมัยนู้นเลยอ่ะมันก็ยังมีอย่างแบบมันก็ไม่ได้นะมันก็ไม่มีแล้วสมัยโน้ตก็คือสมัยโน้ตอย่าไปพูดมันดีกว่านั่นแหละคือท่านอย่างงบตอนนี้ก็จะมีพวกอะไร A174G งบหาได้นะ 5,000 กว่าบาทก็กล้องก็พอได้กล้องก็คือได้แต่คือพอได้ก็คือตามราคามันไม่ได้ดีเกินราคาถ้าเปลี่ยนคำถามนี้แบบเฮ้ยงบ 4-5,000 มีตัวไหนกล้องดีเกินราคาไหมสำหรับผมไม่มีเลยไม่มีแบบโอ้ตัวนี้โดดเด่นไม่มีเอาไปสู้กับพวก 7-8,000 ได้เลยไม่มีเลยสักตัวสำหรับผมนะไม่มีเลยครับผมไม่มีเลยก็เลยไม่รู้จะแนะนำยังไงเหมือนกันนะครับคุณ HMN MS MSI Cyborg 15มีตัวนี้อีกครับที่ใช้ที่ใช้ตัว5070มันยังหาของได้ใช่ไหมเพราะเมื่อกี้กดไปของ JB มันไม่มีของไงของแอดไวท์ก็ไม่มีของอ่ะมันขึ้นว่าโซลเอาท์มันก็ไม่มีของไงอาจจะลองดูก็ได้ครับในแม่ไซบอร์ก15แต่ผมหาไม่เจอนะหมายว่าที่ไหนมันมีของอ่ะอันนี้เน้นว่ามีของด้วยนะขอเน้นว่ามีของนะครับอันนี้เจอใน I have CPU อ่ะ I have CPU บอกยังมีของอยู่ลองไปดู MSI ไซบอร์ก15 Max นะครับจะได้เป็น Core 7 240H ได้ RAM 16GB นะครับได้ Storage 512ได้การ์ดจอเป็น RTX 5070 VRAM 8GB นะครับน้ำหนักก็ถือว่าใช้ได้นะกับจอมันกี่นิ้วมา 15.6 144ก็ได้ 55,490 บาทอันนี้ราคาบน I have CPU แต่เมื่อกี้ดูบน JB กับ AI ไม่มีของแสดงว่าของน่าจะเหลือน้อยพอสมควรนะครับคุณเอกรับจบเพิ่งกด GTA 6ในแอปส้มมาคืออะไรวะคืออะไรอ่ะคุณเอกรับจบคืออะไรวะซื้อเถื่อนอย่างเงี้ยเหรอคืออะไรวะงงไม่เข้าใจอธิบายนิดนึงคุณเอกรับจบคุณ HMN นะครับอยากจะซื้อกล่อง Android เอาไว้ดูบอลราคา 1,500 พอมีกล่องดีๆไหมต้องรอช่วงแฟลชเซลล์ก็แนะนำเสี่ยมี่มี่บ็อกเอสแหละนะครับเติร์ดเจนแต่ว่าถ้าเป็นราคาปกติมันอยู่ประมาณ 2,000 บวกลบแต่ถ้าเกิดเป็นช่วงแฟลชเซลล์ที่ผ่านๆมาก็จะหาได้กันแหละในราคาประมาณสัก1,600-1,700ก็ถือว่าอยู่ในช่วงพันกลางอะนะก็น่าจะพอได้อยู่นะครับก็น่าจะพอได้อยู่หรือถ้าไม่ซีเรียสจริงๆจะมีตัวหนึ่งก็คือไอ้ทีวีสติ๊ก 4K Gen 2 อ่ะตัวนั้นก็ได้นะครับตัวนั้นก็จะอยู่ถ้าแฟลชเซลล์อ่ะจะลงมาเหลือประมาณสัก 1,400-1,500 ได้เลยนะครับเมื่อก่อนจะชอบแนะนำเป็น ZTE TV Box แต่ตอนนี้เหมือนจะไม่มีของหรือว่าของหายากไม่รู้อ่ะราคามันกระโดดขึ้นไปอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัว Mac TV ของ Monomac เลยก็ได้นะครับแต่เหมือนก็ตอนนี้มันจะไม่มีเครื่องเพียวๆขายเลยมันจะเป็นเครื่องขายแบบพร้อมแพ็กเกจมันเลยแพงเหมือนตัวเดียวๆมันจะไม่มีขายแล้วนะ เออก็ประมาณนี้ถ้าแนะนำก็แนะนำว่าซื้อมีบ็อกเอสเจนสามประมาณนี้ครับก็นั่นแหละ2,000บวกลบเพิ่มงบอีกนิดนึงแล้วกันนะขออนุญาตเพิ่มงบอีกนิดนึงแล้วกันคุณ NW RIM นะครับถ้าจะเรียกบริการหลังงานขายคอมพิวเตอร์อ๋อเรียงโอเคในมุมมองของผมนะครับ Acer Asus MSI Lenovo อะไรเด่นสุดเด่นด้านไหนผมไม่รู้จะแจกแจงความเด่นด้านไหนผมเรียงเป็นแบบนี้แล้วกันเอาสิ่งที่ผมชอบเอาที่เคยใช้บริการแล้วประทับใจแล้วกันโน1ผมยังให้ผมรวม Apple ไปด้วยนะโน1ผมยังให้เป็น Apple Dell คือ Dell เนี่ยข้อดีคือเซอร์วิสเรียกแบบออนไซต์แล้วมาค่อนข้างเป๊ะหมายความว่ามาค่อนข้างตรงเวลาข้อดีของ Dell อันนึงผมให้ Apple ผมให้ Dell แล้วก็ให้ Lenovo อันนี้คือกลุ่มแบบ KS ถ้า KA ณปัจจุบันก็จะให้ Acer ให้ Asus ดีขึ้นเยอะนะครับช่วงหลังต้องยอมนะครับมี Acer มี AsusHP ขอให้ B ไว้ก่อนแล้วกันประมาณนี้ถ้าในกลุ่ม B ก็จะมีตัวของ HP ข้างหลังตัวที่เป็น onsite service โอเคตัวที่เป็น onsite service ของ HP ค่อนข้างโอเคก็เลยให้เกรด B ให้เทียร์ B MSI ผมยังให้เป็น C บวกแล้วกันผมยังขอให้ C บวกไปก่อนแล้วกันนะสำหรับ MSI อย่างของ Asus อ่ะที่ยกขึ้นมาให้อยู่เทียร์เดียวกับAcer แล้วส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าช่วงหลัง Asus เขาขยายตัวผู้ตัวช่วยดูแลบริการหลังการขายโดยมี Ascenty เข้ามาช่วยมันก็เลยแบบช่วยแบ่งเบาไปได้พอสมควรนะครับประมาณนี้คุณเอกรับจบพึ่งกดแผ่น GTA 6 Play 5ในแอปส้มมาฮะ GTA 6ไม่มีแบบแผ่นแล้วไปกดแผ่นคืออะไรวะเฮ้ GTA 6ไม่มีแบบแผ่นแล้วไปกดแผ่นคืออีหยังอ่ะอังผมงงสิทีนี้น่าจะเป็นโค้ดหรือเปล่าคุณ HMN นะครับทีวีสติ๊กเปิดนานๆจะมีปัญหาเรื่องความร้อนไหมเอาจากที่คุณแม่ผมใช้อยู่แม่ผมดูซีรีส์ตั้งแต่8โมงเช้ายัน4ทุ่มไม่เจอปัญหานะยังไม่เจอปัญหาแล้วกับตัวทีวีสติ๊กเจน2นะถ้าตัวเจนแรกเนี่ยพอใช้ไปสักระยะนึงมันเหมือนกับผมเข้าใจว่าแรมมันเต็มมันจะช้าหรือประมาณนี้อ้วหมดเวลาขออภัยหมดเวลาแล้วนี่นะบอสลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: เทคโนโลยีไลฟ
2: ์ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99

0: ยกนำคณะล่องเรือติดตามโครงการพระราชดำริพัฒนาคลองเกาะรัตนโกสินทร์โครงการพระภิกษุล่องเรือชมคูคลองในเกาะรัตนโกสินทร์5คนร้ายบุกวางระเบิดห้างดังจังหวัดปัตตานีเคราะห์ดีระเบิดยังไม่ทำงานคึกคักแต่เช้าหลังเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์เลือกตั้งส.ส.เขต3อุดรธานียังไม่มีเรื่องร้องเรียนทำผิดกฎหมายเลือกตั้งพัทยาประกาศชัดค้าประเวณีในที่สาธารณะผิดกฎหมายระดมกำลังกวาดล้างก่อนทหารสหรัฐจอดเทียบท่าต้นเดือนกันยายนนี้ภารกิจกู้ภัยเนปาลทิเบตเข้าสู่วันที่5ขณะที่ยอดเสียชีวิตและสูญหายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงครับสำหรับวันนี้ครับอาทิตย์ที่30สิงหาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับวันนี้ครับมีภารกิจของนายกรัฐมนตรีนำคณะล่องเรือติดตามโครงการพระราชดำริพัฒนาคลองเกาะรัตนโกสินทร์ในโครงการพระภิกษุสงฆ์ล่องเรือชมคูคลองในเกาะรัตนโกสินทร์ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายในโครงการพระภิกษุสงฆ์ล่องเรือชมคูคลองในเกาะรัตนโกสินทร์วันนี้ครับร่วมกิจกรรมที่ท่าเรือวัดบรมนิวาสราชวรวิหารเขตปทุมวันโดยนิมนต์พระภิกษุสงฆ์120รูปจาก5วัดล่องเรือชมคูคลองในเกาะรัตนโกสินทร์ตั้งแต่คลองมหานาคคลองพระดุมกรุงเกษมคลององอ่างและก็คลองบางลำพูโครงการนี้นะครับเป็นการพัฒนาคูคลองในเกาะรัตนโกสินทร์โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทำให้สามารถขุดลอกคูคลองระบายน้ำเชื่อมการสัญจรในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ให้ใช้ประโยชน์ได้ในปัจจุบันรวมถึงมีแผนที่จะเชื่อมการสัญจรทางน้ำไปจนถึงจังหวัดฉะเชิงเทราและก็พระนครศรีอยุธยาโดยน้อมนำหลักการทรงงานตามแนวพระราชดำริเข้าใจเข้าถึงพัฒนาตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาต่อยอดเป็นแนวทางในการดำเนินงานครับ
1: ค่ะมีเหตุคนร้าย5คนพร้อมอาวุธบุกห้างดังปัตตานีวางระเบิด3จุดนะคะพร้อมกับนำรถพ่วงข้างจุดระเบิดแสวงเครื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เวลาทุ่มหนึ่งคนร้าย5คนสวมไอ้โม่งพร้อมอาวุธครบมือทั้งปืนยาวและปืนพกสั้นบุกเข้าไปในห้างภายในห้าง Global House สาขาปัตตานีพื้นที่หมู่4ตำบลบานาอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีใช้อาวุธข่มขู่ไล่พนักงานรวมถึงลูกค้าออกจากห้างทำให้ประชาชนต่างพากันวิ่งหนีออกจากพื้นที่ด้วยความตกใจหลังเกิดเหตุตำรวจสภ.เมืองปัตตานีพร้อมทหารฝ่ายปกครองระดมกำลังเข้าตรวจสอบปิดกั้นพื้นที่โดยรอบทันทีเพื่อป้องกันบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าใกล้จุดเกิดเหตุค่ะจากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าคนร้าย5คนปิดบังใบหน้าพร้อมอาวุธขี่จักรยานยนต์2คันรถพ่วงข้าง1คันบุกเข้าไปภายในห้างคนร้าย2คนเข้าควบคุมเจ้าหน้าที่รปภ.ที่บริเวณประตูทางเข้าส่วนอีก2คนค่ะเข้าไปในห้างพร้อมไล่พนักงานและลูกค้าออกจากพื้นที่ก่อนนำวัตถุระเบิดวางไว้ภายในห้าง3จุดจากนั้นคนร้ายอีกคนนำรถพ่วงข้างที่บรรจุระเบิดขับไปจอดบริเวณจุดรับส่งสินค้ากลางห้างก่อนที่คนร้ายจะหลบหนีคนร้ายบอกกับรปภ.นะคะว่าหากไม่ต้องการให้มีผู้เสียชีวิตให้รีบแจ้งทุกคนออกจากห้างจากนั้นคนร้ายทั้งหมดค่ะขี่จักรยานยนต์หลบหนีไปจากการเข้าตรวจสอบรถพ่วงข้างพบกล่องสัญญาณพร้อมกล่องลัง5กล่องจึงได้ใช้หุ่นยนต์นะคะเข้าทำการตัดกล่องวงจรระเบิดก่อนดึงรถพ่วงข้างออกมาอยู่ในพื้นที่กว้างจากการตรวจสอบพบเป็นระเบิดแสวงเครื่องตั้งเวลาบรรจุถังแก๊สน้ำหนัก15กิโลกรัมน้ำมัน7แกลลอนแต่ว่าโชคดีนะคะระเบิดไม่ทำงานคาดว่าระหว่างที่คนร้ายนำระเบิดมาวางนะคะอาจจะมีการกระทบกระเทือนแต่หากระเบิดทำงานก็จะมีผลทำลายล้างอย่างรุนแรงล่าสุดนะคะบรรยากาศเช้าวันนี้ที่ห้าง Global House ปัตตานีเจ้าหน้าที่ตำรวจยังคงปิดกั้นพื้นที่บริเวณที่เกิดเหตุเพื่อรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไปเก็บหลักฐานพยานเพิ่มเติมนะคะและ ได้มีการเก็บหลักฐานบางส่วนเมื่อคืนที่ผ่านมาทั้งนี้นะคะเนื่องจากว่าเป็นเวลากลางคืนค่ะทำให้การเก็บพยานหลักฐานนั้นทำได้ไม่หมดนะคะโดยทางห้างก็ไม่มีการทำความสะอาดแล้วก็จัดพื้นที่เนื่องจากต้องรอเจ้าหน้าที่ตรวจพิสูจน์สำหรับความคืบหน้าด้านคดีเจ้าหน้าที่ก็รอแกะรอยภาพวงจรปิดตามเส้นทางต่างๆที่คนร้ายใช้ก่อเหตุในการหลบหนีพร้อมทั้งนำภาพวงจรปิดที่สามารถจับคนร้ายได้ที่ป้อมยามมาขยายผลเพื่อดูพฤติกรรมแล้วก็ลักษณะการก่อเหตุนะคะว่ามีลักษณะใกล้เคียงกับคนร้ายที่เคยก่อเหตุมาก่อนหน้านี้หรือไม่ค่ะ
2: รวมแล้วนะครับโจรชิงทองที่อรัญญประเทศทหารตำรวจบุกค้นบ้านพบตัวคาบ้านแล้วก็บอกว่านำทองไปทิ้งอยู่ริมทางรถไฟตำรวจก็ไปตามยึดของกลางได้แล้วครับเจ้าหน้าที่สนธิกำลังเข้าตรวจค้นบ้านพักในพื้นที่อำเภออรัญญประเทศพบตัวชายต้องสงสัยอยู่ภายในบ้านก่อนสอบถามจนทราบข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับจุดที่นำทองไปทิ้งแล้วก็สามารถติดตามตรวจพบของกลางได้เมื่อตอนเช้าที่ผ่านมาครับ 7:30 นาทีเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจได้สนธิกำลังเข้าตรวจค้นบ้านพักของผู้ต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องกับคดีชิงทรัพย์ร้านทองเยาวราชกรุงเทพสาขาโลตัสอรัญญประเทศอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วซึ่งเป็นคดีที่สร้างความสนใจกับประชาชนในพื้นที่เนื่องจากเป็นเหตุอุกอาจที่เกิดขึ้นในย่านการค้าสำคัญของอำเภออรัญญประเทศครับการเข้าตรวจค้นครั้งนี้เจ้าหน้าที่เดินทางไปยังบ้านเลขที่171

0: 7หมู่9ตำบลท่าข้ามอำเภออัญญประเทศจังหวัดสระแก้วซึ่งเป็นบ้านพักของผู้ต้องสงสัยโดยเมื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบภายในบ้านก็พบนายอานนท์อุทธิรำอายุ36ปีพักอาศัยอยู่ภายในบ้านเจ้าหน้าที่จึงเข้าไปพูดคุยและก็สอบถามนายอานนท์เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรวมถึงเส้นทางและก็สถานที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่ได้มาจากเหตุชิงทรัพย์เพื่อรวบรวมข้อมูลประกอบการสืบสวนติดตามของกลางและผู้ที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีจากการสอบถามครับนายอานนท์ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ว่าทองที่ได้มาจากการชิงทรัพย์นั้นนำไปโยนทิ้งไว้บริเวณริมทางรถไฟบ้านใหม่หนองไซอำเภออรัญประเทศจังหวัดสระแก้วเมื่อได้รับข้อมูลครับเจ้าหน้าที่จึงเร่งเดินทางไปยังจุดที่นายอานนท์ให้ข้อมูลทันทีเพื่อทำการตรวจสอบบริเวณริมทางรถไฟบ้านใหม่หนองไซและค้นหาทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับคดีจากการตรวจสอบเจ้าหน้าที่พบของกลางตามคำให้การครับจึงดำเนินการตรวจยึดไว้เป็นหลักฐานเพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานในคดีต่อไปหลังจากนั้นนำตัวนายอานนท์พร้อมของกลางเดินทางไปยังสถานีตำรวจภูธรอรัญเพื่อทำการสอบสวนเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่จะทำการสอบปากคำอย่างละเอียดรวมทั้งตรวจสอบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีเส้นทางการหลบหนีตลอดจนรายละเอียดของทรัพย์ที่ถูกชิงไปเพื่อประกอบการดำเนินคดีแล้วก็ขยายผลหาผู้ที่อาจจะเกี่ยวข้องเพิ่มเติมครับจากการตรวจค้นและพบของกลางครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งในความคืบหน้าสำคัญของคดีชิงทรัพย์ร้านทองเยาวราชกรุงเทพสาขาโลตัสอรัญประเทศหลังเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเร่งติดตามตัวผู้ต้องสงสัยและทรัพย์สินที่ถูกชิงไปอย่างต่อเนื่องแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับรายละเอียดเกี่ยวกับพฤติการในการก่อเหตุผู้ร่วมขบวนการตลอดจนจำนวนและรายการของกลางที่ตรวจพบอยู่ระหว่างการตรวจสอบและสอบสวนของเจ้าหน้าที่ก่อนจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปครับ12นาฬิกา8นาทีเดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับช่วงหน้ามีบรรยากาศการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างของส.ส.เขต3อุดรธานีครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ089499009 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
3: ติดตามข่าวกันต่อเลือกตั้งซ่อมอุดรธานีค่ะการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต3นะคะกรณีแทนตำแหน่งที่ว่างว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริพัทยาพรรองเลขาคณะกรรมการการรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะพร้อมนางสาวสมีราเดชะอังกูลผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานีตรวจความเรียบร้อยที่ศาลาวัดบ้านเม่นหน่วยเลือกตั้งที่9หมู่7ตำบลบ้านขาวอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีค่ะทั้งนี้นะคะก่อนเปิดลงคะแนน 8:00 น.ทางคณะได้ร่วมกันยืนเคารพธงชาติซึ่งก็พบว่ามีประชาชนทยอยมาใช้สิทธิ์นะคะมีนายวิสุทธิ์บุตรสาอายุ19ปีชาวหมู่บ้านเม่นเดินทางมารอใช้สิทธิ์ตั้งแต่ 7:30 น.นะคะบอกว่าครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งครั้งที่2ของตนก็ตื่นเต้นหน่วยงานมีการเตรียมความพร้อมเรื่องบุคลากรอุปกรณ์กล้อง CCTV 500ตัวในเขตเลือกตั้งมีประมาณ 30-40 ตัวรวมถึงการฝึกซ้อมการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำหน่วยโดยเฉพาะการซักซ้อมปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการนะคะแล้วก็ให้กรรมการประจำหน่วยเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่สำหรับผลการเลือกตั้งก็คาดว่าจะสามารถประกาศได้ทุ่มครึ่งถึง 2:00 น.ค่ะ
0: มีเรื่องของพรรคภูมิใจไทยนะครับวันนี้นายสุภชัยใจสมุทรนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อแล้วก็ประธานฝ่ายกฎหมายของภูมิใจไทยครับได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook อธิบายกระบวนการดำเนินการในคดีที่เรียกว่าคดีหัวสว.โดยตั้งข้อสังเกตถึงการกล่าวถึงคณะ26และคณะที่36เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับโดยนายสุภชัยบอกว่านะครับก็อาจจะทำให้สังคมเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าเป็นคณะสอบสวนกระบวนการเดียวกันนะครับหรือว่าคณะ36เนี่ยถูกตั้งขึ้นมาเพื่อสอบสวนต่อจากคณะ26ซึ่งความจริงไม่ใช่เป็นเช่นนั้นครับพร้อมกับชี้แจงบอกว่าหากจะพูดถึงคดีนี้อย่างถูกต้องต้องแยกบทบาทของแต่ละคณะให้ชัดเจนไม่เช่นนั้นอาจจะนำไปสู่การตีความกระบวนการผิดตั้งแต่ต้นโดยมีข้อความที่นายสุภชัยโพสต์ดังนี้ครับคณะ26กับคณะที่36นั้นเป็นการ

0: ตั้งขึ้นมาทำคนละหน้าที่อย่าเอามาปะปนกันกระบวนการดังกล่าวอยู่ภายใต้ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวนการไต่สวนและก็การวินิจฉัยชี้ขาดพุทธศักราช2561และที่แก้ไขเพิ่มเติมซึ่งแยกหน้าที่ของผู้ทำสำนวนผู้กันกรองสำนวนและก็ผู้วินิจฉัยออกจากกันคณะ26ครับนายสุประชัยบอกว่าทำหน้าที่สืบสวนและก็ไต่สวนเป็นผู้ทำสำนวนเมื่อทำสำนวนเสร็จหน้าที่ของคณะที่26ในชั้นนี้ก็สิ้นสุดลงส่วนคณะ36ก็คือคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือว่าข้อโต้แย้งคณะที่36คณะนี้ครับไม่ได้ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อสอบสวนใหม่แทนคณะ26แต่มีหน้าที่อีกชั้นหนึ่งของกระบวนการก็คือพิจารณาและกลั่นกรองสำนวนไต่สวนที่ผ่านขั้นตอนของสำนักงานกกต.มาแล้วพิจารณาข้อเท็จจริงพยานหลักฐานและข้อกฎหมายแล้วจัดทำความเห็นเพื่อเสนอต่อกกต.พิจารณาต่อไปและไม่ว่าจะอยู่ในขั้นตอนใดสิ่งที่ต้องยืนเหนือกระแสการเมืองเสมอครับคุณนายสุประชัยย้ำว่าก็คือพยานหลักฐานที่ต้องตรวจสอบที่มากระบวนการที่ทำต้องชอบด้วยกฎหมายและผู้ที่ถูกกล่าวหาก็ต้องได้รับความเป็นธรรมครับ
1: ค่ะกทม.นะคะกทม.นะคะรัฐบาลนะคะโดยภูมิใจไทยโชว์10ผลงานลุยลดค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้สร้างโอกาสให้คนไทยชูความสำเร็จเงินหมุนเวียนสะสมนะคะ 1.21 แสนล้านบาทค่ะซึ่งรัฐบาลก็มุ่งลดค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้สร้างโอกาสให้คนไทยโดยบอกถึงตัวเลขสำคัญในการสร้างมูลค่าเงินหมุนเวียนสู่เศรษฐกิจฐานรากยอดใช้จ่ายสะสมนะคะ 1.21 แสนล้านบาทตรงนี้แหละประชาชนจะได้รับประโยชน์มากกว่า26ล้านคนสามารถเติมทุนให้ชุมชน 4,452 ล้านค่าไฟบ้าน 1-200 หน่วยแรกเหลือเพียง3บาทต่อหน่วยนะคะสำหรับ10ผลงานที่ได้ให้รายละเอียดไว้มีอะไรไทยช่วยไทยพลัส6040นะคะซึ่งข้อมูลล่าสุด22สิงหายอดใช้จ่ายตอนนี้ทะลุนะคะ 1.21 แสนล้านประชาชนใช้สิทธิ์แล้วกว่า26ล้านรายร้านค้าเข้าร่วม 1.19 ล้านร้านนะคะร้านค้ามีเงินหมุนเวียนเข้าถึงร้านค้าร้านอาหารรายย่อยนะคะเป็นการช่วยพยุงเศรษฐกิจชุมชนเติมทุนกว่า 4,452 ล้านบาทให้กับชุมชนทั่วประเทศโดยโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งจัดสรรงบกว่า 4,452 ล้านบาทผ่านกองทุนหมู่บ้านนะคะและยังมีการหลังจากนั้นนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการที่ช่วยเหลือประชาชนเข้าถึงเงินทุนระบบสร้างชุมชนอาชีพกองทุนทั่วประเทศนะคะให้เข้าถึงการสร้างอาชีพสร้างรายได้ลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีเรื่องลดภาระดอกเบี้ยนะคะดอกเบี้ยคนละครึ่งด้วยรวมถึงที่บอกไปค่าไฟฟ้า 1-200 หน่วยแรกค่ะเหลือ3บาทนะคะโดยมติกพช.ผ่านไปแล้วเมื่อ15กรกฎาคมที่ผ่านมาทั้งนี้นะคะเรื่องของบ้านเช่าหอพักอพาร์ตเมนต์ก็ได้ประโยชน์ด้วยสำหรับโครงสร้างค่าไฟใหม่แล้วก็นอกจากนี้นะคะยังมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับสิทธิ์ต่อเนื่องถึง30กันยายนขยายเวลารับสิทธิ์จากเดิม31กรกฎาคมถึง30กันยายนผู้มีสิทธิ์เดิมต้องไม่ดำเนินการเพิ่มเติมนะคะโดยคนพิการที่เข้าเกณฑ์ได้รับเงินมีการเพิ่มเบี้ยความพิการ200บาทต่อเดือนดูแลกลุ่มเปราะบางให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นอีกเรื่องนึงคือปุ๋ยสั่งตัดลดต้นทุนเกษตรกรนะคะจากต้นทางที่วิเคราะห์ดินข้อมูลพืชในแต่ละพื้นที่กำหนดสูตรปริมาณปุ๋ยให้เหมาะสมสร้างอาชีพผ่านไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแพ็คเกจแฟรนไชส์สร้างอาชีพรายได้นะคะนอกจากนี้ยังมีการยกระดับปราบสแกมเมอร์อาชญากรรมข้ามชาติประสานความร่วมมือทั้งในประเทศต่างประเทศร่วมกับ FBI สหรัฐแล้วก็10ก็คือเดินหน้าสาธารณสุขดิจิทัลก็คือการผลักดันเข้าสู่ Medical and Wellness Hub พัฒนาระบบสาธารณสุขดิจิทัลผ่านหมอพร้อมซุปเปอร์แอปยกระดับป้องกันโรคแล้วก็เข้าถึงบริการสุขภาพค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักอีกครู่นึงครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา R4 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
3: Yeah.
0: ดูความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้นะครับอาคารคลองถมเซ็นเตอร์นะครับทางคปภ.ครับประสานบริษัทประกันภัยเร่งสำรวจความเสียหายดูแลสิทธิผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุไฟไหม้ดังกล่าวนี้ครับจากกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารคลองถมเซ็นเตอร์ถนนบรจักรเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครเมื่อวันศุกร์ที่28สิงหาคมครับตอน 20:42 นาทีโดยเพลิงลุกไหม้บริเวณชั้นล่างแล้วก็ลุกลามต่อเนื่องถึงชั้น3ส่งผลให้ตัวอาคารร้านจำหน่ายสินค้าอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์กล้องวงจรปิดตลอดจนทรัพย์สินภายในพื้นที่และรถยนต์ที่อยู่บริเวณดังกล่าวได้รับความเสียหายนายชูฉัตรประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าเลขาธิการคปภ.ครับเปิดเผยบอกว่าภายหลังได้รับรายงานเหตุการณ์ดังกล่าวได้สั่งการให้สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์และก็สำนักงานคปภ.เขตท่าพระลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พร้อมตรวจสอบข้อมูลด้านการประกันภัยเพื่อประสานการให้ความช่วยเหลือและก็ดูแลสิทธิประโยชน์ให้กับผู้เอาประกันภัยแก่ผู้ได้รับผลกระทบโดยจากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นพบว่าอาคารคลองถมเซ็นเตอร์ได้จัดทำประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินไว้กับบริษัทเทเวศประกันภัยจำกัดมหาชนโดยความคุ้มครองก็เป็นไปตามขอบเขตและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมประทานประกันภัยครับสำนักงานคปภ.ได้ประสานบริษัทเทเวศประกันภัยให้เข้าสำรวจแล้วก็ประเมินความเสียหายพร้อมตรวจสอบรายละเอียดกรมธรรม์ขอบเขตความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการด้านค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้มีสิทธิ์ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์โดยเร็วขณะนี้ครับอยู่ระหว่างการสำรวจแล้วก็ตรวจสอบรายละเอียดความเสียหายเพิ่มเติมขณะเดียวกันสำนักงานคปภ.อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลการประกันภัยของร้านค้าทรัพย์สินและรถยนต์ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยหากตรวจพบว่ามีการจัดทำประกันภัยไว้จะประสานบริษัทประกันภัยที่เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์พร้อมดำเนินการด้านค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้มีสิทธิตามขั้นตอนและเงื่อนไขของกรมประทานประกันภัยต่อไปครับเลขาคปภ.กล่าวเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าสำนักงานคปภ.จะติดตามสำรวจการประเมินความเสียหายรวมถึงการดำเนินการด้านค่าสินไหมทดแทนของบริษัทประกันภัยอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานหน่วยงานและก็บริษัทประกันภัยที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ได้รับผลกระทบให้สามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัยและได้รับการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามสิทธิ์อย่างครบถ้วนและเป็นธรรมตลอดจนติดตามข้อมูลความเสียหายและข้อมูลนะครับการประกันภัยที่อาจจะได้รับแจ้งเพิ่มเติมเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการประกันภัยแก่ผู้ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องเหตุการณ์ครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงเนื่องจากเหตุการณ์ไม่คาดคิดสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลาครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักสั้นๆครู่หนึ่งครับ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: มาติดตามข่าวกรณีวัดป่าอดุญญารามต่อนะคะบรรยากาศที่วัดป่าอดุญญารามขอนแก่นเมื่อเช้าที่ผ่านมาคึกคักค่ะประชาชนญาติโยมจำนวนมากทยอยเดินทางไปวัดรอฟังการแถลงข่าวของทนายนันชัยชัยเดชประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมเกี่ยวกับกรณีวัดป่าที่มีข้อพิพาทเรื่องปมที่ดินประชาชนจำนวนมากเดินทางมารอตั้งแต่เช้าเลยค่ะบางส่วนจับจองพื้นที่รอฟังรายละเอียดคาดหวังจะได้รับคำตอบความชัดเจนในประเด็นต่างๆนะคะกับทางมูลนิธิกองทัพธรรมซึ่งประกาศว่าจะออกมาแถลงข่าวตอบข้อสงสัยซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่เทศบาลเข้ามาดูแลความสงบเรียบร้อยจากการจราจรเนื่องจากมีประชาชนเดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่องส่งผลบรรยากาศวันนี้แตกต่างกับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ค่อนข้างเงียบเหงาค่ะประกอบกับเป็นวันอาทิตย์ด้วยทำให้มีประชาชนนะคะที่มีเวลาว่างจากวันหยุดเดินทางมาร่วมติดตามจำนวนมากบรรยากาศโดยรอบวัดป่าอดุญญารามนะคะก็กลับมาคึกคักกลายเป็น1จุดสนใจสำหรับประชาชนที่สนใจประเด็นเรื่องของปมที่ดินภายในวัดมีญาติโยมผู้มีจิตศรัทธานำอาหารเครื่องดื่มตั้งโรงทานเพื่อให้บริการประชาชนที่มาร่วมฟังการแถลงข่าวบรรยากาศก็เต็มไปด้วยผู้คนแล้วก็กิจกรรมภายในวัดค่ะ
1: เกิดเหตุสลดครับเมื่อพารามอเตอร์หรือว่าร่มบินจำนวน3ลำเกิดอุบัติเหตุตกลงในเขื่อนป่าสักโชลสิทธิ์จังหวัดลพบุรีครับสาเหตุจากสภาพอากาศแปรปรวนลมกระโชกแรงบังคับร่มไม่ได้ครับมีผู้เสียชีวิต1รายเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นนี้ครับเย็นที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.พัฒนานิคมได้รับแจ้งจากนายโยธินมีศิลป์รปภ.เขื่อนป่าสักโชลสิทธิ์ว่ามีพารามอเตอร์3ลำประสบอุบัติเหตุตกลงบริเวณเขื่อนป่าสักโชลสิทธิ์โดย2ลำแรกร่วงริมเขื่อนและด้านหลังแนวสันเขื่อนก็ทำให้นักบินทั้ง2ลำแรกได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยส่วนลำที่3ตกลงไปในเขื่อนป่าสักโชลสิทธิ์ส่งผลให้นักบินสูญหายไป1รายครับก็คือนายบุญศรีถาเป็นบุญอายุ59ปีหลังรับแจ้งทางสภ.พัฒนานิคมกำนันผู้ใหญ่บ้านและก็อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูและก็ทีมค้นหากู้ภัยทางน้ำระดมกำลังเข้าค้นหาอย่างเร่งด่วนท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องต่อมาเมื่อเวลาประมาณ 20:00 นทีมค้นหาพบร่างผู้เสียชีวิตจมอยู่ใต้น้ำลึกประมาณ8เมตรครับจึงได้กู้ร่างผู้เสียชีวิตขึ้นมาจากเขื่อนด้านนายอนันต์แก้ววิเชียน1ใน3นักบินพารามอเตอร์ที่ประสบอุบัติเหตุเล่าว่าตนเองและเพื่อน2คนได้บินพารามอเตอร์ขึ้นจากท่าบ้านท่าลิตเมื่อเวลาตอน 16:30 นก่อนบินเล่นกันอยู่บริเวณสันเขื่อนแต่จู่ๆครับมีลมกระโชกแรงตนเองบังคับร่มให้เข้าฝั่งโดยตกลงที่ริมเขื่อนส่วนอีกลำร่อนไปตกหลังเขื่อนจากนั้นตนเองเห็นพารามอเตอร์ของพี่บุญศรีร่วงกระแทกน้ำแล้วก็เห็นพี่บุญศรีพยายามว่ายน้ำเข้าฝั่งแต่หลังจากนั้นไม่เกิน10นาทีก็เห็นผู้เสียชีวิตจมหายไปต่อหน้าต่อตาซึ่งนายอนันต์ยังบอกว่าพวกตนเล่นกีฬาพารามอเตอร์มานานเกินกว่า10ปีแต่ว่าครั้งนี้เป็นเพราะลมกระโชกแรงครับ
0: ตำรวจบางละมุงนะคะส่งสายลับล่อซื้อยาเคจากพระลูกวัดดังพื้นที่นาเกลือค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสภ.บางละมุงนำกำลังตำรวจนอกเครื่องแบบจับกลุ่มพระลูกวัดแห่งหนึ่งย่านนาเกลือหลังจากส่งสายลับเข้าไปล่อซื้อยาเสพติดจากพระรูปนี้เมื่อส่งสายลับเข้าไปก็พบว่าได้รับยาเสพติดแล้วจึงส่งสัญญาณให้เจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติการทันทีตำรวจแสดงตัวเข้าควบคุมพระรูปดังกล่าวซึ่งทราบชื่อต่อมาหลวงพี่มอสหรือนายวีรพัฒน์พร้อมด้วยนายธีรพงศ์เป็นเด็กวัดค่ะจากการตรวจค้นพบของกลางเคตามีนชนิดเกล็ดบรรจุใส่ถุงน้ำหนัก 0.87 กรัมเคตามีนเกล็ดสีขาวขุ่นบรรจุถุงพลาสติกน้ำหนักประมาณ 0.64 กรัมรวมถึงเงินสดที่ใช้ล่อซื้อ300บาทเป็นการเงินที่โอนมาจากบัญชีของสายลับนั่นเองค่ะทั้งนี้สืบเนื่องจากชาวบ้านในพื้นที่ร้องเรียนพฤติกรรมไม่เหมาะสมมีความผิดปกติภายในวัดนะคะบอกว่ามีพระลักลอบจำหน่ายยาเสพติดนำเด็กวัดเข้ามาช่วยส่งมอบยาให้กับลูกค้าด้วยเจ้าหน้าที่ก็เลยสืบสวนนะคะแล้วก็ให้สายลับนะคะเข้าไปล่อซื้อมีการพูดคุยตกลงกันค่ะจนนำไปสู่การจับกุมเบื้องต้นตำรวจควบคุมตัวผู้เกี่ยวข้องพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองพัทยาดำเนินคดีค่ะ
1: พัทยาครับประกาศชัดค้าประเวณีในที่สาธารณะผิดกฎหมายไทยระดมกวาดล้างชายหาดเตรียมพร้อมก่อนทหารสหรัฐจอดเรือเดือนกันยายนนี้ครับหลังจากรายงานข่าวแจ้งว่าเรือรบ USS อับราฮัมลินคอนซึ่งถูกส่งไปปฏิบัติภารกิจในตะวันออกกลางในสงครามอิหร่านกำลังมุ่งหน้ามาจอดเทียบท่าที่ประเทศไทยหลังจากลอยลำอยู่กลางทะเลนานกว่า250วันและมีกำหนดเข้าเทียบท่าในช่วงต้นเดือนกันยายนนี้ โดยเรือ USS อับราฮัมลินคอนได้ออกจากท่าเรือซานดิเอโกสหรัฐอเมริกาเมื่อ21พฤศจิกายน2025ซึ่งลูกเรือคาดว่าจะประจำการบนเรือนานถึง6เดือนโดยจากข้อมูลของกองทัพเรือสหรัฐบอกว่าเรือลำนี้ครับได้แวะจอดที่ท่าเรือกวมเพียงครั้งเดียวตลอดกลางเดือนธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งก็เท่ากับว่าเรือลำนี้อยู่ในทะเลติดต่อกันมากว่า250วันในระหว่างประจำการ9เดือนถือเป็นการทำลายสถิติสำหรับเรือบรรทุกเครื่องบินที่ไม่จอดเทียบท่าใดๆตามการตรวจประกาศการแวะจอดท่าเรือเพียงครั้งเดียวของสถิติก่อนหน้านี้ครับการแวะพักดังกล่าวเป็นการเยือนเมืองท่าตามแผนปกติเพื่อให้กำลังพลได้พักผ่อนและก็ฟื้นฟูสภาพร่างกายรวมถึงรับการส่งกำลังบำรุงและก็บริการที่จำเป็นโดยเป็นไปภายใต้กรอบข้อตกลงและก็ความร่วมมือด้านกลาโหมระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาที่ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องสำหรับเรือ USS อับราฮัมลินคอนครับมีกำลังพลบนเรือประมาณ 5,000 นายคาดว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ทั้งร้านอาหารสถานบันเทิงธุรกิจการเดินทางและธุรกิจบริการต่างๆคาดว่าจะทำให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในพื้นที่ราวๆ5ล้านถึง15ล้านบาทครับอย่างไรก็ตามเมื่อคืนนี้นะครับนางสาวจันจิราไทยบัณฑิตพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมกว่า20นายลงพื้นที่กวาดล้างและตรวจสอบการลักลอบค้าประเวณีบริเวณชายหาดเมืองพัทยาถนนสาย2แล้วก็จุดเสี่ยงตามพื้นที่สาธารณะปฏิบัติการครั้งนี้มุ่งเน้นตรวจสอบกลุ่มบุคคลที่มีพฤติกรรมเตร่รบเร้าหรือว่าชักชวนเพื่อการค้าประเวณีบริเวณฟุตบาทริมชายหาดและพื้นที่สาธารณะซึ่งที่ผ่านมาเป็นหนึ่งในปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและก็ภาพลักษณ์ของเมืองพัทยาครับผลการตรวจสอบเจ้าหน้าที่พบผู้กระทำความผิดจำนวนหนึ่งแบ่งเป็นสัญชาติลาว5รายสัญชาติยูกันดา2

0: ายสัญชาติไทย18รายรวม25รายโดยในส่วนการดำเนินการปรับเป็นพินัยเป็นการเปรียบเทียบปรับเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามขั้นตอนและก็อำนาจหน้าที่ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องทีนี้ก็เพื่อเตรียมความพร้อมกวดขันความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับก่อนที่เรือรบของสหรัฐจะจอดเทียบท่าต้นเดือนกันยายนนี้ครับ
1: ข่าวต่างประเทศไปที่นอร์เวย์นะคะสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์ถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระราชาธิบดีฮารันที่5พระราชบิดาที่สวรรคตเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะเมื่อวานนี้สมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์ทรงถวายความอาลัยพระราชบิดาผู้ล่วงลับโดยตรัสถึงพระองค์ว่าเป็นคุณพ่อที่ดีมากในพระราชดำรัสที่บันทึกไว้ล่วงหน้าต่อประชาชนเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เสด็จขึ้นครองราชย์ทรงยกย่องพระราชบิดาว่าเป็นบุคคลที่อบอุ่นให้ความสำคัญกับครอบครัวเมื่อวานนี้ค่ะเป็นวันเฉลิมฉลองครบรอบ58ปีแห่งการอภิเษกสมรสระหว่างสมเด็จพระราชาธิบดีฮารันแล้วก็พระราชินีซอนย่าซึ่งพระองค์ทรงหันไปกล่าวแสดงความยินดีกับพระราชมารดาด้วยเสียงที่สั่นเครือด้วยความสะเทือนใจอย่างไรก็ตามค่ะสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนทรงเน้นย้ำพระองค์จะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในแนวทางของพระองค์เองเช่นเดียวกับที่พระราชบิดาเคยทรงทำมาก่อนควบคู่กับการรักษาความมั่นคงยึดมั่นระบอบประชาธิปไตยและพร้อมจะรับฟังอยู่เคียงข้างประชาชนชาวนอร์เวย์ในทุกสถานการณ์สมเด็จพระราชาธิบดีฮารันที่5นะคะเป็นกษัตริย์ที่ครองราชยาวนานกว่า35ปีเป็นประมุขผู้ทรงพระชนมายุมากที่สุดในยุโรปเสด็จสวรรคตอย่างสงบด้วยพระโรคที่เกี่ยวกับระบบเลือดในวัย89พรรษาวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งรัฐบาลนอร์เวย์ได้ประกาศช่วงเวลาไว้อาลัยทั่วประเทศจนกว่าจะถึงวันพิธีพระบรมศพโดยมีประชาชนหลายหมื่นคนมารวมตัวกันที่จัตุรัสหน้าพระราชวังในกรุงออสโลค่ะเพื่อวางดอกไม้การ์ดเขียนด้วยลายมือแล้วก็จุดเทียนเพื่อส่งเสด็จกษัตริย์ฮารันผู้เป็นที่รักยิ่งซึ่งประชาชนจดจำพระองค์ในฐานะกษัตริย์ทันสมัยเป็นเสาหลักแห่งความสามัคคีเปิดกว้างยอมรับความหลากหลายนะคะสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8ทรงมีกำหนดการเข้าพิธีปฏิญาณตนต่อรัฐสภาเพื่อปกป้องรัฐธรรมนูญและกฎหมายของนอร์เวย์อย่างเป็นทางการในวันอังคารที่จะถึงนี้เนื่องจากระบบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญในยุคปัจจุบันของนอร์เวย์จะไม่มีพิธีบรมราชาภิเษกหรือการสวมมงกุฎแบบโบราณอีกแล้วค่ะ
0: ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยบริเวณชายแดนเนปาลที่เบตดำเนินการเข้าสู่วันที่5แล้วนะครับหลังน้ำท่วมและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่นะครับตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตจากในพื้นที่เนปาลเพิ่มเป็นอย่างน้อย675รายสูญหาย 2,426 คนส่วนฝั่งปกครองตนเองที่เบตของจีนเสียชีวิต16รายตอนนี้สูญหาย546คนก็ทำให้ยอดผู้สูญหายทั้ง2ฝั่งชายแดนเกือบแตะ 3,000 คนครับ
1: หมดเวลาแล้วค่ะสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทยวันนี้คุณณรงค์จันทร์ทองดิฉันเยมินแหวนเครือละไปพร้อมกันสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลาส
4: ผลไม้เขตร้อนตัวช่วยสุขภาพที่ไม่ควรพลาดผลไม้เขตร้อนเช่นฝรั่งเสาวรสสับปะรดและกล้วยเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมที่นักโภชนาการแนะนำให้มีติดบ้านไว้ด้วยคุณค่าทางโภชนาการและรสชาติที่ถูกใจของคนทุกวัยผลไม้เขตร้อนอุดมไปด้วยใยอาหารที่ช่วยดูแลสุขภาพลำไส้สารต้านอนุมูลอิสระที่ปกป้องเซลล์และย่อยง่ายส่งผลดีต่อการควบคุมน้ำหนักนอกจากนี้รสชาติเปรี้ยวหวานสดชื่นของผลไม้เหล่านี้ยังช่วยเติมพลังงานและความอร่อยในทุกมื้ออาหารผลไม้เขตร้อนเป็นตัวเลือกที่ครบครันทั้งคุณประโยชน์และความอร่อยควรเพิ่มลงในเมนูประจำวันเพื่อสุขภาพที่ดีและสมดุลเหมาะกับทุกคนในครอบครัวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
5: ผมรักในการแข่งขันเพราะเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เป็นผมในทุกวันนี้ Tiger Woods อดีตนักกอล์ฟมือหนึ่งของโลกชาวสหรัฐเจ้าของแชมป์เมเจอร์15สมัยแรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจFM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
6: ายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
3: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
8: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
3: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11 น.ถึง12 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: ทุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 น.ถึง 7:30 น.ทางคลื่น FM 99พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วยหรือแค่เครียดกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนใครข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัจฉรานุ่นชุติมาเปิ้ลกุลลธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
7: ติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: Active Radio SMS 468899
1: ผมขอบคุณสำหรับทุกชัยชนะที่ผ่านเข้ามาแต่อยากขอบคุณเป็นพิเศษสำหรับความพ่ายแพ้เพราะทำให้ผมทำงานหนักมากยิ่งขึ้นมูฮัมหมัดอาลีนักชกรุ่นยักษ์แรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
4: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: อัปเดตข่าวกีฬาร้อนวิเคราะห์เกมแบบถึงแก่นวิจารณ์แมตช์แบบไม่มีกั๊กเจาะลึกทุกประเด็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับเรื่องเล่ากีฬาที่คุณห้ามพลาดเข้มทุกสาระเข้าใจง่ายเกาะติดทุกเรื่องวงการกีฬาไทยทุกสนามทุกการแข่งขันสปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิชวงศ์เจษฎาศรีวิเศษเสริมทัพด้วยทีมวิเคราะห์กีฬาตัวจริงตัวท็อปของวงการอ๋อวังโอ่งคมกฤษดภาลัยและหนุ่ยนนทรีกูรูตัวจริงเสียงจริงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา16นาฬิกาถึง17นาฬิกา30นาที
6: กันยานี้ FM 99เพิ่มรายการใหม่เอาใจคุณผู้ฟัง
7: เพิ่มรายการใหม่ซองทั้งแท่งที่จะพาคุณย้อนความทรงจำผ่านเสียงเพลงให้กลับไปคิดถึงวันวานเพลงที่เคยฟังคนที่เคยรักและเรื่องราวที่ยังอยู่ในใจดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองบอมสินเจริญบราเธอร์พร้อมแขกรับเชิญสุดพิเศษศิลปินจากวงการเพลงทั้งอดีตและปัจจุบันพบกันทุกวันจันทร์สองทุ่มครึ่งถึงสี่ทุ่ม
6: สิทธิ์หน้าที่มีปัญหาเรื่องกฎหมายควรทำอย่างไรหากคำตอบได้ในรายการทนายมหาชนเรียนรู้เรื่องกฎหมายแบบเข้าใจง่ายๆดำเนินรายการโดยสุเทพคงเปี่ยมเอกกฤษดาทนายหนึ่งจิรพันธ์พร้อมนักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญจากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์พบกันทุกวันเสาร์เวลา15นาฬิกาถึง16นาฬิกา
7: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวหนึ่งเดียวที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเริ่มกันยายนนี้
8: เรียกข่าวว่าเซียนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปพบกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งศรัทธาเปิดมุมมองการทัวร์สายมูสร้างเสริมกำลังใจเพื่อชีวิตที่ดีวิเคราะห์เจาะลึกวงการพระเครื่องวัตถุมงคลต่างๆในทุกแง่มุมทั่วประเทศไทยเล่าเรื่องราวพูดคุยสบายๆสไตล์2หนุ่มศักดิ์สิทธิ์แท่งทองและโกบอยคลัชยูทูบเบอร์คนดังอันดับต้นๆของเมืองไทยติดตามรับฟังเรียกข่าวว่าเซียนได้ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 นถึง 22:00นทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางออนไลน์ Facebook YouTube FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
9: สวัสดีครับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับสู่รายการเรียกข่าวว่าเซียนนะครับฉบับ FM Active Radio
10: ขอต้อนรับครับคุณนุพันพันล้านนะพี่นุสวัสดีครับ
11: ครับโกครับสวัสดีครับ
10: ทักทายหน่อยทักทาย FC
11: น
10: ะ
11: คร
10: ับ
11: สวัสดีพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับ
10: ครับพี่นุจริงไหมที่เขาบอกว่าการสร้างวัตถุมงคลของหลวงปู่ศิลาเนี่ยตอนนี้คือเขาไม่ให้สร้างแล้วเขาหยุดสร้างแล้วจริงปะ
11: ถามว่าหยุดสร้างไหมคือวาระในปีนี้หมดแล้วครับโกครับ
10: ครับ
11: ปีหน้าก็จะมีวาระของทางวัดก็จะมีให้จัดสร้าง
10: ครับ
11: โดยการน่าจะเป็นการประมูลนะครับโก
10: หลายๆท่านถามว่าเอ๊ะทำไมพี่นุดูจากทาง YouTube นะครับหรือว่า FM หรือดูจาก Facebook ก็ดีคุณนุคือคนพุทธหรือชาวพุทธถือนับถือศาสนาพุทธปะ
11: พุทธเลยครับ
10: หน้าพี่นุออกจะแบบว่าออกแบบแขกๆหน่อยอ่ะ
11: ใช่ครับก็เชื้อแขกครับกูครับ
10: เชื้อแขก
11: ใช่ครับ
10: อะไรหลงไหลทำไมถึงแบบไปรู้จักกับหลวงปู่ศิลาได้ครับ
11: คือจริงๆเป็นอย่างนี้โกเราก็เป็นวัยรุ่นคนหนึ่งครับก็ชอบในพระเครื่องชอบเก็บพระเครื่องสะสมพระเครื่องอยู่แล้วครับแล้ววันนึงมีโอกาสได้ไปข่มพระธาตุพนมทำบุญที่พระธาตุพนมนะครับแล้วก็เห็นแต่หลวงปู่ในไลฟ์เขาพูดถึงกันเขาไลฟ์พูดถึงหลวงปู่อะไรเงี้ยเราก็มีโอกาสก็เลยเข้าแวะเข้าไปกราบจากพระธาตุพนมก็เข้าไปกราบหลวงปู
10: ่ครับ
11: ก็พอเข้าไปกราบหลวงปู่เสร็จเนี่ยก็เห็นความเป็นอยู่ของท่านนะโกวัดตอนนั้นอยู่สวนสมแก่เป๋นะครับก็เข้าไปเห็นอยู่กับกุฏิเก่าๆล้างๆเลยอยู่กับหมากับแมวโกแล้วก็เป็นพระแก่ๆรูปนึงครับขออนุญาตพูดอย่างนี้นะครับก็เป็นเราก็ไปนั่งคุยกับท่านก็ไปกราบท่านเสร็จอะไรเสร็จผมก็นอนเล่นอยู่บนกุฏิท่านด้วยความเหนื่อยครับก
10: ็
11: นอนเล่นอยู่กุฏิท่านก็นั่งคุยไปสัก 7-8 คน
10: ครับ
11: ก็ไปกราบท่านเสร็จอะไรเสร็จก็ก่อนกลับเนี่ยผมก็ถวายปัจจัยท่านท
10: ่
11: านกรรมเสร็จแล้วท่านก็โยนทิ้งคือเราอยู่แต่ในกรุงเทพครับเราไม่เคยเจอพระอย่างนี้ครับ
10: ความหมายของโยนทิ้งคือยังไง
11: คือถ้าพอเราถวายปัจจัยท่านใช่ไหม
10: ครับ
11: แล้วก็ท่านก็กำแล้วก็โยนไว้ข้างๆก็คือท่านไม่ได้สนใจเรื่องเงินเรื่องอะไรเลยครับคือท่านละหมดแล้วอะไรเงี้ยครับ
10: ครับ
11: ก็กองกรรมแล้วก
10: ็
11: ขยำไว้งั้นนะครับ
10: ครับ
11: ผมก็เห็นแล้วว่าคือเราไม่เคยเจอครับพระแบบนี
10: ้ครับ
11: หลังจากนั้นก็คือตามหลวงปู่มาเรื่อยเลยดูท่านแล้วก็เก็บวัตถุมงคลท่านสะสมวัตถุมงคลท่านมาตั้งแต่ครั้งแรกที่ไปเลยครับพอเราเห็นความเป็นอยู่ท่านเนี่ยโอ้โห รู้แล้วครับว่าท่านละหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราวิชาที่ท่านทำเนี่ยครั้งแรกไปเนี่ยท่านก็จานตะกรุดให
10: ้
11: จานตะกรุดที่โด่งดังในสมัยก่อนเลยครับน่าจะเป็นตะกรุดปอกคอหมาที่ตะกรุดปลากระป๋อง
10: เล่าให้ฟังหน่อยดิ ยังไงพี
11: ่ผมถามว่าผมทำไหมผมก็ฟังเขาเล่ามานะครับโ
10: ก้ครับ
11: คือมันมีหมาตัวนึงเนี่ยคือโดนชาวบ้านแกล้งมันชอบไปกัดไก่กัดอะไรเขาเงี้ยครับแล้วโดนชาวบ้านแกล้งชาวบ้านไปมั่งอะไรมั่งเงี้ย
10: ครับ
11: ครับหลวงปู่ท่านก็สงสารท่านก็เลยหยิบปลากระป๋องมาตัดนะแล้วท่านก็จานอัคระลงไปในแผ่นปลากระป๋องนั่นนะครับ
10: ครับ
11: แล้วก็ม้วนใส่หลอดผูกเอาเชือกผูกไปห้อยคอหมา
10: ครับ
11: แล้วชาวบ้านก็ด้วยความโมโหของชาวบ้านนะครับโกก็ยิงหมาเลย
10: ฮะ
11: ยิงหมาเลย
10: ชาวบ้านนี่ยิงเลยเหรอ
11: ยิงเลยก็ไปกัดไก่เขาครับโก
10: โ
11: กัดไก่เขาก็เขาก็คงโมโหครับ
10: ครับ
11: ก็ยิงเลยทีนี้มันยิงไม่ออก
10: อ
11: ยิงเท่าไหร่ก็ยิงไม่ออกครับโก
10: ครับ
11: ก็มันก็เลยดังมาจากเนี่ยตะกรุดปลาป๋องนี่แหละจากคอหมานี่ครับโก
10: คือ
11: วันนี้เขาก็ตามหาเราไปห้อยกันเนี่ยครับ
10: อ๋อที่ท่านโด่งดังคือช่วงแรกนี่คือเรื่องตะกรุดปลากระป๋อง
11: ใช่ตะกรุดปลากระป๋องท่านไม่มีแม้กระทั่งแผ่นที่แบบไว้จานของมงคลให้กับลูกศิษย์หรืออะไรอย่าง
10: น
11: ี้นะ
10: จริงไหมตอนนั้นก็บอกว่าหลวงปู่ศิลาอยู่แบบเพิงง่ายๆก็ต๊อบเก่าๆอะไรอย่างเงี้ย
11: จริงครับทุกวันนี้ความเป็นอยู่ของท่านเนี่ยท่านก็ยังอยู่กุฏิของท่านเล็กๆขนาดถวายกุฏิหลังใหญ่ท่านไปท่านก็ยังไม่ขึ้นไปอยู่โก
10: ใช่ไอ้คือถ้าเกิดใครติดตามคุณนุพันล้านนี่ดีนะครับก็คือคุณนุสร้างกุฏิให้หลวงปู่ศิลาตอนนั้นก็คือผมอยู่ในพิธีด้วยแล้วกุฏิองค์นี้กุฏิหลังเนี่ยสร้างอยู่กลางน้ำ
11: ใช่ครับ
10: ใช่ไหม
11: กลางน้ำที่ธรรมอุทยานตอนนั้นเป็นธรรมอุทยานครับตอนน
10: ี้
11: เป็นวัดแล้ว
10: อ๋อตอนนี้เป็นวัดแล้วว
11: ัดแล้ว
10: ชื่อวัดเต็มๆชื่ออะไรวัดธรรมอุทยานไหม
11: ไม่ใช่นะโกเขาเพิ่งเปลี่ยนเมื่อวานเอง
10: จริงเหรอ
11: ใช่เพิ่งเปลี่ยนเมื่อวานเองผมยังจำชื่อวัดไม่ได้ครับโกเห็นเมื่อคืนกลับจากลำปางเลยยังไม่ได้ดูว่าเปลี่ยนเป็นชื่อวัดอะไรนะคร
10: ับ หลังจากนั้นเนี่ยก็คือโอเคพอรู้ว่าพี่นุเนี่ยใครก็รู้จักว่าเป็นผู้สร้างมันมีสตอรี่ครับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังครับเรื่องของเหรียญที่ตอนจะสร้างในวันนั้นที่มาที่ไปเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงสร้างพันล้านเพราะว่าผลปรากฏสร้างในครั้งเนี้ยกลายเป็นฉายาพี่นุเลย
11: เป็นชื่อที่ติดตัวเลยครับโกวันนี้เลยคือตอนนั้นเนี่ยทางคณะกรรมการเขาก็จะมีเปิดประมูลให้จัดสร้างวัตถุมงคล
10: ครับ
11: ของหลวงปู่นะครับก็ตอนนั้นก็เป็นช่วงนึงที่หลวงปู่เริ่มมีชื่อเสียงแล้วเริ่มดังแล้วอะไรเงี้ยครับผมก็เก็บวัตถุมงคลของท่านมาด้วยความศรัทธาตั้งแต่แรกๆแล้วนะครับก็เก็บมาสะสมมาเรื่อยจนมีวันนึงก็ได้มีโอกาสคือด้วยความที่ตอนนั้นมันมีอารมณ์เดือดนิดนึงครับโก
10: ครับ
11: อารมณ์เดือดนิดนึงก็เลยไปประมูลแข่งกับเขาไปประมูลก็เลยได้จัดสร้างทั้งที่ไม่รู้เลยนะครับว่าหลวงปู่ท่านจะเอาปัจจัยไปทำอะไร
10: ครับ
11: เอาประมูลไปแล้วก็ไปทำตามกฎตามระเบียบคือทางวัดเนี่ยกฎระเบียบเขาค่อนข้างจะดีมากคือประมูลก่อนค่อยจัดสร้างนะครับไม่ใช่สร้างเสร็จแล้วค่อยไปถวายหรืออะไรนะอ
10: ัน
11: นี้เป็นการถวายก่อนเลยถวายเงินก่อนเลยแล้วค่อยจัดสร้างผมก็ประมูลจบไปที่7,200,000บาทมั้งครับโกตอนนั
10: ้
11: น
10: ในยุคนั้นนะที่สร้างพันล้าน
11: ปี66ครับโก
10: ครับ
11: 256นั่นน่ะ
10: ต่อฮะ
11: แล้วก็นำปัจจัยไปถวายเขากำหนดให้ถวายภายใน7วัน
10: ครับ
11: ผมก็ไปถวายตามเงื่อนไขปกติพอไปถึงเนี่ย ถึงได้รู้ว่าหลวงปู่เนี่ยนำเงิน7,200,000เนี่ยไปซื้อที่ดินตรงธรรมะอุทยานที่เราไปกันครับ
10: อ๋อด้านหลัง
11: ด้านหลังตรงนั้นเลยไล่กว่าครับ
10: ครับ
11: นั่นแหละก็เราก็โอ้โหดีใจใหญ่เลยครับโกก็ได้ถวายที่ดินนะครับบุญอันนี้ส่งของการถวายที่ดินเนี่ยมันไม่จบไม่สิ้นอยู่แล้วครับโกผมเคยถามหลวงปู่ว่าอันนี้ส่งของการถวายที่ดินเนี่ยมันเยอะขนาดไหนครับหลวงปู่บอกว่าเท่าเม็ดทรายครับโกเท่าเม็ดทรายคือมันเยอะมากไงเท่าเม็ดทรายมันไม่จบไม่สิ้นครับแล้วได้แล้วยิ่งพื้นที่ดินผืนเนี้ยได้เอามาทำเป็นวัดแล้วครับโกก็คนก็มีการไปทำบุญอยู่ตลอดเวลานะครับ
10: แต่ใช้คำว่าส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งถูกไหมคุณนุ๊ก
11: ส่วนหน
10: ึ่งเนาะส่วนหนึ่ง
11: แล้วก็พอเราถวายปัจจัยท่านเสร็จแล้วเนี่ยอีกวันหนึ่งผมก็กลับปกติครับโ
10: ก
11: หลวงปู่ท่านก็ให้โยมอุปถัมภ์ที่วัดเนี่ยโทรตามให้กลับมาถวายโฉนดคือวันเดียวเองครับโกคือเขาซื้อขายที่ดินกันจบเลยแล้วก็ให้เราอ่ะเป็นคนไปถวายโฉนด
10: ฮะ
11: ความมหัศจรรย์มันอยู่มันไม่ได้อยู่แค่ถวายโฉนดนะโก
10: ครับ
11: ได้โฉนดมาเนี่ยหลวงปู่เปิดบาทเลยบาทให้ผมเอาโฉนดเนี่ยไปใส่ในบาทเลย
10: โอ้โห
11: มันปกติเนี่ยบาทเราก็จะถวายอาหารถวาย
10: ใช่ใช่
11: ถวายอะไรใช่ใช่อันนี้ถวายที่ดินเนี่ยโก
10: โหขนลุก
11: ผมมีน้ำตาไหลเลยโกคือมันเป็นบุญที่แบบสุดยอดแล้วครับ
10: ณปัจจุบันเนี่ยทำ

0: ชีวิตวัยรุ่นที่แบบสุดๆเลยโกแล้วแล้วอยู่ดีมาเข้าทางธรรมะคือมาได้ทำกุศลให้กับวัดกับอะไรเงี้ยได้คือมันหักเหเลยนะโกมันรู้สึกแบบมันบุญแบบยิ่งใหญ่สุดๆแล้ว
1: แล้วถามนิดนึงพอเราถวายเสร็จทุกอย่างเสร็จเราสร้างเหรียญมาผลปรากฏว่ามันเป็นเรื่องอัศจรรย์มากนะได้รับการตอบรับจากหลายๆฝ่ายคนที่ศรัทธาเล่าเหตุการณ์ในวันนั้นหน่อยบอกว่าโหคนเนืองแน่นกันมาก
0: คือมันจะเป็นการเปิดจองแบบ walk in ครับโกพอถวายเสร็จแล้วเสร็จผมก็ทำรูปแบบเหรียญออกมาอะไรออกมาเสร็จแล้วนะครับก็ได้มีการเปิดจอง walk in ครั้งแรกเนี่ยที่พันทิพย์งามวงวานครับโก
1: ครับ
0: ด้วยความที่มันเหนือความคาดหมายเลยคือคนไปรอเป็นร้อยคนครับโกไปรอเพื่อที่จะจองเหรียญรุ่นนี้เข้าไปในห้างครับในห้างพันทิพย์ชั้น2เนี่ยตอนนั้นตีกันเลย
1: ผมยังไม่ทันก็เสียดายเน
0: า
1: ะ
0: ผมยังตกใจเลยผมไปทีหลังครับโกทีมงานเขาก็ไปเปิดจองกันผมตามไปทีหลังเนี่ยคือคนมันเยอะมากตีกันเลยครับเพื่อที่จะแย่งใบจองนี่แหละ
1: เนาะ
0: แย่งใบจองคือผมก็ไม่เคยคิดว่าเหรียญหรือวัตถุมงคลที่เราทำเนี่ยให้พระครูบาอาจารย์เนี่ยมันจะได้รับความนิยมขนาดนี้ครับโก
1: ครับ
0: แล้วมันเป็นการสร้างเหรียญรุ่นแรกในชีวิตผมเลยผมไม่เคยท่ามไม่เคยท่ามที่ไหนมาก่อนเลยเน
1: ี
0: ่ยก็รุ่นแรกนี่เลย
1: นั่นก็แปลว่ารุ่นณช่วงนั้นนะหลวงปู่ศิลาท่านก็มีชื่อเสียงพอสมควรนะขนาดคนไปจองคนแบบเข้าคิวไปจองเป็นหลักร้อยอ่ะ
0: ครับมันหลวงปู่เนี่ยท่านเริ่มดังแล้วปู่ด้วยความเก่งของท่านนะคร
1: ับ
0: เริ่มดังเริ่มอะไรแล้วแต่ปรากฏการณ์นึงคือตอนประมูลเนี่ยมันเป็นยอดที่สูงสุดเลยนะตอนนั้นนะครับ7,200,000เนี่ยม
1: ัน
0: เป็นยอดที่ประมูลจัดสร้างเนี่ยสูงสุดคือใครก็มองว่าสร้างไปยังไงก็เจ๊งยังไงก็ขาดทุนแน่นอนแต
1: ่
0: ผมไม่ได้มองตรงนั้นโกคือผมมองว่าบุญผมสำเร็จแน่นอนผมถวายไปเนี่ยบุญผมสำเร็จแล้วคือผมไม่คือคนไม่เคยทำพระโกเราก็ไม่รู้ใช่ไหมว่ามันจะต้องทำรายการยังไงอะไรยังไง
1: ผมถามพี่นุนิดนึงทีตอนเราถวายเงินไป7,000,000อ่ะมันเป็นมิติใหม่ของการสร้างพระโดยการที่เราต้องถวายเงินไปก่อน
0: ครับ
1: ถูกไหมของหลวงปู่ศิลาในยุคนั้นนะพี่นั้นน่าจะเป็นคนแรกเลยผลปรากฏว่ามองอนาคตมันไปได้รอดเหรอคือไม่กลัวเหรอตอนนั้นอ่ะ
0: ข้อดีของผมอย่างนึงคือกลัวผมไม่เคยกลัวกับการลงทุนถ้ามองในเชิงพาณิชย์แล้วกันผมไม่เคยกลัวกับการลงทุนแต่สิ่งหนึ่งที่ผมได้เนี่ยคือบุญผมสำเร็จแน่นอนอยู่แล้วผมจะไม่ติดกรรมไม่ติดบุญกับ
1: หลวงปู
0: ่กับหลวงปู่กับ
1: พระกับเจ้านะ
0: คือเราถวายเสร็จจบหมดที่เหลือมันก็เป็นความรับผิดชอบของเราเอง
1: ผลปรากฏเหรียญพันล้านได้รับความนิยมมากแล้วตอนนี้ก็ถือว่าเป็นกระแสอยู่ตลอดนะครับใครที่เช่าหาบูชาหรือมีไว้นะราคาของเหรียญเนี่ยก็คือมันก็เขาเรียกสูงกว่าราคาจองอ
0: ่ะสูงกว่าเยอะ
1: สูงกว่าเยอะเนาะ
0: ช่วงพีคเนี่ยเมื่อกลางปีที่แล้วนะ
1: ครับ
0: เป็นช่วงพีคที่สุดของกระแสพระใหม่เลยช่วงนั้นเนี่ยเหรียญทองแดงเนี่ยต้องมีหมื่นบวกลบจากราคาจอง300 บาทครับ
1: บ้าจริงเหรอ
0: จริงจริงโก
1: เหรียญทองแดง300จากราคาจองเนี่ยนะ
0: ใช่ครับช่วงพีคสุดๆนะ
1: โอ้โหพอมันเวิร์กทุกอย่างโอเคจบ
0: ค
1: ุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับผมบอกนิดนึงนะฮะใครที่ฟังอยู่นี่นะครับวันนี้นะครับฟังให้ดีๆเดี๋ยวช่วงท้ายจะมีคำถามนะครับเดี๋ยวช่วงท้ายจะมีคำถามและวันนี้คุณนุพันพล้านเมตตามากนำเหรียญ นะครับเป็นเหรียญวัตถุมงคลเป็นเขาเรียกเหรียญอะไรนะพี่นุ
0: เป็นเหรียญพิทักษ์ไทยครับเป็นเหรียญยันคูของหลวงปู่ศิลาเลย
1: เป็นเหรียญเครื่องรางยันคูของหลวงปู่ศิลา
0: ใช่คร
1: ับอันนี้คือต้องไปลุ้นได้เนาะเพราะว่าเป็นลุ้นเนื้อ
0: เป็นลุ้นเลยมีลุ้นได้ยันเนื้อทองคำเลยครับโก
1: นี่ฮะคุณผู้ชมครับถ้าใครดูอยู่ในช่องทางแฟนเพจ Facebook ก็ดีนะครับหรือ YouTube ก็ดีนะครับนี่เลยวันนี้ในมือผมที่คุณเห็นอยู่นี้นะครับนี่คือวัตถุมงคลเป็นเหรียญนะครับเขาเรียกเหรียญ
0: เครื่องรางเป็นเครื่องรางยันคูครับโก
1: เครื่องรางยันคูของหลวงปู่ศิลา
0: สร้างโดยอดีตแม่ทัพภาคที่2ไง
1: อดีตแม่ทัพภาค2
0: อันนี้มัน
1: เดี๋ยวเบรกหน้า คุณพิมพ์มาก่อนรายงานตัวผมก่อนเดี๋ยวใครที่รายงานตัววันนี้ผมมีให้10รางวัลใครรายงานตัวเข้าตากรรมการแจกไปก่อนเลย5รางวัลพิมพ์มาส่ง SMS มาที่4689899ครับส่งมาทำไมถึงอยากได้เหรียญของหลวงปู่ศิลาและบอกเลยนะครับทุกคนนะคุณจะเห็นในซีนี้คุณไปลุ้นเองไปแกะเองไม่ใช่ผมมาแกะสุ่ม4สุ่ม5นะ
0: ผมใบ้ให้นิดนึงครับมีลุ้นเนื้อเงิน
1: มีเนื้อเงิน
0: กับทองคำ
1: เดี๋ยวนะทองคำยังไม่หมดเหรอพี่
0: ยังไม่หมด
1: จริงมั้ยเนี่ย
0: จริงคร
1: ับแล้วถ้าเกิดพี่แจกไปแล้วเกิดคนที่ได้ทองคำไปนี่ฮาเลยนะ
0: ก็เอามาขายคืนผมแสนนึง

0: อะไร
1: เอาเอาขายคืนผมได้เลยโกแสนนึง
0: คือเปิดไปเจอทองคำหรอหรือว่ายังไง
1: มันจะเป็นเหรียญเป็นเหรียญกลมๆครับจะเป็นโลหะกลมๆแล้วเลเซอร์ไว้ว่า
0: ผู้ติดต่อผู้สร้าง
1: นะแต่ติดต่อนุวิษณุเนี่ยแหละ
0: อ
1: ๋
0: อ
1: เ
0: หรอ
1: นั่นแหละ
0: เอาเลยเว้ย10รางวัลขนลุกคุณผู้ชมคุณฟังครับส่งเอสเอ็มเอสมาที่4689899ครับพิมพ์มาเพราะอะไรอยากได้เบรกแรกแจกให้ก่อนเลย5รางวัลนะมาคุยต่อพี่นุพอเราเสร็จในเรื่องของพันธล้านแล้ว
1: ครับ
0: มันก็จะดี
1: ก็ ดีหมดเลยคร
0: ับ มันดีแล้วเกิดอะไรขึ้นกับรุ่นนารายจักรมาถึงเรื่องในรุ่นนารายจักรต่อ
1: รุ่นนารายจักรเนี่ยก็พอพันธล้านมันราบรื่นหมดอะไรหมดทุกอย่างครับโกแล้วก็โอเคผมเป็นคนสะสมพระเครื่องอยู่แล้วผมก็เล่นก็ซื้อหาพระที่ตัวเองจัดสร้างนะครับเราก็ปล่อยออกไปหมดใช่ไหมโกแล้วเราก็ซื้อเล่นช่วยกับให้คนที่เขาเป็นนักลงทุนด้วยพ่อค้าด้วยอะไรด้วยครับผ
0: ม
1: สร้างความสนุกสนานในการเล่นหากันผมเป็นคนเล่นอยู่แล้วอ่ะพอหลังจากนั้นมาก็มีการเปิดประมูล
0: อ
1: ันนี้ผมรู้เลยแล้วผมตั้งใจที่จะใส่เขาเลยคือรู้ว่าหลวงปู่จะจัดสร้างกุฏิมันเป็นกุฏิหลังแรกในชีวิตของหลวงปู
0: ่ครับ
1: หลวงปู่เนี่ยท่านไม่เคยมีกุฏิที่เป็นของท่านเองอะไรเงี้ยครับ
0: ครับ
1: ก็เราก็เต็มที่อ่ะโกก็ใส่ไปเลยทีนี้ก็ประมูลจบไปตอนนั้นน่าจะ13ล้านบาท
0: ตอนนั้นเราสร้าง
1: 25,000 เหรียญโก
0: เดี๋ยวรุ่นนารายจักรนี่คือวัตถุประสงค์ในการจะสร้างอะไร
1: สร้างกุฏิกลางน้ำนั่นแหละ
0: สร้างกุฏิกลางน้ำ
1: ใช่กุฏิกลางน้ำนั่นเลย
0: วันนั้นเรา
1: ไม้สักทั้งหลัง
0: วันนั้นเราประมูลจากคุณผู้ชมครับจากที่พันล้านเนี่ยจบไปที่7ล้าน
1: พันล้านจบไป7ล้านเนี่ยสร้างแค่ 20,000 เหรียญ
0: เออ
1: ครับแต่พอมานารายจักรเนี่ยกฎระเบียบของวัดเขาเปลี่ยนให้เป็น 25,000 เหรียญ
0: ครับ
1: ผมก็ประมูลจบไปที่13ล้าน
0: บ้าไปแล้วคุณนุคนลุก13ล้านเอาละครับวันนี้ SMS แตกอีกแล้วครับพี่นุครับ SMS กำลังไหลเข้ามานะ13ล้านมองยังไงก็ไม่รอดแล้วพี่นุ
1: ก็ผมอย่างที่ผมบอกโกครับ
0: บุญสำเร็จ
1: บุญสำเร็จแล้วเรามีความกล้าเราบ้าอยู่แล้วโกถ้าพูดกันอีกมุมนึงก็คือเราพอรู้ว่าเป็นกุฏิหลังแรกของหลวงปู่เนี่ยเราก็ใส่ให้เต็มที่เลยกะว่ายังไงมันก็พ
0: อ
1: 13ล้านคือถ้าบ้านหลังนึงนี่ก็ใหญ่มากแล้ว
0: ใหญ่
1: ครับ
0: ใหญ่ใหญ
1: ่เราก็คิดว่ามันจะพอ3ล้านก็แต่เป็นกุฏิไม้สักนะครับ
0: ครับผม
1: เลยก็ใส่ไปทีนี้ตอนเปิดจองเนี่ยด้วยความที่เราอ่ะเป็นคนเก็บพระเก่าอยู่แล้วทีนี้ผมก็เลยไปซื้อมวลสารอีกมันเป็นหนักทางมวลสารเกือบ20ล้านได้ครับโปไปซื้อมวลสารเพื่อที่จะนำมาให้พี่ๆน้องๆที่ร่วมจองเนี่ยได้ใช้ของที่มันเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับโปอย่างชิ้นส่วนสมเด็จอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: พระเครื่องรางไม่ว่าจะเป็นพระเกจิดังๆทั่วประเทศเนี่ย มีทุกองค์
0: เอามาเป็นมวลสาร
1: เอามาเป็นมวลสาร
0: โดยเฉพาะเหรียญนะเป็นเหรียญเนาะเป็นเหรียญนะเอามาเป็นมวลสาร
1: แล้วก็เป็นผงด้วยเนื้อผงที่อุดด้านหลัง
0: อ๋อมันจะมีอยู่เป็นตัวนึงที่เป็นอุดมวลสารด้านหลังด้วย
1: สมเด็จนะ
0: ตรงนารายจักรด้านหลัง
1: นั่นแหละนารายจักรนั่นแหละครับ
0: ผมก็มีอยู่องค์นึงผมมีอยู่องค์แล้วยังไงต่อพี่นุ
1: ทีนี้เดี๋ยวเรามาพูดถึงการพอประมูลเสร็จเดี๋ยวผมก็ไปถวายหลวงปู่เสร็จอะไรเสร็จก็ทำแบบไปด้วยความที่เราเนี่ยไม่รู้โกว่าจะเอารูปแบบเหรียญแบบไหนดีเลยรุ่นแรกเนี่ยผมทำเป็นครึ่งองค์เป็นหน้าหลวงปู่ครึ่งองค์ใช่ไหมพระมหาธาตุพอมานารายจักรเนี่ยก็เป็นเต็มองค์ละเป็นหลวงปู่นั่งสมาธินั่งขัดสมาธิเต็มองค์
0: ไม่รู้เดี๋ยวจะขอย้อนไปนิดนึงพันล้านใครเป็นคนตั้งชื่อให
1: ้หลวงปู่ครับหลวงปู
0: ่ทำไมหลวงปู่อยู่ๆว่าเรา
1: ทีแรกอะหลวงปู่เขียนมาเป็นรวยโกรธล้าน
0: ครับ
1: แล้วทีเนี้ยมันไปซ้ำกับรุ่นหนึ่งในอดีตที่เคยมีการจัดสร้างไว้แล้ว
0: ครับ
1: ทีนี้พอแจ้งหลวงปู่ไปเนี่ยก็เลยเกิดการคุยกันหลวงปู่ท่านก็เลยเขียนให้ใหม
0: ่
1: เป็นพันล้าน
0: พันล้าน
1: ก
0: ็กลายเป็นนามสกุลคุณนุเลยนะ
1: ติดตัวเลยครับโกจากนุไปถึงนุก็เป็นนุพันล้านไปเลย
0: รุ่นแรกนะพันล้านเนี่ยหลวงปู่เป็นคนมอบประทานชื่อให้
1: ครับ
0: ที่สองนารายจักรเนี่ย
1: นารายจักรเนี่ยพอออกแบบด้านหน้าเสร็จเนี่ยด้านหลังผมก็ไม่รู้จะทำไงโกมีวันนึงน้องเขาเปิดเหรียญจักรเพชรวัดดอนนะครับโกมันเป็นจักรหลังเหรียญผมก็เลยลองใส่ไปให้หลวงปู่ดู
0: ครับ
1: ใส่รูปจักรลงไปในหลังเหรียญนะครับใส่ไปให้หลวงปู่ดูเลย
0: เออ
1: หลวงปู่ชอบพอหลวงปู่ชอบเสร็จเนี่ยหลวงปู่ก็เมตตาเลยครับโก
0: ครับ
1: เขียนยันเป็นตัวเสี้ยนเนี่ย จะน่าเป็นเหรียญเดียวที่ยันตัวเส้นเยอะที่สุด
0: ทั้ง
1: สายหลวงปู่เลยนะครับ
0: ครับ
1: เป็นเหรียญรุ่นนารายณ์จักรนี่แหละปู่ท่านก็เขียนแล้วก็เขียนคาถาของพระนารายณ์กำกับไว
0: ้ครับ
1: พุทโธนารายะธัมโมนารายะสังโฆนารายะแล้วก็กลับกันนะครับโกล้อมไว้ล้อมจักรไว
0: ้
1: แล้วก็ตรงกลางจักรเป็นยันน่าจะเปิดเกี่ยวกับเปิดโลกหรืออะไรสักอย่างนะครับคือมันเป็นความเป็นตัวเสี้ยนเนี่ยเขาจะไม่ให้แปล
0: ครับ
1: นั่นแหละครับก็เลยเป็นที่มาของเหรียญนารายจักรเลย
0: ก็หลวงปู่ก็เป็นคนประทานชื่อให้นารายจักรเขียนชื่อให้
1: ทีแรกใช่หลวงปู่ท่านเขียนชื่อให้หมดอะไรให้หมดเลยแล้วด้านหน้าผมใส่พศไปหลวงปู่ท่านก็ขีดออกแล้วก็เขียนเป็นภาษาจีนแล้วช่วงนั้น
0: ใช่เหรียญหลงนารายจักรขนลุกมันจะมีด้านหน้าเป็นภาษาจีนอยู
1: ่ครับ
0: แปลว่าอะไรพี่โน
1: ้ซิงเซียงซื่อเฉิงแปลว่าสมหวังทุกอย่างครับโก
0: ้
1: ก่อนหน้านี้หลวงปู่ท่านจะพูดอยู่บ่อยๆว่าเดี๋ยวคนต่างชาติจะตามหาเหรียญท่าน
0: ครับ
1: ไม่ว่าจะเป็นจีนสิงคโปร์อะไรพวกนี้นะครับก็เป็นอย่างนั้นจริง
0: ๆหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บพอได้เป็นนารายจักรแล้วคุณผู้ชมครับมีดราม่ารุ่นนี้นะครับมีดราม่าผมบอกเลยว่านารายจักรยังไม่จบพักก่อนรอแป๊บนึงเดี๋ยวเราพักกันก่อนแล้วก็อย่างที่ผมเตือนครับวันนี้ SMS แตกแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาประกาศเดี๋ยวขอหลังไมค์เนี่ยคุยกับพี่นุเลยวันนี้พอดีน้องสาวคุณนุมาด้วย คุณนุ่น เดี๋ยวจะมาเลือกมาคัดดู5รางวัลแรกในเบรกแรกนะครับใครจะได้เดี๋ยวจะประกาศให้เลยยินดีด้วยกับผู้ร่วมสนุกผมบอกกันเลยนะใครอยากได้นะครับศรัทธาหลวงปู่ศิลาอย่างไรพิมพ์ SMS มาที่4689899บอกเลยว่าวันนี้ SMS แตกแล้วครับ
1: เต็มเลยนะ
0: สักครู่เดียวครับผม
2: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลาส
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนะธนากุลนายกย้ำคดีหัวสวอยู่ที่กกต.บอกไม่รู้จะตอบอย่างไรหลังฝ่ายค้านหนุนส่งศาลฎีกาฟ้องทั้ง229คนนายอนุทินชาญวิรุฬกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีเวทีผู้นำฝ่ายค้านสนับสนุนในกกต.สนับสนุนให้กกต.ยื่นฟ้องผู้ถูกกล่าวหาคดีหัวสวทั้ง229คนซึ่งมีชื่อของนายกรัฐมนตรีรวมอยู่ด้วยว่าเรื่องนี้อยู่ที่กกต.ตนทำอะไรได้เมื่อถามย้ำว่ากังวลหรือไม่เนื่องจากมีชื่อของนายกรวมอยู่ด้วยนายอนุทินกล่าวว่าไม่รู้จะตอบอย่างไรไม่เกี่ยวกับเรื่องบริหารราชการแผ่นดินอำนาจการสอบสวนทั้งหมดเป็นของกกต.แต่เราอย่าทำผิดกฎหมายทำตามกฎทุกอย่างเมื่อถามถึงกรณีนายกรัฐมนตรีโพสต์เฟซบุ๊กว่าเหล็กไม่ละลายแต่ไอศกรีมละลายมีนัยยะทางการเมืองหรือไม่นายกหัวเราะก่อนจะบอกว่าเพิ่งกินเมื่อสักครู่นอกจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็ได้เดินทางขึ้นรถกลับในทันทีเด็กมอต้นแห่เชียร์ AI Passport หมออลงกฎการเด็กไทยก้าวสู่ยุค AI อย่างเท่าเทียมนายแพทย์อลงกฎมณีกาศ ส.ส.นครพนมพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่พบปะพูดคุยนักเรียนชั้นระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลอำเภอเรณูนครและโรงเรียนธาตุพนมอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมรับฟังความคิดเห็นความต้องการด้านการเรียนรู้และการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AIของเยาวชนในพื้นที่นายแพทย์อลงกฎกล่าวว่าหนึ่งในประเด็นที่ได้รับความสนใจอย่างมากคือโครงการ THAI Passport ซึ่งนักเรียนจำนวนมากแสดงความสนใจและต้องการเข้าร่วมแม้ว่านักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นส่วนใหญ่จะมีอายุไม่ถึง15ปีซึ่งตามเงื่อนไขปัจจุบันมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยและมีอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณวันลงทะเบียนเสียงจากเยาวชนสะท้อนให้เห็นว่า AI กำลังกลายเป็นทักษะสำคัญของคนรุ่นใหม่ตั้งแต่อายุน้อยนักเรียนต้องการเรียนรู้และใช้ AI เพื่อการศึกษาค้นคว้าสร้างสรรค์ผลงานและพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่ออนาคตจึงควรพิจารณาแนวทางที่จะเปิดโอกาสให้เยาวชนกลุ่มที่มีความพร้อมสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ด้าน AI ได้อย่างทั่วถึงและเหมาะสมกับช่วงวัยการดีชี้คดีสอดถึงการฟ้องปิดปาก AI Passport ยืนหยัดเดินหน้าตรวจสอบเพื่อประโยชน์สาธารณะต่อไปนางการดีเลวไพโรจน์รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แถลงจุดยืนหลังจากการที่ตนได้รับนัดหมายนัดไต่สวนมูลฟ้องจากศาลโดยมีบริษัทผู้รับจ้างโครงการ THAI Passport เป็นโจทยื่นฟ้องในฐานความผิดทางอาญาตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์จากกรณีการโพสต์ข้อความผ่านทางเพจ Facebook โดยศาลได้นัดไต่สวนมูลฟ้อง28กันยายนนางการดีกล่าวว่ากระบวนการทางกฎหมายที่เกิดขึ้นมีลักษณะที่ทำให้เกิดคำถามว่าเป็นการฟ้องปิดปากหรือไม่หรือเป็นการใช้กระบวนการทางกฎหมายลักษณะที่สร้างภาระต่อผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือไม่พร้อมชี้แจงเพิ่มเติมว่าในโพสต์ดังกล่าวเป็นการตั้งคำถามตามหลักวิชาการหลักจริยธรรมและบริบทหน้าที่ของฝ่ายค้านโดยไม่ได้มีการระบุชื่อพาดพิงถึงบริษัททั้งสองแห่งแต่อย่างใดและต่อมา27กรกฎาคมตนได้นำประเด็นเหล่านี้ไปยื่นหนังสือเปิดผนึกถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามระบบอย่างถูกต้องและปวารณาตัวมาเป็นนักการเมืองเราคือผู้แทนราษฎรสิ่งที่ทำต่อเนื่องสำหรับโครงการนี้ไม่เคยมีความเกี่ยวข้องประโยชน์ส่วนตัวหรือประโยชน์อื่นใดแต่มุ่งเน้นเรื่องประโยชน์ภาษีของประชาชนเป็นที่ตั้งนอกจากนี้ได้ตั้งคำถามสำคัญกลับไปยังสังคมว่าปัจจุบันเรากำลังอยู่ในสังคมที่คนตั้งคำถามหาความจริงเพื่อส่วนรวมต้องกลายเป็นจำเลยหรือไม่พร้อมยืนยันความพร้อมในการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อพิสูจน์ความจริงและยังคงยืนหยัดทำหน้าที่ตรวจสอบความไม่ชอบมาพากลเคียงข้างประชาชนอย่างเข้มแข็ง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทอง Go Boy Clutch
3: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟ มันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: อล์ฟกอล์ฟกรอบกว่ามันกว่า
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
2: อ่ะรายงานตัวหน่อยพี่ใหญ
3: ่สวัสดีครับศักดิ์สิทธิ์แท่งทองฮะประจำการครับผม
2: เออไปค้าแข่งมาวันนี้เป็นไรทำไมแบบโผล่หัวปวดหัวอะไรหรือว่าไง
3: ลืมแล้วปกติยังมีหมวกฮะเตะเสร็จจะใส่หมวกมาจัดรายการวันนี้เอาลืม
2: เออ
3: เปิดมอเตอร์ไซค์ไม่มี
2: ครับ
3: ครับมีผ้าเนี่ยเอาไว้โผล่หัว
2: มาโผล่กับผมยุ่งๆไงวันนี้
3: ใช่ใช่เพราะว่าอยากให้มันแบบปลอดโปร่งหน่อยฮะ
2: ครับวันนี้เชิญคุณนุพันธ์พลานมานี่ส่วนตัวรู้จักกันไหมเนี่ย
3: ไม่รู้จักเลย
2: ยังไม่รู้จักเลย
3: ไม่รู้จักเลย
2: คนนี้คือผู้สร้างนะครับผู้สร้างในตำนานที่บอกว่ามอบเงินหลวงปู่ศิลา
3: ครับ
2: มากที่สุดในประวัติการ
3: ผมก็จะได้เรียนได้ความรู้เรื่องหลวงปู่ด้วย
2: เออ
3: แล้วก็ผู้ที่จัดสร้างเนาะ
2: ครับ
3: วิธีขั้นตอนอะไรของก็ต่าง
2: ๆมาในเรื่องของนารายณ์จักรครับที่บอกว่ามีประเด็นดราม่ากันเกิดอะไรขึ้นในตอนนั้นที่บอกว่า
3: คืออะไร
2: คือเป็นเหรียญรุ่นที่2ที่พี่นุสร้าง
3: เป็นอีกพิมพ์นึงเหรออ
2: ีกพิมพ์น
3: ึงอ๋อพิมพ์นารายณ์จักร
2: ครับ
4: ชื่อรุ่นเลยครับ
2: ชื่อรุ่น
4: ชื่อรุ่นครับปู่ท่านเมตตาเขียนชื่อรุ่นให้
2: วันนั้นคือถวายเงินหลวงปู่ไปเท่าไหร
4: ่14ล้าน

0: กว่าครับ14ล้านเท่าไหร่รู
1: ้แล้วผลปรากฏว่าถวายเงินหลวงปู่ไป14ล้านสร้างไป 25,000 เหรียญ
0: ครับ
1: ผลปรากฏว่า
0: คือเราก็ถวายก่อนเหมือนเดิมนะครับ
1: ครับ
0: กฎระเบียบว่าเราก็ถวายเสร็จอะไรเสร็จทีนี้เราก็มาเล่นของในรูปแบบเหรียญแล้วก็มวลสารนะครับโกรุ่นนี้ผมใส่มวลสารไปเยอะมากโกด้วยความที่เราชอบพระเก่าอยู่แล้วก็ซื้อมวลสารอัดเข้าไปแล้วทีเนี้ยมันจะเป็นรายการ3รายการที่มันเป็นอุดผง
1: ครับ
0: อุดผงแล้วฝังด้วยเม็ดสมเด็จ
1: ครับ
0: แล้วยอดเนี่ยพอยอดราคาเนี่ยมันอาจจะสูงกว่าราคาปกติคร
1: ับ
0: มันก็เลยมีดราม่าว่าคือพระแพงคือทำพระออกมาแพงไปนิดนึงอะไรประมาณน
1: ี้รุ่น2ครับ
0: ใช่ครับ
1: รุ่น2ที่ทำใช่ไหมที่รุ่นทำครับ
0: ด้วยความที่คนอาจจะไม่ค่อยเข้าใจครับเพราะเหรียญที่ผมนำมาทำเนี่ยมันเป็นเหรียญมวลสารทั้งหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นตัวเนื้อเหรียญหรือผงด้านหลังที่อุดเข้าไปเนี่ย
1: ที่เราหามาเนี่ยเยอะนะมวลสารเยอะ
0: เป็น10ครับประมาณ20บวกลบครับ ประมาณแถวๆนั้นเลย
1: 20กว่าล้านนะมวลสาร
0: อย่างเดียวครับที่ซื้อนะโกไม่เกี่ยวกับที่พระอาจารย์ต้อมหรือหลวงปู่ท่านเมตตาให้
1: ตอนนั้นคือถามจริงนะได้ใจจากพันล้านใช่ไหมว่าโอ้โหเหรียญเราแม่งติดท็อปอะไรอย่างเงี้ย
0: ถามว่าได้ใจไหมมันเป็นช่วงแบบ
1: กำลังอิน
0: นะครับกำลังอินแล้วเราเจอประสบการณ์
2: มันธรรมชาตินะเวลาเราทำ
1: แล้วประสบความสำเร็จ
2: สองเราก็อยากจะเพิ่มเข้าไปอีกอ่ะ
1: ท็อปนึง
2: ถูกไหมมันก็ต้องเป็นสเต็ปที่สองคือมีความพิเศษขึ้นไปเรื่อยๆอ่ะมันธรรมชาติอยู่แล้ว
1: แต่ผลปรากฏว่า
0: ก็พอเปิดจองไปเสร็จเปิดจองเรียบร้อยเนี่ยมันกระแสมันตีกลับครับโก
1: คือ
0: ศูนย์จองเนี่ยคือตอนนั้นเนี่ยมีคนที่เขาแบบไม่ค่อยพอใจเราเยอะ
1: ครับ
0: เพราะเรามาจากไหนก็ไม่รู้เราไม่ได้เป็นคนสร้างพระมาก่อนอะไรเงี้ยเพิ่งจะมารุ่น2แล้วเราก็ใส่เต็มที่เลยอะไรเงี้ยครับเขาก็อาจจะมีเครื่องๆกันบ้างอะไรเงี้ยโกใช่ไห
1: ม
0: ทีนี้เป็นเรื่องของศูนย์จองเขาก็ไม่ยอมขายกันไม่ยอมเปิดจองไม่ยอมอะไรผมก็เปิดจองบ้างไม่เปิดจองผมก็ประกาศไปเลยครับใครไม่นี่ก็คืนมาให้หมดเลยค
1: ือใครคือใครจะไม่ใครจะไม่ปล่อยเช่าบูชาที่รับไปแล้วหัวศูนย์ทั้งหลายถ้าไม่เชื่อมั่นผมรับคืนกลับ
0: ใช่ครับ
1: ผมปรากฏว่า
0: ก็คืนกันมาแย่ๆครับผมก็ไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าผมถวายหลวงปู่ไปแล้ว
1: พี่แท่งรู้ไหมคืนต้องคืนเงินเป็น10ล้านน่ะนั่งร้องไห้กัน2คน
0: น่ะก็เราด้วยความที่เราไม่ได้ทำใหครูบาอาจารย์เราเสียหายหรืออะไรอยู่แล้วครับแล้วก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าบุญเราสำเร็จไปหมดแล้วพี่แดงเราไหวไปจบหมดแล้วทีนี้ของก็กลับมาอยู่ที่ผมก็ยังคุยกับคุณนุ่นอยู่เลยว่าคุณนุ่นเขาบอกของมันเหลือเยอะอะไรเงี้ยพี่แดงบอกไม่เป็นไรหรอก3ปีผมยังติดตลกอยู่เลย
1: พูดเล่นๆนะ
0: พูดแล้วก็
1: 3ปีเดี๋ยวก็หมด
0: ใช่เพราะเราเป็นคนเล่นพายอยู่แล้วชอบอยู่แล้ว
1: ครับ
0: เก็บสะสมอยู่แล้วก็ทีนี้ก็ไม่ถ้ามันเราก็ปล่อยไว้ของเราก็มาเก็บไว้แล้วก็มาใช้แต่ทานแล้วทีนี้คนที่เขาเอาไปใช้ครับโกประสบการณ์มันเยอะตั้งแต่วันที่พระออกเลยตั้งแต่วันเสกก็เด่นทางด้านโชคลาภเลยครับพี่แดนคนที่เขาไปงานเนี่ยก็ไปซื้อเลขกันนะ
1: ครับ
0: คนไทยนี่ห้ามเราห้ามกันไม่ได้
2: โอ้หลวงปู่ศิลาเด่นเรื่องนี้เมตตาครับ
0: ก็ถูกกันเยอะแยะไปหมดเลยครับทีนี้คนก็มาตามหาจากตอนที่ไม่มีใครเอาโกก็เริ่มมาตามหาม าอะไรแล้วผ่านมาก็สักประมาณ 2-3 เดือนครับโ
1: ก
0: ประมาณสัก3เดือนนี่แหละที่ก่อนที่หลวงปู่จะดังแบบระเบิดเลยก่อนที่จะเปี้ยงป้างเลยโกก่อนคลิปนึง
1: คลิปโปยุง
0: คลิปโปยุงก่อนวันเดียวหลวงปู่วิดีโอคอลมาหาผมก็ไม่กล้ารับคือด้วยตอนนั้นยังไม่ตื่นครับโกมัน
1: ถามจริงนะติดนี่หลวงปู
0: ่ไม่เราไม่ได้ติดอะไรหลวงปู่เราถวายจบหมดทีนี้เราก็คือมันสายเนี้ยยังไงก็ไม่เคยวิดีโอคอลหาผมมาเต็มที่ก็โทรคุยกันเป็นโยมที่อุปถัมภ์หลวงปู่
1: คร
0: ับ ผมก็พอตื่นแต่อาบน้ำเสร็จอะไรแต่ก็ไปร้านไปนู่นต้องมีอะไรแน่เลยเขาวิดีโอคอลมาอย่างเงี้ยครับก็ผมก็เลยพร้อมสะดวกคุยแล้วครับผมก็สะดวกคุยแล้วครับทีนี้คนที่คอมาคือหลวงปู
1: ่โอ้
0: หลวงปู่เลยพี่ท่าน
1: โอ้คนลุก
0: กับหลวงปู่เสร็จอะไรเสร็จก็นั่งคุยกันสองคนคุยกับหลวงปู่เสร็จหลวงปู่ชี้ไปที่กุฏิคือกุฏิมันขึ้นโค้งหมดแล้วครับที่13ล้านที่ถวายไปครับ
1: ครับ
0: 14ล้านนั่นน่ะขึ้นโค้งเสร็จอะไรเสร็จแล้วทีนี้หลวงปู่บอกให้มาทำให้จบ
1: เดี๋ยวนะตอนนั้นที่เรากำหนดเนี่ย13ล้าน14ล้านเนี่ยเราคิดว่ามันจบ
0: ผมก็เงิน14ล้านอ่ะโกคิดว่ามันกุฏิหลังนึงมันน่าจะจบแล้วแต่ทีนี้กุฏิหลังนั้นน่าจะจบไป25ล้านครับโกกุฏ
1: ิไม้สักทั้งหลังแล้วไงต่อ
0: หลวงปู่ก็คอมาทีนี้หลวงปู่ก็ชี้ไปที่กุฏิด้วยความที่เรารักหลวงปู่ผมไม่ได้มองแค่ว่าท่านเป็นเกจิหรือเงี้ยผมมองว่าท่านเป็น
2: ครูบาอาจารย
0: ์เป็น
2: ครูบาอาจารย์
0: เป็นยิ่งกว่าพ่อเป็นปู่เป็นตาอะไรเงี้ยครับ
1: ครับ
0: ใช่หลวงปู่ก็ชี้ไปผมก็บอกครับ ผมก็เลยถามท่านว่าถวายเท่าไหร่ครับปู่ทั้งๆที่ขาดทุนอยู่ประมาณ20กว่าล้านนะที
1: ่
0: แรกขาดทุนเยอะมากผมก็หลวงปู่ก็บอกก็คุยกับโยมอุปถัมภ์เขาบอกอีกประมาณ6ล้านขาดเงินอีกประมาณ6ล้าน
1: ครับ
0: ผมบอกครับได้ครับ
1: เดี๋ยวนะทั้งที่ว่าพระเราก็ขายไม่ออก
0: ครับก็ตอบทันควันเลยได้ครับคือมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับโกว่าหลวงปู่วิดีโอคอลไปหาใครให้มาสร้างอะไรอย่างเง
2: ี้
0: ยคือมันไม่เคยมีในประวัติศาสตร์ของในสายหลวงปู่เลยคร
1: ับ
0: แล้วก็มันก็ดีใจครับไม่ได้เงินมาแล้วจุดเลือกอะไรเงี้ยหลวงปู่ท่านเลือกมาก
2: ็ได้ครับ
0: รับปากเสร็จไรเสร็จปุ๊บก็วางสายหลวงปู่เลยว่านุ่นทำอะไรลงไปอะไรเงี้ยคืองงอ่ะคือเราไม่ได้คิดอะไรไว้ก่อนเนี่ยไม่ได
2: ้
0: เราไม่ได้คิดอะไรไว้ก่อน
2: ก็
0: คุยกันทีนี้ก็เลยไปคิดรูปแบบมาผมเป็นคนชอบเหรียญหลวงปู่ทิมครับโ
1: กเ
0: หรียญเสมาหลวงปู่ทิมครับก็ชอบผมก็เลยเอาแบบหลวงปู่ทิมไปผมก็ไปบอกกล่าวหลวงปู่ทิมอะไรครบหมดเลยนะว่าขออนุญาตใช้แบบนี้ทำพิธีบวงสรวงหมดครบหมดครับก็นำแบบให้หลวงปู่ดูหลวงปู่ท่านก็ใส่ยันเลยแล้วความพิเศษของยันของโกมันเป็นยันอิติปิโสแปดทิศเนี่ยคือลูกศิษย์ใกล้ตัวหลวงปู่
1: อ
0: ่ะเขาเห็นหลวงปู่เคยเขียนแต่ไม่เคยให้ใครใช้เลยก็เอามาใส่ในเหรียญรุ่นนี้ครับมันเป็นกรอบเพชรอีสานเลยเป็นแดนอีสานเลย
2: รุ่นที่3
0: รุ่นที่3ที่ผมจะสร้างเนี่ยเป็นเสมาฉลองกุฏิ
2: อ๋อ
1: เป็นชื่อรุ่นเสมาฉลองกุฏิ
0: แล้วหลวงปู่อวยพรให้ด้วย
1: ว่า
0: ลาภผลภูณทวีคืออยู่ในหลังเหรียญเลย
2: ครับ
0: ก็เด่นทางด้านโชคลาภอยู่แล้วครับ
1: ครับ
0: สมัยนี้ไม่ได้เอาขายไม่เน้นเหนียวคร
1: ับผลปรากฏว่าณวันนั้นต้องถวายเงินมันไม่เครียดอ่ะพี่นุกับการที่ว่า1รุ่นพันล้านเรายังออกไม่หมดเลยอ่ะยังอยู่ในมือ ในรายจักรอ่ะยังไม่หมดเลยอ่ะยังอยู่ในมือเต็มที่เลย
0: หลังจากคอมาวันเดียวโ
1: ก
0: ทีเนี้ยคนวิ่งหาผมอ่ะจากราคาที่มันเป็นราคาจองครับ
1: ครับ
0: มันไม่ใช่แล้วโ
1: กเหรียญ300ทองแดง300อ่ะ
0: ขึ้นไปประมาณ 7,000
1: โอ้โห
2: ในรายจักรเหรอ
0: ในรายจักรพายังไม่ถึงปีแล้วพี่นักมันออกตอนนั้นช่วงมกรา
2: วิเคราะห์กันไหมว่าเกิดอะไรขึ้น
0: วิเคราะห์กันไหมคือกระแสมันโปยุงไปทำคลิปแล้วมันไป
1: มันปังเลยมันแมสเลย
0: มัน
1: แ
0: มสเลยมันก็วิ่งเข้าหาว่าถูกคนปู่ทั้งหมด
2: เออครับแล้วทั้งหมดอยู่กับเราด้วยเพราะเขาคืนกันมา
0: เกิดครึ่งอ่ะพี่แดงทีนี้พ่อค้าเนี่ยเขาก็ต่างคนต่างรู้กันหมดแล้วว่ารุ่นเนี้ยอยู่ที่ผมเยอะสุดเลย
1: เพราะเขาซื้อกลับหมดไงพี่แดง
0: ซื้อกลับหมด
2: คืนในนู้ไปแล้ว
1: เออ
2: ยังไงล่ะ
1: ทำไมซื้อกลับ
2: ไปแล้วคืนไป300แล้วไปนี่ถ้ามาเอากลับ 1,000 นึงก
1: ็ต้องเอา
2: ห
1: ร
2: อกเหมือนกันนะ
1: พ้
2: นหลับไป 7,000 น่ะ
1: โอ้โห
0: มันขึ้นแบบขึ้นจนผมยังรู้สึกว่ามันโอเวอร
2: ์โอเวอร์
0: ครับโอเวอร์เกินไปเลยแต่ก็พ่อค้าก็มาแบ่งไปจนหมดเลย
1: ก็ช่วยไม่ได้เพราะมันเป็นคือตามกระแสที่ตอนนั้นน่ะ
0: คือคนเล่นพาเครื่องครับโกมันก็ราคาก็จะมีขึ้นมีลงอยู่แล้ว
2: ครับ
0: ก็เขารู้กันอยู่แล
1: ้
0: ว
1: แล้วพี่แท่งเชื่อไหมหลังจากที่ลุงปู่วิดีโอคอลมาเสร็จทิ้งไปแค่วันเดียวอ่ะคนแม่งหากันอ่ะจนที่นี้ที่ว่าแบบต้องปิดโทรศัพท์หนีอ่ะ
2: หาอะไรจักเหรอ
1: หาอะไรจัก
2: อ๋อ
0: พันล้านอะไรจักนี่ตอนนั้น
1: คือตอนนั้นกระแสดังมาก
2: พันล้านหมดแล้ว
1: หมดแล้ว
2: แต่อะไรจักอยู่กันอยู่กับนุ
1: อยู
2: ่ก็เลยตามหา
0: ครับ
1: โอ้โหทีนี้ก็
2: แล้วเดือนนั้นก็หมดเลยดิไม่เหลือ
0: ไม่ถึงเดือน
2: ไม่ถึงเดือน
0: 2อาทิตย์
2: เรียบร้อย
0: เลยแล้วมันไม่ใช่ราคาจองนะโกง
1: เลยเอาสิรู้เยอะ
0: คือจริงๆเราก็แบ่งพักพวกแหละโกแล้วก็ให้เขาไปเขามันก็เป็นสัมมาอาชีพนะครับเป็นล
1: ู
0: กค
1: ้
0: าแล้วก็แบ่งให้เขาไปทำ
1: กำไรกลายเป็นหลวงปู่เมตตาเนาะพอหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บนี่ก็ถึงประสบความสำเร็จทั้ง2รุ่นที่สร้างมาในรุ่นของเสมาฉลองกุฏิที่บอกว่าหลวงปู่ประทานทั้งชื่อให้
2: ทิมหลวงปู่ทิม
1: เป็นเสมาพี
0: ่
1: สวยมากผมอยู่ในเหตุการณ์ผมอยู่ในเหตุการณ
2: ์ออกแล้ว
1: เออ
2: ออกแล้ว
1: รุ่นนี
2: ้รุ่น3
1: อยู่ในเหตุการณ์
0: รุ่น3นี่ผมจ
2: ะรุ่น3นี่เดือนไหน
0: เออเมื่อเดือน6
1: ปีที่แล้ว
2: อ๋อปีที่แล้วเดือนมิถุนา
1: อืม
2: อ๋อฮะก็หมดแล้วสิ
0: หมดแล้วโหไม่พอ
1: ไม่พอพี่
0: คือตอนเปิดจองทองคำครับก็เดี๋ยวจะเล่าฟังนิดนึง
1: ใช่อยู่วันนั้นอยู
0: ่เออผมสร้างทองคำทั้งหมดเนี่ยมัน19เหรียญ
1: ครับ
0: พิมพ์เล็ก19พิมพ์ใหญ่19ไม่มีพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่คร
2: ับ
0: เป็นเสมาพิมพ์เล็กที่ผมออกแบบไว้
1: ใช่
0: น่าจะเป็นรุ่นแรกในประเทศไทยเลยครับเป็นเสมาพิมพ์เล็กเนี่ยก็ทีนี้คนมันความต้องการนะครับพี่ท่าน
2: คือ
0: จากราคาพระจอง 89,999 เลยครับคือใครจองได้เนี่ยต้องมี 300,000 ทันที 200,000 300,000 ต้องมีทันท
1: ี
0: มีการซ
1: ื้อ
0: ขาย
1: เป็นสั่งใจยิบเบ่งเลยวันนั้น
0: แล้วตอนเปิดจองผมได้เป็นคนที่เปิดจองแบบคีนหมดเลยครับโกเปิดจองทีละเหรียญให้เขาพิมพ์ตามที่ผมเอาเนี่ยสมมุติว่าผมเขียนอะไรก็ไม่รู้เนี่ยพี่แดงตอนไลฟ์ครับ เขียนอะไรก็ไม่รู้เนี่ยแล้วก็เปิดให้เห็นเลยให้คนที่พิมพ์คนที่20คนที่30คนที่50เลยด้วยความที่ โปร่งใสหมดนะครับ
1: ครับ
0: ทีนี้พอแต่เบอร์1เบอร์8เบอร์9เนี่ยมันเป็นเลขสวยที่คนมันต้องการเยอะผมก็เลยประมูลนำส่วนต่างเนี่ยถวายหลวงปู
2: ่ครับ
0: ทีนี้พอประมูลแล้วเกิดเจอปั่นป่วนเจอพวกแกล้งครับใส่ไป5ล้านบ้างอะไรบ้
1: าง
0: ผมเปิดจองไปแค่8เหรียญจาก38เป็นจองไปแค่8เหรียญครับพี่ท่านผมก็เลยพอรู้ว่าโดนปวดแล้วเนี่ยเอาทองคำเลขหนึ่งมาประมูลมันใส่ไป5ล้านผมก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วผมแล้วผมก็เลยยกเลิกเลยคนดูไลฟ์วันนั้นเกือบ 60,000 คนนะคร
1: ับ โอ้โหกระแสลงศิลานะ
0: เขามาจองพอเราให้จองรายการอื่นเนี่ยมันเต็มหมดแล้วครับจนเหลือทองคำสุดท้ายเหลือ30องค์เนี่ยเหลือ30องค์เพราะผมเปิดจองไปแล้ว8องค์อ๋อ
2: ครับ
0: อีก30องค์โกผมก็เลยปิดไลฟ์เสร็จก็คือหงุดหงิดแล้ววันนั้นมันพิมพ์หยาบคายกันในไลฟ์อะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยแล้วเราก็หงุดหงิดก็เลยปิดไลฟ์เลยยกเลิกผมก็เลยรอให้ประกาศไปให้เขารอนะ
1: ครับ
0: พอรอเสร็จทีนี้ผมก็เลยคิดว่าเอา30เหรียญเนี้ยไปประมูลโดยหักแค่ค่าของค่าราคาจองครับตัว
1: ครับ
0: ส่วนต่างเนี่ยถวายหลวงปู่วันนั้นเลยวันเดียวเลยครับคือถ้าพี่แท่งจะไปประมูลเนี่ยพี่แท่งต้องขนเงินสดไปเลยถวายพร้อมกันเลยคือเขาจะได้รู้ไงว่าเราถวายจริงอะไรจริงอย่างเงี้ยครับเพราะมันมีคนไม่เชื่อ
1: เออแล้ววันนั้นพี่แท่งโอ้โหพูดแล้วขนลุกเหรียญทั้งหมดกี่เหรียญ
0: 30
1: เหรียญวันนั้นเกิดการประมูลพี่แท่งรู้ไหมได้จำนวนเงินเท่าไหร
2: ่30เหรียญเลย
1: ใช่
0: ทองคำ30เหรียญ
1: ประมูลวันนั้นยอดเงินที่จะต้องถวายให้หลวงปู่พิเศษอีกเท่าไหร่ครับ
0: 25ล้าน1แสน7หมื่นแค่ทองคำ30เหรียญนะพี่แท
1: ้ไม่คนโหดอ่ะ
0: ตัวก็
1: อยู่
0: ประมูล
1: แล้วขนลุก
0: แล้วภายในครึ่งวันนะตัวนะ
1: แล้วชัดเจนมากวันนั้นผมอยู่ผมเป็นเหมือนกับคนอยู่ในเหตุการณ์
2: อ
1: ่ะสู้วันประมูลแล้วพี่นุ๊กถึงเวลาก็อ่ะหักในส่วนของ
0: ราคาจอง
1: นะเงินทุกบาททุกตังค์นำเงินสดวันนั้นถวายหลวงปู
2: ่
1: โอ้โหถือว่าเยอะมากวันนั้นประกอบการ
2: เท่าไหร่จบที
0: ่
1: 2ล้านกว่า
0: 20,000
1: 2ล้านกว่าเนาะ
0: 20,000
1: เนาะพี่นุ๊กเนาะ
0: เบอร์9จบ2ล้าน30,000
2: โอ้โหแล้วมีเบอร์ไหนอีกที่ยากที่
0: คน8เบอร์แปดก็2ล้านนะครับ
1: ประมาณนั้น
2: สู้นะ
0: เบอร์เก
2: ้
0: า
2: เน
0: ี่ยใช่เบอร์เก้าแพงสุด
2: คนชอบเนาะเบอร์เก้า
0: คนชอบคนเพราะมันเป็นเลขเก้า
2: เก้าหน้าน
1: ี่คือประวัติศาสตร์เลยคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับผมบอกอีกทีนะฮะเมื่อกี้เราได้ผู้โชคดีแล้วนะครับ5ท่านเดี๋ยวเราจะมอบให้อีก5ท่าน
2: โอ
1: ้นะวันนี้ไม่ต้องห่วงลูกพี่ผมอีกเป็น10เหรียญส่งเอสเอ็มเอสมาที่4689899ส่งมาทำไมถึงศรัทธาหลวงปู่ศิลาและคุณฟังให้ดีนะมันจะมีคำถามในแทรกเล็กๆน้อยๆส่งมาก่อนรายงานตัวว่าทำไมถึงอยากได้
2: ติดตานั่งปืนใช่ไหมเนี่ยผม
1: เออมาในส่วนของเสมาในวันนั้นผลปรากฏว่าทั้งเงินที่มอบให้นะครับที่ประมูลได้บูรวมกับเงินที่ต้องถวายหลวงปู่ด้วยเบ็ดเสร็จแล้ววันนั้น
0: 31ล้านกว่าครับโกวันเดียวนะถวายวันนั้นวันเดียว31ล้านกว่า
1: ผลนะ
0: รวมๆแล้วทั้งหมด3รุ่นที่ผมจะสร้างมาโกมีประมาณ60 50กว่าร
2: ุ่น2อะไรนารายอะไรนะ
0: นารายจักรครับ
2: นารายจักรนารายจักรแล้วกุฏิเสร็จเรียบร้อยเสร็จตั้งแต่นารายจักรหรือว่ามารุ่นนี
0: ้มาเสร็จ
2: มารุ่นนี้ใช่ไหม
0: มาฉลองกุฏ
2: ิเสมาใช่ไหม
0: ใช่
2: ฉลองกุฏิ
0: หลวงปู่ที่หลวงปู่ท่านวิดีโอคอลมาตอนนั้นเนี่ยกระแสพระใหม่เนี่ยมันก็ดรอปไม่มีใครกล้าทำไม่มีใครกล้าไปประมูลส่วนตัวผมเนี่ยที่ผมไม่ไปประมูลเพราะว่าผมคิดว่าคนที่เขาเช่าจองวัตถุมงคลที่ผมสร้างมาพี่แท่งเขายังพระมันยังไม่บวกครับ ผมก็เลยไม่เอาไม่สร้างก็เลยให้คนอื่นประมูลไปทีนี้ก็ไม่มีใครกล
1: ้
0: าเพราะว่าขาดทุนกันเขาก็เลยไม่มีใครกล้าหลวงปู่ท่านก็เลยคอมาตามผมให้ไปสร้างเนี่ยผมก็ครูบาอาจารย์เนี่ยโกเราไม่กลัวอยู่แล้วใส่ไปเลยครับนั่นแหละก็ได้ก็จบที่เขมาเนี่ย
2: ท่านก็น่าจะรู้นะ
1: โอ้ท่าน
2: น่าจะรู้ว่าจะสำเร็จ
1: ใช่
2: ทำเถอะ
1: แล้ววันผมพูดแล้วคนลุก
2: เลือกคนทำ
1: วันนั้นที่ผมไปหาพี่นุพี่นุบอกว่ากบอยเก็บไว้ดีๆนะนี่คือนายลายจักเป็นเหรียญเป็นไม่ใช่เป็นเหรียญที่เป็นพระผง
2: อ
1: ันองค์เล็กๆพี่แท่งได้มาปุ๊
2: บ
1: สิ่งแรกเลย
2: คือ
1: เข้าปฏิบัติก่อนเลยผม
0: ขายไม่ใช่
1: อยากรู้ราคาปฏิบัติเท่าไหร่ให้ผมองละ 4-50,000 โอ้โหผมมาไปขึ้นเป็นกอบเพชรเลยอ่ะผมมาขึ้นคอเลย
0: ใส่ฉลับเพชร
1: แล้วศักดิ์สิทธิ์แกะแล้วจบไ
2: ปแล้วแล้วเริ่มแล้วผมจะได้เนื้ออะไร
1: บิ้วศักดิ์สิทธิ
2: ์แล้วพิมพ์นี้สร้างเมื่อไหร่ยังไงฮะเนี่ย
0: สร้างเมื่อปี67ครับ
1: มาต่อ
2: เพราะรุ่นแรกนี่คือ
1: นิด
2: รุ่นแรกพันพันล้านใช่ไหม
1: พันพันล้าน
2: พันพันล้านเสร็จแล้วก
1: ็นารายจัก
2: รนารายจักร
1: อืม
2: แล้วก็
1: เสมาฉลองกุฏิ
2: รุ่นนี้อยู่ตรงไหนอ่ะ
1: พิทักษ์ไทย
0: นี่ต่อจากเสมาครับ
1: โอ้
0: เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคร
1: ับ
0: รุ่นนี้มันรุ่นนี้มัน
1: เอสเอสมานะเอสเอสมาก่อนนะมาแล้วมาแล้วเอสเอสมาแล้วครับต่อเลยพี่นุ๊ก
0: พอ
1: รุ่นรุ่น
2: รุ่นปิดตา
1: พี่เฉพาะเนื้อเงินนะเฉพาะเนื้อเงินก็เล่นกันห้าหกพันอ่ะ
2: คร
1: ับ
0: เป็นหมื่นเป็นหมื่น
1: เป็นหมื่นแล้วเหรอโอ้โหเฮ้ย
2: ผมเรียกอะไรอ่ะ
0: อันนี้เป็นมันเป็นเนื้อนวะครับ
1: เนื้อนวะ
0: เน
1: ื
0: ้อนวะทั้งหมดเลย
1: ไปรุ่นนาไปรุ่นเลขรุ่นเลข
0: นี่
1: เสียนเลขเลยต่อพันพันล้านที่มาของพันพันล้านยังไงต่อพี่ดู
0: เสมาละพอ
1: เสมาเสร็จแล้ว
0: เสมาเนี่ยตอนถวายเงินไปเสร็จแล้วเนี่ยผมก็เลยคุยกับหลวงปู่
1: คร
0: ับ โดยที่เงิน25ล้านเนี่ยแบ่งเป็น3กองครับโกโดย1เลยซื้อรถพยาบาล3คันโกอยู่นั่นแหละรถพยาบาลอ
1: ยู่จ้าอยู่
0: แบ่งเป็นถวายหลวงปู่เนี่ยให้หลวงปู่ใช้ส่วนตัวถ้าเลยโก10ล้าน
1: ครับ
0: แล้วก็มันจะเหลือ15ล้านใช่มั้ยครับก
1: ็
0: นำไปซื้อรถพยาบาล3คัน
1: 7
0: ล้าน5
1: แล
0: ้วอีก7ล้าน5เนี่ยก็มานำมาทำสาธารณประโยชน
1: ์ใช่
0: ทำห
1: ้องผ่าตัดแล้วพี่ดูนะ
0: 2.5 เนาะถ้าจำไม่ผิดนะครับห้องผ่าตัดที่โรงพยาบาลที่กาฬสิน
1: ธุ์ผมขอแทรกตรงนี้นิดนึงพี่หนูแล้วมันมีเงินอยู่ส่วนหนึ่งที่พี่หนูไปถวายหลวงปู่แล้วหลวงปู่ถวายกับไม้ไปช่วยคนน้ำท่วมนี่คือรุ่นไหน
0: รุ่นนี้แหละ
1: รุ่นนี้ใช่ไหม
0: ไอกอง 7.5 ล้านเนี่ยแหละ
1: คุณแทงไม่ทำงานละสักสิกูไม่ทำงาน
0: สองเลขแล
1: ้
0: ว
1: เฮ้ยแต่เขามีของดีให้คุณ
2: โฟร์เจ็ดนะเนี่ยผมโฟร์
1: เจ็ดนะโฟร์เจ็ดแล้วเหรอ
0: จริ งเหรอ
1: เอาละ SMS มาแล้วผมบอกเลยคุณต้องส่ง
0: สร้างแค่8พันเหรียญ
2: 77เดี๋ยวนะโทษทีผมดูผิด
1: นี่โอ้เฮ้ยเอาดีๆ
2: ปัน
1: สักสิบ
2: 7796
1: 7796
2: สวยอยู่
1: จำได้7796
3: คนที่ประม
1: ู
3: ลมาม
1: า
0: เฮียหมิงนี่เป็น
1: เฮียหมิงสวัสดีครับเฮียหมิง
0: เป็นหนึ่งในคนที่ประมูลทองคำไป
1: อ่ะต่อเข้าในส่วนของที่ถวายเงินชัดเจน
0: ได้รถพยาบาลไปแล้วเนี่ย
1: 3คัน
0: สามคันก็ถวายกันเห็นเลยครับ
1: ครับ
0: แล้วก็อีก7ล้านกว่าบาทก็ไปทำห้องผ่าตัดช่วยน้ำท่วมที่เชียงราย
1: เชียงใหม่กับเชียงรายเนาะช่วงนั้นเนาะแรง
0: ๆก็หมดก็ไปช่วยเป็นล้านครับโ
1: ก
0: เงินทั้งหมดเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ผมนะผมถวายหลวงปู่ทั้งหมดท่านก็จัดแจงให้สุดท้ายแล้วก็ท่านก็ไปทำสาธารณประโยชน์ที่วัดด้วยแล้วก็ท่านก็แจกด้วยครับโก
1: ครับ
0: มันแหละก็ได้บุญมหาศาลนะบุญมันต่อบุญไม่รู้จบอ่ะครับโก
1: เข้าใจ
0: ไม่ว่าจะเป็นห้องผ่าตัดหรือรถพยาบาลนะครับเพราะต่างวัดเนี่ยการที่จะเรียกรถพยาบาลสักคันนึงเนี่ยมันมีค่าใช้จ่าย
1: ครับ
0: ของเราอันนี้เราถวายเพื่อที่ไว้ใช้ให้กับทาง
1: ธรรมอุทยานนะตอนนั้นนะ
0: ใช่ครับ
1: โอเคพอหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บสำเร็จหมดทุกอย่างแล้วตามประสงค์แล้วทีนี้ยังไงต่อฮะมาในเรื่องของพิทักษ์ไทย
0: พิทักษ์ไทยเนี่ยมันเป็นเรื่องของผมต้องบอกว่าผมเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่จัดสร้างหรือประมูลหรืออะไรนะครับ
1: เอ้าเหรอ
0: ท่านอดีตแม่ทัพภาค2เนี่ย
1: ครับ
0: คนโทดุลบุญธรรมเจริญเนี่ยก่อนแม่ทัพคนนี้นะครับท่านเนี่ยจะใกล้ๆเกษียณแล้วตอนนั้นเนี่ยหลวงปู่โด่งดังมากแล้วทหารตามชายแดนนะครับโกเขาก็รู้ว่าท่านแม่ทัพเนี่ยเข้าหาหลวงปู่ได้คือนับถือหลวงปู่อยู่แล้วอะไรอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ก็อยากมีวัตถุมงคลติดตัวไว
1: ้
0: ก็ท่านแม่ทัพก็เลยโทรคุยกันผ่านพี่แคมป์ครับให้พี่แคมป์ถามผมก็เลยบอกว่าพี่ผมไม่มีอำนาจตัดสินใจอะไรเลยพี่ต้องไปขอหลวงปู่เอง
1: ค
0: ือผมไม่ได้เป็นคณะกรรมการวัดอะไรเงี้ยผมก็ให้แม่ทัพไปคุยกับหลวงปู
1: ่
0: แม่ทัพก็ทำหนังสือไปเลยครับจากกองทัพไปเลยแล้ววันนั้นผมก็อยู่โกที่ไปงานบวงสรวง
1: ครับผม
0: ก็อยู่แม่ทัพก็มาตอนเย็นก็เลยเข้าไปขออนุญาตหลวงปู
1: ่
0: หลวงปู่ก็เห็นดีเลย
1: เห็นดีว่า
0: อนุญาตได้สร้างทางแม่ทัพเนี่ยขอจะสร้างไป 50,000 เหรียญ
1: ครับ
0: แต่ตามกฎของวัดอ่ะเขาสร้างได้ไม่เกิน 25,000 ครับพี
1: ่ครับ
0: ไม่เกิน 25,000 เนี่ยเขาก็เลยทำเครื่องรางรุ่นนี้ออกมาอีก 25,000 ก็เลยขออนุญาตบอกหลวงปู่รับทราบหมดมีใบอนุญาตจัดสร้างครบหมดเลยนะครับพอหลวงปู่อนุญาตเสร็จอะไรเสร็จเนี่ยหลวงปู่ท่านก็เขียนชื่อรุ่นให้เลยตอนนั้นผมพูดเล่นผมแย่หลวงปู่เล่นหลวงปู่ครับชื่อรุ่นอะไรครับใช้แม่ทับไห
1: ม
0: คือเราเป็นคนหยอกล้อกับหลวงปู่อยู่แล้ว
1: ครับ
0: หลวงปู่บอกคือกันแล้วหลวงปู่ก็เขียนใส่กระดาษพิทักษ์ไทยเขียนชื่อรุ่นเลยนะครับพิทักษ์ไทยเลยโกแล้วตอนนั้นเนี่ยก็ไม่มีใครรู้ท่านแม่ทัพก็ไม่รู
1: ้ครับ
0: ไปตรงกับอนุสาวรีย์ที่ปราสาทตาควายที่เคารพกันเมื่อปีห้าเท่าไหร่นะ
3: 50
0: 54
1: เออ
0: ที่ยิงกันตายที่ปราสาทตาควายครับ
1: ครับ
0: ที่ไทยกับเขมรนี่แหละ
1: เออ
0: นั่นนะครับไปตรงกับชื่อรุ่นแล้วอนุสาวรีย์ตรงนั้นน่ะ
1: ครับ
0: แม่ทัพนี่แหละเป็นคนสร้างไว้แต่แกลืมว่าชื่ออนุสาวรีย์พิทักษ์ไทย
1: เอ้ากลายเป็นว่าหลวงปู่เขียนพิทักษ์ไทยเป็นรุ่นพิทักษ์ไทย
0: คร
1: ับ มันพ้องกับแม่ทัพเนี่ยไปสร้างอนุสาวรีย์ชื่อพิทักษ์ไทยเหมือนกัน
0: ครับ
1: โอ้โห
0: เนี่ยท่านเล็งเห็นอยู่แล้วยานอย่างรู้ของท่านนะครับท่านเห็นอยู่แล้วแล้วท่านก็พูดด้วยนะว่าปีนี้ยังไม่ใช่ของจริงหมายถึงปี67นะครับ
1: ครับ
0: 68เนี่ยของจริง
1: อืม
0: หมายความว่า
2: ลบกันแน
0: ่ลบกันแน่ประมาณนั้น
1: จริงไหมเนี่ย
0: จริงโกครับ
1: เฮ้ย
0: แล้วมันไม่ใช่เรื่องเออเนาะโกหลวงปู่ท่านก็เป็นคนสุรินทร์พื้นเพท่านเลยท่านเกิด
1: เหรอ
0: เป็นคนสุรินทร์เลยครับ
1: พออ
0: นุสาวรีย์ตาปราสาทตาควายเนี่ยก็อยู่สุรินทร์ที่เขาลบกันก็ที่สุรินทร์นี่แหละ
1: อ่ะโอเคแล้วทีนี้อภิทักษ์ไทยรุ่นเขาประกาศให้แม่ทัพเป็นผู้จัดสร้างแล้วพี่นุ่มมาเกี่ยวอะไรในตรงนี้
0: แม่ทัพเนี่ยเขาไม่ได้มีความรู้เรื่องการจัดสร้างวัตถุมงคลนะครับแล้วท่านก็เห็นว่าผมอ่ะคือสร้างวัตถุมงคลให้หลวงปู่อยู่ท่านก็เลยพูดกันตรงนั้นเลยนะครับว่าพอว่านุช่วยวานเหมือนให้ผมดูแลในการจัดสร้างให้อะไรอย่างเงี้ยครับ กับพี่แคมป
1: ์
0: พี่แคมป์โคราชนั่นแหละก็เราก็ครับแล้วก็ยินดีที่จะช่วยเต็มที่อยู่แล้วครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับเอาไปแจกทหารชายแดนด้วยอะไรด้วยเงี้ยครับแล้วก็ศรัทธาอยู่แล้วครับ
1: ครับ
0: ทหารกว่าจะได้เหรียญนึงมันไม่ธรรมดานะ
1: อ
0: ืมๆนะครับถ้าแม่ทัพไม่ได้รักลูกน้องหรืออะไรเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นมาเลย
1: ครับ
0: ด้วยความเป็นนักรบอ่ะพี
1: ่
0: นะท่านก็รักห่วงลูกน้องแล้วท่านจะเกษียณอยู่แล้วด้วย
1: ก็แ
0: ล้วลูกน้องท่านก็ขอมาอะไรมาผมก็เลยช่วยเต็มที่เลย
1: ผมปรากฏว่าเหรียญเนี่ยจะสร้างมา 25,000 ก่อนนะอันนี้เฉพาะเหรียญรูปเหมือนนะครับเป็นรุ่นพิทักษ์ไทยเนี่ยเป็นพิมพ์อะไรนะพี่เค้าเรียกพิมพ์อะไร
0: มันเป็นพิมพ์เสมานี่แหละคล้ายมันเป็นพิมพ์เดียวกับหลวงพ่อพรมช่องแคร์ครับโก
1: ครับ
0: มันจะเป็นพิมพ์คล้ายๆพิมพ์เสมาพิมพ์เล็กอย่างเงี้ยครับ
1: ครับและผลปรากฏว่าเหรียญเนี่ยครึ่งนึงถูกแบ่งไปให้กับทหาร
0: ใช่มั้ยหลายพันเหรียญครับโก
1: ใช้คําว่าหลายพัน
0: หลายพันแน่นอนเพราะว่าแต่จำนวนทั้งหมดจริงๆมันมีเรื่องของต้นทุนด้วยครับโกที่เราจะต้องมาเปิดจองกันอะไรกันใช่มั้ยครับแล้วก็เพื่อที่จะแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือนำไปแจกก็หลายพันเหรียญครับโกหลายพันไม่ว่าจะเป็นพิมพ์ที่เป็นรูปเหมือนกับอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นรวมกันน่าจะเป็นหมื่นที่แจกไปนะ
1: ครับอือ
0: พอหลวงปู่ท่านเขียนยันเนี่ยเหมือนหลวงปู่ท่านรู้ว่าท่านยื่นให้ผมเลยพอเขียนยันเสร็จท่านยื่นให้ผม
1: อัน
0: ที่จะยื่นให้แม่ทัพใช่มั้ยท่านยื่นให้ผมเลยท่านรู้ว่าเราน่าจะเป็นคนดำเนินการให้อะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยครับอ๋อนั่นแหละแล้วผมก็ใส่เต็มที่อยู่แล้วโกด้วยคำที่ว่าเราสร้างเราต้องกล้าห้อยกล้าใช้อยู่แล้วคร
1: ับ
0: ผมก็ใส่ให้มันเต็มที่ทุกอย่างดีทุกอย่างครับโก
1: ผมปรากฏว่าก็คือได้รับความตอบรับและเหรียญสวยด้วยพี่แท่ง
0: สวยมาก
1: สวยสวยสวยรุ่นนี้เหรียญสวยผมเห็นแล้วผมยังชอบเลยผมยังมีติดตัวไว้เลยผมมีทองคำด้วย
2: อุ้ย
1: จริงจริง
0: นั่น
2: คุณแสงแม่ทัพแม่ทัพยังไม่ได้เลยนะ
1: แม่หมุนแม่ทัพประมูลแข่งคนเดียวก่อนผมมีทองคำผมมีทองคำผมจำได้เลยผมมีทองคำด้วยซื้อบวกออกมาตอนนั้นนะ
0: ซื้อบวกแล้วนั่งงาน
1: ซื้อบวกนั่งงาน
0: จองคนหลายพันนะ
1: ผมปรากฏว่าถ้าสรุปแล้วเนี่ยตอนนี้พี่นุจริงๆการจะสร้างก็จะถือว่าเป็น3รุ่น 3.1 ไอ้ 3.5 มั้ยหรือว่า4รุ่นเลยถ้าจะถือว่าเป็นการจัดสร้างจริงๆ
0: ผมดูแลการจัดสร้างทั้งหมดนะครับโกก็นับเป็น4ก็ได้
1: ก็นับเป็น4ก็ได้
2: ว
1: ่
2: ารุ่นแม่ทัพด้วย
0: รุ่นแม่ทัพด้วยเพราะเราเป็นคนดูแลกัน
1: จัด
0: สร้าง
1: สรุป
2: เรื่องราว4
1: วัตถุประสงค์เนี่ยอยากรู้เรื่องของวัตถุประสงค์เดี๋ยวอย่างนี้คุณผู้ชม
2: ในการจัด
1: เดี๋ยวเรามาฟังอีกรอบนึงคุณผู้ชมครับ SMS แตกแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกอีกทีว่าใครได้มั่งเมื่อกี้คุณนุ่นเลือกไปแล้ว5
2: เขียนอะไร
1: มาบ้าง
2: เ
1: ป็นเรื่องอีก5โหเยอะมากเดี๋ยวทักทาย
2: จะมีคำถามอะไรยังไงนะ
1: ลูกพี่อ่านไม่หมดจริง
2: ๆลองดู
1: ใครอยากได้นะครับส่ง SMS ได้มาที่4689899ครับแล้วเดี๋ยวบอกว่าเพราะอะไรทำไมคุณถึงอยู่ถึงอยากได
0: ้เดี๋ยวจะเล่าที่มาของยันด้วย
1: พักสักครู่ครับ
4: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลัช
5: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love เราเสน่ห์ G1 จินนี่ณัฐนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
4: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลาส
1: มาต่อในเบรกที่3
2: จะเลือกยังไงเนี่ย
1: คุยเร็วมากคุณผู้ชมครับวันนี
2: ้เยอะมากเลยอ่ะ
1: แต่พี่แท่งบอกว่าอ่านไม่ไหวอ่ะ
2: อ่านไหวครับแต่ว่ายังหนักใจแทน
1: เอางี้
2: ใจแทนพี่นุ
1: เอาอย่างนี้พี่นุวันนี้ใครได้ผมแสดงความยินดีด้วยจริงๆแล้วเป็นเหรียญนะเป็นเครื่องรางของหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนะวันนี้ก็อย่างที่พี่แท่งบอกไปอ่ะพี่แท่งยังไม่เคยมีเหรียญของหลวงปู่ศิลาเลย
2: ครับโชคดีได
1: ้วันนี้โชคดีเน
2: า
1: ะ
2: อันนี้นะปิดตานั่งปืน
1: เอางี้ดีกว่า
2: พิทักษ์ไทย
1: ทั้งหมด4รุ่นคุณอยากได้รุ่นไหนมากที่สุดเดี๋ยวผมขอลูกพี่ผมให้
2: ที่พูดมาเหรอ
1: พันล้านนารายจักรเสมาฉลองบุตร
2: มีภาพให้เห็นไหม
0: นี่นารายจักร
1: จุกจิกตัว
0: นี่เนี่ยยันล้าน
2: เ
0: นี่ย
2: พันล้านแล้วหน้าตาเป็นยังไง
0: พันล้านเดี๋ยวเปิดให้ดู
1: เดี๋ยวเปิดให้ดูเดี๋ยววันนี้วันนี้
2: ได้แล้วนะ
1: อัน
2: นี้ก็สวยมากนะ
1: นี่คือเครื่องรางนี่แค่เครื่องราง
2: ปิ่นตาเล่งปืนนี่อย่างเท่เลยฮะสวย
1: พี่นุ๊กผม
2: พอแล้วเนี่ย
1: พี่นุ๊กผมพูดจริงๆนะผมอยากให้พี่นุ๊กเอาเครื่องรางเนี่ยไปแจกให้พี่ไอให้ทหารที่แถวเขมรแถวๆแบบชายแดนหน่อยว่ะ
0: จริงๆครับโกตอนนั้นอ่ะคือแจกไปเยอะมากทั้งแจกที่วันเสกด้วยนะแล้วก็แม่ทัพก็เอาไปแจกด้วยแล้วก
1: ็
0: ผมก็เข้าไปแจกด้วยที่ภาษาตาไฟนั้นผมขึ้นไปเองเลย
1: ไป
0: ก
1: ับ
0: แม่ท
1: ั
0: พไปกับทีมงานหมดเลยก็แจกทั้งหมดทหารนะแจกทั้งหมด
1: มันเป็นครั้งมันเป็นขวัญกำลังใจจริงๆนะ
2: ครับผม
1: เ
0: ขาอนุสาวรีย์ตรงนั้นนะครับจากโก้ครับตอนที่ยิงกันแล้วฝั่งไทยเนี่ยเสียชีวิต1คนคือจากโก้เนี่ยที่เขาทำอนุสาวรีย
1: ์อ๋อจากโก้ที่เป็นอนุสาวรีย์ที่ยื
0: น
1: หลังค่อมๆนะ
0: ที่เขามีคนบอกว่าหน้าคล้ายๆของปู่เลยนี่มีถ่ายรูปออกมานั่นแหละเอาเหรียญเนื้อปอกลูกปืนของรุ่นเนี่ยแม่ทัพเนี่ยครับพี่ทักไทยเนี่ย
1: ค
0: ือคล้องที่ไว้ที่อนุสาวรีย์เลยครับโก้น
1: ั
0: ่นแหละแล้วความอัจฉริยะของปู่เนี่ยเดี๋ยวย้อนกลับมาเรื่องกันนิดนึง
1: เอามา
0: ตอนที่แม่ทัพเขาขอยันหลวงปู่เนี่ยแม่ทัพด้วยความเป็นทหารนะเอามาให้ลูกน้องใช้เนี่ยขอแบบเหนียวเหนียวก็คือขอแบบเหนียวเหนียวเลยหลวงปู่ท่านเนี่ยก็คือหลวงปู่ท่านเป็นคนชอบพูดเล่นเนี่ยหลวงปู่บอกไม่โดนหรอกฉลับคือด้วยความหยอกล้อเล่นอารมณ์ของหลวงปู่ครับโกหลวงปู่ท่านแบบฉลับไม่โดนหรอกอะไรเงี้ยครับก็มันเป็นความสุขของตอนที่ขอยันขออะไรกันนะครับ
1: ถ้า
0: เป็นขวัญและกำลังใจให้กับทหารดีกว่าใครที่ได้ยินจากหลวงปู่อ่ะพี่แท่งมันชื่นใจนะพี
1: ่
0: มัน
1: เฮ้ย
0: มันมีพลังอ่ะ
1: พี่แท่งนี่ผมไปดูขนลุกเลยหน้าเหมือนหลวงปู่ศิลาจริงจากโก๊ะนี่อย่างอนุสาวรีย
2: ์แปลกดีนะ
1: ต่อพี่นุต่อ
2: หลวงปู่เรื่องแปลกเยอะ
0: ยันที่หลวงปู่ท่านเมตตาเขียนให้ครับ
2: ครับ
0: โก้ก็จะเป็นหัวใจพระแม่ธรณีก็คือหลวงปู่ท่านบอกว่าถ้ายังเหยียบอยู่เนี่ยเหยียบพื้นดินอยู่เนี่ยไปไหนก็จะได้กลับบ้านไม่ว่าจะเป็นปิดตานั่งปืนด้วยอะไรด้วยคือไปไหนก็จะได้กลับบ้านครับโกแล้วก็ท่านก็ใส่คาถาหัวใจธาตุทั้ง4เข้าไปอีกตัดติดก็คือเหนียวเลยอะโกแต่เราก็นอกจากความเหนียวแล้วเนี่ยมันก็จะมีคนที่เขาร่วมศรัทธาร่วมจองร่วมอะไรกันนะ
1: ครับ
0: ปู่ท่านก็ใส่หัวใจเศรษฐีไปด้วยนะแล้วก็ข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นอันนี้พูดถึงยันครูก็จะเป็นยันนวพาล้อมด้วยจินดามณีมาสำเร็จ
1: ครับ
0: คือเกี่ยวกับโชคลาภเมตตาค้าขายเลยค
1: ือ
0: ครบจบอ่ะ
1: อืมออกแปลว่าพี่นุ๊กเอาไปแจกไปแจกให้เป็นขวัญกำลังใจเรียบร้อยแล้ว
0: ใช่ครับแจกไปเยอะมากแต่ด้วยทหารเขาหลายจังหวัดนะครับโกมอาจจะได้ไม่ทั่วถึง
2: ครับ
1: ทุกวันนี้ทองคำแตกไปกี่เหรียญละ
0: น่าจะ2หรือ3เหรียญนี่โกสร้าง9เหรียญทองคำอ่ะพิมพ์ละ3เหรียญ
1: จะแตกไปแค่3เหรียญ
0: ใช่ครับเพราะว่าทองคำเนี่ยมันไม่ได้มีราคาจองโกคือลุ้นไปเลยราคาจองเนื้อนะครับตอนนั้น799
1: ย้ำนะครับ คุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับใครได้วันนี้เหรียญแจกไปนะคุณลองไปแกะดู
0: ครับ
1: เหรียญเนี่ยเขาจะเป็นไม่ใช่เป็นเหรียญทองคำเลยเนาะเขาพี่นุจะทำเป็นเหรียญแล้วก็จะเลเซอร์บอกว่าติดต่อผู้สร้างหรือติดต่อนุพันธล้าน
0: สาเหตุที่ไม่ทำทองคำครับโกเดี๋ยวขอพูดนิดนึงคือคนที่เขาเช่าไปเนี่ยเขาไปช่าง
1: อ๋อน้ำหนักมันรู้ไงพี่แท่งน้ำหนักทองคำกับน้ำหนักเนี่ยมันต่างกันเออ
2: ฉลาดนะคนไทย
1: ไม่นี่ตะนุ่งฉลาด
0: คือเรากันไว้ไงพี่แท่งกันไว้ค
2: ือ เก่า
0: เราต้องทันกับคนที่เขาจองไปด้วยมันจะมีกลุ่มพ่อค้าครับโอ้เขาก็จะกว้านซื้อมาเลยแล้วเขาก็ไปช่าง
2: รู้แล้วจะแจกใครดี
1: ใคร
2: พระอุปัชฌาย์หลวงปู่คือใคร
1: พระอุปัชฌาย์หลวงปู่โอ้โหเป็นเรื่องใหญ่แล้วนะ
0: โอ้รุ่นตายเลย
2: เมื่อกี้คุณนุ่นแกเลือกรักแล้วก็ต้องศึกษาตามหลวงปู่อย่างหนักอ่ะ
1: เมื่อกี้คุณนุ๊กคุณนุ่นแกเลือกไปแล้วนะ7-8คนนะเกือบ10คนแล้วนะแล้วเลือกพระอุปัชฌาย์นี่น็อกเลยเว้ย
2: หลวงปู่นะ
1: เออ
2: หวัดหลวงปู
1: ่ต่อหลังจากนั้นพอเรามอบเหรียญพิทักษ์ไทยไปแล้วให้ไปแล้วเนี่ยก็คือตอนนี้คือท่านแม่ทัพปัจจุบันท่านแม่ทัพแม่ทัพที่2ใช่ป่ะ
0: ใช่ครับ
2: เกษียณไปแล้ว
1: ท่านเกษียณไปแล้ว
0: ท่านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญเนี่ยท่านเกษียณแล้วครับก่อนที่จะมีปัญหากับกันตอนนี้คร
1: ับ ต
0: อนนี้ก็เพิ่งขึ้นมา
1: แล้วท่านใหม่มาท่านใหม่มาได้มีโอกาสคุยเรื่องของอนุสาวรีย์พิทักษ์ไทยบ้างไหมครับ
0: ผมเจอท่านอยู่ประมาณ 2-3 ครั้งครับตอนนั้นยังไม่
1: ประเด็นไม่ได้มีประเด็น
0: นะยังไม่ได้มีประเด็นกันแต่ท่านก็น่ารักนิด
1: น่ารักเนาะ
0: คือก็รักลูกน้
1: อง
0: เต็มที่หัวใจทหารนักรบอยู่แล้วคร
1: ับพี่แจ้งอ่านเลยอ่านเอสเอ็มเอสหน่อย
2: สีแดงหรือสีดำ
1: เอาสีแดงก่อนด้านบนสุด
2: สวัสดีครับคุณนุพระเครื่องอยากได้หลวงปู่ศิลาสิริจันโทชื่นชอบศรัทธาและอะไรอยากลูกหลานอยากให้ลูกหลานเก็บไว้สะสมเพื่อครอบครัว มีโชคดีมีความสุขปลอดภัยอยากได้เหรียญ นะครับแต่ไม่มีเงินทุนที่จะไปเช่าหวังว่าจะมีดวงกับคุณนุพันร้านนะครับขอบคุณครับทำไมถึงอยากได้หลวงปู่ศิลาเหตุผลคืออยากเก็บไว้ให้ลูกชายอยากเป็นทหารรับใช้ชาติให้ลูกเก็บไว้เป็นที่ระลึกสักครั้งค่ะและอยากให้หลวงปู่ช่วยให้ลูกชายได้เป็นทหารสมใจอย่างที่ตั้งใจไว้ด้วยค่ะ
1: โอ้โห
2: อยากได้เหรียญไว้เป็นสิริมงคล1องค์ครับเอาไปบูชาและส่งกำลังใจให้กับทหารกล้าที่ทัพภาค2ด้วยครับขอบคุณครับ อยากได้วัตถุมงคลหลวงปู่ไว้
1: บูชา
2: บูชาเพราะจะเป็นเหรียญแรกในชีวิตเลยครับ
1: เหมือนกับพี่แจ้งนะวันนี้ที่พี่แจ้งได้ก็เป็นเหรียญแรกในชีวิต
2: ได้หลวงปู่
1: อันนี้เป็นเครื่องรางฮะก็คือว่าเป็นเครื่องรางของหลวงปู่ศิลาพี่วันนี้พี่นุ่งให้มา
0: เนื้อที่แจกเนี่ยเป็นเนื้อปอกลูกปืนเอาปอกลูกปืนจริงๆ
2: เ
0: ลยนะไม่ใช่อันนี้จะเป็นเนื้อที่แจกพี่แท่งที่แจก
2: ครับอ๋อที่แจกนะที่แจก
0: จะเป็นเนื้อปอกลูกปืนเลยเอาขอมาจากแม่ทัพเลย
1: เอ
0: ามาทำพิธี
1: พีมวลสารตอนนั้นอะ
0: ก็อยู่ไหม
1: อยู่วันนั้นอยู
0: ่ก็เอาไปหลอมเลยแล้วก็เอามาทำแจกเพราะว่าเขามีความเชื่อกันว่าลูกไม่ฆ่าแม
1: ่ครับ
0: ก็คือประมาณว่ายิงไม่ออกนั่นแหละ
1: โกอ๋อยิงออกไปอ่ะลูกไม่ฆ่าแม่เข้าใจความหมายแม่คุณศักดิ์สิทธิ
2: ์
1: เข้าใจเน
2: า
1: ะพี่นุ๊กถามนิดนึงอ่ะทำมา4รุ่นแล้วมองอนาคตอีกไหมหรือว่าพอแล้วกับหลวงปู่ศิลา
0: ถามว่าพอไหมคือถ้ามีโอกาสได้ถวายงานท่านหรือท่านเรียกไปใช้งานแล้วกันโกก็พร้อมที่จะ
1: แต่ก็จะไม่มีการไปประมูลอะไรแล้วใช่ไหมหรือว่ายังไง
0: บางทีก็โกถ้า
2: ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นถูกไหม
0: ใช่ครับ
2: ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้น
1: ก็ดูดิวิหลวงปู่วิดีโอคอลมา
0: คืออันนี้มันเป็นเรื่องที่ตอบยากครับ
2: แ
0: ต่บางทีคนที่เขาศรัทธาเขาอยากจะให้เราไปสร้างอีกอะไรเงี้ยเขาอาจจะมาไม่ทันหรือเขาชอบหรือบางคนที่ในมุมพ่อค้านะครับพี่แท่งเขาก็พี่สร้างแล้วคือเขาได้เลี้ยงครอบครัวเขาได้อะไรเง
1: ี้
0: ยด้วยส่วนต่างจากการที่เขาขายหรืออะไรเงี้ยครับ
1: อ
0: ันนั้นมันเป็นเรื่องของอนาคตไป
1: ในมุมของผู้สร้างที่ไม่เคยสร้างพระเลยแล้วผลปรากฏว่าสร้างมาทั้ง4รุ่นแล้วได้รับความนิยมเหรียญราคาจองอยู่300เขาสู้กันเป็นหมื่นเล่นกันเป็นหมื่นเป็นพันรู้สึกยังไงถ้าจะถามไปเนี่ยพี่นุ๊กก็ต้องรู้สึกดีแน่นอนแต่ถ้าจะถามว่าคนเรามันไม่เคยสร้างเหรียญ นะพี่แท่งแล้วสร้างได้ขนาดเนี้ยมันผมว่าเป็นบุญในชีวิตเนาะและได้มอบเงิน 6-70 ล้านให้หลวงปู่อ่ะมันถือว่าที่สุดของชีวิตแล้วอ่ะ
0: ทองคำพิทักษ์ไทยโกก็
1: ผมไม่ได้เลยผมยังเป็นพิธีกรอยู่เลย
0: ที่
1: แ
0: ท้นะโกเนาะ
1: ทองคำพิทักษ์ไทยยังได้เยอะมากได้เยอะจริงๆรู้สึกพอวันนั้นเราก็รู้สึกแบบเห็นความศรัทธาเห็นอะไรหลายอย่าง
2: ก็คือทำกับหลวงปู่องค์เดียวเลย
0: ใช่ครับ
2: อ๋อฮะไม่ได้สร้างกับพระท่านอื่น
0: ของหลวงปู่เนี่ยส สร้างไว้4รุ่นครับแล้วก็มีของหลวงปู่ฝานครับโกฝานวัดป่าเวรุวันเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์ที่ผมนับถืออยู่แล้วศรัทธาท่านอยู่แล้วแต่วัดท่านนะครับไม่มีอะไรเลยโกยที่ที่เข
1: ้
0: า
1: ใจใช่
0: ท่านเก่งท่านเป็นพระป่าครับพ
1: ี่เออเออ
0: ป่าท่านจะไม่เคยพูด
2: หลวงปู่ฝาน
0: ใช่ครับ
2: จังหวัดอะไรครับ
0: กาฬสินธุ์เหมือนกันครับ
2: ใกล้ๆกัน
0: ใกล้ๆกัน
2: อยู่
0: หลวงปู
2: ่อ๋อ
0: ครับก็เป็นศาสตร์ธรรมิกกันแหละ
2: โอ้อันนี้อยากแนะนำด้วยเนาะอยากแนะนำด้วย
1: เออท่านเมตตา
2: ที่ทำไปกี่รุ่นฮะช่วยท่าน
0: ยังไม่ได้ทำ
2: ก็ยังไม่ได้ทำ
0: เพิ่งจะทำเนี่ยรุ่นแรกครับ
1: ครับ
0: เป็น
2: ชื่อรุ่นว่า
0: เจริญพรครับ
2: เมื่อไหร่จะเปิดตัวยังไงฮะ
0: เปิดจองไปแล้วครับพี่แดงเปิดจะพิธีพุทธาภิเษกเนี่ยสมโพธิ์ในวันที่29แต่เริ่มเสกมาตั้งแต่วันที่20เสก9วัน9คืนก่อนในโบสถ์มหาอุด
1: ใช
0: ่หลวงปู่ฝานเนี่ยฉายาท่านเลยนะโกเสื้อเกาะยางตลาด
1: อ๋อ
2: ยางตลาดคืออะไร
0: ยางตลาดคืออำเภออ
2: ำเภอ
0: เ
1: สื้อเกาะยางตลาด
0: เสื้อเกาะยางตลาดคือยิงไม่เข้า
2: เออ
0: ยิงไม่เข้าเลยแต่ด้วยส่วนตัวผมที่ผมไปกราบท่าน
1: น
0: ่ะผมไม่ได้มองท่านเป็นสายเหนียว
1: อะไรจะไปศรัทธาท่าน
0: ประสบการณ์ผมเจอ
1: พี่นุ้ยเคยเล่าให้ผมฟังว่าถ้าจะสร้างผ้าอะไรสักรุ่นผมต้องกราบไหว้แล้วผมรู้สึกสนิทใจแล้วผมรู้สึกว่าไม่เคอะเข
2: ิน
1: ใน
2: ประสบการณ์อะไรของหลวงปู่ฝัน
0: ก่อนที่ผมจะเข้าไปสร้างให้พระสักรูปหนึ่งคร
2: ับ
0: ถ้าผมไม่ได้ศรัทธาหรือผมไม่ได้เข้าไปกราบไปไหว้หรือไม่เจออะไรกับตัวเนี่ยจะไม่ทำเลยมีหลายวัดนะติดต่อผมมาให้ผมไปช่วยผมก็ตอบด้วยความที่ต้องเป็นตัวเราอ่ะโกคือผมยังไม่เคยเข้าไปกราบท่านเลยให้ผมไปทำท่านไปทำเหรียญนั่นแล้วผมจะนับถือท่านยังไงใช่ไหมไม่เอาแล้วก
1: ็
0: ไม
1: ่เ
0: จอหลวงปู่ฝานเนี่ยคือทุกครั้งแทบจะทุกครั้งที่ผมไปกราบหลวงปู่ถ้าผมมีเวลาหรือมีจังหวะผมก็จะเข้าไปหาหลวงปู่ฝานต่อ
1: ครับ
0: คือท่านน่ารักสนทนาธรรมกับท่านเนี่ย
1: ครับ
0: แล้วท่านมีเมตตาสูงผมไปผมก็จะให้ท่านเติมพลังให
2: ้
0: โดยอันนี้พูดได้ไหม
2: ปากกระบอก
1: ก็ปากก็จานก็คือ
2: จาน
1: เขียนหัวเขียนอะไรให้
2: ครับพูดได้
0: ใช้มีดกรีดเข้าเลยหัวโก้ขึ้น
1: หัวไป
2: เอามีดกรีดที่หัวอ
1: ๋
2: อแล้วก็ลงอัคระยัน
1: ไม่ได้
0: แต่ก็จะส่วนตัวผมมองเด่นไปทางเมตตามากกว่า
1: เมตตา
0: ท่านด้วยจิตใจท่านด้วยลักษณะท่าน
1: ถ้าเป็นวัดป่าพี่แท่งวัดเล็ก
2: ๆไม่แล้วรุ่นที่สร้างชื่อรุ่นว่า
1: เจริญพร
0: ใช่ครับเจริญพรรุ่นนี้เนี่ย
2: เอาแล้วใครให้ฉายาท่านเสื้อเกาะ
0: ก็ลูกศิษย์ลูกหาท่าน
2: เคยแสดงว่ามีประสบการณ์อย่างนั้น
0: ใช่
2: แล้วส่วนตัวนู้เจอประสบการณ์อะไร
0: ผม
2: ที่บอกเจอ
0: ก็จะเป็นทางด้านเมตตาด้วยครับก
2: ็
0: คือมีโชคมีลาภคืออธิษฐานนะครับท
2: ่
0: านก็ขออะไรก็ไม่ค่อยพลาดแต่ผมจะไม่ค่อยขอแต
1: ่ล่าสุดที่ขาเลย
0: ขาผมเนี่ยบวมสองข้างเลยเหมือนเราขับรถเยอะนั่งรถเยอะ
2: ครับ
0: มันก็บวมขามันก็บวมก็ไปหาหลวงปู่ท่านนี่แหละปู่ท่านไปถึงก็ท่านก็ไปหยิบเข็มมาอันนึงแล้วท่านก็ท่องอะไรก็แล้วแต่เอาเข็มจิ้มตรงขาท่านบอกให้นั่งยืดขาเข็มจิ้มตรงขาปุ๊บเลือดดำๆอ่ะพี่แดงพ
1: ุ
0: ่งปี๊ดเลยตรงขาเลยพุ่งปี๊ดเลยยังมีนิ้วเลยคุณรู้ไหม
2: เลือดที่เสีย
0: ออกมาบวมพอ
2: เก่งนะ
0: พอเจาะเสร็จปึ๊บท่านก็เอาน้ำมันเหมือนเขาเรียกน้ำมันเลยของครูบาอาจารย์ทั้งอย่าง
2: ยาหมอ
0: น้ำมันทาเสร็จแล้วท่านก็เป่าแต่ของผมมันสองข้างเลยแต่อีกข้างขวาเนี่ยมันด้านหลังท่านก็ให้นอนคว่ำเลยเจ็บผมก็กลัวเจ็บแล้วเข็มจิ้มตรงขาจิ้มปึ๊บจิ้มอยู่มัน 3-4 ทีมั้งพุ่งปี๊ดเลยพ
1: ุ
0: ่งแล้วก็ท่านก็
2: สีดำเลือดดำ
0: เลย
2: เลือดเสียออกมา
0: แล้วก็ท่านก็นั่งคุยกับท่านพักหนึ่งท่านก็บอกให้ไปเดินไปเดินทีนี้เดินแบบเดินปกติเลยจากปวดจะแบบ
1: ทุเลาลงเลย
0: ใช่ครับมันเกือบจะหายเลยครับเนี่ยประสบการณ์ล่าสุดเลยแต่พีคไปกว่านั้นเนี่ยคือชาวบ้านทางอีสานนะโกเขาจะเชื่อเรื่องปอบเรื่องปอบโกเห็นโกอยู่ในเหตุการณ
1: ์แต่พูดไม่ได
0: ้
1: ก็คือมันมีการนั่นอ่ะ
0: ท่านไม่ค่อยให้เผยแพร
1: ่เออผมไม่ถ่ายนะพี่แท่งผมไม่ถ่ายแล้วแต่ท่านบอกว่าอย่าเลยท่านแม้แต่จานศีรษะ
2: โอ้มาดูว่าท่านไล่ปอบเหรอ
1: มันเออมัน
2: เข้าพิธีแล้วก็ไล
1: ่มันไม่ได้เข้าพิธีมีคนมาถึงแล้วแบบ
2: โอ
1: ้มาเลยอ่ะแล้วก็วันนั้นก็ถ่ายแต่ว่าท่านก็บอกว่าเอออย่าไปออกเลยไม่อยากให้แสดงอะไรแบบนั้น
2: ท่านขอไว้
1: ท่านขอแม้กระทั่งจานหัวผมอ่ะไปตุนไปนะปุ๊บมันบอกผมว่าเลือด
0: ไหลคุณหนูเลือด
1: เพราะใครก็รู้ว่าผมเนี่ยผมดกปกไหลแล้วเล่นเต็มหนังเลยพี่แท้ง
2: เออโอ้ย
1: เรา
2: เขียนง่ายเลย
1: เขียนง่ายเลยแล้วก็รู้ตอนนั้นคิดว่าเลือดออกแน่แต่แม่งไม่ออกเออแบบเจอมากระตัวก็เลยรู้สึกว่าเออเฮ้ยไม่ธรรมดา
2: หลวงปู่ฝานนะวัดอะไร
0: วัดป่าเวลุวันครับ
2: วัดป่าเวลุวันนะอีกหนึ่งองค์นะครับนะฮะก็แบบแนะนำกันเน
1: า
2: ะ
1: เออแล้ว
2: แต่มีโอกาสผ่านไปทั้งนั้นไปกราบท่าน
1: ไปกาฬสินธุ์นะมีโอกาส
2: แล้วดูแลเจริญพรด้วย
0: ใช่หรือว่าถ้าใคร
2: หาได้ที่ไหนล่ะ
0: ใครอยากจะไปร่วมงานวันที่29นะครับพี่ท่าน
2: ยี่สิบเก้า
0: ไปนะเนี่ย29เดือนนี้ครับมิถุนาเนี่ย
2: เออเอาละฮะใครสายพระแล้วก็นะครับอยากรู้จักเกจิใหม่ๆนะแนะนำเปิดนะฮะเรียกเข้าวัดเซียนนะครับขอแนะนำนะฮะก็วันที่29มิถุนายนนี
0: ้ครับ
2: ที่วัดจะมีงานอะไร
0: มีงานสมโภชวัตถุมงคลรุ่นเจริญพรนี่แหละครับ
2: อืมโอ้โหเปิดตัวรุ่นแรกเลยนะ
1: ครับ
2: รีบเก็บก่อนครับไป
1: เออต้องเก็บก่อนรุ่นแรก
0: ถ้ามองในมุมเก็บสะสมนะพี
2: ่
0: กฎระเบียบของวัดเนี้ยแข็งมากค
2: ือ
0: ปีนึงเนี่ยจะสร้างไม่เกิน2รุ่น
2: แ
0: ล้วรุ่นนึงแค่ 15,000 เหรียญ
2: ครับ
0: แล้วไม่ใช่ว่าใครก็เข้าไปสร้างได
2: ้อ่าฮะ
0: มันเป็นความพิสดารของวัดนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะ
2: ใช่คำว่าพิสดารเหรอ
0: เอ้าโกไม่ใช่ว่าผมมีตังค์เนี่ยผมจะเข้าไปสร้างได้นะหลวงปู่ไม่ใช่ว่าหลวงปู่เลือกผมแล้วผมจะเข้าไปสร้างได้นะหลวงปู่ต้องถามเจ้าที
2: ่
0: สิ่งศักดิ์สิทธิ์พระอุ้มเจ้าที่

0: ได้ได้เนี่ยนี
1: ่
0: ไง
1: ขอ2เหรียญนะไม่ใช่ให้ผมนะแจกแจกครับใครอยากได้อีก2ท่านเท่านั้นอีก2ท่านเท่านั้นนะครับ
2: ศรัทธาในตัวหลวงปู่และพี่นุครับ อยากได้บูชาแต่เขียนไม่เก่งครับเคยอยากได้พระหลวงปู่มานานขอครั้งนี้เป็นครั้งนี้คืออะไร
1: ขอครั้งนี้ครั้งนี้คืออะไร
2: ครั้งนี้เป็นครั้งนี
1: ้
2: ขอให้ได้ครั้งนี้รายการดีผู้จัดสร้างนะครับพระก็ดี
1: เ
2: ป็นข้อความแรกที่ส่ง SMS นะครับมาในรายการนี้ขอให้โชคดีครับ
1: ครับ
2: คุณนุใจคุณสุดจริงๆอนุโมทนาสาธุด้วยผมอยากบูชาท่านครับเพราะท่านคือศูนย์รวมในการช่วยเหลือสังคมสาธุกับท่านครับ
1: พี่นุ่มผมถามนิดนึงเน็ตณตอนนี้ที่หายยากๆไม่ว่าจะเป็นพันพันล้านนารายจักรเสมาฉลองอุติแล้วก็พิทักษ์ไทย4รุ่นเนี้ยรุ่นไหนตอนนี้ที่หาแบบหายากอยู่ตอนนี
0: ้ที่4รุ่นนี้ที่
1: ที่บล็อกเซียนไม่ค่อยขายออกมา
0: ที่ได้รับความนิยมสูงสุดเลยนะโกเป็นนารายจักรในสี่รุ่นนะผมว่านารายจักรเนี่ย
1: จริงมั้ยเนี่ย
2: เอาซะอย่างนั้น
0: จริงๆครับพี่แท้
1: งั้นผมขอนารายจักร
2: จริงไม่ใช่งงไง
1: เออ
2: มาคืนเราอ่ะ
1: เออ
2: เอามาคืนเราอ่ะ
1: จริงพี่แท้ง
2: ว่าเรื่องราวใหญ่โต
0: ใช่เป็นดราม่า
2: จริงกลายเป็นว่าเป็นรุ่นที่ทุกคนตามหา
0: ใช่ครับ
1: เออ
0: แล้วมันเป็นเหรียญรุ่นเดียวด้วยแหละโกที่ยันตัวเซียนเยอะที่สุดแล้วเป็นอาวุธของพระนารายณ
1: ์ครับ
0: มันซึ่งไม่ค่อยมีใครทำ
1: ผมมาได้อุดมวลสารมาองค์นั้นผมพูดตรงๆผมซื้อบวกมาด้วยผมซื้อบวกมาด้วยผมได้อุดมวลสารมาโคตรเก็บเลยดีใจมาก
0: ที่เป็นสมเด็จ
1: คร
2: ับพี่พันนายท่านเก่งอะไรนะ
1: โอ้โหพี่จักขั้นอ่ะ
2: นักรบเนาะ
1: เออ
2: น
1: ัก
0: รบผู้สร้าง
1: ผู้สร้าง
0: ผู้รักษาพระพรหมแล้วก็ปฏิวาผู้ทำลาย
2: เออ
1: เนาะ
0: ผมนับถือเทพทางเทพอยู่แล้วด้วย
1: ครับวันนี้ยุ่งมากครับไม่ได้ฟังสดตลอดเลยขอโทษพี่แท้งโกบอยด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาฟังรีลันตอนหลังวันเสาร์อาทิตย์นี้นะครับอาร์มนะครับ
2: อาร์มซ่าน
1: ะครับอยากได้ครับพิมพ์ง่ายมากเลยอยากได้ครับ
2: ไอ้คนนี้ห้าหน้าให้คนนี้แหละ
1: เดี๋ยวนี
2: ้ใครพิมพ์ยาไม่ต้องแล้วให้พิมพ์ว่าอยากได้ครับ
1: เดี๋ยวอ
2: ยากได้อะไร
1: พี่แท้งน้องไม่อยากได้
2: อยากได้ครับ
1: มันง่ายมากนะเวลาพิมพ์
2: อาจจะเป็นเด็กก็ได้นะ
1: เออ
2: เพิ่มมาหน่อยอยากได้ครับอยาก
1: น้องลงท้ายด้วย6546เนาะเฮ้ยแต่จริงๆแล้ววันนี้ SMS แตกมากๆเลยนะครับมาเยอะมากๆจริ ง
2: ๆตอนนี้นะทุกคนทันไง
1: ทุกวันนี้พี่นุทุกวันนี้ถามให้คนยังศรัทธาหลวงปู่ศิลายังไปกราบไหว้เยอะแบบ
2: วัดยังแน่น
0: เยอะเยอะคร
2: ับ ยังแน่นอยู่เนาะ
1: ยังแน่นอยู่เน
2: า
1: ะ
2: ไปกันเป็นรถบัสนะใช่มั้ยทัวร์ไปเยอะ
0: วันธรรมดาก็อาจจะก็เยอะ
1: บ้างตามไปบ้าง
0: ไม่ได้เหมือนตอนที่ออกข่าวตอนนั้นที่มันล้นแล้วเข้า
2: แล้วไปช่วงไหนถึงจะมีโอกาสได้เจอกราบท่าน
0: ผมว่าไปวันธรรมดาครับ
2: วันธรรมดาจะดีที่สุด
1: อย่าไปเสาร์อาทิตย์เด็ดขาด
2: ท่านมีช่วงลงมารับแขกไหมฮะ
0: ก็ตั้งแต่แปดโมงยันสิบเอ็ดโมงก่อนท่านฉันเพลนะคร
1: ับ ควรจะไปช่วงนั้น
2: ช่วงเช้า
0: แค่ช่วงเช้าช่วงเดียวด้วยอายุ
2: ท่านอายุท่านนะร่างกายท่าน
1: อยากรู้ว่าทุกวันนี้ไปกราบท่านไหมเพราะเราจะไปสร้างเหรียญหลวงปู่ฝานแล้วไม่ได้ศรัทธาท่านแล้วหรอตอนเนี้ย
0: โอ้โหโกถามคำนี้
1: นี่คืออยากจะรู้
2: ไ
1: ม่ไม่พี่ท่านคือเขาสร้างเหรียญหลวงปู่ศิลามา4รุ่นแล้วณปัจจุบันเนี่ยมาสร้างเหรียญหลวงปู่ฝานแล้วอยู่ในจังหวัดเดียวกันด้วยก็เลยถามว่าไม่ได้รู้สึกกลัวหลวงปู่ศิลาน้อยใจหรือว่าไม่ได้ศรัทธาท่าน
2: ไม่มีหรอก
0: เป็น
2: หลวงปู่ศิลาใจดีเมตตาท่านก็วัดไหนไปเลยลูกไปช่วยกัน
0: ผมเข้าไปบอกกล่าวหลวงปู่ด้วยบอกกล่าวเลยหลวงปู่ครับจะไปช่วยหลวงปู่ฝานท่านสร้างเจดีย์นะหลวงปู่ก็อนุโมทนานะ
2: หลวงปู่จะบริจาคช่วยด้วยซ้ำ
0: ครับท่านขอท่านเนี่ยผมว่าท่านช่วยแน่นอนแล้วการที่จะใช้เลือกคำว่าศรัทธาไม่ได้โกงวันนี้มันติดตัวผมไม่ว่าจะเป็นยันครูหรือ
2: เนี่ยสักเป็นตัวไปหมดเลยทุก
0: ร
2: ุ่นเลย
0: ชื่อผมเนี่ยนุพันพลาเนี่ยมันมาจากหลวงปู่ท่านเมตตาให้โ
1: อ
0: ้แล้วใครจะไป
1: ไม่รู้ผมคนแล้วก็ต้องถามไงเพราะผมอยากรู้ว่า
2: ไม่หรอกต้องขออนุญาตหมายถึงว่าก็บอกกล่าวท่านแหละ
0: ครับ
1: อ๋อ
2: เวลาทำอะไร
1: พ่อก็ทำมา4รุ่นแล้วนะแล้วเขาไม่เคยสร้างของเหรียญของหลวงปู่อะไรเลยล่าสุดมาสร้างเหรียญหลวงปู่ฝา
2: เดี๋ยวถึงโอกาสวาระก็เดี๋ยวได้สร้างอีก
1: เ
2: ดี๋ยวได้สร้างอีกมีเกิดเหตุเดือดร้อนใครมีปัญหาหลวงปู่ก็ต้องมากระซิบเอ้ยช่วยคนหน่อย
1: ช่วยวิดีโอคอลไปอีกไหมหลวงปู่วิดีโอคอล
0: แต่มีอยู่ครั้งหนึ่งที่เข้าไปกราบหลวงปู่ท่านนะครับหลวงปู่ท่านพูดไว้ว่า
1: ว่า
0: ปีผมไม่เคยพูดใครฟัง
2: เอาเรื่องที่ทักทะเพราะว่านี่เป็นถือว่าเป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดพอสมควรนะ
1: โอ้โห
2: ไม่เคยได้ยินว่าหลวงปู่เนี่ยเอ่ยทักทายหรือว่าทักท้วงว่าคนไทยยังไงมันจะเป็นอะไรต่อไปจะได้ระมัดระวังตัวเรื่องอะไรพี่นุ
0: เรื่องถ้าท่าน

0: ที่ท่านพูดมาตลอดนะคือเรื่องน้ำท่วมที่กรุงเทพน้ำท่วม
1: ปี
0: น่าจะ73นะโกถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะ73
1: เตรียมเนื้อเตรียมตัวกันไว้นะครับนะฮะขึ้นที่สูงหรือระวังภัยใครใกล้แม่น้ำหรือว่าบ้านเรือนบ้านช่องเตรียมตัวกันหน่
2: อ
1: ยนะครับนะฮะทรัพย์สินของมีค่าอะไรนะท่านทักเอาไว้ก็ไม่เสียหายนะครับนะฮะระวังกันไว้ว่าหลวงปู่ก็ยังพูดอยู่กับคนใกล้ชิด
0: ใช่ครับยังพูดอยู่
1: 73เป็นห่วงกรุงเทพน้ำจะท่วมหนัก
0: ตั้งแต่ก่อนท่านดังแล้ว
2: ด้วยเ
0: ป็นนานมากเลยท่านบอกให้ไปซื้อที่แถวโคราชอ
1: ย่างนั้นเลยเหรอหนีไปไกลงั้นเลยเหรอ
0: ท่านบอกให้ไปซื้อไว้นะอะไรอย่างเงี้ย
2: จริงๆหลวงปู่ศิลา
1: ไม่หรอกไอการบริหารจัดการน้ำอาจจะผิดพลาดหรือว่ามันอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่มันฝนตกพันปี
2: อ
1: ่ะเราไม่รู้นะแล้วปีนั้นมันหนักขึ้นมามันจะหนักหน่วงก็มองบ้านญาติบ้านอะไรเตรียมตัวไว้นิดนึง
2: เท่ากันเลย5ปี
1: ใครมีที่ดินต่างจังหวัดสร้างบ้านสำรองไว้หน่อย
2: เดี๋
1: ยวต้องอพยพกัน
2: ครับ
1: นะครับ
2: ผมซื้อชูชีพรอไว้ดีกว่าซื้อชูชีพให้ลูกให้เมียนะพี่เผาไว้ก่อน
1: เดี๋ยวเจอหลวงปู่ให้เขกกระบาลทีไอ้ตัวนี
2: ้หลวงปู่เคยทักนะ
1: เออ
2: มันยังบวชเลยให้บวชหลวงปู่ให้บวช
1: หลวงปู่ไม่ทักไอ้จีวรมันอยู่ไหนเนี่ย
0: แต่ท่านเนี่ยเป็นคนเมตตาสูงนะโกท่านตลก
1: ดี
2: อ๋อหรอ
0: ก็ตอนคุณนุ่นเข้าไปกราบท่านให้เอาไอ้สบายของอีสานนะครับท่านก็บอกว่ามิดยูนิเกะ
2: นิดอยู่นิด
0: ชอบอัม
2: ไม่แต่ผมสังเกตหลายทีแล้วคุณนุ่นนะเวลาอยู่หลวงปู่บังคับให้หลวงปู่ยิ้มหลวงปู่ยิ้มแกจะชอบทำฉีกยิ้มน่ารักแกจะทำแบบเป็นฉีกยิ้มให้
0: เขาบอกว่าเป็นลูกสาวท่าน
2: เขาบอกเป็นลูกสาว
1: ท่านก็จะเป็นห่วงเรื่องไอ้นี่ใช่ไหมที่ทักไว้น้ำท่วมมีอะไรไหมฮะที่น่าสนใจหรือว่าท่านมีชอบจะบอกคนให้ระวังเรื่องอะไรส่วนตัวแบบอย่าประมาณนะลูกอหรืออะไร
0: น
1: ั่
0: น
1: เ
0: ป็นคำสอนท่านอยู่แล้ว
1: คำสอน
0: ท่านแล้วเราก็
1: ท่านจะได้เรื่องแล้ว
0: ที่เราก็จะนำมาใช้อะไรที่เราคิดว่าเราทำได้แล้วเราก็นำมาใช้เพราะเราก็ยังมีอารมณ์ของความเป็นวัยรุ่นอยู่ครับพ
2: ี่ก็ยังแบบปกติพี่รู้เป็นคนใจร้อนนะดูแบบนี้เป็นคนใจร้อนมาก
1: อ๋อเหรอ
2: เมื่อก่อน
1: คุณไปรู้อะไรกับเขา
2: ผมรู้มาผมสัมภาษณ์เขามาแล้วที่สำคัญที่สุดคืออะไรจ๊ะอะไรจ๊ะ
1: ส่งอะไรมาว่าม
0: าคำสอนหลวงปู่คือง่ายๆนะพี่แทงมันหามันทำมันทันแค่นี้เอง
1: แล้วอันนี้ดีนะจำไว้นะครับทุกคนมันหาม
0: ันทำ
1: มันทำ
0: มันทาน
1: มันทาน
2: มันทานเนี่ยคือ
0: ก็มันหาก็คือหา
1: ขยัน
0: แ
1: ข็งแข็งทำมาหากิน
0: แล้วก็มันทำก็คือทำบุญ
1: ทำทานมันทาน
2: มันทาน
0: เพราะว่าบางทีเรามีบุญแล้วเนี่ยเราต้องทานออก
2: โอ้
0: เหมือนเราไปทำบุญนะครับพี่ท่านเราไม่ทำทานเนี่ยผมว่ามันไม่ถึง
1: ครับนะฮะหลายคนที่ยังไม่มีวัตถุมงคลของท่านแต่ว่าได้คำสอนท่านติดตัวก็ไม่เลวนะก็เป็นข้อคิดที่ดีแน่ก็คือคำครูบาอาจารย์
2: อ
1: ่ะก็ถือว่าศักดิ์สิทธิ์ท่านก็เตือนไว
2: ้จริงๆนะจะบอกเลยครั้งหนึ่งในชีวิตของคนไปกราบนะถ้ามีโอกาสไปกาฬสินธุ์นะม
1: ี
2: โอกาสไปอีสานนี่คือหลวงปู่ศิลาก็มีโอกาสแล้วก็ไปกราบท่านจริงๆแล้วผมว่าบางคนก็บอกว่าโอ้ทำไมไปเจอหลวงปู่ศิลายากเย็นจังเลยแต่ถ้าเกิดคุณรู้เวลาดีๆอ่ะ
0: ไม่ยาก
2: พี่นุบอกว่าถ้ารู้เวลาดีๆไม่ยาก
1: ครับ
0: ก็ทักเข้าไปสอบถามที่เพจวัดได้เลยคร
2: ับ
0: วันไหนท่านไม่ได้ลงรับกิจนิมนต์
2: อ
0: ่ะก็เขาจะมีประกาศมีแจ้งไว
1: ้แต่ตอนนี้ท่านก็ไม่ได้ไปต่างจังหวัดอะไร
0: อ
1: ยู่วัดตลอด
0: ใช่ครับ
1: อยู่วัดตลอด
2: ล่าสุดเมื่อกี้มี SMS โทรมาบอกว่าท่านป่วยเหรอพี่นุ
0: ใช่ครับท่านป่วยแต่ตอนนี้เริ่มดีขึ้นแล้วครับปกติแล้วคือเหมือนท่านก็รับกิจนิมนต์นะครับ
2: ร
0: ับกิจนิมนต์เดินทางอาจจะเดินทางด้วยอะไรด้วย
2: ห
0: น่อยแต่ช่วงนี้ก็ท่านก็ประกาศทางวัดก็หยุดให้รับกิจนิมนต์ก่อน
2: ครับ
0: ก็รักษาธาตุขันธ์ท่านนะครับ
2: ให้ท่านแข็งแรงสักหน่อยเนาะ
0: ใช่ครับ
2: เพราะว่าวันนี้ท่านก็ไม่ได้ไปรับกิจนิมนต์อะไรเลย
0: คร
2: ับถือว่าวันนี้สมบูรณ์มากคุณศักดิ์สิทธิ์ครับ
1: ครับผมนะฮะ
2: ครับ
1: ได้เรียนหลวงปู่ศิลาเนื่องจากเดือนสิงหาเป็นวันเกิดอยากได้นะ
2: วันเกิดคุณพ่อ
1: เป็นวันเกิดคุณพ่อชื่อเพิ่มทรัพย์ครับอยู่ป.4นั่งฟังรายการคุณพ่ออย่านับถือหลวงปู่แล้วชอบสะสมผ้าอยากได้เหรียญเป็นของขวัญวันเกิดให้คุณพ่อและเซอร์ไพรส์ให้คุณพ่อครับผมไม่มีเงินซื้อของขวัญให้คุณพ่อครับจึงอยากได้เหรียญเป็นของขวัญให้คุณพ่อครับรายการช่วยเมตตาผมด้วยนะครับ
2: อ่ะติดต่อกูบ้านบ้านกูบ้านขายถูก
0: ๆน้องอยู่ป .4 ก
2: ็ไม่ลูก
1: เพิ่มซับป.4จริงป่ะเนี่ยแหมเขียนซะคล่องเลย
0: แหมดูเบอร์
2: แล้วไม่ใช่ป.4เบอร์หนูเบอร์ป.4ไม่น่า
1: ใช่นะลงตอง9เลยนะป.4นะชอบรายการนี้ครับสนุกมากครับนะสาธุครับไว้มีโอกาสนะจะไปไหว้หลวงพ่อที่วัดนะครับอยากได้มาบูชาครับเพียงขอให้ผมได้มีกับเขาสักองค์เถอะเพียง พี่นุหล่อมากครับ
2: โมไอ้นี่ไอ้นี่ออกไปทางแต่ทางอ้อนนะทางอ้อนแล้ว
1: ยอดแล้วติดตามให้กำลังใจตลอดครับ
2: ครับผมวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วครับ
1: เดี๋ยวพี่นุจะเป็นคนเลือกนะครับ
2: เออนะครับ
1: 2เหรียญนี่มั้ย
2: ไม่จะไม่ใช่พี่นุคุณนุ่นคุณนุ่นไม่มีสิทธิ์เลือกอะไรทั้งสิ้นคุณนุ่นอย่างเดียว
1: ทำงานอย่างเดียวพี่นุ่นจัดการเอง
2: ใครไม่ได้ก็ไปโทษคุณนุ่นเอานะหรือถ้าใครอยาก
1: เหรียญนะ
2: 12เหรียญวันนี
1: ้12เหรียญวันนี้ครับใครฟังรายการอยู่และส่งเข้ามาทั้งหมดนะครับ SMS นี่นะฮะข้อความนี่แหละครับเดี๋ยวเราแรนดอมโชคดีโชคร้ายเดี๋ยวว่ากันครับ
2: ครับผม
0: ส่งทันมั้ยครับโกตอนนี
2: ้ไม่ทันแล้ว
0: ไม่ทัน
2: ปิดแล้วนะ
1: ให้ดูกันจันทร์หน้า
2: ครับผม
1: ครับ
2: แล้วเจอกันครับรายการเรียกค่าภาษีขอบคุณที่รับชม
1: ขอบคุณพี่นุด้วยนะครับนะฮะนุพันล้านครับผม
2: สวัสดีครับ
1: สว
2: ั
1: สดีจ้า
3: เรียกค่าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลาส
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99

0: ้เวลา 14:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลกกต.โต้ข่าวลือล็อกเป้าคดีหัวสว10คนไม่จริงไม่มีการกำหนดจำนวนนายณรงค์รักร้อยกรรมการการเลือกตั้งให้สัมภาษณ์ถึงกรณีกระแสข่าวที่กกต.เตรียมลงมติจะเอาผิดผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีหัวสว.เพียงแค่10คนว่าที่ประชุมกกต.ได้พิจารณาสำนวนเสร็จสิ้นไปเมื่อ28สิงหาคมที่ผ่านมาและกกต.ทั้ง7คนจะนัดลงมติพร้อมกันในวันที่14กันยายนซึ่งการเว้นระยะเวลาเนื่องจากมีบางประเด็นต้องสอบถามและหาข้อมูลเพิ่มเติมอีกทั้งการลงมติจะต้องมีเหตุผลประกอบอย่างรอบคอบยืนยันว่าในที่ประชุมไม่มีการพูดคุยล่วงหน้าว่าจะชี้มูลกี่คนเพราะเป็นเอกสิทธิ์ของกกต.แต่ละคนที่จะพิจารณาจากพยานหลักฐานในสำนวนยืนยันว่า14กันยายนนี้กกต.ทั้ง7คนจะลงมติสำนวนคดีหัวสว.โดยเมื่อลงมติเสร็จแล้วจะทำคำวินิจฉัยต่อไปไม่มีการเลื่อนแน่นอนจากนั้นจะมีการนำมติดังกล่าวมาประมวลแล้วทำเป็นคำวินิจฉัยก่อนจะดำเนินการตามที่ได้วินิจฉัยไว้เช่นส่งหรือไม่ส่งให้ศาลพิจารณาต่อและต้องดำเนินคดีกับใครบ้างดังนั้นต้องรอดูผลการลงมติจากกกต. 14 กันยายนนี้เปิดประเด็นครม.สัญจรชายแดนใต้จัดเวิร์กช็อประดมสมอง4มิติในวันที่30สิงหาคมมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยพื้นที่สงขลาเพื่อสรุปผลการระดมความคิดและพิจารณาข้อเสนอแนะสำหรับการเตรียมความพร้อมการประชุมครม.สัญจรครั้งที่1ทับ2569วันที่1กันยายนซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ตอนล่างได้แก่สงขลาปัตตานีนราธิวาสสตูลและยะลาการประชุมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น171คนประกอบด้วยรองนายกรัฐมนตรีผู้แทนหน่วยงานส่วนกลางภาครัฐในพื้นที่ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมโดยแบ่งการหารือเป็น4กลุ่มหลักตามมิติการพัฒนาเพื่อสรุปข้อเสนอแนะเตรียมเสนอต่อที่ประชุมครม.อาทิด้านเศรษฐกิจโดยมีข้อเสนอสำคัญในการเร่งรัดโครงการขนาดใหญ่เพื่อลดต้นทุนโลจิสติกด้านสังคมมุ่งผลักดันนโยบายซีโร่ drop out เพื่อดึงเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษากลับเข้าเรียนควบคู่กับการยกระดับทักษะแรงงานด้านความมั่นคงมีข้อเสนอให้กระทรวงการต่างประเทศช่วยทำความเข้าใจกับนานาชาติเพื่อเรียกความเชื่อมั่นจากนักลงทุนนักท่องเที่ยวรวมถึงพัฒนางานข่าวกรองและการปกป้องเยาวชนจากการเป็นแนวร่วมนอกจากนี้ยังผลักดันการสร้างรั้วชายแดนร่วมกับมาเลเซียการจัดตั้งด่านตรวจอัจฉริยะในด้านภัยพิบัติมีข้อเสนอแนวทางบูรณาการบริหารจัดการน้ำตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำแก้ไขปัญหาอุทกภัยซ้ำซากข้อสรุปทั้งหมดจากทั้ง4มิติจะถูกนำไปประมวลเป็นวาระสำคัญเพื่อเสนอให้รัฐบาลพิจารณาอนุมัติงบประมาณและปลดล็อกอุปสรรคทางกฎหมายในการประชุมครม.สัญจรวันที่1กันยายนนี้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างอย่างเป็นรูปธรรมเวเนซุเอลาทำข้อตกลงพลังงานกับสหรัฐนาน25ปีเดลซีโรดิเกสรักษาการประธานาธิบดีเวเนซุเอลาแถลงเมื่อวันเสาร์ว่าข้อตกลงด้านพลังงานกับสหรัฐจะมีผลบังคับใช้นาน25ปีโดยมุ่งเป้าไปที่การเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันดิบให้ได้ 1.5 ล้านบาร์เรลต่อวันพร้อมทั้งเป็นการรักษาอธิปไตยเหนือทรัพยากรธรรมชาติของตนเองโรดิเกสได้กล่าวได้ว่าด้วยการลงนามข้อตกลงสำคัญอื่นๆกับบริษัทยักษ์ใหญ่เช่นเชฟรอนเรปซอลอินิเชล BP และอื่นๆเวเนซุเอลาต้องการก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจด้านพลังงานเป็นผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่เป็นผู้ส่งออกก๊าซธรรมชาติที่สำคัญและเป็นผู้นำในการพัฒนาปิโตรเคมีจึงถือเป็นข้อตกลงครั้งประวัติศาสตร์ที่จะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจและเพิ่มรายได้รวมถึงช่วยกำหนดทิศทางอนาคตของประเทศ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: กบางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
3: กันยานี้ FM 99เพิ่มรายการใหม่เอาใจคุณผู้ฟัง
4: เพิ่มรายการใหม่ซองทั้งแท่งที่จะพาคุณย้อนความทรงจำผ่านเสียงเพลงให้กลับไปคิดถึงวันวานเพลงที่เคยฟังคนที่เคยรักและเรื่องราวที่ยังอยู่ในใจดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองบอมสินเจริญบราเธอร์พร้อมแขกรับเชิญสุดพิเศษศิลปินจากวงการเพลงทั้งอดีตและปัจจุบันพบกันทุกวันจันทร์2 ทุ่มครึ่งถึง 4 ทุ่ม
3: สิทธิ์หน้าที่มีปัญหาเรื่องกฎหมายควรทำอย่างไรหากคำตอบได้ในรายการทนายมหาชนเรียนรู้เรื่องกฎหมายแบบเข้าใจง่ายๆดำเนินรายการโดยสุเทพคงเปี่ยมเอกกฤษดาทนายหนึ่งจิรพันธ์พร้อมนักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญจากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์พบกันทุกวันเสาร์เวลา15:00 น.ถึง 16:00 น.
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวหนึ่งเดียวที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเริ่มกันยายนนี้
5: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ Motor in Trend นะครับรายการที่ว่าด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับรถยนต์นะครับและการเดินทางการสัญจรต่างๆครับวันนี้ผมคทาทองไวยเทียนนท์อยู่กับพี่โจดินทรัตน์บุญฉลวยสวัสดีครับพี่โจครับ
6: สวัสดีครับสวัสดีพี่เจฟสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
5: ครับผมวันนี้เราไม่ได้คุยกับคุณผู้ฟังแบบตัวเป็นๆนะครับมีชีวิตอยู่แต่ว่าไม่ได้มานั่งหน้าจอเพราะว่าตอนนี้เราสองคนเนี่ยอยู่ในงาน Big Motor Sale กันนะครับวันนี้เป็นวันแรกของการจัดงาน Big Motor Sale

0: ลประจำปีงานแสดงรถยนต์อีกหนึ่งงานซึ่งเป็นงานเดียวในฝั่งตะวันออกนะครับของกรุงเทพมหานคร
1: ฝั่งตะวันออกก็ของกรุงเทพ
0: ใช่นะครับก็คือสถานที่เนี่ยเขาจัดที่ไบเทคบางนานะครับเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับ21จนกระทั่งถึงวันที่30นะครับใครสนใจนะครับมาชมงานได้แล้วก็บัตรนะครับถ้าอยากได้เนี่ยเขามีแจกฟรีด้วยโดยช่องทางนะครับเราขอแปะลิงก์เอาไว้ในเพจของเส้นทางยานยนต์นะครับเราไม่ได้เอามาแจกในหน้าปัดวิทยุนะครับต้องขออภัยคุณผู้ฟังเพราะว่า
1: ต่อไปนะเขาก็จะมีลิงก์ให้อยู่นะครับผมแนบลิงก์ไว้ให้เรียบร้อยแล้ว
0: ใช่
1: เพราะว่าเปิดเข้าไปในเส้นทางยานยนต์ปึ๊บนะ
0: ใช่คร
1: ับแล้วก็กดติดตามปึ๊บ
0: คือ
1: เข้ามาดู
0: รายการนี้เขาจะไม่เหมือนท่านอื่นอย่างท่านอื่นของคุณขวัญชัยคุณปาจีนเดี๋ยวเขาจะให้บัตรเรามาเลยนะครับเรามาแจกหน้าไมค์ได้เลยแต่ว่าของคุณจรวยเนี่ยให้แค่เป็นลิงก์มานะครับเป็นระบบดิจิตอลหมดแล้ว
1: ดีครับดีกว่าพี
0: ่ก็คุณผู้ฟังก็จะต้องปรับตัวนิดนึงนะครับพี่ๆน้องๆที่อาจจะขับรถ
1: เฮ้ยเดี๋ยวพี่เจี๊ยบ
0: อายุมาก
1: หมดเขตวันนี้บัตรหมดเขตวันพฤหัส
0: ครับ
1: ตายแล้วไม่ทันแล้ว
0: อ้าวเหรอฮะ
1: ไม่ทันแล้ว
0: ลิงก์หมดเขตไปแล้วนะฮะ
1: บัตรหมดเขตที่จะแจกไม่ใช่ลิงก์หมดเขตบัตรหมดเขตต้องลงก่อนเพราะนั้นใครที่เปิดดูเส้นทางยนต์ก็จะได้ลงก่อนแต่ไม่เป็นไรไปได้
0: เชิญชวนที่น่าดูมากเพราะว่าปีนี้เนี่ยขยายทุกอย่างนะครับขยายพื้นที่การจัดแล้วก็ขยายบูธจำนวนรถที่มาแล้วก็ขยายวันด้วยนะครับทีมงานก็เข้ามาปรับเปลี่ยนองค์กรกันโหเรียกว่าโมโหล่าทีเดียว
1: ชุดใหญ่ตอนนี้เรียกว่ามีรุ่นแบบเจน3นะรุ่นหลานเข้ามาช่วย
0: ครับ
1: รุ่นหลานมาเลยมาช่วย
0: ครับ
1: คุณจรวยจัดงานแบบเปลี่ยนรูปแบบงานมีคอนเสิร์ตทุกวันเลยนะ
0: ครับ
1: 10วันที่มีคอนเสิร์ตไม่ซ้ำเลยมีแบบซุปเปอร์สตาร์มาตลอดนะครับ
0: โอ้โหแต่ละคน
1: งานคึกคักเลยคึกคักเป็นเรียกว่าไม่ใช่งานแบบรุ่นแบบคนรุ่นก่อนๆแล้วตอนนี้จะเป็นงานที่เป็นวัยรุ่นผสมผสานแล้ว
0: ก่อนหน้านี้งานของคุณจรวยเนี่ยบิ๊กมอเตอร์เซลเนี่ยจะจัด3วันนะครับแล้วก็5วันบ้าง3วันบ้างแล้วก็มีไปร่วมกับทางฝั่งของออโต้ซาลอนนะครับจัดออโต้เฟสติวัลนะฮะแล้วก็หลายๆอีเวนต์จนทั้งตอนนี้เหมือนสแตนด์อะโลนละโดดเดี่ยวชัดเจนละแล้วก็ทำขยายเลย
1: นะครับได้คอนเนคชั่นแกได้อยู่แล้วนะครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวผมเอาคร่าวๆให้ดูไหมว่ามีอะไรบ้างไหม
0: อ่ะสิเวลาเปิดเวลาจะเขาเรียกรายชื่อนะครับบริษัทที่แสดงงาน
1: ที่มาเนี่ยอัลวาต้า BMW BYD Chery DeepPaul Densa GAC Geely GWM Honda iCar Lepas Maxus Mercedes-Benz
0: ครับ
1: MG Mini Mitsubishi Nevo Nissan Omoda NJ Cool Ford Lidara Tesla Toyota Volvo Xpeng Seeker Thai Honda Yamaha และ iMotor
0: Ford ด้วยเหรอฮะ
1: ฟอร์ดด้วยนะฮะ
0: อ๋อฟอร์ดแต่ไม่มีมาสด้านะงานนี
1: ้มาสด้าไม่มีมาสด้าไปออกงานออโต้ซาลอนปลายเดือนนี้
0: ครับผม
1: ถ้ากับมอเตอร์ไซค์มี3ยี่ห้อนะ
0: ครับ
1: ฮอนด้ายามาฮ่าและไอมอเตอร์นะครับ
0: ครับผม
1: นะฮะแล้วที่เหลือนั้นเป็นส่วนใหญ่เป็นรถจากจีน
0: ครับ
1: นะครับมีรถยุโรปก็คือ Mercedes-Benz
0: ครับ
1: Mini
0: ครับ
1: BMW
0: ครับ
1: แคTesla ไม่มี
0: เทสลาสหรัฐได้ไม่ได้ Tesla ต้องโมเดลจีน
1: Tesla เป็นลูกครึ่งจีน
0: Volvo
1: เนี่ยผมเผอกล้ากลัวนะจะไปไหม้ในงานป่ะ
0: ยังอีกแล้วพี่ก็จะถล่มเขาอีกแล้วอย่าสิ
1: ที่เขาไหม้คือ Volvo เนี่ยคือพอเขาไฟไหม้คนก็ตามกระแสใช่ไหม
0: ครับ
1: แก้ขายนู่นนี่นั่นพอเปลี่ยนเป็นคนอื่นไหม้สักพัก Volvo เผารถตัวเองแล้วกลัวคนลืม
0: นะ
1: กล
0: ั
1: วคนจะลืม
0: ไม่หรอกนะอ่ะนะครับใครสนใจอยากจะไปชมรถนะครับก็สามารถไปดูได้ปุ๊บเราสองคนเนี่ยมาดูแน่นอนเพราะว่าผมเนี่ยตัวผมเองอ่ะตั้งใจจะไปดูนะครับว่าจุดยืนของงานนี้คืออะไรอย่างงานของคุณประจินนะครับงานกลางปีอินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยก็จะจัดโชว์นวัตกรรมรถรุ่นใหม่
1: ก็เป็นงานมอเตอร์โชว์
0: ใช่นะครับก็จะโชว์เรื่องของนวัตกรรมมีเทคโนโลยีใหม่อะไรใหม่ต้องมาเปิดตัวในงานเขานะครับส่วนคุณขวัญชัยประภัทรพงษ์ซึ่งเป็นชื่องานว่ามอเตอร์เอ็กซ์โปจัดช่วงเดือนธันวาคมเนี่ยอันนี้เป็นงานเซลล์งานขายมีแคมเปญอะไรเด็ดๆเนี่ยก็จะไปลงในงานเขา
1: อย่างนี้คุณขวัญชัยเนี่ยเริ่มมาจากการจัดงานโชว์แบบรถอย่างนี้เหมือนกันคุณไปทีมจัดก่อน
0: ครับ
1: ครั้งแรกเริ่มที่สวนลุมพินี สวนลุมพินี
0: สวนลุมพินีก่อน
1: สวนลุมพินีจัดอยู่ได้2ครั้ง2ครั้ง
0: ครับ
1: ย้ายมาที่สวนอัมพร
0: ครับ
1: สวนอัมพรปุ๊บย้ายไปไบเทค
0: ครับ
1: ไบเทคก็ย้ายมาที่นี่เมืองทอง
0: ครับ
1: ไบเทคเปิดใหม่ย้ายไปไบเทคนะครับส่วนคุณขวัญชัยเริ่มครั้งแรกเซ็นทรัลลาดพร้าวครับ
0: ครับ
1: จับแบบยี่ห้อนี้อยู่ตรงน้ำพุ
0: ครับ
1: ยี่ห้อนี้อยู่มีแต่คือทั้งห้างมีจุดจอดรถหมดเลยเป็นจุดๆๆๆเต็มหมดเลยไม่รวมกันมาเดินห้างก็ดูรถไปด้วยอะไรอย่างนี
0: ้ครับ
1: มีคุณขวัญชัยแล้วก็พอเริ่มขยายใหญ่ก็ออกไปตามลานจอดรถข้างนอกที่เป็นลานฮอลล์ข้างนอกใช่ไหมสร้างเต็นท์ขึ้นมาอะไรขึ้นมาจนเมืองทองเสร็จคุณขวัญชัยมาก่อนคุณประจินมาทีหลังส่วนบิ๊กมอเตอร์เซลนี่ชื่อชัดเจนเลยคือเป็นงานขายรถยนต์ที่ยิ่งใหญ่ถูกไห
0: ม
1: บิ๊กมอเตอร์เซลชัดเจนไปเลยเขาไม่มีแบบเฮ้ยเดี๋ยวผมจะโชว์อย่างเดียวผมไม่โชว์ฮะผมขายอย่างเดียวเลยในงานนี้ก็เริ่มใหญ่ขึ้นนะเริ่มใหญ่ขึ้นเลยถือว่าปีนี้โตขึ้นเยอะมาก
0: ครับ
1: หลังงานบิ๊กมอเตอร์เซลนะ
0: ครับ27แบรนด์นะครับใช้พื้นที่ถ้าผมขออนุญาตจากประสบการณ์การเป็นหนึ่งในทีมงานจัดมาก่อนไม่ใช่ของคุณจะรวยนะนะครับให้เจ้าอื่นมาก่อนนะ
1: ยังไม่รวยหรือไง
0: ไม่รวยคือคุณจะรวยเนี่ยเป็นชื่อท่านประธานบริษัทคุณจะรวยจะรวยขันมณีนะครับไม่ใช่ท่านจะรวยแล้วไม่รวยสักทีท่านรวยแล้วรวยมากด้วยนะเพราะงานนี้เนี่ยคิดเล่นๆนะคิดเล่นๆตัวเลขเผื่อคุณผู้ฟังสนใจอยากรู้ว่าทำไมเขาจัดกันเยอะจังเขาได้ตังค์เหรอคุณเจี๊ยบ
1: อยากจัดบ้าง
0: คุณต้องมีทุนเท่าไหร่หรืออะไรยังไงดีนะ
1: เอาเริ่มจากพื้นที่เอาสเกลงานเนี้ยสเกลงานเนี้ย
0: สเกลงานเนี้ยเขาให้ผมทายเนี่ยเขาน่าจะใช้พื้นที่40,000ตารางเมตรเต็มพื้นที
1: ่30,107
0: ใช่104-107ของไบเทคบางนาและพื้นที่รับนอกด้วย
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นไบเทคเนี่ยโอ้ราคาค่าเช่าพื้นที่เนี่ยไปดูในเว็บไซต์ไหนก็ได้ครับประมาณอยู่ที่800ประมาณไม่เกิน850บาทต่อตารางเมตร
1: ต่อตารางเมตร
0: ต่อวัน
1: 850บาทต่อตารางเมตรต่อวัน
0: ครับคุณ
1: พื้นที
0: ่40,000คิดเร็วๆ34ล้านเป็นไงผมหัวดีไหม
1: 34ล้านบาทต่อวัน
0: ใช่ครับนี่คือค่าใช้จ่ายค่าเช่าที่นะ
1: ค่าเช่าที่อ่ะค่าเช่าที่ไง
0: ไม่รวมค่าไฟ
1: 34ล้านบาทต่อวันเฮ้ยค่าไฟต่างหากเหรอ
0: ค่าไฟต่างหากสิ
1: เอ้
0: าพี่จะไม่ใช้ไฟฟรีแล้วเขาได้ยังไงล่ะเขาม
1: ันก็ต้องรวมสิ
0: ไบเทคเขาก็ต้องจ่ายค่าไฟให้การไฟฟ้าเหมือนกันนะเขาไม่ได้ผลิตได้เอง
1: ผมแนะนำให้ติดโซลาร์เซลล์ครับ
0: แต่ยังไงก็ไม่พอพี่โอ้ใช้ไฟขนาดนั้นนะครับค่าไฟนะครับแล้วก็ค่าบริหารจัดการนะครับก็คืออีกต่างหนังหลงจ้องเนี่ยจิปาถาเนี่ยผมว่าก็ต้องมีอีกแต่ละบูธนึงเนี่ยสามารถขายพื้นที่ได้สมมติพี่โจเป็น
1: ยังไม่เปิดขายเอาราคาก่อนเอาราคารวมก่อนที่ประธานผ
0: ู้จัด
1: ต้องจ่าย
0: วันหนึ่งเนี่ย
1: 34ล้านถึงไหม
0: ประมาณ40ล้าน
1: 35ล้าน
0: ครับ
1: 10วัน
0: 10
1: วันสำหรับงานโชว
0: ์ก็400ล้าน
1: 1วัน2วันสำหรับการติดตั้ง
0: ครับ
1: แล้วก็1วันสำหรับรื้อถอนเขาไม่ใช่แค่10วันนะเขาต้องใช้10กว่าวัน12 13วัน
0: 13วัน
1: สิบสาม
0: วันก็คือก่อนงานเนี่ย2วันแล้วหลังงาน1วัน
1: ถ้าเป็นอย่างนั้น
0: 13
1: วัน
0: ให้เวลาก่อสร้างเนี่ย2วันหรือในเร็วนะครับ13วันเวลา3
1: วัน40ล้านเนี่ยวันก่อสร้างไม่เปิดแอร
0: ์เปิดครึ่งวันครับ
1: เปิดครึ่งวันฮะ
0: ใช่ครับถ้าไม่เปิดเลยเดี๋ยวลูกค้าโวยตายเลยครับลูกค้าเขาบอกว่าเก็บเงินเข้าเหมือนกันทำไมไม่เปิดแอร์
1: ไม่รู้ไง
0: ได
1: ้ประหยัดไง
0: นะครับ
1: ทั้งหมด13วันเป็นเงินเท่าไหร่400 500ล้าน
0: 520ล้านคิดเร็วๆพอดีผมฉลาดตัวเลขค่อนข้างเป๊ะหน่อย
1: 500ล้าน
0: นะครับ500
1: ล้านมีทั้งหมดกี่แบรนด
0: ์27แบรนด์ครับ
1: 27แบรนด์ต้องขายแบรนด์เท่าไหร่ถึงเสมอตัวก่อน
0: ขึ้นอยู่กับพื้นที
1: ่เฉลี่ยเลยหารเฉลี่ยเลยพี
0: ่ก็ต้องขายแบรนด์ละเท่าไหร่เหรออย่างน้อยๆนะต้อง20ล้าน
1: 500ล้านถูกไหม
0: ครับ
1: 500ล้านบาท
0: ครับ
1: 27แบรนด์ต้อง20ล้านเสมอตัว
0: ครับ
1: 20ขายเท่าไหร
0: ่20ล้านเสมอตัวนี่คืออันนี้คือตัวเลข10วันของแสดงงานนะ
1: ใช่
0: ๆนะครับ
1: เพราะฉะนั้นอันนี้ในมุมของผู้จัดไง
0: ใช่ในมุมผู้จัด
1: ต้องขายบูธละ20ล้าน
0: ครับ
1: ต้องงั้นบูธนึงก็ต้องมี30 40ล้าน
0: มันไม่อย่างนั้นอยู่แล้วเพราะว่าเวลาเขาขายเนี่ยเขาต้องตีรวมค่าไอ้นี่เข้าไปด้วยครับพี่โจครับค่าอาหารแคทเทอริงอันนี้หนักนะอันนี้ไม่เบานะฮะเพราะว่าอย่างถ้าเกิดเราไปทานข้าวข้างนอกเนี่ยถ้าตามโรงแรมทั่วไปเริ่มต้นสตาร์ทตอนนี้หัวละ700บาทใช่ไหมครับ700บวกประมาณนะก็วันหนึ่งก็3มื้อเท่าไหร่ฮะวันละ 2,000 แต่ของงานแบบนี้เขาจะเหมาเลยวันหนึ่ง 3,000
1: หัวหนึ่งเหรอให้ใครเหมาใคร
0: ให้ลูกค้าในงานอ่ะไม่รู้จำนวนคนสมมติว่าคุณจะเปิดบูธวันนี้คุณจะมีการต้อนรับลูกค้าเนี่ยคุณจะสั่งอาหารเนี่ยนะครับต้องเซตมาเป็นหัวเลยนะครับว่าวันนี้คุณคิดว่าคนจะเข้าบูธคนกี่คน
1: เดี๋ยวคุณผู้ฟังยังงงสมมติว่าวันสื่อมวลชนวัน VIP อย่างเงี้ยในบูธเนี่ยก็จะมีกาแฟมีอาหารขนมนมเนย
0: อ
1: ันเนี้ยคุณจะมีกี่คนทาง
0: ผู้จัดงานอ
1: ันนี้ทางไบเทคเดี๋ยวจะต้องไปจิ้มเลยไอ้มา
0: ใช่ครับ
1: อวตารคุณจะเอากี่ที่นั่ง
0: คร
1: ับคุณต้องซื้ออาหารจากเราถ้าเกิดคุณไม่ซื้อจากเราคุณเอาที่อื่นเข้ามาได้แต่เราเก็บตังค์นะ
0: โดนเก็บเพิ่มด้วยนะ
1: ใช่ส่วนใหญ่ก็เสร็จพอโดนราคาแบบนี้ก็สั่งที่นี่หมดอีก
0: ใช่
1: แต่อันนี้ไม่เกี่ยวเรากำลังในมุมของผู้จัดเพราะว่าคุณผู้ฟังบางคนอาจจะแบบผมอยากจัดบ้างไง
0: อ
1: ันนี้ต้องจะทุน500ล้าน
0: ครับ
1: ทุน500ล้านนะ10วันจัดงาน10วันทุน500ล้าน
0: ครับ
1: มีทั้งหมด27บูธถ้าขายบูธละ2 20ล้านตอนนี้กำไร40ล้าน
0: ครับ
1: ตอนนี้กำไรแล้ว40ล้านนะขายบูธละ20ล้านนะ
0: ครับ
1: ต้องขายบูธละเท่าไหร่ตอนนี้อยากได้กำไรเท่าไหร่นะคุณผู้ฟังก็คิดเอาว่าถ้าผมอยากได้กำไรสัก100ล้านก
0: ็
1: ต้องขายบวกเพิ่มขึ้นไป
0: นะแล้วในฝั่งของบริษัทรถยนต์บ้างสมมติเราสองคนเป็นคนที่จีเนียสเลยอัจฉริยะผลิตรถยนต์ไปขายเป็นแบรนด์ไทยแบรนด์แรกของไทยเลยใช้ชื่อจดทะเบียนด้วยบริษัท
1: ไอ้
0: จุกเจี๊ยบจังกับไอ้จุก
1: ไอ้จุกดีกว่าไอ้จุกรถ
0: ไอ้จุกออโตโมทีฟเดี๋ยวพี่จุกจะมาถล่มผมป่ะเนี่ยพ
1: ี่
0: จ
1: ุ
0: ก
1: คา
0: สตาเดี๋ยวไม่นะ
1: ไม่ผมไอ้จุก
0: นายจุกเนี่ยบริษัทนายจุกออโตโมทีฟได้
1: ไ
0: หมดูม
1: ัน
0: ฟังดูเป็นผู้ดีหน่อย
1: ไอ้จุกมันจะเป็นเด็กพี่
0: อ๋อเหรอมันดูมีอนาคตใช่ไหมเป็นเด็ก
1: คนเด็กมีวันโตครับ
0: โอเคนะฮะไอ้คุณจะรวยเขาจะได้ฟังไหมเนี่ย โอเคนะสมมติเราสองคนเราอยากจะไปเอารถเราเนี่ยไปแสดงในบูธในงานนี
1: ้ครับ
0: คุณจะบอกว่าผมเข้า5วันได้ไหมไม่ได้นะค
1: ุ
0: ณจะเข
1: ้
0: า10วันนะครับแล้ว10วันคุณต้องค่าเช่าคุณจะต้องจ่ายค่าเช่าที่เท่าไหร่ก็อย่างที่บอกแหละสมมติว่าต้นทุนที่คุณจะรวยจะต้องไปจ่ายให้ไบเทคแน่ๆเนี่ยนะครับต่อวันเนี่ยประมาณ19ล้านทั้งหมดเนี่ยประมาณ19ล้าน
1: 40
0: นะ40ล้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะขายเท่าไหร่เราก็ต้องตามนั้นนะครับแต่เราจะได้อะไรบ้างเราจะต้องโดนค่าอะไรอีกไม่ใช่ค่าเช่าอย่างเดียวนะครับ
1: ไม่ได้แค่นี้ไม่ได้แค่นี้ค่าจัดบูธค่าแสดงเนี่ยสร้างฮอลล์สร้างบูธขึ้นมา
0: ครับ
1: แล้วใช่ไหมสร้างบูธ
0: ไอ้นั่นน่ะมันคือครั้งเดียวแต่ที่พี่ต้องโดนทุกวันเนี่ยเขาเรียกว่าค่าคอสต์แมเนจเมนต์ค่าบริหารจัดการบูธพี
1: ่อ
0: ันเนี้ยหนักมากวันละประมาณ2ล้าน
1: แล้วไหนยังไงใช่มันก็เสียแล้วคราวนี้มันต้องขายบูธเท่าไหร่อ่ะมันโ
0: อ้ขายบูธเท่าไหร่ต้องขายรถภายในระยะเวลา10วันเนี่ยพี่จะต้องขายให้ได้เงินเท่าไหร่ต้นทุน40ค่าบริหารจัดการอีกวันละ2ล้านก็เท่าไหร่ละ10วันก็20แล้วก็60ล้านเข้าไปละ
1: 60
0: ล้านถ้าเกิดพี่ขายรถสมมติคันละล้านพี่ขาย60คันเนี่ยพี่ขายวันละ6คันเนี่ยยังได้แค่ต้นทุนเองนะ
1: นี่ได้ทำนี่ไงเขาถึงได้ทำโปรโมชั่นแคมเปญเหมือนกันทั้งประเทศ
0: ครับ
1: โชว์รูมไหนก็ได
0: ้ครับ
1: มันเป็นเงินการตลาดมาทำไง
0: ถ้าเกิดเขาไม่ต้องเข้าไปซื้อรถในงานเดี๋ยวไปซื้อโชว์รูมก็ได้ดิ
1: ใช่ไงเขาไปซื้อโชว์รูมก็ได้ไงเขาถึงใช้แคมเปญเดียวกันไง
0: เอ้ยเดี๋ยวเขาจะหาว่าเรา
1: ไปไกลไง
0: ครับเขาจะหาว่าเราไปถล่มเขาไม
1: ่
0: ข้อดีของการไปงานแบบนี้คืออะไรครับข้อดีของการไปงานแบบนี้คือเราได้เปรียบเทียบ
1: คุณไปโชว์รูมก็ได้โชว์รูมเดียวยี่ห้อเดียว
0: ครับ
1: แต่คุณไปที่นี่เนี่ยคุณเดินดูเลยขอดูเชอร์รี่หน่อยเชอร์รี่มีแคมเปญอะไรบ้าง
0: เชอร์รี่คิวเปิดใหม
1: ่พอได้เชอร์รี่เสร็จปุ๊บเดินมาดูจีรี่ที่เป็นไง
0: เปรียบเทียบกันเลยซิเป็นไงหน้าตาเป็นไงลองเข้าไปดั้งเป็นยังไง
1: ราคาเป็นยังไงเอาพอรับได้ปุ๊
0: บ
1: เดินไปถามเลยเมื่อกี้เนี่ย
0: ถามกับเซลเลยครับ
1: เชอร์รี่อ่ะเขาให้แบบเนี้ยจีรี่ให้ได้เท่าไหร
0: ่เขาให้ดอกเบี้ยมัน 1.00%
1: ใช่จีรี่บอกเลย 0.78 ครับ
0: เปรียบเทียบกันได้แบบดีนะครับ
1: แล้วเราแถมนี่พี่มีโอกาสเดินกลับไป
0: ระ
1: หว่างเดินไปเชอร์รี่พี่ได้ถามมีไวดีด้วยว่ามีอะไรบ้างเพราะเราขายไม่ค่อยดีนะช่วงนี
0: ้เอ้ย เนี่ยสองเจ้านี่เขาให้แคมเปญนี้มานะครับแล้วน้องมีโปรโมชั่นมีแคมเปญอะไรไหมแถมวอชาร์กี่ตัว
1: อะไรอย่าง
0: น
1: ี
0: ้มีประกันไฟไม่บ้าให้เปล่า
1: เซลเจคู่เห็นแบบพี่หนูก็มีรถใหม่นะ
0: ของหนูแถมโปรโมชั่นกินข้าวกับลูกค้าด้วยเฮ
1: ้ย
0: เอาแล้ว
1: ยุ่งแล้วคนนี้ยุ่งแล้วตอนแรกจะไม่ซื้อนะพอเห็นเซลสกิลยี่ปุ๊บรถมันก็เริ่มสวยขึ้นมา
0: เฮ้ยนะครับมันมีหลากหลายโปรโมชั่นพูดคุยกันคุณผู้ฟังจะได้รู้ไว้พอสังเกตว่าข้อดีของการจัดงานแบบนี้นะครับก็คือเราได้เปรียบเทียบกันชัดๆเลยว่าแต่ละเจ้าแต่ละแบรนด์เนี่ยเราคนไทยเนี่ยหรือคนที่ไหนก็ตามในโลกนะครับการซื้อของนั้นราคาหลักเนี่ยยังไงซะก็ต้องได้จับได้เห็นตัวจริงได้ลองเข้าไปนั่งนะครับแล้วก็ต้องมีได้ทดลองขับด้วยจะดีมาก
1: ซึ่งก็มี
0: ครับ
1: ที่งานนี้ก็มี
0: มีหมดเลย
1: แต่ถ้าเกิดบอกกับเขาเรียกว่าผู้แทนการขาย
0: ค่ะ
1: บอกกับเซลว่า
0: ครับ
1: มีเรื่องลงทะเบียนเลยเซลจะถ้าพี่ถึงได้ขนาดว่าดิวถึงขนาดขอไปลองขับเนี่ยนะ
0: ครับ
1: เซลจะต้องมีชื่อพี่มีเบอร์โทรละไปลองขับเสร็จไม่เป็นไรขับยี่ห้ออื่นอีกขับก็เปรียบเทียบเลย
0: ครับ
1: นะไปงานนี้นะก็เอาไปถึงปุ๊บ
0: แต่ถ้าน ั่
1: งกับถ้าผมแนะนำนะนั่งกับใครบ้าง
0: ครับ
1: พี่นั่งกับแฟนสองคนพี่แฟนสองคนพี่มีลูกพี่ไปนั่งเลยเอาลูกเลิกไปนั่งนั่งกันทุกคนเลยแล้วนั่งเลยแล้วมันเป็นยังไง
0: ครับ
1: ลองดูว่าเฮ้ยเรานั่งแล้วมันโอเคไหมทุกตำแหน่งมันโอเคไหมวิธีไปลองนะวิธีไปลอง
0: ครับก็ให้คุณผู้ฟังได้รู้พอสังเกตว่าเมื่อนี่คือรูปแบบของงานนะครับใครอยากจัดก
1: ็ติดต่อได้นะติดต่อพี่เจี๊ยบได้พี่เจี๊ยบก็วิ่งเคยวิ่งทำงานจัดงี้อยู่นะ
0: ครับผม
1: มีได้นะเป็นไปติดรับจ้างให้นะ
0: ได้ครับได้ยินดีมากเอาคิดเล่นๆนะสมมติว่ามีคุณผู้ฟังอยากจะไม่จำเป็นต้องเป็นโรงการอุตสาหกรรมยานยนต์ก็ได้นะคุณแค่จัดชิ้นส่วนรถยนต์นะครับ
1: จัดอะไรก็ได้คุณอยากจัดอะไรก็ได้มาได้เลยฮะ
0: มาได้เลยมาได้เลยนะฮะรับรองรวยรวยไม่ไหวแล้ว
1: ใช่ใช่เพราะอันนี้เขาแค่จะรวย
0: ครับอ่ะนะครับใครสนใจไปดูได้นะครับใครอยากจะไปดูรถอะไรเลยเพราะอย่างนี้เนี่ยรถที่น่าดูที่เราไม่ค่อยได้เห็นโชว์รูมไม่ค่อยได้รู้จักแบรนด์ไปคุยกับเขาหน่อยอย่างเทสลาเงี้ยนะเป็นใครมาจากไหนตกลงยังไงอีลอนมัสก์ที่บอกตกลงจะไม่ได้มาสร้างจะไม่ได้เข้าในบ้านเราแล้วเนี่ยอะไรบ้างไม่เข้านะแล้วจะมีผลถึงเทสลาเปล่าต้องไปคุย
1: แต่ว่าเขามานะเขามาออกนะ
0: มาน
1: ะ
0: ไม่ถึงการมาลงทุนนะครับข่าวล่าสุดที่ไทยคุยกับอีลอนมัสก์เรื่องของการลงทุน SpaceX ในไทยเงี้ยนะครับไทยไม่ได้ยินดีให้ SpaceX มา 100% อะไรแบบนั้นนะครับจะต้องให้ไทยมาให้คนไทยถือหุ้น 51% นะครับก็ผมเป็นเทสลาผมเป็นอีลอนมัสก์ผมก็ไม่เอาอ่ะเหมือนเดิมอ่ะSpaceX มูลค่ามันแบบโอ้โหมันไม่ใช่จะไปลงทุนได้ในทุกๆประเทศไงนะครับการมาของ SpaceX เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของเศรษฐกิจอย่างเดียวละมันเป็นเรื่องของความมั่นคงทางทหารด้วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาบอกว่าเขามีความสนใจในลงทุนในประเทศไทยเนี่ยเขาก็ต้องมั่นใจในศักยภาพแล้วก็ในเรื่องขององค์ประกอบอื่นๆของประเทศไทยไงแต่ประเทศไทยไม่ได้ต้อง 51% อยู่ในบ้านเขาก็บอกบายบายดีกว่าอย่าไปพูดถึงการเมืองเลยไม่ดีนะครับเอาเป็นว่างานนี้เนี่ยแต่ว่าแฟนๆมอเตอร์ไซค์อาจจะผิดหวังนิดนึงนะมีแค่
1: มีน้อย
0: ใช่ใช่
1: 3 แบรนด์
0: ครับผมนะพี่โจจะไปดูอะไรบ้างครับ
1: ผมครับ
0: แกคู่แน่นอนฮะ
1: พริตตี
0: ้ฮะอะไรนะ
1: พริตตี้ครับพริตตี้
0: ผมได้ยินว่าพี่จะไปดูซิตี้ไม่เคยได้ยิน
1: นึกว่าพี่บอกแป๊บซี่รถก็ผมใช้คันเก่าครับพี่ผมยังรักมันอยู่ครับ
0: นะฮะอย่าลืมซื้อกระจกมองข้างเก็บไว้สำรองอีกหนึ่งอันนะฮะพี
1: ่มองอยากจะติดสติ๊กเกอร์ข้างหลังตัวใหญ่
0: ๆครับ
1: ต่อชด
0: มีอีกแบรนด์หนึ่งที่คนไม่ค่อยได้รู้จักไม่ค่อยได้พูดถึง Nivo
1: อะไรนะ
0: NEVO
1: Nivo
0: นะครับมาด้วยเหมือนกันนะครับ
1: ก็ไปลองดูครับโปรโมชั่นแคมเปญต่างๆนะแล้วก็รถไฟฟ้าก็สะดวกนะครับลงรถไฟฟ้าก็เดินเข้าไปถึงได้เลยเหมือนกันไม่ตากแดดด้วยแค่กลัวรถติดก็นั่งรถไฟฟ้าไปสะดวกแล้วก็ซื้อรถขับกลับบ้านง่ายสุดนะครับเพราะว่าโปรโมชั่นแคมเปญน่าจะดุเดือดแล้วก็ที่ผมทราบมาก็คือทุกงานตอนนี้จะเป็นเหมือนกันหมดก็คือว่าถ้าหากว่าคุณมีรถโมเดลใหม่เปิดโมเดลใหม่นะ
0: ครับ
1: ไม่เอาแบบไมเนอร์ไม่เอานะเปิดโมเดลใหม่ในงานผมมีส่วนลด

0: พื้นที
1: ่
0: ซึ่งโอโมด้าไม่ใช่โอโมด้าต้องบอกว่าเจคู่เพราะโอโมด้ากับเจคู่นี่คือ2ยี่ห้อนะ
1: ครับ2
0: ยี่ห้อที่อยู่ในกันเจคู่มีเปิดรถใหม่นะครับ
1: ครับ
0: เจคู่มีเปิด1คันนะครับเป็นเจคู่5 EV อัลตร้า
1: ครับ
0: เขาบอกว่าตัวเนี้ยคือผมรู้แค่ข้อมูลแค่นี้นะ
1: ครับ
0: ซึ่งวันเนี้ยมันเปิดแล้วแหละรถอะแต่ว่าเราอัดเทปกันก่อนใช่มั้ยครับ
1: ครับ
0: ไม่รู้ราคาเขาทำมาเพื่อคนที่เขาบอกว่าแบบรถไฟฟ้าเนี่ยคนก็จะถามแต่ว่าเนี่ยวิ่งได้เท่าไหร่วิ่งได้เท่าไหร่ทุกคนถามเหมือนกันหมดนะทุกยี่ห้อทุกคนจะถามว่าวิ่งได้เท่าไหร่เขาก็เลยทำตัวพิเศษออกมาก็คือวิ่งได้ไกลขึ้นโอมด้าเจคู่5 EV อัลตร้าก็คือเป็นตัวที่วิ่งได้ไกลขึ้นแต่เขาบอกว่าอยากให้มันเป็นประสบการณ์อย่างตัว REEV อย่างเงี้ยเขาก็เป็นคนเริ่มก่อนที่REEV ราคาต่ำล้านอย่างเจคู่6 TREEV เนี่ยเขาทำก่อนนะต
1: ่
0: ำล้านเขาก็บอกอยู่นะเขาก็มีรถมาขายอยู่แล้วก็มีแคมเปญลดราคาอยู่คันหนึ่ง 20,000 30,000 จากราคาเดิมนะ
1: ครับ
0: ก็ลดอยู่อย่างเงี้ยที่ทราบมาอย่างเงี้ยครับนิสสันก็ไม่น่าจะมีอะไรใหม่ไหม
1: ต้องไปดูไม่น่าจะไม่มีส่งข่าว
0: แล้วฮอนด้าก็น่าจะมีซุปเปอร์วันรถไฟฟ้าคันเล็กๆนั่นแหละครับ
1: ครับ
0: คันละ99อ่ะ
1: ครับ
0: นะครับยอดจองก็ไปไกลแล้วตอนนี
1: ้ครับ
0: ส่วนฟีลี่ก็น่าจะมีตัวนี่ใช่ไหมสตาร์เลย์ใหม่
1: สตาร์เลย์ใหม่สตาร์เลย์ใหม่เนี่ยอยากให้คุณผู้ฟังไปดูนะถ้าใครกำลังมองหารถในกลุ่มอย่างเงี้ยคำถามที่คุณผู้ฟังพี่โจยกมาเนี่ยครับคุณผู้ฟังชอบถามว่ารถไฟฟ้าวิ่งได้เท่าไหร่นะครับเพราะอะไรคำถามนี้ถึงเกิดขึ้นก็เป็นเพราะว่าเวลาการใช้งานจริงเนี่ยมันตัวเลขมันไม่ตรงกับตัวเลขสรรพคุณที่อ้างอิงไง
0: เวลาถามว่าวิ่งได้เท่าไหร่นี่คือมันจะใช้งานยังไงฉันจะไปสะดวกสบายไหมจริงๆภาษาเมื่อคืนนี้มันต้องไปสรุปสุดท้ายเลยคือใช้แล้วมันสะดวกจริงไหม
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลย
1: ด้วยส่วนตัวนะด้วยส่วนตัวผมเนี่ยถ้าจะเอาความสะดวกสบายนะครับรถประเภท REEV หรือว่า
0: ไฮบริดนี่แหละเรียกว่าไฮบริด
1: ไฮบริดนี่แหละนะครับสะดวกกว่านะครับแล้วต้องถ้าจะให้ดีเนี่ยผมเชียร์ไฮบริดของจีนนะไฮบริดของจีนเลยเพราะว่าอะไรครับเรื่องของเทคโนโลยีครับต้องยอมรับเลยนะครับว่าณเวลานี้ถ้าเปรียบเทียบกันผู้ผลิตเนี่ยก็มีจีนกับญี่ปุ่นนะวงการรถยนต์บ้านเราเนี่ยนะตอนนี้เทคโนโลยีเรื่องของไฮบริดของจีนเนี่ยไปไกลมากก่อนหน้านี้เขาผลิตป้อนให้โรงงานญี่ปุ่นอยู่แล้วโดยที่เขาไม่ได้บอกเรานะครับแต่ว่าตอนนี้เขาทำแบรนด์เขาเองเขาขายเขาเองเนี่ยนะครับแล้วด้วยราคาที่ถูกกว่าเนี่ยมีเหตุผลอะไรที่จะไม่ซื้อเขาเดี๋ยวผมเชื่อว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นที่เรียกว่าเถียงกันโลกแตก
0: มีคือเราก็แบบพอจะอธิบายได้ว่าคนบอกว่าเฮ้ยทำไมรถญี่ปุ่นเนี่ยมันแพงรถจีนเขาทำไมขายถูกได้เห็นไหมตอนแรกก็จะมีคนพูดอย่างนี้ทำไมจีนเขาทำถูกได้ญี่ปุ่นทำไมขายถูกไม่ได
1: ้
0: ขายแพงมาตลอดเนี่ยวันนี้เป็นไงล่ะพอโดนจีนทำราคาถูกเดี๋ยวมีเหตุผล
1: ครับ
0: เดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าเหตุผลทำไมถึงตึ๊ดมาเป็นแบบนี้เพราะอะไร
1: นะครับก็ทั้งเรื่องของในมุมมองของเอาเป็นว่าเราสองคนเนี่ยในมุมมองคนที่ทำข่าวเกี่ยวกับรถยนต์มาก็เรียกว่าเป็นเด็กใหม่แล้วกันเนาะคนละประมาณไม่ต่ำกว่า30ปีอ่ะก็พอจะเห็นมีประสบการณ์อยู่นิดหน่อยเดี๋ยวจะมาถ่ายทอดให้คุณผู้ฟังได้ฟังแล้วกัน
0: ทำไมมันถึงถูกกว่าทำไมมันถึงแพงกว่
1: า
0: พอฟังปุ๊บนะเดี๋ยวจะแบบโอ้โหมันเชื่อเถอะว่าคุณผู้ฟังแล้วคิดเหมือนผมอะ
1: แต่เอาเป็นว่าฟังไว้เป็นข้อมูลแล้วเอาไปคิดเอาไปตัดสินใจกันเอาเองนะครับเดี๋ยวก่อนจะหมดช่วงแรกเนี่ยผมขออนุญาตพี่โจมีเรื่องจะเคลียร์กับคุณผู้ฟังที่เมื่อวานส่งข้อความเข้ามาใช่ไหมครับ
0: พี่มิตรชัยพี่มิตรชัย
1: นะไม่ใช่วิชาชีพนะ
0: มิตรชัย
1: พี่มิตรชัยครับพี่มิตรชัยเนี่ย
0: คือแกสั่งน้ำมันออยล์แอดดิทีฟของผมนี่แหละ
1: ครับ
0: โจออยล์แอดดิทีฟอันนี้แล้วก็ผมเนี่ย
1: สั่งผ่าน Lazada
0: ผ่าน Lazada ซึ่งผมอะไปทิ้งไว้ใน Lazada ผมไปเปิดร้านทำไว้นี่แหละแล้วผมก็เฮ้ยแบบมันก็เหมือนแบบมันมองไม่เห็นนึกออกมั้ยพี่คนจะซื้อจะไม่เห็นผมเสิร์ชร้านตัวเองยังไม่ค่อยจะเจอเลยเพราะว่าเราต้องจ่ายตังค์เข้าไปพี
1: ่ครับ
0: จ่ายตังค์ทำโปรโมชั่นจ่ายแล้วก็คนเราขายของมันหักเยอะสมมุติถ้าหักเยอะเราก็ต้องทำราคาให้แพงขึ้นซึ่ง คนที่จะซื้ออะ
1: ผู้บริโภคเสียเปรียบไปเอง
0: ใช่ผมก็เลย
1: ไม่เอาดีกว่าม
0: าขายในเส้นทางยานยนต์นี่แหละเข้ามาอินบ็อกซ์เส้นทางยานยนต์อยากซื้อ หรืออยากเป็นดีลเลอร์

0: เดี๋ยวส่งให้ลองพี่จะได้แล้วก็มาคุยกันอะไรเงี้ยพี่เขาไปสั่งในนั้นแล้วเขาเมื่อวานนี้เขาก็อินบ็อกซ์มาว่าลาซาด้ายังไม่ส่งผมเฮ้ยลาซาด้าไม่ส่งนี่คือผมที่ไม่ได้ส่งไงก็เลยโทรกลับไปหาพี่เขาหลังเลิกรายการเมื่อวาน
1: ครับ
0: แล้วคุยกับเขาว่าขอโทษจริงๆไม่เห็นไม่เห็นเป็นความผิดที่ผมก็จัดการส่งเองเลย
1: ครับ
0: โดยไม่ผ่านลาซาด้าเลยผมก็ส่งเลย
1: พร
0: ้อมกับมีของชำร่วยเล็กๆน้อยๆผมถามว่าไม่ทราบว่าพี่มิชัยขับรถอะไรครับแกก็นึกว่าคันเนี้ยที่จะไปเติมเนี่ยเป็นรถโตโยต้า
1: ครับ
0: ผมใช้โตโยต้าอยู
1: ่
0: เป็นแก๊สอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวผมส่งของชำร่วยไปให้ก็ดูก็กลับมาเคลียร์ดูแล้วโอ้ส่งเองดีกว่
1: า
0: ก็ส่งเสื้อโตโยต้า FJ ไปให้พี่เขาหนึ่งตัว
1: เอ้ยแลนด์ครูเซอร์ FJ เลยเหรอ
0: ใช่ครับแลนด์ครูเซอร์ FJ เป็นเสื้อโปโล
1: เฮ้ยพี่มีหลายตัวพี่กักพี่ไม่แบ่งผมเหรอโอ้โห
0: เอฟเจเซ
1: ทำไมผมยังไม่มีเลยพี่
0: ผมไม่รู้ว่าพี่เขาไซส์เท่าไหร่นะผมไม่รู้นะแต่ว่าก็ประมาณเอา
1: เอางี้ถ้ายังไม่มั่นใจว่าพี่เขาไม่รู้ไซส์อะไรให้ผมก่อนก็ได้ไม่ทันแล้วส่งไปแล้วใช่ไหม
0: เอาไปเป็นทีเชิร์ตนี
1: ่โอ้
0: เก่งมากทีเชิร์ตนี่สวยนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่ได้นี่เสื้อโปโลก็ขอโทษฝากขอโทษพี่เขาด้วยไม่เห็นจริงๆ
1: ครับ
0: สนใจก็ส่งเข้ามาในทางอินบ็อกซ์ดีกว่านะครับ
1: ครับครับผมอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับพี่โจครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวช่วงที่สองนะมาคุยกันเรื่องราวของทำไมรถยนต์ญี่ปุ่นแพงทำไมรถยนต์จีน
0: ราคาจัง
1: เออนะครับอ่ะพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงที่สองของมอเตอร์อินเทรนด
2: ์มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนณัฐเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
3: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร 02-201-6770
4: ชาเครื่องดื่มที่เป็นคุ้มทรัพย์แห่งสุขภาพชาเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมที่ไม่เคยตกยุคไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลใดการดื่มชานอกจากจะช่วยสร้างความอบอุ่นให้ร่างกายแล้วยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพที่น่าทึ่งผู้เชี่ยวชาญยกให้ชาเป็นแหล่งคุณค่าทางสุขภาพที่ช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งและยังคงความชุ่มชื้นในร่างกายไม่ว่าจะเป็นชาเขียวชาดำหรือชาขาวล้วนมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์พร้อมทั้งส่งเสริมสุขภาพหัวใจและสมองได้เป็นอย่างดีการดื่มชาไม่ได้มีแต่ความเพลิดเพลินแต่ยังช่วยดูแลสุขภาพในหลายมิติด้วยรสชาติที่หลากหลายและประโยชน์อันล้ำค่าชาจึงเป็นเครื่องดื่มที่ควรมีในทุกไลฟ์สไตล์สุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
5: จูนชีวิตให้ Active อัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
1: ตามมอเตอร์อินเทรนด์ครับช่วงที่2ของรายการครับคุณผู้ฟังครับทาง Active Radio นะครับ FM 99 MHz คุณผู้ฟังสามารถติดตามเราได้นะครับเป็นประจำผมคทาทองไวยแทนนท์และพี่โจ้ดินทรรัตน์เนี่ยจะมาดำเนินรายการหรือว่าจัดรายการพูดคุยกับคุณผู้ฟังเนี่ยในวันพฤหัสและวันศุกร์นะครับส่วนวันจันทร์วันอังคารวันพุธจะเป็นคุณเฮียกับเฮียนัทนะครับแล้วก็ถ้าหากไม่สะดวกฟังสดแล้วก็ฟังย้อนหลังนะครับได้ทางวันเสาร์อาทิตย์ก็ในเวลา14นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับตอนนี้พี่โจ้อยู่ในสายเรียบร้อยแล้วนะครับพี่โจ้ครับ
2: ครับผมครับผม
1: นะครับช่วงที่2ของรายการนะครับวันนี้เราสองคนเนี่ยไม่ได้นั่งในสถานีนะครับก็เลยไม่สามารถที่จะตอบคำถามผ่าน SMS ได้นะครับยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับสัปดาห์หน้าเราจะมาตอบคุยกันสดๆนะครับเพราะว่าวันนี้เราสองคนมาอยู่ที่งาน Big Motor Sale นะครับที่ไบเทคเมืองทองเป็นวันแรกของการแสดงนะครับแล้วจะจัดไปจนกระทั่งถึงวันที่30สิงหาคมนี้งานเขาไม่ได้เริ่มเช้านะครับเขาเริ่มเที่ยงนะครับในวันธรรมดาแต่ถ้าเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ย11โมงนะครับใครอย่าไปแบบ8โมงเช้ายี่นะไม่ได้ถ้าไปก็ไป
2: 8โมงเช้าไปหาอะไรกินก่อน
1: ไปหาข้าวทานก่อนนะครับเสาร์อาทิตย์จะเริ่ม11โมงนะครับแต่ถ้าวันธรรมดาก็จะเริ่มเที่ยงนะครับใช้พื้นที่ฮอลล์101และ104นะครับของไบเทคเป็นพื้นที่แสดงงานก็คือคุณผู้ฟังสามารถที่จะลงจากสถานีรถไฟฟ้านะครับไบเทคได้เลยแล้วก็เดินเข้าไปได้เลยนะครับ
2: ฝนตกก็ไม่ต้องกลัวเข้าไปแบบนี้ลงรถไฟฟ้าสบาย
1: ครับไม่กลัวฝนตกไม่กลัวอยู่แล้วแค่ลำคาญเปียก
2: เสียงพี่นี่อู้อี้อู้อี้เป็นสบิตันพี่เราไม่กลัว
1: ผมเป็นคนแพ้อากาศนะครับ
2: แม่นะเจ้าใจนะฮะแพ้ไหม
1: ช่วงแรกเราได้คุยกันไปแล้วนะครับเล็กน้อยเรื่องของรถใหม่ในงานก็จะมีหลายคันทีเดียวนะครับช่วงที่สองเนี่ยสืบเนื่องจากเมื่อวันก่อนเราได้ไปทดลองรถนะเป็นทดสอบรถจีลี่ใช่ไหมครับ
2: สตาร์เลย์
1: นะครับเราก็ได้มีโอกาสคุยกับผู้บริหารจริงๆเราเชิญเลยนะเชิญผู้บริหารมานั่งคุยกับเราในรายการเลยแต่ว่าด้วยนโยบายของธนบุรีนอยสเตอร์เนี่ยร่วมมือกับบริษัทจีลี่เนี่ยการจะเอาใครมานั่งในสถานีเนี่ยอาจจะต้องขอไปกลับไปทำการบ้านสักนิดนึงก่อนว่าจะเป็นใครดีที่จะตอบคำถามได้รอบด้าน360องศามากกว่ากันตอนนี้ก็เลยรอคำตอบอยู่นะครับในระหว่างนั้นน่ะเราก็ได้มีการพูดคุยกันนะครับเรียกว่าจะใช้คำว่าถกไม่เถียงก็ได้นะขออนุญาตยืมชื่อรายการของท่านอื่นมาหน่อยนิดนึงแต่ว่าก็เป็นการพูดคุยกันนะครับว่าประเด็นที่มันเกิดขึ้นในสังคมของอุตสาหกรรมยานยนต์ณเวลานี้ก็คือเรื่องของการที่บริษัทญี่ปุ่นนะครับออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลมีความชัดเจนนะครับในการกำหนดเรื่องของภาษีหรือกำหนดเรื่องของมาตรการการส่งเสริมอื่นๆนะครับเพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรมระหว่างรถญี่ปุ่นกับรถจีนนะครับประเด็นอยู่ตรงนี้นะครับก็เลยตอนนี้กระแสสังคมส่วนใหญ่เนี่ยผมเราคงไม่สามารถที่จะไปปฏิเสธนะครับหรือไปคล้อยตามได้อย่างเต็มที่นะครับเราก็นำเอาข้อมูลเนี้ยมาถกกันใช่ไหมครับพี่โจครับวันก่อนว่างั้นเราก็ต้องมาดูนะครับผมเชิญชวนผู้ฟังอย่างนี้นะเชิญชวนมาดูว่าสาเหตุจริงๆนะครับหรือว่าที่มาของราคาจำหน่ายของรถญี่ปุ่นกับรถจีนเนี่ยทำไมมันต่างกันจังเลยรถญี่ปุ่นทำไมผลิตออกมาขายเฉลี่ยเอเวอเรจนะครับเฉลี่ยหลักล้านต้นๆหรือแตะล้านหรือล้านเกินก็แล้วแต่แต่รถไฟฟ้าจากจีนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณไม่เกิน 700,000 บาท
2: ต่างกัน 400,000 กว่า
1: ใช่นะครับเอาเป็นว่าผมเฉลี่ยแล้วกัน 700,000 บาทนะครับแต่แค่นี้ก็ต่างกัน 300,000 บาทต่อคันแล้วนะครับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตนะครับหรือว่าโครงสร้างภาษีอื่นใดที่ได้รับการสนับสนุนจาก BOI นะครับจากการส่งเสริมภาครัฐเนี่ยมูลค่าในการช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมเนี่ยนะครับราคาอยู่ที่ไม่เกินนะครับเฉลี่ยนะ 80,000 บาทต่อคัน
2: ครับ
1: ก็ยังมีส่วนต่าย 200,000 กว่าม
2: ันต้องดูพิกัดรถอ่ะพี่ดูกลมๆอย่างนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้แต่ว่า
1: เฉลี่ยดูเฉลี่ยเลย
2: เอาเข้าเรื่องเลยเข้าเรื่องเลยไม่ต้องไปดูเฉลี่ยว่ามันในเพราะคนฟังรู้อยู่แล้วว่าราคารถอ่ะญี่ปุ่นเท่าไหร่จีนเท่าไหร
1: ่ครับ
2: ใช่ไหม
1: ครับ
2: ไอ้ที่มันมาเนี่ยต้นทุนของการที่ทำให้ราคาแพงหนึ่งเลยเนี่ยคือสเกลบริษัทเนี่ยมันใหญ่กว่ากัน
1: ใช่
2: พนักงานมันเยอะกว่า
1: ใช่
2: พนักงานเยอะกว่าต้นทุนมันเยอะกว่าเงินเดือนมันสูงโบนัสมันเยอะนี่พูดถึงฝั่งรถญี่ปุ่นก่อนนะ
1: ครับ
2: โบนัสบางยี่ห้อบางบริษัท7เดือนบางบริษัทแบ่ง2รอบรอบละ6เดือน5เดือนนะ
1: เขามันจะบอกว่า
2: ปีนึงครึ่งปีออกทีนึง
1: ใช่
2: เท่ากับว่าสมมติว่าเงินเดือนสมมติว่าเงินเดือนเอาเด็กๆเอาอย่างนี้ไม่ต้องถึงระดับผู้บริหาร
1: อ่ะสตาร์ท 20,000
2: โหไม่มีแล้วพี่ 20,000 พี่เอาที่ไหนบริษัทรถยนต์นะพี่
1: อ๋อเหรออ่ะ
2: พี่ไปเอาไหน 20,000
1: ไม่ผมก็จะบอกว่าถ้าบริษัทอื่นทั่วไปเนี่ยธุรกิจ SME เนี่ยสตาร์ทเนี่ยเด็กจบใหม่เนี่ย 12,000 แต่บริษัทรถยนต์เท่าไหร่พี
2: ่บริษัทรถยนต์เนี่ยต้องมี 40,000
1: อ่ะสตาร์ทนะอ่ะ
2: เอ้าแล้วแต่ว่าเขาเลือกไงเขาต้องเลือกว่ามหาวิทยาลัยดังไหมเกรดเท่าไหร่อะไรเท่าไหร
1: ่
2: อ
1: ัน
2: นี้เราไม่ไปดูเรื่องการศึกษาคุณเข้ามาเนี่ยสตาร์ทเนี่ยพอคุณเริ่มมีระดับอ่ะคุณก็รู้ว่าเป็นแสน
1: ครับ
2: ถ้าคุณเป็นระดับบริหารใหญ่ๆคุณก็กี่แสน
1: โอ้โห
2: เงินเดือนนึงอ่ะเท่ากับมนุษย์ทองคำไหมนะ
1: ถ้าเปรียบเทียบกับการฝ่ายราชการนี่ก็ต้องมี C8 C9 แล้วครับผู้บริหารเนี่ย
2: ใช่
1: หลักแสนครับใช่
2: ใช่อ่ะคุณก็รู้ว่าเงินเดือนพอใหญ่ๆขึ้นไปเนี่ยเป็นแสนระดับผู้อะไรนะต้องเรียกว่าเมนเจอร
1: ์ครับไดเรคเตอร์
2: MGM อะไรเงี้ยมันโอ้โหมันหลายแสนอ่ะ
1: ครับ
2: ถูกไหมอันนี้พอที่ต้นทุนนี่เสร็จปุ๊บนายญี่ปุ่น
1: อันนี้แหละอันนี้คือสิ่งที่เรากำลังจะพูดคุยกันเลย
2: นายญี่ปุ่นแผนกนึงเนี่ยกี่คนรถบริษัทรถยนต์เนี่ยมีทั้งโรงงานมีทั้งออฟฟิศมีทั้งอะไรเนี่ยมีกี่คนถูกไหม
1: ครับ
2: บริษัทใหญ่ๆเช่าออฟฟิศอยู่ในเมืองโรงงานอยู่ข้างนอก
1: ครับ
2: ค่าเช่าออฟฟิศเดือนเท่าไหร
1: ่ครับ
2: ใช่ไหมมันมีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายเจอ
1: ไม่ใช่ค่าเช่าออฟฟิศอย่างเดียวการที่ญี่ปุ่นหนึ่งคนนะครับเดินทางจากญี่ปุ่นมาอยู่เมืองไทยเนี่ยบริษัทจะต้องรับผิดชอบทั้งค่าที่พักนะครับเขามาคนเดียวเรื่องจะพักลูกพักเมียเขาเหรอ
2: ไม่ได
1: ้ที่ไหนเมียเขาอยู่ที่ไหนต้องเอามาอยู่เมืองไทย
2: เมียมาด้วยสมมติว่าผมอยากได
1: ้ครับ
2: เจี๊ยบสั่งมา
1: ครับ
2: เจี๊ยบสั่งมีภรรยาสองคนภรรยามาสองคน
1: ให้คนเด
2: ีย
1: ว
2: มีลูกอีกคนมีลูกอีก
1: มีลูกอีก
2: ภรรยาละฝั่งละภรรยาสองคนสองคนเป็นสี่คน
1: สี่เฮ้ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเอาเป็นว่ามีภรรยาเดียวแล้วลูกสองคนละกัน
2: อ่ะ
1: เอาแค่นี้เอา
2: เจี๊ยบสั่งมาหนึ่งคน
1: ครับ
2: ภรรยา1คนล
1: ู
2: ก2คน
1: ครับที่พัก
2: ทั้ง
1: เพราะฉะนั้นเนี่ย
2: จัดให้ต้อง
1: จั
2: ดที่พักให
1: ้จะอยู่อพาร์ตเมนต์เล็กๆแบบคนไทยมนุษย์โรงงานเช่าอยู่ได้ไหมไม่ได้นะครับต้องไปคอนโด
2: ต้องอยู่ในโซนที่คนญี่ปุ่นอยู่อยู่สุขุมวิท
1: นะครับ
2: สุขุมวิทมาใหม่ๆผมขับรถเองไม่ได้อยู่แล้วอันตรายแล้วก
1: ็
2: แล้วเดี๋ยวมีปาต้องปาร์ตี้ขับไม่ได้ยุ่งมีคนขับรถมีรถ
1: มีรถ
2: มีคนขับรถ
1: ลูกเรียนจะไปเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดท่าทองได้ไหมอ่ะ
2: ไม่ได้
1: ก็ต้อง
2: เป็นเรียนอินเตอร์อันนี้ก็ต้องจ่ายให้บริษัทก็ต้องจ่ายให้
1: ใช่
2: ถูกไหม
1: ครับ
2: น
1: ี่คือ
2: ภรรยาที่เป็นใหญ่แม่บ้านภรรยาเนี่ยที่เป็นแม่บ้านอยู่ที่บ้านเนี่ย
1: โอ้โหไม่ได้
2: มีคนขับรถอีกนะ
1: ต้อง
2: ขับรถไปส่งเช้าก็ต้องไปส่งลูกส่งอะไรอีกมันมีอีกไง
1: ครับ
2: ทั้งหมดนี้คือค่าใช้จ่ายที่มันรวมอยู่ในราคารถ
1: ต้นทุนแฝงครับคุณผู้ฟังเรากำลังพูดถึงสิ่งที่บริษัทญี่ปุ่นไม่ได้พูดถึงเลย
2: ที่มันทำรถให้มันแพงขึ้นเนี่ยเพราะว่านี่คือต้นทุนแล้วมีญี่ปุ่นมากี่คนอ่ะเอาบริษัทญี่ปุ่นเนี่ยมีญี่ปุ่นมาอยู่กี่คนพี่คิดว่ากี่คน
1: เอาคิดเฉลี่ย
2: ห้าสิบคนอ่ะผม50 คนเนี่ยผมว่า
1: โอ้ย
2: มีบวกลบ
1: เฉพาะโรงงานที่บ้านโพโรงงานที่บ้านโพนี่ก็เป็นร้อยแล้ว
2: อ่ะใช่ไหมอันนี้พี่กำลังพูดถึงรถยี่ห้ออะไรที่โรงงานบ้านโพเนี่ย
1: โอ้ยมันมีทั้งหลายยี่ห้อที่บ้านโพอ่ะเดี๋ยวไปพูดถึงเขาเลย
2: โรงงานที่โรงงานฝั่งโรงงานที่ประกอบมีกี่คนโรงออฟฟิศกี่คนถูกไหม
1: ครับศูนย์ไอเอ็นดีเนี่ยเยอะ
2: ทั้งหมดเนี่ยเอาผมว่าสักร้อยคนอ่ะเอาร้อยคนพอ
1: ร้อยคนอ่ะคิดซะว่าร้อยคนอ่ะ
2: คิดซะว่าเอาแค่ร้อยคนพอ
1: ครับ
2: ร้อยคนเดือนหนึ่งเนี่ยต่อปีต่อคนต่อปีเนี่ย
1: คุณผู้ฟังต้องอย่าลืมนะครับว่าโครงสร้างที่เราเห็นเนี่ยมันไม่ได้มีแค่บริษัทที่เราไม่ได้เป็นโชว์รูมแล้วนะครับอันนี้จะเป็นแบ็คออฟฟิศแล้วนะจะเป็นเรื่องของสำนักงานการเงิน
2: เฮดควอเตอร์เนี่ยแหละเนี่ยที่มาสะท้อนต้นทุนของรถยนต์1คันเนี่ย
1: ครับ
2: ถ้าเป็นรถญี่ปุ่นเนี่ยบางเรากำลังคุยถึงเรื่องว่ารถญี่ปุ่น1คันเป็นเงินเท่านี้อ่ะคือบางคนเพิ่งมาฟังจะได้ตามทัน
1: ครับนะครับผมอ่ะประเด็นที่เราพูดคุยกันก็คืออันเนี้ยคือต้นทุนแฝงที่มันมากับราคารถยนต์ที่คนไทยจะต้องรับอยู่
2: ที่คนไทยบ่นว่าโหไม่แพงจังเนี่ยนี่แหละทำเป็นกระบอกให้ว่า
1: รา
2: คานี
1: ้
2: ในหนึ่งคนเนี่ยเฉลี่ยคิดปีละ15 ล้านได้ไหมหรือ20 ล้านต่อคน
1: เดือนละแสนคิดเร็วๆเดือนละ150,000
2: เดือนละแสนก็ล้านสอง
1: เป็นค่าใช้จ่าย
2: ไม่เกินดิเงินเดือนเขาอีกพี่รวมไปเลยต่อคนเลยเนี่ยค่าใช้จ่ายต่อคนต่อปีเนี่ย
1: โอ้
2: มันจะลากครอบครัวมาเท่าไหร่อ่ะ15 ล้านถึง20 ล้าน
1: ครับ
2: แล้ว100 คนอันนี้ถ้า20 ล้าน100 คนเป็นเงินเท่าไหร่เป็น 2,000 ล้านนะครับพี
1: ่เยอะครับ
2: แล้วคุณจะต้องขายให้ได้กำไรเท่าไหร่อ่ะนี่ยังไม่รวมพนักงานคนไทยอีกนะ
1: ครับ
2: พนักงานคนไทยก็ไม่น้อยนะครับนี่ยังไม่รวมค่าเช่าออฟฟิศค่าใช้จ่ายต่างๆนะ
1: ครับ
2: เอาซ้อนอีกนะจ้างเอาซ้อนอีกนะ
1: ครับ
2: โอ้โหแล้วไหนอ่ะมันเยอะมาก
1: นี่คือ
2: ทำให้รถน่ะมันแพงรถต้องแพง
1: นะครับโดยรวมที่เราพูดกันประเด็นนี้ก็คือนี่คือความอุ้ยอ้ายของบริษัทญี่ปุ่น
2: ไม่ต้องบอกว่าบริษัทที่มันสเกลใหญ่เพราะว่าฝรั่งก็มีมา
1: ก็มีมา
2: บริษัทอย่างเยอรมันก็มีมา
1: ครับแต่ว่ามันไม่ได้สเกลใหญ่ขนาดนั้นแล้วมันไม่

0: ขึ้นรถไฟฟ้าครับ
1: ครับแต่ข้อ
0: แตกต่าง
1: ข้อแตกต่างของจีนกับญี่ปุ่นคือตรงนี้ชัดเจนเรื่องของไอ้เรื่องจำนวนคนอาจจะต่างกันไม่ได้เยอะมาก
0: ให้จำนวนคนเท่ากันด้วย
1: เออแต่ว่าองค์ประกอบที่มากับคนเนี่ยมันต่างกันชัดเจนครับพอไม่มีครอบครัวมาย
0: กมือโหวตมาคุณจะไปเมืองไทยไหมแต่ว่าคุณไปก็คนเดียวลูกเมียอยู่นี่นะครับ
1: เออไม่เกี่ยวนะ
0: ลูกเมียก็อยู่ที่เซินเจิ้นเหมือนเดิ
1: ม
0: ค
1: ุ
0: ณไปคนเดียว
1: ครับ
0: คุณก็ได้อ่ะคุณได้เงินเดือนได้อะไรเพิ่มขึ้นอยู่แล้วนอกจากมาจากจีนนะมั้ย
1: ครับ
0: ไปอยู่ไทยเงี้ยได้เงินเดือนเพิ่มก็ดีอยากความอยากมีความก้าวหน้าท้าทายออกมาลูกเมียก็เรียนที่เดิมไม่ต้องจ่ายไม่ต้องมีคนขับรถไม่ต้องจ่ายนั่งแก๊ปเอาเรียกแก๊ปเรียกอูเบอร์เรียกโบเรียกอะไรก็เรียกไป
1: ครับ
0: ขึ้นรถไฟฟ้าเอาค่าใช้จ่ายถูกลงเยอะมาก
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็รับเข็มขัดใช้คนไทยเป็นทีมแล้วก็จีนจีนก็จะมีแบบตึ๊ดตั๊ดใหม่มีแบบบริหารนั่งตรงนี้มีเป็นกลุ่มไม่ได้มีทุกแผนก
1: ครับ
0: แล้วก็ให้นโยบายลงมาแล้วก็จ้างคนไทยที่มีฝีมือมาบริหารค่าจ่ายแค่ตรงนี้ก็ถูกลงไปเยอะมากนะพี
1: ่นี่คือเดี๋ยวคุณผู้ฟังจะหาว่าเราเทคไซด์หรือเปล่าอันนี้ผมบอกก่อนเลยนะผมไม่ได้ว่าใครผิดใครถูกนะแต่นี่คือภาพที่มันปรากฏที่เราเห็นกันมา
0: จะได้เคลียร
1: ์นี่คือข้อเท็จจริงนะครับส่วนเรื่องที่บอกว่ารัฐบาลควรจะมีมาตรการในการส่งเสริมอันนี้ผมเห็นด้วยเลยชัดเจนเลยร
2: ั
1: ฐบาลไทยต้องส่งเสริมจะทำอะไรยังไงต้องทำเพราะเราควรจะทำอะไรที่เป็นเทคโนโลยีหรือเป็นแบรนด์ของเราเองหรืออย่างน้อยเป็นโครงสร้างของอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยที่มันเติบโตไปในทิศทางที่มันถูกต้องจริงๆแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยผมขอเรียกร้องว่าผู้ประกอบการชาวญี่ปุ่นเองก็ต้องลดความอุ้ยอ้ายของคุณลงด้วยคุณจะเอาต้นทุนแฝงเนี่ยมาไว้กับราคารถยนต์แบบนี้แบบที่ผ่านมาเนี่ยผมว่ามันก็ไม่แฟร์ไปหน่อยนะครับภาพไม่แฟร์เกิดขึ้นตอนไหนก็ตอนนี้ไงตอนที่รถจีนเข้ามานี่ไงพอเขาทำราคาได้แล้วคุณทำราคาไม่ได้คุณกลับไปโยนว่ามันเป็นความผิดของรัฐบาลที่ไปช่วยกันซับซิไดเรื่องของสิทธิพิเศษทางภาษีเอาเข้าจริงถ้าเอาตัวเลขนั้นมาดูเนี่ยมันต่างกันไม่เยอะครับแต่ต้นทุนต่างหากที่มันต่างกันเยอะ
0: คุณกำลังแบกต้นทุนที่สูงกว่า
1: ใช่
0: อันนี้รถจีนพอมันถูกแล้วขายได้ดีขายได้เยอะ
1: ครับ
0: บางคนบอกว่าไอ้ของถูกมันไม่ได้มีคุณภาพลองดูว่าคุณภาพวันนี้
1: ก็ให้ผู้บริโภคเป็นผู้เลือกสิครับ
0: ใช่คือคุณจะถูกหรือแพงเนี่ยคนซื้อเนี่ยเจ้าของเงินเนี่ยเขาเลือกเองได้ว่า
1: ถู
0: กหรือแพงแล้วก่อนที่รถจีนจะเข้ามาเนี่ยเขาเชิญบรรดาบริษัทรถยนต์ทั้งหมดนะโดย
1: ความ
0: สามิตรโดยอะไรเป็นคนมานั่งนะไอ้กระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยมานั่งปึ้งเป็นประธานแล้วก็คุยเลยเรียกเฮดของทุกบริษัทไปนั่งนี่ผมได้คุยกับทางผู้บริหารบริษัทนึงมา
1: ครับ
0: ถ้ารถจีนจะเข้าเขายกมือโหวตกันเลยนะรถจีนจะเข้าคุณจะมาทำแบบเราไม่ได
1: ้อันนี้ใคร
0: จะมี
1: อันนี้ใคร
0: มีครับ
1: อันนี้ใครเป็นพูดครับเป็นข้อมูลจากใครอ่ะ
0: เป็นข้อมูลจากฝั่งบริษัทรถยนต์ที่ไปนั่งคุยวันนั้นอยู่ในโต๊ะนั้น
1: ครับ
0: บอกว่ารถจีนถ้าจะเข้าเนี่ยจะมาทำเหมือนเราไม่ได้นะ34รุ่นย่อยเราไม่ยอมคุณมาคุณต้องใส่ออปชันมาให้เต็มคุณจะมากักไว้แบบนี้แล้วมาขายอย่างนี้อย่างนี้เดี๋ยวจะมีลูกเล่นคุณก็คุยกันโหวตแล้วก็บอกว่ารถจีนต้องมาเต็มต้นตัวนี้ก็จีนแค่แบบมีแค่2รุ่นย่อยส
1: ัง
0: เกตรถจีนนะเข้ามาขาย1โมเดลมี2รุ่นย่อยมีรุ่นโปรรุ่นแบ็คเห็นไหมรุ่นลักซ์ซูรี่รุ่น
1: เต็มที่3รุ่นย่อย
0: เป็นแค่2พี่2รุ่นย่อยส่วนใหญ่2รุ่นย่อย3นี่คือจะแบ่งเป็นพวกระบบขับเคลื่อน
1: ครับ
0: ส่วนออปชั่นที่อยู่ในรถต้องใส่หมดจอ
1: เอดาต้องมาเต็ม
0: เอดาคุณมีเท่าไหร่คุณต้องใส่มาให้หมดคุณจะมากักแบบนี้ไม่ได้อันนี้คือพวกคุณโหวตแล้วยกมือแล้วหวังจากว่าถ้าจีนมาแบบเนี้ยสนุกแน่คุณจะใส่มาเลย
1: คือจีนจะต้องมีต้นทุนเพิ่มแล้วจะ
0: ใ
1: ส่ไม่ได้
0: อ
1: ัน
0: นี้มีบล็อกไว้มีบล็อกไง
1: ครับ
0: มีบล็อกว่าไอ้มีกำแพงว่าคุณต้องใส่แบบนี้มานะคุณทำอย่างนี้มานะแล้วราคาก็ได้มาแข่งกันพอให้เขาใส่มาแบบนี้ถูกกำแพงที่บอกว่าคุณต้องใส่แบบนี้เขาก็ใส่แบบที่ต้องการ
1: ครับ
0: เพราะว่าเงื่อนไขเราคือต้องใส่มาให้หมดถึงจะขายในประเทศไทยได
1: ้ครับ
0: พอเขาใส่มาแล้วดูเขาทำราคาดิ
1: แต่ประเด็นคือเทคโนโลยีของเขาเนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ราคาไม่สูงไงมันไม่ได้มีวัสดุอุปกรณ์จำนวนมากที่มันเป็นความอุ้ยอ้ายพอเขาใส่แล้วทำราคามาได้นะครับ
0: มันจะกลายเป็นคมเฉือนคมเลยนี่นะครับนี่กลับมาที่ตัวเองเลย

0: ครับ
1: อันนี้ก็ต้องสู้พอต้องสู้ปุ๊บพอเขาคอสเขาบีบคอสได้เพราะว่าต้นทุนเขาต่ำกว่าเขาก็บีบต้นทุนต่ำ
0: ครับ
1: พอต้นทุนต่ำตัวเองต้นทุนสูงกว่าเนี่ยตอนนี้ลำบากแล้วก็ดูได้จากยอดขายแล้วก็ยอดจดทะเบียนเนี่ยรถปิกอัพลดลง มี PV นี่ชัดมากลดลงเพราะจะซื้อ PPV คันละ1.5 ล้าน
0: ครับ
1: คุณไปซื้อเนี่ยซึ่งไปขับมาเมื่อวานเนี่ยอะไรนะ
0: C-SUV
1: Geely Starlay
0: ครับ
1: น้ำมันถังหนึ่งวิ่ง 1,000 โลแน่
0: ๆครับ
1: แล้วออปชั่นเพียบได้2คันซ
0: ื้อ
1: ตัวท็อปด้วยนะ
0: ครับ
1: ได้2คันอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: มันก็เลยทำให้แบบยอดขายมันต้องลดลงอยู่แล้ว
0: ครับ
1: คุณก็มาเล่นแบบนี้เพราะเทคโนโลยีมันดีกว่าแล้วมันก็ไม่ต้องมานั่งเป็นนักสู้หน้าตู้ชาร์จเราก็เติมน้ำมันได้ถูกป่ะเพราะเทคโนโลยีมัน REEV อย่างเงี้ย
0: ครับ
1: มันก็เลยทำให้มันจะยิ่งขาดวันเนี้ยโอเครถญี่ปุ่นเนี่ยยังสู้ได้แต่ถ้าเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆ10ปีเนี่ยไม่ได้นะพี่
0: ต่อให้รัฐบาลลดภาษีให้คุณเหลือ 0% เนี่ยคุณก็สู้เขาไม่ได้เพราะคุณไม่ได้มีการใช่คุณไม่ได้พัฒนาตัวเองขึ้นมาไงการพัฒนาเนี่ยไม่ใช่เรื่องของเทคโนโลยีอย่างเดียวนะ
1: แล้วคุณไม่ใช่เรื่องพัฒนาพี่ต้อง
0: ลดต้นทุนลงไป
1: ต้องอาจายต้องบีบต้นทุนลดลงไปตอนนี้ก็คือเอาซอร์สเตรียมตัวกระเด็นก่อนเลยถ้ามีการปรับนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าเขาไม่ปลดพนักงานเนี่ยเขาต้องปลดเอาซอร์ส
0: ครับ
1: พนักงานต้องมาเข้ามาทำงานเพิ่ม
0: ครับ
1: ถูกไหมถ้าใครไม่อยากทำงานเพิ่มก็ต้องรีดไขมัน
0: ครับ
1: คราวนี้แล้วก็พอมันสะเทือนอย่างเงี้ยมันมีคนตกงานเนี่ยเดี๋ยวมันจะเดือดร้อนเนี่ยพอมีข่าวเพิ่มบริษัทรถยนต์ยักษ์ใหญ่ปลดพนักงานเอาแหละเศรษฐกิจสะดุ้งแล้วคันนี้ถูกป่ะ
0: ครับ
1: อุตสาหกรรมยานยนต์เริ่มละซ้ำละสายไปกันใหญ่แล
0: ้
1: ว
0: แต่นี่ประเด็น
1: จริงๆแล้วมันไม่ใช่แบบนั้น
0: จริงๆแล้วมันเป็นยังไงครับ
1: จริงๆแล้วมันก็ต้องขยับต้นทุนตัวเองนั่นแหละใช่ไหม
0: ครับ
1: หรือว่าดั้มราคามาสู้เฉือนกำไรขาดทุนกำไรหน่อยใช่ไห
0: ม
1: ภาษาจีนคนจีนเขาเรียกขาดทุนกำไรต้องยอมหรือต้องยอมขาดทุนกำไรแล้วก็แบบเหมือนถอยหลัง19ตายก็เกิดใหม่อะไรอย่างก็ว่าไป
0: ถ้ามันเป็นเรื่องของการค้ามันก็ควรจะเป็นการแข่งขันที่เสรีครับ
1: ใช่
0: ไหมถ้าผมเป็นผู้บริหารจีนผมคุ้นแบบนั้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยประเด็นที่สังคมให้ความสนใจเป็นพิเศษก็คือแต่การเข้ามาของรถจีนเนี่ยมันเป็นลักษณะของศูนย์เหรียญส่วนใหญ่ก็คือนำอะไรเข้ามาประกอบในบ้านเรา
1: อันนี้ก็ไม่ควรอันนี้ก็ไม่ควร
0: นี่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้สังคมไทยเนี่ยถูกจับเอาไปเป็นตัวประกันเรียบร้อยด้วยประเด็นนี้ไงว่าถ้าญี่ปุ่นอยู่ไม่ไหวเนี่ยมันเลิกกันหมดเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเฉพาะบริษัทผู้ลงทุนอย่างเดียวนะพนักงานคนไทยเซลแมนอะไรทุกอย่างช่างเชิงเนี่ยไปหมดเลยนะ
1: คืออันนี้ก็ซิกแซกอันนี้ก็จะเอาให้มันถูกที่สุดอะคืออะไรที่มันต้องจ่ายมันก็ต้องจ่ายไม่ใช่จะเอาคนจากจีนมาหมด
0: ครับ
1: เข้าใจว่าพี่คนเยอะแต่คนไทยก็เยอะอยู่นะใช่ไหม
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นนะสรุปภาพรวมที่ผมอยากจะพูดวันนี้มากๆเลยก็คือจะจีนจะญี่ปุ่นจะฝรั่งอีกหน่อยอาจจะมีอินเดียเข้ามาด้วยก็ได้นะครับ
1: อย่า
0: ไม่เอาในข้อที่จริงมันเป็นแบบนั้นนะครับในข้อที่จริงมัน
1: ที่จะลดอินเดียมาเหรอมันมาแล้ว
0: ใจเย็นใจเย็นใจเย็นประเด็นคืออย่างนี้พี่โจ้ผมจะบอกว่าเราในฐานะเจ้าบ้านเนี่ยเราคนไทยเนี่ยผมอยากจะเรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยสนับสนุนครับทุกเจ้าเลยเอาเข้ามาแต่คุณต้องให้ความเท่าเทียมกันในแง่ของข้อกฎหมายแล้วก็เรื่องของโครงสร้างพื้นฐานส่วนเขาจะแข่งกันเรื่องราคาแข่งกันเรื่องเทคโนโลยีแข่งกันเรื่องของการจ้างงานในเมืองไทยนะครับปล่อยเขาแข่งขันกันใช่ไหมมันควรจะเป็นลักษณะนั้นไงไม่ใช่แบบคือณเวลาเนี้ยมันมีความลักหลั่นจริงไม่เท่ากันจริงในเรื่องของภาษีภาครัฐเนี่ยต้องชัดเจนต้องชัดเจนจริงๆเรื่องของการผลักดันรูปโครงสร้างของไทยว่าเราจะเอายังไงกับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยนะครับแล้วต้องแยกชัดเจนนะครับว่าระหว่างอุตสาหกรรมยานยนต์กับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยนะครับถ้าคุณเอาสองเรื่องไปตีกันเนี่ยมันจะมั่วไปหมดอ่ะเพราะจะแต่รถญี่ปุ่นปุ๊บเดี๋ยวจะกลายเป็นแต่พนักงานคนไทยที่ต้องตกงานมันจะกลายเป็นตัวประกันกัน
1: ตอนนี้นะควรจะส่งเสริมเหมือนที่จีนเนี่ยได้โอกาสจากเช่นอีลอนมัสก์เอารถเข้าไปประกอบ
0: ครับ
1: แล้วพอเทคโนโลยีมันหลั่งไหลออกมาเงี้ยคนจีนก็เริ่ม
0: เขาก็ผลิตขายออกนอกประเทศ
1: เขาก็ผลิตขายใช้ในประเทศเขาก็ผลิตออกนอกประเทศแล
0: ้
1: วรูปทรงมันก็ไม่ได้แย่เกาหลีก็ทำมาแล้วก่อนหน้านี
0: ้ครับ
1: ถูกไหม
0: ใช่
1: เขาก็ใช้ชื่อใช้สกุลเขาอะ
0: ครับ
1: มาเป็นแบรน แต่ผมว่าคนไทยรับได้ไหมไงว่าคำถามคือว่าถ้าไอ้จุกอะรถยี่ห้อไอ้จุกเนี้ยแต่เป็นซุปเปอร์คาร์เนี้ยพอจะซื้อมาขับกูว่าเพื่อนล้ออะพี
0: ่สมมติอะสมมติเอาเป็นว่าเรามีรถซุปเปอร์คาร์สักรุ่นหนึ่งแล้วเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าพลังงานไฮโดรเจน
2: วันนี้เราสองคนลาไปแล้วครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนณัฐเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวงฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

ลา15 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลผู้บังคับการตำรวจนครบาล6เผยยังไม่พบเบาะแสลอบวางเพลิงไล่ที่เหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์พลตำรวจตรีชัยกฤตโพอะผู้บังคับการตำรวจนครบาล6ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และตรวจความเรียบร้อยบริเวณจุดเกิดเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ถนนวรจักรเปิดเผยความคืบหน้าว่าขณะนี้ในพื้นที่ได้จัดกำลังดูแลความปลอดภัยทรัพย์สินผู้ประสบภัยพร้อมอำนวยความสะดวกการจราจรและการสอบปากคำพยานเบื้องต้นซึ่งจากการประเมินร่วมกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสภาพอาคารขณะนี้ยังไม่มีความปลอดภัยเพียงพอจึงได้ตกลงร่วมกันว่าในวันพรุ่งนี้เวลา8 นาฬิกาเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธากทม.ร่วมกับกองพิสูจน์หลักฐานสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเข้าตรวจพิสูจน์สถานที่เกิดเหตุร่วมกันอย่างเป็นทางการส่วนเรื่องการป้องกันทรัพย์สินของผู้ประกอบการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสั่งการตั้งแต่หลังเกิดเหตุจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลรักษาความปลอดภัยเฝ้าระวังทรัพย์สินบริเวณจุดเกิดเหตุตลอด24 ชั่วโมงพร้อมกั้นพื้นที่ห้ามบุคคลภายนอกเข้าเนื่องจากกทม.ได้ประกาศบริเวณดังกล่าวเป็นเขตพื้นที่ห้ามเข้าและเป็นเขตเพลิงไหม้จึงต้องปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อความปลอดภัยและในวันพรุ่งนี้ซึ่งตรงกับวันเปิดเรียนจะมีการขอปิดพื้นที่บริเวณถนนวรจักรด้านหน้าคลองถมเพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอีก1 วันสำหรับเส้นทางโดยรอบเช่นถนนหลวงถนนเจริญกรุงตำรวจจราจรได้จัดกำลังประจำทุกแยกเพื่ออำนวยความสะดวกและจัดการจราจรเมื่อถามถึงกระแสข่าวการวางเพลิงไล่ที่ยืนยันว่าขณะนี้ตำรวจยังไม่พบประเด็นหรือเบาะแสเกี่ยวกับการลอบวางเพลิงไล่ที่และจากการสอบปากคำผู้ได้รับความเดือดร้อนซึ่งเป็นเจ้าของล็อกเช่าต่างๆก็ยังไม่มีใครให้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาหรือความขัดแย้งก่อนหน้านี้ส่วนพฤติการก่อนเกิดเหตุประจักษ์พยานในที่เกิดเหตุต่างให้การไปในทิศทางเดียวกันว่าสังเกตเห็นกลุ่มควันพุ่งออกมาจากบริเวณโซนกลางของพื้นที่ซึ่งต้องรอผลการตรวจพิสูจน์อย่างเป็นทางการจากกองพิสูจน์หลักฐานในวันพรุ่งนี้เพื่อสรุปสาเหตุที่แท้จริงต่อไปกลุ่มทอผ้าเกาะยอสุดปลื้มเตรียมผ้าทอลายราชวัตรสีน้ำเงินแก้ม่วงมอบรัฐมนตรีใส่ประชุมครม.สัญจรนายวิชัยมาระเสนาประธานกลุ่มทอผ้าราชวัตรแสงส่องล่าที่1เปิดเผยถึงความภาคภูมิใจในการเตรียมผ้าทอเกาะยอเพื่อมอบให้กับคณะรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาโดยทางกลุ่มได้เลือกทอลายราชวัตรซึ่งเป็นลายผ้าที่โดดเด่นถือเป็นลายประจำจังหวัดสงขลาลายผ้าดังกล่าวมีประวัติยาวนานโดยเดิมชาวบ้านเรียกว่าลายคอนกเขาหรือลายก้านแย้งกระทั่งได้รับพระราชทานชื่อใหม่เป็นลายราชวัตรเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เสด็จพระราชดำเนินภาคใต้ในปี2443ซึ่งมีมานานกว่า126 ปีสำหรับความพิเศษในครั้งนี้ทางกลุ่มตั้งใจเลือกใช้สีน้ำเงินแก้ม่วงซึ่งเป็นสีของนายกรัฐมนตรีมารังสรรค์บนผืนผ้านายวิชัยกล่าว

0: ว่าการที่ผู้นำระดับประเทศสวมใส่ผ้าทอเกาะยอนั้นถือเป็นต้นแบบและกระบอกเสียงสำคัญที่ช่วยสื่อสารเอกลักษณ์ของชุมชนให้ผู้คนรู้จักมากขึ้นซึ่งส่งผลดีต่อการสร้างอาชีพและรายได้ให้กับชาวบ้านวัดป่าศรีคุณารามจะสร้างเหรียญแม่ทับกุ้งรับกฐินสามัคคี1พฤศจิกายนเกิดกระแสความสนใจในหมู่คณะศิษย์และผู้ศรัทธากรณีวัดป่าคุณารามเตรียมจะสร้างเหรียญหลวงพ่อประจักษ์หลวงพ่อบุญสินรุ่นที่1เพื่อเป็นที่ระลึกในงานสมโภชกฐินสามัคคีซึ่งกำหนดจัดขึ้นวันที่1พฤศจิกายนณวัดป่าศรีคุณารามอำเภอกู่แก้วจังหวัดอุดรธานีการจัดสร้างเหรียญดังกล่าวมีขึ้นจากความประสงค์ของคณะศิษย์พระอาจารย์ประจักษ์ภูริปัญโยและกลุ่มผู้ศรัทธาหลวงพ่อบุญสินโชติปัญโยที่ต้องการมีของที่ระลึกสำหรับเก็บไว้เป็นสิริมงคลและเป็นเครื่องระลึกถึงพระครูบาอาจารย์ในโอกาสงานบุญกฐินสามัคคีทางวัดได้จัดทำของที่ระลึกมอบแก่คณะศิษย์และผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมเป็นเจ้าภาพกองกฐินกองละ 1,000 บาทโดยจะได้รับเหรียญหลวงพ่อประจักษ์หลวงพ่อบุญสินรุ่นที่1เนื้อทองแดงลักษณะเหรียญรูปไข่ลักษณะขนาดประมาณ 2.5 คูณ 3.5 เซนติเมตรนอกจากนี้ทางวัดยังจัดสร้างผ้ายันเพื่อมอบให้แก่ผู้ร่วมบุญตามกำลังศรัทธาโดยผู้ร่วมอนุโมทนาสาธุบุญในครั้งนี้จะได้รับผ้ายันชนะศึกมงคลมหาลาภเป็นที่ระลึกสำหรับหลวงพ่อบุญสินก่อนหน้านี้เคยดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่2ในชื่อพลโทบุญสินภาคกลางหรือเป็นที่รู้จักในชื่อแม่ทัพกุ้งโดยมีบทบาทเกี่ยวข้องกับการดูแลพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาและการปกป้องพื้นที่ตามแนวชายแดน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเ

0: หนึ่ง
1: วาไรตี้ทาวเวลดำเนินรายการโดยดร.ธร.ทำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
2: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยมN1 เกมเมอร์และน้องเด๋อของเขา Be My Player 2 ซอโซ่ล่ามทีN2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Lastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
3: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
4: รายการที่ชวนคุณออกไปเที่ยวเมืองไทยออกไปชมความงามของธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีวิถีความเป็นไทยออกไปช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมออกไปเที่ยวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้ให้คนไทยและท่องเที่ยวไทย

0: 11 นาฬิกาทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ Variety Travel พบกับทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนวันนี้อยู่กับผมเหม่งพิพัฒน์แล้วก็อาจารย์ธรดร.ธรธำรงนาวาสวัสดีครับก็กลับมาประจำการเรียบร้อยฮะไปกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์ครับกิจกรรมเม็ดมูเตออนทัวร์ครั้งที่7เฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงเหลือ4ที่สุดท้ายเท่านั้นสำหรับทริปสุด Exclusive เม็ดมูเตออนทัวร์ที่ขึ้นเม็ด107ชวนสายมูสายเที่ยว

0: บินตรงลงจีนจ่ายครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองหน้าไปเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมมูโดยคุณเกตธัญมัยแม่หมอมนขาวสถานที่การันตีสวยงามแน่นอนเพราะเราจะพาไปปะทะลมหนาวที่ยอดเขาหิมะศักดิ์สิทธิ์ภูเขาสี่ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ท้าทายความเสียวบนระเบียงกระจกยักษ์ต่อด้วยผ่อนคลายท่ามกลางทุ่งหญ้าผืนป่าเขียวขจีที่อุทยานเขานางฟ้าดินแดนสวิตเซอร์แลนด์เมืองจีนพร้อมเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวฮั่นอารามโบราณพันปีใจกลางฉงชิ่งตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตูกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจุดประวัติศาสตร์ที่พระถังซัมจั๋งเคยศึกษาพระธรรมนอกจากนี้ยังได้เดินช้อปปิ้งย่านซุนซีลู่สุดชิคเพลิดเพลินไปกับอาหารมื้อค่ำและการดูแลอย่างอบอุ่นตลอดการเดินทาง6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้ราคาเพียง 43,900 บาทเท่านั้นคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วสนใจสอบถามโทร0814986322หรือที่ LINE OA @met107 จองด่วนก่อนที่นั่งเต็มนะฮะ first come first serve นะครับใครมาก่อนได้ก่อนนะแหมทริปน่าไปจริงๆนะครับแล้วก็ตอนนี้อาจารย์ทอนอยู่ในสายแล้วอาจารย์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณหนึ่งแล้วก็เพื่อนๆทุกคนนะครับที่ฟังกันอยู่ทางบ้านนะครับก็ไปเที่ยวอะไรนะชูชี่ฉัน
0: เฉินตูชงชิ่งอู่หลงฮะมูเตยออนทัวร์ของเม็ด107อาจารย์ชอบฟังนี่ใช่ไหมฮะ
1: หลังๆไม่ค่อยได้ฟังฮะ
0: เอ้าครับครับโอเคอ่ะ
1: ก็ไม่เป็นไรก็ถามมาก็ตอบจริง
0: ครับ
1: ครับก็ไปกันแน่เฉินตูไปหลายคนแล้วหนี
0: อืม
1: มีแพนด้านั่นละ
0: อืมแต่นี่เขาไปที่อื่นด้วยนะภูเขาสี่ดรุณีคือผมไม่เคย
1: ไปแล้ว
0: ครับ
1: นะฮะผมเคยไปแล้วครับดีฮะเราให้มีห้าดรุณีผมจะกลับไปดูอีกครับ
0: อุทยานฟ้าหลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ละค่ะ
1: ชื่อมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆผมก็ไม่รู้แล้วเดี๋ยวนี้มันมีชื่อแปลกๆโผล่ขึ้นมาเมื่อกี้แต่แถวนั้นผมเป็นสองสามผลแล้วฮะ
0: โอเค
1: เพราะฉะนั้นผมก็น่าจะเคยไปอะไรฟ้าสวรรค์อะไรแล้วมั้งถ้าดีสวยดีอย่าไปคิดมากแค่40,000กว่า
0: อืมอ่ะแล้วก็ท่านผู้ฟังสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราได้ที่4689899หรือไลน์ YouTube Quality Travel หรือ Facebook Fanpage Quality Travel ครับส่งกันเข้ามาได้เลยนะฮะเรียบร้อย
1: วันนี้ก็เปิดฉากด้วยความเศร้า
0: ฮะเกิดอะไรขึ้นครับ
1: เกิดการตกงานขึ้นสิผมก็เขียนไม่ช้าแล้วนะฮะสภาพัฒน์ก็รายงานเศรษฐกิจออกมาแล้วก็มีผู้ที่เคยทำงานแล้วตกงานเพิ่มขึ้นนะฮะขณะที่เด็กรุ่นใหม่ก็ยังพอมีงานทำนะฮะแต่ว่าพวกรุ่นเก่าเงินเดือนสูงก็โดนเคี่ยวออกไป
0: ครับ
1: แล้วก็เศรษฐกิจก็โหดร้ายนิดเล็กน้อยนะฮะภาพรวมก็ดูแล้วมันก็ไม่เคยโต
0: ครับ
1: ไหนแล้วก็ข้าวของก็แพงขึ้นเพราะเงินเฟ้อแล้วก็รายได้คนไทยก็ต่ำลงเพราะว่าจริงๆรายได้ก็ใกล้ๆเดิมแต่พอค่าใช้จ่ายจากเงินเฟ้อมันสูงขึ้นพอไปตัดบวกลบแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าเงินที่ได้ประจำเดือนมันก็ลดลงนะฮะอันนี้เป็นข้อมูลจากสภาพัฒน์นะฮะไม่ใช่ตัวผมไม่ใช่พูดเล่นๆก็ลองติดตามข้อมูลได้ก็ออกมาหลายที่หลายเพจพวกเพจเศรษฐกิจเขาก็พูดกันถึงเรื่องนี้นะครับซึ่งก็ต้องยอมรับว่าสถานการณ์ก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็หนักขึ้น
0: ครับ
1: ก็เตรียมการกันไว้เพราะว่าเอลซูเปอร์เอลนิโยก็เดี๋ยวเดือนหน้าจริงๆมันก็เริ่มเข้าแล้วนะฮะแล้วก็จะแรงไปแล้วก็ปีหน้าจะเป็นปีครึ่งปีน่าจะเป็นปีที่โหดร้ายนะฮะเนี่ยสภาพัฒน์ก็บอกมาแล้วว่าผลผลิตการเกษตรรายได้เนี่ยจะหายไป60,000 กว่าล้าน
0: ครับ
1: เท่าที่ประเมินจริงๆก็70,000อ่ะ 6.9 ก็ประมาณนั้นแล้วก็เกษตรกรรายได้จะลดลงประมาณสัก
0: 9%
1: ขณะที่ข้าวของแพงขึ้นรายได้ลดลงมันก็ส่งผลกระทบ
0: ท่านลองแต้มรู้หรือยังครับเนี่ย
1: ลองแต้มคือใคร
0: เอ้าท่านลองนายกสุปฏีครับ
1: นั่นแหละ ท่านลองนายกสุปฏีจะไปทำอะไรได้มากมาย
0: อุ้ยเอ้า

0: โอเคเปลี่ยนเรื่องนะครับเดี๋ยวจะเราจะตกงานผมจะตกงานซะเปล่า
1: ๆงานผมไม่ตก
0: ผมก็ตกแล้วนี่ว่าตกมา10กว่าปีแล้ว20กว่าปีแล้ว
1: ก็ตกต่อไปทำงานอย่างเงี้ยดีต้องทำต้องขยันให้หนักขึ้นก็สถานการณ์มันก็เป็นอย่างเงี้ยรัฐบาลก็ทำได้แค่ต่อคนละครึ่งไปอีก10ปีสิ่งที่เพราะว่ามันค่าน้ำมันมันก็9-2เหรียญเนี่ย
0: มันจะ10ปีเลยเหรอฮะคนละครึ่งตกลงคนละครึ่งหรือไทยช่วยไทยครับอาจารย์นะ
1: แต่อีท่าไหนก็ได้ไทยช่วยไทยก็ได้ไทยช่วยไทยดี
0: 60 40หรือ50 50คือคนละครึ่ง
1: ก็เอาง่ายๆก็คือว่าง่ายๆก็คือตอนนี้ก็ลำบากหน่อยฮะแล้วก็ทางออกก็ยังมองไม่เห็นนะเพราะว่ามันก็เป็นกันหลายที่ในโลกนะฮะ
0: ครับ
1: ผมนั่งติดตามเพจตามต่างประเทศเขาก็บอกว่าอยู่นิวซีแลนด์ก็ข้าวของก็แพงขึ้น อะไรต่างๆก็แพงขึ้นนั้นมันเป็นทั้งโลกฮะไม่ต้องห่วงสำหรับเมืองไทยเราก็ต้องยอมรับว่าเราไม่สามารถแก้ปัญหาที่ต้นต่อได
0: ้
1: ก็คือถ้าเกิดราคาค่าน้ำมันค่าปุ๋ยซึ่งมันอิงอยู่กับสงครามในตะวันออกกลางมันไม่ลดเนี่ยมันก็เมื่อไ
0: งครับ
1: อันนี้ก็ต้องหาทางกันเองแล้วกัน
0: เมื่อวานคุยกันยังบอกว่าแต่น้ำมันขึ้นเนี่ยยังได้อานิสงส์นักท่องเที่ยวในกลุ่มตลาดระยะใกล้อยู่เลยฮะอาจารย์ฮะ
1: ก็ได้ไงได้แต่มันแค่ต้องประคองได้นี่ที่ไม่ใช่ได้แบบพุ่งกระฉูดทำให้เรารวยขึ้นแค่ประคองให้เราพอไปต่อได
0: ้ครับ
1: เพราะงั้นตัวเลขมันก็ประคองฮะผมน่าอ่านแล้วที่ท่านรัฐมนตรีออกมาพูดจะสามเรื่องครับเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะฮะเรื่องนโยบายที่เราคุยกันเมื่อวานเรื่องการท่องเที่ยวมีคุณค่าบลาบลาบลานะฮะก็มันก็เป็นแนวทางของนี่ของกระทรวงท่องเที่ยวและททต่อกันมาหลายปีละมันก็เปลี่ยนอาจจะมีคำว่า plus เพิ่มขึ้นไป
0: ครับ
1: ซึ่งอันนั้นผมไม่ก็ไม่ได้สนใจเลยมากแต่ไหนอะเที่ยวคนครึ่งหรือเที่ยวคนละอะไรก็ได้หรือไทยช่วยเที่ยวอะไรเงี้ย
0: อันนั้นมันอยู่ที่ใครนะใครเป็นคนดูไม่ใช่รัฐมนตรีท่องเที่ยว
1: อ้าวรัฐมนตรีท่องเที่ยวแล้วใครอ่ะ
0: อ๋อโทษไทยเที่ยวไทยพลัสผมก็นึกว่าไทยช่วยไทยครับ
1: มาผมว่าการเงิน
0: ครับ
1: ที่บอกว่าจะลดอ่ะไม่เห็นมีอ่านแทบตายไปเลยนโยบายต้องการไม่เห็นมีเขียนเลยว่าตรงไหนจะให้เงินผม
0: ผมก็เข้าใจว่าเขาฟังอยู่นะผมก็ไม่รู้เหมือนกัน
1: โอเคก็บอกไว้แล้วกันว่านโยบายไม่สนใจว่าเที่ยวแบบจ่ายน้อยลงเมื่อไหร่จะเกิดขึ้นนั่นคือเป้าหมายหลักแล้วก็ยังพูดกันถึงเรื่องวงการท่องเที่ยวที่ตอนนี้เขาไม่เน้นปริมาณแต่เน้นคุณภาพ
0: ครับ
1: ซึ่งจริงๆอันนี้ก็สอดคล้องกับความสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะเพราะว่าเมื่อเงินมันน้อยลงค่าใช้จ่ายค่าเดินทางมันเพิ่มขึ้นอะไรต่างๆเนี่ยเราอาจจะไม่เที่ยว8ครั้ง10ครั้งอันนี้หมายถึงในประเทศนะฮะ8ครั้ง10ครั้งอาจจะแค่เที่ยวหรือแค่3ครั้ง4ครั้ง
0: หรือไม่ก็เดินอยู่ข้างบ้าน
1: ต่อปีนะต่อปีไม่ใช่ต่อเดือน
0: ครับ
1: หมายว่าเป็นแบบว่าต้องเน้นให้ได้คุณค่าเพิ่มขึ้นเอาง่ายๆว่าสมมุติถ้าเกิดเที่ยว10ครั้งต่อปีจ่ายครั้งละ10,000บาทครับอันนี้ตัวเลขสมมุตินะฮะก็เป็นแสนบาทแต่ถ้าเกิดช่วงนี้เนี่ยอาจจะลดลงเหลือแค่6ครั้งต่อปีจ่ายเพิ่มเป็น 12,000 บาทเพราะงั้นเงินโดยรวมเราก็จ่ายแค่72,000แต่ได้คุณค่ามากขึ้นเพราะว่าเรายอมจ่ายมากขึ้นในการเที่ยวแต่ละครั้งแต่ลดปริมาณการเที่ยวโดยรวมลงเพราะงั้นหลายท่องเที่ยวที่สามารถตอบสนองคุณค่าของที่นักท่องเที่ยวต้องการไปเนี่ยก็จะได้ประโยชน์มากขึ้นพวกแหล่งท่องเที่ยวโหลๆก็เดือดร้อนหน่อยเพราะว่าปริมาณคนที่ผ่านเนี่ยก็จะน้อยลง
0: คร
1: ับ ยกตัวอย่างเช่นผมเปิดแผงลอยริมจุดที่คนจะแวะผ่านเข้าใจไหมคือเปิดแผงลอยริมถนนอย่างเงี้ยในมองริมถนนอย่างเงี้ยช่วงนั้นเนี่ยคนอาจจะน้อยลงเพราะว่าคนโดยรวมน้อยลงแต่ถ้าเกิดผมไปอยู่ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เจาะจงที่คนรู้สึกว่าเฮ้ยไปแล้วมันเท่มันดีมันซุ้มพวกนี้ก็จะได้รายได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นแต่นี้ก็ต้องปรับกันเองครับบอกอะไรไม่ได
0: ้ครับก็ครบถ้วนกระบวนความแล้วมั้งครับ
1: นั่นจะพูดเรื่องอะไรพูดเรื่องเซอร์ซีชนะ
0: สามสองชนะปูแลมเลยพอแล้วมั้งก็รู้กันหมดแล้ว
1: มาแล้วอย่าไปสนใจอะไรปล่อยไปเดี๋ยวค่อยว่ากัน
0: เออฮะ ก็เดี๋ยวจะดันให้ไทยเป็นเบอร์หนึ่งของเอเชียเรื่องท่องเที่ยวเลยนะอีกเรื่องหนึ่งเป้าหมายนะครับแล้วก็ปีหน้า2170เนี่ยก็จะตั้งเป้าว่าจะสร้างรายได้จากท่องเที่ยวโตไม่น้อยกว่า 5% ในปี2169ด้วย
1: เราก็ได้ฮะขอให้คนเท่าเดิมก็ได
0: ้ครับ
1: ไม่เพราะเงินฟื้นคุณเบงก็เข้าใจว่าเงินมันเฟ้อเข้าใจไหมต่อให้นักท่องเที่ยวมาเท่าเดิมเนี่ยจะค่าใช้จ่ายมันก็ต้องเพิ่มขึ้นก็แปลว่าเราได้รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นมองในมุมนี้กันบ้างเข้าใจใช่ไห
0: ม
1: สมมติเงินมันเฟ้อ 4% อย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ค่าโรงแรมเดิมทีเป็น 1,000 ก็กลายเป็น 100 ก็กลายเป็น 104 บาทเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้นอยู่แล้วโดยอัตโนมัติ
0: ฮะ
1: เพราะงั้นรายได้จากการท่องเที่ยวมันก็ต้องเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติเพราะเงินมันเฟ
0: ้อครับ
1: มันก็ประมาณนั้น
0: ก็ถ้าอาจารย์พูดอย่างนี้มันก็เหลืออยู่เครื่องมือทางเศรษฐกิจนะถ้าพูดถ้าเอาเปรียบเขาเอาที่เขาคุยแล้วเปรียบเทียบกันเนี่ยเครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจมันก็เหลือแต่ท่องเที่ยวอยู่ในตอนนี้ที่เป็นหลัก
1: ก็ประคองไง
0: ผม
1: ไม่ได้บอก
0: แล้วก็ดูแล้วก็แหมพูด
1: พ
0: ูดซะแย่เลย
1: ครับ
0: ครับ
1: ผมไม่ได้หมายความว่าจะเป็นไปไม่ได้หรืออะไรเลยก็คือ 5% ก็ได้เพราะว่าเงินเฟ้อเองก็กินเข้าไปตั้งหลายเปอร์เซ็นต์แล้วเพราะงั้นถ้าเกิดตั้งเป้ารายได้เพิ่มขึ้น 5% เป็นไปได้แล้วก็จะถามว่าจะมันเป็นการก็ทำได้แค่นี้ใช่ไหมผมก็ส่วนตัวผมเนี่ยต่อให้ผมเป็นน้ำตีผมก็คิดว่าผมก็ทำได้ประมาณแถวๆนี้อาจจะมีอะไรไอเดียแปลกๆโผล่มาเพียงแต่ว่าแค่นี้มันสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่เป็นเฉพาะเมืองไทยนะมันเหมือนกันทั้งโลกเพราะฉะนั้นแค่ประคองท่องเที่ยวมันเป็นหัวใจเส้นเลือดหลักของประเทศไทยเพราะฉะนั้นเส้นเลือดหลักตอนนี้คือการประคองเส้นเลือดหลักไม่จะพาเราวิ่งไปข้างหน้าแต่ทำให้เราไม่ถอยหลังหรือล้มถ้าเกิดเข้าใจตรงนั้น
0: ผ
1: มจะเข้าใจแต่ท้ายที่สุดเนี่ยในฐานะประชาชนคนหนึ่งผมไม่สนใจเอาเงินมาใช่เที่ยวให้ถูกลงใจให้น้อยลงครึ่งหนึ่งนำไงก็ได้เอาเงินมา
0: ครับคุณชิรวัตรส่งเข้ามาที่ไลฟ์ YouTube ฮะมีแต่ภาพนิ่ง เมื่อไหร่จีนจะส่งแพนด้ามาให้ไทยครับมีข่าวมา 2-3 ปีแล้ว
1: ก็ถือว่าคงมาบ้างแต่อย่าลืมว่าแพนด้าก็มาพร้อมค่าใช้จ่ายนะ แล้วแพนด้าเนี่ยมันเป็นเหมือนกับของโหลแล้วอ่ะ
0: ครับ
1: ถ้าเกิดไอ้ตอนสมัยก่อนเนี่ยตอนที่แพนด้ามาเนี่ยโอ้โหปิงอย่างเงี้ยมันดังสนั่นเลยเพราะมันไม่เคยมีมาเข้าใจไหม
0: ฮะ
1: แต่ตอนนี้แพนด้ามาเนี่ยก็อาจจะมันไม่ได้เป็นแรงดึงดูดใจเหมือนยุคนั้นแล้วย
0: ุ
1: คนั้นผมจำได้ใครก็ต้องไปดูแพนด้าหนังสือพิมพ์เขียนเรื่องแพนด้าตลอดมีแต่งเพลงแพนด้าเขาว่าน่ารักเพลงเยอะแยะมากมายแต่หน้าตอนนี้กระแสมันกระแสมันเปลี่ยนไปคือต้องยอมรับว่ากระแสของโลกเรามันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนเร็วด
0: ู
1: จากงานพืชสวนโลกก็ได
0: ้ฮะ
1: มันจะจัดอยู่แล้วไม่เฉลยแต่ผมจำไม่ผิด
0: ผมก็จำไม่ได้เหมือนกันต้องเปิดดู
1: ไม่ถึงขั้นจำไม่ได้อ่ะ
0: ก็อาจารย์ต้อง
1: ขณะที่เมื่อตอนเชียงใหม่เนี่ยโอ้โหคิดกันเป็นไม่รู้กี่เดือนก่อนที่จะเปิดแล้วพอเปิดคนก็แห่ไปจำไม่หมดจำได้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นแพนด้ากับพืชสวนโลกก็เหมือนกันอ่ะ
0: ครับ
1: มันก็ดีแต่มันเอามันไม่สามารถที่จะกระตุ้นได้ขนาดนั้นเพราะงั้นแพนด้ามาก็ดีแต่อย่าลืมว่าแพนด้ามาก็มีค่าใช้จ่ายหลักร้อยล้านมากับแพนด้าด้วย
0: เศรษฐกิจไม่ดีก็เลยเที่ยวงานวัดแถวบ้านครับอาจารย์ทองกับคุณเหม่งเคยเที่ยวงานวัดไหมครับเคยสิครับผม
1: เดี๋ยวว่างานวัดเมืองไทยเลยงานวัดที่เยอรมันเนี่ยเที่ยวมาแล้วไม่พูดถึงญี่ปุ่นเพราะไปประจักษ์แต่ญี่ปุ่นเนี่ยจะเยอะพวกยุโรปก็จะมีงานก็เรียกว่างานคริสต์มาสกับตลาดคริสต์มาสจะเปิดเฉพาะหนึ่งเดือนช่วงไปสิ้นสุดคริสต์มาสเปิดช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนแล้วก็ไปสิ้นสุดคริสต์มาสก่อนปีใหม่ช่วงนั้นเนี่ยจะเป็นช่วงที่มีตลาดคล้ายๆงานวัด
0: ครับ
1: ผมสมัยก่อนผมไปประจำผมชอบดื่มกินไวน์ร้อนแล้วจะเอาไวน์ใส่ไหเพ
0: ื่อ
1: มาต้มแล้วก็ตักให้กินเป็นแก้ว
0: ๆครับก็น้ำมันถึงน้ำมันจะแพงเพราะว่าลบกันก็ทำอะไรจันทร์ไม่ได้นะฮะก็บินตลอดเหมือนกัน
1: ก็ผมบอกแล้วผมก็เขียนไปแล้วผมก็บอกไปตั้งหลายคนแล้วว่าการท่องเที่ยวคือเป้าหมายนะครับ ในชีวิตผม
0: อืมครับ
1: เข้าใจไหมเขาจะเกิดถามว่าทำไมอาจารย์ทองยังเที่ยวอยู่ก็ต้องถามว่าทำไมรองอธิบดีถึงอยากเป็นอธิบดี

0: เหมือนกัน
1: ครับ
0: คือนักการเมืองอยากเป็นรัฐมนตรีความทุกอย่างเหมือนกันหมดเราจะทุ่มเทเพื่อเป้าหมายในชีวิตการท่องเที่ยวคือเป้าหมายในชีวิตผมไม่งั้นผมจะไม่เลิกเที่ยวแน่นอนมันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด
1: คุณทวีส่งเข้ามาครับซีดารุณีไปตอนเดือนไหนดีที่สุดครับแล้วเดินทางไปยากไหมครับโอ้ผมตอบไม่ได้เลยต้องอาจารย์แล้วแหละไม่รู้เลย
0: ปกติมึงจีนก็ช่วงสวยสุดของมึงจีนโดยปกตินะฮะถ้าเกิดไม่เอาแบบแปลกๆถ่ายรูปชิคๆแปลกๆเนี่ยปกติก็ต้องเป็นช่วงเดือนใบไม้ร่วงครับใบไม้ร่วงจะเป็นช่วงที่สวยที่สุดของมึงจีนโดยปกตินะฮะจะต้องหลีกเลี่ยง1ถึง10ตุลาคมซึ่งเป็นวันหยุดยาวของจีนอันนี้สำคัญที่สุดแต่ปกติทัวร์ไทยรู้ดีอยู่แล้วเขาไม่ไปตอนนั้นหรอก
1: ครับอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลต้องทำยังไงครับต้องไปเรียนวิทยาศาสตร
0: ์
1: ส
0: ิ ตอบมันตรงไปตรงมาเหมือนอยากเป็นหมอทำไงครับก็ไปเรียนหม
1: ออาจจะมี
0: วิทยาศาสตร์ทางทะเลก็ไปเรียนวิทยาศาสตร์ทางทะเลมีที่เกษตรมีที่จุฬาบุรพามีหลายที่เชิญเลือกเรียนได้เลยถ้าจะเรียนจบมาแล้วจะอยากเปลี่ยนชีวิตมาเรียนวิทยามาทำวิทยาศาสตร์ทางทะเลก็มาเรียนต่อได้ปริญญาโทมีเดี๋ยวตอนนี้เราค่อนข้างจะเปิดโอเพ่นแต่ส่วนใหญ่ก็กลัวกันว่าไม่มีงานทำไม่งานทำมันมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเงินน้อยอะไรเงี้ยก็ดูการใช้ชีวิตของผมแล้วกัน
1: ดูยังไงฮะบางทีท่านผู้ฟังก็อาจจะฟังไม่เห็นไงฟังอย่างเดียว
0: อาจารย์ทองก็อยู่มานานแล้วนะ30ปีแล้วถ้าเกิดอยู่ในวงการสื่อสารถูกอะไรง่ายว่ามีบ้านมีรถเลี้ยงหมาได้สบายๆเลี้ยงหมูมีได้เลยแต่ขี้เกียจเลี้ยง
1: ครับ
0: หมาตัวนึงมันแพงนะฮะหมาถูกๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็บอกว่าถ้าเกิดไม่เกี่ยวถ้าเกิดเก่งพอก็ได้อาชีพไหนเก่งพอก็ได้ตังค์นั่นแหละ
1: ครับที่มาเลยเอ่ยเสริมอย่างพายุเล่นอย่างพะโล้ครับอีเกี่ยวอะไรเอ้ยนะเออ
0: เดี๋ยวเสริมไม่เสร็จพายุยังก่อตัวไม่เสร็จอันนี้มันแค่ต้องนับเป็นไต้ฝุ่นก็แค่ระดับหนึ่ง
1: อ
0: ืมซุปเปอร์ไต้ฝุ่นไหม
1: ครับ
0: ใช่เดี๋ยวเรายังมีเวลาตลาดยังไม่ติดหนึ่งกันยาเพราะงั้นยังเหลือ
1: ถ้าพยูนพายุมีสิทธิ์สูญพันธุ์ไหมครับอาจารย์ครับ
0: มีครับอันนี้ผมว่าจะเขียนอยู่แต่ตอนนี้มันเหตุการณ์มันเศร้าหมองเลยแล้วก็เลยนี่เขียนเพราะว่ากรมทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งก็ประเมินมาเรียบร้อยว่าถ้าเกิดเป็นอย่างนี้ต่อไปอีก 7-9 ปีเนี่ยพายุจะเหลือต่ำกว่า50ตัวนะคือสูญพันธุ์เนี่ยคงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าสูญพันธุ์ในที่นี้คือพายุทั้งโลกมันเหลือเยอะแยะมันไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยเพราะงั้นสูญพันธุ์นี่คือสูญพันธุ์จากประเทศไทยซึ่งอันนั้นอาจจะใช้เวลาหลายสิบปีเพราะว่าก็อย่างที่พูดกับสื่อมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วว่าเหลือหนึ่งตัวนะมันสูญพันธุ์ไหมมันก็ไม่สูญ
1: ครับ
0: แต่มาจะอยู่แค่สองตัวสามตัวสองต่อไปอีก4-5ปีจนหมดอายุไขมันก็สูญพันธุ์เพราะงั้นก็เขาเรียกว่าเข้าสู่ภาวะเกิดใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งยวดก็ง่ายๆว่ายังไงก็เดี้ยงแน
1: ่
0: เอากลับมาไม่ได้ถ้าไม่ทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยก็อีกไม่กี่ปีนะครับแต่ถ้าเกิดเหลือต่ำกว่า50ตัวนี่ก็แป๊บเดียวเพราะงั้นมีสิทธิ์ครับ
1: ครับมันมีเรื่องท่องเที่ยวสไตล์ใหม่เรื่องหนึ่งฮะอาจารย์ฮะทาง positioning magazine online นี่เขาโพสต์ไว้ผมเห็นว่าน่าสนใจดีก็เลยอยากจะพูดนิดนึงคือมันมีเทรนท่องเที่ยวใหม่ของจีนนะฮะใจเงินลองเป็นผู้ประสบภัยก็เหมาะกับประเทศไทยเลยแบบเปิดประสบการณ์เอาตัวรอดจากไต้ฝุ่นน้ำป่าน้ำท่วม
0: อ๋อเห็นแล้วไม่ต้องของเรามันอยู่บ้านเฉยๆจริงเดี๋ยวก็โดนก็ได้เล่นได้เที่ยวแล้วไม่ต้องเที่ยว
1: นะฮะ
0: เอาไม่ต้องจำลองสถานการณ์เอาสถานการณ์จริงเลยดีกว่า
1: ก็ของเราอ่ะมันมีน้ำป่าไหลหลากมันมีน้ำท่วมอยู่แล้วเนี่ยขายเป็นแพ็กเกจทัวร์เนี่ยจีนก็ยังทำเลยนะแล้วคนจีนไปเที่ยว
0: ดราม่ากระจายถึงตายแน่นอนบางคนก็จะตะโกนบอกว่าเขามีภาระจะตายหูอยู่แล้วจะให้เขาหน่วยกู้ภัยเขามาคอยกู้พวกแกเหร
1: อ
0: ง่ายจะตายหูอย่างนั้นความคิดนี้ลืมไปได้เลยจากความเป็นจริงส่วนเรื่องของการจำลองเหตุการณ์แต่สถานการณ์นั้นก็ว่ากันไปอีกหน่อยทีนี้ก็ได
1: ้ครับ
0: มันก็มีความเป็นไปได้นะฮะเพราะว่าอย่างสมัยก่อนเราก็มีเล่นเซิร์ฟในกรุงเทพไง
1: ครับ
0: เปิดไลน์เปิดเลยทำขึ้นมาทั้งเครื่องเลยไปโต้หรือทะเลกรุงเทพอะไรเงี้ยที่ทำ

0: ร้างคลื่นหรืออะไรมันก็คล้ายๆกันนะ
1: อ๋อแต่ว่าอันนั้นน่ะคือถ้าสร้างคลื่นแบบเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเด็กๆก็เล่นได้นะกิจกรรมครอบครัวที่สนุกด้วยฮะ
0: ก็ใช่ไงส่วนน้ำมีเยอะแยะ
1: ครับอืมคุณสุวิทย์ส่งเข้ามาครับสวัสดีครับพิธีกรผู้ทรงเกียรติทั้งสองท่านเกียรติเลยล่ะครับสมุทรปราการร้อนมากตั้งแต่เช้าเลยครับ
0: นั่นมีไม่ร้อนเดี๋ยวดิรอก่อนมีนะ
1: ฮะ
0: ถึงเดือดแน่สมุทรปราการนี่ยิ่งตัวเดือดเลย
1: ฮะต่างดาวเปิดร้านค้าขายเองแจ้งหน่วยงานไหนได้บ้างครับพี่เหม่งแจ้งคุณกันเลยฮะคุณกับคุณอะไรนะที่มีหนวดเขาเยอะๆ
0: ค
1: ุ
0: ณกันไหน
1: หนวดเขาเยอะๆอืม
0: อะไรใครหนวดเยอะ
1: ๆชื่ออะไรนะที่อะไรนะอะไรที่เขาเป็นแนวคอยดูคนที่เขาไปเกี่ยวพวกต่างด้าวนี่แหละ
0: ก็ลองเลยแจ้งหน่วยงานรักก็ได้ว่างแจ้งเขียดแจ้งอะไรก็ได้
1: ครับ
0: มีหน่วยงานรับแจ้งเยอะครับแต่แจ้งเสร็จแล้วจะเกิดอะไรขึ้นอันนั้นก็ว่ากันปกติเราต้องแจ้งตามภาครัฐก่อนครับ
1: ครับ
0: พอแจ้งภาครัฐเสร็จแล้วค่อยจะดิ้นไปต่อไปเรื่อยๆถ้ามันเงียบไปก็ค่อยว่ากันว่าจะไปแจ้งทางพวกเพจดังๆหรืออะไรก็ก็ดิ้นต่อไปแต่อย่างน้อยสุดอย่างแรกสุดต้องให้มันมีหลักฐานอะไรสักอย่างหนึ่งก่อน
1: บูลลี่แบบในหนังมีจริงไหมครับ
0: อะไรนะ
1: บูลลี่แบบในหนังมีจริงไหมครับไม่รู้สมัยผมไม่มีนะพวกอะไรอะแกล้งกันไถเงินอะไรแบบในหนังไม่เคยโดนนะ
0: ผมไม่เคยโดน
1: ครับ
0: ไถเงินพวกผมไม่มีฮะคุณไม่มีเงินให้ไถ
1: โอเคผมถ้าอาจารย์เป็นเนี่ยผมหนักกว่าอาจารย์เยอะเลย
0: ไม่เฮ้ยบ้าเหรอสมัยเรียนนี่ผมแทบจะไม่ได้ตังค์เลย
1: ฮะ
0: ป้าบอกว่าไม่พ่อโรงเรียนผมเป็นโรงเรียนที่มีข้าวกินตอนเที่ยงอยู่แล้ว
1: สาธิตนี่เหรอฮะ
0: สาธิตมีข้าวกินถาดหลุมฮะตอนนี้เขาก็ยังใช้ถาดหลุมอยู่ฮะเป็นประเพณีประจำสาธิตสาธิตจุฬาเลยผมไปตอนหลังๆผมไปพูดที่โรงเรียนเขาก็จะชวนกินข้าวถาดหลุมเสมออ
1: ืม
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เรื่องปกติแล้วก็ถามว่ามีไหมก็คำตอบก็คือผมไม่เคยเจอไม่มีไม่ทราบถ้าเกิดเอาแบบไถตังนะแต่ถ้าเกิดแกล้งกันก็เรื่องปกติก็โชคกันนะเป็นนัดกันโชคหลังโรงเรียนอะไรประมาณนั้น
1: ไอ้มัน
0: เลยมันต้องรำผลเพื่อนกันไม่เห็นเรื่องแปลกอะไรแต่นั่นยุคนี้กับยุคนั้นอาจจะแตกต่างกันนะครับผมไม่ทราบแล้วก็แต่ละคนอาจจะแตกต่างกันไม่ทราบเพราะฉะนั้นถ้าเกิดถามว่ามีไหมมันก็คงมีอ
1: ่
0: ะแต่มีเกิดแต่พอดีผมไม่เคยเจอเพราะงั้นผมก็เลยไม่ทราบนะ
1: ดูเวลาแล้วครับเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของ Variety Travel ครับพักกันสักครู่ครับ
2: Variety Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ดำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
3: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกเหรียญทุกวินาทีแห่งความสำเร็จติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวผลการแข่งขันและบทสัมภาษณ์สุดพิเศษได้ตลอดมหกรรมการแข่งขันที่ FM 99 19กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
4: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
2: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน MCOT Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ดำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
1: กลับมาต่อกันในช่วงที่2ของ Quality Travel อยู่กับอาจารย์ธร.ดร.ธร.ดำรงนาวาสวัสดิ์แล้วก็ผมเม้งพิพัฒน์ครับ ทางฝั่งสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการ

0: กับเราที่4689899หรือไลฟ์ YouTube Variety Travel หรือ Facebook Fanpage Variety Travel ครับก็ส่งกันเข้ามาร่วมพูดคุยกันนะฮะเดี๋ยวเก็บตกข้อความกันนะฮะพรุ่งนี้อาจารย์ธรซื้อตั๋วบินไปเวียดนามเชียร์ทีมชาติไทยบุกถล่มเหงียนไหมครับ
1: ไม่ครับ
0: อืมครับ
1: คำตอบชัดเจนพอดีผมไม่ได้เชียร์บอลไทยขนาดนั้นนะครับ
0: อืมหมีแพนด้าไม่เคยฟังเคยฟังแต่ผีกาก้าที่แต่งนัดเอซีมิลานชนะแมนยูปี2007ครับแล้วผมไม่เคยฟัง
1: ผมเรื่องคุณนะผีกาก้า
0: ครับอ๋อฮะอ่ะไปเรื่องท่องเที่ยวกันหน่อยมีข้อความอันนี้ส่งเข้ามานะครับบอกว่าอยากจะไปเที่ยวดูหิ่งห้อยมีที่ไหนแนะนำบ้างครับ
1: โอ้ยง่ายเลย
0: ฮะ
1: ที่ค่ายทหารปาจีนไง
0: ค่ายพรมโยธีที่ปาจีนบุรีฮะ
1: อืมขับรถก็ง่ายก็มุ่งหน้าไปจริงๆเราขับมุ่งหน้าไปทางเมืองปาจีนเน
0: ี่
1: ยไม่ยากเลยจากนครนายกนะฮะไปทางนครนายกแล้วก็วิ่งตรงไปปาจีน
0: อืมครับ
1: ก็ผ่านค่ายหิ่งห้อยก็แต่ว่าก็อาจจะต้องหาที่พักหน่อยนึงเพราะว่ากว่าจะดูหิ่งห้อยเสร็จมันอาจจะดึก
0: ครับ
1: ขับกลับกรุงเทพก็คงจะอาจจะลำบากนิดนึงเพราะมันดึกแล้ว
0: อัน
1: ตรายนะก็หาที่นอนนะฮะปาจีนก็มีที่นอนไม่ได้ไกล
0: อ
1: ื
0: มฮะก็คนเยอะนะไม่น้อยหรอกนี่ฝนลงแล้วด้วยนะฮะก็น่าจะมีหิ่งห้อยเยอะเลยช่วงนี้ครับที่อัมพวาก็ยังมีอยู่นะฮะเพิ่งคุยกับแขกรับเชิญที่เขาอยู่ที่อัมพวาเขาก็บอกว่ายังมีที่นี่ก็มีหิ่งห้อยกลับมาแล้วเพราะว่าธรรมชาติมันเริ่มกลับมาสมบูรณ์มากขึ้นหลังจากที่นักท่องเที่ยวชุ่มมีอยู่ช่วงนึงหายจากอัมพวาไปฮะ
1: จนทางโซเชียลเยอะเหลือเกินหิ่งห้อยบอกว่าจะแต่ตอนนี้งานนะพอคนลดลงธรรมชาติมันก็กลับมานะก็เราไปแวะชมกันได
0: ้
1: แต่ถ้าเกิดจุดที่จะค่ายทหารเนี่ย
0: เออจริงแล้วนี่บินกันแบบโอ้ยไปดูเห็นมากับตาแล้วบินกันอารมณ์ประมาณว่าสว่างวับวับวับวับเต็มเลยนะแล้วมันเป็นป่าเล็กๆเองป่าละเมาะ
1: ที่จริงๆที่อื่นมันก็มีนะมันไม่อยู่แต่เดี๋ยวมีคุณผู้ฟังถามอีกว่าทำไมมันชอบอยู่ในค่ายทหารที่อื่นก็มีนะผมไปเกาะหมากเนี่ยเดินกับมาโหเพียบเต็มเป็นแต่ว่ามันคนไปเกาะหมากก็ไม่ไปดูหิ่งห้อยใช่ไหมมันอยู่ไกลคนไปเกาะหมากเขาก็ไปเที่ยวทะเลเที่ยวอะไรต่างๆจริงๆที่เกาะหมากก็มีเยอะแล้วเกาะอื่นมันก็มีที่อื่นมันก็มีเป็นแต่ว่ามันอาจจะไม่เป็นที่โด่งดัง
0: มีบอกว่าที่ท่าสอนอำเภอขลุงจันทบุรีก็มีจุดชมหิ่งห้อยครับหิ่งห้อยเยอะด้วย
1: ใช่ฮะมีหลายที่ขลุงผมยังไม่เคยไปเลยเดี๋ยวคราวหน้าตัวเมืองจันทร์จะแวะชมหน่อย
0: ครับท่าสอนนี่ผมไปตอนกลางวันไม่เคยไปตอนกลางคืนเขามีทางเดินไปสุดริมน้ำสองข้างฝั่งสองซ้ายขวาเนี่ยเป็นป่ากงกลางแล้วก็มีสะพานยื่นออกมาแล้วก็จะดันมีร้านอาหารลอยน้ำอยู่ปลายสะพานพอดีเคยไปทานอาหารนะที่นี
1: ่
0: ครับถนนต้นไม้อ๋ถนนต้นไม้สวยมีที่ไหนแนะนำบ้างน้องหอยเชียงใหม่เหรอครับเส้นเชียงใหม่ลำพูนหรือเปล่า
1: อืมเส้นไหนก็สวยมีหลายเส้นนะทางภาคเหนือมีหลายเส้นนะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ที่เกษตรกำแพงแสนมีถนนสายยูคาลิปตัสนี่ฮะอาจารย์ฮะ
1: มันเราเรียกสายยูคาลิปตัสชมพู
0: บันทิพย์ชมพูบันทิพย์ดีกว่า
1: ไม่ใช่เป็นยูคาลิปตัส
0: ก็มีย
1: ูคาลิปตัสไม่ต้องไปดูแถวนั้นก็ได้ที่อื่นก็มียูคาลิปตัสเยอะแย
0: ะ
1: เราพูดถึงต้นไม้ใหญ่ๆต้นมาสายต้นไม้มันก็ต้นไม้ใหญ่ๆมีไหนก็มีนะฮะผมจำไม่โทษทีผมจำไม่ได้ผมขับรถผมก็ภาคเหนือเนี่ยหลายที่คุณเหม่งอาจจะแม่นเหมือนผมเพราะว่าผมขับไปผมก็ต้นไม้มันเยอะดีเป็นกระเมืองเลยอะไรเงี้ย
0: เอานี่ดีกว่าเส้นที่ถ่ายหนังเรื่อง The Letter ที่คุณอรรถพรธีมกรเล่นกับคุณแอนทองประสมเมื่อนานหลายปีแล้วเส้นที่มุ่งหน้าจากถนนนะฮะริมทางนะแล้วก็วิ่งเข้าไปที่ตัวอุทยานแห่งชาติชิงดาวนะตรงนั้นนี่ก็มีถนนที่เขาถ่ายหนังเรื่องนี้กันนั่นก็สวยนะฮะมีนักท่องเที่ยวไปจอดถ่ายรูปกันเยอะเลยครับอาจารย์ครับ
1: ก็บอกคุณผู้ฟังให้ทราบไว้ก็ลองไปดูกัน
0: ครับคุณหนุ่มนิยมโอ้นี่ท่านคุณนิยมเพิ่งผ่านมาสวัสดีครับสนใจตัดผมทรงใหม่ของฮาแลนด์ไหมเฮ้ยเขาเหรอเขาตัดใหม่เหรอไม่รู้
1: อ๋อเขาตัดใหม่แต่เกลียดเลยมีคนเฮ้ยเป็นข่าวดังเลยไอ้สลาตัน
0: ครับ
1: มาโบวิชบอกไอ้ซึ่งมันก็เพื่อนๆกันนะเป็นรุ่นพี่อยู่แล้วชาวพื้นที่เดียวกันสแกนเหมือนกันก็บอกว่าบล็อกโทรศัพท์ฉันไปเลยแต่สลาตันบอกอย่างนี้จริงบอกบล็อกโทรศัพท์ฉันไปเลยฉันบอกนายแล้วหลายหนแล้วว่าผมคือพลังแกดันไปโกนผมนะไม่ทำให้พลังหมดขนาดที่เป๊ปก็บอกว่าดีคราวนี้จะได้แยกผมกับฮาแลนด์ไม่ออกเพราะผัวล้านเหมือนกันขณะที่ยี่ห้อแชมพูที่ฮาแลนด์เคยโฆษณาอยู่ก็คงจะกรีดร้องอาจจะหมดคอนแทคแล้วก็เลยตัดผมเล่นตอนนั้นอาจจะติดคอนแทคแชมพูอยู
0: ่ครับผมจบฤดูกาลอาจารย์กับคุณเหม่งคิดว่าใครจะจบ3อันดับแรกครับโอ
1: ้อาร์เซนอลแน่ๆ
0: ฮะ
1: อีก2ทีมเหรอ
0: ฮะ
1: แมนซีผมรู้ว่าน่าจะเบียดเข้าไปได
0: ้อื
1: มส่วนทีมสุดท้ายนี่ไม่รู้ฮะต้องวัดใจกันนะผงผีเชลซีแต่เชลซีไม่เชลซีปกติก็เล่นๆแล้วไม่ค่อยถึงทีมที่3นี่ต้องวัดใจฮะตอนนี้แข่งกันเยอะ
0: ครับปลาช่อนน้ำจืดทำไมไม่เหมือนปลาช่อนทะเลครับโอ้ก็มันคนละน้ำกันตอบอย่างนี้แล้วกันเนาะ
1: ใช่หยุดแค่นี้แล้วกันมันคนละกลุ่มกัน
0: ครับคือผมเคยไปนั่งทานอาหารเนี่ยเขาทำซูชิเป็นทานอาหารบนยอดตึกสูงเลยก็ถามเชฟไม่ถามไม่ใช่เชฟอะเป็นเด็กเสิร์ฟมั้งเขาทำซูชิก็ถามว่าไอ้เนี่ยเนื้อปลาอะไรปกติเราก็จะคุ้นแต่เนื้อปลาอะไรนะแดงออกแดงๆส้มๆนะนี่เนื้อขาวๆเขาบอกเนื้อปลาช่อนตกใจตอนนั้นยังไม่รู้จักปลาช่อนทะเล ครับก็เนื้ออร่อยนะฮะอาจารย์ฮะเนื้อปลาช่อนทะเลเนื้อปลาช่อนน้ำจืดก็อร่อยด้วย
1: จริงๆแล้วปลาช่อนทะเลเนี่ยมันเป็นซูชิมานานแล้วนะเขาเรียกซูกิ
0: ครับ
1: นะซูกิพวกเขาทำกันมานานแล้วนะสำหรับไอ้ซูกินี่จริงๆมีการเลี้ยงปลาช่อนด้วยพยายามเลี้ยงปลาช่อนนี่ไปช่อนเฉยๆปลาช่อนทะเลนะต้องเน้นย้ำนะฮะไม่ใช่เนื้อปลาช่อนนะปลาช่อนทะเลปลาช่อนทะเลที่เราเรียกปลาช่อนทะเลเพราะหน้าตาคนแรกที่เรียกมันบอกว่าเหมือนปลาช่อน จริงๆไปดูจริงๆไม่ก็ไม่ใช่เหมือนขนาดนั้นแต่ช่อนทะเลก็ช่อนทะเลแล้วก็เดินญี่ปุ่นก็นิยมมานานแล้วครับ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเมืองไทยก็เอามาทำซูชิอย่างคุณเหม่งไม่แปลกก็แพงด้วยแล้วก็เคยคิดจะเลี้ยงกันแต่ปัญหาก็คือว่ามันกินเยอะ
0: ฮะ
1: มันกินเยอะเพราะงั้นค่าอาหารแล้วมันกินอาหารโปรตีนเยอะเข้าใจไหมมันเป็นปลากินไม่ได
0: ้อ๋อเสียค่าอาหารถ้าเลี้ยงอ่ะค่าอาหารแพง
1: ค่าอาหารมันแพงมันบางทีมันเลี้ยงเสร็จแล้วมันไม่คุ้มตลาดใหญ่ไม่พ
0: อ
1: เคยมีคนจะเลี้ยงแล้วส่งญี่ปุ่นอย่างเงี้ยแล้วก็ส่งเมืองไทยอย่างเดียวเนี่ยมันก็ตลาดมันก็ใหญ่ไม่พอเมื่อเทียบกับเจอทั้งค่าอาหารค่าขนส่งเข้าไปด้วยเนี่ยมันก็เลยทำให้ราคาสูงเกินไปแต่ก็ยังมีความคิดจะเลี้ยงกันอยู่เป็นระยะนะฮะสำหรับช่อนทะเลหรือซูกิ
0: ครับฟังอาจารย์พูดเรื่องท่องเที่ยวแล้วจังหวัดที่พึ่งพารายได้จากท่องเที่ยวเป็นหลักจะทำยังไงดีครับลองเอานิคมอุตสาหกรรมไปลงสิครับ
1: ตอนนี้เขาบอกว่าผมไม่ต้องลงแล้วนิคมที่เปิดมาชายดงชายแดนหลายแห่งก็เจ๊งมาเรียบร้อยแล้ว เอาที่มีอยู่ชัวร์แล้วขยายตัวจะตรงพื้นที่ชัวร์ดีกว่า อย่าไปเปิดที่ใหม่เยอะแยะเกินไปเพราะนิคมอุตสาหกรรมมันไม่ใช่ไปเปิดง่ายขนาดนั้นคนพื้นท้องถิ่นเขาว่าขัดแย้งกันปวดกระโหลกนะฮะส่วนกลับมาว่าจังหวัดที่ท่องเที่ยวเยอะๆทำไง
0: ก็
1: ต้องอึด
0: อ๋อฮะ
1: แต่ส่วนใหญ่จังหวัดที่นักท่องเที่ยวเยอะๆเนี่ยปกติประชากรแฝงครับ
0: อ๋อภูเก็ตเชียงใหม่พัทยา
1: พวกที่เข้าไปหากินถ้าเกิดมันรายได้เริ่มลดลงไม่พอพวกนั้นเขาก็จะอพยพออก
0: ครับ
1: ถอยกลับบ้านไปทำอย่างอื่นอะไรเงี้ยขณะที่คนที่ปริมาณของร้านต่างๆก็ลดลงโดยอัตโนมัติมันก็จะทำไม่ได้แต่ไอ้พวกนั้นมันผมก็ว่าถ้าเกิดจังหวัดท่องเที่ยวใหญ่ๆแล้วราคาที่ไม่แพงมากผมก็ว่ายังไม่มีปัญหาแล้ว
0: ครับ
1: เพราะว่าอย่างที่บอกนักท่องเที่ยวจะลด ที่ลดปริมาณเที่ยวลงแต่จะเน้นจุดที่ตรงใจมากขึ้นไปจังหวัดใหญ่ๆอย่างเชียงใหม่อย่างเงี้ยใครไปภาคเหนือเราก็ต้องไปเชียงใหม่อยู่แล้ว
0: ฮะ
1: เข้าใจไหมฮะแต่เราอาจจะไม่ไปลำพูนเพราะว่าถ้าเราไปทิพไปลำพูนมันต้องแยกไปเพิ่มวันเพิ่มค่าใช้จ่ายอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ได้ว่าลำพูนว่าไม่สวยนะ
0: ฮะ
1: แต่หมายถึงว่าสถานการณ์มันจะเป็นในลักษณะนั้นก็คือว่าถ้าจะไปก็ต้องดูคุณค่าให้คุ้มค่าประมาณนั้น
0: ลำพูนเขาไม่ง้อเหรอฮะนักท่องเที่ยวเพราะเขามีนิคมอุตสาหกรรม
1: ก็ใช่แต่มันมีที่อื่นอีกไอ้คนที่ไอ้ที่จริงๆผมเป็นห่วงอยู่เป็นประจำเนี่ยถ้าเกิดเอาภาคเหนือเนี่ยคือน่านน
0: ่
1: านนี่เพราะว่าน่านโดนน้ำท่วมโดนภัยพิบัติเป็นระยะม
0: ัน
1: จะสะดุดอยู่แล้วเรื่องของการท่องเที่ยวขณะที่งานเดินคือแม่ฮ่องสอน
0: ครับ
1: เพราะว่าการเดินทางมันลำบากขึ้นเรื่อยคือมันไม่มีเครื่องบินผมไม่แน่ใจว่ามันกลับมาบินหรือยังนะแต่ตอนนั้นรู้สึกหยุดบินไปแต่ว่าถ้าเกิดให้คนขับรถจากเชียงใหม่ไปแม่ฮ่องสอนเนี่ยมันต้องใช้เวลาหลายวัน
0: เขา
1: ใช้ใจมันเปลือง
0: เขามีนักท่องเที่ยวที่แอบมาสเตย์เคชั่นอยู่เยอะหรือเปล่าฮะต่างชาติแถวปายแถวอะไรอย่าง
1: เ
0: งี้
1: ยปายมันเรียกแม่ฮ่องสอนเหรอผมพูดแม่ฮ่องสอนที่ผมพูดถึงแม่ฮ่องสอนจริง
0: ๆอ๋อตัวอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนฮะ
1: ใช่สิแม่ฮ่องสอนผมก็ต้องหมายถึงแม่ฮ่องสอนไปลายนี่แทบจะแยกออกมาเรียบร้อยแล้ว
0: ครับโหจังหวัดปลายนี่เองโถเออครับ
1: ใช่มันแยกออกมาเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นแม่ฮ่องสอนก็พูดนั้นแหละผมจะเป็นห่วง
0: ฮะคุณณัฐสรทักทายมาสวัสดีครับดร.ธรพี่เมงสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สระแก้วปลาจีนบุรีมีที่เที่ยวที่ไหนบ้างโอ้ยก็เมื่อกี้ไงค่ายพรมโยธีนะฮะที่ปราจีนบุรีนี่ดูวิ่งห้อย
1: ปราจีนที่เกิดขอบเอามือทุบบินไงก็บอกว่ามีเขาใหญ่ไง
0: เออฮะ
1: แล้วก็จริงๆไม่มีครับมีเขาใหญ่อย่างเดียวมี
0: เยอะเลย
1: ทับลาน
0: ครับอุทยานแห่งชาติทับลาน
1: นั่นแหละที่เที่ยวทั้งนั้นเขาใหญ่ทับลานแล้วก็ไปดูหิ่งห้อยก็ได้ที่ผมไปผมชอบก็คือไปพิพิธภัณฑ์โบราณสถานปราจีนบุรี
0: ครับ
1: มีของดีเยอะเลยอยู่ในเมืองเลยแต่คนอื่นเขาอาจจะไม่ชอบเหมือนผมแต่ผมชอบมีของดีๆผมดูเยอะเลยนะฮะมีประวัติของเจ้าแม่อะไรสักอย่างนึงที่ตอนนี้จำไม่ได้โทษทีที่เป็นคนไทยอายุ 5,000 ปีสมัยก่อน
0: โอ้
1: ครับพวกโบราณคดีพวกอะไรต่างๆเยอะ
0: ครับนี่อายุมากกว่าสุโขทัยไงเยอะ
1: มากกว่าเลยฮะสมัยก่อนเลยสมัยก่อนชุมชนเก่าๆของเมืองไทยอยู่แถวนั้นฮะ
0: ครับ
1: อยู่ตรงเพราะว่าน้ำทะเลมันขึ้นมาสูงครับ
0: ถ้าเป็นสายสุขภาพแบบเวลเนสเขาก็มีไอ้นี่ด้วยอภัยภูเบศนะฮะ
1: ใช่มีอภัยภูเบศด้วยทูเบลเนส
0: ครับ
1: สไตล์ทอนก็ไปแช่ออนเซ็นที่กระบิน
0: มีกระบินมีน้ำพุร้อนมีบ่อน้ำร้อนให้แลก
1: ไม่มีโรงแรมที่ให้แช
0: ่อ๋อครับขับขับ
1: อย่าลืมว่ากระบินมีอุตสาหกรรมนะ
0: ฮะ
1: อุตสาหกรรม
0: 304ฮะนิคม304โอ้โห
1: เลย
0: เศรษฐกิจ
1: แล้วก็มีพวกคนก็ผมไปโรงแรมผมก็สงสัยเฮ้ยโรงแรมมันดีขนาดนี
0: ้
1: มีชื่อด้วยเราเป็นโรงแรมเชนจะมีคนมาปรากฏว่ามีเยอะแยะเลย
0: เขามีครบเลยทั้งสนามกอล์ฟทั้งโรงพยาบาลใหญ่
1: ใช่เข้ามาเขามีพวกคนพวกคนต่างชาติที่มาทำงานหรือมาต่างๆมาดูงานมาทำงานมาอะไรเยอะแยะแล้วก็มีบ่อแช่น้ำออนเซ็นได้ด้วยซ้ำ
0: ครับคุณเม่งดูอเวนเจอร์ไหมฮะ อาจารย์นี่ต้องถามอาจารย์ที่อาจารย์เป็นสายดูหนัง
1: ดูแต่ตอนหลังๆเลิกดูแล้วเพราะว่ามันเบื่อแล้วดูตอนพวกรุ่นแรก
0: ๆครับ
1: แต่ตอนหลังๆผมไม่สนใจแล้วผมว่าเรื่องมันหลุดออกจากโลกไปเรียบร้อยแล้วแม่ผมก็เชิญตามสบายเพิ่งไปดูไดโนเสาร์วิ่งไล่งับคนบนถนนเลยสนุกดี
0: แต่มันก็
1: คิดอะไรเลย
0: แต่หนังแนวฮีโร่มันก็หลุด
1: ผมเลิกดูไปแล้วไงผมว่ามันเสือแล้วยิ่งมีเสือทำเขาถล่
0: ม
1: ผมก็เลยรู้สึกว่าความเป็นจริงกับโลกมันกับในหนังมันไปคนละทางกันเลยประมาณนั้นเพราะงั้นผมก็เลยปล่อยหนังฮอลลีวูดไป
0: ทำไมเขาถึงตัดเที่ยวของพยูนครับอาจารย
1: ์เป็นโง่หรือโง
0: ่
1: พูดอย่างนี้แล้วกันเชื่อว่าเป็นของขลังผมว่าไร้สาระคือเฉพาะถ้าเกิดมันเป็นของใกล้สูญพันธุ์สัตว์ใกล้สูญพันธุ์แล้วยิ่งคิดว่ามันของขลังแล้วยังใช้ความโลภส่วนตัวมาก็ถึงบอกว่ามันไร้สาระและโง่
0: ครับแม้ผมไม่ได้หัวเราะเรื่องนั้นนะแต่ว่าคุณธีรวัฒน์เขาส่งเข้ามาฮาแลนด์เป็นเหาหรือเปล่าครับเลยต้องตัดผมสั้น
1: ผมก็ไม่รู้เนอะ คุณผู้การถามเป็นคำถาม
0: ว่าอ่านแล้วอาจารย์พูดอยู่แล้วผมก็อ่านแล้วผมขำก็เลยหลุดไป
1: ผมก็ไม่สามารถจะตอบ

0: พอเหมาะพอเจาะไม่ได้ห้ามกินนะฮะ
1: ครับ
0: คือแต่ว่าถ้าเกิดมันกินเยอะไปก็คือจริงๆเราถ้าเกิดรู้จักคำว่าพอดีมันก็พอดีอ่ะแต่บางทีเราก็ไม่ค่อยรู้จักสมัยเด็กๆผมขอยเสียบอย่างเงี้ยคาดหอยตลับอย่างเงี้ยมันก็มีให้คาดตลอดใช่ไหมตอนนี้กิจกรรมคาดหอยตลับนี่ผมแทบจะไม่เห็นแล้วใครๆโดนกินไปหมดแล้ว
1: โอ้ฮะ
0: สมัยผมอยู่หัวหินตอนเด็กๆผมจะคาดเก็บหอยเสียบมาดองน้ำปลาคาดหอยตลับมาต้มมาลอยจะตายนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วเดี๋ยวชุกนี้ก็อย่างเงี้ยแหละกินเยอะไปมันก็หมด
1: นี่ผมแวะไปแถวหาดแหลมแม่พิมพ์ก็เอาเท้าซุยๆชายหาดบางช่วงก็เจอเหมือนกันนะหอยเสียบเยอะเลย
0: หอยเสียบจะมีเป็นจังหวะของมัน
1: ฮะ
0: นะฮะแต่ก็เจอก็อย่าไปกินมันมากเลยค่ะกินมาพอดี
1: ส่วนหอยตลับนี่โอ้โหตั้งแต่เด็กเลยนะฮะที่เคยคาดเนี่ยไม่มีราคาเลยเอาไปขายที่ไหนก็ไม่มีใครรับซื้อต้องเอามาต้มกินอย่างเดียว
0: ก็ใช่มันมีเพียบ
1: ครับ
0: ผมเนี่ยคาดอยู่เลยสนุกจะได้ทันทีแล้วหยุดกระตุกโป๊ะแล้วก็โอ้หอยตลับต้ม
1: อันนี้ผมถามเองนะจริงๆจะเซิร์ช Google ดูก็ได้แต่ถามอาจารย์ดีกว่าปูหนุมานกับปูลมคือปูเดียวกันไหมฮะ
0: คนละปูโลกเลยปูลมก็อยู่บนหาดปูนุ่นลานก็อยู่หาดเหมือนกันแต่มันจะอยู่ในช่วงนั้นตื้นๆพอเราเจอปุ๊บมันก็จะรีบบุดตรงไปใต้สาย
1: อ๋อที่ตัวมีน้ำหนามใช่ไหมฮะ
0: ใช่
1: โอ้แถวเจ้าเหล่าเยอะเลย
0: เป็นสองปลาสองปูโหลแห่งชายหาดไทยฮะ
1: ครับปลาช่อนอเมซอนเราเอาไปปล่อยพื้นที่ที่มีปลาหมอคางดำให้กินได้ไหมครับ
0: ถามนี้มันปลาช่อนอเมซอนมันกินทุกอย่างนะครับ มันไม่ได้กินแค่ปลาหมอคางดำพอมันกินปลาหมอเสร็จมันก็ล่อปลาอื่นไปด้วยเพราะฉะนั้นก็การเอาเอเลี่ยนมาจับเอเลี่ยนเนี่ยเคยมีตัวอย่างให้เห็นแล้วที่ออสเตรเลียเอาด้วงมันมีด้วงระบาดมาเป็นเอเลี่ยนเสร็จแล้วก็เอาคางคกที่เป็นเอเลี่ยนไปกินด้วงปรากฏว่าคางคกไม่กินด้วงแต่ไปกินตัวอื่นแทนจนเป็นปัญหาจนถึงปัจจุบันในไร่อ้อยที่ออสเตรเลียแถวเมืองผมอยู
1: ่
0: คร
1: ับ
0: ช่วงตอนเย็นๆไอ้ตอนฝนตกหรืออะไรเนี่ยหยับคางคกตายไปผลกรรมน่าจะสักพันคางคกมั้ง
1: โอ้ฮะฟุตบอลจตุรมิตรมีเมื่อไหร่คะฮะ2ปีมีทีปีนี้เอ๊ะรู้สึกจะเป็นปีที่แล้วหรือเปล่าที่เขาจัดกันไปนะครับน่าจะมีอีกทีก็น่าจะปีหน้าเลยหรือเปล่าไม่รู้นะผมก็จำไม่ได้เป็นวันสี่เศร้าฮะอัสสัมกรุงเทพคริสเตียนเทพศิรินทร์แล้วก็สวนกุหลาบครับมาเตะกระชับมิตรกันสีป่ายกับสุนทรภู่ถ้าอยู่ในยุคปัจจุบันใครเก่งกว่ากันครับใครจะดังกว่ากันด้วยมีชุดโอ้ย
0: สุนทรภู่ครับ
1: โ
0: อ้แต่แม่ทอนตอบได้ทุกเรื่องเพราะว่าสีป่ายโตงสีสุภาพใช่ไห
1: ม
0: เขาออกเป็นโครงมันต้องเป็นระดับลึกซึ้งสุนทรภู่ใช้แต่งกลอนเข้าใจง่ายแต่ไม่ได้รับงานจากทททเพียบด้วย
1: นกน้อยนอนแนบน้ำในนาอะไรอย่างนี้ป่ะ
0: นกน้อยอย่างสีป่าที่เราคิดดูดิจะไปรับงานใคร
1: ไม่แมสพอ
0: มัน
1: ไม่ตลาดด้วยตลาดไม่ชอบด้วย
0: ตลาดมันแคบมากไอ้ที่สุนทรภู่เนี่ยโหนี่ลาดจริงๆนิราสุนทรภู่ก็เป็นนิราอยู่แล้วเป็นสไตล์ท่องเที่ยวจริงๆคอทอคนเดียยกย่องสุนทรภู่ไว้เป็นอินฟลูเอนเซอร์ท่องเที่ยวคนแรกของประเทศไทยด้วยซ้ำเพราะว่านิราของท่านสร้างแรงบันดาลใจมาเยอะแยะมากมายตลอดเป็นเวลานานนะฮะเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยเขาเสนอผ
1: ม
0: ยกย่องสุนทรภู่เป็นซูเปอร์อินฟลูเอนเซอร์คนแรกของเมืองไทยแล้วก็เอาวีราชของสุนทรภู่มาดูแล้วก็จัดท่องเที่ยวตามรอยวีราช
1: ยาก
0: เหลือแล้วเล่าคุณใครก็ต้องท่องเห็นโรงเล่าเสากลั่นควันขมูงมีเรือโยงผูกสายไว้ปลายเสาแน่นั่นแหละทำเป็นวีราชซะ
1: เที่ยวจริงๆเที่ยวตามรอยวีราชบ้างก็ได้นะฮะมีตั้งหลาย
0: แล้วครับตอนนี้นั่นก็ต้องแข่งกันด้วยให้เด็กรุ่นใหม่แต่งแต่งสไตล์นิราศใช้ AI ก็ได้แต่งนิราศออกมาว่าเห็นเอเชติก
1: โอ้เข้ามายุคสมัยจริง
0: ก็ยุคสมัยเนี่ยก็วิ่งตามรอยแต่ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปอะไรก็เปลี่ยนไปแล้วก็ต้องแต่งในแนวเดียวกับนิราศที่สุนทรภู่เห็นเนี่ยนะว่าเอายุคนี้เสียบเข้าไป
1: นั่งรถเมล์ไฟฟ้าเที่ยวกรุง บรรจุฝันจะอะไร

0: ข้ามข้ามข้ามข้ามไปข้ามไปครับอยากดูแห่เรือนะฮะชลมาศปีนี้มีแห่เรือครับใช่แต่ช่วงไหนเดี๋ยวผมไปเช็คข้อมูลให้ได้ไหม
1: ครับก็จริงๆก็เป็นอะไรที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยนะครับ
0: ครับสวัสดีครับอันนี้คุณจอยบางจากส่งเข้ามาอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์คุณเหม่งไหนเขาบอกเป๊ปออกแล้วผมเห็นยืนคุมข้างสนามหรือฝาแฝดครับเฮ้ยจริงอ่ะ
1: เรื่องนี้เราพูดกันมานานแล้วนะฮะเออตกมุกแล้วมุกนี้ไม่พูดถึงเนื่องจากเราคุยไปแล้ว
0: อยากไปเที่ยวแนวผจญภัยบ้างครับนี่ไงที่ปัจจีนมีแนวเที่ยวในค่ายทหารในครนายกก็มีเออนะฮะโรยตัวกิจกรรมฐานฮะ
1: อ๋ออย่างนั้นเรียกผจญภัยใช่ไหม
0: ก็เป็นอย่างนึงขี่รถในทีวีก็ใช่ล่องแก่ง
1: อย่างเงี้ยนะก็ลองดูดิฮะเอโทเอ็กซ์ตรีมมีเยอะแยะเมืองไทยมีให้เลือกเยอะเลยล่องแก่งโรยตัวเรืออะไรต่างๆมีฮะเป็นกลุ่มเฉพาะหาได้เยอะแยะเลย
0: ครับ
1: ตัวเราโชคดีฮะมีสายนี้เยอะ
0: ผมว่าสนุกดีกว่าค่ะไอ้พวกอะไรนะวิ่งอะไรออกกำลังกายแข่งไฮล็อกอะไรของเขาเนี่ยเยอะเลยนะ
1: ก็แล้วแต่คนชอบมันมีแต่ละกลุ่ม
0: ครับแต่ว่าเขาพวกไฮล็อกที่เพิ่งมีข่าวไปเขาแต่งตัวสไตล์แฟชั่นอ่ะ
1: ก็คือคนมีกล้ามก็ต้องอยากโชว์พวกเราไม่มีกล้ามก็อยู่เฉยๆว่าอย่ายุ่งกับเขาม
0: ีพุงนะฮะผมมีพุง
1: ก็ใช่ไงมีพุงอย่างเดียวว่าจับด้วยแข่งประกวดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ปล่อยเข้าไปฮะมาแล้วแต่กลุ่มฮะเราจะไปเอาความเข้าใจของเราไปตัดสินคนอื่นมันเป็นเรื่องที่ผมไม่ทำอ่ะ
0: ครับฝนตกแล้วอึ่งออกแล้วครับคุณเหม่งเคยกินอึ่งไหมครับ
1: บ้านผมอึ่งสูญพันธุ์ไปแล้ว
0: อึ่งทำไมฮะหมาซัดเรียบร้อยแล้วครับอาจารย์ฮะ
1: ใช่ใช่วันนี้ก็ต่อสู้กับหมาเวลาจะไปกินอึ่งวันนี้อึ่งโชคดีมันยังมีอึ่งอยู่ในรู้ว่ากันหมามันกั้นด้านแม่ออกไปว่าจะมีอึ่งอยู่ในบ้านแม่แต่บ้านหน้าบ้านผมแทบจะไม่มีอึ่งเหลือแล้วตอนนี้กำลังไล่กินทิ้งเหลนอยู
0: ่อาจารย์ไม่ให้ข้าวหมากินหรอครับมันถึงต้องไปกินอึ่งเน
1: ี่
0: ย
1: มันกินเกินพอแล้วมันไม่มีวันที่เกินพออ่ะ
0: มันเล่นหรือเปล่าเออ
1: มันกินฮะมันเล่นด้วยแล้วมันก็จริงจริงมันเล่นนะอึ่งมันก็ไม่ได้กินเข้าไปนะ
0: อม
1: ถุยอมถุย
0: ครับ
1: เ
0: ออพูดถึงกรณีฮารุนโซโลแบกเป้เที่ยวไทยๆปลอดภัยไหมครับปลอดภัยสิเออ
1: คือปลอดภัยนี่ก็แล้วแต่ว่าคุณจะไปปลอดไปตอนไหนอ่ะก็ถ้าเกิดไปแบกเป้เที่ยวแล้วก็พอเจอเขาอย่างไม่ก็กินข้าวกินเหล้าอยู่แถวๆโรงแรมแล้วก็เข้าไปนอนก็ปลอดภัยแต่ถ้าเกิดไปเดินแบกเป้อยู่ตอนตีสองกินจนขาดสติขับมอเตอร์ไซค์มันก็ไม่ปลอดภัย
0: เดี๋ยว
1: ถ้าเกิดบอกว่าเที่ยวปกติเนี่ยปลอดภัยครับ
0: แบกเป้เที่ยวกินเหล้าเอ๊ยังไงแล้วจ๊ะ
1: ทำไมอะไรก็แบกเป้ก็เที่ยวกินเหล้าได
0: ้เขามีแต่แบกเป้โบกรถเที่ยว
1: ทำไมอ่ะผมก็เห็นฝรั่งทำกันเต็มกรอบสมุยกรอบพังงาน
0: โ
1: อ้เพราะงั้นเนี่ยก็ถ้าเกิดถามว่าความปลอดภัยในภาวะปกติในสถานการณ์ของนักท่องเที่ยวปกติก็บอกว่าปลอดภัยไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลย
0: แล้วต่างประเทศนะครับโอ้ยก็ปลอดภัยทั้งหลายประเทศที่ฮารุนเข้าไปก็ปลอดภัยนะ
1: ก็แล้วแต่ประเทศถ้าไปเยเมนเนี่ยจะไม่ปลอดภัย
0: อาคาบเออถูกเอ๊ะถูกหรือไม่ไม่รู้ผมไม่รู้ต้องอาจารย์เนี่ยแหละรู้ฮะถ้าแบกเป้เที่ยวญี่ปุ่นน่ะก็ปลอดภัย
1: โอ้โหแบกเป้เที่ยวญี่ปุ่นเอาไปนานแล้ว
0: ครับ
1: มันปลอดภัยไปตั้ง50ปีก่อนแล้วมันไม่ได้มานั่งถามว่าปลอดภัยไหมมันก็ปลอดภัยมาตลอด
0: แต่ถ้าไปแบกเป้เดินเที่ยวบ้านนอกของญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีที่พักไหมเขาจะรับนักท่องเที่ยวแบบสไตล์แบกเป้ไหมฮะอาจารย์ฮะ
1: นี่ก็มันทัดก็ทำอยู่บางทีก็ไปเที่ยวคนเดียวไปหาบ้านมันมีบ้านพักพวกคนญี่ปุ่นที่รุ่นใหม่ๆเขาก็เปิดบ้านให้พักมันก็จะไปทุกปีด้วยซ้ำบางปีก็ไปที่เดิมเลยไปคุยว่าเป็นไงบ้างคนอายุใกล้ๆกันอายุ30อย่างเงี้ย
0: อ๋อไปแล้วไปอีกที่เดิม
1: ทำความเป็นอย่างเงี้ยไปเหมือนเพื่อนน่ะ
0: อ๋อ
1: ก็เหมือนกันโรงแรมเมืองไทยหลายแห่งก็เป็นอย่างนั้นนะฮะฝรั่งก็กลับมาแล้วกลับมาอีกคล้ายๆกับว่าซื้อลองวาเคชั่นโฮมไว้ก็คือไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ได้ซื้อด้วยซ้ำไปแล้วกลับมานอนพักที่เดิมบรรยากาศคุ้นเคยคือเวลาเข้ามาเที่ยวเนี่ยบางทีก็อยู่2อาทิตย์
0: ครับ
1: เขามาเที่ยวพักผ่อนอะไรเงี้ยลองสเตย์3อาทิตย์อย่างเงี้ยเขาก็จะมาที่เดิม

0: แล้วก็ไม่ต้องทำอะไรนั่งดูทะเลอ่านหนังสือหรืออาจจะอ่านเน็ตหรืออะไรใช้ชีวิตอย่างเดิมๆไปกินข้าวที่เดิมเขารู้สึกว่ามันเป็นที่ที่เขาสบายใจพักผ่อนอย่างจริงๆเขาก็กลับมาโรงแรมน้องสาวบอกว่ามีฝรั่งกับมันได้เยอะแยะ
1: ครับ
0: ทุกปีเออที่มันนอนไม่เห็นทำอะไรมันก็นอนอยู่หน้าห้องอ่านหนังสือแล้วก็เดินไปดูทะเลตอนเย็น
1: แต่เวลาหมดแล้วเวลาหมดแล้วฮะ
0: เอาแย่จังชีวิตนี้มันยังไม่ได้โฆษณาโรงแรมน้องสาวเลย
1: ครับแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับหมดเวลาแล้วฮะ
0: สวัสดีครับ
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
3: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน Mcord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: ขณะนี้เวลา16นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเปิดแผนรื้อถอนโครงสร้างอาคารคลองถมเซ็นเตอร์ที่ถูกไฟไหม้นายสิริโรจน์สิริพลากรกิจหรือโจ้ทุบตึกจากบริษัทปิยมิตรกรุ๊ปจำกัดเปิดเผยถึงแผนการรื้อถอนโครงสร้างอาคารคลองถมเซ็นเตอร์ที่ถูกไฟไหม้ว่าขณะนี้อยู่ระหว่างนำรถเทรลเลอร์ไปบรรทุกรถแบ็คโฮขนาดใหญ่มีน้ำหนัก50ตันจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาในพื้นที่โดยเป็นรถแบ็คโฮที่มีความพิเศษติดตั้งหัวกรรไกรขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยโดยใช้ในการสำหรับตัดโครงสร้างเหล็กซึ่งคาดว่าจะสามารถเดินทางมาถึงพื้นที่ในช่วง19นาฬิกาถึง20นาฬิกาวันนี้เพื่อเริ่มดำเนินการรื้อถอนสำหรับการรื้อถอนครั้งนี้ตนเข้ามาดำเนินการประเมินโครงสร้างและวางแผนการปฏิบัติงานร่วมกันกับเจ้าหน้าที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยพบว่าโครงสร้างเหล็กบางส่วนโดยเฉพาะคานเหล็ก H-beam ไม่สามารถใช้เครื่องมือตัดที่ก่อให้เกิดประกายไฟได้เนื่องจากด้านล่างยังมีสินค้าจำนวนมากทับถมอยู่ซึ่งอาจเสี่ยงทำให้เกิดเพลิงไหม้ซ้ำจึงจำเป็นจะต้องนำรถแบ็คโฮติดหัวกรรไกรขนาดใหญ่เข้ามาดำเนินการตัดและรื้อโครงสร้างรวมทั้งช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าปฏิบัติงานเข้าถึงจุดที่มีความร้อนหรือไฟคุกรุ่นได้อย่างปลอดภัยขณะนี้ยังไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่าสินค้าที่ถูกโครงสร้างและสร้างอาคารทับถมอยู่ด้านล่างมีอะไรบ้างเพราะการฉีดน้ำเข้าไปยังไม่สามารถเข้าถึงต้นตอของความร้อนได้อย่างทั่วถึงอย่างไรก็ตามการปฏิบัติงานจะต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษเนื่องจากยังมีทรัพย์สินและสินค้าของผู้ประกอบการบางส่วนที่อาจสามารถนำกลับมาใช้งานได้รวมถึงต้องระวังอันตรายจากโครงเหล็กนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างเปิด5ปมไฟไหม้คลองถมลามวอด1ชั่วโมงชี้เชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์แน่นเหล็กไร้ระบบประกันไฟบิดพังเป็นโดมิโนนายอมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ซึ่งตั้งข้อสังเกตสำคัญ5ประเด็นหลักที่ทำให้เพลิงลุกลามอย่างรวดเร็วภายใน1ชั่วโมงแม้อาคารดังกล่าวเป็นอาคารขนาด3ชั้นว่าอาคารดังกล่าวพื้นที่ร้านค้ามีการอัดแน่นของเชื้อเพลิงติดไฟง่ายจำนวนมากแบ่งเป็นล็อกและกั้นห้องภายในอาคารเอื้อให้กับเปลวไฟและก๊าซความร้อนเคลื่อนตัวจากจุดต้นเพลิงไปยังพื้นที่ส่วนอื่นๆได้อย่างรวดเร็วโครงสร้างหลักของอาคารเป็นเสาและคานเหล็กซึ่งเมื่อถูกความร้อนสูงเป็นเวลานานจนเหล็กคดงอบิดเบี้ยวเสียรูปจากการสอบถามสำนักควบคุมอาคารพบว่าอาคารแห่งนี้มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันเกิน 10,000 ตารางเมตรจัดเป็นอาคารขนาดใหญ่พิเศษซึ่งกฎหมายบังคับให้ต้องมีระบบดับเพลิงอัตโนมัติหัวปั๊มดับเพลิงขณะนี้อยู่ระหว่างการเข้าค้นหาและตรวจสอบบริเวณหัวสปริงเกอร์ว่าหลอดแก้วมีการแตกทำงานหรือไม่และพบว่าพฤติกรรมของโครงสร้างเหล็กเมื่อถูกไฟไหม้โดยไม่มีระบบป้องกันซึ่งเรื่องนี้น่ากังวลมากเนื่องจากเหล็กจะเกิดการขยายตัวเมื่อเจอความร้อนน็อตและโบลต์ที่ยึดต่อจากข้อต่อจุดต่างๆขาดออกจากกันจนเกิดการพังทลายแบบโดมิโนภายในเวลาเพียง1ชั่วโมงเท่านั้นโครงสร้างเหล็กอยู่ในสภาพปิดเบี้ยวเสียรูปอย่างรุนแรงต้องรื้อถอนเพียงอย่างเดียวจึงจำเป็นต้องใช้วิศวกรที่มีความรู้มาจัดการทำแผนรื้อถอนอาคารคาดว่าใช้เวลาในการจัดทำแผนไม่เกินครึ่งวันฝนตกหนักลมกระโชกแรงซัดเรือกระแทกโขดหินในไซปรัส มีผู้เสียชีวิต1คนและช่วยเหลือได้ทัน6คนหลังเกิดพายุคลื่นทะเลรุนแรงทำให้เรือ3ลำกระแทกโขดหินก่อนจมลงทะเลนอกชายฝั่งสาธารณรัฐไซปรัสในภูมิภาคทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออกเมื่อวานนี้เหตุเกิดขึ้นขณะมีฝนตกหนักและกระแสลมแรงและยังเกิดน้ำท่วมถนนดินถล่มต้นไม้หักโค่นบนเกาะไซปรัสด้วยขณะที่ภาพผู้เห็นเหตุการณ์บันทึกไว้แสดงให้เห็นนาทีที่เฮลิคอปเตอร์กู้ภัยนำตัวชายคนหนึ่งขึ้นมาจากทะเลในสภาพหมดสติที่บริเวณแหลมเกรโกทางชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งต่อมาได้รับการยืนยันว่าเขาเสียชีวิตแล้ว
5: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
6: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
7: เจาะสนามบอลไทยดำเนินรายการโดย
8: ยิ่งรักรักสุวรรณสมยศแดงนวลพิชิตคุณสุนทรนนท์วันต้าขอนแก้วนวัชชัยองค์การสุรเดชมั่นวิมลเกริกชัยคุณโทและธรรมวัฒน์เอกฉัตร
9: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอฟกรอบกรอบกว่ามันกว่าก
1: ันยานี้ FM 99เพิ่มรายการใหม่เอาใจคุณผู้ฟัง
0: เพิ่มรายการใหม่ซองทั้งแท่งที่จะพาคุณย้อนความทรงจำผ่านเสียงเพลงให้กลับไปคิดถึงวันวานเพลงที่เคยฟังคนที่เคยรักและเรื่องราวที่ยังอยู่ในใจดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองบอมสินเจริญบราเธอร์พร้อมแขกรับเชิญสุดพิเศษศิลปินจากวงการเพลงทั้งอดีตและปัจจุบันพบกันทุกวันจันทร์สองทุ่มครึ่งถึงสี่ทุ่ม
1: สิทธิ์หน้าที่มีปัญหาเรื่องกฎหมายควรทำอย่างไรหากคำตอบได้ในรายการทนายมหาชนเรียนรู้เรื่องกฎหมายแบบเข้าใจง่ายๆดำเนินรายการโดยสุเทพคงเปี่ยมเอกกฤษดาทนายหนึ่งจิรพันธ์พร้อมนักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญจากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์พบกันทุกวันเสาร์เวลา 15:00 นถึง 16:00 น
0: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวหนึ่งเดียวที่นี
1: ่ FM 99
0: คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเริ่มกันยายนนี้

0: สวัสดีครับเพื่อน
1: ๆครับ
0: ทุกๆคนนะฮะแฟนๆที่ติดตามรายการของเจาะสนามบอลไทยนี่ก็ 16:09 นาทีนะฮะอยู่กับผมตัวเฮียชูศักดิ์วงทองดีแล้วก็น้องเจมส์นะฮะวันนี้ก็มาแทนรุดดี
1: ้ครับผม
0: รุดดี้ต่อสายถึงเจมส์ตั้งแต่เช้าเลยเนาะ
1: ประมาณ9 โมงนี่9 โมง
0: เช้านะเขาติดภารกิจวันนี้น่าจะไม่ได้มาจัดแต่เขาทักหาพี่เนี่ยประมาณสักบ่ายๆโทรมาเลยบอกว่าพี่ตัวจัดไหมเราก็บอกอ๋อจัดแล้วมันก็วางไปเลยเว้ย
1: แล้วก็หายไปเลยใช่ไหม
0: แล้วเราก็พิมพ์กลับไปว่ามาเปล่ามันก็ไม่อ่านเว้ยซึ่งเราโทรกลับไปเร็วมากนะ
1: ครับ
0: มันวางปุ๊บเราโทรกลับเลย
1: แสดงว่าน่าจะติดภารกิจอยู่
0: มันก็ไม่รับสายด้วยแล้วเราก็พิมพ์ไปว่ามาเปล่ามันก็ไม่อ่านด้วยตอนนี้มันก็ยังไม่อ่านด้วยนะ
1: แบตหมดหรือเปล่า
0: เราก็คิดว่าอ๋องั้นเฮ้ยมันน่าจะมาจัดแหละ
1: ครับ
0: เพิ่งจะรู้เนี่ยพอขึ้นมาปุ๊บเจมโทรมาเดี๋ยวผมมาจัดแทนพี่โรดี้อ้าว
1: ผมต้องเช็คชัวร์ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวไม่รู้ว่าคุยกันยังไงงี้ก็เลยเช็คชัวร์ก่อนว่าพี่ตัวมา
0: แล้วตอนแรกคิดว่าน่าจะจัดกับใคร
1: ก็เห็นพี่โรดี้บอกว่าจัดกับพี่ตัวแล้วครับ
0: แต่ว่าเขาบอกอยู่แล้ว
1: บอกอยู่แล้วใช่
0: แต่พี่ไม่ได้เจอเจมนานแล้วไม่ได้จัดกับเจมมันเกือบ2 เดือนกันนะ
1: ใช่ครับ
0: ส่วนใหญ่จะฝากเจมไง
1: ผมมากับพี่โก้บ้างบางที
0: ติดธุระก็จะเอ้ยเจมฝากหน่อยนะอะไรเงี้ยแต่ก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับเจมด้วย
1: ครับผม
0: ลิเวอร์พูลช่วงนี้ผลงานนะ
1: เรียกว่า
0: สองนัด2 คะแนน
1: ใช่
0: ไม่พอใจนะ
1: ไม่พอใจพี่เพราะว่า2 นัด 2 คะแนนเนี่ยเกือบแพ้ทั้ง2 เกม
0: มาไล่ตามตีเสมอ
1: ใช่
0: นาทีแล้วนี่นาทีบาป
1: นาทีที่90+3จุดโทษ
0: เ
1: มื่อคืนนี้80ครับตีเสมอ
0: 80
1: นาที80
0: โอ้โหมุนยอดป่ะ
1: มุนยอดอีกแล้ว
0: โอ้ยแม่แล้วยังไงเนี่ยอีราล่านี่ไหวไม่ไหวเนี่ย
1: ดูแล้วเดี๋ยวน่าจะให้โอกาสอีกสัก3 เกมถ้าไม่ดีขึ้นผมว่าน่าจะต้องมีเปลี่ยน
0: แล้วนะ
1: ดูแล้วน่าจะต้องไป
0: เฮ้ยแล้วตลอดทั้งเกมมันลิเวอร์พูลไม่มีทรงเหรอ
1: ครองบอลได้เยอะพี่ตัวแต่ทำอะไรไม่ได้เลยครับเจาะไม่ได้เลย
0: ถึง 70% ป่ะ
1: ครองบอลเนี่ยเกิน70พี่
0: ฮะ
1: 75% ประมาณนี้ครับแต่ว่า
0: โอ
1: กาสยิงเนี่ยครึ่งแรกแค่ครั้งเดียวเองพี่
0: โอ้แสดงว่าเจาะไม่ได้ไอเดียไม่มี
1: เจาะไม่เข้าเลยต้องสุดท้ายต้องใช้มูนอนเนี่ยจากตอนแรกเล่นซ้ายต้องเปลี่ยนเล่นขวาถึงยิงได้เมื่อคืน
0: ไอเราก็แซวเขาวันนี้ทีมพี่ลงสนามแมนยูไนเต็ด
1: วันนี้เจออิปสวิชทาวผมว่าผ่านได้
0: จะบ้าเหรอแม่น้องใหม่นะที่แล้วก็ทำแสบนะเฮาซิตี้เนี่ย
1: ใช่ครับ
0: แมนยูก็โอ้โหดูกระจอกง่อยๆไปเลย
1: แต่วันนี้เล่นในบ้านไงพี่แมนยู
0: ในบ้านเอาคาบ้านหน่อยไหมคาบ้านหน่อยไหม
1: เดี๋ยวคาลิกกับอิไลโอล่านี่จะอยู่ไม่ได้นะครับ
0: คือวันนี้ถ้าไม่ได้3 คะแนนในคาลิกนี่เตรียมเลยโดนหมายหัวไปแล้วอาจจะขึ้นตัวเต็งไง
1: ก็ตอนนี้ถ้าวันนี้ถ้าแมนยูไม่3 แต้มเนี่ยคาลิกเต็ง1แล้วก็อิไลโอล่าน่าจะเต็ง2
0: นี่แหละคุมทีมใหญ่มันก็กดดันอย่างนี้แหละเข
1: ้
0: าใจสภาพอ่ะเดี๋ยวลุ้นกันนะแฟนๆของแมนยูไนเต็ด4:30เล่นในบ้านเจออิปสวิช
1: ครับผม
0: โอ้เจอน้องใหม่2 นัดนะ
1: 2 นัด
0: จริงๆแล้วต้อง6 แต้มนะ
1: ใช่ครับพี่ตอนแรกใครก็มองว่า6 แต้มแน่นอน
0: อ
1: ตอนนี้เหลือแค่ให้ลุ้นอีก3 แต้มคืนนี
0: ้ถ้าเสมอนี่ก็ฮาเลยเนี่ย
1: ก็ถ้าเสมอก็จะตามหลัง
0: เดียวนะได้แต้มเดียวแต่ดีนะว่าพวกบรรดาทีมที่เขาทุ่มทุนอย่างสเปอร์นี่เขาก็แพ้กระจุยกระจาย
1: เ
0: น
1: ี่ยสเปอร์ก็คาบ้านนะพี่2-0เลย
0: หนักกว่าแมนยูเหมือนกันนะ
1: ผมว่าสเปอร์เนี่ย
0: ถ้าใช้เงินไปเยอะมาก
1: คาลิกตัวเต็งอีไลราตัวเต็งเนี่ยอีกคนหนึ่งน่าจะเป็นเดซาบี้อีกคนหนึ่งตัวเต็ง
0: อันนี้ก็เต็งนะ
1: ใช
0: ่ของสเปอร
1: ์ครับ
0: อ่ะก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะฮะสำหรับแฟนเจาะสนามบอลไทย
1: ครับผม
0: 4689899นะครับส่ง SMS มาหรือว่าจะพิมพ์คอมเมนต์มาทาง Facebook
1: ครับ
0: ก็ YouTube ของ FM 99 Active Radio นะ
1: ครับ
0: อยากทราบเรื่องอะไรหรือว่าอยากจะพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นฟุตบอลไทยในช่วงนี้ก่อนเปิดฤดูกาลทักทายกันมาได
1: ้
0: เพราะว
1: ่
0: าตอนนี้ต้องเขาดาวแล้วว
1: ันศุกร์หน้าใช่ไหมพุธศุกร์นี้
0: อีกไม่ถึง1 สัปดาห์
1: ครับ
0: เกมฟุตบอลไทยลีกจะเปิดฤดูกาล
1: ครับผม
0: ทั้งไทยลีก1แล้วก็ไทยลีก2นะครับ
1: ใช่
0: ก็จะเอาออกสตาร์ทนัดแรกเนี่ยวันศุกร
1: ์
0: ที่4 กันยายน
1: ก็เป็นเกมที่ BG เนี่ยจะบุกไปเยือนปัตตานีก่อนเลยวันศุกร
0: ์
1: 19:00 น
0: แล้วก็มีไทยลีก2ด้วยนะครับ
1: ครับ
0: ไทยลีก2
1: ไทยลีก2นี่เกมแรกเนี่ยอุตรดิตถ์จะเปิดบ้านเจอเมืองทองนะ
0: อุ้ยนี่น้องใหม่นะ
1: ใช่น้องใหม่เมืองทองนี่น้องใหม
0: ่อุตรดิตถ์น้องใหม่แต่ไทยลีก3ที่เลื่อนขึ้นมาส่วนเมืองไอ้เมืองทองก็น้องใหม
1: ่
0: เหม
1: ือนกัน
0: ที่ตกชั้นมานะฮะเออคู่นี้ก็ถือว่าน่าจะสนุกเหมือนกัน
1: แล้วเตะวันศุกร์นี้เกมแรกเลยนะพี่คู่นี
0: ้ส่วนไทยลีก3เนี่ยแฟนๆรอก่อน
1: ครับ
0: จะเปิดฤดูกาลวันที่19กันยายนนะฮะในช่วงกลางๆเดือน
1: มีโปรแกรมบางสโมสรเนี่ยออกโปรแกรมมาแล้วผมเนี่ยอยากเชียร์ทีมหนึ่งมากเลยพี่ตัวผมชอบชื่อบางกะปิ FC ผมจำได้ว่าเขาเคยเล่นใน FA Cup เมื่อหลายปีก่อนแล้วพี่แล้วปีนี้มาเล่นในไทยลีก3แล้ว
0: ทำไมประทับใจฟอร์มเขาเหรอ
1: ผมชอบชื่อทีมนะพี
0: ่แล้วตอนนั้นจำได้ว่ามีนักเตะดังๆบ้างไหมอดีตนักเตะที่ดังๆเคยเล่นอยู่ในไทยลีก
1: จำไม่ได้เลยพี่ตอนนั้น
0: แล้วโดนเท่าไหร่นัดนั้นอ่ะ
1: หลายปี
0: เขาเจอทีมอะไร
1: โอ้โหจำไม่ได้แล้วตอนนั้น
0: เล่
1: น
0: อยู
1: ่น่าจะเล่นในรอบแรกๆเอฟเอคัพเลยครับตอนนั้นมีมีนบุรีด้วยถ้าผมจำไม่ผิดมีมีนบุรีด้วยมีบางกะปิด้วยและทีมหนึ่งก็ฮิปโปไงมีที่เจอเมืองทอง
0: ฮิปโปยังโอเคหน่อยเพราะว่ามาเจอกับเมืองทอง
1: ครับ
0: มันก็มีกระแสนะ
1: ใช่
0: ไทยลีก3ประมาณสัก100กว่าทีมนะ
1: ครับก็6โซ
0: นนะครับ6โซนแล้วก็เดี๋ยวก็จะเอาทีมเล่นในรอบแชมเปี้ยนลีกเนี่ย12ทีม
1: 2กลุ่ม
0: อ๋อ3 3
1: 3กลุ่ม
0: 3กลุ่ม3กลุ่ม
1: ครับ
0: ก็คัดเลือกเพื่อที่จะเลื่อนชั้นสู่ไทยลีก2ก็ติดตามกันได้แฟนๆตอนนี้มันใกล้แล้ววันศุกร์นี้ก็จะเริ่มแล้วนัดแรกของฤดูกาลแฟนๆปัตตานีเนี่ยคิดว่าน่าจะตื่นเต้นเหมือนกันนะกับการได้เลื่อนชั้นขึ้นมาเล่นในลีกสูงสุด
1: ครับ
0: แต่สิ่งที่ไม่ประทับใจก็คือเขาจะไม่ได้เล่นในสนามเรนโบว์สเตเดียม
1: นัดแรกเนี่ยต้องไปเล่นที่สงขลาก่อน
0: แฟนๆก็อย่าไปที่เรนโบว์ไม่ใช่นะตอนนี้เขาซ่อมลู่อยู่นะ เขามีการปรับปรุงซ่อมลู่ยางกันอยู่ซึ่งจะต้องใช้เวลาประมาณ 3-4 เดือนอ่ะ
1: แต่น่าจะจบเล็กแรก
0: คือเล็กแรกเนี่ยไม่ได้เล่นในบ้านปัตตานีต้องไปเล่นที่สงขลา
1: ครับ
0: สนามตินสุรานนท์นะฮะแบบยาวๆไปเลยแล้วก็มีโอกาสเหมือนกันที่อาจจะไม่ได้เล่นทั้งฤดูกาลผมเห็นภาพอะนะที่เขากำลังซ่อมแซมสนามเนี่ยเมื่อสัปดาห์ก่อนนู้นเห็นว่ามีรถแมคโครเพียงแค่คันเดียวนะอยู่ในสนามเรนโบว์สเตเดียม
1: ก็อาจต้องใช้เวลา
0: แล้วจะทันไหมล่ะตอนนี้ไม่รู้ว่าเพิ่มจำนวนรถแมคโครหรือยังฮะถ้าไม่เร่งรัดนี่ผมว่าลำบากเหมือนกันเพราะว่าปัตตานีเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้ดีนะครับในไทยลีก2เมื่อปีที่แล้วเนี่ย
1: ครับ
0: เก็บแต้มแบบเป็นกอบเป็นกำเลยอ่ะในบ้านเนี่ยแล้วก็แฟนบอลเนี่ยให้การสนับสนุนเยอะมาก
1: ๆครับ
0: หลัก 12,000 คนอ่ะต่อเกมนะสนามความจุเขาเนี่ยเลข2นี่เรียกว่าพอกระแสจุดติดเนี่ยเต็
1: ม
0: เกือบจะทุกนัดเหมือนกัน
1: แฟนบอลนี่เวลายิงเกมท้ายๆนี่โหเต็มเกือบทุกนัดนะพี่
0: ปีที่แล้วเขาเจอบุรีรัมย์ด้วย
1: ใช่
0: ในฟุตบอลถ้วยแล้วก็มีเจอกับราชบุรี
1: ครับ
0: เนี่ยจุดเปลี่ยนของแบบของปัตตานีก็คือการได้เจอทีมใหญ่ๆในไทยลีก1แล้วนักเตะทำผลงานได้ดี
1: ครับ
0: ชนะราชบุรีนะปีที่แล้วอ
1: ่
0: ะ
1: ในบอลถ้วย
0: ในฟุตบอลถ้วยส่วนการเลื่อนชั้นของพวกเขาเนี่ยเป็นเพลย์ออฟเป็นแชมป์เพลย์ออฟ
1: นะ
0: อันดับ1ราศีสไล
1: ด์ครับ
0: อันดับ2ศรีสะเกษ
1: ใช่
0: อันดับ3ปัตตานีแต
1: ่
0: จริงๆแล้วในปัตตานีก็จบอันดับ3นะ
1: ใช่ๆ
0: แล้วเขาเอาอันดับ3ถึง
1: ไปหลุดช่วงท้าย
0: ไปไขว้แล้วก็มาหาทีมชนะจากการเพลย์ออฟก็เป็นปัตตานีฮะที่ได้ขึ้นมาแล้วก็จะได้เจอกับ BG ปทุมยูไนเต็ดเมื่อวานนี้มีเกมการอุ่นเครื่อง
1: ใช่ครับก็มีทีมใหญ่ๆเนี่ยไทยลีกเมื่อวานอุ่นเครื่องกันหลายทีมเลยโดยเฉพาะเกมไฮไลท์เนี่ยเมื่อวานบุรีรัมย์เปิดบ้านเจอท่าเรือนะพี่
0: เน
1: า
0: ะ
1: เมื่อวานเนี่ยใช่
0: เห็นว่ามีหวดกันกระจายเลย
1: ก็มีจังหวะปะทะในเกมนิดนึงจังหวะที่จูบเบลเนี่ยไปปะทะกับพี่อุ้มแล้วก็เหมือนจะมีการบาดเจ็บแต่สุดท้ายจบเกมเนี่ยพี่อุ้มก็ยังเดินมาขอบคุณแฟนบอลได้ไม่ได้มีการ
0: เด
1: ิน
0: มาขอบคุณจูดเบล
1: เดินมาถ่ายภาพกับพีระดลจามสนามน่าจะเป็นจังหวะปะทะนิดหน่อยแต่ว่าผมก็ไม่ได้ดูถ่ายรถสดเลยพี่เกมนี
0: ้พี่ก็ไม่ได้ดูเหมือนกันแต่ย้อนหน่อยคือบุรีรัมย์เนี่ยเขาอุ่นเครื่องในช่วงปรีซีซั่นนัดนี้เป็นนัดที่8เนาะ

0: ใช่8เกม
1: นัดที่7เนี่ยเพิ่งจะอุ่นไป
0: วันศุกร
1: ์วันศุกร์ไม่พักเลยนะ
0: แต่ติดกัน2วันเลย
1: วันศุกร์ก็ที่ช้างอารีนาเนี่ยแหละ
0: ครับ
1: เสมอศรีสะเกษ
0: 3-3อ
1: ืมแล้วก็เมื่อวานนี
0: ้ชนะท่าเรือ 2-1
1: ขออัปเดตคนยิงประตูหน่อยฮะ
0: ก็เมื่อวานเนี่ยท่าเรือได้ประตูออกนำก่อนครับจากมาทิวส์ลิ้นนาทีที่14เลยก่อนที่นาที24เนี่ยบุรีรัมย์มาตามตีเสมอจากเคนเนต ดูโก้ครับแล้วก็ครึ่งหลังท้ายเกมนาที84เนี่ยเนธานเปรไลเนี่ยมายิงประตูชัยกับบุรีรัมย์เป็น 2-1 ก็เท่ากับว่า8เกมที่บุรีรัมย์เล่นในปรีซีซั่นก่อนเปิดฤดูกาลนี้เนี่ย8นัดเนี่ยชนะ7เกมนะพี่เสมอแค่เกมเดียวก็คือเสมอกับศรีสะเกษยูไนเต็ด 3-3
1: เพิ่งจะสะดุดนะ
0: อืม
1: กับนัดที่เจอศรีสะเกษ
0: ใช่นัดเดียวนอกนั้นนี่ชนะหมดเลย
1: ขอดูผลงานเขาหน่อย
0: ชนะเนี่ยเกมแรกเนี่ยชนะ BG 3-0 ชนะแต่ละเกมเนี่ยเสียประตูแค่เกมเดียวก็คือเกมอ่ะเสียประตูแค่เกมศรีสะเกษกับท่าเรือนะพี่นอกนั้นเนี่ย
1: คือ2นัดหลังเองนะ
0: ใช่
1: นัดที่7กับนัดที่8
0: ครับชนะ BG 3-0 ชนะปัตตานี 1-0 ชนะนครปฐม 2-0 ชนะราชบุรี 2-0 ครับชนะราศีสลาย 5-0 ชนะอัยุธยา 3-0 แล้วก็เสมอกับศรีสะเกษ 3-3 แล้วก็ล่าสุดชนะท่าเรือ 2-1
1: โอ้8นัดนี่ส่วนใหญ่จะอุ่นเครื่องกับทีมในไทยลีก1
0: ใช่
1: แทบจะทั้งสิ้นเลยมีอยู่แค่1เกมนะ
0: และทีมใหญ่เกือบทั้งนั้นนะพี
1: ่1ทีมคือนครปฐมมั้ง
0: อืม
1: ที่เป็นทีมลีกรองหน่อย
0: ครับ
1: แล้วก็ยำใหญ่โอ้โหใส่ห่อหมกเลย
0: โอ้โหแล้วชนะทั้งราชบุรีทั้ง BG แล้วก็ท่าเรือด้วย3ทีมหัวตารางหมดเลย
1: อยากรู้ว่าคุณเนวินเขาบอกว่าไงบ้างอ่ะเจม
0: คุณเนวินบอกว่าอยากให้เขาก็ชวนแฟนบอลเนี่ยไปช่วยเชียร์ในเกมนัดเปิดสนามนะพี่ที่เจอกับสุโขทัย FC แล้วก็บอกว่าปีนี้บุรีรัมย์เนี่ยรักษาแชมป์แน่นอนเป้าหมายคือต้องรักษาแชมป์ไม่ได้เท่านั้นอืมแล้วก็ผลงานเนี่ยก็ต้องบอกว่าส่วนหนึ่งเนี่ยที่เล่นหลายเกมเนี่ยเพราะว่าเขาก็ต้องเตรียมทีมไปฟุตบอลเอเชียด้วยนะพี่แล้วก็มีอาเซียนคัพด้วยอาเซียนสโมสรชิงแชมป์อาเซียนด้วยหลายถ้วยเลยสำหรับบุรีรัมย์ฤดูกาลนี
1: ้
0: อืม
1: ก็มันหลายถ้วยแล้วก็ปีที่แล้วนี่ก็คือคว้าแชมป์ลีก
0: ครับ
1: แล้วก็รวมถึงลีกครับ
0: อืม
1: นะแล้วก็ช้อปปี
0: ้ช้อปปี้ด้วย
1: ช้อปปี้3ถ้วย
0: แล้วในบอลเอเชียเนี่ยเป้าหมายของบุรีรัมย์ก็คือการไปให้ไกลกว่ารอบ8ทีมเพราะว่า2ฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยจบรอบ8ทีม2ครั้งเลยที่ไปเล่นที่ซาอุเนี่ยแต่ว่าปีนี้เขาก็อยากจะไปให้เกินรอบ8ทีมให้ได้ก็คือรอบรองชนะเลิศ
1: แต่ตัวหลักๆตัวดีๆของพวกเขาก็ยังอยู่กันครบนะ
0: ครับ
1: วิสเซอรี่
0: จะขาดแค่สุพนัทนะพี่ที่ย้ายไปแล้ว
1: อ๋อ
0: นอกนั้นเนี่ยก็ยังอยู่ครบเลยวิสเซอรี่มีตัวต่างชาติเข้ามาใหม่ด้วยมีอย่างมีเซฟานชิมเมอร์ใช่ไหมพี่แล้วกองหน้าจากบุนเดสมีดูโดลี่ที่กองหน้าจากโรมาเนียด้วย
1: อืมแล้วก็ตัวที่ยิงฟรีคิกเนี่ยมัดบาทเนี่ยยังคมเลยอ่ะเดี๋ยวพี่นึกชื่อก่อนนึกเหมือนกันตัวใหม่ตัวใหม่อันนี้ยิงแบบคนก็คิดถึงคริสปิมเลย
0: ครับ
1: เพราะว่าเป็นนักเตะในสไตล์เดียวกันแล้วก็ยิงฟรีคิกได้ฉมังมาก
0: ๆวันนั้นผมเห็นอยู่แต่ผมจำชื่อไม่ได้วันที่เจอศรีสะเกษยิงฟรีคิกเนี่ยเดี๋ยวผมลองไปไล่เช็คดูแต่ว่าแกหลักปีนี้ยังอยู่ครบเลยแล้วก็ได้นักเตะทั้งไทยและต่างชาติเข้ามาเสริมทัพแบบเยอะมากนะพี่โดยเฉพาะนักเตะไทยเนี่ยได้ทั้งอนันยอสังวานแล้วก็ได้ทั้งอีกลาสด้วยส่วนตัวต่างชาติเนี่ยยังมีหลายคนเนี่ยมีชื่อมากอย่างเช่นมาร์คนาวาโรเนี่ยก็เคยเล่นในสเปนมาแล้วจูโดลี่กองหน้าจากโรมาเนียชิมเมอร์เนี่ยกองหน้าจากบุนเดสแล้วก็โหหลายๆคนก็ยังอยู่อย่างบิโซลี่ยังอยู่นะพี่ก็เป็นขุมกำลังที่เรียกว่าจัดได้2ชุดเลยเล่นในลีกเนี่ยอาจจะจัดชุดผสมส่วนในเอเชียนะก็เน้นต่างชาติไปเลย
1: ก็ไม่แปลกใจที่จะอุ่นเครื่องเยอะถึง8เก
0: ม
1: เพราะมันก็ต้องลองทีมด้วย
0: ครับ
1: อย่างเอเชียวิลิตเนี่ยบอกเลยว่าหนักแน่แต่บุรีรัมย์ประสบการณ์2ฤดูกาลที่ผ่านมานี่ได้ไปเยอะนะพี่ว่าปีนี้ยังไงก็หลุดเข้ารอบน็อกเอาท์อยู่แล้ว
0: ก็น่าจะเข้ารอบน็อกเอาท์ได้นะพี่ตามถ้าเรียกว่าตามมาตรฐานเดิมตัวเอง
1: ไม่ยากไม่ยากส่วนจะเกินทะลุเป้าหรือเปล่าอย่างที่คุณเนวินต้องการเนี่ยอันนี้ต้องไปลุ้นกันหน้างานแล้วเพราะว่าถ้าตัวหลักเขาไม่เจ็บนะ
0: ครับ
1: คิดว่าประสบการณ์ผู้เล่นต่างชาติที่บุรีรัมย์เลือกมาส่วนใหญ่ก็ระดับเกรด A อ่ะ
0: ใช่แล้วก็แต่ว่าในอีลิตปีนี้คู่แข่ง

0: ถือว่าโหดมากพอเจอญี่ปุ่นเกือบครบเลย ไม่แน่ใจว่าคนจับฉลากเนี่ยเขาจับยังไงนะพี่อย่างมาเลย์เนี่ยเจอเกาหลีแล้วก็ไม่ได้เจอญี่ปุ่นเยอะแต่3ทีมจากไทยเราเนี่ยเจอญี่ปุ่นเกือบครบเลย
1: ไล่มาไหนดิ
0: โดยเฉพาะบุรีรัมย์เนี่ยเอาแค่นัดแรกเนี่ยต้องเจอกัมบักโอซาก้าไปเยือนนะพี่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเปิดบ้านเจอกับคาชิมะอัลเลอร์เจอกับเกียวโตสังหะด้วยครับแล้วก็เจอกับคาชิวะเรโซอันนี้นับเฉพาะทีมที
1: ่ญี่ปุ่นนะ4ทีม
0: ครับ
1: เอาได้สัก4แต้มก็ถือว่า
0: ใช่
1: โอเคแล้วนะ
0: แล้วก็โปรแกรมอื่นเนี่ยเดี๋ยวจะเจอกับปักกิ่งกัวอันในบ้านแล้วก็นัดแรกเนี่ยเจอคู่ปรับตลอดกาลเลยยาโฮ
1: เจอกันมา2ฤดูกาลติดแล้ว
0: ใช่
1: ยาโฮแต่คิดว่าถ้าเจอยาโฮวีรัมสบายยาโฮเหมือนจะแพ้ทางนะฮะ
0: ใช่
1: ถ้าเจอวีรัมเนี่ยส่วนใหญ่จะเสร็จไม่กลัวอยู่แล้
0: ว
1: ผมกลัวทีมจากญี่ปุ่นนี่แหละ
0: ครบเลย
1: กลัวจริงๆเพราะว่าโดนตลอดเลยวีรัมเนี่ยเจอสโมสรจากญี่ปุ่นเนี่ย
0: ครับ
1: พยายามถ้าหนีได้หนีเลยแต่มันตอนนี้มันหนีไม่ออกแล้ว
0: ใช่มาเกือบครบแล้วก็โอ้โหไปเยือน2เกมเลยนะพี่ไปเยือนเนี่ยไปเยือนทั้งกัมบักแล้วก็ไปเยือนทั้งคาชิวะเรโ
1: ซ
0: หนักทั้ง2เกม
1: ถ้าได้สัก1แต้มนะ
0: ใช
1: ่หมายถึงเกมเยือน2นัดไปเยือนทีมจากญี่ปุ่นเนี่ย
0: ครับ
1: ก็ถือว่าโอเคแล้วนะ
0: ใช่
1: เพราะส่วนใหญ่เราไปดีไลท์อ่ะโดน
0: ถูกต้อง
1: ไม่มีคะแนนเลยอ่ะ
0: ถ้าเจอกับทีมเกาหลีนี่เราสู้ได้นะพี่แต่ถ้าญี่ปุ่นนี่เราเหมือนแพ้ทางบ่อย
1: ๆเ
0: ออ
1: ถ้าเกาหลีเนี่ยสบายจีนเนี่ยโอ้โหหวานเจี๊ยบ
0: เราก็จะเจอปักกิ่งกวางกับเซี่ยงไฮ้เนี่ยผมว่าเราน่าจะผ่านได
1: ้เพราะตอนนี้ค่าสัมประสิทธิ์สโมสรจากไทยเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในอันดับ3
0: ของเอเชียตะวันออก
1: เอเชียตะวันออกก็คือเราก็แพ้เพียงแค่ญี่ปุ่นกับเกาหลีนะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ปีนี้ ACL Elite เนี่ยมีนอกจากบุรีรัมย์แล้วก็จะมีท่าเรือ
0: แล้วก็ราชบุรีด้วย
1: ราชบุรีด้วย3ทีม
0: ใช่ครับ
1: ก็ส่วน ACL 2เนี่ยก็จะมี BG
0: BG ก็นัดแรกเนี่ยจะเจอกับแล้ว City Seller มีไทโปจากฮ่องกงอีกทีมหนึ่งที่จะอยู่กับ BG ในรอบแบ่งกลุ่มดูแล้วก็น่าจะผ่านได้นะพี่ไอ้ทีมหนึ่งเป็นอันเดเลชด้วยจากออสเตรเลีย
1: แต่ผมก็แอบเอาใจช่วยการท่าเรือ
0: ครับ
1: แล้วก็ราชบุรีอยู่เหมือนกัน
0: อยากให้ผ่านเข้ารอบนะพี่
1: เพราะว่าถ้าเรือก็เพิ่งจะมา ACL Elite นะ
0: ใช่
1: ฤดูกาลนี้ครั้งแรกด้วยถ้าไปได้ไกลเนี่ยถือว่าแหมสะใจแฟนๆนะ
0: ครับ
1: แฟนๆถ้าเรือปีที่แล้วพี่ว่าค่อนข้างมีความสุขนะ
0: ใช่
1: ก
0: ับ
1: ผลงานของทีมเพราะตอนแรกในช่วงเปิดฤดูกาลก็คงจะไม่มีใครคิดว่าจะแหมก้าวไปถึงแบบรองแชมป์
0: ใช่แล้วก็ได้ไปเล่นบอลเอเชียถ้วยใหญ
1: ่
0: แต่ว่าเขาจะใช้สนามน่าจะเป็นที่ธรรมศาสตร์
1: ที่ธรรมศาสตร์เพราะว่าไม่ผ่านคลับไลเซนซิ่งนะที่แพสสเตเดียมโอ้แต่ความขลังมันหายไปเลยนะ
0: ใช่
1: จริ งจริ งอยากจะให้เตะที่แพทสเตเดียมให้ได้นะฮะอันนี้ผมว่าน่าจะได้เปรียบในเรื่องของเสียงเชียร์เลยแต่ด้วยมาตรฐานน่ะมันไม่ผ่านจริง
0: ๆเคยน่าจะเคยใช้ใน AFC แชมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือกแค่ครั้งเดียวนะพี
1: ่
0: ที่เจอกับทีมจากฟิลิปปินส์เมื่อหลายปีที่แล้วแล้วพอครั้งนี้ก็พอรอบสุดท้ายเนี่ยไม่ผ่านเกณฑ์ก็เลยต้องไปเตะที่ธรรมศาสตร์แต่ว่าในแง่ของการเดินทางจากแพสสเตเดียมไปธรรมศาสตร์ก็ไม่ยากนะพี่ทางด่วนก็ถึงเลย
1: แต่คิดว่าแฟนท่าเรือน่าจะตามไปเยอะ
0: ใช่
1: ผมว่าแหมบอลถ้วยเอเชียนะทีมได้เข้าไปขนาดนี้ปีที่แล้วกาม่าคุ
0: ม
1: ในช่วงเลกแรกผลงานดีมาก
0: ครับ
1: แล้วพอเลกสองแกป่วยปุ๊บทุกคนก็คิดว่าไม่น่าจะไหวนะ
0: ตอนนี้นี่เป็นโค้ชอูด
1: เออแต่พอโค้ชอูดมาเอ
0: เขาดีเข้าทาง
1: เออดีซะอย่างนั้นแต่ว่าช่วงปีซีซั่นก็อาจจะมีคนมาบ่นๆว่าอยากได้โค้ชต่างชาติแต่แหมก็ต้องให้โอกาสโค้ชไทยก่อนให้ลองก่อน
0: ใช่แล้วปีนี้เสริมทัพดีด้วยนะพี่หลายคนไอ้อย่างจูดเบลเข้ามาเนี่ยก็ช่วยผมว่าน่าจะช่วยยกระดับทีมได้เลยในเกมลุก
1: เมื่อวานนี้ได้เห็นฟอร์มเขาไหม
0: ไม่ได้ดูฟอร์มแต่ว่าเขาเนี่ยลงน่าจะเป็นตัวจริง2เกมแล้วนะพี่ในอุ่นเครื่อง2นัดหลังเนี่ย
1: คือถ้าร่างกายเขาพร้อมพี่ว่าเขาก็มีโอกาสเบียดนะ
0: ใช่
1: เบียดตัวจริงอยู่แล้วอ
0: ่
1: ะ
0: แล้วเหมือนได้นักเตะต่างชาติเลยนะพี่จูดเบลเนี่ยเป็นลูกครึ่งมาเงี้ย
1: ก็มาสโมสรล่าสุดของจูดเบลคือกิมส์บี
0: ้เป็นกิมพิทาวใช่
1: กิมส์บี้แล้วก็ไม่เคยได้เล่นนะปีที่แล้วส่วนใหญ่ก็มาลงเป็นสำรองซะมากกว่า
0: ใช่
1: แล้วประตูก็น้อยประตู
0: น่าจะยิงเป็นลูกเดียวเลย
1: ยิงน้อยมากยิงน้อยมาก
0: คือก็ก่อนอยู่กิมบี้ก็เคยเล่นในสเปนก็เป็นทีมในระดับดิวิชั่น3นะพี่
1: ก็เป็นนักเตะที่แบบว่าแหมเคยอยู่ในจุดสูงสุดนะระดับทีมอย่างสเปอร์เชลซีมาก่อน
0: ใช่อังกฤษเนี่ยเยาวชนเล่นทุกชุด
1: แต่ก็นั่นแหละสุดท้ายก็ไม่มีทางเลือกครับยังไงก็ต้องหาทีมที่ได้ลงสนามให้ได้
0: ใช่
1: ก็มีท่าเรือนี่แหละดูแล้วนะหน้าโปรไฟล์น่าจะเป็นอะไรที่มันถูกใจของจูดเบล
0: อยู่ในกรุงเทพด้วยตามสเปคเลย
1: ต่างจังหวัดไม่น่าเหมาะฮะตอนนี้รอระเบิดฟอร์มอย่างเดียวถ้ากลับมาโชว์ผลงานได้ดีในไทยลีกฤดูกาลนี้มันก็ไม่แน่นะเขาอาจจะได้กลับไปเล่นในต่างแดนอีกครั้งหนึ่ง
0: มีโอกาสเพราะว่าอายุก็ยังน้อยด้วย
1: อายุยังไม่เยอะ
0: แล้วการปรับตัวเนี่ยผมว่าน่าจะดีกว่านักเตะหลายๆไทยหลายๆคนถ้าไปเล่นต่างแดน
1: ผมก็อยากให้กำลังใจนะให้กำลังใจว่าให้เขาเรียกความมั่นใจกลับมาให้ได้เนี่ยเผื่อว่ามีพวกแมวมองสโมสรจากต่างแดนเขามาดึงกลับไปหลักๆก็คือเจลีกนี่แหละ
0: เจลีกก็
1: เอาใกล้ๆก่อน
0: ใช
1: ่แต่จะกลับไปยุโรปเนี่ยคิดว่าน่าจะยากแล้วอ่ะเพราะส่วนใหญ่ใครที่กลับมาเล่นในไทยเนี่ยไม่ได้กลับไปฮะ
0: กลับไปก็อาจจะไม่ได้ใช่ทีมที่อยู่ในระดับที่ดีเท่าไหร
1: ่คือไม่ได้กลับไปแล้ว
0: ครับ
1: พูดถึงถ้านักเตะที่ได้เล่นในยุโรปตอนนี้เราก็แสดงความยินดีกับนิโคลัสมิเคลสันด้วยนะ
0: ใช่เมื่อคืนเนี่ยมีชื่อเป็นสำรองด้วยสำหรับมิเคลสันในเกมที่เอเวนแบกเนี่ยเริ่มต้นซีซั่นได้ดีมากเลยพี
1: ่
0: ชนะบุญอาชนะเลวคูเซ่น 3-2 แต่ว่าเสียดายที่มิเคลสันไม่ได้ลงเมื่อคืน
1: พี่ลุ้นอยู
0: ่
1: รอดูตลอดเลยไลฟ์สกอร์ว่าเขาจะลงไหมเราก็ไม่มีเราไม่ว่างดูเต็มเกมไงก็ดูครึ่งหลังอ่ะโหมแหม
0: ไม่มีชื่อเลย
1: เปลี่ยนครบแล้วดีกว่า5คนจบแล้ว
0: จริงๆตอนแรกนํา 2-0 เนี่ยผมแอบเชียร์นะพี่ว่า
1: เอาลงเลยได้ไหม
0: ใช่
1: แล้วปีนี้ก็ใส่หมายเลข2นะ
0: ปีแล้วก็เหมือน2มันตั้งแต่ซีซั่น
1: นี้นิโคลัสมิเคลสันเบอร์หมายเลข2เนี่ยเลขตัวเดียวเนี่ยก็ผมบอกแล้วว่ามันต้องเป็นตัวจริงนะ
0: ถูกต้องครับอย่างปีที่แล้วในเกมนัดเปิดสนามในบุนเดสลีกา2เนี่ยเขาก็แอสซิสต์ได้เลยนะพี่ปีที่แล้วเนี่ยแต่ปีนี้เนี่ยพอมาเล่นบนลีกสูงสุดเนี่ยก็ยังไม่ได้ลง
1: แต่พี่ว่าฝีเท้าระดับมิเคลสันเนี่ยเล่นได้สบายรอแค่โอกาสอย่างเดียวครับตอนนี้อาจจะยังไม่โดนใจโค้ชนะโค้ชอาจจะชอบนักเตะอีกคนมากกว่าก
0: ุนเทอร์แบ็คซ้ายของเอเวนแบ็ค
1: อาจจะให้โอกาสก่อนแต่ว่าถ้ากุนเทอร์เจ็บเมื่อไหร่นะโอกาสของมิเคลสันมาแล้ว
0: อย่าเจ็บก็แล้วกัน
1: อย่าเจ็บแล้วกันรอเสียบอยู่
0: เดี๋ยวถ้าเจ็บนี่นั่งยาว
1: แ
0: ล้
1: วแต่ว่าในระดับฟุตบอลถ้วยก็มีโอกาสแหละเดี๋ยวคงจะมีการโรเตชันอยู่แล้ว
0: ในเฟโบคาก็มีโอกาสลง
1: มีโอกาสได้ลงยังไงเราได้เห็นแน
0: ่ครับ
1: แต่ว่าจะนัดไหนแหละเมื่อวานนัดเปิดสนามก็มีฮือฮานะ
0: ใช่
1: ว่าเอ้ยนักเตะไทยเว้ยในบุนเดสลีกาเขาบอกว่าเป็นคนที่สอง
0: ก็คนแรกเป็นโค้ชเฮงใช่ไหมพี
1: ่โค้ชเฮงวิทยาละหกุล
0: สามไปเล่นให้กับ
1: แฮท่าเบอร์ลินด้วยป่ะ
0: น่าจะเป็นแฮท่าเบอร์ลิน
1: ใช่ไหมแฮท่าเบอร์ลินด้วยโอ้โหนั่นก็เทพเกินฮะ
0: ใช่
1: แต่ผมก็เกิดไม่ทันนะฮะ
0: ผมก็ไม่ทัน
1: ยุคของโค้ชเฮงนะฮะแต่ผมเคยดูคลิปไฮไลท์ฮะโอ้โห
0: จะเล่นกองหลังใช่ไหม
1: กองกลาง
0: กองกลางผมนี่ไม่ทันเลยโค้ชเฮงเล่นเนี่ยแต่ว่าจะไปหาดูคลิปก็ไม่น่าจะมี
1: ผมเคยเห็นในคลิปนะครับผมบอกเลยว่าโคตรบอลนะฮะนักเตะไม่ใช่พวกบรรดาแฟนบอลยุคหลังๆอาจจะไม่เคยเห็นแล้วก็อาจจะคิดว่าแกน่าจะไม่เก่งมากแกโม้หรือเปล่าอะไรเงี้ยโอ้โหผมเห็นคลิปแล้วผมแบบสุดๆเลยอ่ะ
0: ก็โหเล่นทั้งในเยอรมันทั้งญี่ปุ่น
1: ท
0: ั้
1: งใจ
0: ใช่
1: อันนี้อยากจะให้มีนักเตะของไทยในยุคใหม่ๆเนี่ยเล่นให้ได้สักครึ่งของโค้ชเฮงก็ได้ป่ะ
0: โอ้ยถ้ามี
1: โค้ชเฮงก็เก่งเกินตอนนั้นอ่ะ
0: เราก็ต้องเรียกว่าส่งนักเตะไปเล่นยุโรปเยอะเลยในอนาคตเนี่ย
1: ต้องไปให้เยอะวันนี้นอกจากไทยลีกที่จะเตรียมเขาดาวเปิดฤดูกาลในวันศุกร์นี้แล้วนะ
0: ครับผม
1: เราก็ยังมีเรื่องของนักเตะไทยเมื่อวานนี้สุพนัทเหมือนตา
0: โอ้โห
1: ยิงประตูแรกในเจลีก2
0: ใช่
1: ได้แล้วนะฮะ
0: เป็นฮีโร่เลยนะพี
1: ่
0: เมื่อวานเนี่ยโอมิยาอดิจาเนี่ยเปิดบ้านเจอกับโชนันเบมาเล่อันดับ1เจออันดับ2แล้วเกมเนี่ยโชนันเบมาเล่เนี่ยนำโอมิยะจนถึงท้ายเกม
1: ใช่แต่ว่าเดี๋ยวเราจะยังไม่คุยเรื่องนี้ฮะเดี๋ยวเราขออนุญาตพักเบรก
0: ได้ครับ
1: เดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวค่อยมาคุยถึง

0: รื่องของสุพนัทเหมือนตา
1: ครับผม
0: นะโอเคครับพักกันก่อนครับ
2: เจาะสนามบอลไทยดำเนินรายการโดยยิ่งรักรักสุวรรณสมยศแดงชวนพิชคุณสุพรนนท์วันหน้าขอนแก้วนวัชชัยองค์การสุรเดชมั่นวิมลเกริกชัยคุณโทและธรรมวัฒน์เอกฉันท์อ
3: ยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจากช็อปแมนเนียซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมนเนีย
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: เจาะสนามบอลไทยดำเนินรายการโดยยิ่งรักรักสุวรรณสมยศแดงชวนพิชคุณสุพรนนท์วันหน้าขอนแก้วนวัชชัยองค์การสุรเดชมั่นวิมลเกริกชัยคุณโทและธรรมวัฒน์เอกฉันท
0: ์กลับเข้าสู่เจาะสนามบอลไทยในช่วงเบรกที่2นะฮะก็เมื่อกี้ช่วงพักเบรกคุยกับเจว่าเจนไปงานแถลงข่าวไทยลีก
5: ใช่ครับผมไป
0: เมื่อวันศุกร์นะวันศุกร
5: ์ก็เป็นงานที่สยามพารากอนก็วันนั้นเนี่ยโหมีคนวงการฟุตบอลมีร่วมงานเยอะเลย
0: เยอะมาก
5: ใช่ครับแล้วก็มีมาดามแป้งด้วยแต่ว่าเหมือนงานน่าจะเริ่มช้าเลยวันนั้นผมเนี่ยไปงานแล้วก็
0: จริงๆแล้วกำหนดการเนี่ยกำหนดการลงทะเบียนบ่ายสอง
5: ใช่ใช
0: ่แล้วก็ออกสตาร์ทเลยพิธีการเนี่ยบ่ายสามสรุปว่าไปเริ่มกี่โมง
5: ก็น่าโหเกือบสี่โมงนะพี่เพราะว่างานงานเนี่ย
0: ชั่วโมงเลยเหรอ
5: สามโมงสามโมงครึ่งยังไม่เริ่มเลยพี
0: ่แสดงว่าประมาณสักสามโมงห้าสิบอะ
5: น่าใช่ใช่เพราะว่าผมออกมาเนี่ยสักพักเลยกว่าที่งานจะเริ่ม
0: กว่า
5: ที
0: ่จะมีกลับกันเยอะไหมกลับกันก่อน
5: ก็ยังมีอยู่ครับยังมีนักข่าวรออยู่
0: เพราะว่าแถลงในโรงหนัง
5: ใช่เขาให้ดูเหมือนเป็นภาพยนตร์สั้นในโรงหนัง
0: เขาฉายเรื่องอะไร
5: ไม่แน่ใจ
0: หรือว่าเรากลับก่อน
5: ผมไปก่อนแล้ววันนั้น
0: กลับประมาณเท่าไหร่สามโมงกว่า
5: ประมาณสามโมงกว่าใช่
0: สู้โก้ไม่ได้
5: พี่โก้นี่กี่โมงพี
0: ่ประมาณบ่ายสองกว่ากลับแล้วคือ
5: ไปเอาไม่เจอเลย
0: ไปลงทะเบียนปุ๊บมันบอกว่าไม่มีของแจกกลับเลย
5: เอาใช่ใช่วันนั้น
0: ไม่มีของแจกฮะ
5: เขาก็มีให้อยู่นะพี
0: ่ให้อะไร
5: เป็นของกินอยู่นั้นเครื่องดื่ม
0: ขนม
5: คอนขนมอะไรอย่างเงี้ย
0: เออโก้บอกอยากได้เสื้ออ
5: ๋อไม่มี
0: ไม่มีแจกก็เลยกลับส่วนพี่อ่ะไปไม่ทันเพราะว่ามาเตะบอลกับทางกกท.
5: ครับผม
0: เห็น SDF เขาก็มีเลี้ยงสื่อเหมือนกันวันนั้นก็เลยคิดว่าถ้าไปนะมาจะกลับมาไม่ทัน
5: แต่ว่าปีนี้แปลกนะพี่เพราะว่าจัดงานเนี่ยในโรงหนังก็เป็นอีกมุ้นหนึ่งแต่ว่าปีแล้วเนี่ยถ้าแห่งจำได้จัดที่สถานี
0: หัวลำโพงหัวลำโพง
5: วันนั้นเนี่ยเป็นงานใหญ่เลย
0: ปีที่แล้วเนี่ยถ้าเทียบกับปีนี้ปีที่แล้วอลังการกว่าเยอะ
5: เ
0: นาะว่ามา
5: ใช่
0: ทั้งนักฟุตบอลทั้งเซเลบแล้วคนที่มีชื่อเสียงบุคคลสำคัญในวงการฟุตบอลเนี่ย
5: มีคอนเสิร์ตด้วย
0: มาก
5: ัน
0: เยอะเลยแล้วก็มีการเดินแบบด้วยนะฮะในสถานีรถไฟหัวลำโพงซึ่งปัจจุบันเนี่ยไม่ได้มีรถไฟไปวิ่งเลยนะ
5: ไม่มีแล้ว
0: เขาไปอยู่ที่บางซื่อกันหมดแล้วเขาไปอยู่ที่บางซื่อหมดแล้วนะฮะ
5: ปีนี้ผมเห็นนักบอลก็ไม่ได้ไปกันเยอะเท่าไหร่นะพี่อาร์บีจีเนี่ยจะมีสารัตแล้วก็มีผมเห็นสยามยับไปด้วยแล้วก็อีกไม่กี่คนนะพี่ที่เขาถ่ายรูปรวมตัวกัน
0: สยามแยบตอนนี้
5: กลับมาเทโล
0: สรุปว่ากลับมาแล้ว
5: ใช่ครับเปิดตัวเทโล
0: เพราะว่าเห็นมีข่าวตอนแรกว่าจะไปเล่นต่างแดนนะ
5: เขาเพิ่งกลับมาจากเคลิก2
0: ใช่
5: แล้วก็กลับมาอยู่กับล่าสุดเห็นเปิดตัวเทโลแล้วนะพี่
0: เทโลนี่ก็ทีมเก่าเขาแหละ
5: ใช่ทีมเก่า
0: ทีมเก่าเขาเคยอยู่เทโลแล้วก็เหมือนเทโลเคยปล่อยให้เขาไปอยู่กับบางกอกด้วยนะปล่อยยืมไป
5: ใช่ครับแล้วก็โคราชด้วยพี่
0: ใช่ไปอยู่โคราชด้วยแต่ก็ไม่เคยได้เล่น
5: มีอาการ
0: บุรีรัมย์ด้วย
5: บุรีรัมย์ด้วยช่วงหนึ่ง
0: แต่ก็ไปอยู่บุรีรัมย์แป๊บเดียวแล้วก็เขาก็ให้ยืมไงปล่อยยืมไปแล้วก็ไม่ได้แต่ถ้าพีคสุดๆก็เนี่ยแหละตอนอยู่เทโลนั่นแหละ
5: มีจังหวะกระชากไงพี่
0: กระชากจะครึ่งสนาม
5: ใช่แล้วก็เป็นลูกครึ่งทางอังกฤษ
0: อายุยังน้อยนะ
5: ยังน้อย
0: ประมาณสัก22เอง
5: ใช่แล้วแต่ว่าเจ็บบ่อยนิดนึงช่วงหนึ่งใช่ไหมไม่งั้นนี้น่าจะพีกว่านี้ตอนนี
0: ้แต่ว่าเขาก็ถือว่าหน้าตาดีอ่ะ
5: โอ้โหไปงานเดินแบบบ่อยนะพ
0: ี่ไปเดินแบบชุดกีฬาของ

0: แกสปอร์ตก็เจอบ่อย
1: ใช่
0: ถือว่าเป็นพรีเซนเตอร์หลักเลยฮะในชุดของนักฟุตบอลของแกสปอร์ตที่ล่าสุดก็นะเขาก็ไปเดินนะ
1: ที่
0: เปิดตัวชุดเอเชียนเกมอ่ะ
1: ถูกต้องครับแล้วก็เมื่อวันศุกร์ก็ไปร่วมงานนี้ด้วย
0: รอแล้วก็มาอยู่อุทัยด้วยปีแล้ว
1: อุทัยนี้ทีมรวมลูกครึ่งไงนะพ
0: ี่ลงน้อยอ่ะลงน้อยพี่ว่ากลับมาอยู่เทโรนั่นแหละในไทยลีก2น่าจะได้ลงเยอะถ้าไม่เจ็บนะ
1: เรียกฟอร์มกลับมาก็ยังอายุเนี่ยน่าจะยังไม่เกินโควต้าของยู23
0: ไม่เกินด้วยยังสยามยับยังไหวนะ
1: ครับ
0: ยังไหวอยู่เดี๋ยวต้องดูว่าในช่วงต้นฤดูกาลถ้าโชว์ผลงานดีก็มีโอกาสตอนนี้พี่ว่าเขาคงต้องมองในเรื่องของชุดใหญ่แล้วแหละถ้าในส่วนของเอเชียนเกมนี่เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะเบียดเพื่อนๆได้หรือเปล่า
1: ก็ยังมีอยู่23รอบหน้าคัดโอลิมปิกอย่างนี้ยังพอจะได้อยู
0: ่แต่ถ้าเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นน่าจะไม่ทัน
1: ไม่ทันแล้ว
0: น่าจะไม่ทันแล้วอ่ะแล้วประทับใจอะไรมั่งในงานแถลงก็ก่อนปั๊บคอนอร่อยครับพี่ตัว
1: ผมไม่ได้กินเลยไม่ได้แลกเลยก็คงเป็นรูปแบบการจัดงานอะไรนี้ก็แปลกใหม่ดีครับจัดเปิดในโรงหนังแล้วก็มีให้ดูภาพยนตร์สั้นอะไรนี้แล้วก็คนก็ถือว่าไปร่วมงานเยอะพอสมควร
0: ไม่รู้เขาเรียนแบบAS หรือเปล่าเพราะปีที่แล้ว AS น่ะแถลงข่าวที่นี
1: ่ oh.
0: ที่พารากอนในโรงหนังเหมือนกันแถลงข่าวการถ่ายทอดสดไทยลีกปีที่แล้วอ่ะ
1: ครับ
0: เหมือนจัดที่นี่แหละเหมือนจัดที่นี่แหละ
1: ใช่แต่ว่าผมกลับรู้สึกชอบแบบปีแล้วมากกว่ามีการอย่างที่พี่ตัวบอกว่ามีเขาให้รู้สึกจะเป็นมายาล่าเป็นพี่มาร้องเพลงแล้วก็นักบอลก็เดิน
0: แฟชั่นโ
1: ชว์
0: ใช่สนุก
1: อันนั้นน่ะด
0: ูมีการเดินแบบมีอะไร
1: ดูแบบมีอะไรเยอะกว่า
0: แล้วเขามีเปิดตัวเสื้อแต่ละทีมด้วยอะไรอย่างเงี้ย
1: แต่ผมก็ยังสงสัยอยู่ว่าอย่างงานวันศุกร์เนี่ยบางสโมสรก็ยังไม่มีเสื้อใหม่ไปนะพี
0: ่ยังใช้เสื้อเก่า
1: อยู่ยังใช้เสื้อเก่าอยู่บางสโมสรก็ใช้เป็นเสื้อซ้อมอยู
0: ่เอ้าทำไมอ่ะ
1: ก็
0: ได้ไปถามไหม
1: น่าจะยังน่าจะยังเปิดตัวไม่ทันอย่างเมืองทองเนี่ยก็ยังไม่มีเสื้อแข่งเพราะว่าเขามีแต่เสื้อซ้อมที่ออกมาตอนนี
0: ้ฮะ
1: ใช่
0: เมืองทองอะนะ
1: ใช่ครับตอนนี้ที่ใช้อยู่เนี่ยเป็นชุดซ้อมนะพี
0: ่เอาอย่างงั้นเดี๋ยวเนี่ยวันศุกร์หน้าจะแข่งแล้วก็ใส่เสื้อซ้อมลงเลย
1: ก็ยังไม่แน่ว่าจะใส่เสื้อตัวไหนแต่ว่าแต่หลายทีมก็มีเสื้อใหม่แล้วอย่างเมื่อวานผมเห็นพลังการก็เปิดตัวเสื้อใหม่แล้ว
0: โอ้โหเจมส์แล้วถ้าพี่ไปพี่จะไปถามอะ แล้วทำไมฮะทำไมเสื้อใหม่ยังไม่เปิดตัวมันเพราะอะไร
1: น่าจะยังไม่แน่ใจว่ายังคุยไม่จบเลยวันนี้เห็นข่าวบอกว่ายังคุยเรื่องเสื้อไม่จบ
0: กับแบรนด์เหรอ
1: กับแบรนด
0: ์ใช่แบรนด์ใหม่ป่ะ
1: แต่ว่าอีกแบรนด์เนี่ยอันน่าจะเป็นอันเดิมแบรนด์เจ้าเดิมที่มีปัญหาเรื่องดราม่าเมื่อสัปดาห์ก่อนไงพี่เรื่องที่เสื้อ AI อ่ะพี
0: ่สมมุติได้
1: สมมุติได้ก็เป็น
0: สมมุติว่าแบรนด์อะไร
1: เสื้อนึงแล้วก็ถุงเท้าเป็นอีกเจ้านึงที่เขาไม่ได้เป็นพาร์ทเนอร์ด้วยแล้วก็มีการแซวกันผ่านโซเชียลเมื่อประมาณ2สัปดาห์ก่อนครับ
0: โอ้โห
1: เออ
0: พี่ว่าน่าจะมีปัญหาในเรื่องของการดีลนั่นแหละ
1: แต่ว่าตอนเนี้ย
0: มันก็เลยทำให้ยังไม่ได้ชุดแข่งอย่างเป็นทางการ
1: แล้วโปรแกรมเนี่ยเตะวันศุกร์แล้วพี่เสื้อแข่งไม่มีมีแต่เสื้อซ้อมตอนนี
0: ้ไทยแลนด์โอลี่เลยนะผมเพิ่งจะเคยเห็นเน
1: ี่
0: ย
1: หลายๆทีมเนี่ยก็มีเสื้อใหม่มาเปิดตัวแล้วอย่างล่าสุดบีวก็เปิดตัวเสื้อใหม่แล้วเป็น Adidas ใช่ไหมก็สวยเลยสีแดงพลังการมีแล้ว VG ก็มีเสื้อใหม่แล้วไนกี้แล้วก็มีบุรีรัมย์ก็มีเสื้อใหม่แล้วดูเมื่อวานเนี่ยผมเห็นราชบุรีก็มีเสื้อใหม่นะพี่เป็นแบรนด์ญี่ปุ่น
0: ถ้าฟุตบอลต่างประเทศนี่เขาเปิดตัวเสื้อใหม่นี่ตั้งแต่ช่วงท้ายฤดูกาลนะ
1: ใช่จะใส่ก่อนเกมนัดสุดท้ายประมาณ2นัด
0: น
1: แต่ว่าไทยเนี่ยจะเตะซีซั่นใหม่ยังไม่มีเลย
0: นี่นะเมืองทองอีก4วันอีกนะคะเดี๋ยววันศุกร์เนี่ยไทยลีก2เปิดฤดูกาลเขาลงเล่นเกมวันศุกร์ด้วย
1: เจอกับอุตรดิต
0: ถ์แล้วถ้าเขาดีลเรื่องเสื้อไม่ผ่านเนี่ยก็จะทำไง
1: ก็คงจะใส่เสื้อซ้อมเล่นไปก่อนก็อย่างตอนปี2017เนี่ยจะมีที่เขาเล่นฟุตบอลจริง AFC แชมเปี้ยนลีกในรอบคัดเลือกแล้วก็ต้องใส่เสื้อที่เป็นเสื้อพิเศษลงเพราะว่ายังไม่มีเสื้อเป็นเสื้อหลักในนี้เสื้อที่เป็นคล้ายๆเสื้อซ้อมลง
0: ไปกับปี2000เท่าไหร่นะ
1: 2017นะพี่นัดเพลย์ออฟที่เตะ
0: นานแล้วนะ
1: แชมเปี้ยนลีกใช
0: ่10ปีแล้วนะ
1: ต้องใส่เสื้อที่เป็นเสื้อคล้ายๆเสื้อซ้อมเล่นที่เป็นคาดสีเหลืองไม่ใช่ชุดแข่ง
0: โดนปรับด้วยวะเน
1: ี่ยไม่น่าโดนนะพี่ตอนนั้นอาจจะเป็นเสื้อที่แบบทำมาพิเศษเพื่อ FC Champions League Elite FC รอบเพลย์ออฟ
0: เสื้อใครสวยสุดเต็มปีนี้ที่ชอบ
1: ผมเหรอครับผมชอบวีลัมนะพี่ผมชอบที่เขาเปลี่ยนฟอนต์เป็นสีส้มใช่สีส้มแดงๆหน่อย
0: ด
1: ูมีอะไรหน่อยแต่ว่าอย่างลาดบุรีผมเห็นก็สวยเป็นแบรนด์นั่นเป็นมิซูโน่แล้วก็มีสปอนเซอร์อยู่ที่หน้าอกครับเป็นสปอนเซอร์ใหม่ด้วยนะพี
0: ่คือส่วนใหญ่เสื้อของราชบุรีผมว่าสวยนะฮะเพราะว่ามันเป็นสีส้ม
1: ม
0: าเสื้อย่าของเขาอะสีมันสะดุดตาอยู่แล้วแล้วถ้าออกแบบดีๆนะโอ้โหส่วนใหญ่นี่สะดุดตามากๆแล้วน่าซื้อใส
1: ่แล้วมีปีหนึ่งเนี่ยเสื้อเขาจะเป็นลายเรื่องราวในจังหวัดราชบุรีตลาดน้ำเนี่ยครับผมจำไม่ได้แล้วว่าเสื้อปี2023มั้งพี่สีส้มแล้วบนเสื้อเนี่ยจะเป็นลวดลายเกี่ยวกับเรื่องราวของจังหวัดเงี้ยผมว่าสวยมากตอนนี้น่าจะมีอยู่ที่ช็อปเขา
0: ที่หลักเลยแล้วอย่างท่าเรือนี่ก็สวยนะ
1: เพราะว่าเปิดปิออเดอร์
0: โทนสีเขาสวยอยู่แล้วยังเป็นมิซูโน่อยู่หรือเปล่า
1: ท่าเรือนี่ไม่แน่ใจแต่ว่าเขาเปิดปิออเดอร์ไปสักพักแล้วนะพี่เราจะเริ่มส่งช่วงเดือนหน้าแล้ว
0: เพราะว่าผมเห็นเมื่อช่วงท้ายฤดูกาลเขาเอาสินค้าเก่ามาลดในออนไลน
1: ์
0: ของท่าเรือนะ
1: ม
0: ิซูโน่เสื้อหลักตัวละประมาณ500เองอ่ะแต่พี่ไปกดไม่ทัน
1: คือหมดไว
0: โอ้มิซูโน่นะแค่500นี่ถือว่าถูกมากนะฮะมันก็เลยหมดเร็วไงถ้าจะเหลือคือเหลือแต่บิ๊กไซส์แล้ว
1: ไซส์ใหญ่ๆ
0: ไซส์ใหญ่ไซส์มาตรฐานไม่ค่อยเหลือละ
1: พวก X พวกเอลอย่างเงี้ยจะหมดไวพี่เสื้อบอลเนี
0: ่ยแต่อย่างบุรีรัมย์ยอมรับอยู่แล้วว่าการออกแบบเขาเนี่ยก็คือต้องการที่จะฉีกแทบจะทุกฤดูกาลแล้วก็ค่อนข้างเข้าตาด้วย
1: อย่างวันนี้เขาก็เพิ่งเปิดตัวเสื้อซ้อมนะพี่บุรีรัมย์เนี่ยก็ถือว่าสวยเลยมี3สีแล้วบุรีรัมย์เนี่ยเสื้อเขาก็เรียกว่าออกแบบพิเศษทุกปีนะพี่หลายๆสีเนี่ยสีเหลืองสีชมพูเนี่ยก็ทำให้แบบแฟนบอลได้เก็บกันเยอะเสียตังกันเยอะเลย
0: สีชมพูก็สวย
1: ใช่
0: สีชมพูก็สวยพูดถึงเมืองทองก็เมื่อวานก็มีอุ่นเครื่องนี
1: ่ครับ
0: อุ่นเครื่องกับเทโล
1: เป็นเกมเมืองทองชาริตี้ก็เตะทุกปีทัวร์นาเมนต์นี้ความพิเศษคือเรื่องเสื้อพี่ตัวเพราะว่าเสื้อเนี่ยเขาจะปักเป็นฟอนต์ไทยเบอร์ไทยแล้วก
0: ็ชื่อไทยด้วย
1: เขาจะออกมาประมูลด้วย
0: ใช่ไหม
1: แล้วเมื่อวานเนี่ยเมืองทองก็ฟอร์มถือว่าใช้ได้เลยก็ชนะเทโลไป 2-0 ก็สตาร์ลิ่งเมมเบอร์เนี่ยกองหน้าคนใหม่ก็ยิงประตูด้วยครับเมื่อวาน
0: แล้วคณะมาไหม
1: ทางคณะเมื่อวานไม่มีชื่อเลยพี่ไม่รู้ว่ามาในสนามหรือเปล่าแต่ว่าดูแล้วไม่น่าจะกลับมาแล้วพี
0: ่หาทีมอยู่นะ
1: น่าจะหาทีมใหม่อยู่
0: ตอนนี้กำลังหาทีมอยู่ไม่รู้ว่าจะไปจบที่สโมสรไหน
1: ครับ
0: แต่ผมคิดว่ายังไงก็ย้ายยังไงก็ย้ายเพราะว่าเขาก็ยังทวงตังเมืองทองอยู่เลยฮะ
1: เขาบอกว่าคนที่โพสเนี่ยไม่ว่าจะนักเตะคนไหนที่ถ้าโพสอย่างเงี้ยแสดงว่าโอกาสสิติ 100%
0: จบไม่สวย
1: สิติย้าย 100%
0: ไม่แน่ไม่มีทางที่จะอยู่ต่อแน่นอนฮะ
1: ก็ไล่ตั้งแต่ครูพี่น้องที่ออกไปก่อนหน้านี้นะพี่แล้วก็มาถึง
0: ใครอ่ะครูพี่น้อง
1: ครูพี่น้อง
0: ต้องเอ่ยด้วยเดี๋ยวแฟนบอลเขาไม่รู
1: ้ปูราเช่ใช่ที่มีปัญหาเรื่องนี
0: ้ปูราเช่ทอดสนิท
1: อีกคนนึงก็น้องชายเขา
0: ไปแล้ว
1: ที่เคยมีเรื่องโพสเนี่ยแหละแล้วไปแล้วแล้วคราวนี้ก็มาครั้งหน้าเนี่ยดูแล้วก็สิติอาจจะ 100%
0: ผมว่าไม่แปลกนะนักเตะเมืองทองที่มาโพสทวงตังเนี่ยเพราะว่าเยอะมากมีหลายคนมาก
1: แล้วมันก็เป็นสิทธิ์ของเรานะพี่เพราะว่าเราก็แบบทำงานมันก็ต้องได้เงิน
0: แสดงว่ามันต้องแบบรู้สึกแบบไม่ดีมากๆนะถ
1: ึ
0: งขั้นขนาดโพสต์ผ่านโซเชียลเน
1: ี่
0: ย
1: อาจจะหลายเดือนหน่อย
0: คือมันขาดความเกรงใจเลยไงก่อนแล้วนี่คือแบบเฮ้ยยังไงดีวะจะโพสต์ไม่โพสต์ดีวะแบบโพสต์ไปเดี๋ยวมันก็ดูไม่ดีนะเดี๋ยวสโมสรจะเสียหายนะอะไรเงี้ย
1: สุดท้ายก็
0: แต่เนี่ยคือน่าจะไม่ไหวจริงๆแล้วอ่ะขอสักหน่อยถ้าคณะบอก
1: ก็เป็นเหมือนฟางเส้นสุดท้ายไหมพี
0: ่นะก็น่าจะเป็นคนสุดท้ายในฤดูกาลนี้บางที่โพสเนี่ย
1: ก็น่าจะ
0: เพราะว่าคนอื่นคง
1: ไปหมดแล้ว
0: คงจะอยู่อ่ะคือรับสภาพเล่นในไทยลีก2แล้วแหละ
1: ครับก็กลายเป็นว่าเดี๋ยวดูแล้วก็น่าจะย้ายสำหรับคณะในซีซั่นนี้หรือว่าดูว่าจะไปอยู่ทีมไหนนั่นเองพี่ตัวพอจะมีข่าวไหม
0: ผมก็ไม่รู้เลยนะผมก็ไม่รู้จริงๆนะว่าใครจะได้ไปถ้าผมให้เดานะมันก็บิ๊กโฟร์แล้วกัน
1: อ
0: ่ะในไทยลีกเนาะ
1: ก็ไปไล่เลยว่าบิ๊กโฟร์มีทีมไหนบ้างอยู่ที่ว่าจากกรุงเทพหรือว่าต่างจังหวัด
0: มันก็ต้องดูตำแหน่งด้วยนะว่าเขาไปในแบบกองกลางใครขาดบ้าง
1: หรือเอาที่ใกล้ๆก็ใกล้ๆกับเมืองทองก็มีไม่กี่ทีม

0: ใกล้
1: ๆ BG
0: บ้านเก่า BG
1: BG ใกล้ๆเลยไม่ต้องย้ายเลยขึ้นทางด่วนแป๊บเดียวถึง
0: เฮ้ยเราเริ่มแคบลงกว่าแล้วเนี่ยอันเดานะ
1: ครับ
0: เออจะด่ากันนะปึ๊บก็ผมก็เดาเล่นๆเนี่ยผมก็ไม่รู้หรอกว่าเขาไปคุยอะไรกับใครแล้วก็ดิวสรุปมันยังไงมันคงแบบคือก็คงอยากจะให้มันจบอาเซียนคัพก่อนแหละมั้งก่อนหน้านี้
1: ใช่ครับ
0: ให้มันจบก่อนมันจะได้มีสมาธิกับเกมผมบอกเลยนะถ้า C4 เนี่ยเขาหาทีมได้ในช่วงที่เตะอาเซียนคัพอ่ะถ้าสรุปผลแล้วได้ย้ายแล้วเนี่ยจุดโทษลูกนั้นเขายิงเข้าแน่
1: จะมีสมาธิกว่านี้
0: จะมีสมาธิกว่านี
1: ้
0: อ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: มันแป๊บยังแป๊บมันได้แบบจังหวะจะยิงเฮ้ยสรุปว่ากูจะได้ตังค์ไหมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็เลยเสียสมาธิไป
0: สรุปว่าเมืองทองจะโอนมาหรือไม่โอนหรือยังไง
1: แ
0: วบเดียวเลยไงบอลเลยขาข้ามคานเลย
1: ใช่ก็เลยกลายเป็น
0: แต่นัดสิงคโปร์ที่เขายิงเข้าเนี่ยจังหวะนั้นก็อาจจะไม่ได้คิด
1: ยังไม่มีประเด็นไงพี่ตอนนั้น
0: อาจจะยังไม่ได้โพส
1: ใช่
0: นะ
1: ครับ
0: ตอนนี้โพสแล้วก็คือเริ่มพะวงแล้วภาวะพะวง
1: ไอ้
0: เราก็แซวไปเรื่อยนะอันนี้คือแซวกันนะแซวกันนะเมื่อวานเดี๋ยวพูดถึงเรื่องของสุพนัทหน่อยดีใจด้วยฮะยิงได้แล้วนะฮะสุพนัทเหมือนตาในเกมอีก2
1: เมื่อวานเนี่ยลงสนามเป็นสำรองก็ตอนแรกเนี่ยทีมตามหลังชวนันเบมาเล่อยู่ 2-1 แล้วก็เป็นสุพนัทเหมือนตาเนี่ยที่มายิงในช่วงทดเจ็บเลยนะพี่ยิงสวยด้วยก็ทำให้สุพนัทเนี่ยลงเล่นกับโอมิยะเนี่ยรวมทุกรายการเนี่ย3เกมยิงไปแล้ว2ประตูนะพี่เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเอ็มเพลเลอร์เนี่ยก็ยิงไปลูกนึง
0: เออฟุตบอลถ้วย
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้เป็นลูกที่2
1: ครับ
0: ลูกที่2ของสุพนัท
1: แล้วก็1แอสซิสต์ด้วย
0: ในญี่ปุ่นนะในการเล่นให้กับสโมสรแห่งนี
1: ้โอมิยะอดิจา
0: แต่ว่าถ้าเป็นลูกแรกในเจลิก2นี่ก็คือนี่แหละเมื่อวานนี่แหละจำได้เลยดูไฮไลท์แหมจังหวะกระชากเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วเหมือนซัดด้วยซ้ายอ
1: ่
0: ะ
1: ยิง
0: มันแคบนะ
1: ถูกต้องยิงเข้าไปเลย
0: มี
1: สล
0: ับ
1: นิดนึง
0: แล้วมายิงนาทีบาปด้วยอ
1: ่
0: ะ
1: เป็นประตูตีเสมอให้ทีมด้วย
0: สะใจมากๆไม่อย่างนั้นแพ้นัดแรกแล้วนะฮะเพราะตอนนี้ เขาอยู่อันดับหนึ่ง
1: นำเป็นจ่าฝูงครับโอดิจาเนี่ยแข่ง4นัดมี10แต้มเลยชนะ3เสมอ1ก็มีโอกาสลุ้นเลื่อนชั้นสูงเลยเดียว
0: อย่าเพิ่ง
1: ด
0: ิ
1: ผ่านไป4เกม
0: เจมเพิ่งจะ4เกมโอ้โห
1: มั่นใจเลยเราม
0: ี20ทีมนะฮะ
1: ปีหน้าเรามีนักเตะในเจลีก1แน่นอนนี่
0: 20ทีมนะเจม
1: ครับ
0: เตะ38นัดนะนี่4นัดเจมบอกมั่นใจแล้วเรื่องชั้นแน่
1: เพราะว่าเกมล่าสุดที่เจอโชนันเบมาเล่ก็ทีมระดับหัวตารางเหมือนกันก็ยังเอาตัวรอดได้
0: จำได้ไหมเขาเปล่าใครบ้างเนี่ย3นัดก่อนแล้วนี้เขายิงกระจุยกระจายเหมือนกันนะ
1: ใช่ครับเดี๋ยวผมไปดูโปรแกรมนิดนึง4เกมที่ผ่านมาเนี่ยเกมแรกชนะอิมบาลิมา 3-2 แล้วก็มีชนะนิงาตะด้วย 1-0 แล้วก็เกมที่แล้วเนี่ยชนะซัปโปโร 4-1 ที่บ้านซัปโปโรแล้วก็นัดล่าสุดก็เสมอกับเบมาเล่
0: เพิ่งจะสะดุด
1: พิ่งเสมอเกมแรกครับ
0: จากที่จะไม่ได้แต้มนะฮะแต่ว่าสุพนัทช่วยนะช่วยดึงแต้มกลับมา1คะแนนแต่ที่น่าเห็นใจคือซัปโปโรนะ
1: ตอนนี้ซัปโปโรฟอร์มไม่ดีนะพี
0: ่หล่นไปอยู่อันดับล่างเลยฮะชนะนัดเดียวนะ
1: ชนะนัดเดียวคือนัดเปิดสนามนะพี่แล้วก็แพ้มา3เกมรวดแล้วครับแพ้นิงกาตะในไปเยือนแล้วก็ในบ้านเนี่ยแพ้โอดิจาแล้วก็เกมล่าสุดก็แพ้โกฟู 2-1
0: เป็นสโมสรที่มีนักเตะไทยอยู่ด้วย
1: 2คนเลย
0: 2คน
1: เมื่อวานสุภโชคก็ยิงประตูแรกในทีที่3เลยแต่ว่าสุดท้ายมาโดนแซงชนะเมื่อวานเนี่ยนักเตะไทยออกสตาร์ทเป็นตัวจริง2คนนะพี
0: ่
1: สุภโชคธีรพัฒน์ปือทอง
0: นี่แหละ2คนนี้เราก็ลุ้นอยู่ว่าฟีฟ่าอาเซียนจะกลับมาหรือเปล่า
1: ก็เห็นตามรายงานล่าสุดเนี่ยสุพนัทกับสุภโชคเนี่ยรวมถึงมิคาซันด้วยจะมาเล่นชุดใหญ่ฟีฟ่าเซนครับแต่ว่าธีรพัฒน์เนี่ยจะไปเล่นเอเชียนเกมนะพี
0: ่
1: ที่นาโกย่า
0: ก็แบ่งไปเพราะว่าอายุของธีรพัฒน์ยังไม่เกินยังไม่เกินและคิดว่าถ้ามาเล่นชุดใหญ่ยังไงก็เบียดยาก
1: ใช่
0: เนาะมันก็ไม่มีประโยชน
1: ์ถ้าชุดใหญ่
0: เล่นเอเชียนเกมดีกว่า
1: เต็มๆเหล่านี้ก็น่าจะเป็นซ้ายน่าเป็นสุภโชคหรือสุพนัทนะพี
0: ่
1: ขวาก็เป็นสุพนัทก็ธีรพัฒน์อาจจะต้องไปช่วยชุดเล็กก่อน
0: คราวนี้แฟนบอลไทยไม่ต้องกลัวนะฮะฟีฟ่าอาเซียนผมว่าน่าจะได้นักเตะตัวหลักๆกลับมาแบบเยอะ
1: แล้วได้ล้างตากับเวียดนามอีกนัดนึงด้วยแบบเต็มๆชุดใหญ่เลย
0: ขอโปรแกรมหน่อยได้ไหมมีฟิลิปปินส์ด้วยนะครับ
1: มี
0: แล้วก็ปากีสถาน
1: ครับก็เราเนี่ยจะอยู่กลุ่มเดียวกับเวียดนามครับแล้วก็มีฟิลิปปินส์แล้วก็ปากีสถานใช่3เกม
0: ไปเตะ

0: ที่อินโดนีเซียนะครับฟีฟ่าอาเซียนก็จะเริ่มในช่วงฟีฟ่าเดย
1: ์
0: ปลายเดือนกันยายน
1: เต่ก็จบอันดับที่เท่าไหร่ของกลุ่มเนี่ยก็จะไปเจอกับอันดับเดียวกันในกลุ่มหนึ่งเพื่อเป็นการเรียกว่าจัดอันดับแต่ถ้าจบอันดับหนึ่งอ่ะก็จะไปชิงแชมป์กับอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งก็ดูแล้วอีกกลุ่มหนึ่งน่าจะเป็นเจ้าภาพอินโดนีเซียนะพี่แชมป์กลุ่มแล้วก็เตะทั้งหมดเนี่ยมันจะ4เกมก็ตอนนี้ยังไม่มีใครซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสด
0: โอ้โหได้ข่าวว่าแพงมากด้วย
1: 20กว่าล้านนะพี่แบบไม่นอนเอ็กซ์คลูซีฟก็คือถ่ายเฉพาะทีมชาติไทยอย่างเดียวเนี่ย4นัด20กว่าล้าน
0: ก็เดี๋ยวให้สมาคมดีกว่าโอ้เดี๋ยวถ้ารายการนี้ไม่ได้ดูฟรีเดี๋ยวโดนถ่ายนะฮะตอนนี้แผนหลักของสมาคมคือต้องหาวิธีให้แฟนบอลไทยได้ดูฟรีฮะ
1: รายการใหญ่ด้วยนะพี่อาเซียนคัพฟีฟ่าอาเซียนคัพครั้งแรกเราก็อยากที่จะสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการคว้าแชมป์เป็นชาติแรก
0: ไม่ใช่อะไรแค้นเวียดนามไงจริงๆเนี่ยเดี๋ยวเราเอาชุดใหญ่ไปเดี๋ยวผมว่าเวียดนามโดนจริง
1: ๆก็เดี๋ยวโปรแกรมเนี่ยจะเริ่มเตะนัดแรกเนี่ย26กันยาเจอกับปากีสถานครับแล้วก็29กันยาเจอเวียดนามเนี่ยแหละเราจะได้ล้างตาแล้วแล้วก็วันที่2ตุลาเนี่ยเจอฟิลิปปินส์
0: ก็เป็นสําคัญคือการเจอกับเวียดนามเนาะโอ้ตอนนี้เหลือเวลาอีกไม่ถึงเดือนนะไม่ถึงเดือนนะเพราะว่าเดี๋ยวไทยลีกเปิดแล้วอ่ะก็จะได้เล่นกันไปมาสัก 2-3 เกมได้นะ
1: ก็มีเวลาให้ดูฟอร์มนักเตะประมาณ2สัปดาห์เต็มที่นะพี
0: ่ถ้าเป็นบอลเอเชียจากนั้นก็มีการประกาศรายชื่อแล้วแล้วเดี๋ยวกลับมาลุ้นกันอีกครั้งหนึ่งว่าฮัตซันเนี่ยจะโดนอีกหรือเปล่าจะโดนเรื่องอะไรฮัตซันบอกอะไรก็โดนนะฮะ
1: ทีนี้ชุดใหญ่แล้วด้วย
0: คราวนี้ฮัตซันแก้ตัวไม่ได้แล้วนะ
1: ก็เต็มๆ
0: คนจ้องคุณอยู่เยอะมาก
1: แต่ว่าผลงานถ้าไม่ได้แชมป์ก็น่าจะยังอยู่ต่อไหมพี
0: ่ก็อยู่ฮะ
1: อยู่จนจบเอเชียนคัพ
0: จนจบเลยฮะจนจบเอเชียนคัพมกราคมปีหน้าฮะเตะที่ซาอุน่าจะเป็นรายการวัดผลคะแนนของฮัตซันนะ
1: ครับ
0: แต่ไม่ได้ถึงกับวัดหรอกก็ถ้าเขาดีจริงๆก็เดี๋ยวก็อาจจะมีการต่อสัญญา
1: แต่ว่าทัวร์นาเมนต์เนี้ยรวมถึงเอเชียนคัพเนี่ยก็มีความสำคัญนะพี่เพราะว่ามันก็ต้องเก็บเรื่องของ FIFA Ranking เพื่อที่จะปลายปีหน้าเนี่ยบอลโลกรอบคัดเลือกก็จะมาแล้ว
0: แต่ว่า
1: จับฉลากเนี่ยมีผล
0: แล้วผ่านไหมสำหรับฮัตซันในอาเซียนครับผ่านนะครับเพราะว่าพาทีมไทยที่นักเตะระดับแบบว่าอาเกตบีแล้วอ่ะ
1: อยู่23ประมาณนี
0: ้ชุดเด็กอะไปอะแล้วได้เข้าชิงอะแล้วนัดที่2ก็เล่นแบบแหมมันน่าจะชนะ
1: นิดเดียว
0: แต่ว่าดวงไม่ถึงนั่นเอง
1: ถูกต้องวันนั้น
0: แพ้ดวงครับ
1: เรายิงลูกที่เราโดนเนี่ยดวงนั้นทั้งนั้นเลยดวงของเวียดนามจังหวะที่ยิงกันต้นขา
0: แล้วใครจะเถียงผมว่ามันฝีมือหรือเปล่าเวียดนามโอ้โหยิงไปโดนเสาแล้วมาโดนขาชัดชัยใช่ไหม
1: ใช่
0: แล้วอีกลูกหนึ่งวันชายเตะเข้าประตูตัวเอง
1: โอ้โหลูกนั้นก็เรียกว่าเสียดายเลย
0: ค่ะคณะยิงจุดโทษไม่เข้าในช่วงนาทีแรกของครึ่งหลัง
1: นี่ถ้าจุดโทษเข้านี่รูปเกมมันจะอีกแบบนึงพี่วันนั้นเนี่ย
0: อันนี้ผมบอกเลยแพ้ดวงเพราะว่าถ้าค่ะคณะยิงเข้าเนี่ยผมว่าทุกอย่างเข้าทางทีมไทย
1: ครับ
0: โหแล้วถ้าได้แชมป์ขึ้นมานะฮัตซันนี่แบบว่า
1: จากจากทีมชุดที
0: ่ใจมาก
1: จากทีมชุดที่คนมองว่าไม่ผ่านรอบแรกหรอกสุดท้ายเข้าชิงแล้วเกือบได้แชมป
0: ์จริงๆผมอยากให้ได้แชมป์ไงผมอยากดูว่าแฟนๆจะด่าอะไรจะหาอะไรมาด่า
1: ใช่เพราะ
0: คิดว่าเขาจะด่าเลย
1: ผมว่ามันก็อาจจะมีนะพี่แต่ว่าพอถ
0: ึ
1: งตรงนั้นน่ะมันก็อาจจะน้อยหน่อยเรื่อง
0: คำด่าเนี่ย
1: ค
0: ือต้องกลับมาชมเขาแล้วถ้าเขาทำทีมคว้าแชมป์เนี่ยมันคงด่าไม่ได
1: ้มาถึงรอบชิงด้วยนักเตะที่เรียกว่าไม่ได้เต็มเลย
0: แค่รองแชมป์เนี่ยก็ด่าไม่ได้อ่ะเพราะว่าเขามาเกินเป้าแล้วไงเต็มที่เรายังคิดว่าแค่รอบรอง
1: ถูกป่ะ
0: แต่ว่าถ้าฟีฟ่าอาเซียนเราขนชุดใหญ่ไปแล้วถ้าผลงานไม่ดีเล่นไม่ประทับใจอันนี้ด่าได้เลยคร
1: ับเพราะมันเป็นชุดใหญ่แล้วเต็มๆด้วยแล้วไปเล่นกับเวียดนามสนามกลางเนี่ยมันความได้เปรียบเสียเปรียบมันเท่ากันนะพี
0: ่ใช่ครับ
1: ไม่ได้มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกว่าเลย
0: วันนี้หมดเวลาพอดีเลย
1: ครับผม
0: คุยกันแป๊บเดียวยังไงแฟนๆฟุตบอลไทยวันศุกร์หน้านะฮะนัดแรกอย่าลืมติดตามรับชมกันได
1: ้
0: 4กันยายน1ทุ่มนะเกมแรกไทยลีก1ก็ปัตตานีครับเล่นในบ้านก็คือเขาจะต้องย้ายไปเล่นที่ตีนสุรานนท์นะเพราะสนามเขาไม่พร้อมจะเจอกับ BG
1: ครับผม
0: แล้วก็มีเกมไทยลีก2ด้วย
1: รวมถึงพรุ่งนี้มีทีมชาติไทยชุดยู20ด้วยจะลงสนามเกมรอบเลือกนัดแรกแล้ว
0: คร
1: ับผมก็เตะที่ชลบุรีพรุ่งนี้
0: ใครสะดวกก็ไปเชียร์ก็ได
1: ้ครับผม
0: ติดตามได้เลยสำหรับผลงานของทีมชาติไทยยู20วันนี้ผมตัวเฮียชูศักดิ์แล้วก็น้องเจมลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: เจาะสนามบอลไทยดำเนินรายการโดย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือแปลรูปไม้จันหอม 1,350 แผ่นแล้วเสร็จเตรียมส่งมอบสำนักช่าง10หมู่ใช้ในพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโดยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3สาขาเพชรบุรีดำเนินการแปลรูปไม้จันหอมณอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แล้วเสร็จครบถ้วนตามรายการที่สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรกำหนดเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยการปฏิบัติงานดังกล่าวเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ป่าไม้กำลังพลทหารตำรวจประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ระหว่าง 20-28 สิงหาคมนายนิทัศน์นุ่นสงผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3สาขาเพชรบุรีเปิดเผยว่าภารกิจครั้งนี้เป็นภารกิจสำคัญยิ่งที่เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนและชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมใจการปฏิบัติถวายความจงรักภักดีและปราณีตที่สุดรวมกว่า100นายต่อวันดำเนินงานตลอด9วันที่ผ่านมาคณะทำงานได้ดำเนินการตัดต้นจันหอมรวม109ต้นสามารถแปรรูปได้สมบูรณ์ตามรายการที่สำนักช่าง10หมู่กำหนดไว้รวมทั้งสิ้น370ท่อนและไม้แผ่น 1,350 แผ่นไอลอระดมภาคประชาชนบุกเล่นกีฬาหน้าสำนักงานกกต.กดดันสั่งฟ้อง229ผู้ถูกกล่าวหาหัวสว.เครือข่ายประชาชนโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอและเครือข่ายสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนนำโดยนายยิ่งชีพอัจฉานนท์ผอ.ไอลอและนางสาวภัทรวดีธนกิจวิบูลหรือไมล์จัดกิจกรรมเล่นกีฬาหน้ากกต. 3ชนิดประกอบด้วยกิจกรรมตีลูกแบดชิงแชมป์กิจกรรมโยนบอลสีน้ำเงินลงกล่องและสกายรันนิ่งวิ่งให้ครบ 2.29 กิโลเมตรเรียกร้องให้กกต.มีมติสั่งฟ้องสว.และผู้เกี่ยวข้องคดีหัวเลือกตั้งสว.ที่ปรากฏรายชื่อในสำนวนคณะอนุกรรมการสืบสวนและไต่สวนชุดที่26ทั้ง229คนต่อศาลฎีกาและทำหน้าที่ให้สมกับเป็นองค์กรอิสระตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อำนาจคำนึงถึงผลประโยชน์ชาติคุ้มครองสิทธิเสรีภาพประชาชนปราศจากการครอบงำจากกลุ่มอำนาจการเมืองโดยมีนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนรวมถึงอดีตผู้สมัครสว.และประชาชนผู้สนับสนุนจำนวนมากมาร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคักจากนั้นเวลา 15:30 นกลุ่มผู้ชุมนุมทั้งหมดร่วมกันแปลอักษรเป็นเลข229เรียกร้องความยุติธรรมคดีหัวสว.ก่อนยุติกิจกรรมไปด้วยความเรียบร้อยอิหร่านไม่เร่งรีบเปิดช่องแคบฮอร์มุซนายคาเซมการิบาบาดีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศของอิหร่านเปิดเผยเมื่อวันเสาร์ว่าอิหร่านบรรลุความเข้าใจร่วมกับโอมานเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซแล้วแต่ไม่ได้เรียบร้อยรีบร้อนจะเปิดช่องแคบฮอร์มุซและว่าข้อตกลงความเข้าใจนี้จะยังไม่เข้าสู่ขั้นตอนการปฏิบัติจริงเว้นแต่สหรัฐจะปฏิบัติตามพันธกรณีของตนก่อนการีบาบาดีกล่าวเน้นย้ำด้วยว่าขณะนี้ช่องแคบฮอร์มุซถูกปิดอย่างสมบูรณ์แล้วยืนยันไม่มีเรือลำใดสามารถแล่นผ่านช่องแคบนี้ได้โดยปราศจากการประสานงานและได้รับการอนุญาตจากอิหร่านส่วนข้อกล่าวอ้างของสหรัฐเรื่องการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: Spot Guide ดำเนินรายการโดยฤทธิกรกาละเวกและเจษฎาศรีวิเศษ
4: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: อล์ฟกอล์ฟกรอบกว่ามันกว่า
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
5: 17:07 น.ครับสวัสดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Sport Guide Weekend นะครับวันนี้เราเจอกันวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม2569วันนี้ก็มาพร้อมกับสายฝนเลยนะครับแม่ฝนตกหนักมาเมื่อช่วงบ่ายๆแล้วก็มาเป็นระลอกด้วยนะครับมีช่วงหนึ่งที่หนักมากๆก็ยังแอบลุ้นว่าที่อสมทจะเป็นอย่างไรแต่พอมาถึงอสมทนี่ก็เริ่มเบาลงนะครับไม่ท่วมไม่ท่วมโดยเฉพาะซอยฝั่งทอสอนี่แอบเป็นห่วงนะครับผมเองมาเมื่อสักครู่นี้ก็มาด้านเนี่ยฝั่งทอสอนี่แหละโอ้แล้วมาถึงลานจอดรถอสมทนี่ต้องบอกว่าวันนี้คนเยอะมากนะครับเหมือนเขาจะมีงานคลื่นมหานครแฟร์อะไรทำนองนี้นะโอ้โหคนข้างล่างนี่เพียบเลยลานจอดรถก็คนเยอะนะครับอ้าววันนี้ก็ผมเจษดาศรีวิเศษรายงานตัวเหมือนเดิมนะครับพี่วัดนิติกรการะเวกกำลังเดินทางเข้ามาพี่วัดแจ้งเข้ามาละว่าขออาจจะการจราจรนิดนึงนิดนึงเพราะว่าวันนี้นี่ต้องยอมรับว่าฝนตกผมว่าน่าจะกระจายไปในหลายพื้นที่ไม่เฉพาะกรุงเทพมหานครนะครับอ่ะอย่างนั้นใครที่ฟังเราอยู่ก็แน่นอนขับรถขับราด้วยความระมัดระวังแล้วก็ใจร่มๆนะครับนี่ยังดีนะว่าเป็นวันอาทิตย์นะโอ้โหถ้าเป็นลองนึกภาพถ้าเป็นวันธรรมดานี่แม่ช่วงเวลาแบบนี้นี่โรงเรียนเลิกงานพอดีนี่แม่รถจะยิ่งติดกว่านี้นะครับวันนี้เราอยู่กัน2ชั่วโมงนะครับจนถึงเวลาประมาณ19นาฬิกาคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะ SMS มาคุยกันได้นะครับช่องทางหลักของเราก็เหมือนเดิม4689899ข้อความละ3บาทไม่แน่ใจนี่ถ้ารวมแบตจะเท่าไหร่ใช่ไหมแล้วก็เรามีไลฟ์ทั้งทางเพจแล้วก็ YouTube ของ FM 99 Active Radio นะครับดังนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวจะไล่อ่านข้อความเก็บให้หมดด้วยวันนี้เนี่ยไฮไลท์ของวันก็น่าจะเป็นเวลา 17:45 น.หรืออีกประมาณสัก35 นาทีข้างหน้าโอ้โหผมเชื่อเหลือเกินว่าแฟนกีฬาชาวไทยนี่ถนนทุกสายต้องไปเทียนจินนะครับวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรอบชิงชนะเลิศและถือว่าเป็นคู่ชิงคู่เดิมด้วยนะครับจากเมื่อ3ปีที่แล้วทีมชาติไทยของเราจะเจอกับทีมชาติจีนเพียงแต่ว่าความสำคัญในหนนี้ มันสำคัญยิ่งกว่าหนที่แล้วนะครับเพราะว่านอกเหนือจากการมีโอกาสป้องกันแชมป์เอเชียแต่ว่าการที่จะได้มีโอกาสไปโอลิมปิกเกมส์จากโควต้าแชมป์เอเชียเนี่ยตรงนี้สำคัญนี่คือหมุดหมายที่สำคัญของทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยนะครับถ้าวันนี้เราชนะจีนได้ก็จะสร้างประวัติศาสตร์ไปโอลิมปิกเกมส์ที่ลอสแองเจลิสในอีก2ปีข้างหน้าทันทีเพราะว่าเขาจะได้เขาจะมีโควต้าจากแชมป์เอเชียในรายการนี้อยู่นะครับก็ยังคุยกับพี่โอ๊ตเมื่อวานนี้ว่าถ้าเกิดว่าไทยเข้าชิงซึ่งก็ตอนนี้ก็ชิงแล้วนะครับ 17:45 นนี่ถ้าเราจะนั่งพูดถึงเกมไปตลอดก็คงไม่ผิดนะในมุมมองผมนะเพราะว่าโอ้ในขณะที่ทีมสาวไทยกำลังเล่นในเกมสำคัญที่สุดอาจจะเป็นเกมที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์มัชหนึ่งเลยนะครับของวงการวอลเลย์บอลไทยเนี่ยผมว่าเราก็อาจจะนั่งแม่ลุ้นแต้มต่อแต้มอารมณ์คล้ายๆ เขามี Soccer Live Report ใช่ไหมเราก็อาจจะเป็น Volleyball Live Report ผมว่าแฟนๆก็น่าจะเข้าใจนะพอจริงๆผมกับพี่โอ๊ตไม่น่ามีสมาธิที่เราจะไปพูดถึงกีฬาอื่นแต่ว่าอย่างที่บอกไปนะครับก่อนจะไปถึงเกมเริ่มเนี่ยในอีกประมาณ30กว่านาทีข้างหน้าเนี่ยเราก็ไล่เก็บกีฬาอื่นๆไปก่อนได้ทำนองนั้นนะครับช่วงแรกขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีก่อนนะครับกอล์ฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอล์ฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณนะครับก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะครับช่วงนี้ฟุตบอลก็กลับมาเปิดกันเต็มระบบครบ5ลีกใหญ่ส่วนไทยลีกของเรานี่เดี๋ยวรอสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์หน้าก็จะเริ่มแล้วทั้งที1ที2นะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดที1ที2เปิดพร้อมกันที3น่าจะหลังจากนั้นนะครับแล้วก็คู่เปิดของไทยลีก1เนี่ยจะเป็นเกมปัตตานีเปิดบ้านเจอ BG ปทุมด้วยนะครับแม่น้องใหม่ปัตตานีนะแต่ว่าตามรายงานนี่จะใช้สนามติรสุรานนท์นะครับเพราะว่าสนามหลักเขายังไม่พร้อมก็ตามนั้นดังนั้นนี่สัปดาห์หน้าก็ต้องถือว่าเต็มรูปแบบจริงๆนะฟุตบอลเพราะว่าจะมีครบทั้งบอลไทยแล้วก็บอลต่างประเทศนะครับตามนี้นะครับโอเคระหว่างที่เดี๋ยวพี่โอ๊ตอิทธิกรการะเวกจะเข้ามาสมทบเนี่ยผมว่าก็เริ่มจากผลงานของนักกีฬาไทยก่อนนะครับโดยเฉพาะยิ่งกอล์ฟ LPGA ทัวร์ครับหลังจากที่โอ้ปีนี้นี่2026เรามีจิโนอัธยาธิติกุลนะเป็นคนเดียวที่ได้แชมป์ในทัวร์ที่เป็นนักกอล์ฟไทยแล้วก็จีโน่ได้มาถึง3รายการนะครับรายการล่าสุดก็คือ Portland Classic ส่วนสัปดาห์นี้เนี่ยเป็นรายการ FM Championship ที่สหรัฐอเมริกานะครับรายการนี้เงินรางวัลไม่น้อยนะครับชิงเงินรางวัล4,400,000 เหรียญแชมป์เนี่ยโอ้โหผมว่ารับแชมป์นี่ก็รับก็น่าจะมีเกิน 10% แน่ๆของเงินรางวัลรวมนะโดยส่วนใหญ่ก็น่าจะเงินรางวัลนี่มากกว่า2รายการที่ผ่านมาด้วยซ้ำอ่ะเอาแบบนี้นะครับก็ปรากฏว่าหลังจากที่ผ่าน3วันของเราผลงานดีสุดก็คือจีโน่นะครับอาริยาธิติกุลจีโน่เนี่ยวันที่3ตีเข้ามา71นะครับคือเก็บเพิ่มอีก1อันเดอร์ครับสกอร์ล่าสุดก็5อันเดอร์นะครับอยู่อันดับ16ร่วมแม่แล้วก็ตามหลังเพื่อนรักอย่างยินล้วนหนิงอยู่ตอนนี้7สโตรกเลยนะครับโอ้โหยินล้วนหนิงนี่วันที่3เก็บเพิ่มมา4อันเดอร์นะครับทำให้จีโน่ตอนนี้ตามเพื่อนรักของเธอ7สโตรกคนอื่นๆก็มีแพตตี้นะครับธวัฒนกิจนี่โปรเมียวนี่ตีเกินไป1สกอร์ล่าสุด4อันเดอร์นะครับ23ร่วมพิชญายุบบนเก็บเพิ่มอีก2นะครับสกอร์ล่าสุด3อันเดอร์29ร่วมโปรฮัตสุวิชยาโอ้วันที่3นี่โปรฮัตหลังจากที่วันที่2ดีมากนะครับตี7อันเดอร์นี่วันที่3เกินไป4สกอร์ก็ถอยกลับไปเป็น2อันเดอร์นะครับ36ร่วมส่วนอีกคนหนึ่งของเราก็คือเอริยาจุธานุการ1อันเดอร์43ร่วมแล้วก็โปรเมียวปาจารีนะครับอีเวนพา49ร่วม นี่คือนักกอล์ฟที่ผ่านตัดตัวนะครับเดี๋ยววันนี้จะเป็นวันสุดท้ายครับในรายการ FM Championship สวัสดีพี่โอ๊ตนิติกรด้วยนะครับ
6: สวัสดีคุณเจตครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับผม
5: เป็นยังไงครับเจอท้องถนน
6: ทางด่วน
5: โอ้โหพี่โอ๊ตไม่แปลกเลย
6: เป็นวันอาทิตย์ที่ไม่เหมือน
5: ใช่ผมนั่งทำงานอยู่ที่บ้านตอนประมาณบ่ายๆอ่ะ
6: ครับ
5: อุ้ยตกหนักมากนะครับ
6: ใช่
5: แล้วมันหนักชนิดที่ลมแบบผมไม่ได้สังเกตนะลมไปทิศทางเดียวกันด้วยนะพี่โอ๊ตก็ถึงขนาดที่ไอ้กระถางต้นไม้ผมหนักๆอ่ะไม่เคยล้มมาก่อนนะ
6: มัน
5: ล้มได้อ่ะโอ้แล้วแถวบ้านผมไม่เป็นตลาดนัดใช่ไหมพวกป้ายพวกร้านก๋วยตงก๋วยเตี๋ยวนี่โอ้โหเขาก็ไม่อยู่นะมันก็โอ้โหแบบอ่ะแต่เพียงแต่ว่ามันก็เบาลงพักหนึ่งก็ยังแอบลุ้นว่าอสมทจะผ่านไหม
6: ใช่ยังจอดรถได้อยู่วันนี
5: ้ก็ถือว่าเบาลงก็ถือว่าเบาลงครับ
6: ก็ขออภัยด้วยเรียบร้อยก็รายงานเรื่องกอล์ฟไปแล้ว
5: ผม
6: เล่เดี๋ยวไว้รอใกล้
5: ๆครับแม่อีกครึ่งชั่วโมงเองนะ
6: คุณเจ๋งส่งเมสเซจอะไรมาไหม
5: เราจะไปโอลิมปิกกันวันนี้นะฮะ
6: อ๋อผมบอกให้เรารายงานประมาณไหน
5: อ๋อนั่นแหละเดี๋ยวคุณเจ๋งเนี่ยผมว่าน่าจะตามนั่นแหละพี่โอ๊ตน่าจะรายงานได้นะผมว่าแฟนรายการเข้าใจอ่ะอ๋อแต่หมายถึงเรื่องซาวใช่ไหม
6: ก็คงไม่เป็นไรมั้งก็เท่าที่เราได
5: ้เราก็ตามของเราได้ผมว่า
6: แห้งๆหน่อย
5: ใช่ครับ
6: โอเคก็เดี๋ยวสักครู่
5: อ๋อเขามีซ็อกเกอร์ไลฟ์รีพอร์ตใช่ไหมก็เป็นวอลเลย์บอลไลฟ์รีพอร์ตได้นี
6: ่อือฮึ
5: เพราะเอาจริงนะมันน่าจะเป็นวันที่สำคัญที่สุดวันหนึ่งในวงการวอลเลย์บอลไทยเลยนะ
6: ใช่ครับ
5: ถูกไหมพี่โอ๊ต
6: ก็คงไม่ง่ายแต่ก็ไม่ใช่ไม่มีโอกาสญี่ปุ่นเรายังผ่านมาแล้วแบบงดงามด้วย
5: เออเดี๋ยวต้องลองไลน์ไปถามเจ้าต้องที่อยู่ที่นู่นนิดนึงว่าเป็นยังไงที่นู่นเขาว่ากันยังไง
6: โอเคเดี๋ยวเราเกาะติดอยู
5: ่ได้เลยครับ
6: เมื่อสักครู่กอล์ฟที่บอสตันใช่ไหมก็
5: ใช่ครับ
6: FM Championship น่าเสียดายเนาะฮัทเนาะสวิงตั้ง
5: เยอะมาก
6: 11สโตรก
5: 11เลยใช่ครับ
6: ก็หรือวันสุดท้าย
5: เนี่ยแล้วพี่วัดดูผมว่าเอเชียได้แชมป์อีกอะ
6: รอนนี่ใช่ไหม
5: เออถูกฉลกมากเลยเนี่ยจัดมา2ครั้งก็เอเชียหมด
6: รอนนี่นำอยู่นะครับแล้วตามมาก็เป็นเกาหลีใต้นี่ท็อป10หมดเลยนะนี่คร
5: ับใช่
6: นะครับคิมฮโยจูหรือว่าคิมเซยองก็ใช่นะครับ
5: เหมือนปีที่แล้วก็จีนได้นะคุณ FM ใช่ไหมชิปมันเกาหลีกับจีนอ่ะได้มา2ครั้ง
6: น้องชิโน่ตาม7เลยแต่ก็ยังลุ้นขึ้นไปสักท็อป10ได้อยู
5: ่ครับ
6: ท็อป5เลยก็ได้นะครับ
5: เพื่อนรักใช่ไหมเพื่อนรัก
6: เพื่อนรักนำอยู่วันนี้ออกกับล็อตตี้โวตนะครับทางจีโน่นะครับก็จะมีอย่างรีวิวแฮรันนี่ก็5อันเดอร์ไงนะครับ
5: ใช
6: ่2ป่ะเมเจอร์1เมเจอร์1เมเจอร
5: ์
6: เกือบจะ2แต่ไม่2
5: ครับ
6: นะครับประมาณนั้น
5: แม่หยินนี่ก็ไม่ได้แชมป์มาสักพักใหญ่ๆแล้วนะ
6: มาถึง
5: หยินรุ่นหนึ่งเนี่ย
6: ใช่ใช่
5: ไม่ได้แชมป์มาพักใหญ
6: ่ๆแต่ก็ยังไม่หลุดท็อป10นะอยู่ในท็อป10อยู่นะครับ
5: ครับ
6: งั้นก็เดี๋ยวลุ้นกันวันสุดท้ายกันแล้วกัน
5: ครับ
6: อ
5: ันนั้นคือ LPGA ทัวร์นะ
6: ครับ
5: ส่วนทัวร์รอง LET Irish Open เรามีโปรไมล์นะตรีฉัตรจินกลับล่าสุดนี่วันสุดท้ายเล่นแล้วด้วยนะครับออกมา4หลุมก็ยังอีเวนต์ผ่านนะ
6: ครับ
5: สกอร์ล่าสุด5อันเดอร์นะครับ28ร่วมก็เป็นคนเดียวที่ผ่านตัดตัวนะ
6: อยู่ที่ไอแลนด์
5: ใช่
6: ผู้นำคือคาซานดราอเล็กซานเดอร์นะครับที่เป็นแอฟริกาใต้นะครับ
5: ครับ
6: ก็ออกมาหรือยังวันนี
5: ้ออกแล้ว
6: ออกแล้ว
5: ของเราออกแล้วไง
6: หลุม5แล้ว
5: ของเรามาหลุม4หลุม5แล้ว
6: ครับ
5: แต่ว่ากวนท้ายๆนี่ก็ยังไม่ออก
6: อ่ะก็เดี๋ยวรุ่นน้องใหม่ด้วยอีกคนหนึ่งเมื่อสักครู่รู้สึกรีฮารันเนี่ย2เมเจอร
5: ์2เลยใช่ไหม
6: ก็คือ Women's PGA Championship กับเอบิองChampionship
5: ครับ
6: นะครับ
5: ที่เหลือก็เป็นเนลลี่นะ
6: เนลลี่ก็2มั้ย
5: ใ
6: ช่
5: แล้วใครอีก1มั้ยโอ้โหแม
6: ่ความจำเริ่มจะหลายเรื่องแล้วเกินช่วงนี
5: ้ครับเข้าใจครับพี่โอ๊ตผมไม่แน่
6: ไม่เป็นไรเดี๋ยวเช็คให้เดี๋ยวเช็ค
5: ครับ
6: นะครับโอเคก็ฝ่ายหญิงเนี่ยยังเหลือรายการทัวร์รองที่สหรัฐอเมริกานิดนึงเพราะว่าน้องอาโปนะที่หลายคนตามอยู่ว่าปีหน้าจะ
5: ครับ
6: เป็นสมาชิกใหม
5: ่
6: อีกคนหนึ่งหรือเปล่าเราก็มีหน้าใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆนะคร
5: ับ
6: ก็แชมป์ไปแล้ว1รายการแล้วสัปดาห์ที่แล้วที่ผมรายงานอยู่เนี่ยสุดท้ายได้รองแชมป
5: ์
6: ได้รองแชมป์คือแบบมีลุ้นได้รองแชมป์อีกตอนนี้อันดับของน้องอาโปก็อยู่ในท็อป15
5: ครับ
6: ที่จะได้ทัวร์การ์ด เล่นปีหน้านะครับจะเต็มตัวแค่ไหนก็เดี๋ยวดูอันดับสุดท้ายรายการนี้ก็ยังไม่ไกลเท่าไหร
5: ่ครับ
6: นะครับในเอฟซันทัวร์วันสุดท้ายนี่เอาเป็นว่าเมื่อวานอาจจะนิ่งไปนิดนึงแต่ก็ถือว่ายังพอลุ้นอันดับต้นๆได
5: ้
6: แล้วกันนะครับถอยหลังไปหน่อยผู้นำร่วม2คนนี้อยู่ที่8อันเดอร์ชนชีวาวงรัฐของเราอยู่ที่5อันเดอร์ก็แค่3สโตรก
5: ครับ
6: นะก็ยังไม่แน่โอ้โหคนที่นำร่วมเนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือน้องจากมาเลเซียนี่แหละน้องถิงเนี่ย
5: ครับ
6: นี่ลืมชื่อหน้าไปละชื่อฝรั่งเพราะว่าเธอก็มีโอกาสได้ทัวร์การ์ดนะแบบเราไม่ได้เห็นนักกอล์ฟจากมาเลเซียที่เล่นใน LPGA ทัวร์นะผมไม่แน่ใจว่าในอดีตเคยวันนี้เนี่ยไม่มี
5: เออไม่คุ้นเลย
6: และอดีตเนี่ยเคยมีหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจแต่น้องถิงคนนี้เธอตอนนี
5: ้
6: คะแนนก็มีโอกาสเข้า LPGA ทัวร์ได้
5: จริงๆก็น่าแปลกนะพี่วอนเนาะมาเลเซียมันก็น่าจะมีสาวเล่นกอล์ฟเยอะนะ
6: นั่นน่ะ
5: สนามกอล์ฟเขาก็มีไม่น้อยนะมาเลเซียเนี่ยแต่ถ้าเทียบกับไทยเนาะของเรานี่มีขึ้นมาตลอด
6: อาจจะแบบไปเรียนอยู่ในสหรัฐอะไรเงี้ยหลายคนก็แบบนั้นซึ่งก็เดี๋ยวต้องดูมิราเบลถิง
5: ครับ
6: มิราเบลถิง
5: มิราเบล
6: น่าจะออกเสียงเป็นมิราเบลนั่นแหละนะครับ
5: ประ
6: มาณนั้น
5: ส่วนเมเจอร์อีกรายการนี้น้องคัวกิที่ได้ล่าสุดเลย
6: คือ Women's Open Championship Women's Open Championship
5: ชื่อน้องนี่อยู่ดีโผล่มาได้แชมป์อ่ะ
6: วันสุดท้าย
5: ส่วนลิวฮารันกับเนลลี่คนละ2
6: คนละ2คนละ2
5: 5รายการในเมเจอร์นะ
6: ครับผม
5: ครับ
6: โอเคอันนี้คือฝ่ายหญิงนะคร
5: ับ
6: ฝ่ายชายเนี่ยที่ยังเหลือลุ้นอยู่ก็น่าจะเป็นโปรธงชัยไหมนะครับโปรธงชัยสำหรับPGA Champions นะครับเพราะว่าใน World Tour เนี่ย
5: ไม่ผ่าน
6: ใช่ไม่ผ่าน
5: ที่เมื่อวานที่เราคุยกัน
6: ใช่
5: ว่าทั้งสะดมแล้วก็
6: โปรอาร์มไม่ผ่านเพราะฉะนั้นก็เหลือที่มิชิแกนนะคร
5: ับ
6: ในการ Ali Challenge เนี่ยอยู่ที่มิชิแกน
5: โอ้โห
6: กำลังได้ลุ้นแชมป
5: ์ละลีดเดอร์บอร์ดเลยนะล่าสุดธงชัยใจดีโอ้โหวันที่2นี่ตี65เลยนะครับ
6: 2 Eagle อ่ะวันเดียว2 Eagleพา5นี่เหมือนง่ายไปเลยนะคร
5: ับ
6: 2 Eagle ในหลุมพา5แล้วก็ยังมีอีก3 Birdie
5: ก็ล่าสุดนี้8อันเดอร์นะครับ
6: ใช่ครับ
5: ตามผู้นำ5สโตรก5สโตรกน่าจะเล่น3วันเนาะ
6: 7อันเดอร์ใช่ครับตัดตัวเมื่อวานแล้วนั้นธงชัยมีลุ้นแชมป์นะตามสัก5สโตรกนี้ก็ยังไม่ไกลเท่าไหร
5: ่ครับ
6: นะครับไมเคิลบล็อกคนนี้นี่สมัยรุ่นทั่วไปไม่คุ้นเลยนะครับ
5: ครับ
6: ไมเคิลบล็อกนี่ประมาณไหนนะครับแต่ว่าคนตามมาก็อย่างซีเบนอัลเกอร์หรือว่าพอลเดคแฮมิงตันนี่ก็มันคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีโดยเฉพาะใน PGA Champions นี่ก็ขาประจำในกลุ่มนำอยู่แล้วนะครับ
5: ครับ
6: นั่นก็ลุ้นโปรช้างเรา
5: คืนนี้นะ
6: ครับผม
5: โอเค
6: น่าจะตามนั้นแล้วก็ในบ้านเรา
5: จบหรือยังเนี่ย
6: ตกไหม
5: นั่นน่ะสิฮะไม่น่ารอดนะดูแล้ว
6: แต่เหมือนจะจบไปก่อนแล้วเขาคงรู้ว่าเดี๋ยวตกแน่
5: ครับ
6: น่าจะมีการเช็คเรดาร์ก่อนแล้วนะครับก็เหมือนโปรเบฟ
5: ครับ
6: สรุปวงชัยสิทธิ์น่าจะเบิ้ลเลยเบิ้ล
5: 2รายการติด
6: 2แชมป์ติดต่อกัน
5: อู้แต่ว่าต้องเพลย์ออฟนะพี่วอน
6: ครับ
5: รายการนี้นี่ปรากฏว่า
6: อ๋อเพลย์ออฟจริง
5: ใช่เพราะสกอร์รวมเท่ากัน
6: 19อันเดอร
5: ์19อันเดอร
6: ์กับพีระดลปัญญาธนเศรษฐ์โปรพีท
5: นะ
6: นี่เล่นมานานแล้วนะครับโปรพีทเล่นมานาน
5: ปรากฏว่าเบฟชนะพีทในหลุม18ที่เพลย์ออฟนี่แหละเป็นหลุมพา5พา5ก็ปรากฏว่าชนะไปในหลุมนี้นะครับ
6: ครับ
5: ก็เลยคว้าแชมป์2รายการติดนะเงินรางวัล 450,000 พีระดลนี้ได้ไป 285,000
6: ก็เพลย์ออฟหลุมแรกเลย
5: ครับ
6: คือเพลย์ออฟตรงนั้นแหละนะครับตรงเข้าคลับเฮาส์ก็คือสู้กันตรงหลุม18นั่นแหละ
5: สัปดาห์ที่แล้วได้แชมป์ที่ปทุมธานีนะ
6: ใช่ครับ
5: ที่ลำลูกกา
6: ใช่ครับ
5: แล้วก็มาหนนี้ได้แชมป์ที่เอ๊ะก็ยังเป็นปทุมธานีเหมือนกันไหม
6: คนละสนาม
5: แต่คนละสนาม
6: บางกอกกอล์ฟ
5: ใช่
6: ใช่ครับ
5: แต่อยู่ในจังหวัดเดียวกันนะคร
6: ับ ทำให้ตอนนี้ order of merit ก็คือเงินรางวัลสะสมของโปรเวฟนี่ขึ้นมานำเลยนะ
5: ครับ
6: เป็นคนแรกที่ทะลุล้านนะ
5: ใช่
6: ทะลุล้านเหรียญแล้วนะครับก็หนึ่งล้านหนึ่งแสนเหรียญเสร็จอันนี้เขาน่าจะบวกเรียบร้อยกับเงินรางวัลวันนี้ด้วยนะคร
5: ับ
6: ที่ได้ไปวันนี้ด้วย
5: ส่วนโปรแกรมพี่โอนี่จบอันดับ3นะ
6: 3
5: โอ้แพ้แชมป์ไปสโตรกเดียว
6: ใช่ครับเกือบได้เพลย์ออฟด้วยเหมือนกัน
5: ครับ
6: ได้เพลย์ออฟด้วยเหมือนกันก็น่าจะตามนี้
5: ครึ่งล้านนะ
6: ไม่น้อยนะ
5: นั่น
6: สำหรับโลคอลทัวร
5: ์หันสี่ได้ไหมหันสี่ได้ไห
6: ม
5: วันละแสนเสร็จทำงาน4วัน
6: ไปดูทัวร์แชมเปี้ยนชิพที่พูดเมื่อวานเนี่ย
5: อันดับ10 ล้าน
6: อันดับบวยได้ 350,000 เหรียญอันดับบวย
5: ก็10ล้านไงบ้านเรา10กว่าล้าน
6: อันดับ30นะเขาเหลือ30คน
5: แชมป์เท่าไหร่นะพี่โอ๊ต
6: แชมป์10ล้าน
5: โอ้โห
6: 10ล้านเหรียญ
5: แม
6: ่คนที่แบบตีพังยังไงก็ยังได้300,000-350,000โอ้โหมันเยอะขนาดนั้น
5: ถึงว่ารอนนี่ถึงบ่นไงหันมาสนใจสนุกเกอร
6: ์หน่อยอะไรเงี้ย
5: โอ้เอาง่ายๆว่าบวยเนาะ
6: บวยอ่ะ
5: ยังน่าจะเท่ากับรายการ
6: แชมป์รายการ
5: แชมป์ของบางหมูตอนได้ก็ยังน้อยกว่าคนเนี้ยเอาถูกไหมที่หมูได้แชมป์อ่ะพี่โอ๊ต
6: ใช
5: ่ไหม
6: แต่ก็เขาจะได้มันเหลือ30คนนะครับกว่าจะเข้ามาตรงนั้นมันก็ฝ่าฟันมาพอสมควรแต่ว่าโอ้เงินรางวัลมันเยอะจัง
5: ไม่ใช่หมูดิเอฟเพราะว่าหมูนี่รองแชมป์
6: ใช่ครับไม่ถึงอยู่แล้ว
5: แต่ถ้าผมจำไม่ผิดแชมป์รายการที่หมูเข้าชิงเนี่ยกับจัดอ่ะถ้าแชมป์ก็10ล้านเนี่ยก็เท่าคนเนี้ย
6: เท่าๆเหมือนกัน
5: ครับแต่เป็นบวยของกอล์ฟนะ
6: ใช่ครับ
5: เออ
6: โอเคกอล์ฟหญิงตกน้องว่านไปเมื่อวานผมรายงานอยู่นะครับKRPJ ที่เกาหลีใต้นะครับKG Ladies Open ก็น้องว่านจบในท็อป20นะเมื่อวานวันนี้วันสุดท้ายอาจจะนิ่งๆไปนิดนึงตีแค่อีเวนต์พาก็เลยจบที่8อันเดอร์เท่าเมื่อวานนะครับผู้นำไปหลุดไปนู่นเลยจบไป17อันเดอร์เลยจากที่เมื่อวานยังพอลุ้นแชมป์ได้แต่ก็ถือว่าจบใน20อันดับนะครับเพราะว่าหลังๆก็เป็นขาประจำของ KRPGA ทัวร์ไปแล้วนะครับประมาณนั้นน่าจะหมดละสำหรับนักกอล์ฟไทยนะ
5: ครับ
6: โอเคครับน่าจะผ่านได
5: ้อ
6: ืมracket games
5: ครับ
6: ถ้าแบดมินตันเนี่ยก็รายการเล็กที่อินโดนีเซียไม่เหลือนักแบดมินตันไทยเข้าชิงวันนี้นะฮะพักบ้างยกให้คนอื่นบ้างชิงกันเองเยอะละ หญิงเดียวนี
5: ่
6: น้องส้มชิงซะ3รายการเลยแชมป์ซะ2ด้วยแต่ว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยเดี๋ยวได้ตามต่อ
5: ที่สัญจรเนาะ
6: ถูกต้องครับ
5: 750แล้วจริงมันอาจจะมีรายการเล็กๆช่วงกลางเดือนแต่ว่ามันก็จะเป็นเอเชียนเกมแล้วไง
6: ใช่ใช่
5: ซึ่งเราก็มีลุ้นเหรียญ นะครับในเอเชียนเกมนะ
6: ก็ซ้อมอยู่ตอนนี้เห็น
5: ครับ
6: มีภาพนักแบดมินตันเวียดนามก็มาซ้อมอยู่บ้านทองหยอดนี่แหละเดี๋ยวก็ต้องไปเจอกันด้วยในเอเชียนเกมนะครับแต่ว่าดรอจริงๆก็ออกแล้ว
5: ครับ
6: วันอังคารเนี่ยวิวก็เจอยูจิทานากะอะไรเงี้ยนะครับออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ลุ้นนักแบดมินตันไทยกันต่อวันสัปดาห์หน้ากันแล้วกัน
5: ครับ
6: วันอังคารนี้ก็ลงกันเยอะนะครับน้องหมิวซึ่งแหมไปโชว์ฟอร์มใน World Championship เนาะ
5: ได้เหรียญทองแดงมา
6: ถูกต้องครับแล้วน้องครีมน้องเมย์ซ้ายอะไรเนี่ยลงตั้งแต่วันอังคารเลย
5: แล้วเมย์รัชนกไม่รู้เป็นไงพี่วันที่รายการล่าสุดถอนตัว
6: เหมือนจะน่าจะไม่ลงนะครับรายการนี้แต่ก็เห็นมีภาพน้องเมย์นะเพราะผมได้ทราบ Facebook น้องเมย์ชอบหลุดเข้ามาให้ได้ดูอยู่ด้วยก็คือลงด้วยเพราะมีภาพเดินทางแล้วไง
5: ครับ
6: ผมก็เลยอ๋อเดินทางแล้วจะไปเจอสาวญี่ปุ่นนะครับรอบแรกนะครับนัตสึกิ
5: เพราะบางที
6: ไดระ
5: นักแบดมันอาจจะไม่ถึงกับเจ็บหนักแต่เขาต้องเลือกเนาะมันก็ต้องถนอม
6: ประมาณนั้นประมาณนั้น
5: โอ้โหพี่วัดแล้วอีกคิวเจอโปปอฟนะ
6: ฮะ
5: โอ้โหแล้วโปปอฟนี่แม่หลังๆนี้ก็ฟอร์มดีมากๆ
6: คือเด่นหมดอะฝรั่งเศสอะใช่ไหมครับ
5: ใช่
6: เด่นหมดในปีนี
5: ้ก็แต่ว่าโปป๊อปคนนี้ไม่ได้แชมป์โลกนะมันอีก
6: เป็นลานิเยครับ
5: เป็นลานิเย
6: ใช่คร
5: ับ แต่โปป๊อปนี่คือมือสองโลกนะครับ
6: คือตอนนี้มาหมดเลย
5: โอ้โหครับ
6: โปป๊อปมีสองคนด้วยนะ
5: ใช่ฮะเดี๋ยวว่ากัน
6: แล้วก็เทนนิสก็วันนี้วันเริ่มต้นในแหมจะว่าเริ่มต้นก็พูดไม่ได้เต็มเท่าไหร่เพราะว่าคู่ผสมเขาเล่นไปแล้ว
5: จนได้แชมป์ไปแล้วด้วย
6: แชมป์ไปแล้วด้วยก็เอาเป็นว่า2สัปดาห์หลัก15วันของการแข่งประเภทเดี่ยวเนาะก็เริ่มต้นวันนี
5: ้
6: นะครับหลังๆเขาก็ขอเอาวันอาทิตย์แรกไปด้วยรับรายได้ได้อีกไม่น้อยนะ
5: ครับ
6: คนเข้าสนองสนามอะไรเงี้ยนะครับก็เพิ่มเป็น15วันเกือบจะทุกสนามแล้วนะครับน่าจะขาดคือวิมเบิลดันนะครับก็วันนี้อย่างที่เมื่อวานคุณเจตรายงานไปแล้ว
5: เดี๋ยวรอเชียร์รวงข้าวคืนนี้เลยนะครับจะประเดิมรอบแรกของ US Open ด้วยการเจอกับเอลวินาคาเลียวานะ
6: ใช่
5: เป็นมือ115
6: เป็นอเมริกัน
5: อเมริกันที่มาจากรอบคัดเลือก
6: ใช่ครับ
5: เวลาเนี่ยผมว่าน่าจะประมาณเที่ยงคืน
6: อ
5: ่ะเกือบเที่ยงคืนแล้ว
6: น่าจะ
5: สแตนบายไว้นิดนึงเพราะว่าน้องรวงข้าวจะลงเป็นคู่แรกของคอร์ต11นะครับ
6: ครับ
5: เขามีถ่ายถูกไหมพี่วัฒน์สปอร์ตทีวีไหม
6: สปอร์ตทีวี
5: สปอร์ตทีวีน
6: า
5: ว
6: ก็ได้หรือว่าน่าจะมีแอปพลิเคชันของเขาแล้วเหมือนกันตอนนี้นะครับประมาณนั้นก็ ก็ถือว่าน่าจะมีโอกาสนะ
5: คืออันดับโลกอะไรก็เหนือกว่า
6: จากคู่ต่อสู้เขาก็ไม่ได้เด่นอะไรเท่าไหร
5: ่
6: ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยว่าอาจจะเป็นเจ้าถิ่นแล้วก็เล่นมา3แมตช์บางทีการได้เล่นรอบคัดเลือกมันเหมือนกับได้ปรับตัวไประดับหนึ่งนะครับ
5: ไม่เคยเจอกันด้วยนะ
6: ใช่ไม่เคยเจอกัน
5: โอเคส่วนน้องใหม่นี่จะเป็นคืนวันจันทร์
6: ใช่ครับ
5: น้องใหม่นี่เป็นคืนวันจันทร์สี่ทุ่มนะครับเจอกับนักเทนนิสจากฮังการีนะ
6: ใช่ครับน้องพันนานะ
5: พันนา
6: พุทวาดี
5: พุทวาดี
6: ใช่
5: แต่น้องใหม่ที่เจอนี่อันดับโลกพันนานี่สูงกว่านะ
6: ใช่ครับ
5: น้องใหม่นี่พันนานี่76ก็เดี๋ยวรอด
6: ูคอร์ดไม่กลัวอยู่แล้วคอร์ดไม่กลัวอยู่แล
5: ้
6: ว
5: ไม่เคยเจอกันเหมือนกัน
6: ใช่ครับ
5: ทั้งคู่เลย
6: ก็เดี๋ยวตามลุ้นกันในตั้งแต่วันนี้ไปเลย
5: ครับ
6: ลงข้าวก่อนนะครับซึ่งแหมเราไม่อยากพูดเงินรางวัลเพราะว่าเราต้องหวังว่าเข้ารอบก่อน
5: ครับอุ้ยแต่ว่าผมว่าวิมบลดันนี่ทะลุกันมาหมดแล้วก็แหม
6: ใช่คือ US Open ก็น่าจะเป็นเทนนิสที่ยังมีเงินรางวัลสูงสุดนะครับสูงสุดอยู่แต่เดี๋ยวก็คือถ้าพูดว่าตกรอบแรกได้เท่าไหร่นี่อันนี้จะไม่ดี
5: ใช่ๆต้องเอาเคล็ดหน่อยถือเคล็ดหน่อย
6: ถือเคล็ดหน่อยยังไม่รายงานดีกว่าอย่างงี้นะหรือว่าพูดว่าเข้ารอบ2ได้เท่าไหร่อย่างงี้ดีมั้ย
5: ครับ
6: น่า
5: แบบนั้นดีกว่า
6: คือรอบ2เนี่ยจะได้รับ 190,000 เหรียญ
5: อืม 190,000 โอ้โหก็ต้องมีประมาณ 6-7 ล้านนะ
6: ใช่ครับ 6-7 ล้านประมาณ
5: แม่เดี๋ยวลอง
6: มองข้ามช็อตเลยนะ
5: มองข้าม
6: ช็อตไม่รายงานว่าตกรอบแรกได้เท่าไหร่จะได้แบบว่าเป็นลาง
5: เอ๊ะพวกวิมบนด้านนี้น้องใหม่ก็เอ๊ะรอบ4ได้มั้ยพี่วศ
6: รอบ3
5: 32คนน่ะ
6: ใช
5: ่รอบ3
6: รอบ3
5: ใช่รอบ3ไปแพ้มูโชวาเนี่ยมูโชวาเนี่ย
6: รอบ3ก็จะได้20,000เอ้ย290,000เหรียญ
5: นี
6: ่พูดไปลูกนะ
5: เคยรับมาแล้วเคยรับมาแล้วเออไม่รู้วิมบลดันกับ US Open ไหนมากกว่ากัน
6: US Open ถ้าเอาวัดเนี่ยเงินรางวัลรวมอะไรอย่างเง
5: ี้
6: ยนะครับมักจะมากกว่าแชมป์ตอนนี้ไป5ล้าน5แชมป์ชายเดียวหญิงเดียวนะครับ
5: โอ้ไม่น่าเชื่อเลยเรานี่เราอยู่ในวงการกีฬากันมาตั้งแต
6: ่ตอนทะลุล้านนี่แบบฮือฮาแล้วนะ
5: ใช่
6: ถึงล้านแล้วตอนนี้ไป5ล้านแล้ว
5: 5ล้าน5เลยเหรอ
6: 5ล้าน5แสนปีนี้นะครับ
5: โอ้โหเดี๋ยวผมลองคุณเล่นนะ176ล้านอ่ะแชมป์
6: ใช่ครับ
5: แชมป์โอ้โหคุณ32นะ
6: ใช่
5: คุณผู้ฟัง
6: ก็ขนาดว่าคู่ผสมอ่ะยังได้ล้านเหรียญอ่ะ2คนคนละ5แสนพวกที่เขาเล่นคู่จริงๆก็ถึงแบบไม่ค่อยแฮปปี
5: ้สปอนเซอร์มันเยอะ
6: แต่ว่าดารามาเล่นอ่ะมันก็อย่างหนึ่งเนาะเป็นสีสันคนชอบแบบดูสบายๆแต่ว่าคนที่อยากได้เงินจากเงินรางวัลเนี่ยบางคนไม่ได้มีโอกาสจะเล่นเดี่ยวนะครับก็ไม่เป็นไรผ่านไปแล้วนะครับ
5: นี่สมมติว่าถ้าเราเตรียมกลมตั้งแต่เมนรอนะถ้าได้แชมป์นี้เท่ากับแมตช์นึงประมาณเกือบล้านเหรียญนะสมมติหารเฉลี่ย7แมตช์ถูกไหมไปถึงแชมป์อ่ะ
6: แต่นี่ไม่ใช่เงินรางวัลสะสมนะหมายว่า
5: ครับ
6: ก็คือชนะแล้วได้ห้าล้าน
5: เข้าใจแต่ว่าผมพยายามจะดูว่าค่าเหนื่อย
6: ค่าเหนื่อย
5: สมมติตีเป็นแมตช์เกือบล้านเหรียญนะฮะ
6: จะได้บอกน้องลงข้าวไว้หน่อย
5: ครับก็เรามี2คน
6: ใช่
5: ส่วนถ้าคนอื่นเดี๋ยวว่ากันเบรกสุดท้ายใช่ไหมฮะ
6: คนอื่นของเทนนิสเหรอฮะ
5: ใช่
6: เหลือใครเนี่ย
5: เดี๋ยวว่ากันใช่ไหมคนอื่นอ๋อหมายถึงว่า US Open
6: ใช
5: ่เคยว่า
6: ถ้ามีเวลาแล้วกันนะเพราะไม่แน่ใจว่าวอลเลย์บอลเผื่อเราเกิดชนะจีน3เซตรวด
5: ผมกับพี่วศไม่น่ามีสมาธิดูแล้วน่าจะต้องตามวอลเลย์บอลนะ
6: พอสมควรครับผม
5: เอ๊ะส่วนคู่ที่เทียนจินนี่เรารายงานหรือยังพี่วศเมื่อวาน
6: รายงานไปแล้วนี่น้อง
5: แชมป
6: ์กับน้องบัว
5: ที่แชมป์ถูกไหม
6: ใช่ครับ
5: okay.
6: ได้แชมป์เมื่อวานครับผม
5: ได้แชมป์ไปเรียบร้อย
6: ครับพัชรินทร์กับกมลวัน
5: ส่วนบูมก็ไปตกรอบรองเนาะ
6: ครับ
5: ที่ไต้หวัน
6: วันยอดเพชร
5: ครับ
6: เกือบผิดแล้วสกุลครับ
5: เอ๊น้องออกจากเทียนจินหรือยังเนี่ยน่าจะไปเชียร์วอลเลย์บอลนะ
6: เยอะมากเลยเพราะว่ากอล์ฟที่จีนเนี่ย
5: ก็มีกันนะ
6: ลูกสาวนะห่างจะไปควอลิฟายแบบมีวันเดย์ควอลิฟายก็ที่เทียนจินวันพรุ่งนี
5: ้ครับ
6: นะครับกอล์ฟไชน่า PGA
5: ถ้างั้นเดี๋ยวเราพักกันก่อน
6: ครับ
5: วอลเลย์บอลนี่อีก10นาทีมาแล้วนะครับเดี๋ยวต้องถือโอกาสเปลี่ยนช่องด้วยครับพี่โอ๊ตครับเราจะได้ตามกันพักกันนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอ่าน SMS ด้วยครับ
6: ครับ
7: Spot Guide ดำเนินรายการโดยฤทธิกรกาละเวกและเจษดาศรีวิเศษ
1: ยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
9: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
7: Spot Guide ดำเนินรายการโดยฤทธิกรการะเวกและเจษดาศรีวิเศษ
10: ก๊อบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
5: 17:36 น.นะครับช่วงที่2ของ Sport Guy Weekend วันอาทิตย์นะครับเมื่อสักครู่ดูบรรยากาศนี่ครับพี่โอ๊ตรัศมีแขมีคุณมีเจเจ้ของเราด้วย
6: ไทยลีกมาแล้ว
5: มีเจเจ้ด้วย
6: ก็น้องเตย
5: น้องเตย
6: อัจฉริยะครับอันนี้หมายถึงว่า
5: คอมเมนเตอร์ต้องเรียกว่าอะไรดีแขกรับเชิญแล้วกัน
6: แขกรับเชิญ
5: และคอมเมนเตอร
6: ์ครับผม
5: ทางช่องโมโน29นะครับก็อีกไม่ถึง10นาทีแล้วนะครับไทยกับจีนในมัดสำคัญนะวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย
6: ครับ
5: เพื่อทั้งการชิงแชมป์แล้วก็ชิงตั๋วไปโอลิมปิกเกมนะครับแต่ว่าไปข้อความนิดนึงนะครับภรรยาของกระดำไม่ขยับป้าเจตพี่โอ๊ตครับอัมซ่ามาแย้วงับนักเตะทีมไหนเปิดธุรกิจอาหารตอบฟู้ดทรัคแฟรงเฟิร์ตอ๋อไอทรัคจากอัมซ่าวันอาทิตย์ติดหน้าปัดนัดมาเล่าไม่มีเหงาเข้ามาฟังกันวันนี้ตอน 17:00 น.เวลาดีเพราะว่ามี2หนุ่มหล่อมารอคุยจากอัมซ่านะครับวันนี้พี่โอ๊ตภาคบอลคู่ไหนครับ FC มาแล้วว
6: ันนี้ไปสตู
5: สตูครับแล้วมีโอกาสจะโดนวาร์ปเข้าไปภาคไหม
6: คนละที่แล้ว
5: อ๋ออันนี้ไม่ได้ใช่ไหม
6: ไม่ได้คร
5: ับ อ๋อแล้วเป็นเมื่อก่อนมีเมื่อก่อนเคยมี
6: อ๋อตอนนั้น
5: ชิมตัวจากสตูดิโอเพราะคนไม่พอนะฮะ
6: บ
5: อกว่าป้างอนพี่เจมนะรายการที่แล้วลืมอ่านข้อความหนูประมาณนี้นะครับยิ่งใน YouTube รายการที่แล้วคนส่งเยอะมากจากอัมซ่าโอเคก็อาจจะมีไม่เห็นหรือลืมกันบ้างนะน้องอัมเนาะคุณเทียนท่าฉลอมนะครับวันอาทิตย์ชิดใกล้ในใจเจตดูดีเด็ดพี่โอ๊ตโชคอํานวยข่าวกีฬามากมีดีเด่นด้วยต่างต้องช่วยไขข่าวกล่าวกันฟังสปอร์ตไกด์ใกล้ๆในใจแฟนไปทุกแดนดีเด่นเน้นจริงจังวอลเล่ห์ไทยใจสู้อยู่สร้างหวังสร้างหวังเพิ่มพลังชนะจะสดใสนะฮะจากพี่เทียนนะครับสวัสดีป๋าเจตพี่หมอโอ๊ตจากนันทพงศ์นะครับน้องรุ่งนี่เป็นน้องฝึกงานคลื่นเหล่ามาก่อนโอ้พี่โบยมาเพียบเลยนะครับบอกว่าไทยลีกสัปดาห์หน้ามีเซอร์ไพรส์แน่ปัตตานีจะเก็บ3แต้มส่วนที2อุตรดิตถ์พิชิตเมืองทองนะไม่รอดเหมือนแมนยูประมาณนี้นะครับแพ้น้องใหม่ฟันธงดูทรงแล้วโค้ชลิเวอร์พูลกับสเปอร์เกรงว่าน่าจะไปก่อนเพื่อนตามด้วยคาริกอย่าให้มีครั้งที่2และ3จากพี่โบยนะฮะแล้วก็วันที่6กันยายนหลังวันเกิดหนูจะขนมไปฝากน้องอาร์มอ่ะขอบคุณมากน้องอาร์มเอ๊ะวันเกิดน้องอาร์มเอาขนมมาฝากพี่เหรอพี่ต้องเป็นคนให้ของขวัญอาร์มหรือเปล่าเนี่ยอ่ะประมาณนี้ครับพี่โอ๊ตโอ้บรรยากาศนะ
6: ก็ตอนนี้มีสัญญาณจากเทียนจินยูเนเซียมมาแล้วนะครับสำหรับรอบชิงชนะเลิศเนาะซึ่งก่อนหน้าเนี่ยชิงอันดับ3
5: ครับ
6: ญี่ปุ่นก็คว้าไปแล้ว
5: ครับ
6: ชนะทางอิหร่านไป3เซตรวดนะครับ25 21 25 16 26 24
5: ครับ
6: ก็ตามความคาดหมายนะครับยูอิโกะวาดะก็ทำแต้มสูงสุดเห็นชัดเลยเมื่อวานนี้เราหยุดวาดะได้วาดะทำแต้มได้น้อยกว่า
5: ครับ
6: ความมาตรฐานไปนะครับเป็นส่วนหนึ่งก็มีฟีดแบคกันจากแฟนวอลเลย์บอลญี่ปุ่นที่ฟีดแบคที่

0: แบบดูแล้วก็ไม่น่าใช่นะก็คือไปติงว่าแบบไปเสียเวลาทำสีผมแต่งหน้าแต่งตาแบบก็เป็นสุภาพสตรีอ่ะเป็นเรื่องธรรมดาเดี๋ยวนี้นะครับโค้ชตุรกีเขาไม่ได้แบบสตริกอะไรมากนะครับมันก็ไม่น่าจะเป็นผลไม่น่าจะเป็นอะไรที่มาเป็นปัจจัยนะคนไม่เห็นด้วยคงเยอะอยู่นะคร
1: ับ
0: ประมาณนั้นของเราก็อ่ะน่าจะเป็นการร้องเพลงชาติกันเรียบร้อยแล้วจีนชุดนี้เมื่อกี้คุณเจถามผมก็คือ
1: ครับ
0: ก็ต้องถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งเอเชียแหละในปัจจุบันนะครับแล้วก็ถ้าดูจากการเตรียมทีมเนี่ยเป้าหมายหลักจริงๆคืออยู่ที่เอเชียนเกมส
1: ์ครับ
0: ซึ่งพวกเธอจะต้องป้องกันแชมป์อยู่แล้วเป็นแชมป์เก่าของวอลเลย์บอลในเอเชียนเกมส์ด้วยแล้วผมไปดูการเตรียมเนี่ยเขาเมนชั่นถึงทีมไทยไว้ด้วยอยู่แล้วว่านี่คือทีมที่ต้องไปสเกลมาก่อนนะ
1: ครับ
0: คือทำกันบ้านก่อนที่จะเจอกันโดยมองอาจจะมองข้ามไปถึงเอเชียนเกมส์แต่ก็มีการแตะถึงรายการนี้ด้วยนะครับจริงๆแล้วการเข้าชิงของไทยกับจีนเนี่ยอย่างแรกเลยที่การันตีคือได้ไปเล่นรายการ World Cup
1: ครับ
0: ปีหน้านะครับคือทีมที่ได้ชิงเนี่ยยังไงได้ไปเล่น World Cup ซึ่ง World Cup เนี่ยมีโควต้าอีก3ที
1: ม
0: นะครับคือยังไงก็ยังมีโอกาสไปเล่นใน World Cup ด้วยแต่ถ้าวันนี้ชนะเลยเนี่ยก็คือได้สิทธิ์ไปโอลิมปิกเลยเพราะว่าสิทธิ์วอลเลย์บอลในโอลิมปิกเนี่ยยังมีโควต้าจากการแข่ง World Cup ปีหน้าด้วย
1: ใช
0: ่ก็ยังอ่ะยังไงต้องเชียร์ไว้ก่อน
1: ตอนโอ้โหนี่รายชื่อมาแล้วนะ
0: ปกติจริงเราไม่น่าเปลี่ยนนะครับ
1: ครับ
0: เมื่อวานคนที่เด่นๆเลยก็อย่างน้องออมสินอย่างเงี้ยนะผมทั้งลูกเสิร์ฟแล้วก็การเซตบอลของน้องชมพู่ด้วย
1: ออมสินนี่16แต้มนะ
0: ใช่ครับ
1: เมื่อวาน
0: ทุกเซตได้ยอดเยี่ยม
1: โค้ดออสนี่ออกมาชมเรื่องร่างกายด้วยนะพี่โอ๊ตอย่างที่โอ๊ตพูดเลยคือทำงานหนักสปอร์ตไซด์นี่สำคัญมาก
0: ใช่ครับคนบอกว่าโค้ชชินก็น่าจะมีข้อมูลพอสมควร
1: ครับ
0: ครับทางผู้เล่นหลายคนซึ่งก็รู้จักกันดี
1: ของจริงบอกว่ามีผลมากเลยนะ
0: ครับ
1: โค้ชหลังบ้าน
0: จีนชุดนี้เนี่ยขนาดว่าสตาร์อย่างจู้ถิงซ
1: ึ่
0: งยังเจ็บข้อมืออยู่นะครับหรือว่าหลิงอิงมือหัวเสาซึ่งเธอต้องไปผ่าตัดหัวใจนะไปผ่าตัดตอนนี้ก็หายไป2คน
1: ครับ
0: แต่ว่าโอ้โหตัวทำแต้มหลักก็ยังมีให้เลือกเพียบนะครับจวงยู่ซ่าน
1: ครับ
0: คนนี้เบอร์2ที่ทำแต้มบ่อยๆก็เบอร์2เบอร์1นะครับอีกคนก็หัวสาวอีกคนหนึ่งก็คือคนนี้เพิ่งมานะเพราะตอนNations League น่าจะยังไม่แน่ใจว่าไม่พร้อมหรือเปล่านะคร
1: ับ
0: วู่เหมิงเจียนะครับอันนี้ก็เป็น2ตัวหัวสาวแล้วก็มีตัวเก่าๆกงซินหยูเงี้ยนะครับที่เป็นตัวหลักของทีมเหมือนเดิมนะครับบีหลังของทีมก็น่ากลัวหรืออีกคนนึงบอลเร็วซึ่งก็อยู่กับทีมมานานแล้วหวังหยวนเมื่อวันที่เล่นกับอิหร่านนี่โอ้โหมอนสเตอร์บล็อกบ่อยมากนะครับแต่ว่าเราไม่ใช่อิหร่านนะเราถือว่าจีนคงต้องถือว่าไม่กล้าประมาทเราเหมือนกันในวันนี้นะคร
1: ับ
0: ก็เดี๋ยวรอดูกัน
1: ก็ถ้าย้อนกลับไปคนที่แล้วนี่ก็คือคู่ชิงคู่เดิมนะ
0: แต่จีนตอนนั้นกับตอนนี
1: ้คนละแบบ
0: คนละแบบ เพราะว่าจีนเที่ยวนี้ก็คือชุดใหญ่เท่าที่เขามี
1: คนล่าสุดในชิงแชมป์เอเชีย2023 6กันยายนนะครับเกือบ3ปีก่อนนี้เราชนะ3ต่อ2เซตนะพี่โอ๊ต
0: ครับ
1: หนที่แล้วนี่เราคือผลัดกันได้เลยนะครับเราได้เซตแรกจีนตีเสมอเราได้เซต3จีนตีเสมอแล้วก็เซตตัดสินเราชนะ 16-14 อันนี้หมายถึงว่าเมื่อเราการเจอกันหนล่าสุดในรายการนี้นะครับแต่ว่าถ้าเอาล่าสุดจริงๆคือ VNL นะเมื่อวันที่4มิถุนายนจีนชนะเรา3ต่อ2เซตเมื่อเท่าไหร่ล่ะ2เดือนที่แล้วเอง
0: ถูกต้องจีนเขาก็มีสลับหน้าเล่นอยู่แล้ว
1: ครับ
0: วันนี้ตอนที่ดูตัวนี้อย่างที่บอกก็ลงมาแล้ว
1: แม่สูงจังเลย
0: คนนี้นี่ผมว่าเป็นจูถิง2ได้เลย
1: ครับ
0: นะครับตีได้กระโดดได้สูงมากอ
1: ่
0: ะ
1: โอ้พี่วุฒิไม่ใช่เกือบ2เลยมั้ยนะ
0: อูหมิงเจียเนี่ยต้องไปดู
1: เมตรเท่าไหร่น่ะโอ้โหเบอร์หนึ่งเนี่ย
0: ใช่ครับอูหมิงเจียเนี่ย
1: โอ้โห
0: ผมว่าอันตรายสุดละเมื่อวานเธออาจจะไม่ได้เป็นท็อปสกอร์นะ
1: ก็คือ
0: สลับกันเนี่ยสองคนแต่ว่าคนนี้นี่เป็นจูถิง2ได้เลย
1: ครับ
0: หลายมากก็ไม่เป็นไรครับยังไงเราก็คงทำกันบ้านมาเต็มที่แต่ว่ากองเชียร์เขาก็อาจจะไม่ได้เชียร์ไทย
1: กองบ้านเขาเลยแหละ
0: เป็นบ้านเขาเน
1: ี่ยในเจนจินเนี่ยส่วนทีมไหนชนะนี่จะเป็นชาติที่3นะที่ตีตัวไปโอลิมปิกเกมในปี2028เพราะว่าล่าสุดตอนนี้เนี่ย สหรัฐนี่เจ้าภาพถูกไหมพี่วัฒน์แคนาดาเนี่ยเป็นทีมที่2เพราะว่าเขาได้แชมป์ในโซนเขา

0: ส่วนของเรานี่ก็ถือว่าไปในโควต้าแชมป์เอเชียนะครับ จะเป็นชาติที่3นะเอาละ
1: จีนเนี่ยยังไม่เสียเซตอ่ะพูดถึงผลงานของเขาสักนิดนึงก็คือเขาไม่เสียเซตเพราะว่าเขาชนะมาหมดสามนัดในรอบแรกแล้วก็ชนะเวียดนามชนะอิหร่านก็3เซตรวดนะครับ
0: คลีนชีทเลย
1: แต่ละคือไปดูเนี่ยเสียถึง20แต้มอยู่3เซตเท่านั้นเองนะครับงั้นก็คือเขาเอาจริงแหละแต่ว่าการที่เราผ่านทั้งเกาหลีใต้ญี่ปุ่นมาได้เนี่ย
0: ครับ
1: ว่าความมั่นใจมันก็มีระดับนึงนะมันก็มีระดับนึงนะ
0: ส่วนของเรานี่เสียมา2เซตเนาะมีเสียให้กับคาซัคสถานในรอบแรกแล้วก็มาเสียเซตในญี่ปุ่น
1: ใช่
0: ในแมตช์ล่าสุดเมื่อวานนี
1: ้ครับ
0: เอาละครับเริ่มจีนเสิร์ฟก่อนแม
1: ่เดินก่อนแล้วแต้มแรก
0: จบเลยได้มั
1: ้ยแต้มเดียวจบเลยมั้ยถือว่าจบเลยได้มั้ยเสิร์ฟเรารับไม่ยากแล้วก็น้องอมสิน
0: อมสินนี
1: ่ไปผ่านบล็อกลงไปทดสอบบล็อกของจีนก่อนนะครับให้น้องชมพู่วนมาเสิร์ฟ
0: เอ๊ะในวอลเลย์บอลถ้าบล็อกติดบล็อกออกนี่ถือว่าเป็นแต้มอมสินมั้ยพี
1: ่ใช่ครับ
0: นับได้ใช่ไหมโอเค
1: 1แต้มแล้ว
0: โอเคโอเค
1: ได้ถัดไปแต้มมันมีหลายแบบ
0: ผมกำลังจะมองหาแฟนชาวไทยว่ามีกี่ชีวิตนะฮะ
1: เจอน้องอีฟไหมอีฟบัว
0: นั่นน่ะสิ
1: เล่นดิสแต่น่าจะบินกลับแล้ว
0: โอ้โหแม่
1: เดี๋ยวดูจีนครับ
0: เราเหนียวอยู่นะ
1: ยังแอตแทกไม่ได้เหมือนกันนะ
0: เออ
1: เราได้2แล้วครับ
0: โอ้คนหนึ่งที่ดีขึ้นมามากๆคือชมพู่เลยนะพี่วอน
1: เซต
0: ทัวร์นาเมนต์เนี่ย
1: คู่ต่อสู้
0: ใช่
1: คาดการแบบเดาทางไม่ถูก
0: เมื่อสักครู่นี่แก้ไขเลยนะครับดูครับเนี่ยแล้วดูแนน
1: คือถ้าน้องแนนอยู่แดนหน้า
0: ครับ
1: ว่าก็เป็นจุดช่วงที่เราจะได้เปรียบพอสมควรเพราะว่าน้องแนนประสบการณ์เยอะอยู่แล้วนะครับแล้วก
0: ็ครับ
1: บอลเร็วได้บล็อกได
0: ้ครับ
1: อีกคนก็จะวนกลับมาตอนนี้ไม่แน่ใจว่าสตาร์ทด้วยน้องทิพหรือเปล่า
0: แม่แล้วก็เป็นไปตามคาดเรื่องกิฟต์หนีบผมนะฮะเมื่อวานนี้นี่พอชุดน้ำเงินก็เป็นสีฟ้า
1: ครับ
0: พอวันนี้ชุดแดงแดงออกเลือดหมูอ่ะเราก็เป็นกิฟต์สีออกแดงๆหน่อย
1: เมื่อวานเราน้ำเงินใช่ไหม
0: เราน้ำเงินใช่
1: เมื่อวานจีนก็น้ำเงินนะ
0: เอ๊ะจีนมาจากสีขาวครับ
1: จีนหลังๆเขาก็ไม่ได้ติดยึดติดนะ
0: ครับ
1: เอเชียนเกมเนี่ยจะได้เห็นชุดวอร์มของจีนเป็นเงินแทนแล้วเป็นครั้งแรกที่ไม่ต้องแดงตลอด
0: โอ้ของเขาก็มีเสิร์ฟติดเน็ตนะครับออมสินเรามาแล้วโอ้โห
1: อ้าวแต่เขาตีใส่ล็อกออกได้แต้มไปมือเซตเขานี่น่าจะยังส่งของน้องแม่นางเซียลงมา
0: ต้องเรียกแม่นางต้องเรียกแม่นาง
1: เป็นเซียเขาเป็นเซียที่ชอบเรียกว่าแม่นางน้องเซียซึ่งจริงๆมีมือเซตรุ่นเก่าที่กลับมาเล่นนะครับก็คือเดี่ยวลินอยู่นั่นแหละนะครับแต่ว่าเซียน่าจะได้เล่นก่อน
0: ครับ
1: โดยที่พูดถึงก็เพราะว่าน้องเซียเนี่ยแฝดสามนะ
0: ครับ
1: หน้าเหมือนแฝดสามแล้วคนโตเป็นหัวเสา
0: เอาแล้วเล่นวอลเลย์บอลด้วยกันด้วย
1: หมดเลยคนกลางเป็น MB
0: ครับ
1: คนเล็กเป็นมือเซตถ้าลงกับพ้องกันเนี่ย
0: ต้องดูเบอร
1: ์ตำแหน่งนี้กรรมการจะดู
0: ต้องดูเบอร์ไม่งั้นไม่รอด
1: โอ้โหอย่างนั้นกรรมการลำบากแน่หน้าเหมือนกันดิสามคนแฝดสามไม่ใช่สองด้วยนะ
0: บุ๋มบิ่มก็มาครับตอนนี้เรานำ 4-3 ผมไปดูสถิติมันก็ไม่ถึงกับผูกขาดนะพี่โอ๊ตเราก็มีชนะเขาได้เหมือนกันนะ
1: ใช่ก็คือแหมวอลเลย์บอลก็
0: ไม่ใช่ว่าอย่างใน10ครั้งหลังนี่เราชนะเขาได้3ครั้งนะครับ
1: เขาขึ้นคนเดียวปิ่มก็ตีฉีกเอาไว้ได
0: ้ถ้าจำไม่ผิดยุค7เสียนนี่เราก็ชนะเขาเคยชนะเขาเหมือนกันนะแต่บางทีบางรายการมันไม่รู้ว่าชุดใหญ่หรือว่ายังไงเนาะผ่านมานานละ
1: 3เมตร
0: ได้ด้วย
1: ได้ด้วยครับ
0: โอ้โห
1: โ
0: อ
1: ้3เมตรตรงกลางเดี๋ยวดูว่า
0: ท
1: ันสินหรือเปล่าน
0: ั่นแหละ
1: ทัช
0: โอ้โห
1: อ๋อลงนะฮะ
0: ลงไปเลยครับไม่ต้องลุ้นไหลต่อโอ้โห
1: ใครไม่ได้เห็น
0: นำ2แต้มนะครับ
1: เขาเปลี่ยน MB ด้วยวันนี้นะครับตัวบอลเร็วของเขาเนี่ยคนที่เล่นกับอิหร่านวันเล่นกับอิหร่านเหมือนน่าจะโรเตชันเหมือนกับมั่นใจว่าชนะอยู่แล
0: ้
1: ว
0: อุ้ยพี่วัดผมดูทรงแล้วเนี่ยผมว่ามีไม่ได้เข้าข้างตัวเองนะ ผมว่าเราสตาร์ทดีจริงๆนะวันนี้เหมือนคือเหมือนกับว่าเรายังรักษามาตรฐานจากเกมญี่ปุ่นอ่ะ
1: ใช่
0: เนี่ยขอเวลานอกแล้วครับจีนอ่ะ
1: ไม่ไหวแล
0: ้
1: วโอ้เวลานอกเพราะว่าวางเอาเฉียนจะเล่นทางแล้ววางออกไปเองเหมือนเขาตื่นเหมือนกัน

0: ลดหลั่นลงมาที่จะมีโอกาส
1: อะไรเงี้ยญี่ปุ่นเงี้ย
0: แล้วจะเป็นรายการทัวร์นาเมนต์สุดท้ายเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: ก็คือจะแข่งสิงหาคมปีหน้า
1: ครับ
0: ที่แคนาดาสหรัฐเป็นเจ้าภาพร่วมนะครับเพื่อที่จะหาอีก3ทีมที่จะไปโอลิมปิกนะ
1: ครับ
0: ดังนั้นมันก็ถึงตรงนั้นก็มันไม่แน่นะครับดังนั้นนี่แม่ต้องเอาตรงนี้โอ้โห
1: ยังแพนเค้กได้อีกต่างหากแต่รีพอยต์แล้วครับ
0: เออโอ้โห
1: วันนี้เรารับไม่อยู่คือจีเนี่ยเป็นลูกผสมก็คือม
0: ี
1: แบบน้องแบบอายุ17 18เล่นเยาวชนได้เนี่ยมาลงอยู่ในชุดใหญ่ด้วยเพราะฉะนั้นพอเจอบรรยากาศแบบนี้ก็เป็นไปได้ครับแกว่งๆได้เหมือนกัน
0: เอ๊ะแต่มีจุดหนึ่งนี่อาจจะพูดได้มั้ยคือผมดูนักวอลเลย์บอลจีนนี่เค้าไม่ได้แต่งหน้ามั้ยพี่อ๊ด
1: เดี๋ยวเป็นประเด็นแบบญี่ปุ่นนี่
0: ใช่มั้ย
1: ไม่ค่อย
0: เออเราไม่ค่อย
1: น่าจะยังแบบสตริกอยู่มันคือ
0: โอ้โหตบฝ่าบล็อกไปเลยครับบุ๋มบิ๋มอ้าวโอ้โห
1: ต้องทิศลง
0: ครับ
1: แก้วกัลยาเป็นบอลเร็ว
0: คนเออแต่ผมว่าเรื่องแต่งหน้าเรื่องอะไรพวกผมว่ามันการจัดระเบียบทรงผม
1: เพิ่มความ
0: มั่นใจ
1: นะผมว่าอย่างนั้น
0: ผมว่ามันเพิ่มความมั่นใจอ่ะมันอยู่ที่ผลงานในสนามมากกว่านะครับดูฮาลั่นสิฮะ
1: อันนั้นคือมั่นใจมากขึ้น
0: มั่นใจมากขึ้นโอ้โหพี่โอ๊ตนำ4คะแนนครับ
1: ใช่ครับ
0: คุณผู้ฟัง 8-4 นะครับอ้าวน้องๆก็เต้นไป
1: สนามน้องเพียวน้องนุกนิกเนี่ย
0: นุกนิกก็ต้องยอมรับเนาะต้องให้พี่พูดนะต้องให้พี่พูดเลย
1: แต่ว่าก็เป็นแผน B ได้
0: ครับ
1: เดี๋ยวอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เรานำ 8-4
0: ครับโอ้โห
1: คือเราเหนียวด้วยแหละตอนนี้จีนทำอะไรไม่ได
0: ้โอ้โหมันออกเองอีก
1: 3เมตรก็
0: ไปแล้ว
1: เยอะเลยครับ3เมตรไม่ฉลับ
0: โอ้โห9-4นะครับไทยนำ
1: โอ้ระดับคงสิ้นอยู่นะครับนี่คือจอมเก่าของทีมยังพลาดเหมือนกันนะครับ
0: แฟนๆถามถ่ายช่องไหนนะครับก็โมโน29นะครับ
1: ใช่ครับ
0: หรือว่าล่าสุดเขาเปลี่ยนชื่อเป็นโมโนแม็กสปอร์ตทีวีนะก็ฟรีทีวีนั่นแหละ
1: ใช่ครับ
0: สามารถที่จะดูได้เลยนะครับ
1: 29ได
0: ้โอเคขอเวลานอกครั้งที่2นะจีนเนี่ยโอ้โห
1: เจ้าหยงเป็นโค้ชของจีนนะครับ
0: ครับ
1: ทำทีมนานก็คือจีนเนี่ยอันดับในแรงกิ้งตอนนี้น่าจะประมาณท็อป5หรือท็อป6ประมาณนั้นนะซึ่งการไปโดยอันดับโลกได้แค่3ทีมใช่ไหมฮะได้แค่3ทีม
0: ใช่
1: นะครับที่ไม่ได้สิทธิ์จากแชมป์ทวีปอะไรพวกนี้นะครับซึ่งตอนนี้บางทวีปเขาได้แชมป์แล้วนะ
0: ครับ
1: แคนาดาได้ไป
0: แ
1: คนาดาได้ไป
0: ใช่แคนาดาได้ไปแล้ว
1: ได้ไปโอลิมปิกแล้ว
0: แต่ดูแล้วจีนก็ไม่น่าหลุดอ่ะถูกไหมพี่วัด
1: ครับ
0: ต่อให้เขาพลาดตรงนี้เนาะมันมีชิงแชมป์โลกแล้วก็มันมีอันดับโลกอีก3ทีมอ่ะ
1: ใช่ใช
0: ่ก็มีโอกาสดังนั้นให้เราเถอะ
1: หลังสุดนี้เขา VNL เขาได้ที่4ไปเข้ารอบตัดเชือกแพ้ตุรกีนะครับแล้วก็แพ้อิตาลีก็คือไปแพ้ระดับโน้นเลยนะครับแต่วันนี้นี่จะโดนไทยพลิกหรือเปล่าเอา3เมตรมาอ้าวครับเรายังรับได้เหรอ
0: คือมัน
1: แพ้เค้กได้
0: โอ้โห
1: ต้องยอมที่ละน้องปลาวานเนี่ยสุดๆละ
0: แม่เอาจริงเราก็ดีผิดหูผิดตาเหมือนกัน
1: คือถ้าบอกว่าตอนเล่นกับญี่ปุ่นเนี่ยเรามีโค้ชชินใช่ไหม
0: ครับ
1: เราก็ต้องบอกว่าเล่นกับจีนเราก็มีเฝินคุณ
0: เหมือนกัน
1: คอยกระซิบบอกโค้ชออสได
0: ้ถูกต้อง
1: รู้จักนักวอลเลย์บอลจีนทุกคนอยู่ละ
0: นี่ก็เรียกว่าเป็นกุศโลบายต้องอาศัยเป็นประโยชน
1: ์
0: โอ้แล้วมันดันเป็นคู่ต่อก่อนรอบชิงพอดี
1: ใช่ครับ
0: ไล่เลียงกันไปตอนนี้เรานำ9-5นะครับผมกำลังจะพยายามมองตาพี่โอ๊ตว่าเราจะไปกีฬาอะไรได้บ้างเนี่ย
1: ผมต้องขยับนิดหน่อยบ้างนะ
0: ครับ
1: นะจริงๆมันก็มีวอลเลย์บอล33ด้วยสี่สาวของเราเนี่ยน้องจูนน้องโบน้องมั่มน้องบุ๊กเนี่ยนะครับไปเล่นก็คือวีเมนซีรีส์สนามสุดท้ายก่อนจะไปสนามไฟนอลซึ่งไทยเราคะแนนไม่ถึงคือไงเราจะไม่ได้เข้าสนามสุดท้ายแต่ว่าก็ไปเล่นที่ทาคาซากินะครับที่ญี่ปุ่นซึ่งเข้ารอบน็อกเอาท์ได้ในวันนี้ปรากฏว่าเราไปตกรอบ8ทีมซะก่อนเสียดายสัปดาห์ที่แล้วอยู่ที่เมืองไทยนะครับเอ๊ะหรือ2สัปดาห์ที่แล้วนะครับที่เราพูดกันอะไรนะซาเฟียเดอะซาเฟียจตุจักรอะไรเงี้ยนะครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าเที่ยวนี้เราไปตกรอบ8ทีมนะครับไปแพ้ให้กับทีมเนฟชีของอาเซอร์เบจันนะครับอาเซอร์เบจันไปก็หลายส่วนที่

0: ทีมบาสเกตบอลใหญ่นะชุดใหญ่ก็ต้องพูดหน่อยเพราะว่าบอกว่าแหมพูดถึงวอลเลย์แล้วไม่พูดถึงบาสก
1: ็ครับ
0: ทีมบาสเกตบอลชายของไทยวันนี้ถล่มเวียดนามน่าจะยับอยู่นะเดี๋ยวผมดูสกอร์ดูมันจะมีในแฟลชสกอร์ก็คือฟีบ้าเอเชียคัพรอบพรีควอลิฟายนะครับรอบพรีควอลิฟายก็คือแข่งกันที่มองโกเลียเราชนะมาแล้วนัดหนึ่งก่อนหน้านะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเราเจอเวียดนามเราอัดไป109-68
1: ครับ
0: แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอมองโกเลียซึ่งเขาชนะฟิจิเหมือนกันคือเราชนะ2เกมแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะไปเล่นกับมองโกเลียอีกเกมหนึ่งนะครับ อันนี้เป็นพรีควอลิฟายก่อนนะครับ
1: ครับ
0: แล้วรายการสุดท้ายของรายการอันเนี้ย2029 ก็คือแข่งล่วงหน้า3ปี
1: ครับ
0: 3ปีนะครับปีหน้าก็จะเป็นรอบควอลิฟายแล้วก็จะไปรอบสุดท้ายถ้าได้เล่นเอเชียคัพนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะเป็นพรุ่งนี้ครับเล่นกับมองโกเลียต่อนะครับสำหรับทีมบาสเกตบอลก็น่าจะเป็นเอมมานูเอลเอเจสึที่ทำแต้มสูงสุดให้เราวันนี้ด้วยนะครับในชัยชนะเหนือเวียดนามล่าสุดนี้พอดออสเรียกเวลานอกบ้าง
1: ครับ
0: จีนเริ่มจะเครื่องติดเหมือนกัน
1: แม่ยังมีรอยยิ้มนะครับ
0: ครับ
1: โค้ชออสของเราอ่ะก็เนี่ยพอมันเห็นคนโอ้โหเต็มอะพี่วอดเต็ม
0: นี่ไงคนไทย
1: นี่ไงแล้วเออจับบ้าง
0: แต่กองเชียร์จีนก็เพียบพร็อพมาหมดทุกคน
1: ครับโอ้แต่ว่าหน้าเขาก็ดูเครียดเหมือนกันนะฝั่งจีนนะตอนนี้เรานำโอ้เขาไล่มาเป็น80แต่เราทำได้นะครับ 11-8คือต้องทิ้งไว้ก่อน
0: เจ้ากัลยาเหรออ
1: ่าโอ้โห
0: สูตรเดียวกับจีนเลยไหลหลังมา
1: ครับโอเค
0: น้องทิพย์เมื่อวานไม่ได้ทำแต้มนะแต่วันนี้ทำแล้วนะเมื่อวานวันเล่นกับญี่ปุ่นเนี่ยแต่มีส่วนกับทีมตลอดลงไปเสิร์ฟด้วยนะครับก็ไปแทนคนที่ไปรับจ็อบอยู่ที่ทางมนุษย์คือน้องเตยใช่ไหม
1: ครับ
0: น้องเตยบาดเจ็บอยู่นะครับ
1: โอเคน่าจะประมาณนี
0: ้คงได้ประมาณนี้ก่อนจีนก็ตีหัวสองไปแล้วนะครับ
1: ถ้าเอาอื่นๆนี่กำลังคิดว่าจะไปฟุตซอลทันไหม
0: ฟุตซอล
1: สักอย่างนึง
0: สักหน่อยไหม
1: เออ
0: ผลล่าสุดของวันนี้ใช่ไหมครับเมื่อวานก็มีประเด็นพอสมควรนะความแพ้อีกแล้วของท่าเรือนะโอ้โหอันนี้ตอนนี้แฟนชักจะรู้สึกจะฟีดแบ็กเริ่มจะแรงนะครับจากความแพ้เกมล่าสุดให้กับราชภัฏเพชร
1: จริงๆถามว่าเพชรก็ดีเนาะ
0: ใช่ครับ
1: เขาก็ดีขึ้นมาเหมือนกันวันนี
0: ้แต่ว่ามันขาบ้านด้วย
1: ใช
0: ่ขาบ้านด้วยก็เลยดูจะมีฟีดแบ็กกันอยู
1: ่บลูเวฟก็แพ้ในเมื่อวานบล
0: ู
1: เวฟก็บุกไปแพ้นครราชสีมานะครับ
0: เฉยเลยครับ0-1
1: โอ้เท่ากับว่าบลูเวฟแพ้ส่วน
0: ท่าเรือเนี่ยแพ้ราชภัฏเพชร3-7
1: ใช่
0: คาโกดังสเตเดียมเลยมันตอนนี้ถ้าเรือเฉพาะซีซั่นนี้แพ้ไปแล้วโอ้โหเยอะมากนะเพิ่งยังอยู่อันดับ7อยู่เลย
1: อ
0: ันดับ7เนี่ยไม่ได้เพลย์ออฟด้วยนะ
1: ต้องประคองแล้วนะเนี่ยต้องเข้าเพลย์ออฟให้ได้นะเนี่ยครับส่วนวันนี้3คู่นี้มีจบไปแล้วคู่แรกนะครับแบ็คเพิร์ลนี่บุกไปถล่มนนทบุรีฟุตซอลครับ5-1
0: ครับ
1: แล้วก็เดี๋ยวจะมี2คู่นะครับเดี๋ยวแชมป์เก่าห้องเย็นท่าข้ามจะเล่น18:00 น.เปิดบ้านเจอกับธรรมศาสตร์แซนเลียนนะครับแล้วก็คู่ดึกเป็นภูเก็ตเจอกับนครปฐม20:30 น.นะ
0: ครับ
1: แ
0: ม่อัปเดตประมาณนี้ก่อน
1: ครับ
0: ผมต้องไปเคารพธงชาติก่อน
1: อ่ะก็18:00 น.นะครับเดี๋ยวเราพักเคารพธงชาติแล้วก็กลับมาเชียร์วอลเลย์บอลสาวไทยกันต่อกันแล้วกันครับ
2: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยฤทธิกรกาละเวกและเจษดาศรีวิเศษก๊อบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: เวลา18:00 น.

0: โอกาสครั้งสำคัญ
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Spot Guide ดำเนินรายการโดยฤทธิกรการะเวกและเจษดาศรีวิเศษ
3: สวัสดีครับผมกนทัศน์ครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมส์ครั้งที่20 I

0: ถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: 18:02 นะครับชั่วโมงที่2 Sport Guide Weekend วันอาทิตย์นะครับขอบคุณก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณล่าสุดเราแซงอีกรอบนะครับนี่ครับ 15-14 โอ้แล้วไม่ใช่ใครที่ไหนครับ
2: ออมสินอีกแล้ว
1: เสิร์ฟเอสไปเลยครับออมสินโอ้โห
2: เสิร์ฟดีจริง
1: โอ้โหจะเสิร์ฟได้อย่างนี้มันต้องซ้อม
2: มันจุดเก่งจะคือมันเหมือนจะออกไงแล้วมันก็ไปม้วนลง
1: เนี่ยเราถ้าออมสินเสิร์ฟเนี่ยเราโอ้โหเราคาดหวังมากนี่อ่ะโถเสียดาย
2: น้องจวงน้องจวง
1: ครับ
2: จวงอุซานตีฉลับบล็อกลงไป
1: ครับ
2: วูมิจิแล้วเนี่ยที่เป็นเบอร์หนึ่งตอน VNL เธอเจ็บเข่านี่เองผมก็ว่าทำไมไม่เห็นนะครับก็เพิ่งจะกลับมารายการนี้ซะด้วย
1: มีแฟนรายการบอกว่าไม่เป็นไรครับพี่ก๊อฟพี่เจตผมก็ดูวอลเลย์บอลเหมือนกันครับแล้วก็เปิดฟังพี่ไปด้วย
2: ฟังไปด้วย
1: ไม่เป็นไร
2: แต่เราไม่ได้ยินซาวเขานะครับ
1: ครับ
2: ถ้าตาไม่ดีดูเบอร์ผิดเลย
1: คือมันมีช่วงหนึ่งที่เขานำเรา13-12นะเป็นครั้งแรกที่เขานำเนาะแต่ว่าล่าสุดนี้เรากลับมานำเหมือนเดิมนะครับ1คะแนน
2: ไปทัชออกไปครับ
1: วัดกันที่ร่างกายเหมือนกันนะ
2: 1แต้ม
1: ผมดูแล้วนี่มันน่าจะไม่จบใน3แน่ๆมันจะต้องมีโอ้ยหลับได้ไงครับเอ้า
2: เหนียวจริ ง
1: เหน
2: ีย
1: วจริ ง
2: โอ
1: ้
2: โหบีมไม่ยอมจะตีชิงแล้วคือตีตรงๆก็โดนแน่
1: ครับ
2: ขึ้นมาบล็อกใหญ่ขนาดนั้นนะครับจะฉีกแล้ว16แต้มเท่ากัน
1: 16เท่ากันเดี๋ยวเรามาต่อ
2: ตอนนี้เปลี่ยนเอาถังสิ้นลงมาแล้วทางจีน
1: ครับ
2: นี่ครับน้องถังสิ้น
1: นักวอลเลย์บอลหญิงจีนเนี่ยส่วนใหญ่เขาไปเล่นต่างแดน
2: มีก็มีเล่นในอิตาลีก็มีมือเซตนี้น่าจะเล่นไม่ได้กลับมาหรือยังหรือกงซินอยู่นี่ก็ไปเล่นลีกเดียวกับน้องปลาวานเราเนี่ย
1: ครับ
2: เลิฟ
1: ที่อเมริกานะ
2: ใช่ครับก็ไปเล่นลีกเดียวกันแต่น่าผมไม่แน่ใจฤดูกาลใหม่นะครับแต่ว่าเคยเล่นอยู
1: ่
2: เป็นดาราจูถิงนี่ก็แน่นอนอยู่แล้วเล่นอยู่ในทีมใหญ่อิตาลีอยู่แล้วนะครับ
1: ยังไงก็แม่เป็นที่ต้องการอยู่แล้วเนาะนักฟุตบอลจีนเนี่ยล่าสุดเรานำ 17-16 นะครับเรานำ 17-16 เนี่ยฮะก็โอ้โหข้อความนี่เขาบอกว่าวอลเลย์บอลไทยจะไปโอลิมปิกนี่ฮะผมก็หวังอย่างนั้นนะแม่เอาใจช่วย
2: ลุ้นด้วยครับ
1: วันนี้พี่รถเขาตึกทรูครับจากคุณจอมพลนะฮะ
2: ไม่ใช่แล้ว
1: นั่นน่ะสิฮะ
2: ก็ย้ายที่แล้วครับ
1: บอกว่าอุ้ยนี่คุณนายวันทุกคนเป็นพยานนะฮะถ้าสาวไทยคว้าตั๋วไปโอลิมปิกผมจะวิ่งรอบสนาม3รอบช่วยระบุว่าสนามอะไรด้วยนะฮะสนามแบดหรือเปล่าเออนะฮะโอ้โหนะฮะแล้วก็คุณภัทรสอนทักไทยมาบอกว่าไทยเหนียวจริงเนี่ยจีนต้องขอเวลานอกจริงครับคือผมดูทรงแล้วเนี่ยเราสู้ได้แบบ
2: คือเห็นวิธีของจีนเนี่ยเขาต้องเปลี่ยนมือเซตแล้ว
1: ครับ
2: เขาเอาเตี่ยวลินอยู่ลงมาเล่นแล้วเบอร์5เอาไว้5นิดเอาต้องเอาประสบการณ์นะ
1: ครับ
2: แสดงว่าน้องเสี้ยเนี่ยน่าจะโดนเราจับทางได้อยู่เหมือนกัน
1: อ
2: ันนี้เราไม่เห็นนะผมดูจากภาพไม่ได้ดูการบรรยายตรงๆแต่ว่าเห็นเขาเปลี่ยนมือเซตของเราส่งน้องเพียวลงมานะครับ
1: โอ้โห
2: เดี๋ยวลินอยู่นี่ก็เป็นมือเซตที่เคยถูกยกว่าเป็นมือเซตดีที่สุดในโลกมาแล้วนะตอนนี้ที่ลงมาแต่ว่าในทัวร์นาเมนต์เนี้ยหลายนัดเธอก็เป็นสำรองรอให้น้องเสียนั่นแหละ
1: โอ้โหตอนนี้แต้มกันเบียดแต้มต่อแต้มเลยคุณโสพลบอกว่าสวัสดีครับรักบี้เมื่อวานเอาผลรักบี้มานะ
2: เดี๋ยวค่อย
1: ๆโอ้โหนี่พูดถึงอาร์เจนตินาออสเตรเลียนิวซีแลนด์อะไรประมาณนี้นะครับคุณโสพลนี่เป็นแฟนของกีฬารอบโลกอยู่แล้ว
2: ครับ
1: คุณจุฑาทิพย์บอกว่าตามวอลเลย์บอลให้หน่อยครับนี่ตามอยู่เลยนะครับ
2: ตามอยู่ฮะ
1: คุณชวนันท์บอกว่าสวัสดีพี่โอ๊ตพี่เจตแล้วก็อ๋อพี่โอ๊ตไม่ได้แวะที่ไหนนะฮะฝนตกรถติดนะฮะไม่ใช่อมหนนะพี่หมอนี่บอกประจำถ้าวันไหนพี่เข้าช้านี่เสร็จเฮียนอตเลยเขาบอกว่าเห็นรถพี่หมอวับแวบตรงแยกพระราม9
2: ครับ
1: นะฮะที่มีกังหันน่ะเมื่อก่อนตอนนี้เป็นคอนโดผมไปแล้วนะฮะ อุ้ยตบออกเองพี่อดนำสองแต้มเอา19-17มาน
2: ี่ครับน้องถังสิ้นพลาดเองเราจะแตะเลข2แล้ว
1: แล้วผมเห็นสิ่งที่เราดีมากๆในทัวร์นาเมนต์นี้คือเราไม่ค่อยแกว่งนะพี่อด
2: ถือว่า
1: คือแม้ว่าโดนไล่มาอะไรทำนองเนี้ยก่อนหน้านี้อาจจะมีบ้าง
2: โอ้โห
1: เสียดายครับ
2: แรกเกือบไปตะข่ายหรือเปล่า
1: อืม
2: ตะข่ายหรือเปล่า
1: แต่มีสำคัญนะเอาเราได้
2: เอาตะข่ายหรือเปล่าใช่
1: เราได้ครับแต่ว่าจีนขอแชร์เลนส์นะครับ
2: ครับ
1: โอ้โห
2: จะฟาตะข่ายหรือเปล่า
1: อืม
2: ไม่ได้เสียงบรรยายมันต้องขออภัยตรงนี้ก่อนคนที่กล้องจับน้องคนนี้17ปีนั่นเอง17ปีนะครับ
1: ครับ
2: กงจงหนานเนี่ยกัวจงหนานที่ผมสั้นๆนะครับเบอร์16ถ้าดูทางทีวีก็กัวจงหนานเป็นเยาวชนเลยอะโอเวอร์ไหมหรือโดนตะข่ายหรือเปล่าน
1: ี่ๆเขาน่าจะเรื่องโดนตะข่าย
2: ครับ
1: อ่า
2: เดี๋ยวเรียนอยู่ต้องไปประท้วงอยู
1: ่เพราะแต้มนี้สำคัญเนาะคือเราจะนำ3คะแนนนะครับถ้าแบบนี้น่าจะของเราครับ
2: ใช่ครับ
1: โอ้โหพี่อ๊ดเอา
2: เสร็จแรกตุนไว้ก่อน
1: ฮะบุ๋มบิ๋มบุ๋มบิ๋ม
2: คราวนี้เขาเสร็จเข้าแล้ว
1: ต
2: ้องยอมแล้ว
1: เริ่มเข้าล็อกแล้วผมว่าจุดหนึ่งที่เราดีขึ้นกว่าวีนเอาแล้วกันคือลูกเสิร์ฟด้วยเนาะ
2: ใช่ครับ
1: เหมือนเราเสิร์ฟดีกันแทบทุกคนอะ
2: ทุกวันนี้ต้องพัฒนาลูกเสิร์ฟแล
1: ้
2: วก็เหมือนตะกร้อนะครับ
1: ครับ
2: มันส่วนหนึ่งเลย คือเสิร์ฟแค่ประคับประคองไม่ได้นะคร
1: ับ
2: งั้นเสิร์ฟเสียเนี่ยเข้าใจได้นะบางทีคือต้องการเอาทำให้คู่ต่อสู้รับบอลแรกไม่ได้
1: ครับเอาทิ้งช่องว่างไว
2: ้โดนเต็มเต็มรูดนะฮะเป็นของเรานะทำสินตีรูดบล็อก
1: นี
2: ่หนักจริงแล้ว
1: ดูแลร่างกายดีมากตอนออกเดินทางนี่มีคลิปแซวเลยนะเขาถามว่าใครมาส่งออมสินบอกเดี๋ยวเป็นข่าวครับ
2: เป็นสีสัน
1: เอาจริงเดี๋ยวนี้นักกีฬาวอลเลย์บอลโดยเฉพาะด้วยผลงานนี้นะพี่วัฒน์นะมันก็โอ้โหจบครับถ้าแบบนี้ออมสินวันนี้ต้องมีเซตนี้หลายแต้มแล้วนะนี่ก็ได้บล็อกอีกนะครับ
2: เขาเปลี่ยนตัวบอลเร็วมาเป็นหวังยันยานะครับโอ้โหนี
1: ่ติดใครติดแนนอ๋อติดแนน
2: แล้วอ่านได้คนเดียวเลย
1: โอ้โหแนนคนเดียวเลยครับ
2: คนเดียวเลย
1: โอ้ตอนนี้เราแม่เซตแรกน่าจะของเราแล้ว22-18โอ้โหเสือ
2: ดีอีกรวนแล้วครับรวนแล้วอ้อมเสาแล้วครับแบบนี
1: ้โอ้โหจบ
2: อ้อมเสาแล้วครับ
1: นำ5คะแนนนะครับโอ้ยต้องมาแล้วล่ะครับพี่
2: โอ้โอลิมปิกน่าจะมาสักครึ่ง
1: มีอะไรมีอะไรคืออะไร
2: ก็ยังไงก็ไม่เข้าอยู่แล้วลูกนี้คืออ้อมเสาอากาศมาแล้วนะครับก็ออกแล้วน้องทิพย์เสิร์ฟรัวๆไป
1: หน้าคมมากน้องทิพย์ลูกนี้ผิดเหลี่ยมโอ้ออมสินครับแม่ยิ้มแห้งเลย
2: เห็นอาการบุ๋มบิ๋มรับลูกเสิร์ฟแรกได้แล้วแบบสะใจนี่คือ
1: ครับ
2: คือมันเหมือนกองหลังบล็อกกองหน้าได้หรือประตูเซฟได
1: ้ครับ
2: ยังไม่ต้องเป็นแต้มก็ได้นะ
1: ใช่
2: แบบว่าบอลแรกมาขนาดนี้ยังรับเข้ามือเซตได้แต่ว่าน้องออมสินพลาดไปนิดหนึ่งไม่เป็นไร
1: ไม่เป็นไรครับ
2: เรา
1: อยู่ห่างเซตแรก2คะแนนนะครับ
2: ครับ
1: ก็เดี๋ยวลุ้นกันไปอุ้ย
2: ล้นบอลแรก
1: หยุดแต้มได้ไหมขอเวลานอกหน่อยครับ
2: ครับ
1: เสีย2คะแนนติดคือบางทีการขอเวลานอกนี่มันทำให้คู่แข่ง
2: ตาม
1: เขาเสียจังหวะเหมือนกันนะ
2: ใช่ครับ
1: คือบางทีมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องมาแก้แท็กติกอะไรมากมายนะในมุมมอง
2: จริงๆทีมวอลเลย์บอลหญิงของไทยเนี่ยอีกชุดหนึ่งเหมือนกำลังจะไปแข่งรายการพิเศษที่ไหนนะอินโดนีเซียหรือฟิลิปปินส์สักแห่ง
1: ครับ
2: ที่จะมีโค้ชนายวรรณาบุญแก้วคุมไปนะก็ไปในนามทีม ทีมชาติไทยเหมือนกันนะครับอย่างน้องหยกนันทพัฒน์นันทพัฒน
1: ์ที่
2: ทำหรือว่าน้องออมทรัพย์ประพัชญาน้องแคปหมูสุภาวดีอะไรพวกนี้นะ
1: ครับ
2: เนี่ยเหมือนเพิ่งจะประกาศในชื่อวันนี้เลยก็จะมีชุดก็ถือว่ากระจายกันไปนะครับคนไหนยังไม่ได้ชุดนี้ไม่ได้ติดชุดใหญ่ก็ไปกับทีมชุดเล็กกันแล้วกันนะครับน่าจะไปแข่งเร็วๆนี้ที่ผมเช็คก่อนจำไม่ได้แล้วนะครับกลับมานี่เขาถึง20แล้วใช่ไหม
1: ครับตอนนี้เรานำ3คะแนน
2: พอดี
1: อุ้ย
2: เอาล้นมาเอง
1: เออของเราครับ
2: เขารับพลาดเอง
1: โอ้มาครับ
2: เซตพอยต
1: ์เอาเซตแรกก่อนเอาเซตแรกก่อน
2: 24 20ขอดูเหมือนกันเอาละเขาขอดูครับว่าของเราเนี่ย
1: ใช่ไหมน่าจะ
2: อาจจะฟาวเน็ตไหม
1: เมื่อสักครู่เป็น
2: จังหวะที่ขึ้นไปยื้อกัน
1: เนาะออมสิน
2: นี่ครับคือไปดูว่าโดนฟาวตาข่ายหรือเปล่าหรือไม่ก็คือเป็นวิธีดึงเกมเฉยๆเพราะใช้เวลานอกหมดแล้ว
1: ครับ
2: นะครับก็คือขอไปอย่างนั้นแหละ
1: ขอไปอย่างนั้นแหละ
2: แต่ว่าจริงๆต้องมีเหตุผลนิดๆนะครับไม่ใช่แบบขอแบบไม่ใกล้เคียงเลยอันนี้ถือว่านิดๆ
3: ไม่โดน
1: ไม่ได้โดนเลยโอ้โหผมก็ว่าถ้าเป็นออมสินไม่น่าโดน
2: ก็คือเป็นแท็กติกมากกว่
1: า
2: เป็นแท็กติกมากกว่าเพราะไม่มีเวลานอกให้หยุดเกมของไทยละ
1: ตัวนักกีฬาก็รู้นะพี่วันถ้าแบบนี้ก็เอาละครับ4เซตพอยต์ต้องได้แหมชมพูนี่ครับ
2: น่าเครียดไปเลยครับทางจีนตอนนี้คือเราเล่นได้ขนาดนี
1: ้ชมพ
2: ูเซตแรกก่อน
1: เน้นหน่อยเน้นหน่อยชมพูนี่ก็จะเสิร์ฟแนวๆนี้อยู
2: ่ไปซื้อเกมรับไปซื้อเกมรับซื้อเกมรับได้
1: โอ้
2: เรียบร้อย
1: ส
2: ุ
1: ดยอดเลยออมสินโอ้หนักมากนะพี่โอ๊ตอุ้ยผม
2: เราปิดเซตแรกไปแล้ว
1: โอ้โหออมสินคนเดียวนี้น่าจะเกือบ10เปล่าเดี๋ยวต้องไปดูแต้มนะครับออมสินคนเดียวนี
2: ่กระจาย
1: น่าจะมามี 6-7 แต้มต้องมีอ่ะออมสินเนี่ย
2: น้องไก่ไปคุยกับน้องแนนคุยกับพี่แนนหน่อยเมื่อกี้ยังเปลี่ยนน้องอีกแนนใช่ไหม
1: ครับ
2: แนนจิดาภา
1: ค
2: นน้องมีสองคน
1: เราได้เซตแรกนะครับสำหรับการชนะจีน25-20เปิดหัวได้ดีมาก
2: ๆครับ
1: อ่ะระหว่างเขาเบรกกันเราไปอะไรดี
2: กันน้องแบมเออผมก็จำ
1: น้องแบมจีดาภา
2: จำไม่ไหว
1: หัวหนองนี่นะ
2: ใช่ลงมาเล่นแทนน้องประวานเมื่อกี
1: ้ส่วนฟุตบอลนี่ก็เดี๋ยวไทยลีกรอสัปดาห์หน้านะ
2: ใช่ครับ
1: ทีหนึ่งกับทีสองจะเปิดพร้อมกันทีสามน่าจะเปิดทีหลังทีหลังก
2: ็น้อยกว่า
1: ถ้าว่าสัปดาห์หน้าก็จะกลับมาเต็มรูปแบบเนาะทั้งฟุตบอลไทยแล้วก็ฟุตบอลต่างประเทศ
2: นักเตะไทยเมื่อวานมิเคิลเซนไม่ได้ลงนะครับแต่ทีมพลิกล็อก
1: ใช่
2: เลเวอร์สแบงนี่โค่นเลเวอร์คูเซนเฉยเลย
1: นำ 3-0 ด้วยนะคร
2: ับ ใช่ครับนำ 3-0 ด้วย
1: โอ้โหแล้วก็จริงๆเลเวอร์สแบงก็เปลี่ยน5คนเลยนะ
2: ครับ
1: ผมก็เข้าไปดูตัวเหมือนกันก็ปรากฏแม่ไม่มีนิโคลัส
2: แต่ว่าก็เข้าใจได้นะด้วยเกมที่มัน
1: นี่เป็นเกมประวัติศาสตร์ของเอเวอร์แบกด้วยใช่ไหม
2: ใช่คร
1: ับในลีกสูงสุดเนาะ
2: ในลีกสูงสุด
1: และชนะเลย
2: แรกในบ้าน
1: โอ้โห
2: แฟนนี่เต็มที่เลยก็น่าจะหมื่นเดียวเพราะว่าสนามจุ่มจิ๋มมาก 9,300 คน
1: ครับ
2: ครับความจุของสนามไม่ถึง 10,000 นะเอานับที่นั่งเลยครับไม่ถึง 10,000
1: ซึ่งนั้นซึ่งเมื่อวานนี้เต็มแน่นอน
2: เต็มแน่เขาก็คงกันได้บ้างมี VIP มีอะไรบ้างนะครับยอดผู้ชมประมาณ 9,300
1: เดี๋ยวเกมหน้าสัปดาห์หน้านี่ไปยังกลักบักนะ
2: ครับ
1: บรูซเซียเหมือนเช่นกลักบักในเกมสัปดาห์ที่2โอเคเล่นวันเสาร์นะ
2: สัปดาห์ก็เพิ่งโดนไลฟ์ซิกอัดมาหมัดๆอ่ะ
1: เ
2: อาใจช่วยมิเคิลสันต่อ
1: ส่วนเจลีกวันนี้มีแค่เจ3แล้วก็ไม่มีนักเตะไทยนะครับ
2: ใช่ครับ
1: เพราะว่าเจ1เจ2ก็เตะเมื่อวานไปหมด
2: ละถูกก็ไม่น่าจะเหลือนักเตะไทยให้รายงานเพิ่มเติม
1: ครับ
2: ก็ไปฟุตบอลต่างประเทศนะครับเรื่องของพรีเมียร์ลีกอังกฤษก่อน
1: เมื่อวานเจ้าบ้านนี้เขาไม่อยากได้3แต้มแล้วจริงตั้งแต่วันศุกร์แล้วนะโอ้ถ้าว่าสัปดาห์นี้นี่เล่นมา5นัดนี่เจ้าบ้านยังไม่ชนะนะครับ
2: โอ้โหลิเวอร์พูลนี่2นัดที่แบบจนเจียนจะ
1: ไล่ตามอ่ะ
2: คือต้องแบบไล่ตีเสมออ่ะ
1: ข้อดีของลิเวอร์พูลน่าจะได้เห็นเจ้าหนูดาวรุ่งเนาะ
2: วิกตอร์มุนยอส
1: โอ้ยิงอย่างมัน
2: ก็โช ช่วยให้ทีไม่แพ้ไงตีเสมอ 2-2 ได้
1: ลิเวอร์พูลในยุคอิโรล่านี่ 2-2 2เกมนะ
2: 2เกม
1: โอ้โหแล้วมีประเด็นคักโปด้วยไงจะไปแมนซิตี้ซะละ
2: ใช่ครับจริงๆเมื่อวานก็ยังแอสซิสต์นะ
1: อ
2: ีซากอยู
1: ่อ่ะก็ลิเวอร์พูลก็เสมอกับตอนนี้ทำฟอเรสต์ไป 2-2 นะครับเอ็ดฟอเรสต์นี่ก็เท่ากับว่าเป็นแต้มแรก
2: ของโอลิเวอร์กลาส
1: เนอร์ด้วย
2: ใช่ครับ
1: เพราะว่าไปแพ้ลีดมาในเกมแรกนะครับ
2: ที่ยังดูไม่ดีก็คือสเปอร์นะครับ
1: โอ้โห
2: ซีซั่นที่แล้วรอดได้นี่ซีซั่นนี้สตาร์ท2นัดแรกโดนยิง5ลูก
1: เหมือนเขาก็รู้ตัวนะเขาก็เสริมทัพเนาะแต่กลายเป็น
2: สูญเสีย5
1: เนี่ยไปโดนทีเด็ด
2: แล้วนิวคาสเซิลยุคนี้ด้วยนะซึ่งก็เสียดาราไปเยอะแต่ว่าโอ้กลายเป็นว่าบุกชนะเฉยเลย
1: 2-0
2: ทีมของมาธิวส์จาริเซลนะครับสัตว์สเปอร์ไปซะ2ลูกเอลังกาต้องถือว่าเด่นเลยตอนนี
1: ้นักลิเวอร์พูลก็ยิงนี่
2: ใช่ครับ
1: ในเกมสวนกลับเนาะ
2: แล้วก็วิซ่าด้วย
1: วิซ่านี่เหมือนตวัดยิงเลย
2: ใช่ครับ
1: หันหลังยิงอ่ะ
2: หันหลังยิงอ่ะ
1: ซานโดโตนาลีนี่แบบเจอทีมเก่า
2: เจอทีมเก่าแพ้อีกต่างหาก
1: แล้วสเปอร์เมื่อวานนี่ตัวใหม่ล้วนๆนะพี่วอนเยอะมากนะ
2: ครับ
1: เกมรับนี่ก็ตั้งกี่คนแล้วอ่ะมาตุสแฟนานส์ก็ตัวจริงแล้วก็ขยับเปโดปอโรมาเล่นปีกนะครับโอมามามูชไงโอ้โหก็พยายามหาโอกาสสร้างโอกาสก็ทำไม่ได้สเปอร์ก็ขาบ้านนะครับ
2: ใช่ครับ
1: ส่วนทีมอื่นๆก็สองทีมน้องใหม่ที่ขึ้นมาพร้อมกัน
2: เฮานี่6แต้มแล้ว
1: ปรากฏไปโดนทีเด็ดเกมสวนกลับท้ายเกมของเฮานะครับบุกชนะคนที่1-0แล้วก็อีกคู่หนึ่งบอลหมัดเอเวอร์ตันนี่ก็บอลหมัดเกือบ3แต้มนะโอ้ไปเจอทีเด็ดของทาคอฟสกี้ทดเจ็บนะครับแม่ตวัดยิงเข้าไปก็ตีเสมอกับเอเวอร์ตันเป็น 1-1 เท่ากับเมื่อวานนี้เจ้าบ้านไม่มี3แต้มนะส่วนวันนี้ของเราก็จะมีทั้งหมด4คู่นะครับ4คู่คู่เอกในรอบ2ทุ่มเนี่ยผมว่าต้องเชลซีไบรตันนะพี่วอ
2: นไบรตันครับ
1: โดยเฉพาะถ้าเห็นฟอร์มไบรตันในเกมแรกนะโ
2: อ
1: ้โห
2: น่าสนใจ
1: ส่วนเชลซีนี่ก็
2: ไปทำผมมาใหม่เหมือนกัน
1: ส่วนเชลซีเท่ากับว่าชาบีอลองโซจะคุมทีมในบ้านเกมแรกสิ
2: ใช่ครับ
1: ใช่ไหม
2: ถูกต้องก็หลังจาก
1: ถ้าไม่นับคาราบาวนะเพราะว่าในเกม
2: ในลีกครับก็ชนะลูตัน
1: แต่ว่าถ้านับในเกมลีกจะเป็นนัดแรก
2: ก็เล่นเวสต์ลอนดอนดาร์บี้ที่เฉือนฟูลแลมนะครับในมันเดย์ไนท์ใช่ไห
1: มโอ้โหแต่ว่าแม่เชลซีวันนี้ก็
2: อาจจะยังได้เปรียบนิดๆนะคร
1: ับ
2: ชาวเปโดรก็เจอทีมเก่า
1: ครับ
2: แต่ว่าฝั่งนั้นเขามีชาราลัมโบสคอสตูลัสใช
1: ่
2: ไหม
1: ที
2: ่ทำประตูด้วยในเกมแรก
1: ไม่ใช่
2: ยังไม่ทำประตูแต่ว่าลงเล่นตั้งแต่เกมแรกใช่ไหมที่ยิงวิลล่า 4-0 นะ
1: คอสตูลัสที่ลงสำรองพี่วอ
2: นลงสำรอง
1: เกมนั้นใช้รุตแต่รุตแต่ยืนหน้าเป้าแล้วก็ใช้แจ็คฮินเชลวูดไงเป็นตัวต่ำ
2: แต่วันนี้น่าจะลงทั้งคู
1: ่แต่ตามข่าวน่าจะลงเขาอาจจะถอยรุตแต่มาเล่นนะครับ แล้วก็ดิโก้โกเมสมาร์คซิมเดอร์กอยเปอร์อย่างเงี้ยก็เด่นด้านซ้ายนะอายารีกับปาร์ตเกาโกรสตรงกลางส่วนเชลซีเอมี่มาร์ติเนสนี่ยังไงน่าจะยังเนาะยังเจ็บอยู่ด้วยนะครับผู้สาวประตูคนใหม่ก็ชัวเปโดรมอร์แกนโรเจอร์โคพาเมอร์เนี่ยแหละ3แนวรุกตรงกลางก็น่าจะเป็นคู่เดิมคือริสเจมกับลาเวียนะครับเกมรับก็มักสองลาครัวนะที่จะยืนเป็นเซนเตอร์แบ็กตัวกลางนะครับสูสีผมว่าไบรตันดูไม่เป็นรองอ่ะพี่โอ๊ตผมว่าอาจจะมีแต้มนะ
2: ที่
1: ม
2: ัน ตกเสมอได
1: ้ผมว่าไบรตันแม่ของเฮเซเลอร์เนี่ยระบบดีมากอ
2: ่
1: ะ
2: อ่ะก็เดี๋ยวติดตามกันตอน2ทุ่ม
1: โอ้โหส่วนวอลเลย์บอลทำไมแต้มมันไปไวงั้นล่ะฮะ
2: จีนก็หยุดเกมของเราไม่ค่อยได้นะ
1: คืออ
2: าจจะมีบล็อกได้บ้างแต่ว่าเรายังมีแต้มไปเรื่อย
1: ๆ
2: บอลเร็วของน้องกัวของจีนนะครับทำแต้มได้ไป
1: ตอนนี้เรานำ 4-3 นะครับเรานำ 4-3 ในเซต2
2: ก็คู่4ทุ่มครึ่งเลย
1: ครับ
2: แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโอ้โหดูไม่จิตเลยนะครับ2นัดแรกนี่นัดแรกนี
1: ่นัดแรก
2: แพ้ฮาวซิตี้ไป 0-2
1: โอ้โหแล้วก็บาเลบานี่ตามข่าวยังเจ็บด้วยนะครับน่าจะยังลงไม่ได้แล้วก็ส่วนอิปสวิชเนี่ยเป็นทีมที่ ซื้อตัวอย่างเดียวเลยนะ
2: ใช่ครับก็มีบทเรียนจากคราวที่แล้วก็ต้อง
1: แล้วซื้อมาเนี่ยพี่วศส่งหมดเลยอ่ะ
2: อือ
1: ฮึก็อย่างเนี่ยฟาตาวูฮูโรเอนซีโซเดเซมาเอดะตัวใหม่หมด
2: ใช่ครับ
1: ตรงกลางที่ดึงจากฟูลัมอ่ะเจ้า
2: ซาชาลูคิช
1: ใช่นี่ก็ตัวใหม่อย่างเงี้ยอิซาดิยอฟอย่างเงี้ยปากกาหลังที่ดึงจากฟูลัม
2: ใช้เลย
1: ก็ใช้เลย
2: แกรี่โอนีลใช้เลย
1: ส่วนแมนยูไนเต็ดวันนั้นเนี่ยเดี๋ยวนะเฮเว่นที่เล่นเล่นไม่ค่อยดีนะผมว่าวันนี้อาจจะเป็นลิซันโดหรือเปล่า
2: ต้องน่าจะเป็นแม็กไกว์ลิซันโด
1: เช่นเดียวกับคู่กลางนะครับวันนั้นนั้นใช้คู่ใหม่เนาะอันเดรซันโตสกับติลิมันนี่แต่ว่าผมว่าไม่ค่อยเข้ากันนะดังนั้นอาจจะได้เห็นคอบบี้เมนูหรือเปล่าส่วนแนวรุกก็แม่เขามองว่ามาคัสน่าจะลงมาคัสแรดฟอร์ดน่าจะได้เบียดทางซ้ายนะครับแล้วก็เอาคุณย่าไปเล่นข้างหน้ามีบรูโน่กับเอ็มเบอร์โมนะเล่นเป็นตัวรุกต้องมาไหม
2: รับมือเดียวได้หยวนๆแล้วมาตีใส่ทัชตอนนี้จีนมานำเรานะ
1: ครับ
2: 64
1: ส่วนแมนยูคือผมก็แอบเป็นห่วงนะผมว่าอิปสวิชคือถ้าดูจากตัวผู้เล่นเนี่ยพี่ออส
2: นะ
1: มันพร้อมจะเล่นงานเกมรับแมนยูไนเต็ดได้แน่ๆผมพยายามนั่งนึกภาพไดเซนมาเอดะเอ็นซีโซหรือแม้กระทั่งกองหน้าบราซิเลียน
2: เอเมอร์สัน
1: เนี่ยก็ดูอันตรายนะครับ
2: ครับ
1: แต่ว่าด้วยความที่มันเล่นในบ้านอ่ะอันนี้ลำเอียงแล้วกันเอ้ามันก็ต้องชนะไหมเกมแบบนี้เอาเบียดเบียดอ่ะพีมาลีกประมาณนี้นะครับส่วนวอลเลย์บอล
2: ช่วงยุสซัน
1: เขาแซง
2: แ
1: ล้วเหรอครับพี่วั
2: ดแต้มเขานำ6-4
1: หรือว่าพี่วัดต้องกลับมาภาคฮะเพราะตอนเราหยุดภาค
2: ไม่เป็นไร
1: ลงแซงไง
2: ก็เดี๋ยวยังเหลือลีกอื่นค่อยๆหาจังหวะไป
1: หูย6-4นะครับ
2: เอาละครับตีอัดบล็อกเอาไว้ได้ครับก็ตีตื้นมาบุ๋มบิ๋ม
1: ผมบอกคุณผู้ฟังเลยนะเดี๋ยวจบรายการทุ่มหนึ่งนี้เรารีบกลับแล้วผมจะไปต้มมาม่าทานเพราะว่าดูทรงแล้วน่าจะยาวนะเนี่ย
2: เราไม่อยากยาวครับเราอยากให้3ไปเลย
1: เราอยากให้สั้นใช่ไหม
2: สามสรวดไปเลย
1: เอ้ย
2: ตอนนี้ทำแต้มตลอดส่วนยูซ่านี่ท็อปสกอร์ในรอบที่แล้วเบอร์สองจีนเนี่ย
1: สัปดาห์นี้เข้ามาดุดันนะอ่ะล่าสุดจีนนำ
2: 7-5
1: เอาบุนเดสลีก้าดีกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาก็
2: ทีมใหญ่ก็ยังเริ่มต้นได้ค่อนข้างดีนะ
1: ไม่ค่อยพลิก
2: ยกเว้นเลเวอร์คูเซ่นนะที่เรารายงานว่าแพ้เอเวอร์สแบ็กไป
1: ที่เหลือไม่
2: ตัวหนึ่งคือเล่นในบ้านด้วย
1: ครับ
2: ครับแต่มันก็เป็นการเริ่มต้นโค้ชหลายคนไงอย่างไลฟ์ซิกเนี้ยไปเอามาตินเดมิเชลิส
1: ใช่มาได้ยังไงเนี่ย
2: โอเลวานเนอร์ก็ทำไม่เลวนะ
1: ครับ
2: แต่ก็สุดท้ายไม่ได้ทำต
1: ่อ
2: เอาเดมิเชลิสมาคุมก็อัดกลัดบักไปซะ3-0
1: ผมว่าง่ายเกินคาดนะ
2: ใช่ครับก็มีตัวใหม่ๆลง
1: นูซานยังอยู่ใช่ไหม
2: อยู่
1: ทีมชาตินอร์เวย
2: ์บายันกรูด้า
1: โอ้ยิงได้ด้วยนะนูซาเนี่ย
2: ฟลาไซวาวนะครับ
1: ครับ
2: รู้สึกเขาถูกต้องตามนี้ดาวิดรอมลงก็คือขาดตัวหลักก็คือเดียวมองเด้นั่นแหละนะครับ
1: ที่ย้ายไป
2: มันไปโอ้โหก็ต้องขายแล้วแพงกันนะต้องขาย
1: แล้วย้ายไปนี่น้ำหมูก็ยังไม่ได้ตัวจริงนะยังเบียดไม่ได้นะ
2: ครับ
1: ส่วนดอทมุน
2: นี้ยังไม่เปลี่ยนโค้ช
1: ครึ่งแรก2-0
2: ครึ่งหลังเหลือ10คน
1: ครึ่งหลังเหลือ10คน
2: ก็ได้เซอร์กิราซี่
1: ยิงเลย
2: กับเซบาสเตียนบอนาวนะครับที่ช่วยกันทำประตูนะ
1: บอนาวนี่โอนโกเดียว
2: ใช่ครับอ๋อเป็นโอนโกของ
1: ฝั่งคำบวกใช่ก็เรียบร้อยไปเมื่อวานนี
2: ้คู่หลักๆของประมาณนี
1: ้ส่วนวันนี้เนี่ยก็จะมีก็แทบไม่มีทีมใหญ่นะสตุตการ
2: ์ดอดีตทีมใหญ่เนี่ยจริงๆต้องหลายคนคงยังเป็นแฟนของราชันสีน้ำเงิน
1: อ๋อชาเกอร์
2: นี่กลับมาแล้วนะครับชาเกอร์นี่กลับมาสู่เวทีบุนเดสลีกาแล้วก
1: ็
2: จะประเดิมด้วยกันไปเยือนอัลส์บวก
1: เตะ4:30 นะครับ
2: ครับแต่ว่าเหมือนเชโก้ไม่อยู่แล้วนะเหมือนจะไม่แล้วนะ
1: ย้ายออก
2: แล้วสัญญาไปแล้วหรือเปล่า
1: เอดินเชโก้เดี๋ยวผมเช็คให้เพราะจริงก็เป็นส่วนสำคัญใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: ดูการที่แล้ว
2: ก็ได้ตัวใหม่ๆเข้ามาโรบินโกเซนส์อะไรพวกนี้นะครับที่ย้ายจากฟิออเรนติน่ามาแล้วอะไรเงี้ยนะครับ
1: ครับ
2: จูเนียร์ดามูที่เป็นตัวของเซลติกครับก็มาอยู่กับชาลเกอร์เหมือนกัน
1: เอดินเชโก้ในวัย40ก็ยัง อ๋อเขาหมดอ๋อยังอยู่พี่วัด
2: ยังอยู่ใช่ไหม
1: เพราะว่าสัญญาจะไปหมดปีหน้า
2: เพราะฉะนั้นแ
1: ต่ว่าอาจจะไม่ได้คาดการว่าจะลง
2: ใช่ใช่ครับ
1: เพราะว่าปัจจุบันนี้40แล้วนะครับ
2: ต้องครับ
1: ยุครุ่นเดียวกับโรนัลโดนะเอดินเชโก้เนี่ยส่วนคู่ดึกจะมีสตุตการ์ดนะที่ไปโดนบาเยิร์นในซูเปอร์คัพใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: แพ้เละมานี่จะเปิดบ้านเจอโคโลน13:30 นะครับบุนเดสลีก้าวันนี้ก็ทั้งหมด3คู่ประมาณนี้แล้วกันจริงๆสตุตการ์ดผมก็ชอบนะหมดตัวมันก็ดูแต่วันนั้นก็สู้ไม่ได้จริง
2: อ
1: ุนดาฟนี่ก็ยังอยู่ใช่ไหมอ
2: ุนดาฟกาดเหรอครับเอ๊ะสตุตการ์ดก็เพิ่งเล่นไปไหม
1: อ๋อขออภัยผมดูข้ามวัน
2: สตุตการ์ดก็เพิ่งโดนบาเยิร์น
1: ใช่
2: ๆอัดกระจาย
1: เลยเออใช่ผมไม่จำเป็นซุปเปอร์คัพได้ไงวะเนี่ยอ้าวขออภัยสตุตการ์ดเล่นสัปดาห์หน้าเจอโคโลนเออวันที่5
2: โอเคเกมเปิดฤดูกาล
1: อ้าวบุนเดสวันนี้2คู่เองเหรอ
2: ใช่ครับ2คู่ครับ
1: อ๋อพี่โอ๊ตถูกแล้วเดี๋ยวนะ4อ๋อ2คู่เพราะว่าจะเป็นสัปดาห์หน้าถูกไหมอ่ะถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วครับสัปดาห์หน้าโอเคตามนี้เออทำไมเล่นน้อยจัง2คู่
2: ตอนนี้เรารับวันแรกไม่ดีครับไปโดนหวังหยวนๆกดลงไป
1: ต้องขออภัยคุณผู้ฟังวันนี้ตา
2: 6แต้มแล้ว
1: คือตาเราก็ไปอยู่ที่จอนะ
2: ตอนนี้ไป6แต้มแล้ว
1: เอาอะไรต่อดีเซเรียอา
2: เกาโชเซเรียอาอิตาลียูเวนตุสเป็นทีมใหญ่เมื่อคืนนี้ที่ลงสนาม
1: 2-0 คู่ดึก
2: เป็นชัยชนะต่อเนื่องนะ
1: เหนือปามมา
2: เพราะว่าทีมของสปาเลตติเกมแรกก็เฉือนเฉือนมาว่าคือปาม่าก็ต้องสร้างทีมกันใหม
1: ่
2: ขายไปหมดคือเหมือนกับปล่อยตัวเก่งเหลือเกินก็คือเอากำไรก่อนนะครับเป็นแนวทางของทีมเล็กอยู่แล้วนะครับแต่ว่าต้องดูว่ายูเวจัดยังไงนะครับในวันเกมเมื่อวานก็ใช้คู่เลยโจนาธานดาวิดกับโคโลมัวนี
1: ่ครับ
2: ผมก็เดาๆอยู่เหมือนกันนะเพราะน่าจะต้องเล่นสูตรนี้บ้างนะครับแต่สปาเลตติก็ยังชอบพวกตัวริมเส้นชิโก้คอนเซซา
1: โบก้าอย่างนี้นะมีความเร็ว
2: แล้วยูดิสล่ะ
1: ยูดิส
2: นี่เจ็บหรือเปล่า
1: เจ็บ
2: อ๋อเจ็บ
1: เจ็บเท้า
2: ว่าไม่ได้ลง
1: ก็เลยใช้ตัวเชอร์มี่โบก้า
2: ใช่ครับ
1: ยืนทางซ้าย
2: ตัวที่ยังไม่พร้อมเนี่ยตั้งแต่เปิดมาก็คือเคฟรันตูรามเลยต้องใช้ดักลาสูริสเล่นนะครับแล้วก็ได้ยอนลูคิมี
1: ่
2: ลูคูมี่ยอนลูคูมี่คือกองหลังอินโคลัมเบีย
1: ครับ
2: ใช่ไหมครับที่ย้ายมาร่วมทีมก็ลงตัวจริงเลยช่วงนี้นะครับลงตัวจริงตลอด
1: ประตูนี้ก็เป็นวิคาริโอเนาะ
2: ครับ
1: ที่ไปดึงมาจากสเปอร์นะครับ
2: ก็เดินจากเอาเอมี่
1: มาจากสเปอร
2: ์สุดท้ายก็เป็นวิคาริโอไปนอกนั้นก็น้องใหม่ที่แบบฮือฮาคือฟลอซิโนเน
1: ่เอออันนี้เหลือเชื่อมากนะ
2: ครับ
1: แล้วฟิโอนี่แบบนัดแรกก็โดนโรม่ามา 0-4
2: ใช่ครับ
1: เมื่อคืนก็โดนฟลอซิโนเน่คาบ้านอีก 0-3
2: ทราบว่าจะเปลี่ยนโค้ชเร็วอีกหรือเปล่านะซีซั่นที่แล้วก็เกือบไปนะครับ
1: ทั้งที่ตัวมันก็ยังก็ตัวเดิมหมดนะพี่วัด
2: ก็คุณปล่อยไปบ้างมีปล่อยไปบ้างนะครับแต่ว่าได้สูตรหน้าใหม่ก็คือจากปาม่านั่นแหละมาติโอเปเลกริโน่นะครับย้ายมาปรากฏว่าโดนซะ0-3
1: อัลเบิร์ตคุณมุนสั้นก็ยังอยู่อ๋อแต่ตัวก็เปลี่ยนไปประมาณหนึ่งเหมือนกันนะฟิออ
2: ไม่ดีแล้วนะครับ
1: แต่คนที่ยังอยู่คือเดเกอานะครับ
2: โดนไป 7ลูก
1: โดนโอ้โห
2: โดนไป 7ลูก
1: อ่ะ
2: ประมาณนั้นแล้วกันในส่วนเมื่อวานนะครับเอาหลักๆแล้วกันส่วนวันนี้เนี่ยก็โอ้โหหลายทีมอยู่นาโปลีนะครับซ
1: ึ่
2: งก็ถือว่าประเดิมซีซั่นไปชนะเจนัวมา 2-0 ในเกมแรกนะครับเป็นปีที่ก็ถ้าไม่มีตัวเจ็บเนี่ยมันต้องแย่งกันลงกันนะแต่ว่าถือว่าใช้ได้ที่สำคัญคือคอนเต้ไม่อยู่แล้วอเลกรีมาเนี่ยจะเป็นยังไงอันนี้ยังน่าคิดอยู่ซึ่งก็ยังน่าจะใช้ฮอยลุนสตาร์ทเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ขนาดข้างด้วยโบลิตานโน่ด้วยอาริซงซันโตสอย่างเงี้ยครับตรงกลางในเกมที่แล้วเควินเดบรอยก็ลงมาเป็นสำรอง
1: ครับ
2: มาเป็นคนทำประตูให้ซึ่งอาจจะยังใช้ลักษณะนั้นนะเดบรอยด้วยอายุที่มากขึ้นบางทีบอกว่าก็เหมาะกันคือลงมาในสถานการณ์ที่ต้องใช้นะครับงั้นอาจจะยังเป็นแม็กโทมิเนเป็นองกีซ่าแล้วก็โรบ
1: าก้
2: าเล่นเป็น3ตัวแบบนี
1: ้ฮอยลุนหน้าเป้าเหมือนเดิม
2: ครับก็มีได้ตัวเซ็นเตอร์แบ็กมาใหม่อะไรเงี้ยนะครับ
1: ครับ
2: ราฟามารินอะไรเงี้ยก็น่าจะได้ลงก็เป็นเกมแรกในบ้านโคโมนะครับของฟาเบริกัสมาเป็นทีมเยือนโคโมนี่โอ้โหซีซั่นที่แล้วได้ไปแชมเปี้ยนส์ลีกเลยนะแต่ว่าเกมแรกเนี่ยไปเสมออูดิเนเซ่มาจริงๆตัวเนี่ยตัวหลักๆไม่เปลี่ยนนะเพราะว่านิโกปาสนี่คือสำเร็จเลยที่ยังอยู่กับทีมต่อนะคร
1: ับไม่ได้ย้าย
2: ส่วนหน้าอย่างดูบิกัส
1: ก็ยังอยู
2: ่จริงๆโมราต้าก็ยังอยู่นะก็ยังอยู่แล้วก็ยังไปได้พวก ลุยส์มิล่าอะไรพวกนี้นะครับลุยส์มิล่ามาอยู่กับทีมด้วยน่าสนใจเพราะว่าปีที่แล้วนี่เจอกันหลายรอบอยู่นะแล้วโคโมไม่แพ้นาโปลีเลยด้วยซ้ำฤดูกาลที่แล้วนะครับไม่แพ้เลยด้วยซ้ำ
1: คือในมันไม่น่าเชื่อว่า2นัดในลีก 0-0 ทั้ง2เกม
2: ใช่ครับ
1: ไม่น่าเชื่อนะพี่วอทถ้าดูจากศักยภาพเกมรุกของทั้ง2ทีมนะ
2: ใช่
1: ปรากฏ 0-0 ทั้ง2นัด
2: แล้วไปชนะในโคปาอิตาเลีย
1: เหมือนโคโมจะชนะจุดโทษ
2: ชนะจุด
1: โทษไปชนะจุดโทษนะครับ
2: วันนี้น่าสนใจเกมนี
1: ้อย่าบอกว่า 0-0 อีกนะอ่ะนั่นคือนาโปลี
2: ตอน 5:30 น
1: ส่วนแชมป์เก่า
2: อินเตอร์เล่น
1: อินเตอร์มิลานไปเยือนกายารี
2: ครับ
1: เล่นเป็นคู่ดึกนะครับ 1:45 ไปเยือนทีมชาวเกาะสำหรับอินเตอร์มิลานนะครับก็อินเตอร์มิลานเกมแรกนี่ถล่มมอนซ่ามานะ 4-1 ส่วนกายารีนี่บุกชนะปาม่ามา 1-0 นะครับ
2: ธรรมดาเหมือนกันกายารีก็มีลูกชายของเปาโลมาลดินีที่เป็นดาราสุดแต่นี่เอามาดีนี่ครับ
1: ซึ่งวันนี้น่าจะสตาร์ทด้วย
2: ก็เป็นศูนย์หน้าก็ได้นะครับเล่นเล่นด้านข้างเล่นเบอร์สิบก็ได้ใช่ครับแฮร์รี่วิงส์ย้ายไป
1: ครับ
2: ครับแต่ว่าอินเตอร์ก็ยังปึ๊กเหมือนเดิม
1: ครับ
2: น่าจะเป็นฤดูกาลที่ปิโอเอสโปซิโตเนี่ยอาจจะได้ตัวจริงแล้วนะคืออาจจะมาคุสตูรามเนี่ยอาจจะโดนดรอปไปเป็นสำรองแล้วเพราะว่าเล่นเล่นเป็นตัวเหมือนเป็นตัวเป้าเหมือนคล้ายๆกันแล้วมีลาวตาโร่เล่นด้วย
1: เขาใช้เอสโปซิโตใช่ไหม
2: ใช่ครับตัวรามนี่นัดที่แล้วไม่ได้ลงเลยด้วยคร
1: ับ
2: มีชื่ออยู่ข้างสนามนะครับก็อินเตอร์คงได้เปรียบแล้วครับแต่ก็ไม่อาจจะไม่ง่ายนักนะไปเล่นที่บ้านของกายารีซึ่งฟาบิโอเปียซาคาเน่ยังคุมทีมเหมือนเดิมนะคร
1: ับ
2: ก็อ่ะน่าติดตามสำหรับคู่นี้เล่นที่อุนิโปโดมุสนะครับ
1: แล้วก็จะมีลาซิโอเจอเจนัวด้วยนะครับในเวลาเดียวกันนะ
2: ก็เปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันแล้วก็โรม่า
1: ที่จะพรุ่งนี้พี่วัด
2: อ๋อพรุ่งนี้
1: ไปเยือนเลเช่พรุ่งนี
2: ้ลาซิโอนี่คือไรโน่กัตตุโซ
1: ชนะโบโลญญาเลยนะนัดแรก
2: ครับ
1: บุกชนะโบโลญญานะก็ไม่ธรรมดานะลาซิโอ
2: กัตตุโซเจอเดลัสซี
1: ่
2: เจนัวเป็นเดลัสซี่คุณ
1: โอเค
2: ทางกันไม่แน่นอนในทีมชาติ
1: เสร็จแล้วประมาณนี้นะครับ
2: คือที่ไม่ได้กลับมาเลยเพราะว่าช่วงนี้เราแต้มจีนไหลมากครับแต้มจีนไป20แล้ว
1: คือต้องปล่อย
2: เราเนี่ยอยู่ที่6นี่จีนรันมาเท่าไหร่แล้วเนี่ยน่าจะเกิน10แต้มเลย
1: ยาวๆโอ้โหเราก็วอลเลย์บอลนี่มันมีกันได้ไหมพี่โอ๊ตเหมือนแบดไหมสมมติตามไกลๆก็เซฟแรงอยู
2: ่ก็เป็นไปได
1: ้เออ
2: ก็เป็นไปได
1: ้เออ
2: เพราะว่านี่จีนรันมาย
1: าวมากอ่ะ
2: ใช่ครับเรานำเราเท่าไหร่เนี่ย
1: มันมีช่วงหนึ่งเรานำ4-3 4-2ประมาณเนี้ยแต่ไม่แน่ใจว่ามันหยุดที่6
2: อ๋อเราได้ตีตื่นเราไปหยุดอยู่ที่4นานแล้วก็ไป5 10-6แล้วจีนรันมา21แต้มรวด
1: โอ้โห
2: จีนรันมา11แต้มรวด
1: โอ
2: ้
1: โห
2: ก็คงปล่อยแล้วเหมือนกันนะ
1: 21-6
2: แล้วโหดมากเลยตอนนี้เราจะไม่ถึง10แต้มหรอกไม่เป็นไรเดี๋ยวไปตั้งหลักใหม่ตอนนี้เริ่มแบบสับสน
1: ไม่เป็นไรชนะเท่าไหร่ก็1เซตเท่ากัน
2: เหมือนกัน
1: ส่วนลาลิก้าสเปนเมื่อคืนนี้ก็โอ้โหตราหมีนี่ไม่ธรรมดานะครับตราหมีของดิโก้ซิเมโอเน่นี
2: ่
1: บุกไปชนะเซเรียา 3-1 เลยนะ
2: ก็ดับซ่าเพราะว่าเซเรียาเนี่ยชนะมา2นัดรวด
1: ครับ
2: ก่อนหน้านี้นะครับ
1: โอ้แล้ว3ประตูตาหมีนี่ครึ่งแรกล้วน
2: ๆครับอย่างรวดเร็วเลยครับ
1: ไอ้เดียวไปหน้านี้ยิ่งเล่นยิ่งดีเนาะพี่โอ๊ตตั้งแต่บอลโลกแล้วเนาะ
2: ใช่ครับคือเป็นตัวจริงไปแบบเซอร์ไพรส์นะตำแหน่งคือด้านขวา
1: เพราะว่านิโก้ไม่ค่อยสมบูรณ์
2: ด้านซ้ายของสเปนก็2ประตูเมื่อวาน
1: แล้วก็ลุกแม่นด้วยนะครับ
2: ก็พอไม่มีคือไม่ได้ให้อัลเวเรสเล่นใช่ไหมครับแต่เกมนี้เนี่ยลุกแม่นน่าจะฉีกออกไปเล่นหรือเปล่าเดี๋ยวผมต้องไปดูอีกทีนะเพราะมีอีคังอินด้วย
1: ครับ
2: หรือหน้า3หรืออะไรเงี้ยยังมีซิเมโอเน่ด้วยไง
1: แสดงว่าถ้าดูผังจริงๆเขาบอกใบหน้าเล่นกับอีคังอินนะแล้วลุกแม่นเป็นลุกแม่นกับซิเมโอเน่เล่น1เส้นแต่ผมว่ามันสลับกันได้แหละ
2: ใช่ใช่
1: 4ตัวเนี้ยเอ๊สูตรใหม่เปล่าซิเมโอเน่
2: น
1: ั
2: ่นน่ะสิ
1: มีคนพบอะไรใหม่ๆแล้ว
2: ไม่มีโซลอสก็ยังเจ็บยังเจ็บอยู
1: ่โซลอสยังเจ็บ
2: แล้วอัลวาเรสก็ไม่ลงเตรียมย้าย
1: เจอสูตรใหม่เปล่า เอลโชโลเดี๋ยวต้องดูนะส่วนโซเซดัตเหมือนจะชนะเอสปันยอนนะครับ สองศูนย์โอยาซาบาลมีประตูไหม
2: ไม่มีไม่มี
1: มีออสคาร์สั้นตัวกองหน้าไอซ์แลนด์นะครับยิงได
2: ้อันเดเบรนเซียนะครับก็นั่นคือเมื่อวาน
1: หลังจากแพ้มา2นัดติดเน
2: า
1: ะโซเซดัตมาชนะในเกมซ่า
2: ก็เลยทำให้แอตมาริดเนี่ยขึ้นมานำกับอาราเบสชั่วคราวต้องดูวันนี
1: ้เรอัลมาดริด
2: ของสเปเชียลวัน
1: เดี๋ยวจะลงตอน4ทุ่มนะครับ
2: มูรินโญ่
1: เจอกับมาลาก้า
2: น้องใหม
1: ่ที่ตกชั้นไป9ปี
2: ถูกต้องครับ
1: 9ปี
2: เนี่ยดูเกมแรกเกมแรกก็คือการเกม2มั้ยเล่นกับเดปอร์ติโบอาคอรุญญาเนี่ย
1: ขึ้นมาพร้อมกันใช่ไหม
2: ใช่ครับขึ้นมาแล้ว
1: อ๋อก็คล้ายๆคนที่กับเฮาเลยนะเมื่อวาน
2: ใช่ครับ
1: ก็เสมอซูเปอร์เดปอร์มา 1-1
2: อันนี้ก็เป็นเดปอร์ติโบอาคอรุญญา
1: อุ้ย
2: คือชื่อทีมเปลี่ยนด้วยนะครับ
1: เหรอฮะ
2: เดปอร์ติโบอาคอรุญญา
1: ผมสังเกตนะเนี่ย
2: ใช่ๆเขาเปลี่ยนชื่อทีมไปแล้ว
1: โอ้ขอบคุณพี่โอ๊ตมากเลยเนี่ยผมจะได้เรียกถูกผมก็เรียกลาคอมาตลอดเลย
2: ใช่ใช่เดปอร์ติโบอาคอรุญญา
1: ส่วนมาดริด
2: ซึ่งเหมือนวันนั้นมีโอบามียังยิงนะครับแต่ว่ามาลากาคงสู้ลำบากมาดริดนัดแรกชนะโซซิดัด4-1ใช่ไหม
1: ใช่ครับถล่มมา 4-1 เลย
2: ชนะเอสปันยอก่อนแล้วก็จริงๆเกมล่าสุดนะคือเกมแมตช์เดย์1
1: ครับ
2: ที่ตอนนั้นเขาให้พักเนี่ยแล้วเขาเพิ่งมาเล่นแถมเอาตอนกลางสัปดาห
1: ์ใช่
2: นะครับ
1: เอ็มบัปเป้แฮตทริกไ
2: ง
1: ในเกมล่าสุดกับโซซิดัด
2: ซึ่งถามว่าการจัดก็คือยังใช้อาดากูแลกูรินโญ่เนี่ยใช้กูแลเล่นทางขวาตอนนี้ไม่มีมาสตันตัวโน่ใช่ไหมก็อยู่ที่ว่าดิโอมองเดจะได้เล่นหรือเปล่า
1: โอ้โหถ้าได้เอาตามผังของเว็บไซต์นี่ก็เอากูแลถอยไปเล่นกลางกับวอลเวเด้นะอาจจะดรอปบานาโดเลยอ่ะ
2: เป็นไปได้
1: เพราะว่าแหมมองว่าเจอมาลาก้าไงแล้วก็ใส่ดิโอมองเดเล่นตัวด้านขวาเลยนะ
2: เป็นไปได้ครับก็คืออาจจะให้ดิโอมองเดเล่นที่ยังไม่รู้ว่าถ้าชอมเบรี่กลับมาเน
1: ี่
2: ยจะเล่นตรงไหน
1: นั่นน่ะสิ
2: แบนาโดจะได้เล่นหรือเปล่าคือหมดแล้วนะนี่มันสตาร์ทุกคนเลยนะแล้วถ้าชูเมนี่กลับมานี่จะเอาไปไว้ตรงไหน
1: ครับ
2: แน่นไปหมดต้องมีคนโดนดรอปไปบ้าง
1: แต่4ตัวบนนี่โอ้โหพี่โอ๊ตโอ้โห
2: คือกูแลโดนดรอปไปก็ต้องเป็นเดียวมองเด้เล่น
1: เดียวมองเด้เล่น
2: กูแลไปแย่งกับตำแหน่งตรงกลางนี่โอ้โหแย่งกันกระจายเลย
1: ยังไม่รวมโรดิโก้อีกนะที่ยังเจ็บนะ
2: ใช่ครับ
1: เอนริชนี่ก็กลับมาแล้วมั้ยกลับมาอีกโอ้โห
2: คามาวินก้าอะไรพวกนี้โอ้เยอะแยะหมด
1: พี่โอ๊ต4ตัวบนนี่ถ้ามูลค่าตอนนี้เท่าไหร่เนี่ย
2: ต้องไปเปิด transfer
1: market ดูแล้วกันทั้งนี้แต่ว่าเขาบอกว่าคุกุริยะอาจจะได้สตาร์ทเหมือนกันนะเดี๋ยวรอดูนะครับ
2: สาย
1: แบ็คซ้ายส่วนมาลาก้าก็อย่างที่พี่วัดบอกเนี่ยแหละตัวก็นะก็เดี๋ยวรอลุ้นกันมันจะเป็นยังไงนะครับ
2: อ้าวยังไม่จบเราขอชาเลนจ์ยังไม่ให้จีนพักจีนคิดว่าปิดเซตแล้ว
1: ครับส่วนลาลิก้าคู่ดึกจะมีเซลต้าเจอบินเบาเนาะ
2: ครับ
1: ก็น่าจะน่าสนใจหน่อยตอนตีสองครึ่ง
2: เพราะบาซ่าเพิ่งเล่นวันพฤหัสนี่เอง
1: ใช่
2: น่าจะต้องไปเล่นวันจันทร์ไหม
1: ถูกต้องไอ้บาซ่าจะเป็นคืนวันจันทร์ถูกต้องครับ
2: คืนวันจันทร์
1: เจอรายโยเบคาโน่นะ
2: ครับผม
1: นั่นคือลาลิก้าเราไล่ให้หมดเลยแล้วกันลีกเอิงจะได้เบรกกันนะครับ
2: ครับ
1: ลีกเอิงเมื่อคืนที่ผ่านมามีคู่ใหญ่ไหมโอ้ลองนี่แพ้นะลองนี่ไปบุกไปแพ้สตราบูก 1-2 นะครับแห
2: มก็เปลี่ยนโค้ดเปลี่ยนโค้ด
1: เมื่อวานนี้นี่อ๋อสตราบูกชนะใช
2: ่สตราบูกใช่ครับ
1: ชนะ 2-1
2: 2-1 ลียงก็เสมอ
1: ลียงก็ไม่ชนะเลออาฟนะเล่นในบ้านแท้ๆนะครับก็
2: เดี๋ยวดูดูลองนิดนึง
1: อ๋อดูลองในคู่แรกเป็นยังไงแพ้เลยอ่ะ
2: ใช่ครับ
1: รองแชมป์เก่า
2: ประเดิมโค้ชใหม่ใช่ไหมดีโน่ท็อปส์มอลเลอร
1: ์นำก่อนเนี่ยนะฟลอยองโตแวงนี่ยิงจุดโทษตั้งแต่ครึ่งแรกนะครับครึ่งหลังโดน2ประตูแซงเลยโอ้โหแพ้นะครับ
2: โอเค
1: ส่วนวันนี้ไฮไลท์ก็น่าจะเป็นตี 1:45 เลยครับพี่โค้ชคู่เดียวเลย
2: ครับ
1: รอบดึกก็คือโมนาโกเจอโอลิมปิกมาร์เซย์คู่ดึกโมนาโกนี่นัดแรกบุกชนะเลยอาร์มา 1-0 ส่วนมาร์เซย์นี่เปิดบ้านชนะสตราสบูกมา 4-0 แต่ว่าโมนาโกนี่มีเขามีเล่นกลางสัปดาห์เนาะในคอนเฟอเรนซ์ กับกอนิกนะครับทีมจากโปแลนด์
2: เจ็บอยู่เยอะถ้าดูโมนาโกนะฟลอรินบาโลกุนทากุมิมินามิโนะลงไม่ได้นะครับหลังอย่างโมเอตซาลิซูอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เป็นฟิลิปเป้หลุยส์คุมส่วนโอแอมก็ได้โค้ชเก่าของใครอ่ะเนี่ย
1: ของลิ
2: ว
1: นี่หรอ
2: ของลิวใช่ไหมของลิวบรูโน่เจเนซิโอเหมือนใช่นะนะครับก็คือมาคุมแทนนะครับ
1: ก็ด้านขวาพอไม่มีกรีนวูดนี่เหมือนจะใช้ปีกฝรั่งเศสนะ
2: อ
1: ัปเดลลานี่อามินฮาริสอย่างเงี้ยเบียร์ฮอยแบร์นะครับยังคุมตรงกลางผมว่าตัวมันก็ไม่แปลกใจอ่ะพี่วศมันจะไปสู้เบเช่
2: นั่นน่ะสิแต่ละทีม
1: โกโลวินนี่ยังอยู่แล้วกับโมนาโกเนี่
2: ยก็เสียอาคริอุสไปไงเสียให้กับเปเชไปด้วยทางโมนาโกนะคร
1: ับ จริงๆโมนาโกก็ยังมีพวกอันซูฟาติมินามิโนอะไรอย่างงี้เนาะแต่เจ็บหมดบาโลกุนด้วยนะครับ
2: ถูกต้องก็คือโค้ชโอแอมเจเนซิโอก็คือคุมลิวถึงฤดูกาลที่แล้ว
1: ครับ
2: อันนี้ก็คือมาคุมโอแอมเป็นโค้ชคนใหม
1: ่สูสี
2: ครับ
1: แต่ว่าอาจจะเอียงไปโมนาโกนิดนะผมมาเล่นในบ้านน่าจะประมาณนี้ครับ5ลีกใหญ่ของเราส่วนวอลเลย์บอลก็จบเซต2
2: จีนเขาได้ไปเพราะว่า
1: เขาชนะ
2: เข้าเบรก
1: เขาชนะ25-11นะครับ เดี๋ยวเป็นช่วงพักเบรกแล้วเดี๋ยวจะมาเซต3เดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวครับ
4: สปอตไกด์ดำเนินรายการโดยฤทธิกรการะเวกและเจษฎาศรีวิเศษอยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
4: Spot Guide ดำเนินรายการโดยริทิก

0: วกและเจษดาศรีวิเศษ
1: ให้เลยเอา18นาฬิกา45นาทีนะครับช่วงสุดท้ายของ Sport Guy Weekend นะเดี๋ยวเซต3กำลังจะเริ่มนะครับไทยกับจีนยัง1ต่อ1เซตนะหลังจากที่เราได้เซตแรกมา
2: โดยมือเซตเดียวลินอยู่
1: ก็มีข้อความนะครับบอกว่าไม่ค่อยอยากเจิมแต่เชียร์ไทยตลอดครับจากนันทพงศ์ไทยชนะจะมีคนแซะว่าจีนเด็กกว่าไหมอ๋อประมาณนี้นะครับโดยเฉพาะคนที่ชอบด่าบอลไทยอุ้ย
2: ก็จีนนี่ก็คือชุดสุดชุดใหญ่เขาแล้ว
1: ครับ
2: ก็คือมีทั้งเด็กทั้งรุ่นเก่าก็ยังมีอยู
1: ่คือถ้าเก่งเนี่ยเด็กก็ขึ้นชุดใหญ่ได้มันก็ไม่ได้ผมไม่ได้เกี่ยวว่าเด็กนะคือมันเป็นชุดที่ดีที่สุดของเขาอะเราก็มอง
2: นี่ไม่รวมตัวเจ็บนะก็เป็นธรรมดาเราก็มีน้องสองก็ยังไม่ค่อยฟิตถูกไหมครับก็ยังไม่ได้กลับมาเขาก็คนสองคนที่ยังลงไม่ได
1: ้อ่ะก็ตามแรกในเซต3เป็นของเขานะครับตามกันต่อ
2: นี่ก็เริ่มตีหลุดไปครับหัวเสา
1: เอส่วนฟุตบอลจริงๆเอเดนวิซี่นี่มีคู่แรกเตะไปแล้วนะครับ PSV Eindhoven แชมป์เก่านี่โอ้โหเล่นไป71นาทีล่าสุดบุกนำอูเทรคสองหนึ่งนะแม่ไม่มีเจ้าไซบารีนะ PSV นี
2: ่ครับ
1: โอ้ฤดูกาลที่แล้วนี่ไซบารีนี่ยิงเป็นว่าเล่นนะตอนนี้ยังนำปีเตอร์บอสยังคุมอยู่เลยอ่ะ PSV โอเค
2: หลักๆก่อนแล้วกันเน
1: า
2: ะ
1: ได้ครับอันนี้ก็รายงานผลให้เป็นแฟนนิดนึง
2: อัปเดตให้หน่อยนึง
1: ครับ
2: กีฬาอื่น
1: ๆเชิญเลยครับ
2: ช่วงเป็นช่วงต้นเซตอยู่ก็อัปเดตก่อนนะครับโอ้จริงถ้าเมื่อวานนี้สุดๆก็ไม่น่าพูดเลยเมื่อวานนี
1: ้ครับ
2: พูดว่ายังไงดูแล้วทาเดย์โปรกาชาก็คงมีโอกาสสวมเสื้อแดงจนจบโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับว่าก้อนหินก้อนเดียวครับทำให้โปรกาชาต้องออกจากการแข่งไปแล้วเมื่อวานนะครับไปรถจักรยานไปเหยียบก้อนหินโอ้โหมันแบบถ้าใครดูแล้วแบบมันไม่น่าเชื่อนะครับว่าแต่ถามว่าเขาพลาดหรือเปล่าก็คือเป็นช่วงที่พอใช้ความเร็วแล้วอาจจะคือมันกำลังจะถึงจุดที่น่าจะต้องทำความเร็วแต่ว่าโปรกาชาดื่มน้ำพอดีอาจจะแบบกำลังจะขึ้นเขาแล้วดื่มน้ำแล้วคิดดูว่าถ้าปั่นจักรยานเร็วประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วสะดุดก้อนหินแล้วคุณถือจับแฮนด์อยู่มือเดียวโอ้โหมันก็เลยทำให้ล้มแบบไม่เป็นท่าแล้วหายปลาร้าล่าสุดคือหายปลาร้าหายหักแล้วก็ซี่โครงด้วยนะครับ C7ด้วยซึ่งตอนที่ล้มไปเนี่ยทีแรกยังเหมือนกับพยายามจะลุกขึ้นมาด้วยสัญชาตญาณนะครับ
1: ครับ
2: ซึ่งตอนนั้นน่ะก็น่าจะคอนคัชชันด้วยส่วนหนึ่งนะครับคิ้วเขาแตกเลยสุดท้ายคือต้องออกจากการแข่งขันไปแล้วนะครับมันก็ไม่น่าเชื่อนะว่าคนที่แบบนำ3นาทีกว่าแพ้ภัยตัวเองจนได้นะครับไม่รู้ใครเอาก้อนหินก้อนนั้นไปวางจริงๆนะครับก็เรียบร้อยไปเท่ากับว่าหมดโอกาสยังไม่สามารถจะคว้าแชมป์แกรนทัวร์ได้ครบนะครับเพราะนี่คือแกรนทัวร์เดียวที่โบกี้ยังไม่เคยได้นะครับเคยมาแข่งครั้งสุดท้ายคือ2019เลยก็ทำให้ตอนนี้ก็ผู้นำก็โอเพนไวครับตอนนี้ไวโอเพนแล้วครับก็คือน่าจะมีโอกาสกันหลายคนตอนนี้คนที่ได้สวมเสื้อแดงก็คงจะเป็นเอนริกมาสนะครับจอมเก่าจากสเปนซึ่งเมื่อวานเขาก็ให้เกียรตินะเขาไม่ยอมสวมเสื้อแดง
1: ครับ
2: เพราะเขาเหมือนกับว่าก็เรสเปคโบกี้อ่ะโบกาชาแบบน่าจะได้เขาก็เลยถือเสื้อเฉยๆก็เหมือนเป็นการให้เกียรติหรือว่าส่งกำลังใจไปให้โปรกาชานั่นเองนะครับวันนี้จะกลับมาเป็นสเตจภูเขาด้วยก็เดี๋ยวไว้ตามกันสำหรับจักรยานทางไกลบูเอต้าเอสปานญานะครับแกรนด์ทัวร์สุดท้ายก่อนจะไปชิงแชมป์โลกที่มอนทรีออลที่แคนาดานะครับส่วนกอล์ฟทัวร์แชมเปี้ยนชิพ
1: ครับ
2: อันสุดท้ายครับที่พูดถึงว่า
1: 40ล้าน
2: กิโลยังได้3
1: โอ้ยยอม
2: 350,000 เหรียญเลยนะครับ
1: ครับ
2: ก็วันสุดท้ายตอนนี้ผู้นำเปลี่ยนมือไปนิดนึงนะครับเพราะว่าวิกเตอร์ฮอฟแลนด์ขึ้นมานำนะโปรนอร์เวย์นะครับถ้าดูตอนนี้เนี่ยนักกีฬานอร์เวย์ก็จะต้องมีการสวมนะครับฮาลันก็ดีหรือว่าในจักรยานก็เช่นเดียวกันวิกเตอร์ฮอฟแลนด์ก็ติดริบบิ้นสีดำนะครับเป็นการต้องถือว่าทั้งประเทศนะครับในการสิ้นพระชนของกษัตริย์แห่งนอร์เวย์นะครับเมื่อไม่กี่วันก่อนนั้นก็จะเห็นภาพนี้ฮอฟแลนด์ก็เช่นเดียวกันแล้วเขาก็มีโอกาสชนะด้วยเพราะว่าขึ้นไปนำอยู่ที่15อันเดอร์นะครับ
1: ครับ
2: นำหน้าผู้นำเมื่อวานก็คือแรนเจอร์ดอยู่สตรกหนึ่งแต่ที่ตามมาเนี่ยโอ้โหแต่ละคนต้องถือว่ามีลุ้นหมดนะครับสกอตตี้เชฟเฟอร์

0: ยารุนแชมป์นี่ผมว่าเกือบๆ10คนเหมือนกันนะ
1: เยอะมากนั่นก็เดี๋ยวตามกันคืนนี้นะครับ
0: เชฟเลอร์นี่จ้องอยู่เลย
1: ก็เพิ่งจะกลับมาได้แชมป์ไป
0: ครับ
1: เทนนิสก็คงไปว่ากันที่ US Open นะครับถ้ารายการอื่นก็อย่างดิอันพารีก็เป็นสาวฝรั่งเศสที่ได้แชมป์ที่มอนเตเร่นะครับรายการที่น้องลงค่าไปเล่นด้วยนะครับฝ่ายชายก็เหมือนจะจบไปแล้วเป็นหนุ่มเปรูคนนี้ผมยังไม่เคยเห็นฟอร์มเลย
0: อ
1: ิกนาซิโอบูเซ่นะครับที่ได้แชมป์ฝ่ายชายไปก็ตามนี้สนุกเกอร์ครับโอ้โหเมื่อวานนี้ก็ถือว่าพลิกล็อกนะเมื่อวานสำหรับอู่ฮั่น
0: ใช
1: ่โอเพ่นในรอบชิงชนะเลิศเมื่อวาน
0: เพราะเรารายงานเมื่อวานนี้เจ้าซินถง
1: แต่เมื่อวานเหมือนตาม
0: ตาม 4-5 แต่ว่าสุดท้ายก็เนี่ยแหละครับคนที่ชนะรอนนี่แหละได้แชมป์นะก็คือฉางปินอยู่นะครับ
1: ช
0: นะ10-7เฟรม
1: ใช
0: ่โอ้โห
1: ไปดูฉางปินอยู่เนี่ยก็มาแบบเดียวเจ้าสิ้นสมคือโดนแบนมาแล้วเหมือนก
0: ัน
1: เคยโดนแบนน่าจะข้อหาเดียวกันแล้วก็เพิ่งจะกลับมานะ
0: เจ้าสิ้นสมนี้เพิ่งขึ้นมือหนึ่งโลกได้ไหมพี่วศ
1: ใช่ใช่ครับ
0: เหมือนจะเป็นคนที่เท่าไหร่เนี่ยที่ขึ้นแทนจัดทรัมเนี่ยโอ้ปรากฏแพ้นะครับ
1: แพ้ขึ้นเป็นมือหนึ่งของโลกเรียบร้อยแล้ว
0: หน้ายังเด็กอยู่เลยอ่ะโอ้24
1: ใช
0: ่ก็ไม่เด็ก
1: เพิ่งจะไต่เต้ากลับมาหลังจากที่เขาโดนห้ามแข่งไปช่วงก่อนหน้านะครับไปดูโหเฟรมที่แบบปล้นมาได้เนี่ยตอนนั้นนำ9-7ซึ่งจริงๆเจ้าซินถงน่าจะได้เฟรมนั้นนะครับแต่ว่าพอไปพลาดการพลาดฟาวเนี่ยโอ้โหจางปิงอยู่ดูลูกสีมันก็ไม่น่าจะเก็บหมดโต๊ะได้ปรากฏว่าหมดโต๊ะได้แล้วก็ชนะเลยนะครับ10-7อ่ะก็ได้แชมป์ไปนะครับประมาณนั้นนี่คือส่วนของสนุกเกอร์นะครับ
0: ครับ
1: อื่นๆ MotoGP ที่อารากอนนะครับเมื่อวานนี้ในส่วนของสปรินต
0: ์
1: เนี่ยเบสเซกี้ได้โผล
0: ่ครับ
1: แต่ปรากฏว่าหลุดตั้งแต่โค้งแรกอ่ะไม่ดีโดนมาร์คมาเกสแซงแล้วมาเกสก็แชมป์เลยนะครับมาเกสแชมป์สปรินต์ไปเมื่อวานวันนี้ต้องดูฟูลเรสเมื่อวานมาเกสเข้าที่1อเล็กซ์น้องชายเข้าที่2นะครับเบสเซกี้ไปจบที่3แต่ว่าเดี๋ยวต้องดูว่ารอบหลักวันนี้จะเป็นอย่างไรนะครับ
0: 1ทุ่มนะครับ
1: เบสเซกี้ก็แต้มอย่างตามฮอร์เกมาร์ตินอยู่นะ
0: ครับตอนนี้ก็แม่ตามอยู่เท่าไหร่ล่ะตามอยู่29คะแนน
1: ใช่ครับ29แต้ม
0: 29
1: แต่เหมือนตอนวอร์มอัพเนี่ยทำเวลาดีอยู
0: ่ครับ
1: เดี๋ยวต้องดูว่าแก้ตัวได้หรือเปล่านะครับ
0: โอ้โหนี่อิตาเลียนนี่โดนรอบร้อมด้วยสเปนเลยนะ
1: สเปนเยอะจริง
0: โอ้ครับ
1: ราอูเฟรนันเดสด้วยคอร์เกมาติน
0: อคอสตาด้วย
1: สามด้วยนะครับ
0: เจ้าคอสตาคู่พี่น้องมาเกสอีกอ่ะก็เดี๋ยววันนี้1ทุ่มนะครับที่อารากอนนะสเปน
1: อ่ะไทยเราไล่มาครับ7-8พอมีลุ้นอยู
0: ่มันมีช่วงนี้ที่โดนทิ้งห่างนะ
1: ส่วนรักบี้นี่น่าจะเป็นคู่ที่สปริงบ็อกชนะออลแบล็กละมั้ง
0: ใช่ใช่ใช่
1: ใช่ไหม
0: ที่คุณโสพลรายงานมา
1: ใช่ใช่ครับ
0: ครับ
1: ก็เมื่อวาน
0: อัน
1: นั้นน่าจะเมื่อวานหรือวันนี้น่าจะเมื่อวาน
0: นี่
1: แชมป์โลกชนะสปริงบ็อกซ์ชนะได้33.26
0: ถูกต้อง
1: ในถือว่าเป็นซีรีส์ที่เคปทาวน์นะครับ
0: แล้วก็มีรายงานคริกเก็ตหญิงไทยด้วยนะชิงแชมป์เอเชียชนะฮ่องกงโอ้โห6แต้ม
1: ครับ
0: เหลือเจออินเดียเหลือเจออินเดียกับปากีสถานประมาณนี้นะครับโอเคแล้วก็คืออะไรครับเนี่ยเขาบอกว่าหน้าตาพี่เหมือนมอร์แกนอาสยามเดี๋ยวนะ
1: คือใคร
0: ก็น่าจะเป็นนักร้อง
1: นักร้องฮะศิลปินต้องขออภัยด้วย
0: ก็สกุลอาสยามแต่ว่ามอร์แกนนี
1: ่ต้องไปดูภาพน้องเขาละขออภัยด้วย
0: ครับ
1: ไม่ได้ทราบทุกวงการกัน
0: อ๋อแล้วก็เขาพูดถึงฟุตบอลทีมชาติไทยอยู่20ด้วยนะครับนัดแรกจะเล่นที่ชลบุรีถูกต้องเรามีทัวร์นาเมนต์ที่ชลบุรีนะครับแล้วก็ตามฟุตซอลให้ด้วยนะครับโอ้โห
1: ฟุตซอล
0: เมื่อกี้รายงานคู่แรกไปแล้วนี่ที่แบ็คเพลชนะอ๋อมันจะมีคู่หนึ่งเตะอ๋อท่าข้ามใช่ไหมได้เลยท่าข้ามล่าสุดเป็นไงเนี่ยแต่น่าจะยังไม่จบเนาะ
1: ครับ
0: เพราะเล่นตอน6โมงเย็นอะ
1: ต้องเปิดแอปแล้วท่าน
0: เออถ้าเอาผลนี่ต้อง

0: สดอะ
1: ใช่ครับเพราะว่าทราบตอนจบขออนุญาตเปิดดูนิด
0: ครับ
1: จะรู้เลยเราไล่มาเหลือแต้มเดียว
0: ครับ
1: ตอนนี้เราตาม8ต่อ9นะครับ
0: เหนียวแล้วอ่ะกลับมาสิมาเ
1: ออนี่ครับ
0: 9เท่า
1: ตามมาทันแล้ว
0: ต้องให้เนี่ยแหละนุกนิกบอกช่วงนี้เป็นแต่ก็ต้องเป็น
1: ต้องเต้นก่อน
0: เออนี่นะต้องควีนบีมคว
1: ี
0: นบ
1: ีมมาแล้ว
0: นี่ฮะนี่ฮะ9เท่า9เท่าคุณผู้ฟังลุ้นกันลุ้นกันแม่เขาบอลเร็วมาเหมือนกันครับพี่โอ๊ต
1: ครับ
0: แม่เรายังแก้ตรงนี้ไม่ได้นะ
1: ก็เอากลับไปนำแต้มหนึ่งไม่เป็นไรเกาะไว้ก่อนเกาะไว้ก่อน
0: เกาะไปเรื่อย
1: เกาะไว้ก่อน
0: เกาะไปเรื่อยเราก็เดี๋ยวส่วนฟุตซอลขอโปรแกรมฟุตซอลก็อย่างที่บอกไปเนาะว่าจะมีคู่ดึกด้วยนะคร
1: ับ
0: สองทุ่มครึ่งภูเก็ตยูไนเต็ดเปิดบ้านเจอนครปฐมคริสเตียนยูไนเต็ดนะแม่แสดงว่าพี่คนนี้ก็เป็นแฟนฟุตซอลนะเนี่ยในขณะที่เรากำลังรายงานวอลเลย์บอลเต็มที
1: ่ก็ยังจะหาอยู
0: ่หาผลให้ใช่ไหม
1: หลายมันถ่ายทอดเยอะเหลือเกิน
0: ยังไงถ้าข้ามก็นำแหละพี่ฮอตดูแล้วนะฮะคุณยุราที่บอกว่าเราจะล้มจีนได้ไหมครับตอนนี้ก็ต้องลุ้นกันก็หวังว่าเซตนี้จะเป็นของเราก่อนเนาะโยนความกดดันให้กับจีนนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็จีนนี่เบอร์หนึ่งเอเชียผมตามผมรู้เท่านี้เลยครับสำหรับวอลเลย์บอลจากคุณโทมิยาสึ
1: ก็ถูกครับ
0: ครับผมดูวอลเลย์บอลไม่เป็นครับช่วยบอกผมทีเอาแล้ว ดูวอลเลย์บอลไม่เป็นเนี่ย
1: ผู้บรรยายท่าน
0: มีอะไรแนะนำไหม
1: แนะนำดูทางทีวีฮะก็มีผู้บรรยายท่านคงแนะนำอยู
0: ่เอาจริงโดยส่วนตัวผมก็ไม่ได้ชอบดูตั้งแต่ต้นนะก็มาดูยุค7เซียนนี่แหละแล้วพอดูแล้วมันรู้สึกว่ามันสนุกคือมันฟุตบอลเนาะพี่ว่ามันยังมีผ่อนมีอะไรเนาะ
1: ครับ
0: แต่วอลเลย์บอลอ่ะแต้มมันแบบแต้มต่อแต้มอ่ะมันลุ้นกันสนุกนะครับยิ่งถ้าแล้วผมว่าหญิงอาจจะสนุกกว่าชายตรงที่มันละลี่กันมากกว่าชายนี่เวลาตบแล้วส่วนใหญ่มันจะจบอ่ะเหมือนเราจะตีเสมอนะ18เท่า
1: อ้าวเอาเขาบอลได้
0: ขออีกทีหลุดเองไหมของเรา
1: ไม่ทัชไม่ทัช
0: เอาละครับ
1: น้องอู๋นี่ก็พลาดเหมือนกัน
0: เรานำ12 11นะครับเออเราต้องหวังเบียดๆนี่ครับโค้ชออสบอกอ้าวใจเย็นๆอ่ะพี่ออสเราต้องไปแล้วครับ
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวจะให้ช่วงหน้าเข้ามาต่อกับซอกไลท์รีพอร์ตก็เดี๋ยวเปิดวอลเลย์บอลค้างไว้อย่างนี้แหละให้น้องๆเข้ามาอัปเดตต่อนะครับเอาเป็นว่าหวังว่าวันพรุ่งนี้นะผมมาจัดกับพี่หมอเมาจะได้เริ่มต้นด้วยการสร้างบริษัทไปโอลิมปิกของทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยนะครับวันนี้เวลาหมดนะครับขอบคุณทุกข้อความครับพี่โอ๊ตธิกรกาละเวกผมเจตเจษฎาศิวิเศษลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยฤทธิกรกาละเวกและเจษฎาศิวิเศษ

0: 461
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Soccer Live Report
3: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกล่องกรอบกว่ามันกว่า
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1

0: 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: สิทธิ์ของเราใครคุ้มครองหน้าที่ของเรามีอะไรบ้างมีปัญหาเรื่องกฎหมายควรทำอย่างไรหาคำตอบได้ในรายการทนายมหาชนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังมาเรียนรู้ทำความเข้าใจในเรื่องกฎหมายแบบเข้าใจง่ายๆดำเนินรายการโดยสุเทพคงเปี่ยมเอกกิตติดาทนายหนึ่งจิรพันธ์พร้อมนักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญจากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์พบกันทุกวันเสาร์เวลา15 นาฬิกาถึง16 นาฬิกาได้ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3พี่ฟากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not the Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569
5: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28 กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
6: ซองทางแท่งรายการที่จะพาคุณย้อนความทรงจำผ่านเสียงเพลงเพลงเก่าเพลงใหม่บ้างบทเพลงอาจทำให้เราย้อนกลับไปในความทรงจำกลับไปคิดถึงวันหวานเพลงที่เคยฟังคนที่เคยรักและเรื่องราวที่ยังอยู่ในใจดำเนิน

ได้ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20

0: ึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: Soccer Live Report

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงครับในช่วงของ Soccer Live Report ครับวันนี้อยู่ผมจารุอุดมศักดิ์แล้วก็จะเด็กนพดลนะฮะสวัสดีคุณเอกแล้วก็คุณผู้ฟังด้วยนะครับ
1: ครับผมสวัสดีพี่อู๋ครับสวัสดีผู้ฟังแล้วนะครับ
0: ช่วงนี้ก็กำลังลุ้น
1: ระทึกมันเลยอ่ะ
0: โอ้วอลเลย์บอลนะครับโอ้โหมัวแต่เสียวอยู่จากที่นำค่อนข้างนะห่างอยู่นะสองสามแต้มไปมาๆนี่โอ้โหต้องมานั่งลุ้นกันในเซตที่3นะครับ
1: ครับ
0: ก็ผลัดกันได้คนละแต้มกันมาบี้กันมาตอนนี้23-23นะครับในเซตที่3นะครับหลังจากที่ได้ไปคนละ1เซตนะครับโอ้โหไปมาอ่ะตอนนี้กลายเป็นจีนเป็น24-23แล้วนะครับจีนขึ้นนำไปแล้วนะครับผมส่วนตอนนี้ก็มีจูบิแลในส่วนของเบลเยียมนะครับเกนเพิ่งจะนำเมื่อสักครู่ล่าสุดขับลุกตีเสมอเป็น 1-1 ไปแล้วนะครับ
1: ครับ
0: ในนาทีที่42นะครับส่วนกูหลักของเราก็จะไปเริ่มตอน2ทุ่มนะครับเชลซีกับไบรตันที่เรียกว่าฟอร์มแจ่มมาตั้งแต่ในเกมแรกทั้งคู่นะครับชนะกันมาทั้งคู่นะครับวันนี้ก็ถือว่าได้ประเดิมใช้ทันทีเลยนะครับเอมี่มาร์ติเนสนะครับ
1: ส่วนจะเป็น3เราเสียไอ้จีนนะ
0: ครับ
1: ผู้มีชาเลนจ์ครับทีมเสิร์ฟมาแล้วเรารับแล้วล้นเดี๋ยวดูว่าจะไปโดนตะข่ายป่ะครับเดี๋ยวมีชาเลนจ์อยู
0: ่ถือว่าสำคัญครับวันนี้มีชาเลนจ์ก่อนหน้านี้ก็
1: ชาเลนจ์มันเหลือก็ชาเลนจ์ให้มันครบๆไปหรือเปล่าว่ามันเป็นแต้มสำคัญเป็นเซตพอยต์อ่ะเมื่อสักครู่เนี่ยถ้าเสียก็เสียเซตเลยครับ
0: คือถ้าได้ยังได้ลุ้นอีกเครื่องนึงนะ
1: เผื่อได้ถ้าไม่ใช้มันก็จบอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: ถ้าใช้แล้ว
0: มีก็ใช้ไว้ก่อนครับ
1: ใช้ไม่ถ้าใช้แล้วจบก็ไม่เป็นไร
0: เน
1: ี่
0: ยจังหวะเราขึ้นหน้าเน็ตแล้วเขาตบเข้ามาเลยครับ
1: ไม่โดน
0: ไม่โดน
1: ไม่โดน
0: พี่ชาเลนว่าไม่โดนเน็ตนะครับ
1: แกโค้ดออสคงใช้เผื่อได้นั่นแหละเพราะมันเป็นเซตพอยต์แล้วอ่ะบอลแรกบุ๋มบิ่มรับล้นครับโอ้มันจะไปกักกับอมสินน่ะ
0: ไปขึ้นแล้วเนี่ยกักติดกันพอดีเลยนั่นแหละครับโอ้โหพอดีครับเขาก็ได้ในเซตที่3ไป
1: ครับผม
0: นะครับเป็นจีนนะครับชนะไปในเซตที่3นะครับ25-23นะครับผมนะส่วนตอนนี้เดี๋ยวผมไปไล่รายชื่อที่ออกมาก่อนนะ
1: ครับผม
0: ของทางด้านเชลซีกับไบรตันวันนี้โอ้โหเชลซีนี่ชาเบียลองโซนี่จัดชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยครับประตูเป็นเอมี่มาร์ติเนสนะครับแนวรับ3คนนะครับมักซองลาครัวนะครับโฟฟาน่าแล้วก็โควิลนะครับ
1: ถึ
0: ง3เซนเตอร์มาโลกุโตลงขวาครับแล้วก็ฮาโตอยู่ทางฝั่งซ้ายครับคู่กลางเนี่ยใช้เป็นลาเวียจับคู่กับพาเมอร์นะครับส่วนตัวรุกมีมอร์แกนโรเจอร์กับเนโต้แล้วก็หน้าเป้าเป็นเจ้าเปโดนะครับ
1: ครับผม
0: โหเรียกว่าใส่เท่าที่มีเลยครับเกมรุกนะครับส่วนไบรตันก็แฟบูเกนนะครับเป็นประตูแนวรับ4คนคาเดียลูนะครับเป็นแบ็คขวาครับบอสทางแบ็คซ้ายบอสคายี่คู่เซนเตอร์เป็นดังจับคู่กับบุสโควิดนะครับคู่กลางเอาเจ้าวีเฟอร์จับคู่กับทางด้านของโกรสนะครับส่วน3แนวรุกนะครับยาคุเยกะแล้วก็โกเมสครับรวมไปถึงเดอะคุยเปอร์นะครับแล้วก็หน้าเป้าเป็นทางด้านของคอสตูลาสนะครับ
1: ครับผมปีที่แล้วคู่นี้เจอกันนี่ไบรตันชนะเชลซีทั้งไปทั้งกลับเลย
0: ครับแต่คราวนี้นี่เปลี่ยนโค้ดแล้วต้องรอดูนะครับซาเบียลองโซที่ข้อหลายๆคนมองนะครับคือจากสำรวจมาเนี่ยเห็นในหลายๆสื่อเนี่ยถ้าถามว่าม้ามืดปีเนี้ยหลายคนเก่งไปที่เชลซีนะคือพวกบรรดาเต็งแชมป์ก็จะเป็นพวกซิตี้เป็น
1: อาร์เซ
0: นอลไป
1: ใช่
0: แต่หลายคนมองว่าถ้าจะมีม้ามืดเนี่ยมองไปที่ลูกทีมของทางด้านชาบิลองโซ่นะ
1: สเปอร์อีกทีมนะ
0: กูสเปอร์ก็สตาร์ทต้องรอดูก่อนครับ
1: ไม่ก่อนสตาร์ทก่อนแล้วดูการจะเริ่มไงดัน
0: โอ้
1: ยอยู่ในกลุ่มม้ามืดอยู่แล้ว
0: สเปอร์นี่มานี่น่าผิดหวังนะ
1: ใช่ๆ
0: แพ้ไป2เกมติดนะครับ
1: เมื่อวานนักคาบ้านนั่นอยู่กับเซ
0: ลใช่แล้วเมื่อวานคาบ้านโดยกลายเป็นนิวคาสเซิลนี่มาดีเน
1: า
0: ะ
1: นิวคาสเซิลเฮานี่6แต้มอ่ะเมื่อวานน็อกโคนทรี
0: ใช่ครับ
1: ซิตี้6แต้มเฮาก็6แต้มอ่ะเดี๋ยวดูวันนี้ถ้าเชลซีชนะได้ก็จะ6แต้มเช่นกันนะ
0: คิชาบีลองโซมาทีเดียวเนี่ยแฟนบอลสิงห์นี่เฮเลยนะ โอ้โหไอจุดที่ไม่มีใครแก้สักทีนะไอโรเบิร์ตซานเชสอ่ะคือแฟนเชลซีด่ามาหลายปีติดแล้วนะ
1: ครับ
0: แล้วโอ้โหได้เอมี่มาร์ติเนซจบเลย
1: ใช่ใช
0: ่แก้ปัญหาเรื่องของประตูนะเพราะว่าไอซานเชสเนี่ยไปหวังพึ่งมันก็บางวันมันก็จะเล่นดีบางวันมันก็ผีเข้านะ
1: ครับ
0: เซฟเยอะแต่ไอวันผีเข้าไม่ค่อยมีไง
1: ใช่
0: ส่วนใหญ่จะผีออกแล้วก็ผิดพลาดเยอะนะครับ
1: คือถ้าให้เวลาลองโซ่ได้ทำงานแบบเต็มๆของเขาอ่ะเชลซีน่ากลัวนะ
0: ใช่ใช่
1: เพราะว่าขุมกำลังอ่ะชุดนี้ดีมากๆ
0: ขุมกำลังแล้วถ้าเกิดนักเตะเข้าใจแท็กติกเนาะ
1: ใช่
0: ระบบของชาบิลองโซ่ขึ้นมานี่ก็เป็นอีกที
1: เอาเรื่องอยู่อ่ะ
0: เออเอาเรื่องเหมือนกันนะครับ
1: ครับ
0: นะก็ส่วนเอเซเบตก็468-9899นะครับเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับ
1: ครับ
0: ส่วนตัวผู้เล่นก็จัดไปเรียบร้อยนะครับสำรองวันนี้เนี่ยชาบิลองโซ่นะครับมีทั้งเวลเบกลิสเจมไอ้เจ้าเจมี่คิทเทนนะครับเอสเตวาลครับจากนั้นของไคเซโดอันนี้เป็นสำรองนะครับแล้วก็ไอ้เจ้าบาโกอาเชมปงแล้วก็ชาบาเลียนะครับ
1: ครับ
0: เป็นชื่อเป็นสำรองทางเอนโซวันนี้ยังไม่มีชื่อเหมือนเดิ
1: ม
0: นะครับจอแดนไฮเดอร์สันกับไอ้เจ้าตัวใหม่ที่มาอย่างปาเลสต้าดันเจ็บไปนะครับ
1: ครับจะย้ายหรือเปล่า
0: โอ้ดูทรงแล้วผมว่าเอนโซนี่ไม่แน่เหมือนกันเนาะเพราะว่าเจ้าตัวก็ชัดเจนว่าดรอปตามแท็กติกตั้งแต่ในบอลถ้วยแล้วนะครับสำหรับเอนโซนะครับซิตี้นี่โอ้โหดีล้อนี่ล่าสุดมีข่าวก็จะสอยกักโปจากลิเวอร์พูลอีกใช่ไหมครับนี่ถ้าเกิด
1: ตลาดมันใกล้จะปิดอ่ะนะเพราะฉะนั้นต้องเร่งนะครับ
0: แต่ซิตี้เองก็ต้องยอมรับว่าคือด้วยความที่ซื้อได้เยอะเพราะว่าแกขายเก่งเนาะ
1: ใช่
0: ขายแต่ละตัวก็ได้ราคาต้องชมทีมซื้อขายมากนะครับก็เลยทำให้สามารถซื้อได้แล้วก็ลิเวอร์พูลนี่ก็ยังระส่ำอยู่เลยแล้วนี่ยังมีข่าวว่ากำลังจะเสียกักโปนะ
1: เกมลุกก็เดี๋ยวรอการมาของบาโคล่าว่าจะยังไงนะ
0: จับ
1: เซตสี่แข่งแล้วนะครับโอ้ยจีนนำเราอยู่2-1เซตนะครับแล้วล่าสุดเซตที่4จีนไล่มา1-2แต้ม
0: ครับ
1: เซตนี้นี่มีเท่าไหร่ต้องใส่ให้หมดเพราะว่าเราเสียไม่ได้นะครับคือถ้าเสียเซตเนี่ยแพ้เลยคือชิงแชมป์โลกอ่ะได้ไปแน่ครับ1 2 3จีนไทยแล้วก็ญี่ปุ่นแต่ว่าแชมป์เท่านั้นที่จะคว้า
0: โอลิมปิกนะ
1: ตั๋วโอลิมปิกครับ
0: คือมันต้องแชมป์อย่างเดียว
1: ใ
0: ช่มันไม่ง่ายเนี่ยตรงนี้แหละครับที่จะหาตั๋วไปโอลิมปิกนะคร
1: ับ ถ้าบอลแรกดีๆพรพันจ่ายให้ได้หมดอ่ะเดี๋ยวดูว่าวันนี้ออมสินนี่จะองลงอีกหรือเปล่าแล้วคือเล่นบอลสูตรตีทีนี้จีนก็เอาไม่อยู่นะครับ
0: แต่เซต4เราก็มาดีนะกวดคะแนนมาตอนนี้ไปแล้ว3-1อยู่นะครับ
1: ครับ
0: มาแบบเรื่อยๆเหมือนกันคือถ้าเข้าล็อกอ่ะส่วนใหญ่เราตบติดลงกลางหลุมเลยนะครับแต่จีนเองก็ใช้ความผิดพลาดของเราไล่มาได้ตลอดนะเนี่ยตามมาเป็น2-3ในเซตที่4ไปแล้วนะครับส่วนในรายการอื่นๆที่ดูอยู่ตอนนี้ที่คิกออฟอยู่นะครับก็มีสวิตซ์ซูเปอร์ลีกนะครับซียงตามหลังลูกาโน่อยู่0-1ตอนนี้ผ่านมาประมาณ20นาทีนะครับน่าจะประมาณนี้ในช่วงนี้เนาะสำหรับฟุตบอลในช่วงแรกๆนี่ยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับตอนนี้กำลังเล็งไล่ดูอยู่ว่ามีลีกอะไรบ้างนะครับ
1: ช่วงนี้อาจจะโฟกัสไปที่วอลเลย์บอลเยอะหน่อยนะลุ้นตามไปด้วยเลย
0: ส่วนใครตกหล่นลีกไหนยังไงก็ส่งเข้ามาได้
1: ครับ
0: นะ
1: ครับ
0: แล้วเดี๋ยวเราจะไล่เก็บตกให้นะครับ
1: ครับ2 ทุ่มก็ค่อยไปโฟกัสที่พี่เมียเนาะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ค่ำคืนนี้เดี๋ยวแมนยูจะมีเกมที่โอลด์ฟอร์ดนะครับ
0: จับ
1: เจอกับอิปสวิชนะ
0: ถือว่าล้างตาหน่อยครับคือไปเปิดฉากเจอน้องใหม่อย่างฮาวซิตี้ล่อมาปุ๊บเนี่ยเจอน้องใหม่ต่ออีก1เกมนะแล้วอิปสวิชก็มาดีด้วยนะครับเสริมทีมดีอยู่นะครับก็เดี๋ยวจะมีในคู่2 ทุ่มเราก็คงไปโฟกัสเชลซีกับไบรตันแล้วก็จะมีคู่ที่เตะควบคู่กันมา3 คู่นะครับ
1: ครับ
0: ก็จะมีลีดกับเบนฟอร์ด
1: ซ
0: ันเดอร์แลนด์กับฟูลแลมนะครับแล้วก็ปิดท้ายไม่ใช่ปิดท้ายสิ เป็นคู่รองตอน 4:30 นะครับแมนยูกับอิปสวิชนะครับวันนี้ได้กลับมาเล่นในบ้านแล้วแมนยู
1: เป็นเกมแรกของคาร์ลิกที่โอแทฟฟอร์ดนะ
0: ครับ
1: ในฤดูกาลนี้นะครับ
0: เกมแรกที่แพ้เนี่ยไปเยือนเฮานะครับ
1: ใช
0: ่โอ้แล้วเฮาที่เป็นตัวเต็งที่ตกชั้นนะโอ้โหดันเก็บ6นัดไอ้จะเก็บ6แต้มนะครับใน2นัดแรกอะนะครับ
1: อยู่ช่วงนี้พวกทีมน้องใหม่ต้องโกยแต้มเยอะๆก่อน
0: ครับ
1: จะได้ไม่ต้องไปเดือดร้อนปลายฤดูกาลนะก็เมื่อวานน่ะเมื่อวานจังหวะที่เฮาได้ประตูชัยก็เป็นจังหวะสวนกลับโดนคนที่แบบเรียกว่าขยมยับทั้งเกมพี่หู
0: ครับ
1: แต่โดนสวนกลับอ่ะแล้วเสร็จเลยแล้วแฟงมาเรียกว่ามาพลาดในช่วงครึ่งหลังนะครับ
0: แล้วคือบอลมันมาจากแชมเปี้ยนชิพด้วยกันไง
1: ใช่
0: ผมว่ามันไม่กลัวกัน
1: ก็ปีที่แล้ว
0: ไม่กลัวกันอยู่แล้วนะ
1: ศูนย์ทั้งสองเกมอ่ะ
0: ฮาวเองก็รู้อ่ะว่าเจอกันมาแล้วอ่ะนะพอขึ้นมาปุ๊บเนี่ยโอ้โหดันคมกว่านะใส่เกมจังหวะสวนกลับแล้วทำได้เนาะส่วนเอสเบสมีส่งมาบอกสวัสดีครับจันอูแข็งใหญ่แล้วก็พี่เอกปัจจุบันเมีย2กิก
1: อ
0: ีก2นะครับจากคุณนานอาร์ตนะครับ จันเอกส่วนจันเอกส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีกิกอะคุณนานะส่วนใหญ่แค่
1: ผมรักเดียวใจเดียวขาดอยู่นิดนึงแล้วจีนต้องขอนานอ้อนะครับไทยเรานำ3-6นะครับ
0: เริ่มไหลเริ่มเข้าสู่ช่วงไหลอีกแล้วนะครับ
1: เขาก็เบรกโมเมนตัมเราเหมือนกันชัดจอน10แต้มเสียได้2แต้มในเซตที่แล้วนะ
0: อือใช่ๆ
1: ตีเหมือนจะตีอัดบล็อกหรือว่าไม่โดนบล็อกอะไร
0: คือบางทีเหมือนเขาจะเป๋ๆนะพอช่วงเขากลับมาได้นี่เราก็ต้องระวังนะเราก็เจอเขาไหลเหมือนกันนะครับ
1: ต้องเอาบอลเหนียวแล้ววันนี้นี่อมสินโอ้โหขึ้น3เมตรหลังแต่ละทีแล้วถ้าเข้าโฟกัสเนี่ยทะลุบล็อกตลอดนะครับ
0: ได้ฟาดเข้าไปทีนี้โอ้โหเต็มๆเลยนะลงตรงกลางเลยเนี่ยครับเอาไม่อยู่ครับ
1: ควีนบีมจะให้ขุดก็ขุดได้นะของเราชุดนี้เหนียวครับเตรียมทีมาดีมาก
0: อ่ะแต่นี้เราก็นำค่อนข้างห่างเหมือนกันเนาะ7-3ไปแล้วนะครับ
1: ก็รักษาความห่างไว้เนี่ยสัก2แต้ม3แต้มอ
0: ่ะอันนี้บอกว่านักเตะขวัญใจคุณเอกกักโปย้ายไปแมนซีข่าวจริง 100% ยังครับแมนยูจะยิงถึง3ไอ้ข่าวเนี้ยล่าสุดมันออกมาเพราะว่าเหมือนกักโปเนี่ยแกอยากย้ายนะครับแล้วลิเวอร์พูลก็มองว่าถ้าเกิดต้องย้ายจริงเนี่ยก็ขอให้ค่าตัวสมน้ำสมเนื้อ
1: ใช่
0: ก็อยู่ที่ซิตี้ครับตอนนี้ถ้าซิตี้จะมาซื้อถูกเนี่ยลิเวอร์พูลไม่ปล่อย
1: ใช่
0: แต่ถ้าซื้อในราคาที่ตัวผมว่าอาจจะต้องมี80
1: ต้องมี
0: เออ8 90ผมว่า80น่าจะเป็นขั้นต่ำนะ
1: ครับ
0: คือถ้าได้ตามราคาเนี้ยลิเวอร์พูลก็พร้อมก็พร้อมปล่อย
1: ถ้าเอางี้ถ้าพูดแบบเป็นกลางถ้าเกมรุกลิเวอร์พูลตอนเนี้ยกักโปก็ดีสุดอ่ะ
0: ใช่
1: ใช่ไหมพี่
0: เพราะบาโคล่าที่มาเราก็ยังไม่รู้ปรับตัวได้หรือยังนะ
1: ก็ยังเวียดก็ยังโซโบก็ปีนี้ยังดบๆอยู่แล้วออมสินตีทัชเปล่า
0: โซโบ
1: 9-4ครับ
0: โซโบเกมล่าสุดก็โดนวิจารณ์เยอะนะพอโซโบมาเล่นตรงกลางแล้วมันไม่ได้นะ
1: ครับ
0: ผมว่ามันไม่เหมือนตอนเล่นริมเส้นนะเออตอนเล่นริมเส้นผมว่าโซโบนี่แกมันทำได้ดีกว่านะแม้ว่าจะเล่นแบ็คเนอะแบ็คหรือปีกอะผมว่าโซโบทำได้ดีกว่าครับ
1: ครับ
0: แต่พอมาเล่นตรงกลางดูกลางดรอปไปอย่างเกมล่าสุดนี่กลายเป็นแม็กก้าที่พอได้ลงแม็กก้าดีกว่า
1: ใช่
0: นะแม็กลิสเตอร์ดีกว่าเนี่ย
1: เขานำ5แต้มแล้วแต้มล่าสุดเป็นชัชวอนตีไปก็เรียกว่าทัชออกไป
0: จีมแล้วเอาเราไม่ลงเหมือนกันนะ
1: ใ
0: ช่ฮะก็ตามมาแล้วก็5-9ครับจีนตอนนี้ในเซตที่4นะคร
1: ับ เป้าหมายจีนมันต้องแชมป์สถานเดียวไง
0: ครับ
1: คือบางทีเล่นในบ้านมันก็เสียงเชียร์ก็มันก็มีผลทั้งสร้างความกดดันด้วยก็ได้นะ
0: คือดีก็ดีไป
1: ใช่
0: ใช่ไหมดีเกมมันก็ไหลลื่นแต่พอช่วงที่แบบเป๋ๆมาเนี่ยมันก็เป็นการความกดดันนะเพราะว่ามันเหมือนโดนบีบให้ต้องชนะครับ
1: คือญี่ปุ่นแพ้เรารอบรองอ่ะหูสื่อนี่สับยับเลย
0: เออเละเลยครับแต่วันนี้นี่ถือว่าสูสีมากครับแต่เซต4อะไรแล้วก็ต้องเอายาวๆไว้ก่อนนะตอนนี้เริ่มจะทิ้งห่างเรื่อยๆอยู่นะครับตอนนี้เรานำ10-5อยู่นะครับ
1: ในปีที่ชัชชวนโมกศรีมีปัญหาการบาดเจ็บในวันที่น้องเพียวน้องบีมฟอร์มไม่ค่อยดีนี่ยังมีอมสินนะ
0: ครับ
1: ที่แบกทีมเนี่ยนี่ก็ตี ทัชบ็อกออก
0: ส่วนสกอตแลนด์พรีเมียร์ชิพนะครับอาเบอร์ดีนตอนนี้ตามหลังเรนเจอร์แล้วนะครับ0ประตูต่อ1นะครับอยู่ในนาทีที่70นะครับ
1: 11-5ครับโอ้โหทัชดาวบ็อกจมเลยครับลูกนี
0: ้
1: แล้วทัดดาวปีนี้โหฟอร์มดีมากๆครับ
0: ตบทะแยงคอร์ดนะโอ้โหจีนต้องเรียกเวลานอกเหมือนกันครับนี
1: ่โหนำเรานำห่าง6แต้ม
0: กำลังจะฝังเสียงโค้ชจีนนะ
1: เดี๋ยวอาจารย์อูแป้นะ
0: ใช่ครับ
1: เขาเทรนน้องๆว่าไงมั่ง
0: อย่ามีน้ำแรงจะกินน้ำส้วมถั่วต้วมนะอย่าลืมนะตอนนี้จีนชักเป๋ครับโอ้เราคะแนนได้ไหลๆแล้วบล็อกเขาเอาเราไม่อยู่นะครับก็เลยต้องเรียกเวลเรียกว่าขอเวลานอกหน่อยครับเมื่อสักครู่นี้โค้ชจีนก็ไปสั่งแก้เกมหน่อยนะครับส่วนข้อความก็ยังส่งกันมาได้เหมือนเดิมนะเขาบอกผมมีความรู้สึกว่าอาลองโซ่ทำเชลซีตอนนี้อารมณ์เปรียบเหมือนตอนคุมเลเวอร์สู้กับบาเยิร์นและดอร์ทมุนด์เลยครับตอนนี้ก็มีนอนกับซิตี
1: ้
0: ที่ชื่อชั้นตัวผู้เล่นก็ดีเหลื่อมเชลซีทั้งคู่เชลซีตอนนี้น่าจะเท่าๆเลเวอร์ตอนนั้นแล้ว
1: อุ้ยผมว่ายังผมว่าอาลองโซ่ทำเชลซีได้ดีกว่านี้อีกทำช่วง2ปีหลังที่เขาทำอันนั้นแบบหูเลเวอร์มันเป๊ะแล้วนะอาจารย์เนาะแต่ช่วงเริ่มทำก็แบบนี้แหละ
0: เ
1: ขาก็ไปลองผิดลองถูกในพวกยูโรป้าหรืออะไรพวกนี้
0: จับแต่ว่าอลองโซ่เองผมว่าถ้าแบบมันไม่เจอเหตุการณ์แบบที่ไอ้มาดริดอะนะนะเจอนักเตะผู้เล่นอะไร
1: งงๆปล่อยจอยให้เขาอะผม
0: ใช่ๆผมว่าเชลซีไม่น่ามีปัญหาเรื่องอะไรพวกนี้นะครับ
1: โอ้โหทัดดาว
0: แต่บล็อก
1: จมอีกแล้วครับโอ้โหโค้ดออสต้องมากอดเลยครับลูกเนี้ย
0: โค้ดออสนี่มาชมเลยครับ
1: ยิ่งตีหนักเท่าไหร่เนี่ยบล็อกมันจะยิ่งแรงเท่านั้นนะครับเขาก็ขึ้นฟาดแบบก็จะฝังเราเหมือนกัน
0: เริ่มไปใหญ่แล้วนะครับตอนนี้12-5แล้วนะครับเรานำอยู่นะครับจีนนี่เริ่มจะตบแล้วติดบล็อกเราตลอดนะครับส่วนพอจังหวะเราขึ้นแหมกำลังจะชมซะหน่อยดันเจอเจ๋หวังครับเจ๋หวังบล็อกจะอยู่เลยนะครับเต็มบล็อกเลยครับบอลตกกลางคอร์ตเราก็เลยโดนจีนไล่มาเนาะอลองโซ่ผมว่าถ้าปล่อยให้เขาได้ทำแบบไม่ได้ยุ่งอะไรมากมายเนาะเป็นโค้ชที่สามารถใส่แท็กติกได้แบบเต็มที่ผมว่าอลองโซ่น่ากลัวนะ
1: น่ากลัว
0: แล้วตัวผู้เล่นผมว่าเชลซีเองทำไปเล่นไปก็พร้อมอยู่นะ
1: ก็ใครที่เห็นเขาทำในบุนเดสลีกาตัวเลเวอร์ชุดนั้นน่ะคุณสามารถเป็นแชมป์เหนือบาเยิร์นเหนือดอร์ทมุนด
0: ์
1: นักเตะซูเปอร์ตาแบบระดับโลกหูจานชุดนั้นแทบจะไม่มีนะ
0: อ
1: ารองโซ่ปั้นเองกับมือนะ
0: แล้วสไตล์แกคล้ายๆกับที่คุมเลเวอร์เหมือนกันเนาะ
1: ใช่ๆ
0: คือมีตัวสด
1: ค่อยๆดี
0: สดมีแต่ว่าแกที่สิ่งที่แกไม่ลืมเลยนะคือตัวเก่า
1: ถูก
0: นะแกเลือกเอาจอร์แดนเฮนเดอร์สันดันมาเจ็บกับไอ้เจ้าเวลเบกมาช่วยเวลเบก
1: กลางสัปดาห์ก็ยิงไงในฟุตบอลคาราบาวครับอ่ะ
0: แล้วก็จะมีไอ้พวกสดๆอย่างเอสเตวาลคิทเทนอย่างเงี้ยไบโนคิทเทนผมว่าคือสเต็ปมันดีนะแต่ตอนอยู่ดอร์ทมุนด์น่ะไอ้นักเตะที่แบบสายมุ่งอ่ะมันไม่เล่นร่วมอะไรกับเพื่อนอย่างเงี้ยผมว่าต้องอยู่ที่ชาบีลองโซ่พวกเนี้ยน่าจะช่วยขัดกล่าวกลับมาได
1: ้ปั้นนักเตะตกชั้นอย่างนาธานเทล่ามาเก่งไหม
0: เออ
1: เป็นตัวที่แบบเล่นแล้วเข้าระบบเป๊ะ
0: จานิชชาก้าที่หลายคนบอกว่าหมดแล้วนะโอ้กลับมาท็อปฟอร์มไอ้พวกปาลงพาราซิออสไอ้พวกนี้ยอนัสฮอปมันอย่างเงี้ยบางคนยังบอก
1: แล้วพวกอันดิตปานาซิออสพวกนี้ดีหมด
0: ใช่ใช่มาหูปั้นมาตอนนั้นนี่สุดเลย
1: ถ้าคุณดูบุนเดสลีก้าคุณกล้าปฏิเสธ

0: ตหรอว่ากิโมโดกับฟิมโปงมันไม่เก่งอ่ะ
1: ใช่ใช่ยิงดีทั้งคู่นะก็น่าเสียดายเหมือนกันนะ
0: ครับโอ้โหเรานำอยู่7แต้มรักษาความห่างสกอร์ตรงนี้ไว้เด้ออ
1: ย่า
0: ให้เขาไล่จี้มามากกว่านี้นะเพราะว่าเซตนี้เราต้องเอานะครับเราจะได้ไปตัดสินกันในเซตที่5ซึ่งเซต5เนี่ยมันแค่15แต้มนะ
1: ตอนนี้เรานำค่อนข้างห่างแล้วนะ14ต่อ8นะครับแต่ก็ต้องเอาด้วยโมเมนตัมให้มันอยู่ตรงนี้ครับอันนี้บอกว่าเปิดหัวไทยลีกสัปดาห์หน้ามีเซอร์ไพรส์แน่ๆปัตตานีเก็บ3แต้มสบายๆ ส่วนที2อุตรดิตถ์กับพิชิตชัยเมืองทองไม่รอดนัดเหมือนแมนยูแพ้น้องใหม่ฮะฟันธงดูทรงแล้วโค้ดลิเวอร์กับสเปอร์เกงว่าน่าจะไปก่อนเพื่อนตามด้วยคาลิกแล้วก็จะตามไปมีครั้ง2ครั้ง3แต่ให้มีครั้ง4ครั้ง5นะจากพี่โบยนะครับเออแต่ปัตตานีก็ไม่แน่เหมือนกันเนาะ
0: ครับ
1: มาดีอยู่เนาะ
0: เรื่องเสียงเชียร์ไม่ต้องห่วงเขาเล่นในบ้านอ่ะส่วนเกมแรกเขาเล่นที่สงขลาก่อน
1: ส่วนอุตรดิตถ์ล่าสุดที่ผมไอ้นี่อยู่ไปเข้าเว็บไซต์เขาไซส์ผมนั้นหมด
0: อ้าวเหรอ
1: จะไปสอยเสื้อเออสวย
0: สวยเหรอ
1: เสื้อสวยไอเสื้อก็คงต้องบอกว่าแล้วแต่ความชอบนะความชอบแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันแต่ผมเห็นเสื้ออุตรดิตถ์แล้วผมชอบ
0: เมื่อก่อนตอนเล่นภูมิภาคเขาอุตรดิตถ์หมอเสงนะ
1: ไว้ใจหมอเสงไง
0: ก็ได้เป็นสปอนเซอร์นะ
1: ครับโอ้อันนี้ผมซีเลยเพราะว่าแกเป็นหูสปอนเซอร์ตั้งแต่สมัยคิกออฟยาวๆเลยหน้าใหญ่ๆเลยหมอเสงที่เราไปงงไปงานอะไรแกมาด้วยตลอดในช่วงนั้นอ่ะเวลา
0: เหม
1: ือ
0: นทออเมื่อก่อนอ่ะ
1: ครับ
0: ทับฟ้าที่มีเก็กคูอ
1: ่
0: ะ
1: เก็กคู
0: ใช่ไหม
1: เป็น
0: สปอนเซอร์
1: เออพักหลังยังเก็กคูอยู่
0: พักหลังมาจ่าชาไม่ส่งเสื้อให้เลยอ่ะเมื่อก่อนโอ้โหส่งมาให้ผมปีละ2ตัว2ตัวนะเสื้อของเก็กคูอ่ะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวนี้เงียบเลยตั้งแต่ด่าออกอากาศไปเงียบ
1: เอาทุกขอไม่ดูดีๆนะดีเพราะมีข่าวลง
0: ก็ส่งยาให้ด้วย
1: ไม่เพราะมีข่าวว่าไอ้ทลายแหล่งเสื้อเก๋อะไรหลังจากนั้นอ่ะก็ไม่มีเสื้อมาให้จันเอกเลยอ่ะน่าจะเป็นแก
0: ไปหลอกทำขายอย่างเงี้ย
1: ใช่ไหมเพราะลองไปดูดีๆนะไม่ใช่เก็กคูนะเก็กโค
0: เสื้อไทยอ่ะของปลอมอย่าไปซื้อเลยไม่ได้แพงไม่ว่าจะเป็นของไม่ว่าจะเป็นเมืองนอกเมืองนาถ้ามีกำลังทรัพย์ซื้อของจริงได้ก็ซื้อไปนะ
1: ครับ
0: ของปลอมเราไม่สนับสนุนให้ซื้อนะครับ
1: ส่วนในรายการอื่นๆตอนนี้ที่คิกออฟมาเพิ่มนะครับก็จะเป็นเอลิวิซี่ของเนเธอร์แลนด์นะครับเฟย์นอร์ดกับเดนฮาร์กนะครับแล้วก็วิลเลมชเวกับฮีเรนวีนนะครับที่คิกออฟเพิ่มมาอีก2คู่นะครับปีนี้ดูทรงแล้วผมว่า PSV ไปกินอีกอ่ะเนาะ PSV ก็ยังโหด
0: ใช่ใช่
1: ล่าสุดไปตบไอ้อูเทรคมา 6-1 เนาะ PSV ปีนี้ยังโหดอยู่ส่วนในรายการอื่นๆก็น่าจะเหมือนเดิมนะครับสวิตซียงยังตามหลังลูกาโนอยู่ 0-1 เหมือนเดิมอาเบอร์ดีนตามหลังเรนเจอร์อยู่ 0-1 ในฟุตบอลสกอตนะครับแล้วก็กลับมาเตะครึ่งหลังแล้วนะครับฟุตบอลเบลเยียมจูบิแลนะครับเกนกับคลับบรูคนะครับเสมอกันอยู่ที่1ประตูต่อ1นะครับอันนี้ทางเอสเบสบอกสวัสดีค่ะนะเอก2นัด2แต้มนะอูปืนใหญ่แชมป์ล่าสุดและแฟน99ทุกท่านฟังอยู่นะคะติดตามตลอดค่ะหวยที่นำมาแชร์งวดนี้ของหนูมาแล้วนะ491 492ค่ะแล้วก็91กับ92นะคะเน้นๆไปที่9ค่ะ
0: ครับผม
1: ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสาธุโอมเพียงคุณเทยลงจุนแฟนนอนนะ
0: วันนี้30วันจันทร์หวยออกวันอังคาร
1: วันอังคารใช่ไหม
0: วันที่1
1: เออผมก็ยังกำลังนึกอยู่วันเนี้ยเปิดมาไอ้ที่ไอ้นี่เขาเรียกอะไรนะ
0: แอปหรอ
1: เล่นทางแอปอ่ะเออไม่รู้จะซื้อเลขอะไรดีย ังไม่มีเบอร์ในใจ
0: ก็สุ่มๆไป
1: วนมา
0: ซื้อมั่วๆไปกัน
1: ตอนนี้เลยหาอยู่เออไม่แน่ฮะคุณเธอลงจุดแต่ไอ้92ปีนี้มันก็บ่อยเนาะ
0: ใช่ใช่
1: เนาะ
0: แต่ต้องถามจันเพชรก่อนว่าวันนี้ได้อะไรมา
1: เออใช่นะ
0: ยังไม่ได้ทักไปถามเลย
1: ใช่ใช่ยังไม่ดูเลยว่าหวยจันเพชรเป็นไงบ้างนะไอ้เจ้าพี่ตงมะนี่ยังเจ็บอยู่อีก
0: เจ็บเหมือนกัน
1: โอ้ยังไม่หายอีกเนาะพี่ตงมะนี่เจ็บยาวมากนะครับโอ้นี่ก็ยังไม่มีรายชื่อนะครับมีตงมะนะโหเจ็บตั้งแต่ก่อนบอลโลกจนเปิดฤดูกาลแล้วยังไม่หายเลยมิโตมะนะ
0: ก็ญี่ปุ่นก็เสียหายตั้งแต่บอลโลกแล้วที
1: ่
0: มิโตมะเจ็บ ไทยนำ17-10ครับโอ้โหออมสินขึ้นทีไรนี่โอกาสได้แต้มสูงมากนะขนาดบล็อกจีนที่ว่าใหญ่ๆนะโอ้โหขึ้นมา2ตัว4มือเนี่ย
1: เจ๊หวังเอาไม่อยู่คอยบล็อกอยู่เอาไม่อยู่ครับแต่ออมสินเวลาขึ้นจากเส้นตรงกลางแล้วนะ
0: ใช่
1: วันนี้หวดดีครับ
0: ผมว่าเมื่อปี2ปีที่แล้วที่เขาไปเล่นที่ตุรกีลีกรองอ่ะนั่นแหละผมว่าทำให้แบบ
1: ประสบการณ์ไง
0: ตัวเขาเองได้แบบได้ดีมาเยอะเลย
1: ตอนนี้ก็ขอให้คะแนนเรานำห่างๆไว้ก่อนนะอย่างน้อยขอให้มันกลับมาเป็น 2-2 ไว้ก่อนนะ
0: ของเราอีก8แต้มอ่ะขออีก8แต้ม
1: เพราะเรานำอยู่17-11นะครับ
0: ตาก็ใจจดใจจ่อแล้วบอลไว้ที่หลังนะก่อนลุ้นวอลเลย์บอลก่อนโอ้ยบอลแก้ชัชชุออนตีมือซ้ายยังได้ครับ
1: อันนี้บอกไม่ถามจานเพชรเรื่องหวยหลอกอูเอกยังไงแกก็ถูกคนเดียวอยู่ดีอ้าวแต่ส่วนใหญ่ช่วงหลังในช่วงหลังโดนเหมือนกัน
0: ก็ให้แกเป็นผู้นำก็ต้องถามใช่ไหมต้องให้เกียรติกันหน่อย
1: ไม่แต่ช่วงหลังจริงๆอ่ะของเรามันไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกค
0: ือ
1: ส่วนใหญ่มันถูกแต่มันไม่พอ
0: ใช
1: ่ของเราคือถูกแต่มันไม่พอแล้วก็ถ้าเกิดจ่ายกันงวดหนึ่งไม่กี่ร้อย
0: ใช
1: ่เออนะครับ
0: ที่ถูกมาอย่างน้อยมันก็ไม่จ่ายเยอะ
1: ใช่ใช่มันก็ไม่จ่ายเยอะแต่ว่าเราจัดกันแก๊งลอตเตอรี่พัดของเราจัดกันหลายเบอร์จัดนะครับ
0: ครับก็จะให้อาจารย์เพชรจัดสรรมาเรามันได้หมดอะเลขไหนก็ได
1: ้แต่สกอร์ในช่วงต้นๆ นี่ก็ค่อนข้างเงียบเหมือนกันเนาะ
0: ครับ
1: ส่วนข่าวซื้อขายก็ยังต้องรอลุ้นกันต่อไปเนาะตอนนี้เนี่ยลิเวอร์พูลถ้ากักโปรไปจะเองยังไงอยากปล่อยไหมไอราคาเริ่มต้นสัก80อ่ะ
0: ผมถ้าเป็นผมไม่อยากปล่อยเพราะว่าลิเวอร์พูลเองอ่ะคือถ้าได้บาโคล่ามาพี่อู๋มันต้องลุ้นว่าเขาเล่นได้ไห
1: ม
0: เราลีโอเองก็เหมือนกันลีโอสองเกมที่ผ่านมาเนี่ยเขาเหมาะกับการเป็นซูเปอร์ซับอยู
1: ่ครับ
0: จะให้มาแบกเลยผมว่าเล่นไม่ออกผมว่ามิตรมุนยอดเล่นดีกว่าลีโออีกสองเกม
1: ใช่ใช่ใช่สองเกมมุนยอดดีกว่าแล้วก็ที่สำคัญก็ยังไม่รู้ว่ามุนยอดจะยืนระยะดีแค่ไหนด้วยเน
0: า
1: ะ
0: แล้วก็ข่าวล่าสุดก็ทั้งเคียซ่าทั้งเอเลียสเองก็มีข่าวว่าที่เราล่าก็จะปล่
1: อ
0: ยจะปล่อยเมื่อวานน่ะภาคบอลหมัดพี่อู๋หูเห็นอเล็กซ์สกอตเล่นอ่ะ
1: แต่อเล็กซ์สกอตด
0: ีอ่ะ
1: เพราะว่าปีที่แล้วอ่ะได้ภาคจันเอกบอยเราได้เห็นแล้วลงครอบสองตัวเลยนะทั้งเล่นสกอตกับไอ้เจ้าไทเลอร์ดำอ่ะ
0: หรือไม่ก็รายานก็ได้มันก็จะมันจะตั้งก็ได้มันก็ไปฉีกมาริมเส้น
1: อ
0: ่ะ
1: ก็แหม140ใช่ป่ะบาโคลงบาโคล่าอะไรไหนๆจะเสริมทีมแล้วก็เอาให้เต็มที่
0: คือเรื่องเงินผมว่าลิปูผมว่าเขาซื้อได้ระดับแบบร้อยกว่าเพราะว่าถ้าคุณปล่อยกักโบไปอ่ะคุณก็เหมือนเพิ่มอีก60-70 ล้านอ่ะ
1: ครับ
0: แต่ถ้าไม่ปล่อยมันก็ต้องเสริมอยู่ดีอ่ะพี่อู
1: ๋ยังไงก็ต้องเสริม
0: ยังไงก็ต้องเสริม
1: เพราะว่าตัวผู้เล่นแบบนี้มันก็ยังไม่พอ
0: ก็เห็นไหมล่ะไอ้จุดที่โมซาร่าออกอ่ะไอ้ที่คิดว่าโมซาร่าหมดโมซาร่าดรอปอ่ะโมซาร่าออกไปคนอื่นมาก็เล่นไม่เท่าที่โมซาร่าอยู่นะ
1: ใช่นะครับก็ตาปวดหัวแทนนะครับส่วนทางไอ้ผู้ตัดสินก็มีข่าวทุกสัปดาห์เหมือนเดิม
0: ใช่
1: เมื่อวานก็เป็นประเด็นไอ้เรื่องลูกจุดโทษของลิเวอร์พูลนะ
0: คือผมว่าให้ได้พี่ถ้าเหมือนที่เราพากลิเวอร์พูลเกมแรกอ่ะตัดสินตามกฎโดยที่ดุลพินิจเอาไว้ที่หลังอ่ะอันนั้นได้
1: ก็คือตามหน้ากระดาษ
0: ตามหน้ากระดาษเลยเหมือนถ้าลุยซอ
1: มีการคอนแทค
0: ถ้าลุยซอล
1: ูกได้ไปเลย
0: เสียจุดโทษอ่ะผมว่าลูกอลิซอนก็ได้อ่ะ
1: ครับ
0: แต่ว่าอย่างอลิซอนอย่างฟันได้หรือทีมที่มันเสียผลประโยชน์มันยังไงมันก็ต้องเข้าไปโวยเข้าไปถามผู้ตัดสินอยู่แล้วมันก็เป็นเรื่องปกติ
1: ก็ต้องทำให้มันเป็นมาตรฐาน
0: ใช่
1: นะเพราะว่าบางทีมันก็พูดยากนะไอ้เรื่องที่แบบคือมันโดนแต่เบาไปอะไรแบบ
0: ใช่ใช่
1: ซึ่งมันจริงๆแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันเบาหรือมันไม่เบา
0: ใช่
1: นะอะไรแบบนี้นะครับ
0: เบาแต่ว่าสัมผัสกันจริงอะไรอย่างเงี้ย
1: เข่ากระแทกเข่า ล้วเตะจริงหวดจริงอะไรแบบนี้นะคร
0: ับ แต่ว่าสองสัปดาห์รวมไปถึงเมื่อวานน่ะผมว่าประเด็นใหญ่ๆ
1: ยังไม่ม
0: ีของผู้สินยังไม่มี
1: มีแค่คู่ลิเวอร์พูลอยู่ก็ถือว่า

0: แล้วปรับมาได้เยอะนะครับ
1: โอ้ทัดดาวแมตช์นี้เกือบ20แต้มแล้วมั้งเนี่ยโอ้เท่าที่เราดูเนี่ยบล็อกหลายแต้มแล้วนะอาจารย์
0: ใช่ใช่บล็อกหลายแล้วบล็อกอยู่เลยนะครับเนี่ยตบไปเต็มมือเลยครับตอนนี้เป็น21-14ไปแล้วนะครับโอ้เราก็เริ่มมาแบบเรื่อยๆอยู่นะครับ
1: เหมือนเรากำลังมั่นใจที่เหมือนจะเครียดด้วยนะดูสีหน้าเครียดเลย
0: พอมันไล่มาได้แต้มนึงเขาก็จะเสียสัก 2-3 แต้มไป
1: จ
0: ีน
1: ก็ต้องทำเหมือนเราเซต2อ่ะทิ้งเลย
0: คือ
1: จะสู้7แต้มผมว่าเสี่ยงไปเผื่อนักกีฬาเจ็บมาเพราะว่าเซต2เราแพ้ขาดนะพี่อู
0: ๋ครับ
1: เราก็เหมือนทิ้งเซต2เลยก็เก็บนักกีฬาไว้ลงเล่นเซต3เซต4อย่างเงี้ย
0: พอด้วยความเล่นในบ้านไงแล้วมันก็ทำไม่ได้กลัวโดนด่าไง
1: ครับ
0: ตอนนี้ก็ห่างกันอยู่6แต้มนะครับ
1: เราขออีก4แต้มครับเราขออีก4แต้มเซตนี
0: ้อันนี้บอกสมมุติว่าเมื่อวานวอลเลย์หญิงไทยสมมุติว่าถ้าเราเจออิหร่านเราเข้าชิงแล้วจีนเจอญี่ปุ่นแล้วญี่ปุ่นชนะจีนเราวันนี้เจอญี่ปุ่นเราน่าจะมีโอกาสได้ไปโอลิมปิกมากกว่าเราเจอจีนวันนี้คิดเหมือนผมนะครับจากพี่บอย
1: คือถ้าเจอญี่ปุ่นมันก็เบากว่าเพราะว่ามันเล่นสนามกลาง
0: ใช่เห็นไหมมันผมว่าณเวลานี้นะดูดีกว่ายังไงดูง่ายกว่ายังไงเขาก็เจ้าบ้านนะ
1: ใช
0: ่ยังไงเราเลี่ยงเจ้าบ้านได้ก็ดีสุดอะ
1: คัดดาว17แต้มแล้วอ้าวบล็อกได้ครับ
0: เริ่มเครียดแล้วเหมือนกันนะครับคือเราเห็นเนี่ยเราเห็นท่าทางกริยาของทั้งโค้ชทั้งผู้เล่นน่ะแบบเหมือนอารมณ์เสีย
1: ใช่
0: เฮ้ยตกมันติดบอกมันอารมณ์เสียวุ้ยเหมือนมีเจื้อจื้อปากว่าโอ้โหตบหลายทีแล้วติดบล็อกหลายรอบแล้วนะครับอารมณ์เสียคีย์โค้ดจีนเกิด
1: พอมันเสีย
0: ขึ้นเลยครับ
1: ไปนะ
0: เนี่ยติดบล็อกทุกลูกเลยนะ
1: ใช
0: ่บล็อกได้อยู่เกือบหมดเลยครับแล้วโอ้โหพอปล่อยออมสินขึ้นปุ๊บก็หายนะ
1: ก็เอาน้องโบกัญญารัตน์ลงมาไว้บล็อกนะแต่ว่าตีทัชบล็อกของพีมพิชญาออกครับ
0: เสียดายนะยังไม่ฟูนะแต่โบนุ่นเจนนี่เรียบร้อยเลยนะ
1: น่าจะมันกันนี่
0: มีแค่โบเดียวนะครับเนี่ยโอ้โหเราตบแต่ละดอกนี่เต็มๆจริงๆนะครับ
1: แสดงว่า
0: 24-16ไปแล้วครับ
1: บุ๋มบิ่มน่าจะหายเจ็บหัวไหล่แล้วท่านเพราะว่า
0: เซต
1: สองเพราะว่าทัวร์นาเมนต์พวกวีนอะไรพวกนี้เขาเจ็บ
0: เซต4ไม่น่าพลาดแล้วนะ
1: เซตพอยต์แล้วตอนนี
0: ้
1: 24-16
0: อีกแต้มเดียวนะครับเราจะได้กลับมาเสมอกัน2-2เซตเนาะ
1: แล้วบอลเราเหนียวด้วย
0: ใช่ดูเขาตบจะฝังก็ยังโดนเนี่ยพอถึงเวลาพอเราบ้างครับเขาก็เอาเราไม่ค่อยอยู่นะนะก็ยังกัดฟันสู้อยู่ครับจีนไล่มา17-24ครับโค้ดออสตอนนี้รอเฮอยู่ขอ2-2ก่อนครับอีกแค่แต้มเดียว
1: บอลจีนเสิร์ฟเราจะเป็นฝ่ายบุกขอใครก็ได้เน้นๆสักดอกหนึ่งปิดจะได้ปิดเกมนี้ไปเลยปิดเซตไปเลยนะครับ
0: ช่วงนี้นี่ก็โอ้โหตลาดซื้อขายนี่จะเรียกว่าเอนโซมีโอกาสสูงไหม
1: ผมว่ามีโอกาส
0: เนอะ
1: ผมว่ามีโอกาส
0: เกมนี้ยังไม่มีชื่ออีกเนี่ยไม่แน่นะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะประมาณสักวันที่1ที่2ใช่ไหมตลาดเขาจะปิด
1: เพราะว่าทีมใหญ่อย่างซิตี้ลิเวอร์พูลผมว่ายังไม่นิ่งยังไม่นิ่งก็เข้าสู่เช้าวันที่2แล้วกัน
0: คือวันที่1ก็เช้าไว้สอบบ้านเรานะ
1: ใช่ใช่
0: ช่วงนี้แหละคืนหมาหอนเลยครับไม่ต้องกกต้องกักกันละเพราะตอนนี้ประกาศเปิดตัวกันยังเป็นทางการเต็มไปหมดเลยเนาะ
1: คือ
0: เอมี่มาร์ตินเนสไอ้เจ้านิโคลัสแจ็คสันพวกนี้ตามมาเป็นชุดเลยครับ
1: แล้วไอ้ราคาผมว่าพวกซิตี้ลิเวอร์พูลไม่ได้เกี่ยงหรอกมันสามารถซื้อระดับเป็นร้อยได
0: ้
1: เพราะซิตี้ต่อให้เขาซื้อเอเลียนมา100กว่าแต่ขาออกเขาขายได้เยอะมากนะ
0: ใช่ใช่เขาขายได้เยอะ
1: ขายได้เยอะมาก
0: แล้วแต่ละตัวที่เขาขายเนี่ยแพงๆทั้งนั้นเลยนะ
1: แพงๆเลยโลดิเจมส์แรดฟอร์ดตั้ง45อะไรนั่น
0: ใช่ใช่
1: เกือบ50ล้านปอนด์
0: ขนาดประตูสำรองเขานะเขายังขายได้ราคาไอ้เจ้าดานิเอลมูนยอร์ดเนี่ยไปฟอร์เรสต์อะไรแบบนี้นะครับตอนนี้กำลัง
1: ก็กองกลางไปหมดเลยเทียนี่ไรเดอร์ไอ้เจ้าดิโก้กอนซาเลสอะไรพวกเนี้ยเราปิดแมตช์เราปิดเซตได้ครับ25-18ในเซตที่4ครับ
0: ไม่มีปัญหาน
1: ะได้แต้ม
0: ไล่มาได้นะครับ
1: โอ้โหอาจารย์นึกถึง2ครั้งที่เราโดนญี่ปุ่นโกงเลยอ่ะตอนนั้นมันยังเป็นคอลิฟายโอลิมปิกอยู
0: ่
1: ญี่ปุ่นเซอร์เบียอะไรอย่างเงี้ยแต่มาครั้งนี้เนี่ยดูแล้วกรรมการไม่น่าจะมีผลอะไรนะเพราะดูที่ผ่านมาค่อนข้างจะโอเคอ่ะไม่มีอะไรที่แบบน่าสงสัยนะ
0: ไม่ค่อยเดี๋ยวนี้ยากนะนะแบบนั้นเน
1: ี่
0: ย
1: เมื่อได้ครั้งก่อนโอ้โหให้ใบแดงโค้ชออสตัดแต้มเราเพิ่มแต้มญี่ปุ่นเลยเงี้ยแบบโอ้โหมันน่าเจ็บใจอ่ะ
0: ทุกดอกนะโดนทุกดอกเลยนะครับตอนนี้จีก
1: ็ถ้าเซต5มันสั้นอ่ะมัน15แต้มอ่ะ
0: ก็ไม่รู้ว่าเขาสู้แบบเต็มหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะ
1: ใช่
0: ไอ้ช็อตตะกี้เพราะว่าเราก็ได้แต้มแบบยาวๆมาเหมือนกันนะครับต้องไปดูว่าจะลุ้นในเซต5ไหวไหมนะครับอันเนี้ยเตสตัดสินแล้วนะครับเอาแบบใบหมูได้จ่าเลยครับ
1: คือนักกีฬาแบบนี้พี่พอไปอยู่ในสนามคุณต้องเก่ามากนะขนาดเรานั่งดูแบบโหเรายังสั่นแทน
0: อ
1: ่ะเรายังเกรงเรายังสั่นอ่ะคือถ้านักกีฬาไปอยู่ในสนามโอ้ถ้าคุณแบบใจไม่นิ่งอ่ะมีหลุดง่ายๆนะพี่หูมีตื่นเหมือนกันนะครับเราเล่นที่จีนด้วย
0: คืออย่างน้อยไอการไปเยือนเนาะมันก็ใจมันต้องนิ่งอยู่แล้วครับเพราะว่าเสียงเฮเสียงโห่มันก็มีผลนะครับจะลุ้นกันต่อนะครับส่วนอีกสักประมาณ15นาทีเนี่ยเดี๋ยวก็คงได้ลุ้นกันว่าเชลซีเนี่ยของชาบิลองโซนี่จะแหลมแค่ไหนเนาะ
1: ครับ
0: แล้วก็มีบอกว่าสนพูดออกอากาศว่าไม่ชอบโอ้พูดออกอากาศได้ด้วยเหรอครับได้ครับผมก็ไม่ชอบหลายคนอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวครับ
1: ไม่ชอบโอ้เป็นเรื่องเล็กๆเลย
0: ใช่ไ
1: ม่ด่า
0: ไม่ชอบอูเล็กนะไม่ชอบอูเล็กนะแต่มันรักอูใหญ่อยู
1: ่
0: ลูกพี่มัน
1: แต่ถ้าไม่ชอบสุดก็น่าจะหยองมากสนอะ
0: โอ้หยองนี่หลายคนแล้วนายยุทธก็บอกมันอยู่มีบอกว่าพี่ครับซูเปอร์เดปอร์ติโวลาคอหมูย่างกลับมาลาลิก้าแล้วเหรอครับหายไปนานจัดสมัยก่อนอย่างเก่งใช่ครับปีนี้ขึ้นมาเป็นอันดับที่2
1: อ
0: ันดับ2รองจากลาซิงซานตาเด
1: มาลาก้าได้ไหมอาจารย
0: ์แล้วก็มาลาก้าใช่มา3ทีมซูเปอร์เดปอร์ที่หายไปทั้งหมดเลย
1: ถือว่าเป็นทีมใหญ่นะก่อน
0: ใช่เดปอร์แล้วก็มาลาก้า
1: ก็มาลาก้านี่กันนะก็ทีมเคยรวย
0: ใช่ๆมาลาก้าก็ในระดับนึงเหมือนกัน
1: ครับ
0: จะมีก็ลาซิงอ่ะไม่เท่าไหร่นะขึ้นๆลงๆนะแต่ว่าปีนี้ลาซิงมาแบบเป็นแชมป์นะครับส่วนลาคอยก็ขึ้นชั้นมาแล้วก็ต้องรอลุ้นดูนะครับ
1: ครับ
0: เมื่อก่อนนี่โอ้โหลาคอบาเลนเซียเนาะเล่นในบ้าน2ทีมนี้นี่หนาวกันเป็นแทบอ่ะ
1: ใช่ๆ
0: เป็นทีมที่ขึ้นชื่อว่าเล่นในบ้าน
1: รอยพวกรอยมาคายเหรอติสตันอะไรพวกนั้นยุคนั้น
0: โอ้โหอย่างโหดครับใครไปเยือนเนี่ยพวกสายใหญ่ๆทีมใหญ่ๆนะยัง
1: เอ
0: าตัวทำไม่รอดอ่ะ
1: ซูเปอร์เดปออะไรเงี้ย
0: ซูเปอร์เดปอใ
1: ช่เอลไลเฟิลปันดีนี่ก็น่าจะเดปอริโป้นะคุณย่านะชุดนั้น
0: เนี่ยเอลไลเฟิลมันน่าจะมาไอเอสปันยอนป่ะ
1: ไม่ใช่
0: ปันยอนป่ะตอนนั้นน่ะปันดีนี
1: ่อ่ะเซต5เริ่มแล้วนะครับหูแต่สู้กับจีนมาได้2-2ครับคือไม่ว่าผลจะจบยังไงหัวจิตหัวใจน้องๆถือว่าหูที่สุดแล้วนะครับ
0: แล้วนี่เขาก็จัดชุดเต็มของเขาด้วยเนาะ
1: ใช
0: ่เดี๋ยวผมไปดูสักหน่อยดีกว่าว่าลาคอขึ้นมาแล้วเป็นไงบ้างแต่รู้ว่าถ้าเกมแรกจะแพ้มั้ง
1: ขอมาดูหน่อยต้นเซตจีนนำ2-0
0: มีลาคอเกมนัดที่แล้วเสมอกับมาลาก้าไปเยือนเนาะซูเปอร์เดปอไม่รู้มีตัวอะไรบ้างเนาะปีนี้จะอยู่รอดไหมเนี่ยแหละสองเกมเสมอเอลเช
1: ่
0: กับเสมอมาลาก้ามา
1: ครับผม
0: ก็ฟอร์มยังโดยรวมๆก็ยังไม่เท่าไหร่นะ
1: ครับก็โห คือพอมันไม่ได้ไม่ได้อยู่ในลีกสูงสุดแบบเรื่อยๆ

0: ดูขุมกำลังก็ถือว่าน่าเหนื่อยใจเหมือนกันนะพอมีตัวแบกแค่ตัวเดียวนะครับ
1: ก็เหมือนทีมของซาติกาโซล่าปีที่แล้วอ่ะขึ้นมาแล้วก็ได้แค่ปีเดียว
0: ซาติกาโซล่าก็ยังแบกทีมอยู่เลยนะถึงแม้ว่าจะอายุเยอะนะ
1: นะส่วนพี่เมียช่วงแรกกันเตะ2ทุ่มนะครับ
0: นี่เขาบอกว่าคุณศรีนาฏบอกรอยมาคายตัวแสบเดปอเวลาเจอปืนเลยจำได้ไ
1: งใช
0: ่ไหมโอ้โหไปเด็ด
1: เก่งเลยเราคนอนุญาตในยุคนั้นอ่ะ
0: ก็ไปโดนในบ้านเขาไงใช่ป่ะโอ้ในบ้านนี่อย่าง
1: จำได้ว่ามีแมตช์แชมเปี้ยนลีกกับมิลานไหมที่มันซัดกันแบบโอ้สกอร์รวมกันแบบ
0: ยิงเยอะ
1: เยอะมากอ่ะวอลเลย์บอล2ต่อ2นะครับเราเสียไป2แต้มเราก็เอาคืนได้มา2แต้มนะครับ3-3นะครับแบบนี้เก็บไป9ได้ทำไป9คะแนนแล้ว
0: คือถ้าอยากให้ดีเนี่ยยิ่งเซตเนี้ยยิ่งทิ้งห่างยิ่งดี
1: ครับ
0: เพราะมันสั้นนะครับ
1: มันแค่15แต้มอ่ะบอกก็ต้องทำงานด้วยตัวตีเราก็ต้องทำงานด้วยรถเหนียวก็ต้องมาหาครับบอลเราได้แล้วตีลูกนี้โอ้ทัดบล็อกหรือเปล่าไม่ทัดครับตีออกไปเองครับอมสิน
0: พยายามจะตบฉีกนะครับแล้วฉีกเยอะไปหน่อยครับไม่มีโดนบล็อกครับกลายเป็นตอนนี้จีนนำอยู่นะครับ4-3นะครับ
1: เรานี่แชมป์เอเชีย3ครั้งนะครับสองครั้งหลังที่ได้แชมป์นี่ได้ที่ประเทศไทยก็เล่นที่โคราชอ่ะครั้งแรกก็ชิงกับจีนนี่แหละผมไม่แน่ใจว่าที่เวียดนามหรือเปล่าที่เราได้แชมป์เอเชียครั้งแรก
0: อันนี้ข้อความมันอาจจะอ่านยากหน่อยเนาะอันนี้บอกขอความเห็น3ทีมพรีเมียร์หน่อยครับ2อูอันนี้อูก็เอกนะครับ
1: ครับ
0: ถ้าไม่แม่นจะฟ้องอะไรอ่ะดาว่าเออเดี๋ยวข้อความมันมาอ่านไม่รู้เรื่องครับตัวมันผสมบนเปกันไปหมดเลยครับมันอ่านได้แค่นี้นะครับอาจจะตกหล่นไปหรือว่าใช้ไอ้นี้ป่ะเหมือน
1: ที่
0: ใช้เป็นเสียงเออใช้เป็นพูดเนาะสามทีมพีเมียนี่คืออะไรครับลุ้นแชมป์หรืออะไรครับหรือว่า3คู่ในช่วงนี
1: ้วันนี้เหรอ
0: เออ
1: คำถามไม่เคลียร์
0: ใช่คำถามเลยยังงง
1: ถ้า3ทีมลุ้นแชมป์โอ้โหอาร์เซนอลซิตี้ผมให้เชลซีลุ้นนะคือปีนี้ผมเชียร์เชลซีเป็นทีมที่2นะผมเอาใจช่วยลองโซ่
0: ตอนแรกอะมองแมนยูแต่พอเกมแรกมาชักไม่ดีชักเป๋ๆอยู่กันเน
1: า
0: ะแล้วปัญหาหูมันพอไอตัวแทนคาเซ่มันยังหาไม่ได้เนาะ
1: ใช่
0: ดูแล้วก็น่าปวดหัวแทนเหมือนกันนะครับแล้วเราก็เห็นเลยว่าปัญหาเรื่องแบ็คเบิร์กลบเนาะแล้วปีนี้ต้องเล่นหลายเกมอย่างเงี้ยจะไหวไหมนะครับ
1: แล้วก็คือเกมแรกผมก็คาริกทำไมไม่ใช้เชสโก้ยืนไปหน้าเป้าอ่ะแต่เราก็ไม่รู้นะพี่อู๋ว่าโค้ชเขาก็คุมทีมซ้อมทุกวันนะเนาะเราเห็นแค่ถ่ายทอดสดอ่ะ
0: มันฟิตไม่เต็มร้อย
1: บางทีเราก็งงแบบไม่เข้าใจตรงนี้หน้าเป้าคุณก็มีทำไมคุณไม่ใช้ทำไมคุณไม่ใช้พวกมิดฟิลด์ไปยืนไปหน้าเป้าอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็อาจจะได้นะเพราะว่าเชสโก้มันก็เจ็บมาก่อนอยู่แล้วเนาะ
1: แต่ก็
0: แสดงให้เห็นว่ามันไม่
1: แมนยูอ่ะเอาจริงๆถ้ามองในเรื่องของขุมกำลังกองหน้าก็ควรจะเสริมอีกสักคน
0: ใช่ผมว่ายังน้อยไปนะ
1: เอาเกรดที่แบบเล่นสำรองได้
0: เ
1: ล
0: ยเออ
1: คล้ายๆกับเชลซีได้เวลเบก
0: เวลเบกใช่อย่างน้อยครับคือในบอลถ้วยอ่ะ
1: จะ
0: สบายๆ
1: จะบอกว่า
0: หรือว่าใครในลีกไม่เจอปึกๆมากนะได้อยู่นะ
1: ถ้าจะบอกว่าแรดฟอร์ดเล่นหน้าก็ได้แต่โอ้โหตำแหน่งที่เขาไปได้แชมป์กับบาร์ซ่ามันปีกซ้ายนะ
0: แล้วที่เห็นเนี่ยแมนยูผมว่าแบ็คเนี่ยมันก็ต้องรีบซื้อเน
1: า
0: ะเพราะว่าดูแลไอ้ลุยส์คอเนี่ยน่าจะยากเพราะเขาไม่ขายนะ
1: ครับ
0: เขาบอกเขาไม่ยอมมาขายนะครับก็เห็นไปมีพวกเอียนมาร์เซ่นบ้างมีไอ้ดูลูกาดินก็ดันไปเปเชอีกนะครับ
1: ใช่
0: ก็ต้องไปลุ้นนะเห็นมีข่าวบอกว่าจะเป็นไอ้พวกมาเจลรุจเจลี่อะไรของแอตเลติกอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: คุยมันหน่อยเซตเนี่ยโค้ชออสส่งน้องพิวอัชราพรคงยศลงมาครับแล้วก็นี่มาเล่นบอลสูตรไล่มา5-6ครับ
0: อันนี้บอกพี่อูเลวานไปอยู่ทีมไหนครับตอนนี้ผมว่าเอเลียดเล่นแทนบังน่าจะได้นะครับ เดวานไปเอ่อ

0: อเมริกาไปเล่นที่อเมริกานะครับส่วนเอลเลียตเนี่ยโอ้โหมันก็ต้องได้เวลาเนาะ
1: ฮาวเวอร์เอลเลียตเหรอ
0: เออ
1: ผมว่ายังผมว่ายัง
0: ไหวบ้างเนาะ
1: ยัง
0: ขวาเนาะ
1: คือถ้ายืนในตำแหน่งนั้นน่ะยืนได้แต่ว่าถ้าจะเล่นน่ะโหยังห่างเยอะครับเพราะปีที่แล้วแทบไม่ได้เล่นเลย
0: ใช่ๆปีที่แล้วเขาไม่มีทีมเล่นเนาะ
1: ถ้าปีที่แล้วได้ลงเล่นสม่ำเสมอแล้วมันอัพฟอร์มของตัวเองขึ้นมามันก็ไม่แน่เดี๋ยวว่าแต่เอเลียดและเคียร์ท่าอยู่ยังถ้าจะไม่ได้เล่นเนี่ย
0: ผมว่าเอเลียดยังต้องใช้เวลาเยอะผมว่าม
1: ูลยอดดีกว่า
0: เรียกความฟิตอะไรพวกนี้เนาะ
1: ครับ
0: ผมว่าตอนเนี้ยก็ไปลุ้นให้กำลังใจกับบาโคล่าดีกว่า
1: ใช่
0: นะถ้าบาโคล่าเกิดเปลี่ยนขึ้นมาปุ๊บอย่างน้อยเนี่ยทางขวามันก็มีตัวแทนบางแล้วนะแล้วซ้ายก็ไปลุ้นว่าคือถ้าไม่จำเป็นก็อย่าขายกักโกดีกว่า
1: อาขาดมีอยู่นิดนึงนะไทยได้3แต้มรวดจากตามหลัง4-6ล่าสุดพลิกขึ้นมานำ7-6ครับ
0: อุตส่าห
1: ์อมสินอีกแล้วครับตีทัชบอลออกไป
0: มากนะโอ้โหเซต4เนี่ยจังหวะจีนถ้าได้ก็ได้ไปเลยไทยได้ก็ได้ไปเลยแต่เซตเนี้ยโอ้โหมันแลนลี่กันนานพอสมควรนะ
1: เราขออีก8แต้มอ่ะขออีก8ต้องขอเวลานอกเลยนะครับโค้ชของจีน
0: เซตที่แล้วนะ20กว่าแต้มแป๊บเดียวนะ
1: ใช
0: ่เซตนี้กว่าจะ7-6กันเนี่ยกว่าจะตกกันได้เนี่ยโอ้โหแลนลี่กันนานมากนะ
1: ยิ่งโอ้ยยิ่งเกรงโอ้ลุ้นแทนอ่ะว่าไม่ใช่แค่นักกีฬาชุดนี้ผมว่าพี่ๆยุค6-7เซียนก็น่าจะแบบโล่งกับน้องๆมาด้วยตรงที่ได้ไปสักทีว่าโอลิมปิกอะไรอย่างเงี้ยอัดครั้งนี้จะเป็นเติร์ดไทม์ลัคกี้ได้นะพี
0: ่ครับ
1: เพราะ2ครั้งก่อนนะที่เราเฉียดจะไปอ่ะมันไม่ได้ไปอ่ะ
0: ไม่แล้วดูวันนี้เรา
1: เหนียวด้วยอ่ะ
0: สู้กับจีนได้เราสูสีมากนะโดยเฉพาะไอ้เซตสุดท้ายเนี่ยครับโอ้ย
1: ออกเองว่าโอ้ยังตีได้ครับทีมไล่มา7-7ครับ
0: ก็ยังหนังชีวิตกันต่อไปครับ7-7อยู่ตอนนี้ครับกูดูหน้าทั้งโค้ชออสทั้งโค้ชจีนนี่คืออาการออกเลยเนาะ
1: ใช่
0: เครียดทั้งคู่นะครับทบมันสูสีกันมากครับ
1: คือถ้าเป็นแค่ชิงแชมป์เอเชียปกติผมว่ามันจะดูแบบไม่ค่อยเกรงขนาดน
0: ั้นใช่แต่นี่มันตั๋วไปโอลิมปิกก็มันสำคัญนะครับ
1: เราแทนเสมอเราได้ครับโอ้ย8-7ครับ
0: ครึ่งทางแล้วนะครับตอนนี้15แต้มในเซตที่5นะครับ
1: อมสินตีไปติดบล็อกแล้วผู้เล่นจีนไปโดนเน็ตนะครับไปโดนเน็ตเราได้ฟาวโอ้อีก7แต้มน้องโบลงมาเสิร์ฟครับบอลแรกเขาไม่ค่อยดีตีติดบล็อกโอ้โหทัดดาวครับทัดดาวหรือเซรากูเนสเขาเนี่ยอุ้ยบล็อกอยู่เลยครับ9-7ครับ
0: งานมาแล้วครับนี
1: ้อู้แต่เราต้องเบรกก่อนนะอาจารย์ตอนนี้2ทุ่มนะครับขออนุญาตเบรกก่อนสักครู่ครับ
0: กลับเดี๋ยวกลับมาไปตามคู่เชลซีกับไบรตันนะ
1: ครับ
0: พักกันสักครู่ซักเกอร์ Live Report
2: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect
3: เสนอข่าวในพระราชสำนัก
4: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นชพภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกานาวาอากาศเอกหญิงสมโชดกชาครียรัตน์และคณะนางจำเนียรรัชชะและคณะโครงการอนุรักษ์พื้นที่ป่าต้นแบบตามแนวชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริวัดเขาศาลาอดุลฐานะจาโรจังหวัดสุรินทร์นางกฤษณาเจริญผลและโรงเรียนเจริญผลวิทยาร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีพระสงฆ์จากวัดสุวรรณคีรีวัดโมลีโลกกยารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครวัดทองคุ้งวัดทรงธรรมจังหวัดสมุทรปราการวัดเทพพัสดินเขาผาพึ่งจังหวัดสระแก้ววัดป่าตันวัดบ้านท่อวัดป่าคอยใต้และวัดท่าหลุกจังหวัดเชียงใหม่รวม10รูปสวดพระพุทธมนต์รับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารสดับปกรณ์

และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทคอสโมกรุ๊ปจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือคณะศิษยานุศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยานจังหวัดนครราชสีมาครอบครัวแป้นสีและสกุลคดชวัตรวมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์จากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครวัดป่าธรรมโสพลวัดผู้น้อยจังหวัดลพบุรีวัดทับกลิดกลางจังหวัดนครสวรรค์วัดศรีบุญเรืองจังหวัดเลยวัดพระนั่งดินจังหวัดพะเยาวัดฝั่งมินจังหวัดเชียงรายและวัดธาตุมังคลารามจังหวัดอุดรธานีรวม10รูปสวดมาติกาสดับปากรและอนุโมทนาเวลา 17:00 น.โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดชลบุรีบริษัทโอเรียนเต็ดไทยจำกัดพันเอกเรืองทรัพย์โควินทะและคณะและบริษัทพินโซจำกัดร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดนครอินทร์จังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับปากรและอนุโมทนาเวลา 19:00 น.ครอบครัวแซ่เจงสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครบริษัทเหล็กแผ่นรีดเย็นไทยจำกัดมหาชนนางนุจจรีพันโสมและคณะกองบังคับการตำรวจนครบาล6รวมเป็นเจ้าภาพในการบรรเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรม8รูปจากวัดสะเกษกรุงเทพมหานครและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาทและตลอดทั้งวันนี้มีคณะบุคคลประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานนับประการพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

0: Creative Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: Soccer Live Report
2: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่าWhoa!

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: 1, 홈게임 4호 서크 라이브 리포트.
1: ครับกลับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active แล้วคลื่นเมืองไทยแข็งแรงกันนะครับในช่วงซ็อกเกอร์ไลฟ์รีพอร์ตครับโอ้โหตอนนี้ก็เกาะติดกันไปทั้งวอลเลย์บอลทั้งฟุตบอลนะครับโอ้ล่าสุดนี่เชลซีเพิ่งจะเริ่มมาแป๊บเดียวเองนะครับแต่นั้นของลาเวียครับยิงให้กับเชลซีนำไบรตันไปแล้วนะครับ1ประตูต่อ0นะครับ
2: ตอนนี้
1: ส่วนวอลเลย์บอลนี่ก็ลุ้น
2: เกาะติดวอลเลย์บอลก่อนนะครับ
1: ตาเลือกอยู่นะครับ
2: เรามีโอกาสคว้าแชมป์นำ12-9ครับ13-9โอ้โหเอาละครับเราขออีก2แต้มจะได้แชมป์แชมเปี้ยนในปีนี้ครับ
1: โอ้แล้ววันนี้อมสินมั่นใจจัดๆเลยเนาะขึ้นเป็นลงขึ้นเป็นลงนะครับ
2: เสิร์ฟได้แต้มด้วยครับโอ้โห
1: จีนเป๋จริงๆนะครับตอนนี้
2: คือเราเล่นแล้วแบบ
1: เราเพียงได้แต้มเลยครับ
2: เราไม่มีเราไม่มีแกว่งเราไม่กดดัน
1: ใช่ครับเหลือแค่2แต้มเท่านั้นเนี่ย
2: อ้าว14ครับโอ้โหเสิร์ฟเอสเลยครับ2แต้มของอมสินอุ้ยเป็นแมตช์พอยต์ครับแชมเปี้ยนชิพพอยต์เลยครับเอาละครับเรานำอยู่กี่แต้มอ่ะ5แต้มอ่ะ
1: 5แต้มโอ้อ่ะ
2: โอ้ถ้าได้แชมป์นี่ MVP ต้องมาแล้วครับอมสินเนี่ย
1: มันยงจริงก็ทัดดาวนะทัดดาวก็หลายแต้มเหมือนกันเท่านี้อ้าวเสิร์ฟแบบได้แต้มมาลุ้นๆ3ลูกติดครับ
2: ซื้อบล็อกไปซื้อบล็อกหน่อยอ้าวยังบล็อกได้อยู่ยังเหนียวอยู่ปิดไหมไม่ได้โอ้ยตีไม่โดนบล็อกกับบีม
1: 14-10นะครับ
2: พยายามจะตบ
1: ฉีกอยู่เราขออีกแค่แต้มเดียวจบเลยครับตอนนี้แต่ว่าโอ้โหมันบีบหัวใจอยู่นะ
2: นี่โค้ชออสขอชาเลนจ์ไปเลยลูกเนี้ยก็เราต้องเบรกเขาละบอกชัดเนี่ยเราขอชาเลนจ์เขาครับก็จังหวะบีมตีเขาตีเหมือนตีฉี่ครับจีนก็ลุ้นนะครับ
1: คิดด้วยความที่แต้มมันยังตักตามมันอยู่4
2: ใช่
1: มันก็เลยมี
2: ไม่น่าโดนอาจารย์
1: แต่ดูยากแต่ไม่น่าโดน
2: ไม่น่าโดน
1: แต่ลูกมันไม่เปลี่ยนวิถีเลยอ่ะ
2: แต่โค้ชออสทำถูกแล้วครับคือต้องขอชาเลนจ์อย่างน้อยก็เบรกเขาอ่ะ
1: กลายเป็นจีนได้แต้มแต่เครียดอยู่นะ
2: ใช
1: ่เอออ่ะจีนได้แต้มไล่มาครับ
2: จีนได้เสิร์ฟเพราะฉะนั้นเราจะเป็นฝ่ายบุกนะครับยังเป็นแมตช์พอยต์ของไทยอยู่ครับจ่ายใครครับพรพันธ์ไปลูกนี้โอ้โหชัชชออนครับตีปิดแมตตีติดบล็อกแล้วก็ได้แต้มครับชนะ15-10ไทยคว้าแชมป์เอเชียแล้วได้ไปโอลิมปิกครับ
1: โอ้โหชนะเจ้าถิ่นจีนด้วยนะครับอ่ะก็ถือว่าทำได้ตามเป้าหมายนะครับได้แชมป์แล้วก็โคต้าไปโอลิมปิกครับเรียบร้อยครับมาแบบถือว่าแหลมเลยครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับจันเอกถึงไหม
2: ถึงจันโอ้โหน้องๆนี่ร้องไห้เลย
1: ต้องเดินมามั้งจันเอกเดี๋ยวเราค่อยย้ายไปนะครับแต่ตอนนี้ย้ำไปก่อนนะครับว่าเชลซีขึ้นนำ 1-0 ตั้งแต่เริ่มเกมเลยนะครับ4นาทีก็ขึ้นนำไปแล้ว 1-0 นะครับส่วนในรายการอื่นๆเดี๋ยวผมไปทวนอีกทีนะครับทางด้านจูปีแลก็ท้ายๆแล้วนะครับเกนกับขับลุกขับลุกยัง1-1อยู่แต่ว่าขับลุกเหลือ10คนนะครับส่วนคู่อื่นลีดกับเบนฟอร์ดซันเดอร์แลนด์กับฟูลแลมก็คิกออฟมาแล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็ลีดเอิงก็มีคิกออฟเพิ่มมาเหมือนกันครับพร้อมกันนะครับปารีส FC กับนีสนะครับก็ยังเสมออยู่0-0เช่นเดียวกันครับส่วนทางฝั่งของเนเธอร์แลนด์นะครับก็เฟยนอร์ดครับก็ยังตามหลังเดนฮาร์กอยู่0-1นะครับวิลเลมชิเวกับฮีเดนวินก็ยัง0-0นะครับส่วนสวิตเซอร์แลนด์ซิยงก็ยังตามหลังลูกาโนอยู่0-1เหมือนเดิมนะครับสกอร์ยังไม่ขยับไปไหนนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราขอดำเนินการก็ ปรับแล้วนะมีปัญหาที่กล่องนิดนึงนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็อย่างน้อยก็สบายใจได้กับแต่ได้วอลเลย์บอลของเรานะครับไทยก็ชนะจีนไปเรียบร้อยนะครับ3-2เซตนะครับ เดี๋ยวรอให้ช่างของเราก่อนช่างรามนะเปลี่ยนได้นะรีโมทฐานหมดด้วยโอ้โหงานนี้นี่งานเข้าโอ้โหอ่ะตะกอก็ว่ากันไปครับเชลซีนำอยู่1-0โดยรูปเกมนะครับก็โดยรวมเป็นไบรตันที่ครองบอลเยอะกว่านะครับในช่วงหรือว่า10 นาทีที่ผ่านมาครับ 70% แต่ว่า

0: โอกาสยิงเข้ากรอบไป2ครั้งของเชลซีนะครับแล้วก็เป็นประตูเลยนะครับตั้งแต่4นาทีแรกนะครับของลาเวียนะครับวันนี้จัดชุดใหญ่ชุดเต็มส่วนคู่อื่นๆยังไม่มีขยับอะไรนะครับไปดูทางด้านของลีดกับเบนฟอร์ดเองตัวผู้เล่นนี่ก็ใส่มาเต็มเหมือนกันนะครับลีดคาร์เบิร์ตลูวินโอคาฟอร์อารอนซันนะครับเจมส์จัสตินอันทันสตัสอัมปาดูนะครับโบโก้แล้วก็แนวรับมีทั้งมูฮาเลโมวิชนะครับบิโยแล้วก็โจโรดอนแล้วก็ประตูเป็นทรัฟฟอร์ดนะครับก็จัดชุดใหญ่ไฟกระพริบเหมือนกันนะครับทางนั้นของเบนฟอร์ดเองก็แทบจะมาแบบชุดเดิมๆเลยนะครับเทียโก้ชาเดอร์ดามสกาดแอนโทนีนะครับยาเนลซังกาเล่ลูอิสพอตเตอร์นะครับคอลลินอาเยอร์แล้วก็คาโยเดนะครับประตูก็เป็นเคเลเฮอร์นะครับก็จัดไปแต่ก็ยังไม่มีสกอร์อะไรเพิ่มเติมนะครับอ่ะเดี๋ยวเราสักแป๊บหนึ่งนะครับเหมือนจะมีปัญหาที่กล่องสัญญาณของเรานะทีมช่างกำลังปรับกันอยู่นะครับอ่ะก็อัปเดตสกอร์ตรงนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับเหมือนจะแฮงอ่ะล่าสุดท้ายเกมพอขับบูธเหลือ10คนนะครับในจูบิเล่โปรลีกของเบลเยียมนะครับเกนก็ขึ้นนำขับบุ๊กเป็น2ประตูต่อ1แล้วนะครับล่าสุดนะครับขับบุ๊กเหลือ10คนด้วยนะครับสกอร์มาใหม่เอี่ยมๆเลยนะครับส่วนในลีกอื่นๆก็นิ่งเลยนะครับสกอตแลนด์พรีเมียร์ชิพก็จบเรียบร้อยนะครับทางด้านอเบอร์ดีนก็แพ้ให้กับเรนเจอร์ไปแล้ว0ประตูต่อ1นะอ่ะก็ต้องขอบคุณน้องลามด้วยนะทีมช่างก็เหมือนแฮงไปกล่องเรานะครับมีรวบแฮงไปมารีเซ็ตใหม่นะครับอ่ะก็กลับมาว่ากันนะครับรายชื่อตัวผู้เล่นนี่เรารายงานไปแล้วเดี๋ยวเราอัปเดตกันอีกทีก็ได้นะครับว่ามีใครลงกันบ้างนะครับไลน์อัพเชลซีก็เอมี่มาร์ตินเนสเป็นประตูนะครับแนวรับมาร์คซองลาคัวโควิลโฟฟันน่านะครับส่วนกองกลางมีเนโต้กุสโต้นะครับลาเวียฮาโต้ครับตัวรุกมีพาร์เมอร์โรเจอร์แล้วก็เจ้าเปโดนะครับ
1: ครับผม
0: ส่วนทางด้านไบรตันก็คอสซูลัสนะครับเป็นตัวรุกด้านหน้ามีเดอะคุยเปอร
1: ์
0: นี่มีทั้งทูเคิลทั้งอันเช่มาชมด้วยนะครับ
1: ครับ
0: แต่ด้านของยาคุเย่แล้วก็เดโกโกเมสนะครับบอสคายี่ปาสคาลโกรสคาเดโอลูนะครับลุยส์ดังวิสโควิดนะครับแมตต์วีเฟอร์แล้วก็ฟานบุเกนนะครับ
1: ครับผม
0: ก็จัดเท่าที่มีเนาะของทางด้านไบรตันนะครับดูจังหวะเจ้าเปโดผาดทัวเข้าไปสุดเส้นแล้วปาดมานูเดจิ้มเรียบร้อยครับ2ประตูต่อ0ครับเนโต้โอ้โหรอตามจุดนัดพบเลยครับโอ้โหจังหวะลากไปมอร์แกนโรเจอร์นะครับไปสุดเส้นแล้วก็ดีดคัทแบ็กกลับมาครับโอ้แล้วเนโต้ก็มาชาร์จแบบเดี่ยวๆครับ 2-0 ครับทางเชลซีโอ้โหวันนี้มาแบบดับซ่าไบรตันซะหน่อยครับโอ้โหตอนนี้2-0ไปแล้วนะครับมาดีมากครับทั้งตัวที่ลุยขึ้นมาแล้วก็อย่างมอร์แกนดูจังหวะโมงเช็ดมามอร์แกนโรเจอร์ดูดบอลลงมาก่อนนะครับพาทัวร์ไป2คนแล้วก็เปิดมาโมโหเนโต้ไวกว่าครับเนี่ยพยายามจะตันแล้วเอาไม่อยู่นะครับเนี่ยเปิดมาปุ๊บเนี่ยโอ้โหถึงก่อนครับก้าวเดียวครับแยกขาก่อนนะครับโอ้โหช้าไปหน่อยครับวีเฟอร์ไม่ทันครับเจอเนโต้ปาดเข้าไปครับ14นาทีครับตอนนี้เชลซีนำไปแล้วนะครับ2ประตูต่อ0นะครับโอ้โหนำเร็วมากนะครับส่วนคู่อื่นๆนี่ยังนิ่งอยู่นะครับทั้งลีดทั้งด้านของฟูลแลมนะครับก็ยังไม่มีสกอร์นะครับไบรตันโดนเร็วแล้วก็โดนไปติดๆกันนะครับตอนนี้นี่โอ้โหบีบมาเร็วมากนะครับเชลซีก็พยายามไล่บีบโอ้โหเนี่ยพยายามจะเซตกันไปครับไบรตันแต่หนีไม่ออกนะครับเซตจากหน้าประตูลบดูดิครับวันนี้บอลของทางด้านโอ้แต่ฟาวไปก่อนแล้วครับเกือบไปครับแกะไม่ออกแล้วด้วยนะครับเสียบอลให้กับเชลซีไปแต่ผู้สินมองว่ามีมือไปผลักนะครับก็เลยให้ฟาวครับจังหวะลาเวียผลักไปนิดนึงโหดูตอนนี้ดิหัวเสีย จัดเลยครับคือเซเลอร์นี่แกยืนบ่นอยู่ข้างสนามคงเซ็งนะครับ14นาทีโดนไป2ลูกนะครับแล้ววันนี้ก็จี๊ดดีเหลือเกินครับโอเคโรเจอร์ทางฝั่งซ้ายครับบอลมาขึ้นที่เอมี่มาร์ติเนสนะครับวางบอมยาวๆทิ้งมาโอ้แรงเกินครับโอ้ไม่รู้อยู่ต้นลมหรือเปล่านะครับเตะหวดมานี่ไปถึงฟันบุคเคนเลยนะครับเตะแรงมากครับเอมี่กูเดี๋ยวเชลซีนี่ก็ไล่ตั้งแต่ปากประตูของทางไบรตันเลยนะครับเนี่ยไม่ยอมให้บิวครับโอ้ออกบอลไม่ได้ครับแฟบริกเกน
1: 3ตัวบนขึ้นไปบีบเลยนะครับเจ้าเปโดโรเจอร์และโคพาเมอร์
0: สุดท้ายก็ต้องเลือกบอมเอามาครับก็โดนโขกทิ้งเข้าไปได้ครับโฟฟาน่าได้ไปลูกทุ่มทั้งกราบซ้ายเลยครับ
1: คร
0: ับ ไบรตัน
1: สองสกอร์ที่เกิดขึ้นเร็วเป็นเกมแรกในพรีเมียร์ลีกที่เล่นในแซมฟอร์ดบริดจ์นะครับแต่เกมที่แล้วเนี่ยเล่นคาราบาวครับก็ชนะลูตันก็เล่นในบ้าน 2-0 นะครับ
0: ความฝันจะเป็นมามืดนี่มาจริงซะละนะครับเกมที่สองนี่ก็เอาเรื่องเหมือนกันครับชาบิลองโซคือสปีดเกมเร็วมากนะครับเนี่ยบอลโอ้โหจะวางทะลุลูกนี้ก็ยากไปครับจะเปิดทะลุให้ดิโก้โกเมสก็บ่นเพื่อนนะครับโอ้ให้แบบนี้จะไปเล่นต่อยังไงครับส่วนคนนี้นี่ยั่วแล้วครับเพอร์เซเลอร์นั่งไม่ติดแล้วครับ
1: กึดพอได้มาร์ติเนสมานี่เรียกว่าอุดรอยรั่วประตูไปเลยนะ
0: ใช่ครับพาเมอร์ให้มาลาเวียก็หลังจากปีที่แล้วก็ต้องใช้เวลาหน่อยเพราะเขาเจ็บยาวมานะครับ
1: ครับ
0: ปีที่แล้วยังไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางมาอยู่กับอลองโซน่าจะดีขึ้นเลยครับโอ้ตอนนี้บอลตรงกลางดีกว่าครับทางด้านของเชลซีครับต่อบอลกันไปได้เรื่อยๆนะครับไปไม่ได้กลับคืนหลังกลับมาครับฟูฟาน่าย้อนหลังกลับมาใหม่ครับบอลแทงยัดลึกมาก็โดนสกัดทิ้งมาได้ครับลิซางเอ้าจังหวะจะแทงทะลุตามช่องยังสไลด์ดักไว้ได้ครับแล้วก็เคลียร์ทิ้งออกมาม าตอนนี้บุกจะเอาคืนให้ได้ครับตอนนั้นไบรตันโมงตั้งมาลูกนี้ก็ไม่มีอะไรครับแล้วก็ไม่ได้ฟาวอะไรด้วยนะครับ
1: ครับ
0: จังหวะดีโก้โกเมสครับโมงตั้งเข้าไปด้านในไบรตันนี่เริ่มต่อบอลกันมากขึ้นแต่ว่าเชลซีก็ตามไล่แซะมากุสโตจิ้มมาได้ครับดึงจังหวะเอาไว้ก่อนนะครับย้อนหลังทะลุมาหาช่องอยู่แล้วให้ตามช่องวิ่งเบียดกันไปต้องคืนกลับมาครับไกเดโลสุดท้ายต้องรีบโหดทิ้งแฟบูเกนบอลตกข้ามมาถึงแนวรับต่างคนต่างปั๊มกันแล้วก็เจอเตะอัดเข้าไปครับดิโก้โกเมสถึงก่อนครับลาครัวครับล้มตัวเตะอัดใส่เลยครับ
1: ก็เป็นตัวใหม่ที่เพิ่งซื้อมาจากทาราพิสันพาเลทนะครับกล้องจับมาที่เวลเบกและก็ลิสเชมครับวันนี้2ตัวเก่านั่งเป็นตัวสำรองนี่เขาได้โคเซตพีจากวิลล่าเชลซี
0: วันนี้นั่งเป็นสำรองทั้งคู่นะครับ
1: ครับ
0: ออกตาสวยเลยสภาพร่างกายด้วยมั้งลิสเชมนะครับ
1: ใช่ว่าบางเกมเขาก็โดนจับขึ้นมาเล่นเป็นมิดฟิลด์ด้วยนะครับ
0: จังหวะโมงตั้งมาแล้วพยายามจะวิ่งบีบเข้าไปก่อนนะครับโอ้โหเกือบได้ลุ้นเหมือนกันครับฮาโต้ครับตามบีบเข้าไปโอ้โหนี่แฟร์บุกเกนนี่ไม่กล้าออกบอลสั้นเลยนะครับเจอนักเตะเชลซีไล่ตลอดต้องรีบเตะทิ้งเลยครับส่วนปารีส FC ก็ได้จุดโทษนำนีดไปแล้ว 1-0 นะในลีกเอิงครับ
1: ฮอลแลนด์พักครึ่งนะครับเฟยนอร์ตอนนี้ยังตามหลังเดนฮาร์กอยู่0-1
0: 20นาทีผ่านยังต่อกันไม่ติดนะครับ
1: ครับ
0: ทางด้านของไบรตันครับ
1: บุนเดสลีก้าจะออกสตาร์ทคู่แรก2ทุ่มครึ่งนะครับฝ่ายบวกกับเวเดอร์เบรเมน
0: ประกบติดแบบชนิดมีคู่ตลอดเลยครับไม่รู้จะเล่นต่อยังไงครับหันมานี่ตกใจเลยครับปาสคาลโกรสครับเจอเข้าเร็วครับทำบอลออกข้างไปเองนะครับตอนนี้ส่วนใหญ่บอลก็ต้องกลับหลังแล้วครับคืนหลังมาภาพนี้จับมาบ่อยครับเพอร์เซนแล้วถอดหมวกแล้วก็ไม่ใส่หมวกแล้วครับยั่วครับโอ้เกมไม่ได้ดั่งใจครับบอลแทงมาเอาไปชนกันเองอีกครับบอลล้นมาทางซ้ายตามไปเก็บตกก่อนครับเดย์คูเปอร์แทงทะลุตามช่องมาก็ไปสไลด์เกี่ยวมาแล้วก็เตะสกัด

0: ริมเส้นวิ่งแข่งกันไปสุดท้ายมายังดีเป็นคาร์ดิโอรูกับได้ความเร็วนะครับดีดคืนหลังกลับมาให้กับแฟบุเคนครับ
1: ทางขวาเป็นเปโดเนโตเลยสปีดเร็วมาเหมือนกันนะครับแต่ว่าผู้เล่นของไบรตันถึงบอลก่อน
0: วันนี้นี่บอลอยู่ที่แนวรับเยอะครับบุชโควิดฝากตรงกลางมาปัสกาลโกรสหยอดทิ้งไปริมเส้นทางซ้ายได้เปิดมาก็โดนแย่ไปนิดนึงบอลออกหลังนะครับโฟฟาน่าแย่ไว้ครับได้เตะมุมเลยครับไบรตัน
1: ปีที่แล้วนี่ชนะเชลซีทั้งไปทั้งกลับเลยนะครับ
0: แต่ปีนี้ชักไม่แน่เ
1: พ
0: ราะว่าโดนไป2แล้วรูปเกมเชลซีดีกว่านะครับก็ต้องมาลุ้นกันครับจากลูกเตะมุมนะครับไบรตันนี่ได้เตะมุมไป3ครั้งแล้วครับเตะมุมทางกราบซ้ายนะครับบูชโควิดวีเฟอร์พวกนี้ครับลูอิสดังนี่ไปกองกันอยู่ข้างในกรอบเขตโทษนะครับลูกเปิดยัดเข้ามาตรงกลางนี่โอ้โหเอมี่ออกมาอยู่เลยครับคว้ามับเลยครับเอมี่มาร์ติเนสจะเล่นเร็วเพื่อนยังไม่พร้อมนะครับ
1: โหรับลึบเลยนิ่งมากครับเอมี
0: ่คว้างเร็วมาครับพาเมื่อดึงจังหวะก่อนครับต้องตั้งกันใหม่ครับมันแน่นเกินครับย้อนหลังกลับมาครับลักลัวให้มาครับเวลาเวียออกมาทางซ้ายโควิลไปสายสุดเลยครับฮาโต้คืนหลังกลับมาใหม่ครับโควิลให้ไปที่ลาเวียลาครัวโดดบีบมาแล้วเล่นยากต้องจิ้มคืนหลังก่อนครับให้มาเอมี่มาร์ติเนสเคลียร์ไปก่อนครับจะไปเลี้ยงหลบแล้วมันหลบไม่ผ่านเนี่ยโดนไล่ครับแต่เกมสวนเร็วของไบรตันก็ยังทำไม่ได้นะคร
1: ับ
0: มันก็เลยต้องคืนหลังไปตั้งกันใหม่แล้วก็เชลซีก็สบายครับ
1: โดน2ต้องเนี่ยพยายามจะเอาคืนนะด้านลายสูงนะครับไบรตันแต่การยืนหลัง3ของเชลซีเนี่ยไบรตันจะเจาะยังไงครับ
0: ก็ต้องใช้ทางริมเส้นเอาแล้วคร
1: ับ
0: เจาะมาครับแต่ว่าริมเส้นวันนี้มันยังแผงริดไม่ออกเพราะว่าตอนนี้ก็ทิ้งเจ้าเปโดไว้แล้วก็ที่เหลือนี่ก็ลงไปช่วยเกมรับกันก่อนนะครับ
1: ครับ
0: รอสวนอยู่ครับเนี่ยไบรตันได้ครองบอลแต่มันก็ไม่ได้ไปไหนนะครับคือเคาะกันอยู่ที่คู่เซนเตอร์ครับดังบุสโควิชฝากทางขวามาครับโกเบสคืนหลังกลับมาใหม่ครับปาสคาลโกรสตั้งแล้วตั้งเนี่ยโลไปโลมาแต่ก็เจอบีบไล่อยู่ครับบอลยังอยู่ตรงกลางสนามครับบุสโควิชลองโยนทะลุมาอ้าวทางขวาว่างอยู่ครับวีเฟอร์ปาดกลับเข้าไปด้านในหน้ากรอบเขตโทษแต่ว่าโอ้โหพอดีเลยครับมาแฮงครับ โอ้โหจังหวะจะยิงครับเจอคอมแฮงครับโอ้มาเนี่ยหมุนติ้วโอ้โหเรียบร้อย
1: แต่สกอร์ยังไม่เด้งนะ
0: ครับตอนนี้แฮงไปกลับมาที่คูลีดครับมาที่คูลีดครับ
1: ต้องหลามน่าจะเช็คซาวให้อยู
0: ่ครับ
1: ซาวไม่ออกอ่ะ
0: อาจจะมีปัญหาอยู่อ่ะก็ต้องค่อยๆว่ากันไปครับตอนนี้วันนี้อาจจะเจอตัวผู้เล่นที่ถือว่าเป็นตัวหลักนะคอมแฮงนะ เจอคอมแฮงบ่อยครับวันนี้โดนไป2ดอกแล้วครับคอมแฮง
1: แฟนเจซีบอกไม่เป็นไรสกอร์นำดู
0: 2-0
1: ถือว่าสกอร์ได้ค่อนข้างเร็วนะครับ
0: จังหวะเชลซีเกมเร็วมากนะครับคือช่วงนี้ไบรตันแกจะเอาคืนให้ได้แล้วก็พยายามจะบุกอ่ะแล้วพอโดนเกมสวนเนี่ยหูเชลซีได้จบอยู่ตลอดนะครับไปยืนคัดท้ายไว้อยู่ครับมักซองลาครัวฝากมาแล้วโฟฟานหน้าบ่มยาวๆทิ้งมามันแรงไปหน่อยเอาไปเกี่ยวได้ครับเนโต้เส้นสุดท้ายแล้วจ่ายมาระยะจ่อโอ้โหยิงออกเฉยเลยครับเจ้าเปโดโอ้ยังไงก็ต้อง 3-0 เลยครับต้องชมเนโต้นะครับบอลไปเอามาทันเฉยเลยครับ
1: โอ้เหมือนจะไม่มีอะไรครับนี่เบียดกับเล่นไบรตันไหลชนไหลแล้วเกี่ยวบอลมาได้ยิงเองก็ได้แต่ว่าเห็นเจ้าเปโดยืนจับแล้วแปรลงนิ้วดูจากมุมนี้ห่างเยอะเลยครับ
0: แล้วเจ้าเปโดดึงจังหวะจนเนี่ยลุยดังจะแกะกองที่พื้นไปแล้วนะครับโอ้โหแต่จังหวะแปะโอ้โหดูว่าชาวีลองโซ่งงดูเนโต้ถึงก็งงเลยครับ คือตัวเองจริงได้นะครับแต่เขาเลือกจ่ายครับโอ้โหเปโดมีเขินเลยครับนี่ต้องด่าตัวเองเลยครับ
1: พยายามยิงหนีตัวทางด้านแฟบุเคนนะครับแต่มันติดไซส์เยอะไปหน่อยครับว่า
0: เหมือนแกพยายามจะแปลเล่นมุมนะ
1: ใช่
0: แล้วแปลเยอะไปครับ
1: ล
0: ู
1: กน
0: ี
1: ้จะบอกกูซัดเต็มหลังเท้าแล้วแต่โอกาสมีมาเรื่อยๆแล้วเชลซีเนี่ย
0: อ่านจากปากที่แกก็พูดอยู่นะเหมือนประมาณยิงอย่างเอกเลยนะครับโอ้ถ้าแปลดีๆเน้นๆหน่อยเนี่ยมีสิทธิ์ถึงประตูเหมือนกันนะครับโอ้จะเกมวันนี้ต้องยอมรับเลยครับเชลซีหวาดเสียวทุกช็อตเลยนะครับที่ได้จบนะครับโอ้นี่ถ้าคมๆของชาวเปโดนี่ 3-0 ในครึ่งแรกแบบชนิด20นาทีแรกนี่โอ้โหแทบจะม้วนเดียวเลยนะครับเกมยังดูดีกว่าเยอะครับ25นาทีผ่านนะครับโอ้โหกลายเป็นเชลซีครับมีโอกาสจะเพิ่มอยู่หลายรอบเลยนะครับเพราะว่าไบรตันเองได้แต่ครองบอลแต่ว่าก็เป็นการครองบอลในแนวรับของตัวเองส่วนคู่อื่นทั้งลีดทั้งเซนเดอร์แลนด์ก็ยังนิ่งอยู่นะครับยังเสมออยู่ครับปารีส FC ในลีกเอิงก็นำอยู่ 1-0 นะครับโอกาสยิงไป4ครั้งแล้วครับฉะนั้นเชลซีโหวูดโควิดโดนไล่มาก็ต้องคืนย้อนหลังกลับไปครับแฟบูเกนต้องดึงช้าบ้างครับไม่ไหวครับเจอสวนแต่ละทีนี่แล้ววันนี้จี๊ดจ๊าดมากครับพยายามจะบิ่งไล่บีบพื้นที่ตลอดนะครับมอร์แกนโรเจอร์เจ้าเปโดแล้วก็รวมไปถึงพาร์เมอร์กับเนโต้ครับพอแนวรับไบรตันขึ้นมาถึงกลางสนามปุ๊บที่วิ่งเข้าใส่เลยนะครับบูสโควิดครับฝากขวามาครับวีเฟอร์ไหลทะลุมาดิโกโกเมสไปไม่ได้ต้องคืนหลังก่อนนะครับบูสโควิดให้มาตรงกลางครับพยายามจะจ่ายไปบัสซายีโดนปั๊มมาครับบอลล้นกลับมาใหม่ครับบูสโควิดเนี่ยดูครับการครองบอลไบรตันนี่ครองบอลถึง 69% แต่ว่าไอ้ 69% ของเขาเนี่ยมันเป็นคู่เซนเตอร์ที่เคาะกันไปเคาะกันมาแล้วก็ใช้การวางเข้าไปด้านในแล้วก็เก็บตกไม่ได้ครับคอสตูลาสครับบอมโด่งๆมาแบบนี้มีทั้งลาครัวโฟฟาน่าอะไรพวกนี้อยู่ก็ไม่มีปัญหาครับ
1: ครับอีก2เกมยังไม่ยิงนะครับลีดเบรนท์ฟอร์ดเซอร์แลนด์กับทนาฟูแลมก็ยังเจ้าอยู่ที่0-0เกมผ่านมานี่เกือบครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับ
0: อีกคนหนึ่งที่หายจริงๆเลยคือยากุเย่นะโอ้โหของไบตันนี่นิ่งแล้วไม่เจอบอลเลยเพราะว่าวันนี้ไปเล่นกันที่ริมเส้นครับตรงกลางมันเจาะไม่ได้ครับเนี่ยก็พยายามเล่นจากริมเส้นเอาแล้วก็เคาะไปเคาะมาสุดท้ายพอมันต่อบอลกันไม่ได้ไบตันก็ใช้การโยนเข้าไปด้านในนะครับเนี่ยโดนบีบมาแล้วก็เจ้าเปโดก็ไล่มาบูสโควิดก็ต้องคืนเลยครับเฟบูเกนออกซ้ายไปก่อนครับคาเดโลไม่ไหวครับเจอเนโต้บีบเข้ามาไฟบุเกนอีกทีนึงครับต้องดึงช้าเนี่ยพอไฟบุเกนได้บอลปุ๊บเนี่ยจะเจอ3ตัวรุกข้างหน้าของเชลซีนะครับบีประกบมาพยายามจะไล่แกะก่อนต้องวนกลับหลังไปครับคาเดโลจะเลาะจากริมเส้นทางซ้ายครับเดอคูเปอร์เลือกบอมข้ามทิ้งมาทางขวาครับวีเฟอร์ปล่อยมีดิโกโกเมสนะครับเก็บตกได้ครับโกเมสลากตัดในมาแล้วยอดไปด้านในแล้วโอ้ได้ชาร์จเหมือนกันแต่ว่าเนี่ยคือเย่ครับแต่ว่ามันเบาไปหน่อยครับเข้ามือเอมี่มาร์ติเนสครับ
1: สุดปลายเท้าพอดีนะครับบอลคอสจากด้านข้างสอดมาแล้วโอ้โหพยายามจะเหยียดขาเข้าไปชาร์จลูกเนี่ยโดนก็จริงแต่ว่ามันโดนแบบ
0: สุด
1: แล้วครับ
0: มันโดนแบบแป๊กๆครับเหมือนโดนปุ่มสตาร์ทนะครับเดี๋ยวใครไม่เห็นภาพเดี๋ยวผมลองเอาสตาร์ทแบบจำลองเหมือนสตาร์ทนะยกเอาทัดหน้าจันเอกให้ดูดูแบบบางๆครับผ่านมาครึ่งชั่วโมงนะครับเชลซีนำอยู่ 2-0 แล้วตู่รูปเกมดีกว่าเยอะครับ
1: ครับ
0: ครองบอลน้อยนะครับ 39% นั้นดูไปรับกันหมดแล้วรอสวนครับส่วนฟรายบวกกับเวเดอร์เบรเมนก็คิกออฟแล้วนะครับ
1: ครับ
0: ยัง 0-0 อยู่นะครับ
1: เกาโชจะเริ่ม 5:30 นะ
0: ครับคือปล่อยให้ได้ครองบอลไปเลยครับเนี่ยเคาะกันไปเคาะกันมาแล้วก็เนี่ยสุดท้ายพอหมดมุกแกก็จะบอมเข้ามาครับลุยส์ดังเตะสกัดกลับไปได้ครับเนี่ยเติมมาสูงมากแล้วหลังลอยมากนะคู่เซนเตอร์ดังกับบูสโควิดนะครับ

0: อูเชลซีจังหวะเกมรับยืนกันแน่นมาก
1: ไล่ทุกตัวครับ
0: หลังสามท่านเล่นลงทัวร์นี่เจาะยากมากนะ
1: ครับพยายามจะหาช่องแทงทะลุตามช่องมาก็ไม่มีอะไรครับก็เข้าทางเลยครับโฟฟาน่าบังจนออกหลังไปครับ
0: พยายามจะไหลทะลุตามช่องมาแต่เชลซีก็ดักไว้อยู่แล้วนะครับมองตามเหลี่ยมแล้วก็ไปยืนขวางให้บอลออกหลัง
1: ฟุตบอลนี่ครองบอลไม่ต้องเยอะครับแต่จบแล้วคมได้ประตูพอครับเหลือจะเชื่อครับบรายตันครองบอลตั้ง 69% แต่โดนไป2ลูกนะครับวันนี้ภาพก็จับมาบ่อยนะจันเอก
0: เจอทีมเก่าไง
1: เรดดี้เวลเบกกับลิสเจมที่รอสำรองอยู่คร
0: ับแต่บอลสนุกขึ้นแน่นอนว่าบรายตันต้องเปิดเกมบุกเยอะนะครับ
1: ดีโกโกเมสครับให้มาวีเฟอร์ได้เปิดตัดเข้าไปด้านในจักตามาชาร์จแล้วแย่งบอลไปได้อ้าววางทะลุสวนคืนมาถันซะด้วยครับลุยไปแล้วครับยาเดลฮาโต้เคาะไปเรื่อยๆก่อนฮาโต้ไปต่อฮาโต้แทงทะลุบอลลุ้นๆได้เรียบร้อยครับ3ประตูต่อ0ครับเชลซี
0: เจ้าเปโด
1: เจ้าเปโดครับโอ้โหต้องให้เครดิตกับทางยาเดลฮาโต้นะครับ
0: นี่
1: ตันไปกับวีเฟอร์ครับตูปัดตูเป๋ไปแต่สุดท้ายครับจ่ายได้ครับ
0: บอลหลังลอยครับตามจังหวะของเกมเลยเมื่อสักครู่นี้ไบรตันบอลเกมบุกนะครับเปิดยัดเข้าไปได้จบด้วยแต่ว่าเชลซีบล็อกไว้แล้วเคลียร์มาโอ้โหสวนกลับทีเดียวเป็นประตูที่3
1: เฮิร์ตเซเลอร์
0: เคลียร์นะ
1: ลูกนี้ถึงกับปวดหัวเลยครับคือลูกนี้อ่านขาดเลยครับว่าคือปล่อยให้เขาบุกบุกใส่แล้วพอพลาดปุ๊บเนี่ยโอ้แล้วแกแทงมาลูกนี้ต้องชมฮาโต้นะครับ
0: นี่จังหวะไปยิงแล้วติดบล็อกมอร์แกนโรเจอร์ให้มาที่ฮาโต้แล้วหูนี่กระชากจากแดนของตัวเองอ่ะมั่นใจในความเร็วมากครับแต่หนีในคุยเปอร์แล้วสุดท้ายเห็นทางด้านเชอร์ไบโดว่างเปิดเข้าไปจุดนัดพบบริเวณจุดโทษจับด้วยขวาแล้วก็ซัดด้วยขวาผ่านแฟร์บุเกนเข้าไป
1: ขึ้นไหลต่อไหลกับวีเฟอร์เนี่ยแกกำลังจะล้มอยู่แล้วนะแกกัดฟันแล้วจ่ายมาแล้วโอ้โหเปโดแกจับดีแล้วแคเดลูเอาไม่อยู่นะครับมันก็เลยโดนล่อเป้าเลยครับแกยิงเสียบมุมเข้าไปครับ
0: นี่แก้ตัวจนได้นะครับเพราะว่าไอ้ช็อตก่อนเนี่ยที่เขาควรจะยิงได้แล้วยิงออกไปเอง
1: ไปทำหมู6นะ
0: 32นาทีครับ3ประตูสำหรับเชลซีครับ
1: วันนี้มาเดือดเหลือเกินครับโอ้โหสตาร์ทคู่แรกของทางพรีเมียร์ลีกนะครับในค่ำคืนนี้นะครับ
0: นี่เขายิงเผื่อ2คู่อ่ะ
1: ลีกกับซาเดลเกิฟเลยครับผู้กู้นี่ยิงกันไปแล้วยิ่งคือไบตันก็ยิ่งบ้าเลือดจะเอาคืนให้ได้มันก็ยิ่งโอกาสวันนี้เราอาจจะได้เห็น
0: ถ้าเล่นบอลทรงนี้แต่ผมว่ามีโอกาสโดนอีก
1: มีโอกาสถึงครึ่งโหลเหมือนกันนะทำไปเล่นไปนะ
0: ไบตันก็มีโอกาสที่จะไล่มาเหมือนกันเพราะว่าเขาก็บุกเต็มสูบแล้วส่วนเชลซีเนี่ยตามจังหวะครับหัวลองโซ่เท่เลย3ลูกครับ
1: แล้วมันก็เห็นได้ชัดว่าพอมีจังหวะยิงเนี่ยมันก็ไปติดเซฟของเอมี่มาร์ติเนสครับภาพเลยจับมาเป็นพิเศษครับแอคโชว์ซะหน่อยบอลยาวๆวางมาครับดีดมาอีกแล้วแล้วแทงทะลุมาครับบอกแกโรเจอร์พาไปมุมทงก่อนครับโรเจอร์รอตัวสอดเข้ามาหมดพาเมอร์ล็อกแล้วมันไม่ผ่านแทงทะลุมาทีพาเมอร์คัตแบ็กมาโดนสไลด์ออกหลังไปครับโอ้โหได้เตะมุมอีกแล้วโอ้นี่บอลเชลซีมามันดีเหลือเกินครับ
0: ยิงเด่นยิงมันนี่ผ่าเมอร์จังหวะมอร์แกนโรเจอร์ไหลให้มันเข้าเหลี่ยมขวานะครับก็เลยยิงไม่ได
1: ้ถ้าแต่เป็น2คนที่เคยเล่นด้วยกันมาก่อนด้วยเลยครับเข้าขากันเลยครับโอ้โหอ่ะเตะมุมก็มาลุ้นพวกลาครัวพวก3เซนเตอร์ครับโฟฟาน่าโควิลพวกนี้นะครับ
0: เปิดแม่นมีโอกาสได้ลุ้นลูก4เลยนะครับกำลังจะเข้าสู่ในช่วง10นาทีสุดท้ายดูแล้วเริ่มจะเนียนตามกันนะเชลซี
1: คร
0: ับ ระบบผมว่ากำลังจะดีนะ
1: มาโลกุสโตจากลูกเตะมุมนะครับปั่นเข้ามาโดนโขกสกัดทิ้งไว้ก่อนบอลตกมายังกักอยู่ใช้ตัวบังขืนเอาไว้นะครับไม่ยอมบังไว้ก่อนโอ้โหดูน่าได้ความหนาครับโอ้สุดท้ายโดนชนร่วงไปครับ
0: ครับ
1: แล้วก็จะสวนเร็วครับดิโกโกเมสลากมาแล้วแทงทะลุตามช่องมัดหลุดมาเหมือนกันแล้วก็ยกข้ามาสุดท้ายไล่มา1ประตูต่อ3ครับโอ้โหเอาชนได้เหมือนกันจังหวะสวนกลับนะครับยากุเย่ครับ โอ้โหไบรตันไล่มาแล้วครับ4ประตูเกิดขึ้นนะครับในช่วง35นาที

0: ทีครับ
1: เป็นมิดฟิลด์ตัวพันเกมายาคุเย่เอาจริงๆไอ้บอลของเชลซีเนี่ยไปเสียดายบอลแล้วไปเสียทุ่มครับไปติดมั่นใจตัวเองเยอะเกินไปแล้วนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของการที่ทำให้เชลซีเสียลูกนี
0: ้
1: ยาคุเย่ไหลจังหวะแรกมาแหละไม่ล้ำนะครับยิงจังหวะแรกลูสแตร์ไปติดเซฟแล้วโอ้โหซ้ำลูกนี้อาจารย์เป็นทางด้านคอสตูลานะครับยิงจังหวะแรกแล้วซ้ำจังหวะนี้ยาคุเย่เนี่ยไปนู่นเลยเสาไกลเบียดเสาเข้าไปครับโอ้โห
0: คือแกจิ้มมาแล้วครับทางด้านของคอสตูลาครับคอสตูลาหรือว่าคือเอมี่มาร์ติเนสอะเซฟแล้วแต่บอลมันนั้นกระดอนมาเข้าทางพอดีครับยาคุเย่ก็เลยซ้ำและชนเสาเข้าไปครับเอาเดือดอยู่ไปประมาทไปหน่อยครับไปฝืนเล่นแล้วดีทะลุมาบอกแกโรเจอร์จับไปสุดเส้นหลังสุดท้ายโดนบังได้ครับแล้วก็ไปใช้มือดึงวีเฟอร์นะครับเสียฟาวไปครับโอ้โหภาพช้าเห็นจังหวะมีประตูตัดมาอีกทีนึงเชลซีเกือบได้ลุ้นเลยครับ
1: นี่เฉลี่ยนี่ประมาณ10นาที1ลูกอ่ะนาทีที่36กดไปแล้ว4ประตูนะสกอร์รวมเชลซียังนำอยู่ 3-1 ครับความห่าง2สกอร
0: ์สกรูนี่ก็เป็นความผิดพลาดส่วนบุคคลนะ
1: ใช่
0: ไปเลือกจะไปดึงจังหวะล็อกไม่ยอมคืนหลังนะครับ
1: แล้วโดนบีบสองอ่ะช็อตแบบนั้นมันแก้ไขยากเพราะเสียทุ่มแล้วไบรตันเขาก็ทุ่มเร็วนะครับ
0: คือมั่นใจในตัวเองไปหน่อยครับโรเจอร์ไปเจอเขาสองคนไล่มามันเลยเสียบอล นะครับพอ 3-1 ดูครับก็ดูได้กำลังใจขึ้นมาเหมือนกันครับไบรตันจะยังเป็นไบรตันเหมือนเดิมนะครับที่ครองบอล นะครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าเชลซีถอยไปรับแล้วก็รอสวนอย่างเดียวครับนี่ปาสคาลโกรสคืนหลังมาวูสโควิดเติมมาแต่ว่าแหมริมเส้นมันมีตัวบีบอยู่นะครับพยายามจะแทงทะลุตรงกลางมาก็ไม่ได้ครับดิโกโกเมสขอโทษเพื่อนนะครับพลิกไม่ได้ครับมีดิวาโควิลเก็บดักเอาไว้อยู่นะครับมาเหมายิงอยู่คู่เดียวครับ4ลูกแล้วคู่อื่นเลยนิ่งไปเลยนะครับบอลยาววางข้ามาครับจะให้กับโรเจอร์ตามมาได้ความขยันมาเกือบจะฉกได้เหมือนกันครับแต่นักของเจ้าเปโดบูสโควิดบอกเพื่อนดึงช้าหน่อยครับโอ้โหโดนบีบมาเร็วนะครับเล่นกันสั้นๆครับเดอคูเปอร์คืนหลังมาบูสโควิดต้องคืนหลังกลับไปก่อนเลยครับโดนบีบมาแล้วครับแฟบูเกน
1: ปีนี้เสียกองหลังอย่างฟานเนคเคอร์ไปให้ทันเนมอสเปอร์นะครับบูสโควิดนี่ก็ซื้อมาแพงครับจ้า
0: ใช่ครับ
1: ดาว
0: ร
1: ุ่
0: งจากสเปอร์ครับก็แต่ว่าไปฟอร์มดีกับฮัมบวกนะครับ
1: ครับ
0: โอ้ตัดบอลได้จากหลังครับลุยขึ้นมาโรเจอร์ให้แล้วบู๊จังหวะมันสั้นไม่นิดนึงครับแต่ว่าเตะสกัดทิ้งเอาไปได้เป็นลูกทุ่มเลยครับ
1: พาเมืองอเมริกาเลยลูกนี้เหมือนเพื่อนใจเฟือกนะครับน้ำหนักขาดไปนิดนึง
0: ภาพเลยจับมาที่ลุตแต่ครับตอนนี้ก็เป็นตัวกำลังหลักอยู่เหมือนกันนะคร
1: ับ
0: ในเกมเร็วๆแบบนี้ครับลูกทุ่มทางกราบซ้ายนะครับเกือบจะถึงมุมธงเลยครับยาเลฮาโต้ทุ่มเข้าไปด้านในเอ้าจังหวะสกัดมาปาสคาลโกรสครับตักข้ามทิ้งมาก็ไม่ได้ครับบอลลึกมาแล้วครับโคเวลครับยกย้อนกลับไปแต่ว่าออกข้างไปเลยครับตัวเติมไม่ทันนะครับ
1: ก็ยังยืนสั่งลูกทีมอยู่ข้างสนามแบบเครียดนะครับลองโซ่ถึงแม้ว่าสกอร์จะนำห่าง2ลูกก็ตามนะครับ
0: ปาสคาลโกรสเตะบอมทิ้งข้ามฝั่งไปเลยครับข้ามมาทางซ้ายครับเดคูเปอร์ลากตัดในมาครับเดคูเปอร์โดนบีบอยู่ทางซ้ายมันแน่นเกินโอ้โหยาคุเย่ยังดีนอนจิ้มคืนหลังกลับมาใหม่นะครับบัสคายี่ต้องคืนกลับหลังมาครับแมตต์วีเฟอร์ทางซ้ายบัสคายี่ออกบอลสั้นมาแบบริมเส้นนี่วันนี้โดนบล็อกอยู่แล้วก็ลาเวียไปแย่งคืนมาโดนตันอัดเข้าไปคาสุรัสครับไปฟาวครับ
1: พยายามจะมาแย่งบอลแต่เข้าด้านหลังนะครับผู้สินก็เป่าฟาวให
0: ้แล้วเล่นเร็วอีกแล้วครับวางยาวทะลุมาย
1: ังไม่นิ่ง
0: บอกแกโรเจอร์นี่ซีดปากเลยครับไม่งั้นหลุดเดียวครับ
1: จะมาลักไก่ใส่โอลิเวอร์ไม่ได้
0: รีบไปหน่อยครับเชลซีโอ้โหกะจะเล่นเร็วครับผู้ตัดสินยังไม่ให้เล่นนะครับ
1: ครับ5นาทีสุดท้ายนะครับยังไม่รวมทดเจ็บเป็นครึ่งแรกที่โอ้โหสู้กันสนุกนะพี่อู
0: แล้วก็กลายเป็นคู่อื่นนิ่งไปแล้ว
1: โอ้มาแล้วเบรนท์ฟอร์ดบุกไปนำลีด 1-0 ครับนี่สกอร์เบื้องต้นขึ้นมาอย่างนี้เดี๋ยวรอยืนยันอีกทีนึง
0: บอลจากทางด้านของเซลซีแกะมาได้แล้ววางทะลุมามีเติมมาทางซ้ายครับเจ้าไปโดพาเข้ามาในกรอบเป็นเจ้าเอโดเข้าขวาดึงจังหวะแล้วเอามาจิ้มฉีดยาซะเลยนอนสกัดได้ครับลิสดังยังได้อยู่ลากมาโรเจอร์ยิงอัดเข้าไปเอ้ามงตั้งไว้ทียาคุเย่ต้องลงไปช่วยครับเคลียร์ทิ้งมาบอลเก็บตกได้ตามมาสไลด์ครับลาเวียโอ้บอลล้นมาทางขวาครับเนโต้ตามมาเก็บตกเนโต้พาทัวร์ก่อนครับเจอกับคาเดโรเจอลุมอยู่2ครับเนโต้ปาดคืนมาครับพาเมอร์พาเมอร์ไล่มาแถว2ลาเวียลาเวียเองก็พอร่างกายดีขึ้นครับโหก็ถือว่าแกเล่นดีขึ้นเรื่อยๆนะวางท่านรู้มาจะให้โมกเอ้าสกัดไม่ดีนะครับยิงด้วยซ้ายดูดิโอ้โหเกือบได้ลุ้นเหมือนกันครับมอร์แกนโรเจอร์หักเยอะไปหน่อย
1: ลูกถนัดเลยครับนอกกรอบเนี่ยดูจังหวะขึ้นนำของเบรนท์ฟอร์ดครับควินชาร์เดอร์บอลจากลิสพอเตอร์เปิดมาแล้วอู้วลูกเนี้ยเหมือนกับวิ่งเข้ามาเข้าฮอสโอ้โหลูกนี้ยิงยากแล้วพี่หมูคือแนวดีดไปเสาไกล
0: แนวรับลีดคือเผลอไปหน่อยมัวแต่มองบอลนะครับไม่ได้มองตัวที่แอบมาครับชาร์เดอร์ก็วิ่งเนี่ยวิ่งตัดมายิงครับโอ้โหจะยิงยาก
1: ดีดด้วยหลังเท้าด้านข้างเนี่ยแล้วน้ำหนักทิศทางมันเป๊ะเลยครับ
0: คือดีดด้วยหลังเท้าเหมือนบอลมันไซก้อยเข้าประตูไปครับเนี่ยกองหลังไม่มีใครขยับนะครับก็เลยเสร็จเลยครับก็เลยกลายเป็นว่าลีดตอนนี้ตามหลังเบรนท์ฟอร์ดอยู่0-1นะครับ
1: ครับส่วนซันเดอร์แลนด์ฟูลแลมยังไม่ยิงนะครับ
0: ดูส่งแล้ววันนี้4ลูกไม่น่าอยู่นะจันเอกนะ
1: น่าจะมี
0: คู่เจลซีไบตันแล้ว
1: อาจจะมีคิงโหลอ่ะ
0: ลุยมาครับทางขวาแมตต์วีเฟอร์ไปสุดเส้นดิเอโก้โกเมสพยายามจะคัตแบ็กเข้ามาก็ยังติดบล็อกแล้วครับได้เป็นเตะมุมเลยครับโอ้ดิโกโกเมสก็ต้องคุยกับเพื่อนหน่อยครับมา
1: โควิลครับดักไว้ที่เสาแรกคือโกเมสอ่ะดึงบอลแล้วรอให้เพื่อนขยับแต่ว่าจังหวะให้เนี่ยมันให้ลำบากเพราะว่าเพื่อนไม่ได้มาตามนัดนะครับยังได้เตะมุมอยู่ครับไบรตันทางด้านขวา
0: ประตูต่อไปนี้สำคัญเลยนะครับ
1: เตะมุมเยอะกว่าเจ้าถิ่นเนี่ยครั้งที่4นะครับไบรตัน
0: ถ้า 3-2 ก็มีสะดุ้งเลยคร
1: ับ
0: จะไป 4-1 นี่ก็มีหงอยนะครับไปอยู่ที่เสาไกลกันหมดเลยครับเดอะคริปเปอร์วางไปที่เสาไกลนะครับขึ้นมงกรบอลตกมาแล้วก็ผู้สินเป่าไปแล้วครับ มีการฟาวครับ
1: ฟุตบอลฮอลแลนด์ครับโอ้โหเฟยนอร์ดเล่นในบ้านโดนเดนฮากบุกไปนำ 2-0 ครับ
0: โอ้โหงานเข้าเลย
1: นัททอดมาดูด้วยนะครับทอดบอลลี่
0: ทอดก็คงคิดในใจแล้วลูกนี้ก็เปลี่ยนตั้งนานแล้วขอบคุณลิเวอร์พูลครับส่งมาให้นะครับจามีลองโซ
1: ลิเวอร์พูลให้ในสิ่งที่เชลซีให้ไม่ได้ก
0: ็
1: คือการให้อำนาจเบ็ดเสร็จสำหรับจามีลองโซนะครับให้มาเป็นเฮดโค้ชลองโซเขาไม่เอาไง
0: ครับ
1: เขาจะต้องมาเป็นผู้จัดการทีมนะครับ
0: แล้วดูหลายๆคนมันดูคึกคักมากเลยนะบอลเร็วแล้วก็ทำกันเร็วครับจบเร็วโมงคือหลังกลับมาก็มาเก็บตกก่อนนะครับแฟบูเกนข้างหน้านี่โอ้โหห้ามประมาทเลยครับจ่ายคือหลังไม่ตรงเมื่อไหร่เนี่ยโอ้โหสามคนก็คือพาเมอร์เปโดแล้วก็โรเจอร์นะครับ
1: ก็
0: จะยืนปักหลักหน้ากรอบเขตโทษเลยครับก็เลยทำให้ไม่กล้าบิ้วนะครับต้องบอมเอาครับลูกโมงตั้งตรงกลางมาคืนกลับไปครับลอสคายี่ฝากขวามาครับแมตต์วีเฟอร์มองก่อนแล้วก็หยอดไปเลยโดนโขกทิ้งมาละครัวบอลเกี่ยวไม่ดีดูดได้ครับเปโดลากหนีมาก่อนต้องไปเองครับหาทัวร์มาก่อนเจอ3คนโอ้โหไปตอกโซ่ลูกนี้ไม่ดีเท่าไหร่โดนฉกได้แต่ว่าก็ไปต่อไม่ได้ครับคาสุรัสลูกคายี่ลุยมาครับยาคุเย่ให้มาปาสกาโกเปิดมาแล้วก็ได้มงแล้วว่ายกนิ้วโป้งให้เพื่อนเลยก็ว่าครอสมาดีแล้วครับ
1: เปิดดีแล้วจังหวะมงโคเมสอะไม่ดีครับโอ้โหแล้วฉีกหนีตัวประกบมาเทสตัวมงเสาแรกแต่มันโดนช้อนใต้ลูกโดนเหลี่ยมไม่ดีนะครับ
0: มันไปโดนหน้าผากพอดีคร
1: ับ
0: โดนใต้ลูกแล้วบอลมันเลยเบิร์ดออกไปเลยครับ
1: เกมที่สเตเดียมออฟไลฟ์จบครึ่งแรกแล้วนะครับสันเดอร์แลนด์กับฟูแลมยัง0-0

0: ที่สแตมฟอร์ดปิดครึ่งแรกทดเจ็บ2นาทีนะครับ
1: บอลยาวมาแล้วก็บีบมาครับเตะเปิดทิ้งขึ้นมาครับทางบาสกาวกรอสแต่ว่าเอบี้เอามาโดนดักไว้ได้ก่อนครับโควิลโดนกระแทกเข้าไปจะเอาฟาวไม่ได้ครับจะเล่นเร็วครับดิโก้โกเมสทุ่มเร็วบอลเคาะกันมาพาสคาลโกรสทางริมเส้นทางขวาครับคืนย้อนหลังมาวีเฟอร์แทงทะลุตามช่องไว้ครับยากุเย่ดึงจังหวะจะม้วนมาแล้วให้แถว2หยอดข้ามไปก็โดนโมงดักไว้ได้ก่อนนะครับเนโต้ยังได้ไปลูกทุ่มอยู่ครับ
0: พอโหมบุกหนักๆก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับไรท่าน
1: คือก็บุกหนักแล้วได้มันก็โอครับ
0: บ
1: ุกหนักแล้วโดนสวนก็งานเข้าเหมือนกันอ่ะเข้าสู่ช่วงทดเวลา2นาทีครับตอนนี้นาทีสุดท้ายครับ
0: บุกหนักๆก็เสี่ยงโดนเหมือนกัน
1: บูสโควิดล็อกดูมายิงได้แรงอ่ะทิศทางไม่ได้ครับบูสโควิด
0: มีของชอบอยู่แล้วนะครับเติมเกมขึ้นมายิงเท้าหนักครับบูสโควิดเลยขึ้นสนามมาแล้วซัดเลยครับ
1: อู้ยบอลที่ตัวแกใหญ่เนาะ
0: ใช
1: ่ตัวแกใหญ่เวลายิงไกลมันแรงนะครับก็อาจจะมีปัญหาที่ต้องแก้หน่อยเหมือนกันครับแต่ว่าโหจังหวะสวนกลับก็ถือว่าได้ลุ้นนะครับแต่วันนี้มาโลกุสโตมาเล่นเป็นกลางแล้วดูมันหายเนาะกลายเป็นคนที่เด่นยังเป็นพวกลาเวียมากกว่าครับ
0: ครับ
1: เอมี่มาร์ติเนสวางบอมยาวๆมาเปโดโมงตั้งทำทางให้แต่ก็โมงคืนหลังมาได้แล้วโอ้ยมีจังหวะกระแทกกันครับโอ้โหเจ้าเปโดมาโลโกโต้พยายามจะฟ้องนะครับเจ้าฟาวครับ
0: น่าจะขึ้นกับบอสกายจริงๆลูกนี้เจ้าเปโดควรจะได้ฟาวนะครับบอลตกพื้นกระโดดโมง
1: โอ้
0: เป็นลุยส์ดังครับ
1: คือเปโดอยู่เหลี่ยมด้านหน้าเนาะ
0: ใช่
1: แล้วดังเนี่ยแกโดดมาจากข้างหลังครับแล้วมาโมงโดนเปโดก็ยาวฟาวแต่ว่าผู้สินไม่ให้ครับ
0: เป่าจบเกมแล้วด้วย
1: เป่าจบเกมไปเลยครับเอาจะมีปัญหากันครับลาเวียกับปาสคาลโกรสเพื่อนต้องมาห้ามครับ
0: สกอร์ 3-1 นะครับเชลซีนำก่อน 3-0 ลาเวียนาที4เปโดเนโต้14แล้วก็เจ้าเปโด32ทางหน้าเดี๋ยวคุยเย่ครับมาตีไข่แตกให้กับไบรตันนาทีที่36นะลุ้นกันต่อในช่วงครึ่งหลัง
1: ครับ
0: ส่วนเกมลีดกับเบรนท์ฟอร์ดยังไม่จบนะครับครึ่งแรก
1: อันนี้มีบอกว่าตามฟลายบวกกับทรอมโซให้ด้วยนะครับ
0: ไฟบวกยัง 0-0
1: ไฟบวกยัง 0-0 อยู่นะส่วนทรอมโซนี่เดี๋ยวดูแฟบหนึ่งนะครับ
0: ทรอมโซบอลนอร์เวย์มิดโปรกิมเตะอยู่ตอนนี้นำอยู่ 2-1 เดี๋ยวดูให้ว่าอาจจะจบไปแล้วหรือเปล่า
1: ครับอาจจะเป็นคู่ที่เตะไปก่อนหน้านี้หรือเปล่าเนาะ
0: ทรอมโซเตะ 4 ทุ่มนะครับ
1: ครับ
0: เจอกับซาบบอกยังไม่เตะนะครับทรอมโซ
1: ก็ทรอมโซนี่จะคิกออฟก็เราออกพอดีนะเราออก4ทุ่มพอดีนะครับ
0: ครับส่วนวอลเลย์บอลย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับทีมชาติไทยก็ได้แชมป์เอเชียชนะจีน3-2เซตนะครับ
1: ครับ
0: 25-20 11-25 25-23 25-18แล้วก็เซตที่3ไอ้เซตที่5เซตสุดท้ายเราชนะ15-10แชมป์เอเชียได้แชมป์ครั้งนี้เนี่ยไปลุยโอลิมปิกครั้งแรกของวอลเลย์บอลสาวของทีมชาติไทยด้วย
1: ใช่ครับ
0: อุนิเตอร์ไทม์ลัคกี้ของจริงไงพี่อูสองครั้งก่อน
1: ได้นะ
0: โดนเหมือนโดนญี่ปุ่นป้น
1: ตอนแรกนึกว่าจะเป๋ตรงเสียวอะไรตอนที่เขาขึ้นนำ 2-1 อ่ะโ
0: อ
1: ้โหแล้วตอนนั้นมันโดนแบบเบรกยาวอ่ะแล้วเขากลับมาชนะได้ก็นึกในใจโอ้แต่พอเกม4เราชนะรวดพอมาเกม5นี่ไปเลยนะรวดเดียวเลยครับ
0: ครับก็เป็นครั้งที่4ในการคว้าแชมป์โอ้โหวอลเลย์บอลหญิงได้แชมป์เอเชีย4ครั้งอ่ะไม่ธรรมดาน
1: ะแล้ววันนี้อัดเขาคาบ้านเลยนะ
0: ใช่ก็ทีมชาติไทยอ่ะคือทีมอื่นคุณจะมาขนสำรองลงไม่ได้หรอกบราซิลโดนเรามาแล้วขนสำรองลงมาเล่นโดนเรา 3-0 ด้วย
1: ครับ
0: ตุรกียังไม่กล้านะพี่ตอนที่เล่น
1: โอ้โหนี่
0: แฟนลีกอ
1: ่
0: ะ
1: แฟนไฟบวกเยอะนะมีถามไฟบวกมาไฟบวกยังนิ่งอยู่นะยัง 0-0 อยู่นะครับบอกเป็นไงครับจันเอกกลาง50ล้านข่มกลางคู่190ล้านถึงช้าแต่ชัวร์จากคุณบอลสาลิกา
0: โคตรดีเลยวันนั้นที่เล่นไอ้เจ้า
1: ผมบอกไว้แล้วผมเจอมาแล้วผมชอบไอ้เจ้า
0: เยสเลอร์กับอะไรนะ
1: ว่าโค้ดตัวนี้โอเคมีของอยู่อายุอาจจะไม่เยอะนะแต่ว่าเราได้เห็นบ่อยๆเขาคุมทีมโอเคอยู่นะ

0: แล้วเดี๋ยวบอกให้ทราบกันนะครับ
1: ครับผม
0: อืมแล้วก็บอกอืมโอ้ยเดี๋ยวไล่ดูก่อนบอกพี่เอกโอ้แต่ก่อนหน้าเป้าเราคือสายันสัญญาตอนนี้ไม่มีอีกแล้วจากคุณเจมี่เสียไปนานแล้วนะครับแน่ใจนะมาถามทีเด็ดจันอูก็เอกเซียนกระจกไว้ไงเชลซีผมอ่ะแหลมไหม
1: วันนี้ผมชอบเชลซีกับแมนยู
0: ใช่ๆวันนี้ผมชอบเชลซีวันนี้คุยจัดเอกอยู่ผมว่าวันนี้เชลซีอัดยับอ
1: ่
0: ะไบตันเปรี้ยวๆมาเนี่ยต้องสอยหน่อยแต่ว่าเกมดูแล้วยังสู้กันอีกยาวนะคร
1: ับมีคลิปมาพี่อยู่แบดลี่บาโคล่ามาที่ศูนย์ฝึกเอ็กซ่าแล้ว
0: ครับ
1: ใส่เสื้อฮู้ดสีขาวลงมาจากรถตู้นี่ก็คงจะเดี๋ยวรอเปิดตัวชูเสื้อนะก็ตามคาดตามทรงอ่ะ
0: ก็เสียดายนะถ้ามาไทยลีกอาจจะไม่ได้ไปที่ถ้าไปลิเวอร์พูลไปเอ็กซ่าถ้ามาไทยลีกเนี่ยก็ไปแถววิภาก
1: ลัวจะไปบุรีรัมย์ก็กลัวจะไปอยู่ที่สายฟ้า
0: ครับ
1: อ่ะ
0: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่หนึ่งเนาะ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวกลับมาตามกันต่อครับเกมครึ่งเวลาหลังของ3ทีมจากพรีเมียร์นะครับอ่ะช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่หนึ่งครับ Soccer
2: Live Report ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: น้ำเปล่าพลังแห่งความสดชื่นและกระตุ้นสมองน้ำเปล่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ร่างกายของเราต้องการในแต่ละวันเพื่อดูแลอวัยวะต่างๆให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ปัจจุบันหลายคนต้องเร่งรีบในชีวิตการทำงานหรือกิจกรรมที่ต้องจดจ่อมีสมาธิมากเป็นพิเศษทำให้เราอาจหลงลืมดูแลตัวเองอย่างเช่นการรับประทานอาหารเช้าการออกกำลังกายรวมถึงการดื่มน้ำเปล่าอย่างเพียงพอน้ำเปล่าดูแลสุขภาพอย่างไรช่วยให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าช่วยให้อวัยวะต่างๆทำงานอย่างมีประสิทธิภาพน้ำเปล่าตอนเช้าจะช่วยให้สมองของเราได้รับการกระตุ้นหลังจากตื่นนอนเพิ่มสมาธิในการทำงานดื่มน้ำก่อนทานอาหาร30นาทีจะช่วยให้ทานอาหารได้น้อยลงและย่อยง่ายขึ้นการดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดความดันโลหิตสูงและสมองกระเพาะปัสสาวะอักเสบเพราะน้ำนั้นจะเข้าไปลดความข้นของเลือดช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้นและทำให้เลือดไหลเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
6: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี 2. Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ 3. Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ 4. Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง 5. Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
7: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
3: รู้หรือไม่แค่
8: เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึง

0: ุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เตรียมโค้ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกเหรียญทุกวินาทีแห่งความสำเร็จติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวผลการแข่งขันและบทสัมภาษณ์สุดพิเศษได้ตลอดมหกรรมการแข่งขันที่ FM 99 19กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
3: นายจินนาออนทัวร
4: ์นายที่นายออนทัวร์วันนี้จะพาคุณผู้ฟังไปเที่ยวที่จังหวัดชุมพรประตูสู่ภาคใต้ค่ะโดยสถานที่แรกที่นักท่องเที่ยวจะเดินทางไปเมื่อถึงจังหวัดชุมพรนั้นก็คือศาลกรมหลวงชุมพรหรือชื่อเต็มๆคือศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ผู้ทรงสถาปนากองทัพเรือสมัยใหม่ให้กับประเทศไทยเป็นเสด็จเตี่ยของชาวเรือทั้งหมดนั่นเองค่ะโดยสถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ในบริเวณหาดทรายรีอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรสร้างขึ้นบนเนินเขาของหาดทรายรีซึ่งเป็นสถานที่สิ้นพระชนของพระองค์ส่วนตัวศาลสร้างอยู่บนเรือรบหลวงพระร่วงจำลองที่หันหน้าออกสู่ทะเลนักท่องเที่ยวสามารถชมวิวทิวทัศน์สวยๆของหาดทรายรีได้แบบชัดเจนตลอดเวิ้งอ่าวเลยค่ะส่วนบริเวณด้านหลังมีศาลหลวงปู่สุขพระเกจิอาจารย์ของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ตั้งอยู่ใกล้ๆนอกจากนี้ยังมีเรือจำลองจักรีนฤเบศรที่สร้างขึ้นมาจากแรงศรัทธาของชาวปากน้ำหลังสวนทั้งแรงทรัพย์และแรงงานโดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างถึง12ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะใครแวะไปกราบไหว้ศาลกรมหลวงชุมพรก็อย่าลืมไปชมเรือจำลองนี้ด้วยนะคะและสำหรับใครที่มาเที่ยวเมืองชุมพรต้องไม่พลาดแวะมาที่นี่แน่นอนค่ะได้ไหว้สักการะขอพรกรมหลวงชุมพรและยังมีวิวสวยๆให้เราได้ชมกันอีกด้วยค่ะกันยานี้ FM 99เพิ่มรายการใหม่เอาใจคุณผู้ฟัง
2: เพิ่มรายการใหม่ซองทั้งแท่งที่จะพาคุณย้อนความทรงจำผ่านเสียงเพลงให้กลับไปคิดถึงวันวานเพลงที่เคยฟังคนที่เคยรักและเรื่องราวที่ยังอยู่ในใจดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองบอมสินเจริญบราเธอร์พร้อมแขกรับเชิญสุดพิเศษศิลปินจากวงการเพลงทั้งอดีตและปัจจุบันพบกันทุกวันจันทร์สองทุ่มครึ่งถึงสี่ทุ่ม
4: สิทธิ์หน้าที่มีปัญหาเรื่องกฎหมายควรทำอย่างไรหากคำตอบได้ในรายการทนายมหาชนเรียนรู้เรื่องกฎหมายแบบเข้าใจง่ายๆดำเนินรายการโดยสุเทพคงเตี่ยมเอกกฤษดาทนายหนึ่งจิรพันธ์พร้อมนักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญจากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์พบกันทุกวันเสาร์เวลา15นาฬิกาถึง16นาฬิกา
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวหนึ่งเดียวที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเริ่มกันยายนนี้
5: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
6: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
7: Soccer Live Report

0: นะครับกลับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกันต่อนะครับในช่วง Soccer Live Report ของอาจารย์อูและอาจารย์เอกนะครับแล้วก็มาพร้อมสกอร์นะอาจารย์เอกรอกันมาหลายท่านแล้วนะครับ
1: ไฟบวกขึ้นนำเบรเมน 1-0 นะครับผ่านมา33นาทีย
0: ูโตะซูซูกินะครับ ยิงให้กับทางด้านฟรายบวกนะครับขึ้นนำเบรเมนไปแล้วนะครับ 1-0 นะครับ
1: นี่บอลกระถิ่นเลยนะไฟบวกวันนี้
0: เออใช่แล้วไฟบวกในบ้านนะเนาะไฟบวกในบ้านโอเคครับแล้วเบรเมนก็ปีนี้ก็ยังไม่รู้ว่ายังต้องลุ้นหนีตกชั้นอีกหรือเปล่านะปีที่แล้วนี่ก็เกือบเส้นยาแดงผ่า8ไปเหมือนกันนะครับก็อยู่ในช่วงครึ่งชั่วโมงพอดีนะครับฟรายบวกที่นำเบรเมนอยู่ล่าสุดอ่ะเอาคืนจนได้ครับเฟียนอร์ดโอ้ยังตายยากอยู่นะครับตามตีเสมอเดนฮากเป็น 2-2 ได้นะครับ
1: ครับผม
0: นาที73นะครับ
1: หลัง
0: จากโดนก่อน2ลูกนะครับ
1: ครับ
0: ก็เสมอกันอยู่ทั้ง2คู่เลยนะครับเอเดนวิซี่วีเลมชูเวกับฮีเลนวีนก็ยังเสมอกันอยู่ 1-1 นะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ปารีส FC พักครึ่งอยู่ส่วนที่ขยับเพิ่มมาก็มีซูบิแลโปรลีกนะครับอันเวิร์บกับเซิงชุยดองนะครับเพิ่งจะเริ่มมาเมื่อสักครู่นี้ส่วนตอนนี้นี่ก็น่าจะแข่งก่อนหรือเปล่ามีคู่เดียวที่เตะแล้วนะครับตอนนี้กลับมาครึ่งหลังไปละซันเดอร์แลนด์กับฟูลแลมนะครับส่วนคู่เชลซีของเราแล้วก็ลีดยังพักครึ่งอยู่นะครับยังไม่คิกออฟแต่ว่าซันเดอร์แลนด์นี่เริ่มเร็วแล้วครับกลับมาคิกออฟละนะครับ
1: ลาลีกาสเปนคู่แรกเนี่ยจะออกสตาร์ทกัน4ทุ่มนะเรอัลมาดริดจะเจอกับทางด้านมาลากานะครับ
0: ตอนรับน้องใหม่หน่อยครับมาลาก้านะครับอดีตคนเคยรวย
1: ใช่
0: รวยปีเดียว ช่วงนั้นเนี่ยโอ้โหเป็นมหาเศรษฐีระดับ
1: ของเค
0: อ่ะ
1: เขาเรียกว่ารวยแล้วรวยแล้วไม่กล้าทุ่ม
0: ก็ต้องบอกว่ามองโบได้เลยนะครับ
1: ครับผม
0: ส่วนคู่หลักของเรานะครับเชลซีตอนนี้กลับมาลงสู่สนามกันแล้วนะครับเชลซีนี่มาแล้วส่วนทีมเยนยังไม่ขยับลงมานะครับยังมากันไม่ครบครับวันนี้ก็ถือว่าได้ไปเซฟ2เซฟเหมือนกันนะครับเอมี่มาร์ติเนสครับ
1: ครับ
0: แต่ช็อตตู้เสียประตูนี่ก็ต้องยอมรับครับคือเซฟแล้วมันโดนซ้ำนะครับ
1: ครับแต่ลูกนั้นถ้าไม่เซฟมันก็เข้าตั้งแต่
0: ใช่ครับ
1: ไอ้คอสูลัสยิงไปแล้ว
0: สามมาเป็นซุปเปอร์เซฟไปแล้วแต่ว่าจะยิงของยากุเย่มันชนเสาเข้านะครับ
1: ก็ต้องมีการบ้านให้ต้องแก้อีกนะครับชาบี้ลองโซ่แม้ว่าทีมจะนำก็ตามเป็นโค้ชที่เวลาเขาเล่นมันต้องเนียบนะดูจากการคุมทีมลูกเส้นอ่ะนี่เป็นโค้ชที่คุมทีมซ้อมเองนะครับชาบี้ลองโซ่เกมเริ่มครับครึ่งหลังเชลซีเขี่ยครับบุกจากซ้ายไปขวา
0: เดี๋ยวในส่วนรายชื่อผู้เล่นอิปสวิชกับแมนยูเนี่ยน่าอีกจากประมาณสักครึ่งชั่วโมงเพราะส่วนใหญ่จะประกาศก่อนประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับบอลคู่แมนยูเนี่ยจะคิกออฟ4ทุ่มครึ่ง
1: ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้น3ทุ่มครึ่งเนี่ยน่าจะออกตัวผู้เล่นมาแล้วนะครับก็ยังไม่มีการปรับเปลี่ยนตัวนะครับคือเชลซีนำอยู่ 3-1 ก็ยังไม่ต้องปรับอะไรครับส่วนไบรตันเองก็จัดชุดใหญ่มาแล้วก็อาจจะต้องรอลุ้นอีกสักพักนึงเพราะว่าในครึ่งแรกเนี่ยตอนโดนนำเยอะๆเนี่ยภาพจับไปที่รุตแต
1: ่
0: นี่ครับก็เป็นตัวรุกข้างหน้าเพราะวันนี้คอสตูลัสก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสเท่าไหร่นะ มีจังหวะยิงก็จังหวะเน้นๆแต่ก็ดันไปโดนเซฟได้โดยเอมี่แต่ว่ามาโดนซ้ำนะครับ
1: ครับ
0: นะกลับมาลุยกันต่อครึ่งหลังโดนผลักร่วงไปโบแกนโรเจอร์แต่ไม่ได้ฟาวอะไรครับต้องคืนหลังกลับไปก่อนนะครับไบรตันโดนบีบมาเร็วครับไม่ได้บีบสูงเหมือนครึ่งเวลาแรกเท่าไหร่นะครับครึ่งแรกนี่ปักหลักกันหน้ากรอบเขตโทษเลยครับเจ้าเปโดก็พยายามจะวิ่งก่อกวนอยู่นะครับบุสโควิชบีเฟอร์ต้องไม่ไหวครับออกบอลไม่ได้ครับเจอบีบมาต้องเปลี่ยนมาเล่นทางซ้ายบ้างครับเคาะชิงกันมาแล้ววัสคายี่เปิดยัดมาแล้วก็วางยาวทิ้งมาที่ว่างครับตามมาถึงก่อนครับยาเดลฮาโต้คือหลังกลับไปครับเอมิมาร์ติเนสมาร์ติเนสเปิดโด่งทิ้งมาด่วนลูกกลางอากาศกันอยู่ครับบอลตกมาพอดีวัสคายี่ยกข้ามาครับบีเฟอร์บีเฟอร์จะเลาะขวาไม่ได้ครับพาเมอร์ตามไล่อยู่ต้องกลับหลังมาครับยูสโควิชให้มาคาเดโรวันนี้แบ็ค จอมลุยชาวตุรกีนี่วันนี้ขึ้นแทบไม่ได้

0: ไปเลยครับคาร์ดิโอโลปกติก็จะเป็นสายลุยนะครับ
1: ขึ้นสูงสูงต้องระวังเชลซีสวนกลับด้วยนะครับบอลนอร์เวย์ล่าสุดโบโดกริมหนีโรเซนบอกเป็น 4-1
2: โอ้โหช่วงนี้ไลท์ทีมชาติ
1: ยิ่งเกมในบ้าน
0: ในบอลยุโรปก็อัดคู่ต่อสู้เละมาเหมือนกันนะครับ
1: ปีนี้ได้ลุยแชมเปี้ยนลีกนะฮอลแลนด์เอริวิซีล่าสุดเฮเลนวีนบุกไปนำบิลเลียมทเวย์ 2-1 นะครับ
0: ปีที่แล้วก็ปราบอินเตอร์ไงปราบอินเตอร์ไปกลับมานะครับเข้ามาเกือบรอบลึกๆเหมือนกันครับ
1: ครับ
0: คาร์ดิโอโลครับจ่ายยัดซ้ายมาครับเดอคูเปอร์ต้องขยับมาลงเล่นต่ำหน่อยครับโยคายชานะโยคุเย่ครับโอ้โหโดนบีบมาก็กลับหลังไปครับกุตโตวิ่งเข้าใส่ทันทีครับ
1: เกมลีดเบรนฟอร์ดกลับมาลงเล่นครึ่งหลังแล้วนะครับ
0: ก็คล้ายๆกับครึ่งเวลาแรกครับปล่อยให้ไบรตันเคาะบอลต่อบอลมาแล้วก็เชลซีรอสวนนะครับเดคูเปอร์ครับขืนย้อนหลังกลับมาเลาะทางซ้ายมาครับยาคุเย่แทงทะลุตามช่องมาแต่รออยู่แล้วครับเตะทิ้งออกข้างดีกว่าครับโฟฟาน่าไม่เสี่ยงครับ
1: คือโดนบีบมา2คนเอาชัวร์แล้วครับดันคางวางอยู่ก็เตะทิ้งไปเลย
0: จะได้เป็นลูกทุ่มเลยครับเดคูเปอร์นะครับเกือบจะสุดมุมทงครับเดคูเปอร์ทุ่มคืนมาเดคูเปอร์ได้เปิดด้วยซ้ายวางข้ามไปมุมตั้งกลับเข้ามาก็ไม่มีปัญหาครับเอมี่มาร์ติเนสความหมับแล้วก็วางสวนมาเลยข้างหน้ามีเปโดโอ้โหให้แม่นด้วยเปโดต้องไปก่อนครับเปโดลากตัดมาเองเปโดเข้าซ้ายดึงเข้าขวาทีแล้วยิงลงในติดบล็อกโอ้โหจังหวะดึงดีหรือว่ามีโคพาเมอร์อยู่แกไม่ส่งแล้วจะไปโดนแล้วกระตุ้นแฟนบอลซะหน่อยครับ
1: ลูกนี้ถ้าเข้าเนี่ยจะสุดยอดมากนะครับบอลยาวจากเอมี่มาร์ติเนสเปิดมาแล้วบอลแรกลูกนี้วิ่งดูดบอลลงเรียนมากกิบูเล่นไบรตันตรงนั้นนะ3คนโยกเข้าเหลี่ยมซ้ายล็อกเข้าขวาซัดอีกทีนึงก็ไปติดบล็อกแนวรับมีโคพาเมอร์รออยู่แต่แหมเหลี่ยมนั้นก็ต้องขอยิงนะครับเจ้าเปโด
0: กำลังมั่นใจแล้วโอ้โหจังหวะแกรับบอลต่อจากเอมี่อย่างเนียนครับคือบอลยาวจากเอมี่มาแล้ววิ่งไปถึงแดนของไบรตันแล้วดูดด้วยขวาลงมานะครับแล้วลากไปล็อกหาช่องยิงครับล่าสุดนี่โอ้โหปาริส FC นี่ก็เปรี้ยวเหลือเกินครับในบ้านนี่แกเก่งนะครับ
1: ครับ
0: ตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วครับ 2-0 ไปแล้วนะครับนำนี้ไปครับ
1: ลืมไปอูลิกเอิงอ่ะ
0: ครับเมื่อวานผู้จัดมาลียงครับเอาได้จังหวะพลิกไม่มีมุมยิงครับลุยไปถึงเส้นหลังสุดท้ายนะบอลมันออกไปแล้วครับให้เป็นเตะมุมเลยครับพุทธศิลป์ออกไปก่อนจังหวะแรกแล้วครับไปโดนวุสโควิดออกได้เตะมุมนะครับทางกลับซ้ายครับ
1: บอลเบลเยียมเซนทรีดองบุกไปนำอันเทเวป 1-0 นะครับรูปแบบคู่นี้ก็ยังเหมือนเดิมนะเชลซีกับทางด้านไบรตันเอาละ
0: เดิมมีปัญหา
1: ทำไมจอดับไปดื้อๆเลย
0: อ
1: ของเราหรือของเขาเนี่ย
0: เดี๋ยวสักแป๊บหนึ่งนะครับดูเหมือนวันนี้เราจะมีปัญหาเรื่องตัวกล่องนะมันแฮงอยู่นะเซตมาใหม่ครับ
1: เน็ตไม่ถึงเลย
0: ใส่
1: เนี่ยเน็ตไม่ถึง
0: ปาสคาลโกรสครับไปเจอทีเด็ดนะเนโต้เร็วกว่าได้ลูกตั้งเตะนะครับจะโยนเข้าไปครับเนโต้ยอดลึกมาโดนโขกสวนกลับมาครับอาโต้ตามมาเก็บก่อนครับบอลจังหวะ2ก็ยังทำได้ดีกว่าครับเชลซีมาร์ติเนสลองบอมยาวๆบ้างครับโอ้โหบอมแม่นนะครับต้องโขกทิ้งครับวนกลับมาเอาครับแล้วนะโรเจอร์คืนมาใหม่ได้จังหวะวางยอดมาก็ลึกเกินครับมาไปถึงแฟบุกเก้นครับเมื่อวานเพิ่งจะลงให้กับลิเวอร์พูลไปนะวันนี้ลงมาเล่นเป็นโขนะครับเมื่อวาน
1: อันนั้นเป็นเบียดครับ
0: อันนั้นเบียดใช่ไหมฮะ
1: โอ้โหยิงได้เลยแต่ดันลำหน้าไปก่อน
0: หน้าดันคายกันเหลือเกินครับ
1: สัปดาห์นี้นี่เดี๋ยวแมนยูเตะ4:30แล้วก็พรุ่งนี้นะครับมันเดย์ไนท์บินล่ากับอาร์สเนลส
0: ั
1: ปดาห์หน้าศึกลอนดอนดาร์บี้แมตช์ครับอาร์สเนลเชลซีครับโอ้โหมันแน่นอนคือวันอาทิตย์4:30ครับนี่สมมติว่าถ้าวันนี้เชลซี3แต้มนอนพรุ่งนี้3แต้มสัปดาห์หน้าชิงจ่าฝูงนะ
0: ครับ
1: มีซิตี้ทีมหนึ่งเฮาซิตี้ที่เก็บ6แต้มเต็มนะครับ

0: น้องใหม่ที่โอ้โหเต็งหนึ่งแต่หักปากกาเซียนนะครูโอ้โหแต่ว่าฤดูกาลนี้ก็หักปากกาเซียนกันหลายคู่เลยครับ
1: ครับ
0: สเปอร์ที่ว่าโอ้โหได้เดชแชบี้รวมไปถึงตัวผู้เล่นที่ซื้อมาใหม่โอ้โหแพ้2เกมติดแล้วครับน้องใหม่อย่างฮาวนี่โอ้โหไปเก็บแมนยูได้แล้วก็เก็บโกเวนทรีครับได้6แต้มใช่งั้นครับ
1: ทูเคิลอันเช
0: ่ทั้งอันเช่มาชมเกมเลยคร
1: ับ ก่อนอันนี้อีกคนหนึ่งที่นั่งใกล้อันเช่แน่ใจว่าเป็นเดนิสไวท์หรือเปล่าฮาวซิตี้สัปดาห์หน้าเปิดบ้านเจอวิลล่าครับท่านเอาลุ้นได้นะทำเล่นเลยนะ
0: แล้ววิลล่าช่วงนี้กำลังเป๋ๆอยู่ด้วยนะครับ
1: ครับ
0: วิลล่าก็ต้องรอตอนซื้อตัวให้ครบก่อนเนอะ
1: ใช่
0: เพราะว่าตัวมันขาดหายไปเยอะครับ
1: วิลเลียมทเวตีเสมอเฮเดนวีน 2-2 นะครับท้ายอะไรช่วง10ท้ายของเอเดวิซี่ฮอลแลนด
0: ์บอลฮอลแลนด์วันนี้2
1: สกอร์เดียวกันเลย
0: ไม่ห่างแล้วแบบโอ้โหบอมมาแบบนี้อสุรักพยายามจะพลิกวาสกาโคดีดูด้วยหลังเท้าเราเป็นดินิโกโกเมสครับไปจังหวะกักกักกันแต่ว่าโอ้โหมันก็ต้องยิงแล้วครับ
1: อั
0: ตุลาสแกจะให้ส่งนะครับ
1: ลูกเนี้ยต้องรีบยิงครับเพราะว่าถ้าไม่ยิงจังหวะนี้เนี่ยเพื่อนเชลซีถึงก่อนแน่ว่าโดนลุม3นะพอรีบแล้วบังคับทิศทางบอลไม่ได้หลุดกรอบออกไปนะครับโกเมสจังหวะดีดด้วยขวา
0: ที่โกเมสแกเกี่ยวได้ก่อนแล้วแกก็เลยชิงยิงซะเองครับคอสูลาสแกไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ครับมองว่าน่าจะปล่อยให้แกเล่นครับแต่ว่าช็อตแบบนี้มันต้องใส่แล้วครับเริ่มมีบทบาทมากขึ้นโอ้โหผู้สินให้ไปได้เปรียบไปครับโฟฟาน่าไปสอยยาคุเย่ให้มาต้องไปเองครับโอ้โหคาตูราสพยายามจะพลิ้วไปไล่อัดกันอยู่กับเนโต้คืนมาครับคาเดลูโอ้โหเจอเนโต้สอยเข้าไปฟาวครับ
1: จะมี
0: แขนเขานะครับเหลืองครับ
1: น่าจะมาแจกก่อนหน้านี้นะครับโฟฟาน่าหรือเปล่าเป็นโดเนโต้มาฟาวจังหวะ2เดี๋ยวดูว่าให้ใครครับไมเคิลโอลิเวอร์ว่าน่าจะเป็นช็อตแรกมากกว่า
0: น่าจะเป็นช็อตโฟฟาน่านะเดเนโต้พยายามถามอยู่ใช้ผมไหมชี้อยู่ว่าใช้ผมไหมครับ
1: เดเนโต้ตัดฟาวไม่ได้หนักส่วนโฟฟาน่านี่ครับโอ้โหเป็นล็อกข้อเท้าเขาเลยแล้วบุรสินปล่อยให้ลูกได้เปรียบเดเนโต้เนี่ยก็เอียงตัวสกิดชนนิดเดียวไม่น่าถึงขนาดที่จะเป็นใบเหลืองนะครับ
0: เนโต้ก็เลยถามเลยครับว่าโอ้โหผมทำแค่นี้โดนเหลืองเลยครับเป็นการย้อนให้ใบเหลืองไปในจังหวะที่ให้ไปลูกได้เปรียบนะครับ
1: ครับแต่จุดได้ฟรีคิกคือจุดที่เนโต้ทำฟาวนะครับ
0: ลูกวางมาได้โค้งโค้งมาเต็มๆเลยดิโก้โกเมสไม่ตรงกรอบเลยครับโอ้ตะโมงแรงมากเลยครับโอ้ยคลอสมาเข้าเต็มๆหน้าผากเลยครับ
1: ลูกนี้ถ้าตรงกรอบไม่น่าเหลือเพราะแรงมากไม่ล้ำด้วยนะครับจมูกย้อนมาเสาแรกแบบมันไม่ตรงกรอบนี่นะครับ
0: หมวนี่แรงของลูกยิง
1: แล้ว
0: โอ้โหคือมันวิ่งมาแล้วมันเต็มจริงๆนะครับมันคุมทิศทางไม่ได้ครับ
1: ส่วนที่สบายๆก็ไฟบวกแล้วครับล่าสุดขึ้นนำเรเมนเป็น
0: 2-0
1: 45บวก1ครับ
0: นาทีบาปด้วยครับก่อนจบครึ่งแรกนะครับเริ่มจะมาบ่อยขึ้นแล้วครับคือครึ่งแรกเขาส่วนใหญ่จะหายครับครึ่งหลังมาดีโกโกเมนี่สองสังทีเลยนะครับที่สอดมาแล้วยิงได้เอาจังหวะเปิดสกัดมาไม่ดีนะกรอบเขตโทษพาเมอร์แทงทะลุตามช่องมาดึงจังหวะก่อนแล้วก็ผัวจ่ายมาพาเมอร์ยิงยังติดบล็อกเหมือนเดิมครับโอ้โหเอาเชลซียังได้อยู่ลุยมาใหม่ฟอฟาน่าให้มาเนโต้ยอดทะลุมากันลึกออกหลังไม่หมดเลยครับโอ้โห
1: โอกาสยิงมาเรื่อยๆเชลซีคราวนี้เป็นโคพาร์เมอร์3ประตูยังไม่มีชื่อเขาเลยนะครับเจ้าเปโดโคพาร์เมอร์ไหลทะลุช่องมาเมื่อแกนโรเจอร์เนี่ยยิงไม่ได้ครับไหลคืนพาร์เมอร์ซัดลูกนี้ไปติดบล็อกครับบอลตรงกรอบแต่ว่าเลือกที่จะยิงไปเสาไกลแต่โดนขวางก่อนนะครับ
0: คือมีโอกาสทั้งคู่นะมีโอกาสจะเป็น 3-2 แล้วก็ 4-1 ก็หลายรอบเหมือนกันเพราะบอลมันแลกกันนะครับ
1: ครับ
0: บอลยาวลองบอมดูก็ไม่ดีครับโยนมาก็ลึกเกินครับ
1: โอ้โหเปอร์เซ็นต์ของบอลในช่วงครึ่งหลังเนี่ยไมตัน82อ่ะ
0: ครับ
1: เชลซี 18% นะครับ
0: คือครึ่งแรกเนี่ย ก็ครองบอล 69% เลยนะครับเยอะกว่าอยู่ดีครับบอลยาวๆวางมาครับคาเดโรบังไว้แล้วบังไม่ขาดเนโต้แอบสอดมารอคัตแบ็กอยู่เนโต้เลือกยิงเองโอ้โหติดเซฟเอายังได้อยู่สุดเส้นหลังครับเปิดยัดมาแล้วโอ้โหดูได้ตีเข่าโคพาเมอร์บอลข้ามคาเลยครับโอ้จริงๆมันต้อง4ไปแล้วครับโอ้โห 2-3 ครั้งแล้วครับเชลซี
1: ก็จ่อครับลูกนี้ประมาณ29เดี๋ยวดูว่าแปรด้วยอีซ้ายแปรยัดหรือว่าตีเข่าคือจังหวะเปิดของเปโดเนโต้มันแรงจังหวะแรกอ่ะเอี้ยวตัวยิงไปติดบล็อกจังหวะ2โรเจอร์เก็บได้เปิดยัดมาเนี่ยพยายามจะเอี้ยวตัวแปรด้วยซ้ายคือโอ้ถ้าบนเล่ได้ขวาจะง่ายกว่าแต่ว่าพาเมอร์เขาถนัดซ้ายนะครับนึ่งไปปล่อยบอลไหลให้มันถึงเท้าซ้ายแล้วพยายามจะแปรทีนี้มันก็ปลิ้นออกไปเลย
0: มันยกแบบขยักขยักแล้วมันโดนเลยโดนไม่เต็มนะครับ
1: 29ครับจากเส้นประตูเนี่ยครับโอ้โหโซ่ช็อตหมู6เนี่ย2ช็อตที่ได้ไม่ได้เฮกับลูกทีมนะ
0: เอมี่ก็เสียดายครับเอมี่มาร์ติเนสมา
1: ก่อนหน้านี้ก็จะเอาเปโดนะ
0: ครับ
1: ที่สุดลงไป
0: อันนี้สุดกันหมดเลยโอ้เนโต้โหทำงามงามไหมวันนี้เนโต้ทำงามงามให้เพื่อ2ทีแล้วนะ
1: ครับ
0: โอ้ช็อตในครึ่งแรกให้มาปูเปโดหลุดเดี่ยวแล้วยิงออกคราวนี้นี่โหอุตส่าห์ตะลุยมาครับ
1: เอ้าแล้วเจ็บ
0: เหมือนเจ็บครับเนโต้ขยโยกเดินแต่จังหวะแกเดินนักเลงไปหน่อยนะชี้หน้าหมดเลยครับโอ้ชี้หน้าคนทั้งสนามเลยครับเดินเป็น
1: ขลาม
0: เป็นเกเซ่เลยครับ
1: เกมมันพลิกไปหน่อยบอลโนเวโรเซนบอร์กยังไม่ยอมนะครับไล่บูโดคริมมา 2-4 ครับ
0: เกมกำลังจะผ่านเข้าสู่ช่วง1ชั่วโมงนะครับยังสกอร์ 3-1 อยู่แล้วก็ยังไม่มีการปรับเปลี่ยนตัวนะครับมัตวีเฟอร์ปาดคืนหลังกลับมาก่อนแล้วครับบาสคายีครึ่งแรกนี่แทบหายเลยครับบอสกายีครึ่งหลังก็มีบทบาทมากขึ้นนะครับดึงจังหวะไว้แล้วมันไม่รู้จะไปต่อยังไงครับเดอคุยเปอร์กลับกลายเป็นครึ่งหลังเดอคุยเปอร์เงียบนะครึ่งแรกเดอคุยเปอร์ยังได้ขึ้นครับอ่ะพยายามจะมูดหาช่องยิงลูกนี้ก็โดนบล็อกแล้วก็เหมือนยิงออกไปเองนะครับแมตต์วีเฟอร์โอ้แล้วเจ้าตัวก็เจ็บไปเลยครับ
1: จังหวะกลับตัวยิงไหลมาลูกนี้นี่มีลาเวียขวางอยู่แล้วเข้าขวายิงแล้วเหมือนโดนแซะจากด้านหลังหรือเปล่าโรเจอร์เข้ามาจากด้านหลัง
0: ยิงออกเองด้วยครับ
1: โอ้ยจะไปคุดเต็มนะ
0: ยิงผิดเหลี่ยมไปเองครับไม่มีใครทำอะไรครับจังหวะล็อกหนีลาเวียแล้วแกจะรีบยิงด้วยขวานะครับมันเหมือนไปขุดพื้นครับ
1: แต่บอลไมตันเล่นสนุกนะ
0: ใช่ครับคือก็ปลุยของแกจะเอาให้ได้อ่ะอุตส่าห์กัดฟันจนไล่มาได้ 1-3 นะครับแล้วก็เฉี่ยวไปเฉี่ยวมาเหมือนกันนะครับแต่โอ้โหเชลซีเองก็ดันไปปิดประตูที่4ไม่ได้นะครับหลายรอบแล้วเหมือนกันนะครับ
1: ก็เหลืออีกครึ่งชั่วโมงนะครับผ่านมา60นาทีเชลซียังนำอยู่ 3-1 เป็นสกอร์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ครึ่งแรกทั้งหมดเลยนะครับ4ลูก
0: แต่เกมยังเปิดอยู่ครึ่งหลังเดี๋ยวดูครับเดี๋ยวรอการเปลี่ยนตัวก่อนเชื่อว่าเดี๋ยวสักแป๊บหนึ่งน่าจะมีการเปลี่ยนเลยครับบอลทะลุมาตามช่องไปดึงเขานะครับมักซองลาครัวก็บังทางไว้แล้วครับ
1: ครับ
0: ฟาสตูลานแกก็ไปเหนี่ยวเขาแล้วก็ผู้ตัดสินไม่ได้ให้ฟาวครับ
1: ไบตันผู้เล่นที่มีปัญหาการบาดเจ็บแต่เกมรุกเพียบเลยกองหน้าอย่างซิมาร์ตมีตมมาแล้วก็จากบ้านมินเตก็มีปัญหาการบาดเจ็บรวมไปถึงตัวที่กำลังฟอร์มดีอย่างฮินเชวูดอะโอเพเมเกอร์ก็มีปัญหาการบาดเจ็บ
0: ครับ
1: โอ้โหสำรอง
0: แล้วก็ไอ้ที่เหลือก็ดันปล่อยเอาไปด้วยนะเวลเบกก็แทนที่จะลงมาช่วยได้ก็ดันปล่อยมาให้คร
1: ับ
0: เดี๋ยวอาจจะได้ลุ้นได้เจอทีมเก่าด้วยครับเดนนี่เวลเบก
1: แต่เจ้าไปโดนยิงทีมเก่าแล้วนะเจ้าไปโดนนี่ก็เด็กเก่าไบรตันนะ
0: ใช่ครับต้องขึ้นทางซ้ายบ้างครับลุยส์ดังต้องคอยขึ้นมาช่วยหน่อยครับดังย้อนหลังกลับมาครับบอสคายีตอนนี้ก็มีการสลับกันครับพาร์เมอร์มาอยู่ด้านหน้าคอยไล่บอลบ้างครับไม่ได้บีบสูงเหมือนครึ่งแรกนะครับแต่ว่าก็ลงไปรับลึกแล้วก็รอสวนอย่างเดียวครับรอให้เสียครับเดอะคุยเปอร์ครับวางครอสข้ามมาเลยแล้วโอ้โหจังหวะดีดได้หลังเท้านิดนึงเอาบอลตกมาหาบอลไม่เจอฮาโต้ยิงด้วยขวาอีกทีโอ้โหเอมี่มาร์ติเนส เต็มข้อเลยครับดิโก้โกเมสแต่ว่าเอมี่มาร์ติเนสทุบทิ้งออกไปครับ
1: เซฟแบบนี้นี่ซานเชสนั่งยาวๆครับโกเมสสัตว์ลูกนี้ไม่ปัดหายแน่นอนครับเสาแรก
0: ดู
1: เหนียวจริงครับวันนี
0: ้นี่กระตุ้นแฟนบอลเลยครับตามสไตล์เอมี่อยู่แล้วครับ
1: เขาย้ายไปจากวิลล่ามาเชลซีนี่แฟนเชลซีนี่ยิ้มเลยครับก่อนเลือกครั้งที่5ของไบรตันครับ
0: เตะมุมทางกลับขวานะครับปาสกับโกรสครับเล่นสั้นนะครับโกรสคืนย้อนกลับมาไม่มีมุมให้มาโอ้โหเดี๋ยวก็จะแทงคืนกลับไปแล้วสุดเส้นหยอดมาลูกนี้เรียบร้อยครับเอาฉลับหรือเปล่าครับโอ้โหไล่มาเป็น3ประตูต่อ2เลยครับตอนนี้ปาสกับโกรสครับ
1: เหมือนจะโอนโกครับเดี๋ยวดูว่าจะ
0: เหมือนจะฉลับ
1: เจ
0: ้
1: าเปโดรหรือเปล่าก็เห็นหมายเลข9แว๊บๆเนี่ยครับเจ้าเปโด
0: โอ้โหเพราะเห็นมันฉลับแต่ว่าสุดท้ายกล้องจับมาที่คนนี้ครับเจ้าเปโดครับ
1: ก็จะโทษเจ้าเปโดทั้งหมดก็ได้เพราะว่าจังหวะเซตผิดต้องลงมาช่วยเกมรับต้องชมไบรตันด้วยนะครับเล่นลูกสูตรจังหวะนี้เซตบอลเกือบจะไม่ดีนะพี่หูไหลทะลุช่องมาลูกนี้ไม่รำอูวันเขาโกสคือตั้งใจจะตบมาให้เพื่อนอ่ะ
0: จะแปรยัดเข้ามาข้างใน
1: ใช่แต่ว่าไปโดนเจ้าเปโด
0: เนี่ยโอ้โหมันเลยกลายเป็นดีไปเลยครับคือบอลมันฉลับข้อเท้าแล้วก็มันเด้งย้อนหลังเอมี่มาร์ติเนสคือพุ่งไปรออยู่แล้วครับก็เลยอ่ะ 3-2 แล้วครับโอ้โห
1: จาก 3-0 ไล่มา 2-3 แล้วเชลซีจะฝังในหลายช็อตมาก
0: เหลือเชลซีโอกาส 2-3 ลูกก่อนหน้านี้ครับแล้วลาเวียพยายามจะไล่แล้วโอ้โหไล่ไม่จนครับลุยกันมาดีต้องชมไอ้เจ้าโยคาเย่นะเล่นดีครับยาคาเย่ครับแทงทะลุตามช่องเลยให้ดีมากครับบอลจ่ายของแกนี่ได้ลุ้นนะครับยาคาเย
1: ่โอ้หน้าตาเหมือนปู่ดมศักดิ์เลยหล่อเหมือนกัน
0: ลูกวางครอสมาใหม่โอ้ตอนนี้มาเป็นชุดได้ซัดอีกแล้วโอ้ยิงลูกนี้ไม่ดีดีก็โกเมสครับโอ้เริ่มคุมไม่อยู่ครับโอ้โหดีก็โกเมสวันนี้มาโลกุสโตอัดเดี๋ยวอัดจะต้องเปลี่ยนเนาะ
1: ครับ
0: ก็เด็กอย่าเกมไปเลย
1: เด็กไบตันนี่แหละพี่อู๋ฤดูกาลที่แล้วปล่อยให้ชวนซีไปยืนมิดฟิลด์วัย20ปีนะอย่างไอวอรี่โคสต
0: ์นั่นแหละครับกำลังบอกอยู่เลยครับว่าเดี๋ยวต้องมีเปลี่ยนครับ
1: ริ
0: ชเจมส์นะครับริชเจมส์นะครับ
1: 1
0: คนไกเซโดน่าจะเปลี่ยน3นะครับ
1: ค
0: นนึงอยู่ด้านหลังยังไม่เห็นว่าเป็นใครนะครับแต่มีลิเจมกับไคเซโดครับแต่ว่ายืนโดนบังอยู่ไม่รู้เอสเซวาลหรือเปล่านะครับแต่มาลูกุสโตวันนี้เล่นกลางหายเลยครับ
1: ครับไม่เท่าก็อาเชมปงอ่ะนั่นแหละครับ
0: อาเชมปงครับ
1: อาเชมปงมาก็จะต้องเป็นเกมรับอ่ะเดี๋ยวดูว่าจะเป็นใครแต่ไบตันไม่สนนะ
0: ไบตันตอนนี้ก็ตามมาลาเวียก็เริ่มเอาไม่อยู่เหมือนกันนะครับ
1: ครับเฟนูสจบแล้วนะครับเสมอเอริโอเดนฮาร์ก 2-2 บูโรกิมก็จบแล้วครับชนะโรเชนบอก 4-2
0: แต่เวลายังเหลืออีกเยอะครับตอนนี้บอลยังไม่ตายนะครับ3คนที่รอเปลี่ยนอยู่ชิมปงหรือเจมนะครับแล้วก็มอสิกไคเซโดครับ
1: อีก25นาทีลูก6ลูกเกมแบบนี้น่ามีนะ
0: มีแน่ครับมีเชลซีก็รอส่วนแล้วมันก็ทำไม่ได้เองด้วยนะครับนะบอลตัดมาครับเดอะคูเปอร์บอลแทงทะลุมาทางซ้ายครับเดอะคาเย่พยายามจะลากตัดเข้ามาแล้วจ่ายไปติดชันแลบเลยครับกำลังจะสวนครับพาร์เมอร์ฝากขวามาเนโต้กระชากไปเองอ๋าครับเนโต้มาได้อยู่เนโต้ทะลุตามช่องมามาโลกูสโตไม่ดีเสียบอลนะครับโอ
1: ้ก็จะเอาฝ่าบุสิมไม่ให้ด้วยนะครับ
0: โอ้โหแม่เพื่อนอุตส่าห์ทำมาให้มาโลกุโตทำเสียซะงั้นครับแล้วบอลเซตกันตรงกลางครับดิโกโกเมสออกขวามาให้ครับฟีเฟอร์หยอดทิ้งเข้ามาในกรอบเขตโทษดีดสกัดออกมาก่อนครับราเวียวิ่งประคองมาบังทางไว้ได้จังหวะปั๊มจะเอาฟาวไม่ได้ครับเปโด
1: มีจังหวะกักกันครับจะไปดูกับกุโซต่างคนต่างบอกว่าทำไมไม่วิ่งครับดูอะไรฮะลีดกับเบนฟอร์ดมีช็อตอะไรฮะลีดซัดลูกนี้โอ้โหไม่เฉียวใส่เมช่าเหรอเจมส์จัสตินครับ
0: เจมส์จัสตินเ
1: วีเลียมทเวก็จบแล้วนะครับเสมอเฮเดนบีน 2-2
0: มาหลุยมาอยู่คาเย่หนีให้เชมโปงมาได้แล้วเปิดจัดนะ

0: ไปมาโอ้โหเอาไม่อยู่ครับมารุกุโต
1: เป่าออกไปแล้ว
0: บอล
1: แต่จริงๆเหมือนยัง
0: ไม่แล้ว
1: ยังไม่หมดเต็มใบลาวีครับโดนถอดออกก็น่าจะตามตำแหน่งครับ
0: อาจจะออกคู่เลยป่ะผมดูเนาะ
1: ป้ายเลยขึ้นมาว่าเป็นริชเกมแทนโฟฟาน่าอีกคน
0: โฟฟาน่าครับ
1: ติดเหลืองมาด้วยนะครับโฟฟาน่าก็เป็นอาชิมปงครับตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กทางขวานะครับ
0: คงจะเข้ามาเล่นตรงกลางนะครับก็เลยไม่ได้เอากูโต้ออกนะครับเพื่อจะให้เล่นตรงกลางครับครึ่งแรกยังดูมีบทบาทครึ่งหลังนี่โอ้โหเอาไม่อยู่มีหมดเหมือนกันครับคาเวียก็เลยต้องส่งพวกพลังเทอร์โบลงมาอย่างไคเซโดครับ
1: ก่อนเนโต้ออกอีกคนไคเซโดริชเจมอาชิมปงนั่นถ้าบอกว่าไคเซโดกับริชเจมน่าจะยืนเป็นคู่กลางนะพี
0: ่ครับกูโต้ก็
1: เป็นวิงขวาเลย
0: มาเป็นวิงทางขวาครับกูโต้ครับคืนย้อนกลับมาโดนบีบไล่มาครับวางมาแล้วบอลมันฉลับพอดีโมงเสยมาครับเปโดลุยดังกับโดดเอาเป็นวุสโควิดนะครับก็บอมยาวๆสวนกลับมาครับตอนนี้บอมอย่างเดียวครับโหวนกลับมาได้ครับชาสุราสหลงไปเชื่อมเกมเองครับคาสุราสพยายามจะแหวกมาให้มาโยคาเย่แยกแทงทะลุตามช่องเดอร์คูเปอร์ไปอัดกันโยคาเย่สุดเส้นแล้วเปิดมาก็โดนโขกทิ้งออกไปครับเข้าทางกูสโตยกคาบเอาไม่ดียังจิ้มได้อยู่โอ้ตอนนี้เสียบอลรัวๆเลยครับบอลกลับมาโยคาเย่เปิดมาอีกทีนึงก็พุ่งมงทิ้งมาก่อนครับลักครัวหน้ากรอบเขตโทษวีเฟอร์ให้มาแล้วจัดจ่ายได้ซัดลูกในมวยมีมาร์ติเนสปัดทิ้งเอาไว้ยังไม่ออกหลังเลยครับสุดท้ายมีปั๊มกันอยู่ยังอยู่ที่มุมธงนะครับไบตันยังเอามาต่อเลยครับหน้ากรอบเขตโทษบอสแคยี่เปิดเข้าไปด้านในอีกทีนึงบอลกลางอากาศมงฉลับมาเข้าทางเคลียร์ทิ้งเอาไปก่อนเลยครับตอนนี้โอ้โหเชลซีแล้วจัดได้สวนไหมบอลตกมาโดนเสียแบบนี้ยังไงโอ้โหจะเอาฟาวใบเหลืองครับโอ้โหรอดไปนะครับกำลังจะหลุดเดี่ยวนี่ครับมุ่งยังจะเอาใบแดงนะครับจากนั้นของเจ้าเปโดครับ
1: บอลจากกุสโตวางยามาตำแหน่งของไบตันเนี่ยลอยสูงนะครับลูกดิสตังเสียบลูกนี้ไม่โดนบอลเลยนะครับอาจจะมองว่าอยู่ด้านข้างหรือเปล่าจะมองเป็นตัวสุดท้ายมันก็อาจจะไม่ใช่นะครับ
0: อู้จะอันตรายอย่างน้อยมีเหลืองแน่ๆครับเพราะว่าข้างๆที่วิ่งตามมามันยังมีบุสโควิดอยู่นะครับ
1: ดูจังหวะเซฟของมาร์ติเนสมอสคายี้ครับปั่นลูกนี้ไม่เซฟโอ้ยมุมหลังประตูเสียบแน่นอน
0: เสียบมุมแน่นอนครับบอลฟรีคิกเปิดมาได้โขกเหมือนกันแต่ว่าคุมบอลไม่อยู่ครับมักซองลาครัวสะบัดลูกนี้ไปแล้วมันมาพุ่งไปที่เสาไกลครับส่วนภาพตัดมาซันเดอร์แลนด์มีเสียวโอ้โหจะบอกว่ายิงไม่เข้าโอ้โหช็อตแบบนี้ระยะจุดโทษเลยครับยิงชนเสาครับเทียโก้หรือเปล่าครับยิงเต็มเสาเลยครับเป็นทางฝั่งซันเดอร์แลนด์นะครับ ที่ได้ยิงเต็มเสาครับ
1: ใช่อีซีดอหรือใคร
0: น่าจะเป็นอีซีดอหรือเปล่าไม่กับซานิกี้แต่ว่าไม่เห็นไม่ชัดนะครับแต่ภาพตัดกลับมาแล้วอะเปลี่ยนอีกหนึ่งคนแล้วครับต้องปรับเพิ่มครับ
1: ก่อนโควิลออก
0: หรือว่าโควิลครับออกเลยครับส่งไอ้เจ้าชอบาเรียหรือเปล่าครับปั๊บชอบาเรียครับ
1: มาดูคู่ลีดบ้างครับเบรนท์ฟอร์ด
0: ชาร์เดอร
1: ์ที่ดูแค่นี้อ่ะจังหวะจะไม่ได้จุดโทษอะไรอย่างนี้อ่ะโอ้โหเช็คได้นะครับเนี่ย
0: โอ
1: ้โบเกิลไปทำฟาวอ่ะ
0: แต่จริงๆเช็คโอ้โห
1: ให้ได้นะครับ
0: วีดีอาร์มาเนาะเพราะจังหวะเนี่ยมันเกี่ยว
1: เ
0: ท
1: ้
0: าเควินชาร์เดอร์วันเดือนพอดีเลยครับโบเกิล
1: ตัดภาพไปที่สมบัติมีเจ็บครับ
0: แมตต์วีเฟอร์ครับนอนกุมหน้าอยู่ตัดไปตัดมาจากครับโอ้โหดูจังหวะจะบิ้วบอลกันนะครับโคพาเมอร์แย่งมาได้แล้วพยายามจะดึงจังหวะไว้แล้วโอ้ยิงไม่อัดใส่หน้าวีเฟอร์พอดีครับ
1: แล้วเหมือน
0: โอ้โหเต็มหน้าเลยลูกยิงของ

0: โมแกนโรเจอร์ครับ
1: เหมือนเซนเตอร์แลนด์จะได้ประตูขึ้นนำนะครับอีซิโดครับยิงให้เซนเตอร์แลนด์แมวดำขึ้นนำ 1-0 คราวนี้หลุดมาทางขวาเพื่อนเปิดมาให้ชาร์จแท็บอินมาง่ายๆเลยครับคราวนี้ไม่พลาดนะช็อตแรกที่เขาหลุดเดี่ยวยิงไปชนเสานะครับ
0: เล่นทางเยอะไปหน่อยครับไปชนเสาได้คราวนี้เนี่ยตามสูตรเลยครับหลุดมาแล้วก็เปิดถ่ายไปหน้าประตูแล้วก็ชาร์จเข้ามานะครับ
1: เป็นดีเอล่านะครับที่ไหลไปให้นี่ถ้าว่ามีสกอร์ทุกคู่แล้วนะครับเชลซีนำไบรตัน 3-2 ลีดตามหลังเบนฟอร์ด 0-1 ซันเดอร์แลนด์ขึ้นนำฟูลแลม 1-0 นะครับ
0: จะเปลี่ยนเหมือนกันครับออสมันของทางไบรตันนะครับต้องเปลี่ยนสู้ครับเซเลอร์ตะโกนสั่งอยู่ครับ
1: ครับ
0: จะต้องปรับใหม่ครับ
1: เป็นตำแหน่งเกมรุกครับอิบราฮิมออสมันก็โอ้โหนี่เขาก็เป็นเด็กไบตันเหมือนกันนี่แหละพี่โอ้ปีแล้วปล่อยให้เบอร์บิงแฮมมายืมตัวไปเกมรุกวัย21ปีนะครับ
0: เอาเจ้านั่นของยอคเย่ออกนะครับวันนี้เด่นในครึ่งหลังเลยครับยอคเย่เปลี่ยนตัวแล้วครับแต่แกได้ความคล่องและตัวใหญ่นะครับยอคเย่แกตัวเล็กเดียวครับเชลซีได้ทุ่มครับกุสโตทุ่มมาดีดมาพาเมอร์แทงทะลุไม้ซ้ายมีอยู่พาเมอร์เข้าซ้ายยิงเองเลยเรียบร้อยครับ4ประตูต่อ2ครับเป็นไอ้เจ้าที่ลงมาใหม่ว่าโอ้เป็นพาเมอร์แล้วคร
1: ับ
0: โอ้โหวัชชาเบเลเข้ามาเฮครับโอ้โห
1: ซ้ายปั่นงามๆเลยครับโกพาเมอร์อู้ถ้าลูกนี้ยิงไม่เข้านี่เพื่อนมีโวยครับเพราะว่ามีตัวว่างอยู่แต่ว่าโกพาเมอร์เลือกที่จะยิงเองนะครับ
0: เราก็กะแล้วว่าหยุดไม่อยู่แน่ๆเกมมันเปิดมากครับ6ประตูแล้วครับคุณแต่พาเมอร์ลูกนี้นี่ตัวเลือกมีเยอะนะครับซ้ายที่โรเจอร์ที่พุ่งมาเนี่ยจ่ายก็ได้ครับ
1: บอล
0: แต่แกเข้าทางซ้ายแกพอดีครับ
1: เปโดแตะต่อให้โคมาเมอร์โอ้โหลากมาเองแล้วก็ยิงเองครับมองก่อนแล้วแล้วก็เท้าซ้ายเลือกมุมได้เลยปั่นไปซ้ายมือตัวเองครับ
0: คมกริบเลย
1: แฟบูเกนยังไงก็ไปไม่ถึงครับ
0: แบทฟีเฟอร์กัดฟันวิ่งตามมาแล้วมันไม่ทันดูครับโอ้โหกระโดดสะใจเลยครับโอ้ดูแกแอคชั่นสุดๆเลยครับจากนั้นของเชเบลองโซ่ครับ
1: คือนำลูกเดียวกับนำสองลูกมันความกดดันมันต่างกันนะครับ
0: คืออย่างน้อยมันยิง4ประตูเนี่ยมันก็เป็นเรื่องการันตีว่าเกมลุกโอเคแล้วนะครับแต่เกมรับก็อาจจะต้องไปปรับแต่ว่าก็เป็นช็อตที่น่าพูดถึงลูกแรกอ่ะไปเสียเอง
1: ใช
0: ่ไหมครับไปโอ้ไปเลือดจะล็อกไปล็อกมาแล้วก็ไปเสียบอลเลยทำให้เสียประตูส่วนลูกสองมันฉลับแบบ
1: ซว
0: ยนะครับแปรยัดไม่มีอะไรด้วยนะครับไปฉลับข้อเท้าครับอย่างน้อยเสีย2ประตูก็มาจากช็อตที่แบบไม่น่าโดนนะครับ
1: 15นาทีสุดท้ายคู่เดียวนี่จุกๆเลยครับ6ประตู
0: วันนี้ใส่กันยับเลยครับโอ้โหบรายตันเก็บก็ยังไม่ลดละเลยครับพอก่อนหน้านี้โดนไปก่อน3แล้วพอไล่มาได้แต่ไบรตันเองก็ต้องระวังตรงที่พอเวลาเขาเสียบอลแล้วพอโดนสวนเนี่ยแหละครับคือแกลุยไปหมดนะครับ
1: ลุ
0: ยโควิดลุยจังเอ้าลุยมาครับออสมันหนีกุตโต้มาได้แล้วเปิดยัดในมาก็อาชิมปงครับยังมาได้ไวครับป
1: ั๊
0: มออกหลังเป็นเตะมุมนะครับ
1: เชลซีถ้ายิงอีกลูกหนึ่งจะขึ้นไปเป็นจ่าฝูงด้วยลูกได้เสียที่เท่ากับซิตี้แต่ยิงได้8ประตูนะครับซิตี้6แต้มยิง6เสีย2ลูกได้เสียบวกลบ4
0: เนี่ยครับนั่งหน้าเครียดอยู่ครับบอกดูนี้ดึงเอาพาเมอร์ไปด้วยป่ะ พาเมอร์ยิงให้ดูเลยครับอ่ะเตะมุมนะครับของทางไบรตันนะครับเตะมุมทางกราบซ้ายครับจะได้โยนเข้ามาบาสกาโกรสปั่นหยอดไปเสาไกลโดนชิงวงก่อนแล้วใส่ด้วยขวามาก็ไม่ตรงกรอบเลยครับโอ้โหคาริโอลูครับโอ้อัดลูกนี้สวนมานะครับ
1: เก็บตกยิงตามสัญชาตญาณเลยนะครับสัตว์ตรงนี้วิ่งมันไม่ฉลับใครด้วยครับคือถ้าจะไปฉลับใครสักคนก็มีโอกาสบอลเปลี่ยนท่าเหมือนนะครับเนี่ย
0: คือบอลไปลอดขาชิมปงพอดีคือถ้าฉลับไม่แน่เหมือนกันนะครับโอ้แต่ว่ามีสกอร์เพิ่มมาอีกนะครับ
1: อีก2ลีกครับไฟบวกหนีเบรเมน 3-0 เริ่มต้นครึ่งหลังมาแค่4นาทีนะครับ ส่วนอีกเกมหนึ่งนายซองนาวขึ้นนำเอสเตรา 1-0 ในฟุตบอลโปรตุเกสนะครับ
0: ดูครับ2ทีมยิงรวมกัน29ครั้งนะครับเชลซียิงไป16
1: ครับ
0: ทางบรายตันยิงไป13นะครับ
1: 6ลูกที่ตรงกรอบของเชลซีได้มา4ประตู
0: ครับออกไปจ่ายบอลกันพลาดเองครับแต่ว่าเชลซีก็ลงไปรับกันหมดแล้วได้เหลือแค่เจ้าเปโดเอาไว้นะครับทามเมอร์ก็ลงมาช่วยเกมรับก่อนแล้วครับบอสคายี้ใช่ไหมเดอร์คุยเปอร์เปิดยัดในมาก็ดีดย้อนกลับหลังไปบอลมันต้องไปตั้งใหม่ครับแมตต์วีเฟอร์ทามเมอร์ก็ตามมาขยับไล่ซะหน่อยครับบุชโควิดบีบลึกมาครับแทงสวนกลับไปแล้วบอลมันชันแลบก็ไม่มีอะไรครับฮาโต้ก็คืนหลังมามาร์ติเนสก็บอมยาวๆสวนกลับไปเลยครับดูกลางอากาศตกมาพาเมอร์พาเมอร์ไปไล่อยู่พาเมอร์ตามมาจิ้มโอ้โหนิดเดียวโอ้โหไปถึงเปโดแล้วก็ไปแน่เลยครับโอ้โหยังดีครับกุสโควิดก็ได้หนานะครับแล้วแทงสวนขึ้นมาออสมันพยายามจะล็อกตัดในครับออสมันแทงทะลุตามช่องมายังติดบล็อกอยู่แล้วตามมาไล่ต่อไล่เบียดกันไปเบียดกันมาสุดท้ายบอลออกข้างครับต่างคนต่างฟ้องได
1: ้
0: เป็นบอลของเชลซีนะครับ
1: เดี่ยมดีกว่านะครับอาชิมปงโอ้เราทุ่มมาทุ่มให้ไบรตันเฉยเลยครับ
0: มาทุ่มเข้าทางปากาวโกรสครับโกรสหักคืนกลับมาให้วางฝากไปทางขวาอีกทีครับไม่มีเหลี่ยมครับวีเฟอร์โอ้ไม่ไหวครับแน่นเกินครับพยายามจะแหวกทะลุฝ่ามาเองแล้วก็หยอดมาลูกนี้จะให้กาสุลาสกระโดดยันลูกนี้มันไม่ถึงเลยครับอีโกโกเมสด้วยครับ
1: หลุดมาจากคุยไม่ล้ำด้วยนะครับเนี่ยธงไม่ได้ขึ้นเนี่ยสุดปลายเท้าพอดี
0: คอสตินยาครับ
1: จะมาอีก2
0: คอสตินยาจะกำลังจะลงมาแล้วก็เดวิดนะครับเดวิดโพรเมสครับกองหน้าครับชาวแคนาดาครับ
1: เล่นบอลโลกดีนะตัวใหญ่ๆอ่ะพักบอลดีๆ
0: ตัวใหญ่จะพักบอลได้ดีครับอ่ะเปลี่ยนกองหน้ามาอีก1แล้วก็กลางนะครับคาสินยาครับอ่ะก็เป็นคาสูลาสนะครับออกเลยครับแล้วก็เป็นเจ้าเดวิดโพรเมสครับ
1: เกมที่เอเรนโรสลีดตีเสมอ 1-1 ครับคาเวิร์ตลูวิน
0: โอ้โห
1: ชาร์จจ่อครับ
0: จังหวะโอคาฟอร์หรือเปล่าก็ม้วนยิงมาแล้วก็แกแย่ขามาจิ้มระยะเผาขนเข้าไปครับคาเวิร์ตลูวินเซตกันมาดีนะครับเนี่ยจังหวะม้วนมาแล้วเนี่ย
1: เมช่าไหลให
0: ้เนี่ยปาดมาแล้วแกก็โอ้โหสองหลาแบบไม่มีใครประกบเลยครับ
1: เดี๋ยวจะมีเช็ควิญญาอะไรหรือเปล่าแต่ธงไม่ขึ้นนะครับแอรอนสันเนี่ยอยู่ทางขวาดูจังหวะไหลมาตกกลับมาแล้วเป็นเมช่าปาดไปคีเขาแบบลูวินก็ชาร์จจ่อ
0: คนพี่ครับลูคัสเบชา
1: น่าจะเคลียร์นะพี่หลวงไม่น่าจะมีเช็คอะไรนะ
0: สำรองมาแล้วครับบาโก้ของเชลซีนะครับเอ้าไคเซโดโอ้เพิ่งเป็นสำรองเพิ่งจะลงไปเองครับมาเซคไคเซโดมีอาการบาดเจ็บโอ้โหเจ้าตัวเซ็งเลยครับโอ้ดิโก้โกเมสยังต้องมาให้กำลังใจเลยครับคนละฝั่งตรงข้ามก็จริงครับแต่
1: ไอ้บาโก้ตัวนี้เปล่าที่จ
0: ู
1: ดต
0: บโก้นะนั่นแหละที่โดนเจิมเข้าไปนะนักเตะโอ้โหเนี่ยต้องลงอุโมงค์ไปเลยนะครับน่าจะไปเช็คอาการบาดเจ็บแล้วครับแต่ดูเดินออกมาแบบนี้ได้ยังโอเคครับ
1: ก็เซฟตัวเองไว้ก่อนนะ
0: ต้อง
1: ดิเจมนวัตติว
0: ลูกใจลูก
1: ไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มหัวแดงฮะ
0: ตอนแรกผมดำนะโดนเบิร์ดกันไปทีหัวแดง
1: ไม่เป็นไรหรอกมาอยู่นี่เนี่ยเขามีเอมี่อยู
0: ่
1: เขามีพี่เลี้ยงอยู่เอนโซอีกตัวหนึ่งฮะแก๊งอาเจนต์ของเชลซี
0: แต่เอนโซก็ต้องรอลุ้นกัน
1: ครับ
0: นะว่าจะได้อยู่ต่อไหมนะครับอ่ะบอลวางข้ามฝั่งมาเลยมงตั้งมาด้านในไม่มีปัญหาครับเอมี่มาร์ติเนสคือถ้าไม่เหนือบ่ากว่าแรงจริงแกสบายเลยเนาะ
1: ใช
0: ่ทั้งวันนี้ก็เซฟ
1: หลายลูก
0: แล้วครับ
1: เหลือไม่ถึง10นาทีแล้วนะครับนำ 4-2
0: โดยเฉพาะลุงหญิงดีโกโกเมสเน้น 2-3 ทีที่เอมี่มาร์ติเนสแกเซฟอย่างสวยนะครับ จะวางยาวให้เจ้าเปโดแรงไปหน่อยนะครับดูดลงมาไม่ได้กลับมาไล่บี้เหมือนเดิมนะครับตามบีบไม่ให้เล่นง่ายๆครับออสมันออสมันนี่ก็ถือว่าคล่องตัวเหมือนกันนะครับวุ้ยฮัมเมอร์วันนี้เกือบฉกได้หลายทีเหมือนกันนะครับโอ้ประมาทไม่ได้ครับเดอะคุยเปอร์บอลบอมยาวๆข้ามมาพยายามจะดูดบอลลงมาแต่ก็จิ้มทิ้งเอาไปก่อนแล้วครับ
1: พาวเมอร์เล่นเหมือนเวียดที่ตอนอยู่เลเวอร์ไหมกันเหมือนเป็นตัวฟรีไปเลยนะ
0: แต่ว่ายังไม่ถึงกับเวียดตอนนั้นเพราะเวียดตอนนั้นคือบอลมันมาอยู่ที่เวียดหมดนะคร
1: ับ
0: ใช่แต่นี่มันบอลมันไม่ได้อยู่ที่พาวเมอร์เท่าไหร
1: ่มันออกบอลได้ทุกตัว
0: ใช่ครับ
1: โล
0: เปโดมันก็เก็บได้เปโดก็เลยมีหลายตัวครับ
1: โอ้ที่ยิงไม่หยุดเนี่ยไฟบวกไป4แล้วนะ
0: เละเลยครับวันนี้นกนางนวลนะ
1: นกนวลเจอจิ้งจอกกับปลาดำ
0: เจอจิ้งจอกเข้าไปเรียบร้อยครับ4เม็ดไปแล้วครับเพิ่งจะเริ่มครึ่งหลังเองนะครับ
1: แต่นกนางนวลที่อังกฤษนี่โดนเละเหมือนกันนะ
0: จับ
1: ก็โดน4เหมือนกัน
0: เออนี่ก็โดน 4-2 อยู่แล้วยังไม่จบด้วยโดนจับล้ำหน้าอีกนะครับอ๋อให้แฮนด์บอลครับผู้สิน
1: เกมต่อไปของไบรตันนัดที่3พี่เมียสัปดาห์หน้าจะเล่นวันเสาร์นะครับจะเปิดบ้านเจอกับลีดส่วน COC อย่างที่แจ้งไปครับจะเล่นวันอาทิตย์นะบุกไปเยือนอาร์เซนอลซุปเปอร์ซันเดย์ดูจังหวะยิงโคพาเมอร์ครับโอ้โหเลือกมุมยิงนี่แบบเหลือๆเลยนะครับ
0: คือเห็นแล้วอ่ะแต่มันพุ่งไปไม่ถึงนะครับฟาเบเก้นแกก็บินแล้วนะครับแต่มันปัดไม่ได้ครับโอ้โหยิงมุมเลยครับ
1: ยิงแบบนี้แบบไม่ต้องเบียดก็ได้นะแต่ปั่นให้มันหนีมือแบบห่างๆนี่ก็สบาย
0: กะแล้วว่าจะเข้ามาดูซะหน่อยก็เป็นยูโตซูซูกินะแฮตทริกเลยนะครับของทางฟรายบวกครับ
1: นี่เป็นเรื่องปกตินะที่นักเตะญี่ปุ่นไปฟอร์มดีในบุนเดสนะ
0: ก็เมื่อวานไปพากเรืออาร์ฟอ่ะโ
1: อ
0: ้โหญี่ปุ่น3ตัว
1: ครับ
0: ฟอร์มดีด้วยนะยันลียงอยู่อ่ะแล้วเล่นดีทั้ง3คนแล้วคนนึงเป็นกองหลังให้เซโกะโอ้โหเก็บอยู่เลยอ่ะ
1: ของเราไม่ต้องให้เหมือนญี่ปุ่นตอนนี้หรอกเราเอาไปเจลีกเยอะๆเหมือนญี่ปุ่นไปยุโรปเยอะ
0: ๆครับ
1: เราไปลุยเจลีกเจ2อ่ะเยอะๆเลยคือญี่ปุ่นพอฟอร์มดีมันไม่ต้องไปเสนอให้ใครหรอกแมวมองก็ถึงแล้วนะเจลีกอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ๆตอนนี้ไบตันก็เสียบอลรัวๆเหมือนกันโอ้ยจะวางข้ามไม้กับเปโดยังดีโบ่งดักไว้ได้ครับลุยส์จังคือตอนนี้ขึ้นไปหมดเหลือแค่ดังให้คนเดียวนะครับก็เสี่ยงครับแต่มันต้องแลกแหละครับเพราะวันเหลือแค่5นาทีออสมันจะพาทัวร์เจอกับกูสโตเปิดได้แล้วมันก็ออกหลังไปแล้วนะครับมุมมันไม่พอครับ
1: โดนอาชิมปงตามประกบติดแล้วก็ให้เปิดมายากนะออสมันช่วงไล่มา 2-3 นิดหน่อยโมเมนตัมเกือบจะวิ่งมาทางไบรตันเหมือนกันนะครับ
0: คือมันก็เป็นจังหวะที่คือเชลซีช่วงนั้นไปพลาดเองนะช่วงที่ไปไล่คืนมาได้นี่คือเชลซีโอกาสจบลูก4ลูก5เกือบหลายรอบแล้วจะจบไม่ได้เองครับโอ้เจ้าเปโดนี่นี่ถือว่าวันนี้2คนนี้เล่นต่อหน้าเลยนะเปโดก็เล่นให้อันเช่ดูนะว่าเล่นดีเอาลุยมาปัจจุบันปั่นด้วยซ้ายแล้วโอ้โหบอลมันโค้งไม่พอครับโอ้โหไอ้เจ้าบาโก้นะลุยสวนตอนนี้ได้บอลก็จะลุยอย่างเดียวครับไบรตันคือถ้าไล่มาสัก 4-3 เนี่ยแล้วรอลุ้นช่วงต่อเวลามันยังโอเคครับแต่ตอนนี้ต้องได้ก่อนนะครับโอ้โหโยนลูกนี้สเปะสปะนะครับคือไปเล่นเกมเองแล้วก็เน้นการโยนโอ้โหต้องขอโทษเลยครับบอสคายี
1: มีฮอลแลนด์ออกสตาร์ทคู่หนึ่งเทลสตาร์กับอาแจ็คอัมสเตอร์ดัมนะครับTwo games of a top flight season in
0: English football. Pedro บอกยิงให้อันเช่ดูครับส่วนพาเมอร์นี่ก็ยิงให้ทูเคิลได้ดูนะครับผู้จัดการทีมของสองประเทศเข้ามาดูนั่งอยู่ติดกันเลยครับอ่ะ
1: อีก3นาทีครึ่งก่อนทดเจ็บองประคองสกอร์นำอยู่แบบนี้ก็เก็บ3แต้มนะครับเชลซีเกมที่แล้วที่ชนะปูแรมก็ 2-1 นะเฉือน
0: จัดแต่เกมนี้ก็ถือว่ายิงได้เยอะแล้วก็โดยเฉพาะพวกดาเกมรุกนะเล่นกันได้ดีครับ
1: แต่จริงๆระบบเนี้ย
0: เจอเปโดพาเมอร์เนโต้ด้วยนะ
1: ใช่ระบบที่ลองโซ่ทำกับเลเวอร์เกมบุกเกมรุกก็มันโหดอยู่แล้ว
0: จัด เป็นทีมที่ยิงเยอะอยู่แล้วนะครับมาดวลกันหน่อยครับออสมันจะแตะแล้วว่าโอ้โหถือว่าอ่านได้ดีครับอาชิมปงโอ้เจอเอกชิมปงเข้าไปครับจิ้มแล้วบอลโดนขาออสมันออกหลังด้วยมาบักสองหลักครัวมาดีใจกับน้องหน่อยครับ
1: ถ้าโฟฟาน่ายังอยู่นะโอ้โหเลี้ยวแรงอาจจะไม่มีนะอลองโซ่นี่เห็นเลยนะว่าคือโฟฟาน่าเนี่ยเริ่มจะหมดละ
0: คือสามเซนเตอร์
1: ด้วยเขาเปลี่ยน
0: ไปสองคนเลยครับ
1: หรือว่าเหลือลักซ์ตัวเดียวเองอะ
0: ศิลาครัวมันต้องค้ำไว้นะพอเป็นหลังที่ชัวร์สุดแล้วครับ
1: แต่เขาก็แก้เกมแบบไม่ซับซ้อนนะง่ายๆตามตำแหน่ง
0: คือมาเป็นปีแรกมันก็ต้องเอาอะไรที่มันง่ายๆก่อนนะจะมาแท็กติกเลยเดี๋ยวก็โอ้เด็กไม่เข้าใจแท็กติกพลาดง่ายๆครับ
1: แต่เดี๋ยวต้องไปตามต่อแล้วครับทางด้านเมอร์เซดส์ไคเซโร่จะเจ็บหนักนะครับ
0: ไอ้นี่ก็ยิงอยู่อีกทีมเดียวเหมือนกันนะ
1: ปาริส FC ครับนำนิด 3-0 นะครับ
0: นิดตอนนี้หายนิดแล้วนะโดนไป3เม็ดครับนิดจัดครับเอาออสมันโมงตั้งกับหลังมาครับเดอร์คูเปอร์แทงซ้ายมาอีกทีออสมันบอกให้เพื่อนขยับมาหน่อยครับเจอรูมอยู่เปิดเข้ามาแล้วโดนเจ้าของหูพามเมอร์ก็ไปรีบเกินครับเอาบอลเปิดมาพามเมอร์สกัดออกข้างไว้ครับมีจุกครับโคพามเมอร์
1: จับสะโพกจังหวะลื่นล้มมาแล้ว
0: ดูเกมยาวๆมาครับบอสไคยี่
1: เกมซันเดอร์แลนด์เข้าสู่ช่วงทดเจ็บแล้วนะครับ
0: คือกลายเป็นคู่อื่นยิงงอมแงมงอมแงมคู่นี้ซัดกันอย่างต่อเนื่องมีเหลืองอีกไหมยังไงก็ต้องเหลืองเลยครับกอดเอาไว้เลยครับไม่ไหวแล้วครับเอาไม่อยู่ครับทิกหนีไปแล้วครับมอร์แกนโรเจอร์บอสไคยี่ต้องกระโดดล็อกไปเลยครับไม่งั้นนี่โอ้โหหลุดเลยครับ
1: ครับไปตั้งเกมแรกก็กดวิลล่าไปตั้ง4ลูก
0: ใช่ครับคืออันนั้นกดวิลล่าไงใช่ไหมวิลล่าไม่พร้อมครับแล้วอย่างไบรตันต้องไอ้พวกทีมตัวบีต้องในบ้าน
1: ใช
0: ่ออกนอกบ้านยังไม่เท่าไหร่
1: กลางสัปดาห์เล่นคอนเฟอเรนซ์เพลย์ออฟนัดที่2ก็ชนะทรอมโซ่4-0นะก็เล่นในบ้าน
0: นะโกเมสปาดเข้ามาเติมมาได้ครับบอสไคยี่ออกซ้ายมาออสมันออสมันพยายามจะแตะหลอกคืนกลับมาใหม่ครับเดคูเปอร์ให้มาแถว2เอาไม้ย้ำซ้ายอีกทีครับออสมันกำลังจะพาทัวร์มีพาเมอร์มาช่วยเตะซะเลยเตะอัดใส่เลยครับได้ไหมครับพาเมอร์ฟ้องจะเอาทุ่ม
1: เป็นไบรตันได้ไบรตันได้ทุ่มครับอ๋อเกมแรกเชลซีชนะฟูลแลม 3-2 นะขอให้เมื่อกี้บอกว่า 2-1
0: เฉือนนะเฉือนไป
1: ครับ
0: ลูกทุ่มเหมือนเดอะคูเปอร์ครับจะคว้างไกลมาครับเดอะคูเปอร์วางลึกมาโอ้โหกลายเป็นบอลมันไม่ถึงโคมิสแล้วกำลังจะสวนโอ้โหดึงแบบนี้ใบเหลืองมีแน่ๆครับโอ้โหยอมดึงเลยไม่งั้นได้หลุดเดียวเหมือนกันครับโอ้โหไม่ไหวครับไม่งั้นเจ้าเปโดหลุดเดียวแน่ๆครับคอสินยา
1: ลงมานะครับ
0: สองตัวสำรองที่เราเพิ่งได้เห็นนะ
1: ใช่
0: คอสินยามาฟาใบเหลืองช็อตนี้ครับแต่ว่าไอ้เจ้าโปรเมสเดวิดโปรเมสหายเลยครับ
1: เกมซันเดอร์แลนด์ฟูลแลมมาทด4นาทีนะครับ
0: คือโปรเมสแค่ตัวใหญ่ครับไปยืนรอแล้วก็จะให้เพื่อนครอสมาโมงแต่ว่าจังหวะไอ้ข้างๆมันยังครอสไม่ได้เพราะว่าเนี้ยเชลซีก็รู้ครับเอาพวกโปรพาเมอร์มาช่วยซ้อนแบ็กนะครับออสมันก็เลยไม่มีเหลี่ยมเปิดอ่ะบอลล้นข้างมาก็ยังได้ทุ่มเลยครับทางด้านของไบรตันทด5นาทีครับตอนนี้ไปแล้ว1ครับเหลืออีก4ส่วนคู่อื่นๆก็ยังนิ่งนะครับกลายเป็นลีกอื่นครับมีไฟบวกกับปารีสที่ยิงอยู่2ทีมนะครับคอสินยาครับฝากทางขวามาดูจ่ายมาติดพาเมอร์นิดนึงยกเข้ามาใหม่ก็ขวดทิ้งซะเลยครับลาครัวบอมทิ้งไปบุสโควิชจ่ายทะลุมาครับลุยส์ดังเจอไล่บีบมาคร
1: ับ เกมซันเดอร์แลนด์จบแล้วนะครับวันนี้เปิดบ้านชนะฟูลแลมไป1ประตูต่อ0นะครับ
0: ก็ยังถือว่าเป็นทีมที่เล่นในบ้านดีเหม
1: ือ
0: นเดิมนะครับสำหรับซันเดอร์แลนด์ครับวันนี้อาจจะเฉือนวิวแต่ก็ทำจนได้นะคร
1: ับ
0: ประตูโทนครับแต่ว่ารูปเกมก็ดีกว่า
1: ใช่
0: นี่ครับเกือบจะชนะขาดด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าไปชนเสาซะก่อนครับ
1: อีซิดอร
0: ์เกือบจะยิง2ลูกเลยครับอีซิดอร์ ที่แซมฟอร์ดบิดก็เข้าสู่ช่วง3นาทีสุดท้ายครับเตะมุมครับไบรตัน

0: เอาลูกดีดทะลุมาไม่พ้นเนี่ยหน้าหัวทิ้งมาก่อนบอลจ่ายยัดมาอีกทีโอ้ตอนนี้จับบอลยาวมาออสมันพยายามจะกระชากไปเองครับออสมันล้อซ้ายมาแล้วดีดทะลุมามาตีเนสออกมาแล้วครับมาเก็บได้ก่อนครับไม่ถึงครับเดวิดโพรเมส
1: ตัวใหญ่จริงแต่ว่าสปีดไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นใจเขาเล่นต้องเปิดยัดให้อย่างเดียวฮะ
0: โอ้ไปบอมทิ้งมาเดอะคริปเปอร์หมงตั้งเข้ามาให้ครับออสมันวิ่งเบียดไปแล้วก็มีฟาวไปก่อนแล้วนะครับ
1: ครับ
0: จังหวะไปหนุนนะครับ
1: ให้ฟาวย้อนหลังนะครับแต่วันนี้เป่าก็ถือว่าโอเคนะ
0: ไม่ได้มีอะไรเท่าไหร่ครับ
1: คือฤดูกาลนี้โดนกำชับมาแล้วไม่เหมือนฤดูกาลที่แล้วนะโอ้โห
0: ก็เป็นส่วนหนึ่งที่โหจริงๆก็ทาง FA ก็ต้องดูนะว่ามันเป็นจุดที่ผิดพลาดคือพุทธศิลป์เนี่ยมันพลาดกันเยอะนะครับเพราะปีที่แล้วเนี่ยถ้าจำกันได้ตั้งแต่นัดแรกก็มีเกือบทุกคู่อ่ะ
1: ใช
0: ่ๆด่ากันยับเลยครับก็ถือว่าเกมนี้ไม่น่ามีปัญหาอะไรแล้วครับเวลามันเหลือน้อยเกินแล้วครับ1นาทีแล้วนำอยู่ 4-2 แบบนี้ครับก็จะถือว่าเปิดตัวได้โอเคครับ
1: ครับ
0: 2นัดเก็บ6แต้มนะครับชาร์ลีลองโซ่ครับ
1: เป็นทีมที่3ที่เล่นมา2นัด6แต้มซิตี้เชลซีแล้วก็ฮาวเดี๋ยวรอพรุ่งนี้นะครับอาร์เซนอลจะเป็นทีมที่4หรือเปล่า
0: จะเจอกับแอสตันวิลล่าตี 2
1: ครับมันเดนไนเดี๋ยวคู่ต่อไปนะครับ4ทุ่มครึ่งแมนยูครับจะเจอกับอิปสวิช
0: บอลยาวๆครับตอนนี้ก็ต้องบอมอย่างเดียวครับข้างหน้าเอากองหน้าตัวใหญ่อย่างเดวิดโพมิสมาโมงเปิดมาใหม่ก็ยังสกัดเอาไว้ได้ครับลูกกลางอากาศออสมานดูดมาได้ฝากมาได้ดีดทะลุมาแล้วก็โมงทิ้งเอาไว้ได้ครับยังโมงดักไว้ได้ครับช่วยกันได้ดีครับยาเดลฮาโต้
1: เกมดีจบแล้วนะครับแบ่งแต้มกับเบรนฟอร์ด 1-1 โดนนำก่อนนะครับกวินชาร์เดอร์ยิงให้เบรนฟอร์ดแล้วก็เทวิดลูวินมาตีเสมอ 1-1
0: ดูจังหวะโอ้โหดูดิโอ้เอาไล่มา3ประตูต่อ4ครับโอ้โหพุ่งมาหม่งจากนอกกรอบเขตโทษบอลอย่างสวยเลยครับโอ้มาได้เฉยเลยครับโอ้ยพี่มาร์ติเนสพุ่งสุดตัวแล้วมันไม่ถึงเลยครับพาสคาลโกรสครับ
1: ก็ต้องยอมครับแกก็หม่งเข้ามาเรื่อยๆจังหวะทุ่มใจมีจังหวะหม่งเคลียร์ทิ้งแล้วถ้วยเข้าทางโกรส
0: ดูว่าโอ้โหมาเต็มๆเลยครับบอลมันย้อยพอดีเลยครับปัดไม่ได้ปลายมือที่ยกนิ้วให้เลยครับเพอร์เซเลอร์โอ้โหนี้เอาแต่ว่าเวลามันเกิน5นาทีไปแล้วครับ
1: เป่าจบเกมโอ้โล่งเลยลองโซ่นำ 3-0 นึกว่าจะสบายครับโอ้โหสุดท้ายจบ 4-3 ครับ
0: ก็ยังต้องไปปรับเรื่องของแนวรับกันต่อไปนะครับ
1: ก็เชลซีนำก่อน 3-0 นะครับลาวีนาทีที่4ไปดูเนโต้นาทีที่14แล้วก็เจ้าเปรูนาที32ส่วนไบรตันไล่มา 1-3 จากทางด้านจากคุเย่ครับนาที35ครึ่งหลังเจ้าเปรูมายิงเข้าประตูตัวเองครับไบรตันไล่มา 3-2 เลยเชลซีก็หนี 4-2 จากโคพาเมอร
0: ์ครับ
1: แล้วก็สุดท้ายครับในช่วงทดเจ็บบาสโกสหม่งให้ไบรตันไล่มา 3-4 นาที96แต่ไม่ทันนะครับจบเกม3แต้มเชลซีสองนัดของเชลซีเนี่ยเฉือนทั้งสองเกมเลยพี่อู
0: ๋ครับ
1: แต่ก็เขาเรียกว่าเก็บผลงานในขันได้นะหกแต้มเต็มนะครับ
0: เพราะเชลซีตอนนี้คงไม่เป็นซีเรียสอะไรครับ
1: ใช่
0: ต้องการเก็บ3แต้มเพราะอ่ะไปดูตัวผู้เล่นของแมนยูหน่อยนะครับที่เจออิปสวิชนะครับลัมเมนเป็นประตูนะครับแนวรับขวาดาโลครับคู่เซนเตอร์แม็กควายกับทางด้านของลิซันโดมาร์ติเนสนะครับซ้ายเป็นชอครับคู่กลางเมนูกับจิลมัน3ตัวรุกมีเอมโบโมบรูโน่นะครับแล้วก็แรดฟอร์ดครับหน้าเป้าเป็นคุณย่านะครับ
1: เชสโก้มีชื่อไหมกัน
0: วันนี้เดี๋ยวผมดูสำรองก่อนสำรองมาเชสโก้มีนะครับมีอังเดซานโตสมีพาติกดอกูเฮฟเว่นเลซี่มาสลาวีเฮสโก้โยโรแล้วก็เซิร์กซีนะครับ
1: ครับผม
0: นอกนั้นก็ยังเจ็บกันอยู่หลายคนนะครับอูกาเต้เมาอะไรพวกนี้นะครับบาเลบ้าเดอร์ลิกนะครับแล้วก็พวกอามัดรวมไปถึงทอมฮีตันพวกนั้นนะครับที่เจ็บในช่วงอุ่นเครื่องนะครับ

0: อ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเป็นคุณชิดกับคุณจุนมารับช่วงต่อ
1: ครับผม
0: ตามเกมแมนยูที่จะเปิดบ้านเจอกับอิปสวิชทาวน์นะครับเจ้าเปโดเอาจริงๆวันนี้ต้องมากกว่าหนึ่งนะเจ้าเปโดอ่ะต้องยิงมากกว่าหนึ่งลูกอ่ะ
1: ใช่ใช่วันนี้โอ้โหเสียดายนะ
0: ลูกที่ยิงหลุดกรอบแบบง่ายๆเบลเบกวันนี้ไม่ได้ลงครับแต่ก็มีรอยยิ้ม
1: อันนี้ผมไปย้อนหลังเอเซเบธไทยเนาะบอกฟิตมากครับลูกยางสาวไทยไปโอลิมปิกแล้วคุณนันทพงศ์นะครับแล้วก็บอกเหลอๆอู๋ไปภาคเลยอัพเล่าหรืออวดทั้งเล่าแล้วก็อวดด้วยครับเมื่อวานจัดไป2ที่เลย
0: ครับผม
1: ครับไปภาคบุนเดสต่อแล้วก็กลับมาฟุตบอลลีกเอิงต่อเลยนะครับช่วงนี้โหเหนื่อยงานเยอะ
0: ดีแล้วดีกว่าไม่มีงาน
1: ส่วนช่วงนั้นคือนั้นเหงาเขาบอกทำไมถึงเรียกจ่าฝูงครับทำไมถึงเรียกทำไมไม่เรียกนายร้อยนายพันนายพลฝูงครับอันนี้ก็ดูหนักหน่วงไว้หน่อย
0: ครับ
1: บอกสงสัยช่วงหน้าคนนั่งเก๊กหล่อสวยผมเข้ามาแน่นอนถ้าคู่หน้าปีศาจแดงชนะนะลุงขึ้นมีปี๊บคุมหัวกันทั่วประเทศด้านบราซิลแห่งบรายเกาถล่ม4ประตูแล้วมั้งถึงตั้มหงแดงนะครับช่วงหน้าใครอ่ะชิดอ่ะ
0: ชิดกระจุน
1: อ๋อชิดกระจุนนะแล้วก็มีบอกสวัสดีครับพี่เอกฮิๆกับพี่เฟรงค์เสือเหลืองครับคุณนันทพงษ์แล้วอันนี้ก็บอกว่าคืนนี้ถึงแมนยูแพ้ผมก็ไม่เสียใจครับเพราะวอลเลย์บอลสาวไทยได้ไปโอลิมปิกนะครับ
0: นะผมก็รู้สึกแบบ
1: ตอนนี้มันยังอื่นมันเลยมันเลยเบาไปเลยเน
0: า
1: ะ
0: วอลเลย์บอลมันในความรู้สึกผมนี่มันกลบหมดเลยอะ
1: ไม่ถ้าวันนี้
0: โคตรดี
1: เราเล่นดีไม่ว่าเราอัดจีน
0: คาบ้าน
1: บ้านเขาคาบ้านเขาเลยนะครับ
0: ครับ
1: แล้วมันต้องเป็นแชมป์ด้วยนะ
0: ใช่
1: ใช่ไหมมันถึงจะได้ไปนะโอ้โหเราทำได้นะครับแล้วก็มีบอกสนปากดีพูดไปเรื่อยแยกเลือกส่วนตัวไม่เป็นชอบเลียสนมันก็หลายแบบนะเบิร์นด้วย
0: อ่ะก็น่าจะครบแล้วอาจารย
1: ์ครับผมอ่ะจัดให้ไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวทิ้งหน้าที่ต่อให้กับชิดกับจุนมาร
0: ับ
1: หน้าที่ต่อนะครับส่วนวันนี้ผมกับจันเอกลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ Soccer
2: Live Reportรู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: กันยานี้ FM 99เพิ่มรายการใหม่เอาใจคุณผู้ฟัง
4: เพิ่มรายการใหม่ซองทางแท่งที่จะพาคุณย้อนความทรงจำผ่านเสียงเพลงให้กลับไปคิดถึงหวานๆเพลงที่เคยฟังคนที่เคยรักและเรื่องราวที่ยังอยู่ในใจดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองบอมสินเจริญบราเธอร์พร้อมแขกรับเชิญสุดพิเศษศิลปินจากวงการเพลงทั้งอดีตและปัจจุบันพบกันทุกวันจันทร์สองทุ่มครึ่งถึงสี่ทุ่ม
5: สิทธิ์หน้าที่มีปัญหาเรื่องกฎหมายควรทำอย่างไรหากคำตอบได้ในรายการทนายมหาชนเรียนรู้เรื่องกฎหมายแบบเข้าใจง่ายๆดำเนินรายการโดยสุเทพคงเตี่ยมเอกกฤษดาทนายหนึ่งจิรพันธ์พร้อมนักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญจากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์พบกันทุกวันเสาร์เวลา 15:00 นถึง 16:00
4: น FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวหนึ่งเดียวที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเริ่มกันยายนนี้เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG Nagoya ประเทศญี่ปุ่น43

0: 4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
4: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
3: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
5: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ผลไม้เขตร้อนตัวช่วยสุขภาพที่ไม่ควรพลาดผลไม้เขตร้อนเช่นฝรั่งเสาวรสสับปะรดและกล้วยเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมที่นักโภชนาการแนะนำให้มีติดบ้านไว้ด้วยคุณค่าทางโภชนาการและรสชาติที่ถูกใจของคนทุกวัยผลไม้เขตร้อนอุดมไปด้วยใยอาหารที่ช่วยดูแลสุขภาพลำไส้สารต้านอนุมูลอิสระที่ปกป้องเซลล์และย่อยง่ายส่งผลดีต่อการควบคุมน้ำหนักนอกจากนี้รสชาติเปรี้ยวหวานสดชื่นของผลไม้เหล่านี้ยังช่วยเติมพลังงานและความอร่อยในทุกมื้ออาหารผลไม้เขตร้อนเป็นตัวเลือกที่ครบครันทั้งคุณประโยชน์และความอร่อยควรเพิ่มลงในเมนูประจำวันเพื่อสุขภาพที่ดีและสมดุลเหมาะกับทุกคนในครอบครัว
7: สุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
0: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน Mcord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
8: Soccer Live Report

0: สวัสดีครับผมช่วงนี้ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ FM 99 Active Radio คลื่นมันไทยครั้งแรกนะครับ 4:10 น.อยู่กันจนบอลคู่ปิดท้ายของพรีเมียร์ลีกจบคืนนี้ก็ไปลากกันถึงประมาณเที่ยงคืนครึ่งกับอาจารย์จุ่นตุ้มจิ๋วและผมเองสวัสดีครับผม
1: ครับผมสวัสดีพิชิตแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับไม่ว่าจะติดตามทางช่องทางไหนก็ตาม นะครับก็เดี๋ยวรอนะครับช่วง 22:30 น.นะก็เป็นหนึ่งในเกมที่แน่นอนว่าหลายคนเฝ้าจับตามองนะครับการลงสนามของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในเกมพรีเมียร์ลีกนัดที่2ในฤดูกาลนี้นะครับก็จะเปิดโอทัฟฟอร์ดรับการมาเยือนของทางน้องใหม่อีฟส์วิททาวน
0: ์เพราะฉะนั้นสำหรับแฟนแมนยูไนเต็ดก็ร่วมเชียร์ไปพร้อมๆกับแฟนลิเวอร์พูลได้เลย
1: ทำไมแฟนลิเวอร์พูลเกี่ยวด้วยฮะ
0: เขาจะตามไปใส่ใจซึ่งกันและกันอยู่เสมออยู่แล้ว
1: ผ
0: มจะบอกว่า
1: ครับผมสัปดาห์หนึ่งดู2เกม
0: ถูก
1: ครับผม
0: คู่บังคับอยู่แล้วไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนฝั่งไหนก็ตามต้องโยก
1: ความสนใจ
0: คู่ตัวเองเสร็จแล้วก็ไปดูโมเมนตัมว่าจะเชียร์ให้คู่หนึ่งออกมาแบบไหนดี
1: ครับผม
0: คือสรุปง่ายๆอยากให้ได้ดีกว่ากัน
1: อ่ะก็เดี๋ยวผมทวนพรีเมียร์ลีกคู่ที่จบไปแล้วก่อนละกันนะครับก็เชลซีของชาบิลอนโซครับก็เฉือนเอาชนะไบรตันไป 4-3 นะครับลีดส์ยูไนเต็ดก็เปิดบ้านเสมอกับเบรนท์ฟอร์ดไป 1-1 แล้วก็ซันเดอร์แลนด์นะครับเฉือนเอาชนะฟูลแลมไป1-0นะครับก็เดี๋ยวไปพูดถึงไลน์อัพก่อนละกันนะพี่ชินเนาะ
0: ดีสิครับ
1: เกมที่โอทราฟฟอร์ดนะครับ11ตัวผู้เล่นของทั้ง2ทีมนะครับแมนยูนะครับประตูเป็นทาเซนเนอร์ลัมเมนส์นะครับเกมรับแบ็กขวาดิโก้ดาโลนะครับซ้ายก็เป็นลุคชอคู่เซนเตอร์แฮร์รี่แม็กไกวร์กับลิซานโดมาร์ติเนสนะครับตรงกลางก็ใช้คอปปี้เมนูกับยูริติลมันส์นะครับด้านบนมีเอมบูโมทางขวานะครับซ้ายเป็นมาคัตแรชฟอร์ดตรงกลางเป็นกับทันทีมนะครับบูโน่แฟนเดสแล้วก็หน้าเป้าเป็นทางมาริอุสคุนย่านะครับก็ถ้าดูจากตรงนี้นี่ทางไมเคิลคาร์ลิกนี่เปลี่ยน4คนนะพี่ชินะจากเกมนัดแรกที่แพ้ให้กับฮาวซิตี้มานะครับก็มาคัตแรชฟอร์ดคอปปี้เมนูแล้วก็มีทางดาโลกับลิซานโดมาร์ติเนสนะครับได้ออกสตาร์ทนะที่หลุดไปก็คือพาติกดอร์กูอันเดอร์ซานโตสเอเดนเฮเวนแล้วก็นูแซมาสลาอุยนะครับ
0: เปลี่ยนไปในทางที่ดีนะทุกตำแหน่งเลยผมว่าเข้าตาแฟนบอลหมดเลยโอเคประตูลัมเมนดีอยู่แล้วแล้วก็คู่เซนเตอร์เนี่ยจากนัดที่แล้วใครนะ
1: คู่เซนเตอร์เป็นเฮเวนวันนี้ใช้ลิซานโดมาร์ติเนส
0: เฮเวนเนี่ยก็ลิซานโดมาร์ติเนสความฟิตสมบูรณ์พร้อมสตาร์ทตัวจริงแล้วกับแฮร์รี่แม็กไกวร์เพราะฉะนั้นความแน่นอนแล้วก็รวมไปถึงการสร้างเกมจากด้านหลังก็ดีขึ้นด้วยทางขวานุสแซมัสลาอุยเวลาเล่น

0: แมนยูไนเต็ดเขาจะได้เล่นได้แค่นั้นผิดกับโมร็อกโกเพราะงั้นดาโลมันกว่ามีลุ้นได้ทุกจังหวะของการเล่นไม่ว่าจะเป็นเกมลุกหรือว่าเกมรับรับรองลุ้นเสมอ
1: ครับ
0: ฝั่งซ้ายเนี่ยบังคับยืนลูกชอหนึ่งเดียวส่วนกลางผมว่าก็ลองสลับคู่กันใหม่ๆมันต้องทดลองหลายอย่าง
1: ครับ
0: เกมแรกก็ใช้คู่ใหม่ลงเล่นพร้อมกันอันเดรซันโตสกับยูริทิลมานนัดนี้เป็นคอบบี้เมนูครับอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แล้วก็คาดหวังการขึ้นเกมจากตรงกลางได้มากขึ้นด้วยในการจับคู่กับทีรมันส่วนเกมรับก็ฝากทีรมันรับเอาไว้คนเดียว
1: ครับ
0: เกมรุกบรูโน่เดเมโมแรดฟอร์ดโดยเฉพาะแรดฟอร์ดเนี่ยเหมาะสมผมว่าเป็นเอกฉันท์สำหรับแฟนแมนยูไนเต็ดให้แรดฟอร์ดลงตัวจริงเถอะนัดที่แล้วลองของพาทริกดอกูไปเรียบร้อย
1: ครับ
0: แล้วก็กองหน้าเลือกระหว่างจะเอาเซสโก้หรือว่าจะใช้มาตุสคุนย่ามาตุสคุนย่าแน่นอนร่างกายสมบูรณ์กว่าแล้วก็ใช้มาซุสคุณย่าไปตามนั้น
1: ส่วนอิปสวิชของแกลลี่โอนิลนะครับไม่เปลี่ยนจากเกมนัดแรกที่เปิดบ้านเอาชนะซันเดอร์แลนด์มานะครับประตูเป็นเกลสเกอร์เพนนะครับแบ็คขวากับตันทีมครับดาราอุเชนะครับซ้ายเป็นลิฟเดวิดคู่เซนเตอร์เป็นอิซาดิยอปกับเจคอบกรีฟนะครับตรงกลางมีทางซาชาลูคิชนะครับมีมาซิลิโนนูนเยสนะครับด้านบนทางขวาอับดุลฟาตาวูนะครับซ้ายไดเซนมาเอดาตรงกลางฮูลิโอเอ็นซิโซหน้าเป้าก็เอเมอร์สันนะครับกองหน้าจากตูลูสที่ก็ยิงประตูให้กับทีมไปแล้ว
0: แล้วมีตัวเอ็นสองอันเนี่ยเราต้องแบบซ้อนงี้ป่ะ
1: ก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็ได
0: ้ปกติมันก็ลงท้าย SON นี
1: ่
0: SON
1: แต่เห็นเขาก็ซ้อนธรรมดาเขาก็ไม่เสียงสูงขนาดน
0: ั้นก็เหมือนเวลาเราสะกดภาษาไทยเราอยากจะเน้นให้มีน้ำหนักเสียงภาษาพูดอ่ะ
1: ครับผม
0: ครับ
1: อ๋อก็ได้ก็ได้ก็ได
0: ้เอาไปไม้หลายๆตัวอะไรเงี้ย
1: ก็ตอนภาพพี่ก็เอาตามนั้นเลยผมตามพี่อยู่แล้วไม่มีปัญหา
0: ลองให้ผมฟังหน่อยดิ
1: เอมเมอร์ซอนลำบากจริงอ่ะก็เดี๋ยวเกมออกสตาร์ทนะครับในช่วง4ทุ่มครึ่งก็อีกประมาณสัก15นาทีนะก็ผู้สินหลักนะครับเป็นเค็กพอสันนะครับ VR เป็นเจเล็ตจิเล็ตนะครับส่วนในรายการ
0: ฟันธงก่อนดิ
1: ก็โอ้โหมันพลาดแพ้น้องใหม่ไปแล้วนัดแรกวันนี้ต้องชนะแล้วแหละไม่ชนะก็โอ้เก้าอี้ร้อนอย่างรวดเร็วอ่ะไมเคิลคาริกอ่ะ
0: ชนะในลักษณะไหน
1: โอ้โหแค่เฉือนอ่ะ
0: เอ้า
1: ผมมองว่าด้วยสถานการณ์แบบนี้แล้วอีฟวิดเองเนี่ยในเกมคาราบาวครับกลางสัปดาห์ก็ชนะเลสเตอร์มาด้วยความมั่นใจมีนัดเปิดสนามพรีเมียร์ลีกก็ชนะความมั่นใจมีในขณะที่แมนยูนัดแรกแพ้ฮัลซิตี้ยังไงก็กดดัน
0: คุณก็ไปดูเบาเขาผมว่าวันนี้
1: เรียกว่าผมเนี่ยไม่ประมาทอีฟสวิทดีกว่าเพราะว่าอ่ะคุณก็ได้มาชัยชนะ2นัดติดอ่ะแล้วแมนยูมันก็อาจจะมีความกดดันเสริม
0: มาการสัปดาห์ซ้อมแล้วก็ซ้อมอย่างเดียวแล้วไลน์อัพวันนี้ก็ดีเดย์ดีมาก
1: เห็นสเปอร์ป่ะล่ะ
0: มากสเปอร
1: ์ใครจะคิดว่าสเปอร์2นัดไม่มีแต้มไม่มีประตูด้วย
0: เขาเป็นโรคประจำตัว
1: เพราะฉะนั้นผมว่าความกดดันตรงนี้แหละที่จะทำให้มีโอกาสที่แมนยูถ้าสมมติยิ่งโดนอีฟสวิทนำก่อนขึ้นมานะโอ้โหขนลุก
0: โอ้ไม่เชื่อ
1: บอกได้เลยว่าขนลุก
0: ไม่เชื่อ
1: พี่มองว่าไงคุณเอ๊ะ
0: สกอร์สวยแล้วกันผมว่ายิงขาดแบบ
1: เฮ้ย
0: ไม่ต้องไปปาดเหงื่อว่าจะแบบรอดหรือเปล่าจะชนะหรือเปล่าอะไรเงี้ย
1: อืม
0: ชนะใสๆ
1: ห
0: ั
1: วใจสี่ดวงครับผม
0: ครับผม
1: F4 สองสูตรกันอย่างต่ำว่างั้น
0: ถูกต้อง
1: โอเคก็เดี๋ยวติดตามว่าจะเป็นยังไงนะครับก็เป็นคู่ดึกสุดวันนี้ของพรีเมียร์ลีกนะส่วนในรายการอื่นๆน่ะเดี๋ยวผมขอเช็คแป๊บหนึ่งนะครับพอดีเราต้องใช้อุปกรณ์เป็นโทรศัพท์อย่างเดียวนะช่วงเวลานี
0: ้ทำไมอ่ะ
1: ก็ไม่มีโน้ตบุ๊กก็ในส่วนของลาลีกาสเปนตอนนี้ที่เตะกันอยู่นะครับผ่านมาประมาณ15นาทีเรอัลมาดริดกับมาลาก้ายัง 0-0 นะครับ
0: ก็อาจารย์มูหลังจากเก็บ6แต้มเต็มโดยเฉพาะนัดล่าสุดก็ยิงเยอะกันหน่อยนะวันนี้เราประตูใช้เทโบคุกตัวนะครับแล้วก็แผงหลังมีการปรับเปลี่ยนอยู่พอสมควรคู่เซนเตอร์เนี่ยใช้รูดิเกอร์สตาร์ทตัวจริงร่วมกับดีนเฮาเซนมีแบ็คขวาน้องเทรนต์หลังจากเป็นกระแสข่าวลือให้สนุกสนานกันได้ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาน้องเทรนต์ก็สตาร์ทตัวจริงทางซ้ายก็ตัวใหม่ครับมาคูเรียได้ลงตัวจริงแล้ว
1: ครับ
0: ในคู่มิดฟิลด์เป็น ทางเฟเดร์บาเวเดเล่นร่วมกับเอ็ดวาร์โดคามาวินกาและเกมรุกก็ยังนำโดยจูดเบลลิงแฮมเล่นเกมรุกร่วมกับวินิซุสจูเนียร์อีกฝั่งหนึ่งยังไม่ลงตัวสลับไปเรื่อยวันนี้เป็นบราฮิมดิอาสลงตัวจริงและหน้าเป้าเป็นคิเลนเอ็มบัปเป้ก็ยัง 0-0 มาดริดครองเกมผ่านมาประมาณสัก15นาทีไม่รู้ว่าจะไหลหรือว่าจะสะดุดกึกกักตามสไตล์มาดริดหรือเปล่าเอาเป็นว่าเขาไปกันได้บรรยากาศทีมดีเมื่อเราเห็นวินิซุสยิ้ม
1: ครับผมขาดไหมอันนี้ดีกว่าพี่หมอขาดไหม
0: ไม่ไว้ใจ
1: แค่เฉือนหรอ
0: ผมว่าแบบ
1: คือ3แต้มแหละแต่อาจจะ
0: 2 0 3 1
1: อ๋อโอเคอ
0: ะไรเงี้ย
1: อืมพอได้พอได้2 0พอได
0: ้ไม่น่า
1: เอาหรออ้าว
0: โอเคแบบด้วยความด้วยความมาลากา
1: เทียมเหรอไง
0: อ๋อ
1: ต้องยิงระดับ2ขึ้น
0: เออมันหาตัวแบบหาตัวสู้ไม่ได้เลยอ่ะมาลาก้าในทีมปัจจุบันอ่ะมันเป็นแบบมันเป็นเกรดแบบเซคุนด้า 100%
1: เออว่ะต้องยิง3เลยโหดมากเลยเออ
0: โหโคตรโหด
1: เหนื่อยใจจังเลยคู่นี้
0: ยังโหดเพราะด้วยความนัดที่แล้วมาดริดเขาระเบิดมาสดๆไงก็แล้ววันนี้ก็คือจัดทีมก็โรเตชั่นตามความเหมาะสมมาเพราะมันเขาเล่นที
1: ครับ
0: อันนี้เป็นเกมที่3ในรอบสัปดาห์นัดเดียวเนี่ยเล่น3นัดที่3แล้วของลาลิก้าเพราะว่าทะลึ่งเปิดลีกเร็วแล้วก็โม้ตัวหลายทีมก็ไม่พร้อมทำให้ต้องมาเก็บกลางสัปดาห์กันที่ผ่านมาด้วย
1: ครับโอเคส่วนบุนเดสลีก้านะครับฟรายบวกก็ยังนำเบรเมนอยู่4ประตูต่อ1นะแล้วก็เดี๋ยว4ทุ่มครึ่งเนี่ยมีเกมอัลส์บวกเจอกับราชันสีน้ำเงินชาเกอร์นูนเฟีย
0: อุ้ย
1: ไม่เคยลืมเลยอ่ะพี่ทักวันนั้นวันเดียว
0: นะ
1: มันเหมือนมันฝังอยู่ในสมองไว้ละ
0: เวลาผมเห็นชื่อนี้ขึ้นม
1: า
0: ผมแบบนึกเป็นคำว่าชื่อทีมหรือพูดชื่อทีมอ่ะนูนเฟียมันจะมาก่อน04เลย
1: เออจริงอันนี้จริงมันกลายว่าพอวันนั้นพี่ทักซึ่งหลายปีแล้วนะ
0: หลายปีหลายปีมากแล้วตั้งแต่คุณไปเยอรมันอ่ะตั้งแต่ไปเจอเธอที่เยอรมัน
1: โอ้กลายว่าเออผมก็ไม่ลืมเลยชาเกอร์นูนเฟียเลย
0: เหมือนกันแล้วถามว่าได้จำเลขอื่นได้ไหม
1: ไม่ได้จริงไม้สู่หน้าเนี่ยอะไรไม่รู้ต้องเป็นภาษาไทยสู่หน้าน
0: ูนด้วยอย่าง
1: น
0: ี
1: ้แล้วก็เดี๋ยวเซอร์อิตาลีนะครับคู่แรกวันนี้ห้าทุ่มครึ่งนะครับเกมที่เนเปิลส์นะนาโปลีเจอกับโคโมนะครับก็น่าดูนะเกมคู่นี้แล้วก็เซอร์อาวันนี้มี3คู่นะครับเดี๋ยวช่วง 1:45 เนี่ยมี2คู่ก็คือกายารีเจอกับอินเตอร์มิลานแล้วก็ลาซิโอเจอกับเจนัวนะครับลาลิก้าสเปนพูดถึงเดี๋ยวถ้าจบเกมที่ซานติโกเบนาเบลนะครับเที่ยงคืนครึ่งเนี่ยมีน้องใหม่แต่หน้าเก่าอะคอลุญญาต้องเปลี่ยนแล้วนะไม่ใช่ลาคอแล้วนะ
0: เดปอติโบเดอะคอลุญญา
1: ไม่มีตัว L แล้วตัด L ทิ้งไป
0: แต่ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าผมติดเรียกเดปออยู่แล้ว
1: อ๋อโอเค
0: เพราะงั้นก็ไม่ต้องไปวุ่นวาย
1: ก็จะเปิดบ้านเจอกับบาเลนเซียนะครับแล้วก็ตีสองครึ่งเซลตาบิโก้เจอกับทางแอตเลติกบิลเบานะครับลีกเอิงฝรั่งเศสนี่จบไป1คู่นะครับปารีสเอฟเซนี่ก็เอาชนะทางนีสไป3ประตูต่อ0นอกนั้นเดี๋ยวก็จะมีแลนเจอกับเลอมองซึ่งออกสตาร์ทแล้วดูเหมือนแลนจะขึ้นนำ 1-0 แล้วด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวช่วง1:45 นะครับโมนาโกเจอกับโอแอมโอลิมปิกมักเซนะครับก็ถือว่าเป็นคู่ที่น่าดูเอเรดิวิซีลีกของทางเนเธอร์แลนด์นะครับที่ก็เตะกันไปตั้งแต่ช่วงประมาณ 5:15 บ้านเรานะอูเทรคนี่แพ้ PSV ไป 1-6 นะครับเฟยานูดลอตเตอร์ดามเสมอกับเดนฮาร์ก 2-2 วิลเลมทเวเสมอกับคิลเลนวินไป 2-2 นะครับลีกาโปรตุเกสนะครับนาซิองนาวนี่จบครึ่งแรกเสมอกับอามาโดล่าไป1ประตูต่อ1นอร์เวย์เอริทูซิเลียนนะครับที่จบไปแล้ว1คู่โบโดกริมชนะโลเซนบอร์ก 4-2 ส่วนที่เตะอยู่ตอนนี้นะครับมีไวกิ้งตามหลังอาเลซุน 0-1 นะครับทรอมโซกับชาร์บอร์กเสมอกันอยู่ 0-0 วาเลเลนก้ากับโม 1-1 นะครับซันเดอร์ฟยอร์ดนะครับกับทางเอสเคบานเสมอกันอยู่ 0-0ฮามคานกับคริสเตียซุน 0-0 แล้วก็สตาร์ทขึ้นนำออสโล 1-0
0: สักครู่นะครับนับ1แล้วนะครับน้องจูดยิงให้มาริดออกนำมาลาก้าแล้ว 1-0 19นาทีเท่านั้นนับ1ก็ฟอร์มดีมากคือมันต่อเนื่องตั้งแต่บอลโลกนะ
1: ครับ
0: แกแบบ จู่ๆแกก็ปีที่แล้วเนี่ยสกิปข้ามมา1ปีเพราะเป็นปีเจ็บนู่นนี่นั่นอะไรเนี่ยแล้วมาสมบูรณ์มากในช่วงฟุตบอลโลกช่วงอังกฤษได้เด่นมากๆแล้วก็จังหวะนี้ครับได้บอลในกรอบเขตโทษด้วยความแข็งแกร่งเนี่ยแกลากไปเรื่อยลากจนกระทั่งทำทางมาจากหน้ากรอบเขตโทษแล้วก็เลี้ยงเลาะเลาะเลาะตัดไปเรื่อยๆโดนบีบให้ไปทางแคบนะครับตรงนั้นขวางกรอบเขตโทษมุมเหลือน้อยลงไปเรื่อยๆจนแล้วก็ยิงเรียบผ่านเซฟผู้รักษาประตูมาลาก้าเข้าไปได้เพียงแต่ว่าต้องอาจจะต้องมีเช็ค VR นิดนึงครับในจังหวะที่แกลากก่อนเข้ากรอบเขตโทษเนี่ยจังหวะเวียนแขนไปฟาดปากตัวประกบไปนิดนึงก็นั่นแหละพยายามทำเจ็บให้ผู้รักษาดูเผื่อจะมีการเช็ค VR มีโอกาสที่จะจับเหลี่ยมฟาวหรือเปล่าแต่ผมดูแล้วว่ามันไม่ได้ชัดเจนโอกาสสูงครับที่ประตูนี้จะผ่านสำหรับจุด
1: ครับผม
0: ผู้รักษากำลังคุยกับ VR อยู่เดี๋ยวรอคอนเฟิร์มกันแป๊บนึง
1: โอเค
0: สักครู่ผลบอลเหลืออะไรไหมครับเรียบร้อยเน
1: า
0: ะ
1: ใหญ่ๆหน่อยมีจูบิเล่โปรลีกนะครับเกนนี่ชนะคลับบูสไป2ประตูต่อ1แล้วก็อันเวิร์บกับซันทุยดองตอนนี้เสมอกันอยู่1-1ผ่านมา65นาที
0: โอเคส่วนประตูยืนยันนะครับจูดได้ครับนาที19ครับยิงให้มาริดนำมาลาก้าไปแล้ว 1-0 ก็หลังเกมเมื่อกี้นี้สนุกมากนะเชลซีผมชอบดูมากเลยปีนี
1: ้
0: สนุกมากทั้ง2นัด
1: ครับ
0: ไอ้นัดกับฟูลแลมก็ผมยกให้เป็นคู่เด่นประจำสัปดาห์แรกของพรีเมียร์ลีกคู่ที่ดูแล้วสนุกที่สุด
1: ครับผม
0: ไล่มาตั้งแต่วันศุกร์มาจนถึงตอนนี้ผมก็ยกให้เชลซีไบรตันมันสุดแล้วสมแล้วที่เห็นสไตล์การเล่นของเชลซีตั้งแต่เกมแรกแล้วก็บวกกับสไตล์ออริจินอลของไบรตันเนี่ยมันโคตร7ประตูแล้ววันนี้ก็ได้ดูเอมี่มาร์ติเนสมาถึงรับน้องโดนยิงในบ้าน3ลูกแต่ถือว่าเป็นเกมที่ดีของเอมี่อยู่ดี
1: ถ้าเป็นโรเบิร์ตซานเชสโดนมากกว่านี้ไหมในความคิดพี
0: ่ก็อาจจะไม่มากกว่านี้ก็ได้แต่ภาพจากการที่เสีย3ประตูเนี่ยก็จะบอกว่าเฮ้ยถ้าเป็นโกคนอื่นมันต้องเสียน้อยกว่านี้อะไรอย่างงี
1: ้
0: ว่างั้นไป
1: ครับ
0: เอมี่บอกว่าผมคุยกับตำนานเชลซีมาก่อนหน้านี้นะผมไม่คุยกับอาจารย์จอห์นเทอร์รี่แล้วก็ปีเตอร์เช็คมา
1: ครับ
0: ผมรู้ว่าสโมสรแห่งนี้ยิ่งใหญ่ขนาดไหนแล้วก็อะไรที่พวกเราเนี่ยอยากจะบรรลุเป้าหมายในปีนี้ผมมาที่นี่เพื่อช่วยให้มันเกิดขึ้นก็บอกผมมีช่วงเวลาเมสซิ่งครับ7ปีที่แอสตันวิลล่าผมมาที่นี่เพื่อก้าวเข้าสู่ความท้าทายอีกรอบนึงโดยที่อย่าเพิ่งรีเฟรชหายไปไหนแล้ววะแล้วก็พยายามจะสุดท้ายแกก็หลุดปากเราจะพยายามนะแล้วก็เราจะพยายามแล้วก็ชนะหรือว่าเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกให้ได้ผมเพิ่งมาซ้อมที่นี่ได้วันเดียวเองซ้อมกับพวกนี้ได้วันเดียวเองแล้วก็เพื่อนๆทุกคนเนี่ยก็ปฏิบัติกับผมดีมากเลยในช่วงตลอดวัน2วันที่ผ่านมาผมรู้ว่าทีมเรามีผู้เล่นพรสวรรค์ในแนวรุกแล้วก็เราก็จะพยายามที่จะต่อยอดไปข้างหน้าให้ได้กับการแกบอกว่าชัยชนะเหนือไบรตันเนี่ยมันไม่ได้เป็นเกมที่เพอร์เฟกต์หรอกแต่ว่าท้ายที่สุดเราชนะแล้วเราก็เรียกว่าก้าวไปข้างหน้าอย่างที่เราต้องการเรามีอีก36เกมรออยู
1: ่
0: ถือว่าสัปดาห์นี้มันผ่านไปอีก1สัปดาห์แล้วกันนับไปทีละวีคต่อวีคแล้วแกก็พูดชมอ่ะย้อนมาชมบอกว่าโหหน้า3ของเราอ่ะ Amazing เมื่อทีมเราได้เล่นเกมบุกเนี่ยพวกเราสามารถเล่นงานได้ทุกทีมเราสร้างโอกาสได้เยอะมากจริงๆในจังหวะสุดท้ายจังหวะจบสกอร์โคพาเมอร์ชัวเปโดมีโอกาสที่จะปิดเกมหลายต่อหลายครั้งแต่ว่าในแนวรับเองเราก็จำเป็นที่จะต้องพยายามเล่นให้เหนียวแน่นเข้าไว้ด้วยแชมป์ไหมแชมป์ไหม
1: โอ้โหเกินไปยังไงก็มีอาร์เซนอล
0: ก็ตอนเลเวอร์เนี่ยคนก็พูดอย่างนี้แหละเกินไป
1: บาร์บีคอนสักมื้อไหมล่ะพี่ก็เชลซีผมอาร์เซนอล
0: ได้ดิ
1: โอเคเซ็นสัญญา
0: ดีล
1: ดีล
0: เอาเป็นยิ่งใหญ่เลยดีกว่า
1: อะไรดี
0: กิวกิวไอ้ชื่อลืมชื่อร้านไปแล้วอ่ะ
1: กิวกิวเต้
0: ดรัมบาร์บีคิว
1: ตรงไหน
0: ตรงซอยแถวรัชดาเนี่ย
1: จัดไปได้หมดทุกที
0: ่เอาหรูหราเลย
1: ได้โอ้โหดูพี่มั่นใจกับเชลซีนะ
0: ชอบมาก
1: นะ
0: แล้วดูสนุกด้วย
1: ครับผม
0: แต่ปรากฏว่าไอ้เอนโซมาเลสกาก็ไปทำซิตี้สนุกมากเหมือนกัน
1: อ่า
0: คือมันบอลมันเร็วอ่ะ มันเป็นบอลกล้าได้กล้าเสียด้วย
1: คือใช้คำว่าทั้งสองทีมอ่ะทั้งเชลซีทั้งแมนซิตี้อ่ะปัญหาคือเกมรับที่มันยังดูแบบ
0: ใช่
1: ไม่ชัวร์เท่าไหร
0: ่ซึ่งดีแล้วผมชอบแบบเนี้ยไม่งั้น

0: มาเสียวเหร
1: ออิสราเอลก็ชอบบอลลิเวอร์พูลดิ
2: ชอบ
1: สม่ำเสมอด้วย2-2เกมเลย
2: ชอบจริงๆชอบจริงๆแต่ว่ามันยังไม่เก่ง
1: อ๋อครับผม
2: ชอบอย่างน้อยแบบผมไอ้บอลที่แบบวิธีการเยอะๆรายละเอียดเยอะผมรำคาญผมรำคาญ
1: ชอบบอลเล้าใจโอเคจัดไป
2: เยอะ
1: ครับผมก็เห็นมี
2: บอลต้องดูให้มีประตูอ
1: ่
2: ะ
1: โอเค
2: ไปคีนชีทบ้าบออย่าไปมีค่านิยมผิดๆดูอัลซอนปีหนึ่งคีนชีทเป็นบ้าเป็นหลัง
1: แสดงว่าพี่ไม่เชื่อไอ้คำที่ว่าเกมรับมันจะทำให้ทีมคว้าแชมป์
2: ไม่เชื่อผมให้น้ำหนักเกมรุกสำคัญสุด
1: โอเคโอเคโอเค
2: ดูลิเวอร์พูลผมยิงได้นัดละ2ประตูเนี่ยแหละ
1: ชอบตีเสมอด้วย
2: มาได้สู่ความสำเร็จ
1: ครับผมก็ตอนนี้นักเตะของทั้ง2ทีมลงสนามนะครับแล้วก็เห็นมีคลอสบาเลบ้าตามรายงานก็มาเปิดตัวด้วยนะมิดฟิลด์จากไบรตันนะครับค่าตัวมัน70ล้านปอนด์แต่ว่าก็เรื่องของปัญหาการบาดเจ็บนะครับทำให้ตอนนี้ก็ยังไม่พร้อมที่จะมีส่วนร่วมกับทีม
2: แล้วบาเลบ้าเมืองไทยวันก่อน
1: อ๋อครับหนักแล้วนะหนักแล้วนะ
2: บาเลบ้าเมืองไทย
1: โอ้ทุกวันนี้เขาหนักแล้วนะเขามีไอเดียใหม่ๆมานำเสนอทุกวันทางช่องออนไลน์ของเขานะ
2: ผมจะบอกว่าเอา 2-0 ครับตรงนี้ก่อน 2-0 ก่อนครับมาดริดโอ้โหบุกเป็นบ้าเป็นหลังผมว่าทะลุอ่ะ
1: เนี่ย
2: นาที26เองยิงช็อตแรกติดเซฟล้นมาโดนหม่งซ้ำจะพยายามสกัดกันบนเส้นก็ไหลเข้าไปจนได้เดี๋ยวดูว่าจังหวะสุดท้ายเหมือนจะเป็นจู๊ดอีกครั้งหนึ่งครับจังหวะหม่งซ้ำใช่ครับโอ้โหเล่นมาแป๊บๆ 2-0 ไปแล้วครับมาดริดที่เบนาเบล
1: ครับโอ้โหสงสัยไหลนะเผลอๆไปถึง5แล้ว
2: ซ่าน่าจะไปเตะวันจันทร์มั้งเนาะคุ้นๆโปรแกรมน่าจะไหลไปคืนวันจันทร์สำหรับบาร์เซโลน่า
1: ครับกล้องจับมาที่ฮูลูเอ็นซิโซครับก็จริงนัดที่เอาชนะเซเนอร์แลนด์เขาเองก็ฟอร์มเด่นนะครับก็ไปดึงมาจากทางสตาร์สบุกนะครับสำหรับฮูลูเอ็นซิโซก็วันนี้พวกตัวใหม่ๆก็ได้ลง3เป็นตัวจริงให้กับอีสวิทเพียบเลยครับเอเมอร์สันกองหน้าชาวซัมบ้าจากตูลูสนะครับอับดุลฟาตาวูจากเลสเตอร์เกมรับอย่างอิซาดิยอปเกมบุกอย่างไดเซนมาเดียจากเซลติกมือหนึ่งอย่างเกลสเกอร์เพนนะครับที่มาจากอุนวนแซงชิลัวนะครับซาซาลูคิดจากฟูแลมพวกนี้ฮูโลเอนซิโซนะครับเอสกิบาลาซิออสที่เพิ่งดึงมาจากทางไบเออร์เลวูเซนวันนี้ยังไม่ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนะครับมีชื่อสำรองนะ
2: ผมเสียดายนิดหน่อยตรงที่ว่าคีแลนแมคคีน่าแกเลือกที่จะแบบพัก
1: ดูแลครอบครัว
2: ก็เลยแบบไม่ได้กลับมาเยือนถิ่นโอทฟอร์ดในฐานะกุนซือสวิตทาวเป็นแกรี่โอนิลครับซึ่งฝีมือถือว่าไม่เลวเหมือนกันเกมเริ่มครับฝั่งของลิฟสวิตขึ้นเกมมาปุ๊บก็บอลออกเลย
1: ฟาตาวูครับพยายามจะขึ้นทางขวาไปเมื่อสักครู่นี้แต่ว่าไปติดลูกชอก่อนนะครับ20ล้านปอนด์จากเลสเตอร์ซิตี้ครับอับดุลฟาตาวู
2: บอลมาเคาะกันจากด้านหลังครับของลิฟสวิตคืนย้อนมาแล้วก็สุดท้ายต้องเตะทิ้งออกไปอยู่ดีครับทำไม
1: ผมรู้สึกไม่เห็นเราสองคนในจอทำไมเหมือนเราสองคนล่องหนอยู
2: ่เดี๋ยววะ
1: เห็นป่ะในจอ
2: เข้าไปห้องข้างในเถอะทำงานง่ายๆเลย
1: ลูกชอก็เปิดยาวขึ้นหน้ามาอย่างติดกริฟครับ
2: ดูบรูโน่ครับเก็บบอลหน้ากรอบโทษเก็บปุ๊บมาโดนบังแล้วก็กลายเป็นว่าบรูโน่เป็นฝ่ายเสียบอลเองครับจับยาวหน่อยเดียวนะครับโดนขยับเข้าไปค้ำด้านหน้า
1: ไปทำฟาวล์เจคอบกริฟนะครับเซ็นเตอร์ของทางอีฟสวิตเกลสเกอร์เพนนี่ก็จริงเขาเคยอยู่กับไบรตันมาก่อนนะครับก่อนที่จะปล่อยไปอยู่กับอุนวนแซงชิลัวครับเป็นอดีตนักเตะของทางอาแจ็กซ์ด้วยนะครับมือหนึ่งของทางบาร์ขาววันนี
2: ้คอปปี้เมนูครับเก็บบอลแล้วก็ถ่ายออกซ้ายไปครับลูกชอขอขึ้นหน้ามาที่แรชฟอร์ดแรชฟอร์ดใช้ความเร็วจะแตะแล้วลากริมเส้นดาร่าโอเชไปบางทางได้ก่อนครับโอเชจ่ายสั้น

0: ออกมาทางริมเส้นอีกทีหนึ่งสุดท้ายโดนบีบครับต้องยอมเตะทิ้งออกไป
1: เป็นบอลทุ่มนะครับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแต่ก็ย้อนกลับไปตั้งกันใหม่ที่ลิซโนมาร์ติเนสเลย
0: ยังครองบอลกันในแดนตัวเองไว้ก่อนนะครับจากลิซโนมาร์ติเนสมาหาที่ลูกชอก็อิสวิทก็ปล่อยแมนยูไนเต็ดครองบอลในแดนตัวเองไปนะครับไม่ใช่ธุระของพวกเขาที่จะไปห้าวไล่บอลสูงอยู่แล้วมาปล่อยครองบอลนานๆไปเรื่อยๆครับลูกชอจะจ่ายขึ้นหน้าก็มาไปเล่นทางแคบครับทางริมเส้นฝั่งซ้ายยังหาเหลี่ยมคืนบอลไม่ออกเอาในขณะที่มาริดหันมาอีกที 30 นาที 3-0 โอ้ย
1: ชนะไม่ขาดเรียบร้อย
0: ชนะไม่ขาดครึ่งชั่วโมงเช็ควิน
1: โอ้หักหน้าเรา2คนแล้วกัน
0: เกมมันจบแล้วครับที่เบอร์นาเบลครึ่งชั่วโมงมาริดนำมาลาก้า 3-0 คีเลนเอ็มบัปเป้ครับประธานเนี่ยมีแฮตทริกไปแล้วในเกมล่าสุดวันนี้ก็มานับหนึ่งทีหนึ่งจังหวะที่แทงบอลยัดมาหน้ากรอบเขตโทษปาดออกขวาเทรนต์เบิ้ลจังหวะเดียวคืนมาเอ็มบัปเป้แปรยัดกลางประตูครับก็เนี่ยครับเพิ่งจะได้สตาร์ทตัวจริงนัดแรกนะครับเทรนต์สองเกมแรกเป็นเดนเซอร์ดอมบริสก็เปิดสวยครับเปิดแม่นเหมือนเดิม
1: ส่วนบุนเดสลีก้านี่ไฟบุกจบแล้วนะครับก็เอาชนะเบรเมนไป 4-1 แล้วก็ตอนนี้ออกสตาร์ทแล้วครับคู่ระหว่างอัลส์บวกกับชาเก้นะครับยัง 0-0
0: ที่โอลด์ทราฟฟอร์ดยังไม่มีจังหวะที่ได้ลุ้นอะไรกันครับยังอยู่ในระหว่างพิธีการจ่ายบอลคืนหลังของแมนยูไนเต็ดโอ้โหได้เรื่องครับลิซันโดจะข้ามฟากให้กับแม็กควายก็ให้เผื่อมากไปหน่อยออกอีก
1: เปิดห่างตัวเพื่อนไปเยอะครับให้นำไปหน่อยเลยครับเสียเป็นบอลทุ่มให้กับอีฟวิดง่ายๆเลยครับทางฝั่งซ้ายแต่ว่าอีฟวิดก็ย้อนกลับไปที่กริฟเลยครับ
0: โอ้ยสูง6ฟุต9อ่ะเซอร์เพนเนี่ยมันเท่าไหร่วะมันก็
1: 2เมตร6เซน
0: 6เซนโอ้โห
1: ไหนกับสูง
0: มาจากไหนอ่ะ
1: มาจากซังชิลัวแต่ว่าเขาเคยเป็นเด็กไบรตันมาก่อนนะ
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่ไบรตันไปดึงมาจากอาแจ็คแล้วก็ปล่อยยืมมายาวๆเลยจนปล่อยขาไปอยู่ซังชิลัวในฤดูกาลที่แล้ว
0: โอ้โหสูงเกือบเท่าเหยาหมิงอ่ะ
1: โอ้โหก็2เมตรกว่าก็เป็นนักบาสได้อะ
0: จังหวะเกมยังเนื้อยๆช้าๆอยู่นะครับแมนยูไนเต็ดไม่พยายามเร่งบอลขึ้นหน้าเท่าไหร่ก็ยังอยู่ในเกมแพลนของท่านปลัดครับบอกให้เคาะข้างหลังเยอะๆแล้วสลับจะเล่นบอลยาวข้ามแนวยังโดนเดเร่าเชมงดักได้เก็บบอล2รัดฟอร์ดง้างยิงไกลมีฉลับบล็อกแล้วย้อยเข้าซองเชอร์เพนครับ
1: จังหวะได้ซัดหน้ากรอบเขตโทษนะครับทางด้านซ้ายครับมาคัตแลชฟอร์ดแต่ว่าไปติดบล็อกผู้เล่นของทางอิฟสวิทครับจังหวะผู้เล่นของอิฟสวิทมงสกัดมาแล้วก็บอลมาเข้าทางของแลชฟอร์ดเลยครับแต่ว่าจังหวะยิงไปติดบล็อกซะก่อนครับทางนุนเยสที่มาขวางไว้ได้แล้วบอลก็ลอยโด่งไปเข้ามือสเคอร์เพนรับสบาย
0: เอ็นซิโซจะต่อบอลขึ้นหน้าติดที่ลิซาโดมาร์ติเนสบรูโน่รองอีกทีหนึ่งก็เคาะปรับหลังไปไกลเลยครับคืนผู้สาประตูเซนเนอร์ลาเมนเดินหน้าช้าๆเหมือนเดิมลิซาโดมาร์ติเนสทำท่าครับจ่ายบอลยัดเข้ากลางมาดุสกุนญาจ่ายแล้วหาเหลี่ยมพลิกแทงออกซ้ายมาสวยครับมาคัตรัตฟอร์ดแรดฟอร์ดเลี้ยงจี้เข้าหากรอบเขตโทษพิ้วหลบมา2แต่งคืนด้านหลังแล้วก็คุณย่าโอ้โหได้วางจากหน้ากรอบไปโทษแต่ว่าโด่งข้ามคานไปเยอะครับ
1: จริงๆมีทางด้านของลูกชอนวิ่งอ้อมไปนะครับแต่ว่าเลือกจะให้ตัวด้านในครับย้อนไปที่มา ทูสคุณย่าแต่ว่าคุณย่าเองกดไม่ลงครับแต่ว่าเลี้ยงปัดมาในกรอบเขตโทษสวยนะครับดึงผู้เล่นของอีสต์วิชไป4คนเลยนะครับแรชฟอร์ดในกรอบเขตโทษด้านซ้ายเมื่อคู่นี้ก่อนไหลย้อนมาด้านนอกกรอบเขตโทษให้ทางมาทูสคุณย่ายิงแต่ว่าโดนเหลี่ยมใต้บอลครับทำให้บอลมันโด่งข้ามคานออกไป
0: กริฟครับไหลบอลเข้ากลางมาเป็นบอลของนุนเยสครับแทงต่อมาที่เอ็นซิโซลากบอลขึ้นหน้ามาเปลี่ยนฝั่งออกซ้ายครับลิฟเดวิสเข้ากลางมาอีกทีหนึ่งนูนเยสทำเร็วไม่ได้แล้วครับดึงจังหวะช้าลงหน่อยครับพวกแผงหลังดันสูงขึ้นมาครับบอลมาอยู่ที่กริฟกริฟลากขึ้นมาแล้วฝากตัวฝั่งซ้ายนะครับไมดะไรเซนไมดะมุดเข้ากรอบเขตโทษแล้วไมดะเปิดยัดเข้ามาแต่ว่ามันลึกแล้วตรงตัวเซนเนอร์ลาเมนรับเข้าซองไม่ได้ครับ
1: ดักเสาแรกไว้แล้วนะครับเซนเนอร์ลาเมนแต่ว่าจังหวะทะลุเข้าไปสวยครับในเซนไมดาแต่จากริมเส้นนะครับด้านซ้ายครับหนีโมโม่เข้าไปหนีดาโลแล้วพยายามเปิดยัดไปแต่ว่าก็ไปเข้ามือเซนเนอร์ลาเมน
0: ยูริเทลแมนมาโดนเพรสตรงกลางแต่ว่าแตะบอลลอดขาไมดามาสวยครับทางออกขวาไปเลยเอ็มเบโม่เอ็มเบโม่ไหลเข้าในกรอบเขตโทษมาทุสคุณย่าไปถึงบอลแต่ว่าโดนบีบให้เล่นยากครับสุดท้ายกลายเป็นว่าทำบอลล้นออกหลังเบง
1: ทำได้ดีครับจังหวะนี้ในการตามไปประกบทางมาทุสคุณย่าครับอิซาดิยอฟแล้วก็หลังทีก็ไปดึงมาจากฟูลแลมนะครับผลงานในฟุตบอลโลกกับโมร็อกโกนี่ก็ถือว่ายอดเยี่ยมครับ
0: ดีเกินคาดมากผมไม่คิดเลยว่าแกจะเป็นตัวหลักของโมร็อกโกต่อบอลจากด้านหลังขึ้นไปนะครับอิสวิททาวอิซาดิยอฟขอบอลกลับมาอีกทีนึงชิคาเพนเป็น10นาทีแรกที่ค่อนข้างเหนื่อยนะครับมีจังหวะเข้าเพรสหรือว่าพยายามจะขึ้นเกมรุกกันแบบไม่กล้าได้การเสียเท่าไหร่บอลยาวขึ้นมาอีกทีครับเชคเวนซัดโจ่งขึ้นหน้าไปเตะหัวให้ได้แม็กควายเอ็นซิโซตามมาเก็บบอลแต่จับห่างล้นมาอีกทียังได้อยู่นะครับนูนเยสม้วนแล้วไหลไปที่เอ็นซิโซเอ็นซิโซพริ้วมาฝั่งซ้ายเอ็นซิโซลากเข้ากรอบโทษแล้วเก็บบอลไว้กับตัวก่อนนะครับค่อยๆ คืนมาที่ไมดะมาเคาะกันใหม่นูนเยสวางข้ามไปทางขวาก่อนไปโทษมาตัวด้านหลังสอดขึ้นมาหม่งแต่ว่าลูกชอมงสกัดได้ก่อนนะครับแล้วโดนชนไปครับได้ฟาว
1: กลายเป็นโดนจับฟาวไปครับเราเชในจังหวะที่พยายามจะโถมเข้าไปหม่งแต่กลายว่าไปกระแทกใส่เขานะครับท่อนแขนขวานี่กระแทกใส่หน้าสโนมาร์ติเนสกลางอากาศเลยครับมึนครับ
0: คือด้วยความที่แกวิ่งมาจากนอกกรอบเขตโทษนะครับดอร์โอเชแล้วก็มีลูกชอขึ้นและด้านหลังลูกชอก็คือลิซาโดมาร์ติเนสคือแกชนลูกชอแล้วลูกชอไปชนมาร์ติเนสอีกต่อหนึ่งครับ
1: นักเตะใหม่ครับคาร์ลอสบาเลบ้าวันนี้ก็เข้ามาดูนะครับมาเปิดตัวต่อหน้าแฟนบอลที่โอทัฟฟอร์ดครับ
0: ลิซาโดมาร์ติเนสขวางบอลออกขวาครับไปที่ดาโลไม่ไปไหนครับคือหลังอยู่โอ้ลิซาโดมาร์ติเนสแทงยาวขึ้นมาตรงๆก็โดนดักทางไว้ได้ครับจากเจคอบกริฟไหลขึ้นหน้ามาอีกทีนึงฟาตาบูเอาเปิดบอลก็แก๊กก็แก๊กกลายเพราะว่ายังเข้าทางอยู่ครับเปลี่ยนทางออกมาฝั่งซ้ายได้ครับนูนเยสไปที่ไมดะไมดะเคาะบอลออกฝั่งซ้ายมาอีกทีนึงนูนเยสจะหลอกจ่ายเรียดเข้ากรอบเขตโทษแต่ว่าธีรมันดักทางได้ดีบอลล้นมานูนเยสจ่ายขวางมาหน้ากรอบอีกทีมันก็ล้นไปล้นมาสุดท้ายไม่ได้ครับอดุลฟาดาบูเสียบอลคืนไปให้แมนยูไนเต็ดวางบอลยาวขึ้นมาด้านขวาให้บอลดีครับลูกเดเอเบโมทันแน่นอนแต่ว่าต้องดึงช้ารอเพื่อนเติมหน่อยเอเบโมชิง1 2กับบรูโน่ยังไม่ไปไหนครับและสุดท้ายหมดโอกาสเล่นเร็วไปแล้วแผงหลังของอิสวิทมาหมดแล้วครับเอ็มเบโม่ครองบอลม้วนมาสุดเส้นหลังและจ่ายคืนบรูโน่จะชิ่งกลับมาอีกทีนึงครับเอ็มเบโม่ยังได้อยู่ไม่ล้ำหน้าสุดท้ายต้องเคาะคืนหลังไม่รู้จะเล่นต่อยังไงครับในกรอบเขตโทษไม่มีพื้นที่ว่างเปลี่ยนมาฝั่งซ้ายครับแรดฟอร์ดยอดโด่งเข้ามาหน้าปากประตูเจ จคอบคริปมงสกัดได้คืนมาแถว2ดาโลล็อกเข้าซ้ายสวยดาโลปั่นเน้นๆข้ามขานิดเดียวโอ้อาจจะเป็นเซฟนะครับดูเหมือนจะเป็นเซฟด้วย
1: โอ้โหตัดเข้าซ้ายแล้วปั่นไซโป้งนะครับวิถีบอลมีโอกาสที่จะมุดเสียบคานนะครับแต่ว่าคือเพนยังปัดทิ้งออกหลังไม่ได้โอ้โหนี่ครับล็อกจากขวามาซ้ายแล้วปั่นเนี่ยยังไงก็น่าจะเสียบคานแล้วครับโอ้แต่ว่ามือขวาของสเคอร์เบนครับยังเอื้อมไปปัดได้ปลายมือครับโอ้โหนี่2เมตรกว่านะถ้าไม่สูงขนาดนี้อาจจะปัดไม่ถึงก็ได้ครับโอ้โห
0: แล้วดูแกเวลาเหยียดแขนไปอ่ะไม่ต้องพยายามมากไม้พายชัดๆไม้ตีบางวัน
1: ตบพวกเราทีเดียวก็หลับ
0: ยืดไปหน่อยเดียวถึงเลยเตะมุมครับทางฝั่งซ้ายเปิดย้อยไปเสา2มงตั้งกลับมาหน้าประตูไปติดหัวดิยอบก่อนนิดเดียวครับว่ายังค้ำไม่ได้นะครับบอลหนุนเข้ากรอบไปโทษอีกทีจากแรดฟอร์ดโดนเคลียร์ยาวิ่งแข่งกันเอ็นซิโซเอาไปถึงบอลก่อนเอ็นซิโซมาหน้ากรอบไปโทษเอ็นซิโซซ้ายลูกนี้ยิงติดเซฟของลาเมนครับแล้วบอลลดมาแถว2เขาไม่เมนูไปเก็บบอลคืนได้ก่อนครับเกือบไปโอ้โหอีกนิดเดียวครับอิสวิทเกือบนำแล้วบุกสวนขึ้นมาครับแมนยูไนเต็ดเอาไปปล่อยให้คุณย่าเล่นทางฝั่งซ้ายในกรอบไปโทษปาดเรียกเข้ามาจะชาร์จทิ้งตัวชาร์จไม่ถึงครับโอ้แรดฟอร์ดช้าไปนิดเดียวดาโลยังเก็บบอลได้ปาดเรียดย้อนมาบูโน่ยิงอัดหลุดเสาแรกเลยครับ
1: โอ้โหอะไรครับเกมที่โอทาฟอร์ดเริ่มออกรถออกชาติครับมีโอกาสจะได้ประตูด้วยกันทั้งคู่นะครับแรดฟอร์ดจังหวะที่พยายามเบิ้ลขึ้นหน้าไปแล้วอิสวิททิ้งมาด้านบนเอ็นซิโซวิ่งมาจากแดนตัวเองครับหนีลุกชอแล้วยิงลูกนี้แต่ว่าไปติดขาซ้ายของทางเซเดอร์ลาเมนครับอุดโดนเข่านะครับที่เซฟเอาไว้ครับพยายามยิงเล่นทางนะครับจังหวะหลุดขึ้นไปของเอ็นซิโซไม่ได้เน้นแรงนะครับโอ้แต่ว่าไม่ห่างตัวทางลำเม็ดมากนักนะครับเลยโดนเซฟไว้ได้แต่ว่ามาดูตรงนี้ก่อนครับแมนยูได้เตะมุมทางขวาโดยเอบูโม
0: ช็อตปิดท้ายเมื่อครู่นี้บรูโน่ยิงแล้วไปติดบล็อกเลยครับแต่มุมโค้งเข้ามาหาตัวครับสเกอร์เพนชกออกมาก่อนแล้วช่วยกันดีดพ้นจากกรอบเขตโทษออกมาทีครับแนวรับของอิสวิทลูกชอเก็บได้ครับวนมาที่บรูโน่ฝั่งขวาบรูโน่ตั้งป้อมแล้วขวดโด่งเข้าไปในกรอบเขตโทษโดยไมดะมงสกัดออกมาครับยังติดที่ลูกชอค่อยจังหวะเกมค่อยเข้มข้นขึ้นมาหน่อยครับเหนื่อยกันมานานในช่วง10นาทีแรกขวางเข้าไปฝั่งซ้ายที่แรดฟอร์ดแรดฟอร์ดค่อยๆโยกขึ้นมาอ้าวเดียวๆไปติดอับดุลฟาตาบูครับตัดบอลจากเท้ามาดื้อเลยฟาตาบูเล่นสั้นขึ้นมาที่ไมดะข้างหน้ามีตัววิ่งทำทางอยู่เป็นเอมาซอนไม่ยอมให้บอลกับไมดะครองบอลนานเกินไปโดนเบียดแล้วเสียบอลคืนให้กับแรดฟอร์ดไป
1: ลีกเอิงฝรั่งเศสคู่แลนกับเลอร์มองในเผลอแป๊บเดียว31นาทีแลนนำ 2-1 นะครับเอาส์บวกกับชาเก้16นาทียัง 0-0 สกอตติชพรีเมียร์ชิพท้ายเกมตอนนี้นี่ดันดีตามหลังฮิเบเนียน 1-2 นะครับแล้วก็เซนต์เมเลนนำมาทเวล 3-2
0: ครับเมนูครับต่อบอลแล้ววนกลับหลังมาที่ลูกชอลูกชอยอดบอลขึ้นหน้ามาสวยเกี่ยวติดแล้วโอ้โหมันห่างตัวนิดเดียวครับบรูโน่หลุดไปเข้าซองแต่ว่าเหมือนธงรับหน้าก็ขึ้นมาอีกทีหนึ่งด้วยเหมือนกันครับผู้ตัดสินไม่ต้องเบรกเกมนะครับปล่อยเล่นต่อได้เลยคว้างบอลสั้นมาที่ซาดิยอฟยอดมาน้ำหนักดีครับเอ็นซิโซเก็บบอลฝั่งขวาเอ็นซิโซโดนปิดอยู่3ด่านเลยจะแตะลอดขาเมนูโอ้โหขาเร็วครับหุบทันเมนูตัดบอลคืนมาได้แล้วก็โดนเบียดให้ทำบอลล้นออกข้างอีกที
1: ก็ถือว่าก่อนหน้านี้ที่ไปอยู่ในลีกเอิงฝรั่งเศสกับสตาร์บุกก็ผลงานใช้ได้เลยนะครับแล้วกลับมาเล่นในพรีเมียร์ลีกครั้งกับการมาอยู่อิสวิทนี่ก็ถือว่าผลงานดีเลยครับสร้างความหวือหวาแล้วก็เป็นตัวความหวังในเกมลุกให้กับทางอิฟวิทนะครับนัดแรกนี้ก็ทำแอสซิสต์ได้นะครับแล้วเมื่อกี้นี้เกือบทำประตูทีมขึ้นนำด้วยครับเอ็นซิโซ
0: สเคอร์เพนครับเล่นบอลสั้นจากหน้าปากประตูขึ้นมาเจคอบกริฟไลเซนไมดะลงมาช่วยโอ้โหจ่ายบอลคืนเสี่ยงมากครับดีด้วยนูนเยสเอาตัวรอดไปได้นิดนึงติดเขาบี้เมนูอยู่ดีแทงออกมาทางฝั่งขวาสวยครับแล้วดาโลหักเข้าไปในกรอบเขตโทษยังติดขัวดิยอปเมนูเอาบอลลงพื้นให้คุณย่ากลับมาทางด้านหลังจะลุ้นยิงไกลของทีเลมันก็ยังติดบล็อกที่นูนเยสเหมือนเดิมนะครับ
1: นูนเยสนี่ทำ2ประตูนะครับในเกมคาราบาวครับที่เอาชนะเลสเตอร์ซิตี้มาได้นะครับ3-1
0: ครับบี้เมนูครับเซตบอลตรงกลางอยู่

0: Tielemans nearly loses out to Emerson.
1: ทีเลมันจะทำชิ่งกับดาโลทีเลมันเนี่ยเคาะบอลให้ดาโลแล้วแกวิ่งขึ้นหน้าปรากฏว่าดาโลเคาะบอลกลับไปให้แม็กควายครับผมคาดเดายากครับคนคนนี้หยอดกลับมาที่ดาโลอีกทีหนึ่งหลายบอลสั้นคืนมาครับลิซาโดมาติเนสแทงยัดเข้าไปในกรอบลูกช่อตังเข้าขวาไม่ทันได้ยิงครับห่างนิดเดียวโอ้โดนเจคอบกริฟบล็อกไว้ได้ก่อนครับ
2: แต่ก็ถือว่าเล่นกันสนุกเลยครับ17นาทีแรกจังหวะทับบอบไม่ห่างเท้าขนาดนี้นี่มีโอกาสได้ซัดนะครับทางลูกชอบอลมันห่างตัวไปหน่อยนะครับก็เลยทำให้ทางกรีฟเองก็เข้ามาขวางไว้ได้ทัน
1: แล้วบอลห่างตัวแบบนี้ลูกชอเลิกเข้าบอลไปนานตั้งแต่วัยรุ่นแล้วนะครับ
2: โอ้ไม่นานนี่เสี่ยงเจ็บอันตรายนะครับ
1: คอปปี้เมนูลากบอลขึ้นหน้าไปสุดท้ายไปโดนค้ำโดนดึงไว้เสียจังหวะนิดนึงครับเรียกฟรีคิกได้ครับซาซาลูคิช
2: เมนูม้วนหนีมาสวยแล้วนะครับแล้วให้มาทำชิ่งกับเพื่อนแล้วก็เป็นลูคิชเลยครับตามมากระแทกจากด้านหลังนะครับนี่ก็เป็นคนหนึ่งที่ก็ไปดึงมาจากฟูลแลมนะครับสำหรับทางอีฟสวิท
1: ก็ในแต่ละปีเนี่ยเขาจะขึ้นท็อปลิสต์เป็นแบบเจ้าพ่อใบเหลืองคนหนึ่งนะครับซาซาลูคิชตัดเกมแบบไม่ต้องคิดมาก
2: สเตฟานครับมีเซฟยากๆไป1จังหวะแล้วนะครับโอกาสยิงของดาโลก่อนหน้านี้แล้วตรงนี้เป็นฟรีคิกที่ก็มีทางบรูโน่แฟนเดสมีมาคัตแรชฟอร์ดอยู่ที่บอลครับรวมไปถึงลูกชอด้วย
1: บรูโน่ข้ามแรดฟอร์ดยิงอัดหลังเท้าบอลพุ่งแรงขึ้นอัศจรรย์ครับเป็นไงเทคนิคนักกอล์ฟ
2: ก็ฮุกช้าไปหน่อย
1: ฮุกแบบไหนที่แบบ
2: จะให้ตอบจริงเหรอ
1: ไม่มันต้องยิงให้ฮุกแบบไหนอ่ะ
2: คือมันก็ต้องมุดเร็วกว่านี้นิดนึงอันนี้มันมุดช้าไปหน่อย
1: ครับ
2: ครับผมส่วนจังหวะเอ็นซีโซ่เนี่ยคือถ้าบอลมันห่างตัวทางลำเม่นมากกว่านี้ก็มีโอกาสเป็นประตูนะครับบอลมันไม่ห่างตัวมากนะส่วนโอกาสต่อมาจังหวะสวนขึ้นมาของแมนยูครับโอ้โหขุนยานได้บอลในกรอบเขตด้านซ้ายผ่านเข้ากลางมาเนี่ยแรชฟอร์ดพยายามจะพุ่งมาทั้งตัวแล้วนะครับแต่มาไม่ทันแล้วเหมือนจะโดนมือของสเคอร์เทนนิดนึงด้วยนะครับ
1: ผมว่าถ้ามันจะยิงทันหมายความว่าโดนมือสเคอร์เทนหนากว่านี้
2: ใช่อันนี้มันโดนแค่เฉื่อยๆบาง
1: ๆคือสรุปว่าแกปัดไม่โดนบอลเลยดีสุด
2: ถ้ายิงไม่โดนเนี่ยคือไม่โดนแน่นอนมาไม่ทันแน่นอน
1: ใช่มันเกือบทันเพราะว่าไปปัดก่อนนะครับบอลโต้ของอิสวิตมาจะหยอดบอลเข้ากรอบไปโทษแต่ว่าแรงไปเยอะครับอับดุลฟาดาบูเคยเก่งเมื่อสักประมาณ3ปีที่แล้วเน
2: า
1: ะไอปีที่พาเลสเตอร์เลื่อนชั้นผลสุดท้ายอ่ะพอเลื่อนปุ๊บแกเจ็บแล้วก็ความเก่งหายไปเยอะเลยเอ้าแม็กควายจู่ๆโอ้โหแฟนบอลช็อกไปทั้งสนามเลยครับไม่รู้ก็จะทำอะไรก็เตะบอลออกข้างเฉยเลย
2: เรามาเล่นจบครึ่งแรกนะครับนำมาลาก้า 3-0 นะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหานะสำหรับราชันชุดขาวที่จะเก็บ9แต้มเต็มใน3นัดแรกนะครับของ
1: กดครึ่งหลังโดนตีไข่แตก
2: สึกหลังกับโอ้โหแฟนมาริดบอกสำคัญเลยพี่ต้อง3นะความห่างสกอร์เนี่ย
1: ก็ได้ความหวังก็คืออย่างน้อยแบบขอชนะแบบมีคลีนชีต
2: ส่วนอัลสบวกขึ้นนำชาเก้น 1-0 แล้วนะครับประตูจากทามิเชลเกกอลิชนะครับนาทีที่18
1: บรูโน่ขึ้นเกมฝั่งซ้ายมาครับเจอทางตันต้องคืนเข้ามาตรงกลางครับยูริทิเลมันสลับด้วยบอลยาวจะข้ามมาทางขวาโดนหม่งสกัดได้ก่อนแต่ว่าคุณย่าตามมาเก็บบอลคืนได้ครับ อยู่กับดาโลไปที่คุณย่าทางขวาตอกส้นคือดาโลสวยเบิ้ลโดไปเสา2โอ้โหเนี๊ยบครับแม่ดาราโอเชพักอกคืนให้กับสเกอร์เพนเข้าซองได้
2: เราเป็นตัวประสบการณ์อยู่แล้วนะครับแต่เราโอเชใจเย็นเลยครับจังหวะทางขวาที่ดาโลตวัดเข้ามาบริเวณหน้าป่าประตูครับเสาไกลก็พักอกให้ทางสเกอร์เพนไปครับดาราโอเช
1: อิสวิทคลองบอลบ้างครับมาเซเนโรนูนเยสแล้วแทงบอลทะลุขึ้นมาทางซ้าย

0: ขวาเปิดด้วยซ้ายของอับดุลฟาตาบูฟาตาบูปั่นย้อยไปเสาสองโคกตั้งกับโอ้โหแรงไปหน่อยครับต้องย้อนกลับไปถึงฟาตาบูอีกรอบหนึ่งฟาตาบูเอ้าล้ำหน้าเพราะว่าแกเตะมุมเสร็จสงสัยแกยืนอยู่กับจุดเตะมุมเลยอ่ะพอบอลย้อนมาให้เล่นอีกทีนึงก็กลายเป็นออฟไซด
1: ์23นาทีผ่านนะครับครึ่งทางของครึ่งแรกที่โอทัฟฟอร์ดมีฝนโปรยปรายลงมานะครับซึ่งก็มี2เซฟสำคัญไปแล้วสำหรับทางลัมเมนในวันนี้นะ
0: ซะอย่างนั้น
1: เอ็นซีโซ่1จังหวะแล้วก็ไดเซนไมดา1จังหวะส่วนทางสกอเพนก็1จังหวะจากโอกาสของดาโลนะครับ
0: ลิซันโดมาติเนสยังหาช่องพาบอลขึ้นหน้าไม่ได้ครับบรูโน่ให้ซ้ายที่ลุกชอลุกชอขึ้นได้ไม่สุดขึ้นบรูโน่แล้วงัดโด่งข้ามแนวทีให้รัดฟอร์ดสอดไปฝั่งซ้ายรัดฟอร์ดปาดเรียดกลับมาโอ้โหไปติดทางเจคอบกริฟนิดเดียวแล้วนูเยสพักบอลหน้ากลับไปโทษตัวเองครับต้องพาบอลหนีเปิดยัดขึ้นหน้ามาติดลูกชออีกย้ำกลับมาที่คุณย่าหน้ากรอบไปโทษโยกหลบไม่ดะกวาดสิครับเรียบร้อยฟรีคิกระยะอันตราย
1: ใกล้กว่าเดิมครับกับจังหวะก่อนหน้านี้ที่แรชฟอร์ดได้ยิงฟรีคิกนะครับเข้าพรวดไปหน่อยครับในเซมิดะเจอทางมาติอุสคุณย่านะครับแตะบอลหนีออกไปแล้วทำให้จังหวะเข้าบอลของไม่ดะเลยไปเตะใส่ขาของมาติอุสคุณย่าครับล่วงไปหน้ากรอบเขตโทษด้านซ้ายของทางอิปสวิชต้องเช็คเหลี่ยมเช็คมุมให้ดีครับสกอร์เบน
0: เกมแรกที่เจอซันเดอร์แลนด์ในอิปสวิชก็เสียประตูจากลูกฟรีคิกมาแล้วเจออังกูโลน่าจะเป็นตัวใหม่ของซันเดอร์แลนด์นะยิงอย่างสวยเช็ดคานเข้าไปเลย
1: รุ่นน่าจะมาก่อนแล้วพี่น่าจะมี
0: มาก่อนเหรอ
1: ใช่ๆน่าจะมาก่อนหน้านี้อยู่แล้ว
0: สัปดาห์นี้มันก็เกือบมีประตูที่เป็นฟรีคิกอ่ะมันมีลูกยิงชนขาแล้วไปชนดาโรม่าเข้าเมื่อวาน
1: โดนหลังเข้าอ่ะนะ
0: บรูโน่ปั่นฟรีโอ้โหเต็มหัวอิซาดิยอบหน้าสะบัดเลยครับแต่แกแข็งแกร่งครับโอ้ไม่เซด้วย
1: ไอ้นี่หัวแข็ง
0: โอ้โหดักปุก
1: ไปปุกของนี่หลับไปแล้วกากอากาศ
0: ไม่มีอะไรครับฟรีคิกระยะหน้ากรอบขอโทษเมื่อครู่นี้
1: เจ้าอันกุโลมาตลาดรอบ2
0: แต่ผมรู้สึกว่าผมแบบไม่เคยเจอชื่อนี้ไงเวลาดูซันเดอร์แลนด์อย่างว่าดูไม่เยอะด้วย
1: ฟาตาบูเตะอัดทางแรชฟอร์ดครับให้บอลออกหลังเอาเป็นตั้งเตะจากประตู
0: อ๋อนี่ก็เป็นตัวเอกวาดอร์อีกตัวเนี่ย
1: ใช่ครับเป็นตัวเอกวาดอร์ไปฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายด้วยเซอร์เล็กฟาวูซันนะครับเข้ามาดูด้วยครับ
0: แข็งแรงมากนะ
1: แต่เหมือนจะต้องมีเหมือนที่ป้องกันแถวๆข้อเท้าแล้วก็มี
0: ตามวัยด้วยตามข้อตามอะไรเงี้ยปีนี้แกอายุ84แล้ววันเกิดแกจำง่ายวันสิ้นปีไอ้เมโมครอสไปเสา2ลูกนี้จะโฉบมายิงแต่ว่ามุมมันเหลือน้อยครับแรดฟอร์ดโดนบอลก็จริงแต่ไม่ได้ลุ้นอะไรครับหลุดออกหลังไป
1: แล้วคือไอ้จังหวะตอนยิงก็โดนทางดาราโอเชเนี่ยเข้ามากดดันด้วยนะครับทำให้จังหวะยิงก็ไม่ถนัดครับโดนแถวหน้าแข้งขวานะครับพยายามจะเปลี่ยนทางบอลแล้วแต่ว่ามันก็ทำอะไรไม่ถนัดนะครับสุดท้ายบอลก็หลุดออกหลังไป
0: แต่ว่าผ่านมาตรงนี้เกือบครึ่งชั่วโมงเนี่ยถ้าเทียบเกมบุกฝั่งซ้ายนัดแรกกับนัด2เนี่ยป๋อแรดฟอร์ดดูดีว่าพาติกดอกูเยอะ
1: Sherpin looking for the Irish international.

0: gets to Delachey a few times now, and it's been a difficult one for him to receive. This time put out
1: by... มันบอทุ่มของอีสวิทนะครับแถวกลางสนาม
2: เดโรเชตมาทุ่มขึ้นมาแล้วจะงัดไปต่อซาซาลูคิสไปโดนบีบย่างบอลกลับมาได้ครับทีละมันชิ่งบนกับบรูโน่เบิ้ลเข้ากลางเอเบโม่โอ้โหมาชิ่งมาแรงไปหน่อยครับเอเบโม่จับบอลไม่อยู่เสียคืนให้กับอิสวิทไปครับลิฟเดวิสแทงออกซ้ายมาไดเซนไมดะไมดะจี้เข้าหาดาโลไมดะโยกเข้าตรงกลางครับมามองหาตัวจ่ายข้างหน้าไม่ได้ครับนั่นไปหมดครับเกมรับของยูไนเต็ดซาซาลูคิสให้มาที่นูนเยสลูคิสขวางไปฝั่งขวาครับเดราโอเชฟาตาบูแตะบอลหนีลุกชอและควบหนีขึ้นมาแล้วฟาตาบูโยกเข้ากรอบไปโทษแล้วปาดเข้าด้านในปาดเน้นๆเรียบร้อยครับกลายเป็นอิสวิทบุกนำก่อน 1-0 ลิฟเดวิดครับแบ็กซ้ายเติมสูง
1: โอ้โหเอาเลยครับนาทีที่29ครับทางอิสวิทขึ้นนำ1ประตูต่อ0โอ้โหลัมเมนก็ถือว่าก็ช่วยซูเปอร์เซฟมา2ครั้งแล้วนะครับแต่ว่าคราวนี้ก็ไม่ไหวเลยครับ
2: ยิงดียิงดีจุดเกิดเหตุจากนั่นแหละฝั่งขวาของฟาตาบูก่อนนะครับที่ดวลกับลูกชอ
1: โอ้โหเครียดเลยครับไมเคิลคาริกลิฟเดวิสครับซัดให้ทางทีมเยือนครับออกนำ1ประตูต่อ0จังหวะขึ้นทางขวามานะครับโอเชให้ฟาตาวูแตะหนีมาสวยเลยครับลูกชอตามไม่ทันฟาตาวูเปิดมาแล้วลิฟเดวิสกระแทงด้วยซ้ายเข้าไปครับ
2: ยิงอย่างดี
1: โอ้โหไม่ต้องจับเลยครับเรื่องจริงการกะจังหวะก็ต้องบอกไม่ง่ายนะเพราะว่าบอลมันกระเด้งพื้นมานะครับแล้วก็แปรด้วยซ้ายทันทีครับแม่คือลัมเม่นเห็นแต่ว่าไม่ทันครับโอ้ลูกชอเอาความเร็วของฟาตาวูไม่อยู่ครับ
2: ผมว่าหาโกที่เซฟลูกนี้ยากคือ มันเป็นการเข้าทำที่เพอร์เฟกต์ของอิสวิทมากกว่าโอ้โดยเฉพาะตอนจบครับลิฟต์เพราะไอ้บอลอย่างเงี้ยแค่จะตั้งเท้าเอาแค่บอลเข้ากรอบก็ยากแล้วนะครับโอ้ก็ตั้งเท้าแม่นจริงๆครับบอลตกพื้นแล้วก็ตั้งเท้าแปรสวนทางเช็ดคานเข้าไปเลยนาที29ครับลิฟต์เดวิสเซอร์ไพรส์ครับยิงให้อิสวิทบุกนำแมนยูไนเต็ด 1-0ซึ่งเรื่องคลีนชีทของแมนยูไนเต็ดเนี่ยในช่วงปลายฤดูกาลก็เป็นจุดที่ไม่ค่อยดีนักนะครับเรื่องการหยุดคู่แข่งไม่ทำประตูได้ก็เป็นเรื่องที่ต้องปรับปรุงต่อเนื่องมาอยู่แล้วแล้วก็บอลไหลลื่นดีครับอิสวิทได้สวนขึ้นมาอีกแล้วตรงกลางเอ็นซิโซล็อกก่อนครับเอ็นซิโซเลือกตัวจ่ายให้มาใกล้ๆครับซาซาลูคิชลูคิชขยับออกไปที่ฟาตาบูครอสอีกแล้วฟาตาบูลูกนี้ชาร์จเสาสองโอ้โหดีด้วยว่าโดนไม่เต็มนะครับลิฟเดวิสบอลมันชาร์จถึงแต่ว่าน้ำหนักเบาครับลำเมนปัดข้ามคานได
1: ้คือถ้ามันโดนแรงกว่านี้มีโอกาสที่ลำเมนเองจะเซฟไม่ทันนะครับจังหวะฟาตาบูทางขวาเปิดทางอุดแต่ถ้าเข้าก็มีโอกาสจะออฟไซด์นะครับทางด้านของลิฟเดวิส
2: ผมมองว่าอยู่นะ
1: คือถ้าเข้าอาจจะต้องมาเช็คอะแต่ว่าโอ้โหจังหวะนี้พอกระแทกด้วยซ้ายมันโดนไม่เต็มทำให้บอลเนี่ยมันเลยไม่ค่อยแรงนะครับค่อยๆลอยไปแล้วก็กลายเป็นว่าสุดท้ายลัมเมนปัดทิ้งออกหลังไปแล้วอีฟวิดได้เตะมุมทางด้านซ้าย
2: เปิดบอลพุ่งมาเสาแรกโอ้โหมงสกัดไปก่อนนะทีละมันบอลยังลอยอยู่หน้าประตูแม็กไวร์มงเคลียร์แถว2ยังเป็นของอีฟวิดลูคิสโยกเข้าขวาลูคิสหาเหลี่ยมยิงเองเลยครับบดติดบล็อกบูโน่ล้นมายังเก็บได้ครับบอลอยู่กับฟาตาบูไหลไปเล่นด้านขวากับโอเชเดรโอเชจะเปิดยัดมาติดบล็อกออกข้างไปก่อน
1: แต่ต้องขออภัยท่านผู้ฟังด้วยนะเหมือนการไลฟ์สดมันจะมีปัญหานะครับก็ทำให้การไลฟ์สดมันก็เลยมีการขัดข้องนะเดี๋ยวก็คงจะต้องย้ายกลับไปในห้องส่งแหละช่วงครึ่งหลังครับผม
2: ก็ทีหลังทำก็ตั้งใจทำให้มันเรียบร้อยก่อนดีกว่า
1: ส่วนที่โอทัฟฟอร์ดนี่32นาทีนะครับโอ้อิปสวิชนำ 1-0 นะครับวันนี้ถือว่าสู้ได้ดีเลยครับอิปสวิชทาวของแกลิโอนิลแล้วเกือบจะ 2-0 ด้วยนะครับโอ้โหจังหวะของลิฟเดวิดอีกครั้งหนึ่ง ตอนนี้นี่คือคักเลยครับแฟนบอลของมาข่าวอีสวิท
2: ขับรถแท็กเตอร์มาเลยครับแฟน
1: ๆต้องใช้เวลาเท่าไหร่วะเนี่ย ความเร็วต่อชั่วโมงสูงสุดที่เท่าไหร
2: ่มันคลาสสิกนะคือคำนี้มันจากคำที่โดนเขาแซวว่าเป็นแบบพวกแบบชายขอบพวกบ้านนอกอ่ะกลายเป็นว่าเขาก็ภูมิใจในสิ่งเขาเป็นครับเขาบอกก็ยินดีให้เรียกแท็กเตอร์บอยเลยครับ
1: อ้าวแต่จะมีใบเหลืองแรกของเกมแล้วครับซาซาลูกิชครับจังหวะที่เตลมานได้บอลมาแล้วกำลังจะหนีไปโอ้โหเข้ามากระแทกใส่แบบตั้งใจเบรกเลยนะครับลูกิชไม่โดนบอลเลยครับ
2: เออโดนเหยียบแถมไปอีกนิดนึงครับมีปุ่มสตั๊ดแถมด้วยนี่เจ้าพ่อใบเหลืองเปิดแล้วครับหนึ่งเหลืองบอลยาวของแมนยูไนเต็ดลูกนี้มาพอบอลตกพื้นแล้วก็เข้าซองสเคอร์เพนไปเลย
1: ไปไปมานี่งานหนักกว่านะลาเมนส์เนี่ยในช่วง33ทีเนี่ย
2: เพราะไอ้ลูกจังๆลูกที่อันตรายอ่ะเยอะกว่าเห็นเลยอิซาดิออฟเอาเข่าดักบอลไว้ก่อนนูนเยสเคลียร์ยาวอีกทีนึงโอ้โหแม็กควายเข้าไปประกบเอเมอร์สันอัดท้ายทอยล่วงไปที่กลางสนามครับเสียฟาวตั้งโอ้โหศอกสั้นครับ
1: เข้าไปก่อนเลยครับศอกซ้ายจิ้มใส่แถวๆท้ายทอยของเอเมอร์สันครับ
2: โอ้สินเป่าเร่งให้เตะทันทีครับลีลาเลือกคนเตะอยู่นั่นนะครับซาซาลูกิชหยอดบอลขึ้นมาทางขวาแต่เราเชฟจะหม่งตั้งแต่ลูกนี้มันลึกไปหน่อยเข้าซองลาเมนครับคว้างมาตรงกลางยูริทิเลมันโดนเข้าเร็วเอ็นซิโซแล้วแย่งบอลกลับมาอีกแล้วครับบอลขึ้นมาใหม่ครับนูนเยสไหลออกซ้ายไปที่ชูโรเอ็นซิโซเอ็นซิโซสเต็ปหนีดาโลยังไม่พ้นม้วนเข้ามุมพงมุมไม่เหลือแล้วครับเลี้ยงออกไปเลยดาโลประกบดีครับ
1: สามสิบห้านาทีผ่านนะครับมันอยู่ตามหลัง 0-1 แต่ไปมาตอนนี้โอกาสในการลุ้นจบสกอร์แมนยูดูจะหายไปนะครับในช่วง10นาทีหลังเนี่ย
2: บอลจะโยนข้ามฟ้าของเมนูมันห่างจัดนะครับไม่ถึงดาราโอเชมงคืนสกอร์เพนคว้างบอลเร็วคืนมาที่โอเชอีกทีหนึ่งจะเปิดยัดบรูโน่ก็ไล่ตามไปบล็อกนะครับ
1: เขาบอกว่ามีแค่2ครั้งเท่านั้นนะครับที่แมนยูเนี่ยแพ้ในการเปิดสนาม2นัดแรกคือฤดูกาล 92-93 กับ 2002-2003 นะซึ่งฤดูกาลนี้นี่นัดแรกแพ้ไปแล้วนัดที่2สถานการณ์ตามหลังนะครับ
2: คุณพูดเพื่ออะไรคุณต้องการอะไร
1: ก็ฝากบอกแฟนแมนยู
2: ชี้นำคุณชี้นำ
1: เขาขึ้นมาให้ไงเป็นข้อมูลเราก็เสนอไป
2: คุณชี้นำคุณเรื่องไปเลือกพูดเรื่องอื่นที่มันฟังเข้าหูคนนี้ก็ได้
1: อ๋อคุณแค้นแทนแฟนแมนยูเหรอ
2: เออเนี่ยเจตนา
1: แต่ในใจคุณอะผมว่าอีกแบบนะ
2: เจตนาคุณอะ
1: ในหัวคุณอะอีกแบบนะ
2: ว่าผมไม่ขึ้น
1: ผมรู้ว่าในหัวคุณอะครั้งที่3ที่ไหนวะ
2: ขึ้นแทนอย่าให้มีครั้งที่3
1: แล้วถ้ามีครั้งที่4ล่ะ
2: มีจังหวะปะทะหนักกันตรงกลางนะครับอับดุลฟาตาวุงจริงเสียวด้วยครับจังหวะบอลห่างตัวไปนิดหน่อยไปสไลด์กว่าปะทะหนักครับแล้วก็ VR ต้องเช็คด้วยครับเมื่อครู่สุดท้ายจบด้วยการโดนใบเหลืองนะครับ
1: แล้วเขาบอกว่าในประวัติศาสตร์ของลีก
2: ไม่จบ
1: มีแค่ครั้งเดียวนะที่แมนยูเนี่ยแพ้2เกมแรกโดยทำประตูไม่ได้เนี่ยคือต้องย้อนกลับไป 1933-34
2: ซึ่งตอนนั้นที่คุณดูทัน
1: ใช่เพราะว่าผมเกิดประมาณ1925
2: โอ้
1: ครับผม
2: นี่เป็นจามินปัตตันหรือเปล่าครับบอลยาวของยูไนเต็ดเอาดาโลโอ้โหเกือบส้มหล่นครับบอลตกเด้งไปเด้งมาสุดท้ายอิซาดิยอฟย้อนกลับมาเคลียร์ออกหลังได้ก่อนครับ
1: ได้ลุ้นเตะมุมทางฝั่งซ้ายครับทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต
2: ็ดจังหวะบอลคลุกคลิกคลุกคลิกนี่ก็ผู้สินต้องดีเลย์จังหวะเตะมุมไว้นะครับเพื่อเช็คว่า VR มีโอกาสลุ้นจุดโทษหรือเปล่าเคลียร์เรียบร้อยครับไม่เข้าข่ายแฮนด์บอลนะครับบรูโน่เตะมุมจากฝั่งซ้ายขอสั้นครับรัดฟอร์ดเบิ้ลคืนบรูโน่ปาดเรียดเข้าในโอ้โหไม่มีใครวิ่งสอดมาครับติดเอ็นซีโซแต่ว่าก็ต่อบอลกันได้ไม่กี่จังหวะครับเสียบอลคืนให้กับยูไนเต็ดเขาบิเมนูเล่นบอลอยู่ฝั่งซ้ายใกล้ๆกับแรดฟอร์ดครับแรดฟอร์ดครองบอลอยู่แล้วก็โยกเปิดเข้าในโอ้โหสเกอร์เพนแม่คือแกก็ทำฟอร์มทำเป็นกระโดดไปจริงๆก็ชูมือก็ถึงนะครับรับเข้าซอง
1: แล้วเปิดโด่งแบบนี้ได้เปรียบเลยครับเพราะ2เมตรกว่าอยู่แล้วครับโอ้โหรับสบาย
2: บอลโต้ยาวของทางอิสวิทก็ช่วยกันเคลียร์ออกไปได้นะครับจากลูกชอ
1: ไม่ง่ายไม่ง่ายแล้วครับเกมนี้ของแมนยูครับโอ้โหกล่าวว่าตอนนี้ตามหลังนะครับแล้วก็อีสปีดเองก็ถือว่าพวกเขาก็สู้ได้ดีแล้วก็คือไม่ใช่ว่าพวกเขาขึ้นนำแล้วเล่นเกมรับนะครับพวกเขาก็บุกแบบได้ลุ้นประตูขึ้นนำ 2-0 ด้วย
2: อ้าวนานจัดครับเปลี่ยนทุ่มลิฟเดวิส
1: ไม่ทัน5วินาทีครับลิฟเดวิสอ้าวแต่เหมือนไม่ใช่นะครับสุดท้าย
2: ผู้สินเขาให้สัญญาณอะไรกันแน
1: ่โอ้สุดท้ายยังให้เป็นทุ่มอิฟสวิตครับดาโลก็งงครับ
2: คือก็ไม่มีใครเข้าใจเคกพอลสันครับอิฟสวิตบอกได้เมื่อกี้ทุ่มสั้นไม่เวิร์กแต่ทุ่มไกลแล้วกันเช็ดบอลอยู่นะครับลิฟเดวิสบอมมาเสาแรกมงสกัดได้ครับดาโลนูเยสเก็บบอลคืนให้เดวิสกลับไปที่นูเยสบรูโน่ตามไปกดดันแล้วลื่นครับโอ้ฉกเลยมาทุสคุณย่าเหลือ2ต่อ1แทงบอลได้เปรียบบรูโน่กำลังจะหลุดเดียวบรูโน่ยิงเรียบร้อยครับตีเสมอ 1-1 นูนเยสลื่นและบรูโน่ยิงตีเสมอนาที40ครับ
1: โอ้ความโชคร้ายครับของทางมาเซลิโน่นูนเยสครับมิดฟิลด์ชิลีไปลื่นตรงกลางสนามโดนตัดบอลได้แล้วโดนลงโทษถึงขั้นเสียประตูตีเสมอเลยครับนาทีที่40ครับแมนยูตีเสมอจากบรูโน่เฟรนเดสครับโอ้โหจากคลองบอลอยู่ในแดนของอีฟสวิตนะครับโอ้โหลีฟเดวิดเคาะย้อนกลับมานูนเยสทำท่าจะเปิดยาวไปลื่นครับเสียบอลให้กับมาดุสคุนย่าแล้วกลายเป็น2ต่อ1ครับแมนยูมี2แล้วอีฟสวิตเหลือแค่ทางด้านของเกรฟคนเดียวครับแล้วคุนย่าให้สวยด้วยนะครับน้ำหนักในการให้ครับถวายผ่านไปให้ทางบูโน่เฟรนเดสครับแตะเข้ามาในกรอบ1จังหวะแล้วก็ยิงด้วยซ้ายเข้าเสาแรกครับหมดสิทธิ์เซฟสำหรับทางสเกอร์เพน
2: ซึ่งสเกอร์เพนเปิดอ้าซ่าเลยเสาแรกยืนตำแหน่งไม่ดีด้วยครับสเกอร์เพนเสาแรกในช่วงมันใหญ่มากครับแล้วบรูโน่ยิงดีมากด้วยมันก็เลยเป๊ะเลยครับโดนลงโทษโหดนะครับจากความผิดพลาด
1: โอ้โหกลองจับมาที่ทางเยสครับเป็นคนที่พลาดนะครับจังหวะที่ไปลื่นล้มตรงกลางสนามครับ
2: นี่ไงประตูแรกของฤดูกาลมาแล้ว ไม่ต้องรอนาน
1: โอ้โห
2: เพิ่งรับรางวัลมาบัดมา
1: เข้าสู่ช่วงไม่ถึง5นาทีสุดท้ายในครึ่งเวลาแรกนะครับเสมอ 1-1 แล้วนะครับโอ้แล้วแมนยูตอนนี้เดี๋ยวต้องดูโมเมนตัมต่อจากนี้แหละครับพอตีเสมอได้ความคึกคักจะมีมากน้อยแค่ไหนครับ
2: ลูคิสครับค่อยๆถ่ายบอลออกมาที่ดิออฟแต่ยังว่านะครับแผนการของอิสปิดก็ไม่ต้องปรับเปลี่ยนการเล่นอะไรเพราะว่ามันก็ยังยืนพื้นสกอร์ยังอยู่ในจุดที่น่าพอใจอยู่ดีว่ามันจะน่าเสียดายที่เสียประตูในจังหวะแบบนั้นเน
1: ี่
2: ย
1: โอ้แต่อิสปิดโอกาสยิงตรงกรอบมากกว่านะ 4-3 แต่ว่าโอกาสโดยรวมแมนยูมีมากกว่านะครับในการลุ้นประตู
2: บอลยังเป็นของอิสวิตลิฟเดวิดของบอลไม่ทันระวังหลังครับบรูโน่ขยันมาฉกไปได้แล้วเคาะ 1-2 กับเอเมโมเข้ากลางมาอีกทีหนึ่งทีละมันเปลี่ยนแกนออกซ้ายมาสวยครับแรดฟอร์ด ทำเร็วขึ้นมาชุดนี้แรดฟอร์ดเลือกเคาะคืนมาตรงกลางครับเมนูเล่นเข้าในกรอบเพโทษแล้วมัตสุคุนย่าโอ้ทิ้งตัวล้มเจ้าฟาวจากเดราเชไม่ได้โอ้โหดูเหมือนเป็นชิลมันมากกว่า
1: โอ้โหละเมนออกมานอกกรอบเพโทษแล้วเล่นมั่นใจด้วยครับแหมกระดกบอลขึ้นมานิดนึงก่อนให้เพื่อนครับแม้ว่าจะมีเอ็นซิโซอยู่ใกล้ๆแต่ว่าภาพช้ายังไม่ได้ตัดมาให้ดูนะครับจังหวะที่ทิลมันล้มในกรอบเขตโทษแต่ว่าผู้สินไม่ได้ว่าอะไร
2: VR
1: เช็ค
2: จบแล้วนะครับก็จังหวะปะทะเมื่อครู่นี้ที่ทิลมันล้มในกรอบเขตโทษไม่ใช่ลูกฟาวนะครับเชอร์เพนหดบอลยาวขึ้นมาติดหัวแม็กควายมงสวนกลับไปมงคืนมาดีนะครับทิลมันเอาบอลลงให้กับเมนูไหลไปฝั่งซ้ายของลุคชอต่อด้วยแรดฟอร์ดครับแรดฟอร์ดจัดแทงทะลุเข้าช่องในไปติดฟาตาบูก่อนแย่งบอลกันทางริมเส้นยังมีตัวซ้อนของอิสวิทครับแต่เราเชหดทิ้งไปก่อน
1: โอ้โหน่าจะฉลับแรดฟอร์ดออกด้วยนะครับส่วนจังหวะเยอรมันคือจังหวะจะพลิกหนีเราเชเลยครับแล้วก็ล้มลงไปคือพลาดจากคอนแทคก็ค่อนข้างเบามากนะครับผู้สินก็เลยไม่ได้ว่าอะไร
2: แล้วมันเป็นท่าล้มแบบผิดธรรมชาติเลยแหละครับมันแรงปะทะที่เข้ามากับจังหวะที่ล้มไปเนี่ยมันสวนทางกันลิซันโดมันติเด็กซ์เข้ากลางมาทิเลมันขวาดาโลเติมสูงมานะขอโทษดาโลยิงขวาได้ฉลับออกหลังครับเป็นเตะมุม
1: แต่ดูจากวิถีบอลก็ไม่น่าจะตรงกรอบตั้งแต่แรกนะครับดาโลแต่ว่ายังเป็นโชคดีครับไปฉลับแนวรับของอิฟสวิตได้เป็นเตะมุมทางด้านซ้ายจะกับกรีฟนะครับที่บอลมาฉลับเขาออกหลังไปบรูโน่ครับจะเป็นคนเปิดครับเจ้าของรางวัล PFA คนล่าสุดนะครับ
2: ปักบอลย้อยเข้ามาลูกนี้ออกมาปัดได้ก่อนครับเชอร์เพนก็เลือกที่จะปล่อยเป็นบอลทุ่มครับลิซาโดมาร์ติเนสลูกนี้ไม่เก็บบอล2
1: บอลทุ่มของแมนยูครับดัลโลจะเป็นคนทุ่มทด2นาทีเป็นอย่างน้อยครับเกมในครึ่งแรกที่โอทราฟอร์ด
2: ดาโลทุ่มย้อยมาเสาแรกลิฟต์เดวิดมงสกัดออกไปได้ครับเมนูเก็บบอลคืนเมนูจะโชว์ลีลาพิ้วทางริมเส้นแต่ว่าไมดะก็ยังสกัดไว้ได้แข็งแกร่งนะครับเป็นบอลทุ่มอีกทีนึง
1: ใกล้เคียงกับจุดเดิมที่ได้ทุ่มนะครับเลยขึ้นมาด้านบนหน่อยครับ
2: ลูกนี้ทุ่มย้อนมาทางด้านหลังลิซาโดมาร์ติเนสขยับดันเก็บสูงยิงไกลซะเลยครับเหินข้ามคาน
1: บอลมันมุดช้าไปหน่อยครับจังหวะของลิซโดมาร์ติเนสตบบันด้วยซ้ายนะครับแต่ว่าถ้าตรงกรอบนี่ยังไงก็น่าจะติดเซฟเกอร์เพนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าวิถีบอลมันก็แทบจะเข้ากลางประตูนะครับถ้าตรงกรอบเนี่ยบุนเดสลีกาอัลสบวกจบครึ่งแรกนำชาเก้1-0นะครับลีกเอิงจบครึ่งแรกแลนด์นำเลมอง2-1
2: โดนบอลโด่งกันตรงกลางสนามครับทดเวลานาทีสุดท้ายนูเยสมงตั้งขึ้นไปยังติดดาโลทีละมันจะกระดกตรงกลางยังติดอยู่ครับสุดท้ายบอลไหลมาเข้าทางดาโลขอเข้ากลางมามาที่สกุลย่าแหวกสร้างเกมมาก่อนครับไหลมาตัวขวาที่บรูโน่ต้องคืนหลังดาโลขวางเข้ามาตรงกลางลิซาโดมาเตสยังพอเหลือเวลาเล็กน้อยให้บุกปิดท้ายชุดนี้ของเจ้าถิ่นครับแมนยูไนเต็ดจากลิซาโดมาร์ติเนสแทงไปสุดเส้นหลังให้ช่องสวยแต่ว่าน้ำหนักแรงครับแรดฟอร์ดตามไม่ทัน
1: ดูแล้วโอกาสที่ครึ่งแรกจะจบ 1-1 สูงเลยครับทด2นาทีกำลังจะครบแล้วนะครับในจังหวะที่อิฟบิดกำลังจะเปิดเกมขึ้นไปจากหน้าปากประตูแล้วก็จบครึ่งแรกที่โอทราฟอร์ดครับเสมอกัน 1-1 นะครับอิฟบิดขึ้นนำก่อนจากลิฟเดวิดนาทีที่29ส่วนแมนยูตีเสมอจาก บูโน่แฟนเดสนาทีที่40นะครับส่วนสลาอิตาลีนะครับเดี๋ยวจะลงสนามเกมระหว่างนาโปลีกับโคโมนะครับ11ตัวผู้เล่นของนาโปลีของแม็กซ์อเล็กกรีนะครับประตูเป็นอเล็กซ์เมเลตนะครับแบ็คขวาโจนี่ดิโลเรนโซซ้ายเป็นทางมาเทียสโอลิเวร่านะครับคู่เซนเตอร์เป็นรามานี่จับคู่กับทางด้านลาฟามารินนะครับตรงกลางมีทางโรบอตก้ามีองกิซ่าและก็สกอตแม็กโทมิเน่นะครับด้านบนทางขวามาเตโอโปลิตาโน่ซ้ายนัวลังนะครับหน้าเป้าเป็นลาสมุทฮอยลุนนะส่วนทางโคโม่ของฟาเบกัสนะครับประตูชองบูเตสนะครับแบ็คขวายันคุโต้ซ้ายอเล็กซ์บาเย่คู่เซนเตอร์คาโกโบรามอนจับคู่กับทางด้านของเทโวชโลบานะครับตรงกลางมีลุยส์มิยากับทางลูคัสดากุนย่าด้านบนทางขวาอัสเน่ดิยาวนะครับซ้ายเป็นบาตูลีน่าตรงกลางนิโกปาสหน้าเป้าก็เป็นทางเดบิกาสนะครับ
3: ฟันเลย
1: นาโปลีเสมอกับโคโม 2-2 เสมอแบบมีประตูเยอะ
2: เสมอมีประตูเยอะด้วย
1: เพราะว่าโคโมยังไงมาชวนทะเลาะอยู่แล้ว
2: ถูกส่วนนาแม็กซ
1: ์ก็เน้นความปลอดภัย
2: ครับผม
1: แต่ก็จะโดนก่อนแต่ว่าสุดท้ายก็ตีเสมอได้พิชิตอ่ะ
2: เสมอเหมือนกัน
1: เท่าไหร่
2: แค่1-1เกาชู่มันลุ้นลำบากอ่ะจะเสมอด้วยจำนวนปริมาณมากเลย
1: ผมเชื่อความซาดิสของโคโม่แล้วก็เชื่อใจไม่เชื่อใจเกมรับโคโม่ด้วยครับผม
2: โอเค
1: ส่วนในลาลีกาสเปนที่ซานติโกเบนาเบลนี่ลงมาครึ่งหลังแล้วตอนนี้ผ่าน57นาทีลูกทีมของน้ำมูก็ยังนำอยู่3ประตูต่อ0นะครับแล้วก็น้ำมูนี่ยังไม่มีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะโอเคน่าจะประมาณนี้นะครับก็เบรกก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามเกมครึ่งหลังที่โอลด์ทราฟฟอร์ดต่อครับ
4: Soccer Live Reportอยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
5: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
6: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมส์ครั้งที่20 I

0: กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: กันยานี้ FM 99เพิ่มรายการใหม่เอาใจคุณผู้ฟัง
0: เพิ่มรายการใหม่ซองทั้งแท่งที่จะพาคุณย้อนความทรงจำผ่านเสียงเพลงให้กลับไปคิดถึงวันๆเพลงที่เคยฟังคนที่เคยรักและเรื่องราวที่ยังอยู่ในใจดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองบอมสินเจริญบราเธอร์พร้อมแขกรับเชิญสุดพิเศษศิลปินจากวงการเพลงทั้งอดีตและปัจจุบันพบกันทุกวันจันทร์2ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่ม
1: สิทธิ์หน้าที่มีปัญหาเรื่องกฎหมายควรทำอย่างไรหากคำตอบได้ในรายการทนายมหาชนเรียนรู้เรื่องกฎหมายแบบเข้าใจง่ายๆดำเนินรายการโดยสุเทพคงเปี่ยมเอกกฤษดาทนายหนึ่งจิรพันธ์พร้อมนักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญจากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์พบกันทุกวันเสาร์เวลา 15:00 นถึง 16:00 น
0: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวหนึ่งเดียวที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเริ่มกันยายนนี้
2: น้ำเปล่าพลังแห่งความสดชื่นและกระตุ้นสมองน้ำเปล่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ร่างกายของเราต้องการในแต่ละวันเพื่อดูแลอวัยวะต่างๆให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ปัจจุบันหลายคนต้องเร่งรีบในชีวิตการทำงานหรือกิจกรรมที่ต้องจดจ่อมีสมาธิมากเป็นพิเศษทำให้เราอาจหลงลืมดูแลตัวเองอย่างเช่นการรับประทานอาหารเช้าการออกกำลังกายรวมถึงการดื่มน้ำเปล่าอย่างเพียงพอน้ำเปล่าดูแลสุขภาพอย่างไรช่วยให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าช่วยให้อวัยวะต่างๆทำงานอย่างมีประสิทธิภาพน้ำเปล่าตอนเช้าจะช่วยให้สมองของเราได้รับการกระตุ้นหลังจากตื่นนอนเพิ่มสมาธิในการทำงานดื่มน้ำก่อนทานอาหาร30นาทีจะช่วยให้ทานอาหารได้น้อยลงและย่อยง่ายขึ้นการดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดความดันโลหิตสูงและสมองกระเพาะปัสสาวะอักเสบเพราะน้ำนั้นจะเข้าไปลดความข้นหนืดของเลือดช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้นและทำให้เลือดไหลเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
3: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน FacebookYouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
5: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
6: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง

0: ลับไปชมกันต่อครับผม
1: จังหวะจิบกลัวผู้ฟังไม่รู้ว่ากินน้ำ
0: จิบน้ำพอดีถ้าไม่แอแล้วมันพูดไม่ได้ไง
1: ครับผมนึกว่าเล่นตลกแค
0: ่กลับมาอยู่กันต่อตอนนี้5ทุ่ม29นาทีครึ่งหลังยังไม่เริ่มผ่านครึ่งแรกไปถือว่าเล่นไปเล่นมาเนี่ยมันเหนื่อยแค่ประมาณ10นาทีแรกที่เหลือสนุกแล้ว1-1ครับสกอร์ที่ออลทราฟอร์ดแมนยูไนเต็ดกับอิปสวิชทาว
1: น์ก็ต้องบอกว่าสำคัญเลยนะครับประตูตีเสมอที่มาได้ในช่วงนาทีที่40นะเพราะการเสมอ 1-1ในช่วงที่ออกสตาร์ทครึ่งหลังกับการตามหลัง 0-1 เนี่ยโอ้โหคนละเรื่องนะความกดดันเนี่ย
0: ครับ
1: แต่ว่าก็ต้องบอกว่ามันเกิดจากความโชคร้ายของทางมาเซลิโน่นูนเยสด้วยนะครับโอ้ไปลื่นในจังหวะที่ไม่ควรลื่น
0: คนนำสกุลทุนเช็ดดวงไม่ค่อยดี
1: โอ้แล้วพอมันลื่นตรงนั้นมันกลายเป็นว่าแมนยูมันหลุด2-1อ
0: ่
1: ะ
0: แล้วจังหวะไม่น่าลื่นด้วยเพราะว่าแกก็มีเวลาอยู่กับบอลมีเวลาซอยเท้าฟุตเวิร์กดีจังหวะอะไรดีหมดพอจะเล่นเข้าลิบอลปุ๊บลื่นพรวดเฉยเพราะก่อนหน้าแกจะลื่นอ่ะฝนตกลงมาก่
1: อ
0: น
1: คือไม่แน่ใจว่าแกจะวิ่งไปจับบอลหรือว่าวิ่งจะเปิดขึ้นไปเลยปาก่
0: อ
1: นไล่ตอนที่เหมือน
0: บอลไม่ได้โจ
1: ร
0: ตัวนะบอลเข้าหาตัวไม่ได้โจรตัวแกแบบขยับฟุตเวิร์กตั้งท่าดีแล้
1: ว
0: พอจะเล
1: ่
0: นกับบอลล้มฟืดเสร็จเลยคุณย่าไหลให้กับบรูโน่ยิงอย่างคม
1: ก็คือจ่ายคมด้วยล่ะน้ำหนักทิศทางไปที่บรูโน่อ่ะส่วนในรายการอื่นๆในช่วงที่เราพักเบรกกันไปนี่ก็59นาทีในลีกเอิงแลนด์กับเลมองล่าสุด 2-2 แล้วนะครับบุนเดสลีกาก็ยังอยู่ในช่วงจบครึ่งแรกอัลส์บวกนำชาเก้อยู่ 1-0 เอเลดิวิซินลีกนี่86นาทีเทลสตาร์ตามหลังอาแจก0ประตูต่อ4นะครับดูอาแจกหน่อยว่าใครทำประตูให้กับอาแจกบ้างจูเลียนบรันจะยิงได้ไหม
0: ลิทมาเน่น
1: โอ้ครับผมไม่มีอยู่เล่นบันสักประตูนะมีทางดาวรุ่งอย่างทางดาวิดคาร์เซน
0: ผมตกหลก
1: อะผมมีสเวนแบ็คเฮาส์นะครับแบ็คเฮาส์นะครับแล้วก็โตลู
0: อ
1: าโลโคดาเร่นี่ก็จากวูฟทำสองประตูอ่ะทำหนึ่งประตูอีกประตูหนึ่งได้จากมาร์กอสแลนโด
0: เราพูดถึงเรื่องทรงผมนะเมื่อกี้ก็เห็นฮูเซเลอร์ชัดๆอีกทีหนึ่งทั้งเกมแล้วก็
1: เหมือนคนไปปลูกผมใช่ไหม
0: โหแบบ
1: ไม่น่าเชื่อนะ3เดือน4เดือนนะ
0: ไม่รู้ไปแพ้ไปเกิดอะไรขึ้นมาน
1: ั่นสิ
0: เหมือนคนแพ้อะไรสักอย่างมันไม่ได้มันไม่ได้ล่วงโดยธรรมชาตินะ
1: หรือว่าจริงๆเขาอาจจะผมบางไปสักพักนึงละแต่ว่าเขาเอาความยาวของทรงผมมาหลอกเรา
0: ไม่น่าผมว่าแกก็ดูเป็นธรรมชาติแต่ไม่เป็นไร
1: ก็ไม่ทันสังเกตมาเห็นอีกทีก็โอ้เหมือนคนไปปลูกผมอ่ะ
0: เมื่อกี้ที่ติดค้างเอาไว้ไม่ได้พูดถึงเลยต้องขออภัยด้วยเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยโดนอยู่ผิดที่ผิดทางบอกตรงไม่ได้ใช้ SMS เลย4689899แล้วก็ส่งกันมา
1: เ
0: ดี๋ยวรีบไล่อ่านให้นะฮะ คนที่เปิดเพลงออยวันนะดู Is Make Love To You ของฮาร์ทต้นชั่วโมงคือคนนั่งเค้กหล่อใส่ผมแน่นอนเพราะชอบทำพฤติกรรมเหนือใส่พิชิตเป็นประจำอยู่แล้วแต่วงนี้เพลงเพราะหลายเพลงอยู่แล้วจากคุณตั้มหงแดงนะครับ
1: ไม่ใช่ผมครับ
0: ผมเปิดเอง
1: ครับผม
0: จุนเปิดเพลงนี้ให้โอปอล่ะครับทำไมเป็นคนแบบนั้น
1: ผมไม่ได้เป็นคนเปิดนะฮะ
0: ผมสื่อรักให
1: ้
0: ครับผมจุนพี่มีส่งรูปโอปอบิกินี่สีดำให้ดูไหมเป็นยังไง
1: ทำไมรวนรวมเป็นโอปอหมด
0: ช่วงมันคืออะไรวะ
1: มีใครเป็นสกิดอะไรหรือเปล่าครับเนี่ย
0: แล้วคุณรู้ได้ไงว่ามีคนส่งให
1: ้
0: สวัสดีครับในชิ้นน

0: จุดและแฟน99ทุกท่านฟังอยู่นะคะตั้งลูกอยู่ค่ะหวยที่มาแชร์ลูกงวดนี้ของหนูมาแล้วค่ะ491เฮ้ยเลขนี้เลขดี492แล้วก็91กับ92นะคะเน้นๆมาแน่ๆให้เน้น9โชคดีทุกท่านค่ะสาธุอมเพียงจากน้องเทยลงทุนแฟนน
1: อนครับ
0: มีเปลี่ยนตัวด้วยเน
1: า
0: ะ
1: ชูบาอักปอมมาแทน Amazon Amazon
0: ตัวเก่าซะนอนป่ะ
1: ใช่ Amazon นี่เงียบๆเลยนะ
0: วอนไม่ถึงตัวเลย
1: จะไม่ได้พูดชื่อเขาเลยอ่ะชูบาปอมนี่ก็
2: ผมฟังไม่ได้ตามมาด้วย
1: ก่อนหน้านี้ไปอยู่กับอาแจ็คแต่ว่าก็แจ้งเกิดไม่ได้จริงๆผลงานดีสมัยไปอยู่กับ Middle Blur นะ
0: ครับผม
1: อ่ะเกมกลับมาออกสตาร์ทในครึ่งเวลาหลังแล้วนะครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: โอเคว่ากันต่อครับก็ทางฝั่งของแมนยูไนเต็ดครับพาบอลขึ้นหน้าทันทีทำชิ่งบรูโน่ปาดออกฝั่งขวาไปครับแล้วก็ให้ไปที่เอ็มเบโมชิ่งทะลุเข้าไปในกรอบโทษจับบอลลั่นนิดหน่อยโอ้โหแม่เกือบเข้าทางคุณย่ายิงไม่ทันอยู่ดีครับทะลุเข้าไปในหน้าปากประตูแล้วนะครับแต่ไม่ได้จบโดนเคลียร์ยาวมาได้ครับชูบ้างปอมบังบอลอยู่แล้วโดนลุม2สุดท้ายโดนคว้าเอวครับผู้ตัดสินให้อิสวิทได้ฟาว
1: ก็เปลี่ยน1คนนะครับสำหรับการออกสตาร์ทครึ่งหลังเดลิโอนิวนะครับเลือกจะเปลี่ยนกองหน้าอะไรครับแต่ก็ส่งกองหน้าอย่างชูบ้าอักปอมลงไปแทนเอมาซอนนะครับ
0: บอลโต้กลับของอิสวิทโอ้โหลูกชอแม่โหดเปิดทีบครับแต่เสียบโดนบอลก่อนนะครับดูไม่ทันด้วยของอิสวิทใครหน้าทิ่มไปแล้วครับแต่จังหวะเกมเล่นต่อเนื่องครับบอลคืนมาที่เอ็นซีโซจังหวะซีดานเทิร์นกลางสนามแล้วโดนเกี่ยวข้อเท้าได้ฟาวจากบรูโน่เป็นคุณย่านะครับคุณย่ากรี๊ดเลยบอกไม่จริงไม่จริง ไม่ได้ทำ
1: ท่าทางแกออกรถออกชาติเหลือเกินครับมาทุสคุณย่าโอ้โหแต่ว่าจังหวะเข้าบอลของลูกชอร์เหมือนมีเปิดปุ่มใส่ทางด้านของฟาตาวูนิดนึงด้วยนะครับเท้าซ้ายเนี่ยโดนไปที่แถวๆบริเวณข้อเท้าขวาของทางฟาตาวู
0: แต่ดีที่ว่ามันเคลียร์ตรงนั้นแกถึงบอลก่อนชัดเจนนะครับก็เลยไม่ได้โดนจับฟาวไปฟรีคิกกลางสนามของอิสวิทเคาะสั้นมาฝั่งขวาครับฟาตาวูลูกชอแขนฟาตาบูครึ่งแรกโดนเผาไปดอกเสียประตูเลย
1: ทำพี่เสียเครดิตเลย
0: บอลเปลี่ยนมาทางซ้ายครับลิฟต์เดวิสขึ้นไม่ได้วนกลับหลังมาก่อนเจคอบกริฟเข้ากลางมาที่นูนเยสอิสซาดิยอฟดิยอฟโดนบีบมุมเหลือแคบลงเรื่อยๆนะครับฟาตาบูเบิ้ลคืนครับบอลขึ้นหน้าไม่ได้จริงๆนะครับแมนยูไนเต็ดบีบกันดีครับอิสวิทต้องย้อนกลับมาด้านหลังครับ
1: นาโปลีกับโคโมออกสตาร์แล้วนะครับเซเรียอาคู่แรกในวันนี้นะครับ
0: ลิซาโดมาร์ติเนสครับหาช่องอยู่แทงยัดมันตรงกลางครับบรูโน่ชิ่งออกซ้ายสวยครับลุคชอชอมีรัดฟอร์ดอยู่ใกล้ปล่อยบอลให้รัดฟอร์ดแต่ก็ยังตันอยู่นะครับต้องเคาะเปลี่ยนทางไปเรื่อยๆกลับหลังมาถึงแม็กไควดาโลโดนเป็ดบดนะครับยังหาช่องขึ้นเกมริมเส้นไม่ได้วนไปวนมากลับมาถึงลิซานโดมาติเนสคราวนี้ก็อิสวิทเป็นฝ่ายไล่แมนยูไนเต็ดต้องคืนบอลไปหาเซนเนอร์ลัมเบนบ้างเหมือนกันจะฝากมาที่มาคุณย่าคุณย่าพลิกไม่ได้ครับสุดท้ายทำบอลล้นออกข้างไปเอง
1: โดนปะทะจากนุนเยสเจ็บนิดนึงด้วยแต่ก็ขึ้นมาเล่นต่อได้นะครับคุณย่าฟาตูเหมือนหันไปพูดกับลูกชอแบบไม่ค่อยพอใจ
0: ครับมีบอกพอเจ๋งมีแบ่งให้ภาคบอลเยอรมันของเราบ้างไหมเจ๋งทุกลีกแล้วก็อะไรสักอย่างหนึ่งอะชื่อคนที่ส่งข้อความมาเนี่ยข้อความมันเออร์เลอร์พอดีอะไรสุดหล่อสักอย่างประมาณนั้น
1: ส่งเข้ามาใหม่แล้วกันนะครับ
0: ครับผมเดี๋ยวส่งจุนไปภาค
1: อย่าเลย
0: โชคดีไว้
1: ใจเย็นครับผมผมรักตุรกีครับ
0: ทักทายพี่หน่อยสิ
1: ลืมไปแล้ว
0: สวัสดีสิขอที
1: ลืมไปแล้วอ่ะ
0: เมื่อคู่เนี่ยก็เพิ่งสังเกตเพราะด้วยความที่ครึ่งแรกกับผมวุ่นวายอุปกรณ์มากก็เจอพ่อแม่พี่น้องส่งมาให้มดเนี่ยฝากให้คุณไล่เสียงตุรกีให้ผมหน่อย
1: โอ้โห

0: นี้ก็ไปกำลังไปยึดเหล็กใหม่แต่ดูเอ็ดเซโซ่ยิงไกลครับระยะ25หลานนะผมข้ามคานไป
1: ยิงด้วยขวานะครับแต่กดไม่ลงครับฮูลิโอเอ็นซีโซ่จังหวะม้วนหนีผู้เล่นแมนยูมา2คนทั้งแม็กควายและคอบบี้เมนูนะครับแต่ว่าจังหวะยิงมันโด่งข้ามคานออกไปครับกดไม่ลง
0: แล้วก็มีข้อความสายตรงจากบาเลบ้าเมืองไทยด้วย
1: ว่าอย่างไรครับ
0: ทีบันทีบันทุกสถาบันด้วยตอนนี้ทุกค่ายทุกเครือข่าย
1: แล้วเดี๋ยวนี้นี่เขาใช้คำว่าโอ้โห
0: ทีบันหรือว่าฟุกแฟมนะครับเผื่อใครไม่รู้จัก AKA ของผมที่เรียกกันเป็นส่วนตัว
1: หรือว่าน้องคนรองของตระกูลพิบไหวแล้วกัน
0: ฝากว่าด่าแมนยูให้ฟังหน่อย
1: เอ้แต่เขาเพิ่งพาคู่เชลซีดิ
0: อ๋อหรอ
1: เออใช่ใช่ใช่แต่ทุกวันนี้เหมือนเขาว่างนะเขามีเวลาแปลงร่างเป็นคนนู้นคนนี้คนนั้น
0: ใช่คือปลดแอก
1: เหมือนเขาเก็บกดอ่ะ
0: มันแบบอาจจะมีคนขอไว้ให้เขาแบบว่าคลิปลุกอ่ะ
1: ตอนนี
0: ้โอ้คือต้องใช้งานเขาอีกแบบนึงเขาใจว่า
1: โอ้แล้วการว่าทุกวันนี้เหมือนเขาเด็กใจแตกอ
0: ่
1: ะ
0: จริงจริงแต่จริงอ่ะไอ้เบื้องหลังเขาเป็นคนนี้มานานแล้วเขาไม่ใช่คนดีดูบรูโน่ทำชิ่งมาทางขวาสวยมากครับเอเมโมจี้เข้ากับโทษทางขวาเอเมโมจะจ่ายหักกลับมาติดบล็อกซะก่อนครับลิฟเตวิสแล้วช่วยกันเคลียร์ทิ้งออกไปได
1: ้เอาชัวร์ครับเคลียร์ทิ้งออกข้ามไปก่อนเลยครับเจคอบกริฟโอ้จังหวะลุยขึ้นมาของไอ้บุโมน่ากลัวนะครับเสียบอลตรงกลางสนามนะครับอิสวิชจังหวะการให้บอลเอนโซแล้วโดนตัดบอลได้บรูโน่ให้ไอ้บุโมกระชากเข้ามาในกรอบเขตโทษด้านขวาแต่ว่าลิฟเดวิสนะครับโอ้โหสไลด์ไว้ได้ก่อนครับ
0: บอลของยูไนเต็ดครับเซตเกมบุกขึ้นมาลิซาโดมาร์ติเนสเปลี่ยนฝั่งมาซ้ายให้แรดฟอร์ดให้ลูกชอวิ่งอ้อมเข้ากรอบให้โทษหักเลียดกลับมาก็ยังติดที่นูนเยสแล้วฟาทาวูช่วยเคลียร์ทิ้งอีกทีนึงเริ่มขึงแน่นขึ้นไปเรื่อยๆครับเก็บบอล2ได้ครั้งนึงทางขวาดาโลครอสเข้าไปเสาไกลลูกนี้ชาร์จจดๆเอาชนคานติดบล็อกดิยอบเข้าเปล่าแล้วกล้องทำไมไปแช่เดียเมโม
1: แต่ไม่เฮแบบนี้แสดงว่าไม่ได
0: ้แต
1: ่โอ้แต่ว่าไป
0: มาสวิตเชอร์เนี่ยโอ้ใครจะไปรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นมันจู่ๆตัดแคบไอ้เมโมเฉย
1: โอ้จังหวะเปิดเข้ามาในกรอบเขตโทษด้านซ้ายให้แรชฟอร์ดตวัดเข้ากลางแล้วชาร์จจ่อๆนะครับดาโลให้แรชฟอร์ดปาดเข้ามาแล้วไอ้บูโมเหมือนแทงเข่าแล้วบอลไปชนคาน
0: ผมไม่รู้จะตกใจอะไรดีกับไอ้จังหวะชาร์จแล้วเราได้เห็นแป๊บเดียวแล้วที่เหลือภาพไปแช่โคลสอัพที่หน้าไอ้เบโมแล้วบอลยังไม่ตายด้วยใครจะไปรู
1: ้คือจังหวะนี้มันไปแทงเข่าเลยครับโอ้โหชนคานก็ได้ออกมาแล้วตัดมาตรงนี้แมนยูได้เตะมุมทางด้านซ้าย
0: รูโน่ปันโด่งไปเสาไกลแม็กไกว์มงย้อนกลับมาดิออฟมงสกัดอีกทีนึงเก็บบอลได้ยิงยัดเมนูติดบล็อกซ้ำอีกทีดาโลติดบล็อกย้อนกลับมาซ้ายของชอมายิงครับไหลออกด้านนอกไปรูโน่เล่นสั้นฝั่งซ้ายเคาะมาแรดฟอร์ดแต่งเข้าด้านในคืนมาเมนูโยกเข้าขวาเมนูล็อกเข้าซ้ายเมนูยิงซ้ายติดบล็อกที่ดิออฟโอ้โหยังเหนียวครับ
1: โอ้โหเป็นช่วง 3-4 นาทีที่แมนยูกดดันได้น่ากลัวนะครับโอ้แต่ว่าพลาดโอกาสทองในการขึ้นนำครับจังหวะยิงของเอบูโมจ่อๆไปชนคานแต่ยังได้บุกอยู
0: ่หันหน้าเข้าหาประตูได้ครับแรดฟอร์ดบอลย้อนมาหน้ากรอบไปโทษยิงขวาเน้นๆทิ้งตัวรับไว้ได้ครับลูกยิงของทีเลมันไม่แรงพอครับ
1: หมดไปหน่อยครับแล้วก็ไม่ห่างตัวทางเกลสเกอร์เพนนะครับโอ้แต่ว่าภาพจับมาที่เอบูโมอีกครั้งนึงจากบอลหน้ากรอบเขตโทษด้านขวานะครับดาโลเปิดให้แรชฟอร์ดทิ้งตัวผ่านเข้ากลางไปตรงนี้เนี่ยประมาณสัก2หลาครับเอบูโมกระโดดเข้าชาร์จแต่ว่ามันเป็นลักษณะว่าบอลเนี่ยมันมาสูงในระดับหนึ่งแล้วก็เป็นการแทงเข่านะครับเพื่อจะทำประตูปรากฏมันไปโดนเหลี่ยมใต้บอลครับไปชนคานครับไม่เข้าประตูเฉยเลย
0: ก็คือสรุปให้เห็นภาพชัดอ่ะลูกเนี้ยยิงออกยากกว่ายิงเข้า
1: โอ้ใช
0: ่เอางัดให้บอลเตะยังไงไปสัมผัสบอลยังไงก็ตามให้บอลมันไม่เข้ากรอบอ่ะ
1: โอ้
0: ยากกว่า
1: คือให้มันชนคานแล้วไม่เข้าเนี่ยโคตรยากนะครับจังหวะอุลกูลเนี
0: ่ยยากมาก
1: แต่มันเป็นอย่างนั้นนะครับ
0: ฟาตาบูจะเผาลูกชอคราวนี้มาตามมาบล็อกทันแล้วก็ดันฟาตาบูตกขอบสนามไปเลยครับเสียแต่มุม
1: โอ้โหฟาตาบูครึ่งหลังเหมือนลูกชอได้จันเล่นหนักขึ้นนะครับในการที่ตามประกบทางด้านของฟาตาบู
0: ตั้งใจมากโดนกันแต่ละทีเนี่ยเข็ดแล้ว
1: น่าจะโดนคาดอีก เรียกว่าปลุกใจในช่วงพักครึ่งเฮ้ยเองให้เด็กนั่นมันลบเหลี่ยมไงวะเออเล่นนุ่มนิ่มไปเอาหนักๆหน่อย
0: ดอกกูหกถูมือรอโดนเผาทีผมลงแทนแล้วนะ
1: ครึ่งหลังมาดุเลยลูกช
0: อแตะมุมด้วยซ้ายของฟันตาบูครับหยอดมาเสาแรกลูกนี้บ่งทิ้งได้ก่อนอยู่นี่ธีรมันแถมโดนชนด้วยครับได้ฟาวครับธีรมันโดนนักปอมโถมเข้าใส
1: ่54นาทีผ่านนะครับ 1-1 กล้องจับมาที่แกรี่โอนีลครับปรับกองหน้าแต่ว่าชูบาร์อักปอมลงมานี่ก็ยังมีบทบาทในเกมไม่เยอะนะครับ
0: ครับ
1: และเกือบจะเสียประตูด้วย
0: สวัสดีค่ะเชียร์อิสบิท2นัดให้ได้6แต้มปอลลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่กว่าแน่ต้องมีคนแบบนี
1: ้เอสคิปราซิออสครับมิดฟิลด์คนใหม่ที่ดึงมาจากทางไบเออร์ลิวเซ่นนะครับมีมาวอร์มอยู่ที่ข้างสนามแล้ว
0: นี่ก็เป็นอีกหนึ่งในขุนพลชุดแชมป์ไร้พ่ายที่เลเวอร์คูเซ่นกับอลองโซ่บอลของแมนยูเต็ดขึ้นทางขวาดาโลล็อกไว้ก่อนคืนแล้วเบิ้ลเข้าในมงจะจ่อยเมโมโอ้โหโดนเหลี่ยมย้อนออกไปทางขวาอีกทีนึงธีรมันเก็บบอลยอดโดมาอีกทีนึงมงสกัดได้ครับลูคิสแล้วแม็กควายแย่งบอลกลับมาแม็กควายยิงยัดฉลับเข้าไปเลยโอ้เข้าเฉยครับโอ้แซงขึ้นนำ 2-1 นาที56จากแฮร์รี่แม็กควาย
1: โอ้โหแฮร์รี่แม็กควายบอกพี่เองครับโอ้โหได้บอลเข้ามาในกรอบเขตทั่วด้านขวานะครับหักข้อยิงบอลมีไปฉลับผู้เล่นของอิฟสวิทเข้าประตูครับ 2-1 แต่ว่าแมนยูเองในช่วงประมาณเกือบ10นาทีที่ผ่านมากดดันได้ดีนะครับแล้วก่อนหน้านี้ควรจะขึ้นนำด้วยแต่ไม่ได้แต่อาจจะต้องมีเช็คอะไรหน่อยเพราะว่ามีนักเตะของอิฟสวิทไปโวยนะครับจังหวะแฮร์รี่แม็กควายอุ้ยจังหวะที่ชูบาร์กปอมจะยกบอลหนีเนี่ยเหมือนทางด้านของแฮร์รี่แม็กควายเนี่ยยื่นแขนมากันไว้นิดนึงแม้ว่าจะเก็บไว้ตรงลำตัวก็ตามนะครับในจังหวะตัดบอลมาได้แล้วก็แตะเข้ามาในกรอบเขตโทษและยิงไปฉลับทางด้านของเจคอบกริฟนะครับทำให้สเกอร์เพนเนี่ยเรียกว่าหลงทางนะครับบอลเปลี่ยนทางเข้าประตูไป
0: ดูว่าผู้ตัดสิน VR วันนี้เป็นเจเรตจิเลตนะครับเพราะว่าลูกเนี้ยมันต่อเนื่องกับจังหวะทำประตูโดยตรงเพราะว่าพอบอลติดบล็อกที่แฮร์รี่แม็กควายติดแขนเนี่ยแล้วเป็นแฮร์รี่แม็กควายลากบอลขึ้นหน้าไปหาจังหวะจบสกอร์เป็นประตูทันที
1: โอ้แล้วจังหวะจะสกัดของทางกริฟก็เลยกลายเป็นว่าจริงๆอ่ะถ้าไม่โดนทางเจคอบกริฟก็อาจจะมีโอกาสไม่ตรงกรอบนะ
0: ใช่แล้วก็ไปลุ้นตัวเสาไกลจะชาร์จได้ไม่ได้ทีเพราะดูวิถีบอลแล้วไม่เข้ากรอบอ่ะลูกเนี้ยถ้าเกิดเป็นประตูก็เข้าใจว่าเครดิตน่าจะเป็นโอนโกของเจคอบกริฟแต่ก่อนจะโอนโกเนี่ยดูให้ได้โกก่อนจาก VR นะครับเช็คว่าแฮนด์บอลหรือไม่แล้วรีเพลย์นะแทนที่ให้ดูจังหวะแฮนด์บอลให้ดูตอนยิงอยู่นั่นแหละยืนยันให้ประตูครับเป็นแฮนด์บอลแบบยังไงดีวะไม่เข้ากรณีในการโดนจับแฮนด
1: ์คือเหมือนตั้งใจจะเปิดไปเหลี่ยมเสาไกลมากกว่าด้วยซ้ำในจังหวะที่แฮร์รี่แม็กควายตวัดเนี่ยซึ่งบอลมันก็ไม่ตรงกรอบแล้วตัวเสาไกลมีเพื่อนที่จะรอยิงปรากฏว่ามันไปฉลับขาเจคอบกรีฟนะ
0: ไม่เป็นไรอันนั้นผมว่าไม่ใช่ประเด็นใหญ่ที่ว่าเราดูเงื่อนไขของการไม่ให้แฮนด์บอลแค่นั้นเองเรื่องที่ว่ามันเป็นประตูไปแล้วก็จบอีกเรื่องนึงเรื่องของเครดิตก็เจคอบกรีฟครับยืนยันครับก็พิจารณาจากทางพรีเมียร์ลีกแล้วนะครับให้เป็นลูกทำเข้าประตูตัวเองนะครับก็จุดสำคัญที่มีการเช็คผ่านนะครับแล้วแทงทะลุสวนขึ้นมาทีจับบอลยาวลูกนี้แต่โดนเสียบจังหวะจะลุ้นทำประตูผู้สินว่ายังไงครับใบแดงจุดโทษหรือเปล่าแล้วคนเสียบจังหวะที
1: ่โอ้โหกรีฟอีกแล้วกล้องจับมา
0: จังหวะที่มันซุสคุนย่ากำลังได้หลุดเดี่ยวนะครับแล้วโดนเสียบจากด้านหลังร่วงไปในกรอบเขตโทษเบื้องต้นจุดโทษก่อนแล้วจะเป็นใบอะไร
1: สื่อสารอยู่กับทาง VR นะครับ
0: ใบเหลืองครับ
1: ใบเหลืองครับ
0: เบื้องต้นใบเหลือง
1: โอ้จังหวะแมนยูได้บอลตรงกลางสนามคอมบิเมนูพาบอลหนีมาแล้วจ่ายทะลุมาลายของคุณย่าไม่ออฟไซด์นะครับ โอ้โหแล้วคือพยายามจะสกัดที่บอลเลยครับทางด้านของเจคอบกรีฟแต่ว่ามันกลายเป็นว่าไม่โดนบอลนะครับแล้วกลายเป็นว่าไปชนด้านหลังของมารุสคุณญาตินิดนึงทำให้มารุสคุณญาติเสียหลักล้มลงไปครับ
0: เอาเป็นว่าแกไม่โดนใบแดงก็ถือว่าดีแล้วครับในกรณีนี้ไม่โดนลงโทษหนักขั้นสุดนะครับเสียใบเหลืองละจุดโทษให้แมนยูไนเต็ดครับ
1: โอ้โหในเวลาเพียงแค่แป๊บเดียวนี่มีโอกาสจะกลายเป็นตามหลัง2ประตูด้วยนะครับอีฟสวิ
0: ทแต่ครึ่งหลังเนี่ยคือเล่นกันแบบหนังพลมุนจริงๆครับความดุดันของแมนยูไนเต็ดดีขึ้นเยอะเลย
1: โอ้มีโอกาสจะเป็นที่ประตูที่2ในเกมนี้ของบรูโน่เฟรนเดสครับจะเป็นคนรับหน้าที่สังหารจุดโทษครับ
0: เฮ้ยท้าทายสเกอร์เพนยืนเอียงครับไม่ได้ยืนที่กลางประตูเป๊ะๆนะครับแกยืนออกมาทางขวามือของตัวเองแล้วเปิดซ้ายยิงซ้ายดิมาดิรู้ครับหรือไม่แกก็หลงทิศเฉยๆบรูโน่สเต็ปเข้ามาหาบอลซอยขาดึงช้าแล้วก็หลอกทางย้อนทางไปที่แกยืนขวามือตอนแรกสุดท้ายแกพุ่งซ้าย
1: โอ้โหยิงเข้าไปแบบง่ายๆเหนือชั้นเลยครับนาทีที่61นะครับแมนยูขึ้นนำ 2-1 แล้วก็เป็นขึ้นนำ 3-1 นะครับแล้วก็เป็นประตูที่2ของบรูโน่เฟรนเดสในเกมนี้ครับ
0: โล่งได้อย่างน้อยๆผ่าน2สัปดาห์แซงลิเวอร์พูลแน่นอนครับ
1: โอ้โหพอผ่าน1ชั่วโมงตอนนี้นี่เบาใจได้เยอะเลยครับแมนยูขึ้นนำเป็น3ประตูต่อ1แล้วนะครับเอียงไปทางขวานะครับตำแหน่งการยืนของสเกอร์เพนแล้วพอบรูโน่จะยิงค่อยถอยมาตรงกลางแล้วจะไปฝั่งซ้ายปรากฏบรูโน่ก็ยิงไปทางขวามือของเขานั่นแหละครับ
0: อินสปายมาจากโอนาน่าช่วงเวลาหนึ่ง
1: ดีไม่ชี้บอก
0: ครับ
1: ถ้าชี้นี่ใช่เลย
0: มาดิ
1: เอาละครับจะเปลี่ยนปาราซิออสลงมาแล้วครับเอานูนเยสเลยครับออกครับเป็นคนที่พลาดในจังหวะเสียประตู 1-1 นะครับเป็นลื่นล้มก็เป็นเดบิวต์ในพรีเมียร์ลีกของเอสคิวปาราซิออสด้วยนะครับ
0: มีโอกาสไหลมากกว่านี้ด้วยโมเมนตัมของเกมจังหวะในการเซตเกมเอาบอลขึ้นหน้าทั้งสปีดบอลก็เร็วขึ้นแล้วก็มั่นยำมากขึ้นด้วยนะครับครึ่งหลังฟอร์มการเล่นของแมนยูไนเต็ดยังได้ครองบอลขึ้นมาอยู่เหมือนเดิมครับยูริทิเลมันเข้านายมาที่เมนูเคาะมาหน้ากรอบไปโทษบรูโน่ไม่พลิกครับเคาะวนกลับมาก่อนขวาเติมอีกทีนึงดันโลเจคอบกริฟก็ยืนยันใบเหลืองนะครับขึ้นกราฟิกมาย้อนให้ดูเฉยๆดีแล้วไม่โดนใบแดงเนื่องจากว่าเป็นความพยายามที่จะเข้าเล่นบอลครับแล้วก็ในเมื่อมันเสียลูกจุดโทษไปแล้วถ้าพิจารณาจากตรงนั้นก็จะไม่ลงโทษขั้นสุดจะโดนแค่ใบเหลือง
1: คือมันมีโอกาสที่จะสกัดถึงบอด้วยนะครับจังหวะที่เขาสกัดเมื่อสักครู่นี
0: ้ถ้าวิ่งไปดึงเนี้ยสามารถให้ใบแดงได้บรูโน่ได้บอลหน้ากรอบแม่ต่างลูกนี้ห่างไปนิดนึงครับไม่ได้ยิงเอมเมโมยังเก็บคืนได้ครับเคาะเปลี่ยนไปทางฝั่งขวาของดาโลโยนด้วยซ้ายไปทางเสา2วนเล่จ่อๆซุปเปอร์เซฟครับโอ้โหแลนด์ฟอร์ดยิงสวยแล้วด้วยครับสเกอร์เทนเซฟเฉย
1: โอ้โหมันควรจะเป็น 4-1 แล้วนะครับจังหวะทางขวาดาโลเปิดมาเสาไกลเอี้ยวตัววนเล่ด้วยขวาครับแบบไม่ต้องฉับครับว่าแต่ว่าปิดเสาแรกดีแล้วก็เซฟไว้ได้ครับเกียวสเกอร์เพนปัดทิ้งออกหลังไป
0: คุ้นๆเมื่อปีก่อนก็ยิงให้กับบาร์ซ่ามุมนี้มาแล้วเหมือนกัน
1: ได้ลุ้นเตะมุมทางด้านซ้ายครับแมนยูโดยบรูโน่เฟรนเดส
0: บรูโน่เปิดพุ่งมากลางประตูมงเช็ดเสาไกลไม่มีตัวชาร์จครับแล้วก็ไม่ทันครับล้นออกหลังไปแล้ว
1: ยังนิ่งครับไมเคิลคาริกแม้ว่าทีมจะนำ 3-1 แล้วนะครับกับเวลาที่เหลือประมาณ25นาทีไม่รวมการทดเวลา
0: ใจหายอยู่ช่วงนึงเหมือนกันเพราะว่าโอ้โหโปรแกรม คือมีช่วงเวลาที่เสียวว่าจะโดนน้องใหม่เล่นงาน2เกมติด

0: บอลเด้งกลับไปกลับมาในตอนนี้เข้าทางฝั่งแมนยูไนเต็ดหมดเลยครับเก็บบอล2ได้ตลอดเอ็มเมโมทางขวาคืนมาดาโลเบิ้ลเข้าในกรอบไปโทษยังสกัดไว้ได้ครับจากพาราซิออสนานๆโต้ทีจะแทงบอลขึ้นหน้าชูบาร์ฟอมก็มาไม่ทันเหลือลิซานโดมาร์ติเนสเก็บบอลคืนไม่ได้ถ้าไก่เก็บ5นัดเก็บได้แค่2แต้มจุนวิชิตคิดว่าแซบี้รอดไหมครับจากคุณนัท
1: 5นัดเก็บได้2แต้มเลยนะโอ้โหผมว่ารอดยากนะ
0: ผมว่ารอด
1: รอดเหรออ
0: ืม
1: 5นัดนะ
0: อือโอ้โหเชื่อมั่นดิเชื่อมั่น
1: ครับผม
0: เชื่อในแบบขั้นตอน
1: อืมโปรเซส
0: ใช้เวลาใช่
1: อืม
0: ไม่งั้นสงสารโทรารี่มันเออโอ้อิตาเลียนจ็อบเขาแบบคุยกันไปอย่างดิบดี
1: อืมโอ้ส่วนแมนยูนี่ก็ช่วงเวลาที่เหลืออยู่ก็เล่นสบายเลยครับไม่จำเป็นต้องไปเร่งเกมอะไรแต่ว่าที่เบนาเบลในมาดริดหนีไปเป็น4ประตูต่อ0แล้วนะครับประตูที่4เดี๋ยวขอดูแป๊บหนึ่งว่าเป็นใครเป็นทาง
0: เป้ไหม
1: กลาในช่วงทดเวลานาทีแรกนะครับนำ 4-0
0: วันนี้ลงสำรองนะฮะอาดากูแล
1: โอ้โหแล้วโคโม่บุกนำนาโปลี 1-0 นะครับ
0: ตรงนี้ดิ
1: ขอยืนยันคนนำประตูแป๊บหนึ่ง
0: ส่วนเกมที่ออทฟอร์ดพอมัน 3-1 ปุ๊บอิสวิชเฉาไปแล้วครับไม่มีอะไรเป็นมาร์ตินบาตูริน่ายิงให้โคโมนาที17นะครับ
1: ส่วนอัลส์บวกกับชาเก้เนี่ยอัลส์บวกนำ 1-0 แล้วสถานการณ์ของชาเก้ก็กลายเป็นว่ายิ่งแย่ลงไปอีกนะครับเพราะว่าเหลือตัวผู้เล่นเพียงแค่10คนในสนามด้วยชลินเบิร์กนะครับมิดฟิลด์ของทีมโดนใบแดงครับ
0: ลุ้นลูกที่4เขาไม่มีนูยิงเน้นติดบล็อกเอาซ้ำไปซ้ำมาเข้าทางบูโน่แฮตทริกเฉยเลยครับบอลฉลับจากลูกยิงในเบมโม่ไปเข้าทางบูโน่ในกรอบ6หลาจับแล้วยิงง่ายๆนาที68ครับยิงทะลุเป็น 4-1 ครับ
1: โอ้โห
0: เป็นไงเป็นไงจุนเป็นไงจุนเป็นไงจุน
1: ปิดกล่องแล้วครับสำหรับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเกมนี้ครับชนะแน่ๆแล้วครับ3แต้มแน่อยู่ที่ว่าจะจบที่เท่าไหร่
0: เป็นยังไงคุณเนี่ย
1: โอ้โหถือว่าเป็นชัยชนะในบ้านแล้วครับแน่ๆแล้วครับสำหรับแมนยูจะเป็น3แต้มแรกในฤดูกาลนี้นะครับหลังจากที่นัดเปิดสนามพลาดท่าด้วยการออกไปแพ้เฮาซิตี้มา 2-0 นะครับขึ้นทางซ้ายมาครับเมนูมาที่มาคัตแลชฟอร์ดเปิดเข้ากลางมาบอสกัดมาเข้าทางเมนูยิงติดบล็อกเอบูโมยิงทีติดบล็อกแล้ว คือบูโน่แฟนเดสโชคดีคือวิ่งมาตรงจุดในจังหวะที่จังหวะยิงของเอบูโมเนี่ยไปติดบล็อกทางลิฟเดวิดมาเข้าทางของบูโน่แฟนเดสพอดีครับโอ้เหมือนฉลับมาตั้งให้บูโน่ครับจับหนึ่งจังหวะแล้วแปะด้วยขวาเข้าเหลี่ยมเสาไกลไป
0: แล้วมันฉลับมาให้เล่นง่ายด้วยเนื่องจากว่าน้ำหนักบอลที่ถึงตัวบูโน่อ่ะมันค่อนข้างเบาก็เลยแม้บอลจะเปลี่ยนทางมาแต่ก็จับบอลง่ายครับแต่งแล้วยิงง่ายๆเลยอุ้ยโอ้โหยิงจากกลางสนามบูโน่กล้องตัดมาอีกทีนึงเนี่ยบอลตกเฉี่ยวประตูไปนิดเดียวครับจากการที่อิสวิทเคลียร์บอลแล้วเอ็นซิโซโดนรุม2บอลล้นออกมาที่บูโน่กับตัวยิงโอ้โหน้ำหนักล้นไปนิดเดียวไปตกหลังคาหน่อยเดียวครับ
1: จังหวะนี้เล่นหวงบอไปเองครับเอ็นซิโซโดนทิลมันตัดบอได้เข้าทางบูโน
0: ่วิญญาณอาจารย์เบ็คเข้าสิง
1: ยิงครึ่งสนามนะครับแต่มันโดดไปนิดนึงพูดอย่าพูดถึงประตูของเบ็คแฮมเลย
0: จะไปพูดถึงประตูของลองโซ่ก็อะไรอยู่ทุกอย่างสวยงามไปหมดครับต่อเนื่องครับวัน2วันนี้ของบรูโน่สนบอกชิดซีเรียสในการทำงานแต่วันนี้ชิดตลกเอาก็ไม่แล้วแต่ แล้วแต่งานดีกว่า
1: ครับผ
0: มแล้วแต่งาน

0: made it. David started so promisingly for Ipswich, but now they are in deep water.
1: โอ้โหแต่อีฟวิดนี่ครึ่งหลังนี่โอ้ความหวือหวาวูบวาบหายไปเลย
2: ถ้าเป็นแบบเหมือนถ้าเป็นเกมหรือไม่เป็นทางการนะฝั่งอีฟวิดขอเลิกตอนนี้เลยได้ คือเล่นไม่ได้ไปแล้วครับ
1: โอ้แล้วก็อะไรก็ไม่เป็นใจนะจังหวะยิงติดบล็อกก็มาเข้าทางบรูโน่อีก
2: เชียร์ให้มันก็ให้มีประตูตีตื้นของอีฟวิดเข้ามาสักดอกเพิ่มความระยะกดดันหน่อยพอลูกนี้วางบอลยาวไปแล้วโดนสกัดออกหลังครับเป็นลูกเตะมุมของอิสวิท
1: อยู่ไม่ได้ครับต้องเปลี่ยนตัวเพิ่มครับทางกาลิโอเนลมีทางอับดุลอัตลานะครับที่จะถูกส่งลงมาครับส่วนแมนยูนี่อาจจะมีการขยับเปลี่ยนเหมือนกันเพราะมาสลาวีนี่ก็วอร์มอยู่ที่ข้างสนามนะครับแต่ว่าจังหวะนี้อิสวิทได้ลุ้นเตะมุมทางด้านซ้ายครับ
2: เปิดเตะมุมโด่งเข้ามาลูกนี้ละเมนชกได้ก่อนแย่งมงกันอยู่แล้วก็บอลตกมาเข้าทางทีละมันออกบอลยัดเข้ามาใส่คุณย่าผิวหลบมาหนึ่งโดนสกัดออกข้างไปก่อนนะครับสำรองออตตาล่าเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับอีกออสหนึ่งไหม
1: ไม่น่าเกี่ยวนะ
2: เกี่ยวอะไรกับดันโก้ไม่เกี่ยวใช่ไหม
1: ไม่น่าเกี่ยวผมขอเช็คประวัติ
2: เป็นนามสกุลทางฝั่งแอฟริกัน
1: อีกคนหนึ่งก็เป็นดันเนลฟอลองนะครับที่จะถูกส่งลงมา
2: ไม่ด่าแล้วผมลืมไปเลยแล้วว่าอยู่ในสนามข้างหลังเนาะ
1: ชูบาปอมก็แทบจะไม่ได้บอลนะลงมาเป็นตัวสำรอง
2: แต่ไอ้หน้าเป้าเราเข้าใจได้แต่ว่าเนี่ยอย่างไม่ด่าเงี้ยคือหายน่าเกลียดออกไปพร้อมกับซาซ่าลูคิชที่มีใบเหลืองอยู่นะ
1: ก็สัญญามาจากทางสตาร์สบุกนะครับสำหรับทางอับดุลอัตตาล่านะครับส่วนแมนยูเอาเลนิโยโลกับซูแซมมาสลาอุยลงมานะครับถอดเอาลุคชอออกแล้วก็ดาโลครับเป็นอีกคนหนึ่งที่โดนถอดออกครับเปลี่ยน2คนนะครับแมนยูผ่าน73นาทีครับสกอร์น้ำห่างก็เริ่มจะขยับสลับตัวอื่นลงมาเล่นแล้วนะครับลูกทีมของไมเคิลคาลิกฮิฟฟินนี่ก็มีเปลี่ยนทางลูคิชนะครับเมื่อสักครู่นี้ที่โดนถอดออกไปนะครับ
2: ได้บุกขึ้นมาง่ายๆตลอดครับนับตั้งแต่สกอร์ไหลในช่วงครึ่งหลังครับแหวกขึ้นมาคนเดียวครับคุณย่าไหลออกซ้ายไปก่อนแรชฟอร์ดพักละคืนมาสลาวีเคาะวนไปเรื่อยครับสลับไปขึ้นฝั่งขวาบ้างครับเลนี่ยูโร
1: นาโปลีตีเสมอได้แล้วนะครับจากลาสมุดฮอยลุนนาทีที่30
2: มาบอกชิดตกลงร้านให้ได้ก่อนสรุปหงเอาไปกินโ
1: อ
2: ้หมายถึงแชมป์เลยนะโอ้โห
1: จะแชมป์เลยเหรอ
2: โอ้โหโคตรโลภเลย
1: คิดว่า
2: โลภไปดู
1: จะได้บาโคล่า
2: ไปดูพื้นฐานเลย
1: อาจจะได้บาโคล่ามาแล้วจะเป็นแชมป์ไปเลย
2: ผมให้เอาบาเป๊ปซี่มาอีกตัวนึงเอา
1: อุ้ยฮาจังเลยอะบาเป๊ปซี่บาโคล่ามา
2: ขึ้น
1: ครับผม
2: บอมยังแย่อยู่ฝากพี่จุนตามฮาเวลเซ่ฟุตบอลเยอรมันลีกา3จากคุณสะพง
1: ชนะทางวอร์ฮอฟมันฮาม 3-2
2: จุดเลือกปืนชิดเลือกสิงถือว่าจุดเลือกเต็งหนึ่งก็ใช่เนาะมันเต็งหนึ่งก็ได้เปรียบอยู่แล้วดูทางขวาเอเมโมจี้ขึ้นมาครับเอเมโมจี้เขากลับไปโทษเข้าซ้ายยิงยัดเลยครับมาอยากมีสกอร์เขาบ้างแต่วันนี้ติดบล็อกอย่างเดียวเลยยังคุมบอล2ไม่ได้ครับมัสลาอุยแทงออกซ้ายไปที่แรดฟอร์ดแรดฟอร์ดยังไม่คายบอลครับสุดท้ายก็ไม่ฝืนเอาบอลขึ้นหน้าเคาะวนไปวนมาไปเรื่อย
1: แมนยูโปรแกรมนัดต่อไปนี่จะบุกไปเยือนฮิวดิคินสันของเอฟเวอร์ตันนะส่วนอีฟสวิทเนี่ยจะเปิดบ้านเดี๋ยวก็รู
2: ้
1: ส่วนอีฟสวิทเปิดบ้านรับการเยือนลิเวอร์พูลงานง่ายดิ
2: ง่าย
1: สำหรับลิเวอร์พูลเหรออ
2: ีฟสวิท
1: อาจจะจบ 2-2 ก็ได
2: ้เนี่ยเดี๋ยวคุณไปดูไอ้ฟาตามูไอ้เอ็นซิโซ่เดี๋ยวฟิลฟาวอีกทีนัดหน้าโ
1: อ
2: ้โหขึ้นดูฟาตามูสวนทีน้ำบานเห็นภาพเลยเคอร์เคสมันโดนแน
1: ่
2: ขนาดอาจารย์ชอยไม่เหลือ
1: เราตัดพอทีมเราจะคืนฟอร์มเก็บชัยชนะนัดแรกในลีกก็ได้
2: พี่จิ๊บพี่จุนตามแรนให้ด้วยครับขอบคุณครับ
1: แรนเหรอครับได
2: ้เอาเฮ้ยดูแรดฟอร์ดจังหวะพักบอลหน้าก่อนไปโทษพิงพิงเอาสักทางหนึ่งวนเข้าซ้ายวนกลับขวาวนเข้าซ้ายโอ้ยเลี้ยงเป็นมาราโดน่าครับสุดท้ายโดนจี้ออกมายิงซ้ำไปที่บูโน่ติดบล็อกเพื่อดูวนกลับมาทางขวานี่ต้องยิงยัดแบบนี้ครับคุณย่ายิงติดเซฟล้นออกมาสวิตแกะบอลออกมาได้ครับ
1: ยัดเสาแรกเลยนะครับมาชุสคุณย่าในกรอบเขตโทษด้านขวาได้ว่าติดเซฟสเคอร์เพนส่วนแลนกับเลมอง 2-2 โดยที่เลมองเนี่ยเหลือ10คนตั้งแต่นาทีที่68นะครับแต่ยังไม่จบนะทดเวลา
2: ผมว่ามีแนวโน้มจะได้ลูกที่5ว่ะแมนยู
1: โอ้โหก็ยังตั้งหน้าตั้งตาบุกอยู่เรื่อยๆอ่ะ
2: ซึ่งผมว่าได
1: ้
2: ผมว่ามา
1: เอ๊ะแต่ผมเห็น breaking news เมื่อสักครู่นี้
2: อะไรสิ
1: โอลิวัตกินคอมพลีทในการไปซาอุดิโปรลีกแล้วนะกับอัลฮิลาลนะครับ51ล้านปอนด์สัญญา3ปีย
2: ินดีด้วยกับฐานะที
1: ่มั่น
2: มั่นคงอ่ะเออจบเลยจบไปส่งต่อได้หลายรุ่นเลยเลี้ยงได้ยันหลานอ่ะ
1: ก็แฮปปี้กับทุกฝ่าย
2: ใช่แล้วก็ผมว่าวิลล่าแฮปปี้มากเพราะว่าหมดสภาพไปตั้งแต่ปีก่อนแล้วนะครับฟอร์มของลิวัตกินส์ไม่ได้ลุ้นว่าจะกลับมาได้ง่ายๆถึงเวลาเปลี่ยนแล้วล่ะก็ไปล่าเริงกับนิโก้แจ็กสันดีกว่าศูนย์รวมความบันเทิงแห่งใหม
1: ่อาจจะกลายเป็นฮีโร่คนใหม่และยิงระเบิดเถิดเทิงก็ได
2: ้หรือว่าจะไปเก็บสถิติใบแดงเพิ่
1: ม
2: อยู่บาเยิร์นก็ยังโดนใบแดงได้คิดดูอิสวิทสักลูกไหมล่ะเอ็นซิโซ่ลากขึ้นมาอยู่หน้ากับโทษไหลขวางมาตรงกลางครับบาลาซิออสคืนฝั่งขวามาอีกทีหนึ่งฟาตาบูโอ้โหแรดฟอร์ดมาเสียบมั่นครับไปแย่งบอลจากเท้ามาได้จบครับไม่ได้บุกแล้วอิสวิทนุสซามาเลอุยจะพาบอลหนีมุมอับพวกกันเลี้ยงหนีเลี้ยงบอลออกข้างเราก็ดูว่าเขาจะแก้ทริคนี้มาสวยๆแบบไหนโอ้มาสลาวี
1: แมนยูเปลี่ยน3คนนะครับอังเดซานโตสเบนจามินเชสโกนะครับแล้วก็ทางแพทริกดอกูครับเอาคัพพี่เมนูออกฝนดูจะตกมาหนักขึ้นแล้วด้วยนะครับตอนนี้ที่โอทราฟอร์ด
2: กลัวเปลี่ยนออกครับ
1: กูเป็นหวัด
2: พวกลูกไม่รักก็ถูกส่งลงสนามมาอันเดรซันโตสเบนจามินเซสโก
1: ไปเอาไข้มาซะหน่อยปะมีแรชฟอร์ดที่โดนถอดออกนะครับมีเมนูแล้วก็มาทิวส์คุนย่านะครับ
2: บูโดก็เหมือนเดิมครับไม่คิดจะพักวันลงไปเรื่อยฝนตกลงมาหนักเลยนะครับช่วงนี
1: ้ส่วนแฮตทริกในวันนี้ของบรูโน่เฟรนเดสนะครับก็เป็นแฮตทริกที่2ของเขากับแมนยูในศึกพรีเมียร์ลีกนะ ก่อนหน้านี้ก็คือเกมกับลีดส์ยูไนเต็ดในฤดูกาล2021ถึง2022นะครับ
2: แล้วเป็นแรกของพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้ด้วยป่ะ
1: โอ้น่าจะแรกนะ
2: เรายังไม่มีใครทำได้
1: ไม่น่าจะมีใครทำได้
2: ฮาลันยังไม่มาใช่ป่ะถ้าฮาลันยังไม่มาก็แปลว่าบรูโน่ฮัตทริกแรกครับ
1: เอ้ยหรืออีซักมีแล้วอ๋อโทษที2-2นัดเลยเพราะฉะนั้นยังไงไม่มีใครฮัตทริกแน่นอน
2: ถูกต้องครับผม
1: ทัวร์จะลงไหม
2: อ้าวผมไม่ได้ว่าอะไรคุณผมไม่ได้ว่าอะไรผมไม่รู้สึกอะไรกับคุณแต่ถ้าคนอื่นจะรู้สึกก็ผมไม่เกี่ยว
1: ปกป้องน้องเลยพี่จัดด้วยกันหยอกหยอกหยอกโอ้โหแต่ว่าตอนนี้ฝนมาหนักจริงที่โอทัฟฟอร์ด
2: ไม่รู้จะได้เห็นภาพหลังคารั่วอะไรอย่างงี้กันอีกว่าแบบน้ำบนหลังคาระบายไม่ทันอะไรเงี้ยมาเป็นแบบน้ำตกอ่ะอันนี้คือมันเหมือนคือเนาะช่วงเวลานึงจนมันเป็นซิกเนเจอร์เรื่องอัมกันสนุกไปแล้วแต่มุมของแมนยูเต็ดฝั่งซ้ายครอสไปเสา2ลูกนี้แหมสเกอร์เพนรับเข้ามือได้ครับนี่ไงแล้วภาพก็ตัดมาน้ำที่มันแบบไหลออกมา
1: ตามคำขอ
2: ทะลุแบบชายคาออกมามาเป็นเส้นเลยก็ล้างน้ำยังตันอยู่เหมือนเดิมครับนกอาจจะขึ้นเป็นทำรังจากประสบการณ์บอลครอสสวยๆของบรูโน่มาโม่หลุดเดียวกระดกบอลข้ามเพนเดอร์แล้วก็ชนคานสกัดบนเส้นโอ้เข้าไปจนได้ครับนึกว่าจะดวงแตกทีให้เมโม่5-1ครับโอ้โหแต่กว่าจะได้ประตูต้องลุ้นว่าบอลชนคานแล้วยังไงต่อครับเด้งเข้านะครับ
1: ปิดฉากแบบแท้จริงเลยครับพอ5-1เนี่ยนาทีที่82ครับ
2: แล้วลูกนี้มันก็แอสซิสต์ของบรูโน่อีกแล้วหลังจากแกแทงเข่าจนจ่อไม่เข้าไปที
1: อันเดซานโตสเล่นกับบรูโน่บรูโน่ตวัดให้สวยมากครับหลุดเดี่ยวขึ้นมากระดกหนีสเคอร์เพียนที่พยายามจะออกไปตัดบอลนอกกรอบขอโทษแล้วจังหวะคือ
2: มันแปลกเน
1: า
2: ะ
1: มันกระเด้งชนคานแล้วมันสกูถอยหลังนะครับแล้วทางเจคอบกริฟเนี่ยพยายามจะเคลียร์ทิ้งปรากฏไม่ทันเลยครับบอลมันเข้าประตู
2: จังหวะมันค่อนมันแปลกมากมันบอลมันมีแบ็กสปินเพราะว่าจากที่กระดกบอลโด่งๆเนี่ยพอตกพื้นปุ๊บกระดอนสูงกระดอนไปชนคานจากชนคานเนี่ยมันกระดอนเหลี่ยมนอกครับย้อนออกมานอกเส้นประตูก่อนแล้วมันมีแบ็กสปินเนื้อบอล
1: ถอยหลัง
2: หมุนกลับเข้าไปเฉยเลยซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นคือถ้ามันย้อนออกมาแล้วก็คือย้อนออกโอ้เหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยดูดบอลเข้าไปนะครับนาที82ครับ5-1ทบต้นทบดอกก็เอาผลต่างประตูกลับมาด้วยถ้าว่าตอนนี้ก็เท่าไหร่บวก2ลูกด้วยมี3แต้มแล้วบวก2ประตู
1: โอ้โหวันนี้นี่ใครใส่ทางด้านบูโน่แฟนเดสในแฟนตาซีเนี่ยโอ้โหระเบิดเถิดเทิง
2: แล้วมันน่าใส่ผมว่าน่าจะเป็นตัวท็อปอันดับต้นๆเลยสองสัปดาห์นี้นะจากโปรแกรมจากสถานการณ์อะไรอย่างนี้เนาะเอาไม่ฟาวมาอีกแล้วดาโลโอ้โหคิลพาร์ตดาโลเป็นไงจุนโอ้โหผมบรรยายไม่ถูกเลย
1: ไอ้บูโม่ปลกมือให้เลย
2: เป็นเซสโก้ครับขอไปแกเก็บบอล2ได้ตรงกลางแล้วพื้นที่เปิดมากไอ้เบโม่ว่างคนเดียวทางขวา
1: แต่มันออฟไซด์เยอะเหมือนกันนะถ้าดูจากตรงเนี้ย
2: แต่แกก็จ่ายบอลโหดอยู่ดีครับเซสโก้พิชิตพูดได้ดีครับล้างท้องรอได้เลยครับพี่จากคุณเวเฟอร์จริงผมว่ามันหวังได้คือทำไมจะไม่หวังอ่ะแฟนเชลซีแชมป์ไปเลยอาจจะไล่พ่ายด้วยก็ได้เอาให้มันแบบเหนือขึ้นอีกระดับนึงคืนนี้นอนหลับฝันดีละได้ยินเสียงจุ่นตุ้มจิ๋วกับชิดคิตตี้ละ
1: เดือนหนึ่งสักครั้งสองครั้ง
2: ใช่ครับพี่ชิตพลครับสรุปโคดี้กักโปนี่จะย้ายหรืออยู่กับลิเวอร์พูลต่อครับจากคุณกฤตภาสครับผมเวลาข้อความนี้มาผมต้องแบบต้องเน้นหน่อย
1: เพราะว่า
2: เขาจะมาทรงแบบฟอร์มอล
1: อ๋อ
2: มันเป็นทางการดี
1: ดูแล้วไม่น่ารอดซิตี้ไหมพี่ว่า
2: โอกาสย้ายสูงครับก็โอกาสย้ายสูงเลยลิเวอร์พูลก็พิจารณาในแง่ของธุรกิจควบคู่ไปด้วยส่วนหนึ่งอ่ะจัดลูกอีกลูกของกูมงแล้วก็ติดซูเปอร์เซฟครับโอ้โหสเคเพนปัดไว้ได้ครับโดนมงจ่อลูกครอสจากขวาไปด้านซ้ายของกรอบเขตโทษให้พาติกดอกคูได้โขก
1: จังหวะไอ้มูว่าเปิดมาดอกคูมงมันควรจะเข้าครับแต่ว่าติดมือซ้ายของทางสเคเพนครับปัดไว้ได้แต่ครึ่งหลังนี่เกมลุกแมนอยู่ทำอะไรก็ดูดีครับ
2: ใช่มันดีตลอดตั้งแต่เริ่มครึ่งหลังมาแล้วนะเป็นที่มา
1: แล้วโดนไหลตัวเองด้วยนะครับจังหวะของทางสกอร์เพนเมื่อสักครู่นี้อู้แต่ฝนนี่โหตอนนี้มาหนามเม็ดจริงๆ
2: ใช่เป็นสนามบ้านเรามีเสียวว่าจะจบเกมเขาบอกว่า
1: Manchester United seeking to win their first home game of the new season. It seems like Ipswich are going to continue what has been a long run of
2: his. สนตั้งใจอวยชิดผมว่าชิดเป็นแบบนี้มานานแล้วแค่สนสตอกผมพูดสตอกเลย
1: มันกลัวพี่ชิดไอ้สนเนี่ยเวลามันรู้ว่ามันจะจัดกับพี่ชิดเมื่อไหร่นะเอาแล้วมันโลกแล้วเริ่มหวาดผวาแล้ว
2: พูดเอาตรงไหนมาพูด
1: มันบอกผมเองโดยตรง
2: คุณดูเวลามันมาก่อนเถอะมันก็พูดไปเรื่อย
1: มันบอกผมเองโดยตรง
2: มันจะพูดพูดเลยก็ได
1: ้พี่ชิดเขาซีเรียสครับพี่เราชอบไปดุใส่เด็กไงถ้ามีอยู่ใส่ผม
2: เรื่องเดียว
1: ใส่ผมเนี่ยผมก็ยังเฉยชาไปละ
2: ก็มึงนะสุดที่จะทน
1: เจอคนอย่างเธอถอนใจบัวเลยเหร
2: ออีกลูกเวลาอีกลูกไหมลูกที่6ยังมีเวลาอยู่นะครับตอนนี้87นาทีอับดุลฟาดาบูออกไปแล้ว
1: โอ้แล้วอัลส์บวกก็หนีชาเก้เป็น 2-0 นะครับจากทางด้านของอัตันกาเดอร์นะครับนาทีที่79
2: เคซี่แมคเคนเทียลงสนาม
1: โอ้นี่ก็เด็กเก่าเลสเตอร์นะ
2: อ๋อเหรอ
1: ใช่ดาวรุ่งเหมือนกัน
2: สุดยอดนะคือขายเลสเตอร์คนนี้ได้ฐานความรู้มันแน่นเลยนะ
1: เป็นอดีตไปแล้วส่วนโคโม่ขึ้นนำนาโปลี 2-1 ผมบอกแล้วโคโม่ชวนทะเลาะ
2: เออว่ะ
1: ยิ
2: งกันเยอะเฉยเลย
1: ส่วนแลนด์ขึ้นนำเลมอง 3-2 โอ้โหแต่มันทด15นาทีแล้วนะครับเนี่ยไม่รู้เกิดอะไรขึ้นในเกม
2: มาอีกรอบแล้วลุ้นเดินหน้าหาลูกที่6ต่อไป
1: โอ้โหครึ่งหลังอีฟวินแทบจะไม่ได้สัมผัสบอลในกรอบเขตโทษแมนยูเลยครับ
2: 1ครั้งครับ1ครั้งโทษตอนไหนก็ไม่รู้
1: จำไม่ได้เนาะ
2: งั้นยูไนเต็ดเนี่ย25ครั้งบรูโน่ดีดไซก้อยเข้าไปอีกทีนึงเต็ดยับสามแต้มมาแล้วหงจะมาเมื่อไหร่ปีนี้ลุ้นท็อป8ก็เหนื่อยทีมจะลุ้นแชมป์แต่เอากุนซือกลางตารางมาคุมก็ครับผมตามนั้น
1: เฮ้ยแต่เขาดูมีทรงดูจะพัฒนาถ้าเป็นกุนซือหนุ่มที่ฝีมือดีอย่าง
2: น
1: ี้แล้วกัน
2: ถ้าคุณจะเปรียบว่าแบบเอากุนซือจากเกรดไหนมาเนี่ยผมก็ต้องบอกว่าคุณเอาเนี่ยแมนยูไนเต็ดเอากุนซือเกรดแชมเปี้ยนชิพมาใช่ป่ะ
1: ต้องให้โอกาสกันโคโม่นี่ได้ประตูขึ้นนำจากกองหน้ากรีซนะครับดูวิกาสนาทีที่34
2: ชิดผมเชื่อมั่นในหงแล้วก็ระบบหงเอางี้หงจบเหนือสิงห์เฮ้ย
1: หงจบเหนือสิงห์เลยเหรอแต่มันก็เป็นไปได้นะแต่ผมแค่รู้สึกว่าแชมป์ยังผมยังให้เป็นอาร์เซนอล
2: คือลิเวอร์พูลจบอันดับ17
1: ใจเย็นโอ
2: ้จบ18
1: ใจเย็นๆจาก2นัดที่ผ่านมาถ้าให้พี่เลี้ยงท็อป4ตอนนี้พี่เลี้ยงไง
2: ท็อป4เหรอ
1: เชลซีแชมป
2: ์ซิตี้ยังอยู่อาร์เซนอลเต็งแชมป์จ๋าๆอยู่แล
1: ้วแต่เอาให้จบจบฤดูกาลเอาเฉพาะ2เกมนะแม้ว่าอาร์เซนอลจะแข่งไปนัดเดียวนะแต่ให้เลือก
2: อยู่อยู่แล้วมุกตัวเลยอาร์เซนอลซิตี้ยังอยู่
1: อ้าวนี่แสดงว่าพี่เต็มใจเลี้ยงน้องกันดิอย่างเงี้ย
2: นะ
1: พราะน้องอาร์เซนอลพี่เชลซีไง
2: ไม่ใช่พูดก็ในเชิงเต็งแต่ว่าระยะทางเนี่ยมันอีกเป็น10เดือนแล้วคุณต้องเจอกับทั่วยุโรป
1: โอเ
2: คทีเชลซีเนี่ยซ้อมแล้วก็ซ้อมในระหว่างกลางสัปดาห์ที่คุณ
1: ไม่มีอะไรให้มากวนใจในเกมนี้
2: ไม่มีเวลามีวันคุณไม่มีเวลาประชุมทีมด้วยซ้ำไปแล้วก็มีตัวพร้อมเจ็บได้ทุกสัปดาห
1: ์แต่อาร์เซนอลสปอร์ตก็โอเคนะเดี๋ยวน่าจะเติมไหมกับเชซุสไปบาร์ซ่าละเฮียวิโก้ละ
2: เติม
1: นะ
2: เดี๋ยวจะมีดีลใหญ่เกิดขึ้นอีกพบเนี่ยเดี๋ยวยังไงเนี่ยไอ้ซัมเมอร์รอบนี้ตลาดนักเตะในอังกฤษมันเอ้าเดี๋ยวโดนฉกไอ้สวิตจะลุ้นยิงตีประตูโล่งๆครับมา 5-2 เฉยเลย
1: โอ
2: ้โหคือมีตัวกองหลังเสียบอลเฉยๆ
1: ลิซาโดมาติเนส
2: ลิซาโดมาติเนสจ่ายบอลผิดครับไม่รู้ติดน้ำหรือเปล่าฝนตกหนักเหลือเกินแล้วก็ชูบ้าความได้ยิงง่ายเลย
1: โอ้ไปล็อกแล้วก็โอ้ไปล็อกเองแล้วโดนเอ็นซิโซดักบอลได้
2: จะเหนือ
1: ขโมยหนีแล้วก็ผ่านเข้ากลางให้ชูบ้าปอมซัดง่ายๆเลยครับโอ้โหเหนือไปหน่อยเล่นยากเองครับลิซาโดมาติเนสคือล็อกจังหวะแรกได้แล้วยังจะล็อกอีกจังหวะนึงคราวนี้เสร็จเอ็นซิโซเลยครับพด8นาทีโอ้เจ้าตัวใส่หัวเลยครับไม่น่าเลย
2: แล้วผู้ตัดสินเนี่ยก็แบบเลอะเทอะจริงเนี่ยสมัยนี้นะเขาผ่านการเรื่องการสติ๊กเรื่องการทดเวลาไปนานแล้วคือด้วยสถานการณ์ของเกมเนี่ย
1: โอ้โหมันขาดขนาดนี้นะ
2: มันก็ต้องมีคำว่าแบบmercy rule เอาความเห็นอกเห็นใจความเข้าใจธรรมชาติของเกมมา4นาทีก็พออีทิศโอ้ก็ล่อไป8นาที
1: หรืออยากให้นักเตะเป็นหวัดตากฝนไปซะฝนตกหนักงี
2: ้ลงโทษมันรวยก็ได้ไหมอยากเห็นคนรวยลำบากพี่จุนครับริชาร์ดจะย้ายกับเอเวอร์ตันแล้วเหรอครับ
1: ใช่ครับ35ล้านปอนด์โดยประมาณตามรายงานนะ
2: ดีใจชอบไหมดีลนี
1: ้แพงนิดนึงคือใจอยากให้เขากลับมาอยู่แล้วแหละนะครับแต่ว่ามัน35อาจจะราคาแรงไปสักนิดกับนักเตะวัย29แล้วก็รู้สึกว่ากับ NDI ที่จะไปสเปิร์มถูกไปหน่อยอ่ะ60ล้านปอนด์ผมยังหวังว่าตัวเลขมันอาจจะมีขยับเช่นว่าอ่ะ60แหละ
2: บวก
1: ตาบวกแอดออนอะไรเข้าไป
2: เพราะว่าเนี่ยนักเตะที่เล่นได้ระดับเนี้ยในพรีเมียร์ลีกเนี่ยราคามันจริงๆมันสูงกว่าได้กว่านี้
1: ใช่คุณจะแรงได้มากกว่านี
2: ้ส่วนลิชาร์ลิซอนอย่างน้อยกลับมาผมว่าจะได้อย่างนึงได้ความบันเทิงเมอร์ซีไซด์ดาร์บี
1: ้เขาพร้อมที่จะไฟกับทุกคนอยู่แล้ว
2: รับรองมีเอเมโมโดนใบเหลืองไปครับไปอัดใส่เอ็นซิโซจังหวะขึ้นเกมริมเส้นyellow card here
1: booking for Manchester United number 19กลายเป็นโดนใบเหลืองด้วยครับเอ็มบูโม
2: หันแววเข่าไปดักพอดี
1: เหมือนไปเจาะยางเขา
2: สักลูกไหมจุนสักลูกไหมฟรีคิกลูกนี้ฝนเปียกๆมั่วๆด้วย
1: ไซมอนมิวบอกอ่ะได้พี่มันก็ยัง 5-3 ก็โอเคอยู
2: ่เอาบันเทิงไว้ก่อน
1: อย่า 5-4 แล้วกัน
2: เพราะคู่เมื่อกี้ก็ 4-3 นะลิฟเดวิสครับฟรีคิกจากริมเส้นฝั่งซ้ายนี่ฝนเบาพอดีเลย
1: เหมือนอยู่ดีก็หยุดดื้อๆเลยนะ
2: แล้วแกก็เปิดแล้วเธอครับไปเข้าซองของลาเมนส์อย่าเอาเลยเอ้าโดกูโหแข็งแกร่งเหลือเกินครับลุยฝ่าสายฝนขึ้นมาในกรอบเขตโทษดอกูครอสไปเสาสองโอ้โหแม่มาสละอุยครับทิ้งเข่าเปิดให้พี่ชายกูเหรอ
1: โอ้สารีบคว้างบอลออกมานะครับเซนเนอร์ลาเมนส์แล้วดอกูครับโอ้โหแตะหนีมาได้โดยที่ออตาล่าก็เสียหลักล้มไปตรงกลางสนามด้วยนะครับแต่ว่าจังหวะเปิดขึ้นมาเสาไกลโอ้โหมันแรงเกินครับจะให้เอ็มบูโม่ท้อ
2: เอ็มบูโม่หันไปบอกโอ้เปิดให้น้องคุณลุงเองเหรอ
1: นาโปลีจบครึ่งแรกตามหลังโคโม่ 1-2 นะครับลิมักลิกนั้นก็จบไปแล้ว 4-0 นะ
2: ครับผมเด็ดขาด
1: สบายสบาย
2: จุนพี่บอลคิดไงครับที่เคอร์เคสกับฟริมปงมีบ่อน้ำมันของตัวเองจากคุณนานัท
1: พี่บอลอันนี้พี่ชิดครับ ควรจะซื้อไหมสำหรับพี่แบ็กตัวใหม่ทั้งสองฝั่งเลย
2: ไม่ซื้อเดี๋ยวก็เก่งเอง
1: อ๋อโอเคให้โอกาสยังให้โอกาสอยู
2: ่อิสวิทขอลุ้นสักลูกหนึ่งพาบอลขึ้นหน้ามาลิฟต์เดวิดอีกทีหนึ่งโอ้โหจะไหลใกล้ๆกันห้าหลายยังเปิดติดเลยครับอย่าเอาเลยเลยนี่ยูโรตัดคืนไม่ได้
1: ออสบวกนี้สุดท้ายจบเกมชนะชาเก้ 3-0 นะครับโรดิโกลิเบโลนาทีที่91ประตู
2: ครับวิลล่าได้จากซาอุเยอะเลยจอนดูรันวัตกินส
1: ์
2: จริงแล้วก็วิลล่าเนี่ยมีการแบบเก็บรายละเอียดขึ้นมาในช่วงตั้งแต่แบบเปลี่ยนเจ้าของความเชื่อมโยงระหว่างวิลล่ากับเชลซีโคตรเยอะเลยเงินหมุนเวียนผัดกันอดหนุนกันระหว่าง2ทีมเนี้ย
1: ไอเอียนมาเซ่นนะ
2: โอ้โหโคตรน่าสงสัยแบบชัดเลยคู่เนี้ยมันมีแบบมีความสัมพันธ์ในเชิงที่แบบลึกมากผมเชื่อว่าอย่างนั้น
1: ขนาดมาโลกุสโตยัง
2: แบบเป็นคนทำธุรกิจที่เชื่อใจกันมากว่าผัดกันเกาหลังให้กันได
1: ้มาโลกุสโตยังตั้งราคาซะแฟนเชลซียังตกใจเลยเออแต่อาจจะเป็นราคาแบบนั้นที่เชลซีต้องการจริงๆ
2: ผมว่ามันก็เป็นแบบทริคธุรกิจคล้ายๆกับไอ้เรื่องที่เขาตั้งข้อสงสัยเรื่องค่าตัวของซาวิโอที่ซิตี้ขายกับค่าตัวของมามูสอะไรเงี้ยวิธีการดัดแปลงนิดหน่อยใหญ่มันโฉงฉางมากแต่ผมว่ามัดเส้นโฉงฉางยิงยัดเสาแรกครับซ้ายของดอกูปริ้นหลุดเสาไปนิดนึง
1: ส่วนแรนชนะเรามองไปแล้วนะครับ 3-2 จังหวะซ้ายของดอกูครับแตะเข้ามาในกรอบเขตโทษแต่บอลมันเหมือนมีติดไซก้อยนิดนึงด้วยนะครับแล้วก็น่าจะโดนมือเคอร์เพนนะครับปัดออกหลังไปทำให้แมนยูได้ไต่มุมทางด้านซ้าย
2: เตะมุมมาก็เคาะสั้นครับแล้วบนเข้ามาตรงกลางลิซานโดมาร์ติเนสไม่เน้นเท่าไหร่เริ่มประนีประนอมครับหยอดเข้ามาตรงกลางนักวายเอาไหมไม่เอาครับใจดีครับอย่าไปทำเขาก็เลือกเคาะรอให้เวลามันรันจนหมดดีกว่าเหลือครึ่งนาทีชิดปืนเต็ง1สิงเต็ง5ทำไมหงจะแชมป์ไม่ได้ชิดจำวันนี้ไว้ด้วยนะแล้วก็รับผิดชอบคำพูดวันนี้ด้วยผมอัดเทปไว้แล้วโอ้โหจริงจังเว้ยขอดูชุดเดินป่าหน่อยจุนคืออะไร
1: ไม่รู้เหมือนกันหมายถึงอะไร
2: ไม่รู้เหมือนกันในคลื่นมีใครงานละเอียดกว่าพี่ชิดไหมครับสงสัยจาก FC จุนตุ้มจิ๋วโอเคแต่เกมวันนี้จบไปก่อนแล้วกันครับก็เป็น3คะแนนของแมนยูไนเต็ดอย่างยิ่งใหญ่สำหรับบรูโน่ด้วยครับทำแฮตทริก
1: ก็ทางอีสวิทนี่ก็ได้ประตูขึ้นนำก่อนลิฟเดวิดนาทีที่29นะครับแต่ว่าแมนยูมายิง5ลูกรวดเลยนะครับจากบรูโน่เฟนเดสนะครับนาทีที่40นะครับนาทีที่61แล้วก็นาทีที่68ก็เป็นแฮตทริกนะครับโดยประตูที่2นี่เป็นจุดโทษนะครับแล้วก็อีก1ประตูเนี่ยได้จากทางเอ็มบูโมนะครับนาทีที่82แล้วก็อีก1ประตูก็เป็นทางเจคอบกิฟทำเข้าประตูตัวเองนาทีที่56นะครับส่วนอีฟสวีทเนี่ยมาได้ประตูที่2ในเกมนี้ก็ช่วงทดเวลานาทีแรกจากชูบะอักปองนะครับก็ทำให้มันอยู่เก็บ3แต้มแรกในฤดูกาลนี้ได้นะครับ
2: คร
1: ับ ส่วนนี่พรีเมียร์ลีกเขาก็ออกมายืนยันนะเรื่องของประตูที่ทางด้านของเจคอบกิฟทำเข้าประตูตัวเองนะก็บอกว่ามองว่าแม็กควายเนี่ยไม่ได้เป็นคนทำประตูโดยตรงนะครับหลังจากเกิดการแฮนด์บอลโดยไม่ได้ตั้งใจนะครับก็เลยทำให้ลูกนี้เป็นการทำเข้าประตูตัวเองและเป็นการแฮนด์บอลโดยไม่ได้ตั้งใจก็ไม่ถือเป็นการฟาวดังนั้นตัดสินเป็นประตู
2: โคตรซับซ้อนเลยนะ
1: อืมใช่
2: โหถ้าแบบถ้าเป็นการเคลียร์ว่า
1: ถ้ามันตรงกรอบเข้าไปเลยอ่ะอันนี้จะไม่ได้อันนี้มันกลายว่าบอลมันไม่ตรงกรอบ
2: ใช่คือแต่ว่าผมจะรู้สึกว่าถ้ามันเป็นคำอธิบายที่บอกว่าเหตุผลก็เพราะว่ามันไม่เข้าข่ายแฮนด์บอลเพราะโดนเตะบอลยัดใส่ตัวมันระยะเผาขนใกล้กันมากเก็บแขนไม่ทันอะไรเงี้ย
1: อ
2: ันนั้นน่ะผมจะรู้สึกว่าแบบโอเคกว่าแต่นี่บอกว่ามันเป็นสเต็ปที่ตัดข้ามไปช็อตที่บอลเปลี่ยนทางเข้าโก
1: ครับผม
2: โลกนี้มีอะไรใหม่ๆให้เราเรียนรู้อยู่เรื่อย
1: ๆโอเควันนี้ผมพิชิตไปก่อน
2: รีบไปไหนครับรีบไปไหน
1: อูมารอนานแล้ว
2: โอเค
1: อูเครื่องร้อนเอาวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ Soccer
3: Live Reportอยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG Nagoya ประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกี

0: กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
0: ซองทางแท่งรายการที่จะพาคุณย้อนความทรงจำผ่านเสียงเพลงเพลงเก่าเพลงใหม่บ้างบทเพลงอาจทำให้เราย้อนกลับไปในความทรงจำกลับไปคิดถึงวันๆเพลงที่เคยฟังคนที่เคยรักและเรื่องราวที่ยังอยู่ในใจดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองบอมสินเจริญราเธอร์พร้อมแขกรับเชิญสุดพิเศษศิลปินจากวงการเพลงทั้งอดีตและปัจจุบันพบกับซองทางแท่งได้ทุกวันจันทร์2ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่มได้ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
5: Soccer Live Report

0: อ่ะเที่ยงคืน37นาทีนะครับเข้าสู่ Sogorai Report นะครับอีกหนึ่งช่วงช่วงนี้ก็เป็นช่วงรองสุดท้ายของคืนนี้แล้วนะครับเที่ยงคืนครึ่งกว่าๆตรงนี้จนถึง2นาฬิกานะครับรับหน้าที่โดยผมอู๋อัครเทพและพี่แป๊กนะครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับนะครับ
1: ก็เลิกงามยามดีนะ
0: เลิกงามยามดีนี่เมื่อกี้เรามีหลายเลิกงามยามดีหลายเรื่องเลยไม่รู้ว่าเรื่องอะไรบ้างแต่วันนี้เนี่ยเอาหน้าจอก็เรื่องดีเรื่องตอนสักประมาณสัก 2-3 ทุ่มใช่ไหม
1: ก็ได้อยู่ช่วงนั้น
0: ก็ได้อยู
1: ่กำลังพีคเลย
0: กำลังพีคเลย
1: กำลังพีคเลยนะครับวันนี้มีเรื่องดีๆนะ
0: เออจริง
1: มีเรื่องดี
0: ๆไล่เรียงมาตั้งแต่ช่วงเย็นๆช่วงค่ำๆอะไรอย่างเงี้ย
1: จนถึงตอนนี้
0: ตอนนี้ก็เพิ่งจบไปสดๆร้อน
1: ๆพรีเมียร์ลีกคู่สุดท้ายเนาะ
0: เฮ้ยพี่แป๊กเป็นแฟนบอล
1: แฟนผี
0: เฮ้ยเหมือนกันใช่ไหม
1: โล่งไหม
0: คือก่อนที่จะโล่งวันนี้เนี่ยเหมือนผ่านอะไรที่มันรู้สึกว่าอ้าวอีกแล้ว
1: ใช่ไหม
0: ความรู้สึกแบบอ้าวอีกแล้ว
1: อยู่ๆก็โดนอย่างเงี้ยใช่ไหม
0: เอออารมณ์ประมาณว่าเนี่ยมันไม่รู้นะตอนที่ผมรู้สึกว่าตอนที่อิปสวิชเขาขึ้นนำแมนยูไปผมรู้สึกว่ามันจะจบไม่สวยในเกมวันนี้เพราะว่าผมดูแต่ผลเนี่ยผมไม่ได้นั่งดูรูปเกมก็คิดไปคิดมาเพราะว่ายังไม่มีเวลาดูผมมานั่งเช็คผลอีกทีนึงเฮ้ยมาเปิดอีกรอบนึงหูกระโดดไป 3-1 ตกใจกลับมาได้วันเนี้ย
1: วันนี้เล่นวันนี้ถ้าเราดูตั้งแมนยูไนเต็ดเนี่ยตั้งแต่ปอลุกวีดอะเราเห็นเลยว่าเออมันลงไปเอาดูมันมุ่งมั่นตั้งใจมันลงไปเปิดแกมบุกอะแต่อยู่ๆมันก็เหมือนเดิมคือบทจะเสียก็เสีย
0: เออใช่
1: บทจะเสียเอ้าจะอยู่ก็เสียประตูซะงั้นเลยแล้วก็เป็นช่วงที่อิปสวิชก็เล่นดีอยู่พักหนึ่งเลย

0: ังจากที่พวกเขาได้ประตูขึ้นนำก็เล่นดีนะ
1: ครับ
0: เล่นกดแมนยูไนเต็ดได้สักพักนึงอ่ะแล้วก็แน่นอนประตูของบรูโน่นั่นแหละไอ้ตรงนั้นนาที40อ่ะก็ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยน
1: เออเพราะว่าถ้าจบครึ่งแรกสกอร์มันตามหลังอยู่นี่ก็อาจจะกลับมายาก
0: อาจจะไม่เหมือนเดิมอาจจะไม่ใช่แบบนี
1: ้เออแต่จริงๆฟุตบอลบางทีในช่วงสัก5นาที10นาทีก่อนจบครึ่งแรกเนี่ยถ้าได้ประตูหรือแม้กระทั่งตีเสมอได้เนี่ยเอ้ยมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนรสชาติในครึ่งเวลาหลังจริงๆนะ
0: ใช่เพราะว่าตามกับเสมอใช่มั้ยลงมาเล่นในครึ่งหลังเนี่ยก็แตกต่างกัน
1: โอ้โห
0: นะครับ
1: วันนี้ดูแล้วเจ้าบ้านออกแนวดุนะสำหรับผลพรีเมียร์ลีกนะเพราะว่าช่วงก่อนนั้นนี่บางทีมก็ซัดไป4ประตูอย่างแมนยูก็5ประตูนะครับก็เมื่อกี้คุยกับพี่ปั๊กอยู่เลยว่าช่วงเวลาของเรามันเขาเรียกว่าครึ่งครึ่งกลาง
0: ใช่บางคู่ก็เตะค้างคาอยู
1: ่ใช่
0: นะครับหลายคู่เลยแหละนะครับ
1: แต่เห็นคู่หนึ่งแล้วเฮ้ยอันนี้น่าติดตามน่าดูอยู่เหมือนกันเพราะว่าที่เซเรียอ่างอิตาลีเนาะนะครับที่ตอนนี้เตะอยู่เนี่ยในครึ่งเวลา
0: หลังละ
1: เป็นนาโปลีเตะอยู่กับโคโมนะครับโคโมก็เป็นทีมน้องใหม่ที่กำลังสร้างขึ้นมาสีสันเลยนะส่วนนาโปลีนี่ก็นะครับทีมดังลุ้นแชมป์
0: ก็ขายใหญ่อยู่แล้วนะสถานการณ์ไม่ดีตอน
1: ครับไม่ดี
0: ล่าสุดนี่นาโปลีเล่นในบ้านตัวเอง
1: ครับ
0: นะครับตามโคโมอยู่1-2โคโมหลายคนก็จับตาดูเนาะว่ามันจะเป็นแบบปีเดียวหรือเปล่านะปีนี้เล่นแชมเปี้ยนลีกด้วยใช่ไหมล่ะ
1: เออใช่
0: นะฮะ
1: ไปจบอันดับที่4แล้วก็ที่สำคัญเขาก็โด่งดังจากการที่มีเฮดโค้ชคือเซฟราเบกาสค
0: ือ
1: เป็นทีมที่เวลาหลายๆคนถ้าใครเป็นคอบอลอิตาลีเนี่ยจะรู้สึกว่าโคโมกระฉับกระเฉงเล่นสนุก มันยกระดับความมันในเกมอิตาลีได้โดยที่ใช้นักเตะแบบไม่ต้องโด่งดังอะไรมากอ่ะแต่รวมตัวกันดีนะครับตอนนี้ก็บุกนำนาโปลีอยู่ 2-1 อ่ะอันนี้ทีมงานเปิดให้เราติดตามเกมนี้ควบคู่กันไปด้วยนะครับเดี๋ยวตามกันไปนะครับแล้วก็ที่ลาลิก้าสเปนตอนนี้เนี่ยมีคู่หนึ่งก็คือเดปอร์โตรากอนุญญานะครับเสมอกับบาเลนเซียอยู่0-0นะฮะ
0: อันนี้ก็เพิ่งเริ่มเกมนะครับเพิ่งเตะกันตอนเที่ยงคืนครึ่งนี่แหละ
1: ครับ
0: พร้อมกับที่เราเข้ามาเข้ารายการนี่แหละนะครับเดปอกับบาเลนเซียนะครับ
1: ครับ
0: อดีต2ทีมใหญ่ของสเปน
1: ใช่
0: นะครับส่วนคู่ที่จบไปก่อนหน้านี้ก็คู่เดียวก็คือเรอัลมาดริดกับมาลาก้า
1: ครับ
0: นะครับ4-0ผู้สวัสดิ์เลยนะครับยุคที่2ของมูรินโญ
1: ่ดุนะโหดดูโหดแล้วก็เหี้ยมจริงแต่ว่านี้คู่แข่งก็อาจจะเป็น
0: ธรรมดานะ
1: แบบมันอาจจะไม่คณามือเท่าไหร่แต่ว่าการชนะขาดแบบนี้มันก็ต้องจบแบบนี้ให้ได้อ่ะ
0: ก็ต้องเอาให้ได้
1: ใช่
0: โดยเฉพาะถ้าดูจากนัดแรกนะ
1: ครับ
0: กว่าจะได้นะที่ได้ตัวสำรองลงมายิงอ่ะ
1: หืดเลย
0: SP อะไรครับเพราะว่าน
1: ั่นแหละกลอส SP คือแบบดาวดังเต็มทีมเลยนะยิงไม่ได้
0: ต้องให้เด็กนะ
1: เออต้องให้คนอื่นลงมายิง
0: ต้องให้เด็กลงมายิง
1: โอ้ไม่เบานะ3นัด9คะแนนเต็มนะซีซั่นนี้นี่ออกสตาร์ทแบบไปแรงมาก
0: ดูดันนะครับพร้อมกับฟอร์มที่ดีมากๆนะครับของเอ็มบัปเป้ด้วยแล้วเบลลิงแฮมก็สตาร์ทเร็วนะ
1: โอ้ซีซั่นนี้เล่นดีผมว่าดีเขาดีจากต่อเนื่องจากบอลโลกด้วยแหละ
0: บอลโลกก็เล่นดี
1: เหมือนกลับมาอยู่ในจุดที่แบบพีคมากๆอีกรอบหนึ่งได้แล้วนะฮะนะครับส่วนที่จบไปวันนี้นะครับเดี๋ยวไปทบทวนผลการแข่งขันสักหน่อยแล้วกันอย่างพรีเมียร์ลีกอีกรอบนึงนะครับวันนี้เชลซีกับไบรตันก็โอ้โหนี่แหละผมว่ามันเป็นความน่าสนใจของพรีเมียร์ลีกอ่ะวันนี้เชลซีนะครับชนะไบรตันไป 4-3 โอ้ไบรตันนี่ก็เขาเรียกว่าฮึดสุดๆละ
0: สู้ชีวิต
1: แต่วันนี้มันได้เท่านี้จริง
0: ๆแต่เล่นโอเคนะ
1: เล่น
0: ด
1: ี
0: ของฟาเบียนเฮเซเลอร์นะ
1: ใช่ครับ
0: เล่นดีจริงๆนะครับก็เขาเรียกว่าก็ทำให้เชลซีคือจับอ่ะนะครับกว่าจะชนะมาได้ขนาดนี้
1: คือ
0: ย
1: ิ
0: งที่4เสีย3อ่ะ
1: อารมณ์ประมาณคุณตาม 0-3 อ่ะแล้วเกมมันจบ 3-4 นะผมว่ามันไม่ถอดใจเดียว
0: ใช่
1: เก่งๆใช่เดี๋ยวรายละเอียดค่อยมาว่าอีกทีหนึ่งส่วนลีสยูไนเต็ดครับเสมอกับเบรนท์ฟอร์ดไป 1-1 นะครับแล้วก็ซันเดอร์แลนด์เบียดชนะฟูลแลม 1-0 แล้วก็ใครอยากได้ยินผลแบบเต็มๆอีกสักทีนึงนะก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวันนี้นะครับเปิดบ้านชนะอิปสวิชไปขาดลอยจริงๆมันควรจะ 5-1 อยู่แล้ว
0: ใช
1: ่
0: ประมาท
1: ประมาท
0: ดิซ
1: ันโด
0: ตูมไปก็จบนะ
1: โทษฝนได้ไหมโทษฝนโทษน้ำได้ไหมลูกนั้น
0: โทษดิซันโดได้
1: แล้วไม่ต้องโทษแบบน้ำมันเยอะฝนมันตกหนักไม่ได้เลยนะ
0: คือดิซันโดมันคงคิดว่าคงไม่มีอะไรแล้วอ่ะนะครับก็ล็อกคองบอลอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายโดนจิ้มหว่างขาไปนะครับแล้วก็หลุดเลย
1: รอบหนึ่งไม่พอไปล็อกสองรอบเลยไม่รู้คิดอะไรอยู่
0: ล็อกรอบแรกก็จบแล้วนะ
1: เออ
0: พอล็อกกลับมาแล้วก็โดนจิ้มเลยนะครับก็เลยชนะอิปสวิชไป 5-2
1: ครับ
0: ตอนแรกนี่เสียวเลยนะเพราะว่าสเปอร์เปิดมาไม่ดีไง สเปอร์ของพี่โอ๊กอ่ะโอ้โห
1: พี่โอ๊กเป็นไงบ้างได้เจอมั้ย
0: อุ้ยยังไม่ได้เจอแต่
1: โอ้โห
0: เราก็ดูเพจเขาอยู่
1: ซื้อตัวยับเลยนะแต่ตอนนี้เหมือนยังตั้งตัวไม่ได้เลย
0: ตั้งหลักไม่ได้นึกว่าจะเป็นเพื่อนกัน
1: ครับ
0: แต่แมนยูขอไปก่อน
1: ครับ
0: ครับผม
1: แล้วก็เดี๋ยวขึ้นวันนี้เนี่ยในลาลิก้าสเปนก็จะเหลือคู่ของเซลตาบิโก้กับแอตเลติกบิลเบานะครับช่วงดึกส่วนเซเรียอาก็จะเหลือกายารีกับอินเตอร์แล้วก็ลาซิโอกับเจนัว
0: ครับ
1: ด้าน
0: 15
1: ใช่ด้านฝรั่งเศสก็เวลาเดียวกันโมนาโกกับมาร์เซยอันนี้น่าจะเป็นบิ๊กแมตช์ที่สุดละของบอลฝรั่งเศสในเกมวันนี้นะครับ
0: ครับผม
1: ก็เดี๋ยวมีอะไรอัปเดตกันเพิ่มเติมนะครับอย่างที่เกริ่นไว้ในช่วงต้นคือวันนี้ข่าวดีผมเชื่อว่าใครเป็นคอกีฬาวันนี้เจอกันก็ต้องคุยเรื่องวอลเลย์บอลมากกว่าเรื่องฟุตบอลอ
0: ่
1: ะ
0: แน่นอน
1: แมนยูสู้ได้ไหมกระแสแมนยูสู้ได้ไ
0: หมไม่ได้
1: ไม่ได้นะแมนยูนี่เหมือนเดี๋ยวมันเตะนัดไหนเดี๋ยวค่อยไปคุยทีหลังก็ได
0: ้แต่นี่ได้คุยได้ตลอด
1: โอ้โห
0: ต้องคุยอ่ะ
1: คือถ้าใครแบบว่างใครดูอยู่ใครอยู่หน้าจอผมว่าความรู้สึกวันนี้น่าจะอิ่มเอมไปตามๆกัน
0: ใช่มันเป็นกระแสมากนะเพราะว่ามันมีตั๋วโอลิมปิกใช่ไหมล่ะ
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็เส้นทางมันสวยนะครับตั้งแต่ที่เราผ่านเกาหลีผ่านญี่ปุ่นอะไรมาแล้วมาเจอจีนที่บ้านของจีนเองแล้วก
1: ็ ค
0: ือวันนี้ไปตลาดอ่ะพี่ไปตลาดอ่ะซื้อของนะซื้อของกิน
1: อ่
0: ะเขายังเปิดทีวีกันในตลาด
1: ไปตลาดตามตลาดขายของปกติใช่ไหม
0: ใช
1: ่
0: ตลาดนัดยังเปิดเลย
1: เชียร์ไหมเขาเชียร์ไหม
0: เชียร์ดิเขาเชียร์กันใหญ่เลย
1: ขายของไปเชียร์ไป
0: ถูกคิดดูกระแสมันขนาดนั้นอ่ะ
1: เออ
0: แล้วทีนี้พอในคอร์ดในสนามจริงนี่ก
1: ็
0: ไม่ทำให้ผิดหวังนะนะครับเล่นดีจริงๆนะครับในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับชิงแชมป์เอเชียนะครับสำหรับทีมนักตบสาวไทยของเรานะครับชนะไป 3-2
1: ชนะ 3-2 ชนิดที่ว่าก็คือ5เซตมันก็ต้องสนุกอยู่แล้วอ
0: ่
1: ะแต้มก็พลิกไปพลิกมาแล้วก็สถานการณ์มันไอ้อย่างเซตแรกเนี่ยผมรู้สึกอย่างนึงนะว่าเวลาเราออกสตาร์ทไม่ว่าจะเป็นหลายๆชนิดกีฬาที่มันต้องเล่นเป็นเกมเป็นเซตอะไรอย่างเงี้ยบางทีนักกีฬาไทยหรือว่าทีมกีฬาไทยบางทีเกมแรกๆก็แบบก็ชอบทำดีเออพี่รู้สึกไหมจะทำดีไม่ว่าจะเป็นกีฬาประเภทบุคคลประเภทเดี่ยวอะไรก็ประเภททีมอะไรอย่างเงี้ยบางทีอันแรกเนี่ยมันจะแบบเฮ้ยเวิร์กแต่หลายครั้งเราจะเห็นว่าเราอาจจะกลับมาแล้วแบบเฮ้ยสู้ไม่ได
0: ้
1: วันนี้ตอนที่นำอยู่ผมก็รู้สึกแบบผมเพื่อใจไว้อย่างนึงว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งไปดีใจอะไรมากตอนชนะเป็นตอนนำเป็นเซตแรก
0: กูจะเหมือนเดิมใช่ไหม
1: เพราะว่าคู่แข่งมันเป็นจีนด้วยก็เลยรู้สึกแบบเฮ้ยนิ่งๆไว้ก่อนเรายังไม่ได้อะไรมากมายแต่ว่าพอเซตที่2เฮ้ยพอเห็นแต้มเราโอ้โหเราก็ขาดลอยแพ้ก็ขาด
0: นึกว่าจะมาแล้ว
1: เออ
0: นึกว่าจีนจะกลับมา
1: ใช่นึกว่าจีนจะกล
0: ับ เราได้11แต้มอ่ะเซต2อ่ะ
1: ครับ
0: นะครับเซต3ก็กลับมาพอเหมือนกับโดนจีนตบเรียกสติอ่ะในเซต2อ่ะเออแบบตอนนั้นมันมือไปหมดแล้วนะ
1: อ
0: ่
1: าฮะ
0: แล้วก็คือแพ้สบายอ่ะคือเหมือนก็ปล่อยไปละแล้วก็เหมือนสติกลับมานะครับเซต3กลับมาเล่นได้ดีเหมือนเดิ
1: ม
0: ก็เบียดสูสีนะแล้วก็นำแล้วก็อยู่ในสถานการณ์ที่ดีกว่าด้วยนะคร
1: ับ
0: นำจนท้ายเซตแต่ก็มาแกว่งแล้วก็ไปโดนปาดเข้าไปนะครับเป็นเซตที่3
1: ครับ
0: เป็นไงยิ่งเสียวไปกันใหญ
1: ่ยิ่งเอาแล้วมันก็
0: มันจะเข้าอีรอบเดิม
1: ก็มาอีกแล้วอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: นะครับเริ่มต้นดีเอากำลังจะโดนปาดอีกแล้ว
1: ครับ
0: นะครับแต่ที่ไหนได้เซต4มาเราก็ยังเล่นดีเหมือนเดิ
1: ม
0: นะครับแล้วก็นำขาดเลยด้วยแล้วก็ชนะขาดไปนะครับแล้วต้องมาตัดสินในเซตที่5เซตที่5จีนออกสตาร์ทดีกว่านะ
1: เขาก็ขึ้นนำไปก่อน
0: เออนำก่อนนำ 2-0 มั้งนำ 6-4 อะไรสักอย่างนึงอ่ะตอนแรกมันก็เบียดกันนั่นแหละสลับกันนำสลับกันเสมออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีจีนที่ทิ้งช่วงไป 2-3 แต้มอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็เป็นทีมสาวไทยของเราเนี่ยแหละนะครับก็นิ่งกว่าแล้วก็สุดท้ายคือมันเล่นดีกว่าด้วยแหละนะครับเล่นดีกับทุกคนนะครับก็ชนะไป 15-10 มั้งถ้าผมจำไม่ผิด
1: 15-10แล้วก็เป็นเซตสุดท้ายเซตตัดสินโดยเฉพาะ ไอ้แต้มประวัติศาสตร์ที่จะเป็นแบบแชมเปี้ยนชิพพอยต์หรือแม้กระทั่งแมตช์พอยต์เลยเนี่ยโอ้โหผมว่ายกมือถือขึ้นมาถ่ายกันหน้าจอกันทุกคนเพื่อเอาแบบคอนเทนต์อะไรกันทุกคน
0: ใช่ใช่ทุกคนต้องมีคือสายคอนเทนต์ก็ต้องมีวินาทีนี
1: ้แต่มันจะมีตอนแรกเราจะได้รู้สึกจะ7แมตช์พอยต์ใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ประมาณ 6-7 แมตช์พอยต์อ่ะ
1: 7แชมเปี้ยนชิพพอยต์นี่แหละแล้วอันแรกมันไม่ได้
0: ใช่
1: แล้วจะไม่ได้อันถัดมาอะไรเงี้ยคือตอนนั้นผมก็แบบภาคบอลอยู่เนี่ยตานึงก็ดูบอลตานึงก็ดูวอลเล่ความรู้สึกคือภาคบอลอยู่แต่ความรู้สึกเชียร์วอลเล่พ
0: ี่ปากกันไป
1: เออปาก
0: ตาเนี่ยดูวอลเล่ใช่ป่ะ
1: แต่ว่าใจกับความรู้สึกแบบ
0: อยากจะช่วยเน
1: า
0: ะอ
1: ย่างอื่นมันอยู่ที่วันเล่งหมดเลยอ่ะ
0: เพราะว่ามันคือมันเป็นโมเมนต์ที่ผ่านแล้วผ่านเลยอ่ะ
1: เออ
0: ถูกไหม
1: ใช่
0: สมมติเจ้าอู่ไม่ได้ดูตรงเนี้ย
1: โอ้ยไม่ได้
0: จบไปเลยนะ
1: ไม่ได้แล้ว ผมก็เชื่อว่าสมมุติว่าคนถ้าเราเป็นคนไทยด้วยกันเองก็จะเข้าใจความรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้บอลต่างประเทศเอาไว้ก่อนก็ได้ถึงแม้ว่าเราจะต้องทำงานของเราอ่ะเอาไว้ก่อนไว้ก่อนสัก3นาที5นาทีไม่เป็นไรหรอก
0: เฉียดไปนิดนึง
1: จริง
0: นะขอเชียร์วอลเลย์ก่อนแล้วก็ดีนะก็แป๊บเดียว2แมตช์2แมตช์พอยต์2แชมเปี้ยนชิพพอยต์มั้งก็จบละ
1: ใช่
0: เออนะครับเป็นบุ๋มบิ๋ม
1: โอ้สุดท้ายเรานอกจากได้แชมป์แล้ว1สิ่งสำคัญคือเราได้ไปโอลิมปิกเกมในแบบที่เราไม่เคยสัมผัสมาก่อน
0: ถูกต้อง
1: โอ้โห
0: เป็นกีฬาประเภททีมครั้งแรกเลยมั้ง
1: ครับใช่ไหม
0: ใช่ประเภทที
1: ม
0: ที่ได้ไปโอลิมปิก
1: เพราะปกติเนี่ยต้องเป็นประเภทแบบเต็มที่ประเภทคู
0: ่
1: ประเภทบุคคล
0: ใช่ไหมแนวนั้น
1: อ
0: ันนี้ก็คือเป็นประเภททีมครั้งแรกเลย
1: โอ้โห
0: ก็เดี๋ยวรอฟุตบอล
1: อีกนานไหมฟุตบอลนี่เพิ่มทีมแล้วนะเพิ่มทีมเราไม่รู้จะเพิ่มอีกรอบหรือเปล่า
0: น่าจะแบบน่าจะมีโควต้าแบบแชมป์เอเชียนเกมอะไรเงี้ย
1: อันนี้คือแชมป์ทวีปแล้วก็ได้ไป
0: แชมป์ทวีป
1: ก็ได้ไปโอลิมปิกเหมือนกัน
0: โอลิมปิกมันจำกัดอายุใช่ไหมล่ะแชมป์เอเชียนเกมอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: ก็ได้นะ
1: แต่วันนี้นี่ความรู้สึกตอนที่เราได้แชมป์เอเชียปุ๊บเนี่ยโอ้โหผมว่ามันเป็นน้ำตาแห่งความสุขนะความรู้สึกแบบบางคนก็ดีใจบางคนร้องไห้และผมเชื่อว่าใครโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นแฟนวอลเลย์บอลแบบเกาะติดเป็นแฟนวอลเลย์บอลจริงๆ
0: อ
1: ่ะผมเข้าใจนะคือผมมาดูวอลเลย์บอลเนี่ยผมก็ยอมรับว่าผมก็อินฟุตบอลมากกว่
0: า
1: แต่ว่าพอมันเป็นทีมชาติพอเป็นทีมชาติมันเป็นประเทศไทยเนี่ยโหเราก็รู้สึกไม่แพ้กับกันนะใกล้ๆกันเลยอ่ะก
0: ็
1: คือดีใจเลยที่แบบโอ้โหมันจริง
0: ด้วยดีใจด้วยอ่ะเนาะ
1: ดี
0: ใจจริงๆ
1: ดีใจ
0: จริงๆนะครับก็ถือว่าเป็นโมเมนต์ประวัติศาสตร์
1: ครับ
0: นะครับก็เล่นดีจริงๆอ่ะถ้าใครได้ตามดูจริงๆอ่ะเนาะนะครับตั้งแต่แมตช์ญี่ปุ่นก็เราก็แบบว่าโอ้โหชนะญี่ปุ่นมาได้ยังไงถูกป่ะ 3-1 นะ
1: ใช่
0: ญี่ปุ่นนี่ 3-1 นะครับโหแล้วญี่ปุ่นในชุดใหญ่นะครับแล้วเรานี่แชมป์เก่านะแชมป์เอเชีย
1: ครับ
0: ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเอาพูดตรงๆก็โดนครหาไปถูกไหมโหจีนชุดเล็กนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยส่งทีมสำรองมั่งอะไรมั่งอะไรอย่างเงี้ยแต่คราวนี้นี่พอมีตั๋วเดิมพันมาโอ้โหจับเต็มกันทุกชาติ
1: ครับ
0: นะครับแล้วเราก็เล่นดีจริงนะครับหลายคนก็ได้รางวัลด้วยนะครับอย่างพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมก็เป็นเบสเซตเตอร์นะ
1: ครับ
0: ก็ได้รางวัลไปแล้วได้ MVP ด้วยประจำทัวร์นาเมนต
1: ์สุดๆเลย
0: ใช่นะครับทัดดาวก็ได้เป็นมิดเดิลบล็อกเกอร์ก
1: ็
0: คือตัวบอลเร็วนะครับแต่ว่ามันจะมีตำแหน่งละ2คน2คนไงทัดดาวก็หนึ่งในนั้นอ
1: ี
0: กคนหนึ่งนี่เป็นของจีนที่ได้ไปนะครับแล้วก็มีตัวหัวเสาของเราก็ได้ไปก็คือใครนะตัวหัวเสาสสิภพร
1: น
0: ะ
1: อ
0: ะไรนี่ก็ได้ไปก
1: ็
0: เป็นเบสเหมือนกัน
1: โอ้โหนี่มีแต่ข่าววอลเลย์บอลทั้งนั้นเลย
0: ใช่
1: ช่วงนี้ไม่ต้องทำข่าวอื่นแล้วพรุ่งนี้เนี่ยแมนยู 5-2 ก็ต้องหลีกให้อ่ะ
0: โอ้โห
1: สู้ไม่ได้อ่ะ
0: ไม่ได้ก็จะได้อย่างเดียวก็คือจังหวะแฮนด์บอลก็แค่เล่นมากกว่า
1: เดี๋ยวค่อยว่ากัน
0: เดี๋ยวค่อยว่ากัน
1: อันนั้นค่อยว่ากัน
0: เดี๋ยวค่อยว่ากัน
1: นะฮะ
0: นะครับก็โหเป็นกระแสหมดนะถ้าเราดูตามฟีดมันก็จะมีพวกแฟนๆวอลเลย์บอลนานาชาติเขาก
1: ็ดีใจด้วย
0: เขาก็ดีใจกับเราอ่ะเนาะ
1: คือ
0: เป็นทีมที่หลายชาติเขาเชียร์กันเนาะ
1: เราเป็นทีมมหาชนเป็นทีมมหาชนไปที่ไหนก็สนุกอย่าง FIVB ก็ชอบที่จะมาให้จัดทัวร์นาเมนต์ต่างๆที่บ้านเรา
0: ใช่
1: เพราะว่ามันได้แบบโอ้โห
0: ประสบความสำเร็จแน่นอน
1: ชมอะไรได้หลายอย่างแล้วคนดูมันเยอะการันตีอยู่แล้วถูกไหม
0: ใช่
1: นะครับคือมันที่บ้านเราผมว่ามันไม่ใช่เฉพาะทีมชาติไทยแข่งนะทีมชาติอื่นแข่งเราก็ไปดูเยอะแล้ว
0: อ
1: ันนี้เป็นข้อดี
0: คือเชียร์ทุกทีม
1: เ
0: ชียร์ทุกทีมนะครับคือเต็มไม้เต็มมือนะโค้ชแล้วก็นักกีฬา
1: ของขวัญอะไรไม่ร
0: ู้ของขวัญ
1: อะไรไม่ซื้อไว้เต็มไปหมด
0: ยาดมยาดม
1: เห็นแล้ว
0: ยาดมด้วยผลไม้ขนมกระเป๋า
1: จริงจริงจริง
0: เพียบนะคือถ้าเอาลังมาขนได้ก็จะดีเลยนักกีฬาแล้วก็โค้ชยังได้อ่ะคิดเราเองดิ
1: คือผมจำได้ตรงนี้แบบนักวอลเลย์บอลบางชาติที่มาจากแอฟริกาซึ่งมันเขาก็ต้องเป็นชาติที่แบบก็ไม่ได้มีชื่อเสียงในด้านของวอลเลย์บอลเยอะเอ้ยแต่แฟนคลับวอลเลย์บอลไทยบางคนตามเชียร์พี่จำได้ป่ะไปเชียร์แบบนักวอลเลย์บอลแอฟริกาแบบเราก็รักทั่วถึงจริง
0: ไหมคือต้องยอมรับว่าเวลาแฟนคลับหรือว่าแฟนกีฬาไทยเนี่ยโดยเฉพาะวอลเลย์เนี่ยเขาเชียร์จริงจังเขาเชียร์เขารู้ข้อมูลหมด
1: ครับ
0: เขาศึกษาศ
1: ึ
0: กษาหมดเลย
1: ผมเข้าไปอ่านแล้วรู้สึกแบบโอ้เขาเชียร์เยอะละเอียดมาก
0: รู้หมดเขารู้หมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลานักกีฬาต่างชาติมาเขามีความสุขอ่ะถูกไหมเป็นที่รักอ่ะ
1: คือสมมติถ้าคุณตามเชียร์ที่หน้าจอเนี่ยไม่รู้ว่าชีวิตนี้จะได้เจอหรือเปล่า แต่ว่าพอมาบ้านเราเนี่ยได้เจอแบบเฮ้ยคนนี้ที่เราตามเชียร์สักครั้งหนึ่งเนี่ยแล้วก็ไม่รู้ว่าต่อไปจะได้เจอไหมเนี่ยผมว่ามันความรู้สึกมันอินนะ
0: ใช่ไหม
1: น
0: ะ

0: เนี่ยครับแชมป์เอเชียนะครับตอนนี้มี3ชาติเองนะ
1: ครับ
0: คือแคนาดาแล้วก็อเมริกา
1: อ๋อฝั่งนู้นเขาได้ไปแล้ว
0: คืออเมริกานี่เขาได้เพราะว่าก็เป็นเจ้าภาพใช่ไหมล่ะเอเวแคนาดานี่ก็เป็นแชมป์ทวีปไทยแชมป์ทวีปเหมือนกัน
1: โอ้โห
0: สุดยอดเท่นะ
1: คือแบบว่าศักดิ์ศรีเหมือนกัน
0: นะ
1: ไม่แพ้กันเลย
0: ถ้าเป็นฟุตบอลที่ญี่ปุ่นก็เคลมใช่ไห
1: ม
0: ชาติแรกอะไรอย่างนี้นะเวลาเป็นทีมเอเชียด้วยจะเป็นทีมแรกนะนี่เราก็เท่เหมือนกันนะวอลเลย์บอลหญิงไทย
1: วันนี้ก็ขอให้เวลากับวอลเลย์บอลสักหน่อยเพราะว่าเราก็อยากพูดถึงผมยังไม่ได้พูดถึงเลยนะครับ
0: ก็อยากคุยด้วยนะ
1: เอาจริงๆไอ้ตอนที่เขาแข่งขันเนี่ยผมก็ดูบ้างไม่ดูบ้างเพราะว่าไม่ได้ว่างไงคือเราก็อยากดูเราก็พยายามดูให้มันเต็มที่แล้วแต่ว่าใจหนึ่งก็ต้องทำงานไปด้วยคือรายละเอียดอะไรต่างๆที่อาจจะได้ประมาณนี้แหละ
0: เล่นดี
1: แล้วแต่ได้รู้ผลมาแล้ว
0: พ
1: ี่แบ๊กไปไหมไปวิ่งรอบวัดพระแก้วร้อยรอบกับคุณรัศมีแขไหม
0: ร้อยรอบเลย
1: ร้อยรอบเลยนะคุณรัศมีแข
0: รัศมีแขน่าจะทำได้คือบนไว้เหรอ
1: โอ้ผมเห็นน้ำตาของคุณรัศมีแขแบบโอ้เขาก็เป็นคนแบบอยู่กับวอลเลย์บอลอยู่แล้วอ่ะ
0: เข้าไปคุกคลีกับทีมเลยเนาะ
1: เขาเล่นลีกอาชีพ
0: มาเล่นลีกด้วย
1: เคยมาแล้วนี
0: ่แล้วก็ไปคุกคลีเหมือนก็ไปช่วยซ้อมด้วยช่วยอะไรด้วยนะครับก็เรียกว่าเป็นแฟนคลับตัวอย่างอ่ะ
1: ครับ
0: คุณรัศมีแขนี่ให้สัมภาษณ์ออกทีวีเลยนะหลังจากที่จบแมตช์อ่ะ
1: ครับ
0: เขาเรียกว่าตำหนิและวิพากษ์วิจารณ์พวกแฟนบอลแบบไม่ใช่แฟนบอลดิแฟนวอลเลย์บอลที่แบบ
1: ที่แอนตี้ที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์แบบ
0: คือเออาร์ดาด่าอย่างเดียวด่าอย่างเดียวด่าอย่างเดียวประมาณว่
1: าน
0: ี่คือไม่ใช่อ่ะพวกคุณไม่ใช่ตัวจริงอะไรอย่างเง
1: ี
0: ้ยซึ่งก็พูดได้เนาะ
1: มันแต่ว่าคือผมว่าแฟนๆวอลเลย์บอลอันนี้ส่วนตัวนะเวลาผมไปอ่านคอมเมนต์หรือแม้กระทั่งไปเสพคำวิพากษ์วิจารณ์หลังจากจบแมตช์หลังจากจบการแข่งขันอะไรที่เรามักจะทำพลาดหรือแม้กระทั่งผลงานไม่ดีเนี่ยโอ้โหบางทีผมว่าบอลยังเบากว่านะบางทีวอลเลย์บอลเนี่ยผมรู้สึกแบบเฮ้ย
0: ปวดมาก
1: เฮ้ยนี่แบบนักกีฬาไทยคือคุณไม่พอใจอะไรก็ตามเนี่ยแต่บางทีเนี่ยคุณไปว่าคุณไปตำหนิเขาเหมือนเขาไม่ใช่นักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทยอ่ะผมรู้สึกอย่างนั้นนะ
0: รุนแรงมาก
1: มากมาก
0: มากใช่
1: โดนทุกคนอ
0: ่
1: ะผมรู้สึกแบบเฮ้ยฟุตบอลเราเบาเลยวะ
0: ก็เวลาเราอ่านคอมเมนต์บอลอ่ะบางทีคอมเมนต์บอลจะบอกว่าไปดูคอมเมนต์บอลเล่นบอลสิ
1: เออ
0: ถูกไหมหนักกว่าอีก
1: เออผมรู้สึกว่า
0: คนมันน้อยมากนักกีฬาวอลเลย์บอลอ่ะเวลาโดนหนักเป็นพิเศษโอ้โหนั่นแหละ
1: เขาก็เลยแบบว่าเล่นประเด็นนี้เลยนะครับ
0: ใช่
1: ก็แต่ว่าตอนแรกผมก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าเฮ้ยถ้าคุณรัศมีแขไปวิ่งรอบวัดพระแก้ว อ๋อเขาบอกว่าก็ต้องใช้เวลาประมาณ2เดือน คือกล่าวว่าตอนแรกแบบผมปู่รอบวัดพระแก้วเราขับรถมันก็ไกลนะบอกว่ารอบวัดพระแก้ว
0: ใช้สะสมไมล์เอาใช่ไ
1: ห
0: ม
1: รอบหนึ่งประมาณ2กิโลก็คือก็ต้องวิ่งหมด100รอบก็คือ200กิโลเขาบอกต้องแบ่งเป็นการวิ่งอาจจะต้องประมาณ2เดือนบอกว่าอาจจะไม่มีการรวมตัวหรือนัดนะเขาบอกเอาที่ตัวเองสะดวกอ่ะเอาที่ตัวเองสะดวก
0: ค่อยๆสะสมแล้วก็เก็บไปเรื่อย
1: ๆวันนี้ก็คือจะคงไม่ทำให้มันเอิกเกลิกอะไรมากอ่ะก็รู้ดีกับใจอ่ะไอ้ตอนแรกผมนึกว่าโหรถเดียวเลยเนี่ย
0: ไม่ได้ไม่ไหวยาก
1: ไม่มีทาง
0: โอ้ย
1: 200โลโห
0: ต้องมือโปรก็ยังไม่ไหวมั้ง
1: ต้องหลายวันต้องหลายวัน
0: นะครับมีพี่เห็นแบบว่ามีข่าวอัดฉีดด้วยนี่ไง
1: ถูก
0: 11ล้านเลย
1: ครับ
0: โอ้โหนะครับก็เป็นรางวัลเนาะอันนี้คือตามข่าวเลยนะรัฐบาลนะครับเขาเรียกว่ากองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะนะครับรวมถึงทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับเขาเรียกว่าเงินอัดฉีดเนี่ยตามข่าวเลยก็คือรวมทั้งหมดนะครับ11ล้านบาทคือมันแบ่งออกมาก็คือนักกีฬาทั้งหมดเนี่ย14คน
1: ครับ
0: คนละ 600,000
1: คนละโหเยอะ
0: นักกีฬา14คนคนละ 600,000
1: อ
0: ันนี้8ล้าน4แล้วนะ
1: ครับ
0: ผู้ฝึกสอนนะครับ840ครับแต่นี่เขาไม่ได้ระบุนะว่ากี่คนหรืออะไรยังไง
1: มีต้องแบ่งกันได้นะ
0: อาจจะทั้งหมดนะครับ840นะครับแล้วก็ทางสมาคมรับด้วยสมาคมวอลเลย์บอลรับด้วย
1: ครับ
0: นะครับ 2.5 ล้านรวมไปก็ประมาณสัก 11.7 ล้านบาท
1: โอ้โห
0: หนอนๆเลย
1: นะครับ
0: ก
1: ับ
0: การป้องกันแชมป์เอเชียแล้วก
1: ็
0: การคว้าตั๋วโอลิมปิก
1: ครับ
0: นะครับนะฮะ
1: โอ้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย11ล้านเนี่ยโหเมื่อไปแลกกับตั๋วโอลิมปิกแล้วเนี่ยผมว่ามันเทียบมันไม่ได
0: ้
1: ตั๋วโอลิมปิกมันมีค่ากว่าเยอะมันมีค่ากว่าเยอะ
0: ใช่
1: นักกีฬา

0: เราเป็นนักกีฬาความรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะได้ไปเล่นโอลิมปิกเหมือนบอลโลกเอาความรู้สึกอะถ้าใครไม่เข้าใจ
1: ใช่ไหม
0: เหมือนบอลโลกนักเตะได้ไปเล่นบอลโลกคุณคิดดูแล้วกันนะ
1: แบบนั้นเลย
0: คล้ายๆกัน
1: ใช่นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็พ่วงด้วยนะครับท็อป3ของชิงแชมป์เอเชียเนี่ยก็ไปเล่นชิงแชมป์โลกด้วยนะครับในปีหน้า
0: ครับ
1: นะครับก็หลายอย่างนะครับเรียกว่าวอลเลย์บอลไทยเนี่ยนะครับวอลเลย์บอลหญิงไทยเนี่ยงานชุกอะโปรแกรมเพียบนะครับเดี๋ยวเดือนหน้าก็เอเชียนเกมอีก
0: แต่พูดถึงโปรแกรมนี่พรุ่งนี้ไปที่ไหนก่อนเนี่ยวอลเลย์บอลเนี่ยไม่รู้พรุ่งนี้ได้พักหรือว่าอีกวันนึงจะต้องเดินสายออกรายการอะไรต่างๆนะ
1: ครับใช่ใช่ใช่
0: โอ้โหผมว่าตอนนี้สื่อจองตัวกันยุบยับอะ
1: ใช่
0: ไม่รู้ที่ไหนจะได้ตัว
1: ถูก
0: รายการแรกนะ
1: ใช่ช่องไหนอะไรก็แต่คนดูเฮไปนะครับก็รอติดตามดูนะครับออกเยอะแน่นอน
0: ครับ
1: นะครับเพราะว่านี่คือความสำเร็จจริงๆอะนะ
0: เออเนี่ยนอกจากน้องเนเน่ที่ออกหลายรายการก็นักวอลเลย์บอลหญิงไทยนี่แหละคอยดูเพราะว่าน้องเนเน่กับไทยทีนี่ก็โอ้โหทุกช่องเลยนะ
1: เออเคยไปภูเก็ตก็ไม่เคยไม่ได้ไปดูนะตอนนั้นยังไม่รู้จักน้องไง
0: ถึงต้องยอมรับถึงรู้จักบางทีเราก็อาจจะแบบเออไม่ได้ไปดูอะไรเงี้ย
1: ตลาดตลาดนาคาใช่ไหมอ
0: ยู่ตรงไหนไม่รู้เลย
1: พี่ก็ไม่รู้อะ
0: ไม่รู้ผมก็เคยไปภูเก็ตแต่ก็ไม่รู้จักอยู่ตรงไหนเหมือนกัน
1: นะ
0: แต่ตอนนี้ก็ต้องทำความรู้จักกันหน่อยละนะฮะส่วนฟุตบอลระหว่างที่เราคุยกันไปนะครับก็ให้เวลากับวอลเลย์บอลนิดนึงก็เซเรียอายังไม่ได้ขยับนะครับเรื่องสกอร์นาโปลียังตามหลังโคโมอยู่1-2นะแล้วก็ลาลิก้านี่นะครับอาคารุนญานำบาเลนเซีย2-1นะฮะคือไอ้ชื่อเดบอริโบเนี่ยเหมือนเขาเอาตัว L ออกไปแล้วมันเป็นเดบอริโบอาคอรุนญา
1: อะไร
0: จริงๆมีตัว L ใช่ไหม
1: ลา
0: คอรุนญาให้เขาเอาตัว L ออก
1: เพื่อ
0: ยังไม่หรือผมยังไม่รู้สาเหตุนะเป็นอาคอรุนญาเหมือนตัว L ออก
1: ใช่ไหม
0: ใช่ตอนนี้ผมไปดูมาแล้วตอนแรกผมไปดูบางเว็บมันเกิดตอนนั้นผมไปดูชื่อบางเว็บแล้วมันขึ้นว่าเดบอริโบอาคอรุนญาเราก็คิดเหมือนกันว่าเฮ้ยเขาพิมพ์ผิดหรือว่าทำชื่อตกหล่นอะไรหรือเปล่าพอไปดูจริงๆเออหายไปจริงๆด้วยหายไปจริงๆด้วยนะครับก็อาจจะ มีเหตุผลอยู่นะ แต่ผมเพิ่งเห็นเมื่อไม่นานวันนี้เองอ่ะ
1: เดปอร์ติโบ
0: อาคอรุนญา
1: เ
0: ออก็คือซุปเปอร์เดปอร์เมื่อก่อนนี่แหละที่เราคุ้นเคยนะ
1: ครับผม
0: เขาก็เอาตัว L ออกไปแล้วนะครับ
1: หรือมันไม่มีตั้งแต่แรก
0: เออใช่ไหม
1: เออไม่รู้นะมีดิ
0: มีดิมันมี
1: ก็ทำข่าวมาแล้วก็ต้องรู้
0: ว่
1: าม
0: ันมีอ่ะเนี่ยผมเจอแล้วเขาบอกว่าในวิกิพีเดียนะเขาบอกว่าหลังจากเลื่อนชั้นน่ะสโมสรเปลี่ยนชื่อแล้วก็เปลี่ยนโลโก้ด้วยนะครับนี่เขาบอกว่า new logo เนี่ยนะแล้วก็เอาตัดภาษาสเปนที่ชื่อเมืองของเขาคือรากอรุญญาออกนะครับแล้วก็ใช้ภาษากาลิเซียก็คืออาคอรุนญาแทนอ๋อก็เหมือนแบบเหมือนเป็นชื่อท้องถิ่น
1: อ
0: ะในภาษาท้องถิ่นแทนภาษาสเปน อะไรทำนอง
1: ความหมายอาจจะเหมือนกันแต่พอเป็นคนละภาษา
0: ใช
1: ่ก็อาจจะต้องสะกดแตกต่างกันออกไป
0: เอาแบบเปลี่ยนนิดเปลี่ยนหน่อยอะไรทำนองเนี้ยแต่ว่าพอเรียกไปแล้วมันก็ถ้าไม่
1: ก็คือใช้ภาษาแคว้น
0: อารมณ์ประมาณนี้นะครับตามนั้นเพราะว่าตอนแรกผมไม่เห็นเฮ้ยบ้าตัว L ลงหายไปไหนไม่ใช่เขาตั้งใจเขาเปลี่ยนไปแล้วนะฮะ
1: ใครจะเรียกสั้นๆว่าเดปอร์ติโบก็เข้าใจได้ก็ทีมเดียวกัน
0: ครับนะฮะข้อความนะครับอันนี้เขาบอกว่าที่ส่งมาในช่วงเบรกเราบอกว่าพี่ๆคิดว่าคู่แอตเลติกบิลบาวกับเซลตาครึ่งแรกจะมีประตูไหมอ๋อคู่สุดท้ายของคืนวันนี้ใช่ไหม
1: ก็พูดยากอะเนาะ
0: ผมว่าม
1: ันก็มีสิทธิ์หมดอะ
0: มันไม่รู้อะผมว่าอันนี้มันแล้วแต่มัน50-50อะฟ
1: ุ
0: ตบอลอะเขาเล่นเพื่อยิงประตูอะครึ่งแรกจะมีประตูไหมแต่ต้องยอมรับจริงๆว่าฟุตบอลบางทีส่วนใหญ่ประตูมันจะเกิดขึ้นในครึ่งเวลาหลังซะเยอะประมาณเกิน 50% แล้วอะ
1: แต่ถ้าถามว่ามีโอกาสที่จะมีครึ่งแรกมันก็มีแหละเนาะมีอยู่แล้วอันนี้คือน่าจะแบบใช่ไหม
0: คือแต่จริงๆเนี่ยมันมีสถิติว่าทีมเนี้ยส่วนใหญ่ยิงครึ่งแรกกี่เปอร์เซ็นต์ของจำนวนประตูทั้งหมดของตัวเองแต่ว่าเราไม่ได้มีข้อมูลตรงนั้นอยู่ในมือ
1: เข้าใจ
0: บางทีแบบเฮ้ยมันจะมีนะเว้ยพี่บางทีมที่แบบ
1: เข้าใจ
0: ค ครึ่งแรกบางทียิงไม่น้อยกว่าครึ่งหลังบางทีมอาจจะยิงเก่งเฉพาะครึ่งชั่วโมงหลัง
1: ใช่ใช่
0: เออ
1: ถ้าหากเราดูพรีวิวอ่ะถ้าดูพรีวิวหรือดูสตัทจะมีใช่นะครับทีมนี้โอ้โหช่วง15นาทีสุดท้ายนี่ยิงเยอะสุดอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: มีเยอะแยะโดนประจำ15นาทีสุดท้าย
1: เอออะไรอย่างเงี้ยมีต้องเช็คพรีวิวดูจะมีสตัทโดยละเอียดใช่
0: ถ้าเอาส่วนตัวผมนะเอาตอบตามสไตล์แล้วก็ตอบตามความรู้สึกนะผมว่าหลังๆเอาอย่างนี้ก่อนซีซั่นเนี้ยบอลลาลิก้าสเปนอะผมว่าประตูเราเห็นกันได้ง่ายขึ้นจะเห็นจำนวนประตูจะมาเห็นผลการยิงประตูในแต่ละนัดเนี่ยเฮ้ยค่าเฉลี่ยมันดีขึ้นพี่แป๊กความรู้สึกเป็นอย่างนั้นนะแล้ว
1: ยิงกันเยอะขึ้น
0: ใช่มันยิงกันเยอะขึ้นนะครับแล้วเซลตาวิโก้เล่นในบ้านโอ้โหก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันขณะที่แอตเลติกบิลเบาซีซั่นนี้แล้วอาจจะไม่ได้ดีมากแต่เขาก็ยังเป็นคงทีมที่ประมาทไม่ได้
1: เป็นทีมที่ดีอ่ะ
0: ผมว่าวันนี้อย่างน้อยๆรูปเกมก็คงไม่มีใครกลัวใครอ่ะแล้วก็บิลเบาเองตอนนี้คือคุณแพ้รวดอ่ะมันก็ต้องเอาคืนหรือแม้กระทั่งอยากต้องการแต้มกลับคืนมาบ้างอ่ะเซลตาเองก็มีแค่แต้มเดียวอ่ะวันนี้ก็คงไม่มีใครอยากแพ้คงไม่มีใครอยากเก็บแต้มเดียวอ
1: ่
0: ะเกมน่าจะเปิดคิดง่าย
1: ๆเอาอย่างนี้แหละ
0: ตอบตามนั้นน่ะพอเราก็ไม่รู้จะใช้เหตุผลไหนเหมือนกันนะบอกลูกที่ชอเสียรับไปเต็มๆนะครับช้าแต่ภาพรวมถือว่าโอเคตลาดช่วงท้ายต้องเสริมปัญหาเกมรับคงต้องเป็นปัญหาอีกไม่งั้นก่อนตลาดปิดจากน้องบอลนะฮะ
1: ก็ลูกที่เสีย 1-0 ก็คือโดนเผาไปโดนเผาไป
0: เรียบร้อย
1: นะครับคือจังหวะพอเหมือนกับมันเหมือนตันกันก่อนใช่ไหมล่ะแล้วพอเร่งสปีดต้น
0: อ
1: ่ะเขาเร็วกว่า
0: ใช่สู้ไม่ได้
1: เขาเร็วกว่าซึ่งก็จริงๆก็เป็นธรรมชาตินะถ้าหากให้วัดกันแบบถ้าเร่งสปีดเราสู้ไม่ได้อยู่แล้วแหละกองหลังอะเนาะกับพวกตัวปีกพวกตัวรุกอะก็ต้องยอมรับอย่างนั้น
0: คือจังหวะแรกอะเห็นว่าชอเอาไม่อยู่ ผมรู้สึกแบบคงไม่ลุกชอ
1: มันพยายามแล้วอะ
0: แต่อย่างที่พี่บอกจังหวะแบบเนี้ยแบ็คกันโดนประจำ
1: แบ็คมัน
0: ต
1: ้อง
0: โดยเฉพาะไอ้ตัวปีกที่มันมีความเร็วแบบเนี้ยผมว่ามันเป็นภาพที่เราเห็นปกติอยู่แล้ว
1: นะครับคือถ้าชอจะเอาอยู่นั่นหมายความว่าเลี้ยงมาแล้วอาจจะแบบจังหวะมันจดๆจ้องๆรอใช้จังหวะในการที่จะแย่งบอลหรือสกัดอะไรก็ได
0: ้
1: แต่นี่พอจังหวะแรกมันตันแล้วมันไม่อยู่แล้วอะมันก็โดนฉีกละ
0: ไอ้นั่นใช่ไหมไอ้ฟาตาวูใช่ไหม
1: ชื่อแปลกๆอะไร
0: ฟาตาวูที่เคยอยู่เลสเตอร์นะ
1: แต่ครึ่งหลังก็เงียบไปนะ
0: แต่ลูกเลือกที่อิปสวิชขึ้นนำก็เหมือนแบบก็เปิดทำลาเข้าทำอ่ะเลี้ยงเส้นหลังเปิดตบย้อนกลับมาแล้วก็ยิงตามสูตร
1: ตามสูตรง่าย
0: ๆเราก็เสียง่ายๆพอกัน
1: อ
0: ่ะพอกันเลยนะฮะแต่ว่าแมนยูที่มันตีเสมอได้จากบรูโน่นาทีที่40ก็ผมว่ามันก็เป็นช่วงเวลาที่แบบพอเหมาะพอเจาะพอดี
1: ถูกต้องเลยใช่นะครับโอเคอาจจะจังหวะความผิดพลาดของอิสเวตเองด้วยเนาะ
0: ครับ
1: เขาลื่นหรืออะไรก็ตามแต่แล้วแหละจับบอลไม่ดีอะไรเงี้ย
0: โชคดีอยู่ดีก็ไปรู้ไปพื้นตรงนั้นก็หลุดมาเป็นยวงเลยแมนยูแล้วบูโน่ยิงสวยด้วย
1: ใช่คือจังหวะมันเป็นใจทุกอย่างพอเสียบอลง่ายปุ๊บแล้วตรงนั้นดันเป็นกุญย่าย
0: ครับ
1: ก็จบถ้าเผื่อเป็นคนอื่นก็อาจจะจ่ายไม่ได้แบบนี
0: ้ใ
1: ช่แล้วคนที่หลุดก็เป็นบูโน
0: ่ครับ
1: ถ้าเป็นคนอื่นก็อาจจะยิงไม่ได้ก็แล้วแต
0: ่ถ้าเป็นดอกูหลุดไป
1: เอาแค่ในตัวจริงตอนนี้ถ้าเป็นแลนด์เราก็ไม่รู้ว่ายิงเข้าหรือเปล่า
0: จริง
1: ถูกป่ะ
0: ถูกต้อง
1: แต่บูโน่ที่เข้าสายยิงกันได้ขนาดนั้นนะ
0: เออนะเขาคู่ควรกับพวกแบบการได้รางวัลนักเตะยอดเยี่ยมเลยที่เขาคว้าไปโอ้สารพัดเลยซีซั่นที่แล้ว
1: อันนี้ PFA ด้วยใช่ไหม
0: ทุกอย่างอ่ะได้ทุกสถาบัน
1: นะสุดๆนะ
0: แล้วก็เนี่ยที่มีปัญหาที่เป็นนะครับพูดถึงในโลกโซเชียลก็คงเป็นประตูที่แมนยูพลิกกลับมานำ2-1นี่แหละในช่วงนาทีที่56นะครับที่สุดท้ายแล้วเป็นการทำโอนโกของอิปสวิชเนาะครับจิมมี่กรีฟนาที56
1: ครับ
0: แฮนด์ไหม
1: มันโดนมือไง
0: โดน
1: แต่ทีนี้เอาพูดตรงๆพี่ก็ไม่ได้มั่นกดมากว่ามือแม็กควายมือมันก็แนบกับอยู่กับอกเขาอะเนาะ
0: เออ
1: แต่ว่าโดนมือไหมมันโดนแขนเลยนะโดนเต็มๆอะนะครับเพียงแต่ว่าพอจังหวะที่เราไปเช็คอะเนาะพี่ก็ดูแล้วกรรมการมันไม่ได้เช็คตรงนี้มันเช็คไอ้ตรงจังหวะสุดท้ายที่ว่าแม็กควายมันยิงมาแล้วมันไปฉลับกองหลังของอิปสวิชเข้าประตูตัวเองไปก็เช็คเนี่ยเช็คแล้วเช็คอีกเช็คแล้วเช็คอีกแสดงว่าตรงนั้นมันไม่ใช่ประเด็นแล้วประเด็นก็คือที่เราคุยกันว่าอะไรนะตามกฎใช่ไห
0: ม
1: มันยิงแล้วมันไปฉลับมันไปตรงกรอบด้วย
0: ถูกเพราะว่าปกติสมมติว่าถ้ามันจะเข้ากฎการแฮนด์บอลเนี่ยแล้วก็จะโดนยึดประตูคืนมันต้องเป็นการแฮนด์บอลแล้วคนที่แฮนด์บอลเนี่ยมีส่วนร่วมหรือแม้กระทั่งเป็นคนยิงประตูโดยตรง อันนี้สมมุติว่าถ้าแฮร์รี่แม็กควาย
1: ยิงตูมเข้าไปเลย
0: ยิงตรงกรอบอันนี้จะเป็นปัญหาแล้วยิงตรงกรอบแล้วถ้าเข้าอาจจะโดนยึดก็ได้ถูกไหม
1: แต่นี่คือยิงเบี้ยว
0: ยิงเบี้ยวโอ้โหแล้วพี่ช่วยเติม
1: เบี้ยวเยอะด้วย
0: ออกไปไหนก็ไม่รู
1: ้คือมันจะผ่านประตูไปอ่ะ
0: เอ้ยแต่ไม่แน่เพราะว่าสมมติถ้าตรงนั้นไปปุ๊บเนี่ยมันอาจจะมีตัวของแมนยู
1: ตัวทะลุขึ้นมา
0: วิ่งมาช้าได้ไหมอีกเรื่องนึงเราก็ไม่รู้ไง
1: แต่นี่กลายเป็นว่าไปโดนขาหลังแล้ว
0: ใช
1: ่ของกองหลังอิปสวิชก็
0: สลับเข้า
1: เปลี่ยนทางเข้าประตูไป
0: คือแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือเวลาแฮนด์บอลในเกมที่เขาเปลี่ยนกฎระยะหลังเนี่ยบางทีบอลโดนแขนฝ่ายที่เล่นเกมรุกอยู่เนี่ยมันก็ไม่จำเป็นต้องฟาวใน 100% ทุกกรณีเขาจะดูจังหวะที่มันว่าเฮ้ยอาจจะเป็นลักษณะท่าทางโดยธรรมชาติก็อาจจะปล่อยให้เกมเล่นต่อไปก็ได้แต่ทีเนี้ยถ้าเป็นจังหวะการได้ประตูปุ๊บเนี่ยมันจะต้องถูกคิดมาซับซ้อนแล้วว่าสมมติคุณแฮนด์เซตเนี่ยคุณเป็นคนยิงประตูต่อโดยต่อเนื่องไหมแล้วถ้าเป็นประตูแบบเนี้ยมันอาจจะไม่ได้เลยแต่ว่าอย่างที่พี่บอกคือบอลไม่ตรงกรอบแล้วบอลไปแฉลบเข้าก็เท่ากับว่าสมมติถ้าช็อตแรกที่แม็กควายไปแฮนด์บอลปุ๊บเนี่ยมันดูแบบไม่ได้ตั้งใจก็เคลียร์ไปแล้วว่าเขาไม่ได้แฮนด์บอลหลังจากนั้นก็เป็นเพลย์ปกติ
1: ก็แล้วแต่เลย
0: ก็เป็นเพลย์ทั่วๆไปแต่เขาก็คือการยิงฉลับทั่วๆไปนั่นแหละนี่คือสิ่งที่สื่อหรือแม้กระทั่งเขาพยายามจะอธิบายว่าทำไมแม็กควายไม่ถูกตัดสินว่าเป็นแฮนด์บอลก็ผมก็คือเราแฟนแมนยูอ่ะเดี๋ยวเผื่อบางคนเขาอาจจะแบบเฮ้ยนี่มันเข้าข้าง
1: แต่สุดท้ายมันก็มี VAR ก็จบอยู่ดี
0: ใช่
1: ถูกไหมนะครับก็ตามนั้น
0: แต่ว่ามันดันเป็นประตูที่มันเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ
1: ประตูนำ
0: เป็นประตูจุดเปลี่ยนที่ทำให้เกมมันพลิกออกไปอีกแบบนึงไงถ้าเป็นประตูนำสัก 5-1-6-1 แล้วก็ไม่มีปัญหาหรอก
1: เป็นประตูสำคัญ
0: แฟนทีมอื่นเขาทักท้วงกันอยู่เนี่ย
1: ก็นั่นแหละมี VAR นะครับแล้วก็เอาพูดกันตรงๆคือมันมี VAR แล้วก็สุดท้ายเนี่ยต่อให้เป็นทีมไหนก็ตามมันก็จะมีสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับทีมของคุณ
0: ใช่โดนหมดแหละ
1: แค่นั้นเอง
0: วันหนึ่งคุณอาจจะเป็นทีมฝั่งได้ประโยชน์วันหนึ่งคุณอาจจะเป็นฝั่งเสียประโยชน์ก็ได
1: ้ซึ่งพี่ก็เชื่อแล้วว่าคนที่พูดกันหรือแซวๆกันอ่ะเขาก็รู้แหละแต่ก็เนาะ
0: ก็นิดนึง
1: ก็นิดนึงก็เอา
0: ความสนุกสีสันในโซเชียลอ
1: ่
0: ะ
1: ก็แนวๆนั้นแหละ
0: ขอให้ได้คอมเมนต์
1: อ
0: ่ะบางคนอาจจะรู้ดูดีกับใจแต่ว่าขอสักหน่อย
1: สักหน่อย
0: งานยูชนะเยอะด้วยเหมือนไส้เลย
1: เพราะยังไงมันก็มี VAR อยู่แล้วบอกว่าพอมี VAR มันก็เคลียร์ทุกอย่าง
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็เลยสำคัญเลยแล้วก็ต่อจากนั้นอีกไม่นานก็ผมว่ามันพลิกแบบปุ๊บปั๊บเลยอ่ะเพราะอีก5นาทีแมนยูก็มาได้ลูกจุดโทษที่คุณย่าใช่ไห
1: ม
0: ไปแตะถึงบอลก่อนแล้วก็โดนรวบเข้าไป
1: ใช่นะครับบูโน่อีกใช่ไหมไม่บูโน่เป็นคนแทงว่าไม่รู้ลูกนั้น
0: อ่
1: ะ
0: น่าจะใช่แหละแต่บูโน่ตอนช่วงพรีซีซั่นก็ยิงจุดโทษไม่ค่อยเข้าเลย
1: สองลูกมั้ง
0: สองลูก
1: ยังไม่เข้าย
0: ิงจุดโทษไม่เข้า
1: แต่คราวนี้ยิงเหนือเลยแล้วพี่ดูได้ดูไปประตูอิสเบียมันยืน
0: อ
1: ่ะมันยืนเอียงนะ
0: ใช่ก็ยืนท้าทายไง
1: ประมาณว่าเอาเลยมุมเนี้ย
0: เขาชื่ออะไรนะผมว่าคนเนี้ยตัวเนี้ยกวนโอ้ยเหมือนกันนะเดี๋ยวผมอิสเบียเขานักเตะใหม่เยอะบางทีผมจำไม่ค่อยได
1: ้คือยืนแบบว่ายืนขวาตัวเองเลยอ
0: ่
1: ะชัดเจนเลย
0: เนี่ยแบบโอนาน่า
1: ไม่รู้มันไงก็ประมาณว่าเอาเลยเนี่ยทางซ้ายกล้าไห
0: ม
1: นะครับเพราะว่าคุณผมพุ่งแน่ๆทางเนี้ยแต่บูโน่พอเราดูภาพช้านะนิ่งจริงนะยิงในจังหวะสุดท้ายจริงๆเลยอ่ะ
0: ไม่สนใจเลย
1: มันยิงในจังหวะสุดท้ายเลยอ่ะก็เข้าไป
0: ก็เข้าไปนิ่มๆเลยก็เลย3ลูก3นะลูก3 1นะฮะแล้วก็อีกแป๊บหนึ่งตอนนั้นโหยิงมาเป็นปืนกลเลยนะ
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้68ก็มาได้เป็น 4-1 ทีนี้ก็แฮตทริกเลยบูโน่แฮตทริกคือยิงตรงกลางประตูเข้าไปนะครับง่ายๆแล้วก็ท้ายเกมนะครับเอ็มบูโม่ก็มารับบอลจากบูโน่นะครับหลุดเข้าไปยิงตอนแรกก็นึกว่าเอ้ยเป็นเครดิตของเอ็มบูโม่หรือว่ากองหลังโอนโกเลยหรือเปล่าแต่ว่าเขาก็ให้เป็นเอ็มบูโม่ยิงประตูได้นะเพราะว่าเหมือนบอลมันเข้าไปแล้วเนาะ
1: บอลมันยกข้ามผู้เสียประตูไปแล้วเหมือนเด้งลงมาแล้วก็เข้าประตู
0: ครับ
1: นะครับก็ถือว่าน้ำหนักดีนะครับลูกยิงของเอ็มเบอร์โม
0: ครับ
1: ก็เป็นบูโน่เองนั่นแหละ
0: ใช่
1: ที่แทงทะลุมานะครับแล้วก็ผู้สัมประตูก็ออกมาช้าแล้วแหละนะครับแล้วก็ทางเดียวที่เอ็มเบอร์โมจะเล่นได้คือการยกบอลข้ามแล้วก็บอลก็ไปเช็ดคานลงมา
0: วันนี้นี่3ประตู1แอสซิสต
1: ์ก็สุดๆ สำหรับบูโน
0: ่สุดติ่งจริงๆขาดเธอไม่ได้จริงๆแมนยูขาดไม่ได
1: ้นัดแรกด่ากันเลยป่ะ
0: โอ้โหนัดแรกยับ
1: ยับ
0: โดนทุกคนน่ะ
1: นัดแรกเยอรมันก็โดน
0: โดนทุกคน
1: แต่วันนี้เยอรมันเล่นดี
0: ครับ
1: นะครับ
0: ก็เขาเรียกว่ายกระดับ

0: ตัวเองขึ้นมาได
1: ้เล่นดีมีเมนูด้วยไงเมนูช่วยได้เยอะ
0: ก็เอาจริงๆผมว่าควรใช้ตั้งแต่แรกก็แหละอย่างน้อยๆให้
1: ถูกเคลื่อนด้วย
0: คนถูกเคลื่อนเขาไม่รู้จักหรือเปล่า
1: แต่ทีมชาติอังกฤษเขาก็ไปได้สวยนะก็ว่าไม่ได้นะ
0: คือผมว่าอย่างน้อยๆต้องเอามิดฟิลด์ผมว่ามิดฟิลด์มันเป็นจุดสำคัญของเกมการแข่งขันฟุตบอลแล้วพอแมนยูมันเริ่มต้นด้วยตัวใหม่2ตัวพร้อมกัน
1: อ
0: ่ะมันไม่มีคนที่คุ้นเคยกับระบบทีมเดิมอยู
1: ่
0: ทีเนี้ยผมว่ามันป่วนมันรวน
1: นะยังไม่เข้าขาด้วยแล้วตีละมันก็ดูช้าๆด้วยวันนี้ดูดีขึ้น
0: ให้เมนู
1: ตัวเก่า
0: ใช่ให้เมนูลงมาให้มันรู้สึกแบบมีอะไรกระฉับกระเฉงหน่อย
1: ข้างบนอาจารย์มีบาเดบานั่งอยู
0: ่ครับซื้อมาก็ยังเจ็บอยู่
1: เ
0: จ็บอยู่ไม่ซื้อมา
1: เจ็บเยอะไหม
0: ไม่น่าเยอะไม่น่าเยอะอีกสักพักหนึ่งนะฮะหรือว่าวันนี้มีคนบอกว่าสุดท้ายแล้วที่ชนะ 5-2 เพราะว่าแรดฟอร์ดเป็นตัวจริงไง
1: แรดฟอร์ดก็เล่นดีเล่นใช้ได้แล้วกัน
0: ครับ
1: นะขยันเห็นจังหวะมันวิ่งลงมาช่วยเกมรับนะวิ่งแย่งบอลล้วงบอลโอ้โห
0: เฮ้ยตัวจริงก็บอกตอนเห็นนะตัวจริงนะตัวจริงนะ
1: คือถ้าเล่นแบบนี้เขาไม่ว่าหรอก
0: เออ
1: ใช่ไหม
0: ที่ผ่านมาเขาไม่
1: เขาไม่ใช่ไง
0: เขาขี้เกียจอะว่าง่าย
1: ๆเออถูกนะครับเล่นแบบเฉื่อยชา
0: อืม
1: นะครับเล่นแบบว่ายังไงก็มีตำแหน่งยังไงกูก็ได้เล่นอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่คือมันไม่ใช่กูถ้าคุณเล่นได้แบบนี้ไม่มีใครว่า
0: ครับ
1: นะครับ
0: ก็ทำให้เกมรุกแมนยูนี่พวกเอมูโมคุณย่าทีละมันพวกเนี้ยเด่นหมดแล้ว
1: เล่นดี
0: ทำงานได้ดี
1: ครับ
0: คนที่โดนหักคะแนนหน่อยก็คงหนีไม่พ้นลิซันโดเพราะว่าเป็นต้นเหตุทำให้ทีมเสียประตูที่2นะคร
1: ับ แต่ที่มันจะไม่มีอะไรละลัมเบนก็ตามมาตรฐาน
0: ครับ
1: นะครับไม่มีความผิดพลาดอะไร
0: อ่ะอย่างน้อยในบ้านเจอน้องใหม่ก็ชนะได้แบบนี้ก็โอเคเรียกความมั่นใจกลับมาได
1: ้นะ
0: ดีกว่าได้1คะแนนหรือว่าไม่มีคะแนนเลยจาก2เกมอ่ะโอ้ถ้าอย่างนั้นนี่ตายไม่รู้จะหาทางออกอะไรเลย
1: สเปอร์อ่ะนะเหนื่อยใจแทนนะ
0: ผมว่าสเปอร์ซื้อเยอะด้วยแหละ
1: ซื้อเยอะไปพูดง่ายคือให้เวลาเขย่าอีกนิดนึง
0: กุนซื้อด้วย ผมว่ากุนซื้อด้วย ผมว่าโรเบโต้เดอแซบี้บางทีเนี่ยบางทีซีซั่นที่แล้วเนี่ยเขาทำในลักษณะเหมือนเขา
1: ไม่มีอะไรจะเสียไหม
0: ไม่มีอะไรเสียด้วยแล้วก็บางทีเรารู้สึกว่าเขาก็ต้องรักษาผลการแข่งขันด้วยแต่ว่าพอเริ่มต้นซีซั่นใหม่เนี่ยผมว่าเขากล้าแลกกล้าลุยมากกว่าเดิ
1: ม
0: พอ
1: มันนับตัวของตัวเองใช่ไหม
0: พอมันนับหนึ่งใหม่เนี่ยด้วยสไตล์ส่วนตัวเขาเขาเป็นคนบู๊บุ๋นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็แบบตัวใหม่ๆเยอะเขาก็ใส่เกียร์เดินหน้า
1: เต็ม
0: ด้วยสไตล์ส่วนตัวแล้วผมว่ามันก็ทำให้รู้สึกว่าเดอะแซบี้ฟุตบอลเขาเป็นแบบนี้แหละถ้ามันยังไม่ลงตัวมันก็จะเห็นผลการแข่งขันที่มันไม่ดีแต่ถ้ามันลงตัวผมว่าอันตรายเมื่อก่อนคุมไบตันก็จะเก่ง
1: ก็รออีกแป๊บนึง
0: ครับ
1: นะรอให้เดอะแซบี้เขาแบบเขาเรียกว่าปรุงให้มันกลมกล่อมก่อน
0: แต่ว่าด้วยการที่เขาทุ่มทุนเยอะเนี่ยมันก็ต้องแบบรับความกดดันไปสูงมาก
1: ๆ
0: ซื้อซะจนที่อื่นอิจฉาหมดแล้ว
1: ใช่ไห
0: ม
1: นี่เจ้ากักโป
0: ครับ
1: แต่กักโปมีข่าวกับทีมอะไรนะ
0: แมนซิตี้ร้อยล้าน
1: เรียบร้อยแล้วใช่ไหม
0: ไม่รู้
1: ร้อยล้านเลยเหรอ
0: ร้อยล้านพี่ไม่เห็นข่าวเขียนข่าวผมเห็นแล้วเฮ้ยเรื่องจริงวะเนี่ยแต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะขายไหมนะเพราะว่าแมนซิตี้พยายามจะยื่นข้อเสนอไปถึงระดับ100 ล้านยูโร
1: 100 ล้านเลยเหรอ
0: 100 ล้าน3หลักโคดี้กักโปที่พี่รู้จักเนี่ยเลี้ยงตัดเข้ามายิงปุ่มปุ่มปุ่มปุ่มเนี่ยร้อยล้านมีข่าวว่าแมนซิตี้จะต้องการซื้
1: อโอ้โห
0: เพราะแมนซิตี้เขาขายนักเตะไปเยอะมากเขาก็มีเงินในลักษณะแบบเขาก็มีเงินถุงเงินถังอยู
1: ่
0: เขาขายตัวไปแบบขายมากกว่าตัวเข้า
1: อ่
0: ะขาออกมากกว่าขาเข้า
1: แต่กักโปเล่นแบบนี้จะลิเวอร์พูลจะขายแต่ถ้าน้อยได้ร้อยล้านแล้วแรกบาโกล่าถูกไหมล่ะ
0: แต่เขาก็แซวกันแหมพอรู้มีข่าวจะมีทั้งยิงทั้งแอสซิสต์เรื่อยเลย
1: เล่นดีนะ
0: เออหลังๆมาตลอดเลย
1: คือคักโปเนี่ยโอเคเราไม่ได้เป็นแฟนลิเวอร์พูลหรอกแต่ปีที่แล้วพี่ก็ว่ามันก็เล่นแบบคุกคามชาวบ้านเขาดีนะแต่ว่าก็จะโดนล้อว่าเป็นลูกรักถูกปะ
0: ผมว่ามันจะมีความรู้สึก2 อย่างควบคู่กันไปครับโปบางวันถ้าคุณเล่นดี
1: เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอย่างเงี้ย
0: เขาก็ช่วยทีมได้เยอะนะแต่บางทีแบบลากตัดมายิงโม่ซั่วอย่างเงี้ยแฟนๆก็ไม่ชอบเน
1: ี่ยพอดีแบบดูดึงดัน
0: จะยิงอย่างเดียวเลย
1: โอเคเข้าใจอันนั้นคือหัวอกของแฟนแต่เราไม่ใช่แฟนบอลลิเวอร์พูลเราก็เลยมองดูว่าเฮ้ยมันก็ดูเล่นอันตรายดีอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยแล้วยิ่งอย่าง2นัดแรกเนี่ยก็ดูดีเลยนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้าหากคุณจะได้บาโคล่ามาอยู่แล้วคุณก็คงต้องปล่อยเพราะว่าก็ต้องเอาเงินเข้ามานะ
0: แต่แฟนลิเวอร์พูลบอกว่าไม่ต้องปล่อยก็ได้ก็เล่นไปเลยหลายๆคนน่ะก็สลับกันลงเลยก็ได
1: ้ถูกมั้ย
0: ใช่เล่นได้คือแบบมีตัวเยอะมากกว่าม
1: ี
0: ต
1: ั
0: ว
1: ซ้ายเล่นขวาเล่นหน้าอะไรก็ว่ากันไปนะ
0: ร้อยล้านอ่ะ
1: ได้ฉานะ
0: ครับ
1: มีแต่นักเตะดีๆนะ
0: แต่ไม่รู้ว่าจะนะครับมีข้อเสนอแล้วก็ยอมรับกันหรือเปล่านะครับ
1: สุดยอดจริง
0: อันนี้เขาบอกว่าเลิกอวยแมนยูได้แล้วพูดถึงทีมอื่นบ้างก็แมนยูเพิ่งแข่งเสร็จนะครับก็เลยต้องพูดถึงเยอะหน่อยเอาจริงๆอันนี้ผมพูดจริงๆคือเพิ่งแข่งเสร็จไปเมื่อครู่นี้แบบสดๆร้อน
1: ๆครึ่งๆประมาณนั้น
0: แล้วก็พูดถึงหน่อยแล้วก็เป็นผลการแข่งขันชิ้นที่ว่าแบบก็เป็นชัยชนะที่มันดูต้องคู่ควรกับแมนยูหน่อยแล้วก็บูโน่แฮตทริกด้วยอะไรเงี้ยแล้วรายละเอียดในเกมมันน่าพูดถึงเยอะนะครับ
1: ก็มีจังหวะนะ
0: ใช่อ่ะเชลซีบ้างเดี๋ยว
1: เชลซี
0: น้อยใจ
1: เชลซีพี่ก็ว่าน่ากลัวนะ
0: ดีจริง
1: จากดูมันมีคาแรคเตอร์มันมีคุณสมบัติอยู่นะ
0: ครับ
1: คุณสมบัติของทีมที่จะแบบจะได้ลุ้นอะไรสักอย่างนึงอ่ะแล้วพอมีชาบี้อลองโซมาเนาะ
0: ครับ
1: ตอนปีซีซั่นอาจจะดูแบบน่าสงสัยอยู่ไหมนะครับเพราะก็เล่นหลัง3แต่ว่าพอเราดูตัวผู้เล่นดูระบบดูอะไรมาเฮ้ยมันมีแวว
0: เขาใช้ตัวที่มันควรจะนะครับใช้ให้มันได้ประโยชน์เยอะที่สุดเหมือนเขาเป็นศักยภาพได
1: ้ใช้เป็นนะครับอย่างเนโต้อย่างนี้นะครับนี่ก็ดีเลย
0: จะโดนขายไปนะจริงๆอ่ะเนโต้
1: โอ้โห
0: มีข่าวกับหลายทีมจะไปอยู่แล้ว
1: ขายไม่ได้หรอกตัวจริงทีมชาติโปรตุเกสด้วย
0: เออ
1: ขายไม่ได้นะครับแล้วชาวเปโดก็เล่นดี
0: ครับ
1: นะครับ
0: แล้วก็ไปรีศักยภาพของพาวเมอร์กลับมา
1: โอ้โหพาวเมอร์สุดยอดเลยเกมเนี่ยเกมเนี้ยก็เล่นดีมากนะครับที่เจอกับไบรตันนะครับโคพาวเมอร์คือเหมือนกับว่ายังไงดีอะจากทีมที่อาจจะดูแบบดูแกว่งๆดูไม่ค่อยลงล็อกอะไรมากอะแต่พอชาบี้มาแล้วพี่ดูมา2นัดอย่างเงี้ยอย่างเมื่อเนี่ยเมื่อหัวค่ำนี่ก็ดูมาพอสมควรแหละก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันทีมนี้น่ากลัว
0: ครับ
1: น่ากลัวดูเหมือนจะมันจะเหมือนกับที่ชาบี้เขาปั้นเลเวอร์ขึ้นมานะ
0: มันดูคู่ข้ามทีมอื่นสนุกดีอะ
1: คือเล่นไม่เฉื่อยอ่ะเล่นแล้วมีบีบมีเพสมีเล่นบอลจังหวะสวยดูกระจับกระเฉงใช่นะครับนี่น่ากลัวแต่ว่าก็โอเคเกมรับอย่างไบรตันเขาเป็นทีมที่ดีอยู่แล้วอ่ะ
0: ครับ
1: จะโดนยิง3ลูกอะไรก็อาจจะไม่แปลกด้วยแหละเดี๋ยวรอสักพักนึงมันอาจจะเรื่องของเกมลงเกมรับเรื่องระบบอาจจะทำรอเวลาทำความเข้าใจหน่อยอะไรอย่างเงี้ย
0: คือตอนนี้ก็เอาแต้มเอาชัยชนะ
1: เอาไปก่อน
0: เก็บไปก่อน
1: ใช่นะครับแต่ไอสิ่งที่น่าหวั่นใจก็อาจจะเป็นการลงสนามของไอ้มอยเซสคาเซโดเน
0: า
1: ะลงมาแป๊บเดียวก็เจ็บ
0: มาอีกแล้วทันที่จะยืนระยะได้
1: ใช่วันนี้เป็นตัวสำรองลงมาได้5นาทีแล้วกันนะ
0: ครับ
1: ก็เจ็บอีกแต่เราเดินออกมาได้ไงก็คิดว่าจะต้องไปพักอีกสักพักหนึ่ง
0: โอ้แต่บางคนเดินออกได้ก็พักเยอะก็มีให้เห็นเยอะนะอันนี้แบบไม่ได้ชั่งแต่พูดถึงหลายๆเคสที่มันเกิดขึ้นนะ
1: มิดฟิลด์อาจจะเป็นปัญหาหน่อยส่วนตัวถ้าหาคาเซโดเจ็บไปแล้วก็เอ็นโซอนาคตถ้าหาไปอยู่กับทีมจริงนะ
0: อ
1: ันนี้ก็อาจจะมีปัญหานิดนึงนะครับแต่เท่าที่ดูแล้วก็ใช้ได้เลย
0: ดีดีนะครับวันนี้การได้พวกโรเจอร์มาก็เติมเต็ม
1: ในส่วนที่มัน
0: เกมลุกมันดูดีขึ้น
1: อ
0: ่ะ
1: ใช่ดูเป็นตัวปั่นป่วน
0: ใช่
1: เกมรับได้ดี
0: แต่เห็นเชลซีแล้วอ่ะนัดแรกก็ชนะชิวเชียดนัดสองก็ชนะชิวเชียด
1: แต่มันนำขาดไง
0: ดูเร้าใจดูไฮไลท์มันอ่ะผมบอกเลยตอนนี้ใครดูแบบเชลซีเล่นอ่ะไฮไลท์สนุกแน่นอนอ่ะ
1: แล้วคุณชายก็แอคชั่นเยอะเลยทางสนามเนี่ยโอ้โหได้รู้แหละเชลซีนี่ว่ามันดีอยู่แล้ว
0: ผมว่ามันน่ากลัวตรงที่ซีซั่นเนี้ยเขาไม่ได้มีภาระอื่นเนี่ยนอกจากพรีเมียร์ลีกแล้วก็บอลถ้วยภายในประเทศ
1: เขามีเอมี่อีกเห็น
0: ไหมแล้วก็เพิ่งเอาเอมี่มาเป็นโกล่าสุดแล้วพอเขาไม่ได้เล่นฟุตบอลยุโรปปุ๊บเนี่ยโอ้โหทีนี้แหละ
1: ก็มีพลังนะ
0: เขาไม่มีอะไรทำ
1: เหมือนแมนยู
0: ก็ดีแล้วดีจบที่3อะไรเงี้ย
1: บอลก็เล่นในพรีเมียร์กับบอลถ้วยในประเทศ
0: ใช่ทีมอื่นเขาเตะกันโคมคามนี่ก็เตะสัปดาห์ต่อสัปดาห
1: ์
0: มีบอลถ้วยค่อยเล่นทีนึงอะไรเงี
1: ้
0: ย
1: แล้วตัวก็ไม่คิเลอยู่แล้วด้วย
0: แล้วนักเตะเยอะด้วยในทีมอ่ะมีให้เลือกหลายตำแหน่งมีหลายคน
1: อ
0: ่ะ
1: น่ากลัวใช่เชลซีน่ากลัวนะครับเชื่อว่าจะดีขึ้นเรื่อยๆเชลซีนะครับเชื่ออย่างนั้น
0: ตัวใหม่ๆก็มีได้ลงอย่างพวกเป๊ปชาบาเรียแล้วก็บาเลนตินบาโก้นี่ก็วันนี้ได้ลงสนามมาในช่วงท้ายเกมด้วย
1: ใช่นะครับก็ตัวสำรองอาจจะมีตัวที่เราอาจจะไม่คุ้นหูอยู่บ้างแต่ว่าก็เป็นเรื่องของบอลระบบเรื่องอะไรก็อาจจะช่วยแบบส่งเสริมกันได้อยู่นะครับ
0: แต่ดูสแตทอย่างหนึ่งแล้วผมรู้สึกแบบเฮ้ยคือตอนแรกอ่ะไปดูผลการแข่งขันอย่างเดียวแล้วก็ค่อยไปดูสแตทเรื่องการครองบอลเนี่ยพี่แป๊กเฮ้ยอันนี้คือเว็บนี้ไม่ผิดใช่ไหมเดี๋ยวผมเช็คพรีเมียร์ลีกอีกรอบนึงนะเพราะว่าการครองบอลของเชลซีวันนี้ที่ชนะไบรตัน 4-3 เนี่ย เขาครองบอล 26% คือผมอ่ะไม่มีเวลาดูเกมพวกนี้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆเหรอพี
1: ่มันก็น่าจะอย่างนั้น
0: คือหวดอย่างเดียวเลยเหรอ ผมยังไม่ได้ดูเลยเกมเนี่ย
1: คือไอ้ครึ่งหลังช่วงที่ไบรตันมันบดอ่ะมันบดแล้วได้ประตูน่าจะประตูที่2มั้งแล้วโดนอยู่ๆก็มาโดนเชลซียิงลูกที่4หรือเท่าไหร่เนี่ยก็เป็นช่วงที่ไบรตันเนี่ยมันเล่นครึ่งหลังมามันบุกอย่างเดียวเลย
0: คือพับใส่อย่างเดียวเลย
1: มันบุกอย่างเดียวเลยบุกจนยิงได
0: ้อ
1: ่ะแต่ว่าสุดท้ายมันมาโดนความเด็ดขาดของเชลซีที่มายิงลูกที่4นั่นแหละก็เลยอาจจะแผ่วลงไปแต่จบเกมโดยที่เชลซีมีสถิติการครองบอล
0: 26% แต่ชนะ 4-3 โอ้ยแล้วโอกาสการยิง 26% โอกาสการยิงเนี่ยเฉือนกันไปแค่2ครั้งนะ 17เชลซีเหนือกว่าแล้วก็ไบรตันนี่คือเหมือนครองบอลอย่างเดียวอ่ะแต่ว่าความถี่ในการยิงประตูเนี่ยเฮ้ยมันสู้เชลซีไม่ได้
1: เชลซีก็จังหวะเกมบุกอันตราย
0: เอออันเนี้ยความให้ความรู้สึกว่าเฮ้ย ไอ้สถิติเนี้ยต้องจดไว้นิดนึงว่าเฮ้ย 26% แล้วคุณทำเชลซีให้มีโอกาสยิง17ครั้งได้เนี
1: ่
0: ยไม่ธรรมดานะ ชาบี้อ่ะ แล้ว ถ้าคิดกับการไม่รู้มันจะแบบผันผวนตามกันหรือเปล่าสมมติถ้าเขาครองบอลเยอะเขาอาจจะมีโอกาสยิงตามให้มันเยอะกว่านี้ก็ได้
1: แล้วก็ไม่แน่นะครับคือข้างหน้าของชาเปโดมันครองบอลได้มันเร็วแล้วก็สร้างโอกาสได้นะครับมีโกพาร์เมอร์ที่ดีอะไรเงี้ยแล้วก็มีตัวริมเส้นอะไรที่มันจะคอยป้อนคอยอะไรมอร์แกนโรเจอร์พวกเนโต้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยจังหวะโต้กลับจังหวะอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันหลุดได
0: ้ตอนแรกผมถึงขั้นเปิดดูแล้วผมรีเฟรชอีกรอบเลยไม่ผิดนะ
1: ไม่ผิด
0: 26-25%
1: ก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่พี่ดูช่วงที่ไบรตันมันโหมในครึ่งหลังอ่ะก็ประมาณนี้แหละเชลซีครองบอลประมาณ20%แต่ก็กลายเป็นว่ามันเป็นยังไงทั้งเกม
0: เออแต่ผมว่าถ้าผมเป็นแฟนไบรตันแล้วถ้าแพ้เชลซีแล้วคุณเล่นได้ขนาดนี้ไอ้ผมไม่ว่าอะไรนะ
1: ใช่ไหม
0: รู้สึกว่าสุดท้ายแล้วมันก็เป็นเหตุผลเรื่องฟุตบอลถ้าคุณทำได้ขนาดนี้แล้วสุดท้ายถ้ามันจะแพ้ก็คงแพ
1: ้
0: โทษอะไรไม่ได้หรอกก็สู้เต็มที่แล้วดีกว่าไปแพ้ด้วยรูปเกมที่มันดูแบบโอ้สู้ไม่ได้เลยแบบนั้นน่าเสียดายกว่า
1: แต่ XG เชลซี3เลยนะ
0: จ
1: ะได้4
0: เออนั่นแหละ
1: อันนี้สำคัญแสดงว่าหลุดไปแต่ละทีนี่มันจะเป็นประตู
0: ความใกล้เคียงมันเยอะกว่ากันเยอะ
1: แต่ไบตันก็น่าสนใจอนาคตของเชลซีเลอร์นะ
0: ครับ
1: น่าสนใจเพราะว่าอย่างอีราล่านี่ได้ดิบได้ดีละ
0: ก็เป็นกุนซือวัยหนุ่มที่ทำบอลสนุก
1: อายุ30เท่าไหร่33 34
0: ครับ
1: มีอนาคตที่น่าสนใจ
0: โอ้เชลซีชนะทุกนัดเลยนะซีซั่นนี
1: ้
0: รวมถึง
1: น่ากลัว
0: บอลคาราบาวด้วยเกมต่อไปเขาใครเจอใครเนี่ยผมไปดูแป๊บนึงนะเชลซีเดี๋ยวนะต่อไปเนี่ยอ้าวนี่แหละไปเย
1: ือ
0: นปืนใหญ่อาร์เซนอลเยือนอาร์เซนอลวันที่6กันยายนวันที่6วันอาทิตย์เอาล่ะคู่ดึกวันอาทิตย์มาร้อนแรงขนาดไหนเดี๋ยวรู้เลย
1: ดาร์บี้แมตช์ลอนดอนนะ
0: คุณไปเล่นบ้านอาร์เซนอลเนี่ย
1: อาร์เซนอลคือไออาร์เซนอลอาร์เซนอลนี่คือทีมที่ต้องชนะนะทีมที่คุณต้องชนะ
0: ใช่
1: ถ้าคุณอยากจะได้แชมป์นะทีมทูบีด
0: เดี๋ยวรู้เลย
1: คือระดับของเขาตอนนี้แล้วอ่ะเพราะว่าอย่างซิตี้พอไม่มีเป๊ปเขาก็ไม่กลัวไง
0: ครับ
1: ถึงจะยังเป็นทีมที่ดีอยู่ก็ตาม
0: อืม
1: แต่ว่าอย่างอาร์เซนอลนี่มันลงตัวหมดละ
0: แต่น่ากลัวนะเย็นอาร์เซนอลไม่รู้จะรอดกลับมาหรือเปล่านะแต่ว่าถ้ารอดกลับมาได้แล้วถึงขั้นแบบโอ้โหไปแบ่งแต้มได้นี่ก็สุดยอดแล้วเชลซีชั่วโมงเนี้ย
1: เพราะอาร์เซนอลมันเป็นทีมที่เล่นตามระบบจริงๆนะมันจะมีแค่เกมไอ้นะจริงแชมเปี้ยนลีกที่ไปแบบ
0: ครับ
1: อาจจะไปอุดมากอะไร
0: ไปคิดเยอะ
1: คิดเยอะไปหน่อย
0: คิดเยอะไปหน่อย
1: ปกติเขาเล่นตามเกมเขาบุกอยู่แล้วนะอาร์เซนอลอ่ะ
0: คือตัวจริงเขาเล่นไม่ดีเขาเอาตัวสำรองที่จริงๆตัวสำรองฝีเท้าก็ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าตัวจริงอ่ะลงมาเล่นต่อได้คือเวลาเขาเปลี่ยนตัวศักยภาพทีมไม่ค่อยลดนะก็จะอาจจะ
1: ทีมค่อนข้างจะสมดุลดีนะ
0: โอ้แต่เห็นโปรแกรมแล้วน่าสนใจเชลซีเล่นในขนาดนี้พอไปเยือนอาร์เซนอลนี่ก็เดี๋ยวนัดหน้ารู้กันคือเชลซีจริงๆผมว่าเขาแก้ปัญหาหลังบ้านได้มันจะดีขึ้นกว่าเดิมเยอะที่ผ่านมาคู่เซ็นเตอร์ก็ไม่มีใครไว้ใจได้พอคู่เซ็นเตอร์พลาดจริงๆแล้วก็โกก็อาจจะมาช่วยเซฟช่วยอะไรหน่อยที่ผ่านมาโกก็ไม่ช่วยอะไรที่ผ่านมาคือผมว่ามันเป็นข้อบกพร่องทั้งคู่เซ็นเตอร์กับผู้รักษาประตูเลยด้วยซ้ำแต่ว่าซีซั่นนี้เขาไปเอาลักครัวมาเขาไปเอามาร์ติเนสมาเนี่ยมันเป็นการแก้ปัญหาที่ถูกจุดอยู่แล้ว
1: ก็พยายามให้เห็นว่าอยากจะแก
0: ้
1: นะครับหลังของเชลซีวันนี้ก็มีโควิลนะลักครัวแล้วก็โฟฟาน่า
0: ครับ
1: ก็เหมือนจะดีแหละแต่ทีนี้มันโดนไป3ลูกไงก็เลยอาจจะดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร
0: ่
1: นะครับ
0: แต่ไบรตันก็จอมยิงอยู่แล้วเขาเป็นทีมที่ สร้างสรรค์โอกาสการเข้าทำได้เยอะมากที่สุดทีมหนึ่งในซีซั่นนี้อยู่แล้ว
1: น่ากลัวไบรตันเป็นทีมเล็กที่น่ากลัวเดี๋ยวได้เล่นบอลยุโรปด้วย
0: ครับ
1: แต่ตรงนี้ก็จะเป็นบทพิสูจน์

0: ู่เหมือนกันนะว่าจะยืนระยะได้หรือเปล่า
1: ถูกต้องนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมเช็คผลบอลก่อนนะครับเดี๋ยวดูผลบอลแล้วผมขออนุญาตพัก
0: นิดนึงนะนาโปลี
1: เดิม
0: เดี๋ยวนะ
1: อ๋อเดี๋ยวรอให้จบเลยนี
0: ่ใช่ใช่เพราะว่าแม่ในเว็บเนี่ยมันมีประตูผม
1: เรา
0: เฟซเลย
1: เราเชื่อหน้าจอสิเราดูหน้าจออยู่
0: เราดูหน้าจออยู
1: ่เราดูสดอยู่เราดูสดอยู
0: ่แต่ทำไมในเว็บมีประตู
1: ค้างหรือเปล่าเพราะว่านี่ทดเวลา6นาทีครับกำลังจะครบแล้ว
0: ตามอยู่นะนาโปลีตามอยู่1-2นะครับตามโคโม1-2
1: ดูครับเฮสโค้ชอย่างแม็กอาเลกรีนี่เมื่อกี้เนี่ยน่าย่นเลยจะแพ้คาบ้านแล้ว
0: เนี่ยทด6นาทีนี่ครบแล้ว
1: ครับ
0: นะครับพาบอลบุกขึ้นมานะครับนาโปลีทางซ้าย
1: ก็จบก็จบตรงนี้ครับโคโม่จะบุกมายัดเยียดความชัยชนะให้กับนาโปลีเลยครับเนี่ยเปล่าแล้วโอ้ยล้ำหน้าก่อนจบเกมจนได้ครับโอ
0: ้แล้วไม่มีสกอร์อะไรเนี่ย
1: ก็สรุปสุดท้ายครับนาโปลีย
0: ังหมดยัง
1: เปล่ายังจบแล้วจบแล้วนะครับเมื่อกี้รอเช็คก่อนแล้วก็นาโปลีนี่แพ้คาบ้านให้กับโคโม่เลยนะนี่หูเชฟฟาเบกา
0: หล่อเลย
1: เท่จริงนะหลายการหลายการ
0: แพ้ไป1-2นะครับนาโปลีแพ้คาบ้านนะครับครบเรียบร้อย
1: แล้วก็ลากาลอนย่านี่นะครับเดปอร์ติโบยังนำบาเลนเซียอยู่ 2-1 จบครึ่งแรกไปแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตพักกันก่อนสักครู่เดียวแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวกลับมานะครับคุยกันต่อในช่วงเบรกต่อไปของ Soccer Live Report ของเรา2คนครับ
2: Soccer Live Report อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มี Mr. CCTV กล้องวงจรปิด V360-A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG Nagoya ประเทศญี่ปุ่น43ชนิด

0: กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: กันยานี้ FM 99เพิ่มรายการใหม่เอาใจคุณผู้ฟัง
0: เพิ่มรายการใหม่ซองทางแท่งที่จะพาคุณย้อนความทรงจำผ่านเสียงเพลงให้กลับไปคิดถึงวันๆเพลงที่เคยฟังคนที่เคยรักและเรื่องราวที่ยังอยู่ในใจดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองบอมสินเจริญบราเธอร์พร้อมแขกรับเชิญสุดพิเศษศิลปินจากวงการเพลงทั้งอดีตและปัจจุบันพบกันทุกวันจันทร์2ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่ม
3: 10หน้าที่มีปัญหาเรื่องกฎหมายควรทำอย่างไรหากคำตอบได้ในรายการทนายมหาชนเรียนรู้เรื่องกฎหมายแบบเข้าใจง่ายๆดำเนินรายการโดยสุเทพคงเปี่ยมเอกกิษดาทนายหนึ่งจิรพันธ์พร้อมนักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญจากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์พบกันทุกวันเสาร์เวลา15นาฬิกาถึง16นาฬิกา
0: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวหนึ่งเดียวที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเริ่มกันยายนนี้
2: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้

0: on air เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
5: Soccer Live Report
6: กลับเข้ามาเบรกสุดท้ายเราสองคนนะครับตอนนี้ตี1กับ36นาทีแล้วนะครับ
7: ครับผม
6: ย้ำว่านาโปลีนี่แพ้โคโมคาบ้านไปแล้วนะครับ1ประตูต่อ2เป็นผลการแข่งขันที่ดูแล้วโคโมนี่น่าติดตามจริงนะซีซั่นนี้
7: คือก็อาจจะน่าแปลกตรงที่แพ้คาบ้านนะ
6: ครับ
7: แต่พอเราดูฟอร์มของโคโมก็ตั้งแต่ปีที่แล้วนะ
6: ดีมาก
7: ก็ไม่แปลกนะ
6: ไปแชมเปี้ยนลีกอ่ะนะ
7: ที่ชนะได้อ่ะ
6: ครับดูข้อความกันต่อนิดนึงนะครับสวัสดีน้องอู๋และอีกท่านไม่ทราบชื่อพี่ปั๊กนะครับขอความคิดเห็นฤดูกาลนี้เรือเป็นไงบ้าง เรือเป็นไงบ้าง เห็นผลการแข่งขันแล้วก็เริ่มกลับมามั่นใจนะ
7: คือพอมันไม่มีเป๊ปแค่นั้นแหละเนาะมันก็เหมือนกับแมนยูตอนที่ไม่มีเซอร์อะไรกันนะ
6: แล้วที่พอ
7: ที
6: ่แบบขาดกุนซือแบบว่าคนที่แบบเป็นสุดยอดกุนซือไปมันต้องใช้เวลาปรับตัวเยอะ
7: แล้วไม่ใช่กุนซือธรรมดาเนาะ
6: เหมือน
7: ลิเวอร์พูลที่มีเจอร์นคอปอ่ะผมว่าพวกคุณจะเสียพอสมควรแหละ
6: เหมือนกัน
7: แต่นี้พอสล็อตมาแล้วเขาทำปีแรกดีมากๆ
6: มันก็เบา
7: ไปเพียงแต่ว่าปีที่2คืออาจจะไม่สวยนั่นก็แล้วแต่
6: อ
7: ันนี้ก็เหมือนกัน
6: ครับ
7: ผมว่ามันก็แค่มีความแบบความมันจะคงสั่นคลอนบ้างแหละนะครับแต่ด้วยแกนที่มันยังดีอยู่นะนะครับแล้วผมเชื่อว่าซิตี้เนี่ยมันคงบอร์ดเขาอะบอร์ดก็คงไม่เละไม่เละเหมือนเพื่อนร่วมเมืองอะนะครับการทำงานอะไรต่างๆมันก็น่าจะยังมีความไหลลื่นอยู่นะครับแล้วมาเลสก้าก็อดีตลูกศิษย์เก่าเนาะนะครับแล้วก็ศิษย์เก่าเป๊ปอะเนาะ
6: ใช่
7: อดีตผู้ช่วยเขาอะเนาะทีมงานเก่าแล้วก็คุมเชลซีก็ไม่ได้ขี้เหร่เนาะ
6: คือเขา
7: บอกเพราะว่าเขามีปัญหากับบอร์ด
6: มาเลสก้าใช่ตอนน
7: ั้
6: นก
7: ็มาเลสก้าม
6: ันแบบเขาไปทะเลาะ กับฝ่ายบริหารระดับสูงไง
7: แล้วก็อาจจะมีไอ้เรื่องที่แบบไปจีบกันกลางทางด้วย
6: อ
7: ันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนั่นเป็นอีกหนึ่งเรื่องเพราะฉันเชื่อว่าซิตี้ก็จะยังเป็นทีมที่ดีอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละนะครับเพียงแต่ว่าพอมันไม่มีเป๊ป
6: มันสมองการคุมทีมเทคนิคหรือแม้กระทั่งการมีอิทธิพลต่อทีมของเป๊ปกวาร์ดิโอล่าเนี่ยผมว่าสำคัญโดยเฉพาะแบบบารมีหรือแม้กระทั่งจิตวิทยาอะไรบางอย่างจากตัวของเขาอ่ะ
7: ใช่ไหม
6: คือโอเคแหละคือวิชาความรู้อะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้แล้วเขาคุมทีมยังไงเพียงแต่ว่าสิ่งที่เขาคุมแล้วเขาใช้ส่วนตัวของตัวเองในความเขาเรียกอะไรความเป็นเป๊ปอ่ะพอเขาไม่อยู่มันก็หายไปด้วยซิตี้ก็เคยจะต้องแบบไปหาสิ่งนั้นกลับคืนแทนมาให้ได
7: ้
6: คือนักเตะก็ยังดีเหมือนเดิม
7: ก็ใช่เพราะฉะนั้นเรือใบก็จะยังเป็นเรือใบอยู่นั่นแหละนะครับผมเชื่อว่าก็คงยังไม่จะไม่ตกอะไรไปไหนมันจะไม่เหมือนกับช่วงเปลี่ยนถ่ายของเซอร์เล็กไปหาเดวิดมอยอะไรอย่างเง
6: ี้
7: ยคงจะไม่ใช่ขนาดนั้นอย่างแน่นอนนะครับด้วยโครงสร้างของทีมที่ดีด้วยขุมกำลังที่ดีแล้วก็มาเลสกาด้วยนะครับก็ไม่ได้ขี้เหร่อะไรแค่นั้นเอง
6: คือแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเวลาขาออกเนี่ยนักเตะเขาออกเยอะมากนะมากกว่านักเตะที่จะเข้ามาเสริมอ่ะคือถ้าไปไล่เรียงกันเนี่ยเขาปล่อยตั้งแต่นาธานอาเก
7: ้
6: คือพวกนี้อาจจะไม่ได้ใช้งานแล้ว
7: ครับ
6: นะครับแล้วก็มี
7: โรดี้
6: นี่เขาก็อยากย้ายก็ปล่อยเขาไปนะครับเจมส์ทราฟฟอร์ดนี่ก็โกสำรองก็ไม่เป็นไรนะครับทิจานี่ไรเดอร์คือผมก็สงสารกันนะสงสารเหมือนกันว่าในช่วงที่แป๊บอยู่ช่วงท้ายเขาไม่ใช้ก็จริงเฮ้ยแต่มาเลสก้าไม่ใช้ด้วยหรอไม่ลองก่อนเหรอคือเรารู้แล้วว่าแป๊บไม่โอเคกับไรเดอร์แล้วแต่ว่าม
7: ันอาจจะเข้ามือเราม
6: าเลสก้า ไม่เอาเลยอ่ะขายไปเลยซาวินโยเหมือนกันเป๊ปหลังๆเขาก็ไม่ค่อยใช้ละแต่ว่ามาเลก้าก็ขายไปเลย
7: ขายเลยมามูช
6: ก็เนี่ยผมว่ามันลามไปถึงมามูชอีกแล้วเนี่ยมันไม่มีคนไหนที่จะรู้สึกคุณจะต้องแบบลองมาสักหน่อยให้คุณใช้สัก5นัด10นัดเลยเหรอ
7: หรือไม่ก็หน้าหนาวค่อยว่าอีกทีอย่างเงี้ยนะ
6: เออผม
7: ก็ได้กลายเป็นว่าก็รื้อไปเยอะเหมือนกัน
6: จริงนิโก้กอนซาเลสอันนี้ซื้อมาแล้วผมว่าเขาไม่น่าเวิร์กอ่ะดูแล้ว
7: ก็ยังอยู
6: ่ก็ที่เพิ่งย้ายไปนิว
7: ย้ายไปแล้วใช่มั้ย
6: ย้ายไปนิวคาสเซิลแล้วอันนี้ก็ปล่อยไปแล้วแต่ว่านักเตะเหล่านี้พอมันเป็นนักเตะแมนเชสเตอร์ซิตี้เวลามันขายเนี่ยมูลค่ามัน50 60ล้านมันขายได้ถ้าคุณไม่ใช้แต่เขามีมูลค่าขนาดเนี้ยเฮ้ยแมนซิตี้ก็เลยปล่อยไงราคามันก็ไม่ได้แบบน้อยๆมันก็เยอะอยู
7: ่
6: เนี่ยเพราะฉะนั้นขาออกของเขาเนี่ยมันผมว่ามันเยอะจนกระทั่งขาเข้าเขาก็ได้แค่มิดฟิลด์คู่กลางคุณก็ได้ไออายุบัวดี้กับเอเลียตแอนเดอร์สันเข้ามาแต่ว่าถ้าเป็นตัวรุกคนอื่นๆที่มันแบบได้น้ำได้เนื้อเนี่ย
7: เ
6: ขาไม่ได้เสริมใครเนี่ย
7: ยังไม่มี
6: ตัวรุกที่มันได้น้ำได้เนื้อ
7: ก็เป็นตัวเดิม
6: ตัวเดิม
7: มีแชกีมีดอโดกู
6: เออใช่
7: แล้วก็ฮาลัน
6: มีเซเมนโยเดิม
7: เซเมนโย
6: เนี่ยมันมีประมาณ 4-5 คนแค่นี้พี่นอกนั้นเนี่ยตัวลูกที่มันเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเนี่ยมันไม่มีแล้วตอนนี้ไม่เหลือแล้ว
7: คือตัวที่มีมันดีเพียงแต่ว่าม
6: ันน้อยไป
7: มันน้อยอาจจะไม่ครอบคลุมพอ
6: กับภาระที่คุณต้องเล่นเยอะๆเล่นหลายลีกเล่นหลายถ้วย
7: แล้วก็ตรงกลางก็ยังเป็นจุดที่เป็นปัญหา
6: แต่ซื้อมาใหม่ก็เอเลียตแอนเดอร์สันกับอายุบัวดี้ของดีในสายตาคนอื่นจะดีสำหรับแมนซิตี้ในระยะยาวไหมก็ไม่รู้
7: เป็นอ
6: ี
7: กหนึ่งเรื่องใช่เพราะว่าตัวที่ออกไปคือโรดี
6: ้ครับ
7: ถูกไหมนิโก้นิโก้เขาก็กลางๆอ่ะนะ
6: ผมว่า
7: ธรรมดา
6: เหมือนเอาง่ายๆอ่ะเหมือนบางนัดส่วนใหญ่เลยแล้วกันเหมือนความชั่วไม่ดีความดีไม่ปรากฏอ่ะ คือเล่นไปแล้วก็แบบคือถ้าเป็นเรตติ้งคะแนนนัดนึงก็อาจจะได้7เรื่อยๆพี่
7: เล่นไปเรื่อยๆ
6: แบบก็ไม่ได้แย่แล้วก็ไม่ได้แบบดีในขน
7: าด
6: ที
7: ่
6: คุณจะแบบการเป็นนักเตะแมนซิตี้มันเล่นอยู่แค่นี้ไม่ได้ไง
7: มันต้องมีมากกว่านั้น
6: มันต้องเวิร์กมันต้องดีไปเลยเนี่ยผมว่าเขาธรรมดาไปเนี่ยก็เลยคิดว่าในช่วงตลาดนักเตะที่แบบตอนนี้มันอยู่โค้งสุดท้ายจริงๆ
7: อาจจะต้องมีเสริม
6: ผมว่าเดี๋ยวเขาวิ่งอีกแน่นอนมันตลาดนักเตะมันเหลือแค่ถึงวันจันทร์ของอังกฤษอะไอ้วันอังคารของอังกฤษคืนวันอังคารแล้วก็ต่อเช้ามืดวันพุธของบ้านเราน ั่นแหละ
7: ยังไม่กี่วัน
6: ก็คือมันจะปิดตลาดเช้ามืดวันพุธบ้านเราประมาณ 4-5 นั่นแหละไม่กี่วันแล้ว
7: ซึ่งถ้าหากเรามองว่ากลางเนี่ยปล่อยไป2ตัว3ตัว
6: ครับ
7: โรดรี่ใช่ไหมไรเดอร์แล้วก็ดิโก
6: ้เออ
7: แล้วก็กองหลัง
6: ก็ปล่อยยับเลยสโตนอีกลืมสโตนอีกที่หมดสัญญาอีก
7: ก็เยอะเหมือนกันเนาะมันจะไม่พอใช้นะ
6: นั่นน่ะสิ
7: มันจะอาจจะไม่พอใช้ได้
6: อ
7: ัน
6: นี้คือสิ่งที่
7: อันนี้อาจจะเป็นปัญหาที่น่าหนักใจกว่าการไม่มีเป๊ป
6: ครับ
7: แต่ก็คืออาจจะเป็นตัวผู้เล่นที่มาเรสก้าไม่ได้ใช้งานแบบมากพอนะ
6: อีกอย่างนึงเนี่ยนักเตะที่เป๊ปเคยใช้งานในตำแหน่งที่เขาคิดว่ามันดีที่สุดเนี่ยแต่ว่าพอมาเรสก้าเอามาใช้งานเนี่ยบางคนบอกว่าเขายังหาจุดที่ลงตัวสำหรับนักเตะคนนั้นๆสำหรับนักเตะบางคนที่มันสามารถเล่นตรงนั้นก็ได้ตรงนี้ก็ได
7: ้
6: อย่างนิโก้โอเลลี่
7: เข้าใจ
6: นิโก้โอเลลี่อย่างเงี้ยผมยังมองว่าไม่มีใครใช้โอเลลี่ให้เป็นแบ็คไซด์ได้ดีเท่ากับเป๊ปกวาร์ดิโอล่
7: า
6: เลยนะไปทีมชาติอังกฤษก็เล่นไม่ได้นะเนี่ยแล้วดูมาเลสก้าหลังๆก็เอามาเล่นมิดฟิลด์เหมือนเดิมแล้วเพราะว่าจริงๆนิโก้โอเลลี่เขาเป็นนักเตะที่แบบเป็นมิดฟิลด์มาก่
7: อ
6: นแต่เป๊ปมันไปดัดแปลงพันธุกรรมมาเป็นแบ็คไซด์แล้วเล่นเก่งด้วย
7: โชว์ขึ้นไปทำประตูได้เรื่อย
6: ๆแต่ไม่มีใคร
7: ใช้เข้ามา
6: ดึงศักยภาพได้ดีเหมือนเป๊ปกวาร์ดิโอล่าอันนี้ก็เลยอาจจะต้องเอานิโก้เลลี่มาเล่นเป็นมิดฟิลด์เหมือนเดิมเห็นพี่เห็นว่านะก่อนเขาเอาเกย์ฮีมาเล่นมิดฟิลด
7: ์
6: เอามาเกย์ฮีขึ้นมาเป็นมิดฟิลด
7: ์ก็ต้องระวังหน่อย
6: เอออ
7: ันนี้ต้องระวังนะไม่ใช่ว่าทำได้ทุกคนนะ
6: ดีไง
7: ไม่ใช่ว่าเห็นว่าเฮ้ยเป๊ปมันทำได้แล้วก็ทำได้ไม่ใช่
6: ไม่ได้
7: หลายคนพยายามทำนะ
6: ทั้งที่นักเตะคนเดิมบางทีเนี่ยก็เล่นในตำแหน่งเดิมแต่พอเปลี่ยนกุนซือเนี่ยมันเล่นไม่ดีเหมือนเดิมไง
7: เพราะว่ารายละเอียดมันต่างกันนะรายละเอียดการสั่งการการใช้งานนะจะไปบอกว่าเล่นเหมือนกันตอนที่เล่นกับเป๊ปก็ไม่ใช่
6: สมมติเราเป็นกุนซือเฮ้ยเองเล่นเหมือนตอนที่เป๊ปอยู่อ่ะอย่างงั้นก็ไม่ต้องมีกุนซือก็ได
7: ้ก็ไม่ได้เออนี่ก็จะเป็นปัญหาหน่อยแต่ว่าถ้าใครเป็นแฟนเรือใบผมว่ายังไม่ต้องถึงขนาดต้องกุ้มใจขนาดนั้นนะ
6: ครับ
7: เขามีทีมแล้วก็มีพลังเหลือเฟืออยู่แล้วล่ะ
6: แล้วก็ผลการแข่งขันเนี่ยหลังๆเราก็เห็นว่าเขาก็เริ่มกลับมาแบบยิงพาเลต4ลูกชนะบอลมัดได้ผมว่าออกสตาร์ทก็ไม่ได้แย่ก็ดีเหมือนเดิมแหละนะครับเพียงแต่ว่าเราเป็นห่วงเขาเยอะไปหน่
7: อ
6: ยทีเนี้ย พอมันไปเจอแมตช์อื่นๆเดี๋ยวต้องดูเนาะยาวว่าแมนซิตี้จะยังคงนะครับเข้าที่เข้าทางได้ต่อไปไหม
7: มันจะมีผลกระทบแต่ไม่เยอะ
6: ครับคือเราไปรู้สึกเป็นห่วงเขาเยอะวันที่เขาโดนอาร์เซนอลกดซะในคอมมูนิตี้อ่ะแบบสู้ไม่ได้นี่ว่ะ
7: เพราะมันเห็นไปมันมองไปข้างสนามแล้วมันไม่เห็นเป๊ปไง
6: มันสู้ไม่ได้เลยนี่หว่าม
7: ันเห็นคนอื่น
6: เออแต่ว่าพอเขาเริ่มต้นซีซั่นพอเขาเจอกับทีมอื่นมาปุ๊บเนี่ยเออมันก็โอเคขึ้นมันก็ดีขึ้นอย่างฮาแลนด์เขาก็ยิงแล้วอะไรเงี้ย
7: คือบอลลีกมันเป็นระยะยาวนะมาราธอนนะบางทีคุณตบไปเรื่อยคุณแพ้ทีมใหญ่ช่างมัน
6: คือเขาอาจจะคิดว่าสู้อาร์เซนอลไม่ได้ทีมเดียว
7: ก็เดี๋ยวผมไปตบทีมอื่น
6: อีก18ทีมเดี๋ยวเขาก็สู้ได้อะไรเงี้ยสู้อาร์เซนอลไม่ได้ทีมเดียวไม่เป็นไรนัดฤดูกาลนึงมีแค่เย้าเยือน2เกม
7: เพราะว่าก็ยกตัวอย่างแมนยูอีกเหมือนเดิมก็ได้ยุคเซอร์อะไรกัน
6: ที่ผมพูดว่าแฟนอาร์เซนอลเข้ามาแล้วไง
7: อ
6: ๋
7: อเห็นแล้ว
6: ดูเขาได้ยินหน่อย
7: ทีมเขาดีทีมเขาดีจริงอาร์เซนอลคือแมนยูยุคเซอร์เลยก็ตบทีมเด็กหมดแล้วก็พวกวิกโฟร์วิกอะไรก็เดี๋ยวไปวัดกันเสมอบ้างแพ้บ้างชนะบ้างก็แล้วแต่แต่ทีมเด็กเขาตบหมดไง
6: ครับ
7: เออนะซิตี้ก็อาจจะเหมือนกันก็ได้อะไรอย่างเงี้ย
6: แต่ซิตี้เอาจริงๆเนี่ยเรารู้สึกว่าถ้าซีซั่นเนี้ยถ้านักเตะบางคนที่เขาเป็นกำลังหลักแล้วเขาเจ็บ
7: หรือดอกไปหน่อย
6: แล้วฟอร์มตกบ้างสักครึ่งเดือนนึงเนี่ยอ่ะช่วงเนี้ยฮาแลนด์กับชากีก็แบกกันหลังแอนเลยสมมติชากีเจ็บไปสมมติไม่ได้ช่างนะเจ็บไปแล้วแบบมันหาตัวแทนไม่ได้อะแล้วโฟเดนคุณก็ยังสมมติยังกลับมาอยู่ในจุดดีไม่ได้เหมือนเดิม
7: ไม่สม่ำเสมอนะ
6: เออมันก็รู้สึกว่าเออแล้วคุณจะมีขุมกำลังอื่นมาทดแทนยังไง
7: เนี่ย
6: ฟุตบอลมันดีแต่อาจจะเจ็บนัดไหนก็ใครจะไปรู้อ่ะนี่แหละก็เลยบอกว่าบางทีเขาขายเยอะเกินกว่าที่นักเตะใหม่มันไม่สมดุลมันไม่บาลานซ์กันนะ เขาออกเยอะแต่ขาเข้าทำไมมันนิดเดียวเองอ่ะ
7: ทัวร์นาเมนต์เยอะด้วยนะ
6: อันนี้สิ่งที่เป็นห่วงของแมนเชสเตอร์ซิตี้ประมาณนี้แหละนะครับแต่ว่าอีก2วันเขาอาจจะไปซื้อใครสักอีกสัก 2-3 คนก็ได้
7: อาจจะมีกักโปมา
6: ก็เนี่ยเขาบอกว่าจากการที่เขาขายนะผมไปดูเงินที่เขาขายนักเตะออกไปสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยรวมถึงอะคาเดมี่ด้วยนะเขาขายนักเตะได้ประมาณ320ล้านปอนด์นะพี่ขายได้นะแล้วขาเข้าเนี่ย200ประมาณ30ล้านคือมันไปหนักที่เอลเลียนแอนเดอร์สันนะกับวอดดี
7: ้
6: สองคนนั้นก็ประมาณเกือบ200ละเนี่ยเขาเหลือเงินเหนาะๆเลยเนี่ยอีกเป็นร้อยล้านเลยนะ
7: ได้ดูวอดดี้เล่นยังเขาได้เล่นยัง
6: ไม่ได้เล่นเลยมั้ง
7: ยังใช่ไห
6: มไม่แน่ใจอ่ะน่าจะยังมั้งนั้นที่แล้วอ่ะแต่เราเห็นในบอลโลกก็คือของดีคือผมเห็นเขาเล่นในลีกเอิงฝรั่งเศสมาแล้วรู้สึกว่า
7: ใช่ได้มีของ
6: เก่งเก่งเลยเก่งเลยแฟนแมนซิตี้ก็เป็นห่วงนะสำหรับซีซั่นนี้แต่ถามว่ายังเป็นตัวเต็งอยู่ไหมก็ยังเป็นตัวเต็งอยู
7: ่ก็รองจากอาร์เซนอลแหละ
6: เพราะว่าผลการแข่งขันในพรีเมียร์ลีกมันยังคงแบบเออเขาก็ยังเป็นแมนซิตี้เหมือนเดิมนี่หว่าเอาวอดดี้ลงมาแล้วนะที่แล้วแต่ว่าผมยังไม่ได้ไปนั่งดูฟอร์มแบบเต็มที่นะครับลงมาโอ้ลงมาไม่ถึง10นาทีสุดท้ายก็ยังไปตัดสินอะไรมากไม่ได้นะครับอ้าวพี่บอมวันนี้ทีมงานคนบ้ากามอย่างพลอยของเดชไม่มาแล้วครับเห็นก่อนหน้ากระตือรือร้นรับงานที่คลื่นที่ยิบมากแถมช่วงที่แล้วบางคนนั่งเก๊กหล่อใส่พี่ชิดจนจบจนคุณตั้มหงแดงคุณตั้มคุณทักผิดคนแล้วไม่ใช่พี่บอม
7: ไม่มีเลย
6: ไม่ใช่พี่บอมเลย
7: ไม่มีเลย
6: เหมือนพี่เหมือนพี่บอมเนี่ยไม่เหมือน
7: นั่น
6: เ
7: ดียวไม่รู้นะ
6: ไม่เหมือนเลยเสียงก็ไม่เหมือนแล้วนะสวัสดีครับน้องแป๊กน้องอู๋อาร์เซนอลจะมีดีลเซอร์ไพรส์ไหมจากลิวก็น่าสนนะชื่ออะไรลิวนี่สนใจใครอ่ะจากลิวนี่มีใครอ่ะตอนเนี้ยเซอร์ไพรส์อะไรอีกอาร์เซนอลแค่นี้ไม่พอครับเนี่ยจะมาเซอร์ไพรส์อะไรอีกมีใครของลิวอีกอ่ะผมไม่ได้ตามผมตามข่าวอาร์เซนอลไม่ทันเลยของลิวมีใครน่าซื้ออีกเหร
7: อ
6: ผมดูที่ผมไม่เห็น
7: ข่าวเหรอ
6: ใครอ่ะลิวอ่ะแต่ลิวมันตัวดีหลายคน
7: คือฮูเลียนเนี่ยไม่ต้องไปคิดหรอกยังไงก็ไม่ได้
6: คนไม่มีใจไปสนใจทำไมพี
7: ่
6: เขามีใจให้กับบาร์เซโลนาทีมเดียว
7: นี่เหรอมาติอัสเฟรนันเดสเนี่ยเหร
6: อ
7: กองหน้าชาวสเปนเนี่ยเหรอคร
6: ับ อ๋อไอ้เฟรนันเดสพาโดไอ้ตัวเบลเยียม
7: มาติอัสเอาละ
6: ไอ้ตัวนี้เลื้อยเก่งในลีกเอิงนะผมเคยพากอยู่ตัวนี้เลื้อยมันแล้วเป็นดาวรุ่งด้วย
7: เฟรนันเดสพาโดตัวเร็ว
6: ตัวเร็วแต่ทีมชาติไม่ใช่ตัวหลังนะดัตติทีมชาติ
7: ทีมชาติเบลเยียมหรือสเปนเบลเยียม
6: โอ้ยใช่โซลิดเล่นขนาดนั้นก็ไม่ต้องซื้อใครแล้ว
7: มันล้นแล้วมั้งกองหน้า
6: ตัวริมเส้นเขา ต่เขาปล่อยนี่ไปแล้วนี่มาติโนลี่ปล่อยทอซาไปแล้ว2คนล่วงไงเชียร์ซงเชียร์ซุดเขาก็เอาออกหมดแล้ว

0: เออก็ไม่แน่นะอาจจะเหลือแค่นี้มั้งเพราะว่าตัวอื่นมันลงตัวหมดแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ผู้จัด
0: นะคือกองหลังก็ลงตัวกองกลางก็ลงตัวหมดแล้ว
1: ผู้จัดค่าตัว60ล้านเหรอแต่เดี๋ยวนี้60ล้านก็เป็นราคาเบสิกทั่วๆไปอ
0: ่
1: ะ
0: พอนักเตะเกรดที่ใช้ก็ว่าเล่นดีหน่อยก็ประมาณนี
1: ้
0: 50ล้าน
1: จะมีเซอร์ไพรส์ไหมจากลิวน่าสนใจนะน่าสนใจผมว่าถ้า60ล้านเดี๋ยวไปซื้อเลยแพงไป ผมว่าพาโดเอาจริงๆน่าสนใจแต่ค่าตัวไม่น่าถึงอ่ะ
0: แพงไป
1: แต่ว่าเวลาไปซื้อจากลิวผมเข้าใจนะลิวมันเป็นทีมที่แบบดีลกับทีมใหญ่บ่อยๆมันขายมันชอบขายแพง
0: มีประสบการณ์นะ
1: เป็นตัวผลิตของดีส่งทีมใหญ่อยู่แล้วนะฮะพูดถึงนักเตะของดีจากลีกเอิงวันนี้ผมได้เห็นอีกหนึ่งนัดก็คือไอกองกลางจากเบรนท์ฟอร์ดอะมาดูซองกาเล
0: ่
1: พี่เล่นดีมากเลยอะ
0: เบรนท์ฟอร์ด
1: อะคือไอนัดแรกอะโอเคมีโอกาสได้พากวันนี้ก็ได้พากเบรนท์ฟอร์ดอีกรู้สึกแบบเฮ้ยตัวนี้แหละทีมใหญ่พลาดไปได้ยังไง
0: ยังเด็กอยู่
1: เก่งมากพี่แล้ววันนี้ใครได้ดูเบนฟอร์ดอ่ะหรือแม้กระทั่งแบบจะไปบอกไปดูไฮไลท์ก็ไม่ได้ถ้าไปดูไฮไลท์คุณจะไม่เห็นฟอร์ดจริงต้องไปดูฟูลแมตช์อ่ะเฮ้ยมาดูซังกาเล่นี่คือแบบโอ้โหคือผมว่าไม่ควรเอาจริงๆไม่ควรอยู่เบนฟอร์ดอ่ะคือเบนฟอร์ดได้ของดีไปเนี่ยยินดีด้วยแต่ว่าฝีเท้าแบบเนี้ย
0: เดี๋ยวทำกำไรแน่นอน
1: คุณไปอยู่ทีมใหญ่ได้สบายเลยอ่ะอายุ24ปีแล้วเบรนท์ฟอร์ดซื้อตัวมาประมาณสัก40ล้านปอนด์เองของดีเพราะว่าตัวนี้สถิติการเข้าปะทะการแย่งบอลนั่นแหละเป็นอันดับ2ของลีกเอิงจากซีซั่นที่แล้วเลยนะแล้วตอนนี้เล่นกับเบรนท์ฟอร์ดคือแบบโอ้โหมันอยู่เบรนท์ฟอร์ดมาปีงแล้วเล่นโดยที่เข้ากับเพื่อนได้ตลอดเลยเนี่ยผมว่าตัวนี้ถ้าจบซีซั่นนี้ปุ๊บเนี่ยน่าจะ100ล้านน่าจะ100ล้านทีมอื่นน่าจะซื้อแบบ100ล้านได้จริงๆ
0: ทำประตูได้ไหมอ่ะ
1: แอสซิสต์ไป2เล่นไป2นัดแรกแอสซิสต์ทั้ง2นัดเลย
0: ก็ค่อนข้างจะครบเครื่อง
1: แต่เกือบจะยิงได
0: ้
1: คือถ้ามีโอกาสให้ดูเบนฟอร์ดสำหรับคุณผู้ฟังนะผมบอกให้จับตามองมาดูซองกาเล่เลยเหมือนกองเต้อะบอลอยู่ไหนอยู่ตรงนั้นถ้าคู่แข่งบุกมาเขาพร้อมจะเข้าไปแย่งจังหวะที่ทีมจะเล่นเกมลุกเขาก็ปาดเปียวว่องไวทำเกมลุกได้
0: อ
1: ัน
0: จะดีกว่ากองเต้ตรงนี
1: ้โอ้แล้วเท้าซ้ายหลบซ้ายหลบขวากล้าเล่นกล้าลุยก็แบบโอ้ทำไมทีมใหญ่มองไม่เห็นนักเตะแบบนี้ผมไม่เข้าใจเหมือนกัน
0: ทีมใหญ่ก็มัวไปสนใจเฉพาะนักเตะที่เขาโด่งดังอยู่แล้ว
1: นี่ของดีราคาถูกเลย
0: ไอ้พวกสเกลพวกนี้ก็ต้องหาแบบนี
1: ้แต่ทีมเล็กไอ้ทีมพวกนี้มักจะเห็นก่อน
0: เหมือนพวกบาเดบาไกเซโดอะไรพวกนี้แหละทีมเล็กๆก็จะเห็นก่อน
1: ไอ้พวกบอลมัดอะไรพวกนี้
0: ซึ่งพอมันย้ายไปอยู่ทีมระดับเนี้ยมันก็จะเล่นได
1: ้จริง
0: พอมันเล่นได้ปุ๊บมันก็จะเด่นแล้วก็กำไรเพียบ
1: โอ้เนี่ย
0: ถูกไหม
1: แมวมองทีมใหญ่บางทีมันก็ไม่รู้มันก็ไปเล็งแต่เบอร์ใหญ่ๆทีมใหญ่ด้วยกันเอง
0: จะไปแย่งกันเฮ้ยไอ้นี่จะเอาเฮ้ยสเปอร์จะเอาเดี๋ยวไปดูสิเฮ้ยอาร์เซนอลจะเอาไปดู
1: คือที่กล้าพูดเพราะว่าเราเห็นมันดีในลีกเอิงอยู่แล้วแล้วพอเรามาเห็นในพรีเมียร์ลีกอีกแล้วมาดูซังกาเล่เล่นแบบนี้ได้ทั้ง3เกมกับเบรนท์ฟอร์ดรวมถึงบอลถ้วยด้วยนะเล่นแบบนี้ได้ทุกนัดเลยอ่ะผมเลยรู้สึกว่าเอาล่ะถ้าวันไหนเบรนท์ฟอร์ดเจอทีมใหญ่แล้วยังเล่นได้แบบนี้อีกนะโอ้โหของจริงแล้วแหละน่าจะเป็นของแท้เลยอ่ะนักเตะทีมชาติมาลีนะครับค่าตัวนี่40ล้านเองนะครับไม่ได้แพงอะไรมากมายเลยส่วนผลบอลตอนนี้มีลีกเอิงลงเล่นแล้วนะครับ10นาทีแรกบิ๊กแมตช์ระหว่างโมนาโกกับมาร์เซยยัง 0-0 นะครับ
0: แล้วก็เซราเนี่ยก็เตะแล้วเหมือนกัน
1: ครับ
0: นะครับก็อีก2คู่นะครับเริ่มกันแล้วนะครับประมาณสัก10นาทีนะครับกาญารีกับอินเตอร์มิลานแล้วก็ลาซิโอแล้วกับเจนัว
1: ครับ
0: ก็ยัง 0-0 กันอยู่ทั้ง2คู่นะครับส่วนเดปอเนี่ยตอนนี้ 3-1 แล้วนะครับประตูที่3นี่ได้มาจากทำเข้าประตูตัวเองนะครับของบาเลนเซียนาทีที่59นะครับก็นํา 3-1 ละ
1: อินเตอร์
0: สดใส
1: อินเตอร์วันนี้นี่เดี๋ยวรอนะว่าเบอร์21เคอร์ติสโจนเนี่ยจะได้ลงมาเป็นสำรองหรือเปล่าเอ้านี่คู่ไหนเนี่ยอินเตอร์นำแล้วครับ
0: อ้าวโอเคเลย
1: ฮาคานใช่ไหมเดี๋ยวดูอีกหน่อยยิงไกลแน่เลยแต่ว่าเพื่อนเนี่ยวิ่งมาก่อนฮาคานชาโนรูแล้วนะครับหันปั๊บมานี่โกกายารี่นี่โวยแนวรับอยู่เลยอ่ะยิงไกลแน่เลยเนี่ยฮาคานยิงนะครับขึ้นกราฟิกยืนยันแล้ว
0: นาทีที่10นะครับเมื่อกี้

0: เอาบอลไปประมูล
1: กันโชเซเรียอานะครับ
0: โอ้นะฮะขึ้นนำไปวันนี้อินเตอร์เนี่ยนะครับใช้มาร์ติเนสเป็นโกกล้องหลังมีอาคารจี้กับปาวาแล้วก็บาสโตนี่นะครับมิดฟิลด์ก็ยิงประตูไปแล้วฮาคานชาโนลูนะครับบาเลล่าเมื่อกี้น่าจะแอสซิสต์ให้กับชาโนลูด้วยนะ
1: ครับเป็นคนป้ายมา
0: บาเลล่านะครับแล้วก็เล่นกับซูชิตแล้วก็วิงมีลุยส์เอนริเก้แล้วก็เฟรดิโกมิดมาโกกองหน้าใช้ลาวตาโรมาร์ติเนสกับปิโอเอสโปซิโตนะครับเดี๋ยววันนี้นี่เดี๋ยวรอลุ้นว่าเคอร์ติสโจนนะครับจะลงสำรองไหมนะฮะโอเคนะครับแล้วก็ตอนนี้บอลโปรตุเกสจบไปแล้วคู่ล่าสุดเป็นคาซาปีอาครับแพ้ให้กับโมไรเลนเซ่0-1แล้วก็บอลฮอลแลนด์นะครับจบครึ่งแรกไปคัมบูรัวเด้นอันนี้ตามหลังเทเวนเต้อยู่0-2นะครับเมื่อกี้พี่แป๊กบอกไอ้ลากอ 3-1 แล้วใช่ไหม
1: 3-1
0: โอเคนะครับ
1: 3-1 3-1
0: 3-1 ละนะคร
1: ับ สบายๆแล้วอยู่ประมาณสัก15นาที
0: น้องใหม่น้องใหม่น้องใหม่หน้าเก่าเพิ่งเลื่อนชั้นกลับมาเดี๋ยวเราลากอรุนย่า
1: คือซิจโจก็มีชื่อสำรองนะเหมือนกับจอนสโตนก็เหมือนกันนะครับสองเตะอังกฤษที่ย้ายมานะครับอยู่อินเตอร์นักเตะอิตาลีเดี๋ยวนี้ชอบนักเตะอังกฤษนะนักเตะจากลีกอังกฤษแล้วกันแล้วพูดอย่างนี้
0: เมื่อก่อนตรงข้ามเนาะ
1: ไม่ค่อยมา
0: ไหลไปเต็มเลย
1: แต่ก่อนแทบจะไม่มีนะ
0: จริง
1: เหมือนกับย้ายไปแล้วก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จ
0: คือถ้านับแก๊งจากอังกฤษก็เริ่มตั้งแต่โมเดลอาคันจี้แล้วอ่ะที่ยืมแมนซิตี้ไปแล้วก็ซื้อขาดไปมีอีก2คนอย่างที่บอกไปนะครับเกิดที่โจน จอห์นสโตนด้วยคนหนึ่งก็รวมๆกันนะครับนะครับแต่พูดถึงโปรแกรมฟุตบอลนะครับในวันจันทร์นิดนึงแล้วพี่แป๊ก จะมีแมตช์สำคัญในมันเดย์ไนท์ของพรีเมียร์ลีกรออยู่ด้วยนะ
1: ครับผม
0: เป็นแมตช์ที่โอ้โหน่าสนใจเพราะแอสตันวิลล่าจะเจอกับอาร์เซนอล2:00 วันจันทร์
1: เอาอีกแล้ว
0: เอาอีกแล้ว
1: อูไนนะอูไนอูไน
0: แต่อูไนช่วงนี้อูไนมันอ่อนแรงลงมาเยอะแล้วพี่รีบเจอซะช่วงนี้ซะ
1: แต่เจอก็ครั้งที่แล้วก็ยับนี่นะแต่นี่ขึ้นเล่นที่วิลล่าพาร์คนะ
0: ครับ
1: บ้านวิลล่า
0: แต่มันจะมีช่วงที่แบบแพ้อาร์เซนอลยากมากอะไรเงี้ยชอบชนะอาร์เซนอลด้วยแต่จากผลงานของอูไนเกมแรกเปิดซีซั่นมาก็อาการหนักอะ
1: มาเจอก็หนักอยู่เลยแหละนะครับมาเจออาร์เซนอลในบ้านตัวเอง
0: ครับ
1: นะครับแต่ลีกาสเปนก็มี2คู่นะครับเป็นโอซาซูน่ากับเคตาเฟ่นะครับตอนเที่ยงคืนครึ่งนะครับแล้วก็มีบาร์เซโลนาแชมป์เก่านะครับเจอกับรายโยบายกาโนตอน14:30นะครับเซเรียอานะครับอีก2คู่นะครับเลเช่กับโรม่านะครับ17:30แล้วก็อาตาลันต้ากับโบโลญ่านะครับ14:45
0: ครับเพราะว่าเดี๋ยวกลางสัปดาห์นี้เนี่ยฟุตบอลยุโรปเขายังไม่เตะเนาะ
1: ยังไม่มา
0: ใช่แต่กลางสัปดาห์จะมีพวกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษแล้วก็บอลถ้วยของบางประเทศ
1: ครับ
0: ที่เขาจะลงเล่นกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวแชมเปี้ยนลีกน่าจะมาตั้งแต่วันที่8กันยานู่นเลยนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวยังไงผลการแข่งขันฟุตบอลนะครับในช่วงที่เหลืออยู่ของค่ำคืนวันนี้เดี๋ยวติดตามได้ในช่วงหน้าเลยแล้วกันโอ้เดี๋ยวดูจังหวะกายาลี่โอ้โหกำลังจะสวนกลับนี่เจออินเตอร์เบรกเกมไว้กลางสนามครับโดนใบเหลืองไว
1: ้ตัดไปเลย
0: โอ้โหถ้าปล่อยไปเรื่องใหญ่เลยนะครับอาคันจี้โดนใบเหลืองไปนะครับอ่ะก็ติดตามได้กับทีมงานช่วงหน้าเลยแล้วกันนะครับช่วงนี้นะครับ2:00 นแล้วหมดเวลาของเรา2คนแล้ววันนี้ขอบคุณมากๆนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับเจอกันได้ใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ Soccer Live
2: Report รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100 บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: Voice Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟน

0: มาร่วมบ่นให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
1: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: M-Cod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกเหรียญทุกวินาทีแห่งความสำเร็จติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวผลการแข่งขันและบทสัมภาษณ์สุดพิเศษได้ตลอดมหกรรมการแข่งขันที่ FM 99 19กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: สิทธิ์ของเราใครคุ้มครองหน้าที่ของเรามีอะไรบ้างมีปัญหาเรื่องกฎหมายควรทำอย่างไรหาคำตอบได้ในรายการทนายมหาชนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังมาเรียนรู้ทำความเข้าใจในเรื่องกฎหมายแบบเข้าใจง่ายๆดำเนินรายการโดยสุเทพคงเปี่ยมเอกกฤษดาทนายหนึ่งจิรพันธ์พร้อมนักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญจากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์พบกันทุกวันเสาร์เวลา15 นาฬิกาถึง16 นาฬิกาได้ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
7: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
8: Soccer Live Report
9: ตี 2:03 สวัสดีคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สกายรีพอร์ตครับช่วงสุดท้ายของค่ำคืนวันอาทิตย์วันนี้นะครับเราจะอยู่กับการติดตามเกมในรอบดึกของบรรดาลีกใหญ่ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับในเกมคู่โมนาโกกับโอลิมปิกมาร์เซย์ซึ่งตอนนี้19นาทีแรกโมนาโกยังนำอยู่1-0นะครับแล้วก็อีก2คู่ในเซเรียอิตาลีนะครับเกมคู่ระหว่างไกเรี่กับอินเตอร์ซึ่งณเวลานี้อินเตอร์มิลานบุกไปนำไกเรี่แล้ว1-0แล้วก็อีกคู่นึงครับเกมที่โอลิมปิโกซาริโอนกรุงโรมนะครับลาซิโอเจอกับเจนัวครับนอกจากนั้นก็เดี๋ยวจะตามลาลิก้าสเปนให้ด้วยรวมไปถึงคู่ดึกของลาลิก้าสเปนคืนนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาติดตามให้ไปพร้อมๆกันในช่วงเวลาของเราแต่ว่าคู่สุดท้ายของลาลิก้าเซโลต้าบีโก้กับแอตบิลเบาเนี่ยมันน่าจะไม่ทันในช่วงของเรานะครับเพราะว่าน่าจะจบประมาณ16:30นะครับก็อาจจะตามทันสักช่วงครึ่งแรกอะไรประมาณนี้ได้อยู่นะครับแต่ว่าช่วงนี้ต้องไปตามเซเรียกันก่อนครับก็จะอยู่กับเรา2คนในช่วงนี้นะครับผมคมอธิคมบุกเก้าล้วนแล้วก็คุณสนวิรุณนะครับก็ช่วงนี้สนน่าจะกำลังเดินทางมาอยู่นะครับเดี๋ยวไปทวนรายชื่อของเกมแข่งขันในคู่ระหว่างไกเรี่กับอินเตอร์มิลานให้หน่อยนะครับไกเรี่เจ้าบ้านเนี่ยนะครับวันนี้มีทางด้านของเอลิคาปิเร่นะครับเป็นผู้รักษาประตูนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยนะครับก็จะประกอบไปด้วยทางฝั่งของเดอิโอล่านะครับเปโดรนะครับมีโอแบร์แล้วก็ทางด้านของโรดิเกสเนี่ยยืนเป็น4กองหลังนะครับกลางมีแฮร์รี่วิงด้วยนะครับคุ้นชื่อกันหรือเปล่านะครับแฮร์รี่วิงนะครับอดีตกองกลางของสเปอร์แล้วก็อีกหลายๆทีมในพรีเมียร์ลีกนะครับ มีแฮร์รี่วิงจับคู่กับทางฝั่งของอเล็กซานโดโรมาโน่นะครับ3ตัวรุกวันนี้เนี่ยจะมีแดเนียลมาลดินี่นะครับแล้วก็จะมีจาโคโปฟาซินี่รวมไปถึงเอนดาริอาโดโปนะครับยืนเป็น3ตัวรุกแล้วก็กองหน้าตัวเป้าของพวกเขาของแกรี่วันนี้จะเป็นปอเมนดี้นะครับในขณะที่อินเตอร์มิลานเนี่ยผู้สำรับประตูเป็นโจเซ่มาร์ติเนสนะครับ3เซ็นเตอร์แบ็กมีแบงจ์แมงปาวามาเรียอาคันจีอเล็กซานโดบาสโตนีวิงแบ็กฝั่งขวาเนี่ยเป็นลุยเซนริเก้วิงแบ็กฝั่งซ้ายเป็นเฟเดริโกดิมาโกนะครับส่วนกลาง3คนมีนิโคโลบาเรรามีฮาคันชาวโนลูแล้วก็เพทัสซูซิตนะครับส่วนหน้าเป้าวันนี้จะเป็นราตาโรมันติเนสจับคู่กับปิโอเอสโปซิโตนะครับเกมเริ่มมาประมาณ20นาทีละนะครับแกรี่นำ 0-1 ก็เดี๋ยวใครตามคู่ไหนอยู่เดี๋ยวจะคอยแจ้งให้ทราบแล้วกันนะครับก็วันนี้นี่อินเตอร์ก็มาเน้นเต็มที่แล้วครับหลังจากที่เกมแรกเนี่ยในบ้านนี่โชว์ฟอร์มหรูด้วยการถล่มมอนซ่าให้ดูมา 4-1 นะครับในขณะที่แกรี่ก็ถือว่าไม่ธรรมดานะนะครับในเกมอย่างเป็นทางการ2นัดแรกทั้งโคปาอิตาเลียแล้วก็เซเรียอาชนะทั้งหมดนะครับยังไม่เสียประตูให้ใครเลยแล้วก็ยิงได้เกมละลูกนะครับแกรี่นี่เหมือนไบรตันยังไงก็ไม่รู้นะครับไม่เสียประตูให้ใครเลยใน2นัดแรกยิงแบบมาถึงปุ๊บวันนี้โดนเชลซีเละเลยนะครับก็เดี๋ยวจะคอยตามให้นะครับส่วนผลการแข่งในคู่อื่นนะเวลานี้นะบอลฮอลแลนด์เนี่ยกับบูรูวาเดนตามหลังเทวนเต้นเชเด้เป็น 0-3 ไปแล้วนะครับส่วนเดอปอร์ติโวลาคอรุญญากับบาเลนเซียในลาลิก้าสเปนตอนนี้เจ้าบ้านลาคอรุญญานำอยู่3ประตูต่อ1นะครับก็ใครตามคู่ไหนอยู่อยากให้เน้นคู่ไหนเป็นพิเศษข้อความมาสอบถามกันทาง4689899นะครับช่วงนี้นี่ผมอยู่คนเดียวไปก่อนนะครับน่าจะยังพอไอ้นี่ได้นะครับน่าจะยังพอไปได้เรื่อยๆเนื่องจากว่าบอลก็ยังเตะผลฟุตบอลก็มีให้อัปเดตนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวจะคอยอัปเดตให้เรื่อยๆแล้วกันนะครับอย่างผลฟุตบอลล่าสุดเนี่ยเอาผลฟุตบอลทั้งหมดนะครับของค่ำคืนวันนี้เดี๋ยวจะไล่เรียงแบบทีละลีกให้นะครับโดยเฉพาะลีกใหญ่ทั้งหลายนะครับก็จะมีพรีเมียร์ลีก4คู่จบไปเชลซีชนะไบรตันโฮปอเวียน4-3นะครับลีดเสมอกับเบรนท์ฟอร์ด1-1ซันเดอร์แลนด์ชนะฟูลแลม1-0แล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับชนะอิปสวิชทาวน์ไป5-2นะครับส่วนลาลิก้าสเปนเนี่ยคู่เตะเร็วของวันนี้เรอัลมาดริดนี่ถล่มมาลาก้าไป4-0เลยนะครับส่วนคู่ที่กำลังจะจบแล้วหูยตัดภาพกลับไปที่เซเรียอาครับไกเรี่เกือบจะเสียประตูที่2ครับลูกยิงไกลหน้ากรอบเขตโทษจังหวะนี้ลาวตาโรมาร์ติเนสกดด้วยขวาบอลยังแค่ผ่านหน้าปากประตูนะครับที่อูดูโปโดมุสนะครับสนามเย่าของไกเรี่นะครับกลับมาที่ผลฟุตบอลกันต่อนะครับเรอัลมาดริดเนี่ยวันนี้ถล่มมาลาก้าไป 4-0 นะครับส่วนอีกคู่ที่กำลังจะจบเนี่ยเดี๋ยวบริเวณลาคอรินยาชนะนำบาเลนเซีย 3-1 บาเลนเซียนี่วันนี้ทำเข้าประตูตัวเอง2ลูกอ่ะนะครับเซเรียอาคู่แรกที่จบไปนาโปลีแพ้โคโมคาบ้านเลยนะครับ1-2แล้วก็คู่ที่เตะตอนนี้เนี่ย24นาทีอินเตอร์นำ 1-0 ลาซิโอเสมอเจนัว 0-0 บุนเดสลีกาเยอรมันนะครับฟรายบวกวันนี้ถล่มเวเดอร์เบรเมน 4-1 อัลส์บวกชนะชาลเก้ 3-0โซลิเอิงฝรั่งเศสนะครับปารีสเอฟเซชนะนีส 3-2 แรนชนะเลอมอง 3-2 ปารีสเอฟเซชนะนีส 3-0 ครับแล้วก็แรนชนะเลอมอง 3-2 บอลฮอลแลนด์4คู่ที่จบไปก่อนนี้อูเทร็กแพ้ PSV เฟน 1-6 นะครับเฟยนอร์ดเสมอกับเอโดเดนฮาร์ก 0-0 นะครับในขณะที่วิลเลียมทเวนะครับวันนี้เสมอกับฮีเรนวีน 2-2 เฟดอร์กับเอเดียนเทนทัก 2-2 นะครับแล้วก็เทลสตาร์ครับแพ้อาแจกอัมสเตอร์ดัมไป0-4นะครับที่เตะอยู่ตอนนี้ต้นครึ่งหลังนะครับเทรนเต้นำกับบูรัวเดนอยู่3-0มีบอลสกอตด้วยนะวันนี้อาเบดีนแพ้เรนเจอร์0-1ดันดีแพ้ฮิเบเนีย1-2แล้วก็เซนต์มิเรนเสมอกับมาเทเวล3-3ส่วนบอลโปรตุเกสนะครับนาชองนาวแพ้เอสรามาดูรา2-3คาซาบยาแพ้โมไรเรนเซ่0-1นะครับ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับฟุตบอลในลีกใหญ่ๆใครตามคู่ไหนอยู่ข้อความถามมานะครับ4689899นะครับสวัสดีคุณสนครับผม
10: สวัสดีอาจารย์คมแล้วคุณผู้ฟังนะฮะ
9: เสียงยังแตกอยู่เลย

0: เสียงยังแตกเลย
1: พูดเยอะวันนี
0: ้
1: เฮกับแมนยูเยอะไปหน่
0: อ
1: ยสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะครับขออภัยก็เราก็เหมือนเดิมตามเซเรียอาครึ่งหนึ่งตามลาลิก้าครึ่งหนึ่ง
0: ไม่ตามเซเรียอาจบสิ
1: ตามเซเรียอาก็นี่ก็ต่อจาก25นาทีที่เสร็จมาวันนี้หมอไปอินเตอร์ชัวร์ดูทรง
0: เฮ้ยวันนี้ผมไปเชลซีผมไปลาคอรุญญาณเวลานี้
1: หมอไปแมนยูว่ะ
0: จริงๆก็ไปนะแต่แบบว่าไม่ได้แบบว่า
1: แฮนด์บอลหรือเปล่าถามแค่นี้พอเข้ามาเรื่องเลย
0: ก็เขาแจ้งว่าเขาไม่แฮนด
1: ์ก็บอกว่า
0: ส่วนอีเตอร์หูยกดด้วยขวาลูกนี้ของทางด้านโปรเอสโปซิโตเป็นนิโคลบาเรร่านะครับยิงเต็มข้อเลยแต่ว่ายังไม่ได้ครับลูกนี้ติดเซฟซะก่อนที่มีประตูเนี่ยอยู่ที่กรุงโรมนะครับลาซิโอล่าสุดออกนำเจนัวแล้วครับ1ประตูต่อ0และผมกำลังจะบอกว่าผมชอบลาซิโ
1: อลาโ
0: อ
1: อยากได้ผลคู่ไหนก็ถามมาแล้วพูดคุยกันได้4689899นะครับ
0: ครับ
1: วันนี้ไม่ต้องดราม่านะวันนี้ไม่ต้องการยอดไม่ต้องตัวแดงอะไรไม่ต้องมา
0: พี่บอกสวัสดีครับพี่ตามโคลินเทียนหน่อยครับผม
1: โคลินเทียน
0: คนที่นี่บอลอะไร
1: บราซิลไงอ๋อ
0: แน่นอนโคลินเทียน11นาทีแรกยังเสมอกับซันโตสอยู่0-0นะครับแถมให้อีกคู่นึงฟลาเมงโกกับโบตาโฟโกเนี่ยตอนแรกมีรายงานว่าโบตาโฟโกนำแล้วแต่ว่าล่าสุดวีอาริฟกลับยังเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0นะ
1: โคลินเทียนนี่มีเดปายไง
0: ม
1: ีดินการ์ดส่วนโบตาโฟโกนี่มีอเล็กเตลิส
0: มิเนโรคุณเป็นไงเมื่อเช้า
1: ผมเช็คให้เมื่อวานไม่ได้ดู
0: ลาซิโอได้ประตูขึ้นนำจากดาวิเดฟราเตซี่นะครับโอ้โหได้ไปนี่เหมือนไปชุบตัวเลยครับดาวิเดฟราเตซี
1: ่ไอ้วันนี้นี่เดปายลงตัวจริงให้โคลินเทียนเลยนะ
0: มีว่า
1: เกเบียลเปาลิสต้าเรานี่อยู่โคลินเทียนว่ะตอนนี้วันนี้ลงด้วย
0: เกเบียลเปาลิสต้าจอมโหด
1: เฮ้ยส่วนซานโตสนี่มีกาเบียลบาโบซ่า
0: ใช่กาบิโก
1: มีเนมาร์ในโลกตัวจริง
0: มีถามมาบอกพรีเมียร์เชียร์สเปอร์กาโชเชียร์ฟิออร์พี่ว่าผมต้องรู้สึกยังไงครับ เป็นกำลังใจให้คุณส่วนนะครับ
1: โอ้ขอบคุณครับเชียร์สเปอร์เชียร์สเปอร์ก็เดี๋ยวก็กลับมาจูนนิดหน่อย
0: ผมเชื่อว่าสเปอร์มันต้องใช้เวลา
1: ส่วนที่ออนี่เห็นมีภาพตำนานอย่างบาติสตูต้าแล้วก็ลุยคอสต้าไปที่สนามก็อบอุ่น
0: ส่วนขวาขึ้นมาจังหวะนี้ของอินเตอร์มิลานครับเปิดเข้ากลางมาไปโจโจโอยเป็นซูเปอร์เซฟของเอเดกาบิเล่ครับอูน่าจะเป็นประตู 2-0 ของอินเตอร์เหลือเกินครับจังหวะแปรยัดของทางด้านเฟเดริโกติมาโกครับหลุดขึ้นมาคนเดียวเดียวแล้วเปิดขวาเข้ามาสวยมากโดยบาเรร่าวิ่งเข้ามาแปรเน้นๆเลยกะแบบไม่เบาเลยยิงคล้ายๆกับลูกที่แมนยูโดนยิงลูกแรกวันเนี้ย
1: ก็ไอ้นี่ไงไอฟาตาวูนี่ตัดในมาจนลุกทอนี่น่าจะมองเบอร์อ่ะแล้วก็ปาดให
0: ้หูลิทเดวิดยิงสวยมาก
1: ลิทเดวิดแบ็คซ้าย
0: สวยมากอู้แต่ว่ากินดีมาโกไม่เข้าครับยิงไปติดเอลิคาบิเร่ดักไว้ได้ก่อนอินเตอร์ได้มงต่อลูกนี้ติดบล็อกอีกครับมันคืนหลังกลับไปก่อนครับอินเตอร์มิลานเซเรียมีประตูแล้วทั้งสองสนามนะครับดูทรงแล้ววันนี้เซเรียยิงเยอะทุกคู่แน่ๆเพราะว่า
1: เมื่อวานนี้นี่วัฟไอ้มิไนโลชนะวิกตอเรีย 2-1
0: ป่ะ
1: เดี๋ยวไม่แน่ใจว่าพอไหมแต่ชนะ
0: ส่วนทิ้งตัวกอดกันแล้วมีวิ่งมายิงซัดอีกทีลูกนี้ก็ข้ามคานไปครับมีบอกถามเส้นสนครับพามารัตดีไหมครับจากขาแดงแท็กซี่อินดี้ไม่หลงก็เลย
1: สรุปผมต้องไปทำหมากินทางนั้นแบบเป็นกิจลักษณะใช่ไหม
0: ใช่ใช่ใช
1: ่พามารัตนี่วันนี้เดี๋ยวไปเยือนมิลาโซโหไม่ง่ายนะมิลาโซเป็นทีมที่ทีมเวิร์กดีเล่นในบ้านแบบเหนียวอ่ะนะแต่ก็ถ้ามองว่าถ้าเลือกผู้ชนะก็ต้องพาเมลัสพาเมลัสแน่ชนะได้นะ
0: ส่วนตอนนี้เกมที่เซเรียอาคูลิ่งเบรกหรือเปล่าเอ่ยเห็นมีเสียงนี่นักวิดยาวเมื่อสักครู่นี้ได้ยินอยู่แต่ว่าจังหวะนี้พี่โอเอสโปซิโต้พยายามจะฟ้องว่าเขาโดนดึงนะครับตรงนั้นน่ะกองอยู่เพียบไปหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นอดัมโอแบร์มีปอเมนดี้อะไรไปกองรวมกันตรงนั้นจังหวะที่ล้มลงไปแต่ว่าเหมือนผู้สินจะยังไม่ว่าอะไรคือถ้าถามผมว่าวันนี้จังหวะลูกยิงของพี่ใหญ่แฮร์รี่เนี่ยมันแฮนด์บอลหรือเปล่าผมก็มองว่าแฮนด์บอลนะแต่ว่าก็กรรมการเขาไม่หัน
1: โอ้โหแต่ว่า4599นี่ไม่จบนะผมไปนั่งดูนี่เขามีส่งไปด่าผมเนี่ยในช่วงพิชิตด้วยนะ
0: ฟ้องเหรอฟ้อง
1: ย่อยิงคนแบบนี้ แต่เอาเหอะเรา

0: ไม่ต้องให้ค่าเขาผู้ดึกนี่ไรก้าไม่ค่อยน่าดูไงแหลมคมแบบมันห่างอ่ะมันไม่แม่เหล็กอ่ะมันเซลต้าวินเบลอ่ะ
1: ก็เลยบอกว่าเราต้องตามเซเรียอาแล้วเดี๋ยวกาโชนี่อาจจะแบบไปปลายอะไรเงี้ยไม่ใช่อินเตอร์เนี่ยไปปลายSo you can almost tell from the players' reaction sometimes whether they meant it or not, and I don't think Calhanoglu meant that at all. I agree with you. I agree with you because. มีบอกว่าอะไรเนี่ย Mary Kaki Banna และ Saigo Matsushita น่าเชื่อทีมไหนครับโอ้โหถ้ามาเวนี้นี่ผมไป Mary เลยนะผมบอกก่อน
0: นี่เรื่องอะไรเนี่ยตรงๆผมไม่ทราบเลย
1: There's something about Mary ไม่เคยได้ยิน
0: อ่ะไม่เคยเรื่องอะไรซีรีส์อ่ะตูนหรืออะไร
1: นี่แกล้งไม่รู้จริงหรือแบบแบ๊วหรือตีแบ๊วเนี่ยคุณ
0: จริงๆสาบาน
1: แมรี่ทาจิบันะนี่ซาโกะมาซูจิตะที่เขาเป็นดาราเอวี
0: โอเคโอ้ยอ๋อรู้ละพอพูดทากิบานะ
1: เออแมรี่ทาจิบันะ
0: น่าจะชื่อแรกเพราะชื่อหลังผมไม่รู้จักอันนี้บอกเลย
1: โอ้ยอยากจะให้คุณรู้จักคุณนางิจังเลยนะฮะนางิจังนี่ก็อย่างดีบอกเลยนางิจังแต่แมรี่ก็ทานอยู่แต่แมรี่เขาอายุมากแล้วไงฮิคารุนางิเคยได้ยินชื่อนี้ไหม
0: ไม่เคย
1: เออโหยังถึง
0: ผมทันแต่เนี่ยคุณฮอนซูอะไรนะฮอนโจ
1: ซูซูฮอนโจ
0: เอออ
1: ่ะทำไมกูรู้หมด
0: เห็นบ้าเห็นบ้าเรื่องบ้ากามาตอนนี้เบอร์หนึ่งโนหนึ่งอธิคมภูเก้าล้วน
1: ไม่ใช่เราแค่แบบว่า
0: แล้วเดี๋ยวเมื่อไหร่อ่ะสปปอ่ะ
1: เป็นคนอัปเดต
0: เป็นประโยคแบบเครื่องหมายการค้าไปแล้ว
1: เป็นคนอัปเดตแบบว่าสาวสวยเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยเออทรงไหนอะไรอย่างเงี้ยบอลเปิดยาวขึ้นมาลูกนี้ของอินเตอร์มิลานเอ้าเข้าไปในกรอบเขตโทษไกเยอรี่ต้องวิ่งมาโอ้โหเอเลียคาปิเล่ออกมาทำไมครับคือเป็นบอลเปิดยาวของอินเตอร์นะครับแล้วลาวตาโร่มาร์ติเนซน่ะถึงบอลก่อนเอเรียคาบิเล่น่ะออกมาพยายามจะตัดบอลโดนขาของลาวตาโร่มาร์ติเนซน่ะจิ้มให้บอลมันพุ่งเข้าหาประตูไม่มีแม้แต่กระทั่งผู้สับประตูเลยครับจังหวะนี้แต่ว่ามีแนวรับของไกเยอรี่ครับตัวสุดท้ายวิ่งมาเตะทิ้งออกหลังไปได้ก่อนยังไม่เสียประตูที่2ครับโอ้เป็นนิโคลบาเรล่าอีกแล้ววันนี้พลาดนี่เหลือเกินครับบาเรล่าคือมันตัวเล็กๆอยู่ข้างหน้าเหมือนกันเราก็นึกว่าเป็นลาวตาโร่นะครับ
0: เป็น15ไกเยอรี่นี่
1: ควรโรดิเกส
0: เกือบโดนลูก2หลายทีแล้ว
1: ใช่มารอมมารอครับต้องใช้คำนี้ครับเจียนอยู่เจียนไปครับสำหรับไกเยอรี่นะเวลานี
0: ้เพราะอินเตอร์มันยังไม่พอใจไงมันแค่ลูกเดียว
1: เกมผ่านมาครึ่งชั่วโมงแล้วครับไกเยอรี่ตามหลังอินเตอร์มิลาน0ประตูต่อ1ยังหามุมเถียงอินเตอร์ไม่เจอด้วยซ้ำครับถึงตรงนี้เล่นที่อูนิโปโดมุสแท้ๆครับคือถ้าไปดูฟอร์มเนี่ยเอาจริงไกเยอรี่2เกมแรกนี่ยังไม่เสียประตูให้ใครเลยนะครับนี่เป็นประตูแรกในฤดูกาลที่พวกเขาเสียเลยครับผมก็เลยจะบอกว่าคล้ายกับทีมไหนรู้ไหมไบรตันสองนัดแรกก็ไม่เสียประตูให้ใครเลยวันนี้โดนล่อเละเลย
0: นี่โดนเนี่ย
1: ส่วนจังหวะนี้ครับปอเมนดี้พยายามจะลุยแหวกแนวรับของอินเตอร์มิลานเข้าไปจากจังหวะลูกบอลวางยาวครับใช้ตัวพิงไว้สุดท้ายไปเบียดชานาลูคว่ำลงไปเป็นฟรีคิกของอินเตอร์มิลานครับมีบอกว่าสวัสดีครับน้องคมน้องสนเป็นกำลังใจให้ครับอย่าไปให้ฆ่าคนแบบนั้นนะครับขอข่าวซะหน่อยมีโอกาสบิ๊กดีลเซอร์ไพรส์ไหมครับเสริมน้อยมากทั้งที่มีเงินเยอะครับก็แสดงว่าอาร์เซนอลมีตัวที่เขาเรียกว่าอะไรดีอยู่แล้วครับหมายว่าถ้าเกิดเสริมน้อยมากเลยคือผมอยากฝากบอกแฟนบอลอาร์เซนอลทุกคนอย่างนี้นะครับคือบางทีเนี่ยทีมที่ซื้อเยอะก็ไม่ใช่ว่าเขาจะเก่งนะครับเขาต้องใช้เวลาในการปรับจูนผู้เล่นอีกประมาณหนึ่งเลยนะครับผมยกตัวอย่างท่านแอมฮอสเปอร์ให้ดูก็ได้แต่อินเตอร์มาโอ้โหมาอีกแล้วลูกนี้เป็นลาตาโร่จริงๆนะครับคราวนี
0: ้เนี่ย
1: ได้กดด้วยขวาอีกแล้วครับลาตาโร่มาร์ติเนซบริเวณหน้ากรอบ6หลาแต่ว่าลูกนี้ยังยิงไปติดแนวรับไกเยอรี่ออกหลังไปอีกครับ
0: ที่มันจะแชมป์มันต้องแบบนี้ไม่ใช่มาว่านี่เราพากันนะยูเว่สังะกึกๆกักๆแงกๆแบบไหวได้ลูกศรนี่คือแบบโอ้โหบุกแบบไกเยอรี่นี่เกาะไฟไหม้อ่ะ
1: ใช่
0: โดนกดอ่ะ
1: ไกเรียนี่ชาวเกาะใช่ไหม

0: เปิดยาวขึ้นมาลูกนี้ลึกเข้ามือของเอเลคาเบเร่ครับรับไปได้ก่อนอะกลับมาที่เรื่องของการซื้อตัวเมื่อสักครู่นี้จริงๆผมบอกทุกตลาดเลยนะเวลาทำงานเนี่ยแล้วก็พอถึงช่วงตลาดซื้อขายคนก็จะแบบเอ้ยทำไมเสริมน้อยจังทำไมเสริมไม่ดีเลยอะไรอย่างเงี้ยผมจะบอกว่าจริงๆแล้วทีมที่อันนี้หมายถึงทุกทีมเลยนะครับไม่ได้หมายเอามาดูจังหวะนี้อีกแล้วอินเตอร์ไปตัดบอลกลางสนามมาได้อีกจะพูดก็ไม่ได้พูดจะไหลทะลุช่องมาลูกนี้โดนดักไว้ได้ครับอดาโบแบร์เตะทิ้งไว้ก่อนเลยคือบางทีซื้อเยอะก็ไม่ได้หมายความว่าจะเก่งนะครับยังต้องใช้เวลาในการปรับจูนอีกพอสมควรเลยครับยิ่งซื้อเยอะเนี่ยผมยกตัวอย่างแบบทอตแนมฮอตสเปอร์นะเป็นหลักชัดเจนมากผมก็เลยงงอ่ะว่าวันนี้นั่งดูไบรตันกับเชลซีแล้วเราก็ตั้งคำถามว่า
1: เขาไม่กองหลังกันเหรอ
0: ไบรตันเนี่ยมันเอาใครมาทั้งหนาวะคือ
1: เห็นในตัวยิง 1-0 ป่ะ
0: ไอ้ชื่ออะไรยาวยูเย
1: ่ไอ้ยาคูเย
0: ่ยาคูเย่
1: คือแบบได้กินยาคูแล้วแบบเย่
0: ไม่คือ
1: ยาคูเย่
0: ผมจะบอกว่ายาคูเย่อ่ะจริงๆอยู่กับไบรตันมา2ปีแล้วนะแต่ไม่เคยได้ลงเล่นเลยนะครับโดนปล่อยยืมไปทางนั้นทางนี้ทีเพิ่งจะได้กลับมาลงเล่นเป็นตัวจริงวันนี้นี่เองนะครับรวมไปถึงอีวาเลนตินบาโกไอเด็กเชลซีที่ลงมาตอนท้ายนั่นก็เด็กเก่าไบรตันนะคือวันนี้เหมือนแบบชุมนุมศิษย์เก่าผมไม่รู้เชอเปโดรก็เด็กเก่าไบรตัน
1: เขาเป็นคู่ขากันคุณเข้าใจคำว่าลูกค้าประจำเปล่าลูกค้าประจำไงนี่เดี๋ยวเนี่ยไอ้ยาคูเย่เนี่ยก็จะไปเชลซี
0: โหยาคูเย่นี่มันมากเล่นมันมากแต่นี่ไม่ไหวป่ะกองหลังอะ
1: ใครอะ
0: เอผมว่าลุยจังหมดละ
1: บอสคายี่อะ
0: บอสคายี่หมุนเล่นตัวรับนะวันเนี้ยแล้วแมตต์วีเฟอร์อะวันนี้ก็โดนวางแบบโดน
1: เดคุยเปอร์นี่ดีป่ะเดคุยเปอร์
0: เดคุยเปอร์ตอนแรกเขาเล่นปีกซ้าย
1: เออ
0: เขาเล่นปีกซ้ายก่อนไงคือผมก็งงมากว่าเอาดีกูเปไปเล่นปีกซ้ายที่นี่เป็นแบ็คคือวันนี้เหมือนฮูเซเลอร์เอากองหลังประมาณ7ตัว11ตัวแรกอ่ะ3กองหลังวิงแบ็คฝั่งซ้ายแล้วฝั่งขวากว้างตัวหนึ่งหลังเล่น7ตัวโดนอยู่ดี
1: ขนาดอัดหลังมา7ตัวยังโดนเกมลุกเชลซีชั่วโมงนี้มันโอ้โห
0: น่ากลัว
1: เออ
0: แล้วนั้นน่าจะอาร์เซนอลนะ
1: ก็จะได้รู้ไปเลยถูกไหมเพราะตอนนี้เขาประกาศแล้วว่าเขาตอนแรกเขามีแฟนบอลบอกจะ 38-0 น่ะแบบชนะ38เกมไม่เสมอไม่แพ
0: ้หมายถึงแฟนบอลอาร์เซนอล
1: เชลซี
0: ไอ 38-0 เนี่ยคุณเคยลงทุนก็เคยทำ
1: คุณว่าจะมีทำได้ไหมในโลกเนี้ยไม่ต้องพรีเมียร์ลีกหรอก
0: ไม่มีหรอก
1: บุรีรัมย์ยังทำไม่ได้เลย
0: ใช่ส่วนขึ้นมาอินเตอร์ฟิโอเอสโปซิโต้ลูกนี้พยายามจะไถขึ้นมาทางซ้ายแข็งแรงเหลือเกินครับแต่ว่าแกยังเข้าไปไม่ได้อินเตอร์โยนกลับเข้ามาแกโดนแกรี่สกัดก่อนถึงตรงนี้ไม่มีประตูคู่ไหนขยับเพิ่มเลยนะครับมีส่งมาบอกแอดไลน์เบอร์นี้ไม่ได้เลยครับเดี๋ยวจะแนะนำให้รู้จักไซโกะมัตสึชิตะและอีกมากมายครับจนแมรี่นี่หมองไปเลยทีเดียวจ
1: ัดคือทำไมเดี๋ยวนี้เมื่อวานก็โทรไปเบอร์อีกแล้ววันนี้ต้องแอดไลน
0: ์เขาเรียกว่า
1: เฮ้ยแต่เดี๋ยวนี้คุณเขามีเปลี่ยนเบอร์นะเขามีใช้เบอร์9958ส่งมาเลยนะ
0: คุณนี่ก็ไปช่างสังเกต
1: เขาเรียกมันเขาเรียกผมสนมันบอกคิดเป็นคนซีเรียสอะไรเงี้ยมันใช้คำว่ามัน
0: ก็จะมีหลายเครื่องก็คุณบอกว่าไม่ให้ค่าไม่นั่งอ่านก็ทำไมวะ
1: ชอบแบบไม่ได้อะเหมือนแบบเหมือนผมเป็นวีซีอุดอะ
0: เออ
1: ผมดื้ออ
0: ๋อวีซีอุดจูเนียร์
1: แต่เออแล้วเออท่าดีใจไอ้กินมาไล่แล้วอย่างเงี้ยต้องหูหน่อย
0: เดี๋ยวนี้งงข่าวคนที่กับโปแมนซิตี้เนาะ
1: โอ้ย
0: งงมาก
1: เอางี้สมมุติถ้าอาร์เซนอลได้มีลุ้นจะเอากางโปว่าหน้าซ้ายไงก็ตัวที่ต้องการน่ะหน้าซ้ายอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่เอา
1: ตัดนายยิง
0: ผมชอบคริสตอฟซาลิสละ
1: ทีแรดฟอร์ดเอาทีกางโปไม่เอา
0: โอ้โหคุณเห็นแรดฟอร์ดเล่นไหมวันนี้เล่นโคตรมันส่วนไกเออรี่บุกขึ้นมาทางขวาลูกนี้เปิดอะไรครับเนี่ยจังหวะโยนของเซเปโดรครับลึกไปไหนไม่รู้เลยครับแต่เหมือนแรดฟอร์ดเขาจะเคลียร์ใจกับพวกสตาร์แมนยูได้หมดแล้วนะแล้วที่เห็นตอนเขาเปลี่ยนออกก็มีคนมาให้กำลังใจเยอะแยะ
1: กลับมาเริ่มใหม่อ่ะ
0: คือแรดฟอร์ดสุดท้ายก็คือไม่ได้มีปัญหาใครเลยเว้ยไม่ได้มีปัญหาโมลินคนเดียว
1: อ้าวก็ใช่ แฟนใหม่นะคุณ
0: อ
1: ่ะ
0: เออบอลย้อนหลังกลับมาของอินเตอร์ครับใส่มาแบ 40นาทีคืออินเตอร์ไม่ให้ไกเยอรี่นี่พักเลยครับถึงจะมาเบาเครื่องตอนนี้ครับสายขึ้นมาเดี๋ยวว่าสวัสดีครับดีเจคมและดีเจสนดีเจคมมีช่องทางติดตามทัศนะไหมครับน้องสนตอนนี้ไม่เห็นลงทัศนะในเพจเลยครับยังติดตามอยู่เลยช่วงนี้อย่าลงเลยครับไม่ดีหรอกครับเวลาเขาลื้อมาเนี่ยไม่ดีเลยครับส่วนจังหวะนี้ขวาขึ้นมาแล้วกดเต็มข้อเลยลาตาโร่ลูกนี้แม่เป็นหลุยส์เอริเก้ครับคือกูจะให้เป็นลาตาโร่ตลอดเวลาเลยขึ้นทางเนี้ยคนแอสซิสต์เป็นลาตาโร่มาร์ติเนสนะครับแต่ว่าหลุยส์เอริเก้เนี่ยสอดขึ้นมารับบอลไว้แล้วกดด้วยขวาบอลข้ามคานออกไปครับคริสเตียนคีวูนี่ดิ้นพลาดเลยครับ
1: คริสเตียนคีวูลุ้นประตู2
0: คิดว่าเข้าไปแล้วครับช็อตนี
1: ้ใจเรื่องเมื่อกี้เนี่ยถ้าจะอาจารย์คมพูดอย่างนั้นก็ต้องเชื่อเขาแบบวงใน
0: อะไรวะ
1: ที่บอกไม่ต้องลงคอนเทนต์
0: อ
1: ่ะ
0: อ๋อบ้าเดี๋ยวมีทนายมาฟ้องไม่เอาดิ
1: พรุ่งนี้วันจันทร์แล้วเนี่ยลาบี้แบตยังไงเนี่ยเขาโหนกระแสยังไงเนี่ย
0: มีว่าขอผลบอลเบลเยียมไอซ์แลนด์รัสเซียเช็กนอร์เวย์2โปแลนด์2สเปน2สนจัดดิ
1: แผ่นบ้านใหญ่เลยอ่ะ
0: ซึ่งนะเดี๋ยวผมดูเบลเยียมให้ผมถึงแล้วบอลเบลเยียมนะครับวันนี้ที่จบไปฟุตบอลเบลเยียมเฟิร์สดิวิชั่นเอเกนชนะขับรูส 2-1 นะครับแอนเวิร์ปแพ้แซงทรูยดอง 1-4 ซังกลัวครับชนะอันเดเลต 3-0 แล้วก็เวสเทโลครับเสมอกับซูเตเบรเกม 2-2 เลยเบลเยียมจบไปเรียบร้อยส่วนบอลไอซ์แลนด์ที่ขอเข้ามานะครับก็จะมีฮาฟนับยอดูชนะเคฟลาวิก 2-1 แฟรมเสมอกับเคคูเรรี่ 2-2 แล้วก็เพิ่งจะเริ่มมา10นาทีวาลูตามหลัง IA อาคราเนส 0-1 ครับ
1: เหลืออะไรบ้างนะ
0: เหลือรัสเซีย
1: เ
0: ช็กนอร์เวย์2โปแลนด์2สเปน2รัสเซียเมื่อกี้เห็นแวบๆน่าจะยังทันอยู่ไม่ไกลมากบอลรัสเซียนะครับที่จบไปเรียบร้อยแล้วก็จะมีโรนินามอสโกครับแพ้บาลติก้า0-3สปาร์ตักมอสโกเสมอกับโอเรนบวก 1-1 แล้วก็รูบินคาซานชนะดินาโมมาคัสคาร่าครับ 3-1
1: ส่วนเช็กนะเช็คนี่ออตตาว่าชนะซิกมาอลมุด 1-0 ลิเบเล็กชนะฮาราเด็ก 2-0 วิกตอเรียเพลเซนเสมอสโลวาโก 1-1 แล้วก็เทปดิเซชนะเยอรมนี 2-0 นะครับเป็น2ใช่มั้ยเซกินดา
0: สเปน2นอร์เวย์2โปแลนด์2
1: สเปน2นี่อาบาเซเต้อันนี้ของเมื่อวานเอาเลกาเนสชนะเอลเดนเซ่1-0จิโรน่าชนะลาปามาส5-2แล้วก็อันดอร่าแพ้อีบา0-1มีอะไร2อีกนะ
0: โปแลนด์2
1: โปแลนด์2
0: โปแลนด์2เหรอวันนี้นี่ลีกาวันโปแลนด์นะครับเมียสเลกนิก้าชนะวาตาพอสนัน 2-1 นะครับอากากิเนียแต่อินเตอร์เฟเดริโกดิมาโกครับเติมขึ้นมากดด้วยซ้ายลูกนี้ไม่ตรงกรอบอากากิเนียเสมอกับโปโลเนียไบทอมครับเนี่ยมีคนพูดมาเมื่อวานโปโลเนียไบทอ
1: ม
0: นะครับเสมอกันดี
1: นะไบทอมดีด
0: ไบทอมต้องโดนแดดโครบี้โกกรอฟครับชนะรุชชอซอฟ 2-0 นะครับเดี๋ยวผมถามโปแลนด์1ให้ด้วยรักคูปเชตโชวาครับแพ้เจเกเรเนีย 2-5 นะครับกอนิกซาบริสแพ้คาโตวิเซ 2-3 แล้วก็ที่เตะอยู่ตอนนี้ต้นครึ่งหลังวิสุลอตครับยังเสมอกับเลสพอตนัน2-2ครับ
1: ครบแล้วฮะ
0: เหลือ
1: นอร์เวย์2เหรอ
0: นอร์เวย์2
1: ผมจัดให
0: ้ส่วนจังหวะนี้ซ้ายของอินเตอร์ได้โยนเข้าไปลูกนี้โดนสกัดทิ้งออกมาซะก่อนครับพยายามจะเก็บบอลของไกเอรี่อเล็กซานโดโรมาโน่พาลุยขึ้นมาคนเดียวเลย1-5อเล็กซานโดโรมาโน่โอ้โหโอ้โหแหวกแล้วหน้ารับบอลผู้สินบอกล้มไปทำไมล่ะครับ
1: นี่ไงเวลาโรมาโน่อัปเดตผิดแต่คุณไปดูอเล็กซานโดโรมาโน่
0: ไม่ใช
1: ่นะส่วนนอร์เวย์2นี่บลายนะครับแพ้เฮาเกอร์ซุน0-2เออเกอร์ซุนเสมออาร์ซันเน่2-2ฮอตชนะสตาร์เบค2-1ฮองซูเยอร์เสมอลิน4-4มอสแพ้ซอมเมน1-2เลนฮามแพ้ออส 3-5 ลัวฟอร์ดแพ้แซนเนต 0-3 แล้วก็ซองดาวแพ้ซอมกอสเซต 2-3
0: ครับส่วนลีกใหญ่ที่เพิ่งจบไปนะครับล่าสุดก็คือเดอบาริโบลาคอรุญญานะครับเปิดบ้านเอาชนะบาเลนเซีย 3-1 นะครับก็ท้ายเกมเนี่ยบาเลนเซียได้เปรียบด้วยเพราะว่าแต่ว่าเป็นทดเจ็บแล้วนะครับลาคอรุญญาเหลือ10คนครับ ก็อาเดรียอัลติมิรานะครับโดนเหลือง2คือโดนตั้งแต่คือโดนเหลืองแรก 90+3 เว้ยแล้วก็โดนเหลือง2แล้วแดงเลย 90+3 ข้อหาไม่มีน้ำใจนักกีฬาแบบเหมือนเล่นรุนแรงอ่ะอาจจะเป็นแบบไม่ได้เปลี่ยนเหลืองด้วยนะคือเหมือนโดนเอาแต่จังหวะนี้อินเตอร์กดโดนเซฟมาอีกแล้วครับยิงไม่พักเลยครับ45ทีนี้แต่ว่าเกเรียเสียแค่ประตูเดียว
1: พี่โอเอสโปซิโต้
0: จังหวะกดด้วยขวาของพี่โอเอสโปซิโต้ครับยังไม่ได้ประตูที่2สักทีครับอินเตอร์มิลาน
1: เฮ้ยเอดีมาโกนี่ดูข้างหลังนี่เหมือนเอมเบอร์โมนะ
0: ใช่แต่เขาเพียวกว่าโม่ใหญ่โหนี่บูโน่เกินอย่างเก่งเลย
1: คุณเล่นแฟนตาซีพี่เหมียว
0: ป่ะไม่เล่นวันนี้ใครมีบูโน่นี่คือแบบ
1: ผมกัปตันบูโน
0: ่เออแบบโหแบบร้อยคะแนนต้องมี
1: อ
0: ิงสาแบสซิตหนึ่งนี่เป็นกัปตันอีกตายแล้วเก่งเหลือเกินพวกคุณ
1: ก็แอตติคคนแรกในพรีเมียร์ฤดูกาลนี้อ่ะ
0: ใช่มีคนเทยลงทุนส่งมาบอกว่าสวัสดีค่ะนักคมนะส่วนปืนโตกัดดึกๆและแฟนก้าวๆทุกท่านฟังอยู่นะคะตั้งรูปอยู่ค่ะนาคมนะสอนค้าตาเป๊ปไม่อยู่แต่แมนซิตี้ทำไมยังฟอร์มดีเหมือนเดิมคะปีนี้ฟอร์มโหดด้วยนะคะสองนัดแรกค่ะยิงขากระจุยเลยค่ะแล้วนัดสองของเราจะ3แต้มไหมคะนะจากคุณเทยลงทุน
1: ไอ้นัดแรก
0: นัดแรกนี่เกือบตายครับแต่นัดแรกนี่สองหนึ่งนะคร
1: ับนัดสองผมมองว่าพาเลทดรอปลงไปด้วย
0: ใช่
1: แต่ไหวไหมเนี่ยไอปีแอร์ซาร์ชเนี่ย
0: ไม่ไหว
1: แล้วตัวผู้เล่นในแดเนียลมูนยอยก็ย้ายดิ
0: ย้ายเห็นว่าจะกลับไปจะย้ายไปอยู่กับเจ้าหน้าที่ไก่ที่นอร์ทแฮมฟอร์เรสต์
1: ส่วนของเรานี่เจอวันเจอวิลล่าวันนี้ต้องคณะนะเพราะว่าวิลล่านี่ขายยกแข่งอ่ะ
0: คือผมบอกว่างงนะวินไอพาเลทอ่ะมันเอาอานันต์คาเรลี่ซึ่งเล่นปีกขวามาเล่นวิงแบ็คเว
1: ้
0: ยแล้วมันบางขนาดนั้นโอ้โหไปเจอองตัวเซเมนโยเรียบร้อยเลยครับโดนเผาอยู่นั่นแหละอานันต์คาเรลี่อ่ะแต่ว่านัด2นี่เดี๋ยวต้องรอเวลาแบบซิตี้เจอแบบแข็งๆอีกที
1: ซิตี
0: ้เสียดายนัดแรกมากกว่าจริงซิตี้ควรโดนแต่นัดแรก
1: ซิตี้เมื่อวานนี่ชากีนี่โชว์ยับ
0: เออชากีเล่นดีจริงคือแบบชากีเล่นแล้วต้องแชร์เลยอ่ะคุณเจษดาเขาโพสต์ใหญ่เลยเขาพากไงส่วนจังหวะนี้วางยาวขึ้นมาของอินเตอร์มิลานไม่ถึงลาโตโร่ครับโดนดักไว้ได้ซะก่อนการีสาดทิ้งขึ้นหน้ามาทดเจ็บ2นาทีนะครับเกมที่สนามของเกเรี่ครับและนั่นแหละฮะพอเราบอกว่าทดเจ็บ2นาทีก็หมดเวลาพอดีเลยครับผู้สินประมวลเวลาครึ่งแรกครับเกมระหว่างเกเรี่กับอินเตอร์มิลานเป็นอินเตอร์มิลานบุกมานำก่อน1ประตูต่อ0นะครับมีเท่ากับว่าผ่านมา1เกมครึ่งนี่อินเตอร์ยิงแล้ว5ประตูนะ
1: จากอาคารชอนอลูแล้ววันนี้1-0ตั้งแต่นาทีที่9
0: ใช่ส่วนอีกคู่หนึ่งกำลังจะจบครึ่งแรกนะครับลาโชนำเจนัว1-0นะครับแล้วก็ลีกเอิงฝรั่งเศสที่จบไปแล้วเนี่ยครึ่งแรกนะครับโมนาโกนำโอลิมปิกมาร์เซย์1-0ส่วนลาลิก้าสเปนคู่ดึกมาแล้วครับเซลตาบีโก้กับแอตเลติกบิลเบานะครับเดี๋ยวไปดูไลน์อัพให้ก่อนจะเบรกกันไปแล้วกันนะครับเซลตาวันนี้มีทางด้านของราดูชื่อไม่ออกด้วยแป๊บนึงมองไม่เห็นรายชื่อเกมเซลต้าอาจจะกลับมาบอกแล้วคอมพิวเตอร์ก็เร็วไง
1: เออครับไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวผมดูนี่ผลคู่อื่นลีกลองๆให้ก่อนจะเบรกเนเธอร์แลนด์นะครับคัมบูตามหลังทาเวนเต้0-3โปรตุเกสนี่ฟามาริเกาเสมอกีเปอร์เซนเต้0-0เพิ่งเตะนะครับแล้วก็บราซิลนี่ซานโตสบุกนำโคลินเทียน1-0นะเห็นเมื่อกี้ถามโคลินเทียนมาแล้วก็ฟลาเมงโกนำโบตาโฟโก1-0
0: ครับ
1: ฟุตบอลเช็กนะครับสลาบาตาปาร์กตามหลังซาเวียปาร์ก0-2ฟุตบอลกรีซนะครับแอสเตลัสทิโปลิสตามหลังโอลิมเปียกอส0-1แล้วก็คีฟิซิอาร์ตตามหลัง AKA 10 0-1ไอซ์แลนด์นิวาลูตามหลังอันคลาเนส0-1อิตาลีเซเรียบีนี่ไบเนเวนโตเสมอซุตติโร0-0แล้วก็ปิซ่านะครับนำทางคาตันซาโล2-1นอกนั้นนี่สเปน2เซกุนด้านี่กอร์โดบ้านำแกรนาด้า1-0ตุรกีนะครับบาเล็กเซียนำกาซิมบาซ่า1-0แล้วก็ซัมซุนสปอร์ตามหลังเฟเนบาเช่0-1ประมาณนี้นะถ้าไหนตกหล่นเลยได้เพิ่มเติมก็4-6-8-9-8-9-9
0: ส่วนรายชื่อเซลตาบิโก้กับแอตเลติกบิลเบานะครับเซลตามียอนุดราดูเป็นผู้สาดประตูที่เหลือมีอับดุลไลฟายนะครับคาวสตาเฟลคาบิโรดิเกสเซเกียวกาเรราอิเล็กซ์มูริบาครับอเล็กเฟบัสนะครับอันเบโรนูเนสอันเบโรนูเนสนะครับเฟรานยุสกล้านะครับฮ ฮูโก้กอนซาเลสแล้วก็วิลล็อตสเวตแบกเป็นสเวตเล่นตัวจริงนะครับส่วนทีมเยือนบิลเบาเนี่ยอูไนซิมอนผู้สำหรับประตูนะครับแบ็กซ้ายยูริเบชิเช่แบ็กขวาอับริกลาป๊อกไม่ใช่กองหลังเป็นอับริกลาป๊อกกับไอตอปาริเดสแบ็กขวาเป็นเคซุสอาร์เรโซกลางมีเบนยัตเกเรนาบาเรน่านะครับมีอินิโก้รุยส์เดอร์กาลาเรต้ามีโรเบิร์ตนาบาโรออยฮันซันเซตอเล็กเบรนเกแล้วก็อินยากิวิลเลียมนะครับเป็นสิบเอ็ดผู้เล่นตัวจริงนะครับนี่ก็เป็นครึ่งแรกของเกมคู่แกรี่กับอินเตอร์ลาซิโอที่ยังไม่ออกเพิ่งจะจบครับครึ่งแรกเรียบร้อยนำ 1-0 นะครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครึ่งหลังของแกรี่กับอินเตอร์มิลานกันต่อทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงครับ Soccer
2: Live Reportรู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
5: ซองทางแท่งรายการที่จะพาคุณย้อนความทรงจำผ่านเสียงเพลงเพลงเก่าเพลงใหม่บ้างบทเพลงอาจทำให้เราย้อนกลับไปในความทรงจำกลับไปคิดถึงวันวานเพลงที่เคยฟังคนที่เคยรักและเรื่องราวที่ยังอยู่ในใจดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองบอมสินเจริญราเธอร์พร้อมแขกรับเชิญสุดพิเศษศิลปินจากวงการเพลงทั้งอดีตและปัจจุบันพบกับซองทางแท่งได้ทุกวันจันทร์สองทุ่มครึ่งถึงสี่ทุ่มได้ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG Nagoya ประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุก

0: ันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3ที่ฝากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
5: Soccer Live Report
6: Jet Setter Go Getter

0: 14:44 นครับกลับเข้าสู่ Sock Live Report ทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับยังอยู่กับเรา2คนนะครับผมคมอนิคมแล้วก็น้องสนวิรุณนะครับ
1: ครับ
0: มีข้อความส่งมาบอกให้ตามตุรกี2คู่ให้ด้วยตุรกี2คู่นี่โหตอนนี้ใครเชียร์เฟเนบาเช่นี่สบายแล้วนะครับเพราะว่านำห่างซัมซันสปอร์เป็น 2-0 เรียบร้อยแล้วส่วนอีกคู่นึงเนี่ยบาซักเชเฮียก็นำคาซิมาซาเป็นอยู่ 1-0 นะครับดูแล้ววันนี้ไม่น่าลำบาก
1: สำหรับ
0: เฟเดบาเช่นะครับ2ประตูของเฟเดบาเช่จากเวดัตมูริกีลูกหนึ่งแล้วก็ออกุสไอดินิกลูกหนึ่งนะครับ
1: ตามเวลาลีก้านี่เล่นมา13นาทียัง 0-0
0: ใช่
1: วินเบาวินิแย่จัด2นัดแรกแพ้รวดแพ้เซบีย่าแพ้บาซ่าวันนี้จะมีแต้มไหมเนี่ยเจอกับเซลตาที่ก็เกมแรกเสมอบาเลนเซียเกม2แพ้โอซาคาบ้านโหวันนี้นี่ศึกผีเน่าลงผุ
0: แต่วันนี้เป็นบอลที่ยิงกันเยอะทุกลีกเลยนะนะครับถ้าไปดูให้ดีนะครับไล่มาแล้วมีแบบพรีเมียร์ลีกแบบคู่ซันเดอร์แลนด์อะไรเงี้ยที่แบบเหมือนไม่อ่านลายอะไรเงี้ย
1: เฮ้ยทำเป็นเล่นนะฟูลแลมของอาเบลัวนี่แพ้2เกมนะ
0: ใช่ไง
1: เผลอตกหนีตกชั้นมั้ยเนี่ย
0: ดีไม่ดีตกชั้นผมบอก
1: ไม่มันแต่ตัวมันไม่ได้แย่ไงแต่ไอ้วันแรกมันเจอเชลซีไอ้นัดนี้มันก็
0: เ
1: ท
0: ียร์ทันเดอร์แลนด์ไม่เก่งโดยภาพรวมแล้วมันไม่เก่งตอนคุมมาดริดถ้ามันเก่งมันได้ทำต่อไปแล
1: ้
0: วแต่มันไม่เก่งไม่เก่งเลยอ่ะซึ่งมาเจอกับในพรีเมียร์ลีกนี่โอ้โหก็เคี่ยวลากดินทั้งนั้นก็ยังงงอยู่ว่าฟูลแลมแมวมาได้ยังไง
1: ไม่ก็มาโกซินวากลับไปคุมไอ้เบนฟิก้าไง
0: มันก็มีกุนซือตั้งหลายคนที่แบบแหม
1: อ๋อใช่เขาสนใจอาร์เนอร์ด้วยไอ้ฟูลแลมอ่ะแต่ว่าสล็อตเขาไม่เอาไง
0: สล็อตเขาอยากได้ทีมใหญ่ไงเขาเป็นระดับดีกรี
1: ตอนนั้นเขาลุ้นคุมทีมชาติเนเธอร์แลนด์อยู่ไง
0: ใช่คือนั้นสล็อตเนี่ยเขาคุมเฟย์นอร์ดก็แชมป์คุมลิเวอร์พูลก็แชมป
1: ์
0: เพราะฉะนั้นคุณจะมาแบบฟูลแลมมันไม่ได้เขาไม่ได้หรอกนะครับดีไม่ดีนี่เดี๋ยวผมว่าพรีเมียร์ลีกเนี่ยผมว่าเดี๋ยวจะได้เห็นกุนซือเปลี่ยนเร็วๆเลยเร็วเลย
1: พาเลทเนี่ยเตรียมเลยปู่ลอยรอเลย
0: ปู่ลอย
1: รอก็พาเลทอ่ะก็ต้องปู่ลอยดิ
0: คืองงนะคือพาเลทเนี่ยโอเลกาเซอร์ออกไปก็เข้าใจได้เพราะว่าเขาไม่มีใจแล้วใช่ไห
1: ม
0: แต่ว่าจริงๆมันก็มีคนซื้อคนอื่นตั้งหลายคนไปเอาเปียซาร์ซึ่ง
1: ไม่มีซาร์ในลีเอิงโคตรเก
0: ่งพาลองเป็นแชมป์เฟรนช์คัพได้
1: ใช่
0: แต่เข้าใจ
1: เลยว่าลองเบียดแย่งแชมป์กับเปเช
0: ่ลีกเอิงเนี่ยผมบอกเลยมาอยู่ในพรีเมียร์ลีกนี่คุณรู้จักน้อยไปมาโกโรเซ่อะว่าเก่าๆอะโอ้โหก็หืดกระหอบมากี่เกมแล้วบอลมัดอะนัดแรกก็นำก่อนคือเหมือนไม่รู้ว่ามันต้องวิ่งเต็ม90นาทีอะไรเงี้ยโดนท้ายเกม2ลูกแล้วมาโกโรเซ่กับบอลมัดอะ
1: แต่ไอ้กับแมนซิตี้มันก็ควรโดนเขารับหน้าเดียวเลยเขาไม่สวนน่ะ
0: ไม่แล้วเขาเอาลูก2ไม่ลงด้วยมีโอกาสตั้งหลายครั้งก่อนที่จะโดน2 1 1
1: 1
0: อะแล้วไอ้หัวทองก็ฮอตเหลือเกิน
1: คุณบูลลี่แล้ว
0: กลับมาสู่เกมระหว่างไกรี่กับอินเตอร์มิลานกันต่อนะครับดูเหมือนครึ่งหลังนี่จะมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นหรือเปล่าสำหรับเจ้าบ้านไกรี่นะครับ
1: คือบอกเลยอินเตอร์ไม่ลูก2ก็โดนอ่ะเพราะว่าก็เปิดหน้าแรกอยู่ตอนนี้
0: ใช่
1: แล้วคู่นี้คุณมองว่าขาดไหมล่ะ
0: โอ้โหดูจากครึ่งแรกถ้าไปดูสถิติในเกมนี้นะครับ45ทีแรกนะครับที่ลงเตะมาเนี่ยไกรี่ครองบอล 26% ยิง0ไม่ได้เตะมุมด้วยในขณะที่อินเตอร์ครองบอล 74% ยิง16
1: ก็ไม่คมไงยิง16ได้ลูกเดียว
0: ตรงกรอบ5
1: เฮ้ยแต่ซีซั่นที่แล้วอินเตอร์บุกมาชนะ 2-0
0: ใช่
1: เท่านั้นเอง
0: ตรงกรอบ5
1: ไม่ถามว่าเท่านั้นเอง
0: 2-0 ก็พอแล้วนะครับสำหรับอินเตอร์วิลานวันนี้จะมาถล่มเลยทุกเกมแหละเกมที่แล้วก็กดบอลซ่าไป4เม็ด
1: เฮ้ยวันนี้นี่ดาร์บี้แบบดาร์บี้แมตช์พี่น้องเอสโปซิโต
0: ใช่ใช่
1: ไกรี่นี่มี
0: เซบาสเตียน
1: เอสโปซิโตส่วนอินเตอร์มีปีโอเอสโปซิโตเหมือนเนี่ยเขาส่งไอ้เซบาสเตียนลงมา
0: อย่าง
1: อ
0: ๋
1: อไม่ใช่เมื่อกี้ดานิเอลมาดินี่
0: แต่นี่มันนี่เซบาสเอสโปซิโตมันอยู่นี่ไม่ใช่ไอ้ทีมเดียวกับไอ้ซาโซโล่เปล่
1: า
0: ทีมของไอ้เนี่ยไอ้มูฮาเรโมวิชที่ตอนนี้มูฮาเรโมวิชไปอยู่นู่นแล้วอ่ะ
1: อยู่ลีด
0: แล้ววันนี้ลีดนะเจมส์ทัฟฟอร์ดก็คือเปลี่ยนรูปร่างแล้วหนูนึกว่าเดดพูลร่างแบบผมยาวเริ่มมาไกรี่จะขอบุกบ้างครับเปิดจากซ้ายเข้ามาโดนอินเตอร์อ้าวแล้วนอนไปแล้วหนึ่งเป็นเพลย์อินเตอร์ครับนอนอยู่ที่บริเวณกลางสนาม
1: พีโอเอสโปซิโต้นี่ไม่ถ่าอาร์เซนอลนะแต่เหมือนแบบเขาไม่ได้อยากย้าย ทีมเรามันไม่ดึงดูดเลยเหรอระดับแชมป์พรีเมียร์ลีกนะอันนี้ว่าตามตรงนะ
0: ไม่ในความเป็นนักเตะอิตาลีเนี่ยเอาจริงๆเขาก็จะเหมือนว่าเป็นค่านิยมเหมือนว่าเป็นคำพูดที่พูดถึงกันว่าถ้าแกมาเล่นในอังกฤษเนี่ยแกก็อาจจะไม่ปังนะเพราะอิตาลีในอังกฤษเนี่ยปังน้อยมากนะน้อยมากจริงๆอะไรอย่างเงี้ยยิ่งเป็นกองหน้าเนี่ยมีโอกาสดับเร็วมากนะอย่างกองหลังมีเวลาให้แบบได้ลง
1: หลังเกิดยาก
0: ยังไม่เหมือนว่ายังได้หมุนยังได้อะไรอย่างเงี้ยเอาจริงถ้านับย้อนกลับไปเนี่ยอิตาลีที่คุณว่าเก่งในพรีเมียร์ลีกคนสุดท้ายคือใคร
1: โซล่า
0: หรอ
1: จานฟังโกโซล่าคือเอามาถึงตำแหน่งไหนหรือตำแหน่งไหนก็ได้
0: เอาทุกตำแหน่งเลยเอาทุกตำแหน่ง
1: คาร์โลคูดิชินี
0: ่โหนั่นก็สำรองเชลซีโชคที่ดีที่สุดคือเป็นสำรองเชลซีไหมคาร์โลคูดิชินี
1: ่ไม่ก่อนที่จะเป็นยุคเซียหมีก็มือหนึ่งนะ
0: เข้าใจแต่หมายถึงว่าคืออิตาลีเนี่ยมาโตยากมากนะครับคนเดียวที่เคยโตได้ในพรีเมียร์ลีกคืออันโตนิโอคอนเต้ไว้
1: นี่ไงไอ้ริคาร์โดคาราฟิออรี
0: ่ริคาร์โดอ้าวแหมเขาเพิ่งมาอย่างวันนี้ที่เกมคู่เชลซีกับเบรนท์ไบรตันเนี่ยเขามีพิธีไว้อาลัยให้กับเคนเบตประธานอดีตประธานสโมสรก็คืออดีตกุนซือมาเพียบไปหมดอันเชลติทูเคิลมานั่งกันอยู่
1: แล้วอันเช่มาดูฟอร์มเจ้าไปโดไงก่อนจะขึ้นนำอ่ะยิงหลุดเฉย
0: ทำไมไม่เรียกผม
1: ต้องเรียกเนมาก่อนดิ
0: เนมาประธานและทีมดีบอกให้เรียก
1: มันเป็นวาระแห่งชาติ
0: ส่วนเริ่มมามีฟรีคิกแล้วครับแกรี่เรียกฟรีคิกได้ส่วนตอนนี้บอลฮอลแลนด์จบแล้วนะครับเทรนเต้ถล่มกับบูรัวเดน4ประตูต่อ1และล่าสุดลาลิก้าสเปนครับแอตเลติกบิลบาขึ้นนำเซลตาวิโก1-0
1: นั่นไง
0: เห็นไหมบันไดพิสดารก็จะเป็นแบบนี้แหละ
1: ก็ผมบอกแล้วไงว่าบินเบาวันนี้มันต้องปลดล็อกไม่งั้นเอเดนแทสิตอาจจะเก้าอี้ร้อน
0: อ๋อบิบอลเป็นเอเดนแทสิตเหรอ
1: ใช่ผมถึงบอกไงมันผิดฝาผิดตัวที่เมื่อวานเราคุยกันนะว่ามันทรงไหนวะแบบตอนก่อนหน้านี้เป็นเออร์เนสโตบาเบเด้ไงยังเขาเคยคุมมาตอนนี้เป็นเอเดนแทสิตเนี่ย
0: มาดูแกรี่ก่อนครับฟรีคิกบริเวณหน้าหัวกะโหลกจังหวะนี้จะได้ลุ้นยิงเลยครับเป็นไดเรกต์ฟรีคิกของไกรี่ข้างสนามที่หน้าประตูที่รออยู่เป็นอเล็กซานโดร โรมาโน่นะครับห้องเครื่องชาวสวิตเซอร์แลนด์ร่วมกับแดเนียลมาลดินี่ยึกยักแล้วเป็นแดเนียลบาลดินี่ปั่นติดกำแพงครับบอลกระดอนออกหลังเป็นลูกเตะมุมของไกรี่เจ้าบ้าน
1: ก็ปั่นติดกำแพงครับยิงกัน4คนจริงๆมุมนั้นน่ะมันค่อนข้างกว้างแต่ว่าโอ้โหกำแพงสูงจริงน่าจะโดนบัสโตนี
0: ่ปั่นไม่ข้ามนั่นแหละ
1: มุมนะครับของไกรี่ครับ
0: เปิดมาลูกนี้จะโถมเข้ามาหม่งครับไกรี่ติดบล็อกมีตัววิ่งมายิงซ้ำจังหวะ2สอยไปไหนไม่รู้เลยครับข้ามคานออกไปเฮ้ยอย่าบอกนะ
1: อะไรอ่ะเปลี่ยนคู่กันเลย
0: 2-0ครับโอ้โห
1: ขนาดเปลี่ยนคู่ดื้อ
0: ต้องขอดูเลยอ่ะ
1: เปลี่ยนคู่ดื้อเลย
0: ต้องขอดูเลยอ่ะ
1: คุณเกิดที่เมืองบีโก้วันนี้
0: Athletic Bilbao ครับล่าสุดหนีห่างเซลตาบีโก้เป็น2-0ไปแล้วครับ
1: วันนี้คุณเป็นชาวบีโก
0: ้เหลือจะเชื่อมาเร็วเคลมเร็วด้วยครับเซลตาแอดบิลบา
1: ลำบากแล้วตอนนี้
0: ได้ประตูที่2จากโรเบิร์ตนาบาโร่นะครับตัวรุกอีก1คนครับ
1: แล้วโมนาโกหมักเซยว่าไง
0: โอ้คู่นี
1: ้ขายไปโอ้โหถ้าจะยกทีม
0: ต้องขายไม่ขายตกชั้นการเงินมีปัญหา
1: ไอ้เบลาดี้ยังจะย้ายอ่ะตอนนี้ต้องเอากอนด็อกเบียไปเล่นเซนเตอร์อ่ะโอ้โหไหวปะเนี่ย
0: เลโอนาร์โดเบลาดี้ใช่ไหมส่วนจังหวะนี้เข้าไปในกรอบเขตโทษของอินเตอร์มิลานกับตัวยิงได้ของลาวตาโร่มาร์ติเนสครับสุดท้ายหลุดออกหลังไปพยายามจะฟ้องว่าเอ๊ะมันโดนใครเป็นเตะมุมหรือเปล่าผู้สินบอกพอก่อนนะฮะไม่โดนใครเลยพอก่อนผู้สื่อให้เป็นตั้งเตะจะหน้าปรับประตูครับกายารีนี่จังหวะรับนี่คือล้มลุกคุกคานนะครับเมื่อสักครู่นี้นี่ที่ไถตัวมา ไล่ตามลูกยิงของลาตาโรมาร์ตินเนสคืออเล็กซานโดเดโยล่านะครับบุกขึ้นมาครับจังหวะนี้ไกรี่ดานิเอลมาลินี่มาลินี่ให้บอลออกมาทางซ้ายครับจาโคโปฟาซินี่เล่นกับมาลินี่แล้วคืนกลับมาใหม่แฮร์รี่วิงส์แฮร์รี่วิงส์อยู่ไกรี
1: ่เ
0: ออ30แล้วนะแฮร์รี่วิงส์เนี่ย
1: โอ้ถือว่าอยู่น้อยนะตอนแรกนึกว่าเยอะกว่านี้
0: จังหวะปั๊มกันลูกนี้อินเตอร์เอาคืนไปได้แล้วครับจังหวะแย่งบอลลูกนี้อคันจีนินเนียนเลยครับอินเตอร์เตะจุดพลุลูกนี้ออกข้างไปก่อน
1: เฮ้ยแต่ว่าครึ่งหลังนี่อินเตอร์ไม่ได้บุกกดใส่ไกเรี่เหมือนครึ่งแรกแล้วนะตอนนี้เผลอต้องมารับรอสวน
0: เหมือนไกเรี่จะเพรสมากขึ้นจนไม่มีพื้นที่นะครับบอลขึ้น

0: ยาวเกินไปอินเตอร์ซ้อนไว้ก่อนแย่งตรงกลางบาเรร่ากระดกบอลดีดออกขวามาให้ชาโนลูเล่นจังหวะเดียว 1-2 งานแล้วกระดกข้ามต่อมาบาเรร่ามาเรื่อยๆเลยครับขวาของบาเรร่าได้เปิดด้วยพักอกลงแล้วยิงของพิโอเอสโปซิโตไม่เต็มเท้าครับติดเซฟเอเลียคาปิเร่แล้วโดนเตะทิ้งออกไปโดยทางด้านของเดอิโอล่าครับ
1: โอ้โหตรงนี้ต้องใส่สกอร์เลยครับทางอินเตอร์นี่คือยกมาแล้วครับของบาเรร่าแล้วปาดไปให้ปิโอเอสโปซิโต้พักอกสวยแต่ว่ายิงโอ้โห
0: ไม่เต็มเท้าเหมือนมันรูดนะครับ
1: ยิงเลียดเนี่ยแล้วคาปิเร่ทิ้งตัวพอดีคือได้ยิงมุมสูงก็จะเรียบร้อยไปแล้ว
0: มุมสูงเขากลัวมันจะเสยข้ามคาน
1: เป็นมาคุสตูรามนี่ไม่เหลือแล้วเมื่อกี
0: ้เออมาคุสตูรามไม่ได้ลง
1: เจ็บป่ะ
0: วันนี้อินเตอร์มีชื่อเป็นสำรองไงครับมาคุสตูรามรวมถึงยูอันบอนนี่คนเลย
1: อันเก้บอนนี
0: ่จังหวะของเนี่ยผู้ใหญ่ยังบอกเลยครับถ้าเป็นมาคุสตูรามลูกนี้นี่แต่จังหวะนี้ไกเรี่พลาดอีกแล้วโดนดักได้แหมแต่ว่ายังไปช่วยกันเอาคืนกลับมาครับ
1: อินเตอร์นี่ชอบปั้นไอพีโอเหลือเกิน
0: บอลไปอยู่ที่ปอเมนดี้ปอเมนดี้ให้ออกมาหน้ากรอบเขตโทษลำหน้าครับโหปอเมนดี้ไถไปตั้งนานลำหน้าเหนื่อยฟรีแล้วตีตัวเปล่าเฮ้ยมันก็พอดีเส้นนะ
1: จะเหมือนเมื่อวานเปล่าไอที่แบบทีมใหญ่เอาอีกแล้วเหรอยูเว่เมื่อวานเนี่ยรอดจุดโทษแบบเหลือจะเชื่อ
0: ทำไมวันนี้ยังไม่แฮนด์บอลเลย
1: โยงเฉยวงการฟุตบอลนี่ก็อยู่ยากนะ
0: แต่อะไรไม่ได้หรอก
1: แต่ต้องไม่ได้เลยอ่ะ
0: เออบอลของอินเตอร์ครับหน้าแนวรับให้ออกมาทางซ้ายจังหวะนี้เติมขึ้นมาของเพทาซูซิสให้มาที่เฟเดโกดิมาโกครับย้อนขึ้นกับหลังมาบาสโตนี่เล็กซานโดรบาสโตนี่ต้องคืนกลับมาก่อนครับ
1: ลาซิโอคุณนี่ยังนำแค่ประตูเดียวนะ
0: ประตูเดียวก็พอแล้วลาซิโอเดี๋ยววันนี้ประตูเดียวก็พอแล้วประตูเดียวก็ยิ้มแฉ่ง
1: ไม่แต่ว่าประตูเดียวมันไม่อิ่มหนีพี่มันนี
0: ่ไม่ถึงคุณหรือลาซิโอ
1: ไม่ลาซิโออ่ะใช่ไหมล่ะมันต้องสองดิ
0: มาประตูเดียว
1: จริงเหรอ
0: เออวันนี้ลาซิโออ่ะเพราะว่าเกมแรกนี่เราโชก็สมกึกสมกักอยู่เหมือนกันประตูขยับในลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับล่าสุดโมนาโกครับหนีห่างโอลิมปิกมาร์เซย์เป็น 2-0 มาแล้วบอกครับมาร์เซย์ไม่เหลือแล้วฮะบังคับขายเรียกบังคับขาย
1: ไปแล้ว
0: ประตูที่2เดี๋ยวต้องดูว่าเป็นใครประตูแรกเนี่ยเป็นตาริสบรูเนอร์นะครับสำหรับแอสโมนาโก
1: ยอยิงและนำห่าง
0: หัวค่ำเนี่ยอาจจะติดขัดคู่นั้นคู่นี้อะไรประมาณนี
1: ้เฮ้ยแต่หัวค่ำตามทรงเยอะนะ
0: เออแต่วันนี้ผมว่าบอลค่อนข้างคาดการณ
1: ์ทิว
0: ลาคอรุญญา
1: เออ
0: เรอัลมาดริด
1: โอ้โหล้นใส่ล้นถึงว่าล้น
0: ตัวนี้เลยบอลไม่คิดมากเปลี่ยนทีเดียว 3-4 คนเลยครับแกรี่ไม่ไหวนะครับ
1: ไม่ไหว
0: ครับผมไม่ไหวข้างสนามที่ลงมาครับเป็นเควินคาร์ลอสครับกองหน้าที่ยืมตัวมาจากนีสครับรวมไปถึงราฟาเอลคอฟเลอร์ครับนี่เป็นกองหลังที่ได้มาจากชูติโรครับเอาเควินคาร์ลอสลงมาแทนที่ของปอเมนดี้เลยครับ50กว่านาทีทำอะไรไม่ได้เลยครับปอเมนดี้แล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือฟาเดร่านะครับลงมาแทนจาโคโปฟาซินี่ส่วนยิงยัดลูกนี้ติดบล็อกครับอินเตอร์มิลานอาริยูฟาเดร่าครับมิดฟิลด์ชาวแกมเบียอันนี้ไปยืมมาจากโคโม่เลยส่วนที่ออกไปเนี่ยจะมีจาโคโปฟาซินี่มีแฮร์รี่วิงแล้วก็ปอเมนดี้ครับ3คน
1: เ
0: บอลย้อนหลังกลับมาของอินเตอร์มิลานครับตั้งกันที่แบงค์จะแบงค์ปาวา

0: ที่เมื่อกี้คุณเธอเขาถามอ่ะเจอวิลล่าคุณมั่นใจไหมคุณไม่ตอบก็เลย
1: ผมมองว่าไม่แพ้แต่กลัวไม่ชนะ
0: เราแค่ไม่แพ้เองอ่ะ
1: กลัวไม่ชนะ
0: จริงเหรอ
1: แหมเราก็ต้องให้เกียรติความเป็นเจ้าบ้านเขาหน่อยเพื่อน
0: ไม่แต่เขาไม่เหลืออะไรแล้ว
1: แหม
0: ประตูเขาขายปั๊บวันนี้ลงปุ๊บเลยแบบโอ้โหไอ้นี่มาร์ติเนสแล้วมันเฮยังไงเหมือนกับอยู่กับทีมมาหลายปี
1: แต่ก็โดน2ลูกอยู่ดีนะ
0: โดน3ดิ
1: เออ3ลูกส่วนจังหวะนี้เปิดเข้าไปของอินเตอร์มงแหมลูกนี้จะให้มันเปลี่ยนทางให้มันตรงกรอบครับพี่โอเอสโพซิโต้ไม่มีอะไรเลยครับบอลไม่ตรงกรอบเอลิคาปิเล่ไปรับไว้ได
0: ้ทำไปทำมาเหมือนจะมีลูกเดียวแล้วนะแบบตอนนี้เกมมันกลับมาตึงอะไอ้กาเยลี่อินเตอร์นะ
1: อย่าแช่งดิ
0: ถ้ามันไม่ได้ดูแบบปลอดโปร่งเหมือนครึ่งแรกอะ
1: เหมือนอินเตอร์จะอึดอัด
0: เออมันอึดอัด
1: จังหวะนี้เข้าไปแย่งของไกเรี่แย่งได้ด้วยครับฉกมาอโดโปให้ออกไปทางขวาเติมขึ้นมาจังหวะนี้เป็นทางด้านของเปโดรเซเปโดรขึ้นกลับมาก่อนบอลกลับมาที่เซเปโดรอีกรอบนึงครับได้ยกตรงนี้อะไรครับเนี่ยยกขึ้นมาข้างหน้าเนี่ยจะให้กับเควินคาร์ลอสแต่ว่าไม่ได้ตรงอะไรเลยครับแต่จังหวะนี้อินเตอร์ยังเสียบอลอยู่อีกครั้งนึงครับกลางสนามอโดโปแย่งกลับมาให้บอลตรงกลางของกายารีคืนกลับมาที่เดโยล่าก่อนต้องคืนกลับมาตั้งใหม่ครับบอลย้อนไปถึงเอเลคาบิเล่เลยครับกายารีโดยอินเตอร์เพรสฝากออกตรงกลางมาหาเพื่อนเลยครับจังหวะนี้โรมาโน่เปิดติดบอลกลับมาที่โรมาโน่อีกรอบนึงเปลี่ยนจากกลางออกไปทางขวาเซเปโดมาเก็บได้แต่ว่าเก็บไม่นิ่งครับเก็บไกลตัวเหลือเกินโดนอินเตอร์ฉกไปเลยแล้วอินเตอร์สวนขึ้นทางซ้ายมันแรงไปนิดนึงครับออกบอลให้เฟเดริโกดิมาโกวิ่งแล้วแต่ว่ามันล้นออกข้างไปก่อนนะครับเป็นลูกทุ่มของไกเออรี่ด้วยอินเตอร์ก็เลยจะเปลี่ยน2คนครับมาคุสมาแล้วครับก็เห็นเรียกหามาคุสดูรามครับมาแล้วครับ
0: คือคนใคร
1: เนี่ยคุณยายบอกพร้อมที่จะลงมาแล้วนะครับมาคุสดูรามอีกคนนี้เห็นไม่ชัดเมื่อสักครู่นี้ไม่ทันแต่มาคุสดูรามน่ะเห็นชัดอยู่บอลซ้ายขึ้นมาของไกเออรี่ครับยังไม่ได้เปลี่ยนตัวนะเกมยังไม่ตายอนามโอแบร์คืนกลับมาเดย์ควนโรดิเกสให้มาตรงกลางจังหวะนี้เดนิเอลมาดินี่ลากมาแล้วฝากออกซ้ายครับบอลจังหวะซ้ายของอาริยูฟาเดร่าคืนเข้ากลางอู้เดนิเอลมาดินี่จับบอลไม่สมกับเป็นลูกไม่สมกับเป็นลูกเปาโลเลย
0: เสียของเหรอ
1: แต่อินเตอร์เสียบอลอีกครั้งนึงครับฟาเดร่าไปแย่งมาอาริยูฟาเดร่าเปิดยัดโอ้โหลูกนี้กึ่งยิงกึ่งผ่านของฟาเดร่ามีตัวเข้าชาร์จด้วยแต่ว่าโจเซ่มาร์ติเนสยังอ่านดีครับพุ่งมาปัดออกหลังไม่ได้ก่อนครับ
0: โอ้โหตรงนี้บอกเลยอินเตอร์น่าโดนนะคือถ้าไม่ติดโจเซ่มาร์ติเนสนี่โดนแน่ครับคือทำลายจังหวะแหละอาจจะปัดไม่โดนแต่แบบกองหน้าไกเออรี่ก็เข้าไม่ถึงเสียแต่มุมครับอินเตอร์
1: ไม่ใช่ก็ใกล้เคียงเลยครับไกเออรี่จังหวะนี
0: ้คือไม่โดน1-1ก็น่าจะ2-0อะ
1: เปิดขึ้นมาโดนดัดมีถามว่านอนทีมเราต้องยิงกี่ลูกเก็บชัยกี่ประตูครับเราถึงจะนำจ่าฝูงแบบเดี่ยวโอ้โหรีบจะเอาจ่าฝูงเดี่ยวเลยครับ
0: ต้องยิงไม่ตอนนี้เราบวกอยู่3แล้วก็จ่าฝูงมี6แต้มบวก4เพราะนั้นพรุ่งนี้จริงๆถ้าชนะ
1: 2
0: ประตู
1: สอง
0: ประตูก็ขึ้นจ่าฝูงแล้วเพราะว่าจะ6แต้มเท่าแล้วผลต่างได้เสียดีกว่าไง
1: เกมผ่านมาเหลืออีกประมาณครึ่งชั่วโมงครับแกรี่เริ่มมีน้ำมีนวลมากขึ้นนะครับอยู่ที่ว่าจะหาจังหวะตีเสมอได้หรือเปล่าเท่านั้นเองครับ
0: ข้างเนื้อตัวดีไหมแกรี่
1: ใช้ได้อยู่ข้างสนามอินเตอร์รอเปลี่ยนตัวแล้วครับดูแล้วไม่โอเคแล้วครับสำหรับคริสเตียนคิวูแต่จังหวะนี้พลิกก่อนแล้วครับอโดโปบอลขึ้นมาของเอเดรียโดโปยังไม่ได้ครับต้องคืนหลังกลับมาที่เซเปโดก่อนเริ่มจะเซตบอลได้โหนี่ดูวอลเลย์บอลไหม
0: โ
1: อ
0: ้
1: โหคนมันอะ
0: โอ้โหวาระแห่งชาติขนาดน
1: ี้
0: เขาเชียร์กันทั่วประเทศ
1: มันมากอะ แล้วแบบเซต2นี่คือแบบอะไรวะโดนอยู่ได้โดนอยู่ได
0: ้ไม่คือปกติเราเป็นแบบต้องยอมรับว่าคาแรคเตอร์ไม่ว่ากีฬาไทย
1: มัน
0: ไม่มันจะแบบถ้าโดนแล้วเราจะแผ่วเราจะแบบเรื่องเมนทอลิตี้เราไม่ได้แข็งแกร่งนะแต่นี่คือกลับมาโดน1 10ตามมา11โดน21กลับมา22แล้วเซต3มันกลับมาชนะแบบ
1: เรานำก่อน10เขากลับไปเขามาตีเสมอ11
0: ใช่แล้วเขานำ21แล้วเราตีเสมอ22
1: คือตอน22อ่ะรู้สึกได้เลยว่าใจจีนอ่ะไปแล้วอ่ะเออแต่จังหวะนี้ทะลุช่องว่ะเฮ้ยไกยารี่หลุดไม่ทันครับโอ้โหจังหวะหลุดเดียวของเควินคาร์ลอสลูกนี้นี่มีโจเซ่มาติเนสออกมาคล้องบอลไว้ได้ก่อนไม่งั้นน่ะเดี่ยวๆเลยครับไม่ยังไม่ทันถึงตัวแนวรุกของไกยารี่ที่ปรีเข้ามาครับ
0: โจเซฟมาติเนสวันนี้โคตรดีอ่ะ
1: จังหวะอ่านเกมจังหวะป้องปัดนี่ใช้ได้เลยครับโจเซ่มาติเนส
0: คือถ้าไม่ช่วยไว้นี่หลายดอกนะอินเตอร์
1: อยู่ดีๆก็แผ่วเฉยเลยครับครึ่งหลังครับอินเตอร์มิลานครึ่งแรกนี่เป็นบ้านเป็นหลังเลยครับบุกแบบโอ้โหไม่ได้เงยหน้าเงยตาเลยครับไกเรี่แต่ว่าครึ่งหลังเนี่ยกลายเป็นว่าเดี๋ยวจะโดนอะไรครับอินเตอร์อาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้คริสเตียนต้องเปลี่ยนตัวหรือเปล่าครับแต่จังหวะนี้อินเตอร์ลุยขึ้นมาแล้วงัดให้ลาวตาโร่จับบอลไม่นิ่งครับจังหวะสุดท้ายไปโดนไกเรี่สกัดทิ้งออกข้างไปก่อนนี่ครับอะไรวะเนี่ย
0: อะไร
1: อ๋องงเขาเปลี่ยนเบอร์คุยคุณอ่ะ
0: ใช่ไงพยายามเหลือเกิน
1: อุ้ยจังหวะนี้นี่พยายามจะฟ้องเอาแฮนด์บอลนะครับอดามโมแบร์แล้วเอาแล้วครับมหาเทพโจร
0: มาเลยเคอร์ติสโจนป่ะเคอร์ติสโจนแทนฮาคานชาโนลูแล้วก็
1: เปลี่ยน3คนเนี่ยเพราซูซิตออกครับเปียวเอสโปสโตออกครับอีกคนหนึ่งนี่ใครครับอินเตอร์แล้วก็ที่ลงมาเนี่ยมีมาคุสตูรามครับเคอร์ติสโจนแล้วก็เปียตอซิลิสกี้นะครับ
0: แต่เบอร์4599นี่เปลี่ยนเป็น9958นะเอาไงก่อนแน่วะ
1: อ้าวมีประตูในตุรกีครับท้ายเกมคาซิมบาซ่าตีเสมออิสตันบูลสักเซเฮียเป็น 1-1 ครับ
0: เฟเนยัง 2-0 นะ
1: เฟเนยัง 2-0 วันนี้คนเชียร์เฟเนยเยอะ
0: ใช่ตั้งแต่ตัวมันดีไงมีจีนวงจีนบูดหรูหราเลยแหละ
1: คือดีไม่ดีลุ้นแชมเปี้ยนลีกได้เลยอ่ะเอาละครับ25นาทีสุดท้ายครับแต่มุมของอินเตอร์มิลานครับทางด้านมุมทางฝั่งซ้ายเฟเดโกดิมาโกเปิดลูกนี้โดนดักไว้ได้ก่อนแล้วไกรีสวนกลับเลยครับหลุดขึ้นมา3-3ฝากออกขวาจังหวะจะขึ้นขวาของทางด้านฟาเดราโดนอินเตอร์รุมดักเรียบร้อยแล้วครับสวนกลับเหมือนกันอินเตอร์ขึ้นมา4-4มาคุสุรามมาคุตุรามยังมาอยู่ถึงหัวกะโหลกออกขวามาเปิดยัดเข้ากลางวิ่งมาจริงของลาวตาโร่ลูกนี้ไม่ตรงกรอบครับ
0: ตรงนี้สวนมาสวยแล้วนะคือมาคุตุรามนี่ตีจาร์ดแล้วให้ลาวตาโร่เอาให้ดีมาโกก่อนแล้วคัดแบ็กกลับมาโอ้ได้ยิงหลุดกรอบแล้วลาวตาโร่มาติเนส
1: พยายามจะหักข้อเท้ายิงเลยนะลาวตาโร่มาติเนสลูกนี้แต่ว่าโอ้ยเนี่ยลูกนี้ถ้าถึงก่อนนะเอาเรื่องเลยครับเกเรี่
0: ต้องชมโจซิฟมาร์ติเนสอ่ะ
1: จังหวะทะลุช่องเมื่อสักครู่นี้ครับตัววิ่งมาเต็มแบบเต็มเหยียดเลยนะครับเมื่อสักครู่นี้โดโปอินเตอร์มาอีกครั้งหนึ่งครับพอเปลี่ยนลงมาก็เริ่มจะมีเรี่ยวมีแรงมากขึ้นครับอินเตอร์มิลานตอนตรงกลางจังหวะนี้ซิลินสกี้เอาเป็นเคอร์ติสโจนครับแหมโดนบอลแล้วครับเคอร์ติสโจนเป็นไง
0: ยอด
1: เป็นไง
0: มหาเทพ
1: นี่ทำเล่นไปนะถ้าอินเตอร์ไปดีแชมป์อีกก็คือ2ทีมที่เขาอยู่ด้วยคว้าคอนเทนเดอร์หมดนะครับส่วนจังหวะนี้แต่งเข้าขวาของเราตาโร่ยิงลูกนี้ยังไม่ผ่านเดโยล่าครับดักไว้ได้ก่อนบอลยังเป็นของอินเตอร์อีกครั้งหนึ่งหลุยส์เอนริเก้ไหลต่อขวามาให้กับนิโคโลบาเรราโดนบังไว้ที่กรอบเขตโทษฝั่งขวาทำอะไรไม่ได้เลยครับบาเรรา
0: ทีมเมืองมิลานนี่ชอบเป็นอังกฤษนะ
1: ไม่ผมว่าช่วงหลังอ่ะมันมี เอาจอห์นสโตนทำไม
0: จอห์นสโตนไงก็จอห์นสโตนเนี่ยไหนจะเชสสเปนไง
1: มีคนถามว่าทำไมช่วงหลังไงในอิตาลีเขาบอกนักเตะอังกฤษค่อนข้างเยอะคือมันต้องเข้าใจก่อนว่าช่วงประมาณ2

0: ังปีหลังอ่ะ UK trend มาในอิตาลีอ่ะ UK trend ก็คือไปเอาพวกแบบไอ้ที่อยู่บริญาณพาบริญาณเป็นชามาลุยส์เฟอร์กูสันอะไรเงี้ยอันนั้นคือสกอตแลนด์ไง
1: เออลุยส์เฟอร์กูสันนี่สกอต
0: สกอตไงเขาเรียก UK trend นะครับก็เลยลามมาถึงนักเตะอังกฤษหลายๆคนนะครับอินเตอร์ก็ไปเอามานี่เอาจอห์นสโตนลงมาเพิ่มอีกนะครับสำหรับอินเตอร์มิลานครับมาช่วยแพ็คเกมรับนี่ไงมงโชว์ไปทีนึงครับสโตนไปจุดพลุขึ้นไปจะให้มาคุสตูรามไม่ได้ครับนี่เอฟกราฟิกยังไม่ขึ้นนะว่าจอห์นสโตนแทนใครนะครับแทนมาเนลคันจีเลยครับ
1: จำตำแหน่ง
0: คันจีมีใบเหลืองติดอยู่ก็เลยต้องเปลี่ยนออกครับถ้าเราอินเตอร์นะเปลี่ยน4คนแล้วนะครับในขณะที่บรอนย่าเปลี่ยน3คนส่วนตรงกลางของอินเตอร์ครับซิลินสกี้ให้ขึ้นหน้ามามาคุสุรามช้าโดนดักฟาเดราไปเอามาได้ครับอาริวฟาเดราจากกลางสนามไหลออกขวามาให้กับมิเชลโดโปจะไปต่อไม่ได้ครับโดนบาสโตนี่ดักไว้เหมือนกันครับอินเตอร์คืนหลังกลับมาที่ผู้สับประตูจอเซ่มาร์ติเนสเลยครับให้จอห์นสโตนฝากขึ้นหน้ามาปาวานี่เกิดมีอังกฤษสักคนทำเข้าประตูตัวเองคือขำเลยนะ
1: อาจจะเป็นจอห์นสโตนแต่ถ้าเกิดมันจบแค่ 1-0 คุณว่าแปลกไหมเกมเปิดขนาดนี้
0: เนาะคือครึ่งแรกนี่คือแบบตะบี้ตะบันมากแต่นี่ก็งงตั้งแต่เริ่มครึ่งหลังมาแล้วว่าอินเตอร์มันจะบอกว่าเหนื่อยมันก็ไม่น่าใช่ไงหมวนมาของโรมาโน่ครับแล้วออกซ้ายมาสวยด้วยครับฟาเดราเปิดเข้ากลางลูกนี้ยังไม่ผ่านแบงจแมงปาวาครับมาบล็อกบอลออกหลังไปได้ก่อนเป็นเตะมุมของกาเฮรี่ครับยิ่งเล่นยิ่งดีครับกาเฮรี่ถึงตรงนี
1: ้แล้วอินเตอร์เปลี่ยนไป4แล้วนะ
0: แล้วการเอาเควินคาร์ลอสลงมาเนี่ยกดดันแนวรับของอินเตอร์ได้ต่อเนื่องเลยนะครับแต่มุมของไกรี่ครับทางด้านมุมทงฝั่งซ้ายแดเนียลมาลดินี่จะเป็นคนเปิดเข้ามาครับเวลาเหลือประมาณ20นาทีเปิดยัดมาลูกนี้เข้ามามงแต่ว่าล้นไปมีตัวยิงซ้ำแถว2นี่ไม่เคยลุ้นได้เลยครับสำหรับไกรี่ยิงลูกนี้ข้ามคานไปไหนไม่รู้เลยครับ
1: ยิงไป2แถวเฉยแล้วอะไรอ่ะคูลิ่งเบรกอ่ะ
0: ใช่
1: คูลิ่งเบรก
0: อ่ะอัปเดตสกอร์นะเวลานี้หน่อยครับผู้สนว่าแต่ละคู่เป็นอย่างไรกันบ้าง
1: โมนาโกนำมาเคย2-0นะครับลาซิโอนำเจนัว1-0ฟาอเมริกากีบิเซนเต้0-0เซลตาตามหลังบินบาว0-2อาร์เจนตินานี่ช็อกเลยอาร์เจนติโนจูเนียตามหลังเฮาโดเซวี0-1บราซิลเหมือนเดิมนะครับฟาเมงโกนำโบตาโฟโก1-0โคลินเทียนตามหลังซานโต0-1บอลไอซ์แลนด์นะครับวาลูตามหลังอันคาเนส0-1เซกุนด้านี่กอร์โดบ้านำแกรนาด้า1-0นะครับแล้วก็ตุรกีท้ายเกมนะฟาเล็กเซียคาติมาซ่า1-1แล้วก็ซามซุนสปอร์ตามหลังเฟเนเบเช่0-2
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ลงวันนี้ชุดหมอวันนี้มีทีมไหนบ้าง
0: เชลซี
1: เอาแม่เอาตอนนี้ดิเอาที่มันยังแบบว่าย
0: ังมีชีวิตอยู่เหรอ
1: ไม่เอาแบบที่มันยังไม่เสร็จสิ้นดิ
0: ลาซิโอนี่ไง
1: แล้วนอกจากนั้นนะ
0: ลาซิโอเนี่ยตัวเดียวละ
1: ทีมเดียวเลยก็คือมีเชลซีลาโอ
0: ลาคอร์เนีย
1: ลาคอครับเอ้าสามทีม
0: แต่ไม่ได้นี่นะก็คือแบบวันนี้ใครถามก็จะบอกสามทีมเนี้ยเชื่อหมอดิหมอเรียนมา
1: เออหมอแต่หมอบอกพรุ่งนี้อาร์เซนอลไม่ชนะนี
0: ่ไม่ได้บอกไม่ชนะแต่แบบว่าเราก็ให้เกียรติความเป็นทีมเยือนไหมคุณดูอิปวิดดิเก่ง
1: คิดว่าสกอร์จบเท่าไหร
0: ่ผมว่า2-1
1: ชนะใช่ไหม
0: เ
1: ออแต่ไม่ขาด
0: เออเรากลัวคือในความเป็นวิลล่าพาร์คในความเป็นเซนต์เจมส์พาร์ค3 2สนามเนี้ยแอนฟิลด์เนี่ยจะมี3 2 3สนามที่ผมเราจะว่าเหนื่อยอ่ะเวลาไปเล่นทุกครั้งก็มันจะเหนื่อยตลอดเลย
1: ไม่ว่าจะสภาพไหนนะ
0: ใช่ๆๆใช่มันจะไม่มีแบบ
1: กินลมชมวิวมาแบบเก็บแต้มง่าย
0: ๆถ้าจะชิลที่สุดก็คือเอเมเรตสเตเดียมครับ
1: แต่วันที่เล่นกับไอ้โคเวนทรีอ่ะจริงควรจะเยอะกว่านั้นนะ
0: ควร
1: จริงๆเราควรจะนำตั้งแต่ม้วนเดียว
0: คุณได้ดูวันเบติสป่ะ
1: โอ้ยนั่นยังเล่นไม่ดีไง
0: เ
1: ออนั้นมันเล่นแย
0: ่ยังก็กลัวว่าแบบภาพพวกนั้นมันจะกลับมาแต่ไม่รู้เมื่อไหร่แค่นั้นเองวันที่แบบเล่นฝืดไปหมด

0: เออเนี่ยผมจะคุยเรื่องนี้กับคุณ
1: อะไรอะไรครับ
0: เคสุดนี่เขาหรูหราหมาเห่านะเขาไปบาซ่าเลยนะ
1: อ้าว
0: คุณเห็นเขาแบบสงอสงแงอันนี้เขาไปบาซ่าเลยนะ
1: ก็ดีแล้วผมว่ามันเป็นบทสรุปที่
0: เขาไปใหญ่ไปโตเลยนะ
1: ดีแล้ว
0: เออ
1: นักเตะอาร์เซนอลไปเล่นบาร์เซโลน่าได้แชมป์ทุกคนนะเว้ยไล่มาตั้งแต่เชฟฟาเบรกัส
0: โอบา
1: เมยอง
0: อเล็
1: กซองอองรี
0: ของดีทั้งนั้น
1: เออได้แชมป์หมดอ่ะ
0: เคลปอ่ะอเล็กซานเดอร์เคลปอ่ะ
1: เคลปก็ได้อเล็กซานเดอร์เคลปอ่ะ
0: เออ
1: ส่วนจังหวะนี้บุกขึ้นมาของไกรี่ครับอาริยูฟาเดร่าลงมานี่แพรวๆดีเหลือเกินครับอาริยูฟาเดร่าแล้วไหลต่อลูกนี้ให้เพื่อนเติมขึ้นมาจะเปิดด้วยซ้ายจังหวะนี้ติดบล็อกก่อนครับลูกเปิดของอาดาโบแบง
0: ที่3แกเบี้ยวเหลือแกเบี้ยวเดียวนะ
1: ดีแล้ว
0: มาร์ติเนลลี่แกเบี้ยวมาร์ติเนลลี่ไปเอาฮิลาลแกเบี้ยวเซียซุดไปบาซ่าเดี๋ยวแกเบี้ยวมาเกาเยสแล้วนะมันมีนี่ไงไอ้กิมมาไลเซลหรือผมต้องชื่อแกเบี้ยวกิมมาไล
1: เล็กซานเดอร์เคลปนี่ตอนไปอยู่กับบาร์เซโลน่าเนี่ยผมเกลียดที่สุดเลยรู้ป่ะแม่งให้เหตุผลว่าอ๋อลอนดอนอากาศไม่ดีครับบาร์เซโลน่าอากาศดีมาก
0: ตามสไตล์ไงเบลารุส
1: แต่เขาไปอยู่บาร์เซโลน่าเขาก็ได้ทั้งลาลิก้าโกบาเดเรแล้วก็ได้3แชมป์เลยครับ
0: ได้ทุกอย่างอ่ะ
1: เออ
0: เฮ้ย73นาทีแล้วนะครับ
1: เ
0: ตอร์ยังนำไกลี่
1: 1-0 20นาทีสุดท้ายครับขึ้นบอลมาลูกนี้ไม่ได้อะไรจ่ายปาติดอีกแล้วครับอินเตอร์กลายเป็นว่าได้บอลของโรมาโน่ให้ขึ้นหน้ามาแปะจังหวะเดียวไกลี่ออกมาทางซ้ายได้ครับอาริยูฟาเดร่าเหมือนจะขึ้นบอลทางฟาเดร่าแล้วมาได้ตลอดเลยนะครับจ่ายยัดลูกนี้โอ้โหติดจอสโตนไปไงแพรวๆสวนกลับแล้วครับมาคุสตูรามจะขอแหวกมาคุสตูราม 3-4 คนไม่ไหวครับโอ้โหซ้อน1ซ้อน2ซ้อน3แล้วกลายเป็นราฟาเอลคอปเลอร์ครับมาเอาบอลไปได้ไกเอรี่ให้มาซ้ายครับดัมโบแบร์ไปต่อมาแดเนียลมารินีคือถึงตรงนี้ไกเอรี่นี่คือเพิ่งไม่ได้สุดคือแดนนี่มาเดนี่ก็ดูแลไปยืมตัวมาด้วยนะแดนนี่มาเดนี่เนี่ยยืมมาจากอาตาลันต้า
0: ดีแค่ตอนกับมอนซ่าแหละ
1: มีถามพี่สดครับเช้านี้พาเมลัสน่าชนะไหมครับ
0: โอ้ยมีคนถามหลายคนแล้วนะก็น่าจะชนะนะไปเยือนมิลาโซถึงแม้จะเป็นเกมยากแต่ก็ยังเหนือก็แหละ
1: พาเมลัสนี่มีใครบ้างวะเหมือน
0: เดนิสเปเรล่า
1: วันนี้จะเป็นขวัญใจคนนอนเช้าเลยนะ
0: อันเดสเปเรล่า
1: อ๋อแมนยูเก่า
0: เออแล้วก็มีพวกคุณจำกองหน้าบาซ่าเก่าได้ป่ะวิกเตอร์โรเก
1: ้วิกเตอร์โรเก้ใช่
0: แหละ
1: เก่งนะวิกเตอร์โรเก้
0: ชอบ
1: เออแต่แค่แบบงงว่าม ันตอนมันอยู่เรอัลเบติสอ่ะมันเล่นเข้าขากับพวกอัปเดตซาวซูลีมากเลย
0: ไม่
1: แต่ไตเตอร์หลุดตบเข้ากลางโอ้โหยิงลูกนี้อะไรกันครับเนี่ยไม่ได้ประตู 2-0 ครับดีมาโกตบเข้ามาตรงกลางบาสโตนี่นี่โอ้โห
0: ยิงหรือมันจ่ายคือเขากัดเหมือนยัดมาจะให้เราตะโล่แต่ว่ามันไม่ตรงกรอบไงก็คือยิงก็ไม่ตรงกรอบจ่ายก็แรง
1: จากเล่นลุ้นผลตอนนี้เริ่มเป็นเล่นเน้นผลแล้วนะพี่เตอร์น่าจะ 2-0 หลายทีแล้วแต่เป็นมัวเนี่ยทำไม่ได้ลูก2เดี๋ยวจะโดนเปรี้ยงปร่างเอานะครับขวาขึ้นมาจังหวะนี้ของมิเชลวาโดโปครับวางยาวไปทางซ้ายอาริยูฟาเดร่าเก็บได้ดีลูกนี้หน้ากรอบเขตโทษมากดไปไหนแล้วครับเนี่ยโอ้โหขวาโค้งบริเวณหัวกะโหลกลูกนี้ล้นไปไหนไม่รู้เลยครับอาริยูฟาเดร่า
0: คือตอนนี้ไม่ใช่ไกเอรี่ไม่มีโอกาสนะแต่อยู่ที่ความคมไปครับในจังหวะเอาบอลลงก็เกือบสวยแต่ว่ามีเพื่อนขอนะแต่ว่าปั่นเองไปไหนไม่รู้
1: เอาจริงไกเอรี่นี่ก็เป็นอีกทีมหนึ่งที่ชื่อผู้เล่นก็คือเซเรบีแต่จังหวะนี้อินเตอร์ขึ้นมาลาวตโรยกมามาคุสตูราชมมาบ่งไม่ตรงกรอบอีกครับ
0: โอ้โห
1: บางทีเรามีคำถามกับอิตาลีเหมือนกันนะ
0: ว่า
1: แบบคุณดู45นาทีแรกอ่ะเราบอกเราไม่เห็นมุมเถียงเลยนะทำไมมันคนละเรื่องวะขึ้น
0: อยู่ดีปิดสวิตช์อ่ะ
1: เอออยู่ดีดับเครื่องไว้เฉยเลย
0: แต่ถ้าตรงเนี้ยถ้ามันโดนเหลี่ยมดีๆก็2-0ได
1: ้ไปได้ยินใครมาอะไรมาหรือเปล่าน
0: ี่ไงมาเดียเนียลมาลดินี่ออก
1: แล้วบอกแล้ว
0: สมควรแล้ว
1: อยู่ได้ไม่นานหรอก ปลี่ยนตัวเพิ่มแล้วครับสำหรับไกรี่ล่าสุดนี่เอาเจนโรบอร์เรนี่ครับกองหน้าลงมาเพิ่มอีกครับนี่กะตีเสมอเลยนะครับเนี่ยไม่ได้กะจะแค่โดนนำอ้าวแต่จังหวะนี้ตายติดเฉยแต่จ่ายไม่ดีครับยิมาโกเสียบอลกลับไปไกเยรี่คืนหลังให้เอริกาเปเร่เปิดทิ้งขึ้นหน้ามาบอลมาอยู่ทางขวานะครับได้บอลแล้วครับบอร์เรรี่เพิ่งลงมาดีเข้ากลางมามิเชลโดโปอดโปไหลจากขวามากลางจังหวะนี้หาช่องนะครับไกเยรี่ออกซ้ายมาอาริยูฟาเดราอาริยูฟาเดราสับอาริยูฟาเดราสุดเส้นเปิดเข้ามือโจเซ่มาร์ติเนสอีกครับ
0: โอ้โหนี่โจเซฟมาร์ติเนสในช่วยอินเตอร์หลายช็อตนะครับโคตรเหนียวตรงนี้อ่านขาดแล้วก็รับเข้าซอง
1: กลายเป็นปราการด่านสุดท้ายที่ไว้ใจได้เลยครับโจเซฟมาร์ติเนส
0: สงสัยไม่ต้องใช้นี่ละมั้งประตูใหม่อ่ะไอโพเวเดลอ่ะ
1: อ๋อ
0: เขาก็เอามาจากลาโอไง
1: เขาเอามาสลับอยู่แล้วโจเซฟมาร์ติเนสอ่ะลงเป็นตัวจริงให้อินเตอร์ตั้งแต่ช่วงปลายฤดูกาลที่แล้วนะเหมือนซัมเมอร์เขาเบลอแล้วอ่ะ
0: ซัมเมอร์ออกไปแล้ว
1: เออ
0: ยังไงเนี่ยตรงนี
1: ้บอลของอินเตอร์ยังอยู่ครับปั๊มกันได้อยู่เปลี่ยนแกนออกไปซ้ายโดยเคอร์ติสโจนแล้วตักเข้ามาแตะจอเอียงว่ะ
0: นี่ไงคุณไปอวยเยอะลงมานี่โอ้โหเข้าแน่คุณตุลามนี่สองดอกนะมงไม่ตรงตรงนี้แป
1: รโอ้โห
0: ลุ้นเฉย
1: เอียงขนาดนี้ครับ
0: แปรลงจุดโทษอ่ะ
1: เอียงมาขนาดนี้ครับไม่ตรงกรอบเฉยเลยครับ
0: เอียงมาจากบ้านน่ะเอียงซ้าย
1: แม่แล้วทำไมมันเบ้ซ้ายออกไปก็ไม่รู้ครับ
0: ยิงงี้เอียงซ้ายไม่ยายไม่รับ
1: เติมขึ้นมาของแกรี่โอ้เจเนอโรบอร์เรลลี่เรียกฟาวได้ครับโดนอัดจากทางด้านหลังเป็นฟรีคิกของแกรี่ครับ
0: อินเตอร์ไม่เอา 2-0 ลำบาก
1: ใช่
0: แกรี่ก็บุกอยู่เนี่ย
1: ทางสนามนี่เหมือนกำลังจะเปลี่ยนตัวสุดท้ายนะครับอินเตอร์ต้องการประตูฝังครับ
0: อินเตอร์ตัดได้ครับเออติดโจนเปลี่ยนแกนไปดีมาโกดีมาโกเอาไปเสียจังหวะ2เป็นของไกเอรี่นะครับพัดตรงกลางคืนกันไป
1: ขึ้นมาจังหวะนี้ล็อก1ทีแล้วออกซ้ายมาอดาโบแบแบ็กซ้ายอดัมโอแบร์ขอไปเองอดัมโอแบร์เข้าไปในกรอบแค่โทษอดัมโอแบร์ยัดโอ้โหลูกนี้โจเซ่มาติเนสนี่โวยเลยครับปล่อยให้พาเข้ามาขนาดนี้ได้ยังไงครับยังดีที่มันไม่ตรงกรอบครับไปยัดข้ามคานออกไปครับไกเอรี
0: ่โอ้โหได้กดเน้นๆเลยครับอดัมโอแบร์แต่ว่ามันข้ามคานน้ำหนักอ่ะได้แต่ทิศทางเนี่ยโอ้โหคือเกือบเข้าสามเหลี่ยมเหมือนกัน
1: ต้องลงไปอีกหน่อยนะแรงมากนะครับยิงแรงมากครับลูกนี้ของอดัมโอแบร์ข้างหลังนี่คือแบบฮาร์ดคอร์มาก
0: นี่ลุยเอลิเก้ออกแล้วอ่ะไทยเนี่ย
1: ท้าย
0: โอ้โหวิเศษมอบเลยอันนี้คืออุด
1: มาวิเศษเขาเป็นตัวรุกอยู่
0: เซนเ
1: ตอร์ตัวรุกเออเขาเป็นกองหลังตัวรุกไง ที่ผมพยายามอวยอินเตอร์เนี่ยนั่นไงบาเลล่าแต่อ้อมมาแล้วนิโคลบาเลล่าไปได้ครับสุดเส้นขวานิโคลบาเลล่ามองเปิดเข้ากลางมาไหลโอ้โหไหลอะไรขนาดนั้นแต่มีตัววิ่งมาจับโจนไม่ได้ครับเคยที่โจนเสียบอลกลับไปยายบิเซกมาช่วยไว้ก่อนบิเซกเล่นกับบาเรร่าทางขวาโดนเหนียวไว้ครับบาเรร่าโดนกวาดล้มลงไปแล้วอ้าวเอาไปเคยที่โจนอ่ะความแข็งแกร่งต้องมีมากกว่านี้ครับสุดท้ายเคยที่โจนโดน
0: ได้ฝาวได้ทุ่ม
1: ไม่ได้ครับได้แค่ทุ่มครับ
0: แต่ว่าไอ้บาเรร่าที่เจอทีมเก่านะหลายคนลืมไปแล้วว่าเขาอยู่เคยอยู่ไกเอรี่
1: ใช่ไหม
0: น
1: ิโคลบาเรร่า ผมไปดูเขาตอนที่มาสิงคโปร์อ่ะตอนนั้นมาอินเตอร์ปีแรกโหแบบเป็นเด็กแบบเด็กมันมากจำได้อ้าวแล้วมาจ่ายคืนแบบนี้เควินคาร์ลอสมาฉกไปครับ1ต่อ3 1ต่อ4เรียบร้อยเลยครับลูกนี้ไม่ไหวมาช่วยบอร์เรรี่ไม่ดีอินเตอร์ต้องเอาคืนกลับมาก่อน
0: จะไปยังไง
1: จำได้ปีนั้นไปดูแมนยูอินเตอร์สเปอร์อีกทีมนึงจำไม่ได้ก่อนโควิด
0: นี่สิงคโปร์อ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ๆวันนั้นมาอุ่นเครื่องไออะไรนะ ACC อะไรนะ
0: ICC International Champions ครับ
1: ใช่ๆ
0: จบแล้วนะครับเฟเนบาเช่ชนะซัมซุงสปอร์2-0
1: สบาย กำลังจะส่งลงมาเพิ่มครับคนสุดท้ายของไกเอรี่ครับเป็นทางด้านของเคียโวไม่น่าจะอ่านว่าคีเอโวริคาโดอาจจะอ่านว่าเซียโวด้วยซ้ำเพราะว่าเป็น4เนาะริคาโดเชียโวหรือเซียโวเนี่ยกองหน้าลงมาอีกครับถอดเซ็นเตอร์แบ็กกับตันทีมครับอาเล็กซานโดรเดอิโอลาออกเลยครับแกรี่อัดเข้ามา
0: เขาเรียกว่าเดี๋ยวนี้มันต้องสับสมัยนี้สาดเข้าไปสาดเข้าไป
1: กุนซือของแกรี่นี่เป็นฟาบิโอปิซาคาเน่ก็คุมแกรี่มาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแหละไม่ได้เพิ่งจะมาคุมนะครับกำลังจะเข้าสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายครับถ้าไปนามาไกเอรี่ดีกว่านะครับเนี่ยถึงตรงเนี้ย
0: แต่ไม่คมไง
1: ใช
0: ่ยิงไม่ได้อะ
1: บอลอยู่ที่โรมาโน่จ่ายขึ้นมาบอเรรี่ใช้ตัวพิงไว้ก่อนครับตัวใหญ่ได้เปรียบฝากออกมาซ้ายดาโมแบร์ให้มาฟาเรด้าจังหวะนี้ไหลเข้ากลางมามิเชลโดโปทิ้งไปทางขวารออยู่เป็นบอเรรี่ครับเอากองหน้ามาเปิดแต่เปิดดีลูกนี้มงตั้งกลับเข้าไปชาร์จไม่ได้ครับเควินกาลอสมีตัวตามมาเก็บเขากดลูกนี้มีแยนวินเซกครับโอ้โหเอาหัวบล็อกไว้บอลกระโดดออกหลังนี่เหนียวๆของมิเชลโดโปน่าจะเสมอเหลือเกินครับ
0: โอ้โหตรงนี้คือเคลียร์ไม่ขาดแล้วนะครับเกมรับแล้วอโดโปเข็นด้วยซ้ายคือแบบพุ่งไม่ทันแล้วอ่ะแต่ว่าไอ้พิเศษมาขวางนะครับ
1: ยิ่งเล่นยิ่งดียิ่งมายิ่งขึ้นเรื่อยๆครับไปมุมลูกนี้อินเตอร์ไกรี่ยกไปเสาไกลมงตากลับมาไม่มีตัวชาร์จเคอร์ติสโจนดีดอกหลังไปก่อนเลยครับโอ้ยอยู่ไหม1ลูกเนี่ยตอนนี้อยู่ไหมไม่ได้มองถึงว่าจะมี20แล้วครับ1ลูกที่ถืออยู่ตอนนี้ไหวหรือเปล่าครับอินเตอร์แต่บูมทางด้านมุมทางฝั่งขวานะครับวิ่งมาเปิดเสาแรกโดนอินเตอร์มงสกัดออกมาก่อนครับปล่อยบอลออกข้างเป็นบอลทุ่มของไกรี่ขึ้นมาลูกนี้ได้โยนโอ้โหแรงเหลือเกินครับเจโรบอเรรี่ไม่ไหวครับ
0: เหลือ5นาทีแล้วนะโอ้โหมงย้อนกลับไปตรงนั้นคือจริงๆคือ
1: คือที่โดน
0: ไม่เห็นว่ามีเพื่อนอยู่หรือเปล่าก็เลยเอาชัวร์เคลียร์ทิ้งไปก่อน
1: แต่ว่าลูกยิงของมิเชลโดโปน่าโดนจริงครับไปติดหัวยานวิเซกแล้ววิเซกสะใจเลยว่าฉันสกัดลูกนี้ได้เนี่ยอินเตอร์แย่งบอลไปได้แล้วซีลินสกี้ขอแหวกหน่อยจังหวะนี้ให้ไปทางซ้ายครับเติมขึ้นมาโดยเฟนเตอร์ก็ดิมาโกจับยาวไปอีกครับเสียบอลไม่ให้กับโรมาโน่ไปแก้ขึ้นมาของไกรี่ครับคือตอนนี้กลายเป็นว่าอินเตอร์นะเหมือนเตะบอลอากำแพงนะครับขึ้นมาแล้วติดขึ้นมาแล้วติดแล้วไกรี่สวนกลับตลอดครับหยุดเล่นเฉยเลยบอเรรี่แล้วกลายเป็นทะลุช่องของอินเตอร์เข้ามาลาวตาโรยิงลูกนี้เซฟของเอเลคาปิเล่ครับ
0: นี่ก็โวยวายเพื่อนเหมือนกันปล่อยให้ลาวตาโรลุยมาดื้อ
1: เออแล้วอยู่ดีแบบหยุดเล่นก็คือหยุดเล่นหมดเลยนะงงไปหมดเลย
0: บอกตามไม่ไหว
1: เออ
0: ยังไงอ่ะจะประตูเดียวจริงเหรอโอ้แต่ว่าก็ยิงไม่หนีคาปิเล่เยอะครับลาวตาโรมาร์ติเนสซัดเสาแรกอ่ะแล้วเขาก็ยืนอยู่แต่มุมอินเตอร์นะครับ
1: โอ้คู่นี้มันน่าจะมีประตูเพิ่มจริงๆครับแต่ตอนนี้ไม่ได้หมายว่าอินเตอร์จะบุกฝั่งเดียวฝั่งไหนแค่นั้นเองครับตอนนี้ เปิดเข้ามาได้หม่งลูกนี้ไม่มีอะไรครับ
0: หม่งข้ามคานนะจอห์นสโตนบาเลล่าเนี่ยวันนี้วิ่งพลาดเยอะสุดนะครับ11กิโลไปแล้วยังไม่จบเกมเลย
1: ใช
0: ่เปิดทิ้งมาข้างหน้าครับของไกอาลี่นะแล้วเก็บได้ส่วนใครตามฟาเมงโก้นี่2-0แล้ว
1: ส่วนลาลิก้าสเปนเนี่ยตอนนี้พักครึ่งนะครับเซลติกตามหลังแล้วติดบิลบาว0-2เดี๋ยวจบคู่นี้พักแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเราจะมาตามให้หน่อยหนึ่งกรอบแกรบกรอบแกรบ
0: อยู่ถึงตีสี่
1: ใช
0: ่โอ้จอร์ตาโตนอนแล้วอ่ะ
1: โอ้นี่เหลี่ยมอังกฤษ

0: เควินทารอดโดนใบเหลืองด้วยครับกองหน้าลงมาแล้วสร้างแรงกดดันได้เยอะมากนะเควินทารอดเนี่ยยังงงว่าเอาปอเมนดี้ลงมาใหม่ตั้งแต่แรกว่ะแต่ข้อเสียจะมาจากเรื่องพวกนี้หรือเปล่า
1: โอ้เข้าช้าเจ้าไอ้เควินทารอด
0: สายโดนเสียบ
1: เวลานี่เหลือ2นาทีเองอ่ะขึ้นเกมมาใหม่ครับทางกายาลี
0: จังหวะนี้ผ่อนคืนกลับมาครับอินเตอร์มิลานอยู่ในช่วง5นาทีสุดท้ายเปิดขวาขึ้นมาลูกนี้ชาร์จไม่โดนมีตัวเกี่ยวได้ซิลินสกี้กดยัดลูกนี้ก็ไม่ตรงกรอบอีกครับลูกยิงของปีตอซิลินสกี้ครับ
1: ตรงนี้มีโอกาสนะครับแต่ว่ายิงไม่ดีครับยิงด้วยซ้ายแล้วหลุด2แรก
0: พยายามจะหาประตูที่2หลายครั้งแล้วครับอินเตอร์มิลานแต่ว่ายังไม่ได้บอลขึ้นมาเอานี่พออินเตอร์ยิงไม่ได้อะไกรี่ยิงคึกนะครับไล่มาเอราโบแบร์ล็อกหลบสวยด้วยแหมจะเปลี่ยนออกขวาลูกนี้ยังไม่ได้ครับTired looking challenges being thrown in there by both sets of players. Still plenty to fight for as the clock winds down. Into with their one goal advantage. นี่ให้บอลขวามาสับแล้วโยกเอ้ยเอ้ยทำเล่นไปเอ้ย มาสวยนะแต่ยังหาประตูไม่ได้ยังไงดีเปิดลูกนี้ติดบล็อกอีกครับ
1: นาทีสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวต้องดูว่าผู้ตัดสินจะให้เพิ่มเท่าไหร
0: ่คืนกลับมาเปิดลูกนี้ย้อนมาวางเท้าโอ้โหอะไรวะนะยิงไม่ได้ลุ้นอะไรเลยครับ
1: โอ้โหยิงหลุดกรอบไปไกลเลยครับทางกายาลีต้องกินน้ำเลยอ่ะกุนซืออย่างฟิซาคาเน่แบบคือบุกได้แหละยิงไงก็ไม่ได้ครึ่งหลังนี่โอกาสไกเอรี่ฝั่งเดียวอ่ะ19ครั้งอ่ะไม่ตรงกรอบสักครั้งแล้วมันจะตีเสมอยังไง
0: ใช่คือครึ่งแรกไม่ได้ยิงเลยนะแต่ครึ่งหลังนี่ยิงกลางฝั่งไม้แล้วครับไกเอรี่ขึ้นมาเควินคาร์ลอสไถมาเควินคาร์ลอสเควินคาร์ลอสยกสูงสูงลูกนี้ติดหัวจอห์นสโตนครับสกัดออกข้างไปอีกครับ
1: ออกหลังเตะมุม
0: เอาเป็นเตะมุมนะ
1: ลด5นาทีไปอย่างน้อยครับมาเนี่ยบอลออกหลังไว้แล้วตัวลาซิโอเนี่ยยังนำเจนัวแค่ 1-0 นะ
0: พอแล้วบอกแล้วพอแล้วเอาละครับเตะมุมของไกรี่เปิดมาเอ้ามาร์ติเนสปัดยังไม่พ้นอันตรายครับแกรี่เก็บได้ให้สายมาอดัมโบแบร์เปิดติดอีกยังเป็นบอลของแกรี่อีกทีหนึ่งตอนอยู่ที่เชียโวไหลเข้ากลาง 1-2 กันลูกนี้จะยัดของริคาร์โดเชียโวครับแต่ว่าไม่ตรงกรอบอีกครับ
1: คอเยอะไปครับหลุดเสาแรกจริงๆทำกันสวยนะครับไม่ล้ำหน้าครับแล้วคือเขาถนัดซ้ายอ่ะแล้วไปยิงขวาก็เลยไม่ตรงครับเหลือ4นาทีแต่บุกงี้ดูแล้วอาจจะตีถึงตี5ก็ยิงไม่ได
0: ้เฮ้ยโอ้โหเราก็ขยันปามาดด้วยส่วนจังหวะนี้ขึ้นมาโดยโรมาโน่ทันอะไรวะน่ะโอ้ยบอลช่อง7ไปออกช่อง3ทำไมวะน่ะเออไม่ทนมาลุ้นแกจะรีแล้วเปิดขึ้นหน้ามาลูกนี้อ้าวแต่เดี๋ยวมันจะมีแบบนี้นะอินเตอร์กลับตัวยิงแม่ไม่ตรงกรอบอีกครับลาตาโร่มาร์ติเนสคือถึงตรงนี้อินเตอร์ยิงไม่ได้ก็ขอแค่ไม่เสียประตูครับยังไงก็เอา3แต้มกลับบ้านครับแต่ว่าใครที่เชียร์อินเตอร์วันนี้ก็อาจจะแบบเฮ้ยทำไมไม่มี2-0วะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
1: แต่ไอลาลิก้าในครึ่งหลังเริ่มนะเซลตากับบินเบานะครับ

0: พยายามบุกอยู่นะครับไกเอรี่ช่วงทดนาทีที่2เดี๋ยวแล้วเอาบอลขึ้นช้าอินเตอร์ลงไปแพ็คหมด
1: เควินคาร์ลอสเอาเป็นทางด้านของเจโรบาร์เรลี่ครับรับมาแล้วให้บอลไปที่โรมาโน่ยกเข้าไปหม่งได้นะครับเนี่ยแหมแต่ว่าไม่ตรงกรอบครับลูกหม่งของเควินคาร์ลอส
0: ยังไม่ได้เตะมุ้งด้วยครับเควินคาร์ลอสเราวันขึ้นมาแล้วได้เปิดนะครับแต่ว่าโอ้โหมาเช็คไลน์เลยล้ำอีก2ช่องตัวส่วนลาวตาโร่ช็อตก่อนหน้านี้งานไม่ละเอียดอะแบบกดไปทิ้งไว้ก่อนยูบูนี่เหมือนมอบแล้วว่าเอาแค่นี
1: ้อะอ้าวจังหวะนี้อินเตอร์เสียบอลอีกแล้วครับบริเวณกลางสนามเซียโวขึ้นมาได้ดีให้มาที่ดามโอแบร์ครับทางซ้ายฝากออกมาฟาเดราจะไปลูกนี้ก็ยังโดนอินเตอร์สกัดทิ้งออกข้างไปก่อนครับจังหวะลุยของอาริยูฟาเดราก
0: ำลังจะนาทีสุดท้ายนะครับ
1: เข้ากลางกลับมาครับอโดโปฝากมาที่ดามโอแบร์เปลี่ยนออกซ้ายมาอาริยูฟาเดราฟาเดราในกรอบเขตโทษแล้วจะเปิดลูกนี
0: ้แต่มุม
1: อินเตอร์ยังดักได้ครับจังหวะสกัดบอลของเบนจามินปาวาครับเอาดอกหลังเป็นเตะมุมของเกรีวันนี้ทำไปทำมานี่แต่แพ้ลูกเดียวนะฮะไม่โดนนะฮะ30วินาทีสุดท้ายครับ
0: คาเปเล่มาด้วย
1: เอริคาเปเล่ขึ้นมาถึงหน้าปากประตูอินเตอร์เดี๋ยวโดนจนได้เดี๋ยวผู้สาประตูไปกดผู้สาประตู
0: เป็นสกินมาติเนส
1: เอ้ยสุดนี้ได้นะสุดนี้ได้นะไม่มีผู้เล่นคนอื่นผู้สาประตูก็ในกองหกหลางงงเลยเดี๋ยวงงไอ้ผู้สาประตูใครวะอะไรอย่างเงี้ยยกไปเสาไกลมงไม่โดนครับล้นออกมาลูกนี้อินเตอร์เคลียร์แล้วจังหวะเก็บบอลแล้วพุทธศิลป์เป่าหมดเวลาเลยครับอะไรจะตรงเวลาขนาดนั้นครับนี่เป็นอังกฤษที่ปล่อยให้รออีกสักนาทีนะครับอินเตอร์มิลานครับนำตั้งแต่ต้นเกมแต่ว่าทำอะไรเพิ่มไม่ได้นะครับจบ 1-0 จากประตูชัยของฮาคานชาฮานาลูตั้งแต่นาทีที่9เลยครับ
0: ครับ
1: โอ้โหคู่นี้นี่ทำไปทำมานี่โอกาสยิงรวม2ฝั่งนะ40ครั้งอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่แต่ว่ามีลูกเดียว
1: ไกรี่10ครั้งอินเตอร์30ครั้งแต่ว่ายิงได้แค่ลูกเดียวครับ
0: ครับ
1: ตรงกรอบ7ครั้งนะครับโดนเซฟไปอีกครั้ง6ครั้งโอ้โหไม่ได้ประตูที่2ครับอินเตอร์แต่ก็ได้3แต้มกลับบ้านนะ
0: ครับ
1: อินเตอร์วันนี้นะครับ
0: ลีกอื่นยังเหมือนเดิมนะโมนาโกนำมักเซย์2-0นะครับลาซิโอนำเจนัว1-0
1: นี่นี่มาต่อลาซิโอ
0: ต่อเลยเหรอ
1: เฮ้ย2นาทีเอง
0: ได้ฟามาลิกากิเบเซเต้0-0นะครับแล้วก็เซลตากับบินเบายังเป็นเซลตาตามอยู่0-2กลับมาได้ป่ะล่ะเซลตาก
1: ลับมาได้ไหมส่วนเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเจนัวเกือบจะตีเสมอได้ครับลูกยิงต้องโดนปัดข้ามคานไปก่อนเอายังไงเปิดเข้าไปลูกนี้ลาซิโอออกมาตะครุบไว้ได้ครับผู้สาประตูจังหวะนี้ก็วันนี้ลาซิโอผู้สาประตูเป็นแมนดาสนะ
0: ตัวใหม่ก็โปรไวเดลไปอินเตอร์ไงแต่อินเตอร์ไม่ต้องใช้แล้วเมื่อกี้โจเซฟมาร์ติเนสเซฟขนาดนั้น
1: โอ้เล่นดีมากครับโจเซฟมาร์ติเนสใครไปเชียร์อินเตอร์วันนี้ก็เขาเรียก
0: อินเตอร์โดนตีเก๋อ่ะ
1: เออเขาเรียกฝืดคอไม่พอกินนะครับ
0: เซลตาดีกว่าคุณว่าไงอ่ะ
1: เฮ้ยในบ้านนี่โดนนำ2-0เออมันจะนี่ได้ยังไงเล่า
0: เซลตานี่ฤดูกาลนี้ยังไม่ชนะเลยนะ
1: แต่ในบ้านไงในบ้านเขาแกร่งนะเว้ยเซลตาบิโกนาทีสุดท้ายครับคู่ลาซิโอกับเจนัวนะเจนัวโดนทำฟาวเอากระชากคอเสื้อว่ะเฮ้ยเฮ้ย โอ้โหเฮ้ยอย่างเถื่อนอย่างเถื่อนช็อตนี้ที่โดนกระชากคอเสื้อเนี่ยเป็นหมายเลข4ของนี่ครับมาติซากายี่ครับ
0: กัปตันทีม
1: กัปตันทีมลาซิโอไปกระชากคอเสื้อใครครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับอโมริมครับไม่ใช่รูเบนนะครับอโมริมนี่เป็นห้องเครื่องของเจนัวนะครับ
0: แต่ลาซิโอสีนี้มันไม่คุ้นว่ะมันแบบมันไม่ได้ฝาอ่อนอ่ะนี่เหมือนนาโปลีอ
1: ่
0: ะ
1: ใช
0: ่ส่วนมาร์เซยโมนาโกจบแล้วนะครับชนะมาร์เซย 2-0
1: จบเจ้าไม่เล่าหรือครับโมนาโก2มาร์เซย์0ส่วนคู่ลาซิโอนี่นาทีสุดท้ายละไม่ยอมจบสักทีครับว่าแล้วทำไมครึ่งแรกจบช้าจะมีเรื่องกันนี่เองครับฟรีคิกของเจนัวครับน่าจะเป็นแอคชั่นสุดท้ายของคู่นี้นะครับ
0: จริงๆเลย5นาทีอยู่แล้วนะ
1: ใช่ตักเข้าไปในกรอบเขตโทษมงตั้งได้ด้วยแต่ไม่มีตัวโถมเข้ามาครับลาซิโอบังออกหลังไปจบหรือยังครับอ้าวมาเตซากายี่ยังไม่จบนะครับเนี่ยข้างสนามนี่มาเตซากายี่ยังยืนเถียงกับวุฒิสินอยู่นะครับมีโบ๊ะบ้าล่ะโบ๊ะบ้าท้ายเกมอะไรอย่างเงี้ยมีไหม
0: จบมันเกินไปแล้วไง
1: เกินนี่มันเกินนะครับคู่นี้แล้วผู้สินประหมดเวลาเลยครับเกมนี้กรุงโรมครับลาซิโอเปิดบ้านเฉือนเจนัวไป1-0นะครับเอาไปว่าเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะครับช่วงหน้าจะกลับมาทวนผลการแข่งขันฟุตบอลลีกที่กำลังเตะอยู่นะเวลาเนี้ยสักรอบหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีอาจจะแถมเซลตาบิโก้บิลบาวปิดท้ายนิดหน่อยนะครับ
0: 15นาทีที่เหลือ
1: ใช่พักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายของ Soccer Live Report ครับ
2: Soccer Live Report ซองทางแท่งรายการที่จะพาคุณย้อนความทรงจำผ่านเสียงเพลงเพลงเก่าเพลงใหม่บ้างบทเพลงอาจทำให้เราย้อนกลับไปในความทรงจำกลับไปคิดถึงวันวานเพลงที่เคยฟังคนที่เคยรักและเรื่องราวที่ยังอยู่ในใจดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองบอมสินเจริญราเธอร์พร้อมแขกรับเชิญสุดพิเศษศิลปินจากวงการเพลงทั้งอดีตและปัจจุบันพบกับซองทางแท่งได้ทุกวันจันทร์2:30 ถึง4:00 ได้ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุก

0: ถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
4: Soccer Live Report
5: มาตามลาลิก้าสเปนกันต่อนะครับในช่วงประมาณครึ่งชั่วโมงสุดท้ายนะครับเกมที่บานเซลตานะครับยังตามหลังอาเลติกบิลบาอยู่0-2นะครับก็ยังอยู่กับสนแล้วคมนะครับก็นอกนั้นลีกอื่นๆนะครับก็ยังไม่ยิงนะเป็นทางด้านอย่างโปรตุเกสนี่ฟาร์มาริกากับกิวิเซเต้ก็0-0นะครับอยากได้คู่ไหนเพิ่มเติมก็4-6-8-9-8-9-9แล้วอยู่อีกประมาณ15นาทีนะ
6: ก็ตอนนี้นี่อย่างเซกุนดาสเปนเนี่ยกอร์โดบ้านำกราด้า1-0นะครับแล้วก็ในบราซิลเป็นไงพาวเวรัส
5: เหมือนเดิม
6: ออไม่ใช่โครินเทียนนะครับ
5: เหมือนเดิม
6: เลยซานโตสอยู่0-1ฟลาเมงโกนำโบตาโฟโก1-0นะครับประมาณนี้
5: ใช
6: ่พรุ่งนี้นี่บิ๊กแมตช์เยอะนะบาร์เซโลน่าก็เตะนะพรุ่งเนี้ยนะครับพรุ่งนี้ก็จะมีอาสเปล่ากับอาร์เซนอลนะครับอาตาลันต้าโบโลญญานะพรุ่งเนี้ย
5: ใช่
6: โอซาซูน่าเกตาเฟ่แล้วก็บาร์เซโลน่ากับรายโยไบเอกาโน่ด้วยนะครับเซลตานี่ก็พยายามจะหาประตูตีไข่แตกก่อนครับ
5: คือถ้าตีไข่แตกได้เร็วยังมีเวลากลับมานะ
6: ใช่
5: เพราะว่าเหลือครึ่งชั่วโมงอ่ะ
6: โหดูวันนี้ไบรตันดิโดนนำ 3-0 น่ะค่อยๆเอาค่อยๆเอาดีเชลซีไปยิงได้ลูกจากโคพาเมอร์แต่ลูกโคพาเมอร์นี่ก็สุดจริงนะ
5: โอ้โหมันลากหลุดไปขนาดนั้นสี่คนนะ
6: เออ
5: แล้วยิงดีมากนะ
6: ลากไปขนาดนั้น
5: คือเชลซีต้องขอบคุณทูเคิลเลยอ่ะที่ไม่เรียกโคพาเมอร์ไปทีมชาติอ่ะแบบร่างกายสดแบบสุดๆอ่ะ
6: ใช่กลายเป็นมอเซสไคเซโดลงมาได
5: ้
6: ไม่ถึง10นาทีมั้ง5นาทีถึงหรือเปล่าม
5: อยไกล
6: เออแล้วโรเมโอลาเวียเล่นดีนะทำเล่น
5: โอ้โหมันยิงอ่ะ
6: ไอ้ยิงไม่เท่าไรแต่ว่าจังหวะตัดเกมอะมันแบบชัวมันแบบกลับมาเป็นโรเมโอลาเวียคนเดิมตอนอยู่ซัมตันอะ
5: ก็มีคนตั้งคำถามอะระหว่างลาเวียยิงกับทีมชาติไทยวอลเลย์หญิงไปโอลิมปิกอะอะไรจะมาก่อนโอ้โหมาพร้อมกันเลยวันเนี้ยเออลาเวียมันเอาให้หายไม่เจ็บก่อนจะมันจะยิงอะ
6: เออเป็นประตูแรกของลาเวียด้วยเนาะในสีเสื้อของเชลซีนะ
5: มันเจ็บมากกว่ายิงแน่นอนอ่ะลาเวีย
6: ตอนนั้นผมเสียดายเอ้าลูกนี้โอ้โหเ
5: ข้าได้ไงเซลตาม
6: งเน่งๆของเซลตาบีโก้ครับลูกนี้แต่ว่าบอลมันปลิ้นนอกหลังไปไม่ได้ประตูตีไข่แตกครับโอ้นี่เซลตาบีโก้ตอนนี้เปลี่ยนครบ5คนเลยนะครับถอดวิลลอสเวดแบกออกอเล็กซ์โบริบาออกอดุลไลฟายออกนะครับ
5: บอลไซส์หนีเสาไกลนิดเดียวอ่ะ
6: คือเปลี่ยนครบ5คนแล้วอ่ะยังไม่ทันถึง1ชั่วโมงเลยนะเวลาเนี้ยตรงนี้นี่โค้ชมีปัญหากันนักเตะวะ
5: ยาโก้อัสปาต้องมาแล้วมั้งมีชื่อเดี๋ยวดูก่อน
6: ใช่ไหม
5: ตำนานเทลต้า
6: ลงมาแล้วลงมาตั้งแต่ต้นครึ่งหลังแล้วยาโก้อัสปา
5: โอ้ยาโก้อัสปา
6: ก็ตอนนี้ที่ลงมาเป็นสำรองของเซลตาบิโก้ก็จะมีทางด้านของรูเอด้านะครับมียาโก้บุกใหญ่เลยครับ
5: ตอนนี้ขาดแค่เอาไอ้บายินเดียลงมาโอ้โห
6: เอาไปดีอยู่เซลตา
5: ใช่นี่ไงสำรองอยู่นี่ไงเอาตายไปยินดียืมมาจากแมนยูไง
6: ย้ายจากนู่นมาสำรองอีกเหรอ
5: เออ
6: โอ้ชีวิต
5: ลาดูมันเซฟขนาดนี้นี่ขนาดลาดูเซฟแล้วนะโอ้โหแต่บินเบายิง13ครั้งเกมเขาดีกว่า
6: คือที่เปลี่ยนออกเนี่ยก็จะมีใครอ่ะมีกองหลังออก2คนเนี่ยอับดุลลาฟายออกนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งที่ออกก็คือคาร์บี้โรดิเกตแล้วก็กลางอีกหนึ่งคนคืออเล็กซ์โมริบาแล้วก็กองหน้าอีกสองคนนะครับก็คือฮูโก้กอนซาเลสกับทางด้านวิลล็อตสเวตแบกแสดงว่ามันต้องแบบมันต้องแย่มากนะครับ คือแย่ทุกตำแหน่งเลยอะแล้วเปลี่ยนทีเดียวคือ5คนรวดเลยนะครับเปลี่ยนทีเดียว4คนรวดแล้วเพิ่งมาเปลี่ยนคนที่5เมื่อสักครู่นี้เหลืออีกประมาณครึ่งชั่วโมงครับส่วนช่วงเวลาของเราเนี่ยเหลืออีกประมาณนาทีสิบนาทีครับจะมีประตูให้เราเห็นก่อนเราเบรกก่อนเราจบช่วงนี้หรือเปล่าจังหวะซ้ายขึ้นมาบีบาวันนี้เด่นที่สุดก็น่าจะเป็นเลสเบรนเกอร์นะครับยิง1แอสซิสต์1หรือเปล่าอ๋อยิง1แอสซิสต์วันนี้จากอินยากิวิลเลียมลูกหนึ่งแล้วก็รูอิสเดอร์กาลาเรต้าอีกลูกหนึ่งนะครับ
5: ซึ่งตอนนี้บินเบาก็ไม่ได้เอาเลยละแค่เน้นคลองบอลนะผ่านชั่วโมงหนึ่งไปละ
6: บิลเบาเรารักนายนะแต่เมื่อกี้อินเตอร์เนี่ยง่วงเลยทำง่วงเลยอินเตอร์
5: คือวูบวาบเนี่ยแต่ว่าไม่คมเหลือประมาณ20กว่านาทีนะครับ
6: ครับ
5: เอาแล้วโอ้โหยิกกี้วิลเลียมมันมาดื้อยิงตรงตัวครับลาดูนิโก้วิลเลียมเอาไหม
6: ไม่เนี่ยตัวอย่างเงี้ยผมไม่ชอบ
5: อ
6: ีพวกตัวตามกระแสผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร
5: ่ฟาเมงโก้30
6: นาทีเท่าไหร่เนี่ย
5: หลายเกมแล้วโฮลินเทียนยังตามซานโตสอยู่0-1เหลือเชื่อนะซานโตสปกตินอกบ้านนี่เล่นไม่ได้เลยนะ
6: ส่วนอาร์เจนตินอสจูเนียร์นี่ก็ตามหลังอาโดซิวี0-1
5: อันนี้คือโคตรพลิก
6: ใช่
5: แล้วอาสปาร์ตในกรอบยาโกอาสปาร์ตคืนโอ้โห
6: ยิงอะไรวะเนี่ย
5: โอ้โหอาสปาร์ตแบบลูกนี้ว่ายิงเองดีกว่า
6: โอ้เกาหัวเลยครับยาโกอาสปาร์ตเพื่อนยิงอย่างนี้คือเป็นคนพักบอลไว้ให้ในกรอบเขตโทษนะครับดึงหลบ2กองหลังของอาร์เทติกบิลเบาก่อนจะตบกลับเข้ามาได้วอลเล่เลยครับโอ้โหยิงไปไหนแล้วครับนั่นจังหวะยิงของเซโกกาเรร่าครับ
5: โอ้ยิงสมก็เป็นกองหลังอ่ะเหลือประมาณ25นาทีนะครับเซลตากับบิลเบาหัวเราเหลือ8นาทีจัดนี้วิเคราะห์วันจันทร์ดีกว่าปะคืออาร์เซนอลวิลล่าเนี่ยวิเคราะห์ไปแล้วเอาลีกอื่นหน่อย
6: ลีกอื่นผม
5: ไม่เซเรอาเพียบเลย
6: บาร์เซโลน่ายังขาดย
5: ังเซเรอาเพียบเลยเลเช่โรม่า5ทุ่มครึ่ง
6: โอ้โหโรม่าช่วงนี้เดือดมากเลเช่แบ็กซ้ายเอาแก้มแตกวันนี้ต้องเปลี่ยนเอาสำรองลงก็ดูแล้วโรม่าเหนือกว่าเยอะการประสานงานของปาโลดิบาร่ากับดอนเยลมาเล่นชั่วโมงเนี้ยดีมากจริงๆตอนยังมาเล่นเก่งเฉยเลยนัดที่แล้วแฮตทริกอ่ะนัดแรกแฮตทริกเลยอ่ะตอนยังมาเล่นอ่ะ
5: ไปอยู่อิตาลีอย่างเทพ
6: เออก็ยังเชื่อโรม่าชนะแต่คู่อาตาลันต้ากับโบโลญญาผมยังแอบชอบอาตาลันต้า
5: อาตาลันต้าดีกว่าโบโลญญาปีนี้ไม่ดีเลยเจอลาซิโอในบ้านยังแพ
6: ้
5: เลย
6: เออในความในบ้านอ่ะอาตาลันต้าก็ยังเหนือกว่าค่อนข้างเยอะ
5: โอซาซูน่าเกตาเฟ่มาเที่ยงคืนครึ่งโอซาซูน่าเกตาเฟ
6: ่โอเฉยๆคู่นี้นี่บอลสามหน้าโอซาซูน่าในบ้านดีแต่ว่ามันกลายเป็นว่าเกตาเฟ่เขาก็คือเขาแพ้มาไงเขาก็ต้องเน้นเหมือนกันแต่ผมว่าวันนี้รายโยไม่น่าเอาอยู่แต่สติ
5: ไม่สติคือบาซ่ามันไม่ค่อยชนะขาด
6: ไม่ค่อยขาด
5: เต็มที่1-0แปลกมากนะ
6: ใช่1-0-1-1อยู่เงี้ย
5: มีเสมอ
6: สี่นัดหลังสุดแต่คุณเห็นเชลซีปะนั่นก็โดนไบตันมา4เกม
5: ไม่แต่ลาโยเป็นโค้ชมันไม่ใช่เป็นอินิโก้เปเรสมันคุมบีแล้วไงตัวมันก็หายไป
6: ใช่ผมว่าลาโยปีนี้ไม่น่าจะต้านได้ละ
5: นี่เอาอิริกี้วิลเลียมออกแล้วเอากูรูเซต้าลงมานะครับบินเบา
6: เปลี่ยนลงมาทีเดียวพร้อมกันหลายคนเลยนะจังหวะนี้เนี่ยนี่เอาเดอร์กาลาเรต้าออกครับแล้วก็เอาโคเรกิซ่าลงมากองกลาง
5: จริงๆปกติต้องเล่นคู่กันนะไอ้หลุยกาลาเรต้ากับเจเลกิซ่าเนี
6: ่
5: ย
6: แล้วก็ออยฮันซาเซตออกเอาเซโกกันไอ้ใช่เซโกกันอะไรส
5: อไม่เซโกกันอะไรกัน
6: อ
5: ะไรอีกตัวนึง
6: เปาโล
5: เ
6: ปาโลหรือเปโดกันอะไร
5: เซโกกันอะไรตอนนี้มันอยู่ลาซิงไงกล
6: ับ
5: ไปสู่จุดเริ่มต้น
6: มีบอกว่าพรุ่งนี้ทั้งสองท่านนะครับ เอาสวัสดีทั้งสองท่านนะครับพรุ่งนี้ปืนอย่าพลาดนะครับในบ้านสิงห์พงาดไม่ง่ายนะครับถ้าพรุ่งนี้พลาดมีคนรอซ้ำเยอะนะครับจบฤดูกาลสิงห์บูแชมป์นะครับจากคุณเวเฟอร์นะครับ
5: เขามั่นใจแล้วไงเขา6แต้มอ่ะยิงเยอะเอายิงเยอะ
6: ก็ยังไม่เจอเกมหนักในความรู้สึกผมนะลองเจอเกมหนักซะหน่อย
5: ก็เจอนี่ไงนัดสาม
6: ใช่ใช่เดี๋ยวเราจะหนักตั้งแต่พรุ่งนี้ตั้งแต่นั้นส่วนจังหวะนี้บิวบาวพลิกได้ลูกนี้จากขวาจะไหลเข้ากลางยังไม่ได้ครับติดบล็อกซะก่อนเซลต้าจะสวนไม่ดี
5: เซลต้านี้ไม่ค่อยดีนะปีนี
6: ้มันจะมีอยู่เนี่ยปีที่แล้วอ่ะเล่นในบ้านเก่งมากเลยแล้วเดี๋ยวมันก็จะไม่ดีแล้วก็จะไปหนีตกชั้นท้ายฤดูกาลวันนี้พอแมนยูชนะผมไม่เห็นน้องหงร่อนมา

0: เอาแล้วแต่ว่าพอ 5-1 นี่พรุ่งนี้รอดูเลยครับเช้ามานี่เต็มฟีด
1: ไม่แต่ว่าจุดเปลี่ยนก็คือไอ้ลูก 2-1 แหละ
0: ใช่ๆ
1: ไอ้ที่แฮนด์ไม่แฮนด์นั่นแหละ
0: ใช่สรุปว่าแฮนด์มั้ย
1: ในมุมผมมาแฮนด์แต่ว่าตามกฎใหม่ก็นู่นนี่นั่นมันก็ก็ไม่แฮนด์ไง
0: ก็ถ้ามันจะให้ไม่แฮนด์มันก็ไม่แฮนด
1: ์อืมแล้วแต่เค้าอ่ะแล้วแต่ปุ๊เลย
0: ใช่รู้สึกว่าอาทิตย์ที่แล้วอ่ะเรารู้สึกว่าผู้สินพรีเมียร์ลีกเนี่ยมันเริ่มฤดูกาลได้ไม่แย่เว้ยไม่ขี้เหร่เว้ยอะไรเงี้ยอีกละมาอาทิตย์นี้อีกละมันจะต้องมีเรื่องให้ได้ถกกันทุกสัปดาห์สินะบอลขึ้นมาจังหวะนี้ไม่มีอะไรครับ
1: แต่มุม
0: อืม
1: ส่วนบอกให้ตามโคลินเทียนนี่ยังทดเจ็บนะยังตามหลังซานโตส 0-1
0: ครับดีไหมวันนี้จริงๆแล้วคนเชนต้องดีไหม
1: ต้องดีกว่าอยู่แล้วแต่ไม่ชนะไง
0: ส่วนในเซกุนด้าสเปนนะครับล่าสุดกรานาดาตีเสมอกอร์โดบาเป็น1-1ครับสนานเลยทีนี้แม่บอลเช้านี่ก็ขยันเชียร์กันจังเลยป่ะคุณเอ้ยแต่ละทีมแต่อันนั้น 3-0 แล้วใช่ไหม
1: อ
0: ะไรนะ
1: จบแล้วฟาเมนโกชนะ 3-0
0: ส่วนเซราวิโก้ครับแย่งบอลยังไม่ได้ให้มาทางขวาก็ยังเคาะกันไปมาอยู่บิลบาวพอนำ 2-0 ไม่มีความจำเป็นต้องเร่งเกมเลยครับรอดักบอลของเซลตาที่บุกขึ้นมาแล้วก็สวนอย่างเดียวเท่านั้นคืนหลังกลับมาครับจังหวะนี้ให้มาทางขวาไม่มีอะไรบอลของบิลบาวอาร์เรโซย้อนกลับมาที่ปาเรเดสนั่นแหละครับได้แต่ถ่ายบอลไปมาครับเล่นลิง11ตัวเอ้ามันไม่ระทึกพอครับเตะออกซะเลยครับอลิซิวิลเพาจังหวะเคลียร์บอลลูกนี
1: ้คือตราบใดเซลต้าไล่มาไม่ได้ก็บินเบาแล้วหนีแหละ
0: ใช่ครับเคาะไปเรื่อยมาดูเซลต้าบิโก้หน่อยครับจังหวะนี้ทางซ้ายบอลต่อขึ้นมาต้องคืนหลังกันมาก่อนพยายามจะขึ้นหน้าให้ถึงยาโกอัสปาร์ตไม่ได้ครับเสียบอลกลับไปเบรนเกอร์ลูกนี้จะลุยโดนสกัดทิ้งออกข้างไปอีกครับใครเชียร์บิลบาวเอ้ยใครเชียร์เซลต้าเหนื่อยอ่ะตอนนี
1: ้1-2ยังเหนื่อยอ่ะ
0: บอลขึ้นหลังกลับมาของอาติกบิลบาวครับเนี่ยครับไม่ต้องรีบครับย้อนมาถึงผู้สาประตูเปิดยาวขึ้นมาโดนสกัดอุ้ยจังหวะนี้แดงหรือเปล่าเข้าแรงมากนะครับจังหวะนี้ของเบญญัติกาเรนาบาเรน่าครับนี่ครับพยายามจะบอกว่าโดนยันครับอุ้ยใครฟาวใครวะเนี่ย
1: มันพร้อมกัน
0: ใ
1: ครถึงบอลก่อนต้องดู
0: ฝั่งบิลบาโอนะเป็นกาเรนาบาเรน่าครับส่วนฝั่งเซลต้านี่ยังเห็นไม่ชัด
1: วินเบาโดนเหลืองก็เลยว่าวินเบาฟาวไง
0: นี่ครับเบนยาดกาเรนาบาเรน่าครับ
1: คุณจำเนี่ยมาก่อนเบนนัดเอสเซเบเลีย
0: ใช่เฮ้ยเก่งเลยเบนยาด
1: ตัวตันตัน
0: เ
1: นี่
0: ยตัวเล็กอยู่เบติส
1: อยู่วินเบา
0: วินเบาอยู่เบาส่วนโยนเข้ามาของเซลต้าลูกนี้ลึกไปเข้ามืออุนายซิมอนครับรับไว้ได้ออกบอลเร็วเลยครับซิมอนให้มาทางขวาลูกนี้บอลบุกของวินเบาโดนดักเซลตาแย่งกลับมาได้ครับที่อเล็กซ์กาเรราย้อนคืนกลับมาบอลจากแนวเซนเตอร์แบ็กให้มาทางขวาลูกนี้เอาไปโดนทำฟาวซะก่อนครับทางด้านของอัลวาโรอันตูเนสต้องคืนหลังกลับมาตั้งใหม่ก็ดูแล้วเตะกันพรุ่งนี้ยังไม่จบเลยครับคู่นี้จะเล่นอย่างอ่ะเดี๋ยวมารอลุ้นคู่นี้กันต่อในช่วงหน้านะครับกับรายการรอบโลกกีฬาเลยครับ

0: ส่วนช่วงนี้หมดเวลาของเราสองคนแล้วครับทั้งส่วนวิรุณและผมคมนิคมลาไปแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ Soccer Live
2: Report อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
5: 99 Music Room

0: ยุคที่ไฟสลัวควันขโมงดื่มยาวทั้งคืนจนฟ้าสางถ้าคุณคิดถึงแก้วที่เคยจับและคลับที่เคยเต้นวาร์ปกลับเข้าบรรยากาศที่คุณคิดถึงพร้อมกันสมูทคลับโดยดีเจบุ้งธเนศแสงโชติกุลที่จะมามิกซ์เพลงยิงยาวชุบชีวิตยุค80และ90ให้ฟื้นคืนชีพอีกครั้งมาตรวจบัตรเช็คอายุไปพร้อมกันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มถึงเที่ยงคืนที่นี่สมูท FM 105.5
1: คุณเจ้าของแบรนด์มีของดีแต่ยังไม่มีใครรู้ใช่ไหมมาปล่อยของใน Smooth Unbox เปลี่ยนหน้าปัดวิทยุเป็นหน้าร้านให้ผู้ฟังเป็นลูกค้าไอเทมไหนเด็ดแคมเปญไหนล้ำเดี๋ยวเรามาแกะกล่องชี้เป้าให้ลองจะแบรนด์ใหญ่เราพร้อมเสิร์ฟส่วนร้านรายย่อยมีแพ็กเกจพิเศษซัพพอร์ตให้ติดต่อร่วมรายการโทรเลย02-245-7184หรือแอดไลน์ @smoothfm
2: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัลPrincess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
3: For advertising, please call 02201-6515.
4: Smooth your life, smooth music, smooth 105.5.
5: Live from the heart of Bangkok, this is Smooth 105.5, your new number one hit music station.
4: Smooth.

0: คิดถึงเพลงนี้กันอยู่ใช่ไหมครับอยากฟังแบบเต็มๆต้องมาเจอกันในงาน
1: Smooth Car Meet Black for White Nighties Night
0: แล้วมาเจอกันนะครับ
2: มาเริ่มทุกต้นชั่วโมงไปกับ5เพลงฮิตที่คุณชื่นชอบใน Smooth Your 5เพลงฮิตที่เราเปิดติดกันให้คุณได้ฟังถึง5เพลงรวดแบบไม่มีโฆษณาคั่นทุกต้นชั่วโมงให้คุณได้ดื่มด่ำกับบทเพลงที่ชื่นชอบแบบเต็มอิ่มทุกวันทุกต้นชั่วโมงฟังได้แค่ที่
3: Smooth 105.5 Smooth Your Life Smooth Music

0: มาเติมความสดใสผ่านเสียงเพลงไปพร้อมกันในช่วง Smooth Kisses กับ DJ พึ่งณภัสนันท์จงสงวนพร้อมเสิร์ฟเพลงรักสุดฟินเพลงฮิตสุดละมุนแถมนั่งเมาเล่าเรื่องอัพพลังบวกพิเศษทุกวันจันทร์มาเช็คดวงประจำสัปดาห์ไปกับ
1: หมอแก้จ๊ะเอ๋ดวง
0: สแตนบายเป็นเพื่อนคุณจันทร์ถึงศุกร์บ่ายโมงถึง4โมงที่ Smooth FM 105.5

0: Nine Music Room อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งภริษฐ์ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yxtenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: กันยานี้ FM 99เพิ่มรายการใหม่เอาใจคุณผู้ฟัง
0: เพิ่มรายการใหม่ซองทั้งแท่งที่จะพาคุณย้อนความทรงจำผ่านเสียงเพลงให้กลับไปคิดถึงวันๆเพลงที่เคยฟังคนที่เคยรักและเรื่องราวที่ยังอยู่ในใจดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองบอมสินเจริญบราเธอร์พร้อมแขกรับเชิญสุดพิเศษศิลปินจากวงการเพลงทั้งอดีตและปัจจุบันพบกันทุกวันจันทร์2 ทุ่มครึ่งถึง 4 ทุ่ม
2: สิทธิ์หน้าที่มีปัญหาเรื่องกฎหมายควรทำอย่างไรหากคำตอบได้ในรายการทนายมหาชนเรียนรู้เรื่องกฎหมายแบบเข้าใจง่ายๆดำเนินรายการโดยสุเทพคงเตี่ยมเอกกฤษดาทนายหนึ่งจิรพันธ์พร้อมนักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญจากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์พบกันทุกวันเสาร์เวลา15 นาฬิกาถึง 16 นาฬิกา
0: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวหนึ่งเดียวที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเริ่มกันยายนนี้
2: FM 99

0: วิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: น้ำเปล่าพลังแห่งความสดชื่นและกระตุ้นสมองน้ำเปล่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ร่างกายของเราต้องการในแต่ละวันเพื่อดูแลอวัยวะต่างๆให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ปัจจุบันหลายคนต้องเร่งรีบในชีวิตการทำงานหรือกิจกรรมที่ต้องจดจ่อมีสมาธิมากเป็นพิเศษทำให้เราอาจหลงลืมดูแลตัวเองอย่างเช่นการรับประทานอาหารเช้าการออกกำลังกายรวมถึงการดื่มน้ำเปล่าอย่างเพียงพอน้ำเปล่าดูแลสุขภาพอย่างไรช่วยให้ร่างกายสดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยให้อวัยวะต่างๆทำงานอย่างมีประสิทธิภาพน้ำเปล่าตอนเช้าจะช่วยให้สมองของเราได้รับการกระตุ้นหลังจากตื่นนอนเพิ่มสมาธิในการทำงานดื่มน้ำก่อนทานอาหาร30นาทีจะช่วยให้ทานอาหารได้น้อยลงและย่อยง่ายขึ้นการดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดความดันโลหิตสูงและสมองกระเพาะปัสสาวะอักเสบเพราะน้ำนั้นจะเข้าไปลดความข้นหนืดของเลือดช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้นและทำให้เลือดไหลเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
3: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG Nagoya ประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกเหรียญ

0: ถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: รู้ความเคลื่อนไหวกีฬารอบโลกรับเช้าอรุณก่อนใครรายงานผลกีฬาจากทั่วโลกในรอบ24ชั่วโมงเจาะลึกฟุตบอล5ลีกของยุโรปพรีเมียร์ลีกอังกฤษลาลิก้าสเปนลีกเอิงฝรั่งเศสกัลโช่อิตาลีบุนเดสลีก้าเยอรมนีพร้อมรายงานผลกีฬาที่ได้รับความนิยมอย่างอเมริกันฟุตบอลบาสเกตบอลเบสบอลกอล์ฟเจาะลึกฟุตบอลไทยลีกความเคลื่อนไหวกีฬาไทยพูดคุยแบบสบายๆสไตล์กีฬาอารมณ์ดีมีสาระอมยิ้มตลอดเวลาโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงศ์การพึ่งยันสุภโชคพยองเดชและบอมประพลพบกันเวลา 4:00 นถึง 6:00 นทุกวันทางคลื่น FM 99หรือช่องทางออนไลน์ได้ทางแฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99เครื่องมือไทยแข็งแรง
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: เข้มข้นเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ Mcot Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก Mcot ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ Mcot Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
6: Y Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามที N2 ทิพรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love มูมู N4 สามีบ้านนอก My

0: Plastic Wise N5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงศ์การพึ่งกับสุภโชคพยองเดชและบอมประพล

0: ต้อนรับเข้าสู่รอบลูกกีฬานะคุณโดนนะ
1: ครับ
0: ครับวันนี้วันศุกร์ที่31สิงหาคม2569
1: วันจันทร์มั้ยฮะ
0: วันจันทร์นะขออภัยวันจันทร์ที่31สิงหาคมนะครับวันสุดท้ายของเดือนนะคุณโดนนะ
1: ครับ
0: โอ้กันยายนแล้วนะฮะ
1: อืม
0: พรุ่งนี้ใช่มั้ยฮะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: ใช่
0: ถ้า11กยก็ยังไงคุณโดนนะกย11ฮะ
1: อืมอ
0: ันนั้นยุ่งใช่มั้ยฮะ
1: มันกย15
0: ไม่ใช่ฮะ15เหรอฮะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: เ
0: ปิดเพลงของวงอะไรนะโลโมโซนิกใช่มั้ย
1: ไม่รู้จักเหมือนกันนะ
0: เพลงนี้ผมขอเองเพราะว่าผมเปิดใน TikTok คุณโดนฮะ
1: อ๋อ
0: ก็เขาเปิดให้กับนักกีฬาสาวไทยไง
1: ครับ
0: พอแล้วคุณโดนความแพ้แพ้นะฮะมาถึงวันของเราบ้างนะ
1: ครับ
0: เป็นไงคุณโดนอยู่ตรงไหนของโลกครับเมื่อวานนี้ฮะ
1: ก็นั่งดูอยู่สิครับ
0: เป็นยังไงบ้าง
1: เออว่าได้ดีนะ
0: คนไทย70ล้านคนนะน่าจะมีอะต้องมี70ล้านคนอะ
1: ครับ
0: ครับพ่อแม่เด็กเล็กแดงต้องดูนะคุณโดนนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าครึ่งประเทศต้องมีอะเนาะ
1: ครับ
0: ต้องดูวอลเลย์บอลหญิงของเราเมื่อวานนี้ฮะโอ้โหคนเรานะมันบอกได้ว่าอย่าไปท้อแท้เนาะ
1: ครับ
0: น้ำตรงน้ำตาร้องห่มร้องไห้มาหลายครั้งนะฮะคราวนี้ถึงเวลาของเราได้ยิ้มบ้างนะคุณดวล
1: ครับ
0: Tear of Joy ใช่ไหมผู้บรรยายเขาพูดนะ
1: เอออ
0: ่ะก็เปิดเพลงนี้ให้กับนักกีฬาสาวไทยนะ
1: ครับ
0: วอลเลย์บอลหญิงไทยนะครับผมพอแล้วความพ่ายแพ้ฮะเราได้ไปโอลิมปิกเกมเป็นครั้งแรกนะ
1: ครับ
0: ยินดีด้วยคุณดวลนะ
1: ใช่
0: ประเมินด้วยฮะ
1: ครับ
0: ผมก็ร้องไห้แทนน้องๆเหมือนกันเนาะ
1: ครับ
0: คุณน้องเป็นไงร้องไห้เนาะ
1: อือ
0: โอ้โหภาพยังติดตาจนเลยตี22 26ใช่ไหมคุณน้องแล้วก็2020เน
1: า
0: ะ
1: ใช
0: ่ที่ยังติดตาอยู่เลยอ่ะ
1: ครับ
0: 12ที่เซอร์เบียกับญี่ปุ่นจูงมือกันเข้ารอบใช่ไหม
1: อือ
0: 32พอดีใช่ไหมคุณน้องเซอร์เบีย
1: พอดีเป๊ะ
0: พอดีคำเลยอ่ะ
1: ครับ
0: คือถ้าเซอร์เบียชนะ 3-1 เราไปกับเซอร์เบียนะคุณน้อง
1: ใช่
0: ใช่ไหม
1: คือมันสกอร์อะไรก็ได้ไงที่ไม่ใช่สกอร์นี
0: ้โอ้โหเดี๋ยวพอญี่ปุ่นเขาไม่มีอะไรจะเสียเขาแพ้แค่2-3ก็เข้ารอบไปเขาโด
1: นคือญี่ปุ่นเขาได้นำ 2-1 ก่อนพอเขาได้ขึ้น2เซตอ่ะ
0: ครับ
1: เขาได้2เซตไปแล้วเขาก็แบบเขาได้ไปแล้วอ่ะฉากเขาได้ไปแล้วนะครับ
0: คือเขาก็เลยคือเพียงพอแล้วไง
1: เขาเพียงพอสำหรับเขาแล้ว
0: ก็ไม่เอาอะไรเลยอ่ะ
1: เขาก็เหมือนผ่อนๆน่ะนะครับผ่อนๆแล้วก็สุดท้ายก็กลายเป็นแพ้ 2-3 แล้วก็จูงเซอร์เบียเข้ารอบไปด้วย
0: เซอร์เบียเข้ารอบไปเลยนะของบอสโควิดอ่ะ
1: ครับ
0: เออ
1: ปล่อยให้เรายืนเหงาเลย
0: ร้องไห้เลย
1: เราแบบเซ็งเลยกำลังจะไปอยู่แล้วอ่ะ
0: นั่งผมจำได้ว่านั่งดูตรงคอนเสิร์ตตรงที่พักอ่ะ
1: ครับ
0: กับคุณสอนสุภูจิตส
1: ุ
0: นันต์เต่าเล่ย์อยู่เน
1: า
0: ะปี2012นะคุณดวลจำภาพจนได้ถึงตรงนี้เลยนะ
1: ครับ
0: แล้วมาปี2016ไงที่เซตที่3เรานำเท่าไหร่12-8มั้ง
1: ครับ
0: เซตเกษินขออภัยถ้านำ12-8มาคุณโดด
1: อ
0: ีก3แต้มอ่ะ
1: ครับ
0: ซาอุดิอยู่ในทีมญี่ปุ่นจำได้เลย
1: ใช
0: ่แล้วเราอะไรนะเราขอประท้วงอะไรสักอย่างนี่แหละโค้ดออนโดนไล่แล้วระบบอิเล็กทรอนิกส์อะไรเสียหายอีกนะคุณโดดตอนนั้นอ่ะ
1: ครับ
0: ครับ Wi-Fi เสียเฉยเลยอ่ะ
1: ใช่
0: โอ้โหผมยังติดตาภาพจนถึงตรงนี้นะตอนนั้นนะผมกำลังตามติดเลยจากรายการนิทานกีฬาโลกอยู่เลย
1: กรรมการในหนวดไง
0: หนวดเอา
1: เอาลุงหนวดนะฮะ
0: ลุงหนวดที่ขายอันนั้นใช่ไหมหรือว่าไงอ่ะ
1: ไม่ใช่สเต็กครับ
0: ไม่ใช่สเต็กลุงหนวดนะ
1: ครับ
0: นั่นแหละผมจำได้ถึงตรงนี้นะโอ้โหแล้วเราเป๋เนาะคุณโดนเน
1: า
0: ะจากนำ12-8มั้งจำได้เลยอ่ะ
1: ครับ
0: ขออีก3แต้มมั้งไปโอลิมปิกเกมแล้วคือมันมีโอกาสไปโอลิมปิกเกมพัฒนาญี่ปุ่นได้เน
1: า
0: ะ
1: ใช่
0: แต่ว่าโดนทีมงานของซาอุดีฮะ
1: ครับ
0: แซงชนะเฉยเลยอ่ะ
1: โ
0: อ้ปีนั้นผมกำลังจัดการในไทยกันโลกแล้วพี่ลีมีบอกว่าให้รายการเป็นไปด้านก่อนคุณโดน
1: เอา
0: เป็นไปตั้งของลูกชายก่อน
1: ครับเยี่ยมเลยลูกแกยังตีแบตอยู่เลย
0: ผมก็จำได้จนถึงวันนี้ฮะโอ้พอเราพี่วอลเลย์บอลหญิงไปโอลิมปิกเกมนะพี่นะเออด่าผมอีกนะ
1: อ้าว
0: นี่นี่รายงานระดับที่หนึ่งต้องเป็นตั้งก่อนความสำคัญ
1: เหรอ
0: ครับ
1: อ๋อเยี่ยมฮะ
0: วอลเลย์บอลแกไม่ได้แกไม่รู้เรื่องฮะครับผมแกไม่ได้ตามไง
1: อ๋อ
0: เออครับ
1: ครับ
0: เรียบร้อย
1: เออ
0: เออแล้วก็ปี2020เราแพ้เกาหลีใต้แล้วจะได้ไหมคุณโดด
1: อ่าใช่
0: ที่นครราชสีมาไงยุคของคิมยองคุงเนาะ
1: ครับ
0: ที่ปล่อยข่าวว่าคิมเจ็บใช่ไหมคุณโดด
1: อ่าใช่
0: แล้วเราแพ้เขาเนาะ
1: ครับ
0: โอ้โห
1: แพ้30
0: แพ้30เนาะ
1: อืม
0: เออก็ไม่ได้ไป2024มันลุกจัดอันดับโลกมั้งแรงกิ้งแล้วเราไม่ถึงอ่ะ
1: 2024มันเป็นรู้สึกมันจะเป็นมีรอบคัดเลือกอ่ะมันมีรอบคัดเลือกแล้วก็ดูแรงกิ้งเราไม่ได้ไปก็เป็นช่วงที่เราก็ไม่ได้พังงาดเท่าไหร่ด้วย
0: ใช่ใช่ใช
1: ่ครับ
0: ครับแต่ครั้งนี้เราสมหวังนะคุณโดนนะ เออคราวนี้เป็นวาดาล็อกไฮบ้างเนาะ
1: ใช่
0: ครับผม
1: นะครับแต่ว่าพวกญี่ปุ่นจีนก็
0: เดี๋ยว
1: ไปแหละ
0: 70% คุณรถผมว่าระดับโลกเขาไปอยู่แล้วระด
1: ับ
0: โลก
1: ไม่น่ามีปัญหาหรอกใช
0: ่เออ
1: นะครับ
0: ไปเอาโควต้าอื่นไป
1: อืม
0: เราขอแล้วกัน
1: ครับ
0: เพราะว่าโควต้าเราคงไม่ถึงนะอันดับโลกนะคุณโดนฮะ
1: เออ
0: เราอันดับ17ใช่ไหมตอนนี้
1: เกมเรา17
0: เออ
1: เนี่ยคราวที่แล้วนี่มันจะเป็นควอลิฟิเคชันไง

0: ภู A ภู B ภู C อะไรของเขาอ่ะแล้วก็ดูอันดับโลก
1: อันดับโลก
0: ตบท้าย
1: ใช่ผิดอ่ะ
0: ใช่นะครับแต่ว่ามันจะมีรอบคัดเลือกก่อนในคราวนี้เขาเปลี่ยน
1: ครับ
0: ครั้งนี้เพิ่งจะเปลี่ยนเป็นครั้งแรกเลยก็คือเอาแชมป์แต่ละทวีปสมัยก็ก่อนเราก็เป็นแคนาดาเนี่ยที่ได้ไปแล้วไงก่อนเราอ
1: ่
0: ะ
1: แคนาดาไปแล้วใช่ไหม
0: แคนาดาไปแล้ว
1: อเมริกาตัดไปเลยนะเจ้าภาพเหรออ
0: เมริกาเป็นเจ้าภาพ
1: เจ้าภาพปีอันนี้คือโอลิมปิกเกมนะปี2028นี่ไล่เรียงก่อน
0: ใช่
1: บางคนว่าเอ๊ะทำไมพี่ไม่รายงานผลฟุตบอลผมขออนุญาตพูดวาระแห่งชาติก่อนนะก็คือวอลเลย์บอลหญิงของเรานะครับไปโอลิมปิกเกมเป็นครั้งแรกนี่คือเป็นเรื่องที่มันภาคภูมิใจอย่างมากอะเน
0: า
1: ะครับผม
0: คือมันก็เป็นกีฬาเขาเรียกว่ามวลมหาประชาชนของคนไทยอะที่เราก็ทำผลงานได้ดีแล้วก็เรตติ้งมันก็ดีมาตลอด
1: ครับ
0: ชมาล่าแล้วก็ที่ผ่านมามันก็เป็นกีฬาที่ก็ต้องบอกว่าเป็นกีฬาประเภททีมที่แทบจะเป็นกีฬาชนิดเดียวมั้งที่เราไประดับโลกถ้าไม่นับพวกตะก้อพวกอะไรงี้นะ
1: ครับ
0: ใช่ป่ะในวอลเลย์บอลเนี่ยมันเล่นกันทั่วโลกไง
1: ใช่
0: มันเป็นกีฬาที่มีมูลค่าเยอะแล้วก็เราทำผลงานได้ดีมาตลอดแล้วก็มันก็เป็นความฝันของโค้ชออสของนักกีฬาหลายๆคนที่เขาอยากจะไปครั้งหนึ่งในชีวิตอยากไปโอลิมปิก
1: ก็ดูโค้ชออสเนี่ยร้องไห้ยังกระเดกโค้ชออส
0: ใช่
1: โค้ชออสร้องไห้แล้วโค้ชออสนะ
0: ครับ
1: ว่าไห
0: ม
1: ไม่เคยเห็นโค้ชออสแบบเหมือนเด็กไหม
0: ครับ
1: ตอนที่โค้ชออสชูมือโค้ชออสแล้วก็ทำท่าแบบยิ้มอ่ะเหมือนเด็กเลยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่
1: เพราะว่าโค้ชออสเนี่ยก็22ก็ใช่เนาะ
0: ครับ
1: 16ก็ใช่โค้ชออส20น่าจะเป็นโค้ชด่วนมั้ย
0: ใช่ใช
1: ่โค้ชออสเนี่ย2ครั้งไม่ได้ไปโค้ชออสเน
0: าะโค้ชออสก็แล้วว่าพักหายไป8ปีไงก่อนหน้านี้ไงแล้วแกก็เพิ่งกลับมาทำ
1: ครับ
0: กลับมาทำก็โดนชาวเน็ตต่อว่าเยอะ
1: โค้ชคีย์บอร์ดไปไหนตัวนี้ครับ
0: โค้ชคีย์บอร์ดก็เงียบอยู่บางทีก็มาผสมโรงชมเชียร์นี่ด้วยต้องให้รัศมีแขด่า
1: อ้าวรัศมีแขเดี๋ยวต้องไปนี่นะนัดกับซาร่านิสาต้อมคำนะ
0: ครับ
1: ไปแก้บนใช่ไหมคุณดอส
0: แก้บนแก้บน
1: ไปวิ่งนะวิ่งนะวิ่งรอบวัดใช่ไหม
0: ครับ
1: ครับได้แต่ร้อยรอบเลยนะ
0: ร้อยรอบไง
1: ไม่รู้แต่ซาร่าบอกว่าต้องวิ่งนะคุณดอส
0: ครับ
1: นิสาต้อมคำ
0: เอ
1: ้ยเดี๋ยวเราต้องตามคุณดอสต้องไปนะวัดพระแก้วคุณดอสต้องตามไปนะ
0: ครับ
1: เขาจะวิ่งหรือจะวิ่งที่วัดพระแก้วนั่นจะผิดนะหรือว่าวัดไหนขออภัยเป็นวัดวิ่งรอบร้อยรอบอ่ะ
0: ครับ
1: แก้บนนะเนาะ
0: เ
1: ออซิมิแขกแล้วก็ซาร่านิสาต้อมคำนะ
0: เอ้
1: าก็โอ้เมื่อวานนี้ผมก็ดูไปว่าโหขับรถไปคุณดอส
0: ครับ
1: รถจะชนอยู่แล้วฮะ
0: เอ้า
1: เลยฟังเสียงเอาดีกว่าเดี๋ยวมันชนไงฮะฟังเสียงรายงานของโมโนแม็กจู่ๆครับมีคนโทรศัพท์มาคุณรถ
0: ว่า
1: ผมยั่วเลยฮะพี่จูนพาปลอมคุณรถ
0: อ้าวโทรมาขอขายอีกแล้ว
1: ใช
0: ่ครับ
1: ไม่ได้ขอขายคุณรถเฮ้ยเจ๊ขอลิงก์หน่อยเว้ยลิงก์อะไรพี่โมโนสปอร์ตนี่เขาถ่ายทอดสดทีวีพี่ก็หาแอปหามือถือพี่ก็ดูดิโอ้ทีวีออนไลน์มีตั้งเยอะแยะเฮ้ยมีเมียวมีเปล่าโอ้ยครับผม
0: ครับ
1: เมื่อบอกพี่เขายิงสดเขาไม่ได้เขาไม่ได้เก็บตังค์ยิงสดเลยทางฟรีทีวีเนี่ยโมโนช่อง29เนี่ยพี่หาดูเลย
0: เอ
1: าเหรอมีลิงก์ไหม
0: ครับ
1: ผมเลยปวดหัวแกเลย
0: เออ
1: แอปอะไรแกไม่มีเลยคุณนะรู้ว่าไงฮะ
0: แกไม่ลงทุนเนี่ยดูทรงแล้ว
1: เหรออ
0: ืม
1: ครับ
0: ครับ
1: อืม
0: ดูทรงแล้วเถื่อนอย่างเดียวเนี่ย
1: อ้าว
0: อืม
1: ครับผม
0: นะ
1: ก
0: ็ตอนนี้ก็3ชาตินะที่ได้ไปแล้วนะก็คือสหรัฐแคนาดาแล้วก็ไทยนะ
1: แคนาดาโอเค
0: แคนาดาเขา
1: อเมริกาเขาแข่งมาแล้วเหรออ
0: เมริกาเป็นเจ้าภาพไงอ๋อ
1: ที่อเมริกาคุณได้เหมือนว่าเขาแข่งมาแล้วใช่ไหมหรือว่าไง
0: แข่งไปแล้วแข่งไปแล้วก่อนแล้ววันนึงอ่ะจบก่อนแล้ววันนึงก
1: ็
0: ที่โดมินิกันนะครับปรากฏว่าแคนาดาชนะโดมินิกัน
1: โอ้
0: ได้แชมป์นะครับแล้วก็ได้ไปส่วนโซนเอเชียก็เป็นเรานะครับเดี๋ยวมันก็จะมีช่วงจริงๆช่วงนี้มันก็แข่งกันอยู่นะก็จะเป็นโซนแอฟริกาแล้วก็โซนยุโรปนะครับแข่งกันอยู่แล้วก็เดี๋ยวต้นเดือนหน้านะครับก็ไม่เชิงต้นนะวันที่8ถึง13ก็จะเป็นโซนอเมริกาใต
1: ้
0: นะครับก็แชมป์แต่ละทวีปก็จะได้ไปแล้วก็โคต้าอีก3ที่มันก็จะมาจากไอ้รายการชิงแชมป์โลกนะครับรายการชิงแชมป์โลกนะครับแล้วก็จากนั้นอีก3ที่ก็จะมาจากอันดับโลกสุดท้ายเลยก็คืออันดับโลกนะครับก็ถ้าเกิดไม่ได้ชงได้แชมป์ไม่ได้ติด1 2 3ในรายการชิงแชมป์โลกก็ต้องรออันดับโลก
1: ก็คือดูผลงานนะคุณโดนเนาะ
0: ก็ดูผลงาน
1: ชิงแชมป์โลกซึ่งเราไปกับญี่ปุ่นจีนแล้วก็ญี่ปุ่นจีนใช่3ทีมเนาะ
0: ใช่
1: ไอชิงแชมป์โลกอ่ะ
0: ครับ
1: ซึ่งเราไปที่อยู่ที่อเมริกามั้ย
0: ชิงแชมป์โลกก็ที่แคนาดาแล้วก็อเมริกา
1: ใช่มั้ยนั่นแหละก็เนี่ยเราไปซึ่งไอชิงแชมป์โลกเนี่ยก็ต้องดูผลงานด้วยเนาะ
0: ครับ
1: แล้วถ้าว่าทีมไหนที่ได้ไปโอลิมปิกเกมแล้วเขาจะมาดูแรงกิ้งใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดเน
0: า
1: ะ
0: ใช่
1: ซึ่งแรงกิ้งเนี่ยผมว่าญี่ปุ่นไปอยู่แล้วล่ะกับจีนอ่ะ
0: ญี่ปุ่นกับจีนก็ไม่น่าพลาดไม่น่าพลาดแต่มันก็ไม่แน่
1: ขาว
0: คือถ้าเกิดว่าสมมุตินะสมมุติเพราะอย่าลืมว่ามันมีไอ้แอฟริกาอีกหนึ่งทีมเนี่ยที่มันก็จะ
1: อ
0: ันด
1: ับ
0: โลกมันไม่น่าจะถึงอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็ไทยเราก็อันดับ10กว่าใช่มั้ยนะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าญี่ปุ่นกับจีนมันก็อันดับ5อันดับ6อ่ะนะช่วงเนี้ยมันก็น่าได้ไปแหละอันดับ6อันดับ7อะไรเงี้ยคงได้ไปแหละ
1: ขอเราขอเถอะ
0: เออ
1: ขอเราไปเถอะบ้างโหมันไม่ไหวมันหลายครั้งแล้วอ่ะสงสารนักกีฬาสงสารโค้ชอ่ะ
0: ครับ
1: ครับ
0: โหดีใจกันมากอ่ะ
1: โอ้ก็ดูโค้ชออดีกับเด็กอ่ะคุณดอน
0: โอ้
1: แกร้องไห้ด้วยนะสงสารแกเนาะ
0: ครับ
1: เออไปสักครั้งหนึ่งในชีวิตเถอะ
0: ใช่
1: แล้วก็ดูภาพของนักกีฬาหลายๆคนนะเนาะโอ้โหสุดยอดนะไอ้เราลืมรายงานผลนะเนาะอันดับ3ก็เป็น
0: ญี่ปุ่น
1: ญี่ปุ่นนะเน
0: า
1: ะ
0: ก็ชนะอิหร่านไปสบาย
1: ๆชนะอิหร่านไป3ต่อ0เซต25 28 25ต่อ16และ26ต่อ24โอ้โหเซตตัดสินเนี่ยเขาก็เหนียวสู้ได้เหมือนกันนะสู้ดีนะอิหร่านนะฮะ
0: ครับ
1: ส่วนของเรานะครับก็ชนะ3ต่อ2เซตเซตแรกโอ้รู้สึกนะ25ต่อ20คุณดอส
0: ครับ
1: ครับผมเซต2เนี่ยช่วงนั้นผมกำลังขับรถอยู่นะฮะ
0: ครับ
1: นึกว่าปลายซะแล้วกำลังใจเนาะ
0: เออ
1: โอ้โดนจับบล็อกได้เนาะ
0: แผลขาดเลย
1: โอ้ได้ผมตอนนั้นถ้าได้มาถึงเลข2หลักผมว่าเรากำลังใจที่จะหายไปอ่ะแต่ว่าดีนะที่เราได้เลข2หลักเนาะ
0: ครับ
1: ตอนแรกได้6ได้5แต้มเองใช่ไหม
0: ใช่
1: เขานำ19 7 20อยู่แล้วยังได้6 7แต้มอยู่เลยอ่ะ
0: นำแบบขาดมากอ่ะเล่นไม่ได้เลยเซต2อ่ะ
1: ถูก
0: ตอนแรกที่แพ้เซต2แล้วเซต3จีนก็มานำด้วย
1: ครับ
0: จีนมานำด้วยจุดเปลี่ยนก็คือจีนไปตีหัวกันเองอ่ะ
1: มีช็อตนึงที่ตีแล้วก็ไปตีหัวกันเองแล้วก็โดนเนาะ
0: ตบใส่หัวมือเซตอ่ะ
1: แล้ว
0: หลังจากนั้นก็เป็นจุดเปลี่ยนเลยนะ
1: แล้วก็อ่ะมือเลยเหรอมือเซตหรือว่าไง
0: มือเซตมึนไง
1: ก็ผู้บรรยายแกภาษาอังกฤษเนี่ยน้องคุณรถ
0: ขำอ่ะ
1: ไม่ใช่ภาษาไทยนะ
0: ครับ
1: ครับภาษาอังกฤษอ่ะหัวเราะอ่ะ
0: หัวเราะดิ
1: หัวเราะจนแบบเฮ้ยจาน
0: ครับ
1: พอแล้วบ้างเขาตีหัวกันเองนะ
0: ตีใส่หัวกันเอง
1: คือเหมือนตบแล้วใช่ไหมแล้วไปเหมือนกระโดดตบแล้วคนโดนเนาะกระโดดตบแล้ว
0: แป๊กแป๊ก
1: มันแป๊กอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วไปบอลเนี่ยไม่ได้ข้ามเน็ตมันไปติดมือเซตของเขาเองอ่ะ
0: คือมือเซตก็ยืนแบบ
1: งงเลยอ่ะ
0: คือมือเซตมันก็ยืนต่ำกว่าเน็ตอยู่แล้วไงส่วนสูงอ่ะ
1: ครับ
0: คือแบบตีผิดแบบน่าเกียดอ่ะมันคงโดนไม่เต็มมืออ่ะแล้วมันเบี้ยวไงแล้วก็ไปโดนหัวกันเองไง
1: ครับ
0: เออแบบช็อตฮาเลยแล้วก็หลังจากนั้นเซต3เราก็เริ่มกลับมาแต่ว่าสุดท้ายก็มาบี้ๆกันแล้วเราก็ช่วงท้ายๆเราก็แผ่ว
1: ครับ
0: จริงๆมันมีจังหวะที่บุ๋มบิ๋มไงตีโล่งๆ2ทีแล้วออกไงใช่ไหมล่ะแต่ว่าเซต4เราก็รวบรวมสมาธิกลับมาได
1: ้ครับ
0: ใช่ไหมล่ะ
1: ใช่
0: กลับมาได้แล้วก็เซต5ก็มาบี้ๆกันแล้วก็ทีเด็ดเราก็คือออมสินมาเสิร์ฟเอส2ทีติดอ่ะ
1: รู้เสิร์ฟเอสนะเนาะ
0: 2ทีติดเลย
1: ตอนนั้นลูกนั้นเท่าไหร่13 14มั้ยคุณรถ
0: ตอนนั้นคือใช่ลูก13แล้วก็ลูก14ก็
1: แล้วก็เอสลูกนั้นโอ้โหออมสินแบบ
0: สำคัญมากอ
1: ่
0: ะ
1: ออมสินแบบดีใจนะคุณรถเนาะเสิร์ฟแล้วเขารับไม่ได้อ่ะ
0: ใช่
1: ใช่ไหมลูกนั้นแล้วก
0: ็ทีติดเลย
1: เสิร์ฟเอสสองติดแล้วก็พอเสิร์ฟได้โหแล้วออมสินเขาแบบน้องเขาดีใจเนาะคุณโดนเน
0: า
1: ะดีใจจนแบบก้มลงไปบนพื้นเลยอ่ะ
0: ครับ
1: ตอนเอสอ่ะแล้วก็ลูกแมตช์พอยต์ลูกแรกเราไม่ได้เนาะใช่ไหม
0: ใช่
1: แต่แมตช์พอยต์ที่สองเนี่ยบอลแรกเราดีแล้วลูกเปล่าคนที่รับบอลแรกคนของเราครับบอลแรกที่ได้แมตช์พอยต์เนาะ
0: ครับ
1: ก็คือบุ๋มบิ๋มนะ
0: บ
1: ุ๋มบิ๋มรับปุ๊บให้พรพันธ์เสิร์ฟเซตใช่ไหมล่ะมีตัวทับเอ็กอ่ะกระโดดหลอกอ่ะ
0: ครับ
1: และบุ๋มบิ๋มมีคนจบนะคุณดอทที่หัวเสาเนาะ
0: ครับ
1: และตีลงไปด้วยนั้นโอ้โหวินาทีนั้นเนาะโอ้โหร้องไห้เลยเนาะ
0: เออ
1: ต้องไปดูเนาะ
0: ครับ
1: มีภาพในบ้านแดงบ้านดำบ้านฟ้าหมดเลยนะฮะลองดูแล้วกันนะครับ
0: ครับ
1: แอคชั่นต่างๆแล้วส่วนหลังโกงหลังเกเนี่ยผมโพสในเพจของกัสเปลแล้วก็ทางเฟซทาง YouTube ของ99นะครับ
0: ครับ
1: ไปดูก็ได้นะคุณดอทก็อ่ะนะครับผมของเรานะครับแมตช์นี้สันติพรจะได้ไปสู่เท่าไหร่คุณโดนะ
0: 28เนี่ย
1: โอ้โหโหดมากนะ
0: ก็เลยว่า
1: โหดแท้เหลา
0: คือก็ต้องยอมรับว่าออมสินพัฒนาแบบสุดยอดมากอ่ะ
1: ก็คุณโดนแต่ก่อนไปว่าน้องเขาไ
0: งแค่เซลแ
1: ต่ก่อนออมสินเนี่ยโดนว่าตลอดเนาะ
0: โหโดนโดนด่าเยอะแล้วไม่มีช่วงหนึ่งคือมันมีอยู่แมตช์มีอยู่เกมนึงอ่ะที่เธอตีแล้วแบบติดอะไรเงี้ยแล้วเอฟเฟคชันซี่อ่ะมันจะมีค่าวัดอ่ะเหมือนติดลบมันติดลบแล้วก็โดนอีชาวเน็ตนี่แหละเอาไปอําตลอดการอ่ะเออเป็นติดลบอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าตอนหลังอ่ะตั้งแต่เธอไปเล่นที่ต่างประเทศอ่ะ
1: หมดชุดโลกอ่ะ
0: คือหลังจากนั้นอ่ะมันเหมือนร่างกายดีขึ้นเยอะเพราะแต่ก่อนมันจะ พูดตรงๆมันจะหนาอย่างเดียวไงแต่ว่าตอนหลังอ่ะถ้าลองแบบดูภาพที่ใส่ชุดว่ายน้ำอะไรอย่างงี้แล้วกล้ามเกิ่มแบบเป็นมัดๆเลยนะแข็งแรงขึ้นเยอะคือแต่ก่อน

0: ันจะตัวหนาอย่างเดียว
1: ก็
0: แต่ตอนหลังมันกล้ามเนื้อเพลียวขึ้นเยอะเลย
1: โ
0: อ้ความคล่องตัวอะไรต่างแล้วรับบอลแรกก็ดีด้วย
1: ก็
0: ตีก็หนักเหมือนเดิม
1: เพราะเป็นผลมาจากนี่ไงคุณรอที่เราไปเล่นต่างประเทศเยอะ
0: ไปเล่นต่างประเทศร่างกายมันก็ไปทำมาไปอะไรมันก็ฟิต
1: เห็นนะผู้บรรยายบอกว่าในอเมริกาเราไปเล่น6คนนะคุณรอ
0: ใช่
1: ฝรั่งเศสก็มีบีมใช่ไหมล่ะญี่ปุ่นแล้วก็ไปบุ้มบีมอะไรพวกนี้
0: ก็ใช่
1: มีผลนะ
0: ตัวที่ไปเล่นต่างประเทศมันก็ส่งผลเยอะ
1: ทำไปเล่นไปฮะ
0: แล้วจริงๆก็ต้องบอกว่าการไปเล่นต่างประเทศมันก็เหมือนเป็นแรงบันดาลใจกับบรรดาน้องๆอะไรพวกนี้ด้วยเพราะว่าคือบ้านเราต้องยอมรับว่าการเล่นหลีกอาชีพในบ้านเราอ่ะมันไม่รวยอ
1: ่
0: ะมันไม่ได้ตังค
1: ์
0: ชาวบ้านนักกีฬาพวกนี้มันก็คล้ายๆกับย้อนกลับไปสมัยบอลไทยที่มันยังไม่ดังอ่ะมันยังไม่มีหลีกแบบที่มันทำรายได้กันได้เราก็ต้องความหวังของนักกีฬาคือไปเล่นมาเลเซียไปเล่นสิงคโปร์ใช่ไหมไปเล่นเวียดนาม
1: ครับ
0: ใช่ไหมนักบอลสมัยก่อนน่ะมันต้องไปโกยตังค์จากตรงนั้น
1: เอาแล้วตอนนี้ก็ดังแล้วทำไมโบ๊ทลูกชายของสมรักบอกว่าได้ 8,000 เอง
0: ก็โบ๊ทไม่ดังไง
1: อ้าว
0: ถ้าโบ๊ทเป็นแบบชนาธิปสงกรานต์ก็รวยอ่ะ
1: โอ้เป็นแสนนะฮะ
0: เป็นแสนเป็นล้านนะครับตัว
1: 2-3 ล้านเนี่ยนะ
0: ใช่
1: เงินเดือนนะ
0: เงินเดือน
1: ทำไปเล่นไป
0: ถ้าแบบตัวทีมชาติอะไรตัวก็เดือนละ 4-5 แสนไง
1: เออบอสยังไม่รู้เอ้ยบอส
0: บอกพอแล้วครับบอกเตะบอลได้ 8,000 นะ
1: เช่าคอนโด 10,000 ใช่ไหม
0: ครับบอสบอกก็ไปทำเป็นอินฟูดีกว่าได้เดือนละเป็นแสนนะ
1: เอาเหรอ
0: เออก็บอสบอก6หลักไงเออแต่ว่าบอสบอกเตะบอลตากแดดตากฝนได้ 8,000
1: เอ้า
0: โบ๊ทเลิกดีกว่า
1: โบ๊ทบอกว่าไปทำยูทูบเบอร์อยู่ได้ไหมฮะ
0: ใช่
1: ครับ
0: ก็พี่สาวใช่ไหมคุณเบสอ่ะน
1: ้
0: องเบสบอกก็เห็นด้วยแล้วจ้าเพราะเบสเขาก็รวยอยู่แล้วจากการเป็นยูทูบเบอร์ไงนั่นแหละมันก็พอไปเล่นต่างประเทศไปอะไรก็แบบโหพัฒนาขึ้นเยอะมากอ่ะอมสินอ่ะคือกลายเป็นตัวหลักที่ขาดไม่ได้เลยอ่ะ
1: สุดยอด
0: แล้วก็ต้องยอมรับว่าช่วงหลังเราก็ได้บุ๋มบิ๋มมาช่วย
1: น้องบุ๋มบิ๋มหายเจ็บพอดี
0: มาช่วย
1: ทันดาวถ้าดาวหายเจ็บพอดีไงคุณด้วย
0: ใช่
1: เออ
0: คือตัวคือมันก็ต้องพูดตรงๆว่าของเราอ่ะตัวผู้เล่นมันอาจจะไม่ได้แบบว่ามีตัวตายตัวแทนเยอะขนาดนั้นน่ะคือมันก็ต้องครบๆอ่ะถ้าตัวเราครบๆเราก็สู้กับชาติอื่นได้แต่ถ้าตัวมันขาดเยอะอย่างรายการบางรายการเราขาดเยอะใช่ไหมสภาพมันก็ยวบใช่ป่ะแต่ถ้าตัวเรามาครบๆตรงนี้มีบุ๋มบิ๋มมีอมสินมามีอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยอย่างตัวตบเนี้ยพอมีบุ๋มบิ๋มมาช่วยมีออมสินพัฒนาขึ้นมาบวกกับเพียวอาจจะดรอปลงไปหน่อยแต่ว่าเราก็มีบีมใช่ไหมมีหลายตัวเงี้ยใช่ป่ะตัวบอลเร็วแล้วก็มีทัดดาวมีโบกัญญารัตใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็โหก็ถือว่าอาวุธเราก็ครบอ่ะ
1: ม
0: ือเซตเราก็มี2คนใช่ไหมนุกนิกกับชมพู่
1: ผ่อนพันไง
0: ผ่อนพันเงี้ย
1: ครับ
0: ใช่ว่าตัวลิเบโร่เราเยอะอยู่แล้ว
1: ใช่ใช่
0: ใช่ไหมมันก็ถ้าได้ตัวอาวุธครบๆมามันก็ดีมันก็สู้ได
1: ้สุดยอดนะ
0: ก็สุดยอดเลย
1: เออ
0: ป้องกันแชมป์ได้นะเพราะเราเป็นแชมป์เก่านะ
1: ถูกต้อง
0: คนอาจจะลืมไปว่าจริงๆปี2023เราเป็นแชมป์เก่านะครับชนะจีนไป 3-2 นี่ก็เฉือนจีนไป 3-2 แต่จีนเหมือนเราไม่ค่อยกลัวนะ
1: โ
0: อเพราะว่าไอตอน VNL อ่ะเราก็นำเขาก่อน2เซตนะแล้วไปแผ่วอ่ะโดนเขาแซงไงใช่ไหมนะครับนี่มาเจอจีนก็คราวนี้ชนะเขาถึงบ้านเลย
1: โอ้ยก็เราชนะญี่ปุ่นมาแล้วอ่ะ
0: อืม
1: เพราะว่าแรงผลักสำคัญคือตอนเราชนะญี่ปุ่นกูโดด
0: ครับ
1: คือมันไม่มีดีเสียแล้วไง
0: ใช่
1: ชนะญี่ปุ่นได้แล้วญี่ปุ่นอันดับโลกดีกว่าจีนไม่หรออ
0: ืม
1: ช่วงนี้อ่ะ
0: คือมันก็สูสีอ่ะจริงมันก็สูสีแต่ว่าพอเราชนะญี่ปุ่นได้แล้วเรามาเจอจีนที่เขาเล่นในบ้านใช่ป่ะมันก็เหมือนกับที่นุสราต้อมคำพูดไว้ก่อนเกมว่าจีนเขาเล่นแล้วเขากดดัน
1: ครับ
0: เพราะมันเล่นในบ้านใช่ป่ะเล่นในบ้านเขาอะไรเงี้ยเขาก็กดดันไง
1: ครับ
0: ใช่ป่ะก็นี่มีบางช่วงก็เล่นไม่ออกเลยนะจีน
1: อ
0: ่ะใช่ป่ะล่ะตีติดบล็อกโหดโดยเฉพาะทัดดาวนี่บล็อกไปถึงเกือบ10แต้มอ่ะ
1: โอ้โหทัดดาวเนี่ยแรงพอ
0: ทัดดาวเนี่ย
1: ทัดดาวอ่ะได้มิดเดิลบล็อกเกอร์ยอดเยี่ยมเลยนะ
0: เออ
1: เราได้รับรางวัลมีทั้งหมดไอ้4รางวัลที่เราได้นะคุณโดนะ
0: ก็
1: มี3คนที่ได้อ่ะ
0: ก็มีชมพู่นี่ได้เป็น MVP กับมือเซต
1: ครับ
0: หัวสาวก็เป็นน้อมศิลป
1: ์อืม
0: แล้วก็ตัวบอลเร็วอ่ะมิดเดิลบล็อกเกอร์ก็เป็นทัดดาว
1: โอ้โห
0: อืม
1: ครับ
0: ครับ
1: สุดยอดนะ
0: สุดยอด
1: โอ้โห4รางวัลที่เราได้กว่าละ
0: อืม
1: แล้วชมพู่พรพันธ์เกิดปราดนะคุณโดนะ
0: ครับ
1: ได้2รางวัลและได้ MVP ด้วยนะน้อง
0: ได้ MVP ด้วย
1: ไปอเมริกาก็ผลงานดี
0: อื้อ
1: แล้วพรพันธ์เนี่ยผมจำได้ว่าปี2016คุณรถ
0: ครับ
1: อยู่ในสนามด้วยอ่ะ
0: ใช่
1: กับนุสราต้อมคำ
0: อื้อ
1: ที่แพ้ญี่ปุ่นแล้วโดไอ้อะไรเข้า Wi-Fi เข้าระบบรหัสอะไรไม่ได้ฮะประท้วงไม่ได้แล้วสักอย่างนี่แหละฮะ
0: แท็บเล็ตมันมีปัญหาอะไรนั่นแหละ
1: เออบอกว่าเราเนี่ยบล็อกกดไปแล้ว
0: เออ
1: ถึงงานบล็อกกดไปแล้วแล้วแท็บเล็ตเนี่ยเพื่อจะขอ challenge หรือขอเวลานอกอะไรสักอย่างนี่แหละเนาะ
0: ครับ
1: นั่นแหละฮะ
0: ก็แล้วก็มีปัญหาไงตอนนั้นยังไปล่ารายชื่อกรรมการอยู่เลย
1: เอ้า
0: ครับลุงหนวดนั่นน่ะ
1: อืมอ
0: ืม
1: ก็เลยไปกินสเต็กลุงหนวดใช่ไหมฮะ
0: เอ้า
1: แอล
0: ครับ
1: ครับผม
0: ก็แสดงความยินดีกับสาวไทยด้วยนะครับโอ้โหรอคอยกันมานานทำสำเร็จจนได้
1: ยินดีด้วยเน
0: า
1: ะ
0: ทำสำเร็จจนได้นะครับ
1: ครับ
0: ก็คือมันก็อาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับอีกหลายๆชนิดกีฬาแล้วก็อีกหลายๆสมาคมด้วยนะที่เนี่ยมันก็ประสบความสำเร็จได้นะถ้ามันแบบพยายามแล้วก็สร้างสรรค์กันมากพอนะครับคือมันก็ต้องยอมรับว่าวอลเลย์บอลนี่ก็พัฒนากันมาจากเดิมเลยสมัยก่อนที่มันก็เราก็ไม่ได้เก่งกาจอะไรอ่ะก็ค่อยๆพัฒนายกระดับกันมาแล้วก็พูดตรงๆว่าโปรตีวอลเลย์บอลเราอ่ะคือด้วยกีฬาแบบเนี้ยที่มันอาศัยความสูงเยอะๆแบบเนี้ยคือของเราก็โดนปรามาสเยอะว่าแบบตัวแค่นี้มันจะไปสู้เขาได้ยังไงอะไรเงี้ยจะมาแต่ว่าสมาคมวอลเลย์บอลก็พิสูจน์ได้เห็นเนี่ย
1: ครับ
0: ก็ทำจนกระทั่งมันก็เฉียดเฉียดจะได้ไปโอลิมปิกมาหลายทีแล้วอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็สุดท้ายก็ได้ไปจนได
1: ้ก็โค้ดออสนะฮะก็บอกว่าเราเป็นฝันแล้วโอ้โค้ดออสเนี่ยน้ำตายังแดงอยู่เลยนะตอนสัมภาษณ์อ่ะเนาะ
0: ครับ
1: ไฟฝันที่ไปโอลิมปิกนะครับหลายครั้ง2012 2016 2020 24โค้ดออสจนทั้งคราวนี้นะครับ2028แค่แต่เราก็คัดกันจนได้เน
0: า
1: ะมันมีคุณค่าได้มีความหมายอย่างมากโอ้โหคำพูดของโค้ดออสดีมากโค้ดออส
0: โค้ดออสนี่60แล้วนะ
1: เออ
0: แก60แล้วนะ
1: ใช่เอาแล้วฝนคุณแฟนสาวภรรยาเชียร์ใครกันแน่ในวันนี้
0: เชียร์ไทยเลยฮะ
1: เหรอ
0: ครับ
1: ทำงานให้คนไทยอ่ะเน
0: า
1: ะ
0: เออ
1: ก็
0: มาพร้อมลูกด้วยลูกก็หน้าเหมือนคุณเฟิงคุณนั่นแหละ
1: เอา
0: ครับ
1: ก็บอกว่าทุ่มเทมาทำชีวิตเนาะรุ่นเก่าๆเนี่ยนะคุณรอด
0: ครับ
1: จนกระทั่งวันนี้เราทำได้สำเร็จนะครับเออ
0: ก็เหมือนการผลึกกำลังกันนะเพราะว่าเจ็ดเซียนหลายๆคนก็มาอยู่ในทีมสตาฟมาอะไรเนี่ย
1: น้องออนใช่ไหมล่ะ
0: ใช่
1: มีอะไรนะปัญญาปิ่นแก้วคุณรอด
0: ไม่ใช่คร
1: ับอันนั้นเหรอ
0: ครับ
1: วันนาบัวแก้วใช่ไหม
0: วันนา
1: อ๋อเดี๋ยวปัญญา
0: ป
1: ิ่นแก้ว
0: มีใช่ไหมกับตันกิ๊บใช่ไหม
1: ใช่
0: เ
1: ออนะฮะก็นี่แหละมันคือความฝันของทุกคนไปดูสมบูรณ์สภาพได้นะผมก็ลงมาแล้วนะฮะพอดีเขาส่งมาให้นะ
0: ครับ
1: คุณเอ็มมั้งหรือคุณอนุมาหรือคุณรถ
0: อ๋อ
1: ที่
0: คุณอนุมาเขาเป็นนักข่าววันเล่ห์
1: นักข่าวสาววันเล่ห์เขาส่งให้กับกลุ่มนักข่าวไง
0: ครับ
1: ผมไม่ได้ไปเองหรอกนะฮะแต่เจ้าต้องไปมั้งใช่ไหมคุณดอ
0: ดใช่ต้องไปดู
1: ต้องไปดูอ่ะ
0: เออใช่ผมนึกว่าเอ็มซุนซับผมว่าเอ็มซุนซับน่าจะดูมอเตอร์จีพีอยู่อ่ะ
1: ก็คงจะไม่รู้เรื่องว่าวอลเลย์บอลเราไปหรือยังฮะ
0: ครับ
1: ไปโอเปเกมคุณด
0: อ
1: ดนะ
0: นะเขาดอดก็ในวัย60ปีนะความจริงน่าจะแห่แกฉลองหน่อยนะยกแกชูขึ้นอ่ะ
1: เออ
0: ครับ
1: แล้วก็นักกีฬาให้เกียรติแกชูถ้วยด้วยเนาะ
0: เออนะครับ
1: ก็โหดีใจกับเขาด้วยแล้วอันนี้คือบอกว่าคุยแต่เรื่องวอลเลย์บอลคุยหน่อยแล้วกันนะฮะเพราะว่ามันเป็นวาระแห่งชาติจริงอะเนาะ
0: ครับ
1: สุดยอดนะ
0: เออ
1: ใช่ไหมแล้วดูภาพของนักกีฬาแต่ละคนคุณดอท
0: ครับ
1: ครับผม
0: โหดีใจสุดๆเลย
1: ทัดดาวนึกแจ้งอะไรพวกนี้นะออมสินอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่มีนิยเสียแล้วเนาะ
0: ครับ
1: บมบิมยังขอว่าขอสัมภาษณ์ได้ไหมคะอะไรนี่ฮะ
0: เออ
1: ก็อยากให้สัมภาษณ์ค่ะน้องบีมด้วยเน
0: า
1: ะ
0: โอ้แล้วก็นักกีฬาเราก็พูดภาษาอังกฤษกันคล่องเลยนะ
1: บีมเนี่ยพูดภาษาอังกฤษคล่องมาก
0: บีม
1: I love you guys
0: อะไรนะชมพู่อะไรเงี้ยนะ
1: โอ้ชมพู่ก็ I miss my friends
0: เถียงกับกรรมการ
1: เอ้าป้าเขียวไอ้แม่คุณรถ
0: เออ
1: ป้าเขียวคือใครอ่ะคุณแม่เปล่า
0: ครับ
1: ป้าเขียวเขาบอกคุณรถบอกว่าป้าเขียวเนาะพอคุณป้าเขียวก็เลยบอกเอ๊ะป้าเขียวใครนี่เป็นคุณแม่หรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะ
0: ครับ
1: ครับ
0: อืมอ
1: ืมดีใจกับทุกคนด้วยเนาะ
0: เออ
1: สุดยอดนะคุณโดนนะ
0: ครับ
1: ครับไปโอลิมปิกเกมได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลไทยนะคุณโดน
0: ครับ
1: ขนลุกเลยนะ
0: อืม
1: อืม
0: ใช่แล้วปกติกีฬาเวททีมเราก็ไปยากไง
1: อืม
0: จะมาไปยากแล้วโอลิมปิกอ่ะก็ดูโควต้าเนี่ยครั้งละ12ทีมอ่ะ
1: อืมได้ยากเน
0: า
1: ะ
0: ยากมากอ่ะใช่ไหมแต่ว่าอันนี้ก็ทำได้นะก็ต้องชื่นชมอ่ะสุดยอดมาก
1: ๆครับ
0: ครับ
1: เออ
0: คือมันก็ต้องบอกว่าแหมฟอร์มมันพีคจริงๆนะชนะญี่ปุ่นแล้วก็ชนะจีนด้วยจีนเราย้อนกลับไปเราก็ชนะเกาหลีด้วยนะคาซัคสถานอะไรปราบหมดอ่ะเกี้ยงเลย
1: ครับ
0: อื
1: มจะดูภาพการฉลองแชมป์มาแล้วโหดีเลยให้โค้ชออสชูถ้วยอ่ะเนาะ โอ้โห
0: ก็มีชมพู่ก็ชูนะ
1: มีเปเปอร์ชูตมาเปเปอร์ชูตเป็นเปเปอร์ชูตสีทองด้วยเนาะ
0: ครับ
1: และชูตมาเนาะแล้วก็โอ้โหเนาะชูถ้วยเนาะสุดยอดคุณรถ
0: อืม
1: โค้ชอให้เกียรติกับโค้ชเขาเนาะ
0: ครับ
1: เอออ่ะดีใจกับทุกคนนะเพราะโยนามันก็หลัก3แล้วเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ใช่
1: ไหมนักกีฬาหลายคนท่านดาวเรื่องแจ้งอะไรพวกนี้พรพันเกิดปราบมีในน้องทิพย์ในคุณรถ
0: ครับ
1: เอน้องทิพย์อะไรนะ
0: แก้วกมลา
1: แก้วกมเอน้องทิพย์อ่ะ
0: อืม
1: เจ้าตัวก็บอกว่าหนู30แล้วนะคะ
0: ครับ
1: แก้วกัลยากมุนทรา
0: เออแก้วกัลยาน
1: ั่นแหละฮะน้องว่าหนู30แล้วนะพี่32แล้วด้วยคุณรถ
0: ใช่
1: หนูอยากไปวอลเลย์บอลโอลิมปิกสักครั้งนึงนะ
0: ครับ
1: น้องทิพย์ป่ะเนาะ
0: เออ
1: นี่ไงก็อย่างที่บอกไปว่ามันแบบเนาะมันครั้งนึงอ่ะในชีวิตแล้วคุณรถครับอ่ะก็ไปแล้วนะดีใจกับน้องด้วยนะฮะทุกคนเลยนะครับผมไม่รู้กลับมาวันไหนอ่ะ
0: น่าจะวันนี้หรือเปล่า
1: วันนี้ไหม
0: เออ
1: เฮ้ยเราต้องไปตามนะคุณรถนะคุณรถต้องไปไลฟ์สดนะ
0: ไม่ดีมั้งคนน่าจะเยอะฮะ
1: เอ้ยต้องไปตามต้องไปตาม
0: ครับ
1: ต้องตามหน่อย
0: เออ
1: เออถือว่ายังสาวไทยเรานะ
0: ก็เชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะไปรับกันอ่ะ
1: ครับ
0: น่าจะไปรับกัน
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: ครับทัดดาก็32นะคุณรถ
0: ครับ
1: โอ้โหเนาะ
0: ก็น่าจะเรียกว่าล็อตสุดท้ายแล้วสำหรับโอลิมปิกนะ
1: อืม
0: เพราะว่าถ้ามัน30กลางๆมันก็อาจจะเยอะเกินไปนะสำหรับวอลเลย์บอลน่ะ
1: เออ
0: ใ
1: ช่ไหม
0: ใช่
1: เพราะว่ามันแบบน็อตแต่ละคนนะโอ้โหมันก็ถึงเวลาต้องได้ไปแล้วล่ะ
0: ครับ
1: ก็บุ๋มบิ๋มติดทีมชาติตั้งแต่อายุได้15-16ปีอ่ะ
0: บุ๋มบิ๋มก็ตอนชุดอยู่ไม่ใช่ตอนปี2016นี้ก็เรียกว่าตอนนั้นก็ขึ้นมาทีมชาติแล้วนะ
1: ใช่ขึ้นมาแล้ว
0: ขึ้นมาทีมชาติแล้วคือก็เป็นชุดที่มาต่อจากเจ็ดเซียนพอดี
1: อ
0: ่ะก็เนี่ยก็จะมีพวกเนี่ยพรพันธ์บุ๋มบิ๋มใช่ไหมเพียวบีมอะไรพวกนี
1: ้ครับ
0: ก็เป็นแก๊งที่ก็มารับไม้ต่อเป็นตัวหลักของทีมชาติต่อไป
1: ปีนุชก็36แล้วคุณดวด
0: ปีนุชก็ชุด2016นี่ก็ติดปีนุชกับพรพันธ์นะ
1: พรพันธ์ติดบีมก็อยู่คุณดวดจำได้
0: ใช่
1: ตัวยังนั้นอยู่เลยอ
0: ่
1: ะ
0: บางๆอ
1: ่
0: ะ
1: เล็กๆอยู่เลยอ่ะเออใช่ไหมแล้วก็ผมดูโหแต่ละคนมันคนได้ไปแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ครับ
1: ใช่ไหมฮะ
0: เออคือมันก็ของเรามันก็มีช่วงแบบที่ขึ้นไประดับโลกไงใช่ไหมมันก็ต้องยอมรับว่าของเราก็ไปสู้กับพวกระดับโลกอะไรเงี้ยแต่ว่ามันกลายว่ามันยังไม่เคยไปโอลิมปิกไง
1: ครับผม
0: ใช่
1: อ
0: ่
1: ะก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะเราได้ไปโอลิมปิกเกมเรียบร้อยนะครับผลงานชนะ6แมตช์รวดนะครับนะครับได้17แต้มเลยนะ
0: ครับ
1: สุดยอดนะครับอันดับ2เป็นจีนและอันดับ3เป็นญี่ปุ่นอันดับ4เป็นอิหร่านอินโดนีเซียอันดับ5นะครับเวียดนามอันดับ7นะครับ
0: ครับ
1: ก็จบไปนะครับรายการนี้เราสามารถป้องกันแชมป์ได้แล้วก็เป็นแชมป์สมัยที่4เน
0: า
1: ะแล้วก็ได้ตัวโอลิมปิกเกมนะครับเป็นสมัยแรกในประวัติศาสตร์ของทีมวิทยาสาวไทยเลยนะครับ
0: โอ้เหมือนสาวไทยเราก็มั่นใจเหมือนนะเพราะว่ามีทำป้ายทำอะไรด้วยนะ
1: อ๋อเหรออ
0: ้าวป้ายที่ไปอะไรนะโควต้าไปโอลิมปิกเลยอ่ะโอลิมปิกควอลิฟายเหมือนทำไว้รอเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: ทำไว้รอเหมือนกันแล้วก็ชนะแมตช์นี้ของเราขึ้นมาอยู่อันดับ14ของโลกนะตอนนี้ขึ้นมาอยู่ที่14ของโลกแล้วสำหรับสาวไทย
1: ครับ
0: แซงหน้าโดมินิกันแซงหน้าเบลเยียมขึ้นมานะครับส่วนฝรั่งเศสนี่ล่าสุดมันไม่ตกรอบที่ชิงแชมป์ยุโรปด้วย
1: ครับ
0: หล่นมาอยู่ที่17แล้วฝรั่งเศสนะครับของไทยเราอันดับ14ส่วนญี่ปุ่นอันดับ6จีนอันดับ7
1: ครับ
0: นะครับจีนอันดับ7อันดับ1โลกก็มีอิตาลี2บราซิล3ตุรกี4โปแลนด์5สหรัฐอเมริกานะครับ
1: ครับผม
0: ก็ประมาณนี
1: ้เออ
0: นะสำหรับวอลเลย์บอลนะจ๊ะ
1: ใช่ฮะ
0: ไ
1: ปดูไฮไลท์กันได้เนาะ
0: ครับ
1: นะครับทางโมโนแม็กสปอร์ตนะครับหรือแม้กระทั่งวอลเลย์บอลเวิลด์ก็มีให้ดูด้วยนะ
0: ใช่
1: ครับโอ้จะดูภาพของโค้ดออสร้องไห้เนาะ
0: ครับ
1: มันจะตาตึงแล้วนะคุณเน
0: า
1: ะเออ
0: คือไปดูตามพวกเพจตามอะไรอย่างนี้ก็ได้นะเออเพราะว่าคือถ้าไปดูอย่างผมดูอย่างไฮไลท์ในวอลเลย์บอลเวิลด์มันก็ตัดแต่ตอนแข่งอะไอตอนหลังเกมตอนบรรยากาศดีใจเลยไม่มี
1: ไม่มีไหม
0: ไม่มี
1: อ๋อคุณต้องไปดูนักพากย์ที่เขานักพากย์ฝรั่งใช่ไหมล่ะที่เขาขำจังหวะที่บอลโดนทิศากันเองใช่ไหมฮะ
0: ไม่คือมันใน YouTube มันขึ้นมาผมก็แบบอย่าเข้าไปดูอีกรอบนึงจริงตอนถ่ายแล้วสดผมก็นั่งดูอยู่แล้วไงแต่ว่าก็เราก็ได้ยินเสียงคุณกุ๊กกับคุณบุษบานน่ะ
1: ครับ
0: เราก็เฮ้ยลองไปฟังไอ้เสียงฝรั่งดูดิมันพูดถึงว่าไงอะไรเงี้ย
1: เหมือนเชียร์ไทยนะ
0: เหมือนเขาก็
1: เหมือนเขาเชียร์ไทยผู้นำตรงอ่ะ
0: เออ
1: เหมือนเขาว่าประวัติศาสตร์ครั้งแรกนะไอ้บุ๊กทูเอลเอโอ้เขาพูดเหมือนเชียร์ไทยอ่ะ
0: เ
1: พราะว่าจังหวะที่เขาตบบอลใส่ศีรษะกันเองเขาหัวเราะแบบขำก
0: าม
1: าก
0: ขำไง
1: ขำแบบใครไปสกิดตอบไงไม่รู้เหมือนกันนะ
0: ครับ
1: ครับผม
0: เออ ใช่นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของเงินอัดฉีดนะครับเรื่องเงินอัดฉีดละกันนะครับเพราะว่าก็เป็นความสำเร็จก็ในส่วนของนักกีฬาเนี่ยนะครับเห็นว่าตามข่าวจะได้ประมาณคนละ 600,000 บาทนะอันนี้ไม่นับที่โมโนเขาจะให้5ล้านนะ
1: อ
0: ันนั้นโมโนที่คุณพิษใช่ไหม
1: ใช่
0: เขาจะให้อัดฉีด5ล้านได้แชมป์เอเชียไง
1: ครับ
0: อันนั้นก็5ล้านส่วนหนึ่งแต่ว่าอันนี้เป็นกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะนะครับก็10นักกีฬา14คนก็จะได้คนละ 600,000
1: ครับ
0: นะครับผู้ฝึกสอนเนี่ยจะได้ 840,000สมาคมก็จะได้ประมาณ 2.5 ล้านรวมเงินอัดฉีดก็จะเป็น 11,760,000 บาทนะครับ
1: เงินอัดฉีดทั้งหมดนะครับผม
0: อันนี้รวมทุกคนนะรวมแล้วก็จะเป็น11ล้านนะอันนี้ก็เรื่องของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะครับที่จะอัดฉีดให้นะครับ
1: ครับ
0: ก็เป็นสิ่งตอบแทนแล้วกันนะครับที่นักกีฬาวอลเลย์บอลแล้วก็รวมถึงสตาฟโค้ชนะครับสร้างความชื่นมื่นนะให้กับชาวไทยเนาะเมื่อวานนี
1: ้
0: นะครับ
1: ครับผม
0: ก็เชื่อว่า
1: สุดแทนนะผมเชื่อว่าโหหลายๆคนต้องดูคุณรถ
0: โหก็เต็มฟีดไปหมดอะ
1: โมโนเขาก็มีจัดงานด้วยนะมีคุณ
0: วอชปาร์ตี้ไง
1: วอชปาร์ตี้มีไอ้หลายรางนะคุณรถไปด้วยอะ
0: ครับคุณแจ็คกี้
1: แจ็คกี้อดิศรพุ่งยาฮะ
0: ไม่ใช่อัมพรนะ
1: อัมพรย่าผา
0: อัมพรย่าผา
1: ไปด้วยเน
0: า
1: ะ
0: วันก่อนก็ไปเจอแจ็คกี้พอดีไง
1: เอ้า
0: แจ็คกี้อดิศรเจอกับแจ็คกี้อัมพรนะ
1: ครับ
0: ครับก็ไปด้วยแล้วก็มีคุณรัศมีแขใช่ไห
1: ม
0: คุณรัศมีแขก็พูดดีอ่ะ
1: ครับ
0: คนก็เอามาเม้นกันเยอะนะ
1: เอา
0: บอกว่าพวกเกียนคีย์บอร์ดเนี่ยที่มันด่านักกีฬาเนี่ยไม่มีส่วนความสำเร็จครั้งนี
1: ้
0: ไม
1: ่นะพวกเกียนที่มันไม่ได้ด่านะพวกนี้เนาะหายไปเดี๋ยวช่วงนี้เนี่ยด่าจนนักกีฬาเขาแบบโหท้อไปกันสุดท้ายแม่เขาอันนั้นพวกคุณนะฮะ
0: คือเอาเป็นว่า
1: ตอบเสียงวิจารณ์อ่ะ
0: ไอ้ฟุตบอลทีมชาติไทยที่ชาวเกียนคีย์บอร์ดด่าทีมชาติกันน่ะเทียบกับวอลเลย์บอลแล้วโหวอลเลย์บอลโดนเยอะกว่าเยอะฮะโดนเยอะกว่าเยอะแล้วแบบโหด่าแบบโอ้เห็นแล้วบางทีก็สงสารน่ะ
1: สงสารออมสินอ่ะตอนก่อนช่วงนึงอ่ะ
0: แล้วออมสินแต่ก่อนก็สู้ไง
1: ครับ
0: มีไปเถียงกับชาวเน็ตเนี่ยถ้าจำกันได้อ่ะโอ้ยิ่งเถียงก็ยิ่งโดนอ่ะช่วงนั้นอ่ะคือก็โชคดีว่าของเรานักกีฬาก็แข็งแกร่งไงคือถ้าเป็นแบบคนที่ไม่แข็งแกร่งผมว่าก็มีซึมเศร้าอ่ะ
1: จริงอ่ะ
0: โดน
1: เราก็โดนแล้วเน
0: า
1: ะ
0: โดนด่าแบบโอ้โหทำอะไรก็ผิดอ่ะ
1: ก็เหมือนเราทำงานแล้วบรรยายชุดบรรยายกีฬาคุณรถแล้วโดนด่ามันก็ท้อไปอ่ะเนาะ
0: ครับ
1: แต่หลังๆแล้วก็ตอบโต้ไปไงฮะ
0: เอ
1: า
0: ครับ
1: ไม่มีก็เข้าใจนักกีฬาเน
0: า
1: ะเอาวันนี้ก็ผมยังไม่รู้นะว่าในนักกีฬาจะอยู่ต่อสักวันแล้วก็เดินทางกลับมาวันนี้เลยหรือเปล่าหรือกลับมาวันอังคารนะครับด
0: ครับ
1: นะครับ
0: เพราะว่ามันก็มีโปรแกรมต้องมีเอเชียนเกมกันต่อนะ
1: เออเนาะเอเชียนเกมกันต่อไม่แน่ใจว่าไปเลยหรือเปล่าเหมือนจะไปเลยนะ
0: ครับ
1: ต้องเช็คข่าวก่อนหรือเปล่าหรือจะเปลี่ยนแผนต้อง
0: กลับมาก่อนมั้ง
1: เนาะหรือไปเลย
0: น่าจะกลับมาก่อนนะมั้งผมว่านะ
1: มีถามมาคุณว่าลงสนามบินดอนเมืองหรือสุวรรณภูมิน่าจะเป็นสุวรรณภูมิเนาะ
0: ครับที่จีนน่าจะก็ไม่แน่ใจ
1: มันไม่ได้ไกลมากเนาะ
0: เขาก็ไม่
1: เขาถามมา
0: ไม่จอจะไปรับใช่ไหม
1: ใช่มีคนถามมาทาง TikTok คุณรถ
0: ครับ
1: บอกว่าอยากให้เอาคนที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขครั้งนี้ไปโอลิมปิกเกมได้ออกมาเลยว่าทีมงานไม่คุณรถพวกเจ็ดเซียน
0: ฮะ
1: พวกเจ็ดเซียนไงไปโอลิมปิกเกมด้วยในฐานะแขกรับเชิญเลยนี่หรือว่าไง
0: เหรอ
1: มัน
0: ไม่รู้ว่าโควต้าอะไรมันจะได้หรือเปล่าไงว่ามันจะเป็น
1: แต่ว่าเชื่อว่าไอออนออนมาสิทธิ์รัตน์เนี่ยไปแน่นอนเพราะเป็นทีมงานอยู่แล้ว
0: คือถ้าเป็นทีมงานนะเขาได้ไปอยู่แล้ว
1: ครับผมวันดาวโบแก้วอีกเนาะไปอยู่แล้วอ่ะ
0: ใช
1: ่แล้วก็
0: แต่คิดว่าสมาคมก็คงเชิญแหละ
1: ต้องชวนไปอ่ะเน
0: า
1: ะ
0: ก็เชิญไปได้แต่ว่ามันจะไปในฐานะแบบสตาฟทีมงานก็ไม่รู้ว่าโควต้าจำนวนมันจะนั่นหรือเปล่าไง
1: ครับ
0: ใช่ไหมแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือจริงมันก็มีนักกีฬาอย่างคนก็คิดถึงอย่างน้องเตย
1: หัตถยา
0: หัตถยาที่ก็เจ็บแล้วมันก็มีเรื่อง จริงๆมันก็มีหลายคนอะเนาะก็ต้องเดี๋ยวพอปีหน้าไม่ใช่ปีหน้าอีก2ปีดิ
1: ครับ
0: จะมาไปโอลิมปิกมันก็ต้องว่าอีกทีเรื่องตัวผู้เล่นเรื่องอะไรอย่างเงี้ย
1: ยังไงบ้างเน
0: า
1: ะ
0: มันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงบ้างใช่ไหมเพราะว่าถ้าอีก2ปีว่าไปอย่างโ
1: อ
0: ้ทัดดาวนี่ก
1: ็
0: 3-4 นะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมบางคนมันก็30กลางๆแล้วนะมันจะมีรุ่นใหม่ๆขึ้นมาแทนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: ใช่ไหมโอ้ถ้าไม่ได้ไปมันก็น่าเสียดายนะอุตส่าห์เป็นฟันเฟืองสำคัญที่ให้เราได้ตั๋วอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับก็ผมว่าโค้ชก็คงเขารู้แต่ต้องคงเอาชุดนี้แหละคุณรถไป
0: อ่ะ
1: เนาะ
0: ใช่
1: โหดูตอนนักกีฬารับเหรียญแล้วก็ร้องเพลงชาติไทยโหเป็นเพลงชาติที่ถ้าพี่เอ็ดดี้บอกว่าเป็นเพลงชาติที่มีความสุขอย่างมาก
0: ครับ
1: นะครับ
0: เ
1: ราฟังเพลงชาติกันตอนประมาณ2 ทุ่มเฮ้ย
0: เลย
1: พี่เอ็ดดี้บอก
0: ครับ
1: เป็นเพลงชาติที่แพร่รอดที่สุดแล้วนี่เป็นไง
0: ครับ
1: พี่ดีบอกนะ
0: ครับ
1: ครับผม
0: พี่ดีแบบลุกขึ้นยืนตรงเลย
1: เหรออ
0: ือ
1: นะครับก็ประมาณนี้เลยกันเน
0: า
1: ะ
0: ครับ
1: ไฮไลท์เต็มฟีดหมดเลยนะไปดูได้ใน TikTok ในอะไรต่างๆนะคุณโดนเนาะสุดยอดนะ
0: ครับ
1: สภาพภาษาอังกฤษด้วยนะแต่ในคนออมสินเนี่ยสุดยอดภาษาอังกฤษก็ดีนะคุณโดน
0: ใช่ใช่
1: ใช่ไหม
0: ออมสินนี่โหช่วงนี้ขาดไม่ได้จริง
1: ๆ
0: 28แต้มอ่ะ
1: ครับ
0: อือ
1: โหเกือบ30แต้มอ่ะเน
0: า
1: ะ
0: ใช่
1: ว่าไหม
0: สุดยอดเลยทั้งลูกเสิร์ฟทั้งลูกกระโดดตบอะไรเงี้ยนะแต่ว่าผลบอลก็แมนยูก็ชนะนะเมื่อวานนี้
1: โอ้โหเนี่ยเชลซีได้เกือบไปไหมกันเนี่ย
0: เชลซีนี่นำตั้งเยอะอ่ะแล้วก็มาโดนไล่ไงให้มันเสียวเล่น
1: นำ 3-0 มั้ง
0: นำ 3-0 โดนไล่มา 3-2 ไง
1: ครับ
0: หวัดเสียวอยู่เหมือนกันสุดท้ายชนะ 4-3 นะชนะไบตันนะครับมิลลีดเสมอกับเบนฟอร์ด 1-1 ซันเดอร์แลนด์ชนะฟูลแลม 1-0 แล้วก็แมนยูได้บูโน่แฮตทริกนะบูโน่แฟนันนะครับแฮตทริกก็ชนะอิปสวิชไป5-2นะครับ
1: ครับผม
0: ส่วนลาลิก้าสเปนนะครับก็เรอัลมาดริดนี่ชนะ3เกมรวดเลยนะแม่โจเซ่บูรินโญ่นี่ของดีจริง
1: ๆ
0: ถล่มมาลาก้าไป 4-0 นะครับเดปอร์ติโบอากอรุญญานะครับชนะบาเลนเซีย 3-1 แล้วก็เซตาบิโก้แพ้บินบาว 0-2 เกาโชเซอิตาลีนะครับนาโปลีแพ้โคโม 1-2 กาญารีแพ้อินเตอร์ 0-1 แล้วก็ลาซิโอชนะเจนัว 1-0
1: ครับ
0: บูเดสลิก้าเยอรมันนะครับไฟบวกชนะเบรเมน 4-1 แล้วก็อาร์สบวกชนะชาวเก้นะครับน้องใหม่ 3-0
1: ครับผม
0: ลีกฝรั่งเศสนะครับปารีสแอฟแซชนะนีส 3-0 แรนชนะเลอมัง 3-2 แล้วก็โมนาโกชนะมักเซนะครับ2-0นะครับ
1: ครับผม
0: ส่วนฮอลแลนด์ในลีดิวิซี่นะครับอูเทรคแพ้ PSV 1-6 ฟายนูดเสมอกับเอดิโอเดนฮาร์ฟ 2-2 วิลเลมเทเวเสมอกับฮิเลนวิน 2-2 เทลสตาร์แพ้อาจักษ์ 0-4 แล้วก็คัมบูแพ้ทเวนเต้1-4นะจ๊ะ
1: ครับ
0: ประมาณนี้นะครับตกลงคู่ไหนก็ SMS เข้ามานะจ๊ะ
1: แล้วก็วอลเลย์บอลของเรานอกจากจะสร้างความสุขแล้วนะครับเทนนิสก็ไปได้สวยนะคุณโดนะ
0: ครับ
1: รวงข้าวไง
0: เออ
1: เป็นยังไงคุณโดน
0: ครับ
1: ล่าสุดเฉลยรอบ2เนี่ย
0: เออ
1: ในศึกยูเอสโอเพ่นนะ
0: ครับ
1: เมื่อดับที่76ของโลกนะตอนนี้น้องรวงข้าวลลานาทาราลึดีครับลงแข่งขันในศึกยูเอสโอเพ่นแกรนด์สแลมสุดท้ายของปีที่มหานครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกานะครับ
0: ครับ
1: ครับก็ชนะเอวิน่าคาลิเอวามือ115ของโลกชาวสหรัฐไปแต่ครับเป็นมาเป็นตันที่จากรอบเลือกนะคาลิเอวาเนี่ยนะครับก็เราชนะไป2-1นะ6-3 6-7ไทยเบรก4-7เซต2ละแพ้เนาะแล้วก็เซตตัดสินเราชนะไป6-2นะครับลวงข้าวได้ผ่านเข้าสู่รอบ2ต่อไปนะครับ
0: ครับ
1: เจอใครอ่ะเจอคุณรู้เจอบอสโความั้ย
0: อืม
1: เจ้าของแชมป์วิมบัลดันคนล่าสุดหรือเคที่วอร์ดิเนตคุณรถ
0: อ๋อเดี๋ยว
1: เราเช็คขนาดเซฟผมไม่แน่ใจว่าจบหรือยังเนาะแต่ว่าลงค่าได้ชนะไปแล้วนะ
0: อืม
1: ครับผม
0: ครับ
1: สุดยอด
0: อ๋อ
1: มีไหม
0: เจอกับคู่นั้นยังไม่เห็นมีผลเลย
1: อ๋อยังไม่ตีใช่ไหม
0: น่าจะยังไม่ตีเปล่า
1: เออน่ายังไม่ตีนะ
0: อืม
1: อืมครับผม
0: ครับ
1: นะฮะอ่ะก็ยินดีกับเราด้วยนะ
0: อ่า
1: ครับผมโอ้โหลงข้าวเลยสุดยอดนะคุณโดนหลังๆก็เนาะนะครับ
0: ก็เดี๋ยววันนี้ก็จะมีมนัญชยาสว่างแก้วนะน้องใหม่นะ
1: ครับ
0: เจอกับพัฒนาอุดวาดีนะครับพัฒนาอุดวาดีนะครับ
1: ครับ
0: นะก็ได้แข่งรอบแรก2คนเลยนะครับสำหรับ2นักขวดไทยนะครับ
1: ใช่ฮะ
0: เออ
1: สุดยอดครับผมแม่เป็นเด็กกงสุลนะวันนี้เนาะ
0: เออ
1: เออนะฮะไม่มีความสุขก็ เออเจอหยองอีกแล้วครับผม
0: อ
1: ้าว
0: ครับ
1: ครับ
0: อื
1: มนะฮะอ้าวก็ประมาณนี้แล้วกันนะ
0: ครับ
1: ครับที่น่าสนใจเนาะ
0: เออ
1: กีฬาอื่นมีอะไรบ้างหรือเปล่าคุณรถมี
0: ก็มี MotoGP
1: อ๋อที่เจ้านั้นดูใช่ไหมฮะ
0: อ๋อ
1: เอ็มดูกันเป็นยังไงบ้าง
0: ก็ปรากฏว่าก็ไม่ค่อยมีคนดูฮะวันนี
1: ้เอา
0: ครับคนไปดูวันเล่กันหมดมั้ง
1: อืม
0: นะครับ MotoGP ก็มาร์กมาเกสนะนะครับแข่งกันที่อารากอนนะครับสนามนี้ก็มาร์กมาเกสก็ซิลชัยไปนะครับก็เหมาเลยนะครับทั้งสปิทเลสด้วยนะครับมาร์กมาเกสนะครับที่2เป็นเปโดคอสตานะครับแล้วก็อันดับ3เป็นมาโกเบเซคี้นะสนามที่13นะครับที่อารากอนนะครับก็เลยทำให้คะแนนสะสมตอนนี้พี่มาร์กมาแล้วฮะไม่ใช่มาเกสนะครับตอนนี้มาร์กมาแล้วครับขึ้นมาอยู่ที่2แล้วนะครับมาร์กมาเกสนะครับ237คะแนนตามหลังฮอเกมาตินนะครับอยู่19คะแนนแล้วนะโอ้ลดช่องว่างมาได้เยอะเลยนะครับอันดับ3เป็นมาโกเบเซคี้นะครับมี232คะแนน
1: อัน
0: ดับ4เป็นฟาบิโอดิจานอันโตนิโอนะครับ208แล้วก็อันดับ5นะครับเป็นไอโอกุระไอโอกุระสนามนี้ไม่ได้แข่งนะมีปัญหาการบาดเจ็บ
1: มันเจ็บครับ
0: ใช่
1: ใช่ไหม
0: ก็เลย203 203แต้มนะครับ
1: ครับ
0: สนามต่อไปนะครับก็จะแข่งกันที่ซานมาริโน่นะครับซานมาริโน่นะครับที่มิซาโน่นะครับในวันที่13กันยายนนะครับ
1: ครับผมนะฮะ
0: ก็เรียกว่าเข้าสู่ช่วงกลางฤดูกาลแล้วนะตอนนี้มัน22สนามใช่มั้ยตอนนี้ผ่านไปแล้ว13
1: อ
0: ่ะเกินครึ่งแล้วนะเกินครึ่งแล้วนะครับสำหรับ MotoGP นะจ๊ะ
1: ครับผมข้อความนะครับสวัสดีบอกว่าขอผลนาโปลีอินเตอร์พาเมลัสหน่อยครับพี่อ่ะพาเมลัสเป็นยังไงคุณดอส
0: พาเมลัสเดี๋ยวดูให้นะจ๊ะ
1: มีไม้มีไม้จ่ายให้เขาหน่อยเซ
0: เซียนสนขอมาวะเนี่ย
1: เอาเซียนสนเหรอ
0: ครับ
1: ครับ
0: สนบราซิลไง
1: เอาแกรู้หมดเลยนะ
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: คู่ไหนนะพาเมลัสเหรอ
1: พาเมลัสเป็นยังไงบ้าง
0: พาเมลัสตอนนี้ตามหลังอยู่ศูนย์หนึ่งจ้ะ
1: เอา
0: ครับ
1: ครับ
0: ส่วนอะไรนะอินเตอร์กับนาโปลีก็รายงานไปแล้วเน
1: า
0: ะ
1: รายงานไปแล้วฮะบอกว่าพอรู้ว่าไทยไปโอลิมปิกป้าดาร้องสู้เว้ยนะครับแกลืมนึกถึงที่วัดเลยเหรออ้าวป้าดาเหรอ
0: ครับ
1: ครับคดีมันจบไปอย่างแต่ว่าเรื่องตอนนี้มันเรียนแล้วเรื่องของเพื่อนเขากันอันนั้นอยู่ใช่ไหมฮะ
0: ก็วันนี้ไหมเหรอ
1: วันนี้เคลียร์ไหมหรือว่าไง
0: วันนี้หัวกระแส
1: มาออกมาเลยเหรอ
0: ก็อีกฝั่งนึงเขาจะมาออกไง
1: เอาเหรอ
0: ใช่ไหม
1: น่าจะใช่ผมก็ไม่ได้ค่อยได้ตามเท่าไหร่คุณรถ
0: ตายัดอ่ะตายัดอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ว่าเขามีอะไรกันนะ
0: ครับ
1: ครับ
0: อืม
1: เออเขามีอะไรกันนะเขาทะเลาะกันใช่ไหม
0: ก็ทะเลาะกันแต่ก่อนเขาเป็นเพื่อนกันไงแล้วก็ทำ YouTube ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: เฟสเฟ่
1: เอาเหรอไม่ดังนะแต่ก่อนนะ
0: ก็ดังแต่ผมก็ไม่ค่อยได้ดูนะผมดูไอ้ช่องอะไรไอศครีมที่มันไปบ้านล้างบ้านผีอ่ะฮาดีมั้ง
1: ที่ในป่าที่บอกว่าเฮ้ยเองใครเนี่ยโอ๊ตไงโอ๊ตเด็กวัดไง
0: ครับ
1: อันนี้ป่ะไม่ใช่ใช่ไหม
0: ไม่ใช
1: ่เองใครเนี่ยใช่ไหมที่ไปอยู่ใต้เมนอ่ะแล้วไปท้าล่าท้าผีอะไรสักอย่างเนาะ
0: ครับ
1: แล้วส่องไฟฉายไปไงหันไปเจอโอ๊ตเด็กผีเอเด็กนั้นเด็กวัดอ่ะ
0: เ
1: ฮ้ยเองใครเนี่ยโอ๊ตเด็กวัดไง
0: ครับ
1: เฮ้ยพวกข้ามาแค่นี้ครับโอ้เด็กวัดงงเลยฮะ
0: อ
1: ้าวไปไม่รู้ไปอยู่ตรงนั้นได้ไงฮะ
0: เหรอ
1: โอ้เด็กวัดไหนคุณดอส
0: ครับ
1: ครับผม
0: สงสัยคลิปนี้ผมไม่ได้ดู
1: อุ้ยอันนี้หายฮะ
0: ก็ไม่ได้ดูครบเลย
1: เอ้า
0: แต่ว่ามันมีคลิปหนึ่งไงไอศครีมที่แกเอาคุณยัดไปอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์อ
1: ้าวเหรอ
0: แล้วผีมันลุกขึ้นมาโอ้โห
1: ครับ
0: อันนั้นน่ากลัว
1: บอกว่ากลับวันนี้ครับ31ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ3/15คุณรถ
0: อ้าว
1: ส่วนป้ายฝ่ายจัดการแข่งขันเป็นคนให้ครับพี่
0: อ๋อเหรออ
1: ๋อไอที่เตรียมไปโอลิมปิกใช่ไหม
0: เออ
1: ผมว่าเสื้อถ้าเสื้อได้จะเตรียมเองไหมหรือว่าไง
0: ไม่รู้ฮะแต่นึกว่าป้ายอ๋อฝ่ายจัด
1: ป้ายไม่ได้ให้แหละเพราะว่าไอทิกเก็ตทูเอลเอนะ
0: ทิกเก็ตใช่
1: แล้วจะใช่อ่ะ
0: โหนึกว่าผมทำมาเองโอ้ทำมาซะสวยเชียว
1: ครับ
0: เออ
1: ใช่คุณสู้ก็ส่งมาบอกนะสามทุ่มสิบห้าวันนี้คุณรถ
0: ครับ
1: วันนี้สนามมิสุวรรณภูมินะ
0: น่าจะแตกอ่ะ
1: น่าจะแตกนะ
0: อืม
1: โอ้นะน่าจะมีเน
0: า
1: ะ
0: คนน่าจะไปรับกันเยอะ
1: ครับ
0: อืม
1: ชมพู่บอกป้าเขียวชอบไทยเล่นอ๋อชอบไทยแลนด์ป้าเขียวใครอ่ะ
0: ไม่รู้
1: อ๋อป้าเขียวคุณได้เปล่าเทบีสินเตอร์ภาพเราคุณรถ
0: ป้าเขียว
1: เทพีชนิภาพของนิวยอร์กไงเออน่าจะใช่ไหม
0: ครับ
1: เออที่อาจจะเป็นชื่อเล่นชื่ออะไรหรือเปล่าผมไม่แน่ใจอะเนาะ
0: อ๋อ
1: เออคำว่าป้าเขียวคือเทพีชนิภาพครับพี่

0: บบต้องอั้นปัสสาวะวันนี้เน
1: า
0: ะนักตบสาวไทยเราสุดยอดจริงๆครับคุณบอยไข่เค็มก็สุดยอดจริงเหรอเนาะ
1: ครับ
0: มันก็เหมือนหยุดหายใจอ่ะโอ้ถ้าเราบรรยายตอนนั้นก็คงบรรยายไม่ออกเลยคุณโดนเนาะ
1: คร
0: ับ
1: ใช่ไ
0: หมใช่มันแบบหัวใจเต้นรัวจริงอ่ะผู้หญิงคุณผู้หญิงก็ยังบอกเลยว่าแบบใจสั่นเหมือนกันเนาะกินกาแฟมาเยอะหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะ
1: คือส่วนมากผู้บรรยายวอลเลย์บอลที่เป็นผู้หญิงอ่ะ
0: ม
1: ันคือนักกีฬาทีมชาตินักกีฬาเก่าๆอ่ะ
0: ครับ
1: มันก็เหมือนกับเป็นคนมีความฝันร่วมกันอะไรเงี้ย
0: ใช่
1: จะมาอย่างเราก็ไม่ได้เป็นนักกีฬามันก็รู้สึกมันก็ดีใจในระดับนึงอ่ะแต่ถ้าคนเป็นนักกีฬาด้วยอย่างเงี้ยชาบาโดยเฉพาะเป็นผู้หญิงเนี่ย
0: ครับ
1: ชาบาอย่างคุณบุษบานนี่ก็แต่ก่อนเขาเป็นตัวทีมชาติ
0: ใช่
1: ชาบาหรืออะไรเงี้ยมันก็เหมือนเป็นคนมีความฝันร่วมกันแล้วก็พอได้มันก็เขาก็ดีใจไงเห็นว่าคุณชื่อพี่เอ๋ป่ะ
0: เออพี่เอ
1: ๋คุณบุษบานน่ะเขาก็แบบร้องไห้เลยอ่ะ
0: ร้องไห้สิ
1: ม
0: าค้าหนึ่งอ่ะเนาะ
1: ใช่
0: ครับได้เห็นนักกีฬาเล่นทีมชาติโดนเน
1: าะแล้วมันก็ได้ไปโอลิมปิกไง
0: ครับผม
1: ใช่ไหม
0: แล้วทีมชาติเวียดนามจะอิจฉาเลยหรือเปล่าครับ
1: ก็คงอิจฉาแหละฮะแต่เขาคงไม่พูดหรอก
0: ใช่ต้องมีบ้างนะฮะ
1: ครับ
0: ครับวอลเลย์บอลสาวไทยได้ไปโอลิมปิกสุดยอดครับพี่จะคุณมาโนดโคกริ่งนะ
1: ครับ
0: อันที่ก่อนดูแมนยูไม่ได้เสาร์นี้ดูลิเวอร์พูลไม่จบเสียตังค์นะครับประมาณนี้บ่นนะครับก็ติดตามตากาสเปลแล้วกันเนาะพัทยามีอะไรครับเห็นนักสาวไปทำคอนเทนต์กันจะคุณเอกบวมเอาเขาขึ้นฝั่งมายังอ่ะ
1: น่าจะยังนะ
0: อเมริกาเข้ามาถึงยังอ่ะผมไม่แน่ใจเน
1: า
0: ะ
1: น่าจะยังแหละ
0: เอายังเหรอ
1: ไม่เขาบอกมันตอนนั้นมัน2ถึงอะไรไหมเหรอวันที่2อ่ะ
0: อ
1: ันนี้น่าจะยังเปล่า
0: เหรอ
1: ไม่รู้กันนะ
0: ครับ
1: เพราะผมก็ไม่ได้จะไปรับฐานอเมริกันด้วย
0: แล้วไม่รู้จะรับไปรับทำไมฮะ
1: เออครับ
0: ใช่ไหมคุณดอด
1: เขาคงไม่เลือกเราหรอกฮะ
0: อ้าว
1: อืม
0: คุณโดนเขาไปแต่งตัวสิ
1: เหรอ
0: แต่งตัวแล้วเหมือนไอ้สปอนเซอร์ลีไง
1: อ้าว
0: เตอร์นะฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: หน้าตาคงหล่อเขาไม่ได้ละฮะ
0: เอาเหรอฮะเดี๋ยวเราพักสักครู่ดีกว่านะเพราะข้อความส่งมาเยอะเนาะทางบ้านแดงแล้วก็บ้านดำนะเดี๋ยวไปเก็บตกแล้วกันเนาะ
1: ครับ
0: เล่าเรื่องวอลเลย์บอลกันทั้งวันก็ยังได้นะคุณโดนนะครับผมช่วงนี้เราพักกันสักครู่หกนาฬิกาแล้วนะลามพักสักครู่
2: ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิทธิ์โพงการพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
4: หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
5: เกมคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกเรียน

0: ถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-Cot Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-Cot ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-Cot Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
2: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งภริษฐ์ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ททิติพงษ์

0: ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
1: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
2: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน MCOT Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงษ์การพึ่งกับสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
4: กลับมาครับในประเด็นสุดท้ายนะครับของรอบโลกกีฬานะครับนะ
5: ครับ
4: วันนี้อาร์เซนอลจะทำให้ดูใช่ไหมว่าจ่าฝูงคือเป็นยังไงใช่ไหมฮะวันนี้จะไปเยือนวิลล่านะวิลล่าตัวเต็มยังไม่รู้ยังไงบ้างเน
5: า
4: ะ
5: โอ้วิลล่าก็เปลี่ยนตัวไปเปลี่ยนตัวมาอยู่นะฮะ
4: โอลิเวอร์กินก็ไม่อยู่ด้วยเนี่ย
5: เป็นทีมที่ซื้อขายนักเตะเยอะมากเลยคือซื้อย้ายเข้าย้ายออกเยอะวิลล่า
4: วิลล่าก็ล่าสุดอันนั้นไปซาอุแล้วเนี่ยใช่โอลิเวอร์กินอะไปแล้วคุณรถ
5: ก็ไปรับตังค์ฮะ
4: ใช่ฮะ
5: ก็ได้เพิ่มหลายเท่าเลย
4: โอ้เป็นเราก
5: ินบอกไปตั้งนานแล้วฮะ
4: เป็นเราแล้วก็ไปเน
5: า
4: ะ
5: ขึ้น2เท่าโอลิเวอร์กินก็ไปแล้วครับ
4: ครับผมก็ต้องดู51ล้านปอนด์เลยนะ
5: 51ล้าน
4: โอ้โหเจ้าโอลิเวอร์กินย้ายไปอยู่อัลฮิลาลนะฮะ
5: ใช่
4: เป็นเราแล้วก็ไปอ่ะครับผม
5: ครับ
4: แล้วก็โอ้โหฤดูกาลนี้หลายคนก็มาอยู่มอร์แกนโรเจอร์ก็มาอยู่ใช่ไหม
5: ไปแล้วไง
4: เอมี่มาร์ติเนสก็ไม่อยู่อ่ะ
5: เอมี่ก็เพิ่งไปแล้วก็เอสลีย์คอนซาบอยู่อาร์เซนอลไง
4: ครับ
5: คอนซาบอยู่อาร์เซนอลลูก้าดีนก็ย้ายออกชมายูริสเตลมันไปแมนยูนะครับแต่ว่าแกก็ได้ตัวมาใหม่นิโคลัสแจ็กสันลีออนโกเลสกาไซออนซูซูกิอะไรพวกเนี้ยนะ
4: ครับ
5: ชัวโกเมสอะไรอย่างงี้นะครับโยฮันมันซัมบี้นะครับก็ซื้อพวกแบบราคาใช้ได้อยู่งั้นนะนะครับเพราะว่าแกตังค์เยอะวิลล่าเพราะว่าขายออกไปนี่ได้เพียบเลยอ่ะ
4: ครับ
5: ไอ้มอร์แกนโรเจอร์นี่117อ่ะ
4: โอ้โห
5: 117ใช่ไหมไอ้เอสลีย์คอนซ่านี่51
4: ครับ
5: โอลิวัตกินอีกประมาณ50ล้าน
4: ลูก้าดีนอีกก็โดด
5: ลูก้าดีน
4: โอ้โหยูริสเทเลมันอีก35ล้านเนี่ยนะ
5: โ
4: อ้ซื้อเยอะปล่อยไปเยอะเหมือนกันเน
5: า
4: ะ
5: ปล่อยไปเยอะแต่ว่าแกก็ซื้อตัวใหม่ๆเข้ามาไง
4: ครับโอ้ได้เงินเยอะเหมือนกันนะ
5: แต่นัดแรกโดนเยอะนะ
4: อ้าว
5: ครับ40
4: ครับผม
5: แล้วเกมนี้ถ้าเกิดว่าทะเลทะล่าโดนอาร์เซนอลเยอะอีกก็แ
4: หมอ้าว
5: ครับ
4: ครับ
5: บวยเลยฮะ
4: เนาะ
5: ลงไปบวยเลยครับ
4: ครับผมวันนี้ดูแล้วไม่น่ารอดนะกระโดดมาไหม
5: ก็ไม่น่ารอดดูยังไม่ค่อยลงตัวขณะที่อาร์เซนอลนี่มันดูลงตัวไปหมดอ่ะแต่อาร์เซนอลนี่ล่าสุดก็เห็นกาเบรียลเชซุสก็ไปบาร์ซ่านะ
4: ใช่แล้วฮะ
5: ไปบาร์ซ่านะครับคือบาร์ซ่าก็จากคูเลนอวาเลสใช่ไหมที่อยากได้ใช่ไหมแต่ว่าแอตเลติโกมาดริดไม่ขายไงล่าสุดแกก็เลยไปจิ้มเอากาเบรียลเชซุสแทนครับ
4: ครับผมนะไปแล้วนะมาติดเดลี่นะเอ้ยใช่ไหมคุณรถ
5: กาเบรียลเชซุส
4: กาเบรียลเชซุส
5: ไปบาร์ซ่า
4: ไปบาร์ซ่าเนาะ
5: ใช่
4: นะครับ
5: ก็ราคาแบบทุกๆครับมัน10 ล้านอะไรงี้มั้งราคาไม่แพงอ่ะ
4: แล้วมาติดเดลี่เนี่ยไปยังคุณรถอ่ะ
5: ก็ไปแล้วนะ
4: เห็นไหมไปเอาฮีลาวะ
5: ใช่
4: ใช่ไหม
5: สรุปสุดท้ายซาอูนี่มันก็ซื้ออยู่ดีนะมันก็ซื้ออยู่ดีอ่ะก็ตอนแรกบอกว่าจะหยุดซื้อแล้วนะลีกซาอู
4: ครับ
5: สุดท้ายยังควักจ่ายอยู่ดีนะ
4: ครับ
5: กลัวแบบหรือว่าแบบกลัวไม่ค่อยได้รับความนิยมหรือเปล่าไม่รู้กันนะ
4: ครับ
5: ใช่แล้วก็เห็นมีข่าวว่าเอาฮิลาวนี่ก็พร้อมจะเป็นนกต่อให้นะไอ้เคสของฮูคูเลียนน่ะ
4: ครับ
5: คู
4: เลียนมาเล่นเหรอ
5: ใช่มาพักให้อะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวค่อยส่งต่อไปที่บาร์ซ่าอีกทีแต่ก็ไม่รู้บาร์ซ่าก็ยังจะเอาอยู่หรือเปล่านะเพราะบาร์ซ่าก็เพิ่งมีข่าวจะได้กาเบรียลเชซุสไปอ่ะ
4: ครับ
5: ครับ
4: เออ
5: ก็อาร์เซนอลก็โละทั้ง กาเบียลเชซุสแล้วก็กาเบียลมาร์ติเนลลี่นะตอนนี้ก็เลยเหลือแต่กาเบียลมาการ์เยส
4: แอล
5: ครับ
4: ครับ
5: จาก3กาเบียล
4: ส่วนนะอิสมาเอลซาที่มีข่าวกับลิเวอร์พูลตอนนี้เขาลบแล้วก็ซ่อนโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับพาเลทเรียบร้อยคนเด
5: ีย
4: วในบัญชีอินสตาแกรมแล้วนะ
5: พาเลทนี่น่าสงสารนะคือทีมแบบสร้างนักปั้นนักเตะมาดี
4: อ
5: ่ะแล้วสุดท้ายก็จะโดนทีมใหญ่แบบสอยไปหมดอ่ะ
4: ครับ
5: ใช่มาล่าสุดก็เนี่ยอิสมาเอลซาก็พอมันทีมใหญ่อยากได้ทุกคนก็อยากไปอ่ะพอลิเวอร์พูลก็ต้องการปีกขวาครับพอลิเวอร์พูลก็มีข่าวจะปล่อยกัคโปไง
4: กัคโปจะไปสเปอร์จะไปแมนซี
5: จะไปแมนซีเพราะว่ากัปโปบอกผมเลือกแล้วครับผมไม่ไปสเปอร
4: ์ครับ
5: ผมจะไปแมนซี85ล้านปอนด์เนี่ยแล้วก็ลิเวอร์พูลก็ต้องไปหาปีกขวามาเพิ่มเพราะตอนนี้ที่มันมีอยู่ก็ถนัดเล่นปีกซ้ายกันหมดอ่ะ
4: ครับ
5: ถนัดเล่นปีกซ้ายกันหมด
4: ก็กัปโปดีสุดแล้วนะในเกมลุกของลิเวอร์พูลณตอนนี้นะฮะ
5: ใช่
4: ครับ
5: แต่มันก็ถ้าจะขายมันต้องเป็นกัปโปไงเพราะว่าอีก2ตัวนั้นแบลลี่บาโคล่ากับวิกตอร์บุญยอดก็เพิ่งมาใหม
4: ่
5: อลิโอกูโมฮาลิโอโฮไม่ขายอยู่แล้วยังเด็กอยู่เลยเพราะฉะนั้นถ้ามันจะปล่อยมันก็ต้องปล่อยกัปโปนั่นแหละมันไม่มีตัวเลือกอื่นแหละใช่ไหมเพราะว่าปีขวาไม่มีก็ขายไปก็สมเหตุสมผลเนี่ยแล้วคุณก็ไปซื้อปีกขวามาแทน
4: ครับ
5: เพราะกัปโปเกมล่าสุดก็โดนจับไปเล่นทางขวาใช่ไหมแต่ก็มีแอสซิสต์อยู่นะก็มีแอสซิสต์อยู่แต่ว่ามันก็ดูว่าเขาน่าจะถนัดทางซ้ายมากกว่าแบลลี่บาโคล่ามันก็ถนัดปีกซ้ายเหลือแต่ฟิมปงอ่ะที่คงไม่มีใครเอาครับ
4: ครับ
5: เจเรมี่ฟิมปงไง
4: โอ้ใครจะเอาคุณดด
5: ครับ
4: อ้าวเอ๊ะยังไงอ่ะคุณดดนะ
5: ครับ
4: ครับผม
5: ก็แกวิ่งมั่
4: ววิ่งฟันขาวอย่างเดียวเลยอ่ะ
5: วิ่งมั่วดีเหลือเกินนะฟิมปง
4: เอ้า
5: ครับ
4: มีมั่วเหรอ
5: โอ้ก็จังหวะลูกแรกแกวิ่งอยู่ดีวิ่งขึ้นไปบีบเพสซิ่งข้างบนน่ะงงเลยฮะแล้วก็สุดท้ายก็เสียประตูไงไอ้ลูกแรกที่เสียก็พี่ฟิมปงเนี่ยนะผลงานแก
4: ครับเนาะอ่ะนะฮะก็การยัดโดยเจ้าทีมก็ประมาณนี้เนาะ
5: ครับ
4: น่าสนใจนะครับ
5: ก็เหลือตลาดมันจะปิดวันที่หนึ่งใช่ไห
4: ม
5: ก็เหลืออีก2วันนะดูแล้วน่าจะฝุ่นตลบพอสมควรน่ะ
4: อุ้ยด่าได้ไปแล้วนะคุณโดดเมื่อวานนี้ยังลงสนามไม่กับฟีโนอยู่เลยนะฮะ
5: ครับ
4: ล่าสุดไปเร็วเรียบร้อย
5: เออ
4: ค่าตัว15ล้านยูโรนะจะตรวจร่างกายในวันนี้นะครับ
5: ครับ
4: น
5: ะก็ดูทรงน่าจะย้ายกันเยอะช่ว
4: งน
5: ี้
4: ช่วงนี้เน
5: า
4: ะ
5: เพราะว่าดูหลายทีมมันยังไม่ค่อยลงตัวนะใช่ไหมอย่างแมนยูเองก็ยังมีข่าวกับพวกแบ็คซ้ายใช่ไหมเมื่อวานนี้ก็ลูกชอก็โดนเผาไปอีกทีเจอกระชากหายเลยจะมาแล้วก็อย่างลิเวอร์พูลเองก็ปีกขวาก็ยังต้องการอยู่ถ้าเกิดปล่อยกัคโปไปก็ต้องหาปีกขวามาเพิ่มหรือไอ้มิดฟิลด์ตรงกลางก็ยังไม่ค่อยลงนะยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่ไม่รู้จะซื้อมาเสริมหรือเปล่าสำหรับลิเวอร์พูลใช่ไหมอาร์เซนอลเองก็พอปล่อยนักเตะออกไปตัวลุกออกไปก็ไม่แน่จะไปหาตัวใหม่มาเสริ
4: ม
5: เพราะแกก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าอยากได้ไอ้ฮูเลียนอัลวาเรซไง
4: ครับผม
5: ใช่ไห
4: ม
5: แต่ฮูเลียนอัลวาเรซเหมือนไม่เลือกอาร์เซนอลก็ไม่รู้ว่าแกจะไปหาตัวมาเติมอีกหรือเปล่า
4: ครับ
5: ก็รอดูแล้วกันตลาดซื้อขายนักเตะก็น่าจะยังไม่จบเท่านี
4: ้ครับ
5: เออ
4: นะฮะก็คือคักเน
5: า
4: ะครับผม
5: ใช่
4: ในวันนี้แต่ว่าอาร์เซนอลก็ปล่อยไปเยอะเหมือนกันนะ
5: ครับ
4: วันนี้ต้องดูว่านะครับจะชนะวิลล่าได้หรือไม่นะครับดีซอนนะวันนี
5: ้ครับ
4: ติดตามได้นะครับแล้วก็ยูเอสโอเพนก็เริ่มแล้วนะ
5: เออ
4: ช่วงเช้าเดาเน่เนี่ยว่าเมื่อสักครู่เห็นแบบกับยอร์ควิดไหม
5: ใช
4: ่ตีรอบแรกแล้ว
5: นี่มีถ่ายทอดสดอยู่เนี่ย
4: อันนี้อาร์เจนตินาไง
5: ครับ
4: เดาเน่ฮะ
5: เออ
4: มาริโน่เดาเน่ใส่ชุดเขียววันเดียวพวกคุณ
5: อ้าว
4: เจอโนเรียนโนวักยอร์ควิดนะ
5: ครับ
4: นะครับติดตามได้ยูเอสโอเพนเนาะทางสปอร์ตทีวีนะ
5: เออ
4: ครับผม
5: ครับ
4: มีข้อความอะไรอ่านได้กันนะคุณโดนะบอกว่าอรุณสวัสดิ์ครับคุณเจ๋งคุณโอ๊ตเขียงหมูคุณเจ๋งฮาไหมเมื่อคืนผีอัดหมาขาว 5-2 ก่อนหน้านี้แมนยูเคยชนะอิปสวิช 9-0 เลยนะยุคป๋ายุค 9-0 อ่ะ
5: ครับ
4: หมาขาวนะครับอิปสวิชเนี่ยก็ของเคยกินกันบวยเคยค้าหมาเคยขี
5: ่ครับ
4: นอนน้อยใช่ไหมครับคุณเจ๋งเล่นมุกบอกวันศุกร์ที่31ออกขออภัยเป็นวันสุดท้ายนะฮะนอนน้อยฮะช่วงนี้กีฬาประเภททีมที่ไทยไปโอลิมปิกเกมแบบคัดไปเป็นทีมแรกสุดยอดมากครับใช่ไหมคุณดดประเภททีม
5: ก็ถ้า คือก่อนหน้านี้ผมก็ไม่รู้นะเพราะว่ามันเคยมีบอลเราไปโอลิมปิกไม่เหรอ
4: ใช่ไป2ครั้งอ่ะ
5: เออใช่ไหม
4: แต่ว่าตอนนั้นแบบยังไม่ได้คัดเลือกแบบเข้มข้นแบบนี้ไง
5: เออ
4: มาค้าก็เชิญไปอย่างเงี้ย
5: แต่บอลเราเคยไปแต่ว่าถ้าช่วงหลังๆที่นึกได้มันก็ถ้า

0: แบบคัดเลือกเราก็ไม่มีนะ
1: อืม
0: อืม
1: ครับ
0: ใช่
1: ใช่ไหม
0: เพราะว่าส่วนมากว่าจะเป็นกีฬาบุคคลน่ะ
1: อืม
0: อ่า
1: เมื่อวานหลังจบเกมกับจีนน้ำตาไหลไม่รู้ตัวเลยครับผม
0: ครับ
1: สมัครสมาชิกค่ายสีเขียวเพื่อตามไปฟังทีมงานรอบโลกโดยเฉพาะนะครับอุ๊ยสุดยอด
0: อุ๊ย
1: รายการนี้คือความสุขของผมตอนเช้าเลยครับพี่คุณบ๊อบเพชรนะครับเช่นกันนะหมอพยองเดชตอนที่รวยมากๆแกยังติดดินเหมือนเดิมหรือเปล่าครับ
0: ก็ยังติดดินเหมือนเดิมฮะ
1: แต่แกเหมือนรับงานรับงานงานไหนก็ให้แกยื่นเข้าไปนะดูนะเพราะแกฟรีแลนซ์ใช่ไหมตอนนี้ฮะ
0: ก็แน่นอนฮะ
1: เอาเหรอฮะ
0: ครับ
1: ครับขอชื่อกรรมการคนตัดสินวอลเลย์บอลสาวไทยที่ทำให้ได้ไปโอลิมปิกเลยครับผู้หญิงใช่ไหมคุณรถชื่ออะไรอ่ะ
0: ที่ได้ไปเลยนะ
1: ที่เราเจอกับจีนผู้เอกกรรมการผู้หญิง
0: เหรอ
1: เออ
0: นึกว่าขอเอง
1: ผู้ชายปี2016เหรอ
0: นึกว่าขอปี2016
1: อันนั้นไม่เอาฮะ
0: เ
1: ห็นหน้าก็ไม่จอบแล้วฮะ
0: ครับ
1: ครับเป็นผู้หญิงเนาะ
0: ผู้หญิง
1: แต่ได้สินดีนะ
0: เออ
1: เหมือนตอนที่
0: มีช่วงนึงมีขอดูเองด้วย
1: ขอดูเอง
0: เออ
1: แล้วก็
0: กำกึ่งกำกึ่ง
1: เวลาที่นักกีฬาเขาจะมาก็ใจเย็นคามดาวเดี๋ยวดูเองนี่เออดีนะ
0: เออ
1: ดูตัดสินโอเคอ่ะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้คือไม่เกี่ยวว่าไทยชนะเนาะ
0: อืม
1: แต่แล้วก็ตัดสินโอเคอ่ะ
0: ครับ
1: นะครับ
0: อ่า
1: คิดว่าเมื่อคืนโค้ชออสนะครับจะนอนหลับหรือเปล่าครับขอฝันแกจริงเหรอนะโอ้จริงเหรอเนาะ
0: ก็ใช่
1: ก็ดูเหมือนเด็กเลยอ่ะพูดตรงๆโค้ชออสอ่ะ60อ่ะคน60อ่ะ
0: ในวัย60ไง
1: แกวิ่งมาดีใจแกชูกำปั้นขึ้นบนฟ้า2มือแล้วก็ยิ้มฟันขาวเลยอ่ะ
0: ก็แกไม่ได้คุมไม่ได้เป็นโค้ชมา8ปีก่อนนั้นน่ะ
1: ไปทำงานกับ FIVB อะไรพวกนี้เน
0: า
1: ะ
0: ไปทำเป็นฝ่ายบริหารไปอะไรแล้วแล้วก็สุดท้ายก็กลับมาช่วย
1: ใช่
0: แล้วก็
1: โดนด่าช่วงแรก
0: โดนด่าเละเทะช่วงแรกไงบอกหมดยุคแล้วอะไรเงี้ยต้องการโค้ชนอกไง
1: ครับ
0: อืมแต่ว่ารายการนี้ก็ถือว่ากลับมานะ
1: โอ้ได้ก
0: ล
1: ับพูดตอน
0: ได้สารฝันของตัวเอง
1: ใช่ตอนที่ถ่ายได้สดแล้วเขาจะให้ไปดูตอนทีมทอคุยกันนะเนาะ
0: เออ
1: โค้ชออสคุยแบบคุยแบบนั่นเนาะเออคุยแบบสื่อสารเข้าใจอ่ะ
0: แล้วเหมือนนี่ฝ่ายถ่ายทอดสดก็เขาก็ตัดมาแต่ของไทยนะ
1: อ้าวแสดงว่าเขาเชียร์ไทยอ่ะ
0: ไม่รู้งั้นนะผมเห็นก็
1: เชียร์ไทยโค้ชออสดูทรงอ่ะ
0: ตอนแบบขอเวลานอกก็จะเป็นของไทย
1: เชียร์ไทยอยู่แล้วนะ
0: แล้วก็แบบเออมันได้ฟังโค้ชออสสอนแบบ
1: เออตีมุมตรงได้มุมเฉียงได
0: ้อ่า
1: แทรกในแทรกในได้นี่เอ้ย
0: เออ
1: เออครับผม
0: หน้า3หน้า3
1: เออหน้า3หน้า3
0: อ่ากล้าเล่นกล้ากล้าเล่น
1: อืม
0: เออ
1: แล้วมีช็อตหนึ่งนะที่โค้ชออสเนี่ยให้นักกีฬาเขาคุยเองนะคุณโดนเนาะเห็นไห
0: ม
1: ช็อตที่เฮ้ยคุยกันเองอ่ะ
0: ครับ
1: เออคุยกันเองว่าเอ้ยจะคุยยังไงโค้ชออสก็ปล่อยอย่างห่างไง
0: เหรอ
1: เหมือนบางครั้งก็เบรกก็นะเบรกเกมอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ทัดบ้างทัดเน็ตบ้างแชลเลนจ์บ้างฮะ
0: อ๋อ
1: แล้วก็เบรกเกมเข้าว่ะ
0: โค้ชออสคล้ายนักร้องไงช่วงแบบนึกเนื้อไม่ออกก็ให้คนดูร้องไง
1: เอ้าเดี๋ยวมีดราม่าดีนะโค้ดออสจำชื่อได้เนาะ
0: ครับ
1: เอ้ยชื่ออะไรอ่ะอ้าวเรียบร้อยอ่ะนะ
0: ไม่ตอนนั้นโค้ดย่าเขาสนิท
1: อ๋อเหรออ
0: ่าจริงแล้วก็เคยไปคุยกับพวกนักข่าวบอกจริงเขาโค้ดย่าเขาสนิทกันว่ากีฬา
1: สนิทไรทุกคนเฮ้ยอย่างเงี้ย
0: เขาเรียกเฮ้ยเฮ้ยแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่มันกลายเป็นโดนดราม่าอีก
1: โดนด่าโค้ดย่าบอก
0: เออโค้ดย่าบอกอะไรอยู่เนี่ย
1: โอ้สนิทก็ไม่ได้ฮะ
0: เออ
1: โค้ดย่าบอกแมนยูกลับมาแล้วนะครับสเปอร์เมื่อไรจะกลับมาโอ้สเปอร์ซื้อจังเยอะเน
0: า
1: ะ
0: โหนี่ล่าสุดสเปอร์ยังจะเอาไอ้นี่นะไอ้เอ็นดีไออ่ะ
1: อ๋อเหรออ
0: ่าเพราะว่าเหมือนตอนแรกเอ็นดีไอมีข่าวกับแมนซีแล้วสุดท้ายแมนซีก็น่าจะไปจบที่กัคโปใช่ไห
1: ม
0: สเปอร์ก็บอกงั้นก็เอ็นดีไอก็อ้วก็เสียบแล้วกัน
1: ครับ
0: ก็มีข่าวว่าจะเอาเอ็นดีไอนะของเอเวอร์ตัน
1: อ
0: ่ะเห็นว่าจะมีลิชาริซอนสลับไปอยู่เอเวอร์ตันด้วยนะคือไปอยู่เอเวอร์ตัน
1: อ
0: ่ะ
1: ครับโอ้โหน้องเตยได้ร้องไห้นะครับนะ
0: ก็ร้องไห้อ
1: ัจฉริยะมนุษย์สุขอ่ะ
0: ครับ
1: น้องเตยที่เจ็บอยู่นะร้องไห้เนาะ
0: อืม
1: เออนะครับจะมีรถแห่วอลเลย์บอลหญิงไทยต้องมีนะครับเนาะ
0: ก็น่าจะมีนะ
1: น่าจะมีโอ้แต่มัน3ทุ่มไหม
0: ก็ไม่เป็นไรก็อีกวันนึงดิ
1: อ้าวเหรอ
0: ก็กลับมาแล้วจะไปแห่ไงล่ะฮะตึกดึกแล้วอ
1: ่
0: ะก็วันเช้าอีกวันนึงไงเช้าวันกลับมาวันไหนวันพรุ่งนี้ใช่มั้ย
1: อืม
0: มันก็ใช้อีกวันนึงไงก็รัฐบาลหรืออะไรก็ควรจะจัดหน่อยอ่ะแล้วเมื่อวานเห็นนายกหนูเขาก็แสดงความยินดีอยู่นะ
1: อืมนายกหนูนะ
0: ครับ
1: ครับอืมใช่ไหม
0: หนูว่าแกดูมอเตอร์จีพีเปล่าอืม
1: อ้าวอ้าวน่าจะดูแหละนะครับ
0: ดูดู
1: ต้องดูอยู่แล้วเฮ้ย
0: ครับ
1: เฟซทำไมไลฟ์สดไม่ได้ตอนนี้มีปัญหาเล็กน้อยนะก็เลยไลฟ์สดทาง YouTube ก่อนนะครับบอกว่าแชมป์เว้ยวันนี้ฮะแชมป์พุทธคุณไม่เหรอแชมป์พุทธคุณไม่ใช่เหรอใช่ไหมอืมแมนยูกลับมาแล้วนะครับบอกมาแล้วนะฮะค่อยๆลงตัว

0: ทีละตำแหน่งแมนยูน่ากลัวมากนะครับประมาณนี
1: ้
0: พี่วัดค่าออมสินหรือกรุงศรีค่าที่เสิร์ฟเอสเอสเปซโซได้2ครั้งติดต่อกันครับ
1: น่าจะเป็น
0: ธนาคารจ้ะ
1: อ๋อครับ
0: ป้าเขียวคือเทพีสิทธิภาพอ๋อเทพีสิทธิภาพคุณรถมันเทพีสิทธิภาพเนาะ
1: เทพีเสรีภาพ
0: เนาะเลเบอร์ตี้เนาะ
1: ใช่ไหมเลเบอ
0: ร์ตี้มาสิทธิภาพไม่เหรอใช่ไหมเสรีภาพมันพีชนะคุณรถเทพีเสรีภาพขออภัย
1: เสรีภาพ
0: ที่อเมริกาเลยครับที่เป็นสีเขียวอ๋อเหรออ ื
1: ม
0: เอ๊ะไม่แน่ใจเทพีเสรีภาพ
1: เ
0: สร
1: ี
0: ภ
1: าพสีเขียว
0: เขาถือไอ้อะไรไอ้อะไรเสรีภาพอะไรอ่ะ
1: อ๋ออ
0: ๋อปกติมันที่จริงมันน่าใช่สีเขียวมาคุณรถว่าไหม
1: คือตรงนี้ไม่รู้เลยไปยินคำว่าป้าแล้วสะดุ้งไง
0: เขาบอกว่าเทพีเสรีภาพคือป้าเขียวคือเทพีเสรีภาพครับพี่ของอเมริกาครับชมพู่บอกป้าเขียวอยากให้เราไปโอลิมปิกอ๋อเข้าใจแล้วป้าเขียวคือเทพีเสรีภาพนะเข้าใจอ๋อเพราะจะมีภาพในกราฟิกใช่ไหมภาพที่เขาแต่งเทพีเสรีภาพใช่ไหมคุณเป็นสีเขียวอ่ะ
1: ครับ
0: จะมีอยู่เน
1: า
0: ะเป็นภาพแบบ
1: นี่ไง
0: ตัดต่ออะไรเงี้ย
1: รูปมันตัวเทพีมันออกเขียวเขียวไง
0: ออกเขียวเหรอ
1: เนี่ย
0: เอาเหรออ ่
1: า
0: อืม
1: ก็เลยคุณชมพู่เขาเลยเรียกว่าป้าเขียว
0: อ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วผมเรียกว่าเป็นชื่อใครสักคนนะฮะ
1: ครับ
0: เอเชียได้ไปกี่ทีมครับคุณดอ
1: สทีมเดียวเลยฮะ
0: ครับ
1: แชมป์ไง
0: แชมป์ไป
1: แต่ว่าเดี๋ยวมันต้องรอดูมันจะมีโควต้าอยากชิงแชมป์โลกอีก3ทีมแล้วก็ดับโลกอีก3ที
0: ม
1: ซึ่งถ้าดูทรงมันก็ไม่น่าหลุดนะ
0: ครับ
1: ไอ้ญี่ปุ่นกับจีนมันไม่น่าหลุดหรอกก็อาจจะต้องดูโควต้าว่าจะคิดว่าสุดท้ายก็น่าจะเป็นญี่ปุ่นกับจีนน่าจะได้ไปแหละ
0: เนาะไปอยู่แล้ว
1: ไม่น่าหลุด
0: ใ
1: ช่
0: ให้เราไปเถอะ
1: แล้วจีนกับญี่ปุ่นก็ไปประจำอยู่แล้วอะ
0: ไปทุกปีไปตลอดนะ
1: เรา
0: ให้เราไปหน่อย
1: ให้เราไปเถอะ
0: ขอเถอะครับผม
1: แต่เขาก็ไม่ได้อ่อยอะไรนะอันนี้แบบสาวกันเล่นแล้วเขาไม่ได้อ่อยเขาก็เล่นจริงจัง
0: ก็วาดาร้องไห้อะคิดดูด้วยกันวาดา
1: ร้อง
0: ไห้ญี่
1: ปุ่นหน้าเซ็งเลย
0: เซ็งอะดิ
1: ญี่ปุ่นหน้าเซ็งเลยแล้วก็โดนไอ้ชาวเน็ตญี่ปุ่นด่าด้วย
0: อ้าว
1: ก็เห็นเขาบอกว่าโมเดลแต่งหน้ากันไง
0: เอาเหรอ
1: แต่งหน้าครับมันมีรูปแบบทาลิปติกอะไรอ่ะเขาก็เอามาแบบเนี้ยก็มัวแต่แต่งหน้ากันนะไม่จริงจังไงแล้วก็น้องซาโตะอะไรก็โดนแบบเล่นไม่ค่อยออกด้วยวันนั้นอ่ะ
0: ซาโตะเล่นไม่ค่อยออก
1: โรเซ่
0: ก็ไออิชิกาวะเขาโดดครับผม
1: ครับ
0: วาดาแบกแล้วอ่ะแล้วแต่ว่าวาดาเล่นไม่ค่อยดีแต่ว่าไอมายูชิกาวะใช่ไหม
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็แบกทีมอ่ะเนาะ
1: แบก
0: ที่กระโดดตีตำแหน่ง4ตัวโดดสูงอ่ะก็ไม่ไหวอ่ะ
1: ครับ
0: ญี่ปุ่นเขาเน
1: า
0: ะแพ้ละบ้างนะแล้วลูกกีฬาวันจันทร์ทำไมไม่ได้ไลฟ์สดนะครับว่าจะมี
1: ก็ทีมงานก็แล้วแต่ถ้าแล้วแต่โชคชะตาถ้าเป็นฟิลิปลามก็จะไลฟ์เป็นไง
0: อ๋อเหรอแต่บางคนน้องก็ทำไม่เป็น
1: ถ้าเป็นบางคนน้องอะไรนะไอ้รอรอ
0: น้องเบลน้องเบล
1: น้องเบลหรือว่าปายก็ทำไม่ค่อยเป็น
0: เขาทำไม่ค่อยเป็นอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: ใช่
0: แมนยูทำไมเล่นใจร้ายกับกรรมการนี่คือคุณไม่แน่ใจพี่เจงคะเย่เย่วอลเลย์บอลไทยได้ไปโกหกไป LA แล้วจ้าประมาณนี้นะฮะไปโอลิมปิกเกมสิฮะ
1: ครับ
0: ป้าเขียวหมายถึงเทพีสิทธิภาพครับพี่โอ้ขอบคุณมากนะอันนี้ไม่ทราบเลยนะสวัสดีครับผมคนหนึ่งครับไม่กล้าดูเพราะดูทีไรพ่ายทุกทีอีกอย่างกลัวช็อกเลยฟังผลอย่างเดียวดีใจสุดยอดครับพี่คุณไกวิทย์นะ
1: โอ้มันลุ้นนะ
0: ลุ้นสิผมยังแบบตื่นเต้นเลยอ่ะ
1: โอ้ตื่นเต้นนะ
0: ครับแล้วมีช็อตแรลลี่ไม่แก่แรลลี่ไม่คุณรถที่มันตีกันไปตีกันมา
1: ใช
0: ่โอ้แล้วเราก็แต่ละคนนักกีฬาจีนก็พุ่งเข้าหาลูกแล้วก็พุ่งลองลูกทำท่าแผ่นโกงแผ่นเค้กกันเน
1: า
0: ะแผ่นเค้กคือลองลูกเนาะที่บอลกำลังจะตกอ่ะโอ้สู้กันสนุกมาก
1: มันคือวอลเลย์บอลหญิงมันดีตรงนี้มันเหนียวไงหลายๆจังหวะโดยเฉพาะเอเชียเจอกันเองด้วยอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: จะว่าคือรูปร่างมันพอได้อ่ะสมัยมันก็ต่างฝ่ายต่างก็เหนียวจริงเขาก็เหนียวนะบางลูกเขาก็เหนียวของเราก็เหนียวด้วยอ่ะขุดกันขึ้นมาได
0: ้ครับ
1: ใ
0: ช่ไหม
1: ใช่
0: นะเหนียวกันคือรองได้เน
1: า
0: ะว่าไหม
1: ใช่แล้วมันก็ได้เฮได้อะไรกันอย่างเงี้ยบางจังหวะแบบนึกว่าจะได้แต้มแล้วอย่างเงี้ยโอ้เขาก็อุตส่าห์แบบงัดขึ้นมาอย่างเงี้ย
0: งัดทางงัดทางงัดอ่ะเนาะครับผมโอ้ข้อความมาเยอะนะครับนี่คือตัวอย่างที่สมาคมวอลเลย์บอลทำให้ดูว่าทีมฟุตบอลทีมชาติเขาเล่นเขาพัฒนามีระเบียบมีวินัยอย่างไรประมาณนี้บอลไทยอยู่กับอ้าวครับผมใจเย็นใจเย็นโอ้ยครับผม
1: ครับ
0: ดูพอเจ๊เป็นตัวอย่างนะครับโดนว่าโดนมาทุกวันนี้นะครับผมก็ยังโดนด่าอยู่นะครับอ้าว เดี๋ยวไปเองครับผมอ๋อเขาทนไม่ไหวแล้วเนาะ
1: อ๋อ
0: เขาด่าจนทนไม่ไหวคุณโดน
1: อ๋อครับ
0: ด่าแล้วไม่สำนึกไม่เลยเลยใช่ไหมฮะเหมือนหินนะเนาะ
1: อ
0: ะไรมันหินกลายดิบไง
1: ครับ
0: ครับ
1: ใช่ไม่สะเทือน
0: ไม่สะเทือน
1: เ
0: ฮ้ยเสียเบงจัดรถแห่ให้สาวไทยหน่อยอ่ะคุณรถจัดไปหน่อยสิ
1: ก่อนจะจัดรถแห่ผมอยากจะยืมตังค์สาวไทยก่อนดีกว่า
0: โอ้โหน่าจะหลายล้านนะ
1: คนละ 600,000 นะตรงนี้นะแล้วก็เดี๋ยว
0: อาชีพนะ
1: โมโนนะโมโน5ล้านนะเจอเจ้าอื่นก็ได้นะห้างร้านบริษัทแหล่งหลายแหล่อยากจะมา
0: สนับสนุนผ่านเสื้อที่ของสาวไทยอ่ะ
1: ต้องมี
0: หน่อยนะต้องมีให้หน่อยนะ
1: โอ้จบทัวร์นาเมนต์นี่น่าจะมีได้กันไปคนละเกินล้านอ่ะผมว่า
0: ให้น้องเขาหน่อยคนละล้าน2ล้านก็ยังดีเนาะ
1: ใช่
0: ครับผม
1: ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ควรจะได้นี่มันแชมป์เอเชียนะ
0: แล้วก็
1: โคต้าไวโอลิมปิกนะ
0: คนที่ตามข่าวอย่างเราด้วยนะคนรายงานผลอย่างเราด้วยนะก็ให้สักคนละร้อย200ก็ยังดี
1: เหรอ
0: จะเอากับเขาอีก
1: จะเอาอีกแล้ว
0: 20ปีย้อนหลังวอลเลย์บอลไทยแชมป์มากสุด4ครั้งจีน2ญี่ปุ่น3ครับ
1: ครับ
0: อ๋อวอลเลย์บอลใช่ไหมล่ะ
1: ใช่ๆหมายถึงไอ้แชมป์เอเชียนี่ไง
0: แล้วพี่เขียงถนัดปีกกลางหรือปีกบนครับครับผม
1: เ
0: มื่อวานสาวมีคนส่งข้อความว่าส่วนตำบรรยายชอบนอกด้านนอกราวแกสลิงแตกครับพี่อ้าว
1: ฮะ
0: เหรอคุณรถก็ดูแลน้องเขาหน่อย
1: ใคร
0: สนเชนสนเชนสน
1: อ๋ออ๋อ
0: เหรอ
1: ไม่ได้เจอเลยเชนสนน่ะ
0: เชนสนนะ
1: อ่
0: านทางบ้านด่าบ้าครับพี่คืออะไรไม่แน่ใจวันนี้แมนยูโชว์ฟอร์มโคตรดีครับชนะเอสเวต5-2สะใจมากครับประมาณนี้
1: ครับ
0: หมอนี่ไงคุณสุทธิเข้ามานะครับเซเบงโอจัดรถไม่มีรถนะจ๊ะครับผม
1: อ
0: ัปเดตข่าวหงหน่อยก็อิสเบรซาเนี่ยลบไอจีกับพาเลตเรียบร้อยน่าจะมาลิพูเนาะ
1: ครับ
0: ครับบาโคล่าเป็นยังไงเรียบร้อยแล้วไงบาโคล่าฮะสีเขียวคือสนิมของทองแดงครับพี่อ้อเหรอ
1: หรอ
0: ผมว่าเป็นกราฟิกเป็นอะไรนะไม่แน่ใจตอนนี้ผมไม่เคยไปอเมริกาไง
1: ผมก็ไม่เคย
0: ก็เลยไม่รู้ว่าเทพีเสรีภาพเนี่ยสีอะไรมันน่าจะเป็นสีของปูนสีปูนอะสีปูนมันสีอะไรสีเทาๆเนาะใช่ไหม
1: ก็ไม่รู้เหมือนกันนะ
0: ครับ
1: เราเหมือนเราเคยเห็นมันก็เขียวๆอย่างนี้อยู่แล้วหรือเปล่า
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่ไหมมันก็เขียวๆเนี่ยมันรู้มันก็เขียวๆอยู่แล้วนะแต่แล้วเอ้าแล้วคือแต่ก่อนมันไม่ใช่สีนี้เหรออ๋อ
0: เหรอ
1: ไม่รู้ฮะ
0: เป็นสีสนิมของทองแดงครับพี่อ๋อเหรอ
1: เป็นสีสนิมเหรอถ้าทองแดงแต่ก่อนมันก็ต้องสีมันออกทองแดงงี้เหรออ ืมอ๋อแล้วก็พอสนิมจับก็เลยเป็นสีเขียวงี้เหรออ๋อ
0: เหรอน่าจะใช่นะ
1: อ๋อเหรอ
0: ไม่ทราบ
1: ไม่ทราบอ่ะ
0: อ้าว
1: อืม
0: ถ้ามาอยู่ชนะแบบนี้เรียกท่านได้เจ๋งหรือเปล่าไม่แน่ใจนะยินดีด้วยครับที่วอลเลย์บอลไทยได้ไปโอลิมปิกครับเสียดายที่ไม่ได้ดูเพราะติดงานครับโบจักรวาลลู่แม่ชม้อยและพ่อดังครับพี่โอ้มีใครหลายคนก็ไม่กล้าดูเน
1: า
0: ะเนาะว่าไหม
1: ครับ
0: ไม่กล้าดูคุณรถมันแบบผมยังแบบบางแต้มก็แบบอุ้ยดูดีหรือเปล่าเนาะครับผมบางครั้งไม่กล้าดูนะแต้มอะผมดูกรรมการก่อนเลยว่าชูไปทางไหนถ้าชูไปทางไทยเนี่ยดีใจนะคือบางครั้งเราไม่รู้ว่าลูกออกลู่มันออกเสิร์ฟเอสยังไงบ้างอะเน
1: า
0: ะ
1: บางลูกมันก็ลุ้นไง
0: ลุ้นไงคุณรถ
1: ใช่
0: ใช่ไหมฮะ
1: มันก็ดูยากไงบางทีลูกมันเร็วอ
0: ่
1: ะเอ้ลูกนี้มันออกหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือว่าทัชไม่ทัชอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: ก็นักกีฬาบางทีก็ยังมั่นใจเลยยังมีลูกช่วงท้ายๆมีลูกนึงที่ทัชดาวตีอ่ะน้องก็ยังแบบมั่นใจแล้วว่าลูกมันน่าจะโดน
0: อ
1: ่ะทัชแต่ว่ากรรมการบอกไม่โดนเนี่ย
0: ครับ
1: แต่แบบสำคัญด้วยช่วงท้ายๆอ่ะแต่ก็ยังดีว่าเราเหมือนสมาธิดีนะของนักกีฬาไทยเรารายการเนี้ยไม่หลุดนะบางจังหวะมันก็บีบหัวใจจริงๆอ่ะใช่ไหมแต่เราก็ไม่หลุดนะจิตใจแข็งแกร่ง
0: ใช่ฮะเนาะจิตใจก็คือเรื่องของการต่อสู้นะนี่คือเป็นตัวอย่างที่ดีนะ
1: ครับ
0: ในการต่อสู้นะคุณดด
1: คือนักกีฬาเราบอกโอ้โหผ่านชาวเน็ตไทยมาแล้วคงไม่กลัวอะไรแล้วล่ะ
0: เอาเหรออ
1: ืม
0: ครับผม
1: ครับ
0: ผมผ่านมาแล้วเนาะ
1: ก็เจอชาวเน็ตในหนักกว่านี้เยอะ
0: โอ้เหรออ
1: ืม
0: แต่ก็เธอเจอมาแล้วนะฮะ
1: ครับ
0: ครับทำไมก้าสเก้าฟังไม่ได้ในมือถือแอปนั่นจะมีปัญหาหรือเปล่าไม่แน่ใจอะเน
1: า
0: ะขอให้ขออย่าตัดใครออกนะครับ
1: มันไม่ได้อะดิ
0: ผมไม่แน่ใจเอาไปกี่คนเนาะคุณดด
1: มันก็ต้องสิบประมาณ14คนว่า
0: อ๋อ
1: มันก็เดี๋ยวมันก็ต้องรอดูเพราะมันกว่าจะแข่งอีก2ปีไงใช่ป่ะอีก2ปีบางทีบางก็อาจจะมีบางคนเจ็บไป ฟอร์มตกมีตัวใหม่ๆขึ้นมาอะไรเงี้ย มันก็ต้องตามฟอร์มตามนั้นน่ะ
0: ใช่ไหม
1: แต่ว่ามันก็คือก็จริงๆมันก็อยากให้ไปทุกคนแล้วนะ
0: ชุ
1: ดที่สร้างประวัติศาสตร์นี่แต่ว่ามันก็ต้องรอดูอ่ะมันอีก2ปีนะ
0: ครับ
1: อืม
0: อืมอ่ะวอลเลย์บอลจบแล้วเนาะ
1: ครับ
0: วอลเลย์บอลเวิลด์วันนี้นะฮะพูดถึงวอลเลย์บอลเยอะหน่อยนะคนที่ฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็ยินดีนะวันนี้3ทุ่มนะครับไปรับน้องก็ได้นะที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับ
1: ครับ
0: น้องจะบินกลับมาที่เมืองไทยนะไปฉลองแชมป์กันนะแชมป์เอเชียและตั๋วไปโอลิมปิกเกมเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับ
1: ครับ
0: อ่ะวันนี้เรา3คนเรา2คนนะต้องลาไปก่อนนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่เวลา 5:00 นเหมือนเดิมนะครับกับรอบโลกกีฬาครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงษ์การพึ่งกับสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: อินทผลัมทางเลือกเพื่อสุขภาพแทนน้ำตาลแม้น้ำตาลจะมีผลเสียต่อสุขภาพแต่ความอยากของหวานยังเป็นสิ่งที่ยากจะหลีกเลี่ยงการใช้อินทผลัมเป็นทางเลือกแทนน้ำตาลจึงกลายเป็นที่นิยมเพราะช่วยเติมความหวานได้อย่างปลอดภัยและดีต่อสุขภาพอินทผลัมเป็นผลไม้ที่มีรสหวานเข้มคล้ายคาราเมลสามารถใช้แทนน้ำตาลในขนมและเครื่องดื่มได้เป็นอย่างดีนอกจากรสชาติที่อร่อยแล้วยังอุดมไปด้วยใยอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระเช่นโพลีฟีนอลแทนนินและฟลาโวนอยด์ช่วยลดการอักเสบและปกป้องเซลล์ในร่างกายทั้งยังเป็นแหล่งของแคลเซียมเหล็กแมกนีเซียมและวิตามิน A พร้อมคุณสมบัติที่มีไขมันต่ำที่เหมาะกับคนรักสุขภาพอินทผลัมเป็นตัวช่วยลดความอยากน้ำตาลอย่างมีประสิทธิภาพและยังมอบคุณค่าทางโภชนาการมากมายเหมาะสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักและการบริโภคน้ำตาลที่น้อยลงและปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ให้ดีต่อสุขภาพในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
6: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
7: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25-30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน M-Cord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
10: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
11: 12นาทีสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการเฮลที่ถามเช้าวันจันทร์ที่31สิงหาคมนะคะ2569ตอนน้อยอาจารย์เชิญโชว์มาแล้วค่ะมาติดตามเรื่องของโอ้สุขภาพกันตอนนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าโควิดพุ่งสะสมเหลือเกิน 90,000 กว่ารายนี่ก็เสียชีวิตไปแล้ว14รายนะคะอย่างไรก็แล้วแต่กระทรวงสาธารณสุขนะคะก็แนะวิธีรับมือแบบด่วนๆก่อนที่จะป่วยยกออฟฟิศนะคะผู้ฟังก็ลองดูตัวเองเนาะนะคะอย่าคิดว่ามันเป็นไข้หวัดธรรมดาเพราะถ้าหากว่าป่วยขึ้นมาแล้วเสียชีวิตแบบนี้อันตรายน่าดูแล้วก็เหตุการณ์อีกเหตุการณ์นึงภัยธรรมชาติที่บ้านเรานะคะที่แถวๆสระบุรีเมื่อวานที่ผ่านมาก็สระบุรีมวกเหล็กใช่ไหมมีน้ำหลากน้ำท่วมมานะคะก็ระวังกันหน่อยกันแล้วกันเนาะสำหรับผู้ที่เดินทางถ้าหากว่าดูพยากรณ์อากาศกันหน่อยกันละกันนะคะหากว่ามีฝนฟ้าหรือว่าน้ำป่าไหลหลากนี่ก็ต้องระวังกันหน่อยน้ำป่าไหลหลากท่วมรีสอร์ทที่อำเภอเชียงคอยสระบุรีนี่อพยพรับท่องเที่ยวแต่ว่าล่าสุดนั้นนะคะก็ปลอดภัยดีแต่เรื่องสุขภาพหน้าหนึ่งวันนี้นะคะอย่างที่เกริ่นไว้ค่ะจะต่อจะพูดคุยกันถึงเรื่องของโควิดคุณผู้ฟังไปติดตามในช่วงสุขภาพหน้าหนึ่งค่ะ
12: ช่วงสุขภาพหน้าหนึ่ง
11: กรมควบคุมโรคนะคะเขาเผยสถานการณ์โควิดนะคะในประเทศไทยตั้งแต่ต้นปีถึง28สิงหาคมที่ผ่านมาพบผู้ป่วยสะสมแล้ว 95,357 คนเสียชีวิต14คนนะคะพบว่ามีแนวโน้มผู้ป่วยสูงเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงเดือนที่ผ่านมาในขณะเดียวกันโรคทางเดินหายใจอื่นๆทั้งไข้หวัดใหญ่และ RSV ก็มีอัตราการแพร่ระบาดเพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกันจากการเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสายพันธุ์โควิดในประเทศไทยนะพบว่าสายพันธุ์ BNB 1.8.1 เป็นสายพันธุ์ที่ตรวจพบมากที่สุดโดยมีข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี2568นะคะต้นปีนะจนถึงเดือนกรกฎาคม2569จำนวน490รายคิดเป็น 50% รองลงมาคือสายพันธุ์ JN1 ตามลำดับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ช่วงฤดูกาลระบาดของโรคทางเดินหายใจก็ทำให้มีความเสี่ยงที่จะพบผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นรวมถึงอาจจะเกิดการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อนเป็นคลัสเตอร์ได้ง่ายมากขึ้นในสถานที่ที่มีคนหนาแน่นเช่นโรงเรียนสถานศึกษาต่างๆสถานที่ทำงานและชุมชนต่างๆกรมควบคุมโรคขอให้ประชาชนนะปฏิบัติตนเพื่อป้องกันแล้วก็เฝ้าระวังอย่างเคร่งครัดหากมีอาการเช่นป่วยไอไข้เจ็บคอน้ำมูกปวดหัวคุณผู้ฟังอย่ามาทำงานนะอันนี้แนะนำเลยวันนี้เราก็มีอาการเหล่านี้แหละคุณผู้ฟังนะหรืออ่อนเพลียควรพักผ่อนอยู่ที่บ้านก็ลดการใกล้ชิดกับผู้อื่นหากจำเป็นต้องออกนอกบ้านจริงๆควรสวมหน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัดนะคะโดยเฉพาะเมื่ออยู่ใกล้ชิดกับผู้สูงอายุหรือว่ากลุ่ม508โรคที่มี608คุณฟังหรือกลุ่มที่มีโรคประจำตัวล้างมือล้างไม้ให้สะอาดนะหน้ากากอนามัยสำคัญหากมีอาการรุนแรงเช่นหายใจลำบากหอบเหนื่อยหรือเจ็บหน้าอกซึมลงกินน้ำได้น้อยกินอาหารได้น้อยรีบไปหาหมอนะคุณฟังแล้วก็รีบไปหาหมออย่านิ่งนอนใจทั้งนี้ต้องควบคุมโรคค่ะขอความร่วมมือประชาชนอย่าตื่นตระหนกแต่ว่าขอให้ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารแล้วก็ตรวจสอบตัวเองนั่นแหละคุณผู้ฟังป่วยนะไอไข้เจ็บคอน้ำมูกปวดศีรษะอ่อนเพลียควรอยู่บ้านนะอย่าไปทำงานเด็ดขาดคุณผู้ฟังนี่คือสุขภาพหน้าหนึ่งค่ะนำมาฝากกันโดยกรมควบคุมโรคค่ะ
12: ช่วงสนทนากับหมอปัญญา
11: สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
13: สวัสดีครับสาวครับมาแล้วครับโอ้ดีเสียงออกจะชุดจีนหน่อยแต่ครับ
11: ก็คือไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาจารย์
13: ครับครับก็ภาษากันไปเนาะ
11: ค่ะ
13: แต่คงไม่หนักมากใช่ไหมครับ
11: ไม่หนักมากอาจารย์อาการเหมือนคนเป็นไข้อ่ะแล้วอาจารย์หนูอ่ะอยากจะบอกหลังใบแล้วบอกตรงนี้กันอาจารย์หนูเกากำเริบอักเสบรุนแรงมากเที่ยงคืนอ่ะแล้วหนูนอนไม่ได้เลยอาจารย์
13: เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็หายครับแล้วมันจะหายไปไม่กี่วันนะได้รับยาไหมครับ
11: ะไรนะอาจารย
13: ์ได้รับยาแล้วใช่ไหม
11: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
13: โอเคมันจะหายไม่เกิน7วัน9วันนี่นะครับ
11: ค่ะ
13: จะดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติของโรคนะครับแต่แล้วเราควบคุมต่อไปสำหรับโรคเก่านะครับท่านผู้ฟังครับผมขอพูดคำว่าเก่งมากอันนี้หมายถึงน้องเต่าด้วยแล้วก็หมายถึงทีมวอลเลย์บอล
11: วอลเลย์บอล
13: ไม่พูดไม่ได้ครับเพราะว่าเดิมทีเนี่ยเตรียมตัวไว้พูดเรื่องวิชาการอื่นนะเพราะว่าวันจันทร์อังคารกะจะพูดว่าให้ท่านฟังและรับทราบเรื่องก็หมอดมยาเขาคือใครแต่ว่าผมขอเลื่อนโอกาสจะพูดไปสักนิดนึงหลายๆนาทีต้องพูดเรื่องเกี่ยวกับวอลเลย์บอลหญิงนะครับตั้งแต่เป็นหนุ่มมาผมก็ดูแลเรื่องเกี่ยวกับพวกวิทยาศาสตร์การกีฬาพอสมควรนะจนกระทั่งถึงระยะหนึ่งในชีวิตได้แต่ตั้งก็ไปเป็นถึงคณบดีของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาที่มหาวิทยาลัยให้โดนของเราเองนะครับอีกคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาด้วยผมก็ไปเปลี่ยนแปลงหลักสูตรบางอย่างโดยเอาเวชศาสตร์การกีฬาความรู้ด้านสุขภาพการออกกำลังกายในสายของการแพทย์เข้าไปผสมกับหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาแบบอีกเดียวนะครับเพื่อให้มีความรู้ของนักศึกษาที่จบมาจากสาขาวิชานี้ได้รู้เรื่องเกี่ยวกับการดูแลและการบาดเจ็บการดูแลเรื่องสุขภาพของคนที่ออกกำลังกายและการออกกำลังกายในคนที่มีโรคภัยแค่เจ็บประจำตัวติดตัวอยู่ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นเหตุผลเพราะงี้ครับคนไทยและคนทั้งโลกเนี่ยครับมี 8% ของแต่ละประเทศที่ประชากรเขาเนี่ยมุ่งจะเล่นกีฬาเพื่อการแข่งขันฝึกให้เก่งฝึกจะไปเป็นแชมป์จะไปแข่งโอลิมปิกให้ได้ 8% มุ่งที่จะฝึกตัวเองและส่วนใหญ่อยู่ในวัยของวัยรุ่นวัยกำลังเรียนชั้นมัธยมท่านมหาวิทยาลัยนะครับเพราะตอนนั้นร่างกายยังแจ๋วอยู่ดีเยี่ยมมากก็ฝึกเอาเป็นเด่นนะครับอันนั้นก็เรียกว่าเป็นกีฬาเพื่อความเป็นเลิศกีฬาเพื่อความเป็นเลิศคือมุ่งเชื่อเป็นแข่งขันเอาชนะเอาแพ้กันเลยหวังเหรียญทองหวังถ้วยรางวัลกันเลยครับและทีมวอลเลย์บอลหญิงของเราก็มีความมุ่งหมายกีฬาเพื่อความเป็นเลิศวอลเลย์บอลหญิงนี้เขามุ่งหมายที่จะไปแข่งขันที่โอลิมปิกให้ได้เป็นเมมเบอร์ของแอปโอลิมปิกในการที่จะเข้าแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในปี2568อีก2ปีข้างหน้าที่ลอสแอนเจลิสนะครับ LA สหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพให้ได้และเขาก็ได้สมปรารถนาจริงๆด้วยเพราะว่าเมื่อวานนี้ที่แข่งขันเราก็รู้กันจากประเทศแล้วครับว่าเอาชนะทีมวอลเลย์บอลหญิงของจีนได้นะแล้วก็นั่งดูอยู่ด้วยความภาคภูมิใจและชื่นใจมากเลยผมรู้ว่าเขามีสิ่งที่ดนใจอยู่ในทีมเขาเองนะครับทีมนี้ครับเป็นทีมที่เราจะเห็นว่าเป็นนักวอลเลย์บอลรุ่นหลังๆแล้วนะ
11: ค่ะ
13: รุ่นพี่สมัยรุ่นพี่เขาเนี่ยครับมีหลายคนที่ตอนนี้เปลี่ยนแปลงตัวเองจากนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงที่เด่นๆนะครับกลายเป็นโค้ชเป็นผู้ช่วยโค้ชหมดละเช่นคุณออดูมาเป็นตัวอย่างอันนี้เป็นดาราเลยสมัยก่อนนู้นนะรุ่นที่เราติดตามมาตั้งรุ่นก่อนนู้นเลยนะทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงไปเพราะพี่ๆเขาอายุมากขึ้นก็นำรุ่นน้องทีมนี้ครับ7-8คนที่เป็นดาวเด่นของทีม วอลเลย์บอลหญิงครั้งนี้ก็ติดตามมาตลอดครับความจริงสมัยเมื่อตอนที่รุ่นพี่เขารุ่นคุณออดูมาเขาเป็นนักวอลเลย์บอลหญิงประจำทีมชาติไทยแข่งขันไปทั่วเหมือนกันนะครับตอนนั้นนะครับเด็กๆพวกนี้พวกมาจากโรงเรียนตามต่างจังหวัดจังหวัดนั้นก็มีเด่นมาคนหนึ่งสองคนมารวมกันแล้วก็เราคัดเลือกเข้ามาเป็นตัวทีมชาตินะครับแล้วก็เติบโตขึ้นมาเรื่อยๆเป็นรุ่นน้องที่เติบโตขึ้นมาจนกระทั่งมีความแกร่งกล้ามีความสามารถแล้วก็เคลื่อนเป็นทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมนี้เลยนะครับที่แข่งขันเมื่อวานนี้เอาชนะทีมจีนซึ่งเขามีความเหนือชั้นกว่าในแง่ของชื่อเสียงลำดับของเอเชียที่จัดกันอยู่นะครับอันดับของโลกต่างที่จัดกันอยู่เนี่ยเราเนี่ยด้อยกว่าเช่นนั้นแหละเมื่อเต่าผมจำได้นะระดับของเรานี่เราต่ำกว่าจีนนะ
11: ใช่
13: เป็นอย่างนี้ตอนที่จัดเขาจัดมาปีที่แล้วนะครับ แต่ปีนี้เราชนะจีนได้นี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆเป็นเรื่องของใจฝีมืออาจจะพอๆกับทีมจีนนะครับหรือบางทีอาจจะด้อยกว่าในบางคนด้วยก็ได้ดาราบางคนของเขานะครับในทีมจีนนะแต่เรารวมพลังเป็นทีมกีฬาวอลเลย์บอลเป็นกีฬาทีมครับไม่ใช่กีฬาเพื่อแข่งขันเฉพาะรายบุคคลฉะนั้น 8% ที่ฝึกฝนกันมาและปัจจุบันก็ยังมีเด็กๆที่เรียนอยู่มัธยมตามจังหวัดต่างๆทั่วประเทศไทย70กว่าจังหวัดนี้ก็จะมีดาวเด่นขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็มาจะมาแทนรุ่นพี่ๆรุ่นนี้ต่อไปรุ่นพี่รุ่นนี้ที่ได้รับการแข่งขันโอลิมปิกอีก2ปีข้างหน้าแล้วก็คงจะมีอายุเพิ่มขึ้นจนกระทั่งกลายเป็นตัวเองไปเป็นโค้ชจะเป็นผู้ฝึกสอนต่างๆนะครับหรือเป็นมีครอบครัวตัวเองไปนะเพราะเมื่อวานนี้ตอนที่สัมภาษณ์นักบอลหญิงคนหนึ่งวอลเลย์บอลหญิงของหน้าทีมเขานะครับเขาบอกว่าคราวนี้แหละแปลเป็นไทยผู้สาวฝรั่งหนูจะมีโอกาสไปเจอ my boyfriend นะครับต่อจากจับชนะจีนได้แล้วไปโอลิมปิกแล้วเนี่ยก็จะหวังว่าจะได้เจอ my boyfriend ด้วยครับเนี่ยในที่สุดผมก็ฝากดูน่ารักทีเดียวนะครับ
11: น่ารัก
13: เป็นที่น่ารักน่ามากแล้วก็เลยต้องอดใจไม่ได้ที่จะมาพูดผมเองนะครับสมัยที่ยังเป็นผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ผสมกลมกลืนกับเวชศาสตร์การกีฬาด้วยเช่นนักศึกษาของมหิดลที่จบมาสาขาเนี้ยจะมีความรู้กว้างความรู้เด่นทางด้านการที่เป็นความเป็นเลิศนะครับกีฬาประกอบเป็นเลิศเด่นอยู่แล้วเพราะใช้สายความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬามีทั้งโภชนศาสตร์การกีฬาจิตเวชศาสตร์การกีฬาต่างหลายสาขารวมกันบวกกับสาขาทางด้านการแพทย์ขณะที่ผมเป็นแพทย์ก็สอนเรื่องเกี่ยวกับความรู้ทางด้านการแพทย์ออกกำลังกายในคนที่มีโรคประจำตัวออกกำลังกายในคนที่เป็น NCD เป็นเบาหวานเป็นความดันเป็นโรคต่างๆที่มีตัวอยู่รวมทั้งออกกำลังกายในคนสูงวัยเพื่อป้องกันการเกิดโรคที่มีความจำเป็นและเป็นหลักสูตรที่ปัจจุบันนี้ก็ใช้กันทั่วประเทศไทยนะครับทำต่อไปเรื่อยๆนะครับพัฒนากันไปเพื่อคนที่จบสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาไม่ใช่เก่งเฉพาะฝึกให้คนเป็นนักกีฬาประการแข่งขันอย่างเดียวแต่ต้องฝึกให้คนเนี่ยสามารถจะไปเป็นโค้ชดูแลคนทั้งชีวิตนะครับตั้งแต่วัยหนุ่มสาวโค้ชเพื่อการเป็นการแข่งขันกีฬาประการแข่งขันเอาชนะเอาแพ้มี 8% อีก 92% ของคนไทยนะครับ 92% นั้นจะออกกำลังกายเพื่อสุขภาพทั้งนั้นแหละครับ
11: ค่ะ
13: ตั้งแต่ถึงทุกจุดท้ายมาลงที่ตัวเองปัจจุบันนี้อายุมากขึ้นนะครับก็เปลี่ยนแปลงจากที่เคยเป็นนักวิ่งมินิมาราธอนแต่ก่อนนี่ลงตลอดครับเช้าๆมาก็ไปแล้วครับไปวิ่งมินิมาราธอนแต่ก่อนนี้ก็มีแข่งขันเฉพาะมินิปัจจุบันนี้เปลี่ยนแปลงไปมากเลยนะครับผมก็กลายเป็นนักเดินวิ่งผมไปตามสะดวกอันนี้ก็เพื่อสุขภาพตอนวัยที่อายุมากขึ้นหลังเกษียณนะครับที่คือตัวสำคัญมากเลยที่บอกว่าทั้งหมดทั้งแหล่นี้เป็นการผสมผสานหลักสูตรที่ผมพูดถึงและได้นำมาใช้จริงๆในประเทศไทยของเราเองนะครับคนไทยจึงมีความรู้เรื่องสุขภาพกับการออกกำลังกายมากขึ้นและนำไปใช้มากขึ้นด้วยไม่เพียงแต่เอาเพื่อการแข่งขันอย่างเดียวแต่คนวัยรุ่นคนวัยหนุ่มสาวเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็สิ่งที่เล่าให้ฟังเฉยๆว่าและมันก็ถูกนำมาใช้โดยโค้ชของทีมวอลเลย์บอลทีมนี้เขาผมนั่งดูด้วยความจ้องจับเลยนะทุกครั้งที่เขาขอเวลานอกของเกมเขาจะมีหน้าตาที่ค่อนข้างจะทำให้นักกีฬากลุ่มเขาเองนะครับได้เห็นสีหน้าโค้ชแล้วเนี่ยไม่ใจตกนะเขามีคำพูดว่าไม่เป็นไรไม่ต้องกังวลนำอยู่ในทีมเพราะบางทีเขามีไมโครโฟนประจอเวลาเขาเรียกเวลาครึ่งเวลานอกด้วยครับนักกีฬาที่เคยทำท่าจะเดี่ยวเพราะว่าคะแนนมันตกมากในช่วงที่ก่อนจะถึงเวลาขอเวลานอกก็กลายเป็นมีกำลังขึ้นใจมากขึ้นสู้มากขึ้นโดยยิ่งผู้หญิงไทยครับผู้หญิงไทยมีคำเฉพาะเจาะจงที่เขาเรียกว่าถ้าเป็นผู้ชายก็บอกว่าเฮ้ยมีเมียไทยดีกว่าเมียไทยบางคนก็บอกว่ามีแม่ไทยดีที่สุดคำว่าเมียไทยของพุทธหนุ่มๆก คำว่าแม่ไทยของเด็กที่เติบโตขึ้นมาเป็นลูกชายลูกสาวของเขาเองมันบอกเลยครับว่าเมียไทยคือคนที่ดูแลครอบครัวสามีเป็นคนเรียกว่าเมียไทยเป็นมีเมียไทยสิดีกว่าชาติอื่นนะจะดูแลครอบครัวดีมากเลยนะครับมีกินมีอยู่ก็แล้วกันมีเสื้อผ้าใส่เท่ๆทุกเช้าก็แล้วกันเหมือนผมนี่แหละครับเช้าตื่นมาก็มีเสื้อแขวนไว้มีเน็กไทที่จะต้องไปทำงานที่โรงพยาบาลแขวนไว้คู่กันมันเข้ากันได้ดีมากกับสีเสื้อกับกางเกงนะครับทุกเช้าจะมีการไว้ให้เลยว่าจะแต่งตัวชุดอะไรดีถึงขนาดว่า พยาบาลที่ช่วยผมตรวจคนไข้ทุกวันเขาบอกอาจารย์ขาหนูรู้นะเนี่ยช่วงเนี้ยภรรยาอาจารย์ไม่อยู่กรุงเทพผมงงทำไมเขาพอรู้ขนาดนั้นเขาก็ช่วยตรวจคนไข้ประมาณสักหลายสิบปีแล้วก็จำได้ว่าผมแต่งตัวยังไงมีรสนิยมในการแต่งตัวยังไงถามว่าทำไมหนูรู้ล่ะว่าภรรยาผมไม่อยู่กรุงเทพก็ดูอาจารย์แต่งสิครับเสื้อกับเน็กไทมันชัดเจนมันแตกต่างกับสมัยที่มันช่วยภรรยาอาจารย์อยู่ตอบฟังเข้าใจเขาพูดไหม
11: เข้าใจเขาอย่างสีเสื้อกับสีเน็กไทมันไม่แมทกันไม่แมทกัน
13: ผมก็ไม่คิดอะไรมากผมก็เลือกเวลาภรรยาไม่อยู่บ้านผมก็เปิดตู้จัดการดึงมาเลยเส้นนั้นเส้นนี้นะไม่ได้ดูว่ามันเหมาะสมหรือเปล่าเพราะถือว่าไปถึงโรงพยาบาลก็มีใส่เสื้อกาวหรือเสื้อขาวที่คุมเนี่ยมันทับอีกชั้นอยู่แล้วแต่ผู้หญิงที่ทำงานอยู่ด้วยกันเขามีความละเอียดละออมากเขาเห็นเลยครับว่ามันไม่เหมือนเก่ามันดูทะเลทะล่าไงก็ชอบคนไม่รู้ผมก็ไม่ได้ว่าตัวเองเก่งครับแต่ว่าก็ดึงไปดึงเสื้อไปใส่นะครับแล้วก็ดึงเน็กไทไปแขวนคอซะผูกคอไว้แต่ไม่เหมือนกับตอนที่ภรรยาอยู่เขาจะเลือกกระตันแบบชิ่งให้มันเหมาะสมดูดีกับสถานการณ์ต่างๆด้วยอะไรเงี้ยเป็นตัวอย่างนะครับนี่นะครับคือเมียไทย แม่ไทยก็คือพวกลูกๆก็จะพูดว่ามีแม่ไทยเนี่ยโอ้โหทุกอย่างหวานชื่นมีความรักความเอ็นดูมีอาหารกินทุกวันแต่อย่างอร่อยสดชื่นก็สิ่งที่เราเนี่ยครับสิ่งที่ผมว่าและรวมทั้งการมีนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยพอพวกนี้เขาใจสู้มากผมได้เห็นถึงความมีสติของนักกีฬาทุกคนนะครับมันมีช่วงบางช่วงที่แพ้ในเกมบางช่วงชนะในเกมอย่างเช่นเมื่อแข่งเมื่อวานนี้ครับเกมที่3เนี่ยนะครับเป็นการที่ชัดเจนเลยครับเกมที่2ที่3นี่ครับเราแพ้จากท่าทีการเล่นจริงๆเลยนะทำเสียเองซะเยอะหลายลูกทีเดียวนะครับผลตามมาคือคะแนนตกลงไปแล้วจีนก็ชนะเกมนั้นไปจนได้แต่ทุกท้ายก็คืนกลับจนได้นะครับมีการสู้กันแบบชนะด้วยใจเขาเลยจริงตั้งสติโค้ชให้สตินักกีฬาทุกคนเอาไปรวมกันเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็ตั้งสติใหม่สติการรู้เท่าทันความพลาดพลั้งจากทุกลูกสติคือการอยู่กับตัวเองเพื่อทำต่างๆได้เต็มปกติและรวมทั้ง ชอบมีศรัทธาครับศรัทธาใจเขาเอ่ยก็จะพัดไปโอลิมปิกให้ได้หรือชนะให้ได้แล้วกันน่ะศรัทธาเหล่านี้สิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆมันก็เหมือนกับที่เราใช้ในการทำอะไรต่างๆที่ให้สำเร็จได้รวมทั้งเขามีความรักต่อกีฬานี
11: ้
13: กีฬาทุกคนเขารักกีฬาวอลเลย์บอลของเขานะครับเขารักในการที่จะเล่นเป็นทีมสังเกตไปครับว่านักกีฬาของเราเองเป็นทีมเดียวที่ถึงแม้เล่นเกมนั้นเกิดเสียลูกที่เล่นไปเมื่อกี้นี้เขากลับมาเข้าหากันเป็นวงซึ่งเป็นนัดประเพณีของวอลเลย์บอลหญิงเขาครับเข้ามาเกาะกันเป็นคมประจวบกลุ่มยังยิ้มให้กันนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในทีมไทยเท่านั้นนะครับอันนี้คือนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยนะหญิงไทยใหม่นะครับคำว่าหญิงไทยไม่เพียงแต่เมียไทยแม่ไทยมันมาครับว่าพุทธักวอลเลย์บอลหญิงไทยก็กลับมาคือยิ้มตลอดซึ่งเป็นสิ่งที่ข่าวทั่วโลกก็พูดถึงเรื่องนี้เป็นประจำของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยโดยการให้เขาไม่คิดจะเด่นใครเฉพาะคนใดคนหนึ่งในทีมเขานะเขาเซตให้กันและกันอย่างที่ไม่น่าเชื่อว่ารู้ว่าตัวทนทำคะแนนอยู่ด้านหลังหรือด้านหน้าเซตด้านหลังมาก็ลงพอดีที่ทำให้ตัวทำคะแนนได้ตบอัดลงไประยะ3เมตรท้าย3เมตรเต็มๆไปได้ชนะจนได้ทั้งสติทั้งศรัทธาทั้งความรักต่อกีฬาและรักต่อเพื่อนๆในทีมรวมทั้งการให้กันและกันนี่ครับเป็นคุณธรรมสำคัญของนักกีฬาทีมวอลเลย์บอลหญิงนี่ครับคนจะมาพูดตรงนี้เพื่อให้ท่านเห็นว่า ถ้าสำเร็จไม่ใช่เพราะเขาชนะแล้วจะไปโอลิมปิกแต่เพราะนั่งดูด้วยความศรัทธาว่าเขามีความแน่มากนักกีฬาที่ลงไปเล่น6คนในทีมแต่ละทีมนั้นให้กันและกันรักซึ่งกันและกันและรักความเป็นตัวของตัวเองความเป็นหญิงไทยของเขาเองนะครับนี่สิ่งที่ผมพูดตรงๆเลยว่าน่าดูน่าชมมากผมติดตามกีฬาที่ดูจริงปัจจุบันเนี้ยตอนอายุมากก็ดูโดยเฉพาะวอลเลย์บอลหญิงขอเน้นหญิงนะครับวอลเลย์บอลชายผมไม่ดูนะครับเหตุผลว่ามันเหมาะสำหรับการที่จะไปป้องกันตะเข็บชายแดนไทยพม่าไทยเขมร
14: นะคะอาจารย์ค่ะสิ่งที่อาจารย์สะท้อนมุมของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยที่ชนะจีนแล้วก็ได้ไปโอลิมปิกเนี่ยอาจารย์ที่พูดมาทั้งหมดต่อคิดถึงเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยิ้มกันอะไรนั่นคือเรื่องของจิตวิทยากันนะอาจารย์จิตวิทยาการกีฬาแม้กระทั่งเรื่องของแบบเซตนี้เราแพ้เซตหน้าเราเอามาใหม่นั่นหมายความว่ากำลังใจยังสำคัญแล้วเขาเล่นตั้งหลายเซตอ่ะนั่นคือความแข็งแรงกล้ามเนื้อความคล่องตัวความทนทานอะไรต่างๆมากมายล้วนแล้วแต่เป็นวิทยาศาสตร์การกีฬาทั้งนั้นเลยอาจารย
13: ์ถูกต้องครับถูกต้องหลักการที่เขาเมื่อมีบาดเจ็บเขาก็จะถูกรักษาถูกดูแลอย่างเร่งอย่างเต็มที่อย่าง
14: ฟื้นฟู
13: แล้วก็หายกลับไปเล่นได้ตลอดนะครับซึ่งนักกีฬาของเราเองนะครับมีการบาดเจ็บอยู่เรื่อยๆนะจะบอกสักก่อนครั้งนี้ก็มีนักกีฬาบาดเจ็บที่ไม่ได้ไปจีนคนหนึ่งนะเขาก็นั่งร้องไห้อยู่ที่บ้านดูถ่ายทอดเพราะว่านักข่าวก็เหลือเกินไปถ่ายจนได้เขาก็บาดเจ็บครับยังไม่หายพอดีน้องคนนี้ก็เลยอดไปที่จีนนะยังก็ตามแต่นะครับผมเชื่อว่าวอลเลย์บอลหญิงเป็นกีฬาที่วางเกมที่คนดูกับชาวบ้านพวกเราเนี่ยดูแล้วมันเหมือนกับเป็นการต่อสู้กันจริงๆเล่นกีฬาจริงๆเอาเชิงกีฬามาเล่นนะครับแต่ว่าเราชายที่ผมพูดเมื่อกี้นะครับคือว่าเขาเล่นด้วยความสามารถพิเศษความแกร่งผู้ชายความแข็งแรงกล้ามเนื้อการกระโดดที่สูงร่างกายที่สูงกว่าเน็ตนะครับมีผลทำให้เขากระโดดขึ้นสูงแล้วก็ตีลูกที่อัดกันแบบที่ไม่ต้องรับกันเลยเด็ดขาดมันเป็นกีฬาที่มีความสามารถเพราะวอลเลย์บอลชายใช้ความสามารถสูงสุดจริงๆแต่นั่งดูแล้วเหนื่อยใจเพราะว่ามันเป็นการที่อัดกันแบบรุนแรงเกินไปสำหรับความเป็นกีฬานะผมต้องบอกว่ามันเหมาะสำหรับการที่นำความเป็นชายเหล่านี้ครับไปใช้ในการต้องกันตะเข็บชายแดนไทยเขมรมากกว่าเพราะว่าก็ใช้ความสามารถระดับนั้นเลยครับผมบอกว่าการพูดเรื่องพวกนี้ครับผมเชียร์กีฬาทุกอย่างนะครับด้วยความจริงใจแต่กีฬาวอลเลย์บอลชายนั้นเขามีความสามารถสูงมากๆมากๆจนกระทั่งแทบไม่อยากดูว่าเล่นกับใครกันเพราะว่าพอเซตปั๊บก็พั่วฆ่าเลยนะครับทุกอย่างเด็ดขาดมากๆแล้ววอลเลย์บอลชายได้ดูไปแล้วก็เหมือนก็เห็นภาพเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะเขาไม่เล่นกันไปเล่นกันมาหยอกล้อกันไปหยอกมากันนะครับแต่เขาจะวิธีการขึ้นปุ๊บเซตปั๊บพั่วจบนะอันนี้ก็สิ่งที่เป็นขึ้นจริงๆแต่วอลเลย์บอลหญิงไม่ใช่ครับขึ้นปุ๊บเซตปั๊บยังมีการรับลูกนะครับต่างๆหลายอย่างแล้วก็ช่วยเสริมเข้าไปเสริมมาทั้งทีมบางทีนั่งดูตั้งนานยังไม่ได้สักลูกก็เพราะว่ายังสู้กันไปสู้มาทั้งสองฝ่ายฝีมือพอๆกันทั้งตัวเซตตัวรับต่างๆเนี่ยเหนียวแน่นมากๆก็สนุกสนานไปอีกแบบนึงนะครับที่กระสีที่ผมคิดว่านำมาพูดให้ฟังคุณพ่อคุณแม่ปัจจุบันนี้ก็ให้ลูกไปเรียนวอลเลย์บอลมากขึ้นและสุดท้ายจริงๆขอเน้นวอลเลย์บอลมีความกระตุ้นให้เด็กที่กำลังเข้าสู่วัยรุ่นโกสเปิร์ต11ขวบ12ขวบถึง17ขวบเนี่ยสูงขึ้นได้โดยเฉพาะพอกับบาสเกตบอลครับท่านฟังมีการวิจัยทางการวิทยาศาสตร์การแพทย์ของเรานี่ครับศึกษาของเมืองไทยนะพบว่านอกจากบาสเกตบอลซึ่งยอมรับว่ามันกระตุ้นให้เด็กมีความสูงจริงๆถ้าเด็กมีการกินอาหารที่เหมาะสมตอนหลับที่ดีพอนะครับการเล่นกีฬาที่เหมาะสมก็คือบาสเกตบอลชัดเจนอยู่แล้วมีมานานและยอมรับมาทั่วโลกนะครับปัจจุบันนี้วอลเลย์บอลก็เหมือนกันครับเหตุผลที่พูดงี้เพราะว่าเด็กมีการกระโดดขึ้นจากพื้นสูงประมาณสัก 20-30 เซนทุกๆครั้งที่เขาเล่นวอลเลย์บอลนะครับแล้วเมื่อกระโดดขึ้นไปก็ต้องตกลงมากระแทกกับพื้นตามหลักของแรงดึงดูดของโลกแรง G นะครับตกมาขนาดระยะ 20-30 เซนติเมตรจากพื้นที่กระโดดขึ้นไปนี่เองนะครับเป็นแรงกระตุ้นที่กระดูกชอบมากยิ้มเพราะว่าฉันจะได้เติบโตแบ่งตัวให้ยาวขึ้นกระดูกจะยืดยาวขึ้นจนกระทั่งเป็นเด็กที่น ดูสูงสง่าดูเท่ทั้งเด็กหญิงเด็กชายนะครับ

0: ด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่เอาความรู้ทางด้านเวชศาสตร์การกีฬาการแพทย์มาประกอบประยุกต์กับกีฬาทางด้านพวกนี้นะครับ
1: แต่ว่าคุณผู้ฟังกว่าวอลเลย์บอลจะไปถึงหรือว่าจะมาถึงในสิ่งที่เราเห็นวันนี้คือไปโอลิมปิกเนี่ยเราเห็นแค่ปลายทางนะอาจารย
0: ์
1: ต้นทางระหว่างทางของพวกน้องๆเนี่ยเราไม่เห็นเลยว่าเขาต้องผ่านอะไรมาบ้าง
0: นะจะพูดถึงเรื่องโค้ชเนี่ยต่อเนี่ย
1: ใช่
0: คนที่อยู่ด้วยตลอดแล้วก็สร้างศรัทธาสร้างกำลังใจสร้างสติให้กับนักกีฬาและเขาสามารถรวมใจนักกีฬาหลายหลายคนในทีมให้เป็นหนึ่งเดียวครับและหนึ่งเดียวนี่เองครับไปแสดงที่ประเทศจีนเมื่อวานตอนค่ำตอนที่รับถ้วยต่อได้ดีแล้วแล้วก็มีการเปิดเพลงชาติไทยขณะที่ชักธงชาติไทยขึ้นนะครับนักกีฬาไทยทุกคนที่ไปแข่งขันวันนั้นรวมทั้งโค้ชด้วยไปยืนเข้าแถวเรียงอยู่แล้วก็หันหน้าก็หาธงชาติที่กำลังถูกชักขึ้นและร้องเพลงชาติไทยสนั่นหวั่นไหวเวทีเลยพร้อมกันอย่างดีมากผมนั่งดูแล้วขนลุกตรงนี้ผมยอมรับว่านั่งดูแล้วขนลุกเพราะเขาร้องเพลงชาติไทยพร้อมกันที่บนเวทีเลยโดยหันหน้าเอียงซ้ายสะดับซ้ายไปก็ไปหาธงแล้วก็ร้องพร้อมกันเพลงชาติไทยจะได้ไปกระหึ่มที่ประเทศจีนเพื่อนบ้านเราที่เป็นที่รักใคร่ใกล้ชิดของเรานะครับประเทศจีนก็เป็นประเทศที่มันความใกล้ชิดกับไทยมากโดยทั้งเชื้อชาติทั้งการผสมผสานเผ่าพันธุ์ไทยจีนลูกครึ่งไทยจีนต่างๆนะครับรวมทั้งประเทศก็อยู่ใกล้ๆกันมากๆด้วยนะครับ
1: นะคะคุณผู้ฟังเรามาร่วมให้กำลังใจนักกีฬาของเรานะอาจารย์ช่วงหน้าเราอยากจะชวนอาจารย์คุยกันถึงเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ช่วยฟื้นฟูร่างกายนักตบไทยแน่นอนล่ะมันต้องมีการล้าการเหนื่อยนะคะเราจะใช้เวลาฟื้นฟูนานไหมและอีกปีสองปีที่เหลือกว่าจะไปสหรัฐอเมริกาเนี่ยเราอยากจะเสริมอะไรในมุมที่นักกีฬาวอลเลย์บอลเนาะอาจารย์โภชนาการฟื้นฟูร่างกายหรือว่าเสริมความแข็งแกร่งโดยเฉพาะขาแล้วก็สะโพกอะไรอย่างเงี้ย
0: นี่คือจุดเด่นที่จะเน้นให้จับประเด็นได้ดีนะผมขอเน้นคำว่าหญิงไทยเมียไทยแม่ไทยแต่ว่าเรามีแพ้แค่พัดพ่อแพ้เปรียบก็คือว่ารูปร่างคนเอเชียต่างๆก็ตัดเตี้ยกว่าฝรั่งนะแต่ในโอลิมปิกครั้งนี้จะไปเจอคนสูงสูงขนาดต้องเงยคอพูดด้วยนะอันนี้แพ้เปรียบมากครับวอลเลย์บอลเพราะเน็ตมันคงที่ครับมันได้เพิ่มขึ้นนะนี่ก็ตัวสำคัญที่ต้องพูดถึงกันและพรุ่งนี้นะครับท่านฟังหมอดมยาเขาคือใครรอฟังกันนะครับเป็นทางวิชาการนะครับวันอังคารพุธนะครับหมอดมยาเป็นคนที่ผมสนิทสนมมากเพราะว่าชีวิตผมอยู่ในห้องผ่าตัดกับดางหลายวันก็อยู่กับคนใกล้ชิดก็คือคุณหมอดมยานี่แหละครับเป็นที่ที่อยู่ด้วยกันตลอดเพราะเขาจะดมยาให้คนไข้ผมให้เขาหลับให้เขาไม่เจ็บไม่ปวดและผมก็ได้ผ่าตัดคนไข้ได้อย่างแนบเนียนและเมตตาใหม่ได้ผลดีคนที่ทำความดังนี้คือคุณหมอดมยาครับเขาคือใครครับเดี๋ยวพรุ่งนี้รับรู้กันนะครับท่านผู้ฟัง
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตพักก่อนช่วงหน้ากลับมาค่ะ
0: ครับ
2: ช่วงสนทนากับหมอปัญญา Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99ช่วงถามมาตอบได้
1: คุณผู้ฟังคะถามมาตอบได้นะคะเราก็มาพูดคุยกันถึงเรื่องวอลเลย์บอลนะคะดีใจด้วยแล้วก็ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณค่ะ FCT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬาอาจารย์หมอพูดถึงเรื่องของหญิงไทยแม่ไทยผู้หญิงไทยนักกีฬาไทยหรือว่าเป็นผู้หญิงไทยนี่มีความอดทนมากนะคุณผู้ฟังนะคะ